ประปาถึงบ้านนะคะทำให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐออกมาให้ข้อมูลนะว่าปัจจุบันเนี่ยมิจฉาชีพได้มีการปรับรูปแบบและวิธีการหลอกลวงประชาชนแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่หลอกให้ประชาชนชำระเงินค่าน้ำในรูปแบบต่างๆนะคะก็เลยขอให้เพิ่มความระมัดระวังตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบก่อนทำธุรกรรมก่อนโอนค่ะเพราะว่ามันมี

0: ถึงบ้านแล้วก็แจ้งให้โอนเงินเข้าบัญชีบุคคลโดยอ้างว่าเป็นค่าใช้น้ำค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาคนะคะอย่างไรก็ตามค่ะทางด้านผู้ว่าการกปภ.นะคะคุณจักรพงษ์คำจันทร์ขอให้ผู้ใช้น้ำยึดหลักไม่มั่นใจอย่าโอนตรวจสอบก่อนทุกครั้งและสังเกตความผิดปกติก่อนทำธุรกรรมหากมีบุคคลแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าน้ำประปาขอให้ปฏิเสธการชำระเงินเพราะไม่มีนโยบายให้ไปเก็บเงินที่บ้านนะคะขอให้ไม่โอนเงินเข้าบัญชีบุคคลค่ะและประชาชนสามารถใช้บริการออนไลน์ผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการของกปภ.นะคะอย่างเช่นเว็บไซต์กปภ.แอปพลิเคชันPWA Plus Live หรือ Line Official at PWA Thailand นะคะและสามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการโดยติดต่อกปภ.สาขาที่ใช้บริการหรือ Contact Center 1662ตลอด24ชั่วโมงได้นะคะ
1: คุณผู้ฟังก็ต้องเอ๊ะแล้วนะโอนเงินไปส่วนบัญชีส่วนบุคคลหรือโอนไปใน
0: รูปแบบแน่นๆอย่าไปโอนโทรเช็คก่อนทุกครั้งทุกเรื่องนะคะให้เรามีความระแวดระวังเป็นพิเศษนะก่อนที่จะกดโอนเพราะว่าตอนนี้มิจฉาชีพก็เปลี่ยนรูปแบบไปหลอกแทนที่จะไปทำแบบเดิมๆเนี่ยเขาก็ใช้วิธีนี้เพราะว่าแอปการโอนเงินมันอยู่ในมือของทุกท่านอยู่แล้วนะคะ
1: ใช่ครับผมใช้งานใช้น้ำประปาก็ต้องโอนให้การประปาสิครับคุณผู้ฟังครับ
0: ค่ะ
1: นะครับเราไปทักทายคุณผู้ฟังกันนิดนึงได้ไหมครับ
0: สั้นๆค่ะเชิญเลยค่ะพี่ต้น
1: ครับผมก็เห็นคุณเอ็มสุขนะครับแล้วก็คุณไอออนเกิร์ลคุณอันโนคุณสกายคุณพาคุณพาภัยนะครับคุณประภัยแล้วก็คุณอีกหลายๆท่านเลยนะครับคุณเมย์นะครับคุณไมค์มงคลนะครับก็ที่เข้ามาทักเราใน TikTok นะครับฝากกดเลิฟกดไลค์กดแชร์ให้เขาเห็นไลฟ์ของเราด้วยนะครับเพื่อจะได้ส่งข่าวสารไปถึงคุณผู้ฟังที่ทุกๆที่ฟังเราอยู่ทุกๆท่านเลยนะครับ
0: ค่ะแล้วก็มีคุณผู้ฟังคุณพงศักดิ์บอกว่าเช้านี้พังงาฝนตกหนักครับนะโอ้ทางใต้นะฉันก็เพิ่งกลับมาจากโซนๆนั้นนะคะฝนตกหนักจริงเป็นบางวันนะก็ระมัดระวังสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านในช่วงนี้เป็นหวัดประจำฤดูกาลนะเป็นช่วงของเขานะคะแล้วก็ยังมีเรื่องโควิดอินฟลูเอนซ่าอะไรต่างๆที่เหมือนจะระบาดอยู่ด้วยนะคะนอกจากนั้นยังมีคุณอัมไพรจากสุโขทัยค่ะคุณวรวุฒิคุณลอล่าคุณอะไรนะคุณ ETS คุณจอร์จFC พี่ต้นน้องน้ำหวานเกินร้อยบวกแวด 7% เอ็นดูเมื่อวานดิฉันไม่ทานข้าวที่ร้านอาหารเจอแวดกับเซอร์วิสชาร์จบวกๆเข้าไปนะจากทานก๋วยเตี๋ยวเรือชามเล็กๆอ่ะจบไป600กว่าบาทงงเหมือนกัน
1: จริงชามละเท่าไหร่เนี่ย
0: 200กว่า
1: แต่แบบ
0: ดิฉันสั่งทุเรียนทอดด้วยค่ะพี่ต้นทุเรียนทอดก็200กว่าแต่บวกไปบวกมาเนี่ยจบที่600เกือบ600
1: 600
0: ตกใจเหมือนกันนะมีคุณอเมรีค่ะคุณนงลักษณ์คุณสุขสันต์ปัญจัยคุณหมูคุณเป้าหมายชีวิตของฉันคุณอาพรนะคะแล้วก็หลายๆท่านขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: ครับขอบคุณมากๆนะครับท่านนะครับผมพาไปที่นิวยอร์กซิตี้บ้างนะครับตอนนี้พาไปดูเนี่ยคนนี้เขาเป็นนายกเทศมนตรีที่ตอนนี้จะเรียกว่าป๊อปปูล่าที่สุดในโลกสำหรับบรรดานายกเทศมนตรีของเมืองต่างๆทั่วโลกก็ว่าได้
0: ป๊อปปูล่าในแนวไหนคะ
1: คือแบบเป็นที่ชื่นชมนิยมยินดีเพราะว่าเป็นคนที่คือดูเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่มีคาริสมานะเป็นคนที่พูดจาอะไรเนี่ยถึงแม้ว่าจะว่าใครสักคนหนึ่งเนี่ยแต่เขาก็ไม่หน้าตาขึงขังหน้าเขาก็ดูเหมือนจะยิ้มอยู่ตลอดนะครับเขาก็เป็นคือเมืองนิวยอร์กเนี่ยเป็นเมืองที่มีคนยิวที่อยู่นอกประเทศอิสราเอลเนี่ยมากที่สุดในโลกนะแต่ว่านายกเทศมนตรีคนนี้โซรามันดานีเนี่ยเป็นนายกเทศมนตรีคนแรกของประวัติศาสตร์ของเมืองนิวยอร์กที่450กว่าปีเนี่ยที่เป็นมุสลิมคนแรกอายุ34ปีนะครับก็ดำเนินการมาตั้งแต่1มกราคมเป็นต้นมาก็ทำหลายโครงการที่เรียกว่าได้รับความสำเร็จนะครับได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายตอนนี้ล่าสุดครับเขาได้มีการช่วยนะครับสมาคมของกลุ่มที่เขาทำละครบรอดเวย์ซึ่งก็เป็นวัฒนธรรมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของเมืองนิวยอร์กเนี่ยมาเป็นร้อยปีแล้วเหมือนกันเนี่ยนะครับก็โดยมีการที่จะช่วยโปรโมทนี่นะครับ ตัวเขาเองเนี่ยนอกจากพูดภาษาอังกฤษได้แล้วเนี่ยเขาก็พูดภาษาฮินดีได้แล้วก็พูดภาษายูกันดา

0: ได้พูดภาษาสเปนได้นะครับพูดภาษาอิตาลีได้แล้วก็เลยทำการโปรโมทเนี่ยเป็นภาษาต่างๆแต่ว่าภาษาที่เขาพูดออกมาแล้วแบบว่าเปรี้ยงที่สุดนะครับแล้วผู้คนก็แบบว่าโอ้โหแห่มาแชร์กันเป็นล้านล้านวิวไปแล้วเนี่ยก็คือพูดภาษาแมนดารินครับพูดภาษาจีนครับคือเมลซอมบานานี่มาพูดภาษาจีนออกมาเนี่ยก็กลายเป็นไวรัลไปแล้วนะครับในตอนนี้แล้วก็ในโปรแกรมอันนี้นะครับของการโปรโมทนี้เนี่ยเขาก็ยังได้มีการให้ตั๋วด้วยนะครับให้ตั๋วไปชมละครบรอดเวย์ถึง 2,000 ที่นั่งกับนักเรียนในระดับไฮสคูลนะครับของนิวยอร์กซิตี้เพราะว่านี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการในการสืบสานรักษาและต่อยอดทางวัฒนธรรมของนิวยอร์กนะครับทีนี้ไปดูว่าเขาพูดภาษาจีนกลางแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับก็ไปถามนะครับท่านวุฒิสมาชิกจอห์นหลิวซึ่งก็เป็นคือนามสกุลก็อยู่แล้วท่านเป็น ABC คืออเมริกันบอร์นไชนีสนะครับคือเป็นคนเชื้อสายจีนที่เกิดเป็นอเมริกันท่านเป็นสมาชิกวุฒิสภาของพรรคเดโมแครตด้วยเขาบอกว่าถ้าให้เกรดนะถ้าต้องเกรดกันเอาด้วยวิธีการพูดสำเนียงความชัดเจนเลยเนี่ยให้ B นะ B ว่าโอเคเลย
1: ใช้ได้อยู่ในเกณฑ์ดี
0: ถึงจะดีมากฟังเข้าใจรู้เรื่องดีถึง B บวกเลยแต่ถ้าเกิดว่าให้ถึงเรื่องความพยายามนะให้ A บวกเพราะว่าดูแล้วเขาแบบมีความพยายามมากเลยนะครับแบบในการที่จะสร้างความการสื่อสารเนี่ยไปสู่ชนทุกหมู่เหล่าในนิวยอร์กซิตี้ซึ่งก็เป็นเมืองที่เขาเรียกว่าเป็น UN จริงๆอ่ะ United Nations จริงๆคือ
1: เป็นเมืองพหุวัฒนธรรม
0: ฮะจริงๆแล้วมีคนซุกเชื้อชาติจริงๆผมไปเคยไปเจอคนที่มาจากมองโกเลียครั้งแรกก็คือที่นิวยอร์กซิตี้นี่แหละครับ
1: อ๋อค่ะคนที่สามารถพูดได้หลายภาษาเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังเขาเรียกว่า polyglot P-O-L-Y-G-L-O-T polyglot นะคะมาจากภาษากรีกค่ะหมายถึงผู้ที่สามารถพูดสื่อสารใช้ได้หลายภาษานะคล่องแคล่วตั้งแต่3ถึง4ภาษาขึ้นไปนะคะอย่างพี่ต้นกับดิฉันเนี่ยเป็นพวกแก๊ง bilingual ก็คือ2ภาษาหรือคุณรู้มากกว่าอังกฤษพี่ต้นบอกมาหน่อย trilingual ก็3ภาษาเออนับไหมอ่ะดิฉันก็ได้ภาษาท้องถิ่นด้วยเหมือนกันนะ trilingual 3ภาษานะคะอย่างเช่นบางท่านก็ได้ mandarin ด้วยอย่างเงี้ยได้ภาษาจีนนะคะส่วน polyglot เนี่ยคือคนที่พูดได้หลายภาษาหมายถึง4ภาษาขึ้นไปค่ะแล้วก็นอกจากนั้นยังมีแก๊งอัจฉริยะพวก hyperpolyglot ก็คือพูดได้มากกว่า10ถึง20ภาษาขึ้นไปนะคะไว้สู้กับ AI นั่นแหละเป็นคำเรียกของผู้ที่มีความสามารถทางด้านการใช้ภาษาได้หลากหลายนะคะซึ่งจริงมันมีงานวิจัยด้วยนะคะคุณผู้ฟังว่าถ้าหากว่าเราสามารถพูดสื่อสารได้มากกว่า1ภาษาเนี่ยสมองจะมีการเชื่อมโยงมีความยืดหยุ่นในการconnect กันเชื่อมโยงกันเนี่ยมากกว่าคนปกติที่สามารถใช้ได้1ภาษานะคะดังนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวมาสั้นๆจะได้ไหมเนี่ย นิกเกอิเอเชียค่ะเกี่ยวกับเรื่องการผลักดันงบ 1,000 ล้านดอลลาร์ของฟิลิปปินส์นะคะเปิดตัวแผน EVIS ดันประเทศฟิลิปปินส์สู่ความเป็นฮับรถไฟฟ้าอาเซียนค่ะฟิลิปปินส์ joins Southeast Asia'sEV race in $1 billion manufacturing subsidy เป็นโครงการอุดหนุน EV ค่ะมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์โดยมีเป้าหมายในการดึงดูดการลงทุนขนาดใหญ่และผลักดันให้ฟิลิปปินส์นั้นเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ EV ในภูมิภาคนะคะเขาก็จะทำหลายๆอย่างค่ะอย่างเช่นการลดภาษีนำเข้า 0% ให้กับรถ EV และชิ้นส่วนหลักเพื่อกระตุ้นการใช้รถไฟฟ้าและสร้างแรงจูงใจในภาคธุรกิจให้เข้ามาลงทุนมากขึ้นนะคะรวมไปถึงเรื่องโคฟันดิ้งค่ะการสนับสนุนแบบร่วมจ่ายครอบคลุมค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนการวิจัยและพัฒนารวมถึงการอบรมแรงงานนะคะแล้วก็จะแบ่งอัตราสนับสนุนตามประเภทยานพาหนะโดยให้สูงสุด 40% สำหรับแบตเตอรี่ไฟฟ้าล้วนและ 30% สำหรับไฮบริดปลั๊กอินไฮบริดและรถเซลล์เชื้อเพลิงเพื่อเป็นแรงจูงใจต่อผู้ผลิตและผู้บริโภคค่ะช่วงนี้พักสักครู่นะคะช่วงหน้าเรามาดูความพร้อมของไทยในการประชุม IMF World Bank 2026ค่ะ
2: ในโลกที่ท้าทายปตท.สผ.บริษัทต้นน้ำด้านพลังงานของไทยขอยืนหยัดเป็นหนึ่งพลังที่จะเดินหน้าค้นหาและผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพ

0: ไม่ว่าจะยากแค่ไหนลึกลงไปใต้ผืนดินหรือไกลออกไปใต้ผืนน้ำเราจะเสริมสร้างเสถียรภาพทางพลังงานเพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
1: กระด้งหวายฝัดเท้าไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านสลากทกส.ชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20ล้านรางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงขั้นละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
4: เจาะลึกอาเซียนวันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังไปดูความพร้อมของไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank 2026นะคะซึ่งเป็นการประชุมประจำปีในระดับนานาชาตินะคะแล้วไทยเราจะเป็นเจ้าภาพซึ่งงานเนี่ยจัดขึ้นในวันที่12ถึง18ตุลาคมที่จะถึงนี้นะคะโดยสถานที่ก็คือศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะวันนี้จะคุยกับท่านผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิท่านพร้อมแล้วอยู่ในสายกับเราค่ะ
5: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
4: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณวินิจ
6: สวัสดิ์ครับ
7: ครับสวัสดีครับคุณอิสรีครับคุณสุชาติครับ
4: ค่ะขอบคุณที่ให้เกียรติพูดคุยกับเราในเช้านี้นะคะ
7: ครับยินดีครับผม
4: ค่ะความพร้อมของเราตอนนี้ไปถึงไหนแล้วค่ะแล้วการเป็นเจ้าภาพ IMF World Bank ประจำปีนี้เนี่ยมีความสำคัญต่อประเทศไทยอย่างไรบ้าง
7: ครับตอนนี้ในเรื่องของความพร้อมนะครับนับตั้งแต่ไทยเนี่ยยื่นข้อเสนอและก็ได้รับการคัดเลือกนะครับในตั้งแต่เดือนเมษายน2566นะครับเราก็มีการดำเนินการมาตลอดนะครับในเรื่องของด้านสถานที่นะครับก็มีการเตรียมศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับหลายท่านเข้าใจว่าศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจชื่อเป็นศูนย์ประชุมนะครับเราก็มีแค่จองสถานที่แล้วก็เดินเข้ามาใช้งานได้เลยก็ต้องเรียนว่าการประชุมของWorld Bank IMF นะครับในเรื่องของการสภาผู้ว่าการธนาคารโลกแล้วก็กองทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ยเป็นการประชุมที่ใหญ่มากนะครับมีผู้เข้าร่วมเนี่ยประมาณ 15,000 คนถึง 20,000 คนนะครับแล้วก็จะมีการประชุมย่อยต่างๆอยู่ในนั้นแล้วก็มีการประชุมพบปะพูดคุยนะครับในระหว่างประเทศนะครับหรือเป็นการประชุมในลักษณะ bilateral เนี่ยเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยศูนย์ประชุมที่เราเห็นนะครับหลายท่านอาจจะเคยไปก็จะมีลักษณะมีการแบ่งห้องประชุมไว้แต่ถามว่าเพียงพอไหมนะครับก็ไม่เพียงพอนะฮะจะต้องมีการสร้างห้องประชุมย่อยเป็นห้องทำงานนะครับประมาณ750ห้องนะครับห้องทำงานนึกถึงขนาดห้องทำงานขนาดเข้าไปนั่งอยู่ประมาณสัก10ท่านนะครับ10ถึง20ท่านเนี่ยประมาณ700กว่าห้องนะครับแล้วก็จะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่นะครับตั้งแต่50ท่านถึง750ท่านเนี่ยอีก22ห้องเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงเวลาตั้งแต่12ถึง18ตุลาก่อนหน้านั้นเนี่ยจะต้องมีการเร่งดำเนินการที่จะจัดการทุกอย่างภาษาง่ายๆคือต้องเนรมิตทุกอย่างให้เกิดขึ้นนะครับต้องมีชุดประชุมมีระบบล่ามแปลมีระบบการถ่ายทอดสดนะครับแล้วก็มีการระบบการถ่ายทอดไปทั่วโลกทั้งหมด

0: มีการเตรียมการนะครับอย่างต่อเนื่องมาตลอด2ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีการซักซ้อมนะครับเรียบร้อยทุกอย่างเลยครับตอนนี
1: ้อยากทราบว่าที
2: ่
1: นั่นน่ะสิคะที่ต้องสร้างห้องเพิ่มคือศูนย์ประชุมสิริกิติ์เนี่ยเราทราบอยู่แล้วว่าเพิ่งจะสร้างเสร็จมาสักระยะหนึ่งมีความสวยงามนะคะเป็นเวอร์ชันใหม่นะแต่ว่าสร้างห้องเพิ่มแล้วห้องเหล่านี้จะอยู่ตลอดไปไหมคะแล้วสร้างนี่คืออยู่ด้านในหรืออยู่ด้านนอกคะ
0: อยู่ด้านนอกไอ้อยู่ด้านในนะครับเป็นส่วนใหญ่ทั้งหมดอยู่ด้านในเลยนะครับก็ต้องเรียนว่าอยู่ด้านในแล้วก็ให้นึกถึงห้องใหญ่ๆนะครับแล้วก็มีการซอยห้องนะครับมีแบ่งระบบปรับอากาศต่างๆนะครับแล้วก็เป็นการกั้นแต่ว่าคงไม่ได้เหมือนที่ตาเราเห็นแสดงสินค้านะฮะที่กั้นและข้างบนโล่งๆแต่นี่กั้นต้องเป็นห้องเลยครับ
1: ต้องปิด
0: แล้วก็เป็นห้องขนาดใหญ่ห้องปิดทั้งหมดนะครับแล้วก็มีการเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือโต๊ะเก้าอี้ต่างๆซึ่งมีการทดสอบในการสร้างห้องเหล่านี้ทุกขนาดเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีการรื้อออกนะครับอย่างที่ทุกคนทราบนะครับเราใช้1สัปดาห์ครับทั้งหมด
2: แล้วเรื่องของการเตรียมห้องพักอาหารการจราจรระบบสาธารณสุขระบบความปลอดภัยอะไรต่างๆนี้เราเตรียมกันยังไงครับท่านครับ
0: เราเตรียมอย่างนี้ครับก็คือว่าทาง IMF World Bank เนี่ยนะครับก็จะมาดูโรงแรมมาเลือกด้วยทีมงานของเขานะครับว่าโรงแรมบริเวณใกล้ๆที่ครึ่งชั่วโมงถึงเนี่ยนะครับตอนนี้เขากำหนดไว้ประมาณ21แห่งนะครับที่จะเป็น Official Hotel ก็คือจะมีการให้ผู้แทนเนี่ยเลือกเข้าพักนะครับตามรายการรายชื่อที่กำหนดแต่ก็ต้องเรียนว่า Official Hotel เนี่ยรับได้อยู่ประมาณสัก 4,000 ถึง 5,000 ท่านนะครับแต่คนมาประชุมเราคาดว่าจะใกล้ๆ 20,000 คนเนี่ยบริเวณโรงแรมรอบกว่านั้นก็จะต้องมีการตอนนี้ก็ได้ยินว่าเต็มเกือบหมดนะครับที่จะจองไว้ล่วงหน้าในเรื่องของสาธารณสุขเรื่องความปลอดภัยทั้งหมดมีการเตรียมการทั้งหมดครับเรื่องการจราจรนั้นเนี่ยอย่างที่ทุกคนทราบนะครับ16ตุลาจะเป็นวันหยุดราชการ1วันนะครับเพราะจะเป็นการประชุมใหญ่ที่คนผู้แทนทั่วประเทศทุกประเทศทั่วโลกนะครับในส่วนของรัฐบาลว่าการกระทรวงคลังแล้วก็ผู้ว่าการธนาคารกลางของทุกประเทศจะมาประชุมร่วมกันเนี่ยจะมีคนเข้ามาประชุมพร้อมกันเนี่ยประมาณ 4-5,000 คนในวันที่16เพราะฉะนั้นก็จะมีการหยุดราชการ1วันนะครับมีการเตรียมการแล้วก็มีการขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในวันอื่นให้ work from home นะครับก็คงจะเป็นการประชุมที่ใหญ่มากนะครับแล้วก็มีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากครับ
1: ค่ะคราวนี้พอต้องมีคนมาประมาณ 20,000 คนจากทั่วโลกนะคะที่เป็นผู้แทนทางด้านการเงินการคลังของประเทศต่างๆเนี่ยเราวางแผนรับมือกับผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากขนาดนี้อย่างไรบ้างคะระบบการจราจรการเตรียมห้องพักซึ่งจริงกรุงเทพถือว่ามีความพร้อมในเรื่องโรงแรมระดับหรูต่างๆที่อยู่ใกล้สถานที่จัดงาน
0: ผมว่าวันนี้เนี่ยนะครับที่เราได้รับเลือกเนี่ยก็เพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้นะครับเรามีเรื่องของโรงพยาบาลนะครับมีเรื่องของความปลอดภัยที่เราสร้างความมั่นใจนะครับเราเพิ่งจัดเอเปคไปเมื่อปี66นะครับโรงแรมเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวทั่วโลกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เรามีความพร้อมนะครับแต่ว่าในการจัดการเนี่ยนะครับครั้งนี้เนี่ยก็ร่วมมือกับทุกฝ่ายนะครับทางรัฐบาลเนี่ยมีคณะกรรมการที่ท่านนายกเป็นประธานด้วยตนเองนะครับคอยติดตามต่อเนื่องทุกเดือนเลยครับว่าความคืบหน้าด้านต่างๆเป็นอย่างไรวันนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าด้านที่พักด้านเรื่องความพร้อมของศูนย์ประชุมนะครับมีการประเมิน IMF World Bank เนี่ยมาประชุมก็มาประเมินเนี่ยเพิ่งเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับหลังจากที่มีการประเมินไปแล้วในเดือนกุมภาทั้ง2ครั้งที่ผ่านมาไม่ว่ากุมภากรกฎาคมเราก็อยู่ในระดับดีที่สุดนะครับคือระดับ A นะครับในเรื่องของความพร้อมครับ
2: การเป็นเจ้าภาพครั้งนี้เนี่ยนะครับมันจะสร้างเม็ดเงินให้กับเศรษฐกิจไทยได้ประมาณสักเท่าไหร่ครับท่านครับ
0: ผมเรียนอย่างนี้นะครับในเรื่องของระยะสั้นนะครับกับระยะกลางและยาวเนี่ยระยะสั้นเราก็เห็นแน่ๆนะครับว่าเรามีนักธุรกิจนะครับผู้นำด้านการเงินทั่วโลกจนเราเรียกว่านี่เป็นโอลิมปิกด้านการเงินของโลกนะครับก็หลายท่านนะครับทั้งมาเข้าพักทั้งมาจับจ่ายใช้สอยเรื่องอาหารการกินนะครับก็เราเชื่อว่าวันหนึ่งเนี่ยก็จะมีคนใช้เงินเนี่ยหลักหมื่นบาทต่อหัวนะครับต่อวันแล้วก็เฉลี่ยเนี่ยก็จะมาอยู่ประมาณ 7-10 วันนะครับมาจากทั่วโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยเม็ดเงินที่จับจ่ายใช้สอยนี่ก็คงจะเป็นจำนวนมากก็คูณไปนะครับถ้าดูทั้งคลิปก็ประมาณสัก 200,000 บาทต่อท่านนะครับต่อหัวเนี่ยก็จะเป็นเงินจำนวนมากพอสมควรนะฮะก็ประมาณสัก 3-4 พันล้านนะฮะเป็นอย่างน้อยแต่ว่าผมว่าอันนี้เป็นส่วนแรกนะครับ

0: ก็สิ่งที่เราต้องคิดก็คือว่าเป็นโอกาสของประเทศไทยครับที่นอกจากจริงๆแล้วนี่ต้องเรียนคุณสุชาติมินทรีย์อย่างนี้ครับว่านอกจากผู้ว่าการธนาคารกลางรัฐมนตรีคลังแล้วเนี่ยยังจะมีธนาคารภาคเอกชนกองทุนระหว่างประเทศกองทุนต่างๆที่อยู่ของต่างประเทศนะครับเขาก็จะมาร่วมประชุมด้วยซึ่งกลุ่มเหล่านี้ครับเป็นกลุ่มนักลงทุนระดับโลกถ้าเขามีโอกาสมาเห็นประเทศไทยทั้งในมิติของความพร้อมในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเรื่องความพร้อมการจัดประชุมวันหนึ่งเขาอาจจะมาประชุมใหม่นะครับมาจัดประชุมการวันหนึ่งเขาอาจจะมาพักผ่อนส่วนตัวเพิ่มเติมนะฮะคนเหล่านี้เป็นถ้าเป็นมุ่งนักท่องเที่ยวก็จะเป็นนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนอกจากการจัดอาคารสถานที่แล้วเราก็มีการเตรียมนำเสนอศักยภาพของประเทศไทยในด้านต่างๆไว้ด้วยนะครับเพื่อทำให้เกิดว่าสร้างโอกาสการลงทุนหรือว่าทำให้โอกาสประเทศไทยเนี่ยอยู่ในการมองเห็นของโลกนะครับต้องเรียนว่าในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยข่าวทั่วโลกก็จะให้ความสนใจกับประเทศไทยครับผมว่าวันนี้เป็นโอกาสสำคัญนอกเหนือจากแค่หนึ่งสัปดาห์มีคนมาเที่ยวกี่คนใช้เงินเท่าไหร่วันนี้ไทยจะมีโอกาสนำเสนอบทบาทความพร้อมของเราในภูมิภาคนะครับว่าเราเป็นหนึ่งในประเทศในโลกนี้ที่อยู่ในภูมิภาคอาเซียนนะครับที่พร้อมรับการลงทุนแล้วก็มีความพยายามในการที่จะพัฒนาตัวเองอย่างยิ่งครับ
1: แน่นอนนะคะว่าการจัดงานใหญ่ระดับโลกแบบนี้เนี่ยเราต้องใช้สรรพกำลังนะและเรื่องของการเตรียมความพร้อมมากมายเลยทีเดียวนะคะเราจะเปลี่ยนการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้เนี่ยให้เป็นโอกาสของคนไทยทั้งประเทศได้อย่างไรบ้างคะ
0: ผมว่าวันนี้นะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยหลายคนถามผมว่า1สัปดาห์เราจะได้อะไรผมเรียนอย่างนี้ครับว่าในมุมของพื้นฐานเนี่ยในฐานะเจ้าบ้านนะครับหรือว่าถ้าเราเทียบแล้วเนี่ยสิ่งที่เราอยากให้คนมามากที่สุดก็คือมาครั้งที่หนึ่งแล้วเนี่ยแล้วก็กลับมาใหม่นะครับเท่าที่ทราบนะครับหลายคนจองที่พักเนี่ยไม่ได้จองอยู่แค่ในกรุงเทพแต่จองอยู่สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญนะครับทั้งที่ภูเก็ตนะครับจังหวัดต่างๆเนี่ยมีการจองล่วงหน้าทั้งก่อนและหลังประชุมนะครับผมว่าโอกาสนี้เป็นโอกาสที่เราก็จะได้เม็ดเงินได้นักท่องเที่ยวกลุ่มที่มีศักยภาพนะครับความพร้อมด้านต่างๆที่ผมเรียนครับไม่ว่าจะเป็นความพร้อมด้านการจัดประชุมที่พักนะครับหรือความพร้อมด้านธุรกิจต่างๆเนี่ยการนำเสนอของประเทศไทยนะครับแน่นอนครับการประชุมนี้อาจจะไม่ได้มีผลโดยตรงถึงพี่น้องประชาชนทั่วประเทศตอนนี้ณวันที่มีการประชุมแต่ถ้าเราสามารถทำให้เขามาลงทุนในประเทศไทยได้นะครับการลงทุนการเจริญเติบโตก็จะกระจายตัวออกไปในทุกๆพื้นที่ของประเทศครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเป็นโอกาสสำคัญที่พอไทยอยู่ในสปอตไลท์ของโลกนะครับถ้าเราทำได้นะครับแล้วก็มีการลงทุนเพิ่มก็จะมีผลดีกับทุกคนครับ
1: ค่ะส่งกำลังใจให้ทีมเตรียมงานทำงานด้วยนะคะขอให้ราบรื่นด้วยดีตลอดช่วงที่จัดงานแล้วก็ได้ผลเป็นบวกกับประเทศไทยของเราด้วยนะคะ
2: ก็เหมือนกับท่านเจ้าบ้านครับกำลังจะมาเชิญชวนให้คนไทยทุกๆคนนะครับร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน IMF World Bank 2026ในครั้งนี้ด้วยนอกจากนั้นแล้วนี่นะครับนอกจากความพร้อมความอะไรต่างๆของประเทศไทยแล้วเนี่ยการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้เนี่ยอยากจะส่งสารอะไรไปบอกชาวโลกอีกหรือไม่ครับท่านครับ
0: คือตอนนี้เนี่ยนะครับเราทุกครั้งที่มีการประชุมเนี่ยประเทศเจ้าภาพจะมีโอกาสครับในการนำเสนอบทบาทนะครับเราประเทศไทยเองเนี่ยเราก็เสนอบทบาทครับเราใช้ธีมว่า New Horizon นะครับ Empowering People แล้วก็ Building Resilience นะฮะเป็นขอบฟ้าใหม่นะครับของการที่เสริมสร้างพลังให้กับประชาชนแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเศรษฐกิจนะครับผมคิดว่าบทบาทเหล่านี้นะครับเราก็จะมีการนำเสนอในหลายๆมิตินะครับมิติหนึ่งที่เราจะนำเสนอก็คือความพร้อมเรื่องโครงสร้างพื้นฐานด้านการเงินของเรานะครับเช่นระบบพร้อมเพย์ระบบที่เรามีการโอนเงินได้ผ่านเป๋าตังค์อย่างที่พี่น้องประชาชนคุ้นเคยนะครับบทบาทของประเทศไทยในเรื่องของสภาวะความขัดแย้งด้านต่างๆของโลกนะครับว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เราอยู่ขณะนี้ในภูมิภาคนี้เราตอบสนองกับความขัดแย้งด้านต่างๆที่นำวิกฤตนำความยากลำบากมาสู่พวกเราอย่างไรนะครับเรามีเรื่องของสิ่งแวดล้อมครับเราจะนำเสนอในเรื่องของโลคาร์บอนซิตี้นะครับว่าการใช้พลังงานสะอาดในเมืองนะครับที่จะตอบส

0: สนองกับเรื่องโลกความเปลี่ยนแปลงของโลกเราทำอย่างไรและเรื่องสุดท้ายที่เรานำเสนอคือว่าประเทศไทยเองเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยหรือสังคมอายุยืนนะครับซึ่งจะเข้าสู่ขั้นสูงในอีกไม่นานเนี่ยเราจะใช้เรื่องเหล่านี้เป็นโอกาสของประเทศไทยอย่างไรซึ่งหลายคนมองว่าเป็นเรื่องที่ลำบากเพราะว่าประชากรอายุมากนะครับแรงงานน้อยลงกำลังซื้อน้อยลงแต่เรากำลังจะก้าวเดินไปอย่างไรยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเรามีความพร้อมมากนะครับในเรื่องของธุรกิจเวลเนสในการเรื่องดูแลสุขภาพนะครับเราก็จะใช้วันนี้เป็นโอกาสได้อย่างไรทั้ง4เรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะอยู่ในภายใต้มิติของคอฟ้าใหม
1: ่
0: การเสริมสร้างพลังให้กับประชาชนแล้วก็ในเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันในสี่เรื่องนี้ครับ
1: ค่ะขอบพระคุณคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมินะคะเอาใจช่วยค่ะวันนี้เราทั้ง3คนลาไปก่อนนะคะขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีค่ะ
0: ครับขอบคุณ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการก้าวทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี MCOT News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันอังคารที่18เดือนสิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมผู้เบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะวันนี้ขอเริ่มกันที่ประเด็นเรื่องของการเมืองกันก่อนเลยนะคะโดยทางนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะได้พูดถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจในสมัยประชุมสภาที่กำลังจะเปิดว่ารัฐมนตรีทุกคนมีความพร้อมในการชี้แจงตอบข้อสงสัยหรือสิ่งที่ฝ่ายค้านรู้สึกว่าไม่ไว้วางใจเราไม่ได้ตอบคนในสภาเราตอบประชาชนทั้งประเทศผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าธงของพรรคประชาชนเหมือนจะเป็นเรื่องหัวสวนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่ทราบว่ามีใครมีธงอะไรรัฐบาลไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องสวใดๆทั้งสิ้นเรื่องหัวสวเป็นคำที่ใครอยากบัญญัติขึ้นมารัฐบาลนี้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในปี2569สวเลือกกันปี2567เพราะฉะนั้นไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับรัฐบาลนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามอีกนะคะว่าหากฝ่ายค้านหยิบยกเรื่องดังกล่าวขึ้นมาอภิปรายจะตอบหรือไม่นายกรัฐมนตรีบอกว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับผลการทำงานของรัฐบาลนี้เราก็ตอบแต่อะไรไม่เกี่ยวข้องเราก็ไม่ตอบผู้สื่อข่าวก็ถามต่อไปอีกค่ะว่านายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและนางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนออกมาเปิดเผยคลิปสนทนาหัวสว.นายกรัฐมนตรีบอกว่าเรื่องหัวสว.ถามตนเองไม่ได้ตนเองอยู่ฝ่ายบริหารมันมีความพยายามจะให้มาเกี่ยวโยงกับรัฐบาลก็คงเป็นการพยายามทำให้รัฐบาลขาดความเชื่อมั่นต่างๆก็เป็นหน้าที่เป็นเกมของคนที่ไม่ได้อยู่ในรัฐบาลแล้วอยากเป็นรัฐบาลพร้อมกับหัวเราะในลำคอฮึๆก่อนจะบอกอีกนะคะว่าอย่าคิดมากทุกอย่างอยู่ที่ผลการเลือกตั้งจริงๆแพ้เลือกตั้งแล้วก็ต้องยอมรับกติกาก็ตรวจสอบไปแต่อย่าอยู่นอกเกมค่ะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะพาดหัวข่าวประเด็นเรื่องของการเมืองเป็นพาดหัวข่าวใหญ่วันนี้ค่ะพรรคประชาชนยุฟ้องมาตรา112เท้งยกมาตรฐานเดียวปมคลิ

0: หัวสวอ้างข้างบนหนูปัดโยงรัฐบาลอนุทินส่อลอยแพสวสีน้ำเงินบอกเลือกมาตั้งแต่ปี67ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับรัฐบาลชุดนี้หยันพวกแพ้เลือกตั้งไม่ยอมรับกติกาพยายามเสาะความเชื่อมั่นรัฐบาลเตือนอย่าอยู่นอกเกมขณะที่พิพัฒน์ไม่กังวลโดนจองกฐินปัดพ้นมนทินพลังงานยกเลิกแลนด์บริดจ์แล้วลูกเนวินยืดอกรับเป็นสายล่อฟ้าไม่หวั่นโยงการเมืองเรื่องพ่อด้านดร.เชนพร้อมลงสนามศึกแรกอภิปรายไม่ไว้วางใจเครื่องร้อนบอกชี้แจงเลยยังได้หัวหน้าเท้งเงื้อดาบนิติสงครามเปิดทางปอประชาชนและนักร้องตัดสินใจฟ้องมาตรา112ปมคลิปเสียงฉาวหัวสวอ้างข้างบนชี้ต้องเป็นบรรทัดฐานเดียวกันค่ะ
1: ครับนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังพูดถึงความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทย Plus Phase 2นะครับบอกว่ารัฐบาลต้องสร้างความสมดุลระหว่างการเดินหน้าเศรษฐกิจและการลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนโดยยืนยันว่าสถานะทางการเงินการคลังยังคงแข็งแกร่งและไม่เคยขาดแคลนทางนี้แนวทางในการช่วยเหลือจะไม่ใช่รัฐสวัสดิการหรือว่าประชานิยมแต่ว่าจะเป็นการบริหารงบประมาณในจังหวะที่เหมาะสมนอกจากนี้ยังได้ปฏิเสธกระแสข่าวปลอมเรื่องของการชุมนุมขับไล่นายกรัฐมนตรีบริเวณทำเนียบรัฐบาลซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่ามีเพียงกลุ่มมวลชนประมาณ200คนปักหลักติดตามปัญหาที่ดินทำกินและหนี้สินโดยได้ไม่ได้มีการปิดกั้นกีดขวางการจราจรและภาพม็อบใหญ่ที่มีการถูกแชร์ในสื่อสังคมออนไลน์ก็เป็นเพียงภาพจากเทคโนโลยี AI ครับนายกรัฐมนตรียังได้พูดชี้แจงกรณีที่ถูกตำรวจตั้งด่านตรวจค้นอาวุธและก็ยาเสพติดในพื้นที่อำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาด้วยนะครับโดยปฏิเสธกระแสข่าวเรื่องของการจัดฉากพร้อมกับระบุว่าเป็นด่านตรวจปกติของเจ้าหน้าที่ซึ่งตนเองเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวในวันหยุดไม่ได้มีรถขบวนนำทำให้ตำรวจในพื้นที่ไม่ได้มีการเตรียมรับล่วงหน้าทั้งนี้การเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ของนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางถึงท่าอากาศยานนั้นนิซิดนีย์คิงฟอร์ดสมิธในเวลา 21:05 นาทีตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเริ่มภารกิจกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีต่อไปนะครับทางด้านของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมยืนยันว่าพร้อมชี้แจงทุกประเด็นเกี่ยวกับการทำงานของกระทรวงคมนาคมแม้ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าฝ่ายค้านจะมุ่งเน้นอภิปรายเรื่องใดเนื่องจากว่าโครงการสำคัญในอดีตอย่างแรนด์วิทได้มีการยกเลิกไปแล้วพร้อมย้ำชัดเจนว่าตนเองไม่ได้มีชื่อและไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจสอบกรณีสว.ของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับแนวหน้าหนูซัดพวกแพ้เลือกตั้งจ้องล้มรัฐบาลลั่นไม่เกี่ยวปมหัวสว.แตะเบรกยื่นซักฟอกฝ่ายค้านอย่านอกเกมเถงประกาศเอาแน่มีหลักฐานชัดโยงใครอนุทินลั่นซัดฟอกพร้อมตอบผลงานเรื่องอื่นไม่ตอบย้ำไม่เกี่ยวข้องกับเลือกสว.67ก่อนรัฐบาลเข้ามาเย้ยปชน.แพ้เลือกตั้งต้องรับอย่าอยู่นอกเกมย้ำไทยช่วยไทยพลัสเฟส2มุ่งทำเพื่อประชาชนแต่ไม่ใช่รัฐสวัสดิการหรือประชานิยมครับ
0: ขณะที่ความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบท้องถิ่นนะคะว่าทางผู้ขออภัยค่ะทางพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้เปิดเผยว่าหลังจากสืบสวนพบเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาเกี่ยวข้องจึงมีการออกหมายเรียกเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาประกอบไปด้วยนายเรืองเดชสิริกิจผอ.สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นายธีรุทธ สุภวิบูลย์ผลอดีตอธิบดีสถ.และกลุ่มแก้ไขคะแนนข้อสอบโดยล่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้ส่งเรื่องต่อให้ทางปปช.ดำเนินการต่อแล้วซึ่งทางปปช.ได้แต่งตั้งให้ทางตำรวจกองบังคับการปราบปรามเข้ามาเป็นคณะกรรมการไต่สวนพิเศษพร้อมส่งข้อมูลบางส่วนกลับมาให้ตำรวจดำเนินการต่อในหลายประเด็นขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการค่ะทางด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวชี้แจงกรณีมีการตั้งข้อสังเกตว่าการส่งรายชื่อผู้ที่พบความผิดปกติจากการสอบแข่งขันข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นจำนวน 5,925 รายไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนเป็นการโยนเผือกร้อนให้ท้องถิ่นหรือไม่ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่การโยนภาระให้ท้องถิ่นแต่เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานและส่วนกลางต้องรับผิดชอบในการกำหนดข้อมูลหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติให้มีความชัดเจนกรณีดังกล่าวจึงต้องแยกให้ออกระหว่างการตรวจพบความผิดปกติกับการดำเนินการ

0: สถานะบุคคลเพราะแต่ละขั้นตอนอยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่แตกต่างกันไม่ใช่การนำรายชื่อ 5,925 รายไปให้ท้องถิ่นตัดสินเองว่าใครผิดหรือใครต้องออกจากราชการค่ะประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวพาดหัวข่าวปปช.ตั้งกองปราบสางโกงสอบท้องถิ่นมท.4ไล่เชือดไม่สนหน้าใครช้าสุดต้นกันยายนรองปลัดมท.แจงปมนายกอบจ.ลำพูนโวยท้องถิ่นรับเผือกร้อนแทนส่วนกลางแนะไม่ต้องกังวลสท.และกกลางทำตามขั้นตอนครบพร้อมส่งใบคะแนนสอบประกอบเป็นหลักฐานปัดข่าวผู้ใหญ่ในสท.กดดันให้เซ็นปลดข้าราชการ 5,925 รายมท.4 ลั่นทุจริตสอบเฉาผู้เกี่ยวข้องทุกระดับต้องรับผิดชอบในส่วนของตัวเองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเผยปปช.แต่งตั้งตำรวจกองปราบเป็นคณะกรรมการไต่สวนพิเศษคดีโกงสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นจ่อชัดเจนช้าสุดต้นเดือนกันยายนยันเตรียมลุยตรวจผู้เกี่ยวข้องทั้งกลุ่มนายหน้าและผู้อยู่เบื้องหลังค่ะ
1: ครับพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ามีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าหน้าที่ทหารไทยนะครับไปเหยียบทุ่นระเบิดบริเวณช่องอ่านม้าครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติกองบัญชาการกองทัพไทยเหยียบทุ่นระเบิดขณะปฏิบัติภารกิจบริเวณพื้นที่ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีแรงระเบิดส่งผลให้จ่าสิบเอกชาญรงค์วงชนะครับสังกัดร2002รออได้รับบาดเจ็บสาหัสและสูญเสียขาโดยเจ้าหน้าที่เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการเร่งด่วนครับทางด้านของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมปฏิเสธที่จะตอบคำถามสื่อนะครับถึงกรณีดังกล่าวรวมถึงประเด็นโดรนของกัมพูชาที่บินก่อกวนตามแนวชายแดนและกระแสข่าวการเตรียมอพยพชาวกัมพูชากลับเข้าพื้นที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วโดยกล่าวเพียงสั้นๆว่าจะพูดคุยกันในสัปดาห์หน้าและมอบหมายโฆษกกระทรวงกลาโหมเป็นผู้ชี้แจงแทนขณะที่พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมนะครับก็เปิดเผยถึงปัญหาโดรนกัมพูชากำลังป้องกันชายแดนของไทยได้ส่งหนังสือประท้วงไปแล้วพร้อมกับยืนยันว่าไทยมีระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนนะครับที่พร้อมปฏิบัติการเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประชาชนนอกจากนี้ยังย้ำว่าปัญหาข้อพิพาทระหว่างไทยกัมพูชาจะต้องแก้ไขผ่านกลไกทวิภาคีเช่นคณะกรรมการร่วมเขตแดนหรือว่า JBC และคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC เท่านั้นนอกจากนี้โฆษกกระทรวงกลาโหมยังได้กล่าวถึงความคืบหน้าการเจรจา JBC ที่หยุดชะงักว่าเป็นผลมาจากการละเมิดของกัมพูชานะครับที่ละเมิดข้อตกลงอย่างต่อเนื่องด้วยการยั่วยุและก็ใช้โดรนก่อกวนส่วนกรณีการเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมรบอังกอร์เซนติเนลนะครับระหว่างกัมพูชากับสหรัฐนั้นมองว่าเป็นสิทธิและก็อธิปไตยของกัมพูชาโดยการฝึกดังกล่าวมุ่งเน้นการบรรเทาสาธารณภัยเป็นหลักจึงไม่น่าเป็นห่วงแต่อย่างใดครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในไทยโพสต์นะครับประท้วงเขมรโดรนบินว่อนพื้นที่ชายแดนทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดช่องอานม้าเร่งส่งตัวไปโรงพยาบาลบิ๊กดุลไม่ตอบคำถามโดรนบินตามแนวชายแดนเตรียมอพยพชาวกัมพูชากลับบ้านหนองจานโฆษกกลาโหมไม่ขอออกความเห็นรับมีการประท้วงโดรนบินก่อกวนในพื้นที่ชายแดน

0: ชี้เป็นสิทธิสหรัฐกัมพูชาในการฝึกซ้อมรบอังกอร์เซนตินอลครับ
1: เจ้าหน้าที่ได้ไปปฏิบัติการทลายเครือข่ายบิลผีค่ะหลังพบขบวนการลักลอบจำหน่ายใบกำกับภาษีปลอมสร้างความเสียหายทางภาษีมูลค่ากว่า360ล้านบาทโดยทางพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะได้เปิดเผยว่าขบวนการดังกล่าวเนี่ยได้ตั้งกลุ่มไลน์แบบปิดสำหรับลูกค้าเฉพาะกลุ่มเพื่อโพสต์ซื้อขายใบกำกับภาษีโดยมีการจัดตั้งบริษัทขึ้นมาเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและใช้เป็นบริษัทหัวบิลในการซื้อขายสินค้ารวมถึงเปิดบัญชีม้าเพื่อรับโอนเงินจากลูกค้าป้องกันการติดตามตรวจสอบของเจ้าหน้าที่คดีนี้เริ่มต้นจากกรมสรรพากรเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนก่อนที่ตำรวจปอสจะร่วมกับกรมสรรพากรตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการล่อซื้อ2ครั้งพร้อมกับรวบรวมพยานหลักฐานก่อนขอศาลภาษีอากรกลางออกหมายจับผู้ต้องหา3รายและหมายค้นบ้านพักรวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้องจำนวน10จุดใน5จังหวัดนะคะก็คือกรุงเทพนนทบุรีนครราชสีมาสมุทรปราการและชัยภูมิค่ะประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะทลายเครือข่ายบิลผีโกงกินชาติเปิดบริษัทบางหน้าไล่แกะรอยค้น5จังหวัดเสียหาย360ล้านทลายเครือข่ายบิลผีโกงภาษีชาติปอสและสรรพากรลุยจับขบวนการแสบในโคราชชัยภูมิสมุทรปราการนนทบุรีกรุงเทพพฤติกรรมเปิดบริษัทบางหน้าลักลอบขายใบกำกับภาษีปลอมนาน5ปีเงินสะพัดสร้างความเสียหายอ่วมกว่า360ล้านบาทศาลออกหมายจับ3ผู้ต้องหาตามค้นบ้านพบหลักฐานเพียบเตรียมขยายผลเพิ่มค่ะ
0: ครับทนายความของนายสุชาติชมกลิ่นครับดำเนินเดินหน้าดำเนินคดีอาญาแล้วก็ยื่นเรื่องสอบจริยธรรมหลังจากนายสุชาติมอบหมายให้แจ้งความดำเนินคดีกับนางสาวรักชนกศรีนอกสสพรรคประชาชนกรณีโพสต์ข้อความกล่าวหาและทำลายชื่อเสียงขณะที่นางสาวรักชนกก็เข้ารับทราบข้อกล่าวหาที่สน.ทองหล่อพร้อมปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาครับทนายความของฝ่ายนายสุชาติก็เปิดเผยว่าเดินทางมาติดตามขั้นตอนการพิมพ์ลายนิ้วมือของนางสาวรักชนกในคดีนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์และหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณารวม2คดีโดยยืนยันว่าจะไม่มีการเจรจาหรือว่าไกล่เกลี่ยและจะดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างถึงที่สุดพร้อมกับระบุว่าการโพสต์ถ้อยคำกล่าวหาเรื่องทุจริตไม่ใช่การวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตทั้งนี้เตรียมนำเรื่องยื่นเรื่องต่อปปช.เพื่อตรวจสอบประเด็นการฝ่าฝืนจริยธรรมทางการเมืองร้ายแรงเพิ่มเติมด้วยในขณะที่นางสาวรักชนกนะครับก็ได้เข้าพบพนักงานสอบสวนแล้วก็พิมพ์ลายนิ้วมือรับทราบข้อกล่าวหาก่อนให้สัมภาษณ์ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะครับโดยชี้แจงว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและใช้อำนาจรัฐย่อมต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนและสื่อมวลชนวิพากษ์วิจารณ์ได้หากอดทนต่อคำวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้ก็ควรพิจารณาตัวเองโดยตนเองพร้อมสู้คดีในกระบวนการยุติธรรมและจะยื่นคำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไปนอกจากนี้นางสาวรักชนกก็ยังได้กล่าวถึงการตรวจสอบโครงการ THAI Passport นะครับโดยระบุว่าผู้บริหารกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมไม่ได้เดินทางมาชี้แจงต่อกรรมาธิการด้วยตนเองและยังไม่ส่งมอบเอกสารสำคัญเช่นข้อเสนอเชิงเทคนิคและสัญญาฉบับแก้ไขพร้อมกับระบุว่าถ้าหากโครงการดังกล่าวเริ่มเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนใช้งานตนเองจะนำเรื่องเข้ายื่นต่อปปช.และก็ตำรวจจะตรวจสอบสวนกลางจะยื่นเรื่องต่อตำรวจสอบสวนกลางนะครับเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปมีพาดหัวข่าวนะครับในมติชนบอกว่าทนายสุชาติโต้เดือดไอรักชนกยันเดินหน้าฟ้องคดีอาญาจริยธรรมชี้โพสแซะไม่ใช่วิพากษ์วิจารณ์สุจริตด้านสสดังรับทราบข้อกล่าวหาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาครับ
1: กรณีข้อพิพาทที่ดินของนายเฮียงและวัดป่าอดุญญารามจังหวัดขอนแก่นนะคะซึ่งทางนายเฮียงก็ได้ถวายให้กับวัดนะคะเมื่อวานนี้ทางศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและประธานกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมด้วยผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะได้เข้ากราบนมัสการพระธรรมวชิสารเมธีเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นและเจ้าอาวาสวัดหนองแวงพระอารามหลวงค่ะซึ่งทางศาสตราจารย์พิเศษธงทองได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าทางเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นและเจ้าอาวาสวัดหนองแวงเป็นพระสังฆาธิการผู้ใหญ่มอบหมายให้รองเจ้าคณะจังหวัดเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดเข้ามาดูแลในเรื่องนี้โดยท่านไม่มีความ

0: กังวลห่วงใยใดๆส่วนที่มาพบกับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเพื่อขอบคุณพระคุณที่ทางจังหวัดฝ่ายปกครองสาธารณสุขเข้ามาดูแลสุขภาพของเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามเป็นอย่างดีส่วนเรื่องของการเปลี่ยนชื่อในโฉนดที่ดินทางผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นก็ได้กล่าวก่อนหน้าว่ามีขั้นตอนการปฏิบัติ2 ส่วนก็คือส่วนที่เป็นเรื่องของการขออนุญาตผู้ว่าราชการจังหวัดก็ต้องขออนุญาตผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและส่วนการดำเนินงานของเจ้าพนักงานที่ดินในการเปลี่ยนชื่อโฉนดเป็นชื่อวัดก็มีแนวปฏิบัติของที่ดินอยู่แล้วแต่เพื่อความชัดเจนเรื่องนี้จึงต้องดำเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบซึ่งเรื่องนี้ไม่น่าล่าช้าอย่างไรก็ตามได้นัดผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาและทีมงานไปวัดหนองแวงอีกครั้งเพื่อติดตามเรื่องนี้คิดว่าทุกอย่างจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรในการดำเนินการค่ะประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวค่ะเปลี่ยนโฉนดชื่อวัดธงทองวอนขอผู้ว่าส่งกำลังคุ้มครองพระป้าดาเดินหน้าท้าชนจ่อบุกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทวงถามการจัดตั้งวัดป่าอดุญญารามป้าดาลั่นวาจาความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวท้าชนปมมหากาพย์ที่ดินวัดดังแฉซ้ำถูกตำรวจยัดคดีพยายามฆ่าวอนผู้มีอำนาจเร่งตรวจสอบความอยุติธรรมด้านอาจารย์ธงทองประชุมร่วมผู้ว่าขอนแก่นขอกำลังคุ้มครองคณะสงฆ์พร้อมจี้เร่งเปลี่ยนชื่อโฉนดเป็นชื่อวัดขณะที่ผู้ว่ายืนยันเดินหน้าตามขั้นตอนกฎหมายอุบไตบทสรุปข้อพิพาทที่ดินตาเหียงค่ะ
1: พักกันอีกสักครู่นึงนะครับช่วงหน้ายังมีประเด็นเศรษฐกิจครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: ต้องครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพ
3: น
4: ้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: ต้องครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ราชลาทอง
1: กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับหรือว่าสสช.ก็เปิดเผยตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือว่า GDP ไตรมาส2ปีนี้ขยายตัวร้อยละ 1.9 ครับชะลอตัวลงจากไตรมาสแรกที่เติบโตร้อยละ 2.8 ส่งผลให้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยครึ่งปีแรกขยายตัวได้ร้อยละ 2.4 ปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญนะครับมาจากการลงทุนภาคเอกชนที่โตโดดเด่นถึงร้อยละ 13.4 ซึ่งนับเป็นอัตราการขยายตัวสูงสุดในรอบ54ไตรมาสขณะที่สภาพัฒน์ประเมินภาพรวมทั้งปี69นะครับคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ถึงร้อยละ 2.2 นายดนุชาพิชยนันท์ครับเลขาธิการสภาพัฒน์พูดถึงตัวเลขการใช้จ่ายในไตรมาสที่2ว่าการลงทุนภาคเอกชนได้รับแรงหนุนจากหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เติบโตร้อยละ 16.6 โดยเฉพาะกลุ่มอุปกรณ์สำนักงานเช่นเดียวกันกับการส่งออกสินค้าที่มีมูลค่ากว่า 99,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐขยายตัวร้อยละ 17.6 โดยเฉพาะสินค้ากลุ่มสื่อสารโทรคมนาคมและชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์อย่างไรก็ตามครับมูลค่าการนำเข้าสินค้าก็พุ่งสูงขึ้นถึงร้อยละ 42.3 คิดเป็นมูลค่ากว่า 110,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐส่งผลให้ดุลการค้าในไตรมาสนี้ขาดดุล 1.210,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ 3.92 แสนล้านบาทครับก็ทำให้ดุลบัญชีเดินสะพัดพลิกกลับมาขาดดุลเป็นครั้งแรกในรอบ8ไตรมาสครับเลขาธิการสภาพัฒน์ยังกล่าวเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าด้านการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนก็ชะลอตัวลงมาอยู่ที่ร้อยละ 1.9 สอดคล้องกับดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ลดลงสู่ระดับ 50.3 ต่ำสุดในรอบ14ไตรมาสขณะที่การลงทุนภาครัฐปรับตัวลดลงร้อยละ 1.6 สำหรับทิศทางในไตรมาสที่3ก็คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นนะครับเนื่องจากว่าผลกระทบจากสงครามเริ่มผ่อนคลายจึงคาดการ GDP ทั้งปี69จะอยู่ในกรอบร้อยละ2ถึง 2.5 โดยมีค่ากลางอยู่ที่ร้อยละ 2.2 ครับด้านทางคุณเอกนิติธันประภาสครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการคลังก็บอกว่าตัวเลข GDP ไตรมาส2ที่

0: ร้อยละ 1.9 ก็เป็นระดับใกล้เคียงกับที่กระทรวงการคลังเคยคาดการเอาไว้แม้จะไม่ใช่ตัวเลขที่น่าพอใจแต่ก็ยืนยันว่ามาตรการประคองเศรษฐกิจของรัฐบาลเดินมาถูกทางครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนเป็นพาดหัวรองนะครับสภาพัฒน์ชี้เอกชนลงทุนพุ่งลุ้นปีนี้ GDP โต 2.2% ไตรมาส 2พิษสงครามฉุดนำเข้าอื้อขาดดุล 600,000 ล้านไทยเข้าสู่ New Economy โลกสุภชีชูผนึกมะกันบูมเศรษฐกิจครับ
1: เมื่อวานนี้ค่ะทางพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผบ.ทร.ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเพื่อเตรียมความพร้อมของเรือพระราชพิธีในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือพร้อมด้วยกำลังพลในขบวนพยุหยาตราทางชลมารคและฝีพายเรือพระราชพิธี 2,200 นายร่วมในพิธีณบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์เชิงสะพานพระราม8เขตบางพลัดกรุงเทพมหานครค่ะมีภาพด้วยนะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะเป็นภาพกองทัพเรือฝึกการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคของเรือพระราชพิธีในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายนค่ะ
0: ในขณะที่กรมชลประทานครับยืนยันปริมาณน้ำกักเก็บในเขื่อนเพียงพอสนับสนุนการทำนาปรังกว่า9ล้านไร่หลังคาดการสิ้นสุดฤดูฝนปีนี้จะมีน้ำรวม 51,000 ล้านลูกบาศก์เมตรพร้อมกับสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเร่งรับมือปรากฏการณ์เอลนินโญที่จะกระทบยาวถึงกลางปี2570นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยหลังการประชุมติดตามและป้องกันการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งบอกว่าภาพรวมฝนปีนี้ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ7แต่ว่าปัจจุบันเขื่อนทั่วประเทศมีน้ำกักเก็บแล้วกว่า 46,000 ล้านลูกบาศก์เมตรและเมื่อสิ้นสุดฤดูฝนวันที่1พฤศจิกายนนี้คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 51,000 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือว่าประมาณร้อยละ70ของความจุรวมซึ่งเพียงพอต่อการทำนาปรังในพื้นที่ชลประทานกว่า9ล้านไร่โดยสั่งการให้เจ้าหน้าที่ทำงานเชิงรุกปรับบทบาทเป็นที่ปรึกษาเกษตรกรและร่วมวางแผนด้านการตลาดเพื่อยกระดับรายได้ของเกษตรกรอีกทางหนึ่งอธิบดีกรมชลประทานบอกอีกด้วยนะครับว่ากำชับรับมือปรากฏการณ์เอลนิโญอย่างเป็นระบบเนื่องจากคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงกลางปี2570โดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางภาคใต้มีแนวโน้มฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยส่วนนอกเขตชลประทานได้เตรียมพร้อมเครื่องจักรสูบน้ำรถสูบน้ำและการขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทั้งอุปโภคบริโภคและก็พื้นที่การเกษตรอย่างเต็มที่มีพาดหัวข่าวในมติชนนะครับกรมชลยันน้ำพอทำนาปรัง9ไร่9ล้านไร่เหนืออีสานรับฝนถล่ม 18-21 สิงหาคมกรมชลประทานยืนยันเขื่อนน้ำในเขื่อนพอรับทำนาปรัง9ล้านไร่เร่งรับมือเอลนิโญถึงกลางปี70สภาพอากาศไทยผันผวนหนักครับปภยันไทยไร้พายุใหญ่อุตุเตือน18-21 สิงหาคมฝนกระหน่ำซ้ำครับ
1: ค่ะและขอไปปิดท้ายที่ข่าวนี้นะคะพลังแห่งพหุวัฒนธรรมเมื่อหัวใจจิตอาสาและภาคประชาชนผนึกกำลังร่วมสร้างความมั่นคงและโอกาสทางการศึกษาให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พลตรีกรกฎผู้โชติรองแม่ทัพภาคที่4ในฐานะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรแก่ชุดปฏิบัติการภารกิจแก่ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่มีผลงานดีเด่น6ผลงานพร้อมพบปะเครือข่ายจิตอาสากว่า100คนเพื่อสรุปผลการขับเคลื่อนสังคมพหุวัฒนธรรมประจำปี2569โอกาสนี้รองแม่ทัพภาคที่4เน้นย้ำว่าความหลากหลายทางเชื้อชาติศาสนาและภาษาไม่ใช่อุปสรรคแต่คือพลังอันเข้มแข็งในการสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจโดยเฉพาะการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญสูงสุดในการ การพัฒนาพื้นที่และส่งเสริมความสันติสุขอย่างยั่งยืนข้อ

0: มูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ะ
1: ครับทั้งหมดคือ9ทันข่าวในวันนี้นะครับคุณศาสิธรสังสมธนะและผมผู้เบสุนีลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือกตย้ำไทยเห็นด้วยตั้งทูตแคทรีนาคูเปอร์นั่งประธานคณะประนอมชี้กระบวนการอันคลอสไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศแถลงข่าวความคืบหน้ากระบวนการประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลค.ศ.1982หรืออันคลอสว่าศาลประจำอนุญาโตตุลาการหรือ PCA มีการแต่งตั้งเอกอัครราชทูตแคทรีนาคูเปอร์ชาวออสเตรเลียเป็นผู้ประนอมบุคคลที่5ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการประนอมโดยเอกอัครราชทูตคูเปอร์เป็นนักการทูตและนักกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งเป็นหนึ่งในบุคคลที่ไทยสนับสนุนได้รับการยอมรับในวงการกฎหมายระหว่างประเทศเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตลอดจนมีประสบการณ์ทั้งในด้านกฎหมายระหว่างประเทศและการเจรจาที่ผ่านมาเคยปฏิบัติหน้าที่เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำเม็กซิโกและตัวแทนร่วมหรือโคเอเจนต์ของรัฐบาลออสเตรเลียในการประนอมภายใต้อันคลอสระหว่างออสเตรเลียกับติมอร์เลสเตซึ่งสะท้อนถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวทั้งนี้เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประนอมโดยสมบูรณ์ทั้ง5คนแล้วฝ่ายไทยมีการแต่งตั้งนายศิหศักดิ์ภูมิเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศทำหน้าที่ตัวแทนร่วมและนายทรงชัยชัยปฏิยุทธเอกอัครราชทูตณกรุงคูเวตทำหน้าที่รองผู้แทนซึ่งคณะกรรมการประนอมจะกำหนดวันประชุมครั้งแรกโดยคาดว่าจะสามารถจัดขึ้นได้ในเดือนกันยายน2569นี้ยังคงต้องรอฟังรายละเอียดที่แน่นอนอีกครั้งนางสาวใจไทยย้ำว่ากระบวนการประนอมไม่ใช่การขึ้นศาลผลลัพธ์ไม่ใช่คำพิพากษาและมีผลผูกพันทางกฎหมายแต่เป็นข้อเสนอแนะที่ทั้งสองฝ่ายจะนำไปพิจารณาไทยสวนกัมพูชาเดือดไม่ใช่ตำรวจอาเซียนย้ำเขตแดนสแกมเมอร์คนละเรื่องกันพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC กล่าวถึงสถานการณ์ที่กัมพูชากล่าวหาไทยทำตัวเป็นตำรวจอาเซียนว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นตำรวจอาเซียนและไม่ได้ก้าวก่ายกิจการภายในของประเทศใดแต่ไทยจะไม่เพิกเฉยต่ออาชญากรรมข้ามชาติที่ทำร้ายประชาชนไทยประชา

ชนอาเซียนและประชาชนทั่วโลกสิ่งสำคัญคือต้องแยกข้อเท็จจริงออกจากข้อกล่าวหาโดยเรื่องอธิปไตยคือเรื่องอธิปไตยเรื่องของสแกมเมอร์คือเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติและเรื่องเมียนมาคือกระบวนการทางการทูตและกลไกอาเซียนทั้ง3เรื่องไม่ควรถูกนำมาเป็นประเด็นปะปนกันเพื่อสร้างข้อกล่าวหาว่าประเทศไทยมีเจตนาอื่นแอบแฝงเมื่อถามถึงกรณีที่กัมพูชากล่าวหาไทยทำตัวเป็นตำรวจอาเซียน

0: ประเทศข้อตกลงและกลไกที่เกี่ยวข้องส่วนการปราบปรามสแกมเมอร์เป็นเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติอย่านำเรื่องอาชญากรรมมาบังเรื่องเขตแดนและในทางกลับกันอย่านำเรื่องเขตแดนมาใช้เป็นเกราะกำบังให้อาชญากรรมข้ามชาติ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะเตือนฝนตกหนักตอนบนของประเทศวันนี้ถึง21สิงหาคมนี้กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่6โดยระบุว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางมีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วง 19-21 สิงหาคมนี้โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
3: เทรด DW พิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรด DW พิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซต50ตามด้วย13พิมพ์เซต50ตามด้วย13ทำอะไรอยู่อ่ะก็เทรด DW 13ผู้นำตลาด DW ผู้ออก DW รายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.comถ้าจะเทรด DW เจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้อง DW 13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูล DW ก่อนการลงทุน
4: ทนไม่ไหวทนไม่ไหวเฮ้ยทนไม่ไหวเอ้ารถนี้มันใกล้พังเฮ้ยอยากได้รถคันใหม่โปรดีๆคุ้มๆอยู่ที่นี่ที่ไหนที่ไบเทคหรือเปล่าจ้าจบๆคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคุณนั่นแหละคุณนั่นแหละรีบไปเลยที่งานนี
5: ้ Big Motor Sale 2026ยกโชว์รูมยานยนต์ชั้นนำมาไว้ที่ไบเทคบางนา21-30 สิงหาคมนี้เดินทางสะดวกติด BTS โปรดีๆคุ้มๆแบบนี้ห้ามพลาด
6: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ

0: หลายสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับเจาะลึกประเด็นร้อนนะครับเช้านี้คุณเอกพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับคุณเอกพรสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีผู้ฟังสวัสดีคุณไพศาลครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับก็วันนี้เช้าวันอังคารนะครับ18สิงหาคมมันเป็นจังหวะที่เราเจอกันวันแรกของสัปดาห์ก็จะเป็นวันอังคารแล้วก็เท่ากับว่าความเคลื่อนไหวของการลงทุนวันจันทร์ของเขาซึ่งก็เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ก็จะปรากฏในเช้าวันนี้ตามเวลาบ้านเรานะก็เลยต้องเป็นอีกครั้งหนึ่งฮะคุณเอกพรที่จะต้องเรียนให้ท่านผู้ฟังทราบว่าเมื่อคืนน้ำมันก็กลับขึ้นมาขยับปรับตัวขึ้นแรงอีกครั้งหนึ่งละ
3: ใช่ครับก็มีรายงานนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมานะฮะเวสเท็กซัสเพิ่มขึ้น2เหรียญติดที่ 84.5 ขณะที่เบรนท์นะครับเพิ่มขึ้น 2.35 เหรียญติดที่ 90.87 เหรียญต่อบาร์เรลก็บอกว่าเป็นเรื่องของความกังวลนะเรื่องของสงครามอิหร่านที่อาจจะปะทุขึ้นอีกเพราะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์เขาก็ประกาศขู่นะบอกว่าด้วยความที่ก่อนหน้านี้เขาเคยพูดแล้วว่าจะเข้ามาจัดการเรื่องช่องแคบฮอร์มุสจะเข้ามาดูแลถึงขั้นพูดเลยว่าช่องแคบเนี่ยเป็นดินแดนของสหรัฐเมื่อคืนนี้เขาขู่เพิ่มเขาบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดสมมติตอนจะเข้าไปจัดการเรื่องช่องแคบเนี่ยคือฝั่งนึงอิหร่านเนี่ยต่อต้านอยู่แล้วแต่อีกฝั่งนึงเป็นโอมานบอกถ้าโอมานคิดจะต่อต้านหรือว่าไม่ให้ความร่วมมือเนี่ยสหรัฐก็จะโจมตีโอมานไปด้วย
2: โอ้โห
3: ครับ
2: ทรัมป์บอกจะทิ้งบอมใส่เลยนะ
3: ใช่ครับก็เลยทำให้สถานการณ์เนี่ยดูตึงเครียดมากขึ้นตลาดก็รับเรื่องนี้ไปเต็ม
2: ๆครับ
3: ก็ขึ้นมา2เหรียญครับ
2: คือสื่อถามเนี่ยเพราะว่าไอ้ MOU มันจะครบกำหนดที่จะต้องสิ้นสุดสื่อก็เลยถามว่าจะต้องขยายไหมขยายกรอบไหม
3: คือเรื่อง MOU เนี่ยผมว่ามันพังไปนานแล้วนะเพราะว่าคืออย่างนี้ ที่มันเซ็นเมื่อ2เดือนที่แล้ว มันก็บอกว่ากรอบการทำงานเนี่ยเราจะเดินตาม60วันนะให้ทำตามกรอบแล้วเดี๋ยวอาจจะมีความคืบหน้าอะไรไปแต่เราก็เห็นตั้งแต่ช่วงสักเดือนที่แล้วแล้วนะที่กลับมาโจมตีกันใหม่ทรัมป์ก็บอกว่า MOU มันยกเลิกไปแล้วผมก็เลยยังงงๆว่าเอ๊ะทำไมสื่อเขาถึงหยิบยกว่ามันครบรอบ60วันทั้งที่จริงๆมันคือโอเคครบรอบเป็นเชิง
2: สัญญา
3: เขาเรียกว่าเป
2: ็
3: นส
2: ั
3: ญญาลักษณ์แล้วก็
2: ทางการ
3: เป็นแนวที่ว่าครั้งหนึ่งเราเคยมีการเซ็น MOU มากกว่านะ
2: มันก็ไม่เคยเคารพ
3: ที่ไม่ใช่ว่า
2: MOU อยู่ละ
3: แบบที่ไม่ใช่ว่าแบบเอ๊ะมันกำลังจะครบแล้วนะทำไมไม่เห็นมีโทษผลประโยชน์อันใดจริงๆมันก็ทรัมป์เขาก็พูดเองว่ายกเลิกไปแล้วด้วยซ้ำ
2: ครับเดี๋ยวเพียงแต่ว่าไอ้คำพูดคำตอบของทรัมป์เนี่ยมันยิ่งทำให้ราคาน้ำมันมันขึ้นแรงเลยเพราะว่าเขาบอกว่าก็จะไม่หาทางขยายกรอบและเข้าใจว่า

0: ว่าอิหร่านก็จะไม่ทำข้อตกลงในลักษณะที่เขาคิดว่ามีความจำเป็นนะฮะเพราะฉะนั้นขณะนี้เหลือทางเลือกเดียวก็คืออิหร่านต้องยกธงขาวแล้วก็พ่วงไปด้วยว่าส่วนถ้าโอมานขวางเนี่ยผมก็จะทิ้งบอมใส่พวกเขาเลยเป็นที่มาที่ทำให้สถานการณ์มันก็ดูตึงเครียดราคาน้ำมันก็ปกติมันก็สับปลายสัปดาห์ที่แล้วมันก็ขยับในกรอบแคบๆนะแต่ที่สำคัญก็คือพอพุ่งขึ้นพรวดเมื่อคืนนี้การซื้อขายวันแรกของสัปดาห์2เหรียญอย่างเบรนท์นี่ขึ้นไป2เหรียญ35เนี่ยมันไปอยู่เหนือ90เหรียญละนะปิดที่ 90.87 เหรียญต่อบาร์เรลนะคราวนี้ถามว่าราคาน้ำมันสำเร็จรูปทั้งดีเซลทั้งเบนซินที่สิงคโปร์วันนี้ยังไงก็ต้องขึ้นแล้วจะมีผลอย่างไรไหมก็ไม่ทราบเหมือนกันอาจจะต้องปรับราคาหน้าปั๊มหรือเปล่าเพราะว่าผมดูแล้วนะล่าสุดเนี่ยณวันที่13แล้วยังไม่มีการประกาศเพิ่มเติมเนี่ยมติคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยหรือกบน13สิงหาคม69เนี่ยเขาชดเชยน้ำมันดีเซลธรรมดาเนี่ยก็คือ B7 อยู่เนี่ยลิตรละ5บาท92สตางค
1: ์
0: ส่วน B20 เนี่ยชดเชย10บาท54นะครับคราวนี้เขาจะเอาเงินไปช่วยชดเชยได้อีกหรือไม่ก็ต้องดูตัวนี้ฮะเมื่อวันที่16สิงหาคมเนี่ยวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเขาเปิดเผยตัวเลขยอดสุทธิของการของสถานะเงินกองทุนนะปรากฏว่าติดลบอยู่ 75,562 ล้านบาทคุณเดชพรไป 75,000 ละ
1: เออมาเยอะเลย
0: 75,562 ล้านบาทเป็นบัญชีน้ำมันติดลบ 36,066 ล้านแล้วก็บัญชี LPG ติดลบ 39,496 ล้านรวมก็อย่างที่ผมเรียนไปติดลบ 75,562 ผมว่าไอ้ 75,000 เนี่ยมันค้ำคออยู่ถ้าจะไปช่วยพยุงเนี่ยมันก็จะยิ่งทำใหมันก็จะเพิ่มการติดลบขึ้นอย่างรวดเร็วเดี๋ยวสักครู่สักพักมันก็จะไป 80,000 อะไรเงี้ยก็เลยผมก็เลยสังหรณ์ว่าก็ท่านผู้ใช้น้ำมันก็อาจจะต้องเตรียมอยู่นะถ้าราคามันยังขึ้นแล้วมันยังทรงอยู่แล้วมันจะหรือไปต่อเนี่ยนะก็มีโอกาสสูงที่เราจะต้องรับภาระค่าน้ำมันเพิ่มขึ้น
1: ตอนนี้นี่ไม่รู้จะหลังแอนยังไงเลยฮะแอนจนจะบิดมาอีกด้านหนึ่งแล้ว คือกองทุนน้ำมันนี่โอ้โหรับภาระหนักจริงๆซึ่งเราก็ต้องตามตรงเพราะเป็นนโยบายรัฐบาลเนี่ยเพราะว่าเราก็จะเห็นว่านายกเนี่ยตั้งแต่สั่งให้มีการประกาศลดราคานะครับไปกดดันโรงกลั่นด้วยอะไรหลายๆอย่างเนี่ยนะไม่ยอมให้ไอ้ราคามันขึ้นสำหรับราคาหน้าปั๊มเนี่ยแต่ดูวันนี้ไม่น่าจะต้านทานไหวแล้วล่ะนี่กลับมาโอ้แป๊บแป๊บแป๊บแป๊บเบรนท์นี่ทะลุ90ไปเรียบร้อย
0: อืมเพราะว่า90เหรียญนี่ก็ถือว่าถ้าเกิน90นี่ก็เป็นสัญญาณที่อันตรายมากนะ
1: ใช่ครับ
0: ลงต่ำมา90นี่ก็ยังค่อยๆใจชื้นขึ้นบ้างพอทดกลับมาทะลุ90เนี่ยมันมีจะน่าจะมีผลต่อราคาอันนี้เมื่อวานเนี่ยสภาพัฒน์เขาแถลง GDP ไตรมาส2นะแม้ว่าจะดีกว่าที่คาดการเนี่ยค่อนข้างต่ำคาดการว่าอาจจะเหลือแค่ประมาณ 1.6 1.7 ปรากฏว่าได้ถึง 1.9 แต่ 1.9 นี่ก็ต้องถือว่าต่ำกว่าไตรมาสแรกนะแล้วก็ผมไปดูทั้งกลุ่มอาเซียนเนี่ยประเทศที่พอจะเทียบกับเราได้นะสิงคโปร์มาเลเซียเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียพวกเนี้ยไตรมาส2เขาโตมากกว่าเราหมด เราล้างท้าย 1.9

0: จอ่ะ
1: นะก็แถลงว่าเป็นผลมาจากไอ้เรื่องนี้เรื่องไตรมาส2มันเป็นช่วงที่มันเกิดสถานการณ์การสู้รบแล้วก็ราคาน้ำมันมันก็พุ่งแรงนะเงินเฟ้อก็ขยับขึ้นมาเลยก็เลยทำให้เศรษฐกิจก็ชะลอตัวแต่ดีว่าไม่ชะลอลงไปอย่างที่กังวลกันนะแต่ว่าผมก็ดูแล้วเอ๊ะมันก็ไม่ทุกประเทศนะอย่างเวียดนามเนี่ยสวนเวียดนามไตรมาส2โต8กว่าไตรมาสแรกรู้สึกจะ6กว่าไตรมาส2ที่กำลังเกิดสถานการณ์ไอ้ตอนออกกลางนี่แหละสงครามสหรัฐอิหร่านเวียดนามโตขึ้นมาเลเซียก็โตขึ้น
0: ครับ
1: ก็จะมีที่ลงมาเนี่ยก็ที่เหลือนะรวมทั้งไทยที่ไตรมาส2โตต่ำกว่าไตรมาส1
0: ของไทยเนี่ยเท่าที่ดูตัวเลขเนี่ยนะครับไอ้สิ่งที่มันยังพอจะดูโอเคยังแข็งแรงอยู่เนี่ยก็คือการลงทุนภาคเอกชนพอไปดูตัวเลขเนี่ยไตรมาส2ฮะเติบโต 13.4% จากไตรมาส1ที่โต 10.1 ก็โตขึ้นมา 3% กว่าก็เป็นการเติบโตระดับ2หลักต่อเนื่องตามรายงานเนี่ยนะครับบอกว่าไอ้เงินลงทุนภาคเอกชนส่วนหนึ่งเนี่ยไหลไปที่อิเล็กทรอนิกส์ AI พลังงานสะอาด Data Infrastructure และก็อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรขณะที่ส่งออกสินค้าบริการยังโตประมาณ 12.5% ก็คือบอกว่าคือเมื่อวานนี้ที่คุณเอกนิติเขามีการชี้แจงเนี่ยนะครับก็พยายามจะบอกว่าโอเคภาพรวม GDP มันก็ต่ำจริงแหละ 1.9% เนี่ยนะครับแต่ภาพรวมเนี่ยมันพยายามจะบอกโอเคมันมีกำลังจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงอยู่นะเรื่องเศรษฐกิจ AI อิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างๆนานาเนี่ยมันกำลังเติบโตอยู่นะก็เรียกว่านะมันก็มีคำชี้แจงมีคำแถลงมาจากทางคุณเอกนิติ
1: จริงๆถ้าชี้แจงลงลึกลงไปได้ก็ได้ว่า data center เข้ามาเยอะตัวเลขก็เลย บวมแบบพุ่งขึ้นเลย
0: ครับ
1: ซึ่งถ้าว่าไปจอดลึกไปก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อยู่นะว่ามันจะ
0: คุ้มไม่คุ้ม
1: มันจะคุ้มไม่คุ้มมันจะมีผลเสียมากกว่าผลดีไหมอะไรเงี้ยก็ยังมีคำถามอยู่แล้วหลายเรื่องก็ยังไม่ได้ข้อสรุปเช่นว่าไอ้เรื่องการใช้น้ำมากการใช้ไฟสูงอะไรเงี้ยปัญหาผลกระทบเรื่องของมลภาวะอันนี้จะมีมาตรการยังไงกฎเกณฑ์กติกาก็ยังไม่ได้ออกมาชัดเจนจะเก็บค่าไฟเขาสูงเรามาชดเชยค่าไฟให้ชาวบ้านเนี่ยก็ยังไม่ได้ออกกฎเกณฑ์นะยังอยู่เป็นแนวความคิดอยู่แต่ว่าการทะลักเข้ามาของเขาเนี่ยมันเข้ามาแล้วล่ะนะเข้ามาซื้อที่ทั้งในนิคมนอกนิคมอะไรต่างๆก็มาจับจองกันนะก็ค่อนข้างบูมอยู่ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วละนะด็อกเตอร์สันติทานเสถียรไทยซึ่งเป็นมือทำงานของคุณเอกนิตินะตำแหน่งทางการก็คือเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการคลังด็อกเตอร์สันติทานเนี่ยประเมินเศรษฐกิจไทยข้ามช็อตไปไตรมาส3ว่ายังมีแนวโน้มชะลอตัวต่อเนื่องจากไตรมาส2นะอันนี้มองในมุมที่ว่าไตรมาส1มันโต2กว่าพอไตรมาส2มันเหลือ 1.9 เนี่ยถือว่าชะลอตัวลงดร.สันติทานยังเชื่อว่าไตรมาส3ก็อาจจะยังชะลอตัวต่อนะฮะทั้งนี้เป็นเพราะยังต้องเผชิญกับความเสี่ยงของสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อประกอบกับปัญหากำลังซื้อในประเทศที่ชะลอตัวลงซึ่งเป็นวิกฤตระลอกที่3หลังจากที่เจอระลอกแรกราคาพลังงานระลอก2เงินเฟ้อสูงเนี่ยกำลังซื้อหดเนี่ยก็คือระลอก3ที่ไทยกำลังเผชิญไทยช่วยไทยพลัส60 40ออกมาก็ตามแต่ก็ช่วยประคับประคองการบริโภคในประเทศไว้ได้เพียงระดับหนึ่งและยังไม่กระตุ้นให้การบริโภคกลับมาแข็งแกร่งได้ทั้งนี้เนื่องจากยังมีอีกด้านที่ต้องระวังคือหากกระตุ้นการบริโภคมากเกินไปในสถานการณ์เศรษฐกิจขนาดนี้ที่อัตราเงินเฟ้อยังสูงก็อาจจะเป็นปัจจัย

0: ที่ทำให้เงินเฟ้อเร่งตัวขึ้นอีกได้ดังนั้นการเร่งออกมาตรการในแต่ละส่วนจำเป็นต้องพิจารณาให้เกิดความสมดุลอย่างมีประสิทธิภาพดร.สันติธารบอกว่าตอนแรกประเมินว่าเงินเฟ้อเสี่ยงจะแย่กว่านี้แต่ก็ออกมาดีกว่าที่คาดแต่ก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ดีเพราะสงครามยังไม่จบส่วนกำลังซื้อที่จะรอลงนั้นเนี่ยปัจจุบันยังมีโครงการไทยช่วยไทยพลัสถือว่าเป็นกันชนระดับหนึ่งในเรื่องการบริโภคส่วนหลังจากนี้ก็จะเป็นโครงการใช้เงินกู้ตามพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านในส่วนของการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่รัฐบาลให้โจทย์ไปว่าโครงการต่างๆจะต้องออกมาเพื่อเยียวยาบรรเทาลดภาระต้นทุนของประชาชนเช่นค่าไฟฟ้าก็จะเป็นอีกส่วนที่จะช่วยเรื่องการบริโภคได้บางส่วนสำหรับไตรมาส4นั้นเนี่ยดร.สันติธารมองว่าเศรษฐกิจจะค่อยๆฟื้นตัวได้ดีขึ้นจากแรงสนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยวหลังจากไตรมาส2ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการถูกยกเลิกเที่ยวบินจำนวนมากนอกจากนี้ยังมีปัจจัยเสริมจากการจัดประชุมที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพ IMF กับ World Bank เนี่ยซึ่งจะมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,000 คนจาก190ประเทศทั่วโลกแล้วเราก็ยังจะมีเป็นเจ้าภาพจัด World Economic Forum และการจัดเทศกาลดนตรี Tomorrowland ที่พัทยานะฮะซึ่งทั้งหมดจะมีส่วนช่วยทำให้ภาคการท่องเที่ยวไทยที่เคยแผ่วในไตรมาส2เริ่มกลับมาได้บ้างและมีส่วนช่วยในการประคองเศรษฐกิจในปี69นะฮะแต่ว่าที่จะต้องห่วงใยกันมากก็คือผู้ประกอบการ SME ครับเนื่องจากกำลังเผชิญแรงกดดันหลายด้านทั้งรายได้ลดลงต้นทุนเพิ่มขึ้นรวมถึงปัญหาการเข้าถึงสินเชื่อก็จำกัดเป็นภาวะที่เรียกว่า double squeeze คือการถูกบีบทั้งจากรายได้ที่ลดลงและต้นทุนที่สูงขึ้นขณะเดียวกันก็ยังเข้าถึงสินเชื่อได้ยากอันนี้เป็นจุดที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือกลุ่มผู้ประกอบการ SME ในมุมมองดร.สันติธารเมื่อวานนี้ก็ออกมาจริงๆก็คุณเอกนิติก็ให้สัมภาษณ์นะก่อนที่จะบินไปออสเตรเลียกับนายกก็พูดถึงเรื่องไอ้ GDP ไตรมาส2คาดการไตรมาส3 4แล้วก็คุณดนุชาที่เป็นเลขาสภาพัฒน์เนี่ยซึ่งเป็นผู้แถลงตัวเลข GDP ไตรมาส2เนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ให้มุมมองด้วยแต่ผมเลือกดร.สันติธารเพราะว่าดูจะเป็นฝ่ายรัฐบาลแต่ดูจะให้ข้อมูลตรงไปตรงมาอยู
1: ่อย่างคุณเดชนุชาเนี่ยเมื่อวานก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่นักข่าวก็ถามว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นจุดต่ำสุดหรือยังปีนี้จะต่ำกว่านี้อีกไห
0: ม
1: คุณเดชนุชาก็พูดเชิงบวกก็บอกว่าก็เชื่อว่าครึ่งหลังของปีเนี่ยโอเคมันน่าจะกระเตื้องขึ้นน่าจะดีขึ้นพอเรื่องราคาวิกฤตพลังงานอะไรต่างๆนานามันน่าจะผ่อนคลายลงแต่พอมาดูราคาพลังงานตลาดโลกอ้าวมันนี่เริ่มดีดขึ้นมาอีกแล้วนะเริ่มดีดกลับขึ้นมาอีกแล้ว
0: ครับคือไปมองว่ามันจะคลี่คลายไม่ได้หรอกเพราะว่าสถานการณ์ใหญ่ก็คือว่าการประเด็นความขัดแย้งมันยังไม่มีจุดที่จะเห็นได้ว่ามันจะยุตินะ
1: ครับ
0: มันก็มีแต่ว่าจะลบกันหรือว่าหยุดลบจะลบกันหรือหยุดลบอะไรน
1: ะแล้วจริงๆถึงแม้ไม่มีสงครามของเราก็ GDP โตต่ำอยู่แล้วก็พูดตามตรง
0: ใช่เราก็
1: มันก็ไม่ใช่ว่าอุ๊ยอันเนี้ยจากที่เราแรงๆอันนี้ทำให้มัน GDP มันโตต่ำมันก็ไม่ใช่มันก็โตต่ำอยู่แล้วอันนี้มันแค่เป็นส่วนประกอบที่ทำให้อาจจะแต่ควรจะมากกว่านี้หน่อยแต่กลายเป็นว่ามันฉุดบ้าง
0: คือปกติมันก็ต่ำอยู่แล้วแล้วก็มันจะต่ำลงไปอีกพอมันไม่ต่ำลงไปอีกเข้ามาระดับต่ำที่เคยคาดการดีใจกันใหญ่เลยนะ เมื่อวานตลาดหุ้นก็เห็นว่ามีปัจจัยอย่างหนึ่งที่นักลงทุนเขาวิเคราะห์แล้วตลาดหุ้นไทยเมื่อวานบวกแต่ค่อนข้างจะสวนภูมิภาคเลยนะก็บอกว่าอย่างหนึ่งก็คือ GDP ไตรมาส2มันไม่ย่ำแย่อย่างที่ประเมินเอาไว้
1: ไม่แย่อย่างกว่าที่คาดไว
0: ้คือคาดร่วมยอ
1: มดีกว่าที่คิดดีกว่าที่คิด
0: แต่ถามว่ามันดีไหมตาม 1.9 ต่ำที่สุดในอาเซียน
1: ครับ
0: นะฮะอันนี้คือข้อเท็จจริงที่เราปฏิเสธไม่ได้นะ

0: เดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่นะฮะคุณเอกพรช่วงหน้าเรามาคุยเรื่องการเมืองกันผมก็เพิ่งรู้นะว่าจะต้องมีศัพท์ใหม่นะ
1: นะ
0: อะไรนะข้างบนน่ะ
1: อ๋อโอเค
0: มีคนก็ประหยัดแล้ว
1: มีคุณวิทยานะ
0: ข้างบนหมายถึงอะไรยังไงนะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันครับช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
2: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวฮั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าหรือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: 8:33 นะครับมาคุยกันต่อนะครับคุณเอกพรครับ
4: ครับ
3: ก็เป็นผลพวงมาจากการรณรงค์ในเรื่องของคดีหัวสวนะของพรรคประชาชนเนี่ยที่คุณผลิตวัชรศิลป์รองหัวหน้าพรรคในฐานะวิปฝ่ายค้านเนี่ยเราเป็นแกนนำในการเคลื่อนไหวนะก็เข้าใจได้ว่าวัตถุประสงค์เนี่ยก็คงจะเพราะว่ากกต.ก็กำลังอยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายที่จะชี้มูลหรือไม่ชี้มูลความผิด
5: ก็คาดการณ์กันว่าอาจจะมีเขาไม่ได้ฉายอย่างใดอย่างหนึ่งน่าจะ31สิงหาเนี่ยเห็นว่าเขาวางวันกันเอาไว้ละ
3: ก็เห็นกรรมการกกต.ท่านหนึ่งก็ยืนยันเป็นบ้านเป็นเหมาะเลยว่าไม่ให้เลยเจอตอนนี้ทุกอย่างก็มาตามกรอบเวลาทั้งหมดนะครับก็เขาก็เอาพยานที่บางคนก็น่าจะเป็นพยานในส่วนที่ DSI

0: หรือว่ากกต.เขามีการสอบปากคำเอาไว้เป็นพยานในสำนวนแล้วก็บางคนก็อาจจะไม่ใช่ผมก็เข้าใจว่ามันก็จะมีทั้งข้อมูลในสำนวนแล้วก็ข้อมูลที่อาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่อ่ะมันก็รู้กันอยู่แต่ว่าเผอิญว่าไม่ได้อยู่ในสำนวนของกกต.อะไรเงี้ยนะก็มี
1: ครับ
0: ก็ออกมาก็ทยอยนำออกมานะมีทั้งตัวพยานบุคคลมีทั้งคลิปส่งคลิปเสียงกรณีของคุณวิทยาเนี่ยเป็นคลิปเสียง
1: ใช่ครับ
0: เป็นคลิปเสียงนะว่าที่ร้อยตีวิทยาคำพวงตำแหน่งจริงๆก็คือนายกเทศมนตรีตำบลโพนสาอยู่ที่จังหวัดหนองคายนะก็คลิปดังกล่าวผมฟังจากที่คุณผลิตวัชรศิลป์เขาให้สัมภาษณ์กับรายการของคุณดนัยนะดนัยเอกมหาสวัสดิ์คุณผลิตวัชรศิลป์เนี่ยเขาบอกว่าคลิปเสียงว่าที่ร้อยตีวิทยาคำพวงเนี่ยเป็นคลิปเสียงที่พูดคุยกับผู้สมัครสว.ที่โรงแรมแห่งหนึ่งย่านรังสิตเริ่มต้นจากข้อเท็จจริงที่ตกผลึกกันก่อนประการแรกคือคลิปดังกล่าวเป็นคลิปจริงคำถามที่มีต่อว่าร้อยตีวิทยามีอยู่3คำถามคำถามแรกที่ว่าไม่น่าเชื่อว่าสว.เราได้เยอะที่สุดชื่อเรา9คนส่งไปให้ส่วนกลางแล้วอยากทราบว่าเรานี่หมายถึงใครหมายถึงกลุ่มไหนและส่วนกลางคือใครข้อ2ในส่วนหนึ่งของคลิปที่ระบุว่าสิ่งที่คุณไปและไปได้เนี่ยน้อยกว่าพวกผมอีกพวกผมมันสายยาวกว่านี้อยากทราบว่าสายยาวนี่หมายถึงอะไรหมายถึงงบประมาณเงินทองผลประโยชน์อะไรและข้อ3มีการพูดว่าเราทำเพื่อเบื้องบนเราทำเพื่อข้างบนประทานโทษมันเป็นภารกิจเพื่อข้างบนอยากทราบว่าข้างบนนี้หมายถึงอะไรแล้วก็ปรากฏว่าทางว่าที่ร้อยตีวิทยาคำพวงเขาก็ไปให้สัมภาษณ์สื่อใช่ไหม
1: ครับคุณวิทยาเนี่ยให้สัมภาษณ์กับทาง PPTV ด้วยนะเมื่อวานนี้ตอนเช้า
0: ครับ
1: คุณผลิตก็หยิบยกมาเพราะคุณผลิตเขาเป็นคนเปิดเรื่องนี้แล้วเขาก็เอาสิ่งที่คุณวิทยาให้สัมภาษณ์กับ PPTV เนี่ยเอามาโพสต์อีกรอบหนึ่งเขาบอกว่าที่คุณวิทยาชี้แจงเนี่ยบอกว่าที่ยอมรับก็คือยอมรับว่าคนในคลิปและภาพที่ปรากฏก็เป็นเรื่องจริงเป็นกลุ่มบุคคลที่เข้าพักที่โรงแรม B2 B2 แถวรังสิตแล้วก็บอกว่าเดินทางไปที่โรงแรม B2 รังสิตวันก่อนการเลือกสว.ระดับประเทศก็ให้เหตุผลว่าเดินทางไปส่งผู้สมัครสว.นะเดินทางไปส่งเฉยๆนะแล้วก็ไม่ได้เป็นคนนัดกลุ่มคนดังกล่าวมารวมตัวกันแล้วก็ห้องนี้เนี่ยได้มีการพูดคุยกันเล็กน้อยเกี่ยวกับขั้นตอนการเลือกสว.แต่ยืนยันว่าเขาไม่ได้พูดเรื่องหัวสว.หรือว่าวางแผนใดๆแต่ก็ยอมรับว่ามีพูดถึงแล้วก็อธิบายว่าไอ้ที่ประโยคว่าทำเพื่อข้างบนเนี่ยหมายถึงกำหนดการและขั้นตอนตามกฎหมายของกกต.หรือบุคคลที่ทำหน้าที่แนะนำขั้นตอนการเดินทางเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกตามระบบไม่ได้หมายถึงพรรคการเมืองหรือผู้มีอิทธิพลที่อยู่เบื้องหลังทำเพื่อข้างบนหมายถึงก็ทำเพื่อข้างบนน่ะเหมือนทำตามขั้นตอนกกต.ที่เขากำหนดเอาไว้ทำให้มันถูกต้องก็พยายามชี้แจงแนวนี้ส่วนที่ปฏิเสธก็ยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการโกงสว.ไม่ได้เป็นคนจ่ายค่าที่พักเพราะว่ามันมีเห็นคุณผลิตเขาก็เปิดหลักฐานนะว่าเอ๊ะทำไมในใบบุ๊กกิ้งอ่ะมันเป็นชื่อคุณวิทยาในการบุ๊กแล้วก็ในการจ่ายตังค่าโรงแรม B2 เนี่ยเขาค่อยบอกว่าไม่ใช่เขาแล้วบอกไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกับพรรคภูมิใจไทยเป็นการส่วนตัวตามภาพที่เคยมีถ่ายรูปอะไรเนี่ยก็เป็นลักษณะประสานต้อนรับที่รัฐมนตรีลงพื้นที่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นนะครับซึ่งมันก็น่าสนใจแหละเพราะว่าเอกสารอะไรที่มันเอาออกมาเนี่ยมันเริ่มมีภาพอะไรชัดเจนละเพราะอย่างที่บอกว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราไปดูนะไปดูภาพที่ตัวคุณวิทยาเองเนี่ยเคยแม้กระทั่งช่วงที่เลือกตั้งใหญ่ที่ผ่านมา
0: เปิดตัวผู้สมัคร

0: เอาช่วงไอ้เลือกตั้งที่ผ่านมาก่อนเนี่ยเขาก็โพสต์เลข37เลยเลขพรรคภูมิใจไทยเชียทั้งบ้านทั้งตระกูลเลือก37อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: โอเค
0: หรือแม้กระทั่งเลือกตั้งท้องถิ่นมันก็มีมันไม่ได้เขียนหรอกนะว่าเป็นตัวแทนสมัครจากภูมิใจไทยแต่มันเหมือนแค่มีบางอย่างที่มันคล้ายๆโลโก้ของภูมิใจไทยอยู
1: ่
0: ในภาพที่คุณวิทยาเนี่ยเขาโพสต์และสโลแกนเนี่ยสโลแกนกลุ่มโพนสาก้าวหน้าที่ทางคุณวิทยาเขาลงเนี่ยสโลแกนคือพูดแล้วทำเพื่อลูกหลานคนโพนสาเอาผมเห็นแล้วโลโก้เขาเนี่ยไอ้ที่ผมบอกคล้ายๆโลโก้ภูมิใจไทยเนี่ยคือโลโก้กลุ่มโพนสาก้าวหน้าซึ่งมันโลโก้มันคล้ายภูมิใจไทยมากครับที่มันจะเป็นแบบมีหัวใจล้อมกลุ่มด้านนอก
1: แต่เพียงว่าเขามีแดงกับน้ำเงินตอนหลังภูมิใจไทยก็เปลี่ยนเป็นน้ำเงินล้วน
0: ครับ
1: ก็
0: แต่อันนี้มันเป็นโลโก้ปี68เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าอันนี้มันเป็นโลโก้ก่อน
1: ไม่เพราะว่า
0: เขารีแบรนด์หรือเปล่า
1: เขาไม่กล้าพี่จะไปอยู่พักใดพักหนึ่งเพราะว่าในพื้นที่เขามันมีแดงด้วย
0: ครับ
1: เพราะเขาจะต้องพยายามที่จะได้คะแนนทั้งแดงท
0: ั้
1: งแดงทั้งน้ำเงินบาลานซ์อยู่มันเป็นที่มาแต่ว่าสายสัมพันธ์เนี่ยทุกคนปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าสายสัมพันธ์ล่าสุดของเขาคือสายสัมพันธ์กับพรรคไหน
0: สโลแกนเนี่ยเนี่ยพูดแล้วทำว่าแล้วเฮ็ดนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็มีภาพต้อนรับคุณทรงศักดิ์ทองศรีขึ้นป้ายขอบคุณคุณทรงศักดิ์ทองศรีที่สนับสนุนโครงการอะไรต่างๆนานาเนี่ยของพลสาเขาอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: แล้วก็มีภาพถ่ายร่วมกับคุณทรงศักดิ์หลายภาพอะไรเงี้ยคุณผลิตเขาก็เลยหยิบกวาดทั้งหมดเนี่ยบอกแน่ใจนะว่าไม่เกี่ยวแน่ใจนะว่าไม่เกี่ยวกับภูมิใจไทยกับ
1: ก็ส่วนข้างบนเนี่ยเมื่อถูกถามถึงประโยคในคลิปเราทำเพื่อข้างบนมันเป็นภารกิจเพื่อข้างบนคุณผลิตบอกว่าก็เข้าใจนะที่ว่าที่ร้อยตรีวิทยาบอกว่าข้างบนหมายถึงกกต.เมื่อกกต.กำหนดระเบียบออกมาแล้วรู้สึกเขาจะไม่ให้สัมภาษณ์สื่อใช่ไหมที่ช่อง3นี่ไงเนี่ยแปลที่บ่ายว่าข้างบนหมายถึงอะไรบอกก็กกต.เนี่ยแล้วก็พอไปออกรายการคุณผลิตก็ไปออกรายการของมาแก่เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยเข้าใจนะว่าที่บอกว่าคุณวิทยาบอกข้างบนหมายถึงกกต.เมื่อกกต.กำหนดระเบียบมาแล้วผู้เข้าสู่กระบวนการก็มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบและปฏิบัติตามเช่นการไปรายงานตัวตามที่เวลากำหนดก็แต่ว่าถ้าฟังไอ้เนื้อหาทั้งหมดในคลิปเนี่ยมันก็ผมว่าคนฟังก็พอจะเข้าใจได้นะ
0: ครับ
1: เราก็ไม่สรุปไปแล้วกันฟังดูก็พอจะรู้ว่าเขาพยายามจะพูดให้มันหมายความว่าอย่างไรจริงจริงเท็จยังไงเนี่ยมันก็อยู่ที่เจ้าตัวแต่ว่าไอ้ความที่พูดบอกมาในบริบททั้งหมดที่เขาพยายามสื่อสารเนี่ยผมว่าคนฟังเข้าใจว่าเขากำลังพูดหมายถึงอะไรแต่ว่าเวลาพูดชี้แจงต่อสื่อเนี่ยมันก็ต้องอย่างนี้มันก็ต้องไม่ทำให้ตัวเองไป
0: กระเบี่ยงวิถีนิดนึง
1: ถูกโจมตีหรืออาจจะต้องกลายเป็นผู้ต้องหาคดงคดีอะไรไป
0: คร
1: ับ ก็เบี่ยงไปจะเป็นสมเหตุสมผลหรือไม่ก็สาธุชนก็คงจะวินิจฉัยได้แต่ว่ามันก็มีความสุ่มเสี่ยงอยู่นะผมพูดเลยนะคุณวิทยาพยายามจะบ่ายเบี่ยงแล้วก็บอกว่าข้างบนหมายถึงกกต.เนี่ยนะเดี๋ยวถ้าสมมุติว่าคดีหัวสว.แล้วกกต.เขาบอกว่ายกคำร้องนะใช่ไหมสื่ออาจจะไปรายงานว่าข้างบนสั่งยกคำร้อง
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ข้างบน
1: แล้วมันทำไม
0: ต้อง
1: ไ
0: ปถึงกกต.
1: เอ้าคุณวิทยาก็บอกข้างบนคือกกต.ไงกกต.สั่งยกคำร้องเนี่ยคนก็เลยไปพลาดซะเลยตามที่คุณวิทยาเขาให้ข้อมูล
0: ครับ
1: กลายว่าข้างบนสั่งยกคำร้อง
0: อย่างกรณีคุณวิทยาเนี่ยนะผมเห็นคุณวัดติงสมิธนะคุณวัดติงสมิธท่านก็ได้โพสต์แสดงความเห็นเมื่อเช้านี้นะครับก็โพสต์ท่านก็บอกว่าบทความนี้เนี่ยขอชำแหละทีละประเด็นทั้งเชิงภาษาศาสตร์บริบทสนทนาและตรรกะแห่งความจริงท่านก็บอกข้อแรกเนี่ยชื่อเรา9คนส่งไปให้ส่วนกลาง

0: ทางแล้วบอกส่วนกลางคืออะไรพอถูกถามว่าส่วนกลางหมายถึงใครกลับชี้แจงว่าผู้สมัคร9คนต้องหาโรงแรมในกรุงเทพเพื่อเช็คอินดังนั้นส่วนกลางในความหมายของตนคือกรุงเทพซึ่งภาษาทางหนองคายใช้เรียกพื้นที่ส่วนกลางของประเทศท่านวัตติงสมิธประเมินน้ำหนักบอกฟังยากขัดกับตรรกะปฏิบัติการความเห็นเชิงวิเคราะห์คำชี้แจงนี้ขัดกับประโยคเต็มที่ว่าชื่อเรา9คนส่งไปให้ส่วนกลางแล้วในทางปฏิบัติการเช็คอินโรงแรมผู้สมัครแต่ละคนยื่นบัตรประชาชนหน้าเคาน์เตอร์ด้วยตัวเองไม่ได้มีความจำเป็นต้องส่ง9รายชื่อล่วงหน้าไปให้โรงแรมหรือพื้นที่กรุงเทพในบริบทการเมืองการเลือกตั้งคำว่าส่งชื่อให้ส่วนกลางย่อมหมายถึงการยื่นบัญชีรายชื่อหรือโพยให้แก่ศูนย์อำนาจจัดตั้งเพื่อประสานงานในขั้นตอนถัดไปครับอธิบายว่าส่วนกลางเท่ากับกรุงเทพหรือโรงแรมจึงเป็นการจับเอาความหมายกว้างๆของภาษามาสวมรอยเพื่อเบี่ยงประเด็นเรื่องศูนย์รวบรวมรายชื่อหัวเสียมากกว่าข้อ2พวกผมมันสายยาวกว่านี้หมายถึงอะไรคำพูดในคลิปที่ว่าสิ่งที่คุณไปแล้วไปได้คุณยังได้น้อยกว่าพวกเราอีกพวกผมมันสายยาวกว่านี้วิทยาอธิบายว่าสายยาวหมายถึงกลุ่มผู้สมัคร9คนซึ่งผ่านกระบวนการคัดเลือกหลายระดับตั้งแต่ระดับอำเภอจังหวัดแล้วยังต้องผ่านระดับประเทศจึงมีเส้นทางยาวกว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นประเมินน้ำหนักโดยท่านวัตติงสมิธเป็นลักษณะบิดเบือนความหมายทางภาษาหรือว่า semantic distortion ความเห็นเชิงวิเคราะห์คำอธิบายนี้เป็นการถูไถไปตามน้ำแต่ขาดน้ำหนักอย่างยิ่งคำว่าสายยาวในภาษาพูดการเมืองไม่เคยถูกใช้ในความหมายว่ากระบวนการเลือกลูกคลื่นหลายระดับแต่หมายถึงท่อน้ำเลี้ยงเครือข่ายหัวคะแนนสายส่งทรัพยากรที่ต่อยอดมาจากระดับบนยิ่งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบที่พูดว่าสิ่งที่คุณไปได้น้อยกว่าพวกเรายิ่งชัดเจนว่าเป็นการข่มเรื่องศักยภาพของเครือข่าย network capacity ไม่ใช่การเปรียบเทียบขั้นตอนกฎหมายแต่อย่างใดส่วนประเด็นใหญ่ที่สุดคือข้างบนหมายถึงใครในคลิปมีข้อความว่าเราทำเพื่อข้างบนมันเป็นภารกิจเพื่อข้างบนเข้าใจนะวิทยาอธิบายว่าข้างบนหมายถึงกกต.เพราะกกต.เป็นผู้กำหนดระเบียบขั้นตอนการเลือกสว.ผู้เข้าร่วมกระบวนการจึงต้องปฏิบัติตามประเมินน้ำหนักย้อนแย้งอย่างร้ายแรงและไร้ตรรกะความเห็นเชิงวิเคราะห์ของคุณวัดนี่คือจุดที่คำชี้แจงของวิทยาหลุดจากความเป็นจริงมากที่สุดหากต้องการสื่อถึงกกต.เหตุใดไม่พูดว่าทำตามกติกากกต.ทำไมถึงไปใช้คำว่าทำภารกิจเพื่อข้างบนซึ่งกกต.เป็นเพียงองค์กรจัดแข่งขันไม่ใช่เจ้าของภารกิจที่ผู้สมัครต้องไปรับใช้ที่สำคัญที่สุดในอีกช่วงหนึ่งของคลิปวิทยากลับพูดว่าอย่าไปกลัวข้างบนท่านจุดๆๆเนี่ยนะไม่งั้นกกต.เขาประกาศโมฆะไปแล้วหากแทนค่าคำว่าข้างบนเท่ากับกกต.ตามคำอ้างของวิทยาประโยคนี้จะกลายเป็นว่าอย่าไปกลัวกกต.ท่านจุดๆไม่งั้นกกต.เขาประกาศโมฆะไปแล้วเป็นการใช้คำซ้ำซ้อนและไร้ตรรกะอย่างสิ้นเชิงประโยคนี้แยกข้างบนออกจากกกต.อย่างชัดเจนการอ้างว่าข้างบนหมายความว่ากกต.เนี่ยจึงรับฟังไม่ได้เนี่ยท่านก็อธิบายหลายข้อแต่ผมมาสรุปภาพรวมแล้วกันนะที่คุณวัตติงสมิธตอนนี้ท่านก็ให้เครดิตตัวเองว่าเป็นนักวิชาการอิสระเนี่ยนะว่าคำชี้แจงของว่าที่ร้อยตรีวิทยาคำพวงเป็นลักษณะพยายามบิดความหมายของคำพูดเพื่อเลี่ยงความรับผิดชอบทางกฎหมายโดยพยายามแปลงคำพูดทางการเมืองในเชิงข่มขวัญและจัดตั้งก็คือคำว่าส่วนกลางข้างบนสายยาวเนี่ยให้กลายเป็นเรื่องระเบียบการเดินทางของกกต.แต่ว่าเมื่อนำคำชี้แจงเหล่านั้นมาวางซ้อนลงในประโยคจริงและบริบทแวดล้อมกลับพบความไม่สอดคล้องอย่างรุนแรงย้อนแย้งไร้ตรรกะและไม่ตรงคำถามหลายจุดน้ำหนักคำอธิบายจึงอยู่ในระดับฟังไม่ขึ้นในทัศนะของวินยูชนและยิ่งเสี่ยงต่อการถูกหักล้างอย่างสมบูรณ์หากพยานหลักฐานทางเส้นทางการเงินถูกพิสูจน์ว่าเป็นจริงโอ้ท่านใช้ความหมายเหมือนเขาวินิจฉัยศาลเลยนะว่าติดสมิธ
1: คือแต่ขณะนี้เราก็ต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งนะว่าการแฉการขุดข้อมูลออกมาที่มันเคยอยู่ในที่ลับแล้วเอาออกมาในที่แจ้ง จริงๆบางข้อมูลมันก็มี

0: การเปิดกันมาก่อนหน้านี้ละแต่ว่าเนื่องจากว่าช่วงเวลามันใกล้ที่จะต้องชี้ขาดสำคัญเนี่ยการหยิบยกมามันก็ถือว่าเป็นจังหวะจากโคนที่ฝ่ายที่เขาต้องการที่จะเปิดโปงแล้วก็เคลื่อนไหวเรื่องนี้เขาก็ต้องใช้จังหวะนี้แหละนะคราวนี้ไอ้ข้อมูลต่างๆเนี่ยออกมาแล้วคนที่เขาฟังเนี่ยเขาจะมีความเชื่อหรือว่ามีอะไรยังไงเนี่ยมันก็คงจะเกิดขึ้นอยู่แล้วล่ะเป็นคนที่ติดตามข้อมูลที่ทางฝ่ายค้านอย่างพรรคประชาชนหรือว่าแม้กระทั่งคุณทวีสอดส่องหรือใครต่อใครที่เขาออกมาพรรคประชาธิปัตย์ด้วยนะที่เขาออกมาเคลื่อนไหวเรื่องเหล่านี้ผมว่ามันก็ทำให้คนก็พอจะมองเห็นนะว่ามันมีเกิดพฤติกรรมอะไรที่น่าสงสัยอะไรต่างแต่ข้อเท็จจริงก็คือว่าถึงสงสัยยังไงถึงจะมีความเห็นยังไงข้อสรุปยังไงเนี่ยอำนาจจริงๆอยู่ที่กกต. อยู่ที่7คนนั้นน่ะ7คนนั้นน่ะเขาที่เขาจะเป็นคนชี้ขาดเขาว่ายังไงก็ต้องว่าอย่างนั้นตามข้อกฎหมายนะครับไม่ว่าข้อมูลมันจะออกมาน่าเชื่อถือไม่น่าเชื่อถืออะไรอย่างเงี้ยมันก็อยู่ที่ท้ายที่สุดแล้วก็อยู่ที่กกต.กกต.เขายกคำร้องก็คือยกคำร้องก็จบข่าวนะเขาบอกว่าดูแล้วมันตามหลักเลยคือมันไม่ใช่เรื่องคดีสืบสวนสอบสวนแบบตามปวิอาญาใช่ไหมพยานหลักฐานเนี่ยอันนี้เพียงสงสัยหรือเชื่อได้ว่ามันมีการทำทุจริตเนี่ยก็สามารถส่งให้ศาลวินิจฉัยคือความถูกผิดจริงๆเนี่ยไม่ได้ชี้ที่กกต.กกต.แค่สงสัยว่ามันน่าจะมีพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องคุณก็ส่งมาที่ศาล
1: แต่คนเขาก็ตีจุดนี้เยอะนะว่าถ้าเกิดไปเช็คตามข้อกฎหมายเนี่ยไอ้สิ่งที่มันปรากฏตอนนี้โอเคมันก็เริ่มเชื่อได้ว่าแล้วเขาบอกไม่ต้องพิสูจน์ว่าผิดนะแค่มีหลักฐานเชื่อได้ว่าซึ่งตอนนี้หลายๆคนบอกมันก็ค่อนข้างเชิงประจักษ์คือเราไม่รู้หรอกไอ้พวกนี้มันผิดไม่ผิดไง
0: ครับ
1: แต่มันก็ดูมันดูมีน้ำหนักมันดูเชื่อได้ว่าก็ให้ศาลไปจัดการเท่านั้นเองหลายคนอ่ะเริ่มตีตรงนี้ระวังนะกกต.ถ้าไม่ส่งเนี่ยเพราะบางอย่างเนี่ยมันถูกระบุโดยผมจำคำไม่ได้นะมันจะระบุเอาไว้ว่าหน้าที่กกต.เนี่ยก็คือเพียงแค่ว่าตรวจสอบในเบื้องต้นถ้าเชื่อได้ว่าก็ส่งต่อเลย
0: แต่ว่าก็ผมก็คิดว่ากกต.ถ้าเขาจะยกเนี่ยเขาก็มีหลักที่ทางคณะวินิจฉัยที่เขาตั้งขึ้นมาทำเอาไว้ไงเพราะต้องอย่าลืมว่าก่อนที่จะมาถึงขั้นตอนนี้มันมีทั้งฝั่งที่บอกว่าให้กกต.ชี้มูลความผิดก็คือคณะกรรมการร่วมระหว่างกกต.กับทางดีเอสไอใช่ไหมอันนั้นเขารวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็200กว่าคนน่ะคุณอนุทินคุณเนวินอะไรอยู่ในนี้หมดอ่ะมีชื่อเข้ามาอยู่ในนี้หมดที่ให้ส่งให้กกต.ชี้มูลความผิดแต่กกต.ไปตั้งคณะเครื่องมือกันกรองแล้วมาวินิจฉัยแล้วคณะวินิจฉัยบอกให้ยกคำร้องเพราะฉะนั้นวันถึงขั้นตอนกกต.เนี่ยมันก็เอาไว้ง่ายเลยว่าจะเชื่อทางฝั่งชุดแรกหรือว่าจะเชื่อทางฝั่งชุดหลังถ้าเชื่อทางฝั่งชุดแรกก็ชี้มูลความผิดส่งไปศาลแต่ถ้าเชื่อข้างหลังก็ยกคำร้องเพราะกกต.เองมีหลังพิงอยู่แล้วจะหลังเลือกพิงหลังไหนนั่นแหละถ้าหลังพิงคณะกรรมการวินิจฉัยชุดหลังก็ยกใช่ไหมถ้าเลือกอันแรกก็ส่งมันไม่ใช่ว่าโอ้โหต้องไปหาเมคอะไรต่างๆขึ้นไม่ใช่เมคหมายถึงต้องไปคิดค้นออกมาประมวลมาแล้วก็สั่งเองมันมีแนวอยู่แล้ว
1: ท่านแค่ท่านจะเชื่อได้ว่าฝากไหน
0: ท่านเพราะมันมีแนวแล้วก็นั่นเลยเพราะว่าคณะนั้นก็ทำไว้ก็หมดละทำไมก็ถึงสั่งให้ยกคำร้องแล้วทำเป็นข้อมูลทำอะไรไว้ให้หมดเรียบร้อยละแล้วก็ผมว่าเราก็พอจะคาดเดาได้ว่าเรื่องใหญ่ขนาดนี้โอ้ถ้าไปถึงศาลเนี่ยมันพังพินาศกับทางการเมืองหนักหน่วงนะ
1: ใช
0: ่ไหมเอาว่ายังไม่ต้องตัดสินเนี่ยมันก็มีผลหนัก
1: จ้ะ
0: เสถียรภาพทางการเมืองเพราะว่ามี

0: แกนนำของพรรคภูมิใจไทยเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่ในเนี้ยเป็นจำนวนมากนะฮะแต่เขาบอกก็อาจจะมีอีกแนวนึงนะซึ่งอาจจะแบ่งก็คือมาทั้งเซต200กว่าเนี่ยอาจจะแบ่งเฉพาะบางส่วนดูเป็นพฤติกรรมรายบุคคลแล้วก็แบ่งเฉพาะบางส่วนชี้มูลความผิดอันนั้นก็จะเบาหน่อยก็แบบ
1: ที่เขาบอก
0: พบกันขึ้นทาง
1: เขาบอกเข้มอ่ะใครเข้มหน่อยก็โดนใครที่จางหน่อยอะไรเงี้ยก็อาจจะรอดไปยกไป
0: ก็เขาบอกเป็นไปได้ก็เป็นไปได้เพราะว่ากกต.อ้างว่าไม่อ้างอ่ะเขาบอกว่าไอ้ที่เขาต้องใช้เวลาเยอะเนี่ยเพราะว่าเขาไล่แบบเป็นคนๆเลยนะเป็นสำนวนเป็นคนๆเลยพฤติกรรมแต่ละคนอะไรเป็นไง200กว่าคนแล้วก็อาจจะสกรีนหลุดส่วนหนึ่งอาจจะสักกลุ่มหนึ่งเข้าข่ายอะไรเงี้ย
1: โอเคสิเนี่ยเราก็ต้องพูดตามตรงนี่คือถ้าส่งเนี่ยมันคือส่งศาลฎีกาคือมันไม่ใช่ศาลเราก็ต้องพูดตามไม่ได้ส่งศาลรัฐธรรมนูญที่เป็นศาลการเมืองอ่ะมันก็ไม่ใช่อย่างนั้น
0: ครับ
1: คือศาลทั่วไปที่ไม่ใช่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ย
0: ไม่ใช่องค์กรอิสระ
1: ว่ามันก็ค่อนข้างที่จะว่ากันตามพยานหลักฐานไม่ได้ว่าด้วยรัฐศาสตร์ด้วยไม่ได้เอารัฐศาสตร์มาผสมแต่ทีเนี้ยบางคนบอกโอเคถ้าเป็นศาลรัฐธรรมนูญมันมีรัฐศาสตร์ผสมอาจจะมองว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะสร้างความเสียหายอะไรก็ว่ากันไปแต่เนี้ยอันนี้
0: เป็นศาลฎีกา
1: ตรง
0: ๆแผนกคดีเลือกตั้งนี่นะ
1: ใช่ก็อย่างที่คุณไพศาลว่าถ้ามันส่งไปถึงเนี่ยมันก็มีวินาศไปข้างนึงอาจจะวินาศกันไปข้าง
0: มันก็มีสามทางนั่นแหละทางแรกก็คือเอาตามคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนชุดแรกชุดเท่าไหร่ชุด26หรือไงเนี่ยใช่ไหมก็คือชี้ทั้งกลุ่มไปเลย200กว่าเอาจากที่เขาทำข้อมูลชงขึ้นมาให้อันที่สองเลยก็คือแนวที่คณะกรรมการวินิจฉัยซึ่งกกต.ตั้งขึ้นมาใหม่หนึ่งชุดนะฮะไปพิจารณาดูข้อมูลในคำร้องที่สืบสวนสอบสวนจากที่คณะแรกทำมาเนี่ยแล้วยกทั้งหมดก็สองแนวละกับอีกแนวที่สามเลยคือกกต.พิจารณาเองก็แยกเป็นส่วนๆไปส่วนที่มีน้ำหนักที่จะต้องมีเชื่อได้ว่าน่าจะมีการกระทำผิดก็ส่งไปส่วนที่ดูแล้วไม่มีน้ำหนักไม่สามารถจะเชื่อได้ว่าเขาทำผิดจริงก็ยกคำร้องไป
1: ผมมาเชื่อว่าจะออกทางสามนะก็คือมีโดนบ้างรอดบ้างมีโดนบ้างมีรอดบ้างแต่ที่โดนเนี่ยโอเคมันอาจจะจำกัดความเสียหายอยู
0: ่แต่ว่าก็อย่าถ้าแนวที่สามมาก็ต้องดูว่าเยอะหรือมากหรือน้อยนะใช่ไหม
1: ผมว่าจำกัดความเสียหายอยู่ผมเชื่อว่า
0: เพราะว่าเสียงขนาดนี้สีน้ำเงินของเขาเนี่ยประมาณเขาคาดกันว่า140เป็นพื้นอาจจะมีบวก
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าหลุดลงมาเนี่ยก็ไม่ควรให้ต่ำกว่า100เพราะเสียงในสภามีเท่าไหร่นะ200นี่ใช่ไหม
1: 200สว.มี200
0: ถ้าต่ำกว่า100มันไม่ใช่เสียงข้างมากนะ
1: ครับ
0: มันจะหลุดจากความเป็นเสียงข้างมากไปตอนจะโดนสัก10คน20คนพอรับได้ถ้าเป็น50 60อันเนี้ยชักยุ่งนะ
1: ครับ
0: เพราะมันจะกินทำให้เสียงข้างมากมันเสียดุลนะ
1: ก็ต้องตัดขาดทุน
0: คัดลอสโอเค
1: ตัดขาดทุนไป
0: เราไม่รู้ว่าน้องคายของท่านวิยาจะโดนไปกี่คนไอ้เบื้องบนไอ้ข้างบนแรงวะเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวเราพักกันก่อนครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือบุกตรวจแฟลตดินแดงออกบัตรชมพูให้ต่างด้าวรวบผู้ต้องหา7รายพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมตำรวจนครบาลกรมการปกครองทีม DOPA และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจค้นแฟลตดินแดงตรวจค้น7เป้าหมายเพื่อตรวจสอบการออกบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบจากการตรวจสอบข้อมูลแฟลตดินแดงกว่า 5,700 ห้องพบห้องพัก44ห้องที่มีการแจ้งย้ายบุคคลมาอยู่อาศัยจำนวนมากห้องละไม่น้อยกว่า16คนรวมแล้วกว่า 1,300 คนส่วนใหญ่เป็นบุคคลต่างด้าวและพบการย้ายเข้ามาตั้งแต่ปี67ซึ่งเจ้าหน้าที่ตั้งข้อสังเกตถึงความผิดปกติเนื่องจากเป็นห้องพักขนาดเล็กแต่กลับมีการแจ้งบุคคลมาอาศัยจำนวนมากตำรวจจึงรวบรวมหลักฐานออกหมายจับแล้ว7รายประกอบด้วยเจ้าหน้าที่รัฐ3รายเจ้าบ้านนายหน้าและผู้เกี่ยวข้องโดยประเด็นสำคัญคือบุคคลต่างด้าวที่ถูกนำชื่อเข้ามาในระบบจะได้รับบัตรชมพูเลข7ทำให้สามารถใช้ชีวิตและทำธุรกรรมในประเทศไทยได้ตามสิทธิที่กฎหมายกำหนดจากการตรวจค้นชั้น5แฟลต4พบเจ้าบ้านซึ่งเป็นผู้รับรองการพักอาศัยบุคคลต่างด้าวพร้อมตรวจพบเอกสารหลายรายการทั้งหนังสือเดินทางคนต่างด้าวใบรับรองการทำงานคนต่างด้าวรวมถึงเอกสารประจำตัวและเอกสารสำคัญของบุคคลต่างด้าวอีกหลายรายการเบื้องต้นจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าในปี2567ห้องพักแห่งนี้มีความผิดปกติอย่างชัดเจนโดยภายในระยะเวลาเพียง2วันมีการจ้างรับบุคคลต่างด้าวมาพักอาศัยถึง35คนนอกจากนี้ยังสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับได้ครบทั้ง7คนเตรียมควบคุมตัวไปยังสน.ดินแดงเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปขณะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดปฏิบัติการฟ้าสางกลางเมืองนครระดมกวาดล้างสิ่งผิดกฎหมายนุชรีแรกรุ่นรายงานค่ะ
1: เมื่อเวลา 5:30 นาทีวันนี้ที่สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราชนายสมชายลีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดของตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชตามปฏิบัติการฟ้าสางกลางเมืองนครโดยมีเจ้าหน้าที่กว่า300นายร่วมปฏิบัติการอย่างพร้อมเพรียงกันทั้งนี้หลังจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดห่วงเวลาระดมกวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนตั้งแต่วันที่12ถึง26สิงหาคมนครศรีธรรมราชได้มีการปิดล้อมตรวจค้นอาวุธปืนที่ผิดกฎหมายเพื่อเป็นการลดเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นทั้งนี้จังหวัดนครถือเป็นจังหวัดใหญ่และมีคดีอุกชะกันที่เกี่ยวข้องกับการใช้อาวุธปืนค่อนข้างมากนุชรีแรกรุ่นสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
0: กรรมาธิการทหารลงพื้นที่สัตหีบติดตามการซ่อมเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชชี้เป็นไปตามแผนนายเอกราชอุดมอำนวยประธานคณะกรรมาธิการทหารสภาผู้แทนราษฎรพร้อมคณะเดินทางเข้ารับฟังบรรยายสรุปและหารือเกี่ยวกับโครงการซ่อมบำรุงเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชทั้งความเป็นมาของโครงการความก้าวหน้าในการซ่อมบำรุงตลอดจนปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขก่อนลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานภายในกรมอู่ทหารเรือนายเอกราชเปิดเผยหลังการประชุมว่าคณะกรรมการมีความเป็นห่วงและต้องการติดตามโครงการซ่อมเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชเพื่อรับทราบว่าผู้ปฏิบัติงานมีปัญหาหรือข้อขัดข้องด้านการบริหารจัดการหรือไม่เนื่องจากคณะกรรมการติดตามทั้งเรื่องเรือฟริเกตใหม่ที่จะเข้าประจำการรวมถึงเรือที่อยู่ระหว่างซ่อมบำรุงสำหรับรายละเอียดของแผนการซ่อมบำรุงบางส่วนถือเป็นข้อมูลลับของทางราชการไม่สามารถเปิดเผยได้ทั้งหมดอย่างไรก็ตามจากการรับฟังคำชี้แจงพบว่าขณะนี้ดำเนินงานยังอยู่ในกรอบตามแผนที่กำหนดไว้ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นไปตามแผนที่รัฐเร่งลงทุนอุตสาหกรรมต่อเรือ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียว

0: อร่อยอมง่ายชุ่มคอ
1: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15 นาทีเอง
1: เหรอ

0: ือชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ช่วงนี้ไปติดตามข่าวกีฬาจากคุณพัชระล้อมรื่นค่ะ
3: นักเตะช้างศึกทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นที่สนาม BGTC 3จังหวัดปทุมธานีก่อนทำศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบรองชนะเลิศนัดที่2พบกับทีมชาติสิงคโปร์ทีมอันดับที่148ของโลกในช่วงค่ำวันนี้ซึ่งเกมนัดแรกทีมชาติไทยบุกไปเอาชนะมาได้ก่อน3-1ได้ประตูจากจิรศักดิ์เผยพิมายคนเดียว2ประตูและอีก1ประตูจากเสกสรรราตรีแอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้สอนเน้นการฝึกซ้อมไปที่รายละเอียดการเล่นที่จะใช้ในการเจอกับทีมชาติสิงคโปร์ทั้งเกมรุกเกมรับและลูกตั้งเตะโดยฮัสซันกล่าวว่าการเจอกับสิงคโปร์เป็นเกมที่ยากพวกเขาเป็นทีมระดับท็อปทำผลงานได้ดีมีเฮชโค้ชที่ดีเกมแรกเราบุกชนะ3-1รู้สึกภูมิใจในตัวนักเตะทีมชาติไทยที่ทุ่มเทและทุกคนจะพยายามทำให้ดีขึ้นในแต่ละเกมตนพยายามปลุกเร้าให้นักกีฬาเตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อมสำหรับเกมนี้มั่นใจทีมจะได้ผลการแข่งขันที่ดีด้านแพทริกกุตตอฟเซนกล่าวว่าเกมแรกเป็นเกมที่ยากแต่เราได้มา3ประตูแม้จากรูปเกมเราควรจะได้มากกว่านี้ทุกคนมีความมั่นใจเรายังเหลืออีก90นาทีต้องทุ่มเทเต็มร้อยต่อไปอยากเชิญชวนแฟนบอลมาเชียร์และให้กำลังใจทีมชาติไทยด้วยโปรแกรมการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศนัดที่2ทีมชาติไทยจะพบกับสิงคโปร์ในช่วงค่ำวันนี้เวลา 20:00 นที่ราชมังคลากีฬาสถานด้านโค้ชออสเกียรติพงษ์รัตตักเกรียงไกรนำทัพนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยเดินทางถึงกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเตรียมความพร้อมสู้ศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ระหว่างที่21-30สิงหาคมนี้โค้ชออสกล่าวว่านักตบลูกยางสาวไทยมีความเชื่อมั่นพร้อมลุยศึกชิงแชมป์เอเชียแม้จะมีความยากและต้องใช้สมรรถภาพทางด้านร่างกายสูงแต่ทุกคนมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจรวมถึงรูปแบบและระบบการเล่นพัฒนาขึ้นได้ดีจากรายการที่ผ่านมาสำหรับรายการนี้ทีมแชมป์จะได้สิทธิ์ไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2028และทีมอันดับที่1-3จะได้ผ่านเข้าไปเล่นชิงแชมป์โลก2027โปรแกรมการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B ของทีมชาติไทยวันที่21สิงหาคมเวลา 14:00 นพบกับออสเตรเลียวันที่24สิงหาคมเวลา 15:00 นพบกับอินโดนีเซียและวันที่25สิงหาคมเวลา 10:00 นพบกับคาซัคสถานพัชระล้อมรื่นสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
2: ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
4: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย Mcot News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
5: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่าย

0: ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mport.net
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
2: เก้านาฬิกา11นาทีนะครับคุณเอกพรครับคุยกันต่อนะครับ
3: ครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับมีข่าวประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3เปิดรับสมัครตามคำเรียกร้องครับรุ่นนี้ก็ยกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกตลอด15สัปดาห์เต็มนะครับตั้งแต่2กันยายนจนถึง9ธันวาคมนี้จะพาทุกท่านครับไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านอาเซียนมือหนึ่งของไทยที่จะมารวมตัวกันอยู่ในหลักสูตรนี้รวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์และเป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านไปสู่ตลาดในอาเซียนนะครับพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจสหรัฐแล้วก็จีนแล้วก็มีเรื่อง AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกเราจะอบรมกันครับตึก CW Tower รัชดาค่าลงทะเบียน 59,000 บาทนะครับจะรับสมัครกันเหลืออีกประมาณ1สัปดาห์แล้วครับ25สิงหาคมตอนนี้เหลือแค่10ที่นั่งสุดท้ายนะครับ3เบอร์โทรศัพท์ครับรีบสมัครด่วน0944803076 0944803034แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะครับ0943966649ครับ
2: ครับวันนี้วันอังคารก็ยังคงมีการประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกตินะครับแต่เนื่องจากนายกรัฐมนตรีมีภารกิจไปเยือนออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์แล้วก็มีรัฐมนตรีเนี่ยติดตามท่านนายกไปเป็นจำนวนมากด้วยนะคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีคมนาคมวันนี้จะทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมแทนคุณอนุทินนะครับมีรายงานข่าวว่าก่อนเดินทางเนี่ยนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีมหาดไทยคุณอนุทินเนี่ยได้อนุมัติหลักการว่าหากกระทรวงใดมีความพร้อมในการเสนอวาระการแต่งตั้งข้าราชการก็สามารถนำเข้าสู่ที่ประชุมครม.ในวันอังคารนี้ได้ทันทีเลยนะครับแต่ว่าตามรายงานข่าวเนี่ยในส่วนของกระทรวงคมนาคมคุณพิพัฒน์ซึ่งปลัดเนี่ยแต่งตั้งไปแล้วก็จะเหลือระดับอธิบดีที่จะมีการแต่งตั้งโยกย้ายนะครับมีรายงานว่าคุณพิพัฒน์รัชกิจประการจะยังไม่มีการเสนอวาระแต่งตั้งข้าราชการระดับอธิบดีในรอบนี้ขณะที่กระทรวงอื่นๆอยู่ระหว่างรอตรวจสอบและลงนามเอกสารยังไม่มีรายละเอียดว่าจะมีกระทรวงใดเสนอบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งบ้างในการประชุมครม.วันนี้อย่างไรก็ตามคุณเอกพรผมเห็นสื่อเนี่ยเขาไปคุยมาเขาบอกว่าในส่วนการแต่งตั้งที่สำคัญคือปลัดอุตสาหกรรมกับปลัดพลังงานเนี่ยที่เดิมมีแนวคิดว่าจะโยกเยอะอะไรกันอุตลุดเนี่ยนะฮะแล้วเกิดปัญหาว่าคุณณัฐพลรังสิตพลไม่ยอมลงนามตั้งปลัดตามที่มีการตกลงกันกับทางรัฐมนตรีอะไรเงี้ยนะก็เลยทำให้การย้ายโยกคุณณัฐพลจากปลัดอุตสาหกรรมซึ่งครบวาระ4ปีมานั่งเป็นปลัดพลังงานก็เลยพลอยสะดุดไปด้วยวันนี้จะเข้าครม.หรือไม่ทั้งตำแหน่งปลัดอุตสาหกรรมแล้วก็ปลัดพลังงานนะก็มีรายงานข่าวว่าจะยังไม่มีการนำเข้าในการประชุมรอบนี้อยู่ดีในการประชุมครม.ที่18ที่มีนายพิพัฒน์ลิขิตประการเป็นประธานเนี่ยจะยังไม่มีเรื่องของการแต่งตั้งปลัดอุตสาหกรรมและปลัดพลังงานเข้าสู่การพิจารณาครม.เพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนโดยจะรอให้นายอนุทินกลับมา

0: จากการเดินทางไปเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ซึ่งคาดว่าถ้าจะมีการแต่งตั้งเนี่ยใน2ตำแหน่งนี้น่าจะเป็นการประชุมครม.วันที่25สิงหาคม69
1: อังคารหน้า
0: ก็ไปอังคารหน้านู้นเลยนะ
1: จะรอนายกกลับมาก่อน
0: ครับ
1: นายกกลับ26ครับ
0: นายก
1: ไป
0: 22
1: 22กลับ22
0: 17ถึง22
1: ไป6วัน
0: ครับนี่ก็เป็นเรื่องครม.วันนี้นะครับส่วนเรื่องอื่นๆคุณเอกพรก็จะมี
1: แต่ที่เรื่องร้อนๆก็เล่าตาเล่าตาแสนลี่
0: เห็นว่าที่บ้านก็จะจัดเลี้ยงสมบุญต้อนรับเลยนะ
1: ครับแต่เมื่อวานนี้มันมีเรื่องอะไรไม่รู้ว่ามันผิดคิวหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะเกิดขึ้นคือเมื่อวานนี้จะเห็นว่าทางกรมราชทัณฑ์เนี่ยเขาได้ออกหนังสือชี้แจงเพราะว่าประเด็นเรื่องเล่าตาเนี่ยมันร้อนมากนะคนวิพากษ์วิจารณ์เยอะจากจำคุกตลอดชีวิตเนี่ยทำไมไปมามันเหลือติดแค่8ปีเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ราชทัณฑ์เขาออกหนังสือชี้แจงเขาก็บอกว่าถูกคุมตัวมาตั้งแต่11ตุลา59ศาลพิพากษาจำคุกถึงที่สุด12ธันวา62จำคุกตลอดชีวิตพร้อมกับขังแทนค่าปรับ2ล้าน5ด้วยความที่เป็นโทษครั้งแรกถูกจัดชั้นเป็นนักโทษเด็ดขาดเข้าใหม่ชั้นกลางนะแล้วก็มีการได้รับประโยชน์ในการเลื่อนชั้นเป็นชั้นเยี่ยมในปี65เพราะประพฤติตัวดีและเล่าตาก็ได้รับพระราชทานโทษอภัยได้รับพระราชทานอภัยโทษ6ครั้งโดยได้รับพระราชทานอภัยโทษลดโทษจำคุกตลอดชีวิตเป็น50ปีได้ลดโทษตามสัดส่วนนะในแต่ละครั้งแล้วก็คือพูดง่ายๆเล่าตาเนี่ยเขาได้ท็อปอัพทุกครั้งเพราะด้วยความที่อายุเกิน70ปีนะครับก็เลยมีการพิจารณากำหนดลดโทษล่าสุดก็เหลือ8ปี3เดือน28วันนับรวมระยะเวลาที่ถูกคุมตัว11ตุลา59จนถึง14สิงหา69รวมเป็น9ปี10เดือน8วันจึงเกินกว่ากำหนดโทษที่เหลืออยู่ก็เลยปล่อยตัวนะครับก็บอกโอเคตระหนักถึงความรู้สึกความกังวลจะทบทวนแนวทางปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่อไปแต่ทีเนี้ยพอมันมีการส่งเอกสารนี้มาแต่ปรากฏว่าหลังส่งเอกสารโพสต์เอกสารเนี่ยชี้แจงประมาณ2ชั่วโมงตอน5โมงเย็นเนี่ยราชทัณฑ์ส่งข้อความบอกสื่อที่อยู่ในกลุ่มไลน์สื่อของกรมราชทัณฑ์ว่าขอยกเลิกเอกสารชี้แจงดังกล่าวก่อนบอกว่ามีข้อมูลผิดพลาดก็เลยไม่รู้ว่าไอ้ที่มันผิดพลาดเนี่ยมันอะไรมันอาจจะเป็นแค่ตัวอะไรตัวเลขอะไรเล็กน้อยที่มันคลาดเคลื่อนหรือว่ามันผิดพลาดที่ตรงไหนครับ
0: ร้อนตัวรีบแถลงไม่ปรึกษาผู้ใหญ่หรือไงไม่ทราบ
1: นั่นสิฮะ
0: ผมดูแล้วมันก็คงไม่มีไอ้เรื่องว่าขั้นตอนที่ยกอะไรแต่ละปีอะไรเนี่ยมันไม่น่าจะผิดพลาดหรอกก็คงตามนั้นแหละ
1: ค
0: ือว่าพอดูตามนั้นแล้วมันก็เห็นได้ชัดแล้วโอ้โหติดจริงๆไม่ถึง10ปีอะไรเงี้ยนะ9ปี10เดือน8วัน
1: ผมเห็นคนที่เขาเคยติดอยู่ในเรือนจำนะแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์เยอะอย่างมันจะมีกรณีอะไร
0: นะเขาเทียบอะไรแพท power pad ใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้ว
1: ก็มีเคสนี้ฮะอันนี้เป็นชื่อว่า MR New นะเห็นว่าก็เป็นคนที่เคยอยู่ในเรือนจำมาก่อนแล้วตอนนี้ก็มาเป็นอินฟลูเอนเซอร์เขาบอกเล่าตาเนี่ยโดนน้ำแข็งก็หมายถึงยาไอ20โลติดแค่8ปีเขาบอกของกู99เม็ดติดอยู่7ปีกฎหมายไทยคุกมีไว้ขังคนจนเท่านั้นเนี่ยซึ่งเห็นเนี่ยคนที่เขาเคยติดคุกจากกรณีเคสแนวเนี่ยเคสยาเสพติดเนี่ยเขาก็โอ้โหวิพากษ์วิจารณ์เยอะวิพากษ์วิจารณ์เยอะมาก
0: ครับก็ที่เอกสารที่ยกเลิกเนี่ยก็มามุกเดิมทุกประการเลยนะชี้แจงขั้นตอนว่าได้รับการจัดชั้นลดโทษเป็นลำดับมายังไงนะแล้วก็ตบท้ายด้วยซึ่งจะต้อง จะต้องตบท้ายอย่างนี้ทุกกรณีที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ของกรมราชทัณฑ์

0: กรมราชทัณฑ์ตระหนักเป็นอย่างยิ่งถึงความรู้สึกและความกังวลของประชาชนจึงเห็นถึงความจำเป็นจะต้องทบทวนและเสนอแนวทางปรับปรุงหลักเกณฑ์กฎระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโทษโดยเฉพาะกรณีผู้ต้องโทษประหารชีวิตผู้ต้องโทษจำคุกตลอดชีวิตและผู้ต้องขังในคดีอุกชะกันหรือคดีที่มีผลกระทบและสร้างความสะเทือนขวัญต่อสังคมเพื่อให้การบริหารโทษมีความเหมาะสมกับระดับความร้ายแรงของความผิดและเป็นไปตามหลักสัดส่วนของการลงโทษตลอดจนคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนและประโยชน์ของสังคมโดยรวมมามุกนี้ตลอดใช่ไหมฮะต้องไปแก้หลักเกณฑ์ต้องไปปรับอะไรทุกครั้งเวลาถูกวิจารณ์คือว่าปรับหรือไม่ปรับบางทีเราก็ไม่รู
1: ้คือเคสเล่าตาเนี่ยเราก็ต้องพูดตามตรงนะคนที่ถึงขั้นได้รับฉายาอยู่ช่วงนึงว่าเป็นพ่อเจ้าพ่อ
0: ราชาย
1: าเสพติดราชายาเสพติดราชายาเสพติดเนี่ยติดคุก8ปีตามล่าโอ้จัดการวางแผนกันมาเป็น10ปีแต่ติดจริงเนี่ยแค่เนี่ยที่เขาว่ากันว่าเมื่อกี้ราชทัณฑ์เขาบอก10ปีแต่ตัวเลขที่ออกสื่อกันเนี่ยก็บอก8ปีกว่าเนี่ยคือเข้าใจนะในแง่ของการได้รับพระราชทานอภัยโทษลดโทษอะไรเนี่ยมันก็โอเคละเป็นตามกระบวนการแต่คนก็เริ่มมองถึงราชทัณฑ์แล้วว่าคุณไปชงเรื่องให้เขาแบบนะให้เขาได้รับลดหย่อนผ่อนโทษเกินความจำเป็นเกินความรู้สึกหรือเปล่าราชายาเสพติดติดคุก8ปีฮะคุณลองพ่านหัวสิเอาให้ต่างชาติเขาอ่านแล้วก็คงขำฟันโยกเราลองดูเคสที่เขาจับพวกราชายาเสพติดต่างชาติเนี่ยเอสโคบาร์หรือว่าใครเนี่ยก็โอเคล่ะมันอาจจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษก็ส่วนหนึ่งแต่ก็ยังถูกกักขังอยู่ในการดูแลที่มันจำกัดเห็นแล้วมันก็โอ้น่าเศร้าสลดครับ
0: นี่มีสื่อเขาไปลองเปรียบเทียบดูนะสองคดีใหญ่ที่อยู่ในความสนใจก็คือเล่าตากับแพทพาวเวอร์แพทตอนนี้ก็พ้นโทษมาแล้วนะแพท
1: ได้ครับ
0: เล่าตาเนี่ยถูกตำรวจปราบปรามยาเสพติดจับกุมเมื่อ11ตุลาคม59ของกลางเนี่ยเป็นยาไอซ์20กิโลกรัมถูกข้อหาร่วมกันสมคบและร่วมกันจำหน่ายไอซ์ศาลสั่งลงโทษประหารชีวิตรับสารภาพลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตพ้นโทษ14สิงหาคม2569ก็ไม่ถึง10ปีใช่ไหมเพราะว่าถูกจับกุม11ตุลา59พ้นโทษ14สิงหาคม69อันนี้นับตั้งแต่ตำรวจควบคุมตัวมาจนกระทั่งศาลตัดสินนะไม่ถึง10ปีแพทพาวเวอร์แพทถูกตำรวจกองบังคับการสปพจับกลุ่มเมื่อ5พฤษภาคม2547ของกลางเป็นยาอี 3,000 เม็ดข้อหาร่วมกันมียาอีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและเสพศาลสั่งจำคุก50ปีพ้นโทษเมื่อวันที่4มกราคม2564กรมราชทัณฑ์ชี้แจงว่าที่ผ่านมาเล่าตาได้ประพฤติตัวดีมาโดยตลอดไม่กระทำความผิดวินัยของเรือนจำจึงได้รับประโยชน์ในการเลื่อนชั้นเป็นชั้นเยี่ยมในปี2565เล่าตาได้รับพระราชทานอภัยโทษรวม6ครั้งได้รับเลื่อนชั้นเป็นชั้นเยี่ยมในปี65แล้วเล่าตาได้รับพระราชทานอภัยโทษรวม6ครั้งลดโทษจำคุกตลอดชีวิตเป็นโทษจำคุก50ปีได้ลดโทษลงตามสัดส่วนตามพระราชกิจฎีกาพระราชทานอภัยโทษในแต่ละครั้งประกอบกับเป็นผู้ต้องขังสูงอายุเกิน70ปีจึงได้รับการลดโทษลงอีกตามสัดส่วนของอัตราโทษกำหนดโทษลดลงเหลือแค่8ปี3เดือน28วันจึงเข้าสู่กระบวนการปล่อยตัวตามกฎหมายขณะที่แพทพาวเวอร์แพทตอนอยู่ในเรือนจำประพฤติตัวดีเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมทำกิจกรรมแก่เรือนจำฝึกฝนทักษะด้านการวาดรูปและศึกษาต่อ
1: ใช่เขาเรียนใช่จบปตีปโทอะไรอย่างนี้
0: ทำให้ได้รับการลดหย่อนโทษตามเกณฑ์มาอย่างต่อเนื่องนะฮะแต่ว่าก็สรุปเรียบร้อยก็แพทพาวเวอร์แพทนี่ติดเท่าไหร่ออกมาปี64

0: ควบคุมตูไป17 ปีโอ้โหโทษ50 ปีโทษ50 ปีติดจริงๆ17 ปีอันนั้นตลอดชีวิตนะประหารชีวิตแล้วเป็นเหลือสารภาพลดเหลือตลอดชีวิตติดจริงๆเนี่ยไม่ถึง10 ปีเนี่ยเขาเปรียบเทียบกันนะครับเลยกลายเป็นสับไปเลยนะรายใหญ่ติดน้อยรายย่อยติดนานรายใหญ่ติดน้อยรายย่อยติดนานแต่ว่ามันก็โอเคอ่ะผมคิดว่าไอ้อย่างหนึ่งก็คือเรื่องวัยนะเรื่องวัยน่าจะเป็นเหตุผลที่เขาราชทัณฑ์เขาหยิบมาใช้คือพอจังหวะลดเนี่ยพอสูงอายุเกิน70เนี่ยมันจะมีอัตราเร่งเนี่ยคือแทนที่จะลดสัก5ปีมันก็จะเป็น10ปี15ปีมันจะมีอัตราเร่งขึ้นไปจากความสูงวัยเวลาลดโทษครับ
1: คือแต่คนเขาก็จริงๆก็พูดกันตามตรงเขาคาดหวังเนี่ยคนที่เป็นพ่อค้ายาไอ้อย่างเคสที่โดนจับไอ้20โลอย่างเงี้ยแต่ในอดีตทำมากี่ร้อยกี่พันโลละแค่โอเคไม่มีหลักฐานแต่เรารู้ว่าเขาทำถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: ซึ่งเคสเหล่านี้เนี่ยมันทำให้คนก็คาดหวังว่าคนจะตายคาคุกเราก็พูดกันตามตรงเพราะมันก็ทำร้ายสังคมมาเยอะเหลือเกินเนี่ยอย่างนี้เนี่ยมันยังไงฮะเป็นแนวทางให้พ่อค้ายาหรอไอ้เริ่มแก่แล้วค้าเลยเอาให้หนักๆเลยประหารชีวิตเพราะจริงๆอ่ะเล่าตาแสนลี่คือประหารชีวิตนะแต่ว่าให้การเป็นประโยชน์ลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตตั้งแต่ชั้นศาลอย่างนี้จะเป็นแนวทางให้กลุ่มคนนี้เหรอเฮ้ย8 ปีแป๊บเดียวออกเอาให้เต็มเหนียวยิ่งแก่ยิ่งเอาให้เต็มที่เลยอย่างนี้หรือเปล่า
0: ครับ
1: คือเราก็ไม่ได้แบบก็เข้าใจนะในแง่ของผู้สูงอายุโอเคบางคนเราก็เข้าใจแหละจริงๆแต่อันเนี้ยบางเคสเนี่ยเคสพ่อค้ายาเสพติดเนี่ยเราปล่อยให้เขาออกมาได้ยังไงคนที่ทำตัวกระทำการจนถึงท่านตั้งตัวเป็นพ่อค้ายาเสพติดราชายาเสพติดได้ขนาดนั้นเนี่ยแสดงว่ามันสั่งสมบารมีในการค้ายามามากพอสมควรนะถ้าการสั่งสมบารมีการค้ายามามากขนาดนั้นเนี่ยแสดงว่ามันก็ยิ่งทำร้ายสังคมมันเยอะมากควรจะได้รับโอกาสอีกแล้วถูกไหม
0: ก็ตอนจับได้ก็ครอบครองยาเสพติดในปริมาณสูงถ้าครอบครองในปริมาณสูงนี่ก็แสดงว่าเขาก็ต้องมีเครือข่ายที่ใหญ่ใช่ไหมฮะเพราะว่ามันต้องเอาไปกระจายอ่ะแล้วก็มันก็ต้องมีความมั่นใจมากในการที่จะสามารถถือครองยาของผิดกฎหมายได้ปริมาณเยอะๆขนาดนี้
1: ไม่เกรงกลัว
0: แสดงว่ามันก็ต้องมีฤทธิ์เดชอะไรอยู่ในตัวคนนี้จริงๆไงเรื่องยาเสพติดเนี่ยมันเป็นกระบวนการนะจับส่วนหัวมาตัวหัวมาอันนี้เล่าตาเนี่ยเขาเชื่อว่าน่าจะเป็นระดับหัวสูงๆนะแต่กระบวนการเนี่ยมันก็ยังสามารถทำงานได้ต่อนะแล้วก็บางทีเนี่ยถ้าการควบคุมหย่อนยานเนี่ยก็ยังมีการสั่งการได้ด้วยซ้ำไปแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ยังมีข้อจำกัดมากกว่าการที่ได้ออกมาเป็นอิสระ
1: ใช่
0: เพราะผมเชื่อว่าเครือข่ายยังไงไม่หมดไม่มีหมดไปหรอกครับมันไม่ใช่ว่าเด็ดแล้วทุกอย่างมันจบสิ้นไม่ใช่อย่างนั้นนะ
1: เพราะเล่าตาเนี่ยเขาโน่นเลยสามเหลี่ยมทองคำใจกลางของศูนย์ผลิตยาเลย
0: ก็ถ้าตามข้อมูลทั้งของฝ่ายไทยแล้วก็ฝ่ายสหรัฐที่เขาร่วมมือในการปราบปรามอยู่ด้วยก็เขาก็บอกว่าเป็นระดับแบบระดับของภูมิภาคเลยนะเป็นระดับภูมิภาคเลยเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งแหล่งผลิตแหล่งค้ากระจายอะไรต่าง
1: ๆ
0: ก็แต่เวลาราชทัณฑ์เขาพิจารณาเขาก็พิจารณาตามวาระของเขานะตามกฎหมายตามระเบียบของเขาไปก็ยังเป็นข้อตกเถียงกันอยู
1: ่
0: แล้วครับเช้านี้หมดเวลาครับคุณเอกพรพบกันพรุ่งนี้นะครับ
1: ครับ

0: นี่เราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2ภูพาเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
7: Encore Radio Networkร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุกวันมีข่าวใหญ่ข่าวไวรัลเกิดขึ้นไม่หยุดมาขยี้ประเด็นร้อนในมุมที่ยังไม่ถูกเล่าเมาส์ข่าวแบบมืออาชีพในแชร์เล่าข่าวเด็ด
8: อุ้มขจรกิจพ้นภัยค่ะเหตุการณ์ผ่านไปครึ่งวันอยากจะทราบไหมคะว่ามันมีเรื่องไหนที่เขาแชร์ที่เขาเล่ากันบ้างแล้วมีข่าวไหนที่มันเด็ดเด็ดผลคล้ายกับการเล่าต่อบ้างเรามาเล่าเรามาเมาส์กันในรายการแชร์เล่าข่าวเด็ดเจาะลึกกว่าที่เคยแล้วติดตามกันได้เลยในแชร์เล่าข่าวเด
2: ็
8: ด
2: เล่ามุมที่คนยังไม่รู้ฟังแชร์เล่าข่าวเด็ดทุกวันบ่าย2ถึง4โมงเย็นทาง MCOT News FM 100.5
9: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
10: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
9: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
7: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
11: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
12: นาฬิกา34นาทีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Econ News Update ค่ะวันนี้พบกันเช้าวันอังคารที่18สิงหาคม2569ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันนงวดีธนิมานและพี่พรวันดีวรรณเมธังกูลนะคะสวัสดีค่ะพี่พรค่ะ
13: ค่ะสวัสดีน้องรงสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยค่ะ
12: ค่ะก็มาติดตามประเด็นทางเศรษฐกิจและการลงทุนกันนะคะวันนี้ก็ต้องบอกว่าประเด็นเรื่องของสงครามนะคะจริงๆเมื่อวานนี้17สิงหาคมเนี่ยครบ60วันนะคะในการทำข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะคะแต่ว่าข้อตกลงดังกล่าวนั้นก็ถูกฉีกไปตั้งแต่ผ่านเพิ่งจะน้ำหมึกยังไม่ทันแห้งนะคะก็ถูกฉีกไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าถ้าจะนับกันจริงๆก็ครบไป60วันเมื่อวานนี้นะคะอย่างไรก็ตามคือเรื่องของสถาน

0: สถานการณ์สงครามเองนั้นยังคงมีความไม่แน่นอนสูงนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซเองก็ยังคงถูกปิดอยู่นะคะปริมาณน้ำมันแล้วก็ก๊าซที่ใช้เส้นทางโอมาเส้นทางฮอร์มุซนั้นเป็นทางผ่านนะคะประมาณ 20% ของซัพพลายที่ออกมาเนี่ยที่ใช้ทั้งหมดของโลกนะคะก็ยังคงหยุดชะงักแล้วก็ติดอยู่ตรงนั้นนะคะในขณะที่อิหร่านเองนะคะก็มีการจับมือกับทางโอมานนะคะที่จะวางแนวทางการบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุซปรากฏว่าล่าสุดนี่คือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นี่ก็คือออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่ออย่าง Fox News นะคะบอกว่าขู่นะจะทิ้งระเบิดโจมตีโอมานนะคะถ้าโอมานขัดขวางการทำข้อตกลงเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซนะคะซึ่งก็เป็นท่าทีที่แข็งกร้าวนะคะหลังจากที่มีรายงานข่าวว่ารัฐบาลของอิหร่านกับโอมานกำลังคุยกันที่จะวางเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะก็ เรียกได้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์ตอนนี้ก็พร้อมจะโจมตีนะคะแต่ว่าก็จะทำแบบนั้นจริงหรือไม่นะคะในขณะที่ทรัมป์เองยังบอกด้วยนะคะว่าถ้าสหรัฐเนี่ยมีการหารืออย่างไม่เป็นทางการกับ IRGC นะคะแต่ก็บอกว่าฝ่ายของสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่ได้รีบที่จะบรรลุข้อตกลงและจะไม่ขยายเวลาข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวออกไปนะคะและวิพากษ์วิจารณ์โอมานซึ่งถือว่าเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ดั้งเดิมของสหรัฐอเมริกาว่ามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแล้วก็ยืนยันว่าจะจัดการสถานการณ์ได้อย่างง่ายดายนะนี่ก็เป็นประเด็นนะคะที่เกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางซึ่งก็ต้องบอกว่าส่งผลทำให้ไฮไลท์วันนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องบอนด้วยนะเดี๋ยวค่อยพูดเรื่องบอนราคาน้ำมันนะคะก็ทำให้ราคาน้ำมันเบรนท์เนี่ยขึ้นมาทะลุผ่าน90เหรียญต่อบาร์เรลไปแล้วนะคะล่าสุดเนี่ยช่วงประมาณช่วงเช้าวันนี้นะคะเบรนท์เพิ่มขึ้นอีก 0.3% มาอยู่ที่ 91.09 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วน WTI นะคะก็เพิ่มขึ้น 0.4% มาอยู่ที่ 84.85 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะนี่ก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของราคาน้ำมันซึ่งก็ขยับขึ้นไปใกล้จะอยู่ที่จุดสูงสุดอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นนะคะที่มันก็จะเชื่อมโยงมากับกรณีเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งตอนนี้ตลาดนี่คือบอกกันยายนคงไม่ได้ขึ้นแล้วนะก็อาจจะขึ้นอีกทีก็คือเดือนธันวาคมคือปลายปีนี้เลยค่ะ
1: ค่ะก็ราคาน้ำมันก็กลับมากดดันเงินเฟ้ออีกครั้งหนึ่งนะคะนั่นเป็นปฏิกิริยาของสหรัฐอเมริกาแต่ว่ามีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านเนี่ยก็เปิดเผยกับสื่อเหมือนกันบอกว่าอิหร่านก็พร้อมจะยกระดับความตึงเครียดในช่องแคบฮอร์มุซแล้วก็พื้นที่อื่นๆและจะเปิดฉากโจมตีหากสหรัฐล้มเหลวในการปฏิบัติตามข้อตกลงสันติภาพชั่วคราวนะคะบอกว่าเหตุการณ์นี้น่าจะเกิดขึ้นภายในไม่กี่สัปดาห์หลังจากนี้ด้วยนะคะก็ถือว่าโอ้โหตอนนี้กลายเป็นว่าความตึงเครียดตะวันออกกลางก็กลับมาราคาน้ำมันสูงก็กลับมาอีกรอบหนึ่งเป็นแรงกดดันกับเศรษฐกิจนะคะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ยังมีประเด็นเรื่องของแรงขายพันธบัตรสหรัฐอีกด้วยนะคะคือบอนด์ยิลด์สหรัฐอายุ30ปีเนี่ยพุ่งขึ้นแตะระดับสูงที่สุดในรอบเกือบ20ปีซึ่งตรงนี้สะท้อนถึงความกังวลของนักลงทุนต่อการใช้จ่ายของภาครัฐที่พุ่งสูงขึ้นนะคะโดยBloombergอันนี้Bloombergเขารายงานนะคะว่าการเปิดขายพันธบัตรรอบยาวที่ทะลักเข้าสู่ตลาดแล้วก็เงินอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่สูงกว่าเป้าหมายของเฟดตลอดช่วง5ปีที่ผ่านมานะคะก็กดดันนะคะคือตอนนี้ออกเปิดขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาขายก็ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะคะ อัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรระยะยาวปรับตัวสูงขึ้นเกือบ6 basis point สู่ระดับ 5.31% ค่ะซึ่งเป็นการทะลุระดับสูงสุดของเดือนที่แล้วนะคะแล้วก็ไปแต่ระดับสูงที่สุดตั้งแต่ปี2007นะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่บอนด์ของสหรัฐอเมริกาแค่นั้นยังสะท้อนไปที่ตัวอื่นๆของประเทศอื่นๆด้วยคือตลาดพันธบัตรแคนาดา อย่างอายุ

0: 30ปีนะคะก็ทะยานขึ้นไปสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี2010อย่างยุโรปเองก็เช่นเดียวกันนะคะอัตราผลตอบแทนของเยอรมันก็พุ่งขึ้นไปแต่ระดับของปี2011ค่ะการที่บอนด์ยิวสหรัฐพุ่งขึ้นนั้นหมายความว่าอะไรนะคะมันหมายความว่าต้นทุนการกู้ยืมของรัฐบาลเนี่ยสูงขึ้นนะคะในขณะที่เรื่องของหนี้ของรัฐบาลเองก็เรียกว่าทะลุทะลวงขึ้นไปนะคะก็เฉพาะแค่ต้องคืนดอกเบี้ยเนี่ยโอ้โหก็ปีละเป็นหลักล้านล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยก็จะทำให้หนี้สาธารณะนั้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะประกอบไปกับยังมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการกู้ยืมของภาคเอกชนที่สูงขึ้นเพื่อนำไปลงทุนเกี่ยวกับ AI ประกอบกับอุปสงค์ที่ลดลงนะคะอย่างที่บอกว่าเปิดประมูลพันธบัตรระยะยาวเนี่ยก็ขายจะไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยมีคนซื้อก็ต้องสัญญาผลตอบแทนที่สูงขึ้นใช่ไหมคะเพื่อดึงดูดให้คนเนี่ยอยากจะเข้ามาซื้อเข้ามาประมูลแต่ก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะมันจะมีแรงขายแรงขายประกอบเข้าไปด้วยนะคะในขณะที่ตัวเลขการขาดดุลรายปีของรัฐบาลกลางเนี่ยเกือบ2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐก็ยังคงดันหนี้สาธารณะสูงขึ้นเรื่อยๆนะอันนี้ก็เป็นประเด็นนะคะที่เรียกได้ว่าถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่ตลาดต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวค่ะ
1: ค่ะเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐหลายตัวก็ออกมาไม่ดีนะคะทั้งเรื่องของตัวเลขอาจจะออกมาดีแต่ว่าพอตัวเลขเศรษฐกิจออกมาดีเนี่ยมันหมายความว่าเฟดอาจจะตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยได้เร็วขึ้นนะคะเมื่อว่าดัชนีภาคการผลิตที่สูงกว่าคาดในเดือนสิงหาคมนะคะหรือว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้สร้างบ้านที่สูงกว่าคาดด้วยนะคะแล้วก็มีเรื่องของประเด็นที่นักลงทุนจับตารายงานการประชุมประจำเดือนกรกฎาคมของเฟดนะคะที่จะประกาศวันพุธพรุ่งนี้นะคะก็น่าจะค่ำๆพรุ่งนี้คืนพรุ่งนี้น่าจะทราบผลนะคะโดยในการประชุมของเฟดวันที่ 28-29 กรกฎาคมที่ผ่านมาถ้าจะจำกันได้ก็คือเฟดก็คงดอกเบี้ย 3.5-3.75% แต่ว่ามีกรรมการ9คนที่โหวตให้คงดอกเบี้ยแล้วก็มีอีก3คนที่โหวตให้ปรับขึ้นดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยรายงานการประชุมที่ออกมามันก็จะเป็นสัญญาณหนึ่งที่ต่อไปเฟดจะมีนโยบายทิศทางดอกเบี้ยอย่างไรบ้างนะคะ
0: ค่ะใช่ค่ะอันนี้เป็นประเด็นหลักๆที่น่าจะมีการส่งผลกับตลาดเงินตลาดทุนในวันนี้นะคะแต่ก็ต้องบอกว่าไม่ก็ไม่ใช่ว่ามีแต่ปัจจัยทางฝั่งที่นักลงทุนมองว่าเป็นปัจจัยกดดันนะคะก็ยังอาจจะมีปัจจัยบวกเฉพา
1: ะ
0: เรื่องของการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนต่างๆก็ยังเปิดเผยออกมานะคะแล้วก็ธีมเรื่องเทคเรื่อง AI ถึงแม้ว่าจะแบบยิ่งสูงยิ่งหนาวแต่ก็รู้สึกความกล้ามันก็มากขึ้นด้วยใช่ไหมสำหรับบรรดาท่านนักลงทุนนะคะประกอบไปกับถ้าดูตัวเลขของดัชนีต่างๆแล้วเนี่ยก็ถือได้ว่าก็ปรับขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ดูเหมือนว่าจะยังไม่เหนื่อยง่ายๆด้วยนะคะเราลองไปดูกันที่ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้ว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะสำหรับดัชนีดาวโจนส์เมื่อวานนี้เนี่ยปิดปรับตัวลดลงไป 0.5% นะคะส่วน S&P 500ปรับลดลงเช่นเดียวกัน 0.5% Nasdaq ปรับลดลงไป 0.3% ค่ะก็ตลาดถูกกดดันจากเรื่องของราคาน้ำมันนะคะกับการเจรจาสันติภาพที่ไม่คืบหน้าแล้วก็ยังต่างฝ่ายต่างยังมีความขัดแย้งแล้วก็ต่างก็เคลมเรื่องของการควบคุมช่องแคบฮอร์มุซอีกด้วยนะคะซึ่งถ้าไปดูในรายละเอียด10ใน11กลุ่มในดัชนี S&P 500นั้นปิดในแดนลบนะคะนำโดยคือกดโดยหุ้นกลุ่มบริการการสื่อสารนะคะแล้วก็กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคส่วนพลังงานเป็นหุ้นกลุ่มเดียวที่ปิดบวกนะคะโดยปรับขึ้นไป 0.87% กลุ่มเทคโนโลยีค่อนข้างจะผันผวนเมื่อวานนี้นะคะเนื่องจากว่านักลงทุนยังกังวลว่าเม็ดเงินจำนวนมากที่บริษัทเหล่านี้ไปลงทุนกับ AI เนี่ยจะให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าหรือไม่นะคะอย่างหุ้นหลักๆไม่ว่าจะเป็น Microsoft หรือว่า Meta Platform เมื่อวานราคาร่วงลงไปกว่า 3% นะคะแล้วก็ปัจจัยที่สุด S&P 500มากที่สุดนะก็คือเรื่องของการกังวลนะเกี่ยวกับการที่ลงทุนไปกับ AI จะให้ผลตอบแทนคุ้มหรือไม่ค่ะในขณะที่มีบางตัวนะคะที่เป็นชิปนะคะอย่างเช่น Micron Technology แล้วก็ Applied Materials นั้นราคาหุ้นปรับเพิ่มขึ้นไป 4-5% ค่ะ
1: ค่ะดูตลาดหุ้นยุโรปกัน

0: บ้างนะคะตลาดหุ้นยุโรปปิดติดลบติดต่อกันเป็นวันที่4แล้วเนื่องจากแรงหนุนจากการรายงานผลประกอบการที่เคยช่วยผลักดันตลาดตอนนี้เริ่มแผ่วลงแล้วนะคะขณะที่ความขัดแย้งที่ยังคงดำเนินการอยู่ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านก็กดดันความต้องการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงค่ะดัชนีตลาดหุ้นยุโรปสต็อก600ปิดที่656จุดลดลง 1.45 จุดค่ะ CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 8,579 จุดลดลง57จุดค่ะ DAX เยอรมนีปิดที่ 26,338 จุดลดลง101จุดนะคะ FTSE 100ลอนดอนปิดที่ 1,720 จุดลดลง29จุดค่ะหลังจากฤดูประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในยุโรปที่ประกาศออกมาส่วนใหญ่แข็งแกร่งผ่านพ้นไปแล้วก็มีการคาดการกำไรในไตรมาส2ก็ยังคงแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนักลงทุนก็เลยหันกลับมาให้ความสนใจกับปัจจัยเศรษฐกิจมหาภาคค่ะแล้วก็สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์เพื่อมองหาปัจจัยใหม่ด้วยนะคะมีตัวเลขข้อมูลยอดค้าปลีกของสหรัฐที่อ่อนแอลงที่ประกาศออกมาในวันศุกร์ตอกย้ำเรื่องของการคาดการที่เฟดจะคงดอกเบี้ยในการประชุมรอบเดือนหน้าขณะที่มีการคาดการกันว่าก็มีโอกาสประมาณสัก 84% ที่ธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB จะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือนนี้นะคะ 0.25% ค่ะ Goldman Sachs ได้ปรับเพิ่มเป้าหมายของดัชนีสต็อก600ในช่วงอีก12เดือนข้างหน้าสู่ระดับ695จุดจากเดิมที่น่าจะได้เห็นอยู่แค่ประมาณ660จุดนะคะสะท้อนซึ่งสะท้อนโอกาสการปรับขึ้นประมาณ 5.5% จากปัจจุบันคือดัชนีตอนนี้อยู่ประมาณสัก670ใช่ไหมคะก็เป้าหมายเนี่ยก็น่าจะปรับขึ้นได้ 5.5% ในอีก12เดือนข้างหน้านะคะเพราะว่ามองว่าเศรษฐกิจยังเติบโตอย่างยืดหยุ่นแล้วก็ผลประกอบการของบริษัทต่างๆออกมาอย่างแข็งแกร่งค่ะ
1: ใช่ค่ะส่วนถ้ามาดูภาพของเอเชียในช่วงเช้าวันนี้กันบ้างนะคะก็ดูทรงแล้วมาในโซนสีแดงนะคะเรื่องจากกังวลเกี่ยวกับเรื่องของราคาน้ำมันนะคะโดยดัชนีนิเคอิตลาดหุ้นญี่ปุ่นนี่คือวันนี้ลบไป 1,121 จุดหรือว่า 1.6% ค่ะและหางเสียงของฮ่องกงปรับลดลงไป 191 จุด 0.7%เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนนะคะวันนี้ปรับลงเช่นเดียวกัน 0.3% นะคะส่วนคอสปิอินเด็กซ์ของเกาหลีใต้ซึ่งเมื่อวานนี้ปิดทำการไปวันนี้กลับมาเปิดนะคะจริงๆในช่วงเช้าๆนี่ก็ดูเหมือนว่าจะมีแรงซื้อแล้วก็อยู่ในแดนบวกได้นะคะแต่ว่ากลับมาเช็คดูล่าสุดกลับปรับตัวลดลงละนะคะลบไปประมาณ 0.8% ส่วนเซตอินเด็กซ์บ้านเรานะคะเมื่อวานเราปิดบวกไปถึง17จุดค่ะหรือว่า 1.08% นะคะเซตเมื่อวานนี้ปิดที่ระดับนะคะ 1,626.44 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 75,660 ล้านบาทและเมื่อวานนี้ต่างชาติซื้อสุทธิ 2,200 กว่าล้านบาทนะคะแต่ว่าแนวโน้มดูวันนี้เพื่อนบ้านเขาแดงๆนะคะคาดการณ์ของบล.กสิกรไทยนะคะคาดว่าวันนี้เซ็นดีเด็กซ์น่าจะแกว่งออกด้านข้างค่ะในขณะที่ยังได้รับปัจจัยหนุนจากในประเทศหลังการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนออกมาดีกว่าที่คาดการไว้ประมาณสัก 9% แล้วก็ภาพรวมแนวโน้มกำไรในช่วงครึ่งปีหลังก็ยังมีโอกาสปรับขึ้นได้อีกประกอบกับตัวเลข GDP ไตรมาสที่2ออกมาก็เติบโตดีกว่าที่คาดการกันไว้แต่ว่าก็มีหลากหลายมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลข GDP โดยถ้าไปดูไส้ในบางคนก็บอกว่ายังไม่ถึงแย่ที่สุดของปีนะ Q3 อาจจะตัวเลขแย่ลงไปอีกถ้าเทียบกับไตรมาสต่อไตรมาสนะคะแล้วก็ปัจจัยในต่างประเทศยังคงเป็นแรงกดดันหลักนะคะจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังไม่ยุติลงราคาน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะคะก็มองว่าวันนี้เนี่ยแนวรับน่าจะอยู่ 1,610 จุดส่วนแนวต้าน 1,640 จุดอันนี้เป็นการประเมินของบล.กสิกรไทยค่ะ
0: ค่ะก็แต่ว่าเมื่อวานนี้นักลงทุนต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิเป็นวันแรกในรอบ5วันทำการใช่ไหมคะ
1: ค่ะใช่ค่ะนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นภาพของตลาดหุ้นดูแนวโน้มวันนี้นะคะส่วนราคาทองคำเมื่อวานนี้โคเม็กซ์งวดส่งมอบเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้นไป36เหรียญ40เซนต์นะคะ 0.8% ค่ะปิดที่ 4,473.1 ขออภัยนะคะ 4,473.70 ดอลลาร์สหรัฐต ่อออนส์นะคะก็

0: ราคาทองคำนั้นก็ยังคงได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐค่ะในขณะที่นักลงทุนก็ตอนนี้คาดว่าเฟดน่าจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยแล้วในการประชุมเดือนหน้านะคะก็อาจจะเป็นช่วงปลายปีเลยนะคะแล้วก็ยังจับตาสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิดอีกด้วยนะคะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเพิ่มเติมเรื่องของราคาทองคำในประเทศกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปวิเคราะห์เศรษฐกิจกันต่อเลยนะคะกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณองค์ดีคุณวันดีท่านฟังครับ
0: ค่ะอาจารย์เราคงต้องต่อยอดกันซิกนิดนึงจากตัวเลข GDP เมื่อวานนี้นะคะเนื่องจากว่าหลากหลายมุมมองเหมือนกันนะคะก็หลายท่านก็มองว่าคือถ้าตัวเลขออกมามันอาจจะดีกว่าที่คาดคือขยายตัว 1.9% แต่ว่าถ้าเทียบกับไตรมาสก่อนหน้ามันหดลงไปอะค่ะอาจารย์แล้วก็บางท่านก็มองว่า Q3 อาจจะหดลงไปอีกไตรมาสต่อไตรมาสนะคะซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็จะติดลบ2ไตรมาสอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ดูในรายละเอียดแล้วเนี่ยอาจารย์อยากจะส่งสัญญาณใหม่หรือเปล่าหรือว่าอาจารย์มีมุมมองเพิ่มเติมอย่างไรบ้างค่ะ
2: ครับข้อแรกก็ย้ำก่อนนะครับว่าเมื่อวานเนี่ยผมเห็นแล้วตัวเลขไตรมาสที่2เนี่ยถ้าเป็น Q on Q เนี่ยมันติดลบนะครับ
0: ค่ะ
2: แต่ผมก็อยากจะบอกว่ามีประเทศไหนบ้างที่ไม่ติดลบก็อาจจะมีแต่ว่าการที่ติดลบเนี่ยเนื่องจากประเทศไทยเองเนี่ยได้ชื่อว่าคือท็อป10ของประเทศที่บอบช้ำกับการที่น้ำมันแพงดังนั้นเนี่ยการที่ราคาน้ำมันแพงเนี่ยความเชื่อมั่นมันจะหดตัวเร็วรีพอร์ตของสหภาพเองเนี่ยนะครับก็ยังพูดถึงจะใช้ความเชื่อมั่นผู้บริโภคของหอนครับของมหาลัยของการไทยว่าความเชื่อมั่นเนี่ยต่ำสุดในรอบหลายเดือนแบบนี้นะครับนะและแน่นอนนะครับว่าตรงจุดนี้เนี่ยคนก็ไม่กล้าใช้แต่เราถูกกระตุ้นด้วยไทยช่วยไทยนะครับพลัสขณะเดียวกันเองเนี่ยเราเริ่มจะมีนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะครับก็คือตัวเลขของ Q3 เนี่ยคือถ้าฐานของตัวนะครับ Q2 เนี่ยที่มันต่ำแล้วก็ถ้า seasonal adjustment คือเอาฤดูกาลออกเนี่ยผมยังคิดว่ามันไม่ควรจะลบคือด้วยความน่าเป็นเนี่ยลบมันน้อยกว่านะครับลบเนี่ยมันน่าจะน้อยกว่าบวกขนาดดุลการค้าเราขาดดุลครึ่งปีแรกเนี่ยล้านบาทเนี่ยแต่ปรากฏว่า GDP ไทยยังโต 2.4% โดยเฉลี่ยครึ่งปีแรกนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกก็คือว่ามันเห็นไม่ชัดว่าเศรษฐกิจไทยจะมีสัญญาณของการซึมตัวต่อเนื่องนะครับ
0: ค่ะอาจารย์
2: อันนี้ก็เลยผมยังไม่เปลี่ยนมุมนะครับแต่ว่าต้องตามตัวเลขครับ
1: ค่ะแม้ว่าความเสี่ยงของภูมิรัฐศาสตร์หรือว่าราคาน้ำมันจะกลับมาล่ะคะอาจารย
2: ์ก็คืออย่างที่บอกฮะคือถ้ามุมมองที่เปลี่ยนไปเช่นประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยก็เห็นข่าวเมื่อเช้าก็บอกว่าเขาก็ตอบโต้ซีเนสนะครับประมาณนั้นนะฮะถึงท่าทีและสหรัฐเองก็ยังไปบอกโอมานว่าเขาจะจัดการเรื่องช่องแคบพอมุสเองน
0: ะ
2: แต่สังเกตนะครับว่าท่าทีของสงครามเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นตูมตามอีกเพราะนั้นเนี่ยสัญญาราคาน้ำมันเนี่ยจึงยังไม่มีความเสี่ยงรุนแรงที่มันจะทะลุ100และมันจะไม่กลับไปที
0: ่
2: ถึงเกิน40เพราะอย่างที่บอกครับปัจจัยเสี่ยงเนี่ยมีแน่ถ้าทุกขึ้นไทยถูกซิ10มาเป็น 12.5 แล้วปรับสูงขึ้นมา19 20 25เนี่ยอันนี้ผมว่าเสี่ยงเพราะฉะนั้นถามผมตอนนี้คือผมยังไม่เห็นความมุมมองเดิมนะครับ
0: ค่ะ
1: ค่ะอาจารย์ครับ
2: คือสำหรับครับเชิญ
1: แต่ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิติบอกว่าคืออย่างไตรมาส2เนี่ยสิ่งที่น่าเป็นห่วงแล้วก็ถือว่าเป็นความเป็นจุดเปราะบางของเศรษฐกิจไทยก็คือการที่ขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ย600,000 ล้านบาทจากที่เคยเกินดุล 1,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐในไตรมาสแรกอาจารย์กังวลนี้อย่างไรอย่างที่เมื่อวานถามอาจารย์บอกว่าอาจจะมีการนำเข้าวัสดุอุปกรณ์วัสดุต่างๆจากต่างประเทศมาแล้วรอการผลิตเพื่อส่งออกไป
2: ครับผมอยากจะเปิดเบื้องต้นนะครับว่าการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยมันคือประเด็นของการที่นะครับมีนักท่องเที่ยวสิน
0: ค้
2: ามาก
0: เ
2: ห็นครับว่า
0: อาจารย์คะเดี๋ยวนงขออนุญาตให้ทีมงานต่อสายอาจารย์อีกครั้งหนึ่งดีไหมคะสัญญาณเราขาดหายสักพอสมควรเดี๋ยวขออนุญาตต่อสายอาจารย์กลับไปใหม่นะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะก็ยังเป็นมุมมองที่คืออย่างที่บอกนะมีหลายท่านนักเศรษฐศาสตร์หลายท่านนะคะก็มีมุมมองที่หลากหลายนะคะแต่ก็อย่างใดก็ตามนะคือนงก็ไปดูนะพี่พร
1: ค
0: ่ะตัวเลข GDP ของเพื่อนบ้านเราเนี่ยท้ายตารางเลยนะ
1: ค่ะ
0: อาจจะมีเราไม่นับ

0: ญี่ปุ่นละกันเราเอาแค่แบบว่าเป็นเพื่อนบ้านเรานะคะเวียดนามนี
1: ่ค่ะ
0: Q2 นี่ 8.4% นะแล้วก็สิงคโปร์นี่ 5.9% อินโดนีเซีย 5.3% มาเลเซีย 6% ฟิลิปปินส์นี่ 2.3% นะคะเวียดนามนี่ 8.4%ของบ้านเรานี่ 1.9% เราก็ดีใจมากๆแล้วอ่ะพี่พร
1: แต่ว่าก็ท้ายตารางนะคะไปคุยกับอาจารย์กันต่อค่ะอาจารย์เชิญค่ะ
0: เชิญต่อเลยค่ะ
2: ครับผมต่อเลยนะครับผมว่าข้อมูลตัวเศรษฐกิจเนี่ยมันจะมีความซ้อนไปซ้อนมาจุดแรกของประเทศที่เติบโตดีเนี่ยส่วนใหญ่ส่งออกได้ดีสูงกว่าไทยนะครับและการส่งออกก็คือสินค้าเทคโนโลยีนะครับกลับมาที่คำถามของดูบิซิเนสพาร์ทเนี่ยผมช่วงในอดีตเมื่อ30กว่าปีที่แล้วเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าดูมิชีเดนส์พัทของเราเคยขาดดุลสูงนะครับ แล้วตอนต้มยำกุ้งเนี่ยเราขาดดุลมิชีเดนส์พัทถึงประมาณเกือบ 8% ของ GDP นะครับคือไอ้จุดการขาดดุลมิชีเดนส์พัทเนี่ยน่าเป็นห่วงเพราะว่าหลังจากที่เราลอยตัวค่าเงินเนี่ยเราเกินดุลมิชีเดนส์พัทมาตลอดนะครับ เพราะเราคือนำเข้าไม่เยอะเราไม่ได้ลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆมาก นะครับและเราก็ไม่มีปัญหาเรื่องการนำเข้าน้ำมันและการท่องเที่ยวก็มีปัญหานะครับเพราะจุดนี้เนี่ยจุดที่น่าสังเกตที่รองนายกบอกว่ามันเป็นจุดต้องสังเกตและต้องตามถ้าเราขาดดุลบัญชีเดินทรัพย์เรื้อรังเราจะกลายเป็นขาดดุลแฝดก็คือขาดดุลบัญชีเดินทรัพย์แล้วก็ขาดดุลการคลังซึ่งจะเหนื่อยสำหรับเราและถ้าเราขาดดุลการชำระเงินอีกซึ่งตอนนี้ผมเชื่อว่าเราเกินดุลชำระเงินนะครับอันนี้จะขาดดุลแบบ3อันเลยซึ่งเสี่ยงมากเพราะผมจะย้ำก่อนนะครับว่าการขาดดุลการค้าเป็นหลักเนี่ยนะครับมันยังทำให้ดุลชีเดินสัตว์ขาดดุลสูงเพราะดุลท่องเที่ยวดุลบริการมันบวกไม่พ
0: อ
2: การขาดดุลเป็นเพราะการ investment ที่สูงในเรื่องของ AI data center จากการลงทุนของ BOI ที่ขอรับการเสริม1ล้านล้านและขณะเดียวกันน้ำมันมันแพงฮะถ้าปีหน้าเรายังขาดดุลชีเดินพัดรุนแรงและต่อเนื่องไป 2-3 ปีอันนี้เหนื่อยเพราะสิ่งที่ต้องทำให้ได้คือต้องให้ดุลชีเดินพัดเนี่ยกลับมาสแควร์หรือขาดดุลน้
0: อ
2: ยและต้องให้เศรษฐกิจโตในระยะยาวอันนี้จะเป็นภาพระยะปานกลางที่ต้องเช็คครับ
0: คือสรุปคือเรื่องตัวเลขขาดดุลที่มากขึ้นคือนำเข้าน้ำมันสูงแล้วก็นำเข้าวัตถุดิบวัตถุดิบต่างๆมาทำ data center ซึ่งก็มีคำจากทางฝั่งฝ่ายค้านนะอาจารย์ก็บอกว่า data center เป็น the bag ตัวใหม่นะคะอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์แล้วก็บอกว่า GDP ไตรมาส2นี่แบบโตทิพย์อาจารย์เพราะว่าเนี่ยคือเพราะเป็นช่วงที่ BOI อาจจะส่งเสริมการลงทุน data center แต่ว่ายังไม่ได้มีการคัดกรองหรือว่าประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจโดยตรงนี่อาจจะยังไม่เต็มเนื้อเต็มหน่วยมากนักอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ว่าถึงขั้นโตทิพย์ไหม data center เป็น the bag ไหมอาจารย์
2: คือผมว่าเป็นไปได้หมดนะครับนอกเหนือจากการที่ภาครัฐเองเนี่ยจำเป็นที่ต้องมองออกมาให้ข้อมูลเนา
0: ะ
2: คือสำหรับผมอย่างที่บอกว่านักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์กันไว้อย่างเช่นมหาวิทยาลัยแห่งชาติไทย1-1.5-2เนี่ยมันก็โตในกรอบนั้นนะครับมันมีเหตุผลรองรับหมดนะเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่ารัฐบาลก็ต้องชี้แจงครับแล้วก็เรื่องของ data center ก็มีไก่กับไข่กันอยู่นะฮะประเด็นก่อนคือว่ามันดีหรือไม่ดีผมว่าก็ควรจะต้องให้ข้อมูลครับ
0: ค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณนะคะอาจารย
2: ์ยินดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะก็ถ้าไปดูในรายละเอียดนะคะท่านรองนายกเอกนิติก็บอกด้วยว่าคือประเทศไทยเนี่ยขยับเข้าใกล้สู่การเป็น new economy เพราะว่ามันมีรายละเอียดอย่างที่บอกใช่ไหมคะนำเข้ามาเพื่อมาทำ data center อะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าทางฝั่งคุณวีรยุทธการชูฉัตรจากพรรคประชาชนก็บอกว่าคือมันใช่เหรอหรือว่าเราต้องมองไปละเอียดมากกว่านั้นอย่างคือว่าเรื่องการยกเว้นภาษีหรือเปิดเสรี data center มากๆโดยไม่ได้มีเงื่อนไขพวก local content ใช้ชิ้นส่วนอะไรในประเทศไทยอันนี้เราถือว่าสถานะของประเทศไทยขยับเข้าใกล้ New Economy จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะหรือว่ามีเพียงแค่คนที่จะได้ประโยชน์ก็คือเจ้าของที่ดินผู้รับเหมาขณะที่แรงงานคนไทยหรือว่า SME ไทยเนี่ยไม่ได้อานิสงส์อะไรใดๆเลยนะคะ
1: เดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงก่อนนะคะและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูตลาดหุ้นไทยกันค่ะ
0: ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงEcon News Update

0: โดยเยมินแหวนเครือนายกเยี่ยมคารวะผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์สานต่อมิตรภาพไทยออสเตรเลียเวลา 9:30 น.ตามเวลาท้องถิ่นนครซิดนีย์ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย3ชั่วโมงที่ทำเนียบรัฐบาลรัฐนิวเซาท์เวลส์เครือรัฐออสเตรเลียนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าเยี่ยมคารวะนางมาร์กาเร็ตวิสลีย์ผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์โดยทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยออสเตรเลียและแนวทางการขยายความร่วมมือในสาขาที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการเยือนครั้งนี้นับเป็นการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งแรกในรอบ14ปีและชื่นชมออสเตรเลียในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มีบทบาทอย่างสร้างสรรค์ในภูมิภาคโดยไทยและออสเตรเลียมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมายาวนานและจะครบรอบ75ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเร็วๆนี้โอกาสนี้นายกรัฐมนตรียังชื่นชมผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ที่ให้ความสำคัญและมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนไทยในรัฐนิวเซาท์เวลส์อย่างต่อเนื่องพร้อมแสดงความยินดีในโอกาสได้รับการขยายวาระการดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนพฤษภาคม2571ปิดสะพานห้วยโป่งหลังน้ำป่าพัดต่อหม้อกลางสะพานเสียหายตัดขาดเส้นทางหลวง108ขุนยวมแม่ฮ่องสอนสถานการณ์เช้านี้ที่บริเวณสะพานห้วยโป่งตำบลห้วยโป่งอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนรถติดค้างยาวเหยียดตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาภายหลังจากเกิดน้ำป่าไหลหลากหมวดทางหลวงแม่ฮ่องสอนตรวจสอบพบว่าสะพานชั่วคราวถนนทางหลวง108บ้านห้วยโป่งต่อหม้อกลางสะพานโดนน้ำป่าพัดเสียหายไปหนึ่งด้านสะพานไม่สามารถรับน้ำหนักรถยนต์ได้เจ้าหน้าที่จะมีการประเมินความเสียหายและประสานศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่1พิจิตรเข้าตรวจสอบทั้งนี้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยโป่งแจ้งว่าเนื่องจากฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากจึงต้องปิดสะพานชั่วคราวห้วยโป่งบริเวณหน้าวัดห้วยโป่งถนนทางหลวงหมายเลข108บ้านห้วยโป่งเพื่อความปลอดภัยสำหรับสะพานบ้านห้วยโป่งตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข108ซึ่งเป็นเส้นทางหลักในการเชื่อมต่อระหว่างอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนกับอำเภอขุนยวมการถูกตัดขาดครั้งนี้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการเดินทางและโลจิสติกในพื้นที่อาจส่งผลกระทบต่อการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงสินค้าอุปโภคบริโภคที่เดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่มุ่งหน้าสู่ตัวเมืองแม่ฮ่องสอนซึ่งหากไม่สามารถแก้ไขได้โดยเร็วอาจเกิดภาวะขาดแคลนสินค้าที่จำเป็นในพื้นที่โคราชยกระดับความปลอดภัยตั้งจุดตรวจสกัดเข้มอาวุธปืนยาเสพติดนายชินกรแก่นคงในอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมามอบหมายฝ่ายความมั่นคงอำเภอดำเนินการจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อป้องกันการสกัดกั้นนำอาวุธปืนยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในพื้นที่ตามข้อสั่งการและนโยบายรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนจังหวัดนครราชสีมาซึ่งตั้งจุดตรวจและจุดสกัดบริเวณหน้าโรงเรียนอ่างห้วยยางหมู่5ตำบลสุรนารีอำเภอเมืองนครราชสีมาโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจโพกลางกำนันและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลสุรนารีปฏิบัติการตรวจสอบยานพาหนะบุคคลผ่านเข้าออกพื้นที่อย่างเข้มงวดผลการปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกรถยนต์16คันรถจักรยานยนต์34คันพร้อมสุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด53รายพบผู้มีสารเสพติด2รายตรวจพบสิ่งของผิดกฎหมายมีดพก1เล่มจึงดำเนินการตามขั้นตอน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
3: เสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้

0: ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของ

0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะกรรมาธิการที่ดินเตรียมลงพื้นที่จังหวัดตรัง4กันยายนนี้ติดตามปัญหาการบริหารจัดการขยะ2จุดนายวิรัตรักนายหรือสจจูสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเขตอำเภอเมืองตรังยื่นหนังสือร้องเรียนต่อนายสาธิตวงศ์หนองเตยกรรมาธิการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรขอให้ติดตามปัญหาการบริหารจัดการขยะที่บ่อขยะทุ่งแจ้งเทศบาลนครตรังซึ่งประชาชนในพื้นที่ตำบลบางรักได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมาเป็นเวลานานปัจจุบันมีประเด็นเรื่องการขออนุญาตใช้พื้นที่บ่อขยะทุ่งแจ้งซึ่งทั้งหมดตั้งแต่ปี2564ขณะที่จังหวัดตรังอยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาทางออกโดยมีขั้นตอนเกี่ยวกับร่างบันทึกข้อตกลงหรือ MOU ระหว่างเทศบาลนครตรังกับอบต.บางรักซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ขณะที่บ่อขยะทุ่งแจ้งยังรับขยะคลัสเตอร์26องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเฉลี่ยวันละประมาณ 120-150 ตันทำให้มีขยะตกค้างสะสมจำนวนมากและยังมีประชาชนในพื้นที่โดยรอบได้รับผลกระทบนายสาธิตเปิดเผยว่าหลังได้รับเรื่องร้องเรียนได้ประสานคณะกรรมการและกำหนดลงพื้นที่จังหวัดตรังวันที่4กันยายนนี้เพื่อติดตามปัญหาและรับฟังข้อมูลจากทุกฝ่ายจีนไว้อาลัยจูหลงจีจีนลดธงชาติครึ่งเสาตามที่ทำการรัฐบาลและบริเวณจตุรัสเทียนอันเหมินเพื่อไว้อาลัยแก่นายจูหลงจีอดีตนายกรัฐมนตรีผู้เด็ดขาดและเป็นนักปฏิรูปคนสำคัญซึ่งถึงแก่สัญญกรรมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยวัย97ปีโดยพิธีชาปนกิจศพจะจัดขึ้นที่ชาปนสถานบาเบาชานท่ามกลางการเพิ่มกำลังรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันเหตุชุมนุมประท้วงนายจูดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีช่วงปี 2541 ถึง 2546 และเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการปฏิรูปเศรษฐกิจครั้งใหญ่คุมเงินเฟ้อผ่าตัดรัฐวิสาหกิจและนำจีนเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกสำเร็จทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
1: ทุก1เมล็ดพันธุ์คือความหวังของเศรษฐกิจฐานรากกว่า 40% ของประชากรผูกพันกับการเกษตรคุณยังทำเกษตรแบบเดิมๆในยุคที่โลกเปลี่ยนไปแล้วหรือไม่รายการที่จะพาคุณเข้าถึงข่าวสารเกษตรแบบง่ายๆพร้อมแนวคิดการทำเกษตรยุคใหม่ข่าวเกษตรที่เข้าใจง่ายฟังเกษตรทั่วไทยทุกวันอาทิตย์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2 MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
4: สิบนาฬิกาสิบเอ็ดนาทีค่ะกลับมาคุยกันต่อกับ Econ News Update กันนะคะเดี๋ยวมาดูภาพของตลาดหุ้นไทยกันนะคะว่าวันนี้เปิดทำการ

0: อย่างไรกันบ้างนะคะหลังจากเมื่อวานเซ็นเด็กซ์เราบวกไป17จุดกว่าๆเลยนะคะ 1.08% ปิด 1,626 จุดค่ะเช้าวันนี้เปิดมาเซ็นเด็กซ์ก็แกว่งอยู่ในกรอบนะคะแต่ว่าตอนนี้อยู่ในแดนลบไปประมาณสัก2จุดได้ 0.1% นะคะ 1,624 จุดเป็นดัชนีล่าสุดนะการเปิดตลาดในวันนี้ค่ะและถ้ามาดูหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะคะวันนี้ก็มีการผสมผสานกันนะคะมีทั้งตัวที่มีแรงซื้อแล้วก็มีแรงขายสลับคล้าเคล้ากันไปค่ะอันดับแรกล่าสุดวันนี้เลยก็คือตัวปตท.นะคือวันนี้ราคาน้ำมันก็เบรนท์นี่แตะ90เหรียญ นะคะปตท.วันนี้เปิดมาบวก50สตางค์หรือว่า 1.27% มาอยู่ที่40บาทค่ะอันดับที่2คือ AOT นะคะวันนี้บวกได้75สตางค์หรือว่า 1.1% มาอยู่ที่66บาท75สตางค์นะคะอันนี้เห็นมีรายงานข่าวนะคะบอกว่าจะมีการกลับมาเปิดดิวตี้ฟรีขาเข้าใช่ไหมสำหรับนักท่องเที่ยวที่กลับมาถึงบ้านนะยังช็อปไม่จบจะมาช็อปต่อตอนกลับถึงประเทศไทยนะนี่ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับตัวเรื่องของดิวตี้ฟรีนะคะฮานานะคะวันนี้บวกมาอีก 1% นะคะหรือว่า50สตางค์มาอยู่ที่49บาทค่ะเดลต้าเช้านี้ปรับลงค่ะถูกขายลงมาลบ4บาท 1.44% อยู่ที่273บาทปตท.สผ.บวก1บาทค่ะ 0.68% 148บาทเป็นราคาเช้านี้ไทยออยล์ไม่เปลี่ยนแปลงที่63บาท K-Bank ค่ะวันนี้ปรับลง2บาท 0.8% อยู่ที่247บาทค่ะ KCE วันนี้บวก25สตางค์หรือว่าเกือบ 0.5% นะคะอยู่ที่53บาท Qualcomm ค่ะวันนี้ปรับลง 2.1% 20สตางค์เช้านี้อยู่ที่9บาทค่ะและปิดท้ายตารางคือ True ติดเครื่องหมาย XD ปรับลดลง10สตางค์ 0.7% ราคาล่าสุด13บาท50สตางค์ค่ะ
1: ค่ะเมื่อราคาน้ำมันกลับมามีความเสี่ยงอีกแล้วนะคะกลยุทธ์การลงทุนวันนี้จะเป็นอย่างไรไปพูดคุยกันกับคุณชัยยศจิวังกูลผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะคุณชัยยศค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
0: ดูประเมินวันนี้ภาพพื้นไทยน่าจะไปที่ทางไหนนะคะแล้วก็ราคาน้ำมันก็ดีตัวขึ้นมาเบรนท์แถวๆ90เหรียญอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะนักลงทุนควรที่จะปรับกลยุทธ์อย่างไรไหมคะค่ะ
2: ครับผมก็ตรงนี้เรามองว่าภาพของตัวความแน่นอนนะที่สงครามระหว่างอิหร่านแล้วก็สหรัฐเองมันยังยืดเยื้อนะฮะก็คือสภาพการคุยก่อใหม่คุยสักทีนะดีลอะไรต่อดีลกันไม่ได้สักทีนะครับมันก็เลยทำให้ตัวราคาน้ำมันในช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีภาพการอ่อนตัวลงมาบ้างครับตามตัวเลขเงินเฟ้อของฝั่งสหรัฐเนี่ยที่มันออกมาต่ำกว่าคาดนะครับแต่ว่าพอสุดท้ายแล้วพอดีลมันไม่เกิดขึ้นมันก็มีภาพของการความกังวลนะในส่วนของตัวซัพพลายเนี่ยกลับเข้ามาก็ทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยดีดกลับขึ้นมาซึ่งแน่นอนครับคือถ้ามันเป็นภาพแบบนี้ก็คือในพูดถึงเรื่องของตัวดีลการหยุดยิงเนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นมันยังคาราคาซังกันแบบเนี้ยนะครับตรงเนี้ยก็จะทำให้ในส่วนของสภาพตลาดนะครับมันจะเป็นภาพของการผันผวนนะครับคือตามทิศทางของตัวข่าวสารที่เข้ามากระทบนะซึ่งภาพของทางตลาดบ้านเราเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมยกตัวอย่างนี้ดีกว่าครับจะได้ให้คุณเห็นภาพคือช่วงเมื่อวันศุกร์เนี่ยเราเห็นว่าตัวเลขเงินเฟ้อฝั่งสหรัฐเนี่ย PPI ของฝั่งสหรัฐเนี่ยมันออกมาน้อยกว่าคาดนะครับทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยอ่อนตัวลงนะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยในหุ้นกลุ่มพลังงานปิโตรเคมีโดนขายออกมาฮะนะครับแล้วก็มาเก็งกำไรในส่วนของกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับกลุ่มสายการบินอะไรพวกนี้ด้วยนะครับหรือว่ากลุ่มที่งบออกมาดีนะครับแต่กลับกันครับพอเมื่อวานนี้เนี่ยดีลไม่เกิดขึ้นนะครับแล้วทางสหรัฐเนี่ยออกมาโพสต์นะฮะว่าถ้าประเทศโอมานนะถ้าคุณทำให้การดีลระหว่างสหรัฐแล้วก็อิหร่านเนี่ยนะเรื่องการหยุดยิงเนี่ยมันสะดุดเนี่ยฉันก็จะเอาเรื่องคุณเหมือนกันมันก็เลยทำให้เหมือนมันยังไงมันไปดึงประเทศนู้นประเทศนี้เข้ามาเกี่ยวข้องอีกมันก็จะทำให้ปัญหาตรงนี้มันคลาสพังมันยืดเยื้อแบบปัญหาที่ลงไม่ได้สักทีนะก็เลยทำให้ราคาเมื่อวานนี้นะมันปรับตัวขึ้นเพราะปรับตัวขึ้นฮะวันนี้เห็นได้เลยครับว่าหุ้นกลุ่มอื่นไม่ว่าจะเป็นแบงก์ไอซีทีหรือแม้กระทั่งกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะฮะหลายๆตัวยกเว้นฮาน่าก็

0: มงเห็นไหมฮะไอ้ตัวจับกันครับกลุ่มพลังงานเมื่อวานนี้ที่ถูกขายวันนี้เล่นขึ้นมาแล้วนะไม่ว่าจะเป็นปตท.ปตท.สผ.โรงกลั่นในพวกนี้นะก็อย่างที่เรียนเลยครับภาพของตลาดมันจะเป็นลักษณะแบบนี้มันจะผันผวนเดี๋ยวเปลี่ยนกลุ่มไปตัวนี้เหรียญวันนี้มาตัวนี้อะไรเงี้ยนะมันก็จะประเมินทิศทางตลาดยากนิดหนึ่งในช่วงนี้นะครับ
1: สัญญาณที่ต่างชาติกลับมาซื้อหุ้นไทยเป็นครั้งแรกในรอบ5วันทำการนี
0: ้ครับผม
1: ค่ะบอกอะไรว่าเอ๊ะต่างชาติกำลังจะกลับมาไหมคะหรือว่ายังไงคะ
0: คือต้องเรียนอะไรนะคือการที่กลับมาเนี่ยถามว่าดีไหมคือถามว่าเซนติเมนต์ดี
1: ค่ะ
0: นะครับคือทิศทางของดัชนียังเป็นแนวโน้มขึ้นนะฮะคือตามกราฟตามตรงนี้ยังไม่ได้มีอะไรเสียหายซึ่งมันก็ถูกยืนยันว่าเออฝรั่งยังเข้ามานะแม้ว่าจะเข้ามาน้อยลงไปเยอะเลยแต่ก็ยังไม่ได้ออกไปไหนแบบนี้มันจะทำให้เซนติเมนต์โดยรวมยังดูดีนะฮะแต่ว่าต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าช่วงนี้เนี่ยแม้ว่าฝรั่งจะเข้ามาก็จริงนะครับแต่ว่าเขาจะไม่ได้เข้ามาเป็นลักษณะแบบกระจายตัวทั้งตลาดเหมือนช่วงก่อนช่วงก่อนเราเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นแบงก์นะครับICTคอมเมอร์สนะครับอะไรที่เนี้ยแล้วกระจายตัวกันช่วยดันดัชนีขึ้นมานะแต่ว่าถ้าเป็นภาพเนี้ยคือทิศทางตลาดยังขึ้นก็จริงนะครับแต่ฝรั่งเนี่ยหรือว่าเงินฟันโฟเนี่ยเขาจะเป็นเซเลคทีฟหุ้นรายตัวที่มีปัจจัยบวกประมาณนี้นะครับ
2: ค่ะคุณชยศคะอย่างประเด็นเรื่องของบอนด์ยิลด์อเมริกาที่พุ่งขึ้นไปเนี่ยนะคะอันนี้มันจะมีมุมไหนที่ตลาดรับกับประเด็นนี้อย่างไรมันแล้วมันมีมุมไหนที่นักลงทุนไทยต้องระมัดระวังด้วยอะค่ะค่ะ
0: โอ้โหอันนี้ต้องบอกว่าเป็นประเด็นหลักใหญ่มากๆนะต้องเรียนอย่างนี้เลยนะฮะว่าตัวบอนด์ยิลด์ฝั่งสหรัฐเนี่ยคือฟังจริงๆเนี่ยมันเหมือนมันตรงกันข้ามกันนะเพราะว่าเนี่ยที่ผมไล่เรียงให้ฟังนะฮะในตัวเลขของเงินเฟ้อฝั่งสหรัฐไม่ว่าจะเป็น CPI หรือ PPI เนี่ยทั้งฝั่งผู้บริโภคกับผู้ผลิตเนี่ยมันชะลอตัวนะฮะคือมันขึ้นน้อยกว่าคาดจริงๆเนี่ยถ้าเรามองแบบนี้เนี่ยบอนด์ยิลด์ควรจะลงบอนด์ยิลด์ควรลงแต่กลับเป็นตรงกันข้ามกันเลยครับตอนนี้เนี่ยบอนด์ยิลด์กลับพุ่งขึ้นนะฮะล่าสุดเนี่ยขึ้นไปที่ 4.7 กว่าๆแล
2: ้
0: วอันนี้ถือว่าเป็นภาพไม่ดีนะภาพไม่ดีแล้วก็อีกประเด็นสำคัญไม่ใช่แค่บอนด์ยิลด์นะครับตอนนี้เนี่ยค่าเงินดอลลาร์เนี่ยอ่อนลงมานะฮะอ
2: ่
0: อนลงมาแบบเห็นได้ชัดเลยตรงนี้เนี่ยเข้าใจว่านักทุนเริ่มมีความกังวลนะในเรื่องของทางด้านเขาเรียกอะไรอ่ะตัวภาวะสงครามของเขาแหละที่มันไม่จบพอไม่จบเนี่ยไอ้ตัวราคาน้ำมันเนี่ยซึ่งมันเป็นตัวต้นทุนหลักๆของฝั่งเงินเฟ้อของเขาเนี่ยมันจะค้างนะมันจะค้างคือถึงแม้ว่าระยะสั้นๆอาจจะมีหน้าของชะลอลงแต่ว่าถ้ามองภาพระยะยาวถ้าราคาน้ำมันแบบนี้เนี่ยตัวเลขเงินเฟ้อมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นนะครับแล้วก็ตัวเลขขาดดุลการค้าของฝั่งสหรัฐก็ยังสูงอยู่นะตรงเนี้ยมันสะท้อนมุมมองของนักทุนนะว่านักทุนค่อนข้างมีความกังวลนะกับทางด้านเศรษฐกิจของฝั่งสหรัฐในช่วงถัดไปนะไม่ว่าจะเป็นไตรมาส3ไตรมาส4ว่าตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยมันอาจจะยังค้างแบบนี้แล้วก็อาจจะทำให้เฟดเนี่ยอาจจะต้องมีการคงดอกเบี้ยระดับสูงนะหรือว่าถ้าแบบ worst case เลยถ้าขึ้นดอกเบี้ยอันจะไม่ดีเลย
1: ทีนี้สถานการณ์แบบนี้บล.กรุงศรีแนะนำลงทุนในหุ้นประเภทไหนที่อาจจะมีความเสี่ยงน้อยที่สุด
0: คือจริงๆถ้าบอกความเสี่ยงน้อยที่สุดเนี่ยเราคงไม่พ้นกับพวกกลุ่มดิเฟนซีฟ
2: ค่ะ
0: นะดิเฟนซีฟนะไม่ว่าจะเป็น ICT เนี่ยนะเป็นกลุ่มที่เราค่อนข้างแนะนำต่อเนื่องเลยนะแอดวานซ์หรือพวกนี้นะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าเศรษฐกิจต่างประเทศจะเป็นยังไงสงครามจะเป็นยังไงก็แล้วแต่การใช้อินเทอร์เน็ตการใช้ data ของมือถือเนี่ยผมว่ามันไม่ได้ขึ้นหรือลดตามเศรษฐกิจแบบนั้นเนาะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันค่อนข้างเป็นดิเฟนซีฟแล้วก็เงินปันผลเนี่ยระดับประมาณ 4% ก็ถือว่าใช้ได้นะไม่ว่าจะเป็นแอดวานซ์หรือว่าเป็นทรูนะครับส่วนถ้าจะบอกว่าฉันอยากจะเล่นนะล้อแต่ละตัวเลขน้ำมันนะหรือว่าความไม่แน่นอนตรงเนี้ยก็แน่นอนครับมันก็คงจะต้องไปในส่วนของพวกโรงกลั่นปิโตรพลังงานพวกนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าทางกรุงศรีเราเนี่ยให้น้ำหนักว่าตรงนี้เนี่ยในส่วนของกลุ่มปิโตแล้วก็

0: มีโอกาสนะครับว่าครึ่งปีหลังยังให้ภาพที่เป็นบวกอยู่นะครับเพราะว่าณปัจจุบันตอนเนี้ยสเปรดต้นเหตุตัวค่าการกลั่นยังทรงตัวระดับค่อนข้างสูงมากนะประมาณ20เหรียญนะครับโดยปกติจะอยู่ประมาณ 5-6 เหรียญนะอันนี้พูดให้ฟังตอนนี้20นี่มันสูงมากฮะมันสูงมากนะเพราะนั้นตรงนี้ครึ่งปีหลังทางกรุงศรีเรายังมองว่ากลุ่มพวกเนี้ยยังเล่นในภาพของตัวเอิร์นนิ่งได้
1: ค่ะค่ะทีนี้ลองขออนุญาตเจาะบางตัวที่วันนี้เห็นไม่คือไม่เห็นนานแล้วแล้วกลับมาอย่าง AOT บ้างนะคะทางบาลกรุงศรีมีการวิเคราะห์ในตัวนี้อย่างไรนะคะอาจจะมีประเด็นเฉพาะตัวเกี่ยวกับเรื่องข่าวที่บอกว่าอาจจะกลับมาเปิดดิวตี้ฟรีขาเข้าอันนี้เป็นประเด็นไหมคะคุณเชิดค่ะ
0: ครับผมตัวนี้เป็นหนึ่งในประเด็นที่วันนี้ทำให้ตัว AOT ปรับตัวขึ้นนะฮะเนื่องจากว่าของทางเราวิเคราะห์ไปแล้วนะครับว่าถ้ามีการเปิดดิวตี้ฟรีขาเข้าเนี่ยก็น่าจะช่วยให้กำไรเพิ่มขึ้นได้ประมาณ
1: 3%
0: นะฮะ 3% นะครับหรือว่าถ้ามองเป็นตัวราคาหุ้นเนี่ยก็จะอยู่ประมาณครับ2บาทนะประมาณ2บาทแล้วก็วันนี้ก็ปรับตัวขึ้นมานะครับแล้วก็อีกประเด็นนึงคืองบควอเตอร์2ของเขาเป็นงบเยอะนะแต่ว่าพูดให้เข้าใจง่ายๆคืองบควอเตอร์2ที่ออกมาเนี่ยของ AOT ถือว่าดีนะครับแล้วก็ตัวนี้นะต้องบอกว่าโมเมนตัมครึ่งปีหลังทุกคนรอกันอยู่ครับเที่ยวไทยอะไรนะ
2: ไทยเที่ยวไทย
0: พลัสรอกันอยู
1: ่
0: นะครับซึ่งแน่นอนครับถ้าโปรเจกต์นี้ออกมามันหนีไม่พ้นหรอกครับว่าการเดินทางมากขึ้นการเที่ยวมากขึ้นคนที่ได้ประโยชน์แบบเนื้อเน้นเลยนะครับคนนี้แหละเพราะนั้นก็ที่มาที่ไปนะว่าทำไมช่วงนี้จริงๆ AOT ขึ้นนะขึ้นมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะแล้วก็วันนี้มาเสริมด้วยตัวดิจิฟีขาเข้าเพิ่มเข้ามาอีกก็เลยทำให้ราคาหุ้นเนี่ยค่อนข้างที่จะเอาประสบตลาดในช่วงนี้นะครับ
1: ถ้าอย่างจะเล่นทีมท่องเที่ยวไปเนี่ยคือเราเข้าได้เลยไหมคะคุณเชลขาทั้งตัว AOT กับตัวอื่นๆที่อยู่ในทีมนี้ด้วยนะคะหรือว่าอาจจะต้องรอภาพเศรษฐกิจชัดหน่อยอะไรแบบนี้ไหมคะ
0: จริงๆผมว่ามาตรการตรงนี้เนี่ยเข้ามาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอยู่แล้วนะครับเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจอยู่แล้วเพราะนั้นผมเชื่อว่าเพราะเข้าได้นะเข้าได้อย่างเช่น AOT เนี่ยมันได้ประโยชน์ค่อนข้างที่จะตรงๆอ่ะนะฮะแล้วก็ในส่วนของกลุ่มโรงแรมอาจจะต้องมองกลุ่มที่มีสัดส่วนโรงแรมในประเทศสูงๆนะครับก็จะมองไปที่เอราวัณกับ AWCอันนี้เขาจะมีสัดส่วนโรงแรมในประเทศถ้าเป็น AWG เนี่ยเรียกว่า 90% นะอยู่ในประเทศเราเลยส่วนเอราวัณประมาณสัก 80% นะครับส่วนถ้าเป็นมิ้นท์กับเซนเทลเนี่ยมันก็จะค้าๆนะครับประมาณถ้ามิ้นท์เนี่ยประมาณสัก 50% นะเซนเทลอาจจะ50กว่าๆนิดๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นถ้าจะมองเรื่องปีนี้ควรจะต้องเล่นกลุ่มที่มีโรงแรมในประเทศเนาะก็คือเอราวัณแล้วก็
2: ค่ะค่ะเข้าได้เลยใช่ไหมคะเพราะว่าจริงๆแล้วก็มีความเสี่ยงจากสงครามที่อาจจะกระทบมากับท่องเที่ยวไทยในส่วนของภาคต่างชาติอะค่ะ
0: คือถ้าถามว่าเข้าได้เลยไหมคงไม่กล้าตอบนะฮะเพราะว่าโอ้โหนะฮะเพราะว่าต้องยอมรับนะว่าควอเตอร์สองเนี่ยของกลุ่มโรงแรมไม่ว่าจะเป็น AWJ ระวังหรือว่าเซนเทลเนี่ยงบออกมาค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะงบออกมาดีมากๆแล้วก็ราคาหุ้นเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับเพราะนั้นถ้าถามว่าเข้าได้เลยไหมก็ผมว่าอาจจะต้องรอดูจังหวะย่อๆนิดนึงจะดีกว่านะครับเพราะว่าตรงนี้เขาตอบรับในเรื่องของตัวงบ Q2 ออกมาดีไประดับหนึ่งแล้ว
1: ค่ะขออนุญาตอีกหนึ่งประเด็นนะคะอย่างทีมปันผลอันนี้คือน่าจะเป็นทีมที่ตอนนี้นักลงทุนเพิ่มน้ำหนักหน่อยไหมคะค่ะทีมหุ้นปันผล
0: คือถ้ามองในทีมปันผลเนี่ยผมว่ามันจะวนเวียนๆอยู่หุ้นกลุ่มเดิมมากกว่านะครับอย่างเช่นแบงค์ ICT พวกเนี้ยนะครับก็ผมคิดว่าถ้ามองเรื่องปันผลก็คงยังอยู่ในสองกลุ่มหลักๆเนี้ยนะฮะกลุ่มอื่นเท่าที่ดูขึ้นมาอาจจะมีเรื่องของตัวกลุ่มโรงกลั่นเพราะว่าปีนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าตัวกำไรของโรงกลั่นปิโตพวกนี้ออกมาดีมากซึ่งถ้ามองเป็นยิวเขาดีนะฮะต้องบอกว่ายิวกลุ่มนี้ดีมากๆประมาณ 5-6% เพียงแต่ว่ากำไรมันไม่ได้สม่ำเสมอแล้วบางปีน้ำมันลงหรือสเปรดไม่ดีกำไรเขาก็ลงมันผลก็น้อยอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะไม่ได้ถ้าเล่นกลุ่มนี้จะไม่ได้มองเรื่องเงินปันผลเป็นหลักนะครับเขาคงต้องใส่เป็นสองกลุ่มนะก่อนแบงก์แล้วก็ไอซีทีมากกว่า

0: ค่ะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ยินดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะคุณชัยยจิวังกูลนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนนะคะก็เมื่อวานนี้เห็นแบงค์มา ICT มาอิเล็กทรอนิกส์มาใช่ไหมคะก็ดันดัชนีขึ้นไปแต่ว่าวันนี้ก็จะมีภาพของการถูกขายลงมานะคะแต่ว่าตัวที่มามีแรงซื้อเข้ามาแทนก็คือกลุ่มพลังงานทั้งหลายเนื่องจากว่าราคาน้ำมันที่กลับคืนมานะคะเพราะว่าสถานการณ์ที่ตะวันออกกลางยังคงมีความไม่แน่นอนสูงทั้งสองฝ่ายอยู่ดูทรงแล้วไม่น่าจะคุยกันรู้เรื่องไปอีกภาคใหญ่ๆเลยนะหรืออาจจะแบบลากยาวไปจนถึงปีนี้เลยหรือเปล่านะฮะอิหร่านเขาบอกว่าเขาไม่คุยแล้วนะคะประธานาธิบดีทรัมป์นะฮะเขาบอกว่าอิหร่านเนี่ยไหวนะที่จะลากยาวสงครามไปจนถึงอีกทีนึงคือผู้นำคนถัดจากคุณเลยอะค่ะ จากทรัมป์ไปเลยอะไรเงี้ยนะฮะก็นั่นคือท่าทีที่แข็งกร้าวนะคะส่วนประธานาธิบดีทรัมป์เองก็นี่แหละยังคงบอกว่าจะขู่ว่าจะบอมคนนั้นคนนี้ประเทศนั้นประเทศนี้อยู่นะคะแต่ว่าในส่วนของอเมริกาเองก็มีประเด็นเรื่องบอนด์ยิลด์ที่พุ่งสูงขึ้นไปซึ่งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็จะวกกลับมากับสภาพความจริงข้อมูลที่แท้จริงที่เราเห็นรับรู้ตรงกันก็คือว่าสภาพหนี้ของอเมริกานี่คือสูงมากๆนะคะหลักแบบ 200% ของ GDP ประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เป็น อีกตัวหนึ่งนะคะที่กดดัน เรื่องของภาพเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกานะคะทีนี้เดี๋ยวเราไปวิเคราะห์กันต่อเลยกับราคาทองคำนะคะไปพูดคุยกับนายแพทย์กฤชรัตน์หิรัญยศิริประธานกรรมการกลุ่มบริษัท MTS Gold แม่ทองสุกนะคะคุณหมอคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณหมอคะ
2: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
1: ค่ะคุณหมอคะผู้ค้าทองจะหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังถึงแนวทางการเก็บภาษีซื้อขายทองคำในสิ้นเดือนนี้เหรอคะ
2: ใช่ครับก็ยังเป็นประเด็นที่ต้องการชี้ให้เห็นถึงประเด็นที่ควรจะทำหรือไม่ทำอย่างไรครับ
0: ค่ะแล้วทางของกลุ่มผู้ค้าทองคำนี่คือเราเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรหรือว่ามีข้อสังเกตอย่างไรว่าถ้าเกิดว่าเดินหน้าจัดเก็บภาษีทองคำจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับการซื้อขายของบ้านเราอะค่ะคุณหมอคะ
2: โดยหลักๆเนี่ยเราโดยพื้นฐานเนี่ยผู้ค้าทองคำเนี่ยปฏิเสธว่าไม่ควรที่จะเก็บภาษีใดๆเพราะว่า เรื่องภาษีเนี่ยเป็นเรื่องที่เราเคยต่อสู้มาเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วเพื่อให้ยกเลิกเพราะว่าทองคำเนี่ยมันเปรียบเสมือนเงินตานะครับแล้วประเทศที่เจริญแล้วเขาก็ยกเลิกกันหมดการที่เราจะกลับไปใช้ระบบการเก็บภาษีอีกเนี่ยก็เรียกว่าถอยหลังกลับเข้าไปยุคเดิมซึ่งก็จะแสดงความเห็นแล้วก็ข้อมูลที่เราคิดว่าไม่สมควรนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการทำลาย อุตสาหกรรมการซื้อขายทองคำที่กำลังเจริญเติบโตได้ดีณขณะนี้ครับ
1: ค่ะภาครัฐบอกว่าจะยกระดับเพื่อตรวจสอบเงินนอกระบบเงินเทาต่างๆมันมีแนวทางอื่นที่ไม่ต้องเก็บภาษีแต่ว่าให้รัฐไปจัดการตรวจสอบด้วยแนวทางอื่น
2: ใช่ครับแนวทางในการเรื่องของเงินเทาเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องนะครับการแก้ปัญหามันต้องแก้ที่ต้นเหตุการที่จะมาแก้ปัญหาที่ทองคำเนี่ยมันเป็นปลายเหตุแล้วการที่จะมาปิดกั้นตรงนี้มันแก้ไม่ได้แต่มันจะไปทำให้อุตสาหกรรมเนี้ยมันพังทลายไปนะครับทำให้โอกาสที่จะเป็นศูนย์ค้าทองในระดับภูมิภาคหรือการที่จะเจริญเติบโตในระดับต่างๆในการนำเข้าส่งออกซึ่งมีผลต่อ GDP ของประเทศด้วยเนี่ย มันจะเสียไปหมดนะครับไอ้เรื่องเงินเทาเนี่ยการแก้มันต้องแก้ให้ถูกจุดนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ผ่านทางด้านของทองคำซึ่งก็มีเรื่องของระบบปปง มีระบบของ KYC CDD ทำอยู่แล้วซึ่งอันนี้มันยังแก้ไม่ถูกจุดครับ
0: ค่ะหมายความว่าเขาจะเก็บภาษีทองคำจากผู้ซื้อทองทุกประเภทเลยไหมคะคือรายย่อยด้วย
2: คืออ
0: ัน
2: นี้ยังอยู่ในระหว่างที่เขาพิจารณาเก็บข้อมูลอยู่แต่ว่าในฐานะสมาคมเมื่อได้ข่าวตรงนี
0: ้
2: ก็อยากที่จะแสดงมุมมองของเราว่าที่ถูกที่ควรมันควรจะเป็นอย่างไรในการแก้ปัญหาเงินเทาควรจะแก้อีกเรื่องหนึ่งไหมนะครับเพราะว่า

0: สภาพตรงนี้มันเป็นการแก้ที่ไม่ถูกจุดครับ
1: ค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาถ้าสมมติคนเอาทองไปขายที่ร้านทองอาจจะต้องยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนใช่ไหมคะ
0: ต้องมาอยู่แล้วมันทำกันอยู่แล้ว
1: จริงจริงมัน100,000ขึ้นไปแต่จริงร้านทองก็แทบทุกธุรกรรมเลย
2: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ไหมคะแล้วก
0: ็มันทำกันอยู่แล้วไงฮะคราวนี้พอยิ่งทำยิ่งมัดไปเรื่อยๆเนี่ยมันไม่ได้แก้ปัญหาตรงนี้แล้วก็ทำให้ผู้ประกอบการที่สุจริตเนี่ยยิ่งค้าขายยิ่งทำงานยิ่งยากขึ้นเรื่อยๆนะครับควรจะแก้ที่ถูกจุดมากกว่านี้ครับ
1: อย่างก่อนหน้านี้แบงก์ชาติเองจำกัดวงเงินการซื้อขายไม่เกิน50ล้านบาทต่อคนต่อแพลตฟอร์มอันนี้มันก็ยังไม่ค่อยได้ช่วยอะไรเท่าไหร่ละคะ
0: ไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับก็มันเหมือนกับน้ำท่วมแล้วก็สร้างกำแพงปิดไม่ให้น้ำท่วมแต่ว่าไม่ได้แก้ปัญหาที่ว่าทำไมน้ำมันถึงท่ว
1: ม
0: นะครับมันแก้ไม่ถูกจุดการที่จะไปปิดกั้นตรงนู้นปิดกั้นตรงนี้มันเป็นปลายเหตุเป็นปลายเหตุนะครับก็ต้องแสดงมุมมองให้เห็นในแง่ของสมาคมหรือผู้ประกอบการจริงๆครับ
2: ค่ะนะคะเดี๋ยวช่วงปลายสัปดาห์หน้าได้คุยกับทางท่านรองนายก
0: แล้ว
2: เดี๋ยวต้องค่อยคุยกับคุณหมออีกครั้งหนึ่งนะคะทีนี้เรื่องราคาทองคำหน่อยค่ะคุณหมอคะอย่างตอนนี้ก็คือยังดูสตรองดีนะคะยังเดินหน้าบวกได้แล้วก็ยืนได้ค่อนข้างจะแข็งแรงไหมคะคุณหมอคะ
0: ครับก็อย่างที่เรียนแล้วว่าทองคำตอนนี้มันเป็นในเชิงของการลงทุนเนี่ยมันเป็นเซฟเฮเว่นที่ชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ในสภาพที่สงครามยังเกิดความไม่แน่นอนราคาน้ำมันดิบกลับมาบอนด์ยิลด์พุ่งนะครับแต่ทองคำก็ยังยืนกลับขึ้นมาได้เนี่ย มันแสดงถึงความเสื่อมค่าของค่าเงินดอลลาร์ที่เกิดขึ้นอยู่ในตลาดในขณะนี
2: ้
0: แล้วก็กำลังมีมากขึ้นเรื่อยๆเราจะเห็นธนาคารกลางของหลายๆประเทศในโลกเนี่ยก็ซื้อทองคำเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องเหมือนกับเป็นยุคแรกๆที่จะเกิดปัญหาทางด้านเศรษฐกิจหรือปัญหาทางด้านความด้อยค่าของดอลลาร์ในอนาคตครับ
2: ก็สำหรับระดับราคาอย่าง Gold Spot ตอนนี้อยู่แถว 4,396 เหรียญประมาณนี้นะคะคุณหมออันนี้เราน่าจะวางกลยุทธ์กันอย่างไรดีคะ
0: กลยุทธ์ตรงนี้เนี่ยยังเป็นกลยุทธ์เป็นขาขึ้นตราบใดที่ราคาทองคำเนี่ยสามารถยืนเหนือ 4,340 เหรียญซึ่งเป็นจุดรับของเส้นค่าเฉลี่ย200วันของทั้งทุนรายวันซึ่งตอนนี้ทางด้านเทคนิคอลเนี่ยทองคำมันเป็นลักษณะของการปรับทิศมาเป็นขาขึ้นแล้วดังนั้นการลงทุนเนี่ยก็แนะนำให้เข้าสู่การลงทุนนะครับแต่จังหวะการเข้าก็ยังคงแนะนำให้ซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวนะครับซึ่งตอนนี้ทองคำมันก็ปรับมาเป็นขาขึ้นสมบูรณ
1: ์
0: ทั้งที่บอนด์ยิลด์สูงซึ่งทองคำมันน่าจะร่วงนะครับตามทฤษฎีเนี่ยคนก็จะต้องวิ่งเข้าหาตรงนั้นแต่ตอนนี้มันเป็นสภาวะที่เราเรียนว่ามันเป็นภาวะที่ผิดปกตินะครับท
1: ั้
0: งทางด้านการมูฟของพันธบัตรการมูฟของเงินการมูฟของกองทุนใหญ
1: ่
0: ๆเนี่ยเราเห็นความผิดปกตินะแสดงว่ามันมีอะไรซ่อนอยู
1: ่
0: นะแต่ว่าเกิดเงินทุนใหญ่ๆเนี่ยมันมูฟเข้ามาที
2: ่
0: ทองคำมากขึ้นครับ
1: นั่นหมายความว่าคนไม่เชื่อมั่นดอลลาร์แล้วก็มีการขายพันธบัตรส่วนหนึ่งมาลงทองคำเหรอคะ
0: มันมีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วเพราะว่าพันธบัตรเนี่ยมันถูกเทขายมาตลอดระยะเวลา2เดือน
1: น
0: ะมันไม่ได้เทขายปุ้งปั้งเหมือนหุ้นแต่มันค่อยๆทยอยออกมาตั้งจากประเทศที่ถือครองเยอะๆนะจากญี่ปุ่นจากจีนหรือจากประเทศต่างๆเนี่ยแล้วก็การที่เปลี่ยนสถานะที่แทนที่จะถือครองพันธบัตรกลายเป็นทองคำมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ย มันก็เลยเป็นประเด็นที่ทำให้ทองคำเนี่ยกลับทิศอยู่ณขณะนี้ครับ
2: แหมก็คือสถานะของการเป็นหลุมหลบภัยชั้นดีเนี่ยคือทองเนี่ยยังไงก็อยู่ตรงนั้นเราก็อย่างไรใหญ่ๆเองก็ยังหันเข้าหาทองเวลาเจอความเสี่ยงแปลกๆใช่ไหมคะคุณหมอแต่บ้านเรานี่กำลังจะเก็บภาษี

0: เออบ้านเรามันก็เลยทำอะไรที่ยังเหมือนกับพิษกับชาวบ้านนิดหนึ่งเราก็เลยอยากจะให้มุมมองที่เป็นผู้ประกอบการ
1: ค่ะค่ะแล้วค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะคุณหมอ
2: ขอบพระคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะไว้เดี๋ยวเราได้พูดคุยกับคุณหมออีกครั้งนะคะหลังจากที่ท่านได้พบกับทางฝั่งของกระทรวงการคลังแล้วนะคะว่าประเทศไทยเคยจัดเก็บภาษีทองคำช่วงปี40น่ะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็ยกเลิกในปี41นะคะปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็อุตสาหกรรมทองคำไทยก็ขยายตัวอย่างมากเลยนะคะกว่า 1,000% นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการกลับมาเก็บภาษีอีกครั้งนึงเนี่ยอาจจะทำให้ไทยนี่นะคะเรียกได้ว่าสูญเสียนะคะการเป็นฮับเนาะฮับของการซื้อขายทองคำก็มีความเป็นไปได้นะคะก็ถือว่าเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมที่อุตสาหกรรมหนึ่งซึ่งไทยเนี่ยมีศักยภาพนะในการแข่งขันระดับภูมิภาคอันนี้เป็นจุดยืนของสมาคมค้าทองคำค่ะ
2: ค่ะค่าเงินดอลลาร์สหรัฐร่วงแตะนิวโลในรอบกว่า2เดือนนะคะทิศทางเป็นอย่างไรไปพูดคุยกันกับคุณหนิงดร.กาญจนาโชคไพศาลสินผู้บริหารงานวิจัยศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยสวัสดีค่ะคุณหนิง
1: สวัสดีคุณหนิงค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะเป็นยังไงบ้างคุณหญิงนะคะดอลลาร
3: ์ค่ะดอลลาร์ก็ไปต่อแต่ว่าจริงๆถ้าเทียบบาทเนี่ยก็เฉยๆค่ะจะต้องบอกว่าที่คุณพรบอกว่าดอลลาร์นิวโล2เดือนเนี่ยเป็นน่าจะเป็นดอลลาร์เทียบกับแบบพวกเมเจอร์เคอเรนซีอื่นๆนะคะ
1: ค่ะ
3: ที่มันคำนวณเป็นพวกดอลลาร์อินเด็กซ์แต่ว่าถ้าดูในฝั่งเอเชียในช่วงเช้าวันนี้เหมือนกับจริงๆทิศทางค่อนข้างปะปนค่ะส่วนเงินบาทเนี่ยอ่อนนิดหน่อยประมาณ4สตางค์เมื่อวานบาทปิด33ทวนนะคะตอนนี้เคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับประมาณ 33.04 บาทต่อดอลลาร์ค่ะ0.4 นะคะก็ประมาณ4สตางค์ก็ถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวของบาทที่เรียกว่าเป็นกรอบแคบค่ะเพราะว่าคือดอลลาร์เนี่ยไม่ฟื้นแน่เพราะว่าเขามีเรื่องราวการคาดการจังหวะการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดที่เลื่อนออกไปอย่างที่เราอัปเดตกันเมื่อวานใช่ไหมคะแต่ว่าในฝั่งเอเชียเอาจริงๆมีแฟกเตอร์ใหม่เข้ามาค่ะเป็นเรื่องแบบตะวันออกกลางคือณข้อตกลงหยุดยิงของระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยมันสิ้นสุดไปแล้วแล้วพอมันสิ้นสุดไปแล้วเนี่ยคือต่างฝ่ายต่างออกมาบอกว่าก็ไม่รีบเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวสถานการณ์ในตะวันออกกลางมันสอเขาว่ามันอาจจะยืดเยื้อแล้วก็เหมือนอิหร่านก็บอกว่าสหรัฐเหมือนละเมิดข้อตกลงหลายรอบอะไรประมาณเนี้ยค่ะ มันก็เลยทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยตอนนี้ก็คือดันขึ้นไปเรื่อยๆ ตัวเบรนท์เนี่ยถ้าดูณระดับปัจจุบันตอนนี้ก็91ละค่ะ91ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเมื่อกี่วันก่อนยัง80อยู่เลยใช่ไหมคะตอนนี้91แล้วค่ะก็ถือว่าเป็นปัจจัยน้ำมันเนี่ยมันทำให้ตัวเซนติเมนต์เอเชียรวมถึงเงินบาทเนี่ยอ่อนแอลงเพราะว่ายิ่งสถานการณ์มันยืดเยื้อพวกเราซึ่งเป็นผู้นำเข้าสุทธิน้ำมันเนี่ยก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ดุลต่างๆนานาก็คงอยู่ในภาวะที่อ่อนแอต่อทั้งดุลการค้าดุลบัญชีดุลพัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลายเป็นว่าลิงก์ไปที่ปัจจัยพื้นฐานของสกุลเงินในเอเชียรวมถึงบาทที่เชื่อมโยงมาจากพวกสถานการณ์ในตะวันออกกลางเนี่ยมันไม่เป็นผลดีต่อสกุลเงินฝั่งเราคือดอลลาร์อ่อนเราก็อ่อนค่ะผมพูดอย่างนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าการเคลื่อนไหวของบาทเนี่ยเป็นกรอบที่ค่อนข้างแคบแต่ว่าบาทอาจจะมีไบแอสในด้านอ่อนที่อาจจะดูชัดกว่าคนอื่นนิดนึงเพราะว่าเช้าวันนี้ราคาทองคำลง
1: ค่ะ
3: ก็เป็นภาพรวมที่ถือว่าการแข่งข้าของบาทเร็วๆน่าจะเริ่มชะลอลงแล้วค่ะ
1: ค่ะคุณหญิงขาช่วยบรีฟเรื่องตลาดบอลไทยหน่อยได้ไหมคะเป็นไงบ้างช่วงนี้ขายไหมหรือว่ายังมีซื้อเข้าอยู่อะค่ะ
3: ฝรั่งขายหลายวันละค่ะวันละหลายพันล้านด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นฝั่งเอาฟลูแล้วกันบ้านเราที่เจอค่ะไม่แน่ใจว่าไปไหนเนาะไม่แน่ใจว่าไปไหนแต่ว่าถ้าดูแบบเซนติเมนต์ของตลาดถ้าเขาเป็นแบบบิ๊กออฟอะค่ะเขาก็อาจจะไปจากเราด้วยเหมือนกันเพราะว่าในช่วงก่อนหน้านี้คือเขาก็เข้ามาพอสมควรค่ะแล้วบาทที่เหมือนกับในเชิงที่สมมติว่าฝรั่งเข้าในช่วงที่บาทอ่อนตอนนี้บาทมันแข็งลงมาเยอะๆค่ะคือการรับกำไรกลับเนี่ยก็อาจจะเป็นผลดีกับเขาเหมือนกันก็คือใช้บาท

0: น้อยๆแต่ว่าได้ดอลลาร์เยอะออกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่แน่ใจว่าไปเพราะหาที่ allocate เม็ดเงินใหม่หรือว่าไปเพราะ trigger ของค่าเงินหรือว่าไปเพราะ sentiment อื่นๆเนี่ยค่ะแต่ว่ารวมๆกันคือฝรั่งขายสุทธิอยู
1: ่ค่ะนะคะโอเคโอ้โหเรื่องนี้เดี๋ยวคงต้องได้คุยอีกพรุ่งนี้ละกันนะคะคุณหญิงขาวันนี้คุณหญิงให้กรอบอย่างไรไปบ้างค่ะค่ะ
0: ก็ถ้าเป็นด้านล่างมองแถวๆ 32.1 0.09 ค่ะพูดผิดค่ะตอนนี้ขอ 0.09 บาทต่อดอลลาร์นะคะด้านบนให้ไว้ที่ 33.20 บาทต่อดอลลาร์ค่ะ
1: 32.09
2: ค่ะ
1: แล้วก็33
0: ก็ทำไมคะ 32.90
2: แล้วก็0ละค่ะ
1: โอเค
0: 90ค่ะ
1: ค่ะ
0: ด้านบนขอโทษค่ะ
1: ด้านบน
0: 32.10 ค่ะ
1: โอเคด้านบน 33.10 ได้เลยค่ะ
0: 3295 3310
1: ค่ะ
0: บาทต่อดอลลาร
1: ์ค่ะขอบคุณคุณหนิงนะคะ
2: ขอบคุณค
0: ่ะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันสักครู่นึงค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
5: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา 1. Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี 2. Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3. Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot hdวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
1: สิบนาฬิกา44นาทีนะคะกลับมาคุยกันต่อ Econ News Update ค่ะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราจะได้ไปวิเคราะห์เศรษฐกิจต่างประเทศกันนะคะกับอาจารย์สุดาทิพย์จารุจินดาอินทร์นะคะซึ่งก็เดี๋ยวเรากำลังต่อสายจากอาจารย์อยู่นะคะเรื่องบอลเนี่ยคือค่อนข้างจะเป็นอะไรที่ต้องติดตามเลยทีเดียวนะคะมันก็แปลกๆนะเมื่อสักครู่คุณหญิงบอกเอ๊ะไม่รู้เงินไปไหน นะนอกเหนือจากบอลยิว30ปีสหรัฐพุ่งสูงที่สุดในรอบ20ปีแล้วนะคะบอลยิวญี่ปุ่นก็พุ่งสูงสุดในรอบ30ปีเช่นเดียวกันนะคะมาอยู่ที่ 2.945% ซึ่งเป็นระดับสูงที่สุดในตั้งแต่เดือนกันยายนปี2539เลยทีเดียวอันนี้เป็นอายุ10ปีนะคะ
2: ค่ะ
1: เอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปคุยกับท่านอาจารย์สุดาทิพย์กันเลยนะคะอาจารย์ขาสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีสายหลุดไปนะคะค่ะเดี๋ยวขออนุญาตต่อใหม่รอบหนึ่งนะคะ
1: ค่ะนะคะก็เรื่องของบอลยูที่ทั้งอเมริกาและของญี่ปุ่นนะคะเข้าใจว่ายุโรปด้วยนะที่พุ่งขึ้นมานะคะก็เป็นไปตามทิศทางเดียวกันนะคะกับตลาดพันธบัตรทั่วโลกค่ะโดยนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อหลังราคาน้ำมันพุ่งสูงนะคะขณะที่ตะวันออกกลางก็ยังไม่มีความคืบหน้าค่ะซึ่งในส่วนของญี่ปุ่นเองเนี่ยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรจะปรับตัวขึ้นเมื่อราคาพันธบัตรลงใช่ไหมโดยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าพันธบัตรอายุ10ปีเนี่ยซึ่งเป็นสัญญาอ้างอิงลดลง 0.19 เยนสู่ 125.97 เยนนะคะแล้วก็คาดการณ์ว่า BOJ นั้นน่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไปก็คือเดือนกันยายนอันนี้เป็นล่าสุดนะคะเดี๋ยว

0: ช่วงนี้ไปคุยกับอาจารย์สุดาทิพย์กันนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: สวัสดีค่ะเมื่อกี้สายหลุดไปนะคะก็เป็นการเคลื่อนไหวน่าสนใจค่ะไอ้ data center เนี่ยซึ่งมันก็มีคนมากมายเลยนะคะแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยโอ้พื้นที่ก็แพงมีคนประท้วงชาวบ้านทั้งหลายอเมริกาเนี่ย50รัฐมีการยื่นฟ้องหมดแล้วแล้วก็โดยเฉพาะตัวรัฐบาลเองโดยกัฟเวอร์เนอร์ของ26รัฐที่เป็นเดโมแครตนี่ก็ร่วมฟ้องด้วยพร้อมกับชาวบ้านชุมชนทั้งหลายเนี่ยที่บอกไม่เอาเดต้าเซ็นเตอร์เพราะว่าค่าปัวค่าไฟของชุมชนนั้นจะต้องสูงขึ้นคุณจะต้องเปลี่ยนกริดอะไรต่างๆนี่มันต้องทำมันต้องลงทุนไม่ใช่ว่าคุณมาใช้ร่วมกับประชาชนและโดยเฉพาะเรื่องของ cooling system หรือระบบน้ำเนี่ยมันร้อนมากค่ะยิ่ง generative AI เนี่ยนะคะคราวนี้เกาหลีใต้เนี่ยเขามีที่ดินเขาเล็กกว่าญี่ปุ่นนะคะจำกัดมากแล้วก็ประชากรก็หนาแน่นอันนี้เขาก็จะลงมือภายในปีนี้เขาจะลงทุนเขาเรียกว่า underwater data center หรือ undersea นะอันนี้ก็จะลงทุนย่อมๆก่อนประมาณ1,000 ล้านบาทประมาณ35 ล้านดอลลาร์ซึ่งจะทำใต้ทะเลเลยค่ะซึ่งมันเป็นความท้าทายแต่คูลิ่งซิสเต็มเนี่ยมันก็ลดไอ้ความร้อนลงไปได้ใช่ไหมฮะแต่ว่าจริงๆน้ำทะเลนี่ปราบเซียนมาแล้วไม่รู้กี่เรื่องต่อกี่เรื่องนะฮะมันไม่เหมือนกับบนบกแล้วน้ำทะเลเนี่ยมันมีความกดดันของน้ำพอจำนวนน้ำมานี่ก็จะทำประมาณ20 เมตรลึกลงไปในทะเลก่อนนะฮะแล้วเขาก็บอกในที่สุดเนี่ยถ้าประสบผลสำเร็จเพราะว่าคอสมันต่ำกว่าที่ทำบนบกก็ที่ดินมันแพงอยู่แล้วด้วยเขาก็จะขยายเป็นแสนเซิร์ฟเวอร์เลยนะฮะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็วางแผนไว้ไปในปี2031ตอนนี้อยู่2026ใช่ไหมปีนี้จะเริ่มแล้วล่ะค่ะแต่อันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่Microsoft ก็เคยลองมาแล้วแล้วเขาก็บอกว่าไอ้ต้องไปซ่อมบำรุงอะไรเนี่ยมันน้อยกว่าไอ้ตัว data center ที่อยู่บนบกด้วยซ้ำ Microsoft ก็ต้องมีผลของเขานะคะเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องใหม่นอกจากไอ้ undersea หรือ underwater แล้วเนี่ยนะ data center เนี่ยก็จะมี floating แบบที่เราเห็นไอ้ solar panel ไปลอยอยู่ใบน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาอะไรทั้งหลายเนี่ยนะซึ่งอันนี้มันก็คือขึ้นบกขึ้นน้ำมันลอยอยู่เหนือน้ำใช่ไหมฮะมันก็ได้ cooling system ไปในตัวซึ่งอันนี้ก็จะเป็นแนวโน้มใหม่ซึ่งประเทศจีนก็เริ่มทำแล้วนะคะ undersea แล้วก็ floating ด้วยอันนี้ก็จะเป็นแนวโน้มว่าจะไม่รบกวนเรื่องของชาวบ้านทั้งหลายการฟ้องร้องแต่มันจะเกิดผลต่อระบบนิเวศที่อยากความร้อนมันจะเข้าไปในทะเลแล้วมันจะรบกวนไอ้นิเวศไอ้ความสมดุลทั้งหลายเช่นปลาบางตัวมันอาจจะเป็นหมันเลยไม่ออกลูกหรือบางตัวที่เราไม่กินมันก็จะออกลูกมากอะไรแบบนี้เชื้อโรคอะไรเนี่ยมันก็ยังไม่มีการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมทีนี้ไอ้ data center ที่มีการค้านกันมากที่เราเห็นในอเมริกาแล้วก็อีกหลายๆแห่งเนี่ยนะเพราะกฎหมาย data center เป็นอุตสาหกรรมเนี่ยมันยังไม่คลอดออกมานี่แหละที่เป็นตัวที่ว่ามันต้องทำออกมาเร็วๆคราวนี้บริษัท data center ก็รีบใหญ่เลยเพื่อว่าจะได้ใช้ประโยชน์ก่อนที่กฎหมายเหล่านี้จะออกมาค่ะคุณโนดีค่ะ
0: ค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะอาจารย์
1: ขอบคุณค่ะ
2: ย
1: ิน
2: ดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะก็ขออนุญาตท่านผู้ฟังสำหรับหลักสูตร CEO of ASEAN รุ่นที่3นะคะเปิดรับสมัครตามคำเรียกร้องนะคะตอนนี้เรายกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกตลอด15สัปดาห์เต็มตั้งแต่วันที่2กันยายนจนถึงวันที่9ธันวาคมของการอบรมนะคะจะพาท่านผู้ฟังไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยค่ะที่มารวมตัวกันอยู่ในหลักสูตรนี้นะคะรวมถึงนักธุรกิจตัวจริงเสียงจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์แล้วก็เป็นพี่เลี้ยงนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนค่ะมีการวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจคือสหรัฐและจีนซึ่งก็จะมีเรื่องของการอบรมใน AI for CEOs ด้วยนะคะก็มีกลยุทธ์เรื่องของการสื่อสารในเชิงรุกด้วยจะอบรมกันที่ CW Tower รัชดานะคะค่าลงทะเบียน 59,000 บาทค่ะรับสมัครจนถึงวันที่25สิงหาคมนี้นะคะตอนนี้ท่านผู้ฟังต้องรีบแล้วนะคะเพราะว่าเหลือเพียง10ที่นั่งสุดท้ายเท่านั้นท่านใดสนใจโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขนี้ค่ะ0944803076 0944803076 0944803034 0944803034เลข1หมายเลขก็คือ0943966649 0943966649ค่ะ
0: ค่ะเอาละค่ะทีนี้ก็กลับมาคุยกันถึงเรื่องของเศรษฐกิจนะคะก็มีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะคือประเทศไทยนี่ต้องบอกว่าเสรีมากๆนะคะ
1: ค่ะ
0: คือเราเปิดรับ การเข้ามาของต่างชาติในหลายมิตินะท่องเที่ยวไม่

0: พูดถึงนะโอ้โหเราเคยเปิดฟรีวีซ่าแบบ100กว่าประเทศเนาะจนกลายเป็นช่องนะที่ทำให้ตอนนี้หลายจังหวัดที่เป็นจังหวัดโดยเฉพาะท่องเที่ยวหรือว่าเกาะแก่งสวยๆเนี่ยปวดหัวมากเกี่ยวกับเรื่องของการเข้ามาตั้งถิ่นฐานรกรากนะฮะแล้วก็ทำธุรกิจของชาวต่างชาติแบบไม่ถูกกฎหมายหรือบางทีถูกกฎหมายแต่ก็ไม่ได้ถูกทั้งหมดโดยมีคนไทยเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยนะประเภทนอมินีทั้งหลายแหละหรือการเรียกอะไรเล่นแร่แปรธาตุสัดส่วนการถือครองหุ้นในบริษัทซึ่งจะไปทำธุรกรรมอะไรต่างๆนานาแบบนี้นะคะคืออันนี้ก็มิติหนึ่งรวมไปถึงมิติในเรื่องของการลงทุนใช่ไหมก็ถ้าเอาปักในเรื่องของเศรษฐกิจเองเนี่ยการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติเราก็ถูกมองว่าจะนำมาซึ่งผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยแต่ไปมาเราเริ่มเอ๊ะมันจะใช่หรือเปล่ามันไม่ใช่เสมอไปใช่ไหมเพราะว่าถ้าตราบใดถ้าเราไม่เข้าไปดูในรายละเอียดว่าเข้ามามากมายแต่ตัวเลขโอ้โหกี่โปรเจกต์แต่ว่าถ่ายทอดเทคโนโลยีไหมจ้างงานคนไทยไหมหรือว่าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องมีไหมได้ประโยชน์ไหมนะคะในขณะที่มาใช้ทรัพยากรอะไรในบ้านเราไปบ้างมันคุ้มค่ากับกันไหมกับการที่เปิดประตูนะแล้วก็ให้สิทธิประโยชน์ต่างๆเผลอๆบางทีมากกว่าบริษัทไทยซะอีกเนี่ยมันคุ้มค่ากันหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นมุมหนึ่งซึ่งถือว่าหลังๆเนี่ยเห็นข่าวมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จริงๆรัฐบาลควรจะต้องเข้าไปดูเพราะไม่เช่นนั้นมันแบบนี้มันจะเหมือนเขาเรียกอะไรปลวกกินบ้านเนาะลักษณะเหมือนปลวกกินบ้านก่อนเราจะรู้ตัวแล้วมันปลวกมันก็กินไปทั้งบ้านแล้วอะไรแบบนี้นะคะทีนี้ในถ้าไปดูในสัญญาณเนาะที่เราทำไมต่างชาตินู่นนี่นั่นไปเดินตามท้องถนนสี่แหล่งท่องเที่ยวเยาวร่องเยาวราชอย่างเง
1: ี้
0: ยรถเข็นอะไรขายของถึงเราบอกเอาเราคุมนะแต่เข้าจริงๆเนี่ยก็ไม่ใช่คนไทยทั้งที่จริงๆเป็นอาชีพสงวนของคนไทยอันนี้ยกตัวอย่างในหลายมิตินะคะพี่พรอมทีนี้ก็มีข้อมูลนิดนึงว่าทางกระทรวงพาณิชย์โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยล่าสุดเขาเปิดเผยเรื่องการถือครองอสังหาริมทรัพย
1: ์
0: ของชาวของต่างด้าวก็เป็นข้อมูลที่ได้มาจากกรมที่ดินนะคะเกี่ยวกับการถือครองอสังหาริมทรัพย์โดยนิติบุคคลอันเนี้ยเขาก็จะเอามาดูอีกทีนึงว่าอันนิติบุคคล ที่ถือครองอสังหาเนี่ยจดทะเบียนกับกรมหรือเปล่าก็ปรากฏว่าใน 144,000 กว่ารายเนี่ยจดทะเบียนกับกรมเนี่ย 125,000 กว่ารายนะคะในจำนวนนี้เนี่ยก็มีการถือครองอสังหาริมทรัพย์นะคะแบ่งเป็นนิติบุคคลที่เป็นไทย 100%87,000 กว่ารายอันนี้ไม่เป็นไรคนไทยแต่ที่เป็นต่างชาติแบบร่วมลงทุนเนี่ยถึง 36,000 กว่ารายด้วยกันนะคะซึ่งลงไปดูในรายละเอียดว่าเขาถือครองที่ไหนอย่างไรบ้างเนี่ยปรากฏว่าโอ้โห16จังหวัดทั่วประเทศทั้งกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑล6จังหวัดด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพนนทบุรีสมุทรปราการปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเรา10จังหวัดชลบุรีสุราษฎร์ธานีภูเก็ตระยองเชียงใหม่เชียงรายประจวบกระบี่พังงาแม่ฮ่องสอนนะคะเน้นเนี่ยอยู่แถวๆตรงเนี้ยทั้งหมดนะคะแต่ว่าที่อื่นถึงมันจะไม่ได้อยู่ใน10จังหวัดหรือว่ากรุงเทพและปริมณฑลไม่ได้หมายความว่าไม่มีมีเหมือนกันกระจายออกไปนะคะซึ่งใน 36,277 รายที่เป็นต่างชาติถืออยู่เนี่ยมีทั้งที่ถือหุ้นเนี่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับ 49% นะคะแล้วก็ 49% อัพขึ้นไปก็มีนะคะซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยทางท่านอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าคุณภูนพงษ์ในนาภากรนะคะท่านบอกว่าอันนี้เป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะมีคนไทยถือหุ้นแทนคือนอมินีแล้วก็ต้องไปตรวจทั้งหมดแต่ว่าในนี้ก็มีนิติบุคคลที่มีที่ได้สิทธิ์ถือครองที่ดินจริงๆภายใต้กฎหมายต่างๆอย่างเช่นกฎหมายนิคมอุตสาหกรรมหรือว่า BOI อะไรเงี้ยพวกนี้ส่วนมากก็จะอยู่ในโซนเขตเศรษฐกิจพิเศษใช่ไหมชลบุรีระยองอะไรประมาณนั้นพวก EEC ทั้งหลายนะคะแต่ว่าก็จะตรวจสอบกันต่อไปนะคะโดยเฉพาะ

0: อย่างยิ่งเน้นคือจังหวัดท่องเที่ยวที่ต้องตรวจสอบด้วยนะอันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะเพราะว่าเห็นตัวเลขแล้วก็และแถมถ้าไปดูจังหวัดโอ้โหก็บางสื่อเขาก็ใช้คำแบบแรงแต่ถามว่าตรงมันก็ตรงน
1: ะ
0: บอกว่าไล่ฮุบที่ดินประเทศไทยทั่วประเทศอย่างเงี้ยพี่พ
1: อก็ถือทั้งโดยนอมินีแล้วก็ถือโดยทางอ้อมต่างๆถ้ามาดูกฎหมายของไทยเนี่ยต่างด้าวถือครองที่ดินได้มากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเข้ามาถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินทำไม่ได้ต่างชาตินะเว้นแต่ได้รับสนธิสัญญามีกฎหมายพิเศษรองรับนะคะหรือว่าเข้ามาตามประมวลกฎหมายที่ดินอย่างเช่นเข้ามาลงทุนไม่ต่ำกว่า40ล้านบาทจะสามารถซื้อที่ดินอยู่อาศัยได้ไม่เกิน1ไร่นะคะหรือว่ารับมรดกทางทายาทโดยธรรมหรือได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI นะคะก็สมมุติว่าเข้ามาเนี่ยลงทุนนำเงินเข้ามาลงทุน40ล้านบาทก็ซื้อที่ดินได
0: ้
1: สำหรับอยู่อาศัยนะทำอย่างอื่นไม่ได้1ไร่และต้องอยู่ในเขตที่กำหนดด้วยนะคะแล้วถ้าเป็นบริษัทต่างชาติที่เข้ามาลงทุนได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ก็สามารถถือครองได้แต่ว่าอันนี้จะเป็นนิติบุคคลเพื่อประกอบกิจการเท่านั้นนะคะถ้าดูอาคารชุดบางคนบอกว่าโอ้โหฉันอยู่คอนโดเนี่ยต่างชาติเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะก็ในหนึ่งตึกหนึ่งแท่งของคอนโดก็จะถือครองได้ไม่เกิน 49% นะคะก็เวลาเพราะฉะนั้นเวลาที่ต่างชาติจะเข้ามาซื้อคอนโดเนี่ยบางทีเจ้าของห้องต้องไปเช็คก่อนว่าเฮ้ยตึกของคุณน่ะมันมีต่างชาติถือครองครบ 49% แล้วหรือไม่แล้วก็จะต้องเป็นเงินเข้ามาเต็มจำนวนเป็นเงินจากต่างประเทศเข้ามาเต็มจำนวนของเม็ดเงินที่จะซื้อเช่นต่างชาติจะซื้อคอนโดห้องนี้3ล้านบาทมีอยู่2ล้านมีเงินอยู่ในบัญชีในไทยแล้ว1ล้านโอนเข้ามาอีก2ล้านอันเนี้ยไม่ได้ต้องโอนเต็ม3ล้านบาทเพื่อซื้อห้องชุดห้องนั้นแล้วทั้งตึกเนี่ยต้องยังไม่เกิน 49%
0: ยังอยู่ที่ 49%
1: ยังอยู่ที่ 49% นะคะก็ถือว่าแบบคือบางทีกฎหมายบ้านเราเนี่ย เรื่องของการห้ามใช้นอมินีต่างๆเนี่ยมันบางทีมันยังไม่ค่อยรัดกุมเท่าไหร่อย่างที่บอกอะว่าบางทีแบบมาแต่งงานกับคนไทยเพื่อให้ลูกเป็นคนไทยแล้วถือครองทรัพย์สินเหล่านี้อะไรอย่างเงี้ยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่นะคะก็อันนี้น่าจะต้องเป็นประเด็นอีกเรื่องหนึ่งเลยแหละหลักๆเลยที่เป็นการบ้านนะคะที่ทางรัฐบาลของท่านนายกอนุทินเองก็คงจะต้องลงไปดูในรายละเอียดนะคะคือมาแบบลักษณะที่ว่ามาลงทุนมาในอันนี้โอเคใช่ไหมก็เกิดอานิสงส์กับประเทศไทยกับคนไทยนะแต่ว่ามาในลักษณะที่มาทำผิดกฎหมายหลบเลี่ยงนะซึ่งก็จะมีคนไทยเนี่ยร่วมอยู่ในนั้นด้วยเนี่ยบางทีเราพูดเรื่องเทาอะไรทั้งหลายเราก็ต้องดูตัวเองเหมือนกันนะว่ามันเกิดขึ้นมาได้เนี่ยเพราะอะไรประตูบ้านเราเปิดปล่อยให้โจรเข้ามาอย่างเง
1: ี้
0: ยแล้วเราก็ต้องโทษตัวเราเองด้วยว่าเปิดประตูบ้านใช่ไหมแล้วก็เนี่ยก็ต้องไปจับโจรด้วยกันอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าอ๋อโจรคนนี้เทาเข้มคนนั้นเทาอ่อนเออเทาเหมือนกันจ้ะเนาะโอเควันนี้เราคงได้ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยววันนี้เรากลับมาเจอกันใหม่นะคะพี่พลนงลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update

ขณะที่เวลา 11:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองพิพัฒน์นั่งหัวโต๊ะถกครม.แทนนายกรับมีวาระแต่งตั้งโยกย้ายแต่ไม่รู้มีกระทรวงไหนบ้างนายพิพัฒน์รัชกิจปราการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งติดภารกิจเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17-22สิงหาคมนี้ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีผู้สื่อข่าวถามถึงวาระการแต่งตั้งโยกย้ายในวันนี้นายพิพัฒน์กล่าวว่ามีแต่ตนยังไม่เห็นต้องขึ้นไปดูก่อนพร้อมยอมรับว่าไม่ทราบว่ามีวาระการแต่งตั้งโยกย้ายปลัดกระทรวงพลังงานและกระทรวงอุตสาหกรรมหรือไม่แต่เดี๋ยวก็คงจะรู้ชัยชนกบอกไม่รู้จักวิทยาหลังพรรคประชาชนเชื่อมโยงคดีหัวสวกับ

0: พรรคภูมิใจไทยนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีที่นายพลิตวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนออกมาเปิดหลักฐานคดีหัวสว.โดยเชื่อมโยงถึงนายวิทยาคำพวงนายกเทศมนตรีตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายกับพรรคภูมิใจไทยนายชัยชนกกล่าวว่ายังไม่ทราบรายละเอียดและส่วนตัวก็ยังไม่รู้จักนายวิทยาเลยว่าเป็นใครก่อนขอตัวขึ้นไปประชุมคณะรัฐมนตรีปฏิบัติการฟ้าสางกลางเมืองนครที่อำเภอพรหมคีรีนครศรีธรรมราชผู้ต้องหาคดียาเสพติดและฆ่าคนตายยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บหลังหนีไปจนมุมที่อำเภอท่าศาลานุจเรียแรกรุ่นรายงานครับ
1: หลังจากจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เปิดปฏิบัติการฟ้าสางกลางเมืองนครโดยมีการปล่อยแถวระดมกวาดล้างสิ่งผิดกฎหมายตั้งแต่ช่วงหัวรุ่งของวันนี้และเจ้าหน้าที่ได้กระจายไปตรวจค้นตามจุดต่างๆซึ่งผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่อำเภอพรหมคีรีได้มีการบุกเข้าไปเพื่อที่จะจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับเกี่ยวกับคดียาเสพติดและคดีฆ่าแต่ผู้ต้องหาไหวตัวทันได้มีการยิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ก่อนขึ้นรถหลบหนีโดยเจ้าหน้าที่ได้มีการยิงตอบโต้โดยคนร้ายได้รับบาดเจ็บค่อนข้างที่จะสาหัสก่อนจะไปจนมุมที่อำเภอท่าศาลาและได้ถูกนำส่งโรงพยาบาลเพื่อช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแล้วนุจรีแรกรุ่นสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
0: แผ่นดินไหวโคลอมเบียดับแล้ว280คนความเสียหายกว่า 330,000 ล้านประธานาธิบดีอัลเบราโดเดลาSPLYA ของโคลอมเบียเปิดเผยว่าแผ่นดินไหวความรุนแรงขนาด 7.4 ทางตะวันตกของประเทศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจเบื้องต้นสูงถึง30ล้านเปโซหรือประมาณ 335,000 ล้านบาทไทยเหตุแผ่นดินไหวครั้งล่าสุดนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว280คนบาดเจ็บกว่า 4,000 คนและสูญหายอีก143คนภัยพิบัติครั้งนี้นับเป็นวิกฤตการรุนแรงครั้งแรกของนาย SPLYA ที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งได้เพียงไม่กี่วันก่อนเกิดเหตุและต้องนำพาประเทศผ่านพ้นภารกิจบรรเทาทุกข์และการฟื้นฟูบูรณะครั้งใหญ
2: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงครับเจ้าของห้องพักแฟลตดินแดงแฉมีขบวนการนำชื่อต่างด้าวเข้าทะเบียนบ้านอ้างรู้จักตำรวจและเจ้าหน้าที่เขตกรณีเจ้าหน้าที่ส่วนที่กำลังกว่าร้อยนายปล่อยแถว5ชุดปฏิบัติการลุยตรวจค้น7จุดกลางกรุงในการปฏิบัติการกวาดล้างบ้านกลางกรุงทลายขบวนการจัดให้มีการออกบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือบัตรชมพูเลข7โดยมิชอบพบความผิดปกติย้ายบุคคลต่างด้าวเข้าแฟลตดินแดงจำนวนมากล่าสุดผู้พักอาศัยในแฟลตดินแดงซึ่งเป็นหนึ่งในเหยื่อที่ถูกแอบอ้างนำชื่อต่างด้าวเข้าทะเบียนบ้านเปิดเผยถึงพฤติการของขบวนการดังกล่าวว่าทำกันเป็นระบบและมีลักษณะมีผู้มีอิทธิพลโดยเริ่มจากคนกลางเข้ามาตีสนิทและหลอกลวงน้องสาวของตนแจ้งว่าจะขอเอาชื่อคนย้ายเข้าทะเบียนบ้านเพียง3คนพร้อมกับนำเอกสารมาให้เซ็นยินยอมแต่ภายหลังกลับพบว่ามีการสวมชื่อบุคคลต่างด้าวเข้ามาในทะเบียนบ้านมากกว่า10คนซึ่งลายเซ็นในระบบไม่ตรงกับเอกสารที่น้องสาวเคยเซ็นไว้อย่างสิ้นเชิงตนไม่เคยทราบเรื่องมาก่อนเนื่องจากกลุ่มดังกล่าวพยายามปิดบังจนกระทั่งตนไปดำเนินการนำชื่อน้องสาวอีกคนเข้าทะเบียนบ้านจึงได้ตรวจพบว่ามีชื่อบุคคลต่างด้าวซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานสัญชาติพม่าถูกแจ้งย้ายเข้ามาพักอาศัยในบ้านของตนเองแล้วเมื่อเดินทางไปสอบถามและแจ้งเรื่องที่สำนักงานเขตกลับได้รับคำตอบที่ไม่เหมาะสมจึงตัดสินใจไปแจ้งความกับตำรวจพอกลับมาถึงแฟลตก็ต้องตกใจเพราะหนึ่งในกลุ่มผู้ต้องหาได้มาดักรอพบพูดข่มขู่ในลักษณะที่รู้ว่าตนเพิ่งกลับมาจากโรงพักกลุ่มบุคคลดังกล่าวมีลักษณะการเปิดบริษัทบังหน้ารับทำหนังสือเอกสารให้ต่างด้าวและขยายเครือข่ายไปเช่าห้องตามที่ต่างๆอ้างรู้จักทั้งตำรวจเจ้าหน้าที่เขตแต่ตนไม่ยอมให้เอาชื่อต่างด้าวเข้ามายุ่งกับบ้านของตนพี่พัฒน์ไม่ขอออกความเห็นปมขยาย EEC สู่ปราจีนบุรีชี้อยู่ในความรับผิดชอบของ

ายกรัฐมนตรีนายพิพัฒน์รัชกิจปราการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีชาวบ้านในจังหวัดปราจีนบุรีออกมาคัดค้านและต้องการให้ทบทวนการนำจังหวัดปราจีนบุรีเข้า

0: โดยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวส่วนกรณีข้อกังวลว่านายทุนจะเข้ามาแทรกแซงเรื่องการทำกินของชาวบ้านตนยังไม่ทราบรายละเอียดโดยเรื่อง EEC ต้องไปสอบถามนายจุฬาสุขมานพเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและขอให้รอนายกรัฐมนตรีกลับมาก่อนตนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้เมื่อถามว่าในช่วงที่นายพิพัฒน์เป็นประธานคณะกรรมการนโยบายพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเคยมีการพูดคุยเรื่องการควบรวมจังหวัดปราจีนบุรีเข้ามาอยู่ใน EEC หรือไม่นายพิพัฒน์กล่าวว่าขณะนั้นมีการเสนอชื่อจังหวัดปราจีนบุรีเข้ามาซึ่งไม่ได้ขัดข้องแต่ได้มอบหมายให้สภาพัฒน์ไปศึกษาต่อว่ามีความเหมาะสมหรือไม่จากเดิมที่มีอยู่แล้ว3จังหวัดได้แก่ระยองชลบุรีและฉะเชิงเทราทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงขั้นละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
1: กว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกความสำเร็จอาจแลกมาด้วยความเจ็บปวดเปิดเผยประสบการณ์ตรงจากผู้นำธุรกิจคนสำเร็จล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ด้วยกลยุทธ์ใดฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อบทเรียนล้ำค่าจากความล้มเหลวสู่ชัยชนะแรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อทุกวันอาทิตย์ 17:00 น.ถึง 18:00 น.
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
4: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ Marketing News Update ค่ะ
5: ค่ะอยู่กับนุ้ยสุตาสุทธิพิเชษพันธ์นะคะแล้วก็พี่กุ้งสร้อยฟ้าโอสุขุนทิพย์ด้วยค่ะ
4: ค่ะวันนี้อังคารที่18สิงหาคมนะคะ
5: ค่ะ
4: ก็มีวันนี้วันอังคารก็จะคุยกับทาง
5: ดร.ภัยจิต
4: ด้วยนะคะ
5: แล้วก็ช่วงที่สองนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะคุยกันนะคะวันนี้เนี่ยมาเปิดเคล็ดลับความสำเร็จดิสนีย์รีสอร์ทกันนะคะที่เซี่ยงไฮ้ค่ะเซี่ยงไฮ้เนี่ยเวลาใครไปก็คือต้องปักหมุดนะว่าเอ้ยไปเล่นดิสนีย์แลนด์นะคะที่เซี่ยงไฮ้ก็เป็นที่ล่าสุดเดี๋ยวมาดูในแง่มุมของการตลาดแล้วก็ความสำเร็จของดิสนีย์รีสอร์ทกันนะคะ
4: ในช่วงที่2ของรายการนะคะ
5: ใช่ค่ะ
4: ในช่วงแรกนี้เราจะพาไปเปิดเบื้องหลังการเป็นเจ้าภาพการประชุมธนาคารโลก IMF 2029เขาเตรียมไว้ถึง 5,000 ห้องรับแขกทั่วโลกเลยที่เราจะมีแขกบ้านแขกเมืองมาประชุมที่ประเทศไทยนะเพราะฉะนั้นเราคนไทยทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพที่ดีที่สุดนั่น

0: เองนะคะทางด้านของผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการเงินการคลังระหว่างประเทศสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังคุณอ่อนนิชาสว่างฟ้าก็บอกว่าการประชุม World Bank IMF ครั้งนี้เนี่ย12-18 ตุลาคมนะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์เนี่ยนอกจากการจัดเตรียมสถานที่บุคลากรแล้วเนี่ยไทยต้องเตรียมสำรองห้องพักโรงแรมรอบๆศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ระยะเดินทางเนี่ยไม่เกิน30นาทีให้ได้ประมาณ 5,000 ห้อง
1: นะคะก็คือตอนนี้การเตรียมพร้อมนะคะในการเป็นเจ้าภาพของเราเนี่ยก็คือถือว่าเตรียมในหลายส่วนมากๆเลยนะคะแล้วก็เรานำภาพของการเตรียมตัวการเตรียมสถานที่การเตรียมทุกๆภาคส่วนเลยเนี่ยแหละค่ะ 4-5,000 ห้องนี้เนี่ยตอนนี้คือถือว่าถ้าดูเป็นเปอร์เซ็นต์นะยอดจองทะลุ 70% ไปแล้วและที่สำคัญค่ะจะมีแพทย์นะบินมาตรวจรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลในไทยด้วยนะคะเพราะว่าเวลาคนมารวมตัวกันเยอะเนี่ยเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายเกิดใครเจ็บป่วยมีอาการอะไรเนี่ยจะได้ดูแลได้อย่างทันท่วงทีนะคะเขาก็จะต้องมาดูมาตรฐานว่าเป็นไปตามที่ควรจะเป็นในการรองรับผู้คนเยอะแบบนี้ไหมรวมถึงการวางแผนเส้นทางจราจรค่ะร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและยังสร้างห้อง Master Control Room ด้วยอันนี้เป็นห้องกระจายสัญญาณที่จะถ่ายทอดสดไปทั่วโลกสำคัญเวลาคนเราดูถ่ายทอดสดอ่ะมันต้องไม่มีแบบกระตุกค้างเคิร์กชะงักอะไรอย่างเงี้ยนะคะจุดอับต้องไม่มี
0: แต่ที่พี่ชอบนะแล้วก็มันจะลงไปถึงชาวบ้านมีส่วนร่วมกันทั่วประเทศได้เนี่ยท
1: ั้
0: งผู้ประกอบการด้วยก็คือเรื่องของอาหาร
1: โอ้โหแน่นอนค่ะ
0: เขาคัดสรรอาหารแล้วก็วัตถุดิบกาแฟชั้นดีกลิ่นนี้ต้องละมุนมาเลยนะมาจากทุกภูมิภาคเลยมาเสิร์ฟที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์น
1: ะ
0: แล้วก็งานเลี้ยงใหญ่ที่วันแบงคอกนะคะความสำคัญของงานนี้เนี่ยสะท้อนผ่านการเตรียมความพร้อมระดับประเทศเช้าวันที่16ตุลาคมซึ่งจะเป็นวันประชุมใหญ่เนี่ยpanelly meeting ที่ผู้นำจากทั้ง2องค์กรจะมารวมตัวกันจนภาครัฐได้ประกาศให้เป็นวันหยุดราชการพิเศษนั้นเนี่ย16นะ16ตุลาคมภายในงานเนี่ยก็จะมีการจัดศาลาไทยก
1: ็
0: คือเป็นไทยพาวิเลียนจัดแสดงศักยภาพของประเทศไทยทั้งด้านของดิจิทัลเพย์เมนต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและระบบการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อมหรือกรีนไฟแนนซ์ให้ทั่วโลกเนี่ยได้เห็นด้วย
1: ค่ะเพราะฉะนั้นการเป็นเจ้าภาพ IMF World Bank Group Manannual meeting ปีนี้นะคะ2026เนี่ยก็จะไม่ใช่แค่งานประชุมของฝ่ายการเงินการคลังแต่เรามองเป็นโอกาสครั้งสำคัญเลยค่ะที่คนไทยทุกคนจะได้ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านนะคะต้อนรับผู้มาเยือนจากทั่วโลกแล้วก็สร้างเครือข่ายทางธุรกิจพร้อมผลักดันเศรษฐกิจไปด้วยกันและซอฟต์พาวเวอร์ของไทยด้วยนะคะจะได้ให้ทุกๆคนเนี่ยได้สัมผัสนะคะความเป็นไทยของเราจริงๆคุณผู้ชมนะคะคุณผู้ฟังเนี่ยก็ติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับงานครั้งนี้ได้นะคะเพราะก็จะมีโซเชียลมีเดียนะคะของการประชุมแล้วก็มีเว็บไซต์ให้เข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะสื่อต่างๆก็นำเสนอกันตลอดจนกว่าจะถึงวันงานเลยนะ
0: ค่ะคือต้องบอกว่าพี่อยู่ในห่วงโอกาสของการประชุม World Bank ครั้งนี้เป็นครั้งที่2ครั้งแรกเมื่อปี2535ประมาณนั้น34หรือ35นั่นแหละตอนนั้นทำข่าวเป็นนักข่าวใหม่ๆมาเลยอะฟีลลิ่งมันต่างกันนะฟีลลิ่งครั้งนี้เนี่ยมีความรู้สึกว่าแบบการเตรียมตัวการโปรโมทการบอกให้คนไทยรับรู้เนี่ย มันคึกคักกว่า
1: ค่ะ
0: อาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนั้นเราทำงานใหม่ๆด้วยมั้งเราก็ยังไม่ค่อยอินแต่ว่า เห็นการเตรียมความพร้อมครั้งนี้แล้วก็การที่จะสื่อสารลงไปถึงชุมชนลงไปถึงผู้ประกอบการเนี่ยให้มีส่วนร่วมเนี่ยจะคึกคักกว่าครั้งนู้น
1: ค่ะเดี๋ยวนี้เรามีสื่อเยอะส
0: ื่
1: อเยอะขึ้นแล้วก็ช่องทางโซเชียลมีเดียแล้วมันก็ผ่านมาโอ้ยครึ่งทางคือ30กว่าปีแล้วเนาะ
0: ก็ตั้งแต่ปี35
1: ค่ะ
0: 455โอ้ย30กว่าปี34
1: 35ได้ไหมเกือบ34ปีแล้วนะคะ
0: นี่แหละประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเป็นครั้งที่2
1: ค่ะก็เดี๋ยวร่วมติดตามไปด้วยกันนะคะเราก็มีข้อมูลมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันตลอดนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าติดตามรายการเราเนี่ยวันนี้ฟังกันอยู่ช่องทางไหนกันบ้าง Facebook นะคะแล้วก็ทาง LINE ทักทายกันมาได้ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะ
0: ค่ะพาท่านฟัง

0: ไปที่ TikTok Shop บ้างเวลานุ้ยเข้า TikTok นุ้ยจะนุ้ยทำอะไรเล่น TikTok เต้นหรือว่าซื้อของช้อปปิ้งหรือว่าช้อปอะไร
1: ก็จะดูคอนเทนต์ที่เราสนใจก่อนอาจจะเป็นรีวิวหรือว่าข้อมูลอะไรอย่างงี้นะคะข่าวสารต่างๆแล้วก็ช้อปด้วยเข้าไปดูนิดนึงบางทีดูแม่ค้าพ่อค้าเนี่ยเพลิน
0: ๆเนาะแล้วรู้สึกว่าเออเขาเก่งกันจังเลยอะ
1: ใช่ค่ะ
0: ขายเก่งจังเลย
1: เออถึงไม่ซื้อเราดูแล้วก็เพลินละ
0: แต่ว่านี่ก็เซอร์ไพรส์กับตัวนี้เหมือนกันนะ
1: ค่ะ
0: กลายเป็นว่าเวลาเราช้อปเนี่ยเราจะช้อปไอ้นี่มากกว่าพี่จะซื้อ
1: เสื้อผ้าอ๋อเอฟแบบเสื้อใช่ไหมคะ
0: เสื้อผ้าแล้วอาจจะมีสินค้าเกษตรนิดหน่อยเอาไปเข้าสวนนะแต่ว่านี่ค่ะท่านผู้ฟังคะกลายเป็นว่าธุรกิจซีฟู้ดเป็นขุมทรัพย์ใหม่ในวงการ TikTok เลย
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีการประมูลกันสดหวังที่จะยอดโต3เท่าตัวอาหารทะเลสดกลายเป็นดาวรุ่งดวงใหม่บน TikTok กวาดรายได้เติบโต 40%
1: โอ้โห
0: แพลตฟอร์มไม่รอช้าเลยนะคะจับมือภาครัฐอัดแคมเปญลดแลกแจกแถ
1: ม
0: นำร่องฟีเจอร์ไลฟ์ออคชั่นประมูลสินค้าหายากใช้ครีเอเตอร์เป็นแม่เหล็กดึงดูดนะคะหวังจะดันยอดขายฝั่งครีเอเตอร์ทยาน3เท่าค่ะ
1: โอ้ใครจะไปคิดเนาะว่าอาหารทะเลสดๆอ่ะปกติเราต้องไปตลาดสดหรือต้อง
0: ไปแพปลา
1: ใช่ค่ะแล้วก็ทาง Facebook เราเคยเห็นบ้างถูกไหมเห็น
0: แต่ไม่คิดว่าเราจะมาซื้ออาหารทะเลสดบนมือถืออ่ะ
1: จริงใครจะคิดนะคะแต่เดี๋ยวนี้มันก็ผลิตภัณฑ์เยอะๆที่เราไม่นึกก็มาอยู่ใน TikTok ด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยไปดูกันหน่อยว่าe-commerce ไทยมันมีการเปลี่ยนแปลงขนาดไหนที่เราเห็นตลาดอาหารทะเลสดมาอยู่ในออนไลน์นะคะวิดีโอสั้นไลฟ์สตรีมมิ่งเนี่ยมันเปลี่ยนภาพไปเลยว่าทุกวันนี้คนจับจ่ายใช้สอยกันอย่างไรค่ะเพราะว่าตอนนี้ในกลุ่มอาหารทะเลนี่คือโต 40% เลยค่ะพี่กุ้งถ้าเทียบกับปีที่แล้วแล้วเขาบอกนี่มันเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นนะโอ้โหมีโอกาสไปแตะตัวเลข3หลักคือยังไงอะเกิน 100% น่ะในอนาคตอันใกล้ถามว่าทำไมถึงตัวเลขพุ่งขนาดนี้ค่ะเมื่อก่อนน่ะนุ้ยเชื่อว่าคนก็ต้องมองอย่างเราอ่ะของสดก็ต้องไปที่ตลาดสิคำว่าสดอ่ะไม่งั้นมันจะสดยังไงเราต้องแบบจำได้ว่าตอนเด็กๆนะแม่ต้องแบบเอามือไปจับหยิบปลาหมึกอ่ะมันเลือกมันสดไหมหยิบกุ้งหยิบปลาหมึกจากแบบถาดอย่างเงี้ยนะคะแล้วมันก็เป็นราคามีราคาด้วยใช่ไหมอาหารทะเล
0: ดูตาดูตา
1: เออแล้วก็จิ้มเนื้อไม่บุ๋มอะไรแบบที่เราเรียนตอนเด็กวิธีเลือกเป็นอย่างไรนะคะแต่ตอนเนี้ยผู้บริโภคเขาก็หันมาซื้อผ่านช่องทางอย่างนี้มากขึ้นเพราะครีเอเตอร์เนี่ยก็สำคัญนะบางทีเราเห็นคนที่เขามาไลฟ์ขายแล้วเขาถ่ายทอดความสดถ่ายทอดจุดเด่นของสินค้าเขาเนี่ยคนก็เริ่มเปิดใจนะคะพอเปิดใจแล้วทดลองสั่งแล้วเนี่ยมันก็สมมติว่าตรงปกอย่างเงี้ยเขาก็เอ้ยก็โอเคนี่ว่าแล้วก็สดมากด้วย
0: ครั้งแรกที่ลูกค้าซื้อแล้วได้ของเนี่ยมันต้องได้ first impression
1: ค่ะ
0: คือถ้ามันมีความสดถูกใจตั้งแต่ครั้งแรกมันจะมีครั้งต่อๆมาแน่นอน
1: แล้วราคาก็คือเป็นราคาเหมือนส่งตรงจากแพปลาแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วอย่างที่บอกว่าคนจะซื้อเนี่ยเขาบอกถ้าเป็นคนขายอย่างเดียวอ่ะหมายถึงว่าคนมาไลฟ์ขายเนี่ยบางครั้งก็จะรู้สึกว่าเขาพูดจริงเปล่าก็มันของเขาใช่ไหมการมีครีเอเตอร์เข้ามาเนี่ยก็เลยช่วยนะคะครีเอเตอร์เขาก็เหมือนคนรีวิวด้วยเนาะส่วนหนึ่งนะคะก็บอกเลยว่าข้อดีจุดเด่นของอาหารทะเลตรงนี้เป็นยังไงอ่ะมันมาจากไหนสดยังไงกิโลเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยทำให้ยอดขายจากฝั่งครีเอเตอร์เนี่ยโตมากขนาดนี้ถ้าเอาฝั่งครีเอเตอร์อย่างเดียวนะคะพี่กุ้ง 171% โอ้แล้วก็ยังมีที่ทำเป็นคลิปวิดีโอสั้นอีกอะค่ะไม่นับแค่การไลฟ์อย่างเดียวนะโอ้เห็นไหม
0: คือจริงๆพอเวลาเป็นอาหารทะเลสดนะท่านผู้ฟังคะความท้าทายมันอยู่ที่ความสด
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นการส่งของการขนส่งเนี่ยสำคัญมากก็จะเป็นการส่งด้วยรถเย็น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เป็นรถตู้เย็นของตัวเองเป็นหลักนะคะก็เป็นงานที่ท้าทายแพลตฟอร์มนี
1: ้
0: ซึ่งเขาก็ชวนภาครัฐมาอัดแคมเปญด้วยนะคะทาง TikTok เนี่ยค่ะอัดแคมเปญใหญ่ยาวไปถึงสิ้นเดือนกันยายนเลยนะสิ้นเดือนกันยาเลยค่
1: ะ
0: ไม่ว่าจะเป็นแจกคูปองส่วนลดโค้ดส่งฟรีอัดฉีดค่าคอมมิชชั่นเพื่อจะดึงครีเอเตอร์ให้มาช่วยโปรโมตแล้วก็แรงจูงใจผู้บริโภ
1: ค
0: ที่ให้กล้าซื้อของสดออนไลน์

0: นุ้ยเคย
1: ม
0: จะซื้อผลไม้นะ
1: อื
0: คือ
1: ม
0: ถ้าเอาแบบเป็นของสดจริงๆแต่ว่าถึงขั้นอาหารทะเลยังไม่เคยแต่
1: อื
0: เชื่
1: ม
0: อไหมว่าคนเนี่ยติดใจอะไรนอกเหนือจากการดูไลฟ์แล้วว่าอ่ะของเขาสดยังไงเขาบอกว่าถึงขั้นที่ครีเอเตอร์เนี่ยสาธิตวิธีแกะวิธีกินด้วยไงอ่ะบ
1: อ
0: า
1: ื
0: ง
1: อ
0: ค
1: ฮ
0: รั้
1: ึ
0: งมันก็ไม่ใช่ของที่ทุกคนจะ
1: ค่ะ
0: เคยรู้ว่าเออมันเป็นยังไงก็บางทีก็ซื้อมาแบบสําเร็จรูปพร้อมทานใช่ไหมคะอันเนี้ยเขาอาจจะมีแบบอย่างเช่นนะยกตัวอย่างวิธีแกะหอยนางรมอ่ะทำยังไง
1: อื
0: หรือ
1: ม
0: ว่าจะแนะนําว่าอ่ะเอาวัตถุดิบเขาไปทําเมนูอะไรได้บ้างแบบเด็ดๆ
1: ออ ื
0: ร่อ
1: ม
0: ยเหาะแบบเนี้ยนะคะพอคนดูอ่ะเห็นภาพอ่ะเห็นของสดมาจากตรงไหนชัดเจนแหล่งที่มาแล้วก็เอามาปรุงแบบไหนยังไงได้บ้างอ่ะดูแล้วเราก็อยากทําบ้างอ่ะมันก็
1: อื
0: ตัด
1: ม
0: สินใจง่ายขึ้นว่าเอองั้นสั่งลองเลยอย่างเงี้ยนะคะเออเห็นไหมเบ็ดเสร็จจบในคลิปเดียวในไลฟ์เดียวอย่างเงี้ยค่ะ
1: คือสาธิตคือมากกว่าการขายอ่ะมากกว่าการขายแล้วบอกว่ามันสดแต่ว่า
0: ค่ะ
1: เอาไปใช้ยังไงกินยังไงปรุงยังไงทำอะไรได้บ้าง
0: ใช่
1: อันนี้มันสื่อสารด้วยตัวคนออกไปครีเอเตอร์ก็จะมีพลังสำคัญที่จะเป็นแม่เหล็กให้
0: ค่ะ
1: คนเนี่ยตัดสินใจซื้อแต่สุดท้ายทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วขึ้นอยู่กับคุณภาพสินค้า
0: ค่ะ
1: ของ
0: ใช
1: จริ
0: ่
1: งเป็นยังไงที่
0: ใช
1: ส่
0: ่
1: งไปถึงบ้านอันเนี้ยมันจะไม่ใช่กระแสข้ามคืนมันจะเป็นกระแสที่อยู่ไปได้ยาวๆถ้า
0: ค่ะ
1: นะถ้าของดีจริง
0: โอ้เห็นไหมคุณผู้ฟังถ้าไหนมีประสบการณ์นะสั่งอาหารทะเลสดผ่านช่องทางแบบนี้ค่ะTikTokนะไหนเล่าให้เราฟังหน่อยว่าประทับใจยังไงเจอประสบการณ์ยังไงมาบ้างพี่กุ้งชมาเดี๋ยวนี้หนูดูไลฟ์ในTikTokนะคะคือจริงๆอ่ะเราก็เคยส่วนใหญ่เราจะซื้อเป็นพวกเสื้อผ้าถูกไห
1: ม
0: แต่ว่ามันก็มีฟีดของกินขึ้นมาเรื่อย
1: ๆ
0: ตอนแรกเป็นผลไม้ก่อนอ่ะช่วงนั้นเห็นทุเรียนเยอะๆอย่างเงี้ยหลังๆนี่ว่าหนูเป็นกลุ่มเป้าหมายตรงไหนทําไมมันมีพวกของแห้งหมายถึงปลาหมึกแห้งอาหารทะเลแบบแปรรูปอ่ะเด้งขึ้นมารวมถึงพวกขนมเยลลี่อ่ะเขาจะมาคีบแบบช่างขายอ่ะแล้วคนก็ดูไลฟ์เยอะมากแล้วเขาก็บอกว่าอ่ะเดี๋ยวแม่ค้าเนี่ยจะคีบใส่ถุงเนี่ยไปจนถึงตีสองตีสามแล้วออเดอร์เยอะมากอย่างเช่นเยลลี่แบบเหมือนเขาเรียกอะไรนะคะเยลลี่เหมือนจอลลี่แบร์อันนี้ยกตัวอย่างเงี้ยคนก็มาสั่งว่าเออเอาแบบนั้น
1: ตล
0: แ
1: า
0: บ
1: ด
0: บ
1: มัน
0: นี้
1: กว้าง
0: งงเลยเหมือนกันตอนแรกดูแล้วเอ้ยทำไมแต่นุ้ยก็ดูยาวอยู่นะมันเพลินนะรู้ส
1: เ
0: ึ
1: อ
0: กว่า
1: อ
0: คนนี้เขาจะสั่งอะไร
1: เค
0: ม
1: ย
0: าคีบยังไง
1: นุ้ยเคยไหม คือเราอ่ะอาชีพเราถ้าเกิดให้เราพูดเรื่องข่าวเนี่ยไม่ยาก
0: ใช่
1: แล้วเคยสมมุติตัวเองไหมว่าถ้าเราเป็นแม่ค้าอย่างเขาอ่ะเราจะพูดได้ไหม
0: เคย
1: ทำไหม
0: เคยสงสัยไม่เคยทำแต่รู้สึกว่าเขาพูดได้ไม่ติดขัดเลยแล้วก็คล่องมากแล้วพลังดีไลฟ์เป็นชั่วโมงพลังไม่ตก
1: ใช่เราเคยคิดว่าเอ๊ะถ้าฉันไปยืนขายอย่างเขาอะ
0: ออ
1: ฉันจะพูดได้ไหมเนาะแล้วคือแบบพูดแบบไม่เคอะไม่เขินไม่
0: ม
1: ติด
0: ไม่
1: ไม่
0: ติด
1: ขัด
0: ค่ะแล้วเป็นชั่วโมงคืออย่างเราอะเราอ่านข่าวเราจะมีช่วงจังหวะที่ไปฟังเสียงไปดูภาพคุยกันกับเพื่อน
1: อ
0: ว่า
1: ช่วง
0: ที่
1: อ่
0: าน ข่าวด้วยกันใช่อันเนี้ยคนเดียวเหมือนพูดกับแม่ซื้อนิดนึงอะคือหมายว่าพูดกับลูกค้าแล้วก็พูดกับทีมงานแล้วคนเดียวอ่ะ
1: อัน
0: นี้ยอมใจแบบ
1: มันก็ต้องมีฝีมือกันแหละอาชีพแพรชีพมัน
0: เ
1: นาะแต่บอกว่าเราเคยเล่นสมมติว่าตัวเราอ่
0: ะ
1: อยากจะพูดแบบเขาอ่ะพูดไม่ได้เขินอ่ะพูดหน้ากระจกอ่ะมันไม่เคยเหรอ
0: ไม่เคยไงนึกไม่น่าจะเราอาจจะไม่เชี่ยวชาญด้านนั้น
1: ก็เคยเราก็พี่เคยสมมตินะแบบเคยซื้อปลาหมึกแล้วก็ลองดูแม่ค้าเขาพูดแล้วก็ลองเอาปลาหมึกมาไลฟ์นะแต่ไม่ได้ไลฟ์สดจริงนะไลฟ์ตัวเองหน้ากระจกอะ
0: ค่ะ
1: พูดไปแล้วเขิน
0: อ๋อแต่หนูอยากจะบอกว่าเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวแทนของคนที่ยังไม่เคยเป็นบทบาทแม่ค้าพ่อค้าไลฟ์และใครที่ทำธุรกิจหรือมีสินค้าของตัวเองแล้วยังไม่เคยทำไม่ใช่ว่าทำไม่ได้นะเราอยากจะบอกตรงนี้ว่าเห็นไหมขนาดเราเนี่ยเป็นอาชีพที่ใช้เสียงพูดตลอดเรายังอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยแล้ววันนึงเราจะทําได้หรอแต่ถ้าคุณขายของอยู่แล้วคุณจะเข้าออนไลน์คุณต้องทําคุณต้องพยายามอ่ะ
1: คือคุณต้องอินกับตัวสินค้าคุณก็คือเหมือนกับว่าที่พี่บอกว่าพี่เอาปลาหมึกมาลองไลฟ์ขายอ่ะแล้วเราก็เคอะเขินเพราะว่าเราไม่มีสตอรี่เทลลิ่งของเขาจริงๆเราแค่ท่องจํามามันก็จะไม่อินแต่ถ้าเกิดท่านผู้ฟังเองเนี่ยมีตัวสินค้าตัวนึงทำมากับ
0: ตัว
1: ม
0: เอ
1: ื
0: อง
1: ของตัวเองต้องรู้จักสินค้าตัวนั้นเพื่อที่จะไลฟ์แล้วก็จะเล่าเรื่องของเขาได
0: ้
1: อันนี้มันก็บอกที่พี่บอกอะอาชีพแขกอาชีพมัน
0: ใช่
1: ถ้าโยนข่าวมาให้เราเนี่ยอะเราดูปุ๊บเราต้องพูดได้แต่ถ้าเกิดเป็นตัวสินค้าของคุณเองคุณจะไลฟ์เนี่ยคุณต้องรู้จักสินค้าคุณดีพ
0: อ
1: ตอบคำถามได้ทุกซอกทุกมุมอันนั้นคืออาชีพไง
0: อ๋อแต่นุ้ยนึกออกว่าถ้าวันหนึ่งพี่กุ้งจะไลฟ์อะไรแล้วพี่กุ้งจะไลฟ์ได้แบบ100%ไม่สะดุด
1: อะไร

0: ผลไม้จากสวนป่าสร้อยฟ้าอันเนี้ยมั่นใจอ่ะเห็นไหมเพราะว่าพี่กุ้งปลูกเองเลือกเองเอาสายพันธุ์ไหนใส่ดินยังไงมีคนดูแลพี่กุ้งเล่าได้หมดอันนี้ก็คือตัวอย่าง
1: มันต้องอินกับสิ่งที่ตัวเองจะทำอินกับสิ่งที่ตัวเองจะขายไงพูดตรงนี้ก็คือว่าเราจะขายอะไรสักอย่างนึงเราจะไลฟ์อะไรสักเรื่องนึงเนี่ยเราต้องรู้จักสินค้าตัวนั้น
0: ๆ
1: เราต้องมีสตอรี่เทลลิ่งของเขาแรกๆเราก็อาจจะซ้อมโดยยังไม่ได้ไลฟ์ก่อนซ้อมกับกล้องซ้อมกับกระจกก่อนแต่บอกเลยนะว่าถ้าคุณไม่อินกับตัวสินค้าเหมือนที่เราไปไลฟ์ขายปลาหมึกอ่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่ใช่ไลฟ์นะคือพูดกับกระจก
0: ลอง
1: พูดกับกระจกเท่านั้นท่านผู้ฟังยังไม่สามารถเลยอ่ะ
0: ได้สักไม่กี่นาทีใช่ไหมพี่กุ้ง
1: สองสามนาทีก็หมดเรื่องพูดแล้ว
0: แต่ถ้าเป็นกล้วยน้ำว้าสวนป่าสร้อยฟ้า
1: โอ
0: ้
1: โหเราครึ่งชั่วโมงไม่จบนะ
0: ใช่ไหมนี่เป็นตัวอย่างนึงนะคะ
1: หรือจะให้พูดเรื่องพยุงประดู่ป่ามะค่ามงชิงชันกระพี้เขากวายสักทองเ
0: นี้ย24ชั่วโมงก็บ่อยั่น
1: พูดตรงนี้เพื่อจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราต้องรู้จักสินค้าของเราเราถึงจะไลฟ์ได้เหมือนกับที่ครีเอเตอร์เขาไปไลฟ์นะคะไปไลฟ์ไอตัวอาหารทะเลสดเนี่ยมันก็ทำให้มันอินไปได้แล้วตลาดเนี่ยจะยั่งยืนหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่ผ่านการขนส่งไปถึงมือผู้บริโภคแล้วเนี่ยมันสดจริงหรือเปล่าถ้ามันสดจริงเนี่ยแหมแล้วมันก็เหมือนทดแทนการเดินไปตลาดสดของผู้คนน่ะมันก็จะอยู่ได้อย่างยั่งยืนเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากพ่อค้าแม่ค้าด้วยว่าขั้นตอนสุดท้ายอย่าตกม้าตาย
0: การส่งใช่ไหม
1: การขนส่งสำคัญมากทำยังไงให้มันคุณภาพไปถึงมือลูกค้าเนี่ยอย่างรับปุ๊บมีความพึงพอใจออเดอร์การสั่งซ้ำมาครั้งที่2มาครั้งที่3นั่นคือความยั่งยืนแล้ว
0: ใช่นะ
1: คะอันนุ้ยมีอะไรทิ้งท้าย
0: ค่ะช่วงนี้นะคะก็มาดูสำหรับคนที่บอกโอ๊ยทำไมเริ่มเห็นผมมีสีขาวๆแซมๆเข้ามาม
1: ีพี่ก็มี
0: ใช่ไหมแต่ว่าถ้าบางคนบอกว่าไม่มั่นใจมีละเริ่มไม่มั่นใจละตอนนี้ค่ะเรามีหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยได้นะคะกับแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลค่ะเป็นแชมพูปิดผมขาวที่มีส่วนผสมจากสารสกัดธรรมชาติจากดอกอัญชันโสมแล้วก็โคโคนัทออยล์ที่ช่วยบำรุงหนังศีรษะและเส้นผมให้นุ่มสลวยเงางามดูสุขภาพดีเป็นสูตรปราศจากแอมโมเนียไม่ทำให้กลิ่นฉุนและไม่ทำให้ผมเสียเหมือนกับยาย้อมผมแบบเดิมๆค่ะแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลมีทั้งหมด4สีนะคะสีดำน้ำตาลเข้มน้ำตาลประกายทองและน้ำตาลประกายแดงเหมาะสำหรับคนที่ต้องการปิดผมขาวแล้วก็เหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ทำสีแฟชั่นแล้วต้องการทำสีให้กลับไปเป็นสีเข้มสุภาพค่ะวิธีทำง่ายด้วยนะคะสะดวกด้วยใช้เวลาน้อยแค่สระเท่านั้นค่ะ 15-20 นาทีเราทำเองได้ที่บ้านไม่ต้องเข้าร้านทำผมสีจะติดทนอยู่นานประมาณ 1-2 เดือนขึ้นอยู่กับสภาพเส้นผมของแต่ละคนนะคะราคาเพียงซองละ49บาทหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปค่ะอย่าง Lotus Big C Tops The Mall หรือที่ 7-Eleven และร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านนะคะอันนี้ตอบโจทย์สำหรับคนที่ต้องการปิดผมขาวกับ OK Herbal ค่ะแล้วก็มีคุณผู้ฟังที่ยังถามกันมานะคะกับรายละเอียดหลักสูตร MCOT CO of ASEAN รุ่นที่3แล้วนะคะครั้งนี้เราอบรมกัน15สัปดาห์เต็มแล้วก็ยกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกค่ะเริ่มอบรม2กันยายนถึง9ธันวาคมนี้คอร์สนี้นะคะเราจะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือ1ของไทยมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้ค่ะรวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์และเป็นพี่เลี้ยงนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนพร้อมวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจนะคะทั้งสหรัฐและจีนแล้วก็ยังมีเรื่องของ AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยค่ะสถานที่อบรมนะคะคือ CW Tower รัชดาค่าลงทะเบียน 59,000 บาทรับสมัครถึง25สิงหาคมนี้นะคะสนใจโทรที่09448003076 094-480-3034 และ094-396-6649รีบสมัครนะคะเพราะว่าตอนนี้เราเหลือ10ที่นั่งสุดท้ายเท่านั้นค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวพักแป๊บหนึ่งช่วงหน้าพบกับดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารนะคะจะมาเปิดเคล็ดลับความสำเร็จดิสนีย์รีสอร์ทเซี่ยงไฮ้นะคะสักครู่ค่ะ

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิง6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
5: กลับเข้าสู่ช่วงที่2กับท่านผู้ฟังอยู่กับดิฉันสร้อยฟ้านะคะและน้องนุ้ยสุตาค่ะเดี๋ยวจะคุยกับดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารนะคะแต่นุ้ยมีอะไรมาฝากเพิ่มเติมก่อน
6: ก่อนจะไปพบดร.ไพจิตรนะคะก็ฝากกันกับ1ไอเทมสำหรับคนชอบทำกับข้าวนะคะหรือว่าเป็นมือใหม่ก็ได้เพราะว่าหม้อนี้เนี่ยเหมาะมากที่จะมีติดบ้านไว้นะคะเป็นเครื่องครัวที่ซื้อชิ้นเดียวแล้วจบทำได้ทุกอย่างค่ะกับหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิว่ารุ่น RC1822 ที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวแต่ว่าเป็นหม้ออเนกประสงค์นะคะ 5-in-1 นึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูได้ในหม้อเดียวความจุใหญ่สะใจถึง5ลิตรทำกินได้ทั้งครอบครัวค่ะพลังความร้อนจากไอน้ำสูงช่วยประหยัดค่าไฟและเวลาลงไปได้เกินครึ่งวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงมีรับประกันให้ยาว1ปีเต็มนะคะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะจากราคาปกติ 2,990 บาทลดแรงเหลือแค่ 1,390 บาทเท่านั้นนะคะจ่ายแค่พันต้นๆแต่ได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้สนใจโทรได้ที่021143990สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งรับประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก MCOT ค่ะ
5: ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารกันนะคะอดีตอัครทูตฝ่ายการพาณิชย์ณกรุงปักกิ่งและเป็นรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนด้วยนะคะจะมาคุยกับเรานะคะเปิดเคล็ดลับความสำเร็จดิสนีย์รีสอร์ทเซี่ยงไฮ้นะคะสวัสดีค่ะดร.ไพจิตรค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับสวัสดีสร้อยฟ้าสุตาร์และแฟนรายการทุกท่านครับ
5: ค่ะดร.มาทางซูมใช่ไหมคะ
7: ใช่ครับเห็นหน้าม
5: ั้ยเจอแล้วเห็นแล้วค่ะพยายามมองหายุจอไหนเป็นยังไงบ้างด็อกเตอร์เคยไปเล่นดิสนีย์ที่เซี่ยงไฮ้หรือเปล่า
7: เคยครับต้องเอาประสบการณ์จริงมาถ่ายทอดเพราะว่าช่วงเวลาที่อยู่ที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยจริงๆแล้วหนึ่งในแม่เหล็กสำคัญที่คนไทย

0: ไทยโดยเฉพาะยิ่งกลุ่มที่เป็นเด็กวัยรุ่นหรือครอบครัวที่มีลูกนะ
1: ค่ะต้องไป
0: นิยมไปก็คือไอ้ตัวดิสนีย์รีสอร์ทเนี่ยเป็นหนึ่งในแม่เหล็กใหญ่นะครับเพราะนั้นก็จะต้องบางทีก็ต้องไปกับคณะบ้างนะครับไม่ได้ตั้งใจไปเล่นเองเพราะว่าอาจจะเลยวัยแต่จริงๆแล้วเนี่ยจะเรียนว่าดิสนีย์รีสอร์ทที่นั่นเนี่ยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเคล็ดลับ
1: นะ
0: ผมรู้สึกว่าเขาทำให้มันเหมาะสมกับทุกรุ่นทุกวัยทุกเพศทุกวัยนะได้เป็นอย่างดีอันนี้ก็เป็นลักษณะพิเศษนะของพฤติกรรมการบริโภคของผู้คนนะที่อยู่ในเวิร์กแถบนั้นน
1: ะ
0: คือสมัยก่อนเนี่ยเราจะนึกว่าไอ้สวนสนุกแบบเนี้ยมันเหมาะสำหรับเด็กวัยรุ่นใช่ไหมคนที่ยังโทษนะไม่สูงอายุมากนักแต่ปรากฏว่าเวลาเราเข้าดิสนีย์รีสอร์ทที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยไอ้นี่เป็นหนึ่งในเคล็ดลับที่เขาสามารถดึงดูดคนเข้ามา
1: ได้ทุก
0: เพศทุกวัยนะเป็นลักษณะของ family centric สูงมาก
1: คือความเป็น family centric ตรงนี้เนี่ยอะไรที่จะเหมาะกับผู้ที่มีอายุขึ้นมาอีกนิดนึงคะ
0: ยกตัวอย่างเช่นการออกแบบสถานที่นะที่มันผสมผสานคือถ้าสมมติว่าเด็กวัยรุ่นอาจจะบอกว่าโอ้ยไปเล่นเนี่ยอยากได้ความตื่นเต้นยกตัวอย่างนะ
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ว่าโทษนะผู้สูงอายุเนี่ยเขาไม่อยากเล่นอะไรที่มันผัดโผนมากรวดเร็วเกินไป
1: ค่ะ
0: นะอาจจะอยากใช้เวลาอยู่ในสถานที่ที่เย็นสบายอากาศเย็นสบายอยู่อินดอร์เนี่ยอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับของการโลเคอลไลซ์อันหนึ่งหรือการออกแบบมุมหรือสวนนะครับหรือแม้กระทั่งห้องอาหารที่ใหญ่มากพอในการรองรับคือถ้ามีเด็กๆนะวัยรุ่นเสียงอาจจะอึกกระทึกใช่ไหมแต่เขาก็ทำให้มีหลายทีมแล้วก็แยกเป็นส่วน
1: ๆ
0: ที่เสียงไม่กระทบกันนะทำให้ผู้สูงอายุก็สามารถไปนั่งนะทานอาหารในห้องที่อาจจะไม่ถึงขนาดเป็นทีมของการ์ตูนหลักแต่เป็นทีมของสวนสาธารณะของต้นไม้ใบหญ้าพื้นที่สีเขียวอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็เป็นลักษณะของการออกแบบเขาครับ
1: ค่ะคือแน่นอนว่าถ้าเป็นเด็กๆเนี่ยถ้าได้ไปเนี่ยก็ต้องอยากจะไปดิสนีย์แหละมันมีประสบมันเหมือนเป็นประสบการณ์ชีวิตของเด็กคนหนึ่งอะเนาะถ้าไปก็ต้องไปทั้งที่จริงๆถามว่าไปแล้วเนี่ยมีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับตัวเองนะคิวยาวอะคิวยาวอะ
0: ที่เซี่ยงไฮ้เหรอ
1: กุ้งที่กุ้งเคยไปญี่ปุ่นคิวยาว
0: อ๋อญี่ปุ่นญี่ปุ่นนี่อาจจะเป็นหนึ่งในความสำเร็จของดิสนีย์ของเขานะ
1: ค่ะ
0: นะว่าเขาทำที่แรกในต่างประเทศเนี่ยแล้วประสบความสำเร็จมากคนก็เลยแห่แหนไปแล้วคิวก็ยาวที่เซี่ยงไฮ้ที่เมืองจีนเนี่ยนะจริงๆแล้วก็มีมิติเรื่องของผู้คนที่เยอะแต่เขาเรียนรู้จากญี่ปุ่นจากฝรั่งเศสจากที่อื่นที่เขาอาจจะต้องลองผิดลองถูกมา
1: ค่ะ
0: นะรวมทั้งที่ฮ่องกงก่อนหน้าที่จะมาเปิดที่เซี่ยงไฮ้ปรากฏว่าเขาเอาอะไรหรือเปล่าเขาเอาระบบดิจิตอลเข้ามาช่วย
1: อันนี้
0: ก็เป็นหนึ่งในเคล็ดลับของเขาเหมือนกันเราจะสังเกตได้ว่าคนพอเริ่มหนาแน่นที่ไหนเนี่ยเขาจะมีกล้องจับภาพนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็จะส่งข้อมูลนะครับไปยังเพราะว่าแต่ละคนที่ซื้อตั๋วเนี่ยนะครับทุกอย่างเนี่ยมันมีบัญชีดิจิตอลอยู่นะว่าง่ายลิงก์กับโทรศัพท์มือถือ
1: ชวนให้เราเล่นอย่างอื่นก่อนเหรอคะ
0: เขาจะให้ข้อมูลนะว่าตอนเนี้ยที่นั่นเป็นยังไงที่นี่เป็นยังไงทำให้ผู้คนเนี่ยว่าง่ายแทนที่จะไปเสียเวลายืนต่อคิว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะก็ไปที่อื่นแต่นี้จะไปที่อื่นไปยังไงเขามีแผนที่ดิจิตอลให้นะให้เดินไปอย่างนั้นหน้าเปิดไปอย่างนี้แต่ยิ่งไปกว่านั้นครับเขาหาวิธีการทำเงินจากสิ่งต่างเหล่านี้เช่นต่อไปเดี๋ยววันหลังพี่สายฟ้าไปคุณสุตาไปผมพาซื้อนะเป็นว่าง่ายเป็น access พิเศษ
1: เนะครับ
0: สามารถซื้อตั๋ว
1: ลัดคิว
0: ไม่ต้องไปยืนต่อคิว
1: มีที่ญี่ปุ่น
0: อันนี้ก็เป็นวิธีการเป็นเทคนิคในการทางด้านการตลาดที
1: ่
0: สำหรับเราที่อาจจะมีเวลาจำกัดเราอยากเข้าไม่อยากเสียเวลายืนต่อคิวอีก45นาทีงั้นซื้อตั๋วลัดเลยยอมจ่ายตังค์เพิ่ม
1: ใช่ๆที่ญี่ปุ่นก็เรียกว่าฟาสต์แท
0: ็กค่ะ
1: ตอนไปญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มีตั๋วฟาสต์แท็กก็คือแบบอยากเข้าเลยไม่ต้องต่อคิวก็จะได้เร็วขึ้น
0: ใช่อาจจะจ่ายตังค์เพิ่มขึ้นอีกนิดนึง
1: นิดนึง
0: บางคนอาจจะบอกว่ามีเวลาจำกัดเดี๋ยวเย็นนี้ต้องไปทานอาหารในเมืองนะต้องออกจากที่ดิสนีย์รีสอร์ทกี่โมงต้องเข้าไป ราะฉะนั้นโอ้โหยังเหลือตั้ง5ที่

0: ยังไม่ได้ลองเลยยังไม่ได้ไปเข้าทีมเขาเลยงั้นเอาละยอมจ่ายตามพิเศษอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับนะความสำเร็จของเขาอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันทำให้เขาทำเงินได้มากขึ้น
1: ค่ะคือเคล็ดลับของเขาเนี่ยก็คือเอาประสบการณ์จากที่ประเทศต่างๆที่เคยเจอมาแล้วอะไรที่เป็นเพนพอยต์อะไรที่เป็นปัญหาเอามาแก้ปัญหาทำให้ที่เซี่ยงไฮ้ไม่ต้องรอนานใช่ไหมคะ
0: สามารถเขาสามารถกระจายคนนะฮะไม่ให้เกิดการกระจุกตัวได้อันนี้ก็ลดปัญหาสำหรับคนที่ไม่อยากจะซื้อตั๋วพิเศษอย่างที่ว่าเป็น fast track นะครับแต่สำหรับคนที่เวลาจำกัดยิ่งกว่านั้นก็ทำเงินไปนะครับแต่ตอนนี้อย่างนี้เคล็ดลับอันนึงที่คุณสร้อยฟ้าพูดแล้วมันเป็นข้อสังเกตสำคัญคือว่าอย่างที่ผมเรียนไปอ่ะเขาไปลงทุนที่อื่นมาก่อนญี่ปุ่นฝรั่งเศสฮ่องกงต่างทีนี้พอเข้ามาเซี่ยงไฮ้เนี่ยเขามีความรู้สึกว่าที่วัฒนธรรมจีนประวัติศาสตร์จีนเนี่ยนะแล้วก็พฤติกรรมการบริโภคเนี่ยมันแข็งแกร่งมากเขามีลักษณะเฉพาะสูงมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดิสนีย์ยอมทำคือการโลเคอลไลซ์หรือทำตัวให้เป็นท้องถิ่นในระดับที่สูงขึ้นยอมปรับหลายๆอย่างนะครับให้เป็นจีนนะว่าง่ายให้ผู้บริโภคจีนมีความรู้สึกว่าเข้ามาดิสนีย์แล้วไม่ใช่เข้ามาสวนสนุกของต่างชาติแต่เข้ามาสวนสนุกที่พวกเขาเองเนี่ยนะเป็นเจ้าของ
1: ทำยังไงครับ
0: ยกตัวอย่างเช่นเข้าไปเมนสตรีทนะเมนสตรีทเนี่ยสมัยก่อนถ้าเราไปที่อื่นนะไปในอเมริกาเนี่ยเขาจะเรียกว่าเมนสตรีท USA ใช่ไหม
2: ค่ะ
0: เขาก็เปลี่ยนชื่อเลยนะแล้วก็เปลี่ยนธีมนิดหน่อยเอาเป็นมิกกี้อเวนิวนะเป็นถนนมิกกี้ถนนมิกกี้เมาส์อ่ะ
2: ค่ะ
0: นะอันนี้ก็ทำให้ลดกระแสการต่อต้านเพราะยิ่งเนี่ยนะถ้าเกิดขึ้นในช่วง 2-3 ปีนี้นะยิ่งจีนกับสหรัฐมีปัญหาโอ้ยรับรองเลยดิสนีย์จะได้รับผลกระทบดังนั้นเขามองเรื่องพวกนี้ขาดเลยดังนั้นเขาก็ปรับเอาภาพของไว้ง่ายระดับประเทศลงแต่เอาตัว IP เด่นๆของเขานะขึ้นมานำหรือ2เราสังเกตดูเราเข้าไปดิสนีย์รีสอร์ทเนี่ยที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยสัดส่วนของอาหารจีนเครื่องดื่มแบบสไตล์คนจีนสูงถึง 70% ของทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เพื่อเอาใจผู้บริโภคจีนยกตัวอย่างเช่นเราไปที่อื่นเนี่ยสัดส่วนของคนที่ดื่มน้ำดำเนี่ยสูงแล้วดิสนีย์ก็ไปจับมือกับค่ายน้ำดำบางค่ายด้วยซ้ำแต่ที่จีนคนดื่มน้ำดำน้
1: อ
0: ยนะครับเขาก็เปลี่ยนเป็นน้ำสมุนไพรน้ำผลไม้น้ำดื่มคนจีนยังคุ้นชินกับการทานอาหารท้องถิ่นอยากทานอาหารเซี่ยงไฮ้อาหารหูหนานอาหารเสฉวนอาหารต่างๆนะซึ่งเขาก็มีให้เลือกอันนี้ก็เป็นการโลเคอลไลซ์ทำให้ผู้บริโภครู้สึกประทับใจนะครับหรือการแสดงนะไม่แน่คนจีนอ่ะมากันเยอะบางส่วนก็ไม่รู้หรอกไม่เข้าใจภาษาอังกฤษยกตัวอย่างนะลึกซึ้งเพราะฉะนั้นเวลาเขามีการแสดงนะเขาก็ผสมผสานนอกจากเอาวัฒนธรรมจีนเข้ามาเอางิ้วเอาอะไรต่างๆเข้ามาบูรณาการไม่พอเขายังให้มีภาษาเป็นภาษาจีนครับนี่ก็เป็นเทคนิควิธีการในการโลเคอลไลซ์เขา
1: ค่ะแสดงว่าดิสนีย์เองเนี่ยต้องจับกลุ่มให้ชัดเจนว่าลูกค้าเป้าหมายคือใครตอนนี้ถ้าเกิดมาตั้งที่เซี่ยงไฮ้ลูกค้าเป้าหมายเขาก็คือต้องเอาใจจีนแหละเอาใจคนท้องถิ่นที่เป็นลูกค้าล่ะ
0: ใช่ครับเพราะว่าตลาดจีนแม้ว่าเซี่ยงไฮ้จะมีความเป็นระหว่างประเทศนะมีสนามบินอินเตอร์มีสนามบินระหว่างประเทศอยู่ถึง2แห่งนะทั้งที่ปู่ตงและที่หงเฉียวตอนนี้แต่ว่าปู่ตงจะได้เปรียบมากกว่าเพราะว่าปู่ตงดิสนีย์แลนด์ตรงนี้ดิสนีย์รีสอร์ทเนี่ยห่างจากสนามบินปู่ตงถ้านั่งรถประมาณสัก 15-20 นาทีเท่านั้นเองนะครับใกล้มากนะว่าง่ายถือว่าใกล้มากดังนั้นเนี่ยจึงเป็นแหล่งรองรับหรือมีมิติของความเป็นระหว่างประเทศผมถึงเรียนตอนต้นเบรกว่าอ๋อแม้กระทั่งคนไทยก็ยังพาครอบครัวไปเที่ยวนะคนที่อื่นก็มาเที่ยวเช่นเดียวกันแต่ถึงกระนั้นลูกค้าส่วนเกินกว่า 90% ก็เป็นคนจีนอยู่ดีนะครับเพราะนั้นเขาต้องเอาใจฐานลูกค้าใหญ่ของเขานะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องหรือเมื่อกี้ผมเรียนบอกว่าเขาต้องออกแบบสถาปัตยกรรมทำนู่นทำนี่เนี่ยเขาก็ดูฮวงจุ้ยเหมือนกันหรือที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยในหน้าร้อนก็ร้อนนะอย่างช่วงเนี้ยนะร้อนยังร้อนอยู่หรือช่วงเปลี่ยนฤดูมีฝนเยอะเพราะฉะนั้นเขาก็จะออกแบบ

0: บให้มีพื้นที่ในร่มอยู่อินดอร์เนี่ยนะครับในสัดส่วนที่สูงขึ้นแล้วเขาก็รู้ว่าคนจะมากันเยอะเพราะฉะนั้นเขาก็ทำให้โอ่งโถงให้มันใหญ่ให้มันสูงเพื่อให้คนที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่เนี่ยรู้สึกว่ามาอยู่อินดอร์เนี่ยรู้สึกว่าไม่อึดอัดอยู่กันด้วยจำนวนมากๆมีมุมการออกแบบสถาปัตยกรรมที่ลดระดับของเสียงที่มันจะก้องหรือมันจะกระทบถึงกันเพราะคนจีนบางทีพูดคุยอะไรก็อาจจะเสียงดังใช่ไหมอย
1: ่
0: างที่เราเคยทราบนะอันนี้ก็เป็นเทคนิควิธีการที่เขาละเอียดอ่อนในการทำเพื่อจะปรับเข้าท้องถิ่นให้มากขึ้นครับ
1: ค่ะคือจำได้ว่าตอนที่เห็นข่าวว่าดิสนีย์จะมาเปิดที่เซี่ยงไฮ้ใหม่ๆเนี่ยจริงๆนี่ผ่านมาแป๊บเดียวก็10ปีแล้วนะคะแต่ตอนที่เห็นข่าวแรกๆอ่ะเราจะเห็นคนไปเที่ยวกันแล้วก็เรื่องของการจัดระเบียบภายในหรือว่าคนมันเยอะมากๆเนี่ยก็เห็นมีหลายๆปัญหาเกิดขึ้นเหมือนกันแต่ว่าณตอนนี้ผ่านมาสัก10ปีแล้วปีที่แล้วมีโอกาสไปมาหรือว่าข้างในมันเป็นระเบียบมากแล้วก็ความสะอาดทุกอย่างคือไม่เหมือนกับที่เราเคยเห็นภาพข่าวช่วงแรกๆเลยอยากให้ดร.ไพจิตเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าเขามีวิธีบริหารจัดการยังไงไหมที่ก็เชื่อว่าเป็นสิ่งใหม่เนาะที่เข้าไปที่เซี่ยงไฮ้ด้วย
0: ผมคิดว่าเรื่องบริการเนี่ยมันเป็นหัวใจสำคัญเพราะว่าสิ่งที่ดิสนีย์รีสอร์ทมุ่งหมายนะเป้าหมายสำคัญของเขาคือว่าทำยังไงให้นักท่องเที่ยวในยุคหลังเนี่ยมาสะสมประสบการณ์ในเชิงบวกเพราะนั้นเขาทำทุกมิตินะเพื่อตอบโจทย์เหล่านั้นนะครับมิติเรื่องความปลอดภัยความสะอาดความแออัดอะไรต่างๆเสียงวุ่นวายหรือความไม่มีระเบียบนะตอนนี้เนี่ยอย่างว่าเซี่ยงไฮ้เขาก็เป็นเมืองที่เขาพยายามวางตัวเป็นเมืองซีวิไลของโลกดังนั้นคนที่มาใช้เวลาใช้ในที่นั้นเนี่ยนะก็เริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมอันนี้ก็ฝั่งผู้ใช้บริการขณะเดียวกันผู้ให้บริการโอ้พนักงานเขาเนี่ยเราบอกว่าธุรกิจบริการอย่างเนี้ยใช้คนเยอะมากแล้วเขาพัฒนาคนของเขาเป็นอย่างดีนะพนักงานเกือบทั้งหมดนะสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ต้องพูดอย่างนั้นเลยอันนี้ก็เป็นประโยชน์นะครับสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างพวกเราบางทีสื่อสารภาษาท้องถิ่นไม่ได้อะไรแล้วแต่แน่นอนเขารู้ภาษาจีนอยู่แล้วเพราะว่าเกือบทั้งหมดเป็นพนักงานนะครับที่เป็นคนจีนน
1: ะ
0: ตอนนี้ย้อนกลับมาคือว่าเขาทำไอ้พวกนี้ได้ยังไงเขาพัฒนาอย่างต่อเนื่องครับเขารู้ว่าเป้าหมายของเขาเนี่ยเขาต้องยกระดับเรื่องพวกนี้เพื่อให้เป็นประสบการณ์เชิงบวกเพราะคนเหล่านี้เนี่ยนะครับเขาต้องการให้เป็นฐานลูกค้าใหญ่นะการดึงลูกค้าเดิมให้วนกลับมาเนี่ยเป็นฐานลูกค้าใหญ่ของเขานะครับเพราะว่าดิสนีย์แลนด์ดิสนีย์รีสอร์ทที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยมีจุดเด่นอันนึงก็คือเขามีการลงทุนอย่างต่อเนื่องในขยายธีมใหม่ๆนะครับแรกๆอาจจะมี Marvel นะผ่านไปสักแป๊บมี 2-3 ปีมี Toy Story จะหย
1: ุ
0: ดพักช่วงหนึ่งนะเพราะว่ามีโควิดนะแต่หลังจากโควิดเขาเปิดเลยตอนนั้นมี Zootopia นะเขาเอาโทษนะชีวิตคนชีวิตความเป็นมนุษย์ในชุมชนเมืองไปเข้ากับชีวิตของสัตว์นะแล้วก็เล่าเป็นสตอรี่ทำให้ผู้คนประทับใจมากและเป็นแห่งแรกในโลกนะครับล่าสุดเพิ่งเปิดสไปเดอร์แมนอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นกลุ่มคนที่เขาเคยไปผ่านไปสักปี2ปีเขากลับไปได้ใหม
1: ่
0: นะครับแล้วเขานอกเหนือจากธีมต่างใหม่ๆเหล่านี้เนี่ยเขายังมีเรื่องของพวกกิจกรรมเทศกาลอะไรพิเศษอยู่ตลอดเวลานอกเหนือจากการยิงผู้การเดินขบวนพาเหรดการอะไรต่างๆซึ่งเขาทำเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วนะเขายังมีธีมใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาก็ทำให้เกิดแม้กระทั่งของขวัญของที่ระลึกเนี่ยก็ไปตามกระแสพวกนั้นด้วยบอกเขาจะบูมIP ตัวไหนของเขามาสคอตตัวไหนของเขานะเขาก็ออกคอลเลกชันใหม่ๆแล้วเขาก็เอาพวกเนี้ยไปซ่อนอยู่ในมุมต่างๆเพื่อให้คนไปค้นหาพอไปพบไปถ่ายรูปเสร็จปุ๊บพอเดินมาก่อนออกนะก็จะมาซื้อของที่ระลึกกันนะครับตรงนั้นก็เป็นจุดจำหน่ายแล้วเขาก็จะทำเป็นแบบ special collection limited edition มีจำกัดโอ้โหอันเนี้ยทำให้ได้ใจคนจีนมาก
1: ค
0: นจีนเนี่ยตกยุคไม่ได้นะใครมีฉันต้องมีด้วยเพราะฉะนั้นพอคนเริ่มซื้อทุกคนก็จะเฮโลกันซื
1: ้
0: อก็ยิ่งเกิดเป็นกระแสใครซื้อได้ก็จะถ่ายรูปว่าฉันมีแล้วนะนะแล้วก็โพสต์ต่อ
2: คือถ้าเกิดใครมาดิสนีย์เนี่ยแน่นอนสิ่งที่ต้องได้กลับไปก็คือ

0: จ้าของที่ระลึกนั่นแหละมันแน่นอนทุกคนที่มาเนี่ยไม่ได้มากก็ต้องได้น้อย
1: ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ว่ากันไป
0: แล้วก็ส่วนใหญ่จะได้หลายชิ้นกันไปนะ อันนี้ก็จะเป็นความสำเร็จของการทำการตลาดการขายสินค้าที่ลึกแต่ที่แน่ๆเนี่ยที่นุ้ยเวลาไปทุกครั้งอะแล้วมันก็ต้องตื่นตาตื่นใจทุกครั้งกับขบวนพาเหรดอะ
1: ใช่ค่ะมันจับจองเลยนะ
0: มันต้องไปจับจองที่แล้วก็แบบบางครั้งตอนสมัยเราเคยไปสมัยลูกเล็กๆอ่
1: ะ
0: เอาลูกขี่ค
1: อ
0: เพราะว่าจะมองไม่เห็นไงก็อยากให้เขาอยู่ที่สุดก็ขี่คอพ่อน
1: ะ
0: มันแล้วมันก็เป็นอย่างนี้ทุกยุคนะ
1: ใช่
0: ต่อให้ยุคเราเนี่ยลูกโตแล้วถ้าเราไปใหม่เราก็จะเจออารมณ์ประมาณเนี้ย
1: มัน
0: เหมือนว่าเป็นพี่เขาประสบความสำเร็จเพราะเขามีแฟนอยู่ทั่วโลกไหม
2: ผมคิดว่าเขาสร้างตลาดได้เก่งมากสร้างอารมณ์ร่วมให้เกิดขึ้น อย่างกรณีขบวนพาเหรดเนี่ยผมเคยแอบสังเกตนะคนจีนที่ไปอยู่สองแถวเพื่อจะรอถ่ายรูปกับตุ๊กตุ่นตุ๊กตาที่เดินขบวนพาเหรดมาเนี่ยนะ
1: ค่ะ
2: สวมหมวกหรือสวมที่คาดหัวที่เป็นมิกกี้อ่ะ
0: ค่ะ
2: เยอะมากเลย
0: ก็ต้องซื้อเห็นไหม
1: คือปกติไม่ใช่เข้าไปต้องซื
0: ้อคือต้องซื้อ
2: แต่มันแสดงอะไรมันกำลังจะบอกว่าคนจีนเนี่ยต้องการแสดงออกต้องการแสดงตัวตนต้องการมีส่วนร่วมในระดับที่สูงมากแล้วนอกจากไอ้ของที่ระลึกที่จะออกมานะเวลาจะออกจากที่นั่นนะสิผมไม่รู้คุณสร้อยฟ้าคุณสุตามีอย่างผมหรือเปล่าเวลาผมเดินออกมาเนี่ยผมออกมาพร้อมกับความสุขความประทับใจ
1: ค่ะ
0: แน่นอน
2: ที่เราจะก้าวขึ้นรถเราจะกลับแล้วแล้วยังบอกให้เราอยากกลับมาอีกไอ้นี่สำคัญมาก
0: ดร.ภัยจิตคะแค่ดร.เล่าเนี่ยหน้าที่ดูทางไลฟ์เนี่ยหน้าดร.ก็มีความสุขแล้วค่ะ
1: เราฟังไปเราก็ยิ้มไปเนาะมันเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนผ่านมาจากวัยเด็กอ่ะคือเราอาจจะตอนเราเด็กเราไม่ได้มีโอกาสเที่ยวสวนสนุกแบบนี้แต่ตัวการ์ตูนต่างๆเนี่ย
0: มันทำให้เรามีความสุข
1: เราคุ้นเคยมาตั้งแต่เด็ก
0: แล้วไม่ต้องบอกเลยว่าถ้าด็อกเตอร์ไปเที่ยวเนี่ยตอนนั้นมีความสุขแค่ไหนเพราะว่าแค่เล่าเนี่ยหน้าตาก็แบบดูมีความสุขไปด้วยแล้ว
2: จริงๆแล้วจะเรียนว่าไม่ได้ตั้งใจไปเที่ยวเลยฮะคือไปดูแลคณะติดตามคณะไปแต่พอเข้าไปแล้วอย่างที่คุณสอยฟ้าว่าเขาทำได้ดีมากนะและอันนี้มันโยไปสู่เคล็ดลับอะไรบางอย่างนะครับที่ซ่อนอยู
0: ่
2: หรือว่าคือเพราะว่าโมเดลธุรกิจของดิสนีย์เวลาเขาไปแต่ละเมืองแต่ละที่เราเล่ากันไปเนี่ยเขาไปด้วยโมเดลที่แตกต่างกันอย่างที่ญี่ปุ่นเนี่ยดิสนีย์ไม่ได้มีหุ้นเลยนะนะเขาขายรอยัลตี้ให้นะแล้วเป็นบริษัทญี่ปุ่นซื้
0: อ
2: นะครับแต่ว่าเขายังได้เปอร์เซ็นต์จากเรื่องของการขาย IP นะตุ๊กตุ่นตุ๊กตาอะไรต่างๆขายของที่ระลึกที่ฝรั่งเศสจะเหมือนกับที่ฮ่องกงและที่เซี่ยงไฮ้คือเป็นการร่วมลงทุนและที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยก็เป็นการร่วมลงทุนที่ดิสนีย์ถือหุ้นส่วนน้อยกว่ารัฐวิสาหกิจท้องถิ่นของเซี่ยงไฮ้แต่ดิสนีย์ยอมนะยอมในส่วนนี้เพราะดิสนีย์รู้ว่ามันต้องใช้ตัวนะกิจการท้องถิ่นช่วยหลีกเพราะมันนำไปสู่อะไรอย่างเมื่อกี้เราคุยเรื่องทำเลที่ตั้งนะคือถ้าเราไม่มีคอนเนคชั่นกับรัฐบาลนะเซี่ยงไฮ
0: ้ทำไม่ได
2: ้การจะได้ทำเลดีๆการจะได้พื้นที่ขนาดใหญ่การไว้ไม่ได
0: ้
2: อย่างเนี้ยตอนเนี้ยดิสนีย์สามารถที่จะขยายนะพื้นที่ออกไปเพื่อรองรับตลาดลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วเนี่ยได้ตลอดเวลาก็เพราะว่าโอ้เขามีการกันพื้นที่ต่างๆเหล่านั้นไว้เพราะฉะนั้นทำเลมันมีทั้งมิติในเชิงปริมาณและคุณภาพนะซ่อนอยู่หรือจะรู้แผนพัฒนาเรื่องการท่องเที่ยวอย่างเซี่ยงไฮ้อยากจะเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับโลกก็จะทำแบบนั้นได้คุณต้องเดี๋ยวอีกไม่นานนะผู่ตงเนี่ยจะมีสถานีรถไฟความเร็วสูงเส้นใหม่อย่างที่เราบอกแล้วต่อไปมันไม่ใช่แค่บินไปลงนะเวิ้งแถบนั้นหลายร้อยล้านคนเนี่ยจะเดินทางมาถึงสนามบินผู่ตงสถานีบินผู่ตงเนี่ยด้วยเวลาเพียงระดับชั่วโมงโอ้โหตลาดก็จะใหญ่ขึ้นอีกเยอะเลยไอ้ที่เราเรียกว่าเราเคยคุยในรายการว่ามันเป็นเศรษฐกิจ1ชั่วโมงเดินทางเนี่ยแล้ว1ชั่วโมงเดินทางมันมาจากหัวเมืองต่างๆทั้งจากเจียงซูจากอันฮุยจากเจ้อเจียงนะก็สามารถมาเที่ยวได
1: ้
2: นะจะมาเช้ากับดึกกับค่ำก็สามารถทำได้เพราะเดี๋ยวนี้รถไฟความเร็วสูงก็วิ่งจนดึกอย่างนี้เป็นต้น

0: นะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์อีกส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นครับ
1: ค่ะไม่แน่ใจว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าเราอยู่ใกล้สุดหรือเปล่านะคะมีฮ่องกงกับเซี่ยงไฮ้ใช่ไหมคะที่เป็นดิสนีย์แลนด์แต่เราจะเห็นเหมือนการตลาดหรือว่าการสื่อสารเข้ามาถึงเราเยอะกว่าดิสนีย์แลนด์ที่อื่นๆเป็นเพราะว่าเขาเน้นเรื่องการตลาดทำแคมเปญอยู่ตลอดด้วยไหมคะ
0: อันนี้ก็อาจจะส่วนหนึ่งอีกอย่างหนึ่งที่เนี่ยมันคุ้มค่าต่อการลงทุนนะเพราะมันใหญ่มากนะครับที่ฮ่องกงเล็กนิดเดียวนะครับเพราะนั้นจะประชาสัมพันธ์มากเขาก็ไม่สามารถรับคนได้มากกว่านั้นนะครับแต่ที่เซี่ยงไฮ้มันใหญ่ที่ใหญ่รองรับคนได้มีเที่ยวบินเข้าออกเยอะแยะนะสะดวกมีรถไฟความเร็วสูง มีรถไฟใบง่ายเหมือนกับรถไฟใต้ดินนะจริงๆแล้วเขาก็วิ่งบนดินเนี่ยแหละนะครับจากหูตรงวิ่งเข้ามานะครับอันนี้ก็ทำให้เขากล้าที่จะลงทุนและขยายการลงทุนนี่กำลังก่อสร้างโรงแรมรีสอร์ทอีก2แห่งนะ อยู่ในพื้นที่เพื่อจะรองรับคนเพราะใครจะไปเที่ยวที่นั่นนะส่วนใหญ่ไม่อยากเสียเวลาต้องเข้าเมืองนะครับนอนที่นั่นเลยตอนเช้าบางทีไม่เที่ยววันเดียวไงตอนเช้าก็ตื่นมาก็ทานข้าวเช้าเสร็จก็เข้าสู่
2: เล
0: ยเข้ารีสอร์ทครับ
1: โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวครอบครัวนะคะแล้วก็อย่างหนุ่ยเห็นคนรอบตัวเนี่ยไม่ได้ไปครั้งเดียวเพราะว่าเดี๋ยวพอเขาเปิดโซนใหม่นะคะ
2: ก็
1: อยากไปและไปซ้ำหรือว่าต่อให้ยังไม่ได้เปิดโซนใหม่นะทุกครั้งที่ไปเที่ยวเราจะปลดปล่อยความเป็นเด็กในตัวเสมอไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่เข้าไปแล้วเหมือนลบสิบอะลบสิบลบยี่สิบแบบนี้เป็นต้นนะคะวันนี้ก็ทำให้เราได้เห็นภาพค่ะเคล็ดลับความสำเร็จของดิสนีย์รีสอร์ทที่เซี่ยงไฮ้นะคะใครที่ปักหมุดไว้อะไปสัมผัสประสบการณ์นี้กันนะคะวันนี้ขอบคุณดร.ไพจิตรมากเลยนะคะที่มาวิเคราะห์แล้วก็พูดคุยกับเรานะคะ
2: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะดร.ไพจิตรนะคะน้องนุ้ยสุดตาดิฉันสร้อยฟ้าลาไปพร้อมกันนะคะขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Updateความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ซอนที่กำลังกว่าร้อยนายเปิดปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงทลายขบวนการสมสิทธิ์ทำบัตรต่างด้าวพบต่างด้าวย้ายเข้าแฟลตดินแดงจำนวนมากรุทธพลรับระเบียบพิจารณาปล่อยตัวเล่าตามีปัญหาจอตั้งคณะทำงานตรวจสอบปรับปรุงระเบียบชี้ไม่สามารถรื้อโทษได้เหตุถือว่าคดีสิ้นสุดแล้วกองเชียร์เฮนฤพลหลานชายอดีตนายกธงชัยคว้าเบอร์หนึ่งลุยศึกเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีขอโอกาสสานต่อเจตนารมณ์อินโดนีเซียขาดแคลนความช่วยเหลืออย่างหนักทั้งอาหารน้ำดื่มสะอาดและเวชภัณฑ์ซ้ำเติมวิกฤตผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวบนเกาะฟอเรสต์ทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพบกันข่าวภาคเที่ยงนะคะ12นาฬิกาค่ะวันนี้ข่าวภาคเที่ยงอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือดิฉันศาสิธรกุวังคดีโลค่ะและทีมข่าวสำนักข่าวไทยเช่นเคยนะคะข่าวความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในช่วงครึ่งวันเช้าที่ผ่านพ้นไปรายงานให้ได้รับทราบทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศและเราออกอากาศจาก FM 100.5 เมกะ

0: เพิร์ธกรุงเทพมหานครค่ะวันนี้นะคะมีเรื่องของปฏิบัติการจากเจ้าหน้าที่ที่สนธิกำลังกันหลายหน่วยงานทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นตำรวจนครบาลทางกรมการปกครองนะคะแล้วก็ยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนธิกำลังกว่า100นายเรียกว่าเป็นปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงค่ะลุยตรวจค้น7จุดกลางกรุงทลายขบวนการสวมชื่อต่างด้าวทำบัตรชมพูนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยได้มีการรวบรวมกำลังกว่า100นายเข้าไปตรวจค้นแฟลตดินแดงค่ะแบ่งเป็น5ชุดปฏิบัติการก็ไปตรวจค้น7เป้าหมายด้วยกันนะคะตรวจสอบขบวนการร่วมกันจัดให้มีการออกบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบเข้าไปตรวจสอบข้อมูลของแฟลตดินแดงซึ่งมีมากกว่า 5,700 ห้องค่ะพบว่าห้องพัก44ห้องมีการแจ้งย้ายบุคคลเข้ามาอยู่อาศัยจำนวนมากห้องละไม่น้อยกว่า16คนค่ะรวมแล้วกว่า 1,300 คนด้วยกันส่วนใหญ่เป็นบุคคลต่างด้าวและพบการย้ายเข้ามาตั้งแต่ปี2567ค่ะเจ้าหน้าที่ได้ตั้งข้อสังเกตความผิดปกติเนื่องจากห้องพักนั้นมีขนาดเล็กค่ะแต่ว่ามีการแจ้งบุคคลเข้ามาพักอาศัยเป็นจำนวนมากจึงรวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับนะคะ7คนประกอบด้วยเจ้าหน้าที่รัฐ3คนเจ้าบ้านนายหน้าและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการให้ถ้อยคำอันเป็นเท็จค่ะสำหรับบุคคลต่างด้าวที่ถูกนำชื่อเข้ามาในระบบจะได้รับบัตรชมพูเลข7ค่ะซึ่งจะทำให้สามารถใช้ชีวิตทำธุรกรรมในประเทศไทยได้ตามสิทธิที่กฎหมายกำหนดทั้งการเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานการรักษาพยาบาลและสิทธิในการทำธุรกรรมต่างๆเช่นการเปิดบัญชีธนาคารซึ่งก็จะเกี่ยวโยงถึงบัญชีม้าสแกมเมอร์หรือเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติหนึ่งในเป้าหมายที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้นอยู่ที่ชั้น5แฟลต4ค่ะเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบภายในห้องพักก็พบกับเจ้าบ้านซึ่งเป็นผู้รับรองการพักอาศัยของบุคคลต่างด้าวตรวจสอบเอกสารสำคัญหลายรายการก็ค้นพบทั้งหนังสือเดินทางคนต่างด้าวใบรับรองการทำงานคนต่างด้าวเอกสารประจำตัวและเอกสารสำคัญของบุคคลต่างด้าวหลายรายการเจ้าหน้าที่ตรวจยึดและรวบรวมไว้เป็นหลักฐานเพื่อตรวจสอบว่ามีคำเกี่ยวข้องกับการแจ้งย้ายเข้าและการจัดทำบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบหรือไม่และตรวจข้อมูลก็พบว่าในปี2567ห้องพักแห่งนี้มีความผิดปกติอย่างชัดเจนภายในระยะเวลาแค่2วันมีการแจ้งรับบุคคลต่างด้าวเข้ามาพักอาศัยมากถึง35คนแล้วก็ยังสามารถจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้ครบทั้ง7คนเตรียมที่จะควบคุมตัวไปยังสน.ดินแดงเพื่อดำเนินการตามกฎหมายค่ะนอกจากนี้ผู้สื่อข่าวนะคะก็ได้มีโอกาสได้พูดคุยกับผู้พักอาศัยที่อยู่ในแฟลตดินแดงซึ่งเป็นหนึ่งในเหยื่อที่ถูกแอบอ้างนำชื่อต่างด้าวเข้าทะเบียนบ้านก็ออกมาเปิดเผยพฤติการของขบวนการดังกล่าวว่าทำกันอย่างเป็นระบบค่ะมีลักษณะเป็นผู้มีอิทธิพลค่ะเริ่มจากคนกลางจะเข้ามาตีสนิทหลอกลวงน้องสาวของตนว่าให้เงิน 5,000 บาทเพื่อเอาชื่อคนย้ายเข้าทะเบียนบ้าน3คนนำเอกสารไม่เซ็นยินยอมแต่ภายหลังกลับพบว่ามีการสวมชื่อบุคคลต่างด้าวเข้ามาในทะเบียนบ้านมากกว่า10คนและหลายเซ็นในระบบก็ไม่ตรงกับเอกสารที่น้องสาวของตนเคยเซ็นไว้ซึ่งตนไม่ทราบเรื่องนี้มาก่อนกระทั่งตนได้นำชื่อของน้องสาวอีกคนเข้าทะเบียนบ้านจึงได้ตรวจพบว่ามีชื่อบุคคลต่างด้าวซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานสัญชาติเมียนมาถูกแจ้งย้ายเข้ามาอาศัยในบ้านของตนเดินทางไปสอบถามและแจ้งเรื่องที่สำนักงานเขตก็ได้รับคำตอบที่ไม่เหมาะสมจึงตัดสินใจไปแจ้งความกับตำรวจพอกลับมาจากแจ้งความก็ต้องตกใจเพราะว่าหนึ่งในกลุ่มผู้ต้องหามาดักรอพบผู้จาข่มขู่ในลักษณะที่รู้ทันว่าตนเพิ่งกลับมาจากโรงพักและอ้างว่าเจ้าหน้าที่ทั้งทางเขตและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้ส่งข่าวบอกให้พวกเขาทราบเรียบร้อยแล้วผู้เสียหายยังให้เบาะแสด้วยนะคะว่าขบวนการนี้ก็จะเปิดบริษัทบังหน้าค่ะรับทำหนังสือเอกสารให้ต่างด้าวและขยายเครือข่ายไปเช่าห้องตามที่ต่างๆพฤติกรรมทำผิดกฎหมายมาโดยตลอดรู้จักทั้งตำรวจและเจ้าหน้าที่เขตอย่างไรก็ตามตนนั้นก็ไม่กลัวนะคะว่าอีกฝ่ายจะมีอิทธิพลหรือร่ำรวยแต่ว่าการนำเอาชื่อต่างด้าวมายุ่งกับบ้านของตนแบบนี้ตนก็ไม่ยินยอมค่ะ
1: ค่ะและยังนอกจากนี้นะคะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชยังมีปฏิบัติการฟ้าสางกลางเมืองคอนด้วยค่ะเป็นการระดมตรวจหาเป้าหมายนะคะกวาดล้างอาวุธปืนเครื่อง

กระสุนวัตถุระเบิดจากปฏิบัติการที่เริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อช่วงตีห้าที่ผ่านมาโดยนายสมชายลีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานปล่อยแถวปฏิบัติการฟ้าสางกลางเมืองคอนค่ะระดมกวาดล้างอาวุธปืนเครื่องกระสุนวัตถุระเบิดมีพลตำรวจตรีพรชัยกลิ่นขจรรักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชนำกำลังตำรวจเจ้าหน้าที่ภาคส่วนต่าง

0: หนดนะคะในการระดมกวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนวัตถุระเบิดตั้งแต่12ถึง26สิงหาคมให้ตรวจสอบกำหนดเป้าหมายเปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นอาวุธยาเสพติดวัตถุระเบิดอย่างเข้มข้นยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินประชาชนผลการตรวจค้นค่ะพื้นที่เป้าหมายในตำบลท่าเรืออำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชได้อาวุธปืนเครื่องกระสุนจำนวนหนึ่งและยังจับกลุ่มผู้ต้องหาได้1คนนำตัวไปสอบสวนขยายผลค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ในกรณีของที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็มีกรณีที่มีการยิงปะทะกันด้วยนะคะแล้วก็คนร้ายนั้นก็ได้รับบาดเจ็บเป็นผู้ต้องหาที่มีหมายจับค่ะหลบหนีไปได้นะคะแต่ในที่สุดเจ้าหน้าที่ก็ไปตามจับกลุ่มตัวค่ะมาที่อีกประเด็นหนึ่งนะคะนั่นก็คือในเรื่องของกรณีการปล่อยตัวเล่าตานะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์นะคะเรื่องของนายเล่าตาแสนลี่อายุ85ปีค่ะอดีตผู้ต้องขังคดียาเสพติดรายสำคัญซึ่งก็พ้นโทษออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ก็มีข้อวิพากษ์วิจารณ์ค่ะว่าจากโทษจำคุกตลอดชีวิตลดเหลือจำคุกแค่8ปีนะคะพ้นจากเรือนจำกลางบางขวางวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะเรื่องนี้พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะก็บอกว่าก็ได้รับทราบข้อวิพากษ์วิจารณ์อยู่ค่ะก็ดำเนินการ2ส่วนคือให้กรมราชทัณฑ์ชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นให้ระบุประเด็นเรื่องการพิจารณานักโทษและขั้นตอนต่างๆในการเสนอพระราชทานอภัยโทษกระทรวงยุติธรรมตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การอภัยโทษค่ะเบื้องต้นก็พบหลายส่วนที่เป็นเรื่องไม่เหมาะสมของขั้นตอนเป็นระเบียบที่กำหนดไว้นะคะส่วนตัวก็เชื่อว่าเจ้าหน้าที่นั้นปฏิบัติตามระเบียบแต่เมื่อตรวจสอบและพบว่าระเบียบมีข้อบกพร่องก็คาดว่าจะมีการตั้งคณะทำงานเพื่อปรับปรุงระเบียบค่ะส่วนคณะทำงานที่ตั้งขึ้นมาครั้งนี้จะมีการพิจารณาโทษใหม่หรือไม่พลตำรวจโทรุฑพลบอกว่าคงไม่ได้เพราะเป็นการพิจารณาคดีไปแล้วแต่คณะกรรมการที่จะตั้งขึ้นมาก็จะทำหน้าที่แก้ไขการพิจารณาคดีในวันข้างหน้าก็มีคำถามนะคะว่ากรณีนี้ถือว่าการรับโทษสิ้นสุดลงแล้วใช่หรือไม่พลตำรวจโทรุฑพลบอกว่าสิ้นสุดแล้วค่ะเมื่อมีการปล่อยตัวแล้วเป็นระเบียบเก่าที่ถือปฏิบัติมานายเล่าตานั้นถูกควบคุมตัวตั้งแต่ปี2559มีตัวเลขพิจารณารับโทษตามระเบียบเดิมและพบว่าบางอย่างอาจมีความไม่เหมาะสมซึ่งก็ให้คณะทำงานได้ทำงานและนำมาใช้ดำเนินการในครั้งต่อๆไปค่ะส่วนว่าจะต้องชี้แจงต่อสังคมอย่างไรพลตำรวจโทรุฑพลบอกว่าทางกรมราชทัณฑ์ชี้แจงไปแล้วเรื่องการพักโทษเป็นเรื่องของคณะกรรมการอภัยโทษไม่ได้อยู่ในดุลพินิจของคนใดคนหนึ่งซึ่งก็เป็นการปฏิบัติตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่วางไว้ณเวลานั้นซึ่งถ้าไม่ปฏิบัติตามก็เชื่อว่าเจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบก็ต้องมีผลกระทบเหมือนกันค่ะก็เน้นย้ำนะคะว่าเรื่องนี้เป็นกฎระเบียบที่กำหนดเอาไว้ค่ะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติไปตามระเบียบค่ะก็เบื้องต้นให้ทางกรมราชทัณฑ์ชี้แจงว่าตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมาข้อระเบียบเรื่องนี้มีอย่างไรบ้างแล้วห่วงเวลาที่การเสนอขออภัยโทษนายเล่าตาระเบียบตรงนั้นว่าไว้อย่างไรเมื่อถามย้ำว่ากรณีของนายเล่าตาถ้าเป็นไปตามระเบียบทำไมคนไทยถึงรับโทษมากกว่าพลตำรวจโทรุฑพลบอกว่าเชื่อว่าเป็นระเบียบเดียวกันแต่ว่ากรณีของนายเล่าตานั้นมีเรื่องของอายุเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะก็ขออนุญาตที่จะตรวจสอบก่อนนะคะส่วนประเด็นที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับเรื่องความชัดเจนนะคะของกรมราชทัณฑ์ที่ให้ชี้แจงเรื่องเอกสารราชการเรื่องนี้ก็จะต้องตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อยก่อนจะลงนามเสนอมาอย่างกระทรวงยุติธรรมผู้สื่อข่าวถามว่ากังวลหรือไม่นะคะว่าอาจจะถูกนำประเด็นนี้มาอภิปรายไม่ไว้วางใจพลตำรวจโทรุฑพลบอกว่าคิดว่าไม่เจ้าหน้าที่ทุกคนมีเจตนาไม่มีเจตนาที่จะทุจริตก็ทำไปตามระเบียบนะคะเป็นมุมมองของฝ่ายค้านตนก็เตรียมพร้อมในรายละเอียดที่จะชี้แจงค่ะขอพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการ หอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
5: อร่อยมาก

0: ากละลายในปาก
1: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
0: ไม่ต้องปรุงเลยครับเติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
1: ทุกวันเสาร์20:20 นทางช่อง9 Mcot HD แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ
2: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ089499909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
3: ค่ะติดตามข่าวกันต่อนะคะไปที่แม่ฮ่องสอนเกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนซัดต่อหม้อกลางสะพานห้วยโป่งพังเสียหายเจ้าหน้าที่ต้องปิดสะพานด่วนเป็นการชั่วคราวตัดขาดเส้นทางหลวงหมายเลข108ขุนยวมแม่ฮ่องสอนกระทบการเดินทางการขนส่งสินค้าพื้นที่ก็รถติดยาวเหยียดเลยค่ะเหตุการณ์นะคะเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วง3 ทุ่มเมื่อคืนมีฝนตกหนักน้ำป่าไหลทะลักผ่านสะพานชั่วคราวหรือสะพานแบลลี่ที่บริเวณบ้านห้วยโป่งบนทางหลวงหมายเลข108กระแสน้ำพัดเอาเศษไม้ขยะดันตัวสะพานจนตอหม้อกลางสะพานโดนน้ำป่าพัดพังเสียหาย1 ด้านไม่สามารถรองรับน้ำหนักได้ประกอบกับไฟฟ้าสายไฟฟ้านั้นแกว่งไปมาเจ้าหน้าที่จึงต้องสั่งปิดชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยล่าสุดช่วงเช้าวันนี้สะพานห้วยโป่งนะคะยังคงปิดการจราจรสำหรับรถยนต์ทุกประเภทส่งผลให้มีรถติดค้างสะสมยาวเหยียดตั้งแต่เมื่อคืนเจ้าหน้าที่และแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอนอยู่ระหว่างประเมินความเสียหายประสานศูนย์สร้างบูรณะสะพานที่1พิจิตรเข้าตรวจสอบเพื่อวางแผนซ่อมแซมบรรเทาความเดือดร้อนนะคะแล้วก็มีการจัดรถตู้รับส่งผู้โดยสารเดินทางเข้าตัวเมืองแม่ฮ่องสอนจากฝั่งขุนยวมส่วนกรณีผู้ป่วยที่มีนัดหมอก็ใช้วิธีรถรีเฟอร์ห้วยโป่งมารับนำตัวไปส่งที่โรงพยาบาลศรีสังวาลแม่ฮ่องสอนค่ะสำหรับสะพานห้วยโป่งก็ถือเป็นเส้นทางหลักในการเชื่อมต่อระหว่างอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนกับขุนยวมนะคะซึ่งถูกตัดขาดทำให้มีผลกระทบอย่างมากต่อระบบโลจิสติกและการขนส่งทั้งน้ำมันเชื้อเพลิงสินค้าอุปโภคบริโภคที่มาจากจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงรถโดยสารประจำทางสายกรุงเทพแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนต้องหยุดชะงักค่ะประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อจะหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางดังกล่าวจนกว่าจะมีการประกาศความคืบหน้าจากแขวงทางหลวงอีกครั้งและล่าสุดเจ้าหน้าที่ทำสะพานชั่วคราวให้รถสัญจรผ่านไปมาบรรเทาความเดือดร้อนนะคะรถที่ผ่านได้ก็จะเป็นรถ6ล้อน้ำหนักไม่เกิน20ตันรถบรรทุกขนาดใหญ่ยังไม่สามารถผ่านไปได้ค่ะ
4: กลับมาดูที่เรื่องของเครือข่ายปราจีนเข้มแข็งนะคะที่ออกมาชุมนุมคัดค้านการขยายพื้นที่ EEC ครอบคลุมจังหวัดปราจีนบุรีเป็นการชุมนุมต่อเนื่องเป็นวันที่2ค่ะก็มีการรวมตัวกันที่ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรีตั้งแต่เมื่อวานติดตามถามหาคำตอบจากรัฐบาลค่ะช่วงเช้าก็มีกิจกรรมในพื้นที่นะคะโดยนายสุเมธเหรียญพงนามแกนนำเครือข่ายปราจีนเข้มแข็งบอกว่าก่อนหน้านี้เครือข่ายยื่นหนังสือคัดค้านต่อรัฐบาลแล้วล่าสุดวันที่13สิงหาคมนำรายชื่อ 11,207 รายชื่อยื่นประกอบข้อเรียกร้องค่ะแต่ว่ายังไม่ได้รับคำตอบเป็นลายลักษณ์อักษรจึงเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือกพอ.ลงนามยกเลิกการขยายพื้นที่ EEC ครอบคลุมจังหวัดปราจีนบุรีค่ะโดยนายสุเมธบอกว่าการรับปากด้วยวาจายังไม่เพียงพอค่ะและจะชุมนุมไปเรื่อยๆนะคะไม่ยุติจนกว่าจะได้รับคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรเหตุผลการคัดค้านนะคะนายสุเมธระบุว่าปราจีนบุรีเผชิญปัญหาสิ่งแวดล้อมจากภาคอุตสาหกรรมอยู่แล้วทั้งกากอุตสาหกรรมมลพิษทางน้ำกังวลว่าการขยายพื้นที่ EEC จะเพิ่มผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนสุขภาพของประชาชนขณะที่ปัญหาเดิมยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมค่ะสำหรับการชุมนุมวันนี้นะคะก็เตรียมที่จะจัดกิจกรรมและเปิดเวทีให้ประชาชนสะท้อนเหตุผลในการเข้าร่วมการคัดค้านค่ะและยืนยันจะปักหลักชุมนุมต่อไปจนกว่าจะได้รับคำตอบที่ชัดเจนค่ะขอพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
5: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
6: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา R4 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8

0: 8ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: มาดูบรรยากาศการเปิดรับสมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีกันนะคะวันนี้ถือเป็นวันที่2ค่ะถือว่าบรรยากาศเริ่มคึกคักมีหลานชายอดีตนายกธงชัยที่มายื่นสมัครรับเลือกตั้งด้วยนะคะก็คว้าเบอร์1เพื่อขอโอกาสสานต่อเจตนารมณ์ค่ะสำหรับวันนี้ถือเป็นวันที่2ของการเปิดรับสมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีค่ะมีกำหนดเปิดรับสมัครระหว่าง 17-21 สิงหาคมในเวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีตำบลบางกระสออำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีโดยนายณฤพลเย็นประเสริฐหลานชายนะพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐอดีตนายกอบจ.นนทบุรีนำเอกสารหลักฐานยื่นสมัครรับเลือกตั้งกับเจ้าหน้าที่อบจ.นนทบุรีแล้วก็ได้หมายเลข1เนื่องจากเป็นผู้สมัครที่เดินทางมาถึงเป็นคนแรกบรรยากาศคึกคักค่ะมีกองเชียร์จากกลุ่มผึ้งหลวงมารอให้กำลังใจล้นหลามสำหรับนายณฤพลเย็นประเสริฐนะคะผู้สมัครนายกอบจ.นนทบุรีคนนี้ถือว่าเป็นหลานชายนายกธงชัยเย็นประเสริฐหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่ผ่านมาก็เลยตัดสินใจทำตามนโยบายที่ทางนายกธงชัยเนี่ยได้ทำไว้แล้วก็ยังค้างอยู่ยังไม่แล้วเสร็จก็จะขอสานต่องานทั้งหมดให้ดีที่สุดทั้งเรื่องการศึกษาสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมส่วนเรื่องการหาเสียงไม่รู้สึกหนักใจเพราะกลุ่มพุ่งหลวงเป็นทีมงานที่มีความพร้อมสามัคคีทราบดีนะคะว่ามีเวลาหาเสียงน้อยแต่ก็จะพยายามอย่างใกล้ชิดเลยนะคะอย่างพยายามอย่างมากที่จะใกล้ชิดกับประชาชนให้มากที่สุดแนะนำตัวว่าตนเป็นใครทางด้านนางสาวพัสพรเย็นประเสริฐลูกสาวอดีตนายกธงชัยบอกว่าหลังจากนี้จะแถลงนโยบายของกลุ่มผึ้งหลวงในการลงสมัครเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีก็อยากขอโอกาสนะคะให้พี่ชายคนโตของตระกูลเย็นประเสริฐแล้วก็มีคุณสมบัติครบถ้วนมาลงสมัครเลือกตั้งนายกอบจแทนตนในฐานะลูกสาวที่ยังอยู่กับความรู้สึกโศกเศร้าเสียใจจากการจากไปของคุณพ่อค่ะทั้งนี้ในช่วง9โมงเช้าที่ผ่านมายังมีพลเอกนิพนธ์ศรีตบุตรผู้สมัครในนามอิสระเดินทางมาลงสมัครรับเลือกตั้งด้วยอยู่ระหว่างตรวจเอกสารก่อนจะบอกกับผู้สื่อข่าวว่าตนเป็นคนเมืองนนท์มาแต่กำเนิดแล้วก็อยากเห็นจังหวัดนนทบุรีเจริญเท่าเทียมจังหวัดอื่นเพราะว่าเราอยู่ใกล้กับกทม.เป็นเมืองหลวงของประเทศอบจ.นนทบุรีมีศักยภาพในการช่วยเหลือประชาชนนะคะของจังหวัดนนทบุรีมาโดยตลอดวันนี้ตนมาในนามผู้สมัครอิสระไม่มีสังกัดพรรคมีแต่ใจก็อยากจะเป็นตัวแทนที่จะช่วยเหลือพี่น้องค่ะ
2: ขอพักกันสักครู่ค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

มาที่ภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะก็เป็นภารกิจที่ประเทศออสเตรเลียค่ะได้แสดงวิสัยทัศน์นะคะในที่สถาบันโลวีนครซิดนีย์เครือรัฐออสเตรเลียค่ะซึ่งสถาบันแห่งนี้ก็เป็นสถาบันวิจัยอิสระด้านนโยบายระหว่างประเทศของออสเตรเลียค่ะซึ่งนายอนุทินก็ใช้โอกาสนี้นำเสนอมุมมองของไทยต่อแวดวงนโยบายต่างประเทศและยุทธศาสตร์ของออสเตรเลียถึงบทบาทของไทยออสเตรเลียและประเทศขนาดกลางในการรับมือกับโลกที่มีความไม่แน่นอนมากขึ้นเสนอ3แนวทางสำคัญได้แก่การทำให้ภูมิภาคนิยมสามารถตอบโจทย์ความท้าทายได้อย่างแท้จริงรักษาความเป็นอิสระเชิงยุทธศาสตร์และก็สร้างภูมิคุ้มกันและความยืดหยุ่นผ่านการบูรณาการทางเศรษฐกิจค่ะนายกรัฐมนตรีบอกว่าการเยือนออสเตรเลียครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาสำคัญก่อนที่ไทยและออสเตรเลียจะครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตในปีหน้าทั้งสองประเทศควรต่อยอดความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์จากความร่วมมือทวิภาคีไปสู่การร่วมสร้างประโยชน์แก่ภูมิภาคท่ามกลางโลกที่ภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐกิจและเทคโนโลยีเชื่อมโยงถึงกันการแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์และความขัดแย้งโดยตรงส่งผลโดยตรงต่อการค้าการลงทุนห่วงโซ่อุปทานพลังงานและความมั่นคงอาหารซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ย้ำนะคะว่าในภาวะที่ระบบระหว่างประเทศมีความไม่แน่นอนและคาดการได้ยากไทยและออสเตรเลียต่างมีผลประโยชน์ร่วมกันในการ

0: รักษาสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศที่เปิดกว้างมีเสถียรภาพและตั้งอยู่บนพื้นฐานกฎกติกาโดยทุกประเทศต้องมีส่วนร่วมในการทำรงรักษาระบบดังกล่าวไม่ใช่เป็นหน้าที่ของประเทศมหาอำนาจเพียงฝ่ายเดียวค่ะแล้วก็ได้พูดถึงเรื่องของการขยับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจด้วยนะคะว่าจะต้องขยับไปสู่หุ้นส่วนที่มีความยืดหยุ่นและพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะก็ยังได้ไปเยี่ยมชมย่านไทยทาวน์ในนครซิดนีย์ด้วยนะคะพบปะชุมชนไทยค่ะมีนางโคลเวอร์มอร์นายกเทศมนตรีนครซิดนีย์ให้การต้อนรับนำเยี่ยมชมร้านค้าคนไทยในพื้นที่ส่วนใหญ่ก็เป็นร้านอาหารแล้วก็มีร้านขนมไทยด้วยนายกรัฐมนตรีแวะชิมอาหารพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบการไทยตลอดทางค่ะแล้วก็ยังมีคนไทยในซิดนีย์มารอต้อนรับนายกรัฐมนตรีร่วมถ่ายรูปอย่างอบอุ่นนะคะสำหรับไทยทาวในช่วงที่ผ่านมาก็ได้รับความสนใจมากขึ้นจากการนำเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะจากกลุ่มผู้สร้างสรรค์เนื้อหาด้านอาหารและการท่องเที่ยวค่ะช่วยเผยแพร่ความเป็นไทยและทำให้ไทยทาวเป็นที่รู้จักกว้างขวางมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: วราวุธเผยยังไม่มีการเสนอชื่อปลัดกระทรวงคนใหม่เข้าครม.สัปดาห์นี้ยังต้องรอคุยกับนายกก่อนค่ะหลังมีกระแสโยกย้ายปลัดอุตสาหกรรมไปนั่งปลัดพลังงานนะคะนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพูดถึงการเสนอชื่อปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมคนใหม่โดยบอกว่าจะมีการเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครม.วันนี้หรือไม่ในการประชุมครม.สัปดาห์นี้จะยังไม่มีการบรรจุวาระดังกล่าวต้องรอนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกลับจากปฏิบัติภารกิจที่ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ก่อนถึงจะมีการหารือกันอีกครั้งนะคะว่าแนวทางจะเป็นอย่างไรส่วนนายณัฐพลรังสิตพลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมที่จะครบวาระ4ปีจะอยู่ที่เดิมหรือไม่นายวราวุธบอกว่าตามกฎหมายข้าราชการระดับสูงจะดำรงตำแหน่งได้คราวละ4ปีจากนั้นต้องย้ายไปหากเป็นกรณีพิเศษที่จะให้บุคคลนั้นอยู่ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงจะเสนอเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมครม.ปีละครั้งละ1ปีนะคะรวม2ครั้งส่วนกระแสข่าวมีปัญหาการเสนอชื่อปลัดคนใหม่รวมถึงปลัดคนเก่าจะโยกไปกระทรวงพลังงานนายวราวุธบอกว่าเรื่องนี้ต้องหารือกับนายกแล้วก็หลายฝ่ายก่อนนะคะว่าจะมีแนวทางใดสำหรับปลัดแต่ในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมจะต้องรอเพราะสัปดาห์ก่อนมีปัญหาเรื่องเอกสารที่จะนำเสนอต่อครม.ยังไม่สมบูรณ์นะคะยังไม่ครบสมบูรณ์ดีทำให้ต้องถูกถอนเรื่องออกไปส่วนกรณีในฐานะเจ้ากระทรวงต้องการให้ปลัดทำงานต่อหรือว่าต้องโยกย้ายนะคะต้องโยกไปนายวราวุธบอกว่าปลัดกระทรวงคนปัจจุบันเป็นคนเก่งมีองค์ความรู้มากพอสมควรไม่ว่าจะเป็นเรื่องยานยนต์มิติอุตสาหกรรมดังนั้นจะต้องหารือแนวทางกับนายกอีกครั้งหนึ่งก่อนแต่ส่วนตัวคิดว่าเมื่อครบ4ปีก็อยากให้ได้เติบโตเพราะก่อนหน้านี้ก็เคยมีข่าวจะไปเป็นปลัดกระทรวงพลังงานตนก็ดีใจเพราะถือว่าเป็นกระทรวงที่มีความสำคัญนะคะส่วนได้พูดคุยกับปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นการส่วนตัวหรือไม่นายวราวุธบอกว่าพูดตั้งแต่วันแรกที่มาทำงานก็ไม่ได้ขัดข้องซึ่งครั้งหนึ่งกระทรวงพลังงานก็เคยเป็นหนึ่งของกระทรวงอุตสาหกรรมดังนั้นการทำงานก็มีความต่อเนื่องกันส่วนที่มีข่าวว่านายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีพลังงานแต่ไม่เอาปลัดจากกระทรวงอื่นแล้วก็จะผลักดันคนในกระทรวงขึ้นมาเป็นปลัดกระทรวงคนใหม่นายวราวุธย้ำว่านี่จึงเป็นสาเหตุที่ต้องหารือกับนายกก่อนพร้อมย้ำนะคะว่าการแต่งตั้งปลัดกระทรวงเป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีจะต้องนำเสนอที่ประชุมครม.ในส่วนตัวก็จะต้องพิจารณาคนให้เหมาะสมที่สุดส่วนปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมคนใหม่นะคะจะเป็นคนในหรือคนนอกนายวราวุธบอกว่าคงต้องติดตามกันต่อซึ่งคนในก็หมายถึงคนในกระทรวงอุตสาหกรรมเพราะไม่ว่าจะเป็นใครก็เป็นคนในกระทรวงอุตสาหกรรมทั้งนั้นและยังพูดติดตลกด้วยค่ะว่าตัวเลือกมีเยอะแยะเพราะว่าคนในกระทรวงอุตสาหกรรมเก่งๆเยอะจะตายค่ะ
0: ค่ะมาดูข่าวต่างประเทศกันบ้างนะคะอินโดนีเซียตอนนี้กำลังเผชิญกับการขาดแคลนความช่วยเหลืออย่างหนักทั้งอาหารน้ำดื่มสะอาดและเวชภัณฑ์ค่ะกลายเป็นวิกฤตซ้ำเติมผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวบนเกาะฟอลเลสท่ามกลางอุปสรรคในการขนส่งและไฟฟ้าที่ตัดขาดค่ะแผ่นดินไหวขนาด 7.7 ที่ความลึก15กิโลเมตรเมื่อเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย68คนบาดเจ็บกว่า200คนค่ะแล้วก็มีผู้ที่ไร้ที่อยู่อาศัยมากกว่า 5,000 คนเป็นภัยพิบัติครั้งร้ายแรงที่สุดของอินโดนีเซียตั้งแต่ปี2565ค่ะประชาชนในพื้นที่จังหวัดนูซาเติงการาตะวันออกยังต้องหวาดผวากับ aftershock ที่เกิดขึ้นเกือบ 1,600 ครั้งจนไม่กล้ากลับเข้าไปพักอาศัยในอาคารชาวบ้านจำนวนมากอพยพไปอยู่ตามเนินเขาในสภาพที่ไร้การแนะนำจากรัฐบาลและเริ่มเผชิญกับภาวะอดอยากเจ้าหน้าที่กู้ภัยและอาสา

0: มัครเผชิญความยากลำบากในการเข้าถึงชุมชนที่ตัดขาดเนื่องจากเส้นทางคมนาคมถูกดินถล่มและหินขนาดใหญ่ขวางทางขณะที่ระบบสาธารณสุขในพื้นที่ตกอยู่ในขั้นวิกฤตค่ะโรงพยาบาลและสถานีอนามัยหลายแห่งพังทลายจนไม่สามารถใช้งานได้ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ต้องตั้งเต็นท์ฉุกเฉินกลางแจ้งเพื่อรักษาผู้ป่วยที่ศูนย์อนามัยดำเป็กแพทย์ผู้ดูแลพื้นที่บอกว่าต้องรับมือกับผู้บาดเจ็บที่ทยอยเข้ามาอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีเวลาพักและขาดแคลนเวชภัณฑ์อย่างหนักขณะที่โรงพยาบาลศูนย์รูเต็งซึ่งอยู่ห่างออกไปราว4ชั่วโมงได้รับความเสียหายอย่างหนักที่ห้องผ่าตัดและห้องแลบอย่างทั้งยังต้องรอคอยความช่วยเหลือทางการแพทย์ที่ยังส่งไปไม่ถึงข้อมูลเบื้องต้นจากสำนักงานบรรเทาภัยพิบัติแห่งชาติอินโดนีเซียระบุว่าอาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหายมากกว่า 1,000 หลังรวมถึงสถานพยาบาลโรงเรียนและหน่วยงานราชการอีกหลายสิบแห่งที่เมืองลาบวนบาโจซึ่งเป็นประตูสู่อุทยานแห่งชาติโคโมโดและเมืองท่องเที่ยวสำคัญนะคะชาวบ้านและนักท่องเที่ยวก็ต้องนอนอยู่ในเต็นท์ฉุกเฉินกลางแจ้งเพราะกลัวว่า after shock อาจจะทำให้อาคารพังทลายลงมาขณะที่นอนหลับค่ะ
1: หลังจากที่เพิ่งสั่งลดระดับการซ้อมรบกับเกาหลีใต้นายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐขู่ว่าจะโจมตีทางอากาศโอมานซึ่งเป็นพันธมิตรของสหรัฐอีกชาตินะคะในขณะที่สหรัฐกำลังเจรจากับอิหร่านเพื่อพยายามหาข้อยุติในการทำสงครามด้วยประเด็นหลักก็คือการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งโดยที่บันทึกความเข้าใจหรือ MOU ที่ลงนามมาระยะเวลา60วันกำลังจะหมดอายุลงทรัมป์ก็ขู่นะคะว่าจะโจมตีโอมานพร้อมทั้งใช้คำต่อว่าอย่างรุนแรงระหว่างการให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับสื่อบอกว่าถ้าโอมานขัดขวางจะทิ้งระเบิดใส่ให้ยับเยินเห็นได้ชัดว่าทรัมป์นั้นแสดงความไม่พอใจเนื่องจากโอมานกำลังเจรจากับอิหร่านที่เพิ่งเผยว่าพวกเขากำลังใกล้จะบรรลุข้อตกลงกันแล้วเพื่อให้เรือสามารถแล่นผ่านช่องแคบได้รวมถึงบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุซที่อิหร่านได้ใช้ยุทธวิธีปิดกั้นตั้งแต่ถูกสหรัฐและอิสราเอลโจมตีอิหร่านในเดือนกุมภาพันธ์ทำให้เกิดวิกฤตพลังงานไปทั่วโลกโอมานซึ่งมีพรมแดนติดกับช่องแคบแสดงจุดยืนที่เป็นกลางในความขัดแย้งนี้โดยมีบทบาทในการเจรจาเพื่อเปิดเส้นทางเดินเรืออีกครั้งแต่ก็ถูกอิหร่านโจมตีจนได้รับความเสียหายหลายครั้งนะคะส่วนเกาหลีใต้พันธมิตรสำคัญอีกชาติของสหรัฐซึ่งเพิ่งถูกทรัมป์สั่งลดขนาดการซ้อมร่วมรบนะคะกับนายอีแจมยองประธานาธิบดีเกาหลีใต้ได้กล่าวระหว่างการประชุมสภาความมั่นคงวันนี้สั่งการเพิ่มศักยภาพการป้องกันประเทศด้วยตัวเองให้มากขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นไปตามศักยภาพในการป้องกันประเทศด้วยตัวเองให้มากขึ้นค่ะ
0: ค่ะหมดเวลานะคะข่าวภาคเที่ยงลาไปแล้วค่ะคุณเยมินแหวนเครือดิฉันศศิธรกุวังคดีโลกวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-COT News โทร02-201-6373

0: าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: สิบสองนาฬิกาสามสิบสองนาทีนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการทันข่าวทันกฎหมายค่ะก็วันนี้นะคะกลับมาเจอกันอังคาร18สิงหาคม2569ค่ะวันนี้แปลกตาหน่อยนะคะคุณผู้ฟังจำเสียงหัวเราะได้แน่นอนวันนี้อยู่กับนังเหงาแล้วก็เก๋ค่ะ
2: ห
1: มวยแทนทั้งสองคนเลย
2: ทั้งคู่เลยชุติภพกับกาญจนกุลแล้วก็จุฬารัตน์ประพฤติดีนะครับทำหน้าที่แต่ว่าเราก็เป็นเนื้อหนึ่งเดียวกันกับพวกเราชาว 100.5 นี่แหละเพราะว่าเชื่อไหมว่าผมจัดรายการอยู่ที่ 100.5 มาเนี่ยกว่า10ปีรวมเก๋ด้วยเนาะเพราะเรามาจัดพร้อมๆกันเรายังรู้จักกับคนจัดรายการทั้ง 100.5 เนี่ยไม่ครบเลยนะคืออาจจะรู้จักได้ยินชื่อเสียงกันเรียงนามกันน
1: ะ
2: แต่ตัวจริงเนี่ยบางที2 3ปีไม่เคยเจอกันก็มีนะ
1: คือสวนกันตลอด
2: สวนทางกันตลอด
1: แล้วก็ไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน
2: ใช่ไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาเดียวกันแต่เราก็เนี่ยเป็นชาว 100.5 กันบางปีนะอย่างเช่นช่วงเช้าที่เป็น Good Morning ASEAN นะจะมีพี่สุชาติชวังกูลนะฮะซึ่งแกเป็นนักร้องด้วยแล้วก็มาจัดที่นี่นะฮ
1: ะ
2: บางปีไม่ได้เจอที่นี่นะผมไปเจอที่ไหนรู้ไหมฮะ
1: ตามงานอื่นๆอีเวนต์
2: ไปเจองานครูไพบูลย์บุตรขันเนี่ยเดือนสิงหาเนี่ย ต้องไปเนี่ยวันที่29สัปดาห์ท้ายก็คำๆดีเหมือนกันอยู่ในช่องไม่เคยเจอกันอันนี้ก็ปารภไปฟังเพราะว่าเรา2คนก็แทนกิ๋ม
1: พ
2: ี
1: ่ศิวพร
2: พี่ศิวพรเนี่ยผมมาแทนเก๋เนี่ยก็มาแทนพี่จักรพันธ์ในตอนนี้นะฮะ
1: นะคะต้องขออนุญาตแฟนคลับทันข่าวทันกฎหมายเพราะว่าต้องบอกว่าทั้งคุณจักรพันธ์แล้วก็คุณศิวพรเขาก็มีแฟนคลับของเขาอยู่เนาะแต่ว่าวันนี้เนี่ยคุณศิวพรอาจจะวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้อีก1วันหรือเปล่านะคะก็จะเป็นนังเหงาแล้วก็เก๋ได้แหละ
2: ครับผม
1: วันนี้ทันข่าวทันกฎหมายนังเหงาโอ้โหมีประเด็นให้ต้องคุยต้องตั้งคำถาม
2: ใช่แล้วก็มันก็เขาเรียกว่าอัตถคดีต่างๆหรือว่าเนื้อหาของข่าวมันก็จะสอดคล้องกับรายการที่ชื่อว่าทันข่าวทันกฎหมายเนา
1: ะ
2: เพราะมันเฉียดมาทางนี้ไงเพราะว่าบางทีบางเรื่องของเรามันก็ไม่ค่อยเฉียดมาทางนี้เท่าไหร่แต่ว่าทุกเรื่องเนี่ยมันสามารถเอามาหยิบจับแล้วก็มาสอบถามกูรูของเราสองท่านไม่ว่าจะเป็นดร.กิฟต์หรือว่าคุณรณรงค์ก็แล้วแต่เนี่ยนะก็คือทางข้อกฎหมายที่จะว่าในทุกเรื่องมาดึงมาในข้อกฎหมายได้แต่คราวนี้มันเข้ามาใกล้จริงๆเลยแล้วก็ก่อนที่จะเข้าไปตรงเนื้อหาของข่าวที่จะนำไปสู่เรื่องราวที่จะคุยกันนะผมก็ขอปรารภกับคุณผู้ฟังและก็คนไทยทุกคนเลยก็แล้วกันนะฮะน้องเก๋ฮะ
1: ค่ะ
2: ก็คือเดิมทีเนี่ยเราเนี่ยอย่างเราเรียนปตรีเนาะเราก็จะมีเกี่ยวกับตั้งอาจจะต้องเรียนข้อกฎหมายบ้างนิดๆหน่อยๆกฎหมายเบื้องต้นกฎหมายเบื้องต้นแม้ว่าเราจะไม่ได้เรียนนิติศาสตร์โดยตรงอ่ะนะฮ
1: ะ
2: เราก็จะเรียนกฎหมายเบื้องต้นอะไรต่างๆและเดิมทีเนี่ยมิติของพวกเราคนไทยนะท่านลองฟังแล้วคิดตามกันนะต้องฟังมิติของเราคนไทยหรือคนทั้งโลกเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเส้นทางหรือกระบวนการแห่งความยุติธรรมเนี่ยมันจะมีอยู่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำถูกไหมฮ
1: ะ
2: แล้วก็ต้นน้ำเนี่ยคือตำรวจถูกไหมฮะเวลามีอะไรต่างๆพบมีคนดักถกชิงวิ่งราววิ่งจี้ชิงปล้นอะไรของเราเนี่ยนะต้นทางเลยคือตำรวจตำรวจก็จะตามจับมาตัวออกมานี่คือเขาเรียกว่าต้นน้ำแห่งความยุติธรรมถ้าตำรวจจัดการได้ดีรวดเร็วก็ถือว่าความยุติธรรมมันก็เกิดแล้วก็เป็นความรวดเร็วนี่คือต้นน้ำนะตำรวจนะกลางน้ำนี่คืออัยการอัยการนี่อาจจะมีคนพูดถึงน้อยนะ
1: ส่งสำนวน
2: แต่ว่าท่านก็เขาเรียกว่าเป็นทนายของแผ่นดินถูกไหมทนายของแผ่นดินอัยการท้ายที่สุดแล้วก็คือศาลศาลก็จะมีศาลต้นศาลอุทธรศาลฎีกาว่ากันนะแต่จะมีบางศาลอย่างเช่นเกี่ยวกับการเมืองอาจจะเป็นศาลเดียวแล้วจบเลยอะไรเงี้ยนะแล้วเราก็มีความรู้สึกหรือไม่ใช่แค่รู้สึกคือเข้าใจอย่างนั้นมาโดยตลอดนะว่าตำรวจอัยการศาลเป็นอันจบกระบวนการหรือสิ้นสุดในคำว่ายุติธรรมแห่งความยุติธรรมแต่ในข้อที่จริงแล้วจริงๆแล้วไม่ใช่นะ ผมเนี่ยเพิ่งมานั่งแล้วก็เนี่ยจะมาพี่จิ๋มโทรมาบอกว่าเหงาไปแทนท่านข่าวทั้งหลายผมก็พอดีมันมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของราชทัณฑ์ผมก็เลยว่าเอาแท้ที่จริงแล้วเนี่ยนอกจากว่าตำรวจอัยการแล้วศาลสามศาลแล้วหรือบางทีแค่ศาลเดียวเนี่ยนะ มันยังมีราชทัณฑ์นะ เพราะราชทัณฑ์คือปลายทางแห่งความยุติธรรมทั้งมวล
1: ค่ะ
2: เพราะว่าไม่ว่าศาลจะตัดสินขออภัยนะไม่ได้ร่วมหน้าศาลนะนี้ผมเล่าให้ฟังในข้อที่จริงนะศาลท่านจะตัดสินตั้งแต่ประหารชีวิตหนักสุดนะจำคุกตลอดชีวิตจำคุก50ปี20ปีอะไรก็แล้วแต่ท้ายที่สุดเนี่ยจำคุกจริงหรือไม่จริงนานหรือไม่นานอยู่ที่ราชทัณฑ์ครับท่านผู้ฟัง
1: ขั้นตอนในการล

0: โทษ
1: ใช่
0: ขั้นตอนในการพักโทษ
1: ใช่
0: ชั้นเยี่ยมชั้นดี
1: อ่า
0: โอ้โห
1: มันมีเยี่ยมก็ต้องมีขั้นเลวก็มีนะ
0: มี
1: มีมีมีมีมี
0: ค่ะ
1: ขั้นเลวก็
0: ม
1: ีแล้วที่สำคัญที่มันปวดจี๊ดในหัวใจก็คือวันสองวันเนี่ยผมก็ตามเพจของน้องคนหนึ่งนะฮะ
0: ค่ะ
1: เขาก็เคยเป็นผู้ที่อยู่ในเรือนจำนะฮะเขาก็บอกว่าเขาติดอยู่ 2-3 ครั้งแล้วทุกวันนี้เขาออกมาทำอาหารกินเขาขายทุลุงทุเรียนแล้วก็ทำเพจอะไรเนี่ยนะฮะก็เขาออกมาเป็นคนดีแล้วล่ะจะเป็นคนที่อาจจะแซะของขวางหน่อยแต่ว่าเขาเรียกว่ามีประสบการณ
0: ์ค่ะ
1: เขาบอกมาอันนึงแล้วเราก็อ๋อเออว่ะอะไรเงี้ยนะเขาบอกมาเงี้ยเขาบอกว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยนะฮะวันทุกวันนี้ปรากฏว่าคนที่ติดคุกเข้าไปเนี่ย100คนเนี่ยนะเขาบอกว่าเป็นหน้าเก่าเกือบ80คนนะ
0: ว้าวแสดงว่ากระทำผิดซ้ำเหรอคะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้โห
1: ครั้งที่2ครั้งที่3ขึ้นไปเนี่ย
0: ค่ะ
1: ถึง 80% อันนี้คือประสบการณ์ของคนที่เขาออกอยู่แต่ปัจจุบันเขาก็เป็นคนดีแล้วนะฮ
0: ะ
1: เป็นคนที่หากินมาหากินสุจริตแล้วเขาบอกว่าเชื่อมั้ยครับว่า 80% เนี่ยของคนที่เข้าเรือนจำเนี่ยคือหน้าเก่าครับ
0: อันนี้น่ากลัวนะ
1: น่ากลัวสิครับ
0: เพราะว่าแสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยถ้ามองว่าถึง 80% ใช่ไหมคะแล้วอ้าวแสดงว่าเขาไม่เกรงกลัวกฎหมายเลยเขาก็ออกมากระทำผิดซ้ำแล้วเขากลับเข้าไปแล้วเขาก็คิดว่าเขาได้ปล่อยตัวออกมาแค่ไปทำประโยชน์แล
1: ้
0: วก็ได้เลื่อนชั้นเลื่อนโทษอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ
1: นั่นสิฮะ
0: แล้วก็ออกมากระทำผิดซ้ำอีกอันนี้เหมือนคดีป๋องเลยนะที่เราคุยกัน
1: ป๋องออกมาเนี่ยกี่เดือนเอง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ไหมฮะป๋องติดไปแล้วเนี่ย2 หรือ 3ครั้งด้วยซ้ำไปเนี่ยนะฮะ
0: ค่ะ
1: ติดไปแล้วนะ
0: ใช
1: ่แล้วออกมาเนี่ยยังไม่ถึง2เดือนเลย
0: แล้วก็มากระทำผิดซ้ำอีก
1: เป็นคดีอุกชะกันด้วย
0: จริงๆมองได้หลายมุมนะแล้วก็คุยได้หลายอย่างเลยนะคะคำถามก็คือว่าไอ้จำคุกตลอดชีวิตเนี่ยก็ต้องเท่าไม่เท่ากับอยู่คุกจนเสียชีวิตนะถูกไหม
1: แล้ว
0: เงาถูกไหมเพราะมันมีโอกาสที่ไม่ต้องอยู่คุกจนเสียชีวิต
1: ใช
0: ่แม้ว่าจะถูกพิพากษาจำคุกตลอดชีวิต
1: นี
0: ่มีโอกาสแล้วคำถามก็คือว่าประเด็นใหม่ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้2 สัปดาห์ที่แล้วคุยเรื่องคดีของป๋องมาวันนี้ต้องมาคุยเรื่องของเล่าตา
1: เออ
0: คำถามก็คือสังคมค่อนข้างที่จะคาใจเหมือนกัน
1: ครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลักเกณฑ์ระเบียบเรื่องของการลดโทษ
1: ใช่
0: แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยการปล่อยตัวคดีร้ายแรงแบบนี้เนี่ยคำถามก็คือว่ามันมีความเหมาะสมมากน้อยขนาดไหนอย่างไร
1: ยังพอเก๋พูดมาเงี้ยผมก็เลยมีเรื่องที่จะชวนท่านผู้ฟังคุยเนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: มันก็มีอยู่2ประเด็นที่มันเทียบเคียงไปเลยเหมือนปลางรถไฟคู่ขนานกันไปนะฮะป๋องเนี่ยเข้าออกในหลายครั้งแล้วนึกออกไหมฮะ
0: ค่ะ
1: เล่าตาเนี่ยเข้าครั้งแรก
0: ถ
1: ูกไหมฮะ
0: ถูก
1: เข้าครั้งแรกพอเข้าครั้งแรกของเล่าตาเนี่ยปรากฏว่ามันก็จะมีเหมือนกับว่าคนที่ไม่เคยเข้าคุกครั้งแรกเนี่ยนะฮะก็จะได้รับความไม่ตามมาตั้งแต่ขั้นศาลอันนั้นเราก็ไม่ว่ากัน
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมฮะเพราะว่าถือว่าไม่เคยทำความผิดหรือจะเคยทำความผิดแต่ไม่เคยจับได้ก็แล้วแต่นะก็อันนั้นเป็นแบบนึงแต่ป๋องเนี่ยก็คือเข้ามาหลายครั้งแล้วใช่ไหมฮะเข้ามาหลายครั้งแล้วเพราะฉะนั้นเล่าตาตอนเข้าไปครั้งแรกเน
0: ี่
1: ยมันก็เหมือนได้รับการเขาเรียกว่าพิจารณาว่าเขาไม่เคยทำความผิดมาก่อนในทางข้อกฎหมายเลยนะ
0: ค่ะ
1: ไม่เคยทำความผิดมาก่อนเลยนะก็จะมีเหตุอันให้ลดโทษพอสมควรไง
0: ใช
1: ่อันหนึ่งคราวนี้พอเข้าไปแล้วก็นั่นแหละฮะกระบวนการของราชทัณฑ์เนี่ยโ
0: อ
1: ้สารพัดเลยทีนี้นะฮะโน่นนี่นั่นมาจน
0: คือถ้าพูดง่ายๆว่าถ้าพูดภาษาชาวบ้านว่าถ้าทำดีอยู่ในคุกอ่ะคุณก็ได้มีเข้าหลักกงหลักเกณฑ์เข้าระเบียบอะไรคุณก็ได้ลดโทษอ่ะ
1: แล้วปัญหาอย่างหนึ่งก็คือทำดีอยู่ในคุกเนี่ยแสนจะดีนึกออกไหมฮะ
0: ไม่แต่นะเหงาคือคำว่าทำดีอยู่ในคุกทำประโยชน์ทำนู่นทำนี่เนี่ยยังไง
1: ใครตัดสิน
0: ใครเป็นคนกันกรอง
1: ใครเป็นคนกันกรองหนึ่งนะสองก็คือผมชวนคิดนะฮะท่านผู้ฟังฮะเดี๋ยวท่านเม้นกันเข้ามาหรือพูดคุยกันเข้ามาเนี่ยนะ
0: ใช่เพราะว่าจริงๆมีหลายท่านคอมเมนต์แล้ววันนี้เนี่ยมีอัปเดตเยอะเลย
1: คือคำดีอยู่ในคุกเนี่ยทำไมออกมานอกคุกแล้วทำไม่ดีวะถูกไหมฮะอันเนี้ยเหมือนอะไรเก๋เลย
0: มองกลับกัน
1: งดเล่าเข้าพรรษาไงบางคนเนี่ยอันนี้ผมเห็นกับคนใกล้ตัวผมนะพี่ชายผมเสียชีวิตไปแล
0: ้
1: วเอาคนสีวิมานิตาก็เลยเป็นพี่ชายผมเอง3 เดือนเข้าพรรษาเนี่ยเชื่อไหมว่าภาษาชาวบ้านก็เรียกเอามือจิ้มตาไม่กระพริบอ่ะ

0: พราะว่างดเหล้าเข้าพรรษาใช่ไหมฮ
1: ะ
0: แต่พอ9เดือนเมาเกือบทุกวันเลยพอเข้าพรรษาพวกเหมือนปิดก๊อกน้ำเลยปิดสวิตช์เลยปึ๊บเหมือนกันนะหลายคนเนี่ยเข้าออกเรือนจำเนี่ยเข้าเรือนจำเนี่ยดีเพราะจะได้เป็นนักโทษชั้นเยี่ยมลดโทษอะไรต่างๆเนี่ยนะแต่พอออกมาเนี่ยยังไม่ทันถึง2เดือนเลยคุณเอ้ยหาเรื่องที่จะต้องกลับเข้าไปอีกแล้วเป็นคนดีเฉพาะอยู่ในเรือนจำมันก็มีอย่างนี้ก็มีนะผมจนชวนท่านคิดอย่างนี้ก็แล้วกันนะผมก็ปวดหัวเสียเป็นก้าวจริง
1: ใช่ตอนนี้คือมีคำถามเยอะมากนะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยระเบียบเดียวยังมีอีกหนึ่งประเด็นนะนังเหงา
0: อันนี้
1: ก็สำคัญระเบียบเดียวกันแต่ทำไมสังคมถึงรู้สึกว่าโทษของผู้ต้องขังคนอื่นรับโทษไม่เท่ากัน
0: มันถึงมีคำพูดที่บอกว่าอะไรนะคดีใหญ่ติดน้อยใช่ไห
1: ม
0: รายใหญ่ติดน้อยรายย่อยติดนานใช่ไหมโ
1: อ
0: ้คำนี้ก็จี๊ดสังคมไทย
1: จี๊ดนะ
0: จี๊ดนะ
1: ระเบียบเหมือนกัน
0: ระเบียบเหมือนกันนี่แหละ
1: แต่ทำไมรับโทษไม่เหมือนกัน
0: ไม่เหมือนกัน
1: ไม่เท่ากัน
0: ไม่เท่ากันพบบางคนโอ้โหติด15ปีเกือบ20ปีแล้วก็มีนะ
1: ใช
0: ่โอ้ทั้งที่ก็มันแบบปกติเหมือนกันนะแต่ทำไมมันระเบียบข้อไหนกลางมาข้อไหนอะไรต่างๆเหล่านี
1: ้ค่ะแต่ว่าอย่างประเด็นเรื่องของเล่าตาเองนะคะก็ต้องบอกว่าทางกรมราชทัณฑ์เนี่ยเขาออกมาชี้แจงลองฟังมุมของทางกรมราชทัณฑ์หน่อยนะ
0: ต้องให้ทุกด้าน
1: ใช่เพราะว่ากรมราชทัณฑ์เนี่ยก็ยืนยันว่าการปล่อยตัวเล่าตาแสนลี่เนี่ยเป็นไปตามกฎหมายทุกขั้นตอนนะนังเหงาไม่ได้มีการใช้ดุลพินิจเฉพาะบุคคลหรือว่ามีการเลือกปฏิบัติ
0: ค่ะราชทัณฑ์ก็ว่า
1: คือบอกว่าระหว่างคุมตัวเนี่ยเล่าตาเนี่ยประพฤติตัวดีไม่กระทำผิดวินัยในเรือนจำได้รับการเลื่อนชั้นเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมในปี65แล้วก็บอกว่าเล่าตาเนี่ยถูกควบคุมตัวตั้งแต่11ตุลาคมปี59ในคดีสมคบกันเพื่อกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยศาลอาญามีคำพิพากษาถึงที่สุด12ธันวาปี62ให้จำคุกตลอดชีวิตแต่คำว่าจำคุกตลอดชีวิตอ่ะอย่างที่บอกไปว่า มันไม่ได้เป็นจุดสิ้นสุดของกระบวนการในการบังคับโทษ
0: ครับ
1: เพราะระหว่างรับโทษเล่าตาได้มีการได้รับการลดโทษพระราชทานอภัยถึง6ครั้งและมีการลดโทษด้วยตามหลักเกณฑ์สำหรับผู้ต้องขังอายุเกิน70ปีคืออย่างครั้ง1ครั้ง2เนี่ยก็คือปี63ครั้งที่3ครั้งที่4ปี64ครั้งที่5ปี68ครั้งที่6ปี69แล้วก็กรมราชทัณฑ์เนี่ยเขาระบุว่าการอภัยโทษเนี่ยทำให้โทษจำคุกตลอดชีวิตถูกกำหนดเป็นระยะเวลาตามหลักเกณฑ์แล้วก็ลดลงตามสัดส่วนในแต่ละครั้งรวมไปถึงมีการลดตามเงื่อนไขของผู้ต้องขังสูงอายุด้วยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในหลักเกณฑ
0: ์ผู้ต้องขังสูงอายุเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นปี2560เป็นต้นมาที่มีก็คืออายุเกิน70ปีเนี่ยก็จะได้มีสิทธิ์ลดหย่อนตรงนี้เนี่ยนะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ก็เลยทำให้นะคะเล่าตาเนี่ยได้หลังการอภัยโทษครั้งที่6เนี่ยโทษก็จะลดลงเหลือ8ปี3เดือน28วันแต่ว่าถ้าเทียบกับระยะเวลาที่เขาถูกคุมขังเนี่ยตั้งแต่11ตุลาปี59จนถึง14สิงหาปี69ที่เขาได้รับการปล่อยตัว
0: การปล่อยตัว
1: เขาถูกจำคุกเกินแล้วก็คือเขาถูกจำคุกเกินมาที่9เขาถูกจำคุกมารวมแล้วเนี่ย9ปี10เดือน8วันก็เลยเข้าสู่กระบวนการในการปล่อยตัวตามกฎหมายนั่นเองนี่กรมราชทัณฑ์ชี้แจงแบบนี้แต่ว่าก็ยังค้างคาใจสังคมนั่นแหละว่าคดีร้ายแรงนะเป็นคดีแบบว่ายาเสพติดแบบนี้ค่ะ
0: แล้วก็ตัวเล่าตาเองอันนี้ก็ไม่ได้ว่าจะไปขิงท่านหรืออะไรต่างๆนะถ้าเขาเป็นคนแก่แล้วนะ86แล้วเนี่ยก็กลับไปเขาก็มีข่าวเรื่องของการไปปลูกแขนรับขวัญอะไรต่างๆก็ว่ากันไปตรงนั้นเนี่ยนะอย่างนึงก็คือเล่าตาเนี่ยในความของสังคมไทยเนี่ยเป็นรองเฉพาะขุนสานะจำขุนสาได้ไหมขุนสาในสหรัฐอเมริกาให้ชื่อว่าเป็นราชายาเสพติดโลกนะขุนสานะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็คู่สหายศึกของขุนสาก็คือเล่าตานี่แหละครับเล่าตาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับว่าเป็นราชายาเสพติดของไทยอะเอาว่างั้น
1: ได้รับฉายาแบบนี้เหมือนกัน
0: ได้รับฉายาแบบนี้เลย
1: ราชายาเสพติด
0: ใช่แต่ขุนสาเนี่ยก่อนหน้านี้นะแต่เขาก็วายชนไปนานแล้วเนี่ยอเมริกาเนี่ยก็คือให้ชื่อว่าเป็นราชายาเสพติดโลกนะแต่เล่าตาเนี่ยคือของไทยเพราะฉะนั้นความรู้สึกของสังคมไทยเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าโอ้โหนี่ระดับนี้เนี่ยติดกัน

0: แต่ปี9ปีแล้วก็คือตอนนี้ไม่ต้องมาเถียงกันหรอกทางราชทัณฑ์เขาบอกว่าติด9ปีแต่ว่าตอนแรกเนี่ยก็ออกมาบอกว่าเอ้ยเนี่ยติดแค่8ปีไม่ต้องมาเถียงกันหรอกครับว่า8ปีหรือ9ปีแต่ความรู้สึกของคนมีความรู้สึกคนในระดับเขาเรียกว่าท็อปสุดอ
1: ะ
0: ของวงการยาเสพติดเนี่ยยังประมาณนี้ถูกไหมฮะ
1: ก็อย่างคดีของเล่าตาเนี่ยค่ะมีคนเอาไปเปรียบเทียบคดีของทางคุณแพท power pat เหมือนกันนะคือต้องบอกว่าเล่าตาเนี่ยฉายาเขาก็คือราชายาเสพติดใช่ไหมคะแล้วเขาถูกจับกุมเนี่ยก็คือของกลางเนี่ยเป็นไอซ์20กิโลกรัมนะนางเหงา
0: คนไปล่อซื้อก็คือพลตำรวจโทเรวัตกลิ่นเกษรหมดเลย
1: อันนี้ก็ท่านก็ออกมาบอกว่าตั้งคำถามเหมือนกันว่าโอ้โหทีมงานเขาทำกันแทบตายกว่าจะล่อซื้อมาได้กว่าจะจับได้
0: เป็นช่วงรอยต่อที่ท่านเรวัตเนี่ยเกษียณแล้วก็ท่านสมหมายมาแทนพลตำรวจโทสมัยเนี่ยมาแทนแล้วก็ท่านเรวัตเนี่ยก็ใช้กลยุทธ์ต่างๆหลอกล่ออะไรต่างๆมีจ้างคนด้วยนะถึง 500,000 บาทเลยน
1: ะ
0: ไปเป็นนกต่อให้เล่าตาลงจากดอยเอามาจนได้เนี่ย20กิโลเนี่ย
1: นั่นแหละก็ตั้งคำถามนะคะคืออย่างเล่าตาเนี่ยของกลางไอ20กิโลข้อหาก็คือโดนเนี่ยตอนที่จับกุม11ตุลาปี59เนี่ยร่วมกันสมคบแล้วก็ร่วมกันจำหน่ายไอซ์แล้วก็ศาลเนี่ยลงโทษประหารชีวิตนะนางเหงาแต่ว่าเขารับสารภาพก็เหลือจำคุกตลอดชีวิตแต่ว่าถ้าไปดูแพท power pet เนี่ยถูกตำรวจจับกุมปี47ตอนนั้นของกลางเป็นยาอี 3,000 เม็ดข้อหาร่วมกันมียาอีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายแล้วก็เสพศาลเนี่ยจำคุก50ปีศาลสั่งจำคุก50ปีนะแต่ว่ามีการพ้นโทษมาเมื่อ4มกราคมปี64แล้วก็ถ้าติดคุกจริงๆนะคะติดคุกจริงๆเนี่ย16ปี8เดือน
0: 16ปีใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่
0: ปี47อ่ะใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเนี่ยคนก็เลยเอาไปเทียบเคียงก็เหมือนอย่างที่เก๋บอกค่ะเหมือนที่สังคมเขาตั้งคำถามว่า
0: คดีใหญ่
1: ระเบียบเดียวกันระเบียบก็เดียวกันแต่ทำไมสังคมถึงรู้สึกว่าโทษมันไม่เท่ากันผู้ต้องขังอื่นรับโทษไม่เท่ากันแบบนี้
0: แพทย์ภาวะแพทย์นี่ซัดเข้าไป16ปีนะว่างั้นเนี่ยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วตานี่แค่ครึ่งเดียวอ่ะคือ 8-9 ปีอย่างนั้นว่าง
1: ั้นค่ะทีนี้ไปดูนะคะว่าความคิดเห็นนะคะที่ออกมาเนี่ยเขามองเรื่องนี้อย่างไรมีใครมองเรื่องนี้อย่างไรแล้วมันจะต้องทบทวนในขั้นตอนไหนนะคะอย่างทางคุณกฤตกระแสทิพย์เป็นอดีตรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์นะเหงา
0: ครับ
1: ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีเรื่องของเล่าตาที่ได้รับการปล่อยตัวคือท่านอธิบายแบบนี้ค่ะท่านบอกว่าเห็นว่าแม้ว่าราชทัณฑ์เนี่ยจะดำเนินการตามกฎหมายนะแต่ว่ากรณีนี้มันสะท้อนว่าระบบบริหารโทษโดยเฉพาะการเลื่อนชั้นนักโทษซึ่งเชื่อมโยงกับการลดโทษและสิทธิประโยชน์ต่างๆเน
0: ี่
1: ยมันอาจจะต้องมีปัญหาและมันอาจจะต้องมีการทบทวนประเด็นสำคัญเนี่ยก็คือมองว่าคุณกฤตมองว่าการที่ราชทัณฑ์ประกาศว่าจะพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การบริหารโทษ
0: อ
1: ่ะนั่นหนึ่งแสดงว่าระบบเดิมอาจจะมีช่องที่จะต้องแก้ไขถูกต้องไหมคะโดยเฉพาะกรณีโทษจำคุกตลอดชีวิตซึ่งสะท้อนว่าศาลเห็นว่าความผิดเนี่ยมีความร้ายแรงอย่างมากจึงควรพิจารณาว่าการบริหารโทษภายหลังเนี่ยคำพิพากษาควรต้องสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของโทษที่ศาลกำหนดเพียงใดอันนี้ตั้งคำถามไว้และจุดสำคัญเนี่ยที่บอกว่าตัวเชื่อมสิทธิประโยชน์อะไรหลายๆอย่างเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นจุดสำคัญมาก
0: ๆม
1: ันจะต้องมานั่งคุยหรือจะต้องมาทบทวนหรือว่าอะไรยังไงไห
0: ม
1: เพราะว่าระบบปัจจุบันเนี่ยทำให้ชั้นของนักโทษเนี่ยมันมีผลต่อสิทธิประโยชน์หลายประเภทเลยนะไม่ว่าจะเป็นพระราชทานอภัยโทษพักการลงโทษนอกจากพักการลงโทษยังมีลดวันต้องโทษ
0: ลดวันต้องโทษอีก
1: การคัดไปอยู่เรือนจำชั่วคราวแล้วก็สิทธิประโยชน์อื่นๆตามหลักเกณฑ์ราชทานด้วยคือท่านกำลังพยายามจะอธิบายว่าเหมือนยิ่งเลื่อนชั้นได้สูงยิ่งมีโอกาสได้รับประโยชน์จากมาตรการลดหรือผ่อนคลายในการคุมขังมากขึ้น
0: โอ้นี่จากคนของราชทัณฑ์เลยนะใช่ไหม
1: เป็นอดีต
0: เป็นอดีต
1: ใช่ค่ะ
0: ท่านเป็นอดีต
1: แล้วก็ตั้งคำถามว่าการเลื่อนชั้นนักโทษเนี่ยมันง่ายเกินไปหรือเปล่าข้ออย่างเช่นบอกว่า ถ้าหากนักโทษไม่ทำผิดวินัยไม่เข้าร่วมกิจกรรมอ๋อขออภัยหากนักโทษไม่ทำผิดวินัยเข้าร่วมกิจกรรม
0: อย่างเสมอเสมอว่างั้น
1: ผ่านการอบรมเรียนหนังสือหรือพัฒนาพฤตินิสัยตามหลักสูตร
0: ก็ขยับเลื่อน

0: จันทร
1: ์ถูกต้อง ก็มีโอกาสขยับเลื่อนชั้ นไปเรื่อย
0: ๆ
1: เนี่ยก็เลยมองว่าจุดที่น่าสนใจเนี่ยก็อยู่ประมาณนี้แหละค่ะว่าเอ๊ะมันจะต้องเป็นสิ่งที่จะต้องมีการทบทวนหรือเปล่าแต่ว่าคดีโทษที่โทษสูงคดีที่ร้ายแรงมากๆเนี่ยมันควรจะต้องแยกออกไห
0: ม
1: แยกออกมาประเมินออกมาแบบนี้ค่ะ
0: ครับ
1: เหมือนที่ท่านในวัดมองว่าอันนี้คดีร้ายแรงมากนะ
0: ใช่
1: ถือว่าเป็นคดียาเสพติดแล้วก็สิ่งที่ท่านกลัวเนี่ยท่านกลัวว่าในอนาคตเนี่ยพอใครมองเห็นช่องโหว่ทางกฎหมายแบบนี้เหมือนที่นางเหงาบอกว่าเข้าแล้วก็ออก
0: แล้วก็ออกเข้าเดือน
1: แล้วเข้าอีก
0: ก็เข้าอีก
1: ก็แสดงว่าเขาอาจจะมอง
0: เขาอยู่ในนั้นเป็นคนดีออกมาไม่ถึง2เดือน
1: เขาอาจจะมองเห็นช่องโหว่ตรงนี้หรือเปล่าก
0: ลับเข้าไปอีก
1: ใช่
0: อ
1: ันนี้ท่านเลวันบอกว่าน่ากลัว
0: น่ากลัวสิครับ
1: แล้วการกระทำผิดซ้ำมันก็จะเกิดขึ้น
0: มันไม่ได้น่ากลัวแต่เฉพาะน่ากลัวตัวเขาแต่มันน่ากลัวสำหรับ
1: สังคม
0: ที่อยู่ตรงนี้เราเก๋กับผมนั่งอยู่ตรงนี้หรือท่านทั้งหลายที่ฟังรายการอยู่เนี่ยเราไม่รู้ว่าวันจะก่อนจะมาเดินอยู่เฉียดไหลเราตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สังคมต้องตระหนักตรงนี้เหมือนกันนะแล้วก็ผมเห็นใจท่านเลวัตนะเพราะท่านเลวัตเนี่ยใช้เขาเรียกว่าพลังในการที่จะจับท่านคุณเล่าตาเนี่ย
1: ต้องไปฟังท่านเล่า
0: ด้านมากเลยแล้วก็โหมีอันนึงที่แบบว่าจ้างผู้หญิงเป็นนกต่ออ่ะ
1: ใช่
0: 500,000 บาทอ่ะ
1: ค่ะ
0: คิดดูอ่ะแล้วผ่านมา8แล้วก็มาเถียงกันว่า9ปี8ปีอะไรเงี้ยนะผ่านมายังไม่ถึง10ต้องเรียกว่ายังไม่ถึง10ปีเนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่าเขาก็ออกมาแล้วอะไรล่ะพลวัตต่างๆเงินทองอะไรต่างๆหรือว่าแผนงานอะไรต่างๆนั่นแล้วมันพอดีช่วงนี้กับเรื่องอะไรรู้ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: กับเรื่องของอาวุธปืนที่ท่านเลวัตก็ออกมาบ่นที่ท่านนายกบอกว่าเอ้ยตอนนี้ห้ามใบพกแล้วท่านเลวัตบอกว่าเอ้าผมเป็นอดีตตำรวจเนี่ยห้ามพกเนี่ยก็ผมจะเอาสักกระเบือขอไปนะท่านเลวัตใช้คำนี้จริงๆนะ
1: ค่ะ
0: โพสเอาสักกระเบือไปตีกับผู้ร้ายเหรอบางทีมันก็ต้องให้เหมือนกันนะสำหรับเขาเรียกว่าอดีตตำรวจที่เกษียณแล้วอ่ะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งถ้าเขามีอาวุธเขายังสามารถที่จะปกป้องพลเมืองได้อยู่นะแต่ตอนนี้มันก็กลายเป็นว่าเขาก็ไม่มีใบอนุญาตที่จะปกที่
1: ใช่ค่ะเนี่ยคำถามก็คือเนี่ยต้องกลับมานั่งคุยกันมาทบทวนกันแล้วถึงขนาดว่าเอ๊ะมันจะต้องไปแก้ไขตรงไหนอย่างไรจะต้องปรับปรุงตรงไหนหรือเปล่าถึงขนาดจะต้องมีการรื้อโทษอะไรยังไงหรือเปล่านะคะก็คือแก่นของข่าวมันก็คือว่าคือศาลอ่ะเขาก็พิพากษากำหนดโทษหนักอยู่แล้ว
0: ใช
1: ่ไหมคะ
0: แต่ว่าศาลเนี่ยหนักแน่นอน
1: ใช่แต่ว่ากระบวนการภายหลังที่บริหารโทษเนี่ยหลังจากนั้นเน
0: ี่
1: ยระยะเวลา
0: แต่เขาก็บอกว่าเขามีระเบียบนี่ไงเอามากางให้ดู
1: มีระเบียบเขาก็ไม่ได้ทำผิด
0: เขาไม่ได้ทำผิดเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ทำผิดอะไร
1: มันมีระเบียบแต่ระเบียบมันมีข
0: ้อเพราะฉะนั้นต้องดูแล
1: ข้อต้องทบทวน
0: มันต้องทบทวนแล้วเ
1: นี่ยแหละค่ะทำยังไงจะให้มันสอดคล้องกับระดับเรื่องของความร้ายแรงของความผิดใช่ไหม
0: ใช่ครับเนี่ยสำคัญ
1: และการเป็นนักโทษชั้นดีชั้นเยี่ยมมันควรจะต้องมีน้ำหนักมากน้อยขนาดไหนเมื่อเทียบกับความร้ายแรงที่ศาลเขามีคำพิพากษาออกมาแล้วอ่ะ
0: ใช่
1: อันนี้คือคำถามคาใจสังคมมาก
0: คำถามคาใจ
1: เนี่ยแหละก็ถือว่าแบบเนาะหลังจากนี้แล้วก็มันแตกยอดได้ไปอีกอ่ะเกี่ยวกับเรื่องของ
0: กฎการทาง
1: การประเมินพฤติกรรมความเสี่ยงลักษณะความผิดเดิมๆแบบนี้ค
0: ่ะใช่แล้วก็บางทีไอ้ความผิดเดิมๆเนี่ยบางคดีมันเป็นคดีอุกชะกันเช่นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตและทรัพย์สินนะฮะพูดถึงเนี่ยบางคดีก็เหมือนแหมไม่อยากจะใช้คำนี้นะคนที่เป็นนักข่มขืนและฆ่าเนี่ยบางทีมันซ้อนกันเลยนะจำคดีที่สระบุรีได้ไหมเขาเคยทำคดีอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายพอเขาออกมาก็ทำแบบนี้อีกแล้วก็คงก็เสียชีวิตในรอบที่2แล้วที่3อะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นอย่างนั้น
1: แต่ว่าเวลาเราคุยเรื่องนี้เราต้องคุย2มุมใช่ไหมนะเหงาคือคำถามที่มีการถกเถียงกันว่า
0: อ้
1: าวแต่ว่าอีกมุมนึงเนี่ยเรื่องของหลักการในการให้โอกาสผู้ต้องขังกลับตัวมันก็มีไม่ใช่ว่าเหมารวมว่าเขาจะแบบว่าเป็นคนไม่ดีไปซะทั้งหมดแล้วออกมาคืนสู่สังคมแล้วไม่ต้อนรับเขาเลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: ใช่แต่ว่า
1: ความปลอดภัยของสังคมความรู้สึกความเป็นธรรมมันก
0: ็ใช่ปัญหาก็คือเขาบอกว่าคณิตศาสตร์ยังไปโกหกใครถ้าคนไหนที่ออกมา1หรือออกมา2เนี่ยก็มีโอกาสที่จะกลับตัวได้แต่ถ้าเกิน3ไปแล้วผมว่ายากถูกไหมฮะในความรู้สึกผมน
1: ะ
0: ถ้า1แล้วกลับตัวได้อันเนี้ยถือว่าการเข้าในเรือนจำเนี่ยได้ผลหรือว่าถ้าพลาดอีกครั้งที่2เนี่ยได้ผลแต่ถ้าเป็นคดีแบบเดียวกันเนี่ยถึง3ถึง4ครั้งเนี่ยผมว่าไม่ใช่

0: แล้วก็ปัญหาบ้านเรามันมี2เส้นทางนะอันนึงก่อนหน้านี้เราคุยเรื่องของพรบอาวุธปืนถูกไหมฮะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็คุยกันมาตรงนี้จนถึงขนาดที่รัฐบาลเองแม้แต่ท่านนายกก็จะบอกว่าเออเรามาแก้พรบแล้วเราคุยกับทางของหลายหน่วยงานมันก่อนมุกที่เราเชิญคุณวิโรจน์ก็มาพูดคุยนะฮะฝ่ายการเขาบอกจริงๆไม่ได้อยู่ที่ข้อกฎหมายแต่มันอยู่ที่การบังคับใช้ถูกไหมฮะ
1: ค่ะ
0: อันนี้คืออันหนึ่งคือไม่ต้องไปยุ่งกฎหมายแข็งแรงอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องของราชทัณฑ์เนี่ยอาจจะต้องไปยุ่งเรื่องของข้อระเบียบหรือข้อกฎหมายระเบียบก็กฎหมายแหละถูกไหมฮะเพราะว่าก็ระเบียบก็เป็นงี้ไง
1: ใช่
0: แล้วก็เขาไม่ได้ผิดระเบียบนะและเจ้านายไม่ได้ผิดระเบียบนะระเบียบเป็นงี้เลยเพราะฉะนั้นต้องแก้ระเบียบแต่เรื่องของอาวุธปืนเนี่ยคุณจะไปเอากฎหมายไปควบคุมปืนเถื่อนได้ไงเพราะคุณไปควบคุมเรื่องของใบพกไม่ให้มีใบพกไอ้ใบพกเนี่ยมันต้องเป็นปืนที่มีทะเบียนถูกไหม
1: ฮะ
0: แต่ว่าไปแก้ตัวกฎหมายแต่ว่าปืนเถื่อนมีให้เกินกัดมันคนละเรื่องกัน
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวค่อยๆไล่เลียงนะเพราะว่าจริงๆเนี่ยวันนี้เนี่ยทางท่านรัฐมนตรีนะคะยุติธรรมเนี่ยออกมายอมรับเลยว่าระเบียบพิจารณาในการปล่อยตัวเนี่ยมีปัญหา
0: เ
1: ดี๋ยวจะต้องมีการตั้งคณะทำงานในการตรวจสอบแล้วก็เจาะที่จะมีการปรับปรุงด้วยอะนะคะ
0: ครับ
1: อ่ะนะเดี๋ยวคุยกันต่อเพราะว่าเรื่องมันยาวมากมันแตกยอดไปได
0: ้
1: หลายประเด็นเลยสำหรับมุมมองนี้หรือคุณผู้ฟังจะช่วยคิดช่วยวิเคราะห
0: ์
1: หร
0: ือ
1: ส่งเข้ามาก็ได้นะคะว่าถ้าจะปรับปรุงมันควรจะต้องปรับปรุง
0: ยังไง
1: หลักเกณฑ์มันจะต้องเป็นแบบไหนยังไงนะ
0: ใช่ไหมฮะ
1: เออถ้าจะต้องทบทวนระบบกันจริงๆอะนะคะ
0: ครับผม
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ขณะนี้เวลา 13:00 น.ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองนายกรัฐมนตรีหารือคันวานดันครีเอทีฟอีโคโนมีไทยสู่ตลาดโลกนายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่แคนวาบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกด้านการสื่อสารด้วยภาพพร้อมหารือกับผู้บริหารถึงความร่วมมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยเพื่อนำผลงานของคนไทยเข้าสู่ตลาดโลกนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าครีเอทีฟอีโคโนมีเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลต้องการผลักดันเพราะประเทศไทยมีทั้งบุคลากรที่มีความสามารถอัตลักษณ์และทุนทางวัฒนธรรมที่มีพลังสามารถต่อยอดเป็นสินค้าบริการและทรัพย์สินทางปัญญาที่มีมูลค่าในตลาดโลกได้โดยมองว่าแพลตฟอร์มระดับโลกอย่างแคนวาสามารถช่วยเปิดพื้นที่ให้การออกแบบและวัฒนธรรมไทยเข้าถึงผู้ใช้ทั่วโลกและเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ให้กลายเป็นรายได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งสองฝ่ายหารือถึงการทำงานร่วมกับ Local Creator และ SME ไทยโดยส่งเสริมให้มีการดำเนินออกแบบองค์ประกอบทางวัฒนธรรมและผลงานของครีเอเตอร์ไทยเข้าสู่แพลตฟอร์มมากขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้งานทั่วโลกสามารถนำไปใช้และเปิดโอกาสให้ไทยครีเอเตอร์ได้รับค่าตอบแทนจากผลงานของตนเองทำให้รายได้จากตลาดโลกไหลกลับเข้ามาสู่ประเทศไทยซึ่งแคนวาตั้งเป้าเพิ่มจำนวนแคนวาครีเอเตอร์ชาวไทยจากประมาณ190คนเป็น 1,000 คนภายในปี2571ทางนี้นายกรัฐมนตรีได้ชวนแคนวาพิจารณาจดทะเบียนนิติบุคคลและขยายฐานธุรกิจในประเทศไทยรวมทั้งนำบุคลากรที่มีความสามารถจากต่างประเทศเข้ามาทำงานร่วมกับคนไทยให้เพิ่มขึ้นอีกด้วยระดมทีมแพทย์ผ่าตัดจ่าโจ้พร้อมกัน3ทีมล่าสุดอาการปลอดภัยรอฟื้นตัวส่งพระมงกุฎอาการบาดเจ็บของจ่าสิบเอ็ดชานรงค์วงชนะหรือจ่าโจ้อายุ37ปีสังกัดกองพันฐานราบที่2กรมฐานราบที่2รักษาพระองค์เหยียบระเบิด PMN2 เมื่อวานนี้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหลายแห่งถูกนำตัว

0: มารับการผ่าตัดด่วนที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเนื่องจากจ่าสิบเอกชันรงค์มีบาดแผลฉุกเฉินและซับซ้อนหลายจุดคณะแพทย์จึงต้องระดมกำลังทำงานเป็นทีมและทำการผ่าตัดพร้อมกันถึง3ทีมในเวลาเดียวกันโดยพันเอกสุรังวิทยาสุสรุจิผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ซึ่งการผ่าตัดใช้เวลานานถึง3ชั่วโมง35นาทีทีมแพทย์ได้ซ่อมแซมบาดแผลและกระดูกที่แตกบริเวณมือขวา4นิ้วได้แก่นิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วนางและนิ้วก้อยส่วนมือซ้ายได้ผ่าตัดซ่อมแซมนิ้วชี้และดามเหล็กยึดกระดูกบริเวณนิ้วก้อยที่ฉีกขาดรวมถึงการผ่าตัดรักษาบาดแผลบริเวณขาทั้งสองข้างและข้อเท้าซ้ายซึ่งการผ่าตัดฉุกเฉินร่วมกันผ่านพ้นไปด้วยดีปัจจุบันจ่าสิบเอกชันรงค์ได้รับการย้ายเข้าพักฟื้นต่อที่ ICU โดยมีคณะแพทย์และพยาบาลดูแลอย่างใกล้ชิดทนายพลตรีอัครพลมูลประดับที่ปรึกษาผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและเดินทางเข้าเยี่ยมให้กำลังใจสำหรับแผนการรักษานั้นแพทย์ให้อยู่ในระยะพักฟื้นประเมินอาการ2สัปดาห์ก่อนจะดำเนินการส่งตัวเข้ารับการพักฟื้นฟูและรักษาต่อที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าต่อไปยศชนันสั่งปลัดอบ.ตรวจสอบปมรัฐศาสตร์ม.อ.เชิญตัวตึงพักส้มหลายคนร่วมเสวนาหลังจัดโปรให้นักศึกษาฟังแลก3ชั่วโมงกิจกรรมนายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมให้สัมภาษณ์กรณีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่และวิทยาเขตปัตตานีเชิญบุคลากรของพรรคประชาชนเข้าร่วมเสวนาให้นักศึกษาโดยมีเงื่อนไขระบุว่านักศึกษาที่เข้าร่วมจะได้รับชั่วโมงกิจกรรม3ชั่วโมงว่านายยศชนันบอกว่าขณะนี้ได้พูดคุยกับปลัดกระทรวงอวแล้วและขอดูข้อมูลจากมหาวิทยาลัยว่าการจัดงานเป็นไปตามกระบวนการหรือไม่ซึ่งเรื่องดังกล่าวตนรับทราบมาจากสื่อมวลชนส่วนจะเหมาะสมหรือไม่ขอดูรายละเอียดก่อนแต่ยืนยันว่าอิสรภาพทางความคิดถูกจำกัดไม่ได้โดยสิ่งที่ตนเองจะตรวจสอบนั้นจะดูว่าการจัดกิจกรรมการนับชั่วโมงกิจกรรมเป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่เมื่อถามว่าหลักเกณฑ์ในการจัดกิจกรรมในลักษณะดังกล่าวของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างไรนายยศชนันกล่าวว่าการจัดกิจกรรมลักษณะดังกล่าวมีเสรีภาพอยู่แล้วแต่หากเรื่องนี้ถูกผูกกับหน่วยกิจและจัดกิจกรรมก็ต้องดูว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์หรือไม่หากถูกต้องก็สามารถดำเนินการได้อยู่แล้วส่วนเรื่องเนื้อหาก็มีพรบ.ของมหาวิทยาลัยที่จะกำหนดว่าส่วนไหนทำได้หรือไม่ได้ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ดูแลก็ขอให้รอการชี้แจงจากมหาวิทยาลัยก่อน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งครับศาลอุทธรณ์พิพากษากลับยกฟ้องนิพนธ์บุญญามณีคดีไม่จ่ายเงินค่ารถชี้อำนาจตรวจสอบเพื่อประโยชน์ราชการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางอ่านคำ

พิพากษาสั่งอุทธรณ์ในคดีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เป็นโจทยื่นฟ้องนายนิพนธ์บุญยมณีอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเป็นจำเลยในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157กรณีไม่อนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าซ่อมบำรุงทางอเนกประสงค์จำนวน2คันวงเงินกว่า50ล้านบาทให้แก่บริษัทคู่สัญญาโดยศาลอุทธรณ์พิพากษากลับคำพิพากษาศาลชั้นต้น

0: ฐานอย่างรับฟังไม่ได้ว่าจำเลยมีเจตนาหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อกลั่นแกล้งให้บริษัทคู่สัญญาได้รับความเสียหายศาลอุทธรณ์วินิจฉัยประเด็นสำคัญว่าการที่นายนิพนธ์สั่งให้มีการตรวจสอบและทดสอบรถทั้ง2คันเพิ่มเติมเป็นการดำเนินการในฐานะนายกอบจ.สงขลาซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลและสั่งการเพื่อรักษาประโยชน์ของทางราชการโดยเฉพาะเมื่อการจัดซื้อรถทั้ง2คันมีวงเงินสูงกว่า50ล้านบาทนอกจากนี้ก่อนมีการสั่งทดสอบรถนายนิพนธ์ยังได้เรียกเจ้าหน้าที่เข้ามาให้ข้อมูลและชี้แจงข้อที่จริงก่อนเกี่ยวกับการทดสอบรถเมื่อวันที่18ธันวาคม2556จำเลยได้ลงนามให้บริษัทนำรถมาทดสอบแต่บริษัทไม่ได้โต้แย้งคำสั่งดังกล่าวขณะที่พยานโจทก์และผู้เชี่ยวชาญจากกรมบัญชีกลางได้ให้การต่อศาลว่าจำเลยสามารถสั่งให้มีการทดสอบรถได้หากเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ทางราชการเมื่อพิจารณาพฤติการทั้งหมดยังไม่อาจรับฟังได้ว่าจำเลยจงใจใช้อำนาจหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อกลั่นแกล้งบริษัทคู่สัญญาการกระทำของนายนิพนธ์จึงไม่ครบองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ตามที่โจทก์ฟ้องศาลอุทธรณ์จึงพิพากษากลับคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้ยกฟ้องนายนิพนธ์บุญญามณีทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองแดงครับ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
1: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์ 18:00 น.ถึง 20:00 น. MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
4: สิบสามนาฬิกาสิบสองนาทีนะคะอยู่ต่อกับนักเหงาแล้วก็เก๋นะคะนั่นในทันข่าวทันกฎหมายใช่ค่ะก่อนที่เดี๋ยวเราจะไปคุยแล้วก็ต่อยอดกันนะคะเพราะว่ายังมีหลายประเด็นมันคุยได้เยอะเลยเพราะว่าอย่างคุณผู้ฟังสนใจประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการบังคับโทษนี่แหละ
5: การบังคับโทษแล้วก็กฎเกณฑ์ในการที่จะเลื่อนชั้นผู้ต้องขังเนี่ยนะ
4: ใช่ค่ะไม่แน่ใจว่าเป็นหลักเกณฑ์ปัจจุบันหรือหลักเกณฑ์ในอดีตนะเพราะว่าออกมาจากทางอย่างที่เราบอก
5: อดีตรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์นะ
4: ใช่ค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะเพราะว่ารุ่น1รุ่น2นี่ประสบความ

0: สำเร็จมาก
1: แน่นอนนะ CEO อาเซียนนะ
0: ทีนี้มาตามคำเรียกร้องค่ะเป็นรุ่นที่3นะคะสำหรับหลักสูตรนะคะ MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3ค่ะรุ่นนี้เนี่ยเรียกได้ว่ายกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกนะ
1: ครับ
0: เป็นการอบรม15สัปดาห์เต็มค่ะต
1: ั้
0: ง
1: แต่เดือนเลย
0: ใช่ค่ะตั้งแต่2กันยายนถึง9ธันวาคมเลยนะนู่นไปจนถึงเกือบสิ้นปีเลยก็จะพาทุกท่านเนี่ยไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยที่จะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้นะคะรวมไปถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์แล้วก็เป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐแล้วก็จีนด้วยค่ะ
1: คร
0: ับ เรื่องของ AI อันนี้ก็สำคัญก็จะมีการอบรมด้วยนะคะ AI for CEO ค่ะรวมไปถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วย
1: เ
0: ราอบรมครั้งนี้นะคะที่ CW Tower รัชดาค่ะแล้วก็รับสมัครถึง25สิงหาคมนี
1: ้
0: แล้วตอนนี้ต้องบอกว่ารีบสมัครด่วนเลยคุณผู้ฟัง10ที่นั่งสุ
1: ดท้ายนะ
0: ย้ำว่า10ที่นั่งสุดท้ายนะคะก็จะรับสมัครถึง25สิงหาคมนี้เท่านั้น
1: ถึงสัปดาห์หน้านะ
0: ค่าลงทะเบียน 59,000 บาทนะคะ
1: ครับ
0: โทรเลยนะคะ094-480-3076
1: อันนี้เบอร์แรก
0: 094-480-3034
1: เบอร์ต่อมาแล้วก็มีเบอร์สุดท้าย
0: 094-396-6649ค่ะ
1: ครับผมวันนี้เนี่ยมันเศรษฐกิจอย่างนี้มันต้องธุรกิจแบบก้าวกระโดดแล้วเนาะ
0: ค่ะ
1: เราต้องก็เรียกว่ารู้ให้รอดได้โดยว่ายิ่งบรรดากูรูต่างๆเนี่ยที่เขาจะมาจากหน่วยงานต่างๆเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่มาสอนมากูรูอย่างเดียวนะแต่ว่ามันเหมือนมาเป็นคอนเนคชันเนี่ยคอนเนคชันนี่สำคัญเนี่ยไม่แพ้กับความรู้เลยนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เพราะว่าเรารู้จักใครหรือว่าใครต่อให้ไปรู้จักใครอีกเนี่ยอันนี้สำคัญ
0: ค่ะเราคุยค้างเอาไว้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการปรับหลักเกณฑ
1: ์
0: การบริหารการบังคับโทษนะคะก็เนี่ยเดี๋ยวคุยกันหน่อย
1: คือคนเขาอยากรู้ไงว่าที่บอกว่าเลื่อนชั้นจากนักโทษชั้นเลวมาชั้นดีมาชั้นดีเยี่ยมอะไรเงี้ยนะมันเลื่อนยังไงใช้กฎเกณฑ์ยังไงแล้วผมเองก็ยังงงนะกับน้องเก๋เนี่ยจนมาได้อ่านเฟซบุ๊กนะของท่านอดีตรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์เนี
0: ่
1: ย
0: แต่ว่าก่อนอื่นขอทักทายคุณรณรงค์ก่อนนะ
1: เอามาแล้วมาแล้ว
0: คุณรณรงค์แก้วเพชรนะคะเจ้าของเพจเฟซบุ๊กทนายคู่ใจนะคะ
1: วันนี้งานกันเลยทีเดียว
0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับทนาย
2: สวัสดีครับนายเหวสวัสดีครับคุณเก๋สวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านเลยนะครับ
0: เห็น
2: คู่นี้ที่คุยกับแหล่งข่าวของการพัฒนาอยู่ก็เลยอู
1: ้อ๋ออ๋
2: ออ่ะอาจจะมาเรื่องของราชายาเสพติดกันก่อน
1: โอ้ยเป็นที่อิจฉาระอาใจของสังคมไทยเหลือเกินทนายเอ้ยมันยังไง
2: ทนายนายเหวก็สั่งประหารหรือยังไง
1: ก็ตอนแรกก็ศาลท่านก็ประหารแล้วก็ลดมาตลอดชีวิตก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่ามันทำไมต้องมาในคำว่าตลอดชีวิตมันไม่มีอยู่จริงหรือไงสังคมไทยก็ตั้งก็สังเกตแล้วก็เสียพลวัตในการที่จะใช้เงินใช้ทองใช้นั่นของปปส.เปลี่ยนจากท่านเรวัตมาเป็นท่านสมหมายนะในยุคสมัยนั้นเนี่ยกว่าจะจับได้ในเลือดตาแทบกระเด็นกว่าจะลวงลงมาจากดอยเขาเนี่ยนะปรากฏว่าผ่านไปยังไม่ครบ10ปีเลยฮะเขาออกมาแล้วนี่เป็นข้อกังขาของสังคมไทย
0: หลายคนก็มองว่าเอ๊ะระบบมันจะต้องมีการทบทวนไหมทบทวนในขั้นตอนไหนโดยเฉพาะเรื่องของขั้นตอนการลดโทษลดวันอะไรต่างๆแล้วก็การเลื่อนชั้นต่างๆเพื่อแก้ระบบในอนาคตคุณรณรงค
1: ์ทนาย
2: แก้ระบบในอนาคตระบบมันเป็นแบบนี้มานานแล้วนะ
1: ใช่ไหม
2: เอาควรมาดูว่าคืออย่างนี้เราต้องแยกก่อนเมื่อสักครู่ในรัฐมนตรียุติธรรมก็ให้สัมภาษณ์ว่า
0: ใช
2: ่กระบวนการลดโทษเป็นเรื่องของกรมราชทัณฑ
1: ์
2: พูดเหมือนกรมราชทัณฑ์ไม่ได้อยู่ในกระทรวงยุติธรรม
1: กับกระทรวงเดียวกันเลยใช่ไหม
2: ทีนี้ปัญหาของการลดหย่อนผ่อนโทษเนี่ยเราต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนว่า
1: ค
2: ดีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดในการจำหน่ายยาเสพติดให้โทษมีอัตราโทษประหารชีวิต
0: ค
2: ่
0: ะ
2: อัตราโทษประหารนะตำรวจปปส.ไปจับมาศาลพิพากษาประหารด้วยใช่ไหมถ้าจำไม่ผิด
1: ใช่ครับแรกเลยประหารเลยครับ
2: ศาลชั้นต้นเนี่ยลงประหารเลยฎีกาจำไม่ได้ว่ายังไง
1: เขาสารภาพเลยเหลือตลอดชีวิตครับ
2: ในขั้นตอนของโทษประหารชีวิตนะครับคุณผู้ฟังมันจะมีเทคนิคทางกฎหมายอยู่อย่างนึงเมื่อเรา

0: าเมื่อจำเลยตรวจตัวดูแล้วหลักฐานสู้ไม่ได้ก็จะถึงรับสารภาพเลยสู้ติดแน่แท้ติดยาว
1: สู้ติดแน่แท้แพ้ติดยาวใช่ไหมโอ้เออ
0: ทีนี้รับสารภาพพอเขารับสารภาพเนี่ยตามประมวลกฎหมายอาญาเกี่ยวกับเรื่องของดุลพินิจ
1: ของศาล
0: ศาลสามารถจะลดโทษจำเลยลงครึ่งหนึ่ง
1: ปุ๊บเลยใช่ไหม
0: ครึ่งหนึ่งถ้าให้การรับสารภาพอาจจะลดครึ่งหนึ่งหรือถ้าไม่รับสารภาพให้การเป็นประโยชน์ก็ยังลดได้หนึ่งในสามมีครึ่งกับหนึ่งในสามซึ่งไม่ว่าจะครึ่งกับหนึ่งในสามซึ่งไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นคดีไหนก็ตามนะถ้าแพ้คดีคือประหารแต่เมื่อรับสารภาพหรือให้การเป็นประโยชน์ลดโทษครึ่งหนึ่งหรือหนึ่งในสามกฎหมายเขาเขียนว่าโทษประหารหากมีการลดโทษก็ให้เปลี่ยนจากโทษประหารไปเป็นจำคุก
1: ตลอดชีวิต
0: นี่ราชายาเสพติดก็ต้องอยู่ในคุกตลอดชีวิตใช่ไหมตามกฎหมาย
1: เพราะศาลตัดสินอย่างนั้น
0: ศาลตัดสินถ้าให้อยู่ในคุกตลอดชีวิตทีนี้ทำไมไม่ถึง10ปีถึงออกมาได
2: ้
0: เราก็ไปดูกระบวนการเขาเรียกว่ากระบวนการลดหย่อนผ่อนโทษ
1: ลดหย่อนผ่อนโทษ
0: คือกระบวนการลดหย่อนผ่อนโทษ
1: อันนี้ไม่เกี่ยวศาลแล้วใช่ไหมอันนี้ไม่เกี่ยวศาลแล้วนะ
0: ศาลจบแล้วเด็กศาลจบแล้ว
1: ศาลจบแล้วว่าตลอดชีวิตเหมือนกันเลยนะ
0: ศาลจบแล้วว่าตลอดชีวิตก็เอาเข้ามาสู่กระบวนการจำคุกรับโทษตามคำพิพากษา
1: ของศาล
0: ในกระบวนการลดโทษตามคำพิพากษามันก็จะมีเรื่องของนักโทษชั้นดีชั้นเลวที่จะได้รับสิทธิ์ในการลดหย่อนผ่อนโทษตามเงื่อนไขของกรมราชทัณฑ
2: ์เขาก็จะมีระเบียบของเขาอยู่เนา
0: ะถูกที่นี่ระเบียบในการลดหย่อนผ่อนโทษเนี่ยในนักโทษคดียาเสพติดจะมีความเข้มงวดมากกว่าโทษคดีอื่น
1: ๆ
0: การได้รับพระราชทานอภัยโทษเนี่ยโดยหลักการทั่วไปเนี่ยเงื่อนไขขั้นต่ำก็คือต้องรับโทษมาแล้ว1ใน3ของโทษตามคำพิพากษาวงเล็บไม่น้อยกว่า8ปีอาชัยจะสุดติดออกมา8ปีพอดีปะ
1: เขาบอกว่ารวมเวลาจริงๆแล้วราชทัณฑ์เขาออกมาแถลงว่า9ปี
2: ใช่ค่ะจำคุก9ปี
0: ก็แสดงว่าเยอะกว่า8ปี
2: ถูกต้องถูกต้อง
0: นักเหงาคุณเก๋ทำไมผมได้การระเบียบไป
1: ต่อ
0: ผมร
1: ู้
0: สึกมันคดีโทษประหารมันติดจริง8ปีวะเนี่ย
1: ก็นั่นแหละสินี่เป็นความรู้สึกแบบขุ่นข้องหมองใจของคนไทยรวมทั้ง
2: สังคมสังคมเขาตั้งคำถาม
0: นักเหงาไม่ได้รู้สึกนะนักเหงากำลังเห็นสภาพความเป็นจริงอยู่
1: ใช
2: ่สังคมเขาตั้งคำถามว่ามันเป็นคดีร้าย
1: ไม่พอเขาไปเปรียบเทียบกับแพทย์โทรแพทย์เขาติดละ16ปีอ่ะตั้งแต่ปี47แหละตอนนั้นเขาจัดได้ 3,000 เมตรแต่ว่าเล่าตาเนี่ยเจอไอ้มันเนี่ย20กิโลอ่ะแล้ว8ปีกว่าๆได้9ปีอ่ะ
0: ทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมา
1: เ
0: ป็นเรื่องของกรมราชทัณฑ์ครับทีนี้ถ้าเราบอกว่าการลดหย่อนผ่อนโทษตัวนี
1: ้
0: ดูแล้วมันน้อยไปถ้าเราจำได้นะครับเงื่อนไขของการลดการขอรับพระราชทานอภัยโทษเนี่ยนอกจากติดคุก1ใน3แล้วจะต้องไม่ใช่คดีข่มขืนเด็กคดีข่มขืนเด็กเนี่ยไม่ได้เราแต่ว่าคดียาเสพติดเนี่ยเขาให้ให้เพราะว่านักโทษมันล้นคุก
1: มันเยอะจัด
0: ทีนี้คำว่าขายยาเนี่ยขายกิโลนึงกับขายตันนึงเนี่ยโทษก็เท่ากัน
2: อ
0: ื
1: ม
0: แล้วนักเหงาคุณเก๋ผู้ฟังจะแยกนักโทษขายเยอะกับราชายาเสพติดยังไงมันอาจจะมีราชาปากซอยกับราชาระดับโลกคำถามคือราชาปากซอยกับราชาระดับโลกได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษเท่ากันไหมราชาปากซอยนี่คือผู้ค้ารายย่อยที่ทำมาแล้วโดนตำรวจพื้นที่จับได
1: ้ซื้อได้ว่าง
2: ั
0: ้นแหละอาจจะขายได้แหมขายมากขายน้อยอย่าพูดเรื่องตัวเล่นเลยมากจะเป็นหลักล้านกันทั้งนั้นน่ะขายยาเนี่ยไม่เคยมีใครทำสถิติเรื่องรายรับรายจ่ายเนาะเพราะไม่เคยเสียภาษี
1: ใช่
2: ไม่มีใครทำอะค่ะเป็นหลักฐาน
0: ทีนี้พอมันได้มีการทำรายรับรายจ่ายเม็ดเงินหมุนเวียนในธุรกิจเนี่ยมันเยอะอันนี้พอโดนจับม
1: า
0: คำว่าราชายาเสพติดข้ามโลกเนี่ยของที่มีการปล่อยตัวออกมาเนี่ยจึงมีการตั้งคำถามว่ามาตรการยาเสพติดของเมืองไทยเนี่ยโทษเขียนว่าประหารแต่ติดจริงเนี่ย9ปีถ้าเราทำมาได้เป็นพันๆล้านนะนักเหงาหนีรอดจากกสทชได้ปีที่10เรารวย
1: น่าคิดนะ
0: คือที่เรา

0: พูดเนี่ยนะเป็นตลกร้ายของประเทศไทย
1: ใช่ครับใช่ครับทนาย
0: มันเหมือนกับเราบอกว่าเออคุณจะแหมดินแดนสยามใครใครค้าค้าใครใครขายขายใครติดคุกมาแล้วโทษประหารใช่เราไม่ประหารจริงเรา8ปี9ปีออกมาแล้วคือสิ่งที่สังคมเห็นคือกฎหมายที่เป็นอยู่แสดงว่ากฎหมายวันนี้ขายยาเท่าไหร่9ปีออกจากคุกโอ้มีหน้าล่ะสมเด็จถึงได้เต็มเรือนจำคำว่าสมเด็จก็คือเจ้าสัวในเรือนจำ
1: เจ้าสัวในเรือนจำ
2: ค่ะ
0: ทีนี้มันก็จะมาเชื่อมต่อสิ่งที่น่าเหงาและคุณเก๋และคุณผู้ฟังสงสัยเจ้าสัวไปทำอะไรในเรือนจำแล้วเจ้าสัวเอาเงินไปใช้จ่ายอะไรในกรมราชทัณฑ์หรือไม
1: ่หรือไม่เราตั้งข้อสังเกตนะเป็นเครื่องหมายคำถาม
0: ถ้าเราเคยไปตรวจสอบพอ.เรือนจำไหมว่ามีพระเครื่องอยู่เยอะไหมบ้านเรือนบ้านตัวเองบ้านหับนี่มีเฟอร์นิเจอร์อะไรมาเคยตรวจไหม
1: อย่าพูดอะไรผมถามทนายหน่อยว่าในประเทศนี้เคยมีเครื่องเลือกตรวจทรัพย์สินของทางฝั่งนี้บ้างไหม
0: จะตรวจต่อเมื่อมีการร้องเรียนปปช.ร้องเรียนผิดปกติแต่ถ้าไม่ตรวจก็คือไม่เจ
1: อ
0: คำถามคือถ้าเราตั้งคำถามว่าเขาเนี่ยเป็นราชายาเสพติดแล้วได้รับการติดโทษรับโทษจริงๆแค่9ปีเราสงสัยว่ามีกระบวนการช่วยเหลือเขาในเรือนจำใช่ไหม
1: นี่เป็นความสงสัย
0: ถ้าเรามีกระบวนการสงสัยเราก็ต้องหาคำตอบของเรื่องนี
2: ้
0: ซึ่งรัฐมนตรียุติธรรมท่านก็ออกมาพูดแล้วว่าเป็นเรื่องของกรมราชทัณฑ
1: ์แล้วกัน
0: ถ้าตอบแบบนี้แล้วเพราะฉะนั้นท่านตอบแบบนี้ก็คือตอบโดยหลักการหลักการคือ
1: ล
0: ดหรือไม่ลดเป็นเรื่องของรัฐ
1: บาล
0: ร
1: ั
0: ฐมนตรีรัฐมนตรีไม่เกี่ยว
1: ไม่เกี่ยว
0: ใช่ไหม
2: เป็นระเบียบที่เขากำหนด
0: โอเค
2: และเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบ
0: เป็นกฎหมาย
1: ครับ
0: เป็นกฎหมายผมเคยเจออย่างนี้คุณเก๋เวลามีพระราชทานอภัยโทษเยอะๆเนี่ยทุกเรือนจำต้องรีบทำนักโทษที่จะได้ครบกำหนดเราต้องเอาออกก่อนเขาต้องรีบทำเนี่ยคือสมมุติว่าวันนี้อภัยโทษเขาต้องออกวันนี้จะต้องทำบัญชีทุกอย่างส่งสดกลางให้เสร็จแล้วต้องออกวันนี้เท่านั้น
1: อ๋อ
0: มันมีบางกรณีทำไม่ทันไปติดคุกปีไงนะเหรอ
1: หรอ
0: คือเรือนจำเนี่ยทำรายชื่อส่งอภัยโทษไม่ทันแต่ถามว่าเขามีสิทธิ์ได้ไหมมีการที่ปล่อยตัวท้าไป7วันหรือ5วันหรือ3วันเนี่ยกลายเป็นเรื่องใหญ่ของเรือนจำ
1: หร
0: อในมุมนึงนะการปล่อยช้านี่ก็เป็นเรื่องใหญ่ของเรือนจำนะ
1: เนี่ยเพิ่งรู้เหมือนกันนะเนี่ย
2: หมายถึงว่าเขาจะมีความผิด
1: เมื่อติดเกินใช่ไหมหรือติดเกิน
0: นักโทษเนี่ยเขาก็โวยมาเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกคุณเก๋เขาก็แค่บอกว่าพี่ทนายคะเรือนจำแห่งเนี้ยช่วยหัวหนูหน่อยเขาเอาพยานโทษแล้วเขาทำบัญชีเหมือนกับบัญชีแนบท้ายไม่เสร็จอ่ะ
1: แล้วมันทำไมงานเอกสารมันช้าเหรอหรือไง
0: ก็เพราะมันมีเหตุการณ์แบบก็นักเหงาเราเคยไปตรวจเรือนจำไหมว่าเรือนจำดูแลนักโทษดีหรือเปล่า
1: ก็น้อยมั้ง
0: ไม่เคยตรวจ
1: เคยมีแต่ยุคลุงตู่แล้วเขาไปตรวจแหละตรวจโทรศัพท์ตรวจยาอะไรเงี้ยในเรือนจำอ่ะไปแต่ว่าอย่าเอาไปฝ่ายเรือนจำไปตรวจนะต้องเอาตำรวจข้างนอกไปตรวจเขาบอกว่าเจอเป็นเข่งกันตอนนั้นนะ
0: อย่าเอาฝ่ายเรือนจำไปเอาตำรวจข้างนอกไปตรวจก็ไม่เจอนักเหงา
1: ทำไมข่าวหลุด
0: นะบอกการตรวจแบบนี้เขาก็ไปเอา
1: ผมก็สายข่าวคล้ายๆกันเหมือนกันกับทนายบอกว่าถ้าจะตรวจพรุ่งนี้เช้าเย็นมันรู้แล้ว
0: แต่ว่างั้นนี้เลยนะคลิปที่เรือนจำความเข้มงวดซูเปอร์แม็กเนี่ยยังมีหลุดมาถึงมือผมมีหลุดมาถึงมือ ทนายเกิดผลได้เลยว่ามีการที่ผู้คุมเนี่ยใช้ไม้ทุบผู้ต้องหาเป็นภาพเป็นคลิปปรากฏออกมาเท็จดีด้วย
1: โอ้โห
0: แต่พอไปแล้วผมถามปลายทางรู้สึกเหมือนจะเอาผิดใครไม่ได
1: ้งามหน้ามันเป็นอย่างเงี้ยเนาะแล้วยังไงเนี่ย
0: ปัญหาอย่างเง
1: ี้
0: ยพอมันเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดผมก
1: ็ค
0: ือผมก็สงสัยว่าทำไมนักโทษร้องเรียนมาเยอะอ๋อในคดีที่เป็นคดีอุกชะกันคดีประหารชีวิตคดีจำคุกตลอดชีวิตเขาจะมีเรือนจำพิเศษของเขาแยกไปนะคร
1: ับ
0: ทีนี้รายชายยาเสพติดก็จะไปรวมกันอยู่ในกลุ่มอย่างเงี้ย
1: อ๋ออ
0: คือเรือนจำที่ขังนักโทษค้ายาเนี่ยจะเป็นเรือนจำความมั่นคงสูงนะเหงา
1: อ๋อเรือนจำความมั่นคงสูงเนี่ย
0: ฟังแล้วในเรือนจำความมั่นคงสูงก็บอกว่าเป็นนักโทษชั้นดี
1: ฮ
0: ะก็เนี่ยเขาปล่อยมา9ปีก็คือเขาเป็นนักโทษชั้นดีในเรือนจำความมั่นคงสูง
1: เดี๋ยวไอ้ความมั่นคงสูงนี่มั่นคงของใครฮะ

0: เรื่องจำเป็นส่วนตำนานโอ้โหตำนานเรื่องเล่าคนที่ติดอยู่ข้างในเรือนจำออกมาเล่าเนี่ยไม่ค่อยมีภาพประกอบอาจจะมีแต่เรื่องเล่าอย่างนู้นอย่างนี
1: ้
0: เล่าไปแล้วก็ไม่มีภาพประกอบอะคุณผู้ฟัง
1: มันคงสูงไงมันคงสูงไงจะมีภาพอะไรอะใครก็ไปแค่ถ่ายมันคงสูง
0: เขาก็แผลสมัยก่อนเนี่ยก่อนที่จะเข้มกันเนี่ยเคยมีคนมาหาผมนะนั่งเหงา
2: พ
0: ี่เก
2: ๋
0: อยู่เรือนจำต่างจังหวัดเนี่ยบอกนักโทษวิดีโอคอลมาเซ็กโฟนด้วย
1: เฮ้ยจริงอะ
0: เขาถามแล้วเขาก็ถามว่าแล้วเธอเก็บโทรศัพท์กันยังไงเก็บไว้ในรูทวาร
1: โอ้ยตายแล้วเรื่องเล่าเรื่องเล่าน
0: ะแต่เมียนักโทษที่คุยวิดีโอคอลเนี่ยมาหาผมนี่แหละจ้ะหลายคนละหลายคนละผมก็ไม่รู้เมียเขาจะโกหกผมไปทำไมนะ
1: ก็นั่นสิเพราะมันไม่ได้มีผลต่อไอ้นั่นอันนี้แล้วก็มาเล่าให้ฟังเนาะแล้วมัน
2: แต่ว่าระบบการเลื่อนชั้นนั่งเหงาเราค้างเอาไว้เพราะว่าเดี๋ยวคุณรณรงค์คืออย่างเรื่องของระบบการเลื่อนชั้นของเรือนจำเนี่ยอ
1: ดีตรองอธิบดีนะอดีตที่เห็นอ่านหรือเปล่าคุณต้องฟัง
2: คือท่านกฤตกระแสทิพย์อดีตรองอธิบดีกรมราชทัณฑ
1: ์
2: ท่านโพสต์นะแล้วก็เก๋หยิบบางช่วงบางตอนมาท่านโพสต์ถึงเกี่ยวกับเรื่องของระบบการเลื่อนชั้นของเรือนจำ
1: ที่เป็นอยู่
2: ใช้คำว่าที่เป็นอยู่เก๋ไม่รู้ว่าปีไหนหรือว่ายังไงปัจจุบันหรือว่าอดีตหรือว่ายังไงนะแต่ท่านโพสต์ว่าระบบการเลื่อนชั้นของเรือนจำที่เป็นอยู่เหมือนการเลื่อนแบบอัตโนมัติตามวงรอบระยะเวลาแล้วก็วิธีการประเมินพฤติกรรมหรือความก้าวหน้าในการศึกษาเล่าเรียนในการอบรมศีลธรรมจรรยาก็ไม่ได้ดูอะไรมาก
1: ดูอะไรครับ
2: หากไม่ได้ทำผิดวินัยหากเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เรือนจำจัดให้เพียงหลักสูตร2หลักสูตรชั้นก็จะไหลไปทุกๆ6เดือน
1: ไหลไปคือลดโทษไปได้ว่างั้นทุก6เดือน
2: และท่านก็โพสต์ต่อว่าจำได้ว่าสมัยเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อย
1: เ
2: คยเป็นกรรมการเลื่อนชั้นผู้ต้องขัง
1: เขาเลื่อนไง
2: ยังมีการเรียกผู้ต้องขังมาสอบรายบุคคลต่อหน้ากรรมการข้อสอบก็จะมีแค่ให้ท่องศีล5ทำ5ให้ท่องคำปฏิญาณก่อนกินข้าวเป็นพวกต่างด้าวก็ให้ร้องเพลงชาติไทยเพียงไม่นานก็ได้ครองชั้นเยี่ยมแค่สอบเลื่อนชั้นง่ายๆด้วยวิธีการนี้ก็เป็นภาระแล้วก็ใช้เวลามากมายแล้วท่านก็บอกว่าเรือนจำใหญ่เนี่ยมีผู้ต้องขังหลายพันคนก็ต้องใช้เจ้าหน้าที่หลายคนที่จริงแล้วราชทัณฑ์เองก็อยากให้มีมาตรฐานในการเลื่อนชั้นที่สูงกว่านี้แล้วก็ที่สมุดบันทึกประจำตัวของผู้ต้องขังการให้คะแนนความประพฤติการตัดคะแนนความประพฤติแต่ปัญหาคือคนมันล้นคุกจริงๆเอาแค่การควบคุมอย่างเดียวก็ต้องทำให้ได้ดีเสียก่อนถ้าคุมไม่อยู่ก็จะเป็นเรื่องใหญ
1: ่ช่องศีล5ได้เลื่อนชั้นเลยนะ
0: นักเหงารู้ไหมว่าการสวดมนต์ทำวัดในเรือนจำนี้เริ่มมาจากสมัยอธิบดีกรมราชทัณฑ์ถ้าจำไม่ผิดท่านปฐมพงศ์วงสุวรรณเป็นคนเริ่มต้น
1: เ
0: ราเลยเห็นนักโทษนั่งสมาธิสวดมนต์ทำวัดเย็นกันไง
1: เ
0: มื่อก่อนไม่ได้มีสวดมนต์ในเรือนจำซึ่งจะประมูลตอนหลังมันมีใกล้ๆกับช่วงที่ห้ามสูบบุหรี่นักเหงาเรือนจำห้ามสูบแต่โรงพักสูบได้
1: แต่เมื่อก่อนในเรือนจำมันสูบได้ใช่ไหมมีการซื้อยาบุหรี่กันบุหรี่มวนแล้วเป็นร้อยอ่ะสมัยก่อนอ่ะ
0: บุหรี่อะไรมวนแล้วเป็นร้อยขายอยู่ร้านสะดวกซื้อ18 นี่ก็เรื่องเล่าอีกแล้ว
1: เรื่องเล่าอีกแล้วเออ
0: ให้เป็นซองกาแฟกันแล้วไหมเดี๋ยวนี้
1: ใช่ปะนี่โอ้เนี่ยนะคน
0: ทุกปัญหาก็คือเมื่อกี้ที่คุณเก๋อ่านมาครับทุกฝั่งเราจะเห็นได้ว่าอดีตรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์เนี่ยท่านกำลังอธิบายถึงระเบียบปฏิบัติขั้นตอนการลดหย่อนผ่อนโทษว่ามีคณะกรรมการแต่ผมเนี่ยในฐานะคนนอกเนี่ยก็เลยตั้งคำถามว่าเราก ำลังบอกว่าดุลพินิจของคณะกรรมการลดโทษนี่แหละครับที่มีปัญหา
1: อ๋อเพราะใช้คำว่าดุลพินิจใช่ไห
0: มก็คือระเบียบที่เขาอ้างเนี่ยคือเป็นการออกระเบียบของกรมราชทัณฑ
1: ์
0: เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจลดโทษได้ไงถ้าเราบอกว่าดุลพินิจตัวนี้ไม่ถูกไม่ต้องหรือควรปรับปรุงก็ไปแก้ระเบียบกรมราชทัณฑ์ซะแต่ว่าก็ไม่มีผลย้อนหลังนะ
1: ไปข้างหน้าตลอดกฎหมายก็เนาะ
2: ก็นั่นแหละคำ

0: ถามก็คือว่าในแต่ละขั้นตอนใช่ไหมคะต้องไปดูว่าใครเป็นผู้เสนอใครเป็นผู้กลั่นกรองการรับรองรับรอง
1: มันอยู่ตรงนี้คุณเก๋ปัญหามันอยู่ตรงที
2: ่
1: ผู้กลั่นกรองเนี่ยใช้ดุลพินิจในเรือนจำการตรวจสอบผู้กลั่นกรองเนี่ยสามารถทำได้แค่ไหนอย่างไรบ้าง
2: ใช่อันนี้เห็นด้วย
1: ตรวจได้ไหมหรือตรวจไม่ได้หรือว่าผู้คุมถูกข่มขู่คือบางครั้งต้องให้ความเป็นธรรมกับกรมราชทัณฑ์นะ
0: คุ
1: ณเก๋
0: ใช่ใช่
1: ผมได้ยินว่าผู้คุมโดนซักโทษขู่ทำร้ายร่างกายก็เยอะก็ได้ยินว่าผู้คุมไปกระทืบเขาก็แยะ
0: ต้องมองหลายมุมนะมองได้หลายมุ
2: ม
0: ต้องช่วยกันวิเคราะห
2: ์หลังจนกันหน้าของฉันเห็นอีกอย่างหนึ่งหน้าของเธออีกอย่างเพราะหันหลังจนกัน
0: เนี่ยก็ชวนคุณผู้ฟังคุยเหมือนกันคุณผู้ฟังก็ส่งความคิดเห็นมาเยอะมาก
2: เลย
0: แต่ว่าล่าสุด
2: ด้านสนใจ
0: ล่าสุดทางพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านก็ออกมาบอกนะเห็นว่า2แนวทางจะทำคู่ขนานให้กรมราชทัณฑ์เนี่ยเขาชี้แจงรายละเอียดตั้งแต่หลักเกณฑ์การพิจารณานักโทษไปจนถึงขั้นตอนการเสนอพระราชทานอภัยโทษแล้วก็เห็นว่าเดี๋ยว2จะตั้งคณะทำงานพิจารณาหลักเกณฑ์ด้วยเพื่อที่จะทบทวนระบบสำหรับในอนาคตด้วยนะนะคะก็อาจจะมองว่าหลายส่วนอาจจะไม่เหมาะสมคือตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยพบว่าหลายส่วนที่ไม่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนปัญหาที่อยู่ในตัวระเบียบอะไรต่างๆเนี่ยคือต้องย้ำว่าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบเขาปฏิบัติตามระเบียบแต่ว่าไอ้ระเบียบที่มันมีปัญหาเนี่ยมันอยู่ขั้นตอนไหนยังไงก็อาจจะต้องมีการรื้อแล้วก็ทบทวน
2: ตกลงระเบียบมีปัญหาหรือดุลพินิจมีปัญหา
1: ดุลพินิจมีปัญหาระเบียบไม่ได้มีปัญหาทำไมระเบียบ
0: นั่นแหละ
1: ไอ้ดุลพินิจเนี่ยมันเอื้อคนที่เป็นสมเด็จหร
2: ือ
1: เปล่า
2: ใช่
1: ไปสัมภาษณ์ไหมนักโทษไม่มีญาติอ่ะมันได้รับการดูแลเท่าเทียมกันไหม
2: ก็
1: จะไปกระจายอีกเดี๋ยวก็รัฐทันจะบอกว่าโถทนายก็เงินมันไม่มีงบประมาณมีแค่นี้เจ้าหน้าที่ไม่พอมีทุกคนไปทำผมจำไม่ผิดสมัยคุณสมศักดิ์เทพสุทินเป็นรัฐมนตรียุติธรรมเคยเสนอจะสร้างเรือนจำเพิ่มแล้วก็ให้เอกชนทำด้วย
2: ใช่ใช่เคยคุยผมยังสัมภาษณ์ในรายการอยู่เลยที่ว่าจะไปเอาอะไรไอ้ฐานจุดจุดขุดเจาะน้ำมันล้างจนหมดอายุแล้วอะไรเงี้ย
1: เกาะไอ้ฟื้นเกาะปลาลูเตาไหมเกาะนักโทษอ่ะใครนักโทษใครนักโทษคดียาเสพติดหาที่ให้ไปทำให้มันตัดสัญญาณมันเลยอะไรอย่างเงี้ย
2: เขาบอกแท่นคือจอดน้ำมันล้างมีหลายแท่นในอ่าวไทยอ่ะเขาบอกกัน
1: แล้วเดี๋ยวมันจะกลับมาอีกคำหนึ่ง
2: อะไร
1: ทำไม่มีงบประมาณ
2: อ้าวก็ถึงจะให้เอกชนไงเพราะเอกชนก็เอาไปนั้นไปอะไรอย่างงี้
1: เอกชนมาคนก็จะมาถามอันนี้ไงเลือกคนรวยใช่ไหม
2: เขาอยู่นั่นแล้วเปรมหนักเลยว่ากันเลยนะ
1: นักเหงาเชื่อไหมเวลาพูดเรื่องให้เอกชนทำเรือนจำมีอยู่คำถามแรกคำถามเดียวเลย
2: คือ
1: เอื้อเอกชนใช่ไหมเอื้อคนมีเงินใช่ไหมไอ
2: ้
1: เงินติดคุกสบายกว่าใช่ไหม
2: เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยมันเร็วๆเนี่ยมันก็มีข่าวใช่ไหมที่เรื่องของสามารถที่อิมพอร์ตเอาสาวๆเข้าไปได้อะอยู่ตรงข้างๆกับห้องผู้คุม
1: อันนั้นไม่ได้เป็นตามระเบียบไงนะเหงา
0: ค
2: ่
0: ะ
1: อันนั้นคือผิดระเบียบและจับได้และที่ผิดระเบียบและจับไม่ได้อีกล่ะมีเท่าไหร่
2: แล้วมันได้อย่างนี้อ่ะ
1: ความน่าสนใจอยู่ตรงนี
2: ้ครับ
1: เรือนจำแห่งนั้นเนี่ยตั้งอยู่ในพื้นที่ความมั่นคงสูงสุดใช่ไหม
2: ใช่
1: แล้วถ้าความมั่นคงต่ำแบบนี้นะเหงาวิเกไอ้เรื่องจำเนี่ยตามจังหวัดเองนะมันความมั่นคงน้อยกว่านี
2: ้
1: เพราะม
2: ัน
1: ไม่ใช่ไปเช้าเย็นกลับกันเหรอ
2: โอ้โห
0: ไม่ถึงขนาดนั้นมั้ง
2: มันยังมีเรื่องเล่าถึงขนาดที่ว่าบางคนเนี่ยอยู่ในเรือนจำแล้วสามารถที่ปัญญาท้องได้อะเคยได้ยินไหมทนายเคยได้ยินไหม
1: ผมเนี่ยได้ยินมาประจำ
2: เ
1: วลาเราคุยเรื่องเรือนจำเนี่ยนะครับเราเหมือนตลกร้ายอย่างนึงค
2: ือ
1: เรื่องเนี้ยมันควรจะเป็นเรื่องที่ว่าทำไมไม่ทำให้มันโปร่งใส
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: คือปัญหาของดุลพินิจของเจ้าพนักงานเรือนจำเนี่ยไม่มีใครเขาตำหนิจะปล่อยราชการจะติดกี่ร้อยคนกี่แสนคนไม่ได้ตำหนิแต่ต้องตรวจสอบได
2: ้ถูกต้อง
1: สมมติว่าคนเนี้ยเขาได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำไวผมว่าการหาข่าวว่าทำไมถึงได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษมันต้องมีคำตอบเช่นเขาดูแลเรือนจำอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าซื้อ KFC ให้กินทั้งเรือนจำนะเป็นต้นเนี่ยนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยอาจจะเป็นนักโทษชั้นดีอาจจะใช้เงินแก้ปัญ

0: แต่คำถามคือสังคมยอมรับไหม
1: ก็นั่นน่ะสิครับ
0: มันเขียนไว้ในระเบียบข้อไหนนะเหงาคุณเก๋ว่าซื้อของกินแจกนักโทษด้วยกันแล้วต้องเป็นชั้นดีแต่ผมถามกันเฮ้ยแล้วพอเราจะไปติดกล้องวงจรปิดในเรือนจำก็จะมีนักสิทธิ์ออกมาบอกละเมิด
1: เฮ้ยละเมิดนะไม่ได้นะเขาเป็นจำเรือนจำอยู่แล้วเขาทุกพอแรงอยู่แล้วคุณไปติดกล้องทำไมแบบละเมิดสิทธิ์อีก
0: เขาไม่ใช่ตัดนะเขาเป็นมนุษย์
2: ค
0: ่
2: ะ
1: ฮะ
0: ทีนี้พอมีการเสียชีวิตแบบผิดปกติในเรือนจำกล้องอยู่ไหนอะกล้อง
1: ไม่มีเขาไม่ได้ให้ติดไงมันละเมิดสิทธิ์
0: นั่นแหละคำตอบมันย้อนกลับไป
1: เหมือนเราพายเรืออยู่นะแล้วก็วนมาเอ้าที่เดิมดีกว่าพายเรือเนี่ย
0: มีอธิบดีกรมราชทัณฑ์อยู่สมัยหนึ่งมีอยู่ผมจำได้มีอยู่คนเดียวที่ประกาศเลยติดกล้องแต่ว่าไม่ได้ให้คนอื่นดูให้เจ้าหน้าที่ดูสมมติเวลามีเรื่องร้องเรียนนักโทษเสียชีวิตในเรือนจำแบบปริศนาญาติมาร้องเรียนสื่อมวลชนมาร้องเรียนทนายความหรือร้องเรียนใครก็ตามเขาก็จะเอากล้องตรงส่วนนั้นเนี่ยมาเปิดให้ดูมันก็จะกระจ่างนะนั่งเหงาคุณเก๋
1: ครับ
0: ผู้ฟังผมเคยเจอแบบเสียชีวิตแบบโดนกระทืบแน่ๆแผลมาเต็มเลยแต่เปิดกล้องดูอ้าวแขวนคอเองนี่หว่า
2: ก็คำถามก็ไม่เกิดก็จบ
0: ถูกแล้วได้ความเคารพนะทุกโรงพักหรือทุกเรือนจำตรงไหนที่เขาแขวนคอบ่อยๆคุณช่วยไปติดกล้องได้ไหมทำไมมันต้องเป็นหลบแขวนคอมุมหลบกล้องไม่เข้าใจนั่งเหงา
1: ใช่ไหมเขาอายอะไรไหม
0: มันจะอายอะไรคนมันจะฆ่าตัวตายมันจะมีอะไรต้องอายคนมันจะฆ่าตัวตายผมว่าที่ต้องอายเนี่ยคือเพราะผู้อำนวยการผบ.เรือนจำที่ต้องอายอ่ะว่าบริหารยังไงปล่อยให้มีคนคิดสั้นอยู่ในเรือนจำหรือเป็นการฆาตกรรมอำพรางหรือไม่อย่างไรคือตามกฎหมายป.วิอาญาเนี่ยเวลาการเสียชีวิตในขณะที่ควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่การที่ผู้ต้องขังถูกขังอยู่ในเรือนจำก็ถือเป็นหนึ่งในนั้นก็เลยเป็นกฎหมายพระราชบัญญัติอุ้มซ้อมทรมานไงอุ้มหายพรบ.อุ้มหายก็จะถูกเอามาใช้บังคับในลักษณะแบบนี้ด้วยเหมือนกันแต
1: ่ถอนใจดังๆหน่อยอ่ะ
2: พักไหมพักไหมพักก่อนไหมหรือยังไงไหนๆก็ถอนหายใจแล้ว
0: ทิ้งท้ายนิดนึงคือพอเอาไปใช้บังคับจริงนะพรบ.อุ้มหายกับกรณีของนักโทษเรือนจำขอกล้องไปเนี่ยไม่เคยกระจ่างเลยพี่
1: อ๋อมันเป็นถ้าอย่างนั้น
0: ไปปรับปรุงนะไปปรับปรุงแก้ไขนะคณะกรรมการอุ้มหายขอกล้องไปนะไม่เคยกระจ่างเลยพี
1: ่ทนายลงบอกมาแล้วนะพรบ.อุ้มหายนะขอกล้องไปเนี่ยไม่กระจ่างก็ดีเลย
0: อัยการอุ้มหายมาตรวจสอบอัยการไม่ดูคลิปให้หน่อยว่าเขาถูกซ้อม
1: นี่สำคัญเว้ย
0: ประเด็นคือไอ้คลิปตอนโดนซ้อมเนี่ยตอนเอามาส่งเขาเนี่ยมันไม่มีนะเหงาคุณเก๋
1: โอ้ยเนาะสังคมไทยเราก็
2: เก๋ถามอีกนิดนึงได้ไหมพักก่อนพักก่อน
1: เดี๋ยวมาใหม่พักก่อนครับ
2: พักสักครู่ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
5: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love เราเสน่ห์ G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2560
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย

0: 13:42นะคะช่วงสุดท้ายแล้วนะคะของทันข่าวทันกฎหมายนะคะ
1: ครับผม
0: วันนี้พี่โจมิเตอร์บอกว่ามวยแทนทั้งคู่ใช่ไหม
1: ใช่
0: ค
1: ่
0: ะนั่งเหงากับเก๋มวยแทนทั้งคู่เลย
1: วัน
0: น
1: ี้ครับโ
0: จเอออ่ะนะคะก็ประเด็นนี้เนี่ย
1: ทนายยังอยู่ใช่ไหมทนายยังอยู่นะ
0: คุยต่อคุยต่
1: อ
0: เมื่อสักครู่คือที่ก่อนจะพักเก๋จะถามว่าไอหลักเกณฑ์ที่มันอาจจะต้องมีการมาดูแล้วก็อาจที่จะต้องมีการทบทวนเนี่ยเอาเฉพาะเป็นนักโทษคดีร้ายแรงอย่างเดียวไหมหรือว่ามันจะต้องครอบคลุมไปถึงมากน้อยขนาดไหนยังไงอะคะคุณรณรงค์
1: หลักเกณฑ์ที่ต้องทบทวน
2: อะวิธีคิดก่อนวิธีคิดน่าจะสำคัญครับ
1: คือ
2: ฟังว่าก่อนเขาจะออกกฎหมายออกก่อนเขาจะออกระเบียบเราต้องฟังวิธีคิดเขาก่อนว่ามันออกมาเพื่อแก้ปัญหาอะไรแต่เราเอาถ้าเรามองด้านเดียวว่าเฮ้ยวันนี้เราชาวยาเสพติดลดโทษ9ปีออกเงินจำโหทำไ
1: ม
2: โทษทีนะอาชีพที่ทำรับเงินเขาใช่ไหมเราจะทำรับเงินใช่ไหมถึงลดโทษเร็วจังเลยบางคนไปด่าถึงศาลนะครับ
1: อ
2: ันนี้คือเราเห็นแค่ภาพด้านเดียว
1: ภาพด้าน
2: เราไม่ได้ดูว่าที่ไปที่มาเป็นไงอ
1: ัน
2: นี้กลับมาที่ไปที่มาการที่มีการจัดระเบียบนักโทษชั้นดีชั้นเลวเพื่อให้สามารถควบคุมนักโทษแต่แก้นักโทษที่ควบคุมง่ายและยากได
1: ้ครับ
2: ควบคุมง่ายไม่มีปัญหาแต่ควบคุมยากบางครั้งมีการทำร้ายผู้คุมหรือทำร้ายร่างกายนักโทษด้วยกันเองโดยเฉพาะนักโทษคดีเด็ดขาดทุกอย่างก็ต้องมีหลักจิตวิทยาม ันเคยมีคนทำวิจัยนักเหงาคุณเก๋น
1: ัก
2: โทษคดีประหารหรือนักโทษคดีตลอดชีวิตเนี่ยเป็นพวกไม่กลัวตายพร้อมจะเอามีดหรือเอาอะไรของมีคมไปทำร้ายนักโทษคนอื่นได้เลย
1: ออ
2: กฟังอย่างนี้ปุ๊บเฮ้ยเพราะเขาไม่มีอะไรต้องเสียแล้วไงทีนี้หลักการก็คือมันไม่รู้จะควบคุมยังไงก็เลยบอกเอางี้ถ้าคุณทำตัวดีเดี๋ยวเราจะถักลดโทษให
1: ้
2: เป็นแรงกายให้ผู้ให้นักโทษปฏิบัติและเคารพและไม่ก่อความวุ่นวาย
1: ดีๆหน่อยว่างั้นจะลดโทษให
2: ้จะได้มีอะไรต่อรองกับนักโทษและเป็นหลักจิตวิทยาว่ามีโอกาสออกไปไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสออกไปเลยเป็นหลักจิตวิทยาที
1: ่
2: เป็นเรื่องของการบริหารจัดการตามหลักวิทยาในเรือนจำของแต่ละเรือนจำในแต่ละจังหวัดปัญหาจะไม่ค่อยเกิดท
1: ี
2: นี้ปัญหากลับมาเรื่องว่าทีนี้บังเอิญว่าหลักเกณฑ์ในการแบ่งแยกนักโทษชั้นดีชั้นเลวเนี่ยดันเป็นส่วนหนึ่งในการเอามาพิจารณาลดโทษไงนะครับถ้าคุณเป็นนักโทษชั้นเลวคุณอาจจะไม่ได้ลดเลยหรืออาจจะลดแต่ลดน้อย
0: ค่ะ
2: แต่ถ้าคุณเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมคุณอาจจะได้ลดเยอะทีนี้สเกลการเป็นเลวกับเยี่ยมผู้คุมเป็นคนประเมินก็ประเมินจากการที่เขาอธิบายมาทั้งหมดผมว่ามันก็สมเหตุสมผลนะถ้าฟังอย่างเงี้ยก็สมเหตุสมผลแต่เพียงแต่อันหนึ่งที่คนไทยอาจจะรู้สึกว่าทำไมมันต้องเกิดขึ้นกับคนรวยทำไมคนจนไม่พูดอย่างนี้บ้างจริงๆทุกวันนี้ก็มีลูกความผมหลายคนที่ไปติดคุกจากคดีค้ายาแล้วก็ออกมาขับตัวกลับใจไม่กลับไปขายใหม่แล้วเรา
0: อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นเหมือนกันนะเพราะว่าก่อนหน้านั้นเราก็คุยเรื่องของกฎหมายเจซ็อกอะไรอ่ะที่บอกว่าเกี่ยวกับเรื่องของการติดตามตัวเรื่องของคนที่ต้องเฝ้าระวังนักโทษที่พ้นคุกออกมาเพื่อก่อเหตุซ้ำเนาะ
1: เ
0: ออนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่คุยต่อยอดได้นะคะ
2: วันนี้ผมมายื่นเรื่องถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเกี่ยวกับเรื่องปัญหาทางพนักงานสงเคราะห
1: ์นี่ก็เลยจะถามอยู่เหมือนกันว่าไปยังไง
2: ทะลักคดีพิเศษได้มีโอกาสคุยกับเจ้าหน้าที่ในกระทรวงยุติธรรมระดับผอ.นะ
1: ครับ
2: เขาก็บ่นๆให้ฟังว่าย
1: ังไง
2: บุคลากรส่วนมากของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยจะเป็นผู้คุมเรือนจำไม่ใช่เจ้าหน้าที่ยุติธรรมจังหวัด
1: อ๋อเหร
2: อคือพบประมาณส่วนใหญ่ของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยมันไปที่เรือนจำ
1: อ๋อเทไปเท่านั้นส่วนใหญ
2: ่เสร็จปุ๊บประโยคที่สองต่อมาก็คือขออนุมัติอัตราจ้างไปไม่เคยได้รับเลยมาหลายปีแล้ว
1: อ๋อ
2: ก็คือเขาบอกว่าหนึ่งคนเขาขาดหนึ่งคนเขาขาดแล้วก็ไปลดคนเขาจากนโยบายของภาครัฐแต่ก็จะเอาผลงานในขณะที่คนขาดก็เลยกลายเป็นว่าต้องทำเฉพาะที่ทำทันทีน
1: ี
2: ้ปริมาณผู้คุมกับปริมาณนักโทษทั้งหมด
1: มันไม่สอดคล้องกันว่างั้น
2: ผมมันไม่มีทางสอดคล้องกันหรอกครับ

0: เออ
1: เขาก็เลยใช้วิธีการบริหารจัดการว่าเอานักโทษชั้นดีเยี่ยมหรือยอดเยี่ยมเขาเนี่ยเอามาช่วยบริหารนักโทษด้วยกันที่แบ่งออกเป็นกลุ่มๆเป็น
0: บ้านๆว่าเป็นผู้ช่วยผู้คุมว่างั้น
1: ก็จะเกิดผู้ช่วยผู้คุมที่จะเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมอะไรพวกเนี้ยทีนี้บางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีกำลังบารมีทางแรงที่จะไปเป็นผู้ช่วยผู้คุมอาจจะมีทุนทรัพย์เยอะแล้วก็อาจจะเลี้ยงข้าวเขาบ่อยก็เลยได้เป็นนักโทษชั้นดีเยี่ยมไปด้วย
2: ค
0: ่
2: ะ
1: คือไอ้หมอเนี่ยแค่จ่ายตังค์แล้วได้เป็นนักโทษชั้นดีเยี่ยมเนี่ยต้องมองว่าเขาผิดหรืออย่างไรอ่านบ้านเก่าคุณเก๋ผมถามว่าเนี่ยมันแค่จ่ายตังค์ในเรือนจำเลี้ยงข้าวเขาแล้วมันกลายเป็นชั้นดีเยี่ยมสมมติสถานการณ์นี้ว่าไม่ได้จ่ายสินบนนะแค่เลี้ยงข้าวบ่อย
0: สั่งอะไรมาให้กินกันอาหารว่างงั้น
1: แต่มันต้องมีเงื่อนไขด้วยนะว่าลักโทษชั้นดีเยี่ยมเนี่ยต้องไม่ไปกระทืบใครตายคือไม่ไปทำร้ายใครไม่ก่อความวุ่นวาย
0: มันก็ต้องอยู่ในตรงนั้นด้วยแหละ
1: แต่ผมบอกแล้วไงว่าในนั้นมันมีนักโทษที่พร้อมจะรับงานกันข้างในจะต่อให้จะไปพูดอะไรยังไงมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันไม่มีอะไรรับประกันได้เลย
0: อ
1: ยู่ข้างในมันไม่ได้คนปกตินะเขา
0: ใช่คนปกติคนที่เข้าไป
1: ไม่ได้คนที่แบบเดินไปคุยไม่ชอบหน้าก็เดินหนีกันไปไอ้ข้างในเดินไปคุยไม่ชอบหน้าคือแทงกันตายก็มีนั่นคือบรรยากาศบางที่
0: บางที
1: ่บางกรณีเป็นแบบนั้นที่ผมรับรู้รับทราบมา
0: มันเป็น
1: ทีนี้ปัญหาคือพอเขาบอกว่าคนขาดคนขาด แต่วันนี้มีคนทำผิดเยอะขึ้นเรื่อย
0: ๆใช่ใช่
1: แล้วเราก็กำลังบอกว่าเรารู้สึกว่าดุลพินิจที่ปล่อยราคาจะติดออกไปไวเนี่ยทำไมไม่ติดนานกว่านี้เรากลับมาดูกระบวนการพิจารณางบประมาณบุคลากรบุคลากรถ้ามันมีจำกัดเขาก็ต้องอยากเอาคนออกจากคุกเพราะเขาดูแลไม่ไหวมันเหมือนกับคุกเป็นทางผ่านออกไปแล้วก็กลับมาใหม่เลย
0: ก็นั่นสิมันถึงมีที่บอกว่าโหบางคนรวมวนเข้าไป3รอบ4รอบแล้วเขาบอกว่าไอ้ที่เข้าไปอ่ะ10คนน่ะมีคนเก่าไป8คน7คนอ่ะ
2: ค่ะ
0: เออที่เข้าทุกวันเนี่ยเขาบอกมีคนเก่าวนก็ไป
1: คือในกระบวนการตรงส่วนเนี้ยที่เป็นหน้าที่ของราชธรรมที่ต้องหาวิธีการที่เหมาะกับสังคมไทยให้ได้คือในบางประเทศผมเห็นแล้วแหละคนติดคุกติดเช้าเย็นกลับ
0: มี
1: อันนี้คือคุกที่อยู่ในประเทศที่เสรีหน่อย
0: คร
1: ับ แล้วก็มีล็อกสวัสดิการที่ค่อนข้างมั่นคงหน่อยจะเป็นลักษณะแบบนั้น
0: อ๋อพวกฝรั่งยุโรปอะไรพวกนี้นะ
1: ตอนในยุโรปทั้งโซนนั้นแต่ของเมืองไทยเนี่ยตอนนี้พัฒนาเป็นติดคุกอยู่บ้านกักบริเวณคือถ้าเราฟังอย่างเงี้ยเราจะเข้าใจวิธีคิดของทางกระทรวงยุติธรรมว่าเงินไม่พอก็เลยต้องมาทำวิธีนี
0: ้
1: แต่ว่าเวลาเอาไปพูดข้างนอกคนก็จะฟังเป็นประเด็นสาธารณะแต่คนไม่กลับไปถามว่างบประมาณมันมีแค่นี้มันเลยทำได้แค่นี้ต่อปีใช่ไหมหรือเราเคยตั้งคำถามไหมว่าผู้คุมเรือนจำอะไรวะทำไมรวยจัง
0: เออ
1: ทำอาชีพอะไรวะทำไมรวยจัง
0: เออ
1: เราต้องรู้จักการตรวจสอบเช็คถ้าเราเช็คมาเราอาจจะเจอเซอร์ไพรส์กว่านี้ก็ได้ว่าเอ้ยทำไมนอมินีของผู้คุมเรือนจำบางแห่งทำไมรวยจัง
0: นอมินี
1: อย่าไปบอกว่าผู้คุมรวยเราต้องบอกนอมินีที่ถือของทรัพย์ไว้แทนหรือว่าของทรัพย์ไว้แทน
0: ทำไมรวยจัง
1: ทำไมรวยจังผบ.เรือนจำทำไมรวยจังต้องตั้งคำถามแบบนี้และมีการตรวจสอบถ้าเกิดไปตรวจสอบแล้วปกติก
0: ็
1: คือปกติ
0: โอ้แต่ว่าเราไม่เคยได้เคยเจอข่าวเรื่องของการไปตรวจสอบในองค์กรนี้สักเท่าไหร่เนาะ
1: นี่ก็ที่ไปเจอแล้วเจอปาร์ตี้เซ็กหมูอะไรไง
0: อ๋อนั่นที
1: หนักเลย
0: แล้วมัน
1: เราจะเห็นได้ว่าหน่วยเฉพาะกิจจะต้องมาจากส่วนกลางคือถ้าปีไหนเจ้ากระทรวงเข้มการผลิตก็จะเกิดขึ้นได้ยาก
0: ที่เขาเรียกว่าหัวไปสายหางไม่กระดิกกันเน
1: า
0: ะสังคมไทยอ่ะ
1: คือถ้าปีไหนนะเจ้ากระทรวงรัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยเข้มทุกคนจะไม่กล้าร
0: ับ
1: เพราะว่ารู้ว่าวิ่งไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่เข้มเนี่ยมันก็จะเละเพราะว่าข้าราชการเขาก็ตามน้ำอยู่แล้ว
0: ใช่
1: ตามน้ำที่ว่าเลยนะท่านเหรอ

0: เรียกว่าอะไรกับการใช้คำว่าบริโภคตามน้ำก็หนักไปหน่อย
1: ว
2: ันนี้มันมีข่าวน่าตกใจอีกด้วยนะ
1: คือ
2: ที่เรือนจำที่จังหวัดขอนแก่นน่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่กำลังถูกพูดถึงอยู่เหมือนกันนะ
1: แล้วมันจะไปคาราวาฝังยาเสพติดไว้ข้างกระแพงคุกเนี่ยนะ
2: พบยาบ้าพบยาบ้าถูกฝังอยู่ใกล้กำแพงเรือนจำกลางขอนแก่นแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่ายังไม่ทราบว่าใครนำมาซุกซ่อนแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรือนจำหรือไม
1: ่
2: ยังไม่ฟันธงว่าเป็นการ
1: ลักจะไม่เกี่ยวแต่เพียงแต่ว่าบ้าบอกไปฝังว่าข้างๆกำแพงกูนะ50เมตรเอง
2: ยังไม่ฟันธงว่ามีการลักลอบนำยาเข้าเรือนจำเพราะว่ามีสมมติ
0: ข้างกำแพงเรือนจำ
1: 50เมตร
0: ผมก็เกี่ยวกับเรือนจำหรือไม
1: ่50เมตรเองเดินไปเรื่อยไปถึงร้อยเก้า
2: ไม่อย่าเพิ่งฟันธงสิ
1: ตำรวจเขาบอกอย่าไปฟันธง
2: อย่าไปฟันธง
1: จำเขาย
2: ังไม่ฟันธงว่าเป็นการลักลอบนำยาเข้าเรือนจำหรือเปล่าเพราะมีสมมติฐานทั้งเรื่องคนภายนอกนำมาทิ้งยาบ้าอาจจะปะปนมากับดินถม
0: เขาจะไปทิ้งข้างกำแพงเรือนจำเพื่ออะไรวะ
1: 50เมตรเองนะพิกัดมันน่ะจากกำแพงอ่ะแล้ว30ถุงก็ยังใหญ่
0: อันเนี้ยที่เมื่อกี้ที่คุณเก๋อ่านเนี่ย
2: เ
0: ป็นดุลพินิจของเจ้าพนักงานคุณผู้ฟังดูแล้วมันตลกไหมล่ะเราถามว่าไปเจอยาข้างเรือนจำแต่ประเด็นการสืบสวนที่คลายคดีตั้งประเด็นว่าน่าจะไม่เกี่ยวกับเรือนจำ
2: สมมติฐานหนึ่งอาจจะมีกลุ่มบุคคลภายนอกนำยาบ้ามาฝังมาวางไว้รอการดำเนินการบางอย่างหรือสมมติฐานที่สองอาจจะเป็นของที่ถูกฝังอยู่ก่อนแล้วแล้วติดมากับดินที่นำมาถมมาปรับพื้นที่เพราะว่าตามข่าวเนี่ย
1: เป็นสมมติฐานไปนู่นเลย
2: เพราะว่าตามข่าวเนี่ยเหมือนกับว่าเขามีคนงานก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการที่เรือนจำขอนแก่นเขาใช้รถแบ็คโฮปรับพื้นที
1: ่
2: แล้วเขาก็ไปเจ
0: อผมถ้าสมมติฐานที่สองคุณเก๋สมมติอันนี้คือดุลพินิจคุณผู้ฟัง
1: นี่คือดุลพินิจ
0: ขอฟังดุลพินิจตำรวจขอนแก่นในดุลพินิจที่สองเขาว่าไงนะ
2: อาจจะเป็นของที่ถูกฝังมาอยู่ก่อนแล้วหรือเปล่าแล้วติดมากับดินที่นำมาถมปรับพื้นที่
1: เขาจะสร้างที่ไงก็สร้างอะไรเขาเนี่ยตรงนั้นนะ
0: คือถ้าออกมาเวรเนี่ยไม่มีใครผิดเลยนะเหงาไม่มีใครผิดแล้วตำรวจก็ไม่ได้บกพร่องด้วยต้องเข้าดินมาถม
1: เออเพราะว่ามันอาจจะติดมากับดินไง
0: ใช่ดุลพินิจคร
1: ับ มันอาจจะติดมากับดินไงเออ
0: ทำไมไม่ตั้งเป้าว่าอุ้ยประเด็นที่หนึ่งต้องเกี่ยวกับเรือนจำแน่ๆเลย
1: ไม่มี
0: เขาไม่ตั้งอย่างนี้
1: เขาไม่ตั้ง
0: ประเด็นที่หนึ่งตั้งว่าอะไรนะ
1: ประเด็นที่หนึ่งบอกว่าอาจจะมีคน
2: คนนอก
1: ไม่เกี่ยวกับคนข้างใน
2: ไม่เกี่ยว
1: คนภายนอกเขาอาจจะมองว่าอะไรยิ่งใกล้อะไรจุดที่มันอันตรายที่สุดอยู่ใกล้ๆสุดอ่ะอะไรเงี้ยนะ
2: เอามาฝังหรือเอามาวางไว
1: ้
2: เพื่อรอการดำเนินการบางอย่างอะไรแบบนี้หรือเปล่า
0: แล้วประเด็นที่สอง
1: ประเด็นที่สองก็คือว่ามีการติดมากับดินที่ถมที
2: ่อาจจะปะปนมาอะไรแบบเนี้ย
0: เอาเรือนจำขอนแก่นย้ายออกไปจากพื้นที่ได้เลยอ่ะคือมันไม่เกี่ยวกับเรือนจำเลยใช่ไหม
1: ใช่
0: ฟังอย่างเงี้ย
1: ใช่
0: แต่มันถ่ายจากรั้ว50 เมตร
1: 50 เมตรครับอืม
0: 50 เมตรนี่น่าเหงาคุณเก๋ใช้โดรนบินเอาไปส่งได้นะเว้ย
1: ได้ดี
0: ถ้าคนมันคิดว่าไม่เกี่ยวเนี่ยไม่โดนไม่หรอกมั้ยเขาเคารพกฎหมายขออนุญาตการบินเขาต้องมาขอลงพักก่อนสิก่อนที่ว่าจะบินโดนส่งยามันจะมีโจรที่ไหนทำอย่างนั้นวะ
1: นี่มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงอยู่ในสังคมเราในเวลานี้เนี่ยนะ
2: ต้องไปตรวจสอบว่าสรุปแล้วมันเป็นของเก่าของใหม
1: ่
2: กำลังสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องส่วนกล้องวงจรปิดตรวจสอบกล้องวงจรปิดจุดที่พบเนี่ยอยู่ตรงข้ามกับกล้องของเรือนจำแต่กล้องหันไปคนละด้าน
1: นั่นไง
2: ดังนั้นในเบื้องต้นสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นยาบ้าของกลุ่มคนไม่หวังดีมาวางทิ้งเอาไว้เพื่อกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือการที่ยาบ้าดังกล่าวติดมากับดินที่ถูกนำมาถมที่ดินในบริเวณนี้ทั้งหมดต้องรอการพิสูจน์ตามขั้นตอนต่อไป
0: เราได้ข้อจริงอันหนึ่งมาคุณเก๋จากข่าวตัวนี
2: ้
0: เราได้ประเด็นที่ว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเรือนจำแต่คนวางยาบ้าเนี่ยรู้ว่าต

0: อย่างนี้กล้องมองไม่เห็นเว้ย
1: เก่งนะรู้ว่ากล้องเรือนจำอยู่ตรงไหนอ่ะมันวางหลังกล้องได้อ
0: ่
1: ะ
0: แต่ทั้งเหงาไม่เกี่ยวกับเรือนจำนะ
1: เฮ้ยเกี่ยว
0: แล้วบังเอิญกล้องมองไม่เห็นพอดี
1: ใช่มันเก่งจริงๆเออโอ้ยเนาะ
2: หมดเวลาแล้วค่ะ
1: หมดแล้วหมดแล้ว
2: หมดขาหมด
1: โอ้ก็เลยถามทนายอยู่ว่าไปตามเกี่ยวกับเรื่องของชาปนกิจก็ยังไงเนี่ย
2: ไม่ทันละค่ะวันนี้เก๋นะคะจุฬารัตน์ประพฤติดีค่ะ
1: ครับชินพงษ์เหงากาญจนกุลครับ
0: ผมก็จะลงเจ้าเคล็ดลับลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับ
1: ครับ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
4: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
3: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ขณะที่เวลา 14:00 น.ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองมหาดไทยถูกซีกำลัง5หน่วยงานแถลงผลปฏิบัติการกวาดล้างบ้านกลางกรุงทลายขบวนการสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูแฟลตดินแดงคัดชื่อต่างด้าวออกจากระบบเกือบ 2.5 พันรายนายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองร่วมกันแถลงข่าวเปิดปฏิบัติการกวาดล้างบ้านกลางกรุงทลายขบวนการสวมสิทธิ์จัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือบัตรสีชมพูหมายเลข7โดยมิชอบด้วยการย้ายชื่อแรงงานและเด็กต่างด้าวเข้าทะเบียนบ้านแฟลตดินแดงเท็จเกือบ 2,500 รายโดยนายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกล่าวว่าปฏิบัติการครั้งนี้ขยายผลมาจากการจับกุมคดีสวมสิทธิ์สัญชาติที่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและมีขบวนการลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นในพื้นที่แฟลตดินแดงกทม.ซึ่งจากการตรวจสอบพบความผิดปกติในการออกบัตรสีชมพูหมายเลข7ของสำนักงานเขตดินแดงตั้งแต่ปี2567จนถึงปัจจุบันสูงถึง 2,347 รายซึ่งสูงผิดปกติอย่างมากและเมื่อสืบตรวจห้องพักขนาด 30x40 ตารางเมตร3ห้องแรกกลับพบมีชื่อบุคคลเข้าพักอาศัยรวมกันถึง140คนบางห้องมีชื่ออัดแน่นตั้งแต่15 40ถึง64คนซึ่งกรมการปกครองโดยชุดโดป้า NICE ได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์จนศาลอนุมัติหมายจับ7รายและจับกลุ่มได้ครบทั้งหมดแล้วได้แก่เจ้าหน้าที่รัฐ3รายเจ้าบ้านและนายหน้า2รายนายหน้าและผู้สนับสนุน2รายโดยในส่วนของราชการที่ทุจริตนั้นกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งเด็ดขาดให้ออกจากราชการไว้ก่อนสถานเดียวพร้อมเพิกถอนรายการทะเบียนที่ทุจริตทั้งหมดออกจากฐานข้อมูลทันทีประดาพร้อมบริวารบุกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติตรวจทำเนียบวัดป่าอดุลยารามเมื่อเวลา 12:40 นที่ผ่านมานางสาวชมมณีน้อยจันทร์อายุ62ปีหรือป้าดาพร้อมบริวารเดินทางไปที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติถนนพุทธมณฑลสาย4เพื่อขอตรวจสอบหลักฐานการจัดตั้งวัดป่าอดุลยารามอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นว่ามีการขออนุญาตจัดตั้งวัดตามกฎระเบียบของสำนักพุทธและพรบ.สงฆ์หรือไม่หลังจากก่อนหน้านี้ไม่พบรายชื่อวัดอดุลยารามในทำเนียบวัดของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยมีนายธีรเดชจันทรัตน์ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นตัวแทนลงมารับหนังสือประดาเปิดเผยภายหลังยื่น

0: หนังสือคำร้องว่าได้ยื่นคำร้องต่อสำนักพุทธขอตรวจสอบเอกสารการจัดตั้งวัดป่าอดุลยารามหนังสือถวายฎีกาและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งวัดป่าอดุลยารามทั้งหมดซึ่งทางสำนักพุทธนัดให้มารับเอกสารช่วงบ่ายวันศุกร์ที่21สิงหาคมนี้ป้าดายังระบุได้ว่าเคยยื่นคำร้องมาต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแล้วหลายครั้งแต่ไม่เคยได้เอกสารใดๆพอเป็นข่าวกลับได้หากเอกสารวัดถูกต้องทางครอบครัวก็ไม่ได้มีปัญหาแต่หากผิดสังคมก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับครอบครัวของตนเองด้วยที่ดินดังกล่าวไม่ใช่ที่สาธารณะแต่เป็นที่จับจองหรือสค.1มีชื่อของไตเฮียงเป็นคู่ครอบครองและโฉนดออกมาถูกต้องตั้งแต่ปี2533และที่ดินดังกล่าวไม่เคยเป็นป่าช้ามาก่อนนักเรียนก่อเหตุยิงในโรงเรียนฟิลิปปินส์ดับ2คนเกิดเหตุยิงกันภายในโรงเรียนมัธยมสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยอาเตเนโอเดซัมบวงกาในเมืองซัมบวงกาทางใต้ของฟิลิปปินส์ส่งผลให้นักเรียนเสียชีวิต2รายซึ่งรวมถึงตัวผู้ก่อเหตุด้วยโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่าผู้ก่อเหตุเป็นนักเรียนชั้นเกรด9หรือเทียบเท่าม.3ของไทยพกปืนสั้นและปืนยาวเข้ามาบุกยิงนักเรียนชั้นม.4เสียชีวิตในห้องเรียนก่อนจะใช้ปืนจบชีวิตตัวเองประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียสั่งการให้เร่งสืบสวนและกำหนดมาตรการป้องกันเพื่อยับยั้งไม่ให้เกิดเหตุความรุนแรงในโรงเรียนซ้ำอีกก่อนหน้านี้ไม่ถึง2เดือนเกิดเหตุกลาดยิงในโรงเรียนมัธยมในเมืองทักโลบันทำให้มีผู้เสียชีวิต3รายและบาดเจ็บอีกราว20คน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันในช่วงหนึ่งครับเชียงรายปิดล้อมจับผู้ต้องหาขัดขืนปาระเบิดไม่พ้นตัวดับตำรวจเจ็บ1เจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยปราบปรามยาเสพติดฝางกองกำกับการ2บก.ปส.3ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารนบย.ส.35และทหารร้อยเคลื่อนที่เร็วกองกำลังผาเมืองนำหมายสารจังหวัดฝางเข้าปิดล้อมตรวจคนบ้านเล็กที่50หมู่ที่9ตำบลห้วยชมพูอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายเพื่อติดตามจับกุมนายศิระชัยขอสงวนนามสกุลผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้าหรือเม็ดแอมเฟตามีนโดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าและแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนและก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนระหว่างเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติการได้พบชายไม่ทราบชื่อใช้อาวุธปืนลูกซองยิงเข้าใส่เจ้าหน้าที่และพยายามคว้างวัตถุระเบิดเข้าใส่เจ้าหน้าที่ก่อนเกิดเหตุระเบิดขึ้นบริเวณหน้าบ้านส่งผลให้ชายคนดังกล่าวเสียชีวิตในที่เกิดเหตุซึ่งยังไม่ทราบว่าผู้เสียชีวิตเป็นใครเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรอการตรวจพิสูจน์หลักฐานเพื่อยืนยันตัวบุคคลเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ร้อยตำรวจตรีพงศักดิ์คลังไทยสงได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดบริเวณแขนซ้ายเจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ล่าสุดเจ้าหน้าที่ยังคงปิดล้อมพื้นที่เพื่อความปลอดภัยและตรวจสอบเหตุการณ์อย่างละเอียดทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองแดงครับ
3: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcot News FM 100.5 เปิดรับสมัคร Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
4: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเล

ทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02 201 6195-6หรือคลิก www.mport.net

0: ู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
1: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning อาเซียน 7:00 ถึง 7:30 กับนายหัวอัดพบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 ฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดประจำวันอังคารที่18สิงหาคม2569นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันขจรกิจพ้นภัยและคุณผู้ฟังที่ติดตามมาตั้งแต่ช่วงที่แล้วก็ต่อเนื่องกันเลยกับนางเหงาชุติภพค่ะสวัสดีนางเหงาด้วยนะคะ
4: สวัสดีค่ะน้องกุ้งครับสวัสดีอีกครั้งครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่เคารพครับผม
3: ค่ะประเด็นของแชร์เล่าวันนี้นะคะแน่นอนว่ามันต้องเข้มข้นที่เรื่องของการเมืองโดยเฉพาะเรื่องของหัวสวนะคะเพราะว่ามันมีประเด็นเกี่ยวกับการตีความหลายคำเลยนะคะคำว่าข้างบนเนี่ยถือว่าเป็นคำที่ค่อนข้างดุเดือดตั้งแต่เมื่อวานละแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะให้นักการเมืองมาช่วยกันวิเคราะห์นิดนึงแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเดี๋ยวเกี่ยวกับเรื่องหัวสวเนี่ยมันจะไปเกี่ยวโยงกับการซักฟอกที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าข่าวใหญ่ของวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่แฟลตดินแดงเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาเข้าไปบุกจับนะเขาไปดูว่าเอ๊ะทำไมในห้องพักเนี่ยมันมีทะเบียนชื่อที่มีเด็กต่างด้าว16คนต่อ1ห้องอ่ะ
4: โอ้ขนาดนั้นเลยเนี่ยนะฮะมีเขาเรียกมีทะเบียนชื่อเลยว่างั้นที่แฟลตแดงนะ
3: เจ้าหน้าที่ไปดูข้อมูลนะคะปรากฏว่าในห้องพัก44ห้องที่ไปตรวจเจอเนี่ยในทะเบียนมีชื่อเด็กต่างด้าวมากกว่า16คนต่อห้องทีนี้จาก3ห้องที่ยกมาเป็นตัวอย่างห้องแรกมีชื่อเด็กต่างด้าว64คน
4: ห้องเดียวเนี่ยนะ
3: ห้องที่2 35คนห้องที่3 41คน
4: ครับ
3: เอาแค่3ห้องนี้รวมกันก็140คนแล้วอะค่ะ
4: 3ห้อง140คนเนี่ยนะ
3: ทีนี้พอดูข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมันก็พบว่าห้องที่มีรายชื่อเยอะที่สุดเป็นเด็กต่างด้าวที่อยู่ในทะเบียนถึง68คนจากข้อมูลมันก็มีข้อมูลว่าเด็กต่างด้าวเนี่ยอายุ5ถึง15ปีปรากฏอยู่ในรายการทะเบียนไม่น้อยกว่า 1,366 คนค่ะ
4: โอ้โห
3: ซึ่งสิ่งที่น่ากังวลคือ 1,366 คนเนี่ย
4: ครับ
3: ไม่ได้อยู่ในแฟลตดินแดงจริงๆด้วยนะคะและน
4: ี่
3: ก็คือหัวใจของการตรวจสอบเพราะว่าคำถามต่อไปคือห้องมันแค่ขนาด 30-40 ตารางเมตรจะมีเด็กหลายสิบคนมาอาศัยอยู่จริงๆได้อย่างไร
4: เป็นไปไม่ได้เหมือนกัน
3: แล้วเด็กก็ไม่ได้อยู่จริงๆด้วยนะคะคำถามต่อมาคือชื่อมันเข้าไปอยู่ในทะเบียนได้ยังไง
4: นี่แหละครับ
3: ใครเป็นเจ้าบ้านใครเป็นผู้ยืนยันข้อมูลแล้วใครเป็นคนดำเนินการย้ายชื
4: ่
3: อสูงสุดคือใครเป็นคนอนุมัติในระบบ
4: นั่นแหละครับ
3: ก็ถือว่าเป็นทะเบียนบ้านทิพย์ที่เกิดขึ้น
4: เรื่องมันก็แดงขึ้นมาอีกแล้วกรณีอย่างนี้
3: จริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยถ้าลงลึกไปในรายละเอียดเนี่ยหลายคนได้ฟังแล้วค่อนข้างจะตกใจนะคะเพราะว่าคนที่ยินยอมให้เรื่องราวนี้เกิดขึ้นเนี่ยเขาไม่ได้รู้เลยนะคะว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงนางเหงารู้จักบัตรสีชมพูใช่ไหมคะสิทธิ์ของบัตรสีชมพูเป็นยังไงนะคะนางเหงา
4: ก็มันเขาเรียกว่ามันถ้าจะเทียบเคียงกันกับเรื่องของพื้นฐานคนไทยคือสำเนาทะเบียนบ้านเนี่ยแต่ว่าสิทธิ์ที่แบบสิทธิ์ 100% เนี่ยผมไม่ได้เข้าใจทั้ง 100% หรอกแต่ว่าเข้าใจคร่าวๆว่ามีสิทธิ์แห่งการที่จะเขาเรียกว่าเป็นการใช้เขาเรียกว่าสิทธิ์คนต่างด้าวที่สามารถที่จะมีสิทธิ์เทียบเคียงกับการเป็นพลเมืองอยู่ในประเทศไทยหลายๆเรื่องหลักหนึ่งก็คือเรื่องของการศึกษาหลักหนึ่งเรื่องของการสาธารณสุขเนี่ยมันก็จะใช้ไอ้สิทธิ์ตรงเนี้ยเข้ามาได้แล้วก็เราก็จะพูดถึงเรื่องของที่สำคัญที่สุดก็เรื่องของความมั่นคงนี่แหละเรื่องของทรัพยากรเรื่องของอะไรต่างๆที่ถ้าใช้บัตรสีชมพู

0: เป็นบัตรต่างด้าวเนี่ยที่เข้ามาแล้วมันก็จะมาเขาเรียกว่าเบียดเอาทางด้านของสิทธิ์หรืองบประมาณของประเทศเราเนี่ยเข้าไป
1: แบบนี้ค่ะถ้าให้เห็นภาพคือถ้าเกิดได้รับสิทธิ์แล้วเนี่ยเขาจะอันหนึ่งคือเขาได้รับการเล่าเรียนต่างๆนะถ้าเกิดเขาเข้ามาอยู่ในระบบได้นะคะก็จะได้รับการเล่าเรียนแล้วก็ได้รับสิทธิ์ต่างๆที่เป็นสิทธิพื้นฐานแล้ววันหนึ่งพอเขาอุ้มจำอายุไม่ได้ไม่แน่ใจว่า24ปีหรือเปล่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเขาก็จะเป็นสัญชาติไทยถ้าจำไม่ผิดนะในรายละเอียดไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆก็คือว่าหลังจากเนี้ยสิ่งที่มันจะเป็นสิทธิ์ที่เขาพึงได้อะค่ะมันจะไม่ได้แตกต่างจากคนไทยนั่นหมายความว่าเงินภาษีที่เราจ่ายไปเราต้องจ่ายให้กับคนกลุ่มนี้ด้วย
0: ใช่
1: ซึ่งนี่คือถือว่าเป็นประเด็นสำคัญที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปจับเนี่ยมันมีทั้งเจ้าบ้านมีทั้งคนกลางมีทั้งนายหน้
0: าม
1: ีพยานที่เขาคอยเวลาที่เขาจะเซ็นอะไรอย่างเงี้ยจะต้องมีพยานรับรองใช่ไหมคะ
0: ใช
1: ่แล้วก็มีเจ้าหน้าที่รัฐด้วยที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปจับได้ปรากฏว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยเขาบอกเขาไม่รู้หรอกว่ามันมีความเสียหายอะไรเกิดขึ้นขนาดนั้นก็ได้รับเงินมาแล้วเขาก็ได้ส่วนแบ่งมา500บาท
0: แค่นั้นเองมันง่ายเหลือเกินว่างั้นเนี่ยนะคือไอ้บัตรสีชมพูของคนไทยเนี่ยถ้าจะเทียบเคียงนะผมเทียบเคียงกับอเมริกาเพราะเพื่อนผมอยู่อเมริกาหลายคนก็คืออเมริกาเนี่ยใช้คำว่ากรีนการ์ดคือเบื้องต้นเนี่ยเฟิร์สเลยเนี่ยก็คือกรีนการ์ดก่อนแล้วพอกรีนการ์ดผ่านไป5ปี10ปีผมไม่รู้ระยะเวลาหรือว่าต้องผ่านการสอบอะไรก็แล้วแต่มันถึงจะกลายเป็นเขาเรียกว่าซิติเซนคือเป็นพลเมืองพลเมืองก็เหนือกรีนการ์ดขึ้นไปอันนี้เบื้องต้นเนี่ยก็คือบัตรชมพูนี่แหละพอบัตรชมพูมาเสร็จสับเรียบร้อยก็อย่างที่ว่าเนี่ยก็คืออายุมันจะมีเกณฑ์ขึ้นมาอายุ24หรือเท่าไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะ
1: อายุอุ้มไม่แน่ใจนะแต่ว่าที่ชัวร์ๆที่อุ้มทราบนะคะนางเหงาคือคนที่ถือบัตรชมพูเขาไม่ได้จะกลายเป็นคนไทยไปโดยปริยายไม่ใช่
0: ไม่ใช่
1: ไม่ได้หมายความว่าจะได้สิทธิ์ทุกอย่างเหมือนกับคนไทยทันทีแต่สิ่งที่บัตรแล้วก็ข้อมูลทะเบียนที่มันถูกทำขึ้นตอนนี้มันทำให้รู้ว่าร
0: ัฐ
1: เราจะมองเห็นว่าคนคนนี้เป็นใครอยู่ในสถานะอะไรแล้วเขาก็จะสามารถใช้สถานะนั้นไปดำเนินการบางอย่างตามกฎหมายที่กฎหมายอนุญาต
0: ใช
1: ่แล้วพอช่องมันมีมันก็จะขยายไปเรื่อยๆ
0: ขยับได
1: ้ซึ่งในระหว่างที่มันเป็นช่องที่ขยายไปเรื่อยๆนั่นแหละค่ะมันคือสิ่งที่มันกินไปที่เงินภาษีของเราที่เราต้องการที่จะเอามาพัฒนาคนในประเทศของเรา
0: ทุกวันนี้เราก็กระเบียดกระเสียนกันเต็มทีแล้วเราพูดถึงเรื่องของการบริการทางสาธารณสุขนะฮะเขาเรียกอะไรซึ่งเมื่อก่อนที่เขาเรียกกันว่าไอ้30บาทรักษาทั่วโลกเนี่ยตอนนี้ก็จะมีปัญหาอยู่เหมือนกันเนี่ยว่างบประมาณมันไม่พอหมอโรงพยาบาลอะไรต่างเงินที่จะสนับสนุนอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะมันก็จะลดน้อยถอยลงแล้วก็มันกลายเป็นว่าเราจะต้องเอากระเบียดกระเสียนแล้วเอาเงินส่วนนี้มาให้กับคนที่ไม่ใช่เป็นผู้ตรงๆนะว่าไม่ใช่คนไทยแท้ๆว่ากันนั้นแต่เขาดันมีไอ้บัตรสีชมพูนี่แล้วก็ทำให้เขาพิเศษนะจะพิเศษไง
1: ประเด็นคืออย่างนี้ค่ะคนที่เขาทำถูกกฎหมายที่เขาได้บัตรสีชมพูมาแบบถูกกฎหมายอันนี้เขาเสียเปรียบเพราะเขาทำถูกกฎหมายไงคะแล้วเขาก็ต้องมาเสียเปรียบคนที่ลัดคิวเข้าสู่ระบบได้คือมันมีเครือข่ายถ้ามันมีเครือข่ายจริงๆแล้วเครือข่ายเนี้ยเขาสามารถที่จะเอาเงินเอาในหน้าเอาเจ้าบ้านเอาคนในระบบของรัฐมาช่วยเสกที่อยู่ให้กับคนที่ต้องการจะมาในทางรัฐได้อะค่ะคนที่มาด้วยความเป็นธรร
0: ม
1: ก็โดนลิดรอนสิทธ
0: ิ์ใช
1: ่แล้วเขาก็โดนเหมารวมด้วยเหมือนกัน
0: ใช
1: ่สำคัญที่สุดก็คืออย่างที่เราพูดเกริ่นไปแล้วคือ ทรัพยากรของรัฐอะค่ะมันจะต้องถูกจัดสรรบนข้อมูลที่มันเป็นความจริงไงเพราะว่าพอเขาได้สิทธิ์นี้มาแล้วอะมันมาอยู่ในทะเบียนราษฎ
0: ร
1: แล้วทะเบียนราษฎรมันไม่ใช่แค่กระดาษหนึ่งใบนะคะข้อมูลเนี่ยมันจะถูกใช้เป็นฐานในการบริหารในการบริการในการตรวจสอบสถานะต่างๆในการวางแผนของรัฐหลายด้านพอตัวเลขมันถูกกลืนเข้ามาแบบเนี้ยมันผิดตั้งแต่ต้นนะคะมันเลยไม่ใช่เสียหายแค่ในห้องของแฟลตดินแดงแต
0: ่
1: มันคือความน่าเชื่อถือของระบบของเราเนี่ยแหละค่ะ
0: หน่วยงานบ้านเมืองหรือคนที่จะมีหน้าที่ที่จะออกใบตรงนี้คุณต้องมีจิตสำนึกตรงนี้เหมือนกันนะผมเคยเจออันนี้ประสบการณ์ตรงเลยนะก็มีคนต่างจังหวัดเนี่ยคนแถวบ้านผมเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยอยากจะเอาคนพุ่งตรงน่ะเมียนมามาเนี่ยสักสองคนเข้ามาในสำนักทีมบินบ้านไอ้เราก็บอกในฐานะที่เป็นคนที่รู้จักกันบอกเฮ้ยทำไม่ได้นะอะไรเงี้ยเขาก็ฝืนดึงดันแต่ปรากฏว่าเขาก็ผ่านเข้าไปปุ๊บแล้วไปอันนี้โชคดีไปคัดกรองที่ปรากฏว่านายอำเภอเขาไม่ยอมเขาบอกเฮ้ยอันเนี้ยผิดกฎหมายผมทำให้ไม่ได้หรอกคุณไม่สามารถทำอย่างนี้ได้แล้วคิดดูถ้าเกิดว่ามีบางอำเภอที่คนที่สูงสุดตรงนั้นอะเช่นว่านายอำเภอหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างของใน

0: ขตกรุงเทพเนี่ยไม่ใช่รถวัดในอำเภอเนี่ยนะแต่ถ้าเขาขออนุญาตล่ะถ้าเขาอนุญาตเนี่ยไอ้ของพวกนี้มันก็จะมาเนี่ยอย่างกรณีแฟลตแดงที่ว่าสามห้องเป็นร้อยเนี่ยนะซึ่งข้อที่จริงแล้วมันอยู่ไม่ได้แต่ว่ามันเป็นข้อเอกสารเนี่ยมันก็โผล่กันเข้าไปอยู่เนี่ยนะว่าเนี่ยหน่วยบ้านเมืองเนี่ยต้องคัดกรองตัวนี้นะฮะไม่งั้นแล้วเนี่ยนี่คือความมั่นคงอย่างหนึ่งเลยนะบอกง่ายเออนะฮะ
1: ส่วนอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะก็ต้องเตือนให้กับคนที่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเตือนยังไงหรือว่าจะระมัดระวังยังไงนะคะสำหรับคนที่ต้องการที่จะเดินทางด้วยการใช้เครื่องบินเพราะว่ามันมีประเด็นข่าวออกมาผู้โดยสารคนหนึ่งเป็นข้าราชการเขาจ่ายเงินครบเขาเลือกที่นั่งเรียบร้อยแล้วแต่พอเขาไปถึงสถานที่กำลังจะบินละไปถึงที่สนามบินละอ้าวกลับถูกปฏิเสธสาเหตุเพราะว่าสายการบินขายเกินที่นั่งค่ะ
0: มีอย่างนี้ด้วยเหรอครับ
1: คือเที่ยวบินน่ะมันมีผู้จอง191คนแต่เครื่องมันมีที่นั่งจริงๆเพียงแค่189ที่นั่งเรื่องนี้ก็ร้อนถึงคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ท่านดูแลกำกับสคบ
0: ครับ
1: ท่านสั่งเร่งเลยว่าต้องคุ้มครองผู้โดยสารนะไม่ใช่หยุดแค่เงินชดเชย
0: ใช
1: ่ต้องขยายดูสัญญาณการบินขออภัยดูสัญญาสายการบินทั้งระบบเลย
0: ครับ
1: ก็เคสเนี้ยจริงๆไม่ใช่เคสแรกนะเคยได้ยินมาแล้วเหมือนกันแต่ว่าเคสนี้คือเขามีธุระต่อไง
0: อ
1: ๋
0: อใช่สิ
1: เรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับข้าราชการเขาจองเที่ยวบินจากตรังไปดอนเมืองเขาจองล่วงหน้าด้วยนะคะนางเหนา
0: ก็อาจจะมาประชุมธุระแบบบางแห่งนะ
1: ทีนี้พอสายการบินมันมีคนจอง191คนแต่เครื่องมี189ที่นั่ง
0: เขาก็ยกเลิกข้าราชการท่านนี้
1: เกินมา2คนผู้โดยสารคนนี้เขามาเช็คอินภายในเวลาที่กำหนดแล้วด้วยนะคะ
0: ทุกอย่างเป๊ะหมดว่างั้นเลยนะ
1: แต่เขาเป็นคนสุดท้าย พอมาถึงผู้โดยสารคนอื่นก็มาครบแล้วไงสายการบินตัดสินใจในขั้นตอนแรกคือขอโทษนะคะไม่ทราบว่ามีใครสมัครใจจะสละที่นั่งไหมคะ
0: ฮะแก้ปัญหางี้เลยเหรอ
1: มันเป็นเรื่องปกตินะหมายถึงก่อนหน้านี้เขาก็เคยมีเคสอย่างนี้นะเหรอเขาก็ถามนะว่ามีใครสมัครใจคำว่าสมัครใจในที่นี้เนี่ยหมายถึงว่าสายการบินเขาก็คงมีทางเลือกให้อะค่ะว่
0: า
1: เด
0: ี๋
1: ยวเขาจะมี
0: เที่ยวอื่นว่างั้น
1: เดี๋ยวเขาจะมีการออกเงินให้หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในการเดินทางเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอะว่าเขาน่าจะมีแพลนไว
0: ้
1: ล่วงหน้าว่าเขาจะต้องมีธุระปะปังอะไรต่ออะไรเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นความผิดของผู้โดยสารด้วยอะค่ะ
0: ใช่สิครับ
1: คือสายการบินอะเขาบอกไปแล้วว่าเขาจะเสนอค่าชดเชยให้ 1,500 บาทเปลี่ยนเที่ยวบินใหม่ให้แล้วก็ให้คูปองอาหารแต่ปัญหาคือผู้โดยสารเขามีภารกิจว่าเขาจะต้องถึงกรุงเทพมหานครตามเวลา
0: เออใช่
1: เขาก็เลยไม่รับทางเลือกนั้นแล้วเขาก็กลายเป็นว่าตัดสินใจแก้ปัญหาตัวเองด้วยการควักเงินอีก 3,800 บาทเพื่อซื้อตั๋วสายการบินอื่นเอง
0: ในเวลาเดียวกันเนี่ยนะเพราะเขาต้องมีงานของเขาในเวลา
1: แต่ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าการจองแบบนี้ที่เขาเรียกว่า overbooking อ่ะมันไม่ใช่ว่าขายเกินแล้วเขาจะผิดกฎหมายทันทีนะคะเพราะว่ามันมีกฎของกพท.ว่าปกติอ่ะเขาจะมีกรณี overbooking อยู่แล้วแล้วเขาก็กำหนดว่าถ้าผู้โดยสารถูกปฏิเสธขึ้นเครื่องในเที่ยวบินภายในประเทศอ่ะเขาต้องได้ค่าชดเชย 1,500 บาทพร้อมสิทธิ์เรื่องอาหารเรื่องการเดินทางทดแทนแล้วก็การดูแลอื่นๆตามเงื่อนไขซึ่งสายการบินก็ทำนะไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้ทำตามกฎแต่คุณสุภมาศอ่ะท่านบอกว่าต่อให้สายการบินจะมาจ่ายตามตัวเลขขั้นต่ำตามกฎแล้วก็ตามแต่คำถามคือผู้โดยสารควรจะเป็นคนรับภาระจากการบริหารที่นั่งของสายการบินเองเหรอ
0: นั่นน่ะสิครับนั่นน่ะสิครับ
1: เพราะฉะนั้นสิ่งที่สคบจะดำเนินการต่อเนี่ยไม่ใช่แค่ตรวจแค่เคสนี้ค่ะแต่จะไปดูถึงสัญญาตั๋วค่าเลือกที่นั่งอ่ะเคยเป็นไหมคุณผู้ชมผู้ฟังเป็นเหมือนกันใช่ไหมเวลาที่เราเข้าไปจองล่วงหน้าไม่ใช่จองล่วงหน้าสิเวลาที่เราจะไปเช็คอินออนไลน์อ่ะแล้วเขาจะมีให้ว่าถ้าเราเลือกที่นั่งคือเหมือนชัวร์เลยว่าเราได้ที่นั่งตรงนี้แน่นอน
0: อ
1: ่ะต้องจ่ายตังค์เพิ่มนะแล้วเวลาเราจะบินอ่ะถามว่าทำยังไงถึงไม่ต้องจ่ายเพิ่มก็คือเราแค่เช็คอินแล้วเดี๋ยวพอถึงเวลาที่มันเป็นที่นั่งที่บางสายการบินมันจะมีฟิกซ์ให้ว่าถ้าตรงนี้เป็นที่นั่งฟรีแต่ถ้าคุณอยากจะนั่งตรงนี้คุณต้องจ่ายเพิ่มเท่านั้นเท่านี้บาทอะไรอย่างเงี้ยไอ้พวกรายละเอียดสัญญาเหล่านี้เดี๋ยวคุณสุภมาศสคบค่ะเขาจะเข้าไปตรวจสอบอีกทีนึง
0: ครับ
1: แล้วก็ข้อความที่ใช้ในการขายบริการเพื่อที่จะให้ผู้บริโภคได้เข้าใจด้วยว่าตกลงแล้วเนี่ยพอเขาจ่ายเงินไปแล้วที่นั่งมันเป็นของเขาแน่นอนหรือเปล่าตอนนี้กำลังศึกษาให้ธุรกิจสายการบินต้องเป็นธุรกิจควบคุมสัญญาเพื่อจะกำหนดกติกาที่มันชัดเจนขึ้นทั้งระบบอะค่ะ คือถ้าสายการบินเป็นฝ่ายเลือกขายเกินจำนวนที่นั่งเพื่อบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจแบบนี
0: ้
1: เหมือนจะเข้าใจได้นะคะแต่ว่าเวลาความเสี่ยงมันเกิดขึ้นจริงๆแล้วอ่ะคำถาม

0: ามเลยทำไมคนที่ต้องเสี่ยงเสียทั้งงานเสียทั้งเวลาต้องมาควักเงินเพิ่ม
1: ใช่
0: เป็นผู้โดยสารที่ต้องเสียสิ่งเหล่านี้แทน
1: ซึ่งเขาก็ไม่ได้ทำผิดอะไรอ่ะใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ปัญหาก็คือไอ้ตอนที่ธุรกิจการบินกำลังซบเซาจำได้ไหมช่วงโควิดนั่นก็โอ้โหเจียนไปเจียนมาคนก็น้อยตอนนั้นนี่ก็ทำท่าจะขาดทุนแหล่มีขาดทุนแหล่พอออกมาปรากฏว่าเอาก็ขึ้นราคากันเพราะว่าจะได้ชดเชยอันเก่าคราวนี้พอวันรุ่งเรืองเฟื่องฟูกลับขึ้นมาเหมือนปกติแล้วก็เนี่ยมีกรณีของผู้โดยสารที่เขาที่ได้ต้องเรียกว่าได้รับความเสียหายแล้ว
0: คือตอนนี้ผู้บริโภคเนี่ยต้องดูหลายๆมุมหลายๆมิติเลยจริงๆนะเพราะว่ามันเกิดปัญหาแบบนี้แล้วก็เรื่องของสายการบินเนี่ยมันก็มีหลากหลายอะค่ะ
1: อ
0: ันนี้ยังไม่นับที่ก่อนหน้านี้เคยเป็นข่าวเป็นคราวแต่ว่าที่มันไม่ได้เป็นข่าวเป็นคราวมันก็มีอีกหลายเคสอะเช่นการเปลี่ยนทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่นะอยู่ๆก็เปลี่ยนช่วงเวลาในการบินอย่างเงี้ยแล้วมันต้องเสียเวลาแบบบางคน
1: ไฟดีเลย์ต่างๆเนี่ยนะ
0: โอ้บางคนดีเลย์สองสามชั่วโมงอะค่ะโหมันเสียหายนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาบินไปเพื่อที่จะทำงานแล้วเขาก็มีตารางเวลาของการบินกลับแล้วลองคิดภาพว่าถ้าเขาดีเลย์ในช่วงขาไปแล้วถ้าเขาต้องเดินทางกลับในวันนั้น
1: อ
0: ่ะมันก็จะกระทบยาวเป็นโดมิโน่ค่ะ
1: ใช
0: ่ตรงนี้ก็ต้องไปดูในรายละเอียดด้วยเหมือนกันนะคะมีอีกหนึ่งเรื่องค่ะเป็นเรื่องของการขายบินปลอมไปลดภาษีจริง
1: โอ้โหนี่เป็นมหากาพย์เลยนะสมัยเขาเรียกโกงแวดเมื่อก่อนเนี่ยนะจากคำนี้ว่าโกงแวด
0: พูดง่ายๆแบบนี้ค่ะคือมันมีบริษัทอ่ะเปิดเอาไว้เหมือนทำธุรกิจจริงๆเลยแต่เบื้องหลังเนี่ยถูกกล่าวหาว่าไปขายบินผีให้บริษัทอื่นเอาไปลดภาษี
1: นั่นไง
0: รัฐเขาไปเมินความเสียหายเนี่ยกว่า360ล้านบาทนะคะ
1: มีต่ำกว่าระดับหลักร้อยล้านหรอครับ
0: บินผีคืออะไรเล่าให้ฟังแบบนี้คุณชมคุณฟังสมมติว่าบริษัท A ไม่ได้ซื้อของจากบริษัท B จริงๆเลยนะแต่ว่าไปซื้อแค่ใบกำกับภาษี
1: เพื่อจะเอาบินเนี่ย
0: ซื้อเพื่อจะเอาบินนั่นแหละเอามาหนึ่งใบแล้วก็เอาเอกสารนั่นนะคะไปทำเหมือนกับตัวเองมีต้นทุนเพิ่มพอไปดูว่าต้นทุนอุ้ยต้นทุนเยอะ
1: มันขอคืนแวดได้นี
0: ่กำไรก็ดูน้อยลงภาษีที่ต้องจ่ายมันก็เลยต้องลดลงไปด้วยไงตำรวจปอสกับกรมสรรพากรก็บอกอะค่ะว่าโอ้โหขบวนการเนี้ยมันไม่ได้ทำกันแบบโต้งๆแต่มันทำกันเป็นระบบทำเงียบๆแต่มาเป็นระบบเลยค่ะก็มีทั้งกลุ่มไลน์ปิดสำหรับหาลูกค้านะแล้วก็ตั้งบริษัทขึ้นมาเป็นหัวบินนะคะแล้วก็ไปใช้บัญชีม้ารับเงินเวลาส่งเอกสารมันก็ไม่ส่งตรงถึงกันสักทีอะแต่ว่าเขาใช้ชื่อบุคคลที่3เพื่อที่จะได้ไม่สามารถที่จะสาวกลับมาที่ตัวง่ายๆไงนี่จริงๆแล้วพอโยงไปกับข่าวแรกที่เราเล่าเรื่องแฟลตดินแดงนั่นน่ะจริงๆเขาก็กังวลเกี่ยวกับเรื่องของบัญชีม้าเกี่ยวกับเรื่องธุรกรรมเกี่ยวกับเรื่องสแกมเมอร์ด้วยนะทุกคนที
1: ่มันมีความน่ากังวล
0: อ
1: ่ะ
0: ซึ่งลูกค้าหลักของเคสเนี้ยค่ะที่พบตามข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ที่เป็นไปตรวจพบเจอเนี่ยเป็นธุรกิจที่มีรายได้สูงด้วยนะโดยเฉพาะธุรกิจก่อสร้างน้ำมัน
1: ครับ
0: เพราะว่าถ้าเกิดเป็นบริษัทใหญ่ค่าใช้จ่ายมันจะเพิ่มขึ้นบนกระดาษได้ไงมันก็จะสามารถเอาไปใช้ประกอบการคำนวณภาษีได้มากขึ้น
1: ใช่
0: ทีนี้ตำรวจจับยังไงมันเป็นแบบนี้ค่ะเรื่องอ่ะมันเริ่มมาจากว่ากรมสรรพสารเอ้ยขออภัยกรมสรรพากรเขาไปพบความผิดปกติเขาไปตรวจดูในระบบเขาไงพอเพราะว่าผิดปกติเขาก็เลยเข้าไปแจ้งความจากนั้นตำรวจแล้วก็กรมสรรพากรก็เลยจับมือกันร่วมกันสืบสวนเลยค่ะแล้วก็ล่อซื้
1: อ
0: ทั้งหมด2ครั้งที่ไปล่อซื
1: ้อ
0: พอชัวร์ๆและ2ครั้งเนี้ยก็เลยรวบรวมหลักฐานแล้วก็ไปขอศาลออกหมายจับผู้ต้องหา3คนหมายค้นอีก10จุด5จังหวัดนะคะกรุงเทพนนทบุรีสมุทรปราการนครราชสีมาและก็ชัยภูมิค่ะ
1: มีกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ทั้งต่างจังหวัดด้วยคือโคราชกับชัยภูมิมา
0: ปฏิบัติการเนี้ยเมื่อวันที่11สิงหาคมเขาจับผู้ต้องหาได้3คนแล้วก็ยึดเอกสารบัญชีสมุดบัญชีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตราบริษัทแล้วก็หลักฐานอื่น
1: ๆครับ
0: เกือบ200รายการอ่ะ
1: โอ้โหพระเจ้าประคุณ
0: บัญชีบริษัทมันน่าสนใจแบบนี้นะคะคุณชมผู้ฟังคือเจ้าหน้าที่บอกว่า3บริษัทเนี่ยมีเจ้าของคนเดียวกันนะจ๊ะ
1: อ๋อตั้งบริษัท3บริษัทแต่เจ้าของคนเดียวงั้น
0: แล้วก็ถูกตรวจสอบว่าขายบินลักษณะเนี้ย
1: เ
0: กือบ5ปีแล้วค่ะ
1: อุ้ยร่ำรวยอู้ฟู่มั่งคั่งเลยว่างั้นนะ
0: บริษัทจดทะเบียนว่าเกี่ยวกับธุรกิจพลังงานและโซลาร์เซลล์แล้วก็แสดงรายได้เนี่ยนะประมาณ400ล้านบาทต่อปีแต่พอหักค่าใช้จ่ายแล้วเหลือกำไรแค่หลักหมื่นหลักแสนเอง
1: โถเพราะค่าใช้จ่ายเยอะเนาะ
0: ใช่

0: แปลเป็นภาษาคนภาษาที่เราเข้าใจกันง่ายๆก็คือยอดขายดูยิ่งใหญ่นะทุกคน400ล้านบาทต่อปีอะ
1: แต่กำไรน้อย
0: แต่กำไรมันน้อยพอกำไรน้อยก็ทำไม
1: ค่าใช้จ่ายเยอะ
0: ภาษีก็ต้องจ่ายเยอะไม่ใช่ภาษีก็ต้องจ่ายน้อยไงนี่แหละค่ะเจ้าหน้าที่เขาก็เลยเข้าไปตรวจสอบว่าไอ้ตัวเลขเหล่านี้มันเกิดจากธุรกิจจริงอะมันมีแค่ไหนกี่เปอร์เซ็นต์กันแน่แล้วมันเกี่ยวข้องกับระบบขายใบกำกับภาษียังไงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องตามต่อนะว่าใครบ้างคะที่ซื้อบิน
1: นี่ยังก็ไม่นับรวม
0: นี่อยู่ที่กระบวนการอยู่ตอนนี้
1: ใช่
0: มันยังไปไม่ถึงคนที่ซื้อบิน
1: ก็คือเวลานี้บรรดาบริษัทหลายๆบริษัทมักพยายามที่จะทำอย่างนี้แหละก็คือว่าทำให้กำไรน้อยมันจะได้เกิดการเสียภาษีน้อยส่วนนึงแล้วก็อีกอันนึงซึ่งมันก็รวมโยงสองอันน
0: ี้ทำให้ค่าใช้จ่ายเยอะ
1: ค่าใช้จ่ายเยอะ
0: กำไรอาจจะเยอะแหละแต่ค่าใช้จ่ายมันเยอะด้วยไง
1: ค่าใช้จ่ายเยอะไง
0: พอมาถัวกันแล้ว
1: มันก็เลยกลายเป็นกำไรน้อยหนึ่งสองก็คือว่าไอ้ VAT เนี่ยแวดเนี่ยมันสามารถที่จะไปขอคืนได้อันนี้เจ็บแสบเพราะไอ้การกำไรน้อยเนี่ยเก็บภาษีได้น้อยเนี่ยก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าการขอเงินแวดคืนเนี่ยอันนี้คือบ้านเมืองเสียหายดักเลยเพราะเอาเงินเนื้อของพวกเราเนี่ยไปไอเอาเงินมาให้เราหรือภาษีให้แบบกับประเทศเราเนี่ยก็ส่วนหนึ่งที่ว่าทำกำไรน้อยเนี่ยแต่ดันไปขอแวดคืนเนี่ยนะแล้วเนี่ยก็คือเอาเนื้อเราไปเลยเนี่ยนะฮะอันนี้แสบแล้วได้ยินเรื่องนี้มานานแล้วตำรวจก็พยายามอยู่นะสมกรเองเขาก็พยายามอยู่ก็นั่นแหละมันนานทีมันก็จะโป่งพองมาทีนึงแต่ว่ามันยังมีแอบๆกันอยู่ในหลัก10ล้าน20ล้านเนี่ยเยอะนะ
0: อย่างที่บอกนะคะว่าจับผู้ต้องหาได้3รายแล้วก็ให้การสารภาพตามข้อกล่าวหาเดี๋ยวจะถูกดำเนินคดีต
1: ่อ
0: ก็สรุปข่าวนี้เลยว่า มันไม่ใช่แค่กระดาษปลอม1ใบหรอกค่ะแต่มันคือการสร้างค่าใช้จ่ายที่มันไม่มีอยู่จริงอะค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแล้วให้ธุรกิจเอาไปลดภาษีถ้ามันมีบริษัทจำนวนมากก็ใช้วิธีเนี้ยเงินภาษีที่มันควรจะกลับเข้าสู่รัฐอะมันหายไปอะ
1: ถูกครับ
0: รวมกันมันหลายร้อยล้านบาทนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องไปตามต่อค่ะว่ามันมีบริษัทไหนบ้างที่มาซื้อบินนี
1: ้
0: ก่อนที่จะไปเดือดกันในเรื่องของการหัวสวช่วงหน้าขอย้ำอีกทีว่าตอนนี้เหลือแค่10ที่นั่งสุดท้ายแล้วค่ะสำหรับหลักสูตร MCOT
1: CEO
0: of ASEAN รุ่นที่3เปิดรับสมัครตามคำเรียกร้องนะซะนะคะสำหรับคอร์สนี้เพราะว่ารุ่นนี้เขายกระดับความเข้มข้นขึ้นไปตลอด15สัปดาห์เต็มตั้งแต่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569เนี่ยค่ะจะมีมุมมองใหม่ๆให้ท่านได้เรียนรู้จะพาไปเจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านมีกูรูเป็นกูรูระดับประเทศอ่ะถือว่ามันเป็นผู้เชี่ยวชาญมือหนึ่งของไทยเลยนะคะที่จะมารวมตัวกันอยู่ในหลักสูตรนี้แล้วก็มีนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่าง
1: ๆ
0: ท่านจะมาเปิดประสบการณ์แล้วก็เป็นพี่เลี้ยงนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนแล้วพาไปแบบไม่ต้องมองซ้ายมองขวาเลยมองข้างหน้าอย่างเดียวเลยค่ะเพราะว่าเขาจะพาไปวิเคราะห์ไปเจาะลึกรวมไปถึง2ประเทศมหาอำนาจที่ตอนนี้กำลังบีบเราในทุกๆทางทั้งทางตรงทางอ้
1: อม
0: สหรัฐอเมริกากับจีนค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องของ AI for CEO ด้วยอันนี้สำคัญมากๆ
1: ต้องมีเลย AI
0: กลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจต่างๆในเชิงรุก
1: ใช่
0: เราจะเรียนรู้กันอย่างเข้มข้นอบรมกันที่ CW Tower รัชดาค่ะ
1: ใกล้นี้เอง
0: ค่าลงทะเบียน 59,000 บาท
1: ร
0: ับสมัครถึง25สิงหาคมนี้นะคะอีกไม่กี่วันเองหยิบโทรศัพท์ของท่านขึ้นมาเลยค่ะ0944803076 0944803034และ0943966649
1: เราให้มา3เบอร์นี่เลยนะ
0: 10ที่นั่งสุดท้ายเท่านั้นกับหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3ค่ะ
1: ครับ
0: ช่วงนี้พักสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาว่ากันด้วยกระแสการเมืองที่มีคำว่าข้างบนเข้ามาให้ได้ตีความแตกต่างกันไปสักครู่เดียวค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02 114 3990ค่าจัดส่ง100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมานี
4: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงาม

0: ทางภูเขา4ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yxtenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: กลับเข้ามาช่วงที่2ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะวันนี้สิ่งที่เป็นที่พูดถึงกันมากๆเลยเนี่ยก็คือประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของหัวสวนะคะเพราะว่ามันมีการตีความของคำที่มันมาจากคลิปเราทำเพื่อข้างบนข้างบนคือ
5: ใคร
4: ทั้งที่จริงๆแล้วคนในคลิปเขาก็ออกมาอธิบายนะคะว่าข้างบนคือกกต.ประโยคนี้กำลังทำให้คดีหัวสวร้อนขึ้นมาอีกรอบค่ะเพราะว่าคนที่อยู่ในคลิปก็คือร้อยตรีวิทยาคำพวงซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับว่าเป็นเจ้าของของเสียงจริงๆแต่ว่ายืนยันว่าไม่ได้หัวสวและคำว่าข้างบนที่พูดหมายถึงกกต.ส่วนข้อสงสัยเรื่องค่าที่พักโรงแรมก็ปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นคนจ่ายแต่เรื่องยังไม่จบนะคะเพราะว่าพักประชาชนบอกว่าถ้าอย่างนั้นไม่ต้องเถียงกันด้วยคำพูดอย่างเดียวไปดูเส้นเงินเลยไปดูเลยว่าใครพักโรงแรมใครจ่ายเงินแล้วให้กกต.กับ DSI ตอบมาเลยว่าเคยตรวจเรื่องนี้หรือบ้างหรือยังและตอนนี้เกมมันก็ไปไกลกว่าคดีสว.แล้วนะคะเพราะว่าคุณเทงณัฐพงษ์ยืนยันว่าเรื่องนี้มันมีมูลมากพอที่จะเอาเข้าสู่เวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะว่าข้อมูลมันมีทั้งเรื่องของพยานการจองโรงแรมเส้นทางการเงินที่ถูกพาดพิงถึงบุคคลในพรรคภูมิใจไทยวันนี้เราจะชวนรองศาสตราจารย์พิชัยรัตนดิลกณภูเก็ตผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาเอกสาขาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนานิด้ามาช่วยอ่านเกมนี้กันสักหน่อยค่ะว่าคำอธิบายว่าข้างบนคือกกต.เนี่ยมันช่วยดับข้อสงสัยหรือมันกลายเป็นการโยนเผือกร้อนลูกใหญ่เข้าไปใส่กกต.ซะเองตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วสวัสดีอาจารย์ค่ะ
6: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
7: สวัสดีครับคุณอุ้มคุณเหงาและท่านผู้ฟังครับ
6: ครับผม
4: เข้าใจได้ไหมคะอาจารย์ข้างบนคือกกต.
7: เออก็เข้าใจได้คนเดียวก็คือคนพูดครับ
6: เพราะว่าคนอื่นนี่เขาไม่ค่อยเข้าใจด้วยว่ามันอย่างนี้อ่ะใช่ไหม
7: ก็ดูประยุกต์ประโยคหรืออะไรต่างๆที่เขาพูดที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยมันไม่ได้มีนัยยะบอกถึงว่าเป็นกกต.เลยใช่ไหมว่ามันเป็นบางสิ่งบางอย่างที่เป็นสิ่งอื่นที่ไม่ใช่กกต.
4: อาจารย์ถ้าอย่างนั้น
7: สิ่งอะไรก็แล้วแต่นะแล้วแต่การตีความของคนใจของคน
4: งั้นพอเขาพูดออกมาแบบนี้แล้วแล้วก็หลายคนก็เข้าใจไปในทิศทางอย่างที่อาจารย์บอกไปแล้วแหละว่ามันหมายถึงอะไรเนี่ยอาจารย์คิดว่าวันนี้ใครควรที่จะร้อนที่สุดหลังจากที่ข้างบน
6: ค
4: ือกกต.
7: ผมว่าก็ร้อนทั้งคู่นะครับก็คือคนพูดเองเนี่ยก็คงจะต้องร้อนมากพอสมควร
6: ร้อนหาทางลง
7: ใช่หาทางลงว่าเป็นอย่างไรนะแล้วก็เพราะว่าการที่เขาทำแบบนี้เนี่ยมันก็สร้างผลกระทบอยู่พอสมควรส่วนกกต.เองก็ถูกโยนเปลือกร้อนลงไปก็ต้องอธิบายว่ามันเป็นใช่ข้างบนดังที่
6: ผู้พูด
7: คุณวิทยาพูดใช่หรือเปล่ากกต.ใช่หรือเปล่าก็คงจะต้องให้ใครไปถามกกต.แหละว่าที่เขาบอกว่าเออข้างบนคือกกต.เนี่ยกกต.จะว่ายังไง
6: คร
7: ับกกต.จะตอบยังไง
4: เอออาจารย์ที่อาจารย์ว่าร้อนทั้งสองฝ่ายเนี่ยทำไมมันมีการตั้งคำถามในสังคมว่ามันมีสามฝ่ายนะอาจารย์ที่ต้องร้อนสว.หรือกกต.หรือพรรค

0: อันนั้นเนี่ยมันก็ร้อนเพราะว่ามันหลักฐานที่ออกมาเผยเนี่ยมันก็มีความยึดโยงเข้าด้วยกันอยู่พอสมควรทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็คงจะต้องร้อนแหละแล้วก็ตั้งแต่ช่วงแรกๆนะที่ออกมาค่อนข้างจะตอบโต้อย่างดูเดือดเลยนะแล้วก็ในระยะหลังในตอนนี้เนี่ยก็จะออกมาในลักษณะที่บอกปัดนะก็เป็นพูดเป็นเสียงเดียวกันทั้งคุณอนุทินคุณพลาดอ
1: นนี่ไง
0: ก็บอกว่ารัฐบาลนี
1: ้
0: ไม่เกี่ยวข้
1: อง
0: ตั้งขึ้นมาก็ถูกนะครับรัฐบาลอนุทินเนี่ยไม่เกี่ยวก็ตั้งขึ้นมาตอนปี69
1: นี่แหละต้นปีเดียว
0: ตัวรัฐบาลเนี่ยไม่เกี่ยว
1: ไม่เกี่ยวรัฐบาลไม่เกี่ยว
0: คนในรัฐบาลน่ะจะเกี่ยว
1: เขาก็ฉลาดพูดนะใช่ไหมคือรัฐบาลเนี่ยไม่เกี่ยวหรอกแต่ว่าคนที่อยู่ในรัฐบาลเพราะรัฐบาลมันหลายส่วนใช่ไหมแต่คนในรัฐบาลมันถอยหลังกลับไปนานเนี่ยนะ
0: เพราะว่ามันอยู่ในกระบวนการหรือว่าเครือข่ายอำนาจเดียวกันนะ
1: ใช่
0: แล้วก
1: ็
0: คนที่ปรากฏชื
1: ่
0: อในอนุชุดที่26นะมันก็ชัดว่าที่เขาระบุชื่อก็อยู่ในพรรคภูมิใจไทยเนาะแล้วก็หลายคนก็เป็นรัฐมนตรีอยู่ในรัฐบาลชุดนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลที่เกี่ยวไม่ใช่รัฐบาลทั้งหมด
1: แต่เขาตอบรัฐบาลทั้งหมดไงไม่เกี่ยวก็ถูกเขาส่วนนั้นเหมือนกัน
2: อาจารย์มองกลยุทธ์การเปิดข้อมูลของพรรคประชาชนยังไงคะอาจารย์คือจริงๆเนี่ยอาจารย์มองว่าโอเคตอนนี้มันมีการหวังผลในทางกฎหมายให้ได้จริงๆหรือในความเป็นจริงเนี่ยมันคือเป็นการจุดกระแสไปเรื่อยๆเพื่อที่จะกดดันทั้งพรรคภูมิใจไทยและกดดันทั้งกกต.ด้วยค่ะอาจารย
0: ์ผมคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่นะเรื่องของกระบวนการโกงเลือกสว.เนี่ย
1: ครับ
0: แล้วก็มีการเรียกร้องมาตั้งแต่ช่วงแรกๆในการที่มีการเลือกแล้วก็มีการสอบสวนโดยละเอียดจากรัฐมนตรีในยุคนั้นเนี่ยก็คือคุณทวีDSIอะไรต่างๆแล้วมันทำให้เห็นถึงข้อมูลที่มันเชื่อมโยงกันแล้วก็มีหลักฐานที่ค่อนข้างชัดเจนจนกระทั่ง อนุชุดที่26เนี่ยเขาก็จะส่งเรื่อง
1: ม
0: ีข้อวินิจฉัยว่าให้ส่งฟ้องทั้งหมดนะครับแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยมันก็จะคือมันกระทบกับความสุจริตและความเที่ยงธรร
1: ม
0: ในการเลือกแล้วก็กระทบกับระบอบประชาธิปไตยโดยรวม
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าปล่อยให้มันเงียบหายไปเนี่ย
1: ครับ
0: มันก็ทำให้การเมืองของเราเนี่ยมันก็คงจะบิดเบี้ยวแล้วก็บิดเบือนไปค่อนข้างจะเยอะทีเดียวทีนี้เนี่ยมันก็จะมีแนวโน้มอย่างนั้นเพราะว่าไอ้โครงข่ายอำนาจทั้งหลายที่เข้ามาพิจารณาเรื่องนี้ในช่วงหลังเนี่ย
1: คร
0: ับ มันก็อยู่ภายใต้คือโครงข่ายหน้าเดียวกันกับกระบวนการที่จัดทำ
1: ในนี้หน้าเป็น
0: ตรงนั้นเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เรื่องเงียบหายได้ดังที่มีอนุชุดที่36ที่วินิจฉัยว่าไม่ส่งฟ้องทั้งหมด
1: ไม่ส่งฟ้องทั้งหมด
0: อันนั้นมันก็เป็นสัญญาณชัดเจนว่าเรื่องเนี่ยมันอาจจะถูกเป่าออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยที่จุดพลุขึ้นมาในช่วงหลังเนี่ยก็คือมันเป็นช่วงจังหวะเวลาล่วงเลยมา2ปีแล้วก็เป็นช่วงจังหวะเวลาที่ทางกกต.เองเขาก็จะประกาศว่าจะมีการวินิจฉัยเรื่องนี
1: ้ครับ
0: งั้นคนที่จุดพลุแรกๆก็คือคุณยิ่งชีพจากไอร
1: อ
0: แล้วก็คุณยิ่งชีพเนี่ยก็เอาข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยก็ไปยื่นให้ฝ่ายค้านในยะก็คือกดดันฝ่ายค้านด้วยแหละตามที่ผมฟังคุณยิ่งชีพแกสัมภาษณ์
1: อ
0: ่ะแกก็บอกว่าไอ้ฝ่ายค้านทำไมไม่เดินหน้าเลยนะ
1: มันนิ่งๆไปหน่อยว่างี
0: ้ใช่นิ่งไปหน่อยก็เอาข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยไปให้ทีนี้เนี่ยโดยหน้าที่ของฝ่ายค้านก็คงจะต้องทำหน้าที่ในการตรวจสอบเรื่องนี
1: ้
0: โดยที่คุณผลิตเนี่ยก็เป็นคนรับเรื่
1: อง
0: และหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยก็มีการเปิดเผยข้อมูล
1: อ
0: ย่างต่อเนื่องแล้วก็ทำให้เราบางข้อมูลเนี่ยเราก็รู้มาพอสมควรแล้วแหละแต่ว่ามันยังไม่เป็นระบบแต่ก็ไม่ลึกเท่าที่มีการเผยแพร่ในช่วงหลังอย่างการทำเช่นนี้เนี่ยก็เป็นการสร้างแรงกดดันด้วยข้อมูลด้วยหลักฐาน
1: ครับ
0: เพื่อที่จะให้กกต.เนี่ยก็ตัดสินเรื่องนี้เนี่ยโดยใช้ข้อมูลหลักฐานเนี่ยเป็นหลักไม่ใช่ใช้เครือข่ายอำนาจ

0: ว่าความต้องการของเครือข่ายอำนาจที่ต้องการเป่าเรื่องนี้ไปฉะนั้นผมคิดว่า อันนี้แหละน่าจะเป็นเจตนาหลักส่วนผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นหรือว่าผลลัพธ์ที่ผลพลอยได้ที่ตามมาเนี่ยในทางการเมืองไอ้นั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ
1: อาจารย์คะตอนนี้จริงๆแล้วหลักฐานมันยังไม่ถึงขั้นว่าจะไปมัดใครได้ก็จริงแต่ว่าเท่าที่อาจารย์ได้เห็นการทยอยปล่อยมาทั้งของไอรอทั้งของไอติ
2: ม
1: จะเรียกคุณทวีว่าไอวี่หรือบอกกันมาเนี่ยอาจารย์คิดว่าอันไหนที่มันดูมีน้ำหนัก
2: ที่จะสามารถไปได้ต่อแข็งแรง
0: คือถ้าดูเราดูแบบแยกส่วนนะ
2: ครับ
0: เราก็อาจจะไม่เห็นภาพทั้งหมดแล้วก็อาจจะไม่เห็นการเชื่อมโยงนะแต่ว่าถ้าดูในภาพรวมเนี่ยเราก็จะเห็นภาพของกระบวนการนี้ทั้งหมดตั้งแต่กระบวนการหาคนในระดับอำเภอยันไปจนถึงการเลือกในวันเลือกที่มูลทองเนี่ยมันมีกระบวนการเห็นภาพถึงกระบวนการการจัดตั้งการมีเครือข่ายอย่างชัดเจนและกระบวนการนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นในจังหวัดเดียวแต่ว่ามันเกิดขึ้นทั่วประเทศแล้วก็สวที่ได้มาเนี่ยเราก็เห็นชัดว่าอย่างเช่นบุรีรัมย์เนี่ยก็ได้ไปตั้งเยอะแยะนะหรือว่าในสตูลเองก็มีทั้ง6คนเป็นจังหวัดเล็กๆนะครับมันก็เลยทำให้เห็นเครือข่ายทั้งหมดที่ยากที่จะปฏิเสธได้ว่าไม่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายการเมืองที่ลงไปจัดตั้งนะเพราะงั้นเนี่ยไอกระบวนการทั้งหมดนี้เนี่ยมันเกี่ยวเรื่องเชื่อมโยงกันแล้วก็ผมคิดว่านี่น่าจะเป็นเหตุผลที่ทำให้อนุชุดที่26เนี่ยเขาก็เลยตัดสินใจยื่นฟ้องมันเลยทั้ง200กว่าคนเนี่ยนะครับก็ต้องเห็นเป็นภาพรวมของกระบวนการนี
2: ้
0: มันเชื่อมโยงกันนั่นเอง
1: ค่ะอาจารย์ถ้าเกิดสมมติว่าเราเอากระแสล่าสุดอะที่มันมีประเด็นที่หลุดมาจากคลิปอะนะคะมันมีคีย์เวิร์ดแบบเยอะมากเลยมันทั้งคำว่าข้างบนแล้วมันยังมีคำอื่นๆอีกอาจารย์ให้น้ำหนักกับคำไหนบ้างหรือว่ามากที่สุดไม่ว่าจะเป็นสวเราได้เยอะที่สุดสายยาวกว่านี
2: ้
1: หรืออะไรอย่างเงี้ยมันคือมันเหมือนเป็นการสะท้อนหรือมันทำให้ทุกอย่างมันชัดขึ้นหรือไม่หรือในความเป็นจริงมันก็ยังเป็นหลักฐานบางๆจางๆอยู
0: ่คือไอการพูดถึงข้างบนเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยจะสั่นสะเทือนค่อนข้างมากทีเดียวนะครับเพราะว่าเหมือนกับไปการเป็นการอ้างเพื่อมาสร้างความชอบธรรมให้กับการกระทำของตัวเองนั่นเองทีนี้การอ้างในลักษณะนี้เนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเพราะว่ามันจะสร้างผลกระทบต่อระบบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเพราะว่าสิ่งที่บรรดากระบวนการเหล่านี้ทำเนี่ยคือคนพูดเองเนี่ยก็พูดชัดนะว่าสิ่งคือพูดเหมือนกับรู้ว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยกกต.ก็คงจะประกาศให้การเลือกสว.เป็นโมฆะไปแล้วคือถ้าไม่มีสิ่งนั้นน่ะนะถ้าไม่มีข้างบนอะไรแบบนี้นะตามที่เขาพูดอ่ะ
2: แสดงว่าเขาจะยอมรับอยู่แล้วว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันไม่ถูกว่างั้น
0: ใช่ครับก็คือเขาก็รู้อยู่แก่ใจว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยไม่ถูกแต่ว่ามีอำนาจบางอย่างที่ทำให้กกต.เนี่ยไม่ประกาศการเลือกสว.ครั้งนี้เป็นโมฆะนั่นเอง
2: เพราะฉะนั้นในคำว่าข้างบนของเขาเนี่ยแท้ที่จริงแล้วเนี่ยมันคือเหนือกว่ากกต.อีกแต่เขาออกมาบอกว่าเขาพูดหมายถึงกกต.ถูกไหมอาจารย์
0: ใช่ก็คือถ้าเราดูรูปประโยคเนี่ยเราก็เห็นชัดว่ามันต้องเป็นอำนาจเหนือกกต.ส่วนจะเป็นอำนาจอะไรเนี่ยก็ต้องไปถามคนพูดดู
2: ต้องไปถามคนพูดแต่คนพูดก็กลับมาบอกว่าอ๋อหมายถึงกกต.นั่น
0: ใช่ก็คือมันขัดแย้งกันเองอะระหว่างตัวที่พูดตอนนั้นกับในการพูดตอนหลังเนี่ยความหมายมันคนละอย่างกัน
2: เน
1: ี่
2: ย
1: ท่าทางมันจะจบในปลายเดือนสิงหาคมนี้
2: มันจะจบได้ไหม
1: อาจารย
0: ์มันก็ในเชิงแท็กติกการเมืองเนี่ยก็คือเขาอาจจะออกได้ในหลายรูปนะคืออย่างถ้าไม่จบเนี่ยก็คือว่าเขาก็อาจจะยื้อไปยื้อไปเรื่อยแล้วก็บอกว่าจะตัดสินวันที่31เนี่ยก็ไม่ตัดสินแล้วก็อ้างว่าข้อมูลมันเยอะมันต้องใช้เวลาอีกเวลาที่มีอยู่เนี่ยไม่พอ
1: แต่ถ้ายิ่งอาจารย์แต่ถ้ายิ่งยื้อความอีกข้อมูลอีกฝั่งนึงมันก็จะยิ่งฉายชัดขึ้นชัดขึ้นหรือเปล่าคะอาจารย์หรือว่ามันจะยิ่งโจมตีกระหน่ำขึ้นอีกไหมคะอาจารย์
0: นั้นก็เป็นผลที่เขาจะต้องแบกรับ
2: แบกรับ

0: จะเลือกวิธีการนี้นะครับหรืออีกทางหนึ่งเขาก็อาจจะเลือกที่จะส่งทยอยส่งทีละคนสองคนนะเพื่อลดกระแสไปแล้วก็เลือก
1: ส่งคนบูชายันหน่อยว่างั้น
0: ใช่ใช่ก็ในทำนองนั้นนะครับเพื่อลดกระแสไปบางส่วนแต่คราวนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะทยอยส่งในลักษณะนี้เนี่ยมันก
1: ็
0: คงจะไม
1: ่
0: ก็คงจะไม่ค่อยได้ผลอ่ะก็คำถามก็คงยังมีอยู่ต่อไปว่าทำไมแล้วคุณไม่ส่งคนอื่นเรียนมาตั้งนาน2ปีแล้วเนี่ย
1: เพิ่งจะมาตอนนี้
0: คำถามก็จะมีคงยังดำรงอยู่แหละนะครับ
1: มีคนพูดกันถึงตัวเลขเลยนะบอกว่าได้ประมาณสัก20คนเลยนะที่จะเอามาบูชายัน
0: คือผมคิดว่าไอ้จำนวนตัวเลขเนี่ยเขาคงมีการประเมินกันนะว่าตัวเลขขนาดไหนที่สังคมจะพอใจระดับหนึ่งนะแล้วก็ไม่สร้างผลกระทบให้กับโครงสร้างอำนาจที่มีอยู
1: ่
0: อย่างเช่นถ้าสมมติว่าเขาส่งทั้งหมดเลยเนี่ยผมว่าอันนี้กระทบอย่างใหญ่หลวงนะ
1: ตึมเลยว่า
0: เพราะว่า139คนเนี่ยมันก็จะเหลือสว อยู่เพียงแค่61คนที่ทำหน้าที่ในสภาเนี่ยนะถ้าเกิดส่งหมดเนี่ยนั่นก็หมายความว่าสวที่เหลือเนี่ย61คนเนี่ยมันก็อาจจะเป็นสวคนละกลุ่มสายสีน้ำเงินเนี่ยอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งก็เหลืออยู่ครึ่งหนึ่งแล้วก็ตัวเลขอันนี้เนี่ย60กว่าเนี่ยมันก็เป็นตัวเลขที่ทำให้สมมติว่าถ้ามีการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็สามารถใช้แค่ประมาณ20กว่าเสียงก็สามารถรับรองการแก้รัฐธรรมนูญได้แล้ว
1: 1ใน3นะ
0: คืออำนาจเนี่ยมันก็จะหลุดจากมือของฝ่ายสีน้ำเงินที่เป็นฝ่ายที่อาจจะไม่อยากจะแก้รัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยถ้าจะส่งไปคนที่อยู่ในเครือข่ายการเมืองหรือรัฐมนตรีอะไรต่างๆไปด้วยเนี่ย
1: อ
0: ันนี้ก็จะกระทบกับรัฐบาลด้วยนั่นเองนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าส่งหมดเนี่ยผมคิดว่าเขาคงจะเลือกที่จะไม่ทำเช่นนั้นเพราะว่าผลกระทบ
1: เส้นนี้ไม่เอาว่างั้น
0: มีสูง
2: อาจารย์มันมี
0: เขาก็คงกับกำหนดตัวเลขระดับหนึ่งเนี่ยอาจจะ20คนอย่างที่คุณเหงาว่าเพราะว่ามันก็ไม่ได้ส่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรในโครงสร้างอำนาจ
1: ใช่ไหม
0: เขาก็ยังคุมเสียงส่วนใหญ่ในสภาได้ในวุฒิสภาได้อยู
1: ่
0: แล้วก็เลือกที่จะไม่ส่งทางฝ่ายการเมื
1: อง
0: เพราะว่าเขาก็อาจจะอ้างว่าหลักฐานไปไม่ถึงอะไรแบบนี้
2: มันมีข้อมูลอีกชุดหนึ่งค่ะอาจารย์ว่าไปฟังสัมภาษณ์ท่านสิทธิโชติ
1: อ
2: ินทรวิเศษคือท่านบอกว่าเดี๋ยวท่านจะพิจารณาไปตามพยานหลักฐานที่ปรากฏในสำนวนแปลว่าถ้าเกิดอยู่นอกสำนวนใช่กกต.ค่ะอาจารย
0: ์
2: เพราะว่าสุดท้ายมันจะต้องเป็นการพิจารณาไปทางที่กกต.
1: ก่อน
2: ถูกไหมอาจารย
1: ์
2: ซึ่งพอท่านบอกว่าจะพิจารณาหลักฐานที่ปรากฏในสำนวนนั่นหมายความว่าไอ้คำว่าในสำนวนกับนอกสำนวนเนี่ยมันจะตีความไปในตรงไหนได้บ้างคะอาจารย์ขออนุญาตขอความรู้หน่อยค่ะ
0: คือในสำนวนเนี่ยก็เป็นสำนวนที่คณะอนุชุดที่26เนี่ยเขาสอบสวนซึ่งก็มีนับเป็นพันหน้านะชุดนั้นเนี่ยเพราะมันเป็นการร่วมมือระหว่าง DSI กับกกต.แล้วก็เอกสารในสำนวนชุดนั้นเนี่ยอนุชุดที่26เนี่ยเขาก็วินิจฉัยแล้วว่าจะต้องส่งฟ้องทั้ง229คนเนี่ยนะเพราะงั้นเนี่ยถ้ากกต.คนที่คุณรุ่มว่าเนี่ยพิจารณาในสำนวนแล้วก็เห็นฟ้องกับทั้งอนุชุดที่26เนี่ยเขาก็ต้องส่งหมดส่วนไอ้สิ่งที่อยู่นอกสำนวนเนี่ยไอ้ตรงนี้เราก็ยังไม่รู้นะว่าอะไรบ้างที่อยู่ในสำนวนหรือนอกสำนวน
2: ที
0: ่มาเปิดเผยกันตอนนี้เนี่ย
1: บ
0: างส่วนเนี่ยมันก็อาจจะอยู่ในสำนวนแล้วก็ได้นะครับหรือบางส่วนก็อาจจะอยู่นอกสำนวนแต่ว่าในตัวรายละเอียดเนี่ยเราไม่ทราบว่าสิ่งที่อย่างคลิปเนี่ยที่มีคนพูดเนี่ยมันจะอยู่ในสำนวนไหมหรืออาจจะอยู่แล้วก็ได
2: ้
0: ครับหรืออาจจะไม่อยู
1: ่อัน
0: นี้เราก็ไม่ทราบนะครับนอกจากกกต.จะบอกเรา
1: อีกการหนึ่งอาจารย์ก็คือจากเนี้ยไปเนี่ยเดี๋ยวจะมีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่ามุกของฝ่ายค้านเนี่ย
2: กลยุทธ
1: ์กลยุทธ์ของเขาเนี่ยเขาจะเก็บเอาไว้ในอภิปรายไหมหรือว่าหมดแค่นี้แล้วเอาแค่นี้แล้วก็มาสู้กันหรือว่าเขาจะ

0: หรือเก็บไว้เพื่อที่จะอภิปรายแล้วก็เป็นหมัดเด็ดที่จะซัดรัฐบาลแม้ว่าจะแพ้คะแนนโหวตหรือไม่โหวตก็แล้วแต่เนี่ยอาจารย์ว่าไง
1: ผมว่าข้อมูลที่เขามีอยู่ตอนนี้ก็คือเขาก็ทยอยเปิดมาเรื่อย
0: ๆ
1: ครับซึ่งเขาก็คงจะเอาข้อมูลเหล่านี้เนี่ยไปอภิปรายด้วยแล้วอาจจะมีข้อมูลอื่นนะผมคิดว่าอาจจะมีข้อมูลอื่นที่อาจจะยังไม่เปิดตอนนี
0: ้
1: แล้วก็อาจจะเก็บไว้ในช่วงอภิปรายด้วยก็ได
0: ้
1: เพราะว่าถ้าหากว่าเอาข้อมูลที่เปิดออกมาแล้วเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ไอ้ความน่าสนใจหรือว่าความตื่นเต้นมันก็อาจจะมีระดับหนึ่งแหละแต่มันมีไม่มากแต่ว่าถ้าหากว่ามีข้อมูลใดที่มันเปิดเผยในการอภิปรายโดยไม่เปิดเผยต่อสาธารณะมาก่อนเนี่ยอันนั้นเนี่ยผมว่ามันจะมีผลกระทบสูงกว่า
0: หรืออาจจะมีคลิปเพิ่มอีกไหมอาจารย
1: ์ก็มีความเป็นไปได้นะม
0: ี
1: ความเป็นไปได้ก
0: ็
1: คือข้อมูลทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยคนที่กลุ่มแล้วก็น่าจะรู้มากที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นคุณทวีนะ
2: ค่ะ
1: เป็นรัฐมนตรีกระทรวง
2: ยุติธรรมแล้วก
1: ็ดู DSI อยู่ด้วยแล้วก็รวมทั้งข้อมูลที่อาจจะมีคน
2: ส่งไปให
1: ้ให้กับทางคุณไอติมในภายหลังนะครับที่มีบรรดาพวกสวสำรองหรือว่าสวสอบตกเนี่ยก็อาจจะมีข้อมูลต่างๆเพิ่มเติ
0: ม
1: แล้วก็จำนวนหนึ่งเนี่ยเขาก็บอกว่าก็เคยไปให้การแล้วนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะมีจำนวนหนึ่งที่อาจจะยังไม่เคยพูดแล้วก็อาจจะโผล่ขึ้นมาก็ได้
2: อาจารย์อุ้มขอถามแทนคนที่ไม่ได้เทคไซต์ไม่ได้เชียร์ฝั่งไหนเลยแต่ว่าติดตามข่าวนี้มาแล้วทุกครั้งที่มันมีการเปิดเผยข้อมูลจากฝ่ายค้านเนี่ยมันจะมีคำตอบจากฝั่งของภูมิใจไทยว่าไม่เกี่ยวไม่จริงแล้วก็มีเรื่องของการฟ้องกลับทีนี้วันนี้อาจารย์คิดว่าภูมิใจไทยเขาควรจะทำอะไรเพื่อที่จะหยุดเกมนี้หรือว่าทำให้ทุกอย่างมันเคลียร์คัดชัดเจนมากขึ้น
0: หรือหยุดเฉย
1: คือมันหยุดเกมนี้เนี่ยมันก็คงจะยากอยู่เพราะว่าม
2: ันเดินไปไกล
1: บรรดาที่เขาข้อมูลอะไรต่างๆที่เขามาเปิดเผยเนี่ยเครือข่ายทางการเมืองที่เราเห็นแล้วก็สวหลายคนก็เป็นอดีตผู้สมัครของพรรคนี้เนี่ยนะครับแล้วก็คนที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็ดูหลายคนเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับพรรคนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยมันก็คงจะหยุดข้อมูลตรงนี้เนี่ยยากแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่เขาทำตอนนี้ก็คือเขาหนึ่งก็คือพยายามตอบโต้ในเชิงของการเบี่ยงประเด็นอย่างเช่นที่เราพูดกันตอนต้นเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่เกี่ยวกับรัฐบาลชุดนี้ก็ไปกันเลย
0: อ
1: ันนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือพยายามเบี่ยงประเด็นว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยก็ไม่เข้าไปเกี่ยวเพราะว่าการเลือก
0: มาที่หลัง
1: ตั้งแต่ปี67
0: รัฐบาลมาที่หลัง
1: รัฐบาลปี69นะอย่างนี้เป็นต้นก็คือเขาพยายามออกมาในแนวนี
2: ้
1: เป็นหลักนะครับเท่าที่ดูเนี่ยแต่ว่าในแง่ของตัวบุคคลเนี่ย
0: ครับ
1: เขาก็ไม่ได้พูดว่าผมไม่เกี่ยวเลย
0: ไม่บอกไม่ไป
1: เองคุณพระดอนเนี่ยก็ผมไม่ได้เกี่ยวด้วยอะไรเลยผมไม่เคยไปนั่นไปนี่อะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้พูดในแง่นั้นนะครับหรือว่าคุณอะไรล่ะอนุทินคราวก่อนที่นักข่าวถามว่าไปโรงแรมที่เขามีการประชุมกันไหม
0: เ
1: ขาก็ตอบแบบบอกแบบ
2: นำเสนอ
1: ว่า
2: อะไรอะไรแถวนั้น
0: ไปอีก
1: ต้องจะเบี่ยงประเด็นไปนะครับแล้วก็ไม่ได้พูดชัดว่าตัวเองเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยว
2: ค่ะ
0: แต่มันกลายว่าวันนี้เนี่ยชาวบ้านชาวเมืองหรือกระแสสังคมเนี่ยเขาก็รู้สึกว่ามันไปในอีกทางนึงกับรัฐบาลแล้วเหมือนกัน
1: ผมคิดว่าถ้าคนที่ติดตามข้อมูลเนี่ยก็น่าจะมีความโน้มเอียงนะที่จะเชื
0: ่อ
1: ข้อมูลที่ฝ่ายค้านเขาออกมาเปิดเผยมากกว่าในสิ่งที่รัฐบาลพูดนะครับ
2: ได้ค่ะอาจารย์วันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติกับรายการค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับ
2: รองศาสตราจารย์ดร.พิชัยรัตนดิลกณ์ภูเก็ตนะคะท่านเป็นผอ.หลักสูตรปริญญาเอกสาขาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนานิด้าแบบนี้ค่ะเพื่อให้ความเป็นธรรมและเพื่อให้แฟร
0: ์
2: กับอีกฝั่งหนึ่งช่วงหน้าเนี่ยจริงๆเรามีนัด
0: อ
2: ย่าไปดูว่าคิวจะได้หรือเปล่านะประธานวิปรัฐบาลคุณกรวีปริศนานันทคุณ
0: น
2: ันทกุลซึ่งจริงๆถ้าพูดถึงคุณกรวีเนี่ยท่านก็มีชื
0: ่อ
2: ของคนที่เกี่ยวข้
0: อง
2: ไปอยู่ในหลักฐานต่างๆที่ฝ่ายค้านเขาเปิดออกมาด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะเปิดโอกาส
0: ให้
2: ท่านมาตอบคำถามบ้างเพื่อที่จะให้ประชาชนที่โอเคอาจจะระหว่างที่รอว่าศึกซักฟอกมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่ด้วยความที่การเวลาที่มันเดินไปข่าวสารมันก็หลั่งไหลไปนะคะแล้วฟังจากปากท่านบ้างค่ะได้ค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งกลับมากันสักครู่เดียวค่ะ
0: ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง

0: แชร์เล่าข่าวเด็ด
1: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
0: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบนกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองผู้ว่านครศรีธรรมราชขึ้นบัญชาการดับไฟป่าผู้ควรเคร่งด้วยตัวเองระดมฮอ3หน่วยคาด 1-2 วันสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกตินายสมชายลีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชลงพื้นที่บัญชาการและติดตามการปฏิบัติการดับไฟป่าด้วยตนเองพร้อมประสานทุกหน่วยงานเร่งควบคุมแนวไฟและป้องกันการปะทุซ้ำสถานการณ์ลดระดับเกือบเข้าสู่ภาวะปกติแล้วโดยยังคงพบกลุ่มควันเกิดขึ้นเล็กน้อยเป็นจุดๆซึ่งน่าจะเกิดจากเชื้อไฟใต้ดินซึ่งได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังในพื้นที่อย่างต่อเนื่องล่าสุดเฮลิคอปเตอร์จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเดินทางไปถึงพื้นที่ป่าผู้ควรเคร่งเพื่อสนับสนุนภารกิจดับไฟป่าทางอากาศโดยมีความสามารถในการตักน้ำได้ครั้งละประมาณ 3,000 ลิตรและใช้เวลาสูบน้ำเพียง1นาทีเข้าปฏิบัติการในจุดที่เจ้าหน้าที่พักพื้นดินเข้าถึงได้ยากใช้เวลาต่อเที่ยวบินประมาณ5นาทีขณะเดียวกันเฮลิคอปเตอร์จากกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเฮลิคอปเตอร์จากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรยังคงเข้าปฏิบัติการทางอากาศอย่างต่อเนื่องสนับสนุนการตักน้ำและทิ้งน้ำดับไฟในพื้นที่เป้าหมายเพื่อสกัดแนวไฟและลดความรุนแรงของสถานการณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชระบุว่าการระดมเฮลิคอปเตอร์จาก3หน่วยงานเข้ามาสนับสนุนจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมไฟโดยเฉพาะพื้นที่ลึกและจุดที่รถดับเพลิงหรือเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินเข้าถึงได้ยากพร้อมคาดการณ์ว่าหากสภาพอากาศและทิศทางลมเอื้ออำนวยการควบคุมสถานการณ์จะมีความชัดเจนมากขึ้นและจะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 1-2 วันนี้ตรังระเบิดเกลื่อนเมืองคนร้ายแต่งกายเลียนแบบคนร้าย3จังหวัดภาคใต้ปาระเบิดสนั่นซอยโรงรับจำนำรถยนต์เสียหายหลายคันโชคดีไร้คนเจ็บเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ย่านตาขาจังหวัดตรังพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตำรวจภูธรจังหวัดตรังเข้าตรวจสอบบริเวณบ้านเลขที่ 98/31 ซอยคานเคนอุทิศหรือซอยโรงรับจำนำย่านตาขาวหลังรับแจ้งมีคนร้ายลอบปาระเบิดเมื่อคืนที่ผ่านมาทางนี้จุดเกิดเหตุเป็นบ้านพักอาคารพาณิชย์พบแรงระเบิดเกิดเป็นหลุมบริเวณหน้าบ้านและหลังคาบ้านกระถางต้นไม้หน้าบ้านเสียหายรถจักรยานยนต์ของเจ้าของบ้านเสียหายไป2คันส่วนภายในบ้านพบหลอดไฟและฝ้าเพดานพังเสียหายนอกจากนั้นแรงระเบิดยังทำให้รถยนต์ทั้งรถยนต์เก๋งสีแดงสีขาวและรถอเนกประสงค์สีขาวและรถยนต์กระบะของเพื่อนบ้านเสียหายรวม4คันโดยบริเวณกลางถนนหน้าบ้านพบสลักระเบิดชนิดสังหาร1อันวัสดุจากระเบิด2ชิ้นจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานทันทีกล้องวงจรปิดหน้าบ้านทำให้สามารถจับภาพผู้ต้องสงสัยเอาไว้ได้เป็นเพศชายคนเดียวแต่งกายคล้ายผู้หญิงปกปิดอำพรางร่างกายและใบหน้าลักษณะเหมือนสวมฮิญาบเลียนแบบผู้ขอความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะในการก่อเหตุหนุ่มป่วย

0: ซึมเศร้าเช่าปืนมาจากสนามยิงปืนอ้างไปสุพรรณบุรีก่อนปลิดชีพตัวเองตำรวจสภ.บางบัวทองได้รับแจ้งมีผู้ถูกยิงเสียชีวิตที่สนามยิงปืนย่านบางบัวทองถนนกาญจนาภิเษกอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีจึงประสานแพทย์จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เข้าร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นด้านนอกของอาคารฝึกยิงปืนพบร่างของนายณวดลอายุ36ปีสวมเสื้อยืดสีขาวกางเกงยีนขายาวข้างลำตัวพบอาวุธปืนขนาด11มม.ตกอยู่มีบาดแผลถูกยิงด้วยปืนบริเวณศีรษะจากการสอบถามในชัยเจ้าหน้าที่สนามผู้เห็นเหตุการณ์ให้ข้อมูลว่าผู้เสียชีวิตได้มาเช่าปืนที่สนามยิงปืนและพยายามนำปืนออกไปนอกสนามจึงได้ห้ามไว้จากนั้นเจ้าตัวอ้างขอออกมาสูบบุหรี่ด้านนอกและจะนำอาวุธปืนออกไปพยายามห้ามแต่ผู้เสียชีวิตไม่ฟังนำอาวุธปืนออกมายิงตัวเองนอกสนามจากการสอบถามญาติผู้เสียชีวิตทราบว่าผู้เสียชีวิตมีประวัติป่วยเป็นโรคซึมเศร้าสาเหตุที่ตัดสินใจใช้อาวุธปืนยิงคาดว่าน่าจะมาจากอาการป่วยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้เข้าตรวจสอบหลักฐานซึ่งแพทย์ชันสูตรพบว่ารอยถูกยิงบริเวณขมับขวาจากนั้นมอบร่างให้กับเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เพื่อชันสูตรอย่างละเอียดอีกครั้ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งครับณัฐพงษ์ลงปราจีนบุรีรับฟังปัญหาโรงงานสีเทา EEC ชวนสุชาติรับฟังเสียงชาวบ้านนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรกล่าวภายหลังรับฟังข้อมูลจากภาคประชาชนและหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดปราจีนบุรีว่าปัญหาที่ประชาชนในพื้นที่มีความกังวลครอบคลุมหลายด้านทั้งสิ่งแวดล้อมธุรกิจและโรงงานผิดกฎหมายรวมถึงแรงงานต่างด้าวโดยเชื่อว่าคนปราจีนบุรีไม่ได้คัดค้านการพัฒนาเศรษฐกิจแต่ต้องการการพัฒนาที่ไม่ทำให้ความมั่งคั่งกระจุกตัวอยู่กับโรงงานหรือกลุ่มทุนเพียงไม่กี่กลุ่มโดยเฉพาะหากเป็นกลุ่มทุนสีเทาสำหรับกระแสคัดค้านการขยายพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ซึ่งจะมีการผนวกจังหวัดปราจีนบุรีเข้าไปนายณัฐพงษ์มองว่าต้องย้อนกลับไปที่ปัญหาความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกลไกภาครัฐว่าหากปราจีนบุรีถูกนำเข้าเป็นจังหวัดที่4ของ EEC แล้วจะทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นหรือกลับไปทำให้ปัญหาที่มีอยู่เพิ่มขึ้นหากรัฐบาลสามารถตอบคำถามดังกล่าวได้อย่างชัดเจนมีความโปร่งใสสร้างความเชื่อมั่นว่ามาตรการดูแลสิ่งแวดล้อมจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถจัดการธุรกิจสีเทาและทำให้ผลประโยชน์จากการพัฒนาตกถึงประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงเชื่อว่าชาวปราจีนบุรีบ่ได้คัดค้านการพัฒนาที่ก่อให้เกิดประโยชน์เหล่านี้ส่วนกรณีที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเดินทางมายังจังหวัดปราจีนบุรีในช่วงบ่ายนายณัฐพงษ์กล่าวว่าเป็นโอกาสที่ดีอยากเชิญชวนให้ลงพื้นที่ร่วมกันเพื่อรับฟังปัญหาและเสียงสะท้อนที่ได้รับจากประชาชนและส่วนราชการโดยหากรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้แทนรัฐบาลได้รับฟังแล้วสามารถรับปากและนำข้อกังวลต่างๆของประชาชนไปดำเนินการได้ทันทีก็จะเป็นผลดีต่อชาวปราจีนบุรีทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองแห่งครับ
2: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
7: เสียงเพียว

0: มองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงขั้นละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: เข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อน
2: อัญชลีพรกุสุมจากรายการเจาะลึกประเด็นร้อนพบกับดิฉันได้ทุกเช้าวันจันทร์มาร่วมกันอัปเดตข่าวสารรายวันพร้อมข้อมูลเชิงลึกเสริมด้วยมุมมองแบบกล้าๆชวนคุยชวนคิดแบบฉิกฉีดิฉันมั่นใจค่ะว่าท่านได้ฟังจะต้องรักรายการนี้
1: เจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:30 น. MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: กลับมาอยู่ช่วงที่3ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังคะเดี๋ยวฝ่ายค้านเนี่ยเขาประกาศแล้วนะคะว่าจะเตรียมนำเรื่องหัวสว.เข้ามาเป็นหนึ่งในประเด็นอภิปรายไม่ไว้วางใจ
4: 4ข้อก็ว่ากันนะ4ข้อหลัก
3: ค่ะ
4: หนึ่งในนั้นก็
3: คือก็เดี๋ยวเขาจะมีการเปิดประชุมรัฐสภากันวันที่25สิงหาเนาะใกล้จะถึงแล้วซึ่งคุณผลิตบอกว่าตอนนี้มีทั้งพยานเส้นเงินเกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับโรงแรมแล้วก็ข้อมูลเชิงลึก
4: มีทั้งพยานทั้งหลักฐานว่างั้นน่ะ
3: เชิงลึกต่างๆก็มีเยอะมากท
4: ี
3: น
4: ี
3: ้ฝั่งของวิปรัฐบาลเองเนี่ยก็บอกว่าพร้อมชี้แจงทุกประเด็นนะวันนี้เราให้โอกาสเพราะว่าอย่างช่วงที่แล้วเราได้คุยกับนักวิชาการเราก็ได้ฟังแล้วว่าอีกฝั่งนึงมีหลักฐานอะไรบ้างแล้วก็มีการวิเคราะห์ไปว่าโอ้โหตอนนี้เชื่อว่าหลายคนคงจะเอ็นเอียงไปทางหลักฐานที่ออกมาเปิดแต่คราวนี้ตัวของฝั่งวิปรัฐบาลเองเนี่ยท่านมีการเตรียมพร้อมอย่างไรนะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณกรวีปริศนานันทกุลประธานวิปรัฐบาล อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับกรวีครับ
5: สวัสดีครับ
3: ครับ
5: ผมกรวีครับ
3: ก่อนหน้านี้คุณกรวีบอกว่าไม่กังวลเรื่องนี้ยินดีให้ตรวจสอบถูกไหมคะ
5: ครับ
3: ค่ะซึ่งเท่าที่ไปศึกษาข้อมูลมาไอลอเขามีการระบุชื่อของคุณกรวีโดยตรงเลยมีการอ้างข้อมูลเกี่ยวกับผู้ช่วยสถานที่พักต่างๆนะนะข้อกล่าวหาทั้งหมดอาจใช้คำว่าข้อกล่าวหาก่อนนะคุณกรวีอยากพูดโดยรวมก่อนเลยไหมคะว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงหรืออะไรที่ไม่ทราบมาก่อนเท่าที่เขาเปิดเผยมา
5: คือทั้งหมดที่เขาพูดมาเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับตัวผมนะครับที่เขาอ้างถึงผมมาเนี่ยนะครับ มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตัวผมเลยนะฮะไม่มีสักอันนึงเลยที่บอกว่าผมเนี่ยเป็นผู้กระทำ
3: ใช่
5: นะเขามีพูดถึงคนใกล้ตัวผม
3: ใช่
5: ซึ่งไอ้แบบเนี้ยนะฮะไม่ได้มาพูดถึงว่าผมเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการอะไรนะครับแต่ว่ามีแต่เป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดผ
3: ม
5: ไปทำแล้วก็โยงมาว่าเนี่ยต้องเป็นผมแน
3: ่ๆ
5: ซึ่งเรื่องนี้ไม่เป็นไรครับก็มันผมคิดว่ามันจบไปแล้วในประเด็นนี้นะครับซึ่งเขาก็นำเอาข้อมูลต่างๆซึ่งพอผมไปดูจริงๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นข้อมูลอะไรใหม่เลยนะครับแล้วก็ข้อมูลทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยที่ผมตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยผมก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรร
3: ม
5: ขอโทษไม่ใช่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมขอโทษครับใช้คำผิดนะเข้าสู่กระบวนการของกกต.เพราะเรื่องนี้มันอยู่ที่กกต.
4: มันยังไม่ได้ถึงขึ้นศาลว่างั้นเลยนะยังไม่ได้กระบวนการยุติธรรม
5: เป็นแค่ผู้ถูกกล่าวหานะครับยังไม่ได้เป็นผู้ถูกเป็นยังไม่ใช่ผู้ต้องหานะฮะ
3: ทีนี้
5: ซึ่งเขาไปพูดที่ไหนก็บอกผมเนี่ยเป็นผู้ต้องหาซึ่งจริงๆไม่ใช่ผมเป็นเพียงแค่ผู้ถูกกล่าวหา
3: ค่ะคือไอลอเขาไประบุชื่อค่ะคุณกรวีว่ามีชื่อสมพรบุญยฤทธิ์ท่านเป็นผู้ช่วยดำเนินงานของคุณกรวีอันนี้จริงใช่ไหมคะท่านกำลังยังทำงานอยู่ใช่ไหมคะ
5: แต่ไม่ได้ไปบอกเลยว่าแล้วผมเนี่ยไปเกี่ยวข้องอะไรของคนอื่นเนี่ยอ่ะ ไปมีส่วนรู้เห็นไปคุยกับสว.ไปคุยกับผู้สมัครไปรวม

0: กลุ่มแบบนั้นแบบนี้มีการเส้นเงินมีการไปจ่ายตังค์ของผมนี่ไม่มีเลย
1: คราวนี้เอาเฉพาะว่าคุณสมพรเนี่ยไอเส้นที่ไอเราเขาบอกถึงคุณสมพรเนี่ยมันพอที่จะทำให้ตัวคุณสมพรเองเนี่ยผิดไหม
0: คือถูกหรือผิดเนี่ยก็ต้องไปดูครับว่าเขาทำผิดกฎหมายในการเลือกตั้งของสวหรือไม
1: ่
0: นะครับแล้วเนี่ยผมก็เห็นในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันก็มีการเอาข้อมูลของอีกฝั่งมาเฮ้ยมันก็มีการรวบรวมกันนะมีการไปนัดเจอกันแบบนั้นแบบนี
1: ้
0: คือทุกคนเนี่ยที่เข้าสู่การรับสมัครสวนะครับทุกคนที่เข้าไปในรอบประเทศได้เนี่ยปรากฏว่าก็กลายเป็นว่าทุกคนต่างทำแบบเนี้ยเหมือนกันหมดคือมีการนัดหมายมาเพื่อที่จะมาเจอแนะนำตัวกันซึ่งเรื่องพวกนี้ผมอยากจะชี้ประเด็นอย่างนี้ครับผมคิดว่าไอ้ที่มันเป็นสิ่งที่ผิดปกติเนี่ยนะครับคือกติกาคือรัฐธรรมนูญ
1: คือกูกำลังจะบอกว่ากติกาเนี่ยมันไม่ได้ผิดที่จะมาทำอย่างนี้ได้ถูกไหม
0: ใช่ครับแล้วไอ้สิ่งที่เขาต้องทำแบบนี้ก็เพราะกติกาเนี่ยมันเขียนแบบนี
2: ้
0: ถ้าคุณนั่งอยู่บ้านเนี่ยคุณไม่ไปเจอคนอื่นเนี่ยคุณจะมีโอกาสไหมที่จะได้เป็น
1: แนะนำตัวบ้างนะ
0: คุณไม่ไปแนะนำตัวกับคนอื่นอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องของการแนะนำตัวเนี่ยแม้กระทั่งทางฝากฝั่งของไอลอว์ก็เป็นคนที่จัดแนะนำตัวครับ
2: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นไอ้การที่เอาคนมาจัดแนะนำตัวกันเนี่ยถ้าผิดแล้วคุณ
1: ไม่ผิดกติกาแล้วงั้น
0: ทำทำไมถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งที่เขามาบอกพฤติกรรมของนายสมพรเนี่ยเขาก็ทำแบบเดียวกับที่ไอลอทำนะครับแล้วมันผิดตรงไหนอ่ะ
2: โอเคทีนี้เพื่อความเป็นธรรม
0: กับของผมซึ่งต้องแยกอย่างนี้ครับประเด็นของผมเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจเลยผมไม่ได้เป็นคณะรัฐมนตรี
2: ใช่เพราะตอนนี้อยากจะให้พื้นที่ของคุณกรวีด้วยให้คุณกรวีได้พูดแล้วก็อยากจะให้ความเป็นธรรมอีกอย่างนึงคือในกรณีของคุณสมพรผมเชื่อว่ามันมีหลายคนเนี่ยเชื่อไปมากกว่าครึ่งแล้วล่ะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยคุณสมพรไปทำเรื่องต่างๆที่ไอลอได้กล่าวถึงเนี่ยในฐานะส่วนตัวหรือว่าไปทำเพื่อได้รับมอบหมายงานหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณกรวีทราบไหมคะ
0: เขาไปทำเนี่ยผมยังไม่รู้เลยครับว่าเขาไปทำ
2: ทราบหลังจากที่ไอลอออกมาเปิดเผยแล้วใช่ไหมคะ
0: หลังจากไม่ครับหลังจากที่กกต.เนี่ยนะตั้งแต่คือเรื่องนี้สิ่งที่ไอลอมาเปิดเผยเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม
2: ่
0: เรื่องนี้อย่างที่ผมได้เรียนแหละครับว่ามันอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบ
1: ของกกต.
0: กกต.มาตั้งโอ้โหตั้งแต่เมื่อไหร่ครับมันนานมากแล้วนะครับ
2: แล้วก็มาทราบทีหลัง
0: แล้วก็มาทราบจากไอลอเอาเรื่องหนังเรื่องเดิมเนี่ยมาฉายซ้ำใหม่ในช่วงเวลาแบบนี
1: ้คือแต่ว่ากกต.เขาทราบแต่เขาไม่ได้เปิดเผยถูกไหม
0: เขาก็อยู่ในขั้นตอนในการเรียกไปสอบเรียกเข้าไปชี้แจงผมเนี่ยตกเป็นผู้ถูกกล่าวหานะครับผมก็เข้าไปชี้แจงกับกกต.
1: อ๋อหมายถึงว่าคุณกรวีเองก็ถูกกกต.เรียกไปในกรณีอย่างนี้เหมือนกันใช่ไหมก่อนหน้านี้หรือไง
0: ใช่ครับแต่ณตอนนั้นเนี่ยคือเขาทั้งแผงของคนที่เป็นกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยเลยครับไม่ใช่เฉพาะผม
2: ก็โดนอยู่ในชื่อ
0: แล้วข้อกล่าวหาเนี่ยเดียวกันพิมพ์ตัวสอนเดียวกันนะเปลี่ยนแค่ชื่อแล้วก็ส่งจดหมายมาที่บ้านนะครับ
2: แต่ทีนี้ของคุณกรวีเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ท่านเดียวอะสิคะอยากจะให้ความเป็นธรรมตรงนี้ด้วยเพราะว่ามีอีกหนึ่งชื
1: ่อ
2: ที่เป็นเลขาส่วนตัวค่ะคุณกรวีกับมีความเกี่ยวข้องกับที่พักมารวยการ์เด้นบอกว่ามีการไปปรากฏอยู่ที่นั่น
1: อ
2: ยู่เส้นทางเดียวกันกับที่กลุ่มผู้สมัครสวเขาไปรวมตัวกันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันคือ
1: ระวัง
2: ไงเรื่องมันเป็นยังไงคุณกรวีทราบอยู่แล้วไหมคะเหมือนกันไหม
0: ส่วนตัวของผมเนี่ยคือใครเหรออ
2: ้าวคุณไอศิกานักรักษ
0: าน
2: ี่ไม่ใช่เหรอคะ
0: ส่วนตัวด้วยเหรอ
1: เขาบอกคุณไอศิกา
0: คุณไอศิกาเนี่ยนะครับเขาทำงานเขาไม่ได้เป็นเลขาส่วนตัวของผมนะครับ
1: อ้าว
0: และเขาจะไปหรือเขาจะไม่ได้ไปเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับผมเลยเนี่ยผมถึงได้บอกตั้งแต่แรกแล้วครับว่
1: า
0: ไอ้สิ่งที่คุณยิ่งชีพออกมาพูดเนี่ยไอ้รอออกมาพูดเนี่ยนะครับมีแต่คนนั้นคนนี้ที่เกี่ยวข้องกับและโยมาว่าผมเนี่ยเกี่ยวข้องด้วยนะครับมันก็เหมือนกันนะผมก็เคยให้สัมภาษณ์ไว้นะครับบอกว่าเฮ้ยสมมตินะครับญาติพี่น้องเพื่อนของคุณยิ่งชีพเนี่ยไปทำอะไรผิดไป
2: มันก็ไม่ใช่เรา
0: แสดงว่าคุณยุ่งจริงจริงเนี่ยต้องไปรับผิดชอบไอ้การกระทำนั้นแล้วก็กล่าวหาว่าคุณยิ่งชีพเนี่ยไปทำด้วยเนี่ยมันเกี่ยวไหมนี่ยังไม่รวมว่าไอ้คนที่เขากล่าวอ้างว่าไปทำเนี่ยทำผิดหรือไม่ผิดนะครับเพราะเท่าที่ฟังดูเนี่ยนะเขายังไม่ได้ทำอะไรผิดนะไปที่นั่นที่นี่เนี่ยไม่ได้ผิดนะครับคุณยิ่งชีพเนี่ยก็ประชาสัมพันธ์ว่าขอให้ผู้สมัครเนี่ย
1: อ
0: ีกฝั่งนึงเนี่ยมาเจอกันเรียกว่าสวประชาชนเรียกอะไรก็แล้วแต
1: ่
0: นะครับเอาได้แบบนั้นคุณทำเนี่ยไม่ผิดใช่ไหม
2: คุณกรวีก็จะบอกเขาก็ทำเหมือนกัน
1: ก็ทำเหมือนกันว่างั้น
0: มันไม่ได้ต่างอะไรกับสิ่งที่เขาทำเลยนะครับ
1: เพราะกติกาก็บอกอย่างนั้นอยู่ว่าสามารถที่จะแนะนำตัวได้อะไรได้ว่างั้นเนี่ยนะแล้วก็มีหลายตอนนั้นเนี่ยก็มีหลายกลุ่มนะที่ไปแนะนำตัวถูกไหม
0: ใช่ครับแล้วมันก็ผม

0: ก็เห็นปรากฏตามข่าวที่ว่ามีการแนะนำตัวกันไปเปิดโอ้โหเป็นมากันเป็นร้อยๆเป็นพันๆคนนะครับ
1: ค่ะ
0: ซึ่งผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าอย่าเพิ่งไปสับสนให้กระบวนการการมาแนะนำตัวไม่ว่าใครทำเนี่ยนะครับถ้ากติกามันเขียนแบบนี
1: ้
0: มันหนึ่งคือมันไม่ผิดมันจะผิดก็ต่อเมื่อคุณมีการไปจ่ายตังค์นะไปจ้างว่าจ้างอะไรมาเนี่ยซึ่งในเคสของผมเนี่ยไม่ได้มีเรื่องพวกนี้เลยนะครับที่เขาพูดมาเนี่ย
1: จริงๆ
0: พยายามโยงว่าอ๋อเนี่ยผมเนี่ยเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องตรงนี้ด้วยเพื่อให้สังคมเนี่ยมองว่าอ๋อผมเนี่ยเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดให้ได้มาซึ่งสวซึ่งผมก็ยืนยันตั้งแต่แรกว่าผมไม่ได้ไปเกี่ยวข้องไม่ได้มีส่วนรู้เห็นอะไรเลย
1: แล้วก็เลยอยากจะใช้พื้นที่นี้นี่แหละค่ะคุณกรวีเผื่อบางทีเดี๋ยวพอเป็นศึกซักฟอกอาจจะด้วยไทมิ่งมันยาวมันอาจจะไม่ได้ฟังมาถึงแล้วพอมันเป็นตัวของคุณกรวีเองจะได้มีโอกาสในการชี้แจงแต่ประเด็นคือว่า2เคสแรกอ่ะมันไม่ได้เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณกรวีโดยตรงแต่มันมีอีก1เคสก็คือบอกว่ามีการศึกษากติกาการเลือกสวแล้วก็ทำระบบผ่านโปรแกรมออฟไลน์ซึ่งมันมีการกล่าวหาว่ามีคุณกรวีเนี่ยเป็นหนึ่งในกลุ่มของกรรมการบริหารที่มีส่วนอยู่กับการวางแผนด้วยตรงนี้คุณกรวีอยากจะชี้แจงยังไงไหมคะ
0: เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเก่าอีกเหมือนกันก็อย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วครับว่าไม่ได้กล่าวหาผมคนเดียวเขากล่าวหาทุกคนที่เป็นกรรมการบริหารพรรคของพรรคภูมิใจไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เป็น10คนนะครับคนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยก็ถูกกล่าวหาด้วยข้อกล่าวหาเดียวกันเพียงเพราะเขาเป็นกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทย
2: กี่คน
0: ผมจำตัวเลขไม่ได้ครับแต่ว่าทุกคนที่เป็นกรรมการบริหารพรรคณตอนนั้นนะครับก็ไปเปิดดูครับไล่ตั้งแต่หัวหน้าพรรคลงมาครับ
1: ซึ่งจริงๆคุณกรวีเคยเห็นโปรแกรมออฟไลน์ที่เอาไปคำนวณในการจัดคะแนนสวอะไรอย่างนี้ไหมคะ
0: ไม่เคยเลยครับผมเนี่ยยังไม่ได้เข้าใจเลยด้วยซ้ำว่าไอ้การเลือกสวเนี่ยนะครับที่มันต้องเลือกป้ายกลุ่มทุกวันที่เขาพูดกันเนี่ยน
2: ะ
0: ผมยังไม่เข้าใจเลยว่ามันเลือกยังไงครับเพียงแต่ว่ารู้ว่าเอ้ยมันต้องเลือกไข้กลุ่มเลือกของจังหวัดขึ้นมา
2: แล้วจังหวัดขึ้นมา
0: ดูเนี่ยไ
2: ข้
0: นะครับ
1: ถ้าค่ะ
0: มันไม่เหมือนหาเสียงเลือกตั้งสสใช่ไหมคร
2: ับ
0: สสเนี่ยแปะป้ายประกาศเดินไปหาเสียง
2: ชาวบ้านเลยว่า
0: เ
2: นี่ย
0: ถ้าคุณจะได้เป็นเนี่ยต่อเมื่อคนซึ่งอยู่ในสาขาอาชีพอื่นเนี่ยเขามาเลือกคุณด้วยใช่ไหมซึ่งถ้ามันไม่แนะนำตัวมันไม่มาเจอ
2: จะรู้จักได้ไงว่างั้น
0: แล้วจะไปเลือกกันได้ยังไงถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าไม่ว่ากลุ่มไหนที่จะทำเรื่องนี้มันไม่ได้ผิดเพราะกติกามันเป็นแบบนี
1: ้กลุ่มไหนไม่ผิดแล้วอีกอย่างนึงคือคุณกรวีก็ไม่เคยเห็นไม่เคยทราบแถมยังตอนนี้ก็ยังงงอยู่กับกระบวนการ
0: ด้วยเลยว่าไอ้แผนออฟไลน์อะไรของคุณเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไง
1: ค่ะ
0: คร
1: ับ ซึ่งก็คือยืนยันเลยนะคุณกรวีเอาให้เคลียร์คัทไปเลยว่าไม่เคยอยู่ในพรีเซนเทชันไม่เคยมีการวางเป้าเลยว่าภูมิใจไทยต้องได้สวกี่คนต้องมีการคำนวณอะไรยังไงกัน
0: ไม่มี
2: เราไม่ได้อยู่ในสมการนี้เลยบ้าง
0: เชื่อว่าคุณยิ่งชีพนะครับคุณผลิตเนี่ยคงไม่ปล่อยผมไว้จนถึงตอนนี้แล้วมั้งครับ
2: เขาอาจจะปล่อยไว้มันใกล้ไว้ให้มันใกล้ๆงวดๆก่อนไง
0: แล้วนี่มันยังไม่งวดเลย
2: ทีนี้
0: ก็แปลกใจว่าเอาไม่เป็นไรก็ในเมื่อผมก็เลยทำใจได้ครับเราอยู่ในการเมืองเนาะก็รู้ว่าเนี่ย
2: เ
0: ต็มที่เป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยครับว่ามันเป็นประเด็นเรื่องของการเมือง
2: เหมือนเล่นสงครามก็ต้องเปลี่ยนว่างั้น
0: ครับ
2: คันนี้
0: ถ้าผมอยู่พรรคอื่นก็คงไม่ได้มีปัญหาแบบนี้แหละครับ
2: คันนี้สองคนที่ถามมาตั้งแต่แรกเนี่ยที่เป็นคนที่ว่าทำงานหรือว่าใกล้ๆกับคุณ
1: กรว
2: ีเนี่ยคุณกรวีจะดำเนินการอะไรกับเขาไหมหรือว่าปล่อยเป็นลักษณะอย่างเงี้ยฮะ
0: เราต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาครับอยู่ดีๆเนี่ยสมมุติว่ามีใครสักคนหนึ่งมาบอกว่าไอ้คนเนี้ยไปทำผิดทำชั่วทำเลวม
2: าน
0: ะแล้วผมเนี่ยบอกเฮ้ยโอเคงั้นผมต้องดำเนินการอะไรลงโทษเขาเขาก็มีคนหนึ่งมาบอกอีกบอกเฮ้ยคนนี้ก็ไปทำชั่วเฮ้ยแบบนี้ข้างๆตัวผมนี่ไม่ต้องมีคนทำงานแล้วครับเพราะเดี๋ยวก็มีใครสักคนมาบอกไอ้นี่คนนี้ไปทำเรื่องนี้ไว้คนนี้ไปทำเรื่องนี้ไว
2: ้
0: ถูกไหมมันก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกคน
1: ฟัง
0: เราก็ฟังว่าเออให้ไปทำแล้วไหมแล้วคุณไปพิสูจน์ตัวเองนะคุณไปเกี่ยวข้องไปอะไรกับเขามีกระทำความผิดหรือเปล่าคุณไปพิสูจน์ตัวเองถ้ามีความผิดเอาให้เต็มที่เลยผมไม่ช่วยคุณถ้าคุณทำผิด
2: แต่คุณต้องพิสูจน์ตัวเองนะว่างั้นนะ
0: ใช่ครับก็เข้าสู่เนี่ยเขาก็ต้องไปกกต.ไปอะไรก็ไปตามสิ่งที่ตามกระบวนการที่มันจะต้องเป็นครับ
1: ตอนนี้มีความกังวลใจหรือว่า มีความคลางแคลงหรือว่ามีความระแวดระวังมากขึ้นไหมคะหลังจากที่เขาเปิดเผยข้อมูลมามีทั้งเส้นเงินมีทั้งเส้นพยานบุคคลต่างๆนะคะคุณกรวี
2: ลงโรงแรมเลยวันนี
0: ้ไม่เลยครับเพราะด้วยความมั่นใจครับว่าเราไม่ได้ไปมีส่วนเกี่ยวข้อง ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับแต่รู้ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของการเมืองและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

0: ่วงนี
1: ้
0: นะครับก็เลยคิดว่าเราอยู่ในการเมืองเนาะเราก็ต้องจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบที่มันเข้มข้นกว่าคนอื่นทั่วไปเราก็ยินดีครับมีตรงไหนมาผมใครถามตรงไหนใครสัมภาษณ์ตรงไหนเนี่ยผมก็อธิบายแล้วก็ชี้แจงแล้วในลักษณะนี้ทั้งหมดรวมไปถึงกกต.มีหนังสือเชิญมาอ่ะให้ไปชี้แจงผมก็ทำตามที่กฎหมายบอกทั้งหมดทุกอย่างให้ความร่วมมือทุกอย่างเพราะมั่นใจว่าเราไม่ได้มีเป็นไปมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรไปอยู่ในขั้นตอนกระบวนการอะไรทั้งหมดอยู่แล้ว
2: ค่ะทีนี้คุณกรวีพูดมาตั้งแต่ต้นของการสนทนากับเราแล้วล่ะว่าข้อมูลทั้งหมดมันเป็นข้อมูลเก่าถ้านะคะถ้าข้อมูลเก่าอันนั้นมันเป็นข้อมูลจริงแล้วมันยังมีน้ำหนักอยู่เนี่ยคุณกรวีคิดว่ามันจะมีโอกาสที่จะได้ขยายไปมากกว่าที่คุณกรวีทราบไหมคะเพราะว่าอย่างคนใกล้ตัวเองบางทีตอนนี้คุณกรวีก็เพิ่งบอกเองว่ามันยังไม่ทราบเลยเพิ่งจะมาทราบทีหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีอะไรที่เราไม่ทราบแล้วเราต้องตั้งรับไหมคะ
0: ไม่มีเลยครับเพราะอย่างที่บอกครับถ้าสมมุติว่าผมเป็นคนไปสั่งการ
1: คร
0: ับ ใช่มั้ยถ้าสมมุติว่ามีเส้นเงินว่าเฮ้ยนายกรวีเนี่ยโอนเงินไปให้ผู้สมัครนะมีภาพมีวิดีโอว่าผมเนี่ยจัดประชุ
1: ม
0: จัดนู่นนี่ถ้าอย่างงี้ค่อยน่ากังวลนะซึ่งผมไม่รู้เรื่องด้วยเลยนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าต้องกังวลมั้ยก็ผมยังไม่เห็นว่ามีอะไรที่จะต้องกังวล
1: คลิปส่งคลิปเสียงมีกังวลมั้ยมีใครแอบอัดคลิปเสียงกูกรวีอะไรบ้างมั้ย
0: ผมคิดว่ามันเราไม่ได้ทำนะครับถ้ามันมีเนี่ยก็คิดได้อย่างเดียวว่ามันก็คงเป็นของปลอมอะครับ
2: ยืนยันแล้วนะว่าคลิปเสียงไม่มีถ้ามีก็น่าจะเป็นของปลอมคุณกรวีคุณกรีบว่ามั่นใจในความบริสุทธิ์ของทั้ง9คนที่ถูกกล่าวถึง
1: อ
2: ันนี้อุ้มขออนุญาตถามได้ไหมคะจริงๆจะถามจากใจของคนที่อาจจะเป็นกองเชียร์ของพรรคภูมิใจไทยด้วยก็ได้นะว่าในความมั่นใจนี้มันมาจากการที่มีการสอบถามกันแล้วในพรรคหรือว่ามันมีการตรวจเอกสารหรือว่าข้อเท็จจริงกันเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยค่ะ
1: คุยกันยังไง
0: ผมเนี่ยไม่ไปบอกผมไม่เคยพูดนะครับว่าผมมั่นใจความบริสุทธิ์ของทั้ง9คนเพราะผมยังไม่รู้เลยว่า9คนเนี่ยไอ้รายละเอียดของแต่ละคนเนี่ยเรื่องอะไรผมรู้แต่ของผม
2: มั่นใจของตัวท่านเอง
0: มั่นใจของตัวผมเอง
1: ตายที่ของตัวเองอยู่เรามั่นใจตรงนี้ของเราว่างั้นนะ
0: ใช่ครับ
1: แต่อีก8คนก็แล้วแต่เขาแล้วกัน
0: คนอื่นเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาถูกเรื่องอะไรบ้างนะครับมันมีหลักฐานมันมีอะไรที่ผมไม่รู้เนี่ยผมไม่ทราบแต่ถ้ามันยืนอยู่บนมาตรฐานเดียวกันกับที่เขาทำกับผมเนี่ยนะครับแต่ทั้ง9คนเนี่ยก็คงไม่ได้ไปทำอะไรเหมือนกับผมเนี่ยแหละครับ
1: อ๋อถ้าเทียบเคียงอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะว่าถ้าสมมติว่า9คนเนี่ยแล้วเราเนี่ยเรามั่นใจว่าไอ้เส้นมาอย่างเงี้ยเราบริสุทธิ์แน่นอน 100% เพราะฉะนั้นอีกที่เหลือเนี่ยมันก็คงจะต้องมาแนวนี้ว่างั้นเลยนะ
0: ครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องของกกต.เขานะครับและไอ้สิ่งที่คุณยิ่งชีพเขาออกมาพูดไอ้รอออกมาพูดเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ในส่วนของคนอื่นเนี่ยผมไม่ทราบนะครับแต่ในส่วนของผมเนี่ยมันเป็นเรื่องเก่า
2: ค่ะ
0: นะเพราะฉะนั้นแสดงว่ากกต.เนี่ยเขาก็มีข้อมูลพวกนี้อยู่แล้วมันไม่ได้เป็นข้อมูลอะไรใหม่ครับส่วนไอ้ที่มาที่หลังๆมาเนี่ยผมเห็นมันมีเส้นเงินมีใครไปจองโรงแรมจองตรงนู้นตรงนี้ไปเนี่ยก็เท่าที่ฟังมาเนี่ยมันไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับตัวผมเลยแม้แต่เรื่องเดียว
1: แม้ว่าจะเป็นคนที่บอกว่าใกล้ๆตัวเราเองเนี่ยนะ
0: ครับ
2: วันนี้คุณกรวีสวมหมวก2ใบเนาะเป็นคนที่ถูกพาดพิงด้วยแล้วก็เป็นประธานวิปรัฐบาลด้วยทีนี้เดี๋ยวถ้าเกิดเหตุการณ์ในสภาที่ฝ่ายค้านเขาอภิปรายมาแล้วเขามีหลักฐานใหม่ที่แม้แต่คุณกรวีเองก็เห็นว่ามันมีน้ำหนักมากพ
1: อ
2: ในฐานะประธานวิปรัฐบาลนะคะจะยอมให้กระบวนการตรวจสอบเดินแบบเต็มที่แม้ว่าจะกระทบกับคนในพรรคไหมคะ
0: อันนี้พูดถึงเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือว่า
2: ใช่ใช่
0: พูดถึงเรื่องไหนครับ
2: ในการอภิปรายที่เขาจะมีปมหัวสวเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ย
0: ในเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยผมอยากให้ตั้งหลักกันแบบนี้ก่อนนะครับการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีรายบุคคลหรือคณะรัฐมนตรีทั้งคณะเนี่ย
1: ครับ
0: มันคือการอภิปรายสิ่งที่คณะรัฐมนตรีชุดนี้ทำนะนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่ถูกกล่าวหาเนี่ยทำเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องมีประเด็นอะไรที่ทำให้เห็นได้ว่าอ๋อสิ่งที่เขาอภิปรายเรื่องวัวสวเนี่ยนะครับมันไปเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีคนไหนนะครับเรื่องของการเลือกตั้งสวเนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนที่รัฐบาลชุดนี้จะเข้ามานะครับเอาแบบนี้ก่อนนะแต่ผมเนี่ยก็บอกถ้าถามผมเนี่ยผมก็คิดว่าจะเกิดขึ้นตอนไหนถ้าวันนี้เราเป็นรัฐบาลอยู่เนี่ยนะครับเรามีอำนาจในการบริหารถ้าเรื่องไหนที่มันเกี่ยวข้องกับการบริหารของรัฐบาลเนี่ยเราปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้เอาอย่างนี้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นขั้นตอนกระบวนการที่มันอยู่ในมือของฝ่ายบ

0: บริหารหรือไม
1: ่
0: อันดับแรกมันไม่ได้อยู่นะครับมันอยู่ที่กกต.ซึ่งกกต.เนี่ยมันเป็นกององค์กรอิสระเอาละถ้าคุณจะอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยแล้วมีรัฐมนตรีบางคนที่ไปทำให้กกต.มันไม่เป็นอิสระถ้าอย่างเงี้ยผมก็คิดว่าเข้าเขาหรือมีรัฐมนตรีบางคนนะครับที่มีเส้นเงินที่มีหลักฐานอะไรชัดเจนที่มันไปเกี่ยวข้องแล้วคุณจะอภิปรายแล้วมันตีคนนั้นเป็นอย่างนี้ผมคิดว่ามันพอไปได้แต่ถ้าจะมาอธิบายอภิปรายว่าคณะรัฐมนตรีชุดนี
1: ้
0: ไปเกี่ยวข้องกับการเรื่องของการเลือกสวผมว่ามันไม่ถูกเพราะเลือกสวนี่มันเกิดขึ้นตั้งแต่โตตั้งแต่สมัยกี่ปีแล้วล่ะครับ2-3 ปีแล้วใช่ไหมครับ
2: 2 ปีก่อนหน้านี้2 ปี
0: ใช่ผมว่าเราตั้งหลักยืนในหลักการแบบนี้ก่
1: อ
0: นไม่ปฏิเสธไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบถ้ามันมีส่วนใดที่มันเกี่ยวข้องกับการบริหารของรัฐบาลนะครับแต่ว่ามันต้องเอาให้ชัดไม่ใช่อยู่ดีๆก็หยิบเรื่องของการหัวสวมาซึ่งมันเป็นเรื่องก่อนที่รัฐบาลชุดนี้จะเข้ามาทำถ้าคุณจะพูดแบบนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันต้องไปดูครับว่าในการตั้งยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยนะครับเขาจะเขียนแบบไหนยังไง
2: นี่กำลังจะถามอยู่กำลังจะถามอยู่มีเขาตั้งข้อสังเกตว่าประมาณสัก4 หัวข้อมีเรื่องของกองสอบท้องถิ่นมีเรื่องของนี้ด้วยแล้วก็เรื่องของเอฟสปอร์ตอะไรต่างเหล่านี้เนี่ยนะมีประเด็นไหนไหมอันนี้เปิดของก็สิบเลยนะครูกรณีเป็นห่วงประเด็นไหนที่สำคัญสำคัญหน่อยว่ามันจะกระเทือนต่อรัฐบาลในการอภิปรายคราวนี้
0: ถ้าจากข้อมูลที่ได้ยินได้ฟังจากสื่อนะครับผมไม่รู้ว่าฝ่ายค้านเนี่ยเขามีหลักฐานอะไรนะแต่ประเด็นที่พูดกันมาอยู่เนี่ยผมว่ามันไม่น่ามีประเด็นอะไรที่น่าเป็นห่วงสำหรับรัฐบาลในการตอบคำถามเลยครับท
1: ั้
0: งเรื่องของถ้าเรื่อง AI passport เนี่ยผมคิดว่าเราตอบกันมาหลายเวทีมากแล้วถ
1: ึ
0: งประโยชน์ของมันที่จะได้รับถ้าจะบอกว่าโอ้ยมีการทุจริตมีการโกงโอ้โหมีการทุจริตโกงในโครงการไหนหรือครับที่ทำให้ราคาเนี่ยมันถูกลงกว่าในท้องตลาดมากมายหลายเท่าแบบนี้ถูกไหมฮะไปซื้อในท้องตลาดเนี่ยแพ็กเกจที่ตะกอนบางจะเอามาให้ประชาชนใช้เนี่ยนะครับเดือนนึงเนี่ยเป็นหลักหลายร้อยบาทแต่อันนี้เอามาใช้เดือนนึง27 บาทใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้น
2: โกงสอบละโกงสอบเป็นไงโกงสอบ
0: ถ้าโกงสอบเนี่ยก็ต้องบอกว่าโกงสอบเนี่ยนะครับ
1: อ
0: ยู่ในขั้นตอนกระบวนการในการตรวจสอบของรัฐบาลอย่างเข้มข้นโดยท่านนายกนะครับจับมาจากปปช.แล้วไอ้เรื่องของการโกงสอบเนี่ยนะครับมันเป็น MOU ร่วมกันของมหาดไทยโดยท่านนายกแล้วก็ปปช.ที่จะมาร่วมกันทำเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตอนที่เริ่มต้นในการตรวจสอบเนี่ยเราไม่ได้ปิดบังแต่เราพยายามที่จะทำให้เกิดการตรวจสอบเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ปีก่อนที่มันยังไม่มีเรื่องอีกมันจึงทำให้ปปช.เนี่ยเขาเข้าไปในการจับไอ้ครั้งแรกที่ไปเจอในการตรวจข้อสอบอยู่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจะเห็นว่ารัฐมนตรีที่รับผิดชอบรัฐมนตรีช่วยเนี่ยหร
1: ือ
0: แม้กระทั่งท่านนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยก็ย้ำตลอดเอาให้สุดไปอยู่ตรงไหนเนี่ยเจอใครที่เกี่ยวข้องเนี่ยเอามาดำเนินการให้หมดนะครับแล้ววันนี้ที่ดำเนินการไม่ได้แล้วก็คือ 5,000 กว่ารายชื่อที่คะแนนผิดปกติก
1: ็
0: มีความชัดเจนออกมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมยังไม่เห็นเลยว่ามันจะมาเกี่ยวข้องนะครับกับรัฐบาลชุดนี้ยังไงมีไปเรียกรับผลประโยชน์มีอยู่ในจู่ในขั้นตอนของกระบวนการของการโกงท้องถิ่นหรือไม่อย่างไรนะครับเท่าที่ฟังมาจากทั้งหมดเนี่ยนะมันยังไม่มีเลยม
1: ี
0: แต่ว่ามันเกิดขึ้นในห่วงสมัยที่พวกเราเนี่ยเป็นรัฐบาล
3: จริงๆมีอีกหลากหลายคำถามเลยค่ะที่อยากจะถามแต่เวลามันหมดแล้วพอดีคุณกลวีอยากจะทิ้งท้ายอะไรให้กับประชาชนที่เขารับฟังข่าวสารข้อมูลแล้วอาจจะมีการตีความไปตามข่าวสารที่มันไหลไปทุกๆวันไหมคะ
2: เช
3: ิญเลยค่ะ
0: ครับคือผมคิดว่าในมุมของรัฐบาลนะครับเรายินดีที่จะให้มีการตรวจสอบและผมเชื่อและเกินว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่เคยกลัวการตรวจสอบและผมเชื่อว่าสามารถที่จะตอบชี้แจงได้ในทุกประเด็นนะครับแต่กระบวนการในการตรวจสอบเนี่ยส
1: ิ่
0: งที่ผมอยากจะเห็นมาตรฐานทางการเมืองนะครับคือเอาหลักฐานที่มันชัดเจนนะครับไม่ใช่เอาสิ่งที่จับเรื่องนู้นมาชนกับเรื่องนี้นะครับ
2: โอ้หันไม่เอาหลักฐานว่างั้น
0: เอาหลักฐานมาให้มันชัดเลยนะครับว่าคนเนี้ยเขาไปเกี่ยวข้องไปกระทำผิดแบบไหนอย่างไร
3: อย่างคลิปที่ออกมาอันนั้นถือว่าเป็นหลักฐานที่ชัดเจนในมุมของคุณกลวีไหมคะ
0: แล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับพวกผมหรือเปล่าล่ะครับ
3: อาจจะชัดเจนแต่ไม่เกี่ยวกับคุณกลวีกำลังจะบอกแบบนั้น
0: คือคลิปมันเกิดขึ้นไปก็ไม่รู้นะครับมันเกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทยไหมมันเกี่ยวข้องกับรัฐบาลไหมมันเกี่ยวข้องกับผมไหมซึ่งผมดูแล้วแบบเฮ้ยมันไม่เกี่ยวข้องเลย ซึ่งไอ้คลิปในลักษณะแบบนี้ครับมันอาจจะมีอีกมากมายก็ได้แต่

0: ต้องถามว่าเอาเฮ้ยแล้วมันโยงกลับมาถึงคณะรัฐมนตรีซึ่งคุณจะอภิปรายไม่ไว้วางใจเขาเนี่ยยังไง
1: โอเคเห็นภาพขอบคุณมากค่ะคุณกรวีสำหรับวันนี้ค่ะ
2: ขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับ
1: คุณกรวีปริศนานันทกุลนะคะประธานวิปรัฐบาลน่าจะพอเห็นภาพคร่าวๆเดี๋ยวเรามาขยายกันต่อช่วงหน้านะคะน้าเหงา
2: ครับ
1: พักสักครู่ค่ะ
2: ครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2560
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: กลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นการนำเสนอที่สำหรับอุ้มว่าก็ครบทั้งสองฝั่งนะคะน่าเหงาเพราะว่าเราเปิดโอกาสให้ฝั่งหนึ่งที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการออกมาเปิดหลักฐานต่างๆทั้งของไอลอทั้งของพรรคประชาชนเกี่ยวกับเรื่องของหัวสวแล้วก็อีกมุมนึงเราก็ได้พูดคุยแล้วก็ให้พื้นที่กับคนที่ถูกกล่าวหา
2: ถูกพาดพิง
1: ถูกพาดพิงถ้าสิถ้าพูดสิริรวมสิ่งที่คุณกรวีปริศนานันทกุลบอกกับเราก็คือว่าหลักฐานทั้งหมดที่ออกมาไม่มีอะไรที่ไปเกี่ยวข้องกับคุณกรวีและรัฐมนตรีที่กำลังจะถูกอภิปราย
2: คราวนี้ก็อยู่ที่ท่านผู้ฟังแหละครับเพราะว่าเรานำเสนอทั้งสองด้านครบถ้วนแล้วเนี่ยเนาะแล้วเราก็ไม่ได้ขัดคอใครด้วยทั้งสองฝั่งเนี่ยนะก็อยู่ที่วิจารณญาณของท่านผู้ฟังละว่าจะเอาอย่างไรเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างหรือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะฮะมันไม่ได้เป็นเพียงแค่การตัดสินของศาลของกระบวนการอย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกร่วมของสังคมด้วยอ่ะนะฮะแชร์ข่าวแต่ละข่าวก็เป็นลักษณะอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนี้ผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายคนก็อ๋อเข้าใจทั้งสองด้านแล้วว่าจะยังไงตอนนี้ก็คืออยู่ที่พวกท่านแล้วล่ะว่าจะยังไงแต่ว่ากระบวนการต่อไปจากนี้ทั้งกระบวนการความยุติธรรมจากกกต.หรือจะไปถึงปปช.หรือจะไปถึงศาลก็แล้วแต่อีกฝากหนึ่งก็ดำเนินการไปทางเรื่องของการเมืองนั่นก็คือการเตรียมการซักฟอกหรือศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะสภาเนี่ยกำลังจะเปิดวันที่25ที่กำลังจะถึงนี่แล้วมันก็ไปทั้งสองด้านนี่แหละครับ
1: ก็จริงๆเมื่อกี้นางเอ๋าก็มีถามไปถึงเรื่องของกงสอบท้องถิ่นด้วยจริงๆวันนี้เขามีการแถลงสามหรือสี่หน่วยงานเนี่ยไม่แน่ใจขออภัยด้วยเพราะว่ามันอยู่ในช่วงของรายการของเรานะคะ
2: เ
1: ดี๋ยวจะมีการสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวจะลองหาดูแต่ว่าวันนี
2: ้
1: หนึ่งเรื่องที่มาจากครม.ก็คือมีการรับทราบผลพิจารณาข้อเสนอกสม.เกี่ยวกับเรื่องของพรบ.คุ้มครองเด็กอะค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยว่าครม.มีมติรับทราบรายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะเรื่องของการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็ก
2: ครับ
1: กรณีการไว้ทรงผมของนักเรียนตามที่กระทรวงศึกษาธิการนะคะเขาเสน
2: อ
1: หลังจากที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกสม.มีข้อเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการกำหนดการบังคับใช้เกี่ยวกับเรื่องของทรงผมของนักเรียนกฎต่าง
2: ๆ
1: โดยผลการพิจารณาก็มีสาระสำคัญว่ายังไม่มีความจำเป็นจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมคือจริงๆแล้วเรื่องของทรงผมเนี่ยมันก็มีการถกเถียงกันมา

0: ักหนึ่งแล้วเนาะนางเอ๋าเนาะว่าเออมันเป็นสิทธิ์ของเด็กหรือเปล่าหรือว่าเป็นควรที่จะตัดสั้นเท่านั้นเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็สถานศึกษาก็มีการพูดคุยมาเหมือนกันว่าจริงๆสถานศึกษาก็ไม่ควรที่จะกำหนดแนวทางปฏิบัติเรื่องทรงผม
1: มันคู่กันไปก
0: ็ตอนนั้นเนี่ยถ้าเรา
1: ค
0: ุย
1: คือหนึ่งทรงผมสองก็คือชุดจำได้ไหมมีเคยมีเรื่องของชุดแล้วก็มีบางโรงเรียนอะโรงเรียนเรื่องนี้แหละ
0: ชุดเข้าใจได้เพราะมันไปมีผลกับค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองไงคะแต่ทรงผมเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องนึง
1: มันเป็นอีกเรื่องนึงแต่ว่ามันเคยคู่ขนานกันมาไงในสิ่งที่ว่าอันนึงก็ฝากนึงก็ชัดเจนเลยว่าก็เป็นฝากของกฎระเบียบเพราะอะไรต่างของศึกษาของหน่วยงานการศึกษาเดิมอีกอันนึงก็คือเรื่องของสิทธิมนุษยชนที่กำลังพูดถึงกันเนี่ยนะ
0: ก็อย่างที่บอกอะค่ะว่าสถานศึกษาเนี่ยก็มีการออกมากำหนดเหมือนกันว่าควรจะรับฟังความคิดเห็นจากนักเรียนจากผู้ปกครองจากคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะกำหนดหรือว่าประกาศใช้เนาะแล้วก็ควรที่จะบอกไปให้เห็นถึงความตั้งใจอะว่ากฎที่ออกมาเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรแล้วนอกจากนี้ก็ถ้าเกิดนักเรียนนักศึกษาไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบหรือว่าข้อบังคับของสถานศึกษา
1: อ
0: ันนี้ก็สำคัญเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินการทางวินัยว่ามันยังสามารถทำได้ตามหลักเกณฑ
1: ์
0: ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดหรือเปล่าซึ่งเบื้องต้นเนี่ยก็ยังคงทำได้นะแต่มันก็ต้องไม่ดำเนินการในลักษณะที่ไปกระทบสิทธิเสรีภาพในร่างกายของนักเรียน
1: อ
0: ่ะก็อย่างที่เราได้เห็นโอ้โหถ้าเป็นสมัยก่อนตอนอุ้มเด็กๆอ่ะตัดแบบให้อายเลยอ่ะตัดสั้นแบบให้รู้เลยว่าเธอผิดระเบียบอ่ะ
1: เขาเรียกว่าคลิปผม
0: มันไม่ใช่คลิปอ่ะมันคือเปลี่ยนทรงเลยอ่ะจริง
1: นะถึงว่าไปใช้ตรงอื่นไม่ได้เลยอ่ะเพราะก็เข้าไปขนาดนั้น
0: ก็เดินไปตลาดเดินไปห้างเดินไปไหนก็รู้เลยว่าอ๋อเธอโดนฝ่ายปกครองตรวจผมมาแล้วก็เธอทำผิดระเบียบมา
1: ไม่ใช่คลิปขอไปเขาเรียกว่ากร่อน
0: คลิปมันเหมือน
1: กร่อนผม
0: เอาออกนิดเดียวเนาะ
1: คลิปมันออกนิดเดียวตรงปลายอันนี้เขาเรียกว่ากร่อนเลยกร่อนคือหมายความว่าแกยาวกว่านี้อีกก็ยังเห็นเขาว่ารอยหูอยู่ตรงนี้แกต้องไถให้มันเกลียนเข้าไปถึงตรงนั้นเลยก็เลยกร่อนผม
0: ค่ะอ้าวส่วนอีกหนึ่งเรื่องตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของฟ้าฝนแล้วล่ะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเดี๋ยวพอเราจัดรายการออกไปแล้วเนี่ยฟ้าฝนจะเป็นยังไงนะคะแต่ว่า
1: เมื่อสักครู่เนี่ยตอนต้นชั่วโมงอ่ะ
0: ค่ะล่าสุดสงขลาจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำอีกแล้วว่าอย่างนั้นคือเขาก็ตั้งรับฝนใหญ่ที่กำลังจะมาเนี่ยค่ะเพราะมันเป็นช่วงฤดูกาลอยู่แล้วนะเพราะว่ามันมีบทเรียนมหาอุทกภัยหัดใหญ่เมื่อปลายปีที่แล้วปีนี้จังหวัดก็ไม่รอค่ะไม่ให้ถนนต้องกลายเป็นคลองเหมือนอย่างที่ผ่านมาแล้ว
1: เพราะมันมีเขาเรียกว่ามันมีเหตุการณ์มาแล้วมันมีข้อนั่นมาแล้วเพราะผมกลัวอะไรอย่างนึงรู้ป่ะผมขอแทรกนิดนึง
0: ค่ะ
1: เหมือนก่อนหน้านี้ที่เชียงรายอ่ะที่เราพูดถึงตลาดสายลมจอยตลาดลุงขนนั่นนึกออกไหมมันท่วมแล้วท่วมอีกท่วมแล้วท่วมอีกไงแต่ความเสียหายเนี่ยถ้าเทียบกับทางด้านของหัดใหญ่เนี่ยคนละเรื่องเลยนะหัดใหญ่นี่เสียหายเป็นแสนล้านเลยนะแล้วถ้าหัดใหญ่มันเหมือนสายลมจอยเหมือนลุงขนที่เชียงรายเนี่ยโอ้โหน่ากลัวนะ
0: ลองนึกภาพนะคะสำหรับใครที่นึกภาพไม่ออกของหัดใหญ่เนี่ย มันเร็วถึงขั้นว่าอยู่ในรถแล้วออกไม่ทันนะคะ
1: ใช
0: ่หรือว่า อยู่ในบ้านแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะสูงขนาดนั้นคือ ยืนเงยหน้าให้สูงที่สุดเพื่อที่จะให้มีออกซิเจนในการหายใจอะค่ะเพราะข้างล่างก็คือเป็นน้ำไปหมดแล้วล่าสุดที่เขามีการป้องกันก็คือปักหมุด22จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมมีการเตรียมกำลังเครื่องจักรแล้วก็อุปกรณ์161หน่วยแล้วก็วางแผนเอาเครื่องสูบน้ำเนี่ยไปตรึงเอาไว
1: ้
0: 4อำเภอ12จุดทั้งรัฐภูมิหัดใหญ่สิงหนครแล้วก็เมืองสงขลาทีนี้ตอนนี้สงขลาต้องบอกก่อนว่ามันไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ที่น้ำท่วมแน่ๆนะคะแต่ต้องการที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมแน่ๆค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าน้ำในลำน้ำสายหลักมันยังต่ำกว่าตลิ่งอยู่ตอนนี
1: ้
0: ระบบเตือนภัยน้ำท่ว
1: ม
0: และดินถล่มช่วงวันที่10ถึง17สิงหาคมก็ยังไม่ได้มีสัญญาณเตือนในจังหวัดสงขลา
1: ตรงนี้แหละ
0: กรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดการณ์ว่าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่วันที่17ถึง23สิงหาคมเนี่ยช่วงนี้มีฝนฟ้าคะนองปริมาณโอ้โหก็เยอะนะคะร้อยละ30ถึง40ของพื้นที
1: ่
0: และบางพื้นที่ก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งฝนตกหนักเนี่ยจริงๆเนี่ยวันนี้ค่ะวันนี้ถึง21
1: ครับ
0: ที่มันไม่ได้เสี่ยงแค่เฉพาะภาคใต้นะมันเสี่ยงหนักก็คือภาคเหนือกับอีสานเป็นหลักเพราะฉะนั้นอันนี้มันคือกำลังจะบอกว่าสงขลา
1: ครับ
0: พยายามไม่ให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยปีที่แล้วอะค่ะย้อนกลับไปเนี่ยโหค่อนข้างที่จะแบบเป็นแบบน่ากลัวมากแล้วก็น่าสงสารและน่าเห็นใจมากรอยเตอร์สบอกเลยนะ

0: ว่าวันที่ฝนตกหนักที่สุดที่หัดใหญ่รับน้ำฝนอะ335มิลลิเมตรวันเดียวว
1: ันเหตุไปเนี่ยนะ300กว่ามิลเนี่ยนะฮะ
0: มันเป็นฝนที่สูงสุดในรอบ300ปีอ
1: ่
0: ะรอยเตอร์สบอกแบบนี้เลย
1: แล้วก็ถ้ามันเกิดกรณีอย่างนั้นซึ่งเราไม่ให้เกิดให้เกิดแล้วนะฮะถ้ามันเกิดกรณีอย่างนั้นผมกราบเรียนว่าเครื่องสูบน้ำผมอยู่ครับมีอย่างเดียวก็คือคลองที่จะระบายน้ำไปด้วยความรวดเร็วจากเมืองเพราะว่าถ้ามันกรณีฝนอย่างนั้นเนี่ยไม่มีเครื่องสูบน้ำไหนเอาอยู่แล้วครับ
0: น
1: ี่อย่างเดียวก็คือต้องทำทางออก
0: เราพูดว่าฝากบอกว่านั่งเหงาใจเย็นก่อนฟังให้ครบก่อน
1: เ
0: ราไม่ได้เตรียมแค่เครื่องสูบน้ำเพราะว่าโครงการชลประทานเนี่ยเขากำหนดมาตรการเอาไว้6ด้านเลย
1: จ้า
0: คือ22จุดเนี่ยเขาเฝ้าระวังแน
1: ่
0: ๆบริหารน้ำในอ่างเก็บน้ำด้วยเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรเตรียมแน่น
1: อ
0: นแล้วเขาก็ไปตรวจประตูน้ำอาคารชลศาสตร์ระบบตรวจวัดคันกั้นน้ำแล้วก็ไปกำจัดวัชพืชด้วยค่ะนั่งเหงา
1: ไอ้กำจัดวัชพืชนี่แหละครับผมจะจากจะบอกให้ทั่วที่ทั่วทุกที่ในประเทศไทยเนี่ยทำไมต้องมากำจัดวัชพืชช่วงหน้าฝนทำไมไม่กำจัดตั้งแต่หน้าแล้งถึงมันกำจัดง่ายแล้วไม่ต้องใช้งบประมาณเยอะ
0: แต่เขาไม่ได้บอกนะว่าเขาเพิ่งจะมากำจัดอ่ะมันอาจจะเป็นอยู่ในแผนเขาแล้วหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบเนาะต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยเพราะว่าจริงๆว่าหัดใหญ่เขาได้รับบทเรียนราคาแพงมากๆจากมหาอุทกภัยเมื่อปลายปีที่แล้วอะค่ะเจ้าหน้าที่เขาก็รอไม่ได้แล้วล่ะคือเพราะว่าไม่ใช่แค่เฉพาะความเดือดร้อนที่เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบตรงหน้างานหน้าด่านตรงนั้นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในแผนกระเบียนต่างๆนั่นเปวดหัวมากสงสารมาก
1: น่าเห็นใจ
0: ค่ะแต่ย้ำอีกทีนึงว่าสถานการณ์ตอนนี้ยังไม่ได้วิกฤตนะคะ
1: ยังครับ
0: รัฐบาลเองเขาก็พยายามจะแก้ไงนังเหงาเพราะครั้งที่แล้วก็ถือว่าเป็นแผลใหญ่ของพรรคภูมิใจไทยแล้วรัฐบาลนะ
1: ใหญ่มาก
0: เพราะว่าคือมันต้องแก้ก่อนที่น้ำจะมา
1: ใช
0: ่กำหนดจุดเสี่ยงไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวสงขลาด้วยเพราะว่าน้ำท่วมมันเหมือนอ่างอ่ะ
1: อ
0: ่างที่มันเป็นเหมือน
1: อ่างเลย
0: มีท่อเขาเรียกอะไรท้องท้องกระทะอ่ะ
1: เป็นกระทะมัน
0: ใช่ต่อให้แบบอ่างมันจะใหญ่แค่ไหนก็ตามถ้ารูระบายเล็กมีขยะอุด
1: นั่นแหละครับ
0: ปลายน้ำมันก็ระบายออกไม่ได้อ่ะค่ะนะตอนนี้จังหวัดเขาก็ลดน้ำที่จะเข้ามาเปิดทางให้น้ำออกแล้วเตรียมสูบน้ำในขั้นตอนที่จะระบาย
1: แล้วก็ปีนี้จุดที่น่าเฝ้าสังเกตอีกอันนึงก็คือแถวๆริมแม่น้ำโขงนะวันก่อนก็พูดกับทางสทช.มาทีนึงแล้วเหมือนกันว่าไล่มาตั้งแต่นู่นแหละนะจากใต้จังหวัดเลยลงมาเนี่ยฮะก็ตั้งแต่หนองคายมานครพนมมามุกดาหารมาอุบลเนี่ยนะฮะอันนี้ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่องของแม่น้ำโขงนะอย่าไปโจมตีจีนเขามากเพราะเอาคนจริงแล้วบอกว่าน้ำที่โคลนลงมาในแม่น้ำโขงแล้วท่วมบ้านเราเนี่ยเพื่อนบ้านเราคือทางฝั่งสปป.ลาวกับเมียนมานี่แหละที่มีน้ำเยอะจนทำให้เราท่วมมาแทนที่จะเป็นจากทางด้านของเขื่อนจีนคือเรามองว่าแม่น้ำโขงเนี่ยเขื่อนจีนกักเยอะนะกักหลายเขื่อนแล้วเราก็มองว่าเอ้ยครับจีนปล่อยน้ำมาเอะบอกจีนปล่อยน้ำมาแต่จริงก็บอกว่าเนี่ยจากเพื่อนบ้านเราเนี่ยเยอะกว่านะฮะสำหรับน้ำโขงแล้วปีนี้น่าเป็นห่วงเพราะอย่างนครพนมเนี่ยเมื่อสัปดาห์ก่อนนี้ก็ท่วมตุ้มแล้วก็ข้ามคืนไปก็หายจ้อยแต่ตอนนี้ก็น่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกัน
0: พูดถึงเพื่อนบ้านเมียนมาตอนนี้น่าตกใจนะคุณผู้ชมรู้ฟัง
1: ยังไง
0: เพราะว่าที่เมียนมาตอนนี้อหิวาตกโรคระบาด
1: โอ้โหนี่ก็น่ากลัว
0: ในย่างกุ้งอะค่ะเขาบอกว่าเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลแล้ว500คนอหิวานี่มันติดต่อได้นะใช่ไหม
1: ติดต่อได้เลยครับเพราะว่ามันเป็นเชื้อโรคแล้วมันก็มากับอาหารกับน้ำนี่ฮะ
0: รัฐมนตรีเขาบอกว่าเนี่ยตั้งแต่วันที่9สิงหาคมที่ผ่านมา
1: โอ้โห
0: มีประชาชนรวม500รายค่ะ
1: ครึ่ง
0: เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพราะว่าอาการคือท้องร่วงรุนแรง
1: ใช่
0: แล้วจำนวนเนี้ยนะเกือบ150รายตรวจเจอเชื้ออหิวาตกโรคมันเป็นบวกอะค่ะ
1: น่ากลัวมาก
0: คืออันนี้เป็นถ้อยแถลงของรัฐมนตรีของเขาเลยนะยืนยันอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกเลยนะคะว่า มันมีการระบาดของเชื้ออหิวาตกโรคหลังจากที่ช่วงกว่า1สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้ป่วยทยอยเข้าโรงพยาบาลเพื่อรักษาอาการท้องร่วงอย่างต่อเนื่อง
1: ครับ
0: ทีนี้เขาก็มีการแถลงแล้วค่ะว่าตอนนี้นะมันครอบคลุมเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศไปแล้วผลการตรวจหาเชื้ออหิวาตกโรคแบบรวดเร็วพบว่ามันมีผลเป็นบวกไปแล้ว149ราย
1: เป็นบวกก็คือเป็นแน่ๆ
0: เป็นแน่ๆแล้วจำนวนนี้9รายที่รับการยืนยันจากห้องปฏิบัติการสาธารณสุขแห่งชาติ

0: าดว่าติดเชื้อแบคทีเรียตัวหนึ่งซึ่งอหิวาตกโรคเนี่ยมันเป็นโรคติดเชื้อทางเดินอาหารรุนแรงเกิดจากการบริโภคอาหารหรือว่าน้ำที่มันมีการปนเปื้
1: อ
0: นนี่ไงปนเปื้อนเสร็จนังเหงาบอกว่ามันปนเปื้อนมาจากเขาเยอะเอาพามาด้วยปะเนี่ยนอกจากน้ำเนี่ย
1: ก็ปีที่แล้วอ่ะก็มีไอ้วาอยู่ใกล้ๆชายแดนไทยแล้วก็เงียบหายไปพักหนึ่งผมยังแอบกังวลอยู่เลยว่าไอ้ที่เงียบหายไปพักหนึ่งไม่ใช่ว่ามันจะหมดเชื้อนะแต่มันเหมือนกับหยุดการระบาดเพราะอาจจะสารสูงหรืออะไรกันแล้วแต่เนี่ยนะผมจะกังวลอยู่เลยเนี่ยพอข้ามปีมาปีนี
0: ้
1: โอ้คราวนี้หนักเลย
0: แล้ว
1: แล้วย่างกุ้งเนี่ยเป็นอดีตเมืองหลวงนะ
0: ค่ะแล้วนี่รัฐมนตรีเขาออกมาแถลงอย่างเป็นทางการเองด้วยนะคะคือพอมันมีข่าวออกมาว่าน้ำที่มีการปนเปื้อนมันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโร
1: ค
0: แล้วมันก็สามารถที่จะทำให้เกิดเสียชีวิตได้ภายในระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมง
1: อันนี้วาเนี่ย
0: คือถ้าไม่ได้รับการรักษาเนี่ยไปเร็วมากนะคะ
1: ใช่
0: องค์การอนามัยโลกบอกว่าโรคนี้ค่ะเป็นภัยคุกคามด้านสาธารณสุขระดับโลก
1: ใช่ครับ
0: แล้วมันสะท้อนถึงความเหลื่อมล้ำตลอดจนถึงการขาดพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจอะค่ะ
1: ใช
0: ่ระบบโครงสร้างพื้นฐานของเมียนมาแล้วก็รวมไปถึงสาธารณสุขของเขามันก็ทรุดโทรมอะเนาะเพราะเขามีสงครามกลางเมืองมาตั้งเท่าไหร่อะ5ปีแล้วปะ
1: หมดแต่ลบกันอะใช่ตั้งแต่ปี22อะ2022
0: เอาง่ายๆนะเหงาช่วง13สิงหาคมนี่วันนี้18แล้วเขาข้อมูลยืนยันเมื่อ13สิงหาคมว่ามีผู้ป่วยรายใหม่มากกว่า100รายอ
1: ่
0: ะ
1: โหน่ากลัวนะ
0: รายใหม่นะทุกคนมีคนหนึ่งอายุ92ปีเสียชีวิตหลังจากที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
1: อ
0: าการคือท้องร่วงเลยตอนแรกอ่ะหลังจากที่เข้าโรงพยาบาลปุ๊บก็ไปเลยค่ะ
1: มันท้องร่วงถึงขนาดที่ว่าที่เสียชีวิตเนี่ยนะถ้าที่ผมฟังมาเนี่ยก็อธิบายเนี่ยก็คือพอท้องร่วงมากๆเนี่ยหรือด้วยความรวดเร็วเนี่ยมันสูญเสียน้ำเฉียบพลันเฉียบเลยนะเฉียบพลันเลยทำให้แบบเขาเรียกว่าเซลล์มันตายเลย
0: มัน
1: น้ำมันหายเพราะมันถ่ายออกถ่ายออก
0: แต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าผู้ชายคนนี้เสียชีวิตเพราะโรคประจำตัวเกี่ยวกับหัวใจและปอดไม่มีการยืนยันว่าติดเชื้ออหิวาแต่เข้าโรงพยาบาลด้วยการท้องร่วงอ่ะคุณผู้ฟังบอกลบคูณหารเอาเองนะคะ
1: ผมก็รู้จะว่าไงผมก็จะคุมประมาณนั่นแหละเพราะร่างกายมันผมก็ถ่ายออกไปอ่ะแต่ว่าไม่ยืนยันใช่ไหมว่าเสียชีวิตอะไรว่าแต่ท่านก็อายุเยอะแล้วนะ92นะ
0: อ้าวจริงๆเรื่องนี้น่าเป็นห่วงนะคะเพราะว่าคือพูดถึงว่าเราบอกว่าเราอยู่ในประเทศไทยระบบสาธารณสุขเราดีแต่คุณลองไปดูข่าวที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขตอนนี้สิคือไม่รู้จะเห็นใจใครเลยอ่ะเพราะพูดตรงๆนะบางทีมันก็เห็นใจเจ้าหน้าที่แต่บางทีก็เห็นใจคนป่วยที
1: ่
0: เขาไม่มีทางเลือกอ่ะนะเหงาอันนี้อย่างเคสที่โรงพยาบาลที่ขอนแก่น
1: อ
0: ่ะที่มีผู้หญิง
1: โพสต์ขึ้นมา
0: 50ปีไปรักษาที่โรงพยาบาลขอนแก่นคือไข้หนาวสั่นปวดเมื่อยแล้วมีผื่นแดงใช่ไหมคะโรงพยาบาลเขาออกมาแถลงข่าวแล้วนะคุณผู้ฟังผู้ชมต้องแยกนะคะเรื่องนี้มันมีอยู่2ประเด็นประเด็นแรกที่โรงพยาบาลออกมาแถลงเนี่ย
1: อ
0: ันแรกก่อนคือแถลงเกี่ยวกับเรื่องสาเหตุการเสียชีวิตแล้วก็อันที่2ก็คือเรื่องดราม่าที่เดี๋ยวเล่าอีกทีนึงจริงๆเมื่อวานก็มีพูดไปแล้วล่ะแต่ว่าวันนี้ถือว่าเป็นความคืบหน้าของทางโรงพยาบาล
1: ค
0: ือโรงพยาบาลเนี่ยเขาบอกว่าหลังจากที่อาการดีขึ้นจนผู้ป่วยสามารถที่จะอยู่ในกลุ่มที่กลับบ้านได้แล้วอะค่ะปรากฏว่าเช้ามืดวันที่16อะทางโรงพยาบาลอะเขาไปพบว่าไปเสียชีวิตขออภัยหมดสติอยู่ในห้องน้ำแล้วแพทย์เขาก็ทำการซีทีสมองเนาะปรากฏว่าไปเจอว่ามันมีเลือดออกในสมองแล้วก็เลือดออกใต้ยุ่มเยื่อหุ้มสมองขนาดใหญ่ไปกดทับกั้นสมอง
1: อ
0: ันนี้ถือว่าอาการอยู่ในขั้นรุนแรงแล้วครอบครัวจะพากลับบ้านแหละตอนแรกเพราะมันอยู่ในช่วงพีเรียดที่หมอบอกว่ากลับบ้านได้ใช่ไหมคะแต่ในท้ายที่สุดผู้ป่วยเสียชีวิต
1: อ
0: ันนี้ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะแต่คราวนี้เรื่องมันยิ่งกลายเป็นดราม่าเพราะว่าก่อนที่ผู้ป่วยจะเสียชีวิตนะคะเขาไปโพสต์ใช่ไหมนางเหงาที่แบบไปโพสต์บ่นรอว่าโอ้รอนานเหลือเกิน
1: รอนาน
0: แล้วมันมีคอมเมนต์เข้าไปตอบไงทีนี้ต้องตั้งใจฟังแบบนี้ก่อน
1: ดีดี
0: พอโรงพยาบาลขอนแก่นนะท่านยืนยันนะคะว่าคนที่ถูกระบุว่าเป็นพยาบาลและเป็นผู้ช่วยพยาบาลที่ไปคอมเมนต์ไม่เหมาะสมอะค่ะไม่ใช่บุคลากรของโรงพยาบาลขอนแก่นนะคะ
1: อันนี้คือประเด็นเลย
0: แต่คำถามที่ครอบครัวคาใจอะ
1: ม
0: ันไม่ใช่เรื่องดราม่าแต่มันเรื่องของคืนที่เกิดเหตุค่ะ
1: ไทม์ไลน์ของการแจ้งของการอะไรต่างต่อครอบครัวแล้วก็การทิ้งระยะเวลาหรือทอดระยะเวลาไว้ จากที
0: ่แบบนี้คือคืนก่อนเหตุผู้ป่วยหมดสติ

0: เขาถามว่าผู้ป่วยไปหมดสติในห้องน้ำได้ยังไงถ้าใครที่ไม่ได้ตามข่าวแล้วถามขึ้นมาว่าแล้วไม่ญาติไม่รู้จักไปดูแลเขาให้ผู้พยาบาลดูแลค่ะมันเป็นช่วงเวลาที่ญาติต้องกลับบ้านได้แล้ว
1: เขามีช่วงเวลาเยี่ยมและอันนั้นมันนอกเวลาเยี่ยมมันกลางคืนแล้วก็พอนอกเวลาเยี่ยมแล้วใครจะเฝ้าก็พยาบาล
0: ต้องเป็นหน้าที่พยาบาลทีนี้มันก็เลยมีคำถามอะค่ะว่า
1: อ
0: ้าวคุณเฝ้ายังไงอะแล้วไปหมดสติอยู่ในห้องน้ำได้ยังไงหลังจากที่ถูกพบอะมันเกิดเหตุไปนานแค่ไหนแล้ว
1: นี
0: ่ก็ตั้งคำถามไปถึงระบบดูแลผู้ป่วยในช่วงที่ไม่มีญาติเฝ้าว่ามันเป็นไปตามมาตรฐานหรือเปล่า
1: อ
0: ันนี้ต้องรอการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ชัดอีกทีนะคะเพราะว่าตอนนี้เรารู้แค่ว่าพบว่าเลือดออกในสมองแต่เราก็ไม่สามารถที่จะสรุปได้ว่าการที่ล้
1: ม
0: เป็นสาเหตุของเลือดออกหรือว่าเลือดออกในสมองจนทำให้เสียชีวิตหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูการยืนยัน
1: ครับ
0: ค่ะเนี่ยทำลายคือผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาลตอนวันที่13สิงหาตอนเที่ยง
1: 2เรื่องนะบุคลากรทางการแพทย์หรือว่าพยาบาลแต่ซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นพยาบาลจริงหรือเปล่าแต่ไม่ใช่เป็นคนของโรงพยาบาลแก่นเขา
0: อ
1: ันนี้เรื่องแรกอีกเรื่องนึงก็คือนั่นแหละเรื่องว่าเอ๊ะล้มตั้งแต่ตี4มั้ยแล้วก็จะแจ้งจะอะไรต่างๆหรือการล้มเนี่ยมันมีเหตุทำให้เขาเสียชีวิตมั้ยเลือดออกในสมองอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็น2กล่องก้อนนี
0: ้ทีนี้อีกก้อนนึงที่โรงพยาบาลออกมาบอกแล้วว่าคนที่เข้าไปคอมเมนต์ไม่ใช่เจ้าหน้าที่หรือว่าเป็นพนักงานหรือว่าเป็นบุคลากรของโรงพยาบาลแต่ว่าเจ้าตัวออกมาโพสต์นะคะ
1: ว่าไง
0: ก็บอกว่าขอโทษและอธิบายกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่เข้ามาโพสต์ในเม้นท์ของคุณป้าจนทำให้เกิดประเด็นไม่ได้มีเจตนาจะด่าหรือแช่งหรือว่าตั้งใจจะมาเบ้นให้คนที่ว่าก่อนหน้านี
1: ้
0: จะเหมือนจะเห็นด้วยในทิศทางแบบนั้นนะคะเขาพูดค่อนข้างยาวแล้วพยายามจะตัดทอนแต่บรรทัดสุดท้ายเขาบอกว่าขอโทษจริงๆค่ะที่มาคอมเมนต์เพื่อแสดงความรู้สึกของตัวเองเขารู้สึกผิดที่เขามาเม้นต์อันเนี้ยอันที่เขาพิมพ์ล่าสุดเนี่ยเขารู้สึกผิดจริงๆแล้วมีคนทักเข้ามาด่าเขาเยอะมากเลยที่เขาเม้นต์ไปแบบนั้น
1: ทัวลงว่างั้น
0: แล้วเขาบอกว่าคือเสียใจแล้วก็รู้สึกผิดมากขอโทษอีกครั้งคืออย่างนี้แหละค่ะมันเป็นประเด็นที่เขาบอกว่าคำพูดมันฆ่าคนได
1: ้
0: คุณผู้ชมผู้ฟังรู้ไหมว่าตอนนี้มันมีละครเวทีที่เปิดแสดงที่โรงละครเมืองไทยรัชดาลัยมันชื่อเรื่องเมืองมารยา The Musical ฟังแล้วมันเหมือนกับเป็นวงการบันเทิงเนื้อหนังเหงาแต่ถ้าคุณไปดูจริงๆอ่ะเนี่ยข่าวเนี้ยพออุ้มดูข่าวเนี้ยแล้วอุ้มนึกเลยว่านี่คือสิ่งที่ละครเวทีกำลังสะท้อน
1: ให้เห็น
0: ใช่
1: ประสังคมทุกวันนี้มันเป็นประมาณนี้เหมือนกัน
0: คือมันเป็นเรื่องราวของดาราที่มันเป็นดาวค้างฟ้าแล้วเขาทำผลงานออกมาแหละแต่สิ่งที่มาทำให้เขาถูกลดคุณค่าไม่ใช่คำพูดจากผู้กำกับการแสดงไม่ใช่คำพูดของนักวิจารณ์ต่างๆแต่เป็นคำพูดของชาวเน็ตนั่งเอาแล้วมันมี5ข้อความขึ้นไปที่เห็นพ้องไปในทิศทางเดียวกันอ่ะมันก็ทำให้เกิดอุปทานหมู่ได้แล้วอะค่ะ
1: ใช
0: ่ว่าเหตุการณ์มันเป็นแบบไหน
1: ไปตัดสินกันเลยว่างั้น
0: ใช่คือในละครเวทีอ่ะมันก็นำเสนอไปในมุมของความบันเทิงควบคู่เนาะแต่เนี้ยนี่คือชีวิตจริงค่ะ
1: ใช่
0: เวลาที่เราเข้าไปคอมเมนต์ใครก็ตามที่คนนี้ที่เข้ามาขอโทษนะเหงาเขาไม่ได้คอมเมนต์ด้วยนะเขาแค่ไปกดหัวเราะนะแค่กดหัวเราะชีวิตเปลี่ยนเลยอ่ะแล้วมันรู้สึกเลยชีวิตเปลี่ยนเพราะอะไรเพราะว
1: ่
0: าคนที่เราไปกดหัวเราะเขาว่าเขาเสียชีวิตอะค่ะ
1: ใช่
0: เนี่ยแหละค่ะมันก็เลยถือว่ามันเป็นอีกหนึ่งบทเรียนนะแล้วขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้ที่สูญเสียด้วยนะคะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: อีกหนึ่งเรื่องเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอุดรธานีน่าจะเป็นการปิดท้ายแชร์เล่าข่าวเด็ดวันนี
1: ้
0: ค่อนข้างที่จะแชร์อยู่ในโลกออนไลน์ตอนนี้กว้างขวางพอสมควรเพราะว่าพ่อแม่เขาส่งลูกไปเรียนโรงเรียนกฎวิชาเตรียมทหารนะเหงาปรากฏว่าโดนเจ้าของโรงเรียนบังคับให้ดูดกัญชา
1: อ้าว
0: ผู้ปกครองเขาเดินทางไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองอุดรธานีค่ะบอกลูกชายวัย15ปีเนี่ยไปเรียนแล้วสุดท้ายก็คือโดนบังคับนี่จริงระหว่างทางมันมีเรื่องของการทำร้ายร่างกายอะไรด้วยนะ อนาคตของลูกอ
1: ่
0: ะส่งไปติวอ่ะ
1: เ
0: ราต้องมาเจออะไรแบบนี้ค่ะส่งเป็นกำลังใจให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนด้วยนะคะอ้าววันนี้หมดเวลาของแชร์เล่าข่าวเด็ดแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเราM-Cot Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริต

จริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบนกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ขณะที่เวลา 16:00 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองเหยื่อไฟไหม้โรงเรียนณลาดพร้าวเสียชีวิตเพิ่ม2รายรวมสูญเสีย41คนแล้วนายพิษณุแฟนของนางสาวทัศนัยมั่นประพันธ์อายุ31ปีผู้เสียชีวิตรายที่40จากเหตุเพลิงไหม้โรงเรียนณลาดพร้าวซึ่งเสียชีวิตเมื่อเวลา 22:00 น.เมื่อคืนที่ผ่านมาที่โรงพยาบาลตากสินเปิดเผยว่านางสาวทัศนัยเป็นหนึ่งในลูกค้าที่เดินทางไปเที่ยวที่ร้านในวันเกิดเหตุและนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลประมาณเดือนเศษอาการดีขึ้นตามลำดับสามารถพูดคุยได้ถอดเครื่องช่วยหายใจและถอดสายอาหารแล้วตนเชื่อว่าจะรักษาจนหายได้อย่างไรก็ตามระหว่างการรักษายังคงต้องเคารพการผ่าตัดอยู่บ่อยครั้งเพื่อขูดเนื้อตายจากเหตุไฟไม่ออกจนกระทั่งวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาหลังเข้าห้องผ่าตัดพบว่ามีเลือดออกบริเวณริมฝีปากจากนั้นเริ่มมีอาการเจ็บคอและไม่สามารถรับประทานอาหารได้ต่อมามีอาการหน้าบวมและคอบวมแต่ยังสามารถพูดคุยกันได้ตามปกติและช่วงเช้าวันอาทิตย์ได้เคารพการผ่าตัดอีกครั้งแต่เมื่อไปเยี่ยมในช่วงเย็นพบว่านางสาวทัศนัยถูกใส่เครื่องช่วยหายใจแต่ยังพยายามหันหน้ามาสื่อสารกับตนจนกระทั่งกลางคืนโรงพยาบาลแจ้งทางโทรศัพท์ว่านางสาวทัศนัยมีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดจากนั้นมีอาการทรุดลงต้องฟอกไตโดยด่วนแต่อาการไม่ดีขึ้นและเสียชีวิตเมื่อคืนที่ผ่านมาก่อนเสียชีวิตตนพ่อแม่และลูกทั้งสองคนได้เข้าไปกล่าวลาเป็นครั้งสุดท้ายตั้งแต่เกิดเหตุร้านที่ส่งทนายความมาให้เงินช่วยเหลือ 10,000 บาทและไม่มีการช่วยเหลือเพิ่มเติมอีกที่ผ่านมานอกจากสิทธิการรักษาพยาบาล30บาทแล้วยังมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินอื่นๆที่ครอบครัวต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมดทั้งนี้ช่วงบ่ายที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้นำร่างนางสาวทัศนัยออกจากสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจไปประกอบพิธีสวดพระพิธรรมที่วัดกุณฑีรุทธารามวัดห้วยขวางเป็นเวลา3วันผู้สื่อข่าวรายงานว่านอกจากนางสาวทัศนัยแล้วยังมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1รายได้แก่นายเข้มมีชัยอายุ43ปีเป็นผู้เสียชีวิตรายที่41ที่ดินจังหวัดขอนแก่นแจ้งความถูกผู้จัดการมรดกนายเฮียงหลังยื่นขอออกใบแทนโฉนดที่ดินนายพงศวัฒน์ชัยต้นเทือกเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนเพื่อขอให้ตรวจสอบกรณีนางบัวไขผู้จัดการมรดกนายเฮียงยื่นขอใบแทนโฉนดที่ดินเลขที่61945เนื้อที่กว่า21ไร่ซึ่งเกี่ยวข้องกับวัดป่าอดุลยารามจังหวัดขอนแก่นโดยแจ้งว่าโฉนดฉบับจริงสูญหายต่อมาเจ้าวัดป่าอดุลยารามนำโฉนดฉบับจริงมาแสดงต่อหน้าเจ้าหน้าที่จึงตรวจสอบพบว่าโฉนดไม่ได้สูญหายและมีคำสั่งยกเลิกกระบวนการออกใบแทนพร้อมแจ้งสิทธิ์ให้กับนางบัวไขสามารถอุทธรณ์คำสั่งได้ภายใน15วันและขณะนี้ยังไม่พบว่ามีการยื่นอุทธรณ์การเข้าแจ้งความครั้งนี้เพื่อให้พนักงานสอบสวนตรวจสอบว่าการแจ้งว่าโฉนดสูญหายทั้งที่ภายหลังพบโฉนดฉบับจริงเข้าข่ายการให้ข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานหรือไม่ส่วนประเด็นสิทธิในที่ดินสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นยืนยันว่าตามคำพิพากษาถึงที่สุดสิทธิในที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นของวัดป่าอดุลยารามแม้ในชื่อโฉนดปัจจุบันยังเป็นชื่อของนายเฮียงเนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนโดยสำนักงานที่ดินจะดำเนินการตามข้อตอนมาตรา84แห่งประมวลกฎหมายที่ดินและอยู่ระหว่างเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องต่อไปรัฐมนตรีท่องเที่ยวแจงคณะรัฐมนตรีอยู่ระหว่างสรุปเงื่อนไขโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสคาดเงินสะพัด 5,000 ล้านนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้สัมภาษณ์หลังประชุมครม.ถึงความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่ายังไม่ได้นำเรื่องดังกล่าวเข้าหารือใน

0: ครม.เนื่องจากสภาพัฒน์ได้รายงานในเรื่องของสภาพเศรษฐกิจรวมถึงโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสในที่ประชุมครม.ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการสรุปเงื่อนไขของการใช้เงินในโครงการดังกล่าวเพื่อให้ทันภายในวันที่1ตุลาคมนี้ตามที่ได้วางกรอบเอาไว้โดยจะพิจารณาให้สมบูรณ์รอบด้านขณะเดียวกันได้รับฟังความเห็นจากสมาคมโรงแรมที่ต้องการให้การดำเนินการดังกล่าวได้ทันภายในเดือนกันยายนนี้สำหรับงบประมาณที่คาดว่าจะใช้ดำเนินโครงการในเฟสแรกอยู่ที่ 1,750 ล้านบาทหากโครงการประสบความสำเร็จจะพิจารณาในเฟสต่อไปเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศทั้งนี้ต้องยอมรับว่าสถานการณ์ภายในประเทศด้านการท่องเที่ยวชะลอตัวลงบ้างแต่หลังวิกฤตสงครามพลังงานมีตัวเลขที่ขยับขึ้นโดยกระทรวงการท่องเที่ยวคาดการตัวเลขในภาพรวมของนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่ที่กว่า33ล้านคนและเชื่อว่าในไตรมาสสุดท้ายของปีตัวเลขจะเพิ่มขึ้นทั้งนี้คาดว่าจะมีเงินหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาทขึ้นไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันในช่วงหนึ่งครับครม.คอร์ชันธานนท์วรรณเขตจรนั่งปลัดพลังงานคนใหม่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้งนายจันฉันธานนท์วรรณเขตจรผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นปลัดกระทรวงพลังงานคนใหม่แทนนายประเสริฐสินสุขประเสริฐปลัดกระทรวงพลังงานที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30 กันยายนนี้โดยนายเอกนัทพร้อมพันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้กล่าวถึงเหตุผลในการเลือกนายฉันธานนท์วรรณเขตจรเป็นปลัดกระทรวงพลังงานคนใหม่ว่าดูเป็นคนที่มีความเหมาะสมและช่วงนี้กระทรวงพลังงานมีงานสำคัญที่ต้องทำเห็นว่าต้องใช้ประสบการณ์และมีความตั้งใจปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานจึงตัดสินใจเลือกนายฉันธานนท์เป็นปลัดเมื่อถามว่าการเสนอชื่อในวันนี้นายเอกนัทเป็นผู้เสนอเองใช่หรือไม่นายเอกนัทกล่าวว่ารัฐมนตรีเป็นผู้เสนออยู่แล้วต้องไปขอตัวจากนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีและเสนอเข้าครม.เป็นไปตามกระบวนการยืนยันว่าไม่ได้เป็นโควต้าบ้านใหญ่ส่วนกรณีอยากได้นายณัฐพลลังสิทธิ์พลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมมาช่วยงานนั้นตอนอยู่กระทรวงอุตสาหกรรมทำงานด้วยกันอย่างดียอมรับว่าเป็นทางเลือกหนึ่งเพราะการตั้งปลัดสามารถเลือกปลัดจากกระทรวงอื่นหรือข้าราชการระดับเทียบเท่าได้แต่อายุราชการที่เหลืออยู่4ปีเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้เลือกนายฉันธานนท์ทางนี้นายเอกนัทกล่าวว่าสนใจแต่เรื่องปัจจุบันและเรื่องอนาคตที่ต้องทำถ้าคุยกับใครแล้วรับเข้าใจตรงกันทางนี้ยอมรับว่าเส้นทางที่จะเดินต่อไปในอนาคตไม่ได้รวยด้วยความสบายแน่นอนต้องสู้ใครพร้อมสู้กับตนก็มาด้วยกันได้แค่นั้นเองทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
3: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผสายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศ

ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094 480 3076 094 480 3034

0: 19สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
0: สนับสนุนโดย Dtagen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Dtagen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Dtagen
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังเข้ามาในช่วงเวลาของรายการชั่วโมงข่าว Exclusive ประจำวันนี้ค่ะวันนี้มาเจอกันวันอังคารนะคะวันอังคารที่18สิงหาคม2569พบกันนะคะกับดิฉันบรดมจิตดอนค่ะวันนี้จะเริ่มกันที่ข่าวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยนะคะที่ออกมาชี้แจงในประเด็นของเล่าตากันก่อนเลยนะคะหลังจากที่เมื่อวานทางกรมราชทัณฑ์เองก็ได้ทำเอกสารออกมาชี้แจงไปแล้วเนี่ยนะคะว่ามันเป็นเรื่องของกฎระเบียบนะคะแล้วก็มีการขออภัยโทษเนี่ยนะคะมาเนี่ยติดกันนะคะ6ครั้งด้วยกันก็เป็นที่มาที่ทำให้เล่าตาเนี่ยจากจำคุกตลอดชีวิตก็เหลือแค่เพียง8ปีแล้วก็ได้เดินปลอออกนอกเรือนจำกันไปเนี่ยนะคะวันนี้ค่ะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์เนี่ยก็ออกมาพูดถึงประเด็นนี้แหละนะคะที่กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมอย่างมากเลยทีเดียวเนี่ยนะคะผู้สื่อข่าวเขาก็ถามเลยค่ะว่าจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการเนี่ยขึ้นมาตรวจสอบเพื่อรื้อคดีใหม่ไหมทางรัฐมนตรียุติธรรมก็บอกค่ะว่าเรื่องนี้รับทราบนะคะถึงผลกระทบอยู่ก็ได้ดำเนินการใน2ส่วนค่ะก็คือให้กรมราชทัณฑ์เนี่ยชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นโดยให้ระบุประเด็นนะคะในเรื่องการพิจารณานักโทษแล้วก็ขั้นตอนต่างๆค่ะในการเสนอพระราชทัณฑ์อภัยโทษและก็กระทรวงยุติธรรมเองก็ได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมานะคะเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การอภัยโทษเบื้องต้นเนี่ยนะคะได้พบในหลายส่วนค่ะที่ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะของขั้นตอนซึ่งก็เป็นระเบียบที่กำหนดเอาไว้และส่วนตัวก็เชื่อนะคะว่าเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติตามระเบียบค่ะแต่เมื่อตรวจสอบพบว่าระเบียบเนี่ยมันมีข้อบกพร่องซึ่งตอนนี้เนี่ยนะคะมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาแล้วและในส่วนของประเด็นนะคะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาครั้งนี้จะนำมาพิจารณาโทษใหม่ได้หรือเปล่าอันนี้นะคะทางรัฐมนตรียุติธรรมก็บอกเลยนะคะบอกว่าคงไม่ได้ค่ะเพราะว่าเป็นการพิจารณาไปแล้วแต่ว่าคณะกรรมการเนี่ยจัดตั้งขึ้นมาเพื่อนำไปแก้ไขการพิจารณาคดีในวันข้างหน้าผู้สื่อข่าวก็เลยถามย้ำนะคะว่าถือว่าเป็นการรับโทษคดีสิ้นสุดแล้วใช่หรือเปล่าทางรัฐมนตรียุติธรรมก็บอกเลยบอกสิ้นสุดแล้วเพราะว่าในเมื่อเนี่ยนะคะมีการปล่อยตัวไปแล้วซึ่งเป็นระเบียบเก่าที่เขาถือปฏิบัติกันมาซึ่งอย่างในเล่าตาเนี่ยนะคะก็โดนควบคุมตัวนะคะตั้งแต่ปี59ก็มีตัวเลขนะคะพิจารณารับโทษมาตามระเบียบเดิมแล้วก็พบว่าบางอย่างเนี่ยอาจจะมีความไม่เหมาะสมนะคะก็ให้คณะทำงานเนี่ยเขาได้ทำงานและจะได้นำมาใช้ดำเนินการกันต่อไปส่วนทีนี้กับประเด็นที่เกิดขึ้นนะคะจะต้องชี้แจงกับสังคมยังไงอันนี้ทางรัฐมนตรียุติธรรมก็บอกแล้วค่ะว่าทางกรมราชทัณฑ์นั้นได้ชี้แจงไปแล้วในเรื่องการพักโทษอะไรต่างๆก็เป็นเรื่องของคณะกรรมการอภัยโทษไม่ได้อยู่ในดุลพินิจนะคะของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งเขาก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบและก็กฎเกณฑ์ที่กำหนดเอาไว้ณช่วงเวลานั้นคือถ้าไม่ปฏิบัติตามเนี่ยก็เชื่อว่าทางเจ้าหน้าที่หรือว่าคนรับผิดชอบในคณะกรรมการอภัยโทษเนี่ยก็จะมีผลกระทบเหมือนกันรัฐมนตรียุติธรรมยังบอกอีกนะคะถึงประเด็นความผิดพลาดนะคะว่ามันเป็นความผิดพลาดของกรมราชทัณฑ์หรือว่าของระเบียบรัฐมนตรีก็บอกว่ามันเป็นความมันเป็นเรื่องของกฎระเบียบนะคะที่เขากำหนดเอาไว้เพราะทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ปฏิบัติตามระเบียบแต่ในเบื้องต้นเนี่ยก็ให้ทางกรมราชทัณฑ์ชี้แจงนะคะว่าตั้งแต่ปี63เป็นต้นมาข้อระเบียบเรื่องนี้ว่ายังไงกันบ้างแล้วห่วงเวลาที่มีการเสนอขออภัยโทษเนี่ยในเล่าตาระเบียบตรงนั้นเนี่ยว่ายังไงและพร้อมกันนี้เนี่ยนะคะทางรัฐมนตรีเองยังได้ตอบในประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของเล่าตาด้วยนะคะว่าถ้าว่าเป็นไปตามระเบียบเนี่ยทำไมคนไทยเนี่ยถึงได้รับโทษมากกว่าเล่าตาซะอีกทางรัฐมนตรียุติธรรมก็บอกว่าตนเชื่อว่ามันเป็นระเบียบเดียวกันมีเรื่องของอายุเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยตนก็ขออนุญาตตรวจสอบซึ่งก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวกันออกมาในเรื่องความชัดเจนซึ่งก็จะให้ทางกรมราชทัณฑ์เนี่ยชี้แจงในประเด็นในเรื่องของเอกสารทางราชการเขาก็ต้องตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อยก่อนที่อธิบดีเนี่ยจะลงนามเสนอเข้ามาที่กระทรวงยุติธรรมส่วนความกังวลในเรื่องนี้นะคะว่าจะถูกนำมาเป็น

ด็นในการอภิปรายไม่ไว้วางใจของพรรคฝ่ายค้านรัฐมนตรียุติธรรมก็บอกว่าคิดว่าไม่ค่ะเพราะเจ้าหน้าที่ทุกคนไม่ได้มีเจตนาที่จะทุจริตและทำไปตามระเบียบเรื่องนี้นะคะก็เป็นมุมมองเป็นความเห็นของฝ่ายค้านซึ่งตนเตรียมความพร้อมในเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับการชี้แจงปีพ.ศ.ต่างๆใช้ระเบียบตัวไหนมาพิจารณาในเบื้องต้นก็เชื่อว่าทางเจ้าหน้าที่นะคะเขาปฏิบัติตามระเบียบและนำไปแก้ไขรัฐมนตรียุติธรรมบอกนะคะบอกว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนไม่ได้มีเจตนาที่จะทุจริตอ่ะทีนี้มาต่อกันกับนะคะประเด็นเรื่องของ6แรงงานไทยค่ะโอ้สื่ออิสราเอลเขาเล่นข่าวประเด็นนี้เลยนะคะเรื่องของ6แรงงานไทยที่ได้รับบาดเจ็บนะคะจากเหตุระเบิดนะคะที่ตกค้างอยู่ในพื้นที่ทางด้านการเกษตรค่ะก็ The Time of Israel ค่ะมีการรายงานนะคะผู้ฟังว่ามีแรงงานไทยเนี่ยจำนวน6คนด้วยกันได้รับบาดเจ็บค่ะจากเหตุระเบิดเก่านะคะที่ตกค้างมันได้เกิดระเบิดขึ้นมาค่ะในพื้นที่การเกษตรแห่งหนึ่งในเมืองเมทูล่าทางภาคเหนือของอิสราเอลนะคะก็เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงเช้าวันนี้โดยแรงงานไทยที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดนะคะจำนวนนี้เนี่ยคุณผู้ฟังมีอาการสาหัส2คนด้วยกันก็ถูกนำตัวส่งไปรักษาที่ศูนย์การแพทย์ซีฟในเมืองชาเฟตแล้วนะคะทางศูนย์การแพทย์ค่ะก็เปิดเผยว่าแรงงานไทยเนี่ยที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสมี2คนแล้วก็มีคนที่ได้รับบาดเจ็บในระดับปานกลางเนี่ยอีก1คนซึ่งยังมีนะคะอีก3รายค่ะที่ก็เข้ารับการรักษานะคะในห้องฉุกเฉินยังไงก็ตามเนี่ยนะคะสำหรับหนึ่งในผู้บาดเจ็บเนี่ยมีอาการสาหัสแล้วก็กำลังเข้ารับการรักษาในห้องผ่าตัดอยู่นะคะส่วนผู้ที่บาดเจ็บสาหัสอีก1คนเนี่ยก็กำลังเข้ารับการตรวจวินิจฉัยด้วยภาพทางการแพทย์เพื่อประเมินนะคะเกี่ยวกับอาการแล้วก็การดำเนินการในการรักษากันต่อไปในขณะที่สาเหตุนะคะของการเกิดเหตุระเบิดขึ้นมาครั้งนี้ทางตำรวจอิสราเอลเองก็กำลังดำเนินการสอบสวนนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ค่ะว่ามันมีสาเหตุเนี่ยเกิดมาจากอะไรและในขณะเดียวกันนะคะคุณฟังคะมากันกับในประเด็นอีกประเด็นหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของปฏิบัติการในการกวาดบ้านกลางกรุงค่ะเพื่อปราบปรามเนี่ยนะคะพวกเครือข่ายทุจริตที่แจ้งย้ายที่อยู่เนี่ยนะคะของคนต่างด้าวเข้าทะเบียนบ้านที่แฟลตดินแดนค่ะเพื่อที่จะทำบัตรประจำตัวประชาชนทั้งที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยเนี่ยนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นการกระทำโดยมิชอบปรากฏว่าวันนี้เนี่ยนะคะทางรัฐมนตรีวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เป็นประธานในการแถลงผลปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงเนี่ยแหละค่ะเพื่อที่จะปราบปรามเครือข่ายทุจริตนะคะในประเด็นที่กล่าวกันมาเนี่ยโดยมีทางผู้บัญชาการตำรวจนครบาลมีผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะแล้วก็รองเลขาปปท.รองเลขาปปง.นะคะแล้วก็ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมกับชุดปฏิบัติการค่ะแล้วก็หัวหน้าคณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนร่วมในการแถลงข่าวทางรัฐมนตรีเนี่ยนะคะก็ออกมาพูดถึงผลในการปฏิบัติการแล้วค่ะว่าตนเนี่ยได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้เป็นตัวแทนรัฐบาลนะคะในการนำแถลงผลการปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงเพื่อปราบปรามนะคะเครือข่ายทุจริตแจ้งย้ายที่อยู่คนต่างด้าวเพื่อเข้าทะเบียนบ้านแฟลตดินแดงเพื่อทำบัตรประจำตัวที่ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องที่นายกเนี่ยสั่งการเน้นย้ำเลยนะคะให้รัฐบาลแล้วก็กระทรวงมหาดไทยเนี่ยให้ความสำคัญค่ะในการปราบปรามกวาดล้างมาอย่างต่อเนื่องเพราะว่าการกระทำผิดเนี้ยถือได้ว่านะคะเป็นภัยความมั่นคงของประเทศเลยแล้วก็การกระทำในลักษณะนี้เนี่ยมันก็ก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้างด้วยไม่ใช่แค่เพียงการแย่งชิงสิทธิ์นะคะหรือว่าสวัสดิการของคนไทยเท่านั้นนะคะแต่ว่ามันก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจแล้วก็สังคมรวมไปถึงเรื่องของความมั่นคงด้วยก็เรียกว่าถือว่าเป็นภัยคุกคามแหละค่ะต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนและความมั่นคงของประเทศซึ่งทางรัฐมนตรีวรสิทธิ์นะคะก็บอกด้วยว่ารัฐบาลเนี่ยเอาจริงเอาจังนะคะกับการปราบปรามอาชญากรรมในทุกรูปแบบค่ะแล้วก็จะนำไปสู่นะคะการบูรณาการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนด้วยทั้งกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติปปท.ที่มีการเปิดปฏิบัติการที่ว่านี้ขึ้นมาเนี่ยนะคะก็ได้ขยายผลแล้วค่ะมาจากกรณีการทุจริตทางทะเบียนราษฎรในพื้นที่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งไปพบนะคะพฤติการในการทุจริตปลอมแปลงเอกสารเพื่อจัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยนะคะที่สำนักงานเขตดินแดนแบบผิดปกติละค่ะก็เลยมีการนำเอารายชื่อนะคะลูกแรงงานต่างด้าวเนี่ยเข้ามาแจ้งย้ายเข้าพักอาศัยในแฟลตดินแดนในลักษณะของการฝากชื่อเข้าทะเบียนบ้านค่ะซึ่งจากการสุ่มตรวจนะคะแค่เพียง3ห้องเนี่ยมุ่งฟังค่ะปรากฏว่า

พบนะคะว่ามีผู้ที่มีรายชื่อพักอาศัยในสูงถึงห้องละโอ้โห35-64คนรวมกว่า140คนน่ะนะคะแล้วก็จากการตรวจสอบแฟลตดินแดนเพิ่มเติมเนี่ย 5,700 ห้องยังพบนะคะห้องที่มีต่างด้าวอาศัยอยู่เกิน16คนอีกจำนวน44ห้องรวมเป็น 1,300 คนแล้วค่ะนี่แหละทางรัฐมนตรีวรสิทธิ์เนี่ยบอกเลยบอกว่าจากพฤติการที่ว่านี้เนี่ยนะคะก็จะเห็นได้เลยว่าได้มีการกระทำเป็นขบวนการค่ะเชื่อมโยงกันเลยนะคะตั้งแต่ในหน้าชาวเมียนมานี่แหละก็ทำหน้าที่ในการรวบรวมเอกสารแล้วก็รายชื่อนะคะส่งต่อให้กับในหน้าสัญชาติไทยก็เพื่อประสานงานค่ะกับเจ้าหน้าที่รัฐนะคะประจำสำนักงานเขตดินแดนในการออกบัตรประจำตัวโดยไม่ชอบก็ถือว่าเป็นการละเมิดกฎหมายนะคะแล้วก็ยังกระทบกับความมั่นคงอีกด้วยนะคะก็เป็นการกระทบความมั่นคงของระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรแล้วมันก็อาจจะนำไปสู่การสวมสิทธิ์รับสวัสดิการของรัฐการขออนุญาตทำงานหรือว่าการขอสัญชาติไทยในอนาคตนะคะคือทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นการละเมิดกฎหมายอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็ต้องทำการดำเนินคดีปราบปรามเรียกว่าจะต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุดละค่ะทั้งในส่วนของประชาชนนะคะผู้กระทำผิดและเจ้าหน้าที่รัฐที่ทุจริตโดยในส่วนของการลงโทษทางวินัยเนี่ยกระทรวงมหาดไทยนะคะจะได้สั่งการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตเนี่ยออกจากราชการเอาไว้ก่อนทันทีค่ะควบคู่ไปกับการดำเนินคดีทางอาญาตามกฎหมายและก็ได้ดำเนินการเพิกถอนนะคะรายการทางทะเบียนที่ได้มาโดยไม่ชอบออกจากระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วและก็จะได้เดินหน้านะคะขยายผลในแง่ของการตรวจสอบเชิงลึกนะคะในพื้นที่กันต่อไปค่ะโอ้โหนี่ก็เป็นปฏิบัติการนะคะที่มีกันออกมาและวันนี้นะคะยังมีข่าวค่ะเรื่องของผู้ป่วยซึมเศร้านะคะที่เช่าปืนจากสนามยิงปืนโอ้แล้วก็เอาปืนเนี่ยไปยิงตัวเองเนี่ยนะคะก็สำหรับเหตุการณ์นี้คุณผู้ฟังคะมากันที่เรื่องของปืนนี่แหละนะคะก็เป็นประเด็นกันทุกวันจริงๆนะคะสำหรับประเด็นเรื่องนี้ก็ปรากฏว่าเนี่ยนะคะเหตุการณ์นี้ค่ะมันเกิดเหตุเนี่ยที่นอกอาคารฝึกยิงปืนที่จังหวัดนนทบุรีนะคะที่อำเภอบางใหญ่เนี่ยก็ไปถึงเนี่ยนะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาพบศพนะคะของนายนวดลอายุ36ปีค่ะนอนจมกองเลือดอยู่เลยแล้วข้างลำตัวเนี่ยนะคะก็พบอาวุธปืนขนาด11มม.เนี่ยตกอยู่โดยมีแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนนะคะบริเวณศีรษะจากการสอบถามเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่สนามยิงปืนเนี่ยผู้เห็นเหตุการณ์ก็ทราบว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะได้มาเช่าปืนค่ะที่สนามยิงปืนแล้วก็พยายามเอาปืนเนี่ยออกนอกสนามเจ้าหน้าที่ก็เลยห้ามเอาไว้จากนั้นเนี่ยนะคะก็ได้ขอออกมาสูบบุหรี่แล้วห้ามนำปืนเนี่ยออกไปแต่ว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยไม่ฟังค่ะก็เอาอาวุธปืนเนี่ยออกมายิงตัวเองนอกสนามจากการสอบถามญาติน่ะนะคะของผู้เสียชีวิตค่ะก็ทราบว่าผู้เสียชีวิตนั้นมีประวัติป่วยนะคะเป็นโรคซึมเศร้าก็คาดว่าสาเหตุเนี่ยน่าจะมาจากอาการป่วยนี่แหละเบื้องต้นเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็ได้เข้าไปตรวจสอบหลักฐานนะคะซึ่งทางแพทย์ชนสูตรเนี่ยก็พบว่ามีรอยถูกยิงบริเวณขมับขวาค่ะจากนั้นก็มอบร่างนะคะให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เพื่อชนสูตรพลิกศพกันต่อไปแล้วก็ยังมีข่าวเรื่องของศาลอุทธรณ์ค่ะที่ยกฟ้องนะคะคุณนิพนธ์บุญยมณีสมัยที่นั่งเป็นนายกอบจ.นะคะในคดีไม่จ่ายค่าซ่อมรถ50ล้านนะคะว่าไม่พบเจตนากลั่นแกล้งเอกชนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็พิพากษากลับยกฟ้องนะคะคุณนิพนธ์บุญยมณีในคดีที่ไม่จ่ายเงินค่ารถเนี่ยนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นการใช้อำนาจตรวจสอบเพื่อประโยชน์ของทางราชการก็ไม่ได้พบเจตนากลั่นแกล้งเอกชนแต่อย่างใดวันนี้ก็เป็นการอ่านคำพิพากษานะคะของศาลอุทธรณ์ในชั้นของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางค่ะซึ่งเป็นคดีน่ะนะคะที่ทางปปช.เนี่ยเป็นโจทยื่นฟ้องคุณนิพนธ์บุญยมณีอดีตนายกอบจ.สงขลานะคะที่เป็นจำเลยในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาในมาตรา157กรณีไม่อนุมัติเบิกจ่ายเงินค่ารถซ่อมบำรุงทางอเนกประสงค์จำนวน2คันในวงเงินกว่า50ล้านให้กับบริษัทคู่สัญญาซึ่งศาลอุทธรณ์ก็พิพากษากลับนะคะคำพิพากษาของศาลชั้นต้นให้ยกฟ้องนะคะคุณนิพนธ์ค่ะหลังจากที่เห็นว่าพยานหลักฐานเนี่ยยังรับฟังไม่ได้นะครับว่าจำเลยเนี่ยมีเจตนาจะปฏิบัติหรือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อกลั่นแกล้งเนี่ยนะคะให้บริษัทคู่สัญญานั้นได้รับความเสียหายค่ะวันนี้เนี่ยนะคะก็เป็นประเด็นใหญ่อีกประเด็นหนึ่งนะคะและนอกเหนือไปจากประเด็นนี้เนี่ยวันนี้ก็ยังมีข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องของการสมัครชิงนายกอบจ.นนทบุรีด้วยวันนี้หลานนะคะหลานของคุณธงชัยเนี่ยนะคะก็ไปสมัครชิงนายกอบจ.ที่นนทบุรีแล้ว

ดี๋ยววันนี้เนี่ยนะคะที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีนะคะคุณนฤพลเย็นประเสริฐค่ะหลานชายของพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนะคะอดีตนายกอบจ.ก็ได้เดินทางไปสมัครเป็นผู้สมัครนายกอบจ.ในนามกลุ่มพึ่งหลวงแล้วนะคะก็ได้หมายเลขหนึ่งแล้วค่ะโดยมีคุณพัสพรเย็นประเสริฐลูกสาวเนี่ยของพันตำรวจเอกธงชัยแล้วก็บรรดาสมาชิกอบจ.นนทบุรีกลุ่มพึ่งหลวงเนี่ยนะคะกว่า28คนก็ไปให้กำลังใจเลยค่ะพร้อมกับประชาชนผู้สนับสนุนเนี่ยจำนวนหนึ่งคุณนรพลก็บอกว่าที่มาลงสมัครนายกอบจ.นนทบุรีทุกคนทราบดีอยู่แล้วว่าเกิดเหตุที่เป็นเรื่องที่น่าเสียใจขึ้นและตนเป็นหลานชายของนายกธงชัยก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ต้องตัดสินใจว่าถ้าไม่ลงรับสมัครเพื่อที่จะมาดำเนินงานของอาร์เนี่ยนะคะที่ได้ดำเนินการกันเอาไว้แล้วหรือที่ยังค้างๆอยู่ที่ยังไม่แล้วเสร็จเนี่ยที่ทางนายกอบจ.ได้ตั้งนโยบายเอาไว้ก็อาจจะเป็นเรื่องไม่สมควรก็เลยเป็นที่มาที่ตัดสินใจลงสมัครในครั้งนี้เนี่ยนะคะเพื่อที่จะขอทำงานที่ค้างๆเอาไว้แล้วก็สานต่อให้จบคืออันไหนที่จะทำให้ดีกว่าก็จะทำให้ดีที่สุดค่ะทั้งหลานชายเนี่ยนะคะของพันตำรวจเอกธงชัยเนี่ยยังบอกอีกด้วยว่าในส่วนเรื่องการศึกษานะคะยังไงก็ต้องทำต่อค่ะเพราะว่าทางอาเนี่ยได้ทำเอาไว้แล้วหากมีอะไรที่ต้องปรับปรุงก็ค่อยว่ากันและเรื่องสาธารณสุขตอนนี้ก็เริ่มทำไปแล้วบางส่วนเรื่องสิ่งแวดล้อมต่างๆก็ได้คุยกันเอาไว้เบื้องต้นแล้วก็จะมีการเปิดแถลงนโยบายอีกครั้งหนึ่งส่วนเรื่องของการหาเสียงนะคะคุณนฤพลเองก็บอกว่าไม่ได้หนักใจค่ะเพราะว่ามีทีมงานกลุ่มพึ่งหลวงที่ถือว่าสุดยอดมากอยู่แล้วมีความพร้อมความสามัคคีมีการหารือกันตลอดเพราะรู้ว่ามีเวลาสั้นก็น่าจะพยายามเข้าไปให้ทั่วถึงแล้วก็ใกล้ชิดกับประชาชนเนี่ยให้มากที่สุดเนี่ยนะคะก็ให้ประชาชนรับทราบว่าตัวเองเนี่ยคือใครนะคะตัวของหลานชายเนี่ยนะคะคุณนฤพลเนี่ยว่าคือใครก็มั่นใจนะคะว่าจะทำงานของอาเนี่ยต่อให้กับประชาชนไม่ได้มาเพื่อเล่นๆส่วนต้องแข่งกับพรรคประชาชนนั้นก็ไม่หนักใจก็มั่นใจในทีมงานของตัวเองนะคะนี่ค่ะก็เป็นนะประเด็นความเคลื่อนไหวในการเลือกตั้งนายกอบจ.ที่จะมีขึ้นก็วันที่20กันยายนนะคะส่วนทางด้านของพรรคประชาชนเนี่ยเขาก็จะไปสมัครในวันที่20สิงหาคมนี้ก็วันพฤหัสที่จะถึงนี้นะคะแล้ววันนี้ยังมีข่าวค่ะเกี่ยวกับเรื่องของผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมอีก2รายจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์นั้นลาดพลั้มนั่นเองวันนี้เนี่ยนะคะก็มีความคืบหน้าออกมานะคะคุณฟังคะเกี่ยวกับกรณีเหตุโศกนาฏกรรมเพลิงไหม้สถานบันเทิงนะคะโรงเบียร์นลาดพร้าวคงจะจำกันได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางดึกนะคะของวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตเป็นจำนวนมากปรากฏว่าล่าสุดนะคะก็มีข้อมูลนะคะเพิ่มเติมกันออกมาว่ามีผู้บาดเจ็บเนี่ยจากเหตุเพลิงไหม้เนี่ยนะคะเสียชีวิตเพิ่มกันออกมา2รายโดยเนี่ยนะคะเป็นรายที่13เนี่ยนะคะที่เสียชีวิตนะคะที่โรงพยาบาลราชวิถีและอีกรายหนึ่งเนี่ยนะคะก็ที่โรงพยาบาลตากสินค่ะรวมเป็นผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้เพิ่มขึ้นเป็น41รายแล้วนะคะนี่แหละค่ะก็เป็นตัวเลขยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมกันออกมาอีก2รายรวมเป็น41รายจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์นั้นลาดพร้าวแล้วค่ะคุณผู้ฟังแล้ววันนี้เนี่ยนะคะก็ยังมีข่าวคราวออกมาเนี่ยนะคะเกี่ยวกับปมประเด็นเรื่องของการอภิปรายไม่ว่างใจด้วยโดยทางคุณพระดอนปิศนานันตกุลนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยออกมาพูดถึงกรณีที่ฝ่ายค้านค่ะเตรียมยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจหลังจากที่เปิดสมัยประชุมสภานะคะว่าก็ต้องดูแล้วค่ะว่าฝ่ายค้านเนี่ยจะตกลงกันว่าจะยื่นเปิดอภิปรายตามมาตรา151เนี่ยเมื่อไหร่หรือว่าจะยื่นตามมาตรา152ซึ่งตอนนี้เนี่ยนะคะก็ยังไม่มีความชัดเจนเพราะฉะนั้นทางคุณพระดอนก็บอกว่าต้องรอดูความชัดเจนจากพรรคฝ่ายค้านซะก่อนผู้สื่อข่าวก็ถามว่ามองยังไงคะที่มีความพยายามในเรื่องของคดีหัวสว.ที่จะนำและก็หยิบยกมาในช่วงของการซักฟอกเนี่ยทางคุณพระดอนก็บอกว่าอย่างที่นายกเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้แล้วว่ารัฐบาลเนี่ยเข้ามาบริหารประเทศในปี69ส่วนรัฐบาลอนุทิน1เนี่ยก็ปี68แต่คดีหัวสว.เนี่ยมันเกิดขึ้นในปี67ซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าจะอภิปรายในประเด็นอะไรก็ต้องดูหลักการแล้วเหตุผลในยติซะก่อนผู้สื่อข่าวก็เลยถามนะคะว่ามีการเก่งบ้างไหมว่าฝ่ายค้านนี่เขาจะหยิบเรื่องอะไรมาใช้นะคะในการอภิปรายทางรัฐมนตรีพระดอนก็บอกเลยเขาบอกว่ายังไม่ได้เก่งอะไรนะคะก็คงอีกสักพักหนึ่งแล้วก็ไม่แน่ใจด้วยนะคะว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนและพอถามต่ออีกนะคะว่าฝ่ายค้านนี่เขาจั่วว่าประเด็นการทุจริตเนี่ยจะเป็นประเด็นหลักในการอภิปรายไม่ไว้วางใจทางรัฐมนตรีพระดอนก็บอกนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยเพิ่งมาบริหารประเทศได้6เดือนยังไม่เห็นมีเรื่องทุ

0: จริตอะไรเลยมีแต่มาแก้ไขปัญหาส่วนที่มีการกล่าวอ้างว่าทุจริตก็อย่างเช่นเรื่องของการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นก็เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาดำเนินการก็ไม่ได้เกิดขึ้นในรัฐบาลนี้แต่เกิดขึ้นมาต่อเนื่องหลายครั้งที่มีการสอบมาตั้งแต่ปี62ผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าจะต้องมีการประชุมวางแผนเตรียมพร้อมรับมือไหมทางรัฐมนตรีก็บอกว่าทำงานก่อนหากมีการยื่นอภิปรายก็ค่อยมาศึกษาแล้วเตรียมกันในเวลานั้นตอนนั้นนะคะนี่แหละค่ะนะคะก็เป็นประเด็นเรื่องของการอภิปรายนะคะที่เป็นมุมมองของทางน้ำตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะอ่ะว่ากันเท่านี้ก่อนสำหรับเบรกแรกเดี๋ยวยังมีหลายประเด็นนะคะเดี๋ยวตามกันต่อในเบรกหน้าแล้วกันพักกันก่อนสักครู่ค่ะ
1: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Beta-Gen
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2ภูพาเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
0: ค่ะ16รายการ32นาทีนะคะอ่ะกลับเข้ามาในเบรกที่2นะคะอัปเดตที่2นี้ก็มาพูดคุยกันกับคุณผู้ฟังเหมือนเคยนะก็จะมีคุณผู้ฟังนะคะที่ส่งข้อความกันเข้ามาเริ่มกันที่คุณสุประชัยก่อนเลยนะคะก็เข้ามาทักทายสวัสดีเด้งกับเล็กนะคะแล้วก็ตามมาด้วยคุณติ๋วละค่ะนะคะที่สวัสดีเด้งกับเล็กเข้ามาเช่นเดียวกันแล้วก็ตามมาด้วยคุณมยุรีนะคะคุณมยุรีก็เข้ามาทักทายนะคะยังหมุนติ๋วอยู่เลยเนี่ย เข้ามาทักทายกันสวัสดีวันอังคารนะคะแล้วก็ต่อด้วยคุณชิคเก้นค่ะนะคะคุณชิคเก้นก็ส่งสติ๊กเกอร์ทักทายเข้ามาเหมือนกันทุกวันนะเนาะแล้วก็เช่นเดียวกันกับคุณออดนะคะก็เข้ามาทักทายสวัสดีแล้วก็บอกว่ารอฟังอยู่จากคุณออดก็ตามมาด้วยคุณทิมมี่คุณทิมมี่นะคะก็บอกว่าสวัสดีครับพี่เด้งพี่เล็กวันนี้เดือดหน้าสน.ทองหล่อเลยนะระหว่างส.ส.ไอซ์รัชนกกับทนายของคุณสุชาติเมื่อวานเลยนะแต่ดูจากพฤติกรรมและมารยาทของส.ส.ท่านนี้แล้วคิดถึงสุภาษิตสำเนียงส.ภาษากริยาส.สกุลขึ้นมาทันทีอยากให้คดีความเนี่ยไปให้สุดวันนี้มีอีกเหรอเห็นเมื่อวานมั้งเรื่องที่ไปรับทราบข้อกล่าวหาเนี่ยนะคะแต่ว่าทางทนายความเองก็บอกว่าเอองานนี้คือเล่นสุดๆนะคือไม่ยอมความเลยนะคะมาที่คุณวิชาญคุณวิชาญตลิ่งชันเนี่ยส่งภาพมะม่วงหาวมะนาวโผล่มาให้ดูเนี่ยชอบมากเลยเนี่ยอันเนี้ยมันสวยอะแต่รสชาติมันจะเป็นยังไงเนาะแล้วก็ส่งคูณสายรุ้งมาให้ดูด้วยสวยจังเลยอะคูณสายรุ้งอะดอกสวยมากนะคะอ่ะขอบคุณคุณวิชาญนะคะที่บ้านก็ปลูกดอกไม้สวยๆนะส่งมาให้ดูประจำเลยค่ะคุณสมานมาศโอสถวันนี้ก็ส่งข้อความเข้ามาบอกว่าสวัสดีครับคุณเด้งคุณเล็กสะพานสูงในฝนตกหนักมากตามที่ทางรัฐบาลมีนโยบายจะยุบหน่วยงานบางหน่วยขอเสนอให้ยุบอุ้ยอะไรเนี่ยยุบศาลอัยการเพราะตำรวจจับผู้กระทำผิดส่งศาลอัยการตัดสินแล้วส่งไปติดคุกราชทัณฑ์ก็ปล่อยไม่ได้ ติดคุกตามที่ศาลตัดสินไม่ควรเปลืองงบประมาณปรับ

ไม่เกี่ยวอะไรกับศาลอัยการอ่ะศาลอัยการเขาก็ตัดสินนะอัยการเขาสั่งฟ้องอ่ะสั่งฟ้องไปกระบวนการเข้าสู่ศาลศาลก็มีคำพิพากษาออกมาปัญหามันอยู่ที่กรมราชทัณฑ์ค่ะเวลานี้ไม่ได้เกี่ยวกับศาลไม่เกี่ยวกับอัยการเลยนะอยู่ที่กรมราชทัณฑ์ที่ให้เป็นนักโทษเนี่ยเขาจะเลื่อนนักโทษชั้นดีชั้นดีเยี่ยมชั้นเยี่ยมชั้นอะไรเนี่ยแล้วก็ลดจนกระทั่งเป็นที่มาเนี่ยนะคะซึ่งเขาบอกเลยว่าตอนนี้มันกำลังเป็นจุดอ่อนของกระบวนการยุติธรรมคือตัดสินเนี่ยศาลตัดสินพิพากษามาแล้วว่าให้จำคุกตลอดชีวิตแต่แปลว่าไปมาเนี่ยลดกันไปลดกันมาก็เหลือ8ปีโอ้ยสารพัดเลยค่ะนะคะโทษเนี่ยแต่ละคนเนี่ยโดนโทษหนักๆกันทั้งนั้นเลยนะแต่ว่าก็ลดไปลดมาก็เหลือไม่กี่ปีมาคุณภูนสุขวันนี้คุณภูนสุขนี่ส่งเรื่องของ9อาหารอิ่มนาน นะที่อยู่ท้องลดหิวจุกจิกและสุขภาพดีค่ะนี่ใครอยากจะลดอาหารอยากจะผอมเพรียวนะไข่ต้มโอ้ไข่ก็บอกเลยนะว่าไข่ต้มเดี๋ยวจะช่วยได้เลยนะข้าวโอ๊ตแล้วก็ถั่วต่างๆค่ะแล้วก็โยเกิร์ตนะโยเกิร์ตกรีกด้วยนะแล้วก็อะโวคาโดผักใบเขียวแอปเปิ้ลปลามันเทศค่ะมันเทศนี่ช่วยได้เหรอไม่อ้วนเนาะก็บอกว่าเรื่องอาหารที่มีโปรตีนแล้วก็ใหญ่อาหารในทุกมื้อเพื่อลดความหิวระหว่างวันนะคะจากคุณภูนสุขค่ะมาต่อที่คุณชูศักดิ์คุณชูศักดิ์บอกว่าสวัสดีตอนเย็นสวนทนบางมดฝนหยุดแล้วครับฝนมันแบบตกหยุดหยุดอ่ะคุณเสือหวานเจี๊ยบคุณเสือหวานเจี๊ยบเนี่ยบอกว่าตลอดชีวิตติดแป๊บเดียวปราบไม่หมดคดคิดปิดช่อฉนปราบไม่หมดคดคิดบิดช่อฉนความมืดมนคนของรัฐขัดกฎหมายหลายเรื่องราวเฉาโฉโชว์มากมายยิ่งขยายเครือข่ายคดซดสินบนอย่างเล่าตาล่าสุดหลุดพ้นโทษผลประโยชน์โพดพลิกคลิกสนนราชทันหลั่นลดปลดทรชนให้ฉงนโทษล้นผิดติด8ปีค่ะนี่คุณเสือหวานเจี๊ยบนะโอ้ยังแจ๋วเหมือนเดิมเลยนะมาคุณใบเตยค่ะคุณใบเตยก็ส่ง Happy Tuesday เข้ามาคุณหญิงยาดาบอกว่าปากน้ำเนี่ยฝนตกหนักค่ะคุณแอลสุดานะคะก็บอกว่าสวัสดีค่ะคุณเด้งตอนนี้ลพบุรีลมแรงมากฝนกำลังจะตกคุณแอลสุดาหายไปหลายวันเลยนะเนี่ยคุณฮุยเลฮุยนะคะเมื่อศาลพิพากษาคดีถึงที่สุดให้ประหารชีวิตแล้วขอให้จำคุก7วันวันที่8เอาไปประหารก็จบเรื่องไม่ต้องค้างคายวุ่นวายทีหลังทำได้แบบนั้นที่ไหนล่ะคุณฮุยเลฮุยคุณสมานค่ะคุณสมานพัฒนาใช่ไหมอุ้ยส่งภาพดอกหน้าวัวใช่ไหมคะดอกหน้าวัวใช่ไหมน่าจะใช่เนาะส่งภาพดอกหน้าวัวมาให้ดูค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังค่ะที่ส่งข้อความเนี่ยเข้ามาเยอะแยะเลยมีคุณกริดด้วยคุณกริด USA บอกว่าในอเมริกาเนี่ยเขาจะมีกฎหมายเรียกเป็นภาษาอังกฤษคือ three strike law ก็คือถ้าผิดหรือว่าติดคุกในลักษณะเดียวกันข้อหาเดียวกัน3ครั้งเนี่ยขังลืมและขังยาวโดยไม่มีการลดโทษอย่างน้อยเนี่ย25ปีหรือว่าตลอดชีวิตอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเป็นคดีอุกชะกันเนี่ยจะไม่มีการลดโทษเลยอย่างน้อย25ปีหลังจากนั้นค่อยมาว่ากันใหม่ก็เนี่ยหลายคนก็ยังตั้งข้อสงสัยนะคะว่าเรื่องของยาเสพติดเนี่ยนะคะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเล่าตาคือในระดับราชายาเสพติดอ่ะผู้ค้ายาแบบโอ้โหระดับบิ๊กเบิ้มอ่ะคือไม่ควรจะมีกรณีพิเศษในการลดโทษเนี่ยก็ยังงงสงสัยกันอยู่นะว่าได้รับสิทธิพิเศษนี้ยังไงเห็นให้เหตุผลอย่างเดียวว่าปฏิบัติตัวดีก็เลยได้เลื่อนชั้นนะเป็นนักโทษชั้นดีชั้นดีเยี่ยมชั้นอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยก็เลยจนกระทั่งทำให้ได้รับสิทธิในการลดโทษนะคะแป๊บเดียวออกมาเลยคุณจิวนะคะคุณจิวจารมาอะไรเนี่ยก็ส่งทักทายสวัสดีเข้ามาค่ะเรามาว่ากันต่อตามกันต่อนะมากันที่กรณีของคุณชัยชนกชิดชอบกันบ้างดีกว่านะคะคุณชัยชนกเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่คุณพริษฐ์วัชรศิลป์นะคะที่ออกมาเปิดหลักฐานคดีหัวสวและปรากฏว่าในคลิปนั้นเนี่ยก็มีการเชื่อมโยงไปถึงตัวของคุณวิทยาคำพวงนายกเทศมนตรีตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายนะคะก็เชื่อมโยงกันไปที่กรณีของเนี่ยคุณวิทยาแล้วก็เชื่อมโยงไปที่พรรคภูมิใจไทยปรากฏว่าเรื่องนี้น่ะนะคะผู้สื่อข่าวเขาออกไปถามคุณชัยชนกคุณชัยชนกก็บอกว่ายังไม่ทราบรายละเอียดและส่วนตัวก็ยังไม่รู้จักคุณวิทยา

เลยอะว่าเป็นใครแล้วก็ขอตัวขึ้นไปประชุมคณะรัฐมนตรีเลยซึ่งเมื่อวานนี้นะคะคุณวิทยาเองก็ออกมาแจกแจงรายละเอียดที่มาที่ไปในทุกคำพูดทุกประโยคเนี่ยนะคะที่พูดแล้วก็มีการตีความกันไปต่างๆนานาเนี่ยนะคะว่าข้อเท็จจริงความจริงแล้วเนี่ยคุณวิทยาเนี่ยต้องการจะหมายถึงใครก็บอกว่าคำพูดที่บอกว่าเบื้องบนในจริงๆแล้วก็ต้องการจะบอกไปถึงกกต.เท่านั้นเองนะคะก็ว่ากันไปนะประเด็นนี้ก็ยังคงถูกพูดถึงกันอยู่นะคะคุณเสือหวานเจี๊ยบก็บอกว่าเงินดีหรือปฏิบัติตัวดีหมายถึงเรื่องของการลดโทษใช่ไหมมาต่อกันนะคะในอีกกรณีหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของท่านนายกนะกับทางคุณเอกนิตินะคะรองนายกและรัฐมนตรีคลังเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะยังไม่พอใจในตัวเลขเศรษฐกิจไทยในปีนี้เนี่ยนะคะที่โต 2.2% ค่ะคือนายกเนี่ยออกมาบอกเลยบอกว่ามันจะต้องโตได้มากกว่านี้สิโดยเนี่ยนะคะวันนี้นายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะแล้วก็คุณเอกนิติเนี่ยได้ตอบคำถามสื่อค่ะได้ตอบคำถามสื่อกรณีที่ทางสภาพัฒน์เนี่ยนะคะได้มีการปรับคาดการตัวเลขการขยายตัวของ GDP ปีนี้เนี่ยจาก 2% เป็น 2.2% โดยนายกเนี่ยนะคะก็บอกว่าตัวเลขเศรษฐกิจตอนนี้คงจะบอกว่าพอใจไม่ได้คืออยากจะให้เศรษฐกิจมันโตมากกว่านี้ซึ่งในเรื่องเศรษฐกิจนะคะตอนนี้นายกบอกก็โอเคนะแต่ว่าเศรษฐกิจโตเนี่ยแค่ไหนมันไม่มีคำว่าพอใจคือตอนนี้ตัวเลขอยู่เท่านี้ก็ต้องถามว่าทำไมเศรษฐกิจเนี่ยไม่โต 3% ทำไมไม่โต 4.5% ไม่โต 6% โตมากขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันมีคำว่าพอใจไม่ได้ผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าพอใจรองนายกเศรษฐกิจไหมอันนี้นายกตอบเลยบอกว่ายิ่งกว่าพอใจอีกแล้วพอถามเนี่ยนะคะว่าคุณเอกนิติเนี่ยบอกว่าพอใจตัวเลขเศรษฐกิจปีนี้ที่สภาพัฒน์เนี่ยคาดการเอาไว้ว่าจะเติบโตประมาณ 2% หรือไม่คุณเอกนิติค่ะก็ตอบเลยบอกยังไม่พอใจเหมือนกันเพราะว่ามีเรื่องที่ต้องผลักดันเพิ่มเติมค่ะก็คือเรื่องของการลงทุนที่เป็นเรื่องที่ต้องขับเคลื่อนเพิ่มเติมอยู่เพราะว่าตอนนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของเศรษฐกิจไทยก็ต้องเร่งนะคะลงทุนเพิ่มขึ้นและหัวใจสำคัญในเรื่องของการลงทุนก็คือเราหยุดแค่นี้ไม่ได้เราจะต้องทำให้การลงทุนเนี่ยมันมาช่วยเปลี่ยนผ่านประเทศและช่วยจ้างคนไทยเนี่ยให้อยู่ในซัพพลายเชนให้ได้และคุณเอกนิตินั้นยังบอกอีกด้วยบอกว่าตัวเลข GDP ในไตรมาสที่2นะคะที่ขยายตัวได้เนี่ย 1.9% ก็สูงนะคะสูงกว่าที่ตลาดในคาดการเอาไว้ที่ประมาณ 1.7% ด้วยซ้ำซึ่งตัวเลขนี้เนี่ยนะคะก็เป็นการยืนยันแล้วค่ะว่ารัฐบาลเนี่ยมาถูกทางแล้วในการตัดสินใจออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังในกู้เงินในวงเงิน 400,000 ล้านซึ่งมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อมาประคองเศรษฐกิจโดยในส่วนแรกเนี่ยก็ได้ใช้ไปกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่เริ่มดำเนินการในเดือนมิถุนายนและก็มีส่วนสำคัญในการช่วยพยุงไม่ให้เศรษฐกิจเนี่ยมันทรุดตัวลงไปมากกว่าที่เป็นอยู่ก็เพราะสามารถช่วยลดค่าครองชีพและเพิ่มการใช้จ่ายให้กับประชาชนได้นั่นเองนี่แหละค่ะก็ประสานเสียงกันเลยนะคะทั้งท่านนายกแล้วก็คุณเอกนิตินะคะที่ยังไม่พอใจสักเท่าไหร่กับเศรษฐกิจไทยในปีนี้ที่มีตัวเลขโต 2.2% ซึ่งนายกก็ชี้เลยว่าเศรษฐกิจเนี่ยโอเคแต่ว่าโตได้มากกว่านี้แล้วก็บอกว่าตอนนี้นะคะสำหรับในกรณีของคุณเอกนิติเนี่ยก็รู้สึกยิ่งกว่าพอใจอีกกับทีมเศรษฐกิจนะคะก็นี่แหละนะคะเป็นประเด็นทางด้านเศรษฐกิจที่มีกันออกมาแล้ววันนี้ค่ะก็ยังมีข่าวคราวเกี่ยวกับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะคะที่ไฟเขียวเห็นชอบค่ะให้คุณฉันทานนท์วรรณขจรผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไปดำรงตำแหน่งเป็นปลัดกระทรวงพลังงานค่ะซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคุณผู้ฟังก็มีกระแสข่าวออกมาว่าจะมีการโยกย้ายคุณณัฐพลรังสิตพลเนี่ยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมไปเป็นปลัดกระทรวงพลังงานแต่สุดท้ายเนี่ยก็ไม่สามารถแต่งตั้งโยกย้ายได้เนื่องจากว่าติดขั้นตอนบางอย่างจนกระทั่งมาสัปดาห์นี้แหละค่ะก็ปรากฏว่ามีการเสนอชื่อเนี่ยนะคะคุณฉันทานนท์เนี่ยเป็นปลัดกระทรวงพลังงานคนใหม่ในขณะที่ในส่วนของปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเองก็ยังไม่มีการแต่งตั้งนะคะก็จะรอให้นายกเนี่ยกลับมาจากต่างประเทศซะก่อนโดยสำหรับนั้นนะคะคุณฉันทานนท์เนี่ยปัจจุบันอายุ55ปีเท่านั้นนะคะดำรงตำแหน่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นประธานคณะกรรมการประปานครหลวงด้วยและก่อนหน้านี้นั้นนะคะก็เคยมีตำแหน่งเป็นเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะและมาล่าสุดนี่ก็ได้แต่งตั้งเป็นปลัดกระทรวงพลังงานเลยนะคะยังไงก็ตามเนี่ยทางคุณเอกนัทนะคะก็ออกมาพูดถึงการเลือกคุณฉันทานนท์นะคะเข้าไปเป็นปลัดกระทรวงพลังงานคนใหม่ด้วย
ว่าดูเป็นคนที่มีความเหมาะสมค่ะและช่วงนี้กระทรวงพลังงานเองมีงานสำคัญที่ต้องทำนะคะก็เห็นว่าต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็มีความตั้งใจในการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานก็เลย

0: ตัดสินใจเลือกให้คุณฉันทานนท์เนี่ยเป็นปลัดกระทรวงพลังงานซึ่งในกระทรวงพลังงานเองอธิบดีเก่งๆก็มีแต่หลายคนเนี่ยยังมีอายุราชการอีกเยอะเกษียณหลังปี75เป็นต้นไปโน่นคือยังมีโอกาสที่จะได้ทำงานผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าการเสนอชื่อในวันนี้คุณเอกนัทเป็นผู้เสนอเองหรือเปล่านี่ทางรัฐมนตรีเอกนัทก็บอกว่ารัฐมนตรีเป็นผู้เสนออยู่แล้วต้องไปขอตัวมาจากคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกแล้วก็เสนอเข้าครม.ก็เป็นไปตามกระบวนการพอถามว่ามีการทาบทามกันนานแล้วหรือเปล่าทางรัฐมนตรีเอกนัทบอกว่าคุยกันอยู่ตอนแรกเนี่ยก็มีทางเลือกหลายทางแต่พอพิจารณาดูแล้วเนี่ยมองว่าคุณฉันทนนท์เนี่ยเหมาะสมที่สุดพอถามว่าอันเนี้ยตำแหน่งเนี้ยเป็นโควต้าบ้านใหญ่ทางการเมืองหรือเปล่าคุณเอกนัทก็หัวเราะนะคะก่อนจะบอกว่าเป็นคนละเรื่องค่ะแล้วพอถามอีกนะคะว่าก่อนหน้านี้คุณเอกนัทเนี่ยอยากได้คุณณัฐพลรังสิตพลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมไปช่วยงานคุณเอกนัทก็ตอบเลยนะคะบอกว่าตอนอยู่กระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยทำงานด้วยกันดีก็ยอมรับเลยนะคะว่าเป็นทางเลือกหนึ่งแหละเพราะว่าการตั้งปลัดกระทรวงเนี่ยสามารถเลือกปลัดจากกระทรวงอื่นหรือว่าข้าราชการระดับเทียบเท่าได้และผู้สื่อข่าวก็ถามอีกนะคะว่าได้คุยกันกับคุณฉันทานนท์เนี่ยนะคะบ่อยหรือเปล่าทางน้ำตรีเอกนัทก็ยอมรับเลยว่าคุยกันบ่อยค่ะแล้วพอถามว่าอายุราชการที่เหลืออยู่4ปีเนี่ยเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้เลือกคุณฉันทานนท์ใช่ไหมทางคุณเอกนัทก็บอกเลยนะคะบอกว่ากำลังดีค่ะเพราะว่าวาระเนี่ยของปลัดกระทรวงจะมี4ปีหากไม่มีการโยกย้ายซึ่งก็ใกล้เคียงกันกับอายุราชการของคุณฉันทานนท์ส่วนงานในปัจจุบันก็ยืนยันเลยว่ายังไงเนี่ยก็ต้องเดินทั้งระยะสั้นระยะกลางและก็ระยะยาวผู้สื่อข่าวก็ถามว่ามีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่าคุณฉันทนนท์เนี่ยเคยเป็นอดีตคณะทำงานของคุณเนวินชิดชอบค่ะในสมัยดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรอันนี้รัฐมนตรีก็รีบยืนยันเลยนะบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกันกับการแต่งตั้งครั้งนี้ใช่ไหมนี่คุณเอกนัทก็บอกเลยบอกว่าตนสนใจแต่เรื่องปัจจุบันและเรื่องอนาคตที่ตนต้องทำถ้าคุยกับใครแล้วเข้าใจตรงกันก็ยอมรับว่าเส้นทางที่จะเดินต่อไปในอนาคตไม่ได้โรยด้วยความสบายแน่ต้องสู้ใครพร้อมสู้กับตนก็มาด้วยกันได้แค่นั้นเองก็ดูเหมือนไม่ได้ปฏิเสธนะคะเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างตัวคุณฉันทานนท์กับคุณเนวินชิดชอบค่ะเอาละค่ะคุณเล็กวาสนานาโน่มมาละไปพูดคุยกับเธอกันเลยดีกว่าค่ะ
1: ช่วงเกาะติดสายตรงสนามข่าวกับบุญระดมจิตดอนและวาสนานาโน่ม
0: ค่ะสวัสดีคุณเล็กค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะพี่แดงสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังอ่ะนะถ้าเอาเรื่องทหารเนี่ยก็ต้องมาคุยกันเรื่องกองทัพเรือนี่แหละพี่เมื่อวานนี้ที่ต่อเนื่องจากที่คุณเอกราชอุดมอํานวยได้ไปลงพื้นที่ที่กรมอู่ทหารเรือที่สัตหีบนะแล้วก็ออกมาเปิดเผยเรื่องของสถานภาพของเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชซึ่งเป็นเรือฟริเกตที่ถือว่าทันสมัยที่สุดแล้วก็คือล่าสุดของกองทัพเรือนะเพราะว่าเพิ่งประจำการเมื่อปี60นะแต่ว่าก็เขาเรียกว่าหลายเครื่องยนต์พังนะแล้วก็ระบบอาวุธก็เสียนะจนบัดนี้เนี่ยยังไม่ได้ซ่อมนะก็ทำให้เกิดกระแสในโซเชียลถามไทยพอสมควรนะแต่อย่างที่บอกนะว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นที่รู้กันภายในกันมาตลอดหลายปีนะแต่เพียงแต่ว่ากองทัพเรือเนี่ยยังไม่เคยชี้แจงหรือไม่เคยอะไรนะแต่ว่ามันก็เป็นข่าวภายในมาตลอดแต่ว่าถือว่าคุณเอกราชเนี่ยก็เป็นคนที่ออกมาเปิดเผยสู่พับลิกละกันนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีคำถามตามมามากมายนะคือเล็กก็ไม่ได้ตามข่าวนี้มานานเป็นปีๆนะเพราะก็คิดว่าเอ๊ะอย่างเรื่องของระบบอาวุธระยะประชิดเนี่ยหรือว่าที่เรียกว่าฟาลังเนี่ยมันก็เสียมาหลายปีแล้วนะพี่ตอนแรกเราก็คิดว่าเฮ้ยมันคงแก้ปัญหาเรียบร้อยแล้วแหละนะแต่พออ่ะดูจากที่คุณเอกราชลงพื้นที่แล้วก็บอกว่าก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้ยังซ่อมก็ซ่อมไม่ได้ก็ไม่รู้ว่ามันไปติดปัญหาอะไรที่ตรงไหนนะคะส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็เรื่องเดียวกันเนี่ยนะคะแต่ว่าตรวจสอบเพิ่มเติมเอ้าก็เราก็ไม่ได้มีความรู้มาก่อนนะว่าเรือหลวงภูมิพลเนี่ยปกติมันมีเครื่องยนต์3เครื่องยนต์นะคะเป็นแก๊สเทอร์ไบน์1แล้วก็เป็นดีเซล2ตอนที่มีข่าวว่าเครื่องยนต์พังเนี่ยเครื่องยนต์ดีเซลพังแล้วกองทัพเรือได้มีประกาศประมูลเครื่องยนต์เนี่ย 240.7 ล้านเนี่ยตอนนั้นมันเครื่องเดียวไงพี
0: ่
2: แต่ปรากฏว่ารายงานจากของกองทัพเรือเนี่ยจากผลการสอบสวนอะไรเนี่ยปรากฏว่าเครื่องยนต์ที่เสียเนี่ยคือเครื่องยนต์ดีเซลมันมี2เครื่องซึ่งก็เสียทั้ง2เครื่องแล้วก็คือผลการสอบสวนเนี่ยก็คือว่าเป็นเรื่องของจะเรียกว่า human error ก็ได้ก็คือ

เป็นการใช้งานที่ไม่ถูกวิธีของทหารเรือซึ่งโอ้โหทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์แม้แต่สื่อเองก็ยังถามแหล่งข่าวเลยบอกว่าเฮ้ยถ้าแบบนี้มันจะยังไงก็คือกลายเป็นว่าใช้งานมาคือมันพังไปประมาณนี่มันพังมา3ปีแล้วมั้งก็คือเท่ากับใช้มาประมาณเท่าไหร่6ปีแล้วมันพังเนี่ยนะคือทุกคนก็งงว่าเฮ้ยทหารเรือก่อนที่เขาจะมาประจำเรือเนี่ยเขาต้องไปเป็นกำลังพลรับเรือเขาต้องไปฝึกมาแล้วโอเคแม้ว่าไปฝึกแล้วจะมีการอ่ะบางคนอาจจะย้ายแล้วก็สอนต่ออะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่น่าที่จะแบบโอ้กลายเป็นว่าคุณปฏิบัติการใช้เครื่องยนต์เรือเนี่ยผิดหลักคือประมาณว่าไม่ถูกวิธีก็เลยทำให้เครื่องยนต์เรือเนี่ยเสียหายแล้วก็พังในที่สุดคือผลสอบออกมาในลักษณะนี้ไงมันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องเพราะว่าเครื่องยนต์ไม่ดีหรือว่าเครื่องยนต์มีปัญหาตั้งแต่ต้นหรือเรื่องของการออกแบบเรือซึ่งก่อนหน้านี้มีการล่ำลือกันว่าเนี่ยเรือเนี่ยเขาออกแบบนี้แล้วเอาเครื่องยนต์มาไว้ตรงนี้เนี่ยน้ำมันเข้าง่ายอันนี้ก็เป็นพวกข่าวลือในกองทัพเรือนะก่อนหน้านี้มีมานานแล้วแต่ว่าถ้าเรายึดจากผลสอบของกองทัพเรือเนี่ยเขาก็ระบุว่ามันเป็นเรื่องของการใช้งานที่ไม่ถูกวิธีซึ่งทำมาอย่างต่อเนื่องก็เลยทำให้เครื่องยนต์เนี่ยพังโอ้โหค่อนข้างจะเป็นประเด็นพอสมควรนะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยกองทัพเรือยังไม่ได้มีทีท่าใดๆออกมานะว่าจะมีการชี้แจงหรือไม่อย่างไรแต่ว่าอย่างนึงมันก็ทำให้คนไทยเนี่ยได้ทราบว่าเรือเราเนี่ยนะคือตอนนี้เขมรเนี่ยเขามีเรือคอร์เวตที่จีนมอบให้แต่โอเคเรือคอร์เวตเนี่ยมันด้อยกว่าเรือฟริเกตของเราอยู่แล้วล่ะแต่พอดีว่าเรือของเราซึ่งถือว่าทันสมัยที่สุดคือเรือภูมิพลเนี่ยเรือหลวงภูมิพลเนี่ยก็ดันมาเสียแล้วก็ต้องใช้เวลาซ่อมนานนะเพราะฉะนั้นอ่ะเรื่องความพร้อมรบเนี่ยก็เลยทำให้ทางกองทัพเรือเนี่ยถูกตั้งคำถามพอสมควรนะเดี๋ยวไว้รอดูนะเพราะว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยก็มีงานประชุมผู้บัญชาการฐานเรืออาเซียนอยู่นะเดี๋ยวสื่อก็คงได้เจอกับผบ.ทร.นะก็ไม่รู้ว่าจะมีการชี้แจงหรือไม่หรือถ้ายังไม่ชี้แจงก็เชื่อได้ว่าทางโฆษกกองทัพเรือก็อาจจะมีการชี้แจงเบื้องต้นนะเพราะว่าตอนนี้เรื่องของเรือฟริเกตเนี่ยก็ยังคงรออยู่นะว่าจะมีการสรุปผลเปิดเผยต่อสื่อเมื่อไรนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวพอเขามีการประกาศผลอย่างเป็นทางการนะหมายถึงรับรองผลอย่างเป็นทางการแต่ว่าจะประกาศต่อหน้าสื่อหรือไม่อย่างไรอีกเรื่องนึงจากนั้นเขาก็จะเปิดให้มีการอุทธรณ์นะอย่างที่โฆษกกองทัพเรือบอกแต่ว่าตอนนี้มีรายงานข่าวว่าบางประเทศเนี่ยได้มีการยื่นหนังสือร้องเรียนมาแล้วแล้วก็อีกบางประเทศเนี่ยก็จะอุทธรณ์ด้วยนะเพราะฉะนั้นขั้นตอนในการที่กองทัพเรือจะเรียกว่าเรียบร้อยแล้วเซ็นสัญญาเนี่ยก็ไม่มั่นใจนะว่ามันจะทำให้มันยืดเยื้อออกไปนะเพราะว่ามันต้องมีขั้นตอนของการอุทธรณ์อะไรด้วยนะพี่เด้งแต่ไงก็ตามในระหว่างที่กองทัพเรือถูกตรวจสอบในเรื่องนี้นะแต่กองทัพเรือเนี่ยก็มีเรื่องดีๆนะไม่ใช่มีแต่เรื่องไม่ดีนะเพราะว่าตั้งแต่เมื่อวานนี้เนี่ยเรื่องของกระบวนพยุหายาตราทางชลมารคเนี่ย การเหเรือของกองทัพเรือนะซึ่งเป็นโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งปีนี้ท่านทรงครบรอบเท่าไหร่12 3 36 44 48ใช่ไหม48พรรษาก็เป็นการกระบวนพระยุหายาตราเนี่ยเป็นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินีและก็เป็นไปตามประเพณีคือเรื่องของการถวายผ้าพระกฐินนะในหลวงกับพระราชินีจะเสด็จทางเรือนะด้วยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ไปถวายผ้าพระกฐินที่วัดอรุณราชวรารามเนี่ยกำหนดไว้คือ6พฤศจิกายนนะแต่ว่าห้วงนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยกองทัพเรือเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าซ้อมมานะซ้อมในอู่ซ้อมบนบกซ้อมอะไรมาตลอดแต่ว่าเมื่อวานนี้ถือว่าเป็นการซ้อมในแม่น้ำเจ้าพระยาครั้งแรกนะเขาก็มีการกำหนดเลยว่าเขาจะซ้อมย่อยอ่ะ10ครั้งนะแล้วก็ซ้อมใหญ่อีก2ครั้งเพราะฉะนั้นนะใครมีเพื่อนเป็นฝรั่งหรือว่าอยากให้พ่อแม่ไปดูเนี่ยนะก็ไปจับจองพื้นที่นะเช่นสวนสาธารณะคนที่เขาไปกันเยอะๆเลยก็คือใต้สะพานพระราม8นะก็คือทั้ง2ฝั่งนะถ้าเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สาธารณะเนี่ยก็สามารถที่จะไปรอชมกันซ้อมได้เลยนะวัน17เมื่อวานไปแล้วแล้วก็20วันพฤหัสนี้นะแล้วก็อีกทีก็27สิงหาเลยแล้วก็มีของเดือนกันยาแล้วก็ไปจนถึงตุลานะ
ซึ่งซ้อมใหญ่เนี่ย

0: จะมี2ครั้งซ้อมย่อยมี10ครั้งนะแต่ว่าเขาจะซ้อมช่วงประมาณบ่าย3ซึ่งเป็นห้วงเวลาที่ลุ้นมากเลยที่ฝนตกคือแล้วมันเป็นเกือบทุกครั้งนะทุกครั้งที่เรามีการเหเรือเนี่ยมันจะมีฝนตกคือเนื่องจากว่ามันเป็นห้วงเนี้ยเนอะพี่แล้วมันก็จะมีแบบความเหลือเชื่อให้เราได้เห็นด้วยสายตาตัวเองนะว่าคือสมัยรัชกาลที่9เนี่ยก็เคยมีมาแล้วฝนตกหนักมากเลยจนพอถึงท่านเสด็จปุ๊บอ่ะฝนหยุดพอเรือออกฝนมาแต่พอเสด็จขึ้นวัดอรุณปุ๊บฝนหยุดนะซึ่งเช่นเดียวกันในหลวงรัชกาลที่10เมื่อการเหเรือก่อนหน้านี้2ครั้งเนี่ยฝนก็ตกแต่พอพระองค์เสด็จถึงท่าเนี่ยฝนก็หยุดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อธิบายตามธรรมชาติไม่ได้เช่นกันนะเพราะฉะนั้นแต่ว่าในห้วงของการซ้อมเนี่ยก็ต้องดูนะทหารเรือเนี่ยเขาต้องดูเรื่องของน้ำขึ้นน้ำลงกระแสน้ำดูเขาเรียกว่าอะไรนะดูเรดาร์อากาศด้วยนะแต่ว่าเขาก็ต้องซ้อมตามเวลาจริงเพราะว่าเวลาเสด็จจริงช่วงนั้นเนี่ยก็จะเป็นห้วงบ่ายสามคือทหารของทางกระบวนเรือเนี่ยเขาต้องเตรียมตั้งแต่บ่ายสามแต่ว่าหมายเสด็จตอนนี้ไม่มั่นใจว่าสี่โมงหรือห้าโมงนะพี่แดงค่ะแต่ว่าก็ภาวนานะช่วยกันเป่าฝนไปนะจะได้ซ้อมกันอย่างไม่ลำบากมากนักนะพี่แดง ส่วนอีกเรื่องนึงนะเรื่องของโผยกย้ายทหารนะอย่างที่ได้บอกไปนะว่าเนื่องจากว่าในสัปดาห์เนื่องจากว่าสัปดาห์นี้เนี่ยผู้บัญชาการเหล่าทัพเนี่ยเขาจะมีการคุยกันก่อนนะเรื่องของโผทหารเพราะว่าบางตำแหน่งเนี่ยมันยังไม่ลงตัวนะฮะเพราะฉะนั้นการประชุมบอร์ด6เสือกลาโหมเนี่ยคาดว่าน่าจะเลื่อนไปสัปดาห์หน้าปลายเดือนสิงหาคมเลยนะสัปดาห์นี้เนี่ยประชุมสภากลาโหม20เนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีการพูดคุยในนามของบอร์ดกลาโหมนะแต่ว่าอาจจะมีการพบปะพูดคุยนอกรอบแต่ว่ายังไม่ได้ถึงขั้นเป็นการประชุมบอร์ด6เสือกลาโหมนะเขาก็คาดไว้ว่าน่าจะเป็นสัปดาห์หน้าพอเสร็จแล้วเนี่ยก็เป็นขั้นตอนธุรการลงนามอะไรเสร็จแล้วก็ส่งให้นายกนำขึ้นทุนเกล้าเลยนะเพราะฉะนั้นขั้นตอนณเวลาเนี้ยที่มันมีปัญหาเพราะว่าบางตำแหน่งเนี่ยพอขยับไปตรงนั้นตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อการวางตัวผบ.เหล่าทัพในยุคต่อไปไม่ใช่ครั้งนี้นะในคนต่อไปด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีการตกลงกันว่าจะวางตัวใครในตำแหน่งไหนและจะเป็นต่อในตำแหน่งต่างๆหรือไม่นะเพราะฉะนั้นก็เลยผบ.เหล่าทัพก็เลยต้องมีการคุยกันก่อนแล้วจากนั้นเนี่ยถึงจะเป็นนัดไฟนอลเลยก็คือนัดบิ๊กดุลนะในฐานะประธานบอร์ด6เสือกลาโหมก็ประชุมแล้วก็เคาะสุดท้ายเลยนะโผทหารก็คงจะเรียบร้อยทีหลังโผตำรวจแหละพี่แดงสงสัยนะฮะซึ่งจริงโผตำรวจก็ไม่น่าจะมีปัญหานะแต่ว่ามันก็เป็นธรรมชาติของเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายนะข่าวสารการคาดการนะเหมือนโผทหารนะมันก็จะมีการคาดการถูกบ้างผิดบ้างอะไรอย่างนี้ด้วยนะแต่ว่าในส่วนของกองทัพเนี่ยในส่วนของกองทัพบกเนี่ยถูกจับตามองมากที่สุดนะโดยเฉพาะตำแหน่งระดับแม่ทัพภาคนะซึ่งเรื่องนี้โอ้โหมีเรียกว่าอะไรนะมีกระแสข่าวอะไรออกมามากมายเลยทีเดียวนะแต่ว่าเราพูดไปมันต้องใช้เวลาเยอะนะก็เดี๋ยวไว้ให้เป็นโค้งสุดท้ายก่อนนะเราถึงจะมีการสรุปออกมานะว่ามีการขยับอะไรในที่มันมีความสำคัญโดยเฉพาะเรื่องของชายแดนอีสานชายแดนภาคใต้ชายแดนภาคต่างๆเนี่ยมีการขยับแม่ทงแม่ทัพหรือไม่หรือยังแต่ยังเป็นคนเดิมนะพี่แดงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไว้เราติดตามกันต่อในสัปดาห์หน้านะคะพี่แดง
1: หมดเวลาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราว่ากันใหม่นะลาคุณผู้ฟังเลยค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
3: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
4: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
3: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: Mcord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคมกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไป

ทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ขณะที่เวลา 17:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองพลพีกำชับจังหวัดเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนยื่นอุทธรณ์บัตรคนจนให้ทันสิ้นเดือนสิงหาคมนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการสำรวจผู้ตกหล่นที่เข้าเกณฑ์การรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าสำหรับประชาชนที่ขอยื่นอุทธรณ์สามารถมาใช้บริการที่ศูนย์ One Stop Service ในแต่ละจังหวัดได้ซึ่งขณะนี้พบว่ามีประชาชนบางส่วนที่เข้ามายื่นขออุทธรณ์เนื่องจากตรวจสอบสิทธิ์ของตนเองแล้วพบว่าไม่ได้รับสิทธิ์จึงไม่ขอเข้ามายื่นอุทธรณ์เพราะรู้ตัวว่าในบางหัวข้อไม่เข้าข่ายหรือไม่รู้ว่าจะต้องไปยื่นอุทธรณ์ที่ไหนจึงได้สั่งการกรมการปกครองและผู้นำท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ลงพื้นที่ไปหาประชาชนถึงบ้านและหากติดปัญหาอุปสรรคในเงื่อนไขของยานพาหนะก็สามารถให้เจ้าหน้าที่ช่วยหรือว่าสภาพใช้ได้หรือไม่รวมถึงให้เจ้าหน้าที่กรมการปกครองเก็บข้อมูลหลักฐานเพื่อเป็นพยานให้กับประชาชนในการยื่นอุทธรณ์ส่วนใครที่มีบัญชีม้าบ้านม้าหรือมีรายได้เพิ่มเติมก็จะประสานให้กระทรวงการคลังหรือกระทรวงพาณิชย์เช็คเพิ่มเติมโดยเน้นย้ำให้กรมการปกครองลงพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนขณะที่ยอดการยื่นอุทธรณ์ไม่เคลื่อนไหวรวมถึงมีเสียงเรียกร้องว่าการเดินทางไปยังอำเภอยุ่งยากกรณีนี้ผู้ใหญ่บ้านมีอำนาจมากแค่ไหนนายพลพีกล่าวว่าได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพราะควรมีการบูรณาการในจังหวัดการให้ประชาชนมาที่อำเภอเพียงแห่งเดียวบางทีประชาชนต้องเดินทางไปกลับเกือบ60กิโลเมตรซึ่งมีความลำบากดังนั้นนายอำเภอก็สามารถใช้กำนันผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ไปสำรวจที่ทันทีซึ่งเน้นย้ำไปแล้วและคิดว่าจะมีผู้เข้ายื่นอุทธรณ์เพิ่มขึ้นก่อนที่จะหมดเขตในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้จุลพันธ์เผยครม.ไฟเขียวกฎหมายแรงงาน4ฉบับยกระดับสวัสดิการคนประจำเรือผู้รับงานไปทำที่บ้านลูกจ้างรัฐวิสาหกิจกลุ่มสมรสเท่าเทียมนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎหมาย2ฉบับและหลักเกณฑ์ด้านแรงงานรวม4ฉบับตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเพื่ออุดช่องว่างทางกฎหมายและขยายสิทธิความคุ้มครองให้ครอบคลุมแรงงานหลายกลุ่มทั้งกลุ่มคนประจำเรือผู้รับงานไปทำที่บ้านและกลุ่มลูกจ้างรัฐวิสาหกิจกลุ่มสมรสเท่าเทียมโดยแบ่งสาระสำคัญออกเป็น3กลุ่มหลักได้แก่1ยกระดับระบบสวัสดิการคนประจำเรือผ่านการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลฉบับที่พ.ศ.โดยมีสาระสำคัญคือกำหนดให้นายจ้างต้องนำคนประจำเรือเข้าสู่ระบบประกันสังคมและเงินทดแทนโดยตรงเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์2. ขยายความคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านผ่านการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านให้ครอบคลุมรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคดิจิทัลเช่นการรับงานผ่านระบบออนไลน์รวมทั้งขยายประเภทที่ได้รับความคุ้มครองทั้งงานอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมเกษตรกรรมและบริการ 3. รับรองสิทธิคู่สมรสลูกจ้างรัฐวิสาหกิจตามหลักสมรสเท่าเทียมผ่านร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เพื่อปรับสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับกฎหมายสมรสเท่าเทียมทำให้คู่สมรสตามกฎหมายทุกเพศได้รับสิทธิค่ารักษาพยาบาลเงินทดแทนและค่าทำศพอย่างเท่าเทียมผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชแถลงผลปฏิบัติการฟ้าสางกลางเมืองนครได้อาวุธปืนเกือบร้อยกระบอกรวมถึงอาวุธสงครามด้วยนุชจรีแรกรุ่นแรงครับ
1: นายสมชายลีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ร่วมกันแถลงข่าวปฏิบัติการฟ้าสางกลางเมืองนครโดยผลการกวาดล้างอาวุธปืนเครื่องกระสุนและวัตถุระเบิดในช่วงวันที่1ถึง18สิงหาคมนี้สามารถจับกุมอาวุธปืนได้ถึง78รายเป็นอาวุธปืนสงคราม1กระบอกอาวุธปืนทั่วไป118กระบอกเป็นปืนที่มีทะเบียน34กระบอกไม่มีทะเบียน84กระบอกและกระสุนอีกจำนวนหนึ่งรวมถึงยาเสพติดโดยเฉพาะยาบ้าสามารถยึดของกลางได้ถึง 360,000 กว่าเม็ดและยาไออีกจำนวนหนึ่งโดยการแถลงของผู้ว่าราชการจังหวัดระบุว่าการจับกุมในรอบเดือนนี้มีจำนวนที่เพิ่มขึ้นทั้งจำนวนของผู้ที่ถูกจับและจำนวนของอาวุธปืนและยาเสพติด

0: โดยจะมีการกวาดล้างอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของรัฐบาลต่อไปนุชรีแรกรุ่นสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
7: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งครับรัฐบาลอนุมัติงบ 433.5 ล้านบาทเสริมความปลอดภัย7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาสร้างบังเกอร์หอกระจายข่าวเพิ่มประสิทธิภาพระบบสื่อสารและการแจ้งเตือนภัยนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติจัดแต่งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569งบกลางเงินรายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงิน 433,519,268 บาทให้กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังจังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อเสริมความปลอดภัยให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพระบบสื่อสารและการแจ้งเตือนภัยโดยงบประมาณดังกล่าวครอบคลุม3กิจกรรมเร่งด่วนได้แก่การสร้างบังเกอร์และหลุมหลบภัย 1,669 แห่งวงเงิน 361,021,218 บาทสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน143แห่งวงเงิน 22,880,000 บาทและการปรับปรุงระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจแบบดิจิทัลให้ครอบคลุมพื้นที่7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาวงเงิน 49,618,050 บาทหัวใจสำคัญคือการเพิ่มพื้นที่ปลอดภัยให้ประชาชนในกรณีเกิดเหตุปะทะพร้อมทำให้ข้อมูลข่าวสารและการแจ้งเตือนภาครัฐสามารถเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ชายแดนได้รวดเร็วถูกต้องและทั่วถึงมากขึ้นโครงการดังกล่าวจะครอบคลุมพื้นที่7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาและสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายปกครองสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านซึ่งมีบทบาทในการดูแลความสงบเรียบร้อยคุ้มครองประชาชนตลอดจนดูแลบ้านเรือนและทรัพย์สินในกรณีที่ประชาชนจำเป็นต้องอพยพออกจากพื้นที่ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทองรายงานครับ
2: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
8: ก้าวสู่ปีที่13บิ๊กมอเตอร์เซล2026ยกโชว์รูมยานยนต์ชั้นนำมาไว้ที่ไบเทคบางนา 21-30 สิงหาคมนี้และพบกันอย่าพลาด
9: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
10: พี่โอหนูชอบพี
9: ่ยูชอบไอเหรอ
10: ชอบมากพี่โอ
9: ยูชอบไอจริงๆนะ
11: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
9: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
12: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัด

0: ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
1: ก้าวสู่ปีที่13 Big Motor Sale 2026ยกโชว์รูมยานยนต์ชั้นนำมาไว้ที่ไบเทคบางนา

0: การผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
0: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
2: และบีทาเก้นโปรโปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมีไลฟ์โปรไบโอติกดูแลการขับถ่ายบีทาเก้นโปรคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: สวัสดีครับพบกันในคุยขโมงยามเย็นบุรดมจิตดอยแล้วก็ผมสุวิทย์สุทธิประภาครับสวัสดีครับเด้ง
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: พบกันช่วงเย็นวันอังคารที่18สิงหาคมนะครับไม่รู้ว่าเย็นวันนี้จะเหมือนเมื่อวานหรือเปล่าคือฝนตกครับเมื่อวานนี้ฝนตกนะครับโอ้โหเด้งเมื่อวานนี้ใช้เวลาเดินทางเท่าไหร่อยากถามจริง
4: ไม่จะบอกว่าแถวเนี้ยไม่ติดเออพอเด้งขึ้นทางด่วนใช่ไหมขึ้นไหนไม่ติดไปติดแถวบ้านโอ้ยแถวบ้านคือติดแบบ
3: ใช้เวลาเดินทางเท่าไหร่เด้ง
4: แม่แต่ว่าจะถึงบ้านประมาณทุ่มหน่อยๆอ
3: ่
4: ะ
3: โอ้ทุ่มหน่อยๆก็เดินทางนะครับชั่วโมงกว่าๆประมาณนั้นนี่นะโอ้โหเมื่อวานนี้ฟ้าฝนตกใช่ไหมครับปรากฏว่าเท่าที่ผมติดตามข่าวเด้งนะมันตกทั่วกรุงครับตอนที่เราเดินทางกลับบ้าน6โมงกว่าๆก็คือยังตกอยู่นะ
4: แต่มันก็ปล่อยๆไง
3: มันก็ไม่ปล่อยนะครับมันก็เลยผูกโยงเด้ง
4: เออ
3: โอ้โหผมใช้เวลาเดินทางเมื่อวานนี้ขอบนเลยครับเด้ง2ชั่วโมงกว่าๆครับ2ชั่วโมง15นาที
4: โอ้โหมันเดินทางไปต่างจังหวัดเลยนะเนี่ยโ
3: หจริงๆครับนี่นะวันนี้เขายังช่วยนะครับเพราะบ่าย3โมงนะครับตกหนักในพื้นที่ห้วยขวางสมทนี่เด้งนะแต่มันก็หายไปแล้วครับแต่ผมคาดว่าเดี๋ยวก็จะผูกโยงอีกล่ะ
4: ไม่คือถ้าเกิดว่ามาตกแบบนี้นะพอตอนเย็นนะก็มันก็จะน่ะมันก็จะติดแต่คือมันมีปัญหาตรงเนี้ยแถววิภาวดีแถวเลยนั่นแหละโอ้โหนานมากแถวเนี้ยไม่ค่อยติดแล้วมันก็ไปของมันได้เรื่อยไงตามปกติอ่ะโอ้โหแต่ตรงนั้นนี
3: ่ผมไม่ปกติอ่ะเด้งเนี่ยผมเนี่ยครับติดตรงหน้ารูสมทเนี่ยครับโอ้ยกว่าจะไปแต่ละกระยึกนั่นเองนะโอ้ยอ่ะนะครับบ่นกันให้ฟังก่อนเบื้องต้นครับบ่นจะข้อเท็จจริงเด้งนะ
4: ค่ะ
3: กรรมผลของกรุง
4: แต่ว่านะโอ้โหนี่ฝนเนี่ยยังต้องนะเตรียมตัวตั้งรับกันให้ดีนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะเนี่ยเขาคาดการไว้เลยบอกว่าประเทศไทยเนี่ยจะมีฝนตกหนักโดยหนักมากเนี่ยบางพื้นที่ในอีสานตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกอันนี้ก็มาจากนะร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนนะคะของภาคเหนือแล้วก็ลาวตอนบนค่ะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนแล้วก็ยังมีเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อีกนะคะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมันก็เลยมีกำลังแรงค่ะนะคะก็ขอให้ประชาชนเนี่ยนะคะระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมด้วยนะคะกรมอุตุเขาบอกเลยว่ามันอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะกับพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะ
3: น่านะครับพื้นที่บอกว่าพื้นที่ลุ่มแล้วก็น้ำไหลผ่านน้ำป่าไหลหลากก็ได้นะเห็นไหมครับนี่นะอยู่ในพื้นที่แม่ฮ่องสอนนะระหว่างขุนยวมอำเภอขุนยวมมาแม่ฮ่องสอนนะเด้งโอ้โหปรากฏว่าสะพานนะครับที่ถนน318นี่นะน้ำมันซัดครับแล้วก็สูงด้วยประเภทท่อนไม้ครับขออนุญาตท่อนไม้นี่นะปรากฏว่าต่อหม้อนะครับขาดครึ่งไปเลยเด้งสะพานแกว่งเลยครับโอ้โหการขนส่งสินค้าไม่ว่าจะเป็นของอุปโภคบริโภคเข้าไปถึงพี่น้องประชาชนไม่ได้ครับแล้วก็พี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ก็เป็นชาวขาวนะครับส่งพืชผลการเกษตรมาไม่ได้อีกเด้งวันนี้นะเพราะฉะนั้นต้องตรวจสอบด้วยนะครับเรื่องของธรรมชาตินะครับแต่เรื่องของไม่ธรรมชาติคืออาวุธปืนทำไมมันเยอะขนาดนี้เด้งนะโอ้วันนี้ก็ยิงนะในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการนะเด้งวัยรุ่นอ่ะ นะครับที่ไปยิงกันแล้วก็ตายเป็นหนึ่งคนเนี่ยนะ
4: แต่ว่าที่

0: ตัวตายก็ที่นนทบุรี
1: เออ36ปีอ่ะเด้งเป็นยังไงบ้างอ่ะเออครับนี่ฮะ
0: เขาก็แบบไปเช่าปืนจากสนามยิงปืน
1: ครับ
0: เออพอไปเช่าปืนเนี่ยคือทั้งเจ้าหน้าที่เขาแล้วเด็กไปก็ยังยุ่งยังไม่เยอะเนาะ
1: 36ปี
0: คือเขาก็แบบจะเอาปืนเนี่ยออกไปข้างนอกไงทางเจ้าหน้าที่เขาก็ห้ามไม่เอาปืนออกไปแต่ว่าในที่สุดเขาก็เอาไปข้างนอกอยู่ดีแล้วก็ไปฆ่าตัวตาย
1: น่าเลยเห็นไหมสลดอีกแล้วนะครับพูดถึงอาวุธปืนนะครับกลัวที่ไหนล่ะครับเด้งนะประกาศเลยครับห้ามพกปืนห้ามยิงปืนด้วย 100%
0: เออแต่ว่าเด็กๆอ่ะพวกไปรุ่น
1: ครับเด้งนะ
0: ใช่
1: โอ้โหนะครับแต่เหตุการณ์ที่เด้งรายงานเมื่อสักครู่นี้นะครับปรากฏว่าเมื่อตอนบ่าย 2:00 นที่ผ่านมานี่เองครับท่านรัฐมนตรีช่วยมหาไทยคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ
0: ์
1: ลงพื้นที่เลยครับสนามยิงปืนย่านบางบัวทองนนทบุรีเด้งนะมีรองผู้ว่านนทบุรีนะครับเดินทางมาตรวจสอบเลยว่าเอ๊ะตกลงการเข้าสนามยิงปืนเนี่ยนะมันเป็นยังไงรวมทั้งสาเหตุด้วยนี่นะนะครับท่านรัฐมนตรีเจเศรษฐ์บอกว่ามาตรวจสอบครับเรื่องของใบอนุญาตในการขอเปิดเป็นสนามยิงปืนเนี่ยรวมทั้งอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุนะครับวันนี้ครับจากการตรวจสอบก็พบว่าถูกต้องทั้งหมดซึ่งหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะมีการตรวจสอบแบบเข้มข้นอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับกฎระเบียบในการเข้าใช้สนามยิงปืนเนี่ยเบื้องต้นก็เป็นเฉพาะแต่ละสนามมาเด้งซึ่งทางรัฐบาลก็ยังไม่ได้มีการออกกฎหมายในจุดนี้แหละครับซึ่งหลังจากนี้ท่านบอกว่าทางรัฐบาลจะมีการออกพรก.ตรงจุดนี้ด้วยครับจะมีการเพิ่มมาตรการในการใช้สนามยิงปืนให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นด้วยสำหรับกฎระเบียบในการเข้าใช้สนามนะครับในเบื้องต้นนี้เป็นเฉพาะแต่ละสนามครับซึ่งทางรัฐบาลยังไม่ได้มีการออกกฎหมายจุดนี้ซึ่งหลังจากนี้ก็จะมีการเสนออย่างที่บอกไปนี่เด้งนะท่านก็บอกต่อไปด้วยนะครับบอกว่าผู้ก่อเหตุก็คือว่ามาเสียชีวิตด้านนอกเอาปืนนะครับที่ไปซ้อมยิงนี่แหละจากเจ้าหน้าที่คุมสนามด้วยครับทำให้เอาออกมาแล้วก็ยิงตนเองตายแล้วก็เท่าที่ทราบก็คือว่าป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเรื่องของครอบครัวก็ไม่ติดใจครับนี่นะอย่างแล้วก็ตามนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำยังไงเด้งต้องไปตรวจสอบต่อนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่นนทบุรีมี2สนามครับสนามยิงปืนนะคือบางบัวทองแล้วก็ไส้น้อยด้วยจะต้องตรวจสอบนะครับเรื่องของหนังสือนะมีใบอนุญาตหรือไม่มีหรือมีการเข้มงวดกันขนาดไหนเดี๋ยวไม่มันเกิดอีกอ่ะ
0: ค่ะตัดอารมณ์หน่อยได้ไหม
1: ไปอะไรอ่ะเด้ง
0: ข่าวดี
1: เรื่อง
0: ข่าวดีนี่เคยดิโอ้โหที่ดูดีนานๆจะได้ยินนะว่าสาวไทยอ่ะขึ้นแบบเป็นปรากฏการณ์เลยกับสาวไทยที่สร้างประวัติศาสตร์เป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลก
1: ว้ายเหรอครับนางงามจักรวาลไม่ใช่เหรอได้
0: รู้จักไหมรู้จักไหมหลิงคองรู้จักไหม
1: ชื่ออะไรนะ
0: หลิงคองอ่ะ
1: หลิงคอง
0: ไม่รู้จักเหรอ
1: คนไทยเหรอเนี่ย
0: คนไทยแต่ว่าเธอเป็นลูกครึ่งฮ่องกง
1: โอ้ไม่น่าเชื่อหลิง
0: มาก
1: เอ้าเหรอ
0: เธอดังสุดๆ
1: ดังจากความสวยหรือดังจากฝีมือหรือ
0: ดังจากความสวยด้วยแล้วก็ดังจากพอคือเธอเล่นละครมาหลายเรื่องแล้วทางช่อง3แล้วก็เธอมาดังเนี่ยตอนที่เธอเล่นคู่กับผู้หญิงด้วยกัน
1: โอ้
0: เหรอครับก็เนี่ยก็เลยทำให้เธอดังแบบเปรี้ยงปร้างมากแล้วก็มีแฟนคลับชาวจีนเนี่ยคือเยอะมากคือถ้าเธอไปต่างประเทศทีไรมาเลจีนคือห้างแตกอะ
1: เลิกครับโอ้ถ้าอย่างนั้นนะครับขออนุญาตนะเด้งนะขยี้หูแล้วก็เปิดหูฟังหน่อยอยากตั้งใจ
0: นี่จริงๆ
1: เอ้าข่าวสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอย่างเงี้ย
0: เธอเป็นแบบแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ Dior ด้วยเวลาเธอไปเดินแบบที่ฝรั่งเศสเนี่ยโอ้โหแฟนคลับเพียบ
1: เออไหนๆผมขอดูหน้าหน่อยเด้งหน้ามั้ย
0: นี่พี่สุวิทย์ต้องเคยต้องรู้จักหลิง
1: คองเห็นแล้วเห็นแล้วคนนี
0: ้สวยมาก
1: ผมได้ดูใน TikTok นะครับในคลิปไปเด้งนะเธอไปที่ไหนก็แล้วแต่นะครับบอกมือผมน้องคนนี้มันดูหน้าตาคล้ายๆกับคนจีนนะ
0: เออ
1: แต่พูดภาษาไทยอ่ะเด้งนะ
0: มาแล้วเพอพูดภาษาจีนได
1: ้เออ
0: จะพูดภาษาจีน
1: คนเดียวกัน
0: ก็คิดดูว่า
1: คือรถเมย์
0: ที่วิ่งในฮ่องกงอ่ะก็จะมีภาพเธอติด
1: เลยครับ
0: เธอเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์อะไรก็ตามเนี่ยหุ้ยขายดีเป็นเทียนน้ำเทียน
1: ผ้าโอ้แต่นี้ต้องยกย่องไงเด้งนะเอาหญิงไทยนะครับเอาลิซ่าไปแล้วเนเน่ไปแล้วนะครับหลิงอีกนี่นะเอาเด้งว่าไป
0: เนี่ยเป็นปรากฏการณ์มากเลยนะคะกับสาวไทยนะที่คว้าอันดับหนึ่งผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกประจำปีนี้ค่ะปี2026เลยนะ
1: ครับ
0: โดยนิตยสารระดับสากลนะคะระดับสากลเลยอะ Choice Magazine อะไรเนี่ยนิตยสารเลยของเขาเนี่ยออกมาประกาศผลการจัดอันดับอย่างเป็นทางการนะคะโดยเธอเนี่ยสามารถคว้าคะแนนโหวตจากแฟนคลับทั่วโลกนะคะทุบสถิติเดิมด้วยจำนวนที่สูงถึงกว่า22ล้านคะแนน22ล้านคะแนนน่ะคว้าจากการประกาศผลในครั้งนี้นะหลิงคองเนี่ยก็เลยสามารถกวาดรางวัลใหญ่มาครองได้ถึง2ตำแหน่งค่ะก็คืออันดับ1ผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกประจำปีนี้

0: แล้วก็อันดับหนึ่งของนักแสดงหญิงที่สวยที่สุดในประเทศไทยประจำปีนี้ด้วยก็เรียกว่าเป็นการการันตีในความสวยหรือว่าเสน่ห์อะไรของเธอในกับพลังกันแบบที่บรรดาแฟนคลับทั่วทุกมุมโลกเนี่ยหลงไหลคลั่งไคล้ในตัวเธอมากอ่ะ
1: ว้าวชื่นชมยินดีด้วยนะครับผู้หญิงคนนี้คนสวย
0: ใช่รู้จักแล้วใช่ไหมจำหน้าได้ใช่ไหม
1: รู้จักแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปหาดูต่อเพื่อมารายงานข่าวสารกันต่อไปนะเด้งนะอย่างไรก็ตามนะครับผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่คนไทยไม่มีใครไม่รู้จักครับตอนนี้เด้ง
0: แน
1: ่ป้าดา
0: ว้าวใช่ใช่
1: เด่นก็จะไปโอ้โหเทวดาตลอดเลยนี่นางฟ้าครับ
0: แต่ป้าดาเริ่มเสียงอ่อยเลยนะแต่ว่าวันนี้คือตอนแรกเหมือนกับจะอ่อยนะว่าจะยอมแต่วันนี้ไม่แล้วบุกไปนี
1: ่เอ้าเหรอเอ้าบ่บ่ใช่ใช่ใช่เด็กนี่นะ
0: วันนี้เขาลุยไปที่สำนักพุทธอ่ะ
1: แต่ถ้าเขาป้าดาตอนเป็นสาวสาวน่าจะสวยอยู่นะเด็กนะเพราะว่าดูโง่เฮงก็ดีอยู่นะตอนนี้นะเด้งนะ
0: ตายแล้วโอ้สวยของพี่สุวิทย์ใช
1: ่
0: ไหม
1: เงินเงินเงินเด้งอย่าหาเรื่องโอ้ปรากฏปดานะครับที่บอกว่าตอนแรกๆก็จะถอยยังไม่เด้งเลยนะนะครับคือจะถอยที่ว่านี้ปดานะครับตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นแล้วนะเด้งนะบอกว่าเป็นผู้จัดการมรดกนะตามคำสั่งของการจัดการมรดกที่ดินโฉนดเนี่ยครับแต่ถ้าหากตรวจสอบแล้วว่าเป็นที่ดินของวัดจริงครอบครัวก็พร้อมจะยอมรับตามกติกานะโดยย้ำบอกว่าถ้าหากเป็นของวัดแล้วเรายอมรับกติกานี่ย้ำมาเด้งนะแต่ล่าสุดเป็นยังไงบอกว่าสู้อีกแล้วเหรอ
0: ไม่วันนี้ไปที่สำนักพุทธจะขอดูหนังสือในการจัดตั้งวัดป่าอดุลยารามวันนี้ก็ไปเองเลยค่ะนะไปที่สำนักพุทธเนี่ยพร้อมกับผู้ติดตามเนี่ยก็ไปที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเลยนะคะเพื่อขอตรวจสอบหลักฐานการจัดตั้งวัดว่ามีการขออนุญาตจัดตั้งวัดเนี่ยตามกฎระเบียบของสำนักพุทธไหมหรือว่าตามพรบสงฆ์ไหมหลังจากก่อนหน้านี้เธอบอกว่าเธอไม่พบรายชื่อวัดป่าอดุลยารามเนี่ยในธรรมเนียบของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็มีทางผู้อำนวยการของทางสำนักพุทธเนี่ยนะเขาก็เนี่ยมารอรับแล้วก็เป็นตัวแทนลงมารับหนังสือเลยค่ะนะคะก็ทางป้าดาเนี่ยเขาก็ไปกรอกคำร้องยื่นเอกสารขอเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งวัดทั้งหมดเลยรวมไปถึงหนังสือถวายฎีกาด้วยก็ใช้เวลาประมาณสัก10นาทีค่ะก่อนที่จะมีการยื่นเอกสารให้กับตัวแทนน่ะนะแล้วก็ป้าดาก็ให้สัมภาษณ
1: ์
0: บอกว่าต้องการตรวจสอบเอกสารสำคัญซึ่งทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเนี่ยได้นัดหมายให้เข้ามาตรวจสอบเอกสารได้ในช่วงบ่ายวันศุกร์ค่ะมาช่วงบ่ายวันศุกร์นะพร้อมกับบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยตัวเธอเองและครอบครัวเนี่ยพยายามขอตรวจสอบและขอถ่ายสำเนาเอกสารเนี่ยมานานหลายปีแล้วรวมถึงนะเคยยื่นคำร้องมาก็หลายครั้งแต่ว่ายังไม่ได้รับเอกสารตามที่ร้องขอก็เลยต้องการให้ครั้งนี้เป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริงแบบตรงไปตรงมาเพราะเรื่องที่เกิดเนี่ยมันอยู่ในความสนใจของสังคมและทุกฝ่ายเนี่ยก็ควรจะมีโอกาสตรวจสอบหลักฐานด้วยว่าอะไรถูกอะไรผิดคือถ้าหากว่าท้ายที่สุดเนี่ยพบว่าฝ่ายครอบครัวเนี่ยเข้าใจผิดก็พร้อมยอมรับข้อเท็จจริงส่วนสาเหตุนะที่ต้องการจะเห็นเอกสารทั้งหมดก่อนเนี่ยป้าดาก็บอกว่าครอบครัวเนี่ยต้องการตรวจสอบที่มาที่ไปของวัดค่ะก็ยืนยันนะว่าไม่ได้มีเจตนารังแกพระหรือว่าโจมตีวัดนะเพียงแต่ว่าต้องการตามหาความจริงจากหลักฐานแล้วก็ยอมรับว่ากระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันส่งผลกระทบกับคนในครอบครัวอย่างมากจนทายาทหลายคนเนี่ยป้าดาบอกล้มป่วยไปเลยแล้วก็ป้าดาก็อธิบายนู่นนี่แต่ว่าเมื่อวานมันจะมีดราม่าออกมาเนี่ยพี่ซีเห็นปะที่เธอไปมีปากมีเสียงกันกลางรายการน่ะ
1: โอ้ใช่ๆ
0: ที่ไปที่ไปปะทะคารมกันกับอาจารย์จตุรงค์จงอาสาอะไรนี่แหละโอ้โหเล่นกันแบบคือเริ่มปุ๊บนะอาจารย์จตุรงค์ก็เริ่มเปิดฉากเลยคือทวงถามหลักฐานจากป้าดาเนี่ยหลังจากที่ป้าดาเนี่ยชอบแบบไปทวงหลักฐานจากทางฝั่งวัดตลอดเวลานี่อาจารย์จตุรงค์เขาก็ทวงบ้างผมเห็นป้าชอบไปทวงหลักฐานคนอื่นเขาเนี่ยผมขอทวงบ้างป้ามีหลักฐานสักอันไหมที่ป้ามาร้องไล่แหกกระเชิงกับสื่อเนี่ยป้าดาก็บอกเลยนะบอกว่าอ้าวก็ฉันได้รับมอบอำนาจจากผู้จัดการอาจารย์จตุรงค์ก็บอกว่าก็หลักฐานที่ยืนยันล่ะที่ดินเนี่ยถ้าดินที่ดินของตาเฮียงเนี่ยเขาอยากจะแบ่งให้ลูกหลานมีไหมพินัยกรรมน่ะมีไหมเอาพินัยกรรมมาโชว์สิป้าดาบอกพินัยกรรมไม่มีอ
1: ่
0: ะแต่ว่านางบัวไขสอนเนี่ยเขาเป็นผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาลเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไรซึ่งพินัยกรรมเนี่ยป้าดาก็เลยพยายามจะอธิบายคือเสียงก็อ่อนๆลงเริ่มอ่อนๆลงว่าตัวเองเนี่ยแค่มาใช้สิทธิ์ตรวจสอบไม่ได้คิดจะขับไล่หรือว่าทำร้ายพระนี่บอกแบบนี
1: ้
0: ทีนี้และป้าดาก็ยังอธิบายต่อไปอีกนะบอกว่าทางทายาทเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการนะไม่ได้ต้องการจะไล่พระออกจากวัดหรอกจะไม่ได้แบบโอ้โหเอาเป็นเอาตายเลยกับพระหรอกแต่แค่เพียง

0: ว่าทางทายาทเนี่ยเข้าใจว่าสถานที่เนี่ยซึ่งที่ดินผืนเนี้ย มันไม่ได้เป็นของวัดและจากนั้นเนี่ยป้าดาก็งัดเอารูปถ่ายมาเลยของวัดเนี่ยที่แบบมีสภาพทรุดโทรมอะไรอย่างเงี้ยเอามาโชว์กลางรายการปรากฏอาจารย์จตุรงค์เนี่ยก็ดูเหมือนจะแบบพลิกสถานการณ
1: ์
0: ขอบคุณมากเลยป้าที่ป้าเนี่ยมีหลักฐานแบบนี้มาให้ดูเนี่ยคนไทยในประเทศเขาจะได้ตัดสินเลยว่าเนี่ยไงต้นไม้เนี่ยมันโตขนาดนี้แล้วนะอาคารสิ่งปลูกสร้างเนี่ยมันเน่าขนาดนี้แล้วนะเขาจะได้รู้ไงว่าวัดเนี่ยอยู่มากี่ปีแล้วหลักฐานนี่สำคัญเลยเนี่ยพัฒนากันตามหลักฐานได้เลยป้าก็อ่ะจะว่ายังไงเนี่ยว่ามาเลยแล้วเริ่มแล้วงานเริ่มไม่พอใจแล
1: ้
0: วใส่อารมณ์ละพอใส่อารมณ์ปุ๊บเนี่ยอาจารย์ตรุลงก็ขยี้ต่อเลยบอกว่าเนี่ยที่บอกไม่ได้เอาเป็นเอาตายกับพระเนี่ยแต่ว่าวันเกิดเหตุเนี่ยคือคุณก็เอาคนเนี่ยไปล้อมวัด
1: ถูกต้อง
0: เอาท่อไปวางกับวัดเนี่ยถามอ่ะวางทำไมแล้วเอาปูนไปเททำไมแล้วแถมป้าเนี่ยก็ไปยืนอยู่ในคลิปหลักฐานเนี่ยมีชัดเจนเลยไปสั่งการเนี่ยไปยืนบงการชัยชะกันอยู่เนี่ยมันคืออะไรโอ้ป้าเนี่ยแบบฟิลขาดมากเลย
1: นะแต่ดูซุ้มเสียงนะครับท่าทีของป้าดานะหรือทางภาครัฐนะครับดูท่าทางใกล้ๆจะจบแล้วเด้งนะผมว่านะแม้กระทั่งเจ้าวาดนะครับที่วัดป่าดุริยารามมาเด้งนะท่านเจ้าวาดนะครับบอกว่าตอนนี้ก็ขออนุญาตนะครับบอกว่าของงดรับแขกนะ
0: เพราะแฟนคลับเพียบเลยจะไปช่วยติดกล้องอะไรเต็มไปหมดเลย
1: แล้วก็บอกว่าคนที่มาสร้างธุรกิจหรือมาทำธุรกิจตอนนี้ก็ขออนุญาตนะครับบอกว่าไปครับไม่งั้นความสงบไม่มีเกิดขึ้นในวัดว่าอย่างนั้นนะแล้วท่านก็พูดลักษณะส่งเสียงกันเองว่าตอนนี้กระบวนการอยู่ในขั้นตอนของกฎหมายซึ่งจวนจะจบแล้ว
0: อ
1: ้าวก็รอดูนะครับเรื่องของเงินไม่เข้าใครออกใครเนี่ยนะ
0: จริงๆนะเนี่ยสำนักพุทธยังลงมาช่วยนะก็ได้อาจารย์ธงทองอ
1: าจารย์ธงทองเนี่ยเด้งนี่นะ
0: ที่พาสำนักพุทธไปช่วยไง
1: ทะลวงฟันแล้วครับอาจารย์ธงทองนะครับต้องชื่นชมมากเลยนะเด้งนะโอ้นะครับเด้งก็ไปข่าวหลิงหลิงเมื่อสักครู่นี่นะโอ้โหนะครับขอประทานโทษเลยนะแฟนรายการนะครับ
0: ทำไม
1: ท่านส่งมาให้ดูรูปทันทีแล้วเด้งให้ผมดูนะ
0: สวยสวย
1: คุณหมอตุ้มสุภาวดีเจรกุลนะครับส่งมาทันทีเลยโอ้โหสวยจริงอะเด้งเนี่ยรูปหลากหลายมากเลยนะ
0: สวยสวยมากเธอจะมีเหมือนอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรอะเม็ดไอ้พวกเขาเรียกอะไรนะไฝ
1: ไฝ
0: หรือว่าขี้แมงวันอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยแล้วเธอก็จะไม่ยอมเขี่ยออกด้วยนะเธอบอกว่ามันเหมือนเป็นโชคดีของเธอ
1: โอ้เป็นโชคลาภพวกเอาไฝนะเด้งนะถ้าเล็กๆนะครับเอ๊ะเด้งก็มีไฝนี่ไม่ใช่เหรอเนี่ยนี่ๆๆตรงแก้มเนี่ยเออแล้วเพิ่งสังเกตนะพอเด้งรายงานผมก็ดูนาทีเลยเนี่ย
0: แต่ว่าของเธอจะเป็นเหมือนแบบคือไม่ได้เป็นเม็ดอะคือแบบเป็นแบบเล็กๆอะที่ติด
1: เนี่ยเออเด้งเอ๊ะผมมีหรือเนี่ยอ๋อไม่ใช่สิวสิวรุ่นนี้ยังมีสิวหรือเนี่ยโอ้ตายแล้วโอ้โหผมนี่นะโอ้ยเอาเด้งรายงานนะครับสาวสวยแล้วก็ทรงพลังที่สุดเป็นคนไทยลูกครึ่งแต่ผมขอหักมุมเด้งเลยครับ
0: คือ
1: จะพาผู้ฟังนะครับไปฟังข่าวที่บอกว่าประกวดหมาที่ว่าน่าเกลียดที่สุดในโลกเด้ง
0: มาอีกแล้วเหรอหมาน่าเกลียดนะ
1: ไม่น่าเชื่อนะฮะอย่าลืมนะครับว่าหมาตัวนี้เป็นขวัญใจของมนุษย์นะครับโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยใครทำธุรกิจเรื่องหมาเด้งนะตอนนี้ต้องบอกว่าร่ำรวยนะครับเนื่องจากว่าสังคมนี้มันเปลี่ยนผู้สูงอายุอย่างเงี้ยหรือคนรุ่นใหม่ไม่อยากแต่งงานนะเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลี้ยงสัตว์ครับคนแก่คนสวก็เหมือนกันนะครับเลี้ยงประเภทนี้เหมือนกันเด้งแต่ปรากฏว่าวันนี้ครับได้มีการจัดงานนะครับสุนัขที่น่าเกลียดที่สุดในโลกครั้งที่50แล้วอ่ะจัดนะครับที่ไหนฮะรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศอเมริกานั่นครับปรากฏว่ามีหมานะครับที่หน้าตาแปลกประหลาดที่เต็มไปด้วยเสน่ห์เข้าร่วมประชันโฉมเพื่อชิงตำแหน่งเป็นเอกลักษณ์ของการแข่งขันว่าหมานะครับที่บอกว่าขี้เหร่หรือน่าเกลียดที่สุดในโลกปรากฏว่าปีนี้นะครับน้องชื่อว่าจินนี่เด้งชื่อเพราะกว่าคนอีกนะนะครับหมาพันปักเพศเมียอายุ6ปีครับสามารถเอาชนะคู่แข่งขันแล้วก็คว้ารางวัลชนะเลิศไปครองได้สำเร็จครับส่งผลให้มิเชลเจ้าของหมาชื่อว่าจินนี่ได้รับเงินรางวัลไป5,000 ดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือประมาณ 165,000 บาทโอ้โหหมาตัวนี้แพงกว่าเราอีกนะเด้งแน่แพงกว่าผมอีกครับขอโทษเราเนี่ยนะผมคือผมครับรองชนะเลิศนะครับอันดับหนึ่งตกเป็นของพิงกี้โอ้ยชื่อต่อจังนะครับลูกหมาผสมระหว่างชิวาว่ากับปอมเมอเรเนียนนะครับรับรางวัลไป 3,000 ดอลลาร์นี่นะเกือบแสนเหมือนกันครับนะรางวัลอื่นก็มีครับเด้งนะตามไปน้องนู่นน้องนี่เยอะน้องไปหมดเลยครับแต่ปรากฏว่าน้องที่บอกว่าสวยที่สุดนะครับเด้งนะโอ้น้องนั่นที่น่าเกลียด

0: ในที่สุดครับเด้งโอ้ปรากฏว่าอะไรครับนี่นะหน้าตามันก็น่าเกลียดยังไงเด้งนะไม่เคยมีเจตนาที่ยูโรมินหรือเหยียดหยามหมาเหล่านี้นะครับที่ผู้จัดเขาบอกกันเด้งนะแต่นะครับการแข่งขันนี่เขาดูนะครับบอกว่าเอ๊ะเรื่องลักษณะการแปลกประหลาดนะครับของหน้าตาหมาเนี่ยมันก็เป็นเสน่ห์อีกอย่างนึงไม่อย่างนั้นมันจะจัดถึง50ปีละเด้งเพื่อยกย่องหมาแต่ละตัวครับพร้อมมีการเปิดเผยแพร่เอกสารความแตกต่างระหว่างการรับเลี้ยงสัตว์แล้วก็การยอมรับความแตกต่างคนยังมีความแตกต่างแล้วสุดท้ายก็ยังยอมรับกันได้เพราะฉะนั้นหมาพูดไม่ได้หมาก็เป็นสัตว์มีชีวิตอันนึงซื่อสัตย์ด้วยจึงมีการจัดงานดังกล่าวนี้โอ้โหหน้าตาประหลาดจริงๆอะเด้งนะครับ
1: เอา
0: เด้งเมื่อกี้นี่ผมรู้สึกว่า
1: อย่า
0: เพิ่งพักอย่าเพิ่งพักเด้งขอแจ้งท่านผู้ฟังหน่อยครับถ้าไอครับต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุบคอไอเมื่อไรต้องไอเฮิร์บครับ
1: ค่ะพักสักครู่ค่ะ
2: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุบคอไอเมื่อไรต้องไอเฮิร์บ
3: และบีทาเก้นโปรโปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมีไลฟ์โปรไบโอติกดูแลการขับถ่ายบีทาเก้นโปรคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็น
5: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
6: พี่โอหนูชอบพี
5: ่ยูชอบไอเหรอยูชอบไอจริงๆนะ
6: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
5: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
7: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลิเมตรจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
8: ทนไม่ไหวทนไม่ไหวเฮ้ยทนไม่ไหวเอ้ารถนี้มันใกล้พังเฮ้ยอยากได้รถคันใหม่โปรดีๆคุ้มๆอยู่ที่นี่ที่ไหนที่ไบเทคหรือเปล่าจ้าจบๆคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคุณนั่นแหละคุณนั่นแหละรีบไปเลยที่งานนี
9: ้ Big Motor Sale 2026ยกโชว์รูมยานยนต์ชั้นนำมาไว้ที่ไบเทคบางนา 21-30 สิงหาคมนี้เดินทางสะดวกติด BTS โปรดีๆคุ้มๆแบบนี้ห้ามพลาด

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญไมแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื่อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Filter ยิม Why 2 Who Pavel Why 3 Ford Pete Why 4ลูกหมีสัญญา Why 5หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮาริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธร B 44ภูกิตติน B5 Ford ทิติพงศ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 Jinny Jenna R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอตอม R4 มีพัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบม 5. Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
3: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
4: ค่ะ17นาฬิกา37นาทีค่ะ
5: ครับ
4: พยักดูนู่นดูนี่อะไรมีอะไรไหมนั่นน่ะ
5: ผมสนใจข่าวนะครับเรื่องของหลิงหลิงของครับ
4: อันนี้คุณเนี่ย
5: เพราะว่า
4: เด้งเบรกก็สนใจที่ไปดูประวัติเขา
5: เด้งเปิดประวัติเอาไว้เบื้องต้นแล้วก็เด้งอธิบายนะครับจนผมที่อยากจะรู้มากขึ้นว่าเป็นยังไงบ้างผมก็เลยหาว่าเป็นเด็กกาฬสินธุ์น่ะเด้ง
4: แม่
5: เป็นคนกาฬสินธุ์น่ะ
4: ไม่แต่ว่าเขาอยู่ฮ่องกงตลอด
5: เ
4: ลยอ๋อแล้วเขาเคยไปประกวดนางงามด้วยนะ
5: เออใช่ๆๆๆที่กา
4: ฬสินธุ์นี่แหละมั้ง
5: ขอนแก่นขอนแก่นอ๋อ
4: เออๆนั่นแหละเขาเคยไปประกวดอ่ะ
5: หลิงหลิงนะครับศิริลักษณ์ครองเด้งนะโอ้หลังจากที่บอกว่าได้รับการยกย่องเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดเด้งเนี่ยโอ้เราก็ไปตามหาเด้งเธอนี่เกิดเมื่อปี38เองนะคุณพ่อของเธอเป็นชาวฮ่องกงใช่ไหมครับค
4: ุ
5: ณแม่เป็นชาวกาฬสินธุ์เป็นลูกสาวคนโตมีน้องชายหนึ่งนะนะครับเธอนี่เกิดแล้วก็เติบโตที่ฮ่องกงครับจนอายุ17เนี่ยย้ายมาที่ไทยครับแล้วก็พูดได้3ภาษาคือไทยอังกฤษแล้วก็จีนระหว่างที่เรียนอยู่ที่ปริญญาตรีชั้นปีที่3ในมหาวิทยาลัยนะครับศิริลักษณ์เนี่ยได้เข้าประกวดนางงามไหมขอนแก่น
4: ใช
5: ่ปี59ครับได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเด้งแล้วก็เป็นขวัญใจช่างภาพด้วยนะต่อมาปี61ครับได้เข้าร่วมประกวดนางงามเขาสวนกวางคิดถึงไก่ย่างเลยเขาสวนกวางขอนแก่นเด้งอร่อยครับโอ้ปรากฏว่าได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งเห็นไหมโอ้ยไต่เต้าไปจากโรคอลเลยนั่นนะท้องที่เลยได้เด้งนะ
4: แล้วเธอก็
5: คันที่เลยนะ
4: แล้วก็เริ่มเล่นละครช่องสาม
5: เออแล้วจนไปที่สนใจของบุคคลทั่วไปเลยครับเนี่ยนะเธอก็สัญญานะครับเป็นนักแสดงช่องสามอย่างที่ได้บอกไปนะครับมีละครเยอะครับมักกะลีที่รักอย่างเงี้ย
4: เด้งไม่ได้ดูเรื่องนี้แต่เด้งดูเรื่องนั้นนะหมอยาเลยนั่นน่ะ
5: โอ้หมอฟ้าละยะละดา
4: ไม่ใช่ไม่ได้ดูเรื่องนั้น
5: ครับ
4: แต่ว่าเรื่องแรกจำได้ว่าที่เธอเล่นน่ะไม่รู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกของเธอหรือเปล่าอ่ะแล้วเธอเล่นเป็นคนที่พูดไม่ได
5: ้อ๋อเป็นใบ้เลยเหรอเด้ง
4: เออแต่ว่าตอนหลังเธอก็จะพูดได้แต่ว่าพูดแบบคือเพราะด้วยความที่เธอพูดภาษาไทยยังไม่ค่อยคล่องอ่ะเออแล้วเธอก็เลยได้รับบทนั้นแต่ด้วยความที่เธอแบบสวยออร่ามากอ่ะเธอก็เลยจะเด่นขึ้นมาโดยแบบปริยายอ่ะคือใครก็ต้องเห็นนะแล้วก็พูดถึงอ่ะเพราะเธอสวยมาก
5: อ้าวอยากรู้เลยครับว่าคนสวยอย่างนี้มีแฟนหรือเปล่าไม่รู้คนไทยชอบพูดอย่างเงี้ย
4: เออไม่มี
5: ฮะมีแต่คู่จิ้นนะเด้ง
4: ก็มีแต่คู่จิ้นเนาะออมโอ้ยเขาเล่นคู่กันไง
5: เอ้ยกรณพัฒน์เศรษฐรัตนพงศ์นะครับหรือออมเป็นคู่จิ้นนะครับคู่ขวัญเนี่ยเด้งนะนับว่าใจซ่อนรักเป็นซีรีส์เซฟฟิกนะครับเรื่องแรกทางช่อง3ที่ว่านี้โอ้ไม่ได้เชียร์ช่อง3นะเด้งนะ
4: แต่ว่าดังแบบระเบิดระเบ้อเลยอ่ะ

0: เออครับ
1: อ่ะมาคุยกับผู้ฟังกันนะน
0: ี
1: ่คุณดินเอ็นเคทีเขาส่งหมาที่บ้านมาอวดเลยเนี่ย
0: แล้วเป็นไหมหมาหน้าตาดีไหมครับ
1: นี่สุนัขพันธุ์บางแก้วอ
0: ่
1: ะ
0: ดู
1: สุนัขพันธุ์บางแก้วน่ารักจริงเน
0: า
1: ะ
0: น่ารักนะครับแต่มันก็ดูเหมือนกันนะเด้งนะที่ปิดโลกอะครับ
1: เออคือเขาจะบอกเลยนะบอกว่าคือมันจะมีปัญหาตรงที่ว่ามันจะสนิทแก่กับเจ้าของถ้าเกิดว่าคนถ้าคนอื่นไม่ใช่เจ้าของเนี่ยมีสิทธิ์โดนได้มันดุมากอืมเนี่ยคุณดินหนึ่งเคทีก็เลยส่งมาบอกว่าเนี่ยขอส่งเข้าประกวดทั้งหล่อทั้งสวยทั้งน่ารัก
0: โอ้เลยครับ
1: แต่น่ารักมากโอ้น่ารักมากเลยอ่ะ
0: เห็นไหม
1: ชื่ออะไรอะคะ
0: มา
1: ค
0: ุ
1: ณด
0: ิน
1: หน
0: ึ่
1: งเคทีไม่ได้บอกเลยว่าชื่ออะไร
0: หมาไทยก็ต้องชื่อไทยอะเด้งนะ
1: คุณดินคุณหนึ่งพันช่างบอกว่าเสร็จไซต์งานปตท.ขนอมแล้วทะเลสวยบรรยากาศดีดีแต่ที่มากที่สุดก็คือคิดถึง 100.5
0: อ๋อหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบ
1: เออขอบคุณนะคะคุณฟุกรถตู้คุณฟุกรถตู้บอกว่าน้องหลิงหลิงเออใช่มีขี้แมงวันเออเขาเรียกขี้แมงวัน
0: เออ
1: น้องจบม.ขอนแก่น
0: อ๋อเออมาเติมให้อีกนะครับโอ้ดีดีเนี่ย
1: ถ้าป้าดาไม่ได้ที่วัดผมแนะนำให้ไปทวงที่อะไรนะแผ่นดินที่ถูกพวกเขมรเอาของเอาของเราไป
0: อ๋อมีคนพูดถึงเยอะนะครับประดาในทวงทุกอย่างนะ
1: ใช่
0: ครับขอให้ไปทวงที่ดินคืนด้วย
1: แล้วก็รถอะไรที่อะไรนะรถไฟอ่ะเออบอกเนี่ยเนี่ยก็ให้ปัจฉดะกันไปเลยโดยเฉพาะไปปัจฉดะกับนั่นน่ะน้องมาลีน้องเขาลักษณะสวยดุครับผมชอบนี่น้องลิงลิงใช่ไหมคุณนินเคดีพูดถึงเนี่ยไอ้เจ้าเนี่ยหมาบางแก้วชื่อก้อนทอง
0: ก้อนทองแหละครับนี่นะ
1: ชื่อเป็นมงคลมากเลยเนี่ยก้อนทอง
0: คำว่าก้อนมันก้อนอะไรด้วยนะเออมีทองต่อใช่ไหมอ๋อโอเค
1: อายุ5ขวบแล้วนะเนี่ย
0: เหรอครับ
1: เออบอกเฮาเก่งมากหูแน่นอนดุ
0: อ
1: ่ะมาคุณเสือหวานเจี๊ยบคุณเสือหวานเจี๊ยบบอกว่าคุมให้เสด็จอย่าให้เล็ดรอดเรื่องปืนผามาให้เห็นเป็นระลอกใช่เรื่องหยอกหลอกเล่นเป็นเรื่องขำเขียนกฎหมายร่ายให้ชัดจัดให้จำเนื้อเน้นย้ำกรรมสิทธิ์อย่าผิดมือ ปืนถูกต้องคลองอยู่รู้ควรใช้ปืนจันไรวิสัยเถื่อนเกลื่อนนั้นหรือจัดให้เข้มเต็มสุดสุดหยุดหืออื้
0: อ
1: จำกัดซื้อสื่อซื้อขายให้วายพลันแม่
0: เต็มรอยเลยครับ
1: เด็ดจริงๆเลย
0: เต็มแม็กด้วย
1: นี่คุณแววดาวบอกว่าฟังพอสวิตพูดอย่างขำ
0: ขำเรื่อง
1: เออเอาไปเล่นตลกที่บ้านมาคุณแววดาว
0: ไล่แหกครับผมนี่นะ
1: มาคุณชันทิวัฒน์ใหม่ก็เข้ามาทักทายสวัสดีพี่สวิตกับเด้งนะคะนี่แล้วก็ส่งภาพให้ดูตลกตามสั่งนี่ตลกเขาแต่งตัวช
0: ื่ออ
1: ะไรนะอันนี้ชื่ออะไรนะเดี๋ยวก่อนลืมชื่อคุณชันทิวัฒน์ชื่ออะไรนะตลกคนนี้ลืมแล้วก็มาในหัวนะคะในหัวบอกว่าป้าดามาแย่งซีนน้องเน่คุณเคสบอกว่าผู้หญิงสวยที่สุดในโลกเนี่ยผมรู้จักแค่อุ้ยคุณเคส
0: รู้จักแค่บุญระดมเหรอครับบุญระดมแม่กล้าอ่านมั้งผมก็เลยเดาแทนเลย
1: ส่งมาเนี่ยไม่อายบ้างเลยนะเนี่ยคุณใบเตยสวัสดีวันอังคารเข้ามาค่ะมาและคุณเทียนท่าฉลอมวันอังคารสารใจใกล้ป่าวิทย์ได้ใกล้ชิดเด้งด้วยช่วยสร้างสรรค์คุยขโมงยามเย็นเน้นผูกพันใจมุ่งมั่นเสมอเมื่อเจอแล้วก็มีคุณสุภชัยที่ดินนะคะที่เข้ามาทักทายสวัสดีพี่สวิตกับเด้งนะคะ
0: ครับ
1: มีคุณอมรอีกคนนึงคุณอมรก็ส่งอะไรมายังหมุนติ้วอยู่เลยHello Tuesday แล้วก็คุณแม็กไกเวอร์ค่ะคุณแม็กไกเวอร์บอกว่าไม่สนใจว่าก่อคดีอะไรมาถ้าประพฤติปฏิบัติดีก็ได้ลดโทษเหรอครับแบบนี้จะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้เยาวชนเรียนแบบนะครับ
0: ประมาณนั้นนี่นะเด้งนะพูดถึงเรื่องของอาวุธปืนนะครับบ้านเรานี่อาวุธปืนถ้าในกลุ่มอาเซียนด้วยกันน้อยกว่าประเทศฟิลิปปินส์ใช่ไหมเด้ง
1: ค่ะ
0: นะครับที่เป็นข่าวนะโอ้ปรากฏว่าวันนี้ฟิลิปปินส์เป็นข่าวว่ะ
1: เรื่อง
0: เด็กนะครับ
1: ตลาดยิงใช่ไหม
0: เด็กอายุเท่ากับเทพเชรินเลยเด้ง
1: สิบสี่หรอ
0: 14ปีแล้วก็เรียนอยู่ชั้นม.3นะครับถ้าเป็นประเทศฟิลิปปินส์นะเด้งนะช่วงสายวันนี้นะครับเข้าไปกราดยิงปรากฏว่าเป็นไงครับกราดยิงเนี่ยอาวุธปืนเด้ง2 กระบอกครับป ืนสั้นกับปืนยาวโอ้โหเข้าไปโรงเรียนได้อย่างไรครับปรากฏว่าเนี่ยนะเด็กคนนี้นะครับติดก็

0: ้องด้วยเด้งติดกล้องด้วยนะครับในตัวนะเด้งนะเพื่อจะถ่ายคลิปไปเห็นเลยนะครับเข้าไปในห้องก็คือช่วงเปิดเรียนพอดีครับก็ห้องเรียนก็การยิงครับปรากฏว่าเพื่อนนะเด้งถูกยิงตายไปคนนึงเลยแล้วนายหมอนี่ก็วิ่งไปอีกอาคารนึงนะครับเหมือนกับที่เหตุการณ์เกิดขึ้นบ้านเราเด้งแล้วใช้วุฒิปืนที่ว่านี้ยิงตนเองครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการนะครับส่งอาวุธไปที่คุณครูแต่ข่าวสารแจ้งออกมานะครับว่าแม่คุณครูถูกยิงหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็เด็กนะครับบางคนก็ถูกยิงด้วยเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ผมดูภาพทั้งหมดแล้วครับคล้ายๆกับเทพศรินทร์นนทบุรีบ้านเราเลยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นที่ว่าคลายเด้งนะเด็กนะครับวิ่งออกจากห้องเรียนแล้วเด็กนะครับมุดเข้าไปใต้โต๊ะห้องโต๊ะเรียนนะเด้งนะนะครับแล้วก็เหมือนกันกับครูก็วิ่งวิ่งวิ่งสุดท้ายก็แถลงข่าวเหมือนกันครับเด้งคือ
1: ตายกี่คนอ่ะ
0: ตาย2แต่บาดเจ็บอีกจำนวนหนึ่งอ่ะเด้งนะแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เมื่อมิถุนายนที่ผ่านมานะครับอันนั้นไปกราดยิงเนี่ยได้เองนะนะครับตายตอนนั้น5แล้วก็บาดเจ็บอีกนะครับประมาณสัก20อ่ะเด้ง
1: อันนี้เหตุผล
0: อันนั้นกราดเหตุผลยังไม่แถลงข่าวออกมาเด็กก็ตายไปแล้วเด้งนะแต่นะครับเหตุผลที่บอกว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วมิถุนายนใหญ่แล้วนะครับแล้วทำไมปล่อยให้เด็กนะครับเอาปืนทั้งอาวุธปืนสั้นแล้วก็ปืนยาวเข้าโรงเรียนได้แล้วใครจะรับผิดชอบตรงนี้มาตรการต่อไปนะครับจะคุมเข้มแบบไหนรวมท่านนะครับแสดงความเสียใจแล้วก็ต้องออกไปเยียวยานี่นะไปดูคนที่บอกว่าอยู่ในภาวะเหตุการณ์เด้งไม่ว่าจะเป็นครูหรือนักเรียนเหมือนกับบ้านเราเลยแต่อาวุธปืนทั้งนั้นครับนี่แม่เด้ง
1: นี่วันนี้ตำรวจไซเบอร์เขาไปจับอ่ะ
0: ที่ไหน
1: พ่อหนุ่มคนนึงที่แบบสะสมปืนเถื่อน
0: อ
1: ่ะนี่คือนายณัฐพลอายุ30ปีค่ะโอ้ยไปตรวจยึดของกลางนะปืนเขาเรียกปืนอะไรนะปืนแบล็งกันที่มันปืนมันเป็นปืนดัดแปลงลำกล้องอ่ะที่ใช้กับกระสุนจริงเนี่ยก็ไปจับมาเนี่ย3กระบอกคือจะแยกเป็นขนาด9มมเนี่ย2กระบอกแล้วก็ขนาด .380 อีกกระบอกนึงพร้อมกับกระสุนอีก10นัดค่ะโอ้นี่ทางตำรวจเขาก็พบข้อมูลอีกนะบอกว่าตัวในณัฐพลคนเนี้ยมีการสั่งซื้อกระสุนปืนเนี่ยจากกลุ่มลับค่ะเขาซื้อขายอาวุธใน Facebook เลยที่มีการแอบแบบลักลอบซื้อขายอาวุธปืนกระสุนปืนแบบผิดกฎหมายอ่ะตำรวจเขาก็เลยทำการสืบสวนนะคะจนทราบว่าตัวนายรัฐพลเนี่ยพักอาศัยอยู่ในจังหวัดปทุมธานีแล้วตำรวจไซเบอร์เนี่ยเขาก็รวบรวมพยานหลักฐานนะคะแล้วก็ขออนุมัติศาลออกหมายค้นที่บ้านพักแล้วก็เข้าไปจับกลุ่มตัวเลยค่ะพร้อมกับของกลางโอ้จากการสอบสวนเนี่ยปรากฏว่าตัวของนายณัฐพลเนี่ยให้การยอมรับเลยนะว่าส่วนตัวเนี่ยชอบสะสมปืนแล้วก็มีความรู้ในการประกอบปืนก็สั่งซื้อนะคะปืนแบล็งกันเนี่ยในแต่ละรุ่นที่ชอบเลยกับลำกล้องปืนเนี่ยเอามาจากทางออนไลน์ในราคา 12,000 บาทก่อนที่จะเอามาประกอบเองเพื่อให้สามารถใช้กับกระสุนจริงซึ่งก็จะมีปืนบางส่วนเนี่ยที่เริ่มเบื่
0: อ
1: ถ้าเบื่อปุ๊บก็จะเก็บเอาไว้แล้วก็แบ่งขายให้กับกลุ่มเพื่อนไปหลายกระบอกละเจ้าตัวบอกอย่างนั้นก็ขายในราคากระบอกละ 20,000 ได้กำไรด้วยนะเนี่ยก็เอากำไรไปซื้อปืนรุ่นใหม่เอามาสะสมอีกทีเบื้องต้นตอนนี้ตำรวจเขาก็แจ้งข้อหาแล้วค่ะว่ามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนเอาไว้ในความครอบครองโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ควบคุมตัวพร้อมกับของกลางดำเนินคดีกันไปเรียบร้อย
0: ครับเห็นไหมโอ้บ้านเรานะครับเราก็บ่นกันเยอะนะเด้งนะพอคุมเข้มอย่างนี้นะครับบอกว่า 100% อย่างที่นายกบอกนะครับแต่คนที่ไหนละยิงกันอยู่อย่างนี
1: ้
0: แต่คนที่ว่าร้องโจ๊กก็คือว่าร้านขายปืนเด้งโดยเฉพาะลูกจ้าง
1: นะครับบางบูรพาเนี่ย
0: ครับตอนนี้บอกว่านายจ้างก็ปวดหัวครับขายปืนไม่ได
1: ้
0: เพราะว่าต้องถูกคุมเข้มครับแล้วทำไงพอขายไม่ได้แล้วลูกจ้างอ่ะครับก็ลูกจ้างก็ต้องไปก่อนละเด้งนะนายก็ไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้บอกว่าร้านขายปืนทั่วประเทศนะครับมีคนอยู่ประมาณสัก1,000คนเด้งนะอนาคตจะเป็นอย่างไรนะครับเป็นสิ่งที่บอกว่าลูกจ้างร้านปืนนะครับเขาก็แจ้งออกมาเด้งนะฝากเรียกร้องนะครับถึงรัฐบาลให้ช่วยพิจารณาด้วยนะแต่ขณะเดียวกันนะครับสิ่งที่คนเหล่านี้พูดก็คือว่ามันใช่จะมาลงที่ร้านขายปืนไห
1: ม
0: จริงๆนะครับคือปืนเนี่ยที่มันยิงกันอยู่นะครับไม่รู
1: ้
0: เป็นเจ้าที่ต้องควบคุมแต่สุดท้ายนะครับบอกว่าไม่ซื้อปืนนี้เอ๊ะมันใช่ไหมว่างั้นนั่นเองนะเอาครับ
1: อ่ะมาต่อกันกับเรื่องประเด็นของน้องเนเน่หน่อยนะเพราะว่าน้องเนเน่เนี่ยมีข่าวออกมาไงว่าตั๋วเข้าชมไลฟ์โชว์ของอเมริกาก็อตทาเลนต์เนี่ยในสัปดาห์ของน้องเนเน่เนี่ยนะวันที่25สิงหานะคะอาทิตย์หน้าสิเน
0: า
1: ะเขาบอกว่าถูกจองหมดเกลี้ยงแล้ว
0: ว้ายเหรอครับโ
1: หยเขาบอกว่าคนไทยจองกันแบบคึกคักเลยตอนนี้ตั๋วเหลือแค่26สิงหาคมเท่านั้นนะคะซึ่งจะเป็นวันประกาศผล

0: หา4คนมั้งเข้ารอบเนี่ยจาก11 คนก็เตรียมพร้อมโหวตกันไปเนี่ยโอ้โหเรียกว่าตอนนี้คึกคักกันมากแล้วแถมเนี่ยวันนี้เนี่ยจะมีข่าวของน้องเนเน่อยู่ข่าวนึงก็คือเป็นภาพของน้องที่แต่งหน้าแบบงามเลย
1: ใช่ใช่เด็กเดี๋ยวนี้
0: เขาปรับลุคใหม่ไงแต่งหน้าเตรียมถ่ายภาพโปรโมทนะเพื่อที่จะขึ้นจอบิลบอร์ดนะคะใจกลางไทม์สแควร์ที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานั่นเองนะคะหลังจากที่เธอเนี่ยคว้าตั๋วนะผ่านเข้ารอบไลฟ์โชว์นะคะในรายการระดับโลกอย่างอเมริกาก็อตทาเลนต์นะคะก็สำหรับสปอนเซอร์ก็ CPเป็นสปอนเซอร์ให้กับน้องเนเน่นะคะเรียกว่าพร้อมที่จะจ่ายเพื่อที่จะหน้าเอาหน้าน้องเนเน่เนี่ยขึ้นป้ายเลยกลางบิลบอร์ดของมหานครนิวยอร์ก
1: นะอันนั้นเป็นคนที่บอกว่าเรากำลังเชียร์อยู่ใช่ไหมครับเด้งแต่ขณะเดียวกันนะครับข่าวหนึ่งที่บอกว่าจะเป็นอุทาหรณ์อย่างยิ่งนะครับเรื่องของการขับรถขับราระยะทางไกลเด้งเห็นภาพรถตู้ไหมครับ
0: ทำไมหรอ
1: ที่นำพี่น้องชาวสปป.ลาวรวมทั้งโชเฟอร์ด้วยรถตู
0: ้
1: 14คนเด้ง12คนเด้งนะเดินทางจากกรุงเทพมหานครนะครับเมื่อวานนี
0: ้
1: ประมาณสัก3ทุ่มครึ่งโชเฟอร์คนเดียวอายุ50ปีครับเป็นคนไทยเด้งนะนอกนั้นเป็นพี่น้องชาวลาวหมดเลยครับอายุ20กว่านะครับ30นิดๆเท่านั้นเองเด้งนะเดินทางไปที่จังหวัดมุกดาหารครับแต่ปรากฏว่าไปเกิดเหตุนะครับที่รอยต่อเชื่อมระหว่างจังหวัดร้อยเอ็ดไปที่จังหวัดกาฬสินธุ์เนื่องจากว่าเป็นเส้นทางที่เขาว่ามุกดาหารนะกรุงเทพเด้งนะปรากฏว่ารถตู้คันนี้เสียหลักก็ลงข้างทางแล้วก็ไฟไหม้ตายคาที่สดๆ2คนเลยเด้ง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับคนแรกก็เป็นผู้หญิงอายุ30ปีนะครับนั่งอยู่คู่กับโชเฟอร
0: ์
1: คนที่2ก็อยู่นั่งเบาะกลางนะครับอายุ50เด้งนะทั้งหมดนะครับจะเดินทางไปที่มุกดาหารเพื่อไปต่อใบอนุญาตทำงานต่อในประเทศไทยแล้วก็จะเดินทางกลับลาวด้วยเด้งปรากฏมานะครับนี่นะอันนี้ผู้ที่บอกว่ารอดชีวิตนะครับให้การบอกว่าขณะที่ขับรถมานะครับก็มีคนที่นั่งอยู่บริเวณด้านกลางๆกันเองนะบอกคนที่นั่งด้านหลังนะครับที่หลังโชเฟอร์นะเด้งนะช่วยบอกโชเฟอร์หน่อยให้เบาหน่อยเบาหน่อย140ว่างั้นเด้งนะม
0: ันเร็วเกินไ
1: ป140นะครับมันเร็วเกินไปว่าอย่างนั้นนะอ้าวปรากฏว่านะครับนี่สังเกตนะครับเด้งบอกปั๊บเขาก็ผ่อนลงนิดนึงแต่พอสักพักนึงแรงขึ้นพอแรงขึ้นไม่พอผู้โดยสารสังเกตเห็นนะครับเด้งสับประงกขับรถครับสับประงกขับรถ
0: แล้วก็ยังขับเร็วอีกเหรอ
1: เออขับเร็วอีกสับประงกขับรถแล้วก็นะมือถือพวงมาลัยข้างเดียว
0: เออ
1: ว้าย
0: แล้วอีกมือนึงทำไรอ่ะ
1: เอออีกมือไม่ถือเด้งนะแล้วเขาบอกมาบอกแล้วว่าไงนะแต่สุดท้ายก็จนได้เด้งซึ่งก่อนหน้านี้ก็จอดปั๊มน้ำมันครับแต่ปรากฏว่าไม่มีการพักอะไรนะครับแล้วโชเฟอร์ก็คืออยู่ในเคสสีชมพูครับคือบาดเจ็บสาหัสเหมือนกันถูกไฟลวกเด้งรวมทั้งอย่างอื่นด้วยอาการอย่างอื่นนะครับแต่ก็ตาย2คนนอกนั้นก็บาดเจ็บนะครับสาหัสด้วยบางคนนี่นะเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับไม่มีอะไรสลับซับซ้อนเลยเด้งนะค
0: ือ
1: ขับรถนะครับโดยประมาทคือเร็วแล้วก็ง่วงก็แล้วขับสุดท้ายก็ลงข้างทางเป็นอุทาหรณ์นะครับขับรถไกลๆนะท่านระวังด้วยนะครับ
0: ค่ะมาเรื่องของโรงพยาบาลมีปัญหาตลอดเลยนะเนี่ยปรากฏว่าเกิดกรณีที่แบบบุคลากรของโรงพยาบาลเนี่ยไปแสดงความเห็นด้วยข้อความที่ไม่เหมาะสมอ่ะแสดงความเห็นว่าอะไรรู้มั้ย
1: ว่า
0: ถ้ายังพูดได้เล่นโทรศัพท์ได้เนี่ยทำไมไปอยู่แบบล็อกห้องฉุกเฉิน
1: อ
0: ะ
1: อ๋อเหรอ
0: เออเนี่ยก็เลยทำให้ทางโรงพยาบาลนะก็ออกมาแสดงความเสียใจอะอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ขอโทษผู้เสียชีวิตแล้วก็ครอบครัวด้วยก็บอกเลยบอกว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจนะกับเหตุการณ์ที่เกิดซึ่งพยาบาลเจ้าของคอมเมนต์เองก็มีการโพสต์ขอโทษนะโพสต์ขอโทษเนี่ยผ่าน Facebookบอกว่ากราบเรียนคุณรัตติยาและครอบครัวที่เคารพทุกท่
1: าน
0: ดิฉันนางชวันพัฒน์ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรู้สึกเสียใจอย่างที่สุดแล้วก็มีความสำนึกผิดอย่างหาที่สุดไม่ได
1: ้
0: ต่อเหตุการณ์ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับคุณป้าและครอบครัวระหว่างการรักษาเมื่อวันที่15สิงหาคมก็ยอมรับค่ะเธอก็บอกเธอยอมรับกับเหตุการณ์ครั้งนี้ว่ามันเป็นความบกพร่องและผิดพลาดของเธอเองเธอเข้าใจดีถึงความเจ็บปวดความกังวลและก็ความทุกข์ทรมานที่ครอบครัวเนี่ยต้องเผชิญอยู่ในเวลานี
1: ้
0: ซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่ากว่าที่จะหาคำพูดใดๆเนี่ยมาชดเชยได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่มันสร้างความเสียใจแบบนี้ซ้ำรอยกับใครอีกพร้อมที่จะรับฟังทุกความรู้สึกทุกคำถามและความต้องการจากครอบครัวของท่านด้วย

0: ความจริงใจและขออภัยอย่างสูงสุดไม่น่าจะเกิดเน
1: า
0: ะ
1: อะไรก็เกิดขึ้นได้หมดอะเด้งนะเราตาแซนลี่วันนี้ยังไปผูกข้อต่อแขนกันเลยที่บ้านอะเด้งปรากฏว่าเป็นไงครับนี่นะปิดครับไม่ให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปนะเด้งนะเนื่องจากว่านะครับขอเป็นส่วนตัว
0: แต่ก็เห็นมีภาพมีภาพอะ
1: ก็มีภาพนิ่งออกมาครับคือเป็นชาวเขาเผ่าลีซูแหละครับเพราะฉะนั้นบอกว่าขอเป็นส่วนตัวเนื่องจากว่าพ้นเคราะห์พ้นโศกออกมาฉลองกันออกมาผูกแขนกันว่าไงนะเด้งนะ
0: นี่แต่ว่าเขาก็อะไรนะก็แบบมีการพูดกับพวกลูกหลานนะว่าแบบเหมือนให้ห่างไกลยาเสพติดอะเยอะไปใกล้อะไรกับยาเสพติดนี่คือไปมานะยังไงเนี่ยก็ทำอะไรไม่ได้แล้วคือเหมือนเคสมันผ่านไปแล้วไงแล้วตีก็พูดออกมาชัดเจนแล
1: ้
0: วเนี่ยมีคนเขาออกมาพูดด้วยนะที่แบบเขาโดนคดีเหมือนกันคดียาเสพติดเนี่ยชื่อว่าเอ็มออนิวอ่ะคือเขาอ่ะบอกเขาเนี่ยเจอจับตอนนั้นน่ะ99เม็ดแต่เขาติดคุกกับ7ปี
1: อ้าว
0: เล่าตาเนี่ยโห
1: ครับ
0: เขาบอก20โลอ่ะ
1: 20โลนะไอได้ไง
0: ไออ่ะ
1: นะครับอะไรมันก็เกิดขึ้นได้อย่างที่บอกไปนะเด้งนะอย่างนั้นก็ตามนะครับก็ขออนุญาตครับแจ้งต่อท่านผู้ฟังนะครับที่พิจารณาร่วมหลักสูตรกับเราครับ MQuad CEO of ASEAN รุ่นที่2รุ่นที่3ครับต้องย้ำนะครับว่าเหลือ10ที่นั่งสุดท้ายครับเด้ง รีบเลยนะครับถ้าเต็มเมื่อไหร่เราก็จะปิดทันทีครับเพราะว่าเราจะอบรมกันในหลักสูตรนะครับ15สัปดาห์เต็มครับตั้งแต่วันที่2กันยายนถึง9ธันวาคมเลยครับจะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยครับมารวมกันที่หลักสูตรนี้รวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆนะครับจะมาเปิดประสบการณ์เป็นพี่เลี้ยงแนะนำเลยครับธุรกิจของท่านเนี่ยจะไปอาเซียนอย่างไรบ้างวิเคราะห์เจาะลึกนะครับประเทศมหาอำนาจต่อด้วยครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาแล้วก็จีนครับรวมทั้งเรื่องของ AI ก็จดอยู่ในหลักสูตรนี้อบรมกันนะครับที่ CW Tower รัชดาค่าลงทะเบียนก็ 59,000 บาทครับเพราะฉะนั้นเราจะปิดรับสมัครวันที่25สิงหาคมนี้ท่านโทรมาด่วนเลยครับ10ที่นั่งสุดท้ายเบอร์0944803076 0944803034แล้วก็0943966649ครับเด้ง
0: ค่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยถ้าไอต้องไอเฮิร์บนะคะยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บนะคะ
1: ลาเลยครับสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็น
4: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปลุกข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชัวร์หรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
3: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
0: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ2มุมข่าวนะครับวันนี้พบกันวันอังคารที่18สิงหาคม2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชัยยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
3: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับ
2: ครับก็มาคุยกันครับ2ชั่วโมงครับพี่ไพศาลวันนี้ผมมาแทนพี่อันมีภารกิจสำคัญวันนี้ครับก็เลยขอสลับสับเปลี่ยนกันจัดหน่อยเดี๋ยววันศุกร์ครับพี่อันมาแทนผมครับ
3: ครับ
2: ก็วันนี้หลายเรื่องครับถ้าเรื่องต่างประเทศนะคนไทยในอิสราเอลโอ้โหพี่เพศานเจ็บอีกแล้ว
3: แรงงานใช่ไหมแรงงาน
2: เป็นแรงงานนะฮะถูกระเบิดเป็นระเบิดเก่าที่ฝังอยู่ในฟาร์มครับอาจจะลักษณะคล้ายๆกับตามแนวชายแดนหรือเปล่าที่มันไม่ระเบิดมันไม่ทำงาน
3: ยิงมาแล้วมันมา
2: ด้าน
3: ยังไม่ทำงานมันด้านอยู
2: ่ครับ
3: มันคงไม่ได้นะมันแบบมันยังไม่จุดระเบิด
2: ใช่ครับก็พอมันระเบิดขึ้นมาเจ็บไป6เลยนะ
3: แล้วเขาปล่อยให้เข้าไปทำงานได้ยังไงนะ
2: มันน่าจะมีการตรวจด้วยนะ
3: มันเป็นเขตที่เคยสู้รบเคยอะไร
2: โอ้โหเป็นเหมือนลัดกันชนหรือเปล่าพี่เบสารเพราะว่าอย่างไอ้ตรงแถวฮามาสที่อิสราเอลไปถล่มเนี่ยไอ้ก่อนจะถึงกันชนฮามาสเนี่ยมันเป็นย่านเกษตรกรรมที่ให้แรงงานต่างชาติไปทำงานนะตอนที่ฮามาสเขาบุกเข้ามาเนี่ยก็เจอแรงงานไทยก่อนเลยไม่ใช่เหรอครับวิ่งหนีกันกระเจิดกระเจิงนะฮะ
3: เพราะอยู่ติดกันนะมีกำแพงกั้น
2: ใช่ไหมล่ะครับ
3: ครับ
2: อืม
3: แล้วก็พวกปาเลสไตน์เขาก็ขุดเป็นวง
2: ครับ
3: ข้ามฝั่งมาทางฝั่งอิสราเอล
2: ครับ
3: ก็เป็นทั้งเมืองเป็นทั้งพื้นที่เกษตร
2: ครับ
3: ถ้าพื้นที่เกษตรนี่ก็จะมีแรงงานต่างชาติมาทำงานเยอะโดยเฉพาะแรงงานไทยนะ
2: ครับ
3: แต่เห็นว่าอันนี้มันอยู่ทางภาคเหนือก็ติดกับเลบานอน
2: ครับ
3: ซึ่งมีการสู้รบกับฮิซบอลเล
2: าะ
3: เป็นกองกำลังติดอาวุธ
2: ครับ
3: ในเลบานอนนะกลุ่มฮิซบอลเลาะ
2: ครับ
3: เป็นมุสลิมชีอะก็ชื่อเมืองอะไรนะเมตูล่า
2: ครับ
3: ชื่อเมืองเมตูล่าแล้วก็คุณจุลพันธ์อมรมิวัฒน์เขาก็โพสต์ใน Facebook เลยว่าเชื่อว่าเป็นระเบิดตกค้างในพื้นที่เกษตรแล้วก็เบื้องต้นได้รับรายงานจากฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวีฟว่ามีแรงงานไทยภาคการเกษตรได้รับบาดเจ็บ6ราย
2: ครับ
3: 2คนบาดเจ็บสาหัสอยู่ระหว่างการผ่าตัด
2: ครับ
3: รักษาตัวที่โรงพยาบาลส่วน4ขณะนี้ปลอดภัยแล้วนะฮะ
2: ครับ
3: ก็บอกว่าทันทีที่ทราบเรื่องก็ได้สั่งการด่วนไปยังฝ่ายแรงงานณกรุงเทลอาวีฟให้ติดตาม

0: อาการผู้บาดเจ็บอย่างใกล้ชิดประสานงานกับทางโรงพยาบาลและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อดูแลการรักษาพยาบาลพี่น้องแรงงานเต็มที่พร้อมทั้งเร่งตรวจสอบสิทธิและให้ความช่วยเหลือตามระเบียบ
1: ครับ
0: เพื่อเยียวยาแรงงานและครอบครัวโดยเร็วที่สุดความปลอดภัยและความเป็นอยู่พี่น้องแรงงานไทยทุกคนในต่างแดนคือสิ่งสำคัญที่สุดขอให้พี่น้องที่ได้รับบาดเจ็บปลอดภัยและหายจากอาการบาดเจ็บโดยเร็วครับคุณจุลพันธ์นวมิวัฒน์เข้าใจว่าติดตามนายกไปที่ออสเตรเลีย
1: ด้วย
0: ก็เลยต้องใช้โพสต์ทาง Facebook มา
1: ครับก็ถ้าอยู่ในเมืองไทยอาจารย์ยศชนันนะฮะซึ่งดูแลในส่วนของกระทรวงที่พรรคเพื่อไทยเขาควบคุมอยู่ครับก็อธิบายบอกว่าจากเหตุระเบิดในเมืองเมทูล่านะฮะทางตอนเหนือของอิสราเอลก็ได้รับทราบว่ามีคนงานไทยได้รับบาดเจ็บไป6คนตอนนี้ประสานกับคุณจุลพันธ์เรียบร้อยแล้วนะครับเร่งประสานให้ความช่วยเหลือนะฮะในนามของรัฐบาลก็ขอแสดงความเสียใจแล้วก็ยืนยันว่าจะดูแลแรงงานไทยอย่างเต็มที่ครับพยายามจะเข้าไปดูรายชื่อนะสำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บว่ามีการเปิดเผยมาหรือยังตอนนี้ยังเลยครับพี่เพศานะก็อย่างที่บอกว่าเจ็บสาหัสเนี่ย2รายอยู่ระหว่างผ่าตัดตอนนี้ปลอดภัยแล้วก็คือ4รายนะฮะจากระเบิดเก่าตกค้างอยู่ใต้ดินมันเกิดปะทุขึ้นในพื้นที่เกษตรกรรมไม่แน่ใจว่าไปขุดไปยกล่องยกแปลงอะไรมาหรือเปล่ามันเลยตูมตามขึ้นมาเนี่ยครับ
0: คร
1: ับ แล้วผมก็ชอบดูนะคลิปที่แรงงานไทยในอิสราเอลเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้วยพี่ไพศาลตอนวันหยุดหรือว่าเลิกงานตอนเย็นๆปั่นจักรยานขี่มอเตอร์ไซค์ไปตามไร่นะคนเดียวเขาเก็บมันฝรั่งอย่างเงี้ยนะเขาเก็บก็คือข้างๆขอบๆเขาไม่เก็บคนไทยก็โอ้โหไปเก็บเอามาแล้วก็ผลไม้หลากหลายชนิดพี่เพชร
0: อ๋อที่มันตกค้างอยู่ใช่ไหม
1: ใช่ฮะเขาทิ้งเลย
0: เขาขุดไปแล้วเขาเอาเฉพาะที่เขาได้แล้วที่เหลือเขาก็ทิ้ง
1: เพราะว่าเขาไม่ได้ใช้คนเก็บไงฮะเพราะฉะนั้นมัน
0: ใช้เครื่อง
1: เออใช้เครื่องเก็บใช่ครับโอ้โหมันเหลือตกค้างเขาบอกว่าประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับแรงงานไทยไปได้เยอะมากๆเลยฮะ
0: หมายถึงว่าค่าอาหารหรือไง
1: ค่าอาหารครับ
0: เก็บมา
1: ก็ไปเก็บผักไปเก็บผลไม้แตงโมนี่บอกกินกันไม่หวัดไม่ไหวเลยนะเพราะว่าบางลูกถ้าไม่สมบูรณ์ก็ทิ้งเลยคนไทยบอกว่าทิ้งทำไมแล้วลูกมันยังโอ้โหมันแค่ขนาดมันไม่ได้เลยนั่นเองใช่ครับไม่ได้เกรดเขาก็ทิ้งเลย
0: ครับผมเคยไปเยี่ยมนะทางตอนเหนือเนี่ยแต่ว่าคงไม่ใช่ที่ไม่แน่ใจว่าเมืองนี้หรือเปล่าแต่ขึ้นไปทางเหนือ
1: ครับ
0: ไปเยี่ยมคนไทยที่เป็นแรงงานอันนี้ก็นานมากแล้วนะ20-30 ปีแล้ว
1: ครับ
0: ปรากฏว่าเขาทำสวนอะโวคาโดปลูกต้นอะโวคาโดอย่างนึกว่าต้นมะม่วงเลย
1: ครับ
0: มันต้นมันก็สูงกว่าหัวขึ้นไปนะ
1: ครับ
0: แต่ว่ามันก็ต่ำๆเหมือนกับมะม่วงรุ่นใหม่
1: อ่ะ
0: เขาจะไม่ให้ต้นสูงมากมันเก็บยากไงถ้าต้นสูงมากใช่ไหม
1: ครับ
0: เขาก็จะทำเขาก็จะตัดทาบกงทาบกิ่งทำอะไรบางอย่าง
1: เขาตัดหรือจะตอเลยฮะแล้วก็มาทาบกิ่งเอา
0: แล้วก็มาทาบกิ่งให้มันต้นมันไม่สูง
1: ครับ
0: เป็นอะโวคาโด
1: ครับ
0: เป็นอะโวคาโดโอ้โหรู้ว่าคนไทยเราไปเยี่ยมนะเยี่ยมดีใจมากพอจะกลับขึ้นรถพวกเรานะเอาอะโวคาโดใส่กระป๋องมาให้เต็มกระป๋องเลยบอกโอ้ยเราจะต้องไปหลายประเทศจากอิสราเอลจะต้องไปนู่นไปอังกฤษไปฟินแลนด์อีกทัวร์ยังยาวแล้วทิ้งไว้ในรถนั่นแหละสงสัยเจ้าหน้าที่อิสราเอลที่เป็นคนพาเราไปชมเมืองต่างๆเป็นไกด์พาไปเยี่ยมอ
1: ่
0: ะก็คงยาวไปกิน
1: อ
0: ่ะโอ้ยน่าจะ20-30 ลูกอ่ะ
1: ครับ
0: ให้มา
1: ให้ต่อคนนะ
0: ให้
1: โอ้โห
0: ให้มาเต็มมาป๋องเลยเก็บมาลูกเขียวๆอยู่เขียวๆยังเขียวอยู่เลยยังไม่ชูยังกินไม่ได้อ่ะ
1: ครับ
0: อะโวคาโด
1: แม่จริงๆเนี่ยฝีมือเกษตรเราเนี่ยแรงงานโดยเฉพาะที่ไปทำงานเนี่ยนายจ้างเขาชอบมากนะหนึ่งขยันไม่บ่นเลยนะฮะแล้วก็เรื่องโอทงโอทีไม่ต้องมาขอร้องให้ทำงานคนไทยพร้อมทำอยู่แล้วครับพี่ไพศาลและอย่างมะม่วงไอ้ลูกใหญ่ๆของเขาที่เขาตัดเลยแต่ตอเลยนะฮะแล้วก็เอาทาบกิ่งเอาแล้วก็ออกลูกดกมา

0: มากเลยเนี่ยเอาวิทยาการเกษตรอย่างเนี้ยน่าจะให้ภาคแรงงานของเราเอามาต่อยอดในเมืองไทยเรานะ
1: เอาอย่างว่าก็เราก็ไปทำงานใช้แรงงานอ่ะ
0: ครับ
1: ไม่ได้ไปเรียนรู้ก็ได้มาบ้างสำหรับคนที่ขยันรู้จักจดจำแล้วก็ใฝ่รู้นะ
0: อ่าฮะ

0: ไม่ได้
1: อ่าใช่ใช
0: ่มันก็มีปัจจัยประกอบ
1: โอ้โหก็
0: อยู่หลายอย่าง
1: สื่อเขาเคยลงเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐีที่ดินนะพี่เพศาลโดยเฉพาะที่นาที่ไร่อ่ะนะมันเหลืออยู่กับชาวนาไม่เท่าไหร่เองฮะนอกนั้นอยู่ในตระกูลใหญ่ๆหมดแล้วถ้าเปรียบเทียบกันเนี่ยที่บอกว่าทำนากันผืนใหญ่ผืนใหญ่เช่าหมดนะฮะเดี๋ยวนี้ครับ
0: ครับ
1: เออไม่มีที่เป็นของตัวเองฮะอ่ะเดี๋ยวพักกันครู่นึงพี่ไพศาลเดี๋ยวมาคุยเรื่องอื่นกันต่อครับ
0: ได้ครับได้ครับ
2: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ089499 0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา13 นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
0: เรื่องคนไทยไปทำงานที่อิสราเอลเนี่ยก็ไปกันก็เยอะนะ
1: ครับ
0: เป็นหมื่นหมื่นคนไปทั้งที่ถูกต้องแล้วก็
1: ไปเป็นผีน้อยนะ
0: ไปเป็นที่แบบเซ็นสัญญาหมดแล้วก็นายจ้างยังรักใคร่ก็ยังทำงานกันต่อก็เห็นว่าก็มาก
1: ครับ
0: มันก็เป็นช่องทางของเขานะเพราะว่ารายได้ก็สูงกว่าการทำงานในประเทศไทยนั้นชัดเจนนะ
1: หลายเท่าตัวเลยแหละครับ
0: นะฮะแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยมันก็น่าแปลกนะว่าเราคนไทยก็ไปขวนขวายหาทำงานต่างประเทศที่รายได้ดีกว่า
1: ครับ
0: แต่ในขณะที่เพื่อนบ้านอย่างตอนแต่ก่อนก็มีกัมพูชาด้วยตอนนี้ก็ไม่ค่อยกล้าเข้ามา
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็จะเป็นสปป.ลาวกับทางเมียนมาน
1: ะมีเยอะๆนะพี่เพศาลที่เห็นกันหนาตานะลาวพม่าเวียดนามยังเข้ามาเลยครับ
0: เวียดนามก็มีบ้าง
1: ครับ
0: นะในบางอาชีพนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าที่เยอะมากเลยคือพม่าแล้วดูแล้วพม่าเนี่ยจำนวนมากทีเดียวนะมาเนี่ยไม่ใช่หวังแบบมาขายแรงงานแล้วก็กลับจะกลับบ้านไปนะ
1: ครับ
0: มาแล้วมาตั้งใจลงหลักปักฐานเลยออบลูกขอบหลานมาสร้างครอบครัวกันมีลูกมีเต้ากันในประเทศ
1: ครับ
0: แล้วก็หาช่องทางดิ้นรนทำให้ได้สัญชาติ
1: ครับ
0: เนี่ยวันนี้มันก็มีเรื่องที่เห็นว่าตำรวจกับทางมหาไทยเขาก็ร่วมกันไปทลายเป็นขบวนการอยู่เหมือนกันนะ
1: เขาใช้ชื่อว่ากวาดบ้านกลางกรุง
0: ฮะก็ผมดูจับกลุ่มมามันดูมันแบบปะซิวปะซ้อยกลมอยู่นั่นนะ มันน่าจะต้องมีอะไรที่มันใหญ่กว่านั้นนะ
1: ใช่ครับ
0: ที
1: ่
0: ม
1: ัน
0: เป็นปรากฏว่ารวบทั้งหมดนี่เท่าไหร่นะ7 คนใช่ไหม
1: ครับ
0: 7 คนเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของเขตเนี่ย
1: ครับ
0: 3 คน
1: สำนักงานเขตดินแดงครับ
0: สำนักงานเขตที่ตกลงเป็นดินแดงใช่ไหม
1: ครับครับ
0: 3 คนแล้วก็ที่เหลือก็เป็นเจ้าบ้านเป็นนายหน้า
1: ครับ
0: อีก4 คนรวมเป็น7 คน
1: ครับ
0: ก็โอเคละดูจากรูปการแล้วก็น่าจะทำมาหากินรับเงินรับทองอันนี้มันชัดเจนละ
1: ก็กว่าจะได้

0: บัตรสีชมพูมาคงจ่ายไปเยอะฮะ
1: อ่
0: เข้าไป
1: า
0: ค้น3 ห้องนะครับพี่เพศาลฮะมีคนที่เอาชื่อมาเป็นผู้อยู่อาศัยเนี่ย3 ห้องของแฟลตดินแดงเนี่ย140 คนฮะแล้วไปเช็คทั้งอาคารแฟลตดินแดงเนี่ยนะครับเจอเด็กต่างด้าว1,300 คนครับที่เข้ามาพัก
1: สี่ห้อง
0: ครับ
1: อันนี้แฟลตดินแดงล้วนๆเลย
0: แฟลตดินแดงล้วนๆเลยฮะ
1: แฟลตในย่านดินแดงในที่เรียกแฟลตดินแดงซึ่งมันมีอยู่หลายแฟลตนะนะ
0: ครับครับครับก็ห้องหนึ่งเนี่ยที่อยู่กันแออัดที่สุดก็คือ16 คนแต่จริงๆไม่ได้อยู่แล้วฮะเอาชื่อมาเข้ามาใส่เท่านั้นเองฮะเพราะว่า มีพี่ชายของผู้ที่เขาตกอยู่ในเหมือนกับเป็นเหยื่อของขบวนการเหล่านี้นะฮะเขาเล่าให้ฟังนะครับบอกว่าน้องสาวของเขาเนี่ยถูกในหน้ามาแอบอ้างบอกว่าเดี๋ยวจะขอเอาคนเข้ามาพักอยู่ในบ้านสัก2 คนได้ไหมนะฮะแล้วก็จะมีอะไรเป็นสิ่งตอบทงตอบแทนอะไรประมาณนั้นฮะให้เซ็นเอกสารไปครับแต่ปรากฏว่าโอ้โหเขาไปทำเหมือนกับลายเซ็นเพิ่มขึ้นมาอีกอยู่ต้องเป็น10 คนนะพี่ไพศาล
1: ไม่ได้มาอยู่อาศัยจริงอะเอาชื่อมาใส่
0: ครับมันทะเบียนบ้านใช่ครับเวลาเขาจะไปทำอะไรที่เขตเนี่ยเอาชื่อญาติของเขามาเพิ่มปรากฏว่าพอไปเช็คดูว่าเอ้าทำไมบ้านของตัวเองไอ้ทะเบียนของตัวเองคนมาอยู่กันเต็มไม่หมดขนาดนั้นนะเขาก็เลยต้องไปร้องไงฮะและที่สำคัญก็คือพอไปร้องเสร็จเนี่ยตำรวจบอกว่าก็เขาก็ให้ผลตอบแทนคุณจะไปร้องอีกทำไมล่ะนี่พี่ไปศาลคิดดูสิฮะไปแจ้งความนะเสร็จอ่ะไม่เป็นไรผมขอไปร้องหน่วยงานอื่นแล้วกันพอไปร้องหน่วยงานพี่ไปศาลเขากลับมาถึงแฟลตดินแดงมีคนมาขู่เขาว่าไปแจ้งความใช่ไหมไปร้องหน่วยงานอื่นมาใช่ไหมเขาบอกว่าไอสิ่งที่ไปร้องกับเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยกลายเป็นทุกคนรู้หมดเลยครับเขาก็ถามว่ามันคืออะไรเนี่ย
1: ครับ
0: นั่นแหละฮะ
1: คราวนี้ผมดูแล้วที่มาที่ไปเนี่ยที่มันโป๊ะแตกก็คือตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายน69เนี่ยนะ
0: ครับ
1: เมษาพฤษภามิถุนาประมาณ3 เดือนเนี่ยคณะทำงานที่เรียกว่า DOPA ผมจะอ่านว่าโดป้าแล้วกันนะ
0: ครับ
1: โดป้า NICEเขาได้ไปตรวจสอบสำนักงานเขตดินแดงเขาเรียกไอโดป้านี่คืออะไร DOPA หรือโดป้า NICE เนี่ยย่อมาจาก National Identity Crime Enforcement นะ NICE ย่อมาจาก National Identity Crime Enforcement หรือชื่อภาษาไทยก็คือคณะทำงานและศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะ
0: ครับครับ
1: ไอ้ DOPA นี่คือกรมการปกครอง
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: ก็ปรากฏว่าหน่วยงานเนี้ยคณะทำงานเนี้ยเขาไปตรวจสอบเฉพาะสำนักงานเขตดินแดงเขตเดียวนะแต่จริงๆผมทราบว่าเขาตรวจทั้งหมดเลย
0: ครับ
1: นะแต่เฉพาะเขตดินแดงเขตเดียวเนี่ยพบความผิดปกติในการย้ายบุคคลจำนวนมากเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านเพียงไม่กี่แห่งจึงขยายผลตรวจสอบแฟลตดินแดงทั้งหมด 5,726 ห้องพบเด็กต่างด้าว 5-15 ปีมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1,366 คน
0: ครับ
1: นอกจากนี้ยังพบห้องพักต้องสงสัย44ห้องที่มีเด็กต่างด้าวตั้งแต่16 คนขึ้นไปถูกย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านโดยตรวจสอบเบื้องต้น3ห้องพบเด็กต่างด้าวรวม140คนอันนี้คือบุกไปวันนี้3ห้อง
0: ครับ
1: แต่โดยข้อมูลเนี่ยเขาพบว่ามันมีทั้งหมด44ห้อง 1,366
0: ครับ
1: นะ
0: ก็ชื่อมาแอบอยู่ในทะเบียนบ้านนะประมาณนี้ครับ
1: ครับก็ตรวจสอบพยานหลักฐานก็พบว่ามีผู้เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด7 รายประกอบด้วยเจ้าหน้าที่เขต3 รายชื่อนายพิธานายสุขและนางสาวนีนายวงเล็บเจ้าบ้านคนกลางและนายหน้า3 รายคือนางสาวนาซึ่งเป็นเจ้าบ้านนางสีคนกลางและนางสาวยานายหน้าแล้วมีพยานรับรองอีก1 รายชื่อ

0: คือนางสาวแพรจากปฏิบัติการครั้งนี้สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับได้ครบทั้ง7รายก่อนนำตัวดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเร่งขยายผลหาผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
1: ครับ
0: คราวนี้พฤติกรรมเป็นอย่างไรเขาบอกว่าบุคคลต่างด้าวที่ถูกนำชื่อเข้ามาในทะเบียนบ้านในแฟลตดินแดงเนี้ยจะได้รับบัตรชมพูหมายเลข7ซึ่งทำให้สามารถใช้ชีวิตและทำธุรกรรมในประเทศไทยได้ตามสิทธิ์ที่กฎหมายกำหนดทั้งนี้การเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานการรักษาพยาบาลและสิทธิ์ในการทำธุรกรรมต่างๆอาทิการเปิดบัญชีธนาคารซึ่งจะเกี่ยวโยงไปถึงบัญชีม้าสแกมเมอร์หรือเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติคราวนี้ในข้อกฎหมายจริงๆเนี่ยไอ้การที่เอาชื่อเข้ามาในทะเบียนบ้านเนี่ยนะ
1: ครับ
0: มันให้เข้าได้คือมันได้เฉพาะว่าเด็กเนี่ยเกิดในประเทศไทยแล้วพ่อแม่เนี่ยมีบัตรชมพู
1: ครับ
0: หมายถึงว่ามีเอกสารที่สามารถทำงานได้ในประเทศไทยแล้วมาทั้งสามีภรรยาแล้วเกิดมีลูกขึ้นมา
1: ครับ
0: เขาก็จะมาดูว่าเอาพ่อแม่เนี่ยถือบัตรชมพูอยู่แล้ว
1: จะโดย
0: วีซ่าทำงานหรือจะโดยมาตามข้อตกลง MOU อะไรเนี่ยมันจะมีหลายกลุ่มนะฮะเขาจะให้เด็กที่เกิดนั้นอ่ะเอาสูติบัตรที่ออกให้สำหรับเด็กต่างด้าวนะโรงพยาบาลจะออกสูติบัตรเฉพาะให้เด็กต่างด้าวนะมันแยกจากที่พ่อแม่เป็นคนไทยสูติบัตรเขาจะเป็นอีกอันหนึ่งอันนี้เป็นสูติบัตรสำหรับคนต่างด้าว
1: เพื่อจะแยกเฉพาะ
0: ให้เอาสูติบัตรนั้นเนี่ยเอามาเข้าทะเบียนบ้านที่พ่อกับแม่อยู
1: ่ครับ
0: นะแล้วเขาก็จะรวมว่าเด็กที่เกิดเนี่ยอยู่ในฐานะผู้ติดตามคนต่างด้าวก็จะได้บัตรชมพูสีชมพูจริงแต่อยู่ในฐานะผู้ติดตามคนต่างด้าวเขาจะต้องมาอยู่ในทะเบียนบ้านกับพ่อและแม่ที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยนะซึ่งได้รับอนุญาตนะคราวนี้ประเด็นอย่างเนี้ยก็หมายความว่าแหกระเบียบเลยนะเอามาใส่ทะเบียนบ้านเฉยๆเลยไม่รู้เกิดหรือไม่เกิดอ
1: ่
0: ะไม่รู้ว่าต้องเอาสูติบัตรมายืนยันไหมอะไรไหม
1: เขาบอกว่ามันมีในหน้าชาวเมียนมาเนี่ยจะเป็นผู้รวบรวมเอกสารทั้งหมดเลยใครอยากจะเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านของคนไทยเนี่ยแล้วก็ส่งไอ้นี้พี่เบสารให้กับในหน้าคนไทยไปประสานงานกับเจ้าหน้าที่รัฐประจำสำนักงานเขต
0: ม
1: ัน
0: จะต้องม
1: ี
0: เจ้าหน้าที่รัฐที่โมเมแล้วก็ไปออกบัตรสีชมพูให
1: ้ใช่ใช่แล้วก็ไปหาเจ้าบ้านฮะจะไปให้เงินให้ทองหรือว่าผลประโยชน์อื่นใดเนี่ยให้เขาเซ็นรับรองฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ทำให้ก็คือเอาชื่อไปใส่ในทะเบียนบ้านเขาเลยครับ
0: แต่ตามมติครม.นี่ไม่ได้เด็กถ้าเกิดอย่างเงี้ยเข้ามาเนี่ย
1: ครับ
0: เขาจะต้องเอาไปอยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกับพ่อแม
1: ่ครับ
0: มีบางคนเขาบอกว่าถ้าเป็นข้อตกลงเนี่ยเขาจะแยกเป็นอะไรนะทะเบียนไม่ใช่ตัวทะเบียนบ้านสีน้ำเงินด้วยนะก็จะเป็นทะเบียนบ้านสีเหลืองนะ
1: ครับ
0: ออกให้เฉพาะคนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทยโดยซ้ำไปแต่ครั้งนี้มันก็แสดงว่ามันจะต้องมีเจ้าหน้าที่อ่ะรู้เห็นเป็นใจแล้วก็ทำเอกสารปลอมแปลงขึ้นมาแล้ว
1: เช่นเดียวกับกรณีพ่อทิพย์แม่ทิพย์เลยนะครับ
0: บัตรชมพู
1: ครับ
0: เขาเรียกบัตรชมพูหมายเลข7เนี่ยนะ
1: ครับ
0: ซึ่งก็ถ้าเป็นเด็กถึงวัยเข้าเรียนก็เอาบัตรนี้ไปยื่น
1: เข้าเรียนได้เลย
0: แล้วก็ถ้าจะต้องรักษาพยาบาลก็เอาบัตรนี้ไปยื่นรักษาพยาบาลได้เท่ากับสิทธิบัตรทองนั่นแหละ
1: ครับโอ้โหจริงๆนะเราก็นึกว่าจะมีเฉพาะในพื้นที่ที่เขามีแรงงานเมียนมาทำงานกันเยอะๆนะบางจังหวัดที่เขาจะมีมากกว่าประชากรของจังหวัดนั้นอีกอะพี่ไพศาลอย่างนั้นน่ะน่าจะมีปัญหานี้เยอะนะเพราะว่าหนึ่งโรงเรียนก็มีใช่ไหมแล้วก็ที่อยู่อาศัยของเขาเนี่ยโอ้โหแทบจะกลืนไปมากกว่าคนท้องถิ่นที่เขาเคยอยู่เดิมอะเวลากิจกรรมกีฬาของเขาแต่ละทีโอ้โหเขาไปกันเป็นร้อยเป็นพันอย่างเงี้ยพี่เบสานมันน่าจะมีพื้นที่เหล่านั้นนะครับแต่ปรากฏว่ามาอยู่กลางกรุงเทพมหานครเลยนี่ฮะดินแดงตรงนี้นี่เองนะ
0: ใช่แล้วเดี๋ยวนี้คนเมียนมาก็อย่างเราไปซื้อของในตลาดสดเนี่ยแผงอะไรต่างๆที่เป็นของคนเมียนมาเลยก็มี
1: ครับครับ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: ไม่ใช่ว่าเฉพาะเขายืนขายแล้วเขาพูดกับเราแล้วเรารู้ว่าเขาเป็นต่างด้าวนะ
1: ครับ
0: ซึ่งก็เดาสำเนียงแล้วก็น่าจะเป็นเมียนมานะ
1: ครับ
0: คุณสังเกตดูไหมว่าร้านที่ไม่รับ60 40อ่ะ

0: นั่นแหละอยู่ในแผงอยู่ในตลาดสดขายกับข้าวบ้างขายนู่นขายนี่บ้างของกินของบริโภคอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: ขนมนมเนยอะไรเงี้ยเขารับกันทุกแผงอ่ะไอ้แผงนี่ไม่รับ
1: คุณบะเทิงบอกว่าเชิญมาตรวจสอบที่ลำลูกกาสามโคกบ้างสิครับ
0: เยอะมาก
1: ที่ผมจะบอกเนี่ยก็คือที่ลำลูกกาเนี่ยผมยังเคยเป็นลูกค้าเขาเลยครับเป็นร้านโชว์หวยเลยพี่เบสารเจ้าของเนี่ยก็คือคนเมียนมาเลยครับ
0: เขามาเซ้งมาซื้อไปหมดแล้ว
1: มาเซ้งมาซื้อไปหมดแล้วครับ
0: แล้วเนี่ยถึงก็ต้องบอกว่าเอาลูกหลานมาไงบางทีเด็กทำไมเข้าบ้านแล้วอายุถึง15อ๋อแสดงนั่นน่ะตามพ่อแม่มาพ่อแม่เริ่มลงหลักปักฐานได้ก็จะเอาลูกย้ายลูกเข้ามา
1: ครับ
0: ซื้อย้ายมาเด็กมันต้องเรียนหนังสืออ่ะมันก็ต้องมาหาคนที่วิ่งเต้นเพื่อที่จะเอาเด็กให้ได้บัตรไอ้บัตรชมพูอ่ะ
1: ครับ
0: ใช่มั้ย
1: ฮะ
0: แล้วก็จะได้เข้าเรียนได้จะได้อยู่ได
1: ้ครับ
0: อยู่ได้แบบคนที่ถือว่าพำนักอยู่ในประเทศไทยได้เป็นคนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทยได้
1: ถามว่าแรงงานประเทศเพื่อนบ้านคนไทยยังต้องการไหมผู้ประกอบการยังต้องการสูงมากนะพี่เพศานแต่ว่าเนี่ยถ้ามันมีทุจริตลักษณะนี้ก็ค
0: ือ
1: เข้ามาเอาสิทธิประโยชน์ด้วยเนี่ยนะฮะอันนี้มันก็เป็นปัญหาม
0: ันอยู่มาเป็น10ปีแล้วส่วนใหญ่นะ
1: ครับ
0: เนี่ยไม่ใช่ว่าเพิ่งจะย้ายมาเป็นยังขายแรงงานอยู่อันนี้ก็มีอยู
1: ่ครับ
0: มากันตลอดอ่ะ
1: ครับ
0: บ้างผิดบ้างใช่ไหมฮะยิ่งช่วงหลังๆเนี่ยตอนสถานการณ์มันเกิดการสู้รบมาอะไรต่างๆเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วมันไม่ต้องแปลกใจหรอกเขามาแล้วอยู่ได้ยาวเขาอยู
1: ่ครับ
0: เพราะว่ามันไม่ใช่ว่ากลับไปแล้วมันไปทำอะไรทำมาหากินอะไรได้มันทำไม่รู้จะทำไปไงบางพื้นที่ที่มามันก็ยังสู้รบอยู่มันยังไม่สามารถที่จะไปฟื้นฟูเศรษฐกิจอะไรได้เลย
1: แล้วมาย
0: ังเว้นแต่ว่าในเขตเมืองในเขตที่อยู่ภายใต้อำนาจที่ชัดเจนของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้วนั่นก็ว่าไป
1: ครับคือมาเนี่ยนอกเหนือจากบรรดาแรงงานที่เนี่ยอย่างไปจับอย่างวันนี้นะพี่เพศานเข้ามากันหลายกลุ่มนะฮะกลุ่มที่มีฐานะก็มาซื้อที่พักอาศัยมาซื้อคอนโดมิเนียมก็มีนะจำข่าวย้อนไปได้ไหมฮะที่มีแฟนกับคนไทยแล้วก็ถูกหลอกไปสิบกว่าล้านนะฮะ
0: มีพอมีจะตุ้งจะตังไม่ยอม
1: ใช่ครับ
0: คนมาขายแรงงานคนที่แบบมีฐานะก็พยายามจะคือมาอยู่ใกล้ๆบ้านหน่อยแล้วก็เป็นชาวพุทธด้วยกันนะ
1: ครับ
0: พุทธนิกายเดียวกันด้วย
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ก็โอเคก็ดูแล้วมันก็สบายใจกว่า
1: ครับแล้วก็อยู่เมืองไทยก็วิถีชีวิตก็ไม่ได้แปลกแตกต่างจากบ้านเขาฮะทุกอย่างเหมือนกันหมด
0: กินก็พอไปกันได้
1: เหมือนกันหมดที่อร่อยที่สุดเนี่ยตรงพระขนงครับพี่เบสารอาหารพม่าอยู่ในตลาดสดครับมันจะมีอยู่ร้านหนึ่งดังในโลกโซเชียลมากต้องไปกินนะแล้วก็อีกที่หนึ่งที่เป็นตลาดสดเลยนะพี่เพศานก็คืออยู่ตรงหน้ามหาวิทยาลัยชื่อดังย่านรังสิตนะฮะฝั่งตรงข้ามที่จะมีโรงงานอุตสาหกรรมเยอะแล้วย่านนั้นน่ะพี่เพศานทั้งอพาร์ตเมนต์เป็นร้อยๆหลังอพาร์ตเมนต์เลยนะฮะก่อนจะถึงคลองหลวงนะฮะก่อนจะถึงตลาดไทยเนี่ย
0: ยังไม่ถึงธรรมศาสตร์นะ
1: ครับยังไม่ถึงธรรมศาสตร์ครับ
0: ก่อนธรรมศาสตร์นะ
1: ครับเช้าและเย็นจะมีตลาดสดแล้วก็คนที่เดินออกมาซื้อกันเป็นพันๆคนเนี่ยไม่มีคนไทยเลยฮะ
0: เนี่ยมันก็เป็นคราวนี้มันคือถ้าเข้ามาอย่างถูกต้องทำถูกต้องมันก็โอเคแหละ
1: ครับ
0: นะเพราะว่าเขาก็มาทำสัมมาชีพกันนะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ก็ช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจก็ไม่ว่ากัน
1: ครับ
0: แต่ก็อย่าไปทำอาชีพที่คนไทยก็สงวนกันแล้วกันถ้าก็ที่ไปอาชีพคนไทยก็สงวนเนี่ยมันก็เท่ากับมาเบียดเวียน
1: มาเบียดเวียนแย่งอาชีพคนไทย
0: แล้วที่สำคัญเลยก็คือว่าถ้ามาช่อชนเนี่ยจ่ายเงินจ่ายทองให้กับเจ้าหน้าที่ที่ทุจริตเพื่อที่จะได้สิทธิ์อะไรต่างๆมาอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้อง
1: ครับ
0: ไม่เป็นเรื่องที่ควรจะทำ
1: ครับกทมทำยังไงบ้างวันนี้ท่านผู้ว่าชัดชาติสั่งมาแล้วนะรวมทั้งคณะผู้บริหารสั่งมาตรการเด็ดขาดทันทีก็คือทั้ง3นายเนี่ยนะฮะให้ออกจากราชการไว้ก่อนทันทีเพื่อเข้าสู่กระบวนการทางวินัยใช่ฮะแล้วก็อาญาไม่มีการละเว้นครับแล้วกทมเขาบอกว่าเขาจะตรวจปูพรมทุกตารางนิ้วเลยนะครับสั่งผู้อำนวยการเขตดินแดงเข้าตรวจสอบห้องพัก

0: และระบบทะเบียนในพื้นที่อย่างละเอียดหากพบข้าราชการระดับใดเกี่ยวข้องเพิ่มเติมฟันไม่เลี้ยงครับ140คนใน3ห้องที่ไปตรวจวันนี้นะฮะก็พิสูจน์แล้วว่ามันผิดปกติก็จะทำการเรียกเจ้าบ้านมาสอบสวนสั่งเพิกถอนบัตรสีชมพูแล้วก็ย้ายชื่อเข้าสู่ทะเบียนกลางทันทีนะครับแล้วก็สั่งตรวจสอบระบบการทะเบียนในเขตอื่นๆด้วยที่มีแนวโน้มความเสี่ยงหรือว่าพบสัญญาณการแจ้งย้ายชื่อบุคคลต่างด้าวจำนวนมากผิดปกติจริงๆเนี่ยกรมการปกครองเขาลันดูได้นะพี่เพศานทะเบียนบ้านฉบับหนึ่งเนี่ยอยู่กัน30คน40คนเนี่ยมันก็ไม่น่าจะปกติแล้วนะครับ
1: ใช่แต่มันก็ต้องแบบมีคนคอยดูคอยสแกน
0: ครับใช่ครับ
1: เพราะบางทีมันก็เอาเข้ามา1เคสมันก็ไม่ได้ไปดูภาพรวม
0: ครับ
1: หรือว่าไอ้คนที่ดูจริงๆมันก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่รับตังค์ไปแล้ว
0: ใช่ครับ
1: ไอ้คนอื่นไม่ได้ดูก็ไม่ได้เห็น
0: ก็คือลักษณะคล้ายเลยวิธีการเปลี่ยนเท่านั้นเองนะฮะไอ้พ่อทิพย์แม่ทิพย์ก็เจ้าหน้าที่เขตให้รู้เห็นเป็นใจเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเอกชนบางแห่งรู้เห็นเป็นใจมันก็เข้าขบวนการไปทั้งหมดเลยมันง่ายดายมากลักษณะนี้ก็เดียวกันนะฮะก็คือในหน้าชาวเมียนมาเอาเอกสารมาให้กับในหน้าชาวไทยไปประสานกับเจ้าหน้าที่เขตจบเลยแค่ไปหาเจ้าบ้านเซ็นรับรองเท่านั้นเองก็เรียบร้อยแล้วครับ
1: ตอนนี้เขตเนี่ยมันเฉพาะเด็กๆ3คนเนี่ยมันประหลาดนะ
0: ครับ
1: โอ้โหแล้วผู้ใหญ่ต้องเซ็นลงเซ็นรับมันยังไงถูกเด็กมันหลอกหรือว่ายังไง
0: ครับ
1: นะท่านผู้ว่าชาติก็ควรจะตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วนะ
0: อ
1: ีกทั้งมันมีเจ้าของบ้านคนหนึ่งนะบอกไม่ทราบว่าถูกก็ผิดกฎหมายแล้วก็ทราบว่าเขาทำกันอีกหลายเขตนะก็ลองไปดูก
0: ็
1: ต้องไปสอดส่องไปสอดส่องหลายๆเขตดู
0: ครับก็อย่างวันเนี้ยที่อีสานจังหวัดหนึ่งอ่ะพี่เพศาลผมอ่านข่าวตอนเช้าอ่ะก็มท.4เขาลงไปเรื่องของทุนจีนที่เป็นทุนสีเทาแล้วก็มาตั้งบริษัทลักษณะโนมินีลักษณะเดียวกันเลยครับไปเอาในหน้าตระเวนหาผู้เฒ่าผู้แก่ครับเดี๋ยวจะเปิดค้าขายออนไลน์ขอเอกสารหน่อยได้ไหมนะฮะให้คนละพันก็ขอสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านนะฮะเอามาแล้วตั้งบริษัทไปตั้งกี่35-36บริษัทพี่ไพศาลซึ่งคนเฒ่าคนแก่เป็นเจ้าของธุรกิจทั้งนั้นเลยฮะ
1: ครับ
0: เนี่ยก็เป็นลักษณะนี้ครับ
1: คือผมเองบางทีก็ตั้งคำถามเหมือนกันนะว่าปฏิบัติการอย่างนี้มันก็ไปจับเอาปลายแถวปลาซิวปลาส้อยเนี่ย
0: ครับ
1: จริงๆแล้วความสามารถแล้วก็สิ่งที่ควรจะแสดงออกเนี่ยมันควรจะคือไอ้อย่างเนี้ยมันถ้ามันไม่มีใครที่คอยปิดตาข้างหนึ่งหรือว่ามีส่วนร่วมอะไรเงี้ยไม่
0: ทำไม่ได้หรอกใช่ครับ
1: มันต้องมีคนที่ใหญ่กว่านั้นเยอะแล้วก็ถ้าไม่สามารถที่จะลื้อได้ทั้งโครงสร้างนะ
0: ครับ
1: ลื้อจุดที่เป็นหัวใจสำคัญที่ไปเอื้อให้มันเกิดไอ้การทุจริตแบบนี้นะคุณก็ไล่จับกันไม่จบหรอก
0: ครับ
1: ไล่จับกันไม่จบไม่สิ้นเอาปลาซิวปลาสร้อยเข้าคุกไป
0: เดี๋ยวก็มีทีใหม่เกิดขึ้นมาม
1: ันก็ถ้าหัวโจมันยังอยู่มันก็
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: มันก็เอาเงินไปจ่ายให้กับไอ้คนตัวเล็กตัวน้อยอื่นๆที่มันจะยอมเสี่ยงเข้ามาทำต่อ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นมันถึงได้เต็มไปหมดเลยไงใช่ไหม
0: ครับโอ้ก็เหมือนสอบท้องถิ่นเนี่ยใครเชื่อบ้างกับว่าเพิ่งทำครั้งแรกขบวนการใหญ่ซะขนาดนี้ใช่ไหมล่ะครับ
1: ที่มันของเรามันเป็นคือจับแล้วก็ตั้งโต๊ะแถลงข่าวใหญ่โตมากกว่า
0: ครับ
1: แต่แทนที่ว่ามันจะต้องไปทำกันแบบแล้วไปลื้อกันแบบดูซิไอ้มันเด
0: ็
1: กแค่นี้มันจะเป็นยังได้ยังไงไม่ต้องไปตั้งโต๊ะตีปี๊บอะไรมากหรอกเอาให้จับตัวใหญ่ได้แล้วก็แถลงดีกว่า
0: ครับครับ
1: ใช่ไ
0: หมเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งพี่เพศาลเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
1: ครับ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตร คือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000

0: บาโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
5: สิบแปดตัวนาฬิกา37นาทีครับพี่พิสารครับเดี๋ยวก่อนจะมาคุยข่าวกันต่อผมขอประชาสัมพันธ์สักสองเรื่องฮะ
6: ครับ
5: เมื่อสักครู่นี้ที่คุณภูเบศได้อธิบายไปผ่านสปอตไปนี่นะฮะหรือ10ที่นั่งแล้วนะครับสำหรับ MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3ครับพี่พิสารครับเปิดรับสมัครตามคำเรียกร้องครับรุ่นนี้เรายกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกตลอด15สัปดาห์เต็มก็คือตั้งแต่วันที่2กันยายนจนถึง9ธันวาคม2569ครับจะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยที่จะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้ครับรวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์แล้วก็เป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจครับสหรัฐและจีนแล้วก็ยังมีเรื่องของ AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจเชิงรุกด้วยจะอบรมกันที่ CW Tower รัชดาค่าลงทะเบียนนะครับ 59,000 บาทรับสมัครจนถึง25สิงหาคมนี้ครับหมายเลขโทรศัพท์นะครับ0944803076 0944803034 0943966649นะครับรีบสมัครด่วนตอนนี้เหลือ10ที่นั่งสุดท้ายแล้วครับอีกเรื่องนึงนะครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.ครับร่วมออกบูธจัดเวิร์กช็อปให้ความรู้ด้านพลังงานในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ2569ครับจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้จนถึง23สิงหาคมนี้ณอาคาร11ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีโดยบูธของกฟผ.ครับจัดภายใต้แนวคิด Innovate Power Solution for a Better Lifeหรือว่านวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่าร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและก็นวัตกรรมพลังงานสู่เยาวชนและประชาชนที่สนใจด้านพลังงานผ่านการจัดแสดงนิทรรศการ8กลุ่มผลงานวิจัยและนวัตกรรมเด่นหลากหลายมิติครับทั้งนวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานสะอาดโครงการฉลากประหยัดไฟเบอร์5 EV Charging Station นำเข้าในการนำเท่าลอยจากกระบวนการผลิตไฟฟ้าครับมาพัฒนาเป็นวัสดุก่อสร้างทางเลือกและก็อื่นๆอีกมากมายชวนน้องๆหนูๆครับมาร่วมเล่นกิจกรรมนะครับอินเตอร์แอคทีฟแล้วก็เวิร์กช็อปเกือบ10กิจกรรมอาทินะครับบิงโกพลังงานเกมถามตอบเรื่องของกฟผ.ไฟฉายจิ๋วจากไม้ไอติมที่ชวนให้เรียนรู้หลักการของวงจรไฟฟ้าพร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุดน่ารักนะครับจาก Energy Shopแล้วก็ลุ้นรับของที่ระลึกสุดน่ารักจาก Energy Shop นะครับงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2569จะมีไปจนถึง23สิงหาคมนี้ครับณศูนย์แสดงสินค้าแล้วก็การประชุม Impact เมืองทองธานีโดยบูธของกฟผ.อยู่ที่อาคาร11ครับคุยข่าวกันต่อครับพี่ไพศาลครับ
6: ครับไอ้เรื่องเล่าตานี่ก็ยังเป็นเรื่องที่ราชทัณฑ์ก็ทัวลงหนักนะ
5: เขาเอามาเปรียบเทียบกันไงฮะกับนักร้องดังอ่ะพี่ไพศาล
6: อะไร power pad อะไร
5: อ่าฮะ
6: คนนั้นเท่าไหร่นะ
5: คนนั้น
6: ติดคุก50ปี
5: 50ปีโดนไปจริงๆตั้ง17ปี18ปีเต็มเกือบเต็มแม็กอะครับ

0: ว่าเล่าตานี
1: ่ประหารชีวิตแล้วก็ลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตติดจริงเนี่ยแหละฮะประมาณ
0: 10ปี
1: 7-8 ปีเนี่ยครับ
0: ก็แล้วมันเป็นแบบนี้นะ
1: ครับ
0: ก็คือว่าตอนพิจารณาไปไม่มีใครเอ๊ะเลยนะ
1: ครับ
0: แต่พอเสร็จสิ้นไปแล้วเนี่ยประชาชนเขาเอ้าหรือคนนู้นคนนี้ตำรวจที่เขาเคยจับนะ
1: ครับ
0: หรือผมว่าเผลอๆท่านไม่อาจจะไม่เป็นทางการแต่ท่านก็คงจะพูดอะไรคอยเข้าหูอย่างศาลที่ท่านตัดสินไป
1: ครับ
0: โอ้โหท่านตัดสินไป
1: ท่านก็ลงเต็มแม็ก
0: ซ์ตลอดชีวิต
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: โอ้โหแล้วคุณทำอย่างเงี้ยอันเนี้ยคงจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะ
1: ครับ
0: ก็จะมาทุกรอบเลยก็จะเป็นอย่างเงี้ยทำตามระเบียบทุกอย่างแล้วถ้าหากว่าเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราจะไปทบทวนดูระเบียบคือจะมาสูตรนี้ตลอด
1: ก็อย่างนี้พี่เบสารตอนอยู่ข้างนอกเนี่ยโอ้โหเปิดประวัติดูนะคุณงานความดีไม่มีแม้แต่บรรทัดเดียวเลยฮะ
0: ไปเข้าคุกปั๊บนี่เนาะโอ้โห
1: ชั้น
0: กลายเป็นนักโทษ
1: ชั้นเยี่ยมชั้นเลิศเลยฮะ
0: แบบวิ่งขึ้นชั้นสูงสุดอย่างรวดเร็วเลยนะ
1: ครับ
0: จากชั้นกลางเป็นชั้นอะไรนะเขามีชั้นเยี่ยมชั้นอะไรของเขาเนี่ยนะ
1: ครับใช่ครับ
0: ทันทีเลย
1: ว
0: ันนี้มีอดีตรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์คนในเลยนะชื่อคุณกฤตกระแสทิพย์ได้โพสต์ใน Facebook ของตัวคุณกฤตเขาเองเขาบอกว่าอย่างนี้บอกในเมื่อราชทัณฑ์ออกมาแถลงว่าจะรีบพิจารณาปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การบริหารการบังคับโทษก็คือการออกมายอมรับว่าที่ผ่านมาหลายยุคหลายสมัยหลายสิบปีนั้นหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่เดิมมีปัญหาต้องยอมรับว่าที่ผ่านมานั้นราชทัณฑ์ไม่ได้ดูเจตนารมณ์ของอัตราโทษตามคำพิพากษาการที่ศาลพิจารณาตัดสินลงโทษจำคุกตลอดชีวิตแปลว่าความผิดที่จำเลยก่อเนี่ยมีความร้ายแรงดังนั้นศาลจึงเห็นสมควรที่จะควบคุมจำเลยไว้ในเรือนจำเป็นการกำจัดจำเลยออกจากสังคมอย่างถาวรวิธีหนึ่งซึ่งไม่ใช่วิธีการประหารชีวิตนับว่าได้รับความเมตตาจากศาลมาชั้นหนึ่งแล้วราชทัณฑ์ไม่ได้ทำผิดในการบริหารโทษซึ่งเป็นไปตามกฎหมายราชทัณฑ์เพียงแต่ระบบการเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดของราชทัณฑ์นั้นยังมีปัญหาเพราะมันมีผลไปถึงประโยชน์ที่ผู้ต้องขังจะได้รับไม่ว่าจากการได้รับพระราชทานอภัยโทษก็ดีการพักโทษก็ดีการลดวันต้องโทษก็ดีการคัดไปอยู่เรือนจำชั่วคราวก็ดีทุกอย่างพันอยู่กับชั้นของนักโทษยิ่งชั้นสูงยิ่งได้รับประโยชน์มากแต่ระบบการเลื่อนชั้นของเรือนจำที่เป็นอยู่เหมือนการเลื่อนแบบอัตโนมัติตามวงรอบระยะเวลาและวิธีการประเมินพฤติกรรมหรือความก้าวหน้าในการศึกษาเล่าเรียนในการอบรมศีลธรรมจรรยาก็ไม่ได้ดูอะไรมากหากไม่ได้ทำผิดวินัยหากเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เรือนจำจัดให้เพียงหลักสูตร2หลักสูตรชั้นก็ไหลไปแล้ว6เดือนจำได้ว่าสมัยเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยเคยเป็นกรรมการเลื่อนชั้นผู้ต้องหายังมีการเรียกผู้ต้องขังมาสอบรายบุคคลต่อหน้ากรรมการข้อสอบก็มีแค่ให้ท่องศีล5ทำ5ให้ท่องคำปฏิญาณก่อนกินข้าวเป็นพวกต่างด้าวก็ให้ร้องเพลงชาติไทยเพียงไม่นานได้ครองชั้นเยี่ยมถ้าสอบเลื่อนชั้นง่ายๆด้วยวิธีนี้ก็เป็นภาระและใช้เวลามากมายเรือนจำใหญ
1: ่ครับ
0: เรือนจำใหญ่ๆมีผู้ต้องขังหลายพันคนก็ต้องใช้กับเจ้าหน้าที่หลายคนที่จริงแล้วราชทัณฑ์เองก็อยากให้มีมาตรฐานในการเลื่อนชั้นที่สูงกว่านี
1: ้ทำไมข้อสอบมันยากขนาดนั้นล่ะพี่ไพศาล
0: นั่นน่ะสิมีสมุดบันทึกประจำตัวผู้ต้องขังการให้คะแนนความประพฤติการตัดคะแนนความประพฤติแต่ปัญหาคือคนมันล้นคุกจริง
1: ๆ
0: เอาแค่ควบคุมอย่างเดียวก็ต้องทำให้ดีเสียก่อนถ้าคุมไม่อยู่ก็จะเป็นเรื่องใหญ
1: ่อ
0: ย่าว่าแต่การเลื่อนชั้นอย่างมีคุณภาพเลยและที่สำคัญเป็นสิ่งที่สังคมภายนอกไม่ทราบคือรายใดที่ไม่ได้รับการเลื่อนชั้นโดยไม่มีเหตุสมควรรับรองว่าโดนฟ้องแน่
1: เอาเหรอฮะสิทธิเขาฟ้องราชทัณฑ์เลยเหรอฮะ
0: รองอธิบดีก็ว่าอย่างนั้น
1: โอ้โห
0: ดังนั้นเมื่อชั้นได้มาง่ายพอว่าโลกาสำคัญก็มีการพระราชทานอภัยโทษนักโทษเด็ดขาดที่มีชั้นสูงก็จะได้รับอัตราส่วนการลดโทษเยอะไปด้วยโดยอัตโนมัติ
1: ก็อย่างเล่าตากี่รอบอะพี่ประชาชน6รอบใช่ไหมฮะ

0: อยตัวเลย
1: ได้รับการอภัยโทษลดโทษ6รอบ
0: 6รอบ
1: บางปีเนี่ย2บางปีส่วนใหญ่แล้วปีละ2รอบ
0: ครับ
1: คราวนี้ความเห็นส่วนตัวความเห็นส่วนตัวของอดีตรองอธิบดีราชทัณฑ์ท่านนี้นะ
0: ครับ
1: กรณีผู้ต้องขังรายใดที่ต้องโทษอัตราสูงควรแยกออกมาพิจารณาเป็นการเฉพาะต้องนำโทษตามคำพิพากษามาเป็นตัวตั้งก่อนแล้วมาคิดกันว่าอัตราโทษขนาดนี้ควรต้องอยู่ภายในเรือนจำจำนวนเท่าใดจากนั้นจึงนำไปสู่การบริหารการเลื่อนชั้นเฉพาะรายเพื่อไม่ให้นักโทษรายดังกล่าวได้เลื่อนชั้นขึ้นไปครองชั้นเยี่ยมเร็วเกินไป
0: อ๋อลักษณะ
1: ซึ่งตรงนี้สมควรอย่างยิ่งต้องทบทวน
0: เหมือนกับว่าคุณตลอดชีวิตแล้วเนี่ยคุณจะได้รับการเลื่อนชั้นเนี่ยเอาสัก10ปีก่อนเป็นฐานหลังจาก10ปีค่อยมาว่ากันว่าพฤติกรรมคุณเป็นยังไงใช่ไหมไม่ใช่ว่าเข้าไป3เดือนแรกเป็นชั้นเลิศชั้นเยี่ยมเลยไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหม
1: เป็นข้อเสนอแนะส่วนตัวแสดงว่ายังไม่เคยมีการทำไอตอนท่านเป็นรองที่พอดีท่านก็ไม่ได้เอ๊ะแต่ว่าออกมาแล้วมาเห็นเรื่องนี้แล้วก็ขอเอ๊ะหน่อย
0: นาย
1: ก็เลยขอแสดงความเห็นส่วนตัว
0: นายตำรวจที่ไปจับเขาก็เสนอลักษณะนี้เหมือนกันว่ามันควรจะมีมาตรฐานกลางนะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าจะมีการลดโทษเอาสัก10ปีเป็นฐานก่อนได้ไหมแล้วหลังจาก10ปีค่อยมาว่ากัน
1: มันไม่ใช่เฉพาะเล่าป๋าหรอกมันมีครั้งแล้วครั้งเล่า
0: ครับ
1: นักการเมืองติดกันโดนนั้น40 30ปีแล้วติดกันจริงก็ไม่ถึงใช่มั้ยติดกันกี่ปี
0: ใช่ครับ
1: อย่างเงี้ยแล้วออกมาก็มีการวิพากษ์วิจารณ์วิพากษ์วิจารณ์ว่าเดี๋ยวจะปรับปรุงเกณฑ์คือเป็นสูตรสำเร็จของราชทัณฑ์อ่ะ
0: เอาไอ้คดีหลอกลวงเงินคนไปเยอะๆเทรดที่มันเทรดไม่มีการเทรดจริงๆเนี่ยพี่ไพศาลทุกอย่างมันปลอมแปลงมาหมดเนี่ยติดกันเป็นหมื่นปีเนี่ยโทษสูงสุดคดีนี้คือ20ปี20ปีคุณติดมาแล้วเท่าไหร่
1: ก็น่าจะ5ปี
0: คุณติดมาแล้ว5ปี6ปีแล้วสู้ชั้นอุทธรณ์สู้ชั้นฎีกาไม่แน่ถ้าเกิดว่าจบฎีกานี่อาจจะถูกปล่อยตัวออกมาเลยนะฮะ
1: เป็นไม่ได
0: ้ครับ
1: เป็นไม่ได้คือก็อาจจะพอฎีกาเสร็จเรียบร้อยจัดชงจัดชั้นอ้าวเลยซะละ
0: เลยซะได้รับการปล่อยตัวเลย
1: ใช่ไหม
0: ครับเดี๋ยวขยายความต่อพี่ไพศาลขอพักตัดเครือข่ายภูมิภาคสักครู่หนึ่งครับ

0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดตัวรายการ49 นาทีครับคุยกันต่อครับพี่ไพศาลครับ
3: ครับคือมันกลายเป็นคือมันจะมีเรื่องอย่างเงี้ยถูกตัดสินโอ้โหโทษแบบคือเป็นคดีที่คึกโครมอยู่ในความสนใจนะแล้วก็โทษสูง
2: ครับ
3: แต่พอติดจริงแล้วติดปั๊บเดียวแล้วก็ออกเนี่ยมันก็มีการวิพากษ์วิจารณ์นะตอนนี้กรมราชทัณฑ์เนี่ยเขาจะมีสูตรสำเร็จอย่างนี้ก็คือจะชี้แจงเลยว่าทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนเขาก็จะไล่มาเหมือนเนี้ยกรณีล่าสุดแสเล่าตาเนี่ย
2: ครับ
3: เขาก็จะบอกเลยว่ารับติดคุกมาเมื่อไหร่ได้จัดชั้นครั้งแรกเป็นเท่าไหร่แล้วต่อมาเป็นนักโทษขึ้นมาเป็นนักโทษชั้นดีขึ้นมายังไงแล้วก็ในวาระครบรอบอะไรต่างๆเนี่ยได้รับพระราชทานอภัยโทษลดโทษเขาจะไล่มา
2: ตามระเบียบ
3: ตามระเบียบทุกอย่างแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ทราบดีว่าก็ประชาชนก็จะรู้สึกไม่สบายใจอะไรต่างๆเหล่านี้กรมราชทัณฑ์เราก็คิดว่าจำเป็นอาจจะต้องทบทวนเรื่องหลักเกณฑ์ระเบียบต่างๆเพื่อที่จะทำให้มีความรัดกุมมากขึ้นต่อไปสูตรสำเร็จมีแค่นี้หมดครับ ทุกเรื่องทุกครั้งที่มันมีกรณีที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์นะว่าโอ้โห

0: ทำไมมันติดคุกไม่ต้องไหนออกมาแล้วเหรอ
1: คือไอ้เรื่องเนี้ยสังคมเขาไปเปรียบเทียบกันไงฮะคดีเดียวกันเนี่ยแต่ว่ายาน้อยกว่าอีกต่างหากนักร้องแพทพาวเวอร์แพทเนี่ยนะฮะที่โดนคดีไป50ปีเนี่ยอู๋น้องเขาติดจริงๆตั้ง17ปี18ปีกับเล่าตาเนี่ยหนักมากเพราะว่ายาเสพติดมหาศาลท่านเลวัตบอกว่ากว่าจะจับได้เนี่ยโอ้โหต้องระดมสมองสรรพกำลังกันกว่าจะเอาเครือข่ายนี้เข้าเรือนจำให้ได้8ปีออกแล้วอะฮะนี่คือโทษประหารนะครับพี่เมษานแต่เอาจริง8ปีเนี่ยเขาเลยมาเปรียบเทียบกันครับว่าเอ้าแล้วมันแตกต่างกันยังไงอะเล่าตาบอกว่าอยู่ในเรือนจำประพฤติตนดีมากจนจัดลำดับชั้นเลื่อนชั้นได้แก่ชั้นเยี่ยมชั้นดีมากชั้นดีชั้นกลางชั้นต้องปรับปรุงอะไรเงี้ยเขาเลื่อนขึ้นมาจนเป็นชั้นเยี่ยมอะเอาแล้ว power pad ล่ะน้องเขาก็ปฏิบัติตัวดีทำกิจกรรมให้กับเรือนจำเอาไม่ได้เลื่อนด้วยเหรอแล้วก็ไม่ได้ลดหย่อนผลโทษออกมาลักษณะเดียวกันมันเปรียบเทียบกันยากครับเพราะว่าการไปอยู่ในเรือนจำมันโอ้โหมันนานกว่ากันเป็น10ปีอะครับพี่ไพศาลใช่ไหมไอ้ตรงเนี้ยมันทำให้คนเขาเปรียบเทียบแล้วก็ทางรถจัดชันจะทำยังไงต่อในเมื่อมาตรฐานในแต่ละคนมันไม่เท่ากันทั้งที่คดีมันคือแบบเดียวกันนะวันนี้เขาก็เลยไปถามรัฐมนตรียุติธรรมจะต้องมีการปรับปรุงอะไรยังไงหรือไม่สังคายนาอะไรหรือเปล่าเพราะว่ากระบวนการยุติธรรมมันไม่ได้สิ้นสุดที่ศาลพิพากษาไงพี่ไพศาลมันกลับกลายเป็นไปสิ้นสุดที่ราชทัณฑ์จะบังคับโทษยังไงอยู่ตรงนั้นมากกว่าไงฮะทางคุณรุทธพลมาเลยก็บอกว่าอ่ะเบื้องต้นก็รู้และทราบแล้วนะครับว่าสังคมวิพากษ์วิจารณ์กรณีของเล่าตากันเยอะมากนะแต่ส่วนตัวท่านรัฐมนตรีบอกว่าผมก็เชื่อว่าเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติตามระเบียบนั่นแหละแต่เมื่อตรวจสอบพบว่าระเบียบมันมีข้อบกพร่องเนี่ยก็ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงตอนนี้ผมสั่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาแล้วครับจะมาพิจารณานะฮะว่าจะมีการแก้ไขปรับปรุงระเบียบให้มันรัดกุมหรือว่ามันจะทำอย่างไรต่อจากนี้ได้บ้างนะฮะแต่ว่าจะเอากรณีของเล่าตามาพิจารณาโทษใหม่ได้หรือไม่เนี่ยท่านบอกคงไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นการพิจารณาผ่านไปแล้วแต่คณะกรรมการที่จะตั้งขึ้นมาเนี่ยก็คือจะนำไปแก้ไขคดีในวันข้างหน้าครับว่าจะต้องทำกันยังไงครับ
0: ก็สูตรนี้หมดอ่ะ
1: ครับ
0: มาก็ต้องไปกันอย่างนั้น
1: ครับ
0: ไม่อย่างนั้นก็ลดกระแสไม่ลงเสียงมีภาควิจารณ์ได้เยอะ
1: ครับ
0: แต่ว่าพอเอาเข้าจริงแล้วพอผ่านกระแสมันผ่านไปเรื่องใหม
1: ่
0: มันเวียนเข้ามาอยู่ในความสนใจ
1: เรื่องนี้ก็ซาไปเลย
0: เรื่องนี้ก็ซาไป
1: จนกว่ามันจะมี
0: แล้วมันก็จะมีเคสต่อไปแล้วก็จะเราก็จะถึงบางอ้อระเบียบก็ยังไม่เปลี่ยนเหมือนเดิม
1: เพราะก่อนคดีของเล่าตาครับพี่เพศานก็มีคดีหมอใหญ่อยู่คนหนึ่งนั่นก็โดนโทษประหารชีวิตด้วยเหมือนกันแล้วติด
0: อ่านศพด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับแล้วก็ติดจริงก็8ปีเหมือนกันฮะ
0: ตอนนั้นออกมาใช้ชีวิตอยู
1: ่ครับ
0: เป็นปกติหลายปีแล้วล่ะ
1: ใช่ฮะใช่ครับก็วันนี้สื่อก็พยายามไปถามเล่าตาก็บอกเขาขออยู่กับครอบครัวตอนนี้ก็กลับไปใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านเกิดกันละนะฮะไม่
0: ก็บ้านช่องก็ใหญ่โตนะมีฐานะนี่นะ
1: ครับ
0: เล่าตาแสนลี่เนี่ยเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะผู้กว้างขวางแห่งพื้นที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านห้วยซ่านแล้วก็เป็นกำนันตำบลท่าตอน
1: ครับ
0: แสดงว่าจากผู้ใหญ่บ้านก็ขึ้นมาเป็นกำนันด้วยนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าถูกสั่งปลดจากตำแหน่งเมื่อปี2540เนื่องจากฝ่ายปกครองรายงานว่าพบพฤติการเชื่อมโยงกับเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติทั้งยังถูกระบุว่ามีความใกล้ชิดกับขุนสาอดีตขุมกำลังค้ายาเสพติดแห่งสามเหลี่ยมทองคำนะฮะเส้นทางคดีความของเล่าตาถูกจารึกไว้ผ่านไทม์ไลน์สำคัญ4ยุคก็คือปี2546ถูกตำรวจบุกจับกุมในคดียาเสพติดและอาวุธปืนทว่าในเวลาต่อมาเมื่อปี2550ศาลฎีกา

0: มีคำพิพากษายกฟ้อง
1: ครับ
0: เนื่องจากพยานหลักฐานยังมีข้อสงสัย
1: โดยไปแล้วรอบ
0: ทำให
1: ้
0: รอดพ้นคุกและกลับมาใช้ชีวิตเปิดธุรกิจปั๊มน้ำมัน
1: ครับ
0: และร้านกาแฟบางหน้าในพื้นที่เดิม
1: ครับ
0: 11ตุลาคม2559กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนำโดยพลตำรวจโทสมหมายกองวิสัยสุขผู้บัญชาการปส.ในขณะนั้นซ้อนแผนส่งสายลับเข้าล่อซื้อยาไอ20กิโลกรัมมูลค่า11ล้านบาทนำไปสู่การบุกจับกลุ่มเล่าตาในวัยขณะนั้น77ปีพร้อมภรรยาและลูกชายคาปั๊มน้ำมันของครอบครัวที่ตำบลท่าตอน13ธันวาคม2560อีก1ปีศาลตัดสินพิพากษาจำคุกเล่าตาตลอดชีวิตแต่เนื่องจากเจ้าตัวให้การรับสารภาพศาลจึงลดโทษเหลือจำคุก25ปีปรับ 2.5 ล้านบาท14สิงหาคมวันพ้นโทษตลอดเวลาการคุมขังเล่าตาได้รับการลดโทษตามพระราชกิจติกาพระราชทานอภัยโทษรวม6ครั้งประกอบกับเป็นผู้ต้องขังสูงวัยสรุปเวลารับโทษจริง8ปี3เดือน28วันก่อนได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำกลางบางขวางอย่างเป็นทางการ
1: ครับ
0: พ้นโทษก็วัย86ปีครับ
1: ครับก็ประเด็นนี้นะฮะสื่อก็ไปถามท่านเลวัตเหมือนกันอดีตผู้บัญชาการปส.ก็เป็นทีมจับเล่าตาด้วยเหมือนกันเนี่ยนะฮะแสดงความไม่พอใจครับพี่ไพศาลหลังทราบข่าวเล่าตาแสนลี่เนี่ยนะฮะที่ถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตแต่ว่ารับโทษจริง8ปี3เดือนแล้วก็ได้รับอิสรภาพไปแล้วก้าวขาออกมาจากเรือนจำกลางบางขวางแล้วนะฮะในมุมของตำรวจที่ทำคดีเล่าตาเนี่ยท่านก็สงสัยว่าทำไมติดคุกน้อยเกินไปทั้งที่เป็นตัวการใหญ่ระดับประเทศเลยแล้วก็การจะขึ้นไปจับเขาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายด้วยนะครับระดับนี้พลตำรวจโทเรวัตบอกว่าต้องตายในคุกสถานเดียวนะนะฮะก็คือประเด็นเนี้ยนะครับทางกุเรวัตบอกว่าคิดดูนะฮะเอารถหุ้มกรอกขึ้นไปสำรวจบ้านเล่าตามีโอกาสที่พูดคุยกันก่อนที่พลตำรวจโทเรวัตจะเตือนบอกให้เลิกค้ายาถ้าไม่เลิกเจอกันวางแผนจ้างคนที่เอาไปเป็นสายลับเนี่ยนะ
0: เป็นนกต่อ
1: เป็นนกต่อเนี่ยนะครับโอ้เสียอะไรต่างๆไปเยอะแยะเลยนะฮะกว่าจะได้ข่าวที่จะนำไปสู่เรื่องของการขอศาลออกหมายจับเนี่ยนะแล้วก็จับได้ตั้งแต่สิงหาคม59เนี่ยแต่ก็มันทำอะไรไม่ได้อะตอนนั้นนะครับเพราะว่าท่านจำกำลังจะเกษียณแล้วก็ปล่อยกันว่าไปตามคดีนะฮะแต่ที่สำคัญพอออกมาแล้วนี่สิฮะท่านเลวัตทิ้งท้ายเลยนะครับคิดดูสิเขาติดไม่ถึง8ปีกว่าๆออกมาแล้วเนี่ยส่วนผมเนี่ยเป็นผู้ไปจับกลุ่มดำเนินคดีเนี่ยทุกวันนี้ทำไงได้อะอาวุธปืนก็ยังพกไม่ได้แล้วฮะใบพกปืนเขาไม่เสร็จแล้วไอ้ป.12เนี่ยครับก็กลัวเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าเขามีความคิดที่จะเอาคืนหรือว่าล้างแค้นเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มเนี่ยมันก็มีปัญหามันเกิดความสุ่มเสี่ยงได้ฮะพี่ไพศาลครับเพราะระยะเวลามันไม่นานเลยอ่ะ
0: ครับนี่มีรายงานข่าวล่าสุดว่าครอบครัวญาติพี่น้องรวมทั้งชาวบ้านแห่งตำบลแห่งหมู่บ้านห้วยซ่านนะ
1: ครับ
0: ที่ตำบลท่าตอนเนี่ยพากันออกมากันไม่ให้สื่อเข้าไปในพื้นที่ซึ่งมีการทำพิธีมัดมือ
1: ครับ
0: สู่ขวัญเล่าตาแสนลี่หลังพ้นคุกจากคดียาเสพติดโดยบอกว่าต้องการให้เล่าตาอยู่กับครอบครัวขณะที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจอส.ทหารตั้งด่านตรวจอาวุธอยู่นอกหมู่บ้านตามปกติเน
1: ี
0: ่ยดูคนก็มาร่วมแสดงความยินดีกันอาจจะยกหมู่บ้านละมั้งเพราะว่าเคยเป็นผู้ใหญ่บ้านเก่า
1: ครับ
0: อ่ะ
1: ก็กว้างขวางพอสมควรฮะพักกันครู่นึงครับ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่ง

0: ที่เป็นข่าว
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว เอ็มคอร์ดนิวส์โทร02-201-6373
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สิบเก้านาฬิกา2นาทีครับพี่เบสานครับแม่ผมอ่านของคุณเลวัตนะฮะโอ้ยิ้มเลยนะฮะโอ้ท่านพูดได้สะใจจริงๆนะฮะลองฟังเสียงนิดนึงพี่เบสาน
5: พลตรวจโทเลวัตเลยนะ
4: ใช่ครับใช่ครับโอ้โห
5: ปัจจุบันก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วนะ
4: ชื่อดังด้วยนะฮะแล้วก็คดีใหญ่ๆเรื่องราวที่เป็นกระแสสังคมเนี่ยท่านก็ให้ทัศนะตลอดอะครับคือเรื่องเล่าตาเนี่ยท่านบอกว่าตำรวจทำงานเต็มที่นะตนนี่แหละเสียแต่น้องๆก็เหนื่อยเสี่ยงชีวิตพนักงานสอบสวนอัยการศาลทำหน้าที่เต็มที่เลยแต่จุดด้อยอยู่ตรงราชทัณฑ์ครับมีคณะทำงานที่จะพิจารณาเล่าตาเป็นเทวดาเหรอจากนักโทษชั้นเลวเป็นชั้นดีเยี่ยมได้สิทธิ์ลดโทษเยอะมีปัจจัยอะไรแฝงหรือมีข้อบกพร่องอะไรหรือไม่เรื่องยาเสพติดเป็นคดีนโยบายควรจะเขียนหลักเกณฑ์ว่าใครต้องโทษคดียาเสพติดห้ามเข้าหลักเกณฑ์ถวายฎีกานี่แหละครับคือราชายาเสพติดติดคุก8ปีเนี่ยตนคิดว่าเล่าตาคงเสียชีวิตในคุกแต่ว่าที่ไหนได้ไปพิจารณาอะไรกันยังไงเนี่ยนะครับราชทัณฑ์อย่าไปตั้งทงว่าจะต้องระบายนักโทษออกจากคุกถ้าตนเป็นคนรวยไปติดคุกไม่ลำบากหรอกแอบไปติดต่อลูกคุณไปเรียนต่ออังกฤษหรือจะสร้างบ้านตรงไหนเดี๋ยวผมจัดการให้อันนี้เห็นไหมก็คือก็มีการปรามาสพอสมควรนะครับแล้วก็พูดในฐานะรุ่นพี่นะฮะสำหรับพลตำรวจโทเรวัตบอกว่าขอให้ไปแก้หลักเกณฑ์กันหน่อยอย่าให้ลดเร็วเกินไปจะลดคนที่หน้าลดก็ไม่เป็นไรแต่เรื่องยาเสพติดขอเถอะนะไปเขียนหลักเกณฑ์ว่าไม่ให้ลดสงสัยทำไมเลื่อนชั้นให้เล่าตาเร็วเหลือเกินยึดทรัพย์ได้พันล้านเนี่ยเพราะเขาขายมานานนะครับกรมราชทัณฑ์ต้องมาชี้แจงครับค้ายาเสพติดจะต้องตายในคุกตนเรียกร้องมาตลอดยาเสพติดรายใหญ่โทษประหารชีวิตทำไมไม่เอาออกมาประหารไปขังรอทำไมประหารให้เป็นเยี่ยงอย่างนี่ตนขอพูดประชดอันนี้พูดประชดนะฮะประชดยังไงครับพี่ไพศาลค้ายาไปเลย50 ล้านเม็ดที่จับได้ในอำเภอทองขอภูมิกาญจนบุรีเมื่อปี66เนี่ยเขาค้าครั้งละ50ล้านเม็ดทำมาแล้ว50ครั้งกำไรเป็นแสนล้านเวลาถูกจับรับสารภาพไปเลยแล้วเอาเงินที่มีอยู่เนี่ยแอบวิ่งเต้นเดี๋ยวก็ได้เป็นนักโทษชั้นเยี่ยมติดจริง8ปีออกมาเป็นราชาเศรษฐีเอาไปเลยบ้านเมืองไทยจะเป็นยังไงลองคิดเอาเองอันนี้คือประชดนะฮะไม่ใช่เป็นเรื่องจริงครับพี่เวสานะ
5: ม
4: ุมมองถ้าเกิดมองอย่างเงี้ยจะทำยังไงล่ะ
5: ประชดทำไมแม่ยกซะละเอียดเลยนะประชดนี่น่าจะยกเป็นกอขอคองออะไรอย่างนี้
4: ครับครับนะฮะก็ฝากถึงน้องๆครับว่าเนี้ยเห็นไหมคนไปจับทำงานเหนื่อยตอนเนี้ยอาวุธปืนก็พกไม่ได้แต่คนที่ไปจับเขาติดคุกเขาออกมาแล้วจะอยู่กันยังไงล่ะครับประมาณเนี้ย
5: ก็มันก็ไม่รู้ทำยังไงราชทัณฑ์เขามีอำนาจนะ
4: ครับ
5: ก็เสียงวิพากษ์วิจารณ์เขาก็แบ่งรับแบ่งสู้มาเดี๋ยวจะไปปรับหลักเกณฑ์ว่า
4: ก็กระบวนการยุติธรรมสุดท้ายไม่ได้อยู่ที่ศาลฮะอย่างที่บอกฮะอยู่ที่กรมราชทัณฑ์เบื้องต้นของคดีเนี่ยก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันค่อนข้างหนาหูเหมือนกันว่าต้องเขียนสำนวนเพื่อจะส่งอัยการให้พิจารณาไอ้ตรงเนี้ยก็เป็นชั้นต้นของกระบวนการยุติธรรมเหมือนกันจะลูกผีลูกคนก็อยู่ตรงพนักงานสอบสวนก็คือตำรวจเนี่ยพี่เพศานถ้าคิดจะช่วยเห็นไหมความเร็วลดจากเดิมเนี่ยคุณชนเจ้าหน้าที่กระเด็นไปตั้งเท่าไหร่ฮะ100 กว่าเนี่ยมันลดลงมาเหลือไม่ถึง80ได้ยังไงประมาณเนี้ยอันนั้นชั้นต้นใช่ไหมครับ ไปถึงอัยการมันก็มีปัญหา

0: อีกนะฮะกระบวนการยุติธรรมส่งไปที่ชั้นศาลศาลท่านก็ท่านไม่ได้ลงมาดูแล้วคดีเป็นยังไงท่านดูรายละเอียดจากสำนวนที่พนักงานสอบสวนกับอัยการเขียนมานี่แหละครับแล้วก็พิจารณาอรรถคดีไปตามตัวบทกฎหมายครับพี่เวสารแต่เขาไม่ได้จบแค่นี้ไงฮะไปจบอยู่ที่รัชทันครับอุตส่าห์ลงว่าตลอดชีวิตอุตส่าห์ลงว่าประหารชีวิตติดจริงๆ8ปีก็ลองคิดดูสิครับ
1: ดูหนังเรื่องชอแชงอะไรนะ
0: ครับ
1: ไอ้ที่เป็นคุกฝรั่งนะคุกพวกอเมริกันใช่ไหม
0: อัลคาทาสอะไรประมาณนี้แหละ
1: อันนี้ชอแชงชอแชงมันมีติดจนกระทั่งแก่แล้วคนหนึ่งนะ
0: ครับ
1: เสร็จแล้วจู่ๆเนี่ยถูกปล่อยตัวคืออยู่ในคุกเนี่ยก็มีกิจกรรมทำอะไรก็เป็นคนที่แบบถือว่าอยู่เก่าแก
0: ่ครับ
1: ก็คนก็แบบมีบทบาทคนนู้นคนนี้ก็มาคุยมาอะไรนะวันนี้พอปล่อยตัวไปอายุก็คง80 90
0: ครับ
1: แล้วไปอยู่ในไอ้ช่วงของการคุมประพฤติเนี่ยเขาก็จะให้ไปราชทัณฑ์ที่คุกเขาก็จะมีห้องเช่าให้อยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ไปทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ร้านไอ้พวกเป็นคล้ายๆเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตก็เอาของใส่ถุงใส่อะไรให้ลูกค้าอะไรเงี้ยนะอยู่สักพักชีวิตมันก็วนเวียนอยู่เงี้ยแล้วมัน
0: เคว้ง
1: คือสมัยอยู่ในคุกก็ยังรู้สึกเป็นคนมีหน้ามีตา มีคนมาคนนักโทษใหม่ก็ต้องมาคอย
0: ผู้มีประสบการณ
1: ์ว่าผู้มีประสบการณ์คอยอะไรเงี้ยนะเป็นที่ปรึกษาพวกนักโทษใหม่พวกอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: คือตัวเองเป็นซัมบอดี้อะนะพอมานี่คล้ายมันเพื่อนกันไปมีครอบครัวกันเนี่ยมันก็เลยปิดชีพตัวเองเลย
0: อ๋อเหรอ
1: ในหนังนะ
0: ในหนังในภาพยนตร์ครับครับ
1: อันนี้มันเป็นอีกเรื่องมันเป็นอยู่ทาหอนหนึ่ง
0: เข้าใจอารมณ์ได้เลยฮะ
1: มันไม่คิดจะออกมาอีกแล้วอ
0: ่
1: ะกะว่าจะตายในคุกอ่ะ
0: ครับ
1: แต่ดันจะค่อยออก
0: ก็เคว้งสิครับเพราะสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนไปหมดแล้วครับใช่ไหมฮะ
1: ส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยอันนี้เป็นตัวเอกของเรื่องเรดใช่ไหมชื่อเรดอ่ะที่เป็นเพื่อนพระเอก
0: ครับ
1: ไอ้อันนี้เนี่ยขอออกจากคุกมาขอครั้งแล้วครั้งเล่านะคณะกรรมการไม่ยอมเลยเขากลัวว่าคือมันเคยฆ่าคนตายแล้วติดคุก
0: ครับ
1: ถูกศาลสั่งจำคุกตลอดชีวิตอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็ติดมาน่าจะ 30-40 ปีแล้วล่ะก็แก่ตัวละแล้วก็ใหญ่ก็ยังคิดว่าอยากจะกลับอยากจะออกไปใช้ชีวิตข้างนอกไง
0: ครับ
1: ยังหวังว่าพยายามยื่นแบบขออะไรนะที่บังคับให้ไปควบคุมอยู่นอกคุกอ่ะใช้ติดสมัยนี้ก็เรียกติดกำไร EM อะไรอย่าง
0: ครับครับ
1: ขอแล้วขอครั้งแล้วครั้งเล่าไม่อนุมัติเลยกรรมการ 4-5 คนสแตมป์ไม่อนุมัติทุกทีพยายามพูดจาโน้มน้าวปรับตัวแล้วอะไร
0: พูดติดนิสัยผมเปลี่ยนไปแล้วอย่างเงี้ยนะ
1: จนกระทั่งครั้งสุดท้ายนะบอกว่าพูดแบบทำนองว่าไม่สนใจนะไม่เอา
0: ครับ
1: คืออยู่ในนี้จนกระทั่งก็จำไม่ได้แล้วว่าสมัยไอ้ความเป็นเด็กหนุ่มเลือดร้อนคนนั้นมันหายไปไหนแล้ว
0: ครับ
1: เคยแต่ว่าจำรู้อะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยมันเคยอยู่ในร่างตัวเองเนี่ยมันเคยเป็นไอ้เด็กหนุ่มสิ้นคิด
0: อ
1: ันนี้พูดจาเลยมากรรมการฟังแล้วอึ้งโอเคปล่อย
0: อ๋อแสดงว่าคือได้สติแล้วนะฮะ
1: คือผมจะเล่าให้ฟังว่าเอ๊ะทำไมดูในหนังหรือมันหนังมันเขียนไปให้บทมันดูแบบเป็นอย่างนั้นเองในโลกความเป็นจริงมันอาจจะไม่ใช่ระบบคุกของอเมริกันไม่ใช่อย่างนี้หรือเปล่าหรือมันจริงๆมันเป็นอย่างนั้นเราก็ทราบนะคือกว่าจะให้ลดโทษหรือว่าปล่อยตัวได้เนี่ย
0: ครับ
1: โอ้โหดูมันยากเย็นแสนเข็ญ
0: ผมคุยกับดร.กฤษณพงษ์ภูตระกูลนักอาชญาวิทยาพี่เวสารในโลกเนี่ยมันมีแบ่งเป็น 3-4 กลุ่มสำหรับโทษทางอาญานะประหารชีวิตมีไหมมีฮะอเมริกาก็มีประเทศจีนก็มีสิงคโปร์ก็มีประหารชีวิตยังคงโทษนี้ไว้อยู่นะแต่โทษที่มีประหารชีวิตไหมแต่ว่าไม่ได้ประหารจริงๆเนี่ยเราอยู่ในกลุ่ม2เนี่ยครับ
1: ใช่ยังมีโทษนี้อยู
0: ่ยังมีโทษนี้อยู่แต่ว่าไม่ได้บังคับใช้จริง
1: ไม่ได้ประหารกันนานละ

ใช่ครับแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งที่เขายกเลิกโทษประหารชีวิตไปเลยผมก็ถามเลยอ้าวแล้วกรณีที่มีแต่ไม่ได้ประหารชีวิตเนี่ยเขาไม่ออกไปสร้างปัญหาอีกเขาทำกันยังไงหรือเนี่ยนะเพราะบ้านเราก็ยกกรณีที่ชลบุรีไงที่พอออกมาเสร็จไม่ถึงกี่วันนะไม่ถึงเดือนมั้งพี่ไพศาลที่ฆ่าไปแล้ว5 คนเห็นไหมเอาพฤตินิสัยเขาปรับตัว

0: เนี่ยแต่ว่าเขาบังคับใช้ได้จริงแต่ว่าในส่วนของเราเนี่ยมันมีเกณฑ์ตรงนี้อยู่อ่ะมันก็เลยทำให้มันต่างจากคนอื่นเยอะครับ
1: ครับอืมโอเค
0: อ่ะ
1: อ่ะเดี๋ยวพักอีกรอบ
0: น
1: ึ
0: งนะเดี๋ยวพักอีกรอบ
1: น
0: ึงครับครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: ก่อนจะคุยข่าวกันยาวๆพี่เปสารขออีกข่าวประชาสัมพันธ์สักเรื่องหนึ่งนะครับ
1: ครับ
0: มท.3ครับปลื้มฮะกปภ.ลดค่าติดตั้งประปาใหม่ช่วยประชาชนกว่า 27,000 ครัวเรือนเข้าถึงน้ำสะอาดครับลดค่าใช้จ่ายได้กว่า 14.8 ล้านบาทนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเปิดเผยบอกว่ากปภ.ครับได้ดำเนินมาตรการลดค่าติดตั้งมิเตอร์ประปาใหม่ 15%โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีช่วยประชาชนแล้วนะครับ 27,477 รายให้เข้าถึงน้ำสะอาดลดภาระค่าใช้จ่ายได้รวม 14,837,580 บาทเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยอย่างเป็นรูปธรรมด้านนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการกปภ.บอกว่ามาตรการดังกล่าวครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ234สาขาทั่วประเทศซึ่งกปภ.จะเดินหน้าลงทุนและก็ขยายเขตการให้บริการอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งพัฒนาคุณภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นครับเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึงทางนี้ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารและข้อมูลการให้บริการของกปภ.อาทิมาตรการช่วยเหลือและก็สิทธิพิเศษพื้นที่ให้บริการน้ำประปาดื่มได้แท่นน้ำประปาดื่มได้ตลอดจนจุดบริการน้ำดื่มสะอาดมินิสเตชันและก็ตู้กดน้ำดื่มสะอาดบริการประชาชนผ่าน Facebook Page การประปาส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่หรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center 1662ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: อืมท่านผู้ฟังก็ได้ดูหนังเรื่องชอแชงก็เขียนมา
0: ครับ
1: กันสนุกสนานดีนะขอบพระคุณนะ
0: ครับครับอธิบดีราชทัณฑ์ไทยจะทำเหมือนในหนังไหมครับอยากจะเห็นจังนะฮะคุณสุชาติเขียนเข้ามาครับ
1: อืมในหนังชอแชงเหรอ
0: ครับครับ
1: ไอ้นั่นทำไมไอ้หมายถึงใครอะไรนะผอ.เรือนจำ
0: ฮะ
1: พอเรือนจำในชอแชง
0: โอ้โหแต่ของเรานี่ไงที่มีข่าวถ้าเกี่ยวข้องนะพี่ไพศาลถ้าเรื่องลบนะนอกเหนือจากเรื่องนี้ต้องไปแก้ไขแล้วนะนี่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังยังจำได้อยู่เลยกรณีที่นักโทษชาวจีนนะฮะที่สั่งออเดอร์ตรงมาจากแผ่นดินใหญ่เลยอะมอบริการเปิดเป็น VIP ข้างล่างอะ
1: แล้วก็สาวเอ็นมาเลยใช่ไหม
0: โอ้ฮะแล้วก็ปรับปรุงห้องรับรองอะฮะของราชทัณฑ์น่ะมาเป็นห้องจัดเลี้ยงอะคิดดูสิครับโอ้โหแล้วถามว่าแล้วเดินมายังไงเดินอ้อมห้องข้างบนซึ่งเป็นห้องผู้บริหารมาได้ด้วยฮะโอ้บ้านเราทำได้พีถึงขนาดนั้นแล้วครับ
1: ใช่ก็มีเงินสักอย่างนะ
0: ครับ
1: วันนี้มีประชุมครม.นะครับโดยมีคุณพิพัฒน์รัชกิจประการทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมแทนนายกอนุทินทีแรกผมยังเข้าใจว่าเรื่องโผแต่งตั้งโยกย้ายจะไม่เข้านะ
0: ครับ
1: จะรอนายกอนุทินกลับมาก่อนแต่ปรากฏว่าวันนี้ครม.ไฟเขียวตำแหน่งปลัดกระทรวงการปลัดกระทรวงพลังงาน
0: ครับ
1: ก็ปรากฏว่าแต่งตั้งนายฉันทานนท์วรรณเขจรตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดำรงตำแหน่งเป็นปลัดกระทรวงพลังงานทั้งนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีกระแสข่าวว่าจะมีการโยกย้ายนายณัฐพลรังสิตพลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมไปเป็นปลัด

0: ทรวงพลังงานแต่สุดท้ายไม่สามารถแต่งตั้งโยกย้ายได้เนื่องจากติดขั้นตอนบางอย่างก็คือพูดง่ายๆว่าย้ายคุณณัฐพลมาก็จะต้องให้คุณณัฐพลเซ็นรับรองผู้ที่จะขึ้นมาเป็นปลัดแต่คุณณัฐพลไม่ยอมเซ
1: ็
0: น
1: อ๋อครับ
0: นะฮะคุณณัฐพลเขาเสนอว่าควรจะมีคนอื่นไม่ใช่คนที่คุณท็อปฟลาวุฒิเขาส่งชื่อมาให้คุณณัฐพลเซ็นอ๋อ
1: ยังเห็นไม่ตรงกัน
0: คำนองเนี้ย
1: ครับ
0: นะฮะก็เลยปรากฏว่าเรื่องเลยถูกดึงออกยังไม่มีการแต่งตั้งปลัดกระทรวงพลังงานโดยการย้ายปลัดอุตสาหกรรมมาดำรงตำแหน่งนะฮะ
1: ครับ
0: แต่ว่าในที่สุดสัปดาห์นี้ก็ปรากฏมีการเสนอชื่อนายฉันทานนท์เป็นปลัดกระทรวงพลังงานคนใหม่เรียบร้อยส่วนปลัดอุตสาหกรรมยังไม่มีการแต่งตั้งโยกย้ายครับคงจะรอนายกกลับมาจากต่างประเทศก่อนแต่ว่าปลัดณัฐพลรังสิตพลเนี่ยครบวาระ4ปีแล้ว
1: ครับ
0: ถ้าจะเป็นต่อก็ครม.ต้องมีมติให้
1: ขยายเวลาเงี้ยฮะ
0: ขยายเวลาการดำรงตำแหน่งหรือไม่เช่นนั้นเนี่ยก็จะต้องโยกย้ายไปสู่ตำแหน่งอื่นแต่ไม่คงไม่ใช่ตำแหน่งปลัดพลังงานอีกต่อไปละ
1: ครับ
0: สำหรับประวัติคุณฉันทานนท์เนี่ยอายุ55ปีดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการของการประปานครหลวงก่อนหน้านี้เคยเป็นเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและโฆษกกระทรวงการและโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับคราวนี้ขึ้น41มาโยกมาขึ้นที่สำนักนายก
1: ครับ
0: ก็แสดงว่ายังไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมของคุณพักกล้าทำ
1: ผู้กองอะฮะ
0: ครับก็เลยต้องสไลด์มาอายุ55ก็แสดงว่าก็ยังขึ้นดำรงตำแหน่งที
1: ่
0: กระทรวงพลังงานเนี่ยก็อยู่อีก5ปี
1: ใช่ครับใช่ครับแต่ว่าพลังงานก็ต้องดูเรื่องของสายพลังงานมาหรือว่ามีความรู้ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพลังงานแต่ว่าท่านสายเกษตรไม่ใช่หรอครับเนี่ย
0: ก็เคยอยู่ก็เป็นลูกม่อกระทรวงเกษตร
1: ครับ
0: ตำแหน่งสุดท้ายก่อนจะมาขึ้น41ในตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกเนี่ยเป็นเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
1: ครับ
0: หรือว่าสสก
1: อ๋อมันมีบางช่วงเห็นไปเป็นบอร์ดของปตท.ด้วยอ่ะพี่เพชร
0: ใช่ไปเป็นบอร์ดเยอะไปเป็นบอร์ดไปเป็นประธานการประปานครหลวงเป็นบอร์ดที่นู่นที่นี่อะไรเยอะ
1: ครับ
0: ก็ถ้าในทางการเมืองเขาก็บอกว่าเป็นสายตรงของบุรีรัมย์เขาก็ว่ากันว่าอย่างนั้น
1: ครับ
0: เขาบอกคนเนี้ยสายตรงบุรีรัมย์เลย
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ที่น่าประหลาดใจอย่างหนึ่งเลยนะ
1: ครับ
0: ฉันทานนท์วรรณเขจรเนี่ยคือคนที่คุณณัฐพลรังสิตพลเนี่ยเขาเจรจาขอให้คนเนี้ยขึ้นเป็นปลัดอุตสาหกรรมต่อจากเขาไม่เอารองปลัดอุตสาหกรรมที่ลูกท็อปพยายามจะชงให
1: ้ครับ
0: เขาบอกว่าให้ดึงคนเนี้ยคุณฉันทานนท์วรรณเขจร
1: ไปเป็นปลัดอุตสาหกรรมเดี๋ยวผมไปเป็นพลังงานเอง
0: แล้วผมจะย้ายไปอยู่พลังงานแต่คุณต้องเอาคุณฉันทานนท์เนี่ยมาขึ้นที่อุตสาหกรรม
1: ครับ
0: ถ้าไม่ใช่คุณฉันทานนท์ก็จะต้องขออีกคนหนึ่งเป็นคุณสุภาพสตรีที่เคยเป็นปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่ช่วงหนึ่งแล้วคุณสุชาติชมกลิ่นย้ายเอาเข้ามาอยู่ที่ย้ายไปอยู่ที่อะไร
1: เป็นตำแหน่งเลขาอะไรสักตำแหน่งหนึ่งอ่ะใช่ครับระดับ11เหมือนกัน
0: ระดับ11เหมือนกัน
1: ครับ
0: นะเขาบอกว่าถ้าไม่ใช่คุณฉันทานนท์ก็ให้เป็นท่านนั้น
1: อ
0: ันนี้เป็นข้อเสนอจากคุณณัฐพล
1: ครับ
0: ที่อเมริกาเป็นว่าคุณฉันทานนท
1: ์ได้ขึ้น
0: ได้ไปขึ้นพลังงานแทนคุณณัฐพลที่เดิมทีว่าจะไปโยกไปอยู่ที่นั่น
1: โอ้แล้วก็ครบวาระแล้วด้วยจะไปไหนต่อเนี่ยลองรอลุ้นเลยนะครับ
0: ก็แสดงว่าคุณณัฐพลนี่ก็ตาถึงนะ
1: ครับ
0: มองเห็นคุณค่าในตัวคุณฉันทานนท์ไม่แพ้หลายท่านเลย
1: เนี่ย
0: ไม่แพ้หลายท่าน
1: คุณเอกนัทเนี่ยก็ให้เหตุผลด้วยนะครับผู้สื่อข่าวไปถามครับ

0: การเลือกเนี่ยนะฮะคุณเอกนัทบอกว่าผมเนี่ยดูตามความเหมาะสมแล้วก็ช่วงนี้กระทรวงพลังงานมีงานสำคัญที่ต้องทำเห็นว่าต้องใช้ผู้ที่มีประสบการณ์แล้วก็มีความตั้งใจปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานจึงตัดสินใจเลือกคุณฉันทานนท์เป็นปลัดเมื่อถามว่าการเสนอชื่อในวันนี้คุณเอกนัทเป็นผู้เสนอเองใช่หรือไม่คุณเอกนัทก็บอกว่ารัฐมนตรีเป็นผู้เสนออยู่แล้วต้องไปขอตัวมาจากคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกแล้วก็เสนอเข้าครม.เป็นไปตามกระบวนการยืนยันว่าไม่ได้เป็นโควต้าบ้านใหญ่ส่วนกรณีอยากได้คุณณัฐพลรังสิตพลปลัดอุตสาหกรรมมาช่วยงานนั้นเนี่ยนะตอนอยู่กระทรวงอุตสาหกรรมทำงานกันด้วยดียอมรับว่าก็เป็นทางเลือกหนึ่งเหมือนกันเพราะการตั้งปลัดสามารถเลือกปลัดจากกระทรวงอื่นหรือว่าราชการระดับเทียบเท่าได้และอายุราชการที่เหลือ4ปีเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้เลือกคุณฉันทานนท์ครับคุณเอกนัทบอกว่าสนใจแต่เรื่องปัจจุบันแล้วก็เรื่องอนาคตที่ต้องทำถ้าคุยกับใครแล้วรับแล้วก็เข้าใจตรงกันก็ไปด้วยกันได้ก็ยอมรับว่าเส้นทางที่จะเดินต่อไปในอนาคตเนี่ยไม่ได้โดยด้วยความสบายแน่นอนต้องสู้ใครพร้อมสู้กับตนมาด้วยกันแค่นั้นเองแสดงว่าคุณฉันทนนท์โดนถามแล้วบอกว่าพร้อมไปด้วยก็เลือกเลยฮะครับ
1: โอเควันนี้นะมติครม.นะ
0: ครับ
1: ก
0: ็ยังมีประเด็นเอาขอแตะโรงเบียร์นาลาดพร้าวสักนิดถึงได้ไหมพี่เบสาน
1: อ๋อครับได
0: ้
1: มีผู้เสียชีวิตเพิ่มใช่ไหม
0: เพิ่มอีก2รายฮะจริงๆเนี่ยนะครับเมื่อวานเนี่ยที่มีคอมมานโดตำรวจคอมมานโดนายหนึ่งที่เสียชีวิตไปอ่ะรายนั้นเนี่ยญาติก็บอกว่าอาการดีขึ้นแล้วนะลุกขึ้นนั่งถอดท่อช่วยหายใจอะไรหมดเรียบร้อยแล้วนะฮะลุกทานอาหารคุยได้เรียบร้อยพี่เบสานปรากฏว่าอยู่ๆเกิดอาการทรุดลงไปนะฮะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยพอทรุดเสร็จแล้วท่านเสียเลยอะ
1: ติดเชื้อในกระแส
0: ติดเชื้อในกระแสเลือดฮะนั่นท่านเสียไปเช่นเดียวกันครับกรณีสาวอายุ31ปีเนี่ยชื่อว่าคุณทัศนัยเนี่ยนะฮะเป็นผู้เสียชีวิตรายที่40จากเหตุการณ์นี้เนี่ยนะครับรักษามาประมาณ1เดือนแล้วนะครับญาติบอกว่าแฟนของเขาอะบอกอย่างนี้พี่ไพศาลอาการน้องเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆนะสามารถพูดคุยได้ถอดเครื่องช่วยหายใจได้ถอดสายอาหารแล้วนะฮะญาติเองก็เชื่อว่าเดี๋ยวหายแน่นอนแต่ระหว่างการรักษาครับยังต้องเข้ารับการผ่าตัดอยู่บ่อยครั้งเพื่อขูดเนื้อตายจากเหตุไฟไหม้ออกจนกระทั่งเมื่อพฤหัสบดีอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยครับเข้าห้องผ่าตัดแล้วเขาพบว่ามีเลือดออกบริเวณริมฝีปากจากนั้นก็เริ่มมีอาการเจ็บคอแล้วก็เริ่มทานอาหารไม่ได้แล้วก็มีอาการหน้าบวมคอบวมแต่ก็ยังคุยได้ตามปกติแล้วก็พอถึงวันอาทิตย์ก็ถึงรอบผ่าตัดไปขูดเนื้อเยื่อออกอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ตอนเช้าก็ผ่าตัดปกติช่วงเย็นไปเยี่ยมเนี่ยนะครับแฟนเขาบอกว่าก็พบว่าอ้าวแฟนสาวของเราถูกใส่เครื่องช่วยหายใจไปแล้วนะแต่ก็ยังสื่อสารกันได้อยู่ครับจนกระทั่งกลางคืนโรงพยาบาลโทรศัพท์แจ้งมาบอกว่าแฟนของเขาเกิดภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วก็อาการทรุดลงต้องฟอกไตโดยด่วนแล้วก็หลังจากนั้นอาการไม่ดีขึ้นเลยฮะแล้วก็เสียไปเมื่อคืนนี้พี่เบสานฮะโอ้ก็
1: เป็นรายที่42
0: เป็นรายที่40แล้วก็มีอีกท่านหนึ่งเสียชีวิตเมื่อวานนี้เหมือนกันเป็นรายที่41ฮะเป็นผู้ชายชื่อคุณเข้มมีชัยอายุ43ปี
1: รวมขนาดนี้เลยแล้วคือ41
0: รายครับที่เสียชีวิตไป
1: เห็นบอกว่าเจ้าของไอ้สถานที่ให้เงินแค่
0: หมื่น
1: ช่วยเหลือแค่หมื่นเดียวแล้วยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมเลย
0: ไม่มีอะไรมาอีกเลย
1: ค่ารักษาพยาบาลก็ต้องดูแลกันเอง
0: ส่วนเกินนี้ญาติจ่ายหมดเลยครับและคิดดูสิพี่ไปศาลครับแผลไฟไหม้เนี่ยต้องทำแผลตลอดเวลาค่าใช้จ่ายต่อครั้งเท่าไหร่ล่ะครับ
1: ก็คงให้ไปฟ้องเอาอ่ะ
0: ครับ
1: เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เจ็บปวดนะ
0: ครับ
1: คือเกิดอะไรขึ้นแล้วมันก็ไม่มีความรับผิดชอบอะไรแบบนี
0: ้ครับ
1: ที่เราจะไปเที่ยวเราไปอะไรเงี้ยอาจจะต้องคำนึงถึงจุดเหล่านี้ไว้ด้วยใช่ไหม
0: ครับ
1: ดูแล้วว่าถ้าดูสภาพแล้วมันเกิดเหตุแล้วมัน
0: ไม่รู้จะออกทางไหนเนี่ย
1: ไม่รู้จะออกทางไหนแล้วมันเวลานั้นมันเยียวยาเราไม่ได้

0: ได้นะ
1: ครับ
0: อืม
1: ก็เหมือน
0: คนที่อยู่ข้างหลังก็ไม่มีใครเลี้ยงดูดูแลนะเพราะมันไม่มีเงินชดเชยอะไรเลยให้เลย
1: ก็ซานติก้าเนี่ยก็คดีส่วนใหญ่ก็ไม่ได้อะไรเลยนะฮะเพราะว่าแม้ว่าฟ้องชนะคดีไปแล้วแต่ก
0: ็ล้มละลายไป
1: เขาล้มละลายเขายอมล้มละลาย
0: ก็ไปตามยึดถามก็ไม่รู้จะมียากอ
1: ่
0: ะไม่เรื่องที่จะไปจู่ๆจะไปเขาคงไม่มานั่งเก็บเงินเก็บทองเก็บสมบัติไว้ให้คนเห็นน
1: ะใช่ครับ
0: แต่วันนี้ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนปราจีนบุรีนะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรส.ส.บัญชีรายชื่อและเป็นหัวหน้าพรรคประชาชนก็คือณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิก็ได้นำคณะลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบการประกอบกิจการโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตและการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีตามการร้องเรียนของคนในพื้นที่นะ
1: ครับ
0: โดยคุณณัฐพงษ์และคณะก็เดินทางไปยังบริเวณนิคมอุตสาหกรรม304บุยายใบจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อลงพื้นที่สำรวจและรับฟังปัญหาซึ่งเป็นข้อร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับกลิ่นมลพิษและผลกระทบจากการประกอบกิจการอุตสาหกรรมโดยช่วงหนึ่งก็มีชาวบ้านสะท้อนปัญหาว่าปัญหาที่พบเจอในชีวิตประจำวันมีเยอะโดยเฉพาะเรื่องกลิ่นโดยแบ่งออกเป็น5กลิ่นได้แก่1กลิ่นของเอทานอลซึ่งเป็นกลิ่นที่รุนแรงเมื่อดมไปมากๆจะทำให้เกิดอาการมึนวิงเวียนศีรษะ2กลิ่นเหม็นเน่า3กลิ่นเปรี้ยวรวมถึงหากอยู่ใต้ลมก็จะมีฝุ่นออกมา4กลิ่นขยะที่ถูกหมักหมมมาเป็นเวลานานและ5กลิ่นธรรมชาติที่ตอนนี้ไม่ค่อยมีซึ่งเป็น5กลิ่นที่ชาวบ้านได้รับผลกระทบในชีวิตประจำวันแต่ที่ชาวบ้านไม่ออกมาต่อต้านและไม่กล้าออกมาร้องเรียนเพราะกลัวซึ่งก่อนหน้านี้กว่าจะได้รับการเยียวยาจากโรงงานก็มีการประท้วงอยู่หลายรอบรวมถึงมีปัญหาเกี่ยวกับแรงงานต่างชาติกว่าหมื่นคนที่เข้ามาทำงานในพื้นที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านคุณวุฒิพงษ์ทองเหลาอดีตส.ส.ปราจีนบุรีพรรคก้าวไกลในขณะนั้นก็เคยลงมาช่วยเหลือพวกเราซึ่งเราก็ดีใจมากเข้าไปแก้ไขปัญหาได้ระดับหนึ่งแต่ขณะนี้เมื่อหมดวาระก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกตอนนั้นเขาเข้าไปในโรงงานเพื่อคุยผู้ประกอบการเพื่อช่วยเหลือเพื่อช่วยแก้ปัญหาแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วพวกเราก็ต้องทรมานกันต่อไปจึงอยากให้คุณณัฐพงษ์ช่วยพวกเราเป็นตัวแทนชาวบ้านด้วยคุณณัฐพงษ์ก็บอกแม้ชาวบ้านบอกว่าวันนี้ไม่ค่อยเหม็นแล้วแต่ขนาดใส่หน้ากากแล้วเดินเข้ามาใกล้ก็ยังได้กลิ่นแรงโรงงานอาจจะทราบข่าวว่าวันนี้มีการมาตรวจน้ำก็อาจจะใสขึ้นแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือบริเวณนี้มีทั้งโรงเรียนชุมชนและเด็กแต่ไม่มีการต่อเมื่อมีโรงงานมาตั้งแต่ไม่มีการกับดูแลเรื่องมาตรฐานคุณภาพหรือสิ่งแวดล้อมสิ่งแรกหากเราไม่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ได้ปัญหาอย่างอื่นก็แก้ไม่ได้เลยเพราะจะกลายเป็นว่าประชาชนในพื้นที่ไม่กล้าออกมาซึ่งสิ่งแรกที่เราต้องได้ก็คือรัฐบาลที่กล้าหาญในการกวาดล้างผู้มีอิทธิพลในพื้นที่เดี๋ยววันนี้ก็ขึ้นรถปิกอัพ
1: ครับใส่หน้ากากเลยฮะ
0: ตะเวนขับไปในพื้นที่ใกล้ๆนิคมอุตสาหกรรมเลยนะ
1: ครับ
0: ที่เป็นเขตที่มีโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหลาย
1: ก็เห็นช่วงบ่ายๆคุณสุชาติจะไปด้วยไหมใช่ไหมแต่ว่าภารกิจคนละอย่างจนคุณเท้งบอกว่างั้นก็มาตรวจปัญหาของชาวบ้านหน่อยไหมเพราะว่าแนวนโยบายรัฐบาลเนี่ยว่าจะดึงปราจีนบุรีเข้าไปอยู่ส่วนหนึ่งของ EEC ด้วยใช่ครับ
0: จะผนวกเข้าไป
1: ครับถ้าผนวกแล้วก็มาตอบคำถามของชาวบ้านก่อนว่าชาวบ้านจะได้อะไรถ้าได้ปัญหาเพิ่มขึ้นเขาก็ไม่อยากได้ครับใช่ไหมฮะ
0: ได้
1: ครับอีกเรื่องหนึ่งนะพี่เบสารเดี๋ยวต้องพักก่อนไหมฮะตอนนี้19นาฬิกา31นาทีพักครู่หนึ่งครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงคันละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
3: สิบเก้านาฬิกาสามสิบสามนาทีครับพี่เบสานครับช่วงนี้คุยเรื่องหุ้นกันครับคุยกับคุณสุเชษฐ์สุขแท้นะครับจากบริษัทหลักทรัพย์ ASL นะครับตอนนี้รออยู่ในสายแล้วครับ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับพี่เบสานครับสวัสดีท่านฝั่งนักชมผมวันนี้ตลาดหุ้นเนี่ยในช่วงบ่ายถูกทิ้งลงมาต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยตลาดแคบนะฮะขึ้นไปสูงสุดอยู่ที่1630ต่ำสุดอยู่ที่1617ปิดเทรดอยู่ที่1621นะฮะเป็นการอ่อนตัวตั้งแต่ช่วงสักประมาณเปิดตลาดช่วงบ่ายนะนอกนั้นช่วงเช้าเนี่ยเป็นลักษณะการแกว่งระหว่าง1220ถึง1225-30เนี่ยนะฮะเล่นแคบอันสืบเนื่องมาจากผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นเรื่องของตลาดหุ้นในเอเชียในญี่ปุ่นลงไป 1,759 จุดนะฮะลงไป 2.54% ในตัวเกาหลีลงไป104จุดนะครับ108จุดนะ 1.58% แล้วก็ไต้หวันลงไป548จุดในอินเดียเนี่ยลงไป492จุดนะครับแล้วก็สเตทไทม์สิงคโปร์ลงไป67ในช่วงเช้าเปิดตลาดเนี่ยในฮ่องกงในจีนยังลงนะฮะแต่สายๆลงมาก็มีลักษณะการปรับในทางที่เพิ่มขึ้นตลาดหุ้นตั้งแต่ช่วงเช้ามาเป็นแค่พาแต่พอช่วงบ่ายเนี่ยตลาดเริ่มมีการวิตกกังวลเนื่องจากตัวของตลาดหุ้นในยุโรปนะฮะเป็นลักษณะของการปรับในทิศทางที่แกว่งตัวนะในยุโรปปัจจุบันเนี่ยที่เรากำลังออกอากาศเนี่ยในแดกเองลงมา73จุดนะครับในฝรั่งเศสลง33ในอิตาลีนั้นลงไป227จุดนะครับในลอนดอนบวกมา25ในสเปนในโปรตุเกสนั้นติดลบนะครับรวมถึงเนเธอร์แลนด์ด้วยติดลบหมดเพราะนั้นในยุโรปทั้งหมดโดยส่วนใหญ่ตลาดในโปรตุเกสบวกมา122กับตัวลอนดอนบวกมา25จุดแค่นั้นเองนะฮะนอกนั้นอ่อนตัวลงหมดนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่จับตาอีกอันนึงก็คือดาวโจนส์ล่วงหน้านะฮะขณะนี้ลบไปติดลบไป61จุด Nasdaq ติดลบไป375จุดนะครับแล้วก็ S&P ติดลบไป35จุดพอ S&P ติดลบ Nasdaq ติดลบญี่ปุ่นติดลบเนี่ยตลาดหุ้นในส่วนของตัวชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะฮะวันนี้เดลต้าลงไป7บาทนะฮะแล้วก็ตัวของกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ก็ยังพอยืนได้นะฮะใน KCE บวกมาบาทนึงในตัวฮานาเป็นลักษณะการแกว่งเช่นเดียวกันนะฮะเป็นลักษณะของการแกว่งตามทิศทางของตลาด

นานั้นขึ้นมาปิดบวก50สตางค์ในขณะที่ตัว Qualcomm CCET นะครับ9บาท5สตางค์ลบไป15สตางค์นะฮะขณะนี้ราคาน้ำมันโลกเนี่ยตัว WTI ขึ้นมาเล่นที่85เหรียญกับเบนซ์ขึ้นไป91เหรียญ นะฮะแล้วก็ราคาทองเป็นลักษณะของการแกว่งตัว 4,394 ลงมา21เหรียญตัวบิตคอยฮะ 64,390 ลงมา20เหรียญเท่านั้นเองนะฮะแคบๆค่าบาทวันนี้เนี่ยตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงปัจจุบันเนี่ยเป็นลักษณะอ่อนค่านะฮะธปท.ประกาศ 33.060 ในขณะนี้เนี่ยตัวเลขตัวเดียวกันฮะ 33.6จาก 33.0590 นะฮะก็เป็นลักษณะของการอ่อนค่าในค่าเงินบาทนะครับเมื่อเปรียบเทียบเงินสกุลดอลลาร์ภาพของตลาดเนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยปริมาณการซื้อขายวันนี้ไม่ได้น้อยนะฮะอยู่ที่ 83,000 ล้านกลุ่มการเทรดเนี่ยวันนี้รายย่อยซื้อนะครับซื้อไป1,460 ล้านในขณะที่ตัวฟอร์เรนซื้อ200ล้านนะครับแล้วก็ตัวของสถาบันทั้ง2สถาบันนะฮะสถาบันภายในกับตัวบล.ขาย913ล้านกับ754ล้านอนุมานว่าเกิดขึ้นจากการที่ตลาดในยุโรปตลาดในเอเชียในจีนนะครับแล้วก็ในฮ่องกงขอท่านโทษครับในจีนในไต้หวันในเกาหลีเป็นลักษณะอ่อนตัวรวมถึงตัวอินเดียด้วยนะฮะก็เลยทำให้ตลาดนั้นไม่สามารถที่จะมีแรงสามารถพยุงตลาดได้แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการปรับในทางที่เพิ่มขึ้นคือปตท.นะบวกไปบาทหนึ่ง40บาท50สตางค์บวกบาทหนึ่งนะครับพี่เทพ119บาทบวกไป2บาทนะไทยออยล์นะครับบวก3บาท25ตังค์บวกไป25ตังค์ PTTGC 39บาท25ตังค์บวกไป3บาทบวกไป75ตังค์ IVL 22บาทบวกไป30ตังค์ครับบางจากนะครับ48บาท75ตังค์บวกไป1บาทนะครับนี่คือกลุ่มที่เป็นผลพวงกับตัวของราคาน้ำมันที่มีการปรับในทางที่เพิ่มขึ้นนะครับเพราะนั้นพรุ่งนี้เนี่ยแนวโน้มราคาน้ำมันยังเป็นลักษณะของการเดินหน้าอยู่นะครับเพราะนั้นกลุ่มเหล่านี้ที่กล่าวเมื่อกี้เนี่ยนะพวกปตท.พวกปิโตรเคมนะยังสามารถเดินได้เดินหน้าขึ้นต่อเนื่องนะแต่ราคาก็เต็มไปเต็มที่เหมือนอยู่เหมือนกันนะครับอย่างไรก็ตามตลาดยังคงเป็นลักษณะการแคบเห็นได้บรรยากาศอันนึงคือตลาดไม่ได้ทิ้งแบบทิ้งกระจายนะฮะกระตลาดมาทิ้งเอาในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายหลุดต่ำกว่า 1,620 ลงมาแล้วแต่ก็สามารถดึงขึ้นกลับไปนะฮะไปลงที่ต่ำที่1,617ไอตอน4โมงประมาณ4โมง20นะฮะแล้วก็ดึงกลับขึ้นมาปิดอยู่ที่1,621ในท้ายตลาดพรุ่งนี้ถ้าใครจะสนใจตัวตลาดเนี่ยต้องไปดูในกลุ่มของน้ำมันเป็นตัวหลักวันนี้กลุ่มแบงค์โดยส่วนใหญ่อ่อนตัวนะครับ K-Bank อ่อนตัวไป2บาทในกสิกรไทยอ่อนตัวไป2บาทแล้วก็ตัวแบงก์กรุงเทพอ่อนตัวไป2บาท TTB อ่อนตัวไป60สตางค์ไทยพาณิชย์อ่อนตัวไป50สตางค์กรุงไทยอ่อนตัวไป50สตางค์นะโดยส่วนใหญ่กลุ่มแบงก์เพื่อนนักทุนที่ลงทุนในกลุ่มแบงก์อยู่ต้องเพิ่มความระมัดระวังนะฮะช่วงนี้แบงก์เป็นลักษณะการแกว่งตัวช่วงแคบครับอีกกลุ่มหนึ่งที่มีข่าวที่ตามต่อเนื่องนั้นเป็นกลุ่มของท่องเที่ยวนะฮะ AOT ขยับขึ้นมาเป็น66บาท50ตังค์เนื่องจากจะเปิดไอสินค้านะฮะดิวตี้ฟรีเกิดขึ้นนะฮะจะทำให้รับรู้รายได้เพิ่มมากขึ้นเลยทำให้ตัวอมตะเป็นในทิศทางที่เพิ่มขึ้นในแง่ผลการดำเนินงานในกลุ่มของโรงแรมหุ้นที่ดีที่สุดในโรงแรมเป็นหุ้นเซ็นทรัลนะฮะในขณะที่ตัวมิ้นกับตัวเอราวัณนั้นเป็นลักษณะผลการงานดีฮะแต่ไม่ได้มีการปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นมากนักตัวเซ็นทรัลดูโดดเด่นมากกว่านะครับก็ลองพิจารณาฮะลองตามดูแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตลาดเริ่มมีการแกว่งราคาน้ำมันเป็นเรื่องที่จะต้องตามต่อเนื่องและเราคงจะต้องเจอวิกฤตน้ำมันนะฮะเพราะว่าราคาน้ำมันนั้นเทรนเป็นในทิศทางขาขึ้นและยืนสามารถยืนได้ในระดับที่90เหรียญโดยตลอดเวลาครับผมพี่ไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้มีรายงานยังไงแล้วก็จะรายงานให้ทราบอีกทีนะครับวันนี้ไม่มีอะไรเลยครับข่าวในต่างประเทศทั้งหมดในแง่ของตัวตลาดในฟิลิปปินส์นะสามารถเชื่อว่าสามารถมีการโยกย้ายยุทธปกรณ์ไปทางตะวันออกกลางได้ในสหรัฐอเมริกานะฮะอันนี้เป็นข่าวที่เกิดขึ้นเมื่อตอน 16:27 น.ในขณะที่ตลาดหุ้นภาวะเศรษฐกิจ UK นะครับแต่ตลาดแรงงานนั้นมีการชะลอตัว

0: ัวอย่างต่อเนื่องค่าจ้างเอกชนตำแหน่งว่างงานนะครับมีอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบหลายๆปีที่ผ่านมาครับใน UK นะครับนอกนั้นข่าวอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับยังคงตามกันในแง่ของตัวผลการงานอยู่นะครับโอเคครับพี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมารายงานต่อนะครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: คุณสุเชษฐ์สุขแท้จากบล. ASL นะ
2: ครับครับครับเดี๋ยวสักครู่นึงนะฮะเดี๋ยวจะคุยกับคุณวรุษลุ่งขำตอนนี้มาแล้วนะฮะคุณวรุษลุ่งขำครับผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัท YLG Bullion and Future นะฮะอยู่ในสายแล้วครับพี่ไพศาลครับ
3: สวัสดีครับคุณวรุษครับ
2: สวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับคุณไพศาลสวัสดีครับคุณณรงค์ครับ
2: ครับ
3: ครับราคาทองก็สังเกตว่าก็ขยับมาอยู่ในกรอบแคบนะครับแล้วก็ขึ้นไปก็มีแรงเทขายสลับสับเปลี่ยนกันไปอย่างนี้นะฮะมันมีเหตุปัจจัยช่วงนี้เป็นอย่างไรฮะคุณวรุษครับ
4: ครับต้องบอกว่าข้อมูลเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่ชะลอตัวลงนะครับกับภาพเงินเฟ้อที่มีการปรับตัวลดลงครับทำให้ตลาดหวังครับว่าธนาคารกลางสหรัฐจะเลื่อนการปรับขึ้นดอกเบี้ยจากเดือนกันยาเนี่ยไปเป็นเดือนธันวาคมนะครับปัจจัยดังกล่าวเนี่ยดันตัวราคาทองคำขยับขึ้นมาในช่วงที่ผ่านมาครับแต่สถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางครับที่กลับมาปะทุแล้วก็ดันตัวราคาน้ำมันดิบตลาดโลกปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับเป็นอีกปัจจัยตัวนึงที่กลับมาสร้างความวิตกกังวลว่าเงินเฟ้ออาจจะขยับขึ้นตามและการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดอาจจะถูกล้นลงมากลับมาเป็นเดือน9หรือเดือน10เหมือนเดิมถ้าราคาน้ำมันดิบเร่งตัวขึ้นนะครับความกังวลในลักษณะดังกล่าวเนี่ยเลยทำให้ตัวทองคำถูกขายทำกำไรสลับกลับลงมานะครับประกอบกับวันนี้มีการเปิดเผยข้อมูลการถือครองพันธบัตรรัฐบาลกลางสหรัฐอายุ30ปีนะครับพบว่าจีนยังคงลดการถือครองพันธบัตรรัฐบาลกลางสหรัฐลงอย่างต่อเนื่องครับและการประมูลพันธบัตรรัฐบาลกลางสหรัฐ30ปีก็ยังมีความต้องการที่ลดลงจากช่วงที่ผ่านมาครับสัญญาณในลักษณะดังกล่าวเนี่ยสะท้อนให้เห็นนะครับว่าการถือครองพันธบัตรรัฐบาลกลางสหรัฐกำลังไม่เป็นที่นิยมแล้วก็ทำให้จะต้องมีการเสนอผลตอบแทนของพันธบัตรในรูปแบบของดอกเบี้ยหรือเราเรียกกันว่าบอนด์ยิลด์เนี่ยปรับตัวขึ้นนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยทำให้บอนด์ยิลด์10ปีแล้วก็บอนด์ยิลด์30ปีมีการเร่งตัวขึ้นจนกลับมาเป็นปัจจัยกดดันทองคำครับอย่างไรก็ตามนักลงทุนในฝั่งทองคำยังหวังนะครับว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางแม้ว่าจะมีภาพของความตึงเครียดเพิ่มมากขึ้นแต่หากไม่ได้มีการสู้รบกันถึงขั้นทำลายโครงสร้างพื้นฐานทางด้านพลังงานราคาน้ำมันดิบไม่ได้พุ่งขึ้นไป110-120เหรียญดอลลาร์ต่อบาร์เรลก็อาจจะทำให้เฟดยังคงชะลอการขึ้นดอกเบี้ยออกไปครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยเป็นสิ่งที่ตลาดยังคงเฝ้าจับตาแล้วก็เฝ้าระวังนะครับดังนั้นเนี่ยในช่วงนี้นักลงทุนก็เลยจับตาดูสัญญาณของทิศทางดอกเบี้ยแล้วก็ทิศทางของตะวันออกกลางเพื่อใช้เป็นปัจจัยชี้นำตัวราคาทองคำในช่วงนี้ครับ
3: มีข้อแนะนำสำหรับนักลงทุนอย่างไรไหมครับ
4: ครับช่วงนี้เนี่ยทองคำปรับตัวขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ใกล้ในส่วนของเป้าหมายคือโซน 4,500 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรดออนครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นไปที่ระดับ 4,449 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรดออนนะครับก็อีกประมาณ50เหรียญก็จะถึงเป้าหมายแล้วก็เลยมีแรงขายสลับกลับลงมาครับหากแรงขายไม่เยอะราคาทรงตัวรักษาระดับเอาไว้ได้นะครับก็ยังมีลุ้นที่ราคาจะวนกลับขึ้นไปแล้วก็ทดสอบ 4,500 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรดออนนะครับดังนั้นเนี่ยหากราคาทรงตัวอยู่เหนือแนวรับ 4,367 4,311 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรดออนนะครับก็แนะนำเข้าซื้อครับ4,367 เป็นระดับต่ำสุดของทองคำเมื่อวานนี้หรือวันจันทร์นะครับ4,311เป็นโลหรือเป็นระดับต่ำสุดของทองคำสัปดาห์ที่ผ่านมาครับถ้าราคาทรงตัวอยู่ได้ยังสามารถซื้อเล่นสั้นหวังรุ้นราคาทดสอบแนวต้านในโซน 4,500 นะครับอย่างไรก็ตามคิดเป็นทองไทย 68,400 67,500 บาทต่อบาททองคำครับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้น้อยแบ่งขายถ้าไม่ผ่าน 4,449 เป็นระดับสูงสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมาครับแต่ถ้าผ่านได้ก็ลุ้นต้านสำคัญ 4,500 เหรียญ 7,500

0: 500บาทต่อบาททองคำเป็นเป้าหมายครับ
1: ครับ
2: ครับ
1: เอาละครับ
2: ขอบคุณนะครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: คุณวรุษลุงขันนะฮะจาก YLG Bullion and Future ครับ
1: ครับ
2: ก็เมื่อสักครู่ที่คุยเรื่องปลัดพลังงานคนใหม่ที่ผ่านครม.วันนี้นะฮะแล้วก็ถามดูอภิเวศาลว่าเอ๊ะท่านโตมาจากเกษตรนี่นะฮะแล้วก็ข้ามมาพลังงานอ๋อได้คำตอบจากนั้นท่านนายกแล้วพี่อภิเวศาลฮะ
1: อ๋อนายกวันนี้ให้สัมภาษณ์ข้ามทวีปมาเลย
2: ให้สัมภาษณ์ข้ามทวีปมาเลยครับเหตุที่เลือกเนี่ยนะฮะก็คือจะให้มาดูเรื่องของไบโอเอนเนอร์จีครับที่มีมติวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการปรับโครงสร้างพลังงานไทยเพื่อลดการพึ่งพาน้ำมันนำเข้าแล้วก็พลังงานฟอสซิลครับโดยเฉพาะการผลักดันไบโอเอนเนอร์จีหรือว่าพลังงานชีวภาพเป็นแนวทางที่ต้องเชื่อมความรู้ด้านพลังงานเข้ากับระบบการผลิตภาคเกษตรครับโจทย์ของกระทรวงพลังงานวันนี้ไม่ได้จำกัดอยู่ที่ไฟฟ้าน้ำมันก๊าซหรือว่ากองทุนพลังงานเท่านั้นแต่ต้องทำงานเชื่อมกับเกษตรอุตสาหกรรมการบินสิ่งแวดล้อมและรายได้ของประชาชนการได้ผู้บริหารระดับปลัดที่เข้าใจต้นทุนทางวัตถุดิบเกษตรเป็นทางเลือกที่สอดคล้องกับทิศทางประเทศและนโยบายของรัฐบาลคุณฉันทนนท์เนี่ยมาจากเกษตรมีพื้นฐานด้านระบบการผลิตพืชเศรษฐกิจห่วงโซ่สินค้าเกษตรและกลไกตลาดเกี่ยวข้องโดยตรงกับการผลักดันพืชเกษตรเช่นปาล์มอ้อยน้ำมันสำปะหลังให้ยกระดับเป็นพืชพลังงานรองรับความต้องการใช้พลังงานชีวภาพของประเทศหากไทยเราเพิ่มการใช้ไบโอเอนเนอร์จีมากขึ้นนี่แหละฮะท่านนายกบอกว่าจะช่วยลดการนำเข้าน้ำมันจะลดรายจ่ายแล้วก็ลดการขาดดุลด้านพลังงานแล้วก็ยังเพิ่มความต้องการซื้อวัตถุดิบเกษตรในประเทศให้พืชพลังงานมีตลาดรองรับมีโอกาสช่วยยกราคาผลผลิตของเกษตรให้ดีขึ้นด้วยครับพี่ไพศาลครับ
1: ครับก็เป็นข้อมูลจากท่านนายกนะ
2: ครับ
1: วันนี้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยโดยผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบแบบจำลองและวิเคราะห์ความเสี่ยงสถาบันการเงินนะชื่อคุณสุโชติเปี่ยมชนได้แถลงถึงภาพรวมของธนาคารพาณิชย์ไตรมาส2ปี2569ฮะโดยบอกว่าระบบธนาคารพาณิชย์ไทยนี่มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพโดยมีเงินกองทุนเงินสำรองและสภาพคล่องอยู่ในระดับสูงสินเชื่อระบบธนาคารพาณิชย์รวมในเครือนะไตรมาส2ปี2019ขยายตัวที่ร้อยละ 2.0 จากระยะเดียวกันของปีก่อนจากการขยายตัวของสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่เป็นสำคัญตามความต้องการเงินทุนหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากต้นทุนพลังงานและราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นขณะที่สินเชื่อ SME และสินเชื่ออุปโภคบริโภคยังคงหดตัวต่อเนื่องโดยสินเชื่อ SME ติดลบ 4.6% ในไตรมาส2เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนเป็นการติดลบต่อเนื่อง16ไตรมาสหรือ4ปีลดลงตลอดเลยนะ
2: ครับ
1: ตามความเสี่ยงด้านเครดิตที่ยังอยู่ในระดับสูงด้านคุณภาพสินเชื่อหรือ NPL Stage 3หน้าไตรมาส2ปี69ปรับลดลงมาอยู่ที่ 534.8 พันล้านบาทจากการเร่งบริหารจัดการคุณภาพหนี้เป็นสำคัญส่งผลให้สัดส่วน NPL ต่อสินเชื่อรวมทรงตัวอยู่ที่ระดับ 2.82 ใกล้เคียงกับไตรมาสก่อนซึ่งอยู่ที่ 2.85 ซึ่งเป็นช่วงต้นของสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางสำหรับสินเชื่อสเตท2เนี่ยปรับลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 6.78 ส่วนหนึ่งจากลูกหนี้กลุ่มเปราะบางที่ไหลเป็น NPL เพิ่มขึ้นขณะที่มีลูกหนี้บางส่วนที่เดิมถูกจัดชั้นคุณภาพปรับตัวดีขึ้นอย่างไรก็ดีธนาคารพาณิชย์ยังให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ด้วยการปรับโครงสร้างหนี้เชิงป้องกันอย่างต่อเนื่องซึ่งมีส่วนช่วยชะลอการเกิด NPL ใหม่นะ
2: ครับ
1: ก็เท่ากับว่าสินเชื่อที่ขยายตัวนี่มาจากธุรกิจขนาดใหญ่นะ
2: uh-huh.
1: ในขณะที่ SME แล้วก็การกู้ผู้ประกอบการบริโภคนี่ยังติดลบต่อเนื่อง

0: กัน4ปี
1: ครับ
0: อืม
1: โอ้มีประเด็นหนึ่งพี่ไพศาลหลายคนกำลังฟังข่าวอยู่ว่าตกลงโตโยต้าเขาจะไปอินโดหรือเปล่าโอ้โหเขาอัดโปรซะถ้าเกิดมาหาเขาเนี่ยเขาให้ทุกอย่างนะครับก็วันนี้สภาพัฒน์ออกมาแสดงความมั่นใจแล้วนะฮะว่าโตโยต้าเขาจะไม่ย้ายฐานครับเพราะว่าไทยเนี่ยมีซัพพลายเชนรถแน่นนึบเลยฮะก็ทางคุณดนุชาครับออกมาแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาส2ปี69แล้วก็แนวโน้มนะฮะจะเป็นอย่างไรก็เรื่องของประเทศไทยเนี่ยนะครับคุณดนุชาบอกว่าไทยเรายังมีศักยภาพในการเป็นฐานการผลิตรถยนต์ที่สำคัญแม้อินโดนีเซียจะพยายามชักชวนโตโยต้าให้เข้าไปเพิ่มการลงทุนในประเทศก็ตามจริงๆเขาไม่ได้แค่ชวนนะฮะเขาบอกให้ย้ายฐานไปเลยด้วยใช่ไหมพี่ไพศาลปัจจุบันโตโยต้ามีการลงทุนแล้วก็ผลิตรถยนต์บางประเภทในอินโดนีเซียอยู่แล้วการที่อินโดนีเซียเดินหน้าดึงดูดการลงทุนเพิ่มเติมเนี่ยจึงเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันระหว่างประเทศนะครับแต่อย่างไรก็ตามจุดแข็งสำคัญของประเทศไทยคือความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับญี่ปุ่นโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งมีการเข้ามาลงทุนและก็ดำเนินกิจการภายในประเทศมาเป็นเวลานานกว่า30ปีการลงทุนดังกล่าวทำให้ประเทศไทยมีห่วงโซ่อุปทานหรือว่าซัพพลายเชนที่ขยายตัวทั้งในแนวกว้างและก็แนวลึกครอบคลุมตั้งแต่โรงงานประกอบรถยนต์ผู้ผลิตชิ้นส่วนระบบขนส่งแรงงานที่มีทักษะตลอดจนธุรกิจสนับสนุนที่เกี่ยวข้องด้วยเหตุนี้ครับการที่ผู้ผลิตรถยนต์จะย้ายฐานไปยังประเทศอื่นจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิทธิประโยชน์หรือว่าขนาดตลาดเพียงอย่างเดียวแต่ต้องพิจารณาด้วยว่าประเทศปลายทางเขามีซัพพลายเชนโครงสร้างพื้นฐานความพร้อมด้านการผลิตรองรับในระดับเดียวกับประเทศไทยหรือไม่นะฮะตัวเองเชื่อว่าโตโยต้าหรือว่าบริษัทรถยนต์ญี่ปุ่นคิดว่าประเทศไทยน่าจะเป็นฐานผลิตที่ยังมีประสิทธิภาพอยู่ครับเลขาสภาพัฒน์ยังพูดถึงแนวทางของกระทรวงคลังในการออกมาตรการช่วยเหลืออุตสาหกรรมที่ลงทุนภายในประเทศโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกด้านการนำเข้าชิ้นส่วนที่ไทยยังไม่สามารถผลิตได้เองว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนให้การผลิตและการลงทุนภายในประเทศขยายตัวได้ดีขึ้นส่วนข้อกังวลว่าการลดภาษีนำเข้าชิ้นส่วนอาจจะทำให้รายได้ภาครัฐลดลงนั้นปัจจุบันครับรายได้จากอากรนำเข้าสินค้าไม่ได้อยู่ในระดับสูงมากเหมือนในอดีตเนื่องจากประเทศไทยมีข้อตกลงการค้าเสรีหรือว่า FTA และก็เงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศที่ทยอยลดอัตราภาษีลงไปมากแล้วครับนะฮะก็ยังเชื่อมั่นอยู่นะฮะว่าซัพพลายเชนต่างๆที่มันอยู่ในบ้านเรามานานนี่นะฮะไม่น่าจะเคลื่อนย้ายการลงทุนได้ง่ายๆครับ
0: ครับผมไปเห็นข้อเขียนของอาจารย์โกวิทวงสุรวัตรนะท่านเขียนในเข้าใจว่าจะเป็นมติชนออนไลน
1: ์ครับ
0: เขียนถึงเรื่องสีวิวายโดยอาจารย์โกวิทบอกว่าอย่างนี้นะบอกว่าคำว่าสีรีวายที่คนไทยใช้กันมาจากวัฒนธรรมเรื่องราวความรักระหว่างชายกับชายซึ่งแต่เดิมถือว่าเป็นตลาดเฉพาะกลุ่มแต่คนไทยเอามาดัดแปลงเป็นละครโทรทัศน์และซีรีส์ออนไลน์ใส่ความเป็นไทยเข้าไปทั้งสถานที่อาหารภาษามหาวิทยาลัยเสื้อผ้าเพลงและวิถีชีวิตแล้วก็เกิดเรื่องประหลาดขึ้นคือคนต่างชาติพากันติดงอมแงมโดยเฉพาะในจีนญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเวียดนามตลอดไปจนถึงยุโรปและลาตินอเมริกาศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์เคยประเมินว่ามูลค่าตลาดซีรีส์วายและคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องของไทยในปี2568คือปีที่แล้วน่าจะสูงกว่า 4,900 ล้านบาทเติบโตประมาณ17%ต่อปีในปี2006ปี68เนี่ยที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นคือ67เนี่ยไทยผลิตภาพยนตร์ซีรีส์และเรื่องสั้นประเภท Boy Love และ Girl Love รวมกันแล้วกว่า340เรื่องครองสัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่งของผลงานประเภทนี้ที่ออกอากาศในเอเชียตัวเลข 4,900 ล้านบาทนั้นเป็นเพียงเงินที่มองเห็นง่ายๆเท่านั้นเพราะซีรีส์วายไม่ได้ขายเฉพาะตัวละครในจอโทรทัศน์แต่ขายสิ่งที่เรียกว่าแฟนเอคโนมีหรือเศรษฐกิจแฟนคลับไปพร้อมกันด้วย แฟนคลับคนหนึ่งอาจเริ่มต้นจากการดู

0: ซีรีส์ฟรีทางอินเทอร์เน็ตแต่พอไปซื้อหนังสือนิยายต้นฉบับซื้อภาพถ่ายซื้อเสื้อซื้อพวงกุญแจซื้อแท่งไฟซื้อบัตรแฟนมีตซื้อบัตรคอนเสิร์ตบินมาเมืองไทยพักโรงแรมกินข้าวร้านเดียวกับที่นักแสดงเคยไปถ่ายรูปที่มหาวิทยาลัยร้านกาแฟชายหาดหรือสถานที่ที่ปรากฏในซีรีส์แล้วก่อนกลับบ้านยังซื้อของฝากอีกต่างหากดังนั้นเงิน1บาทที่เกิดจากซีรีส์วายจึงไม่ได้หยุดอยู่ที่บริษัทสร้างละครแต่วิ่งต่อไปหาสำนักพิมพ์โรงแรมห้างสรรพสินค้าร้านอาหารสายการบินบริษัทโฆษณาผู้จัดงานคอนเสิร์ตและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวซึ่งศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์เองก็ชี้ว่าความสำเร็จของซีรีส์วายได้สร้างธุรกิจต่อเนื่องตั้งแต่หนังสือแฟนมีตคอนเสิร์ตของที่ระลึกโฆษณาไปจนถึงการท่องเที่ยวตามรอยสถานที่ถ่ายทำนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์หรืออำนาจละมุนโดยทำให้คนต่างชาติชอบเราจนอยากเข้ามาหาเราเองเกาหลีใต้มีเคป๊อปและซีรีส์เกาหลีญี่ปุ่นมีมังงะแอนิเมะอาหารญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกามีฮอลลีวูดส่วนประเทศไทยมีอาหารไทยมวยไทยสงกรานต์และในเวลานี้เราคงต้องยอมรับอย่างเต็มปากเสียทีว่าซีรีส์วายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ประสบความสำเร็จที่สุดอย่างหนึ่งของไทยเพราะกระทรวงการต่างประเทศกับมูลนิธิไทยถึงกับมอบ Thailand Public Diplomacy Award 2025ให้กับบริษัท GMM TV โดยระบุว่าบริษัททำหน้าที่เสมือนสะพานเชื่อมไทยกับประชาคมโลกมีผู้ติดตามผ่านแพลตฟอร์มต่างๆรวมกันประมาณ520ล้านคนรวมทั้งนำเอาวัฒนธรรมวิถีชีวิตและสถานที่ท่องเที่ยวของไทยออกไปสู่สายตาชาวโลกเมื่อกระทรวงการต่างประเทศของไทยยอมรับเองว่า GMM TV มีบทบาทในการทูตสาธารณะเรื่องซีรีส์วายจึงพ้นจากการเป็นเพียงเรื่องวัยรุ่นดูละครไปเรียบร้อยแล้วเพียงแต่ทุกวันนี้เนี่ยทุกอย่างในโลกนี้เมื่อดังมากก็มีปัญหาตามมาด้วยเพราะแฟนคลับธรรมดากับแฟนคลับที่คลั่งไคล้นั้นมีเส้นแบ่งบางนิดเดียวบางคนเดินทางข้ามประเทศเพื่อดูดาราที่ตนรักบางคนซื้อบัตรครั้งละหลายใบบางคนติดตามศิลปินไปทุกแห่งและบางครั้งความรักก็แปรสภาพเป็นความคิดว่าฉันต้องเข้าใกล้ศิลปินให้มากกว่าคนอื่น
1: ปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้น
0: ปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่25กรกฎาคม2569ในงานมหกรรมนิยายนานาชาติ2026ที่3ย่านมิดทาวน์ซึ่งมีกิจกรรมเกี่ยวกับนักแสดงของ GMM TV ที่เกิดเหตุชุลมุนระหว่างแฟนคลับหญิงชาวจีนรายหนึ่งกับเจ้าที่รักษาความปลอดภัยในบริเวณกิจกรรมต่อมามีคลิปวิดีโอแพร่กระจายทั้งในสังคมออนไลน์ไทยและจีนต่างฝ่ายต่างนำภาพและคำบอกเล่ามาอธิบายว่าใครเป็นฝ่ายเริ่มก่อน
1: ครับเวลาหมดพอดีพี่เปสาน
0: ครับเพราะเนี่ยอย่างเหตุการณ์ที่โยงมาแล้วก็โยงไปถึงว่าตอนนี้ก็กลายเป็นเรื่องทางการทูตไป
1: ครับอ่ะเดี๋ยวพระหัตเจออีกครั้งหนึ่งพรุ่งนี้เจอพี่อานครับพี่เวสานฮะ
0: ครับ
1: วันนี้ลาไปก่อนครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา 20:00 น
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2569คณะบุคคลและหน่วยงานได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 น.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และสนับปกรณ์รวม10รูปเป็นพระสงฆ์จากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดกัลยาณมิตรวัดอรุณราชวรารามวัดสาเกตวัดลาดพร้าวและวัดกุณฑีรุทธารามและวัดในจังหวัดปทุมธานีได้แก่วัดมงคลภูการามวัดทวีการะอนันต์และวัดหัตถสารเกษตรเวลา 14:30 น.จังหวัดอุทัยธานีคณะสาธารณ

0: สุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลชมรมสมาชิกวุฒิสภา2562บริษัทฟูคูอิคาเซอิประเทศไทยจำกัดและสมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ภูมิภาคเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดต่างๆสวดมาติกาและสดับประกรณ์ได้แก่วัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดพรมวงศารามวัดบางเตยกรุงเทพมหานครวัดสุขสำราญจังหวัดสระแก้ววัดดอนกู่จังหวัดชัยภูมิและวัดบ้านโนนระเวียงวัดบ้านพระวัดโคกขอนอินเจริญธรรมวัดศรีบุญเรืองและวัดธรรมจักรเสมารามจังหวัดนครราชสีมาเวลา 17:00 นคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนราชวินิตรุ่น16คณะนักเรียนเก่าโรงเรียนราชวินิตมัธยมรุ่น7และคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษารุ่น49เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่วัดชุมพลนิกายารามวัดนิเวศธรรมประวัติวัดโคกหิรัญวัดวรนายกรังสรรค์เจติยบรรพตารามวัดวังวัดพนัญเชิงวรวิหารวัดตนุและวัดป่าโคสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 นคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรสำโรงใต้จังหวัดสมุทรปราการบริษัทสยามไลฟ์อินโมชั่นจำกัดบริษัทแอสซิสอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์วิสเซสจำกัดสมาคมค้าข้าวไทยและบริษัทสปีกเพรสจำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจังหวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีตลอดทั้งวันมีประชาชนคณะบุคคลนักเรียนนักศึกษาและผู้แทนชุมชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูงจังหวัดพังงาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนชุมชนบ้านแซออจังหวัดสระแก้วและชมรมแม่ดีเด่นแห่งประเทศไทยจังหวัดเลยทางนี้วันที่19สิงหาคม2569สำนักพระราชวังขอแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันเนื่องจากมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกอนุทินปลื้มนักลงทุนออสเตรเลียเชื่อมั่นเสถียรภาพไทยชูนโยบาย BOI Fast Pass นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการหารืออย่างไม่เป็นทางการกับนักธุรกิจชาวออสเตรเลียที่เข้าร่วมในงาน Thailand Australia Investment and Business Partnership Receptionซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนณนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียว่ากลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ของออสเตรเลียต่างมุ่งหน้าเข้ามาตั้งและขยายฐานการผลิตในไทยอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นผลมาจากความมั่นคงเสถียรภาพทางการเมืองและความพร้อมด้านระบบโลจิสติกของประเทศนักลงทุนชาวต่างชาติมีความมั่นใจในเสถียรภาพและศักยภาพของประเทศไทยเป็นอย่างมากพร้อมยกให้ไทยเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งในการลงทุนปัจจัยสำคัญที่ทำให้นักลงทุนต่างชาติให้การตอบรับอย่างล้นหลามคือนโยบาย Thailand Fast Pass ของ

0: BOI ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางคอยแก้ปัญหาและจุดติดขัดให้นักลงทุนแบบเบ็ดเสร็จส่งผลให้กระบวนการต่างๆมีความรวดเร็วและสะดวกสบายยิ่งขึ้นโดยไม่มีนักลงทุนรายใดสะท้อนปัญหาในด้านลบเลยนายกรัฐมนตรีระบุว่าตนมีความมั่นใจในประเทศไทยเสมอมาจึงได้ให้เวลากับการเดินทางมาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและรับฟังความต้องการของนักลงทุนอย่างแท้จริงผลลัพธ์ที่ได้นั้นเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่งโดยในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมามียอดการลงทุนสูงถึง 60,000 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียหรือคิดมูลค่าประมาณ 1.4 ล้านล้านบาทอีกทั้งเทคโนโลยีจากออสเตรเลียยังสามารถเชื่อมโยงและสนับสนุนห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพจุลพันธ์ห่วงใยแรงงานไทยบาดเจ็บจากเหตุระเบิดในอิสราเอลนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแสดงความห่วงใยแรงงานไทยที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดในพื้นที่เกษตรเมืองเมทูลาทางตอนเหนือของอิสราเอลช่วงเช้าวันนี้พร้อมกับชาวฝ่ายแรงงานณกรุงเทลอาวีฟเร่งติดตามสถานการณ์ประสานการช่วยเหลือและดูแลสิทธิประโยชน์ของแรงงานอย่างใกล้ชิดเบื้องต้นฝ่ายแรงงานณกรุงเทลอาวีฟได้รับรายงานว่ามีแรงงานไทยภาคการเกษตร6คนได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดเก่าที่ตกค้างอยู่ใต้ดินโดยมีแรงงาน2รายได้รับบาดเจ็บสาหัสและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการรักษาส่วนอีก4รายปลอดภัยแล้วขณะนี้ฝ่ายแรงงานอยู่ระหว่างตรวจสอบและยืนยันข้อมูลที่ถูกต้องรวมถึงรายละเอียดอาการและชื่อของแรงงานผู้ได้รับบาดเจ็บนายจุลพันธ์กล่าวว่ากระทรวงแรงงานให้ความสำคัญสูงสุดต่อความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของแรงงานไทยในต่างประเทศโดยได้กำชับฝ่ายแรงงานณกรุงเทลอาวีฟติดตามอาการของแรงงานที่ได้รับบาดเจ็บประสานสถานพยาบาลและหน่วยงานท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งตรวจสอบสิทธิ์และแนวทางให้ความช่วยเหลือขณะที่กระทรวงการต่างประเทศยืนยันแรงงานไทย6คนได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดในอิสราเอลและสาหัส2คนนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวีฟว่ามีแรงงานไทย6คนได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดที่ตกค้างอยู่ในพื้นที่เมทูลาทางตอนเหนือของอิสราเอลในวันนี้และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลซิฟเมดิคอลเซ็นเตอร์เมืองซาเฟตโดยมี2คนที่บาดเจ็บสาหัสและได้รับการผ่าตัดแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างพักฟื้นส่วนที่เหลือบาดเจ็บเล็กน้อยและปลอดภัยแล้วทางนี้เองอัครราชทูตณกรุงเทลอาวีฟได้เดินทางไปเข้าเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดเพื่อดูแลให้ความช่วยเหลือและติดตามอาการโดยสถานเอกอัครราชทูตจะประสานงานกับโรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดรวมถึงเรื่องการติดตามการชดเชยเยียวยาต่อไปศาลสั่งย้ายอิมรานข่านเข้าโรงพยาบาลหลังป่วยหนักศาลฎีกาปากีสถานมีคำสั่งวันนี้ให้ย้ายตัวนายอิมรานข่านอดีตนายกรัฐมนตรีวัย73ปีจากเรือนจำไปเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลชิฟาอินเตอร์เนชั่นแนลภายใน48ชั่วโมงและให้อยู่รักษาตัวไปจนถึงวันที่16กันยายนตามคำเรียกร้องของพรรคปากีสถานเตรีกอีอินซาฟหรือ PTI และครอบครัวที่กังวลเกี่ยวกับภาวะสุขภาพที่ทรุดโทรมอย่างหนักโดยเฉพาะการสูญเสียการมองเห็นของตาข้างขวาในระหว่างถูกคุมขังอดีตผู้นำปากีสถานถูกคุมขังมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม2566จากหลายคดีเช่นคดีของขวัญรัฐบาลและการแต่งงานผิดกฎหมายหลังถูกลงมติถอดถอนในปี2565ด้วยการยืนยันความบริสุทธิ์และระบุว่าข้อกล่าวหาทั้งหมดมีเหตุจูงใจทางการเมืองซึ่งคดีความบางส่วนถูกสั่งพักหรือยกฟ้องไปแล้วและอยู่ระหว่างรอผลการอุทธรณ์ขณะที่ปัญหาสุขภาพของเขาในเรือนจำเคยสร้างความกังวลจนทำให้มีการเรียกร้องขอการดูแลที่ดีกว่านี้เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาแม้พรรค PTI จะถูกริบสัญลักษณ์ทางการเมืองจนผู้สมัครต้องลงแข่งในฐานะผู้สมัครอิสระในการเลือกตั้งปี2567แต่ยังคงรักษาฐานเสียงสนับสนุนในจังหวัดสำคัญไว้อย่างเหนียวแน่นขณะที่โฆษกพรรคระบุว่าคำสั่งศาลครั้งนี้ถือเป็นสัญญาณที่ดีและหวังว่าอดีตผู้นำจะได้รับการรักษาจากทีมแพทย์จนกว่าอาการจะดีขึ้นอย่างเต็มที่และทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้

รู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2 กันยายนถึง9 ธันวาคม 2569

0: 0698-966-6649
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เทมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราก
3: ว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานานุ่มและบุญระดมจิตดอน
4: ก็เป็นกำลังใจนะให้เล็กวาสนาแล้วก็พี่เด้งบุญระดมจิตดอนที่เราจัดด้วยกันนะฮะในการที่จะเช็คข่าวตรวจสอบข่าวแล้วก็หาข้อมูลข่าววงในนะมาบอกเราก็จะพยายามที่จะไปเจาะข้อมูลที่คุณผู้ชมอยากจะรู้เนี่ยมาบอกแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะว่าบางอย่างเนี่ยเราอาจจะพูดตรงๆไม่ได้นะแต่เราจะพยายามสื่อสารได้ทราบว่าเราหมายถึงใครอะไรอย่างไรนะก็ขอให้ติดตามกันต่อไปนะในลับลวงพราง
3: ฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์8โมงถึง10โมงทาง Mcord News FM 100.5
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สงออนเรดิโ
5: อสนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึง Probiotic คิดถึง Beta-Gen
3: ช่วงถามมาตอบตรงกับดำรงพุทธา
6: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะคะประจำวันอังคารที่18สิงหาคม2569ค่ะวันนี้อยู่กับคุณดำรงพุทธาคุณพิสมัยพิมพ์วิสาคุณและดิฉันกมลพรร่มทองคำนะคะสวัสดีค่ะคุณดำรงคะ
7: สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมอยากเชิญชวนบังเอิญตัวคุณเป็นสุภาพสตรีนะครับเป็นผู้หญิงไทยแต่ถ้าสมมุติเป็นผู้หญิงอิหร่านเนี่ยก็จะชวนว่าคือตอนนี้ผบ.กองทัพอิหร่านเขามีประกาศอะไรออกมาก็ผมว่าก็ตอนนี้ทางอิหร่านเขาก็บู๊บู๊อยู่นะฮะเช่นเขาก็พยายามออกมาว่าให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยประกาศยอมรับว่าตัวเองเนี่ยแพ้สงครามแล้วผบ.กองทัพอิหร่านเสนอเงินรางวัลคิดเป็นเงินไทยเนี่ย1ล้านบาทหรือ30,000อเมริกันดอลลาร์ให้ที่ผู้ที่สามารถสังหารหรือจับทหารอเมริกันส่งให้กับทางการเตหะรานได้หากผู้กล้าอิหร่านเป็นผู้หญิงก็จะให้เงินรางวัลเพิ่มเป็น2เท่านะครับให้เป็น2ล้านถ้าเป็นผู้หญิงหมายความว่าจับทหารอเมริกันได้นะครับสำนักข่าวของทางการทหารอิหร่านเนี่ยเขารายงานเมื่อวันอาทิตย์ที่16ที่ผ่านมาว่าพลเอกอามีฮาตามีผู้บัญชาการกองทัพอิหร่านประกาศระหว่างปราศัยกลางกรุงเตหะรานว่าผู้ใดก็ตามที่สังหารหรือจับกุมและนำตัวทหารอเมริกันที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นทุกผู้รุกรานเนี่ยนะครับมาส่งมอบให้กองทัพอิหร่านจะได้รับเงินรางวัล 30,000 ดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณล้านบาทจากสาธารณรัฐ อิสลาม

0: แห่งอิหร่านพร้อมระบุว่าถ้าเป็นผู้หญิงอิหร่านเป็นผู้กล้าหาญจับทหารอิหร่านหรือฆ่าขอโทษจับทหารอเมริกันหรือฆ่าทหารอเมริกันได้เนี่ยนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็จะได้รับเงินรางวัลเพิ่มเป็น2เท่าก็คือ2ล้านบาท
1: 2ล้านบาทนะคะ
0: นะครับแผนการตั้งรางวัลดังกล่าวเนี่ยสืบเนื่องมาจากมีประชาชนจำนวนมากมาแสดงความต้องการที่จะเข้าร่วมสนับสนุนให้เงินรางวัลนี้ประชาชนนั้นไม่ใช่เงินของกองทัพนะฮะประชาชนจะมาช่วยร่วมบริจาคให้เงินรางวัลแต่อย่างไรก็ตามพลเอกฮาตามีก็ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดว่าค่าหัวดังกล่าวจะนำไปใช้ในพื้นที่ใดหรือคาดว่าจะเกิดการจับกุมหรือสังหารทหารสหรัฐเมื่อใดความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นแม้จะยังไม่มีรายงานการส่งกำลังทหารภาคพื้นดินของสหรัฐอเมริกานะครับเข้ามาในอิหร่านในช่วงสงครามตะวันออกกลางครั้งนี
1: ้
0: ยกเว้นปฏิบัติการช่วยเหลือในเดือนเมษายนเพื่อค้นหาและนำตัวนักบินอเมริกันที่เครื่องบินถูกยิงตกกลับออกมาพลเอกฮาตามียังเรียกร้องให้สหรัฐอเมริกาให้ถอนกำลังออกจากตะวันออกกลางพร้อมประกาศว่าสหรัฐไม่มีสิทธิ์เข้ามาในอ่าวของเปอร์เซียโอมานหรือช่องแคบฮอร์มุซอีกต่อไปประกาศนี้เลยนะครับสงคราม ยุติความรุนแรงลงชั่วคราวด้วยข้อตกลงหยุดยิงในเดือนเมษายนแต่มันก็เดี๋ยวอเมริกันก็ว่าอย่างโน้นว่าอย่างนี้เอาส่งกำลังลบอะไรกันอีกนะครับน
1: ี
0: ่การเจรจาดังกล่าวมันก็ล่มลงตลอดเวลาที่ผ่านมาหลังจากนั้นอิหร่านและสหรัฐก็ยังคงยิงตอบโต้กันเป็นระยะระยะโดยการสู้รบส่วนใหญ่เกิดขึ้นในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านและบริเวณช่องแคบฮอร์มุซแม้สองฝ่ายยังติดคงติดต่อกันทางอ้อมผ่านคนกลางแต่ยังไม่มีสัญญาณชัดเจนว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงทางการทูตได
1: ้ค่ะ
0: ครับก็นี่ก็เป็นเรื่องที่ผมว่าอิหร่านก็เล่นสงครามเชิงรุกแล้วนะครับ
1: ค่ะก
0: ็แสดงว่าอิหร่านเขาไม่ยี่ระไม่ได้กลัวสหรัฐเลย
1: ใช่ค่ะก่อนหน้านี้ที่คุณดำรงคุยเมื่อวานนี้บอกว่าทางสหรัฐบอกว่าฮอร์มุซตรงนี้เนี่ยคือสหรัฐจะมาแบบวางบทหมายแล้วว่าจะเป็นที่ดินของเขาอิหร่านเขาก็ไม่ยอมใช่ไหมคะแล้วก็พอในลักษณะของการทำสงครามมาเรื่อยๆแบบนี้ทางคุณดำรงมองว่าคะแนนความนิยมของสหรัฐของทรัมป์ที่มีต่อประชาชนชาวอเมริกันเนี่ยมันน่าจะตกต่ำลงไปเรื่อยๆไหมคะเพราะว่าโอ้โหเศรษฐกิจในสหรัฐก็ไม่ใช่ว่าจะดีสักเท่าไหร่อะค่ะคุณดำรงคะ
0: ครับก็ตกมานานแล้วครับตกเพราะประชาชนเดือดร้อนเนี่ยนะฮะและประชาชนก็ไม่ได้คือไม่ได้เห็นความจำเป็นอะไรต้องมาทำสงครามเรื่องนี้อิหร่านเนี่ยสหรัฐเนี่ยไปเสียท่าอิสราเอลโดนเนทันยาฮูหลอกว่าเปิดสงครามกับอิหร่านไม่กี่วันอิหร่านก็แพ้เอาเขาจริงๆนะฮะเนทันยาฮูก็ต้องระวังตัวให้ดีด้วยครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในทรัมป์เองก็ตอนนี้ก็ไปไหนมาไหนก็หลบๆซ่อนๆเปลี่ยนเครื่องบินอะไรต่อมีอะไรตัวเองว่าจะถูกลอบสังหาร
1: ค่ะโอ้ตอนที่เปลี่ยนเครื่องบินนี่ขวัญนะมองว่ามันเหมือนคล้ายๆภาพยนตร์เลยค่ะคุณดำรงมองแบบนั้นไหมคะที่แบบว่าขึ้นเครื่องบินประจำตำแหน่งเสร็จปุ๊บไปลงอีกด้านนึงแล้วก็เวลากลับเข้ามาเจอผู้สื่อข่าวแล้วเหมือนทำทีที่ต่างว่าอยู่ในเครื่องบินลำเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับเอาอีกข่าวนึงดีกว่าเกี่ยวกับไทยๆนี่นะฮะผมขอชื่นชมเดี๋ยวนี้หญิงไทยเราเก่งๆทางด้านกีฬาวอลเลย์บอลเราก็ไปอยู่ในระดับแนวหน้าแข่งและสู้กับประเทศที่แข็งแล้วเราก็

0: ผัดกันแพ้ผัดกันชนะบ้างหญิงไทยเดี๋ยวนี้เจ๋งแล้วประเทศไทยเรากีฬาก้าวหน้าไปมากเลยพูดถึงกีฬากอล์ฟเนี่ยคุณอัจฉยาทิติกุลหรือที่เรียกกันว่าโปรจีโน่เนี่ยนะครับของไทยเราเนี่ยวัย23ปีก็ระเบิดฟอร์มสุดยอดในรอบสุดท้ายของศึกกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการสแตนดาร์ดพอร์ตแลนด์คลาสสิกที่สหรัฐอเมริกาหลังจากทำ5อันเดอร์พาร์64คว้าแชมป์ไปครองรวม22อันเดอร์พาร์200อัจฉยาออกสตาร์ทอย่างร้อนแรงด้วยการทำ5เบอร์ดี้ติดต่อกันก่อนปิดฉากด้วยชัยชนะเหนือโปรเปียโนอ้าวคนที่รองลงมาที่เป็นคู่แข่งกลายเป็นสาวไทยเหมือนกันนะฮะ
1: คือคุณอภิชยาย
0: ุคบนและก็โปรพราวชเนติแสนวันณแสนเพื่อนร่วมชาติไทยที่ทำผลงานยอดเยี่ยมจนจบอันดับ2โดยอภิชยาทำ5อันเดอร์พา67ไอ้พวกลักษณะคะแนนอย่างเนี้ยผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเพราะผมเล่นกอล์ฟไม่เป็นนะฮะ
1: ตกขวัญกำลังจะถามพอดีเลย
0: เป็นบรรยายฟุตบอลเนี่ยโดยทำประตูได้2ประตูนี่เราก็เข้าใจนะครับ
1: ค่ะตอนแรกขวัญจะถามคุณดำรงพอดีเลยค่ะว่าคุณดำรงเล่นกอล์ฟไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตัวขวัญเองในความรู้เรื่องกอล์ฟนี่โอ้โหตีไว้ได้ว่าเป็นศูนย์หรือว่าเป็นลบเลยทีเดียว
0: ไม่เล่นแล้วก็ไม่ดูด้วยครับแต่ว่าระยะหลังเนี่ยรู้สึกว่าดูกีฬากอล์ฟเนี่ยมันสบายหูสบายตาเพราะมันอยู่กับสนามหญ้าเขียวขจีต้นไม้มีวิวทิวทัศน์มีสระน้ำมีสิ่งแวดล้อมที่ดีเลยครับก็ดูแล้วก็สบายสบายตานะครับแต่ว่าผมไม่เข้าใจและก็ไม่พยายามทำความเข้าใจว่าไอ้อันเดอร์พาอะไรเท่านู้นเท่านี้เนี่ยก็ไม่รู้เลยนะครับ
1: เป็นกติกาของกีฬากอล์ฟใช่ไหมคะ
0: ก็ขอชื่นชมขอยกย่องขอให้กำลังใจโปรจีโน่และโปรไทยก็คือนักกอล์ฟไทยทั้งหลายเนี่ยนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็ทุกสถิติ10แชมป์ LPGA ก็ไม่เข้าใจนะฮะนี่อ่านตามหนังสือพิมพ์ครับ
1: ค่ะปกติคุณดำรงชอบดูกีฬานอกจากที่ขวัญเคยคุยกับคุณดำรงเนี่ยคุณดำรงดูฟุตบอลโลกเนาะคุณดำรงชอบดูกีฬาอื่นๆอีกไหมคะเทนนิสใช่ไหมคะ
0: เทนนิสชอบดูครับดูฟุตบอลแล้วก็รักบี้ก็ชอบดูก็ดูแล้วพอเข้าใจบ้างทั้งๆที่ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจกติกาเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าดูรักบี้แล้วก็สนุกตอนหลังดูฟุตบอลก็เบื่อเบื่อครับมันเคาะกันไปเคาะกันมาไม่ค่อยทำประตูไม่ค่อยยิงประตูกันแต่ก็เป็นกีฬาที่ดูก็วันนี้เนี่ยไทยแข่งกับสิงคโปร์ผมเดี๋ยวผมก็คงจะขอจบแค่นี้เพื่อดูแต่ผมก็ไม่รู้ว่าถ่ายทอดช่องไหนนะครับ
1: ค่ะได้เลยค่ะคุณดำรง
0: คุณขวัญรู้ไหมเขาถ่ายทอดช่องไหน
1: ขวัญไม่แน่ใจแต่ไม่แน่ใจว่าโมโนแม็กโมโนสปอร์ตเขามีหรือเปล่าอะค่ะคุณดำรงเพราะโมโนก่อนหน้านี้เขาประกาศว่าเขาจะเป็นแบบเหมือนช่องที่เป็นกีฬาแบบเต็มรูปแบบอันนี้คุณดำรงลองดูนะคะขวัญไม่แน่ใจว่าไทยกับสิงคโปร์เนี่ยจะช่องไหนอะค่ะคุณดำรงคะ
0: ครับผมครับครับขอบคุณครับก็ช่อง29ทีโมโนแม็กเนี่ยนะฮะเมื่อสักครู่นี้ผมฟังสปอตโฆษณาเอ๊ะโฆษณาอยู่ในรายการของช่องเราเนี่ยหรือเปล่าน่าจะใช่นะฮะ
1: สปอตอะไรคะ
0: เนื้อหาโฆษณาก็ดีก็คือว่าแนะนำว่าให้คนเราเนี่ยที่ขับรถเนี่ยได้ตรวจดูยางบ้างดูลมยางบ้างคือถ้าลมมันแบนถ้ายางมันแบนลมมันน้อยเนี่ยมันก็ทำให้กินน้ำมันหรือวิ่งช้าหรือยางเสื่อมชำรุดแต่ผมสะดุดหูเขาเรียกยางว่าให้ไปดูน้องยางเรียกน้องยางนะครับตลกตลกคนเขียนบทโฆษณานี่โคตรตลกเลยเรียกยางว่าน้องยาง
1: ค่ะได้ค่ะก็อาจจะเป็นภาษาร่วมสมัยนะคะวันนี้ขอบพระคุณคุณดำรงมากเลยนะคะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่ใหม่ค่ะ
2: สวัสดีค่ะน้องยางเอ้ยน้องขวัญ
1: ถึงแม้ว่าอาจจะเป็นเคยที่บ้านมีอดีต ชาวสวนยางแล้วกันเนาะเพราะตอนนี้เนี่ยคุณแม่ขายสวนยางพาราไปเรียบร้อยแล้วอาจจะไม่ได้เป็นน้อง

0: อย่างเป็นน้องขวัญอย่างเดียวนี่แหละค่ะพี่ใหม่ค่ะ
1: พี่เคย
0: นน
1: ถ
0: พ
1: ามพี่เคยถามคนรุ่นใหม่เนี่ยนะคะ
0: ค่
1: ระ ุ่นใหม่ก็แปลว่าเจนอะไรนะเจนเอ็กเหรอแล้วประมาณอายุ
0: อุ้
1: ส
0: ย
1: ิบกว่าถึง20เจนอะไร
0: ไม่ใช่
1: เจ
0: เอ
1: น
0: ็ก
1: แซ
0: สิ
1: ด
0: พี่เจนซีเจนแซดอะไรเ
1: เ
0: ง
1: จ
0: ี้ย
1: นแซดเอ็กนี่มันคือรุ่นเราเหรออ
0: ุ้ยเอ็กอะคือรุ่นพี่จากเรามากกว่านิดนึง
1: โอ
0: เพรา
1: ้
0: ะว่าเรานี่เจนวายใช่ไหมพี่
1: น
0: หม
1: ี่
0: ายแ
1: พ
0: ล้ว
1: ี่นี่ตกรุ่นเลยนะไม่รู้รุ่นอะไรไม่รู้เลยไม่รู้เขาเรียกอะไรกันพี่เคยถามรุ่นเด็กแล้วกันรุ่นประมาณ15-20เนี่ยบอกว
0: ค
1: ่า
0: ่ะ
1: ทําไมเรียกทุกอย่างว่าน้องล่ะไม่เรียกเขาเรียกมันคือไอ้ที่เขาเรียกน้องนี่คือคําว่าสรรพนามอะน้องน้องขวัญสรรพนามคือแทนตัวบุรุษที่สามเช
0: ค
1: ่
0: ่
1: น
0: ะ
1: น้องขวัญพี่ไหมอันนี้บุรุษหนึ่งบุรุษสองใช่ไหมบุ
0: เด็
1: ร
0: ก
1: ุษ
0: รุ่
1: ท
0: น
1: ี
0: ใ
1: ่
0: หม่
1: ส
0: เรี
1: าย
0: ก
1: ม
0: ทุกอย่างว่าน้อง
1: อ
0: ค
1: ่
0: ่
1: า
0: ะพี่
1: อย่างเขาจะพูดถึงสรรพนามบุรุษที่สามอย่างยางเนี่ยเช็คยางมันบ้างนะคะเช็คยางดูบ้างนะคะก็ได้ไม่ต้องใช้สรรพนามก็ได้แต่นี่เขาใช้ยุคสมัยมาเป็นตัวนำเลยนะในการพูดนะน้องยางยังมีคำสมัยใหม่ตั้งหลายคำที่ฟังแล้วมันสะดุดหูรุ่นเจนอะไรอ่ะพี่อ่ะเจนไดโนเสาร์
0: ไม่แน่ใจว่าเจนอะไร
1: นั่นนะสิค่ะโอเคก็
0: ค่ะ
1: แค่สะดุดหูก็เอามาเล่าสู่กันฟังวันนี้วันอังคารก็ไม่พ้นเรื่องที่เป็นธรรมเนียมของเราคือเรื่องพูดร้อยพูดพันวิญญาณในคอลัมน์ในคู่สร้างคู่สมที่ต้องมาเล่าทุกวันอังคารเรื่องวันนี้ก็ไม่น่ากลัวค่ะเรื่องสนุกสนุกดีเรื่องใครอยู่ในห้องครัวนะคะ
0: ใคร
1: เด
0: อย
1: ี
0: ู
1: ๋
0: ่
1: ย
0: ใน
1: ว
0: ห้องครัว
1: เดี๋ยวก็ตอนนี้20:28เดี๋ยวสักพัก
0: ได
1: ก
0: ้
1: ็
0: ค่ะ
1: มาคุยกันก็ได้ค่ะน้องค่ะ
0: ได้ค่ะแต่ก่อนจะปิดเบรกในช่วงแรกนะคะขวัญขอให้คุณผู้ฟังเนี่ยเอ๊ะเด็กใครเนี่ยอยากจะเสริมแบบศักยภาพตัวเองเสริมแบบติดปีกความรู้ของตัวเองนะคะเรียนเชิญค่ะสำหรับหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3นะคะที่เปิดรับสมัครแล้วตอนนี้ตามคำเรียกร้องของหลายๆท่านนะคะก็ตลอด15สัปดาห์นี้นะคะเราจะเปิดอบรมกันในความรู้เกี่ยวกับอาเซียนแล้วก็ประเทศคู่ค้าประเทศคู่เจรจารวมถึงมหาอำนาจอย่างสหรัฐกับจีนด้วยนะคะเริ่มอบรมกันตั้งแต่วันที่2กันยายนถึงวันที่9ธันวาคมนะคะก็ทุกๆวันพุธนะคะในแต่ละสัปดาห์ก็เริ่มอบรมกันช่วง9โมงเช้าถึง4โมงเย็นค่ะที่ตึก CW Tower ตรงแถวๆรัชดานี่แหละค่ะพี่ใหม่ค่ะเราก็จะให้ความรู้กันเกี่ยวกับในองค์ประกอบของเรื่องของอาเซียนทั้งมิติของสังคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองนอกจากนี้ก็จะมีกูรูเกี่ยวกับเรื่องของการนำประสบการณ์ของการไปทำธุรกิจการเปิดตลาดในต่างประเทศเนี่ยมาแลกเปลี่ยนมุมมองแล้วก็พูดคุยกันได้ในคลาสเนี่ยโอ้ไม่ต้องคิดเลยนะคะว่าแบบจะเป็นวิชาการจ๋าเราเป็นคลาสที่แลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นกันแล้วก็สามารถยกมือสอบถามกันได้ตลอดชั่วโมงที่มีการเรียนการสอนหรือว่าการอบรมกันเลยทีเดียวนะคะนอกจากจะเป็นความรู้เรื่องของอาเซียนแล้วก็ประเทศมหาอำนาจอย่างจีนแล้วก็สหรัฐแล้วเนี่ยในคลาสในการอบรมครั้งนี้นะคะก็จะมีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของ AI for CEO ด้วยค่ะว่าการอบรมครั้งนี้เนี่ยคือ AI เนี่ยที่เข้ามาตอนนี้ท่านที่เป็นผู้บริหารเนี่ยควรจะต้องรู้อะไรบ้างหรือว่าต้องรู้อะไรเป็นพื้นฐานเพื่อที่จะได้พูดคุยกับลูกน้องหรือว่าสั่งงานได้อย่างแบบเหมือนว่าเข้าใจตรงกันระหว่างผู้สั่งงานกับผู้ปฏิบัตินะคะอันนี้ค่ะก็จะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญรวมถึงจะมีเรื่องของการสื่อสารด้วยนะคะอันนี้ก็ได้อาจารย์เจษดาสารทองนะคะที่เป็นทั้งผู้จัดรายการของเราใน Good Morning ASEAN แล้วก็จะมาดำเนินรายการเป็นวิทยากรในฐานะของอาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการมาพูดคุยในหลักสูตรครั้งนี้ของเราด้วยค่ะท่านไหนสนใจนะคะจดเบอร์โทรศัพท์ไว้สอบถามกันได้ค่ะ0944803076 0944803034และ0943966649ค่ะอันนี้เรารับจำนวนจำกัดนะคะตอนนี้เหลือ10ที่นั่งสุดท้ายแล้วนะคะท่านไหนสนใจโทรศัพท์สอบถามเข้ากันมาได้นะคะเราก็พร้อมที่จะให้ข้อมูลแล้วก็ถ้ามีรายละเอียดอะไรสงสัยก็ติดต่อมาได้ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามเรื่องเร้นลับจากพี่ใหม่กันค่ะ
2: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Beta-Gen
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม On Radio

0: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา R4-1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Tutor ยิม Why 2 Who Pavel Why 3 Ford Pete Why 4ลูกหมีซอนย่า Why 5หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งฮาริส B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ทิติพงศ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love เพราเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายฮิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2ตีตีป๋ออาร์สามฝ้ายอะตอมอาร์สี่มีพาร์ทเอย่าอาร์ห้าอุ้มแบมห้า most popular vine novel นิยายวายยอดนิยม N1 gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer To ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฝากชอบเธอมู Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์www.entertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี
2: ้ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot hd วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว mcot news fm 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play mcot connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม On Radio
4: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของผู้สร้างผู้สม On Radio นะคะช่วงนี้หลายๆคนบอกว่ารอติดตามเรื่องลี้ลับจากพี่ใหม่กันเลยทีเดียวค่ะก็หนึ่งในนั้นก็มีคุณผู้ฟังของเราบอกว่ารอฟังอยู่เลยค่ะคุณดวงพรนะคะบอกว่าเนี่ยชอบค่ะรอฟังอยู่เลยค่ะ
5: ค่ะถือว่าเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศนะคะท่านผู้ฟังบางทีฟังเรื่องอาจจะเครียดมีสาระบ้างเพลินๆบ้างวันนี้ก็ถือว่ามาเปลี่ยนบรรยากาศก็แล้วกันตามธรรมเนียมของวันอังคารนะคะเรื่องนี้เล่ามาโดยผู้อ่านของเราเขียนมาลงคู่สร้างคู่สมนะคะหลายปีมาละชื่อคุณวรสิทธิ์เธอก็เล่าว่าโอ้มันเป็นเรื่องเก่าแก่โบราณโบราณแต่ผมขนาดโตจนแก่แล้วเนี่ยผมก็ยังจำได้ตอนนั้นผมเนี่ยเป็นเด็กอายุ12พ่อเนี่ยย้ายครอบครัวเราจากบ้านที่โพสามต้นบางกอกใหญ่กรุงเทพเนี่ยมาซื้อตึกอยู่แถวๆถนนปู่เจ้าสมิงไพรจังหวัดสมุทรปราการตอนนั้นน่ะถนนมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้หรอกมันยังไม่เจริญมันเป็นดินลูกลังรถเมย์ก็ยังใช้รถไม้อ่ะนี่รถไม้นี่เรานึกไม่ออกแล้วนะ
4: รถไม
5: ้เออ
4: เหมือนรถ
5: คืออย่างนี้ค่ะน้องขวัญไอ้รถไม้เนี่ยมันหมายความว่าที่นุ่งที่นั่งไอ้รถเนี่ยไอ้ตัวโครงมันไม่มีทางเป็นไม้ไปได้หรอกแต่พี่ว่าพี่ยังทันนะตอนเด็กๆไอ้โครงที่นั่งเนี่ยมันไม่ใช่เหล็กมันทำด้วยไม้มันมีส่วนประกอบของไม้ก็คงจะหมายถึงอย่างนั้นนะคะส่วนไอ้ตัวโครงที่เป็นตัวถังรถมันเป็นเหล็กอยู่แล้วนะแต่มันมีบางส่วนที่เป็นที่นั่งหรือพนักเนี่ยเป็นยังเป็นไม้อยู่รถไฟก็มีน้องนะคะทีนี้เขาก็บรรยายรถเมย์เป็นอย่างนั้นก็แปลว่ามันเก่ามากและไอ้รถเมล์ไม้เนี่ยนะครึ่งชั่วโมงมันถึงจะวิ่งมาสักคันหนึ่งนะส่วนตึกแต่ละแห่งในแถวนั้นก็ปลูกห่างๆกันไม่ได้อยู่ติดเป็นอาคารพาณิชย์เหมือนสมัยนี้ห่างกันตั้งกิโลนึงเนี่ยเกือบกิโลนึงเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีบริเวณที่ว่างก็เป็นสวนมะพร้าวบ้างเป็นป่าทึบป่าจากบางทีก็เป็นป่าโปร่งแล้วก็บ้านของคนแถวนั้นก็จะเป็นบ้านไม้อยู่ห่างๆกันมันก็น่ากลัวไงมันมีทั้งตั้งอยู่ในสวนแล้วก็ริมถนนบรรยากาศสำหรับผมคุณวรสิทธิ์เล่าว่าสำหรับเด็กที่เพิ่งย้ายมาอยู่อ่ะมันก็น่า

0: ลัวมากแต่ไอ้เหตุการณ์ชวนขนลุกเนี่ยจริงๆมันขนหัวลุกเลยล่ะที่ผมจะเล่าต่อไปเนี่ยมันเกิดที่ตึกที่พ่อผมซื้อแล้วให้ครอบครัวเรามาอยู่กันนั่นเองแหละครับนี่ก็เป็นความห่วงคำนึงของเด็กอายุ12ในสมัยนั้นนะคะ
1: ค่ะ
0: แกก็เล่าว่าไอ้เรื่องชวนสยองมันเกิดขึ้นหลังจากที่ผมกับครอบครัวย้ายอยู่ได้ประมาณสักเดือนเดียวเองอะมีอยู่คืนหนึ่งมันเป็นคืนเดือนมืดแถมฝนมันยังตกโปรยๆแกก็นอนไม่หลับบรรยากาศมันพาน่ากลัวไปหมดแหละแกก็พลิกตัวไปมาไม่หลับสักทีไม่ได้นอนร่วมกับพ่อแม่นะโตแล้วก็นอนกับพี่ชายส่วนพี่ชายแกก็ไม่ค่อยหลับแต่พี่ชายเนี่ยที่โตกว่าเนี่ยเป็นหนุ่มกว่าก็หลับไปแล้วกลด้วยแต่ทีนี้อยู่ดีๆไอ้ฝนที่ตกพรำๆกับไอ้คืนเดือนมืดอ่ะมันก็น่ากลัวอยู่แล้วอยู่ดีๆไอ้หมาเสียงแหลมมันก็หอนมาอย่างไม่มีปี่ไม่มีขลุ่ยอ่
1: ะ
0: ผมก็ขนลุกสิขนลุกสู้ไปทั้งตัวเลยรีบสวดนะโม3จบแต่ไอ้ความกลัวมันกลับยิ่งขึ้นกว่าเดิมอ่ะ3จบ4จบแล้ว5จบแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ท่ายความกลัวของผมมันทุเลาลงได้อ่ะแต่สิ่งที่คิดว่ามันจะน่ากลัวกว่านั้นน่ะมันคงไม่มีอะไรเราสวดนะโมแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันน่ากลัวกว่านั้นมันเกิดขึ้นจริงๆอย่างที่ผมคิดเขาได้ยินนี่ค่ะน้องขวัญได้ยินเสียงเหมือนคนเดินอยู่ชั้นล่างบ้านนี้มันอยู่ชั้น2นะเสียงเหมือนกับว่ามันมีคนเดินวนไปวนมาวนไปวนมาอยู่ในครัวแล้วก็อยู่หลายรอบด้วยแล้วก็มีเสียงเปิดประตูหลังบ้านซึ่งเป็นออกจากห้องครัวไปอีกจากนั้นก็มีเหมือนเสียงกำลังลือคนกรกกรากกรอบแกรบแล้วบางทีก็โครมนานๆโครมทีเนี่ยโครมเหมือนหม้อไหมันกระทบกันเนี่ยหม้อที่ทำด้วยสเตนเลสบ้างดินบ้างเนี่ยกระทะบ้างเนี่ยผมก็นอนฟังด้วยใจเต้นระทึกแล้วก็รู้สึกกลัวมากๆเดาไปต่างๆนานาว่าไอ้เสียงที่มันเกิดจนฟังชัดเนี่ยมันเสียงอะไรบางทีมันก็ได้ยินเสียงเป็นครกตำปักๆๆๆๆอยู่พักหนึ่งแล้วก็แป๊บนึงก็มีเสียงตั้งกระทะเสียงตะหลิวกระทบกระทะมันดังชัดเลยมันดังเช้งๆๆเหมือนเขากำลังผัดอะไรสักอย่างตั้งอกตั้งใจผัดกลัวมากจนทนไม่ไหวก็พยายามเขย่าพี่ชายที่นอนอยู่ด้วยกันพี่ชายมันไม่ตื่นนะครับแต่มันก็ยังแถมยังงงเงี้ยแล้วโอ้โหใส่ผมอีกทีนี้ก็ลืมบอกไปว่าไอ้ตรงที่ผมนอนเนี่ยผมนอนอยู่กับพี่ชายเนี่ยมันติดกับบันไดทางขึ้นส่วนพ่อกับแม่จะอยู่ห้องถัดไปนิดนึงส่วนครัวเนี่ยอยู่ข้างล่างแต่ความน่ากลัวมันไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นนะสิครับทันทีที่เสียงมันดังอยู่ข้างล่างนั้นน่ะมันเงียบลงเนี่ยมันดันมีเสียงที่ผมว่ามันน่ากลัวกว่าเดิมก็คือมีเสียงเท้าที่มันกำลังก้าวขึ้นบันไดขึ้นมาแต่มันไม่ได้ดังเหมือนคนที่กำลังก้าวขึ้นบันไดแต่มันดังเสียงเหมือนหนืดหนืดเหมือนเท้าของเขาเนี่ยมันมีกาวหรือมันมีอะไรเหนียวเหนียวอยู่สักอย่างเนี่ยมันหนืดมันติดอยู่กับบันไดติดกับพื้นมันพื้นบันไดแต่มันเสียงมือเนี่ยนะคะมันเหมือนรูดดาวราวบันไดดังครึดครึดครึดเหมือนกับกำลังดึงไอตัวของเขาที่มันหนักหนักกำลังขึ้นมาเนี่ยเสียงนั้นน่ะมันดังใกล้เข้ามาทุกทีทุกทีเหลืออีกไม่กี่ก้าวมันก็จะพ้นบันไดมาถึงห้องผมแล้วอ่ะคุณวรสิทธิ์เด็ก12อย่างผมมันกลัวทำอะไรจนบอกไม่ถูกอ่ะขนหัวลุกสู้ไปหมดทั้งตัวผมนอนคุมโปกก็ท่องนะโมอีกเพราะว่าไม่รู้จะทำยังไงผิดผิดถูกถูกไปเรื่อยๆตามภาษาเด็กแต่แล้วจู่ๆเสียงนั้นมันก็หยุดอยู่แค่ตรงหน้าห้องเหมือนมันเปลี่ยนใจแล้วลงบันไดกลับไปข้างล่างเท่านั้นเองผลผมก็หมดความอดทนแล้วล่ะผมกระโจนลุกแล้ววิ่งไปเคาะเรียกแม่ที่ห้องที่ติดกันเลยอ่ะปรากฏว่าก็มารู้ทีหลังว่าท่านเองก็นอนไม่หลับเหมือนกันแต่พ่อหลับสนิทไปแล้วพ่อกลนก็หลับสนิทไม่รู้เรื่องไปแล้วผมกระซิบถามแม่ว่าแม่ได้ยินเสียงเหมือนที่ผมได้ยินป่ะเสียงคนมันทำกับข้าวแล้วก็เดินไปเดินมาแถมมันจะเดินมาข้างบนนี่ด้วยแม่กระซิบตอบผมว่าได้ยินเหมือนกันแต่แม่ก็คงปลอบลูกชายแหละไอ้ลูกชายคนเล็กเนี่ยนะแม่ก็บอกว่ามันน่าจะเป็นหนูเสียงหนูแหละที่เสียงอย่างนั้นมันที่เดาไม่ถูกเพราะว่าแม่เผลอลืมตั้งกระทะไว้บนเตาผมรู้ว่าแม่ตอบอย่างนั้นนะแม่ไม่อยากให้ผมกลัวเพราะว่าแม่เห็นผมแบบตัวสั่นแล้วจะเป็นประสาทแล้วผมเห็นแม่มองผมอะแม่ก็คงดูอาการเลยว่าผมมันน่ากลัวมากแล้วสิ่งที่ผมไม่กล้าคิดกล้าทำก็มันก็เกิดขึ้นจริงๆอะแม่คงกลัวผมจะกลัวมากแม่ผลุดลุกจากเตียงเลยโดยไม่ปลุกพ่อแล้วก็พาผมเดินไปข้างล่างอ่ะแม่ไม่เปิดไฟด้วย

0: มันก็มีแสงถึงแม้จะเป็นคืนเดือนมืดนะผมจำไม่ได้ว่าแม่ถือไฟฉายลงไปหรือเปล่าแต่ตาของผมตอนนั้นมันอาจจะปรับจนมองเห็นได้บ้างแล้วนะผม
1: ค
0: ก
1: ่
0: ละ ัวก็กลัวแต่ไอ้ความที่ผมรักแม่ถ้ามันไปขโมยกระโจนล่ะแล้วมันทําร้ายแม่จะทําไงผมก็ไอ้ความรักแม่ผมก็ตามแม่ไปติดๆเลยพอเดินลงไปถึงข้างล่างแม่ก็เดินเข้าไปในห้องน้ําห้องน้ําที่มันอยู่ติดกับห้องครัวโดยไม่ปิดประตูผมก็เลยมองเห็นว่าแม่ไปที่ช่องลมของห้องน้ําช่องนู้นทีช่องนี้ทีแม่ปีนดูนะส่วนผมยืนรออยู่หน้าห้องน้ําสายตาก็กวาดไปรอบๆด้วยความกลัวเห็นทุกอย่างเป็นปกติประตูห้องครัวมันก็ปิดสนิทนี่แล้วไอ้เสียงก่อนหน้านี่แหละมันเสียงมันเปิดประตูเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นยิ่งคิดก็ยิ่งขนหัวลุกอ่ะขนหัวลุกชันเลยอ่ะแต่แล้วจู่ๆมันก็มีเสียงตะหลิวกระทบกระทะดังขึ้นมาอีกอ่ะ
1: เหมือนคนผัดอย่างนี้เหรอพี่ตะหลิวกระทบกร
0: แ
1: ะ
0: ต่
1: ทะ
0: ไม่เห็นคนน่ะ
1: อ๋อ
0: ผมก็สะดุ้งจนฉี่แทบราดอ่ะได้แต่ร้องเรียกแม่ก็รีบเดินมาจากห้องน้ําหน้าแม่ดูซีดๆยังไงก็ไม่รู้แล้วก็รีบจูงมือผมกลับเข้าบนห้องทันทีเลยกลับขึ้นบันไดขึ้นไปทันทีพอขึ้นมาถึงห้องแล้วผมก็ถามแม่ว่าเห็นอะไรแม่หน้าซีดนะแต่แม่ไม่พูดเลยสักคําแม่บอกว่าเอาอย่างนี้แม่ปลอบช้าๆนะแม่บอกว่าถ้ากลัวก็ให้ไปนอนข้างเตียงแม่ก็ได้ไม่ต้องนอนบนเตียงนอนข้างล่างนะผมก็อุ่นใจผมก็ไปคว้าหมอนคว้าผ้าห่มแล้วก็มานอนข้างเตียงพ่อกับแม่โหมันรู้สึกอุ่นใจขึ้นมากท้นทวีคูณแหละแล้วในที่สุดผมก็หลุดจากความกลัวแล้วก็หลับไปได้ในที่สุดในภาวะที่มันค่อนคืนนะนะ
1: ค่ะ
0: จนกระทั่งหลับสนิทจนเช้าวันรุ่งขึ้นค่ะพ่อกับแม่ก็พาพี่ชายแล้วก็ผมเนี่ยไปทำบุญอย่างแรกเลยของกิจวัตรตอนเช้าแล้วไม่ใช่กิจวัตรละเป็นสิ่งแรกที่เราทำกันเลยไม่เคยเป็นกิจวัตรเนี่ยแต่เราไปทํากันเป็นสิ่งแรกในตอนเช้าเลยเราก็ไปกราบน้ำอัสการหลวงพ่อที่เราเคารพอ่ะนะคะที่วัดแหลมที่สมุทรปราการแม่ก็ถามถึงเรื่องที่เกิดขึ้นพ่อด้วยนะคะเสียงที่ได้ยินเมื่อคืนเนี่ยก็เล่าให้หลวงพ่อฟังทั้งหมดหลวงพ่อก็ตั้งสติแล้วท่านก็คงจะหลับตาคงจะมีนิดๆหรือท่านก็คงจะรู้ด้วยฌานของท่านละมั้งเราก็เลยได้คําตอบจากหลวงพ่อว่าเสียงนั้นเนี่ยมันเป็นวิญญาณของคนแขกอ่ะคนแขกก็ไม่รู้ชาติอะไรแต่เขาเป็นแขกนั่นแหละ
1: ค่ะ
0: เขาตายอยู่ที่บ้านหลังนั้นแล้วเขาก็โกรธด้วยที่มีคนไม่เคารพเขาอะไปปัสสาวะตรงหลังบ้านที่เขาอยู่อ่ะเขาก็ไม่ยอมให้อภัยก็เลยคอยตามรังควานแล้วบังเอิญเราไปอยู่บ้านเนี้ยเราเพิ่งเข้ามาอยู่ได้เดือนเดียวเนี่ยเขาก็มาแสดงให้เราเห็นอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: พอได้รู้เรื่องจากหลวงพ่อที่อธิบายอย่างเข้าใจอย่างท่านเห็นเลยอย่างเงี้ยนะไม่นานเท่าไหร่พอกลับมาเนี่ยผมก็ไม่รู้แล้วบางทีผมเป็นเด็กผมก็ลืมไปแต่พ่อผมประกาศขายบ้านทันทีเลยแล้วก็ยังไม่ทันจะขายได้พ่อพาครอบครัวย้ายไปอยู่ที่ใหม่เลยไม่อยู่ตรงนั้นแล้วเราก็ลืมเรื่องนี้ไปสักพักเพราะเราก็เป็นเด็กนะเราก็ไม่เคยถามผู้ใหญ่อีกจนกระทั่งเวลามันผ่านไปสักพักใหญ่ๆผมก็จําไม่ได้มันผ่านไปนานสักแค่ไหนนะแต่เหตุการณ์นั้นน่ะมันก็บางทีมันก็หวนคืนฉุกทําให้ผมฉุกคิดขึ้นมาเป็นบางครั้งบางเวลาก็ไม่เคยถามแม่อีกเลยจนกระทั่งวันหนึ่งผมโตขึ้นจําได้แล้วว่าหลายปีต่อมาแล้วแต่ไม่รู้เป็นกี่ปีแล้วจําอายุตัวเองก็ไม่ได้ด้วยแต่รู้สึกว่าตัวเองโตขึ้นแล้วก็มีความคิดความอ่านมากขึ้นวันหนึ่งก็เลยตัดสินใจที่จะกล้าถามแม่ไงก็ไปถามแม่ว่าไอ้ตอนนั้นน่ะที่แม่ปีนเก้าอี้แล้วแม่ชะโงกดูช่องลมอ่ะดูตรงนู้นทีตรงนี้ทีอ่ะตรงไอ้จากห้องน้ํามองเข้าไปในห้องครัวแม่เห็นอะไรอ่ะแม่หันมามองหน้าผมแล้วแม่ก็คงคิดอะไรสักพักแม่มองจ้องตาผมสักพักจนผมคิดว่าแม่จะเล่าหรือไม่เล่าเนี่ยผมจําได้เลยแม่ก็ดูหน้าผมแล้วแม่ก็คิดสลัดตะแล้วคิดแม่ก็คงคิดผมมาเดาได้ทีหลังนะแม่ก็คงคิดแล้วว่าไอ้สิทธิ์เนี่ยไอ้ลูกคนเนี้ยมันโตแล้วอ่ะนะเราความจริงให้ฟังก็แล้วกันแล้วมันก็เราก็ย้ายมาจากบ้านนั้นแล้วมันก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์อะไรในชีวิตเราเลยแม่ก็เลยตัดสินใจเล่าว่าไอ้ตอนนั้นเนี่ยที่แม่ไปดูเนี่ยแม่เห็นผู้ชายตัวใหญ่เขาหันหลังแต่เห็นเขาเลยว่าเขาไม่ใส่เสื้อแล้วเขาก็ผิวดําแต่เห็นหันเขาหันหลังเนี่ยมันเป็นหนวดเคราเขายาวลุงลังมากเลยแล้วเขาก็ท่าทาง เขาไม่ได้เห็นหน้าหรอกนะแต่ท่าทางเขาดุร้าย

0: ำลังมุ่งมั่นที่จะทำกับข้าวอยู่ข้างหน้าเตานะแต่มีเว็บเดียวที่เขาหันกลับมามองแล้วก็เห็นหน้าเขาเนี่ยมันขนาดมันดำๆอยู่เนี่ยมันก็เห็นว่าหน้าเขาโกรธแล้วก็แดงด้วยไม่เห็นดวงตาเขาหรอกแต่เดาได้ว่าหน้าเขาจะตาเขาคงจะแดงก่ำด้วยความโกรธขมวดคิ้วเลยล่ะแล้วก็ขมวดคิ้วแล้วแบบหน้าผากเขาก็ดูกว้างแล้วก็ทำหน้าเหมือนแว็บเดียวที่เขาหันมาเหมือนเขาโกรธแค้นคนที่มาดูหรือโกรธแค้นอะไรอยู่มากๆเลยเหมือนเขาอยู่ในภวังค์ที่เขาก็ตั้งจกตั้งใจจะทำไอ้สิ่งนั้นอยู่มันก็ได้มีเสียงหม้อหายกระทบกันเนี่ยนะคุณแม่บอกว่าที่แม่ดูอยู่สักพักแบบมันหลุดไปในภวังค์นะแม่กลัวมากแต่ก็พอนึกถึงลูกแม่ก็ลงจากเก้าอี้แล้วก็รีบมาฉุดลูกขึ้นบ้านอะไรประมาณเนี้ยนะคะแล้วก็นั่นแหละพอแม่ตื่นเช้าแม่ก็ไม่ปลุกพ่อนะจนกระทั่งสายหน่อยแม่ก็เล่าให้พ่อฟังเมื่อตื่นมาพร้อมๆกันแล้วก็เล่าให้พ่อฟังพ่อก็รักลูกรักครอบครัวพ่อก็บอกว่าถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยมันมีทางเดียวเราขายเถอะแล้วเราก็ไปอยู่ที่อื่นเราย้ายกันเถอะก็อย่างที่เล่าว่าไม่ทันที่จะได้ขายได้อะไรเราก็ย้ายก่อนนะคะแล้วพอย้ายไปอยู่ที่ใหม่ก็ไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นอีกเลยนี่แหละค่ะก็เป็นเรื่องที่เอามาเล่าให้ฟังค่ะเนาะ
1: พอฟังแบบนี้นะพี่ใหม่ถ้าเราก็เดี๋ยวนี้ซื้อบ้านใหม่มันก็ลำบากเนาะซื้อบ้านมือสองเนี่ยก่อนเข้าไปอยู่นี่ต้องทำบุญนิมนต์พระมาสวดมาหรือว่าตามพิธีของแต่ละคนที่มีความเชื่อทางศาสนาเพื่อทำบุญทำกุศลให้กับผู้ที่อาจจะมีเคยความผูกพันเคยอยู่บ้านหลังที่เราไปซื้อมาก่อนเหมือนกันอันนี้ก็น่าจะดีใช่ไหมคะพี่ใหม่คะ
0: ถามว่าน่ากลัวไหมอะเรื่องนี
1: ้ขวัญน่ากลัว
0: แต่มันขวัญมีคนอยู่ด้วยขวัญมีคุณแม่เป็นลมโพลมใสอยู่ด้วยเป็นหลักกำลังใจไม่ต้องห่วงไม่ต้องไม่ต้องกลัว
1: ค่ะคือฟังแล้วแบบเอ๊ะถ้าวันหนึ่งเราแบบมีตังขยับขยายจากการซื้อคอนโดเล็กๆของเราเนี่ยไปอยู่บ้านเนี่ยนะถ้าเราต้องซื้อบ้านมือสองก่อนแหละเราคงไม่มีตังซื้อบ้านเดี่ยวหรอกที่แบบเป็นบ้านมือหนึ่งเนาะเราต้องทำบุญบ้านก่อนที่จะเข้าไปอยู่แน่ๆเลยพอฟังเรื่องนี้นะคะโอ้โห
0: น้องขวัญคอนโดน้องขวัญอยู่แถวๆไหนคะสมุทรปราการหรือเปล่า
1: ไม่ใกล้ไม่ใกล้สมุทรปราการ ห่างไกลสมุทรปราการมามากเลยค่ะ ค่ะอันนี้ก็เรื่องแถวสมุทรปราการใช่ไหมคะพี่ใหม่อันนี้ไกลกันเยอะไม่น่าจะมีอะไรนะคะคืนนี้น่าจะนอนหลับฝันดีค่ะ
0: ค
1: ่ะ okay. อ่ะพี่พอพูดถึงเรื่องของการทำงานการใช้ชีวิตมีเรื่องที่ขวัญหยิบยกมาเล่าให้คุณผู้ฟังกับพี่ใหม่ฟังนะคะเป็นเรื่องของอดีตข้าราชการคนหนึ่งแต่เป็นชาวญี่ปุ่นพี่ใหม่คือเขาพอเลิกจากอาชีพข้าราชการในญี่ปุ่นแล้วเนี่ยคือก็หันเหมาทำสวนแต่ถามว่าเขาเคยทำสวนมาก่อนหรือเปล่าไม่เคยนะคะหลายๆคนก็อาจจะมีอาชีพข้าราชการมาตลอดชีวิตพอเกษียณอายุราชการแล้วเนี่ยก็อาจจะอยากทำสวนหรือว่าอยากจะ slow life ทำนองนี้นะคะแต่ว่าคนนี้เนี่ยพิเศษกว่าใครเขาเพราะว่าทำสวนเนี่ยพี่การบริหารจัดการสวนในความหมายของพี่ใหม่เนี่ยทำสวนหรือว่าทำการเกษตรพี่ใหม่มองว่าถ้าพี่ใหม่เนี่ยพี่ใหม่จะบริหารจัดการพื้นที่ได้สักกี่ไร่คะพี่ขา
0: โอ้ยไร่เดียวก็ตายแล้วค่ะอย่าว่าแต่ไร่เลย2งาน200ตารางวาพี่ก็คงจะเดินไม่ไหวแล้วไอ้เดินน่ะไหวแต่จะให้ไปพรวนดินปักชำกล้าสมมติว่าจะปลูกถั่วพูสักค้างหนึ่งอ่ะทำร้านนี่ก็คงไม่มีปัญญาแล้วล่ะค่ะน้อง
1: ค่ะแต่อันนี้ข้าราชการชาวญี่ปุ่นคนนี้คนฮิโรกิโทมิยาสุนะคะเป็นข้าราชการอดีตข้าราชการของชาวญี่ปุ่นนะคะบริหารจัดการพื้นที่การเกษตรทั้งหมด600ไร่ค่ะ
0: โอ้โห
1: ขวัญจินตนาการไม่ออกเลยพี่ว่า600ไร่เนี่ยมันจะเป็นพื้นที่กว้างขนาดไหนแบบครอบคลุมถ้าแบบเป็นบ้านเราเนี่ยเกือบเป็นเหมือนลูกเขาทั้งเขาเลยหรือเปล่าอันนี้นะคะก็คือเป็นอดีตข้าราชการชาวญี่ปุ่นที่ผ่านตัวมาเป็นเกษตรกรค่ะแล้วก็สร้างความสนใจในวงกว้างเลยนะคะสำหรับครอบสังคมของญี่ปุ่นเขาเพราะว่าแต่ถามว่าเขาก็ไม่ได้ทำแบบเหมือนว่าโอ้ครวนดินหรือว่าขุดหลุมหรือว่ารดน้ำต้นไม้ด้วยตัวเองตลอดทั้ง600ไร่อันนี้ไม่ใช่นะคะเขาได้นำเรื่องของปัญญาประดิษฐ์มาใช้แก้ปัญหาในเรื่องของการเกษตรการทำเกษตรกรรมในพื้นที่ของเขาแล้วก็ใช้หลักพื้นฐานของการที่จะเหมือนกับไปศึกษาเรื่องของChat GPT เรื่องของการเขียนโค้ดแล้วก็ AI

้ามาช่วยในเรื่องของการเกษตรด้วยค่ะคนโทมิยาสุนะคะก็เติบโตในพื้นที่ใกล้ๆกับกรุงโตเกียวนี่แหละค่ะแล้วก็เคยทำงานข้าราชการมาก่อนแต่ก็ตัดสินใจที่จะเข้าร่วมโครงการฟื้นฟูที่ดินทำกินที่ถูกทิ้งร้างในฮอกไกโดค่ะเขาก็เข้าร่วมโครงการนี้นะคะแล้วก็นำความรู้เรื่องของการบริหารจัดการไร่เนี่ยนะคะคือน่าจะเป็นข้าราชการในสายบริหารมาก่อนแล้วก็นำความรู้ด้านการบริหารเนี่ยมาจัดการไร่กับตัวเองไร่ที่ตัวเองบริหารจัดการอยู่แล้วก็ตอนนี้เนี่ยในพื้นที่ไร่ของเขาทั้งหมด600ไร่เนี่ยพี่ใหม่ก็ปลูกบล็อกเคอรี่ฟักทองต้นหอมแล้วก็ต้นหอมเนี่ยเป็นต้นหอมญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ปลูกถั่วเหลืองด้วยครอบคลุมทั้งหมดเนี่ย600ไร่ก็แบ่งสรรปันส่วนกันไปว่าใน600ไร่เนี่ยปลูกบล็อกเคอรี่เท่าไหร่ฟักทองเท่าไหร่ต้นหอมญี่ปุ่นเท่าไหร่แล้วก็ถั่วเหลืองเท่าไหร่นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็ได้มีการนำตัวของ ChatGPT มาใช้ ChatGPT เนี่ยใช้ในโหมดของอะไรบ้างเช่นพอเขาเห็นว่าบล็อกเคอรี่ของเขาเนี่ยเริ่มมีจุดรอยดำทำนองนี้นะพี่เขาก็ใช้วิธีของการถ่ายรูปแล้วก็ไปเซิร์ชหาในแชท GPT ว่าลักษณะแบบนี้ที่เกิดขึ้นกับบล็อกเคอรี่เนี่ยมันสามารถที่จะเป็นโรคอะไรได้บ้างและต้องแก้ไขอย่างไรอันนี้คือเขามีวิธีการหาคำตอบโดยใช้แชท GPT นะคะแล้วก็พอได้คำตอบมาแล้วเขาก็มาลองปรับลองใช้ดูว่าจุดดำที่เกิดขึ้นอยู่บนตัวผลบล็อกเคอรี่ของเขาเนี่ยนะคะจะต้องใช้วิธีการในการดูแลรักษาโรคพืชอย่างไรนะคะนอกจากนี้ก็ใช้วิธีการเพาะปลูกแล้วก็เชื่อมข้อมูลของตัวข้อมูลทางพืชของตัวเองในพื้นที่การเกษตรกับตัวของพื้นที่ของดาวเทียมนะคะมาใช้ซ้อนกันเป็นแผนที่อันนี้คือเราเนี่ยคือฟังแล้วโอ้มันดูยากนะแต่ถ้าสำหรับคนที่มีความรู้พื้นฐานเรื่องของการบริหารแล้วก็ของการใช้เทคโนโลยีอยู่แล้วเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องที่เขาสามารถทำได้อันนี้ก็คือใช้เรื่องของพื้นที่การเพาะปลูกกับเรื่องของดาวเทียมมาผูกเชื่อมโยงกันแล้วก็ใช้ในการบริหารจัดการแล้วว่าพอมันเชื่อมโยงกันเสร็จปุ๊บเรามีพื้นที่เหมือนกับว่าถ้าเป็นในเมืองหนาวหรือว่าเมืองที่มีสภาพอากาศที่ค่อนข้างแปรปรวนเนี่ยมันไม่ได้เป็นพื้นที่สวนหรือว่าพื้นที่การเกษตรแบบเปิดโล่งแบบเหมือนบ้านเราใช่ไหมคะพี่ใหม่มันจะต้องมีโรงเรือนแล้วก็มีการเปิดปิดหลังคาอันนี้เขาก็ใช้วิธีการเชื่อมโยงเรื่องของดาวเทียมแล้วก็เรื่องของการใช้เทคโนโลยีเนี่ยเปิดปิดหลังคาโดยบังคับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะผ่านมือถือของตัวเองแล้วก็เปิดปิดหลังคาให้รับแสงช่วงเวลาเท่าไหร่แล้วก็ปิดหลังคาในช่วงชั่วโมงที่เท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้พืชเนี่ยได้รับแสงแล้วก็มีการเจริญเติบโตในส่วนของพืชแต่ละชนิดไปเพราะว่าส่วนของเขาเนี่ยทั้ง600ไร่เนี่ยมีทั้งบล็อกเคอรี่ฟักทองต้นหอมญี่ปุ่นแล้วก็ถั่วเหลืองพอเนี้ยเขาก็มีการบริหารจัดการเปิดทั้งเรื่องของการเปิดหลังคารับอากาศรับแสงแดดเปิดช่องเรื่องของการระบายอากาศแล้วก็ดูข้อมูลต่างๆเนี่ยเชื่อมโยงกันรวมถึงการรดน้ำต่างๆด้วยนะคะที่จะเชื่อมโยงกับระบบมือถือของเขาแล้วก็การปฏิบัติการต่างๆที่จะไปในระบบของการเกษตรตรงนี้ค่ะทำให้พืชผลทางการเกษตรของเขาเนี่ยสามารถเจริญเติบโตได้คือการใช้กำลังคนก็มีอยู่บ้างแต่เรื่องของการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือตรงนี้ก็มีเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือค่อนข้างเยอะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะด้วยความที่เขามีความรู้พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีหลายคนอาจจะคิดว่ามันจะต้องใช้เงินหลักเยอะๆหลักแสนแบบหลักหลายบาทอย่างเงี้ยเป็นล้านหรือทำนองนี้เพราะว่าพื้นที่600ไร่ใช่ไหมคะอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการจัดทำเรื่องของเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยคุณโคอิซุมิเนี่ยบอกว่าไม่ได้เยอะเลยสามารถบริหารจัดการได้อยู่ในงบที่สามารถค่อยเป็นค่อยไปได้ทำเรื่องนี้ก่อนอาจจะมีเป็นงบจำนวนหนึ่งแล้วพอหลังจากนั้นพอทำธุรกิจทางด้านการเกษตรที่มีผลกำไรมาก็ค่อยไปทำอีกเรื่องหนึ่งก็ได้ไม่จำเป็นต้องทำทุกๆอย่างไปพร้อมๆกันแบบทีเดียวที่ต้องลงทุนในงบเยอะๆอย่างนี้ค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็เป็นที่สนใจของสังคมชาวญี่ปุ่นอยู่มากเพราะว่าหลายๆคนก็อยากมีชีวิตสโลไลฟ์แล้วก็ใช้ชีวิตในวิถีการเกษตรพอเป็นแบบนี้เนี่ยเขาพอเห็นคนสำเร็จในเรื่องการใช้เทคโนโลยีกับด้านการเกษตรหลายคนก็บอกถ้าฉันจะมาทำบ้างมันจะทำได้ไหมนะแล้วก็ประสบความสำเร็จไหมนะอันนี้พี่ใหม่ก็เป็นเรื่องราวที่หยิบยกกันมาเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเกษตรเนี่ยมันก็ต้องใส่ใจในรายละเอียดแล้วก็ถ้าหากว่าคุณมีความรู้เรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของ AI แล้วก็การใช้ ChatGPT อย่างเป็นประโยชน์เนี่ยมันก็สามารถ
เป็นประโยชน์แล้วก็เกื้อหนุนชีวิตของคุณในการใช้ชีวิตจริงๆ

0: ได้นะคะบางคนโอ้ดู ChatGPT ถามแบบเหมือนรายละเอียดวันนี้ฉันใส่ชุดสีอะไรดีอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องของความเชื่อทางด้านของตัวเองแต่ว่าถ้าอันเนี้ยเขามาใช้ในเรื่องของการใช้ชีวิตการทำการเกษตรการทำอาชีพอันนี้ก็เป็นประโยชน์อีกด้านหนึ่งของเทคโนโลยีเช่นเดียวกันค่ะพี่ใหม่คะ
1: การทำเกษตรเนี่ยมันทำให้เราใจเย็นนะน้องขวัญ
0: ค
1: แล
0: ่
1: ้
0: ะ
1: วพอเรามันไม่ต้องอดทนรอคอยนานมากถ้าทำเกษตรแบบไม่ใช่แบบโอ้ยพืชอย่างต้นไม้ใหญ่ที่ต้องรอปีเนี่ยมันจะออกผลเนี่ยแต่ปลูกผักอะไรเงี้ยมันจะมีความสุขนะแล้วถ้าเราได้บริโภคสิ่งที่เราปลูกแล้วได้ทานเนี่ยมันจะยิ่งนอกจากมันจะมีคุณค่าทางสารอาหารแล้วมันจะมีความสุขทางใจอีกชอบจัง
0: อืมค่ะปกติพี่ไหมปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทานเองบ้างไหมคะ
1: มีแต่ปลูกต้นมะม่วงค่ะทำอย่างอื่นไม่เป็น
0: ใช่
1: แต่มันมีความสุขนะเพราะปีหนึ่งพอมะม่วงออกเนี่ยโอ้พี่จะหวงมากจะนับลูกไว้เลยนะแต่เอาตัวเราทานเนี่ยก็ไม่ได้ทานมากหรอกค่ะก็ไปแจกชาวบ้านเขาหมดนี่แหละอ่ะ
0: ค่ะ
1: นั่นแหล
0: แต
1: ะ
0: ่ว่าน
1: ี่ก็เป็น
0: หล
1: คว
0: า
1: าย ม
0: หลา
1: ส
0: ย
1: ุขอีกแบบหนึ่ง
0: คนหลายหลายคนหรือว่าคุณผู้ฟังตอนนี้ขวัญเชื่อว่าถ้าคนมีพื้นที่จริงๆแล้วเนี่ยคือหลายคนมีปลูกต้นมะม่วงไว้หน้าบ้านมันมีความเชื่ออะไรหรือเปล่าขวัญไม่แน่ใจแต่ว่าการปลูกมะม่วงไว้หน้าบ้านเนี่ยเด็กๆอย่างขวัญในตอนวัยเด็กเนี่ยก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งนะพี่หมายที่จะไปสอยต้นมะม่วงแล้วก็มาจิ้มกับแบบพริกเกลือหรือว่าน้ำปลาหวานอย่างเด็กภาคใต้อย่างเราเนี่ยโอ้โหมันฟินมากค่ะพี่หมายคะพี่หมายมีมูดแอนโทนแบบว่าไปเก็บมะม่วงบ้านคนอื่นแล้วมาแบบว่าแอบรับประทานไหมคะ
1: โอ้นั่นคือความสุขค่ะจนคนแถวแถวบ้านพี่เนี่ยเขาจะรู้เลยอย่างพี่สมัยเนี่ยชอบเป็นเลมะม่วงบ้านอื่นมีความสุขว่าถ้าเกิดเราได้กินมะม่วงบ้านอื่นมันจะอร่อยกว่าของเรา นิสัยไม่ดีเป็นคนงก
0: ค่ะก็เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆของวัยเด็กที่เรามาแลกเปลี่ยนแชร์ประสบการณ์กันนะคะสำหรับรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะฝันกับพี่ใหม่ต้องลาคุณผู้ฟัง
1: พ
0: ไป
1: บก
0: ก
1: ั
0: ่อ
1: น
0: น
1: พร
0: น
1: ุ่
0: ะ
1: ง
0: ค
1: นี
0: ะ
1: ้ค่ะสวัสดี
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ถ้าอยากมีผม
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม on Radio กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสัสสิธรกุวังคดีโลกอนุทินแจงตั้งฉันทานนท์เป็นปลัดพลังงานเหตุเข้าใจพืชพลังงานสอดคล้องนโยบายไบโอเอเนอร์จีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการตั้งนายฉันทานนท์วรรณเขจรผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นปลัดกระทรวงพลังงานคนใหม่ว่านายฉันทานนท์เคยดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรโดยเหตุผลหลักประการหนึ่งที่นำมาพิจารณาคือนโยบายการผลิตและใช้พลังงานที่เป็นไบโอเอเนอร์จีเพื่อลดการนำเข้าน้ำมันและพลังงานฟอสซิลเนื่องจากไบโอเอเนอร์จีจะลดการขาดดุลและจะเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรทำให้พืชเกษตรเช่นมันสำปะหลังอ้อยปาล์มมีสถานะเป็นพืชพลังงานและมีราคาสูงขึ้นเนื่องจากการบริโภคพลังงานมีปริมาณจำนวนมากทั้งนี้ในช่วงวิกฤตน้ำมันที่ผ่านมารัฐบาลใช้ไบโอดีเซลมาลดการนำเข้าน้ำมันในอุตสาหกรรมการบินจะต้องใช้ไบโอเจ็ตมากขึ้นจึงมีความต้องการใช้พืชพลังงานจำนวนมากโดยรัฐบาลจะส่งเสริมไบโอเอเนอร์จีและพลังงานสะอาดมากขึ้นการได้ปลัดพลังงานที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องพืชพลังงานและระบบการผลิตภาคเกษตรกรรมจึงเป็นทางเลือกใหม่

0: ที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยช่วยลดการนำเข้าน้ำมันลดรายจ่ายของประเทศช่วยเพิ่มความต้องการซื้อพืชพลังงานสินค้าเกษตรเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรเคลียร์ปมทรงผมนักเรียนไม่ต้องแก้พรบ.คุ้มครองเด็กโรงเรียนกำหนดได้ตามบริบทแต่ต้องเคารพสิทธิเสรีภาพเด็กร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะเรื่องทรงผมของนักเรียนตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอภายหลังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกสม.มีข้อเสนอเกี่ยวกับการกำหนดและบังคับใช้กฎเรื่องทรงผมนักเรียนผลการพิจารณามีสาระสำคัญว่ายังไม่มีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546เพื่อกำหนดเรื่องทรงผมนักเรียนเป็นการเฉพาะอย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่าเรื่องทรงผมนักเรียนจะไม่มีกรอบหรือปล่อยให้เป็นไปตามอำเภอใจเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการยังสามารถกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติภายใต้อำนาจตามกฎหมายด้านการศึกษาเพื่อให้สถานศึกษานำไปกำหนดแนวปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละแห่งโดยต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของนักเรียนและควรรับฟังความคิดเห็นจากนักเรียนผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้หากนักเรียนหรือนักศึกษาไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับสามารถดำเนินการทางวินัยตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดได้แต่ต้องไม่ดำเนินการในลักษณะที่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพในร่างกายของนักเรียนนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นยืนยันเทศบาลไม่เคยเรียกเก็บภาษีที่ดินวัดป่าอดุลยารามมาตั้งแต่ปี2533แม้ชื่อผู้ครอบครองยังเป็นชื่อนายเฮียงเนื่องจากวัดเป็นที่สาธารณะนายประสิทธิ์ทองแท่งไทยนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเกี่ยวกับกรณีที่มีการกล่าวพาดพิงเทศบาลนครขอนแก่นเรียกเก็บภาษีที่ดินจากนายเฮียงเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่61945ซึ่งนายเฮียงได้บริจาคสร้างวัดป่าอดุลยารามว่าไม่เป็นความจริงยืนยันว่าเทศบาลไม่เคยส่งเอกสารหรือดำเนินการใดๆเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินภาษีจากที่ดินดังกล่าวเนื่องจากที่ดินแปลงนั้นเป็นที่สาธารณะที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นกล่าวย้ำว่าเทศบาลไม่เคยมีการส่งจดหมายหรือดำเนินการใดๆเพื่อเรียกเก็บภาษีจากทายาทของนายเฮียงมีเพียงโฉนดที่ดินเลขที่10955ระบุว่าเป็นบ้านเลขที่45/84และ45/88ที่เป็นที่ดินส่วนบุคคลที่ทางเทศบาลได้มีการเรียกเก็บภาษีไปซึ่งเป็นที่ดินของนางพิมพ์ศรีภรรยาของนายเฮียงอย่างไรก็ตามกรณีที่เทศบาลเรียกเก็บภาษีและเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้มีการชำระภาษีจะต้องได้รับใบเสร็จรับเงินกรณีกล่าวอ้างว่าเทศบาลนครขอนแก่นจัดเก็บภาษีจากทายาทของนายเฮียงยืนยันว่าไม่เป็นความจริงหากมีข้อสงสัยหรืออยากโต้แย้งสามารถนำหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงินการชำระภาษีที่ดินมาเป็นหลักฐานในการโต้แย้งได้และทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงคันละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่1

0: 2ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
3: ศิวพรยานะวิทยากุลจากรายการทันข่าวทันกฎหมายค่ะเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ
2: เข้าใจกฎหมายฟังท่านข่าวท่านกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง MCOT News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
5: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการไขปมคนในข่าวนะครับกับคืบหน้าข่าว FM 100.5 MCOT News นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกๆช่องทางนะครับทั้งทางหน้าปัดวิทยุ FM 100.5 นะครับก็รับฟังที่หน้าปัดวิทยุได้สดๆทุกวันเลยนะครับแล้วก็อีกช่องทางนะครับแฟนเพจ Facebook ครับ MCOT News FM 100.5 นะครับรวมไปถึงช่องทางที่จะพูดคุยสื่อสารกันได้ LINE นะครับ @MCOT News นะครับพูดคุยกันได้ตลอดชั่วโมงนะครับและฝากกันไว้กับแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะครับเชื่อมโยงคุณผู้ฟังให้ใกล้ชิดแล้วก็เข้ามาใช้งานรับฟังการรายการของ FM 100.5 ได้ง่ายมากขึ้นที่แอปพลิเคชัน MCOT Connect เลยนะครับแน่นอนว่าก็เข้าไปที่เมนูวิทยุแล้วก็รับฟังคลื่นของ FM 100.5 รวมถึงรายการต่างๆของ FM 100.5 ได้ด้วยนะครับสำหรับใครที่เข้า Facebook แล้วดูแล้วอาจจะยังงงทำไมว่ายังไม่มาใช่ไหมฮะจะรอสักครู่นะครับเป็นเรื่องของสัญญาณของ Facebook นะครับไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันนะครับเดี๋ยวรอแก้ไขเชิงเทคนิคไปสักนิดหนึ่งนะครับแต่ทีนี้ทั้งนั้นก็รับฟังช่องทางหลักๆที่หน้าปัดวิทยุได้นะครับแอปพลิเคชันไปฟังช่องทางนั้นได้อีกหนึ่งช่องทางนั่นเองนะครับวันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่อยากจะมาพูดคุยกันบอกคุณผู้ฟังกันก่อนนะครับว่าเป็นประเด็นนึงที่เรียกว่าอาจจะกระทบทั้งอุตสาหกรรมเลยรวมไปถึงอาจกระทบกับอนาคตของเศรษฐกิจธุรกิจยานยนต์ในประเทศไทยด้วยหรือเปล่านะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่เราจะมาไขปมในวันนี้กันครับภาษี 0% รถ EV จีนอาจทำให้ธุรกิจยานยนต์ญี่ปุ่นย้ายหนีจากไทยโอ้โหมันกระเทือนขนาดนั้นเลยหรือไม่และทำไมมันกระเทือนได้ถึงขนาดนี้นะครับคุยเรื่องนี้กันกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณนักพูดนักวิชาสังคมและการเมืองครับสวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์ครับ
6: สวัสดีครับคุณโอ๊คครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
5: สวัสดีครับอาจารย์ครับก็จริงๆแล้วบ้านเราต้องโอ้ขึ้นชื่อหรือชามาตั้งนานนะครับอาจารย์เกี่ยวกับเป็นฐานการผลิตค่ายรถยนต์โดยเฉพาะจากญี่ปุ่นเองเนี่ยอยู่มายาวนานมากเลย
6: คือประเทศไทยเนี่ยเราเปรียบตัวเราว่าเราเป็นเครียกดีทรอยออฟเอเชียนะ
5: ครับ
6: บางครั้งก็บอกอ้าวอาจจะถอยไปนี้ก็ได้เป็นดีทรอยออฟอาเซียนก็ได้นะเอเชียนะภาคตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะครับ นะแต่ถ้าบอกว่าดีทรอยเอเชียก็อาจจะมันมีกระทบกับจีนกับอะไรพวกนั้นด้วยเพราะตอนนี้เราก็ถอยมาตรงนี้กันแล้วกันนะครับไอ้ดีทรอยนี่มันคือที่อเมริกามันเรียกว่าเมืองผลิตรถของเรานี่ก็ประกาศว่าตัวเราประเทศไทยเราเนี่ยเขาเป็นประเทศผู้ผลิตนะฮะผู้ผลิตรถยนต
5: ์
6: เราจะเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีนโยบายเรื่องนี้ในฐานะเราเป็นเขาเรียกว่าเป็นฐานการผลิตรถยนต์โดยไปยิ่งตลาดรถยนต์ที่อยู่ในค่ายญี่ปุ่นนะฮะค่ายยุโรปค่ายอะไรก็มีนะแต่ว่าเราให้น้ำหนักมากเลยทีเดียว

0: กับญี่ปุ่นถูกไหมครับ
1: ครับผม
0: เราก็จะพบว่าไทยกับญี่ปุ่นเนี่ยเราก็มีความสัมพันธ์อันดีกันมาในแง่ของเนี่ยอุตสาหกรรมโดยไม่ยิ่งอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: โตโยต้าเองเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าใหญ่ถูกไหมครับเจ้าใหญ่ก็มาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยนะเรียกว่าทำมานานแล้วในแง่ของธุรกิจยานยนต์หรือรถยนต์ของญี่ปุ่นที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยในแง่ที่ฐานชัดเจนยังมีไม่ต่ำกว่า60ปี

0: ถยนต์ที่ผลิตเนี่ยเราไม่มีแบรนด์ประเทศไทย
1: ไม่มีเลยเคยอดีตเคยมีชื่อหนึ่งมั้งสักชื่อหนึ่งอาจารย์เคยมีในอดีตเลยแต่ก็ไม่ได้รุ่ง
0: ไม่เอาฮะเราก็ไม่ไปต่อ
1: ไม่ไปต่อใช่
0: ไม่ไปไม่แล้วจริงๆก็เป็นผมว่าเป็นนโยบายที่เราตัดสินใจถูกนะมาถึงวันนี้เนี่ยนะฮะ
1: ครับ
0: จะพบว่ามาเลเซียเนี่ยเคยทำแบรนด์เขาเองนะฮะ
1: ใช่
0: มาเลเซียเขาเคยทำแบรนด์เขาแล้ววันนี้สุดท้ายก็ไปไม่ได้อะฮะเพราะว่าคือการทำแบรนด์ของตัวเองยิปไอซิงกับโตทีเกาหลีก็เคยมีแบรนด์ของตัวเองนะฮะ
1: ครับ
0: แต่ทำไปทำมาเนี่ยพวกอะไรพวกคุณใดพวกอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะแต่ว่าสุดท้ายปลายทางเนี่ยคือธุรกิจรถยนต์เนี่ยวันนี้มันไม่ได้ทำให้มันมีค่านิยมว่าใครอยู่ประเทศไหนก็ต้องใช้รถของประเทศตัวเองอะไรนี้เป็นต้นเนี่ยนะฮะมันก็ไม่ใช่แต่ว่าในแง่ของฐานการผลิตเนี่ยมันได้ประโยชน์เพราะอะไรฮะเพราะประเทศไทยเราเนี่ยพอเราเป็นฐานการผลิตเนี่ยสิ่งที่มาตามมาคือรถยนต์เนี่ยมันเป็นธุรกิจเขาเรียกว่าถ้าภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียก assembly business นะเป็น assembly industry ภาษาไทยก็แปลว่าอุตสาหกรรมการประกอบนะประกอบรถยนต
1: ์
0: คำว่าประกอบแปลว่าอะไรแปลว่าต้องมีชิ้นส่วนนะฮะมันจะมีสิ่งที่เขาเรียกว่าระบบ supply chain นะฮะ
1: ระ
0: บบ supply chain ก็คือจะต้องมีการป้อนชิ้นส่วนต่างๆเข้ามานะเพื่อเอาเข้ามาประกอบเพราะนั้นรถยนต์คันหนึ่งที่เราเห็นเนี่ยมันมีโอ้โหชิ้นส่วนต่างๆเข้ามาประกอบมากมายเลยทีเดียวแล้วพอถอยออกไปจากรถยนต์ปั๊บเนี่ยเราก็จะพบว่ามันมีโรงงานมีอะไรต่างๆเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนต่างๆอีกเยอะแยะมากมายถูกไหมครับสมัยก่อนเนี่ยเราอาจจะต้องนำเข้าชิ้นส่วนที่มาประกอบเนี่ยจากต่างประเทศแต่ช่วงหลังเนี่ยแทบจะไม่ต้องกำหนดแล้วแหละชิ้นส่วนแทบจะทั้งสิ้นทั้งนั้นแล้วเนี่ยนะฮะโดยเพราะยิ่งพวกเครื่องยนต์ที่เป็นเขาเรียกเครื่องยนต์สันดาปภายใน
1: ครับ
0: เครื่องยนต์สันดาปภายในนี่เราจะได้ยินศัพท์คำนี้เขาเรียก ICE นะฮะคุณโอ๊คครับ
1: ครับ
0: ICE มันย่อมาจากคำว่า Internal Combustion Engine นะฮะแปลว่าเครื่องยนต์สันดาปภายในก็คือใช้น้ำมันอ่ะใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอ่ะนะครับ
1: ครับผม
0: พวกนี้แทบจะใช้ชิ้นส่วนต่างๆที่ผลิตในประเทศไทยแทบทั้งนั้นแล้วนะฮะนั่นก็คือข้อดีคืออุตสาหกรรมมันก็เติบโตแปลว่ามันไม่ได้เติบโตเฉพาะธุรกิจประกอบรถยนต์แต่มันเติบโตในส่วนของผู้ผลิตชิ้นส่วนต่างๆมากมาย
1: ครับผม
0: นะมีไม่ต่ำกว่า500ถึง1000อะไรเจ้าเป็นเอาเข้ามาประกอบไปเนี่ยนะครับเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวแล้วชิ้นส่วนเหล่านี้พอทำแล้วมันก็ไปเลือกไปราวมันทำให้คนมีงานทำถูกไหมฮะรายได้ก็เกิดขึ้นรถยนต์คันที่ประกอบมาเนี่ยนะครับแล้วก็มีใช้ในประเทศแล้วขนาดเดียวกันส่งออกไปในต่างประเทศด้วย
1: ครับ
0: แล้วถามว่าในประเทศไทยเราเนี่ยเป็นฐานการผลิตรถยนต์ใหญ่ของใครแน่นอนก็อย่างที่บอกแล้วว่าญี่ปุ่นก็คือโตโยต้านี่ทิ้งน้ำหนักมาที่เราเลยแหละ
1: ครับ
0: นะฮะแล้วถัดไปก็จะเป็นพวกฮอนด้านะครับเราก็จะได้ยินอ่ะฮอนด้าแล้วไล่ไปตามบริษัทญี่ปุ่นหลายๆอันด้วยกันเนี่ยนะครับเอ่ยชื่อไว้ก็พวกเราก็จะเห็นแล้วล่ะแล้วที่สำคัญก็คือมันทำจนกระทั่งอยู่ตัวถูกไหมฮะวันนี้ก็ถูกพัฒนาแล้วก็ชัดเจนเพราะว่าอายุตัวอย่างเช่นเขาก็จะดูรถนะประเทศไทยเนี่ยเราจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่ารถจริงๆมันคือรถปิกอัพอ่ะนะเป็นศัพท์ที
1: ่
0: ใช้ประเทศอื่นเนี่ยก็ไม่ค่อยมีนะฮะของเราเป็นผู้ผลิตนะฮะแล้วก็เราผลิตเองก็ใช้เอง
1: รถกระบะนี่แหละ
0: รถกระบะเลยสั้นๆแต่ว่าบางทีต้องเรียกปิดปากเราก็เรียกรถปิกอัพนะฮะแล้วก็มีการส่งออกไปในต่างประเทศเพราะว่าเป็นโอกาสของตลาดแต่ตลาดรถเก๋งอ่ะรถที่เรียกรถเก๋งหรือรถ passenger car เนี่ยนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวนี้มันก็ถูกดัดแปลงไปเป็นรถอะไร SUV นะรถอะไรMPV รถอะไรพวกนั้นนะครับเอาว่ากันไปแต่รถเก๋งที่เป็นแบบรถเก๋งซีดานอ่ะเป็นรถเก๋งมาตรฐานนี่ก็ทำแล้วก็ผลิตอยู่ในประเทศไทยเรา
1: คร
0: ับก็ค่อนข้างยาวนานแต่ควบคู่กันไปเนี่ยนะครับคือบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยเขาส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้เจาะฐานผลิตแค่ตลาดเดียว
1: ครับ
0: ทีนี้ญี่ปุ่นกับไทยเนี่ยเขามีสัญญาอย่างนี้อยู่นะเขาเรียกว่าสัญญา FTA นะครับก็เป็นข้อตกลงทางการค้าเสรีอ่ะ
1: ครับผม
0: นะมันก็ทำให้เขาเรียกว่าลดภาระเรื่องของภาษีอะไรต้องหลายอย่างนะฮะที่มันสามารถจะเป็นข้อตกลงซึ่งในรายละเอียดมันก็มีเยอะอยู่พอสมควรญี่ปุ่นเองก็เลือกฐานการผลิตนอกจากประเทศไทยเนี่ยเขาก็เลือกอยู่ที่อินโดนีเซียด้วย
1: ครับ
0: นะมีรถยนต์หลายรุ่นเลยเขาก็ตัดสินใจเลือก ป็นฐานการผลิตจากอินโดนีเซียผลรถของโตโยต้าเนี่ยนะมันไม่ได้มีรุ่นเดียวอะถูกไหมครับโอ้เยอะแยะมากมายเลยนะฮะ

0: หลายรุ่นเลยเนี่ยเขาก็เลือกผลิตที่อินโดนีเซียแต่ถ้าเทียบกันแล้วระหว่างอินโดนีเซียกับประเทศไทยเนี่ยฐานประเทศไทยใหญ่กว่าเยอะ
1: ครับ
0: ทั้งที่ความเป็นจริงแล้วอินโดนีเซียเนี่ยเขามีประชากรเยอะกว่าไทยเยอะถูกไหมครับ
1: ครับ
0: อินโดนีเซียนี่มีประชากรประมาณ2ตอนนี้ก็ถึงประมาณสัก280ล้านคน
1: ครับ
0: ของไทยเราคิดตัวเลขกลมๆก็อยู่สัก70ล้านคนแม้ตัวเลขเราเนี่ยน้อยกว่าอินโดนีเซียเยอะ
1: ฮะ
0: อินโดนีเซียนี่ถือเป็นประเทศที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดในอาเซียน
1: ครับ
0: และมากที่สุดในเป็นอันดับ4ของโลกนะอันดับ1ของโลกวันนี้เนี่ยมันเป็นอินเดียและอินเดียแซงจีนไปแล้วนะครับประมาณสัก 1,400 กว่าล้านถัดมาก็คือจีนเนี่ยก็ประมาณสัก 1,400 ล้านประมาณนี้นะฮะ
1: คร
0: ับแล้วถัดไปอันดับ3นี่ก็เป็นอเมริกาเนี่ยประมาณสัก350ล้านคนนะครับนะและอันดับ4ของโลกอยู่ที่นี่ครับก็คืออินโดนีเซียคือประมาณ280ล้านคนเพราะฉะนั้น280ล้านคนถามว่ามีศักยภาพมีคนมีจำนวนเยอะไหมเยอะครับแต่อันด้วยจากสภาพเศรษฐกิจเนี่ยมันต่างกันนิดหนึ่งเพราะอินโดนีเซียเนี่ยไม่ได้แปลว่าประชาชนคนทั่วไปจะใช้รถได้เยอะนะฮะเพราะนั้นถ้าจะให้ดีก็คือเป็นฐานการผลิตรถส่งไปที่ประเทศอื่นมันก็อยู่ในขั้นที่ใช้ได้เพราะอะไรเพราะว่าทำเลที่ตั้งของอินโดนีเซียนี่ก็อยู่ในพื้นที่ที่ใกล้ที่จะส่งออกได้ถูกไหมครับ
1: อ๋อคร
0: ับ แล้วก็รัฐบาลเขาก็ให้ความสำคัญว่าเขาประกาศเลยว่ามันเป็นสักประมาณ1ใน5ของเศรษฐกิจของเขาเลยนะไอ้รถยนต์เนี่ยนะครับในขณะที่ประเทศไทยเนี่ยเราก็ไม่ได้ประกาศออกมาชัดเจนว่าเราถ้าเทียบเป็นสัดส่วนของการส่งออกแล้วก็มูลค่าของเศรษฐกิจที่เกิดจากอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์เนี่ยนะครับมันสักเท่าไหร่แต่ก็เยอะทีเดียวครับคุณโอ๊
1: ค
0: เพราะว่าถ้ามันตัวนี้มันปิดไปละตายเลยเราเนี่ยเหนื่อยเลยถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ทีนี้ไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าพูดตรงๆนะครับคุณโอ๊คก็ปรากฏว่าประเทศไทยเราเนี่ยรัฐบาลก็มีนโยบายในการสนับสนุนรถมาเป็นระยะทีนี้รถยนต์คันหนึ่งเนี่ย คุณโอ๊ครู้ไหมครับว่ามันเสียภาษีอะไรบ้างเวลาประกอบมาเสร็จเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: มันจะมี3ภาษีด้วยกันที่จะเกี่ยวข้องนะครับ1ถ้าสมมติว่ารถนำเข้าจากต่างประเทศเนี่ย1ก็คือภาษีศุลกากร
1: แน่นอนมาเลยอันดับแรก
0: แต่มาฮะภาษีศุลกากรก็เขาจะเรียกว่าเป็นอะไร import tax นะไอ้นะเป็นประเภทที่เขาเรียกว่านำเข้าอ่ะนะ
1: ครับ
0: เป็นภาษีศุลกากรอันนี้ตัวที่หนึ่งนะฮะ
1: ครับ
0: สองก็คือภาษีสรรพสามิตซึ่งอันนี้คนไทยยังไม่บางคนว่าไม่ได้ระวังว่าจริงๆภาษีตัวนี้มันเป็นภาษีเฉพาะนะภาษีสรรพสามิตด้วยซึ่งก็มีมูลค่าทีเดียวนะครับ
1: ครับ
0: และสามก็คือภาษีมูลค่าเพิ่ม
1: แน่นอน
0: นะฮะใช่ไหมฮะมันก็จะมีต้องมีอย่างน้อย3ภาษีเนี่ยนะครับที่เข้ามาเกี่ยวข้องทีนี้ในอดีตที่ผ่านมามันก็มีการสนับสนุนในเชิงภาษีรูปแบบของการสนับสนุนเชิงภาษีก็คือเมื่อรัฐบาลต้องการจะส่งเสริมอะไรยกตัวอย่างเช่นบางทีเนี่ยเขาต้องการจะส่งเสริมเรื่องรถที่มันปล่อยมลพิษออกมาน้อยๆให้น้อยลงอ่ะนะ
1: ครับ
0: เขาก็จะไปคิดภาษีที่เรียกว่าภาษีไอ้ตัวอากาศที่มันปล่อยออกมานะครับเป็นลักษณะเขาเรียกว่าภาษีไอ้ตัวคาร์บอนไดออกไซด์ที่มันปล่อยออกมาเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ามันปล่อยออกมาเยอะเนี่ยนะก็จะโดนเกี่ยวกับภาษีเยอะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับนะอันที่สองก็คือถ้าเกิดมันประหยัดเนี่ยนะครับเขาก็จะลดภาระทางภาษีในช่วงที่ผ่านมาระยะหนึ่งเนี่ยเราจะได้ยินว่ารัฐบาลส่งเสริมรถที่เรียกว่ารถอีโคคาร
1: ์อีโคคาร์คร
0: ับนี่ยังคาอยู่เลยนะก็ยังอยู่เลยนะครับก็คือเป็นรถสันดาปภายในนี่แหละรถอีโคคาร์ก็คือรถขนาดไม่ใหญ่นะครับแล้วก็ต้องสามารถวิ่งได้ไม่ต่ำกว่า20กิโลเมตรต่อกิโลไอ้ต่อลิตร20กิโลเมตรนะฮะระยะทางเนี่ยนะครับรถก็จะตกเนี่ย 1,400 cc 1,500 cc อย่างนี้ไปต้นไม่ใช่นะฮะ
1: เครื่องยนต์ต่ำเครื่องยนต
0: ์เครื่องยนต์แต่ว่าก็ไปก็วิ่งได้ก็ปกตินะ
1: ก็แค
0: ่แต่ว่าเปิดประหยัดน้ำมันถูกไหมครับปล่อยมลพิษน้อยเขาเรียกว่ารถอีโคคาร
1: ์ครับ
0: ซึ่งบางคนก็จะเข้าใจผิดว่าอีโคย่อมาจากอีโคโนมิกคือแปลว่าประหยัดไม่ใช่มันย่อมาจากอีโคโลจีแปลว่านิเวศระบบนิเวศก็แปลว่ามันออกมาเพื่อที่จะส่งเสริมในเรื่องของการใช้อะไรน้ำมันผลิตภัณฑ์ให้มันน้อยลงมันก็จะดีต่อระบบนิเวศซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องของการส่งเสริมของภาครัฐอยู่แล้วนะครับมันก็ยังคาราคาซังอยู่ทีนี้โลกมันเปลี่ยนเพราะวันนี้เนี่ยมันมาถึงยุคที่เขาเรียกว่ามันกลับเคลื่อนไอ้รถโจดเนี่ยไปสู่ EV นี่มันย่อมาจากอะไรมันย่อมาเลย electrical vehicle ก็แปลว่า

0: รถยนต์พลังงานไฟฟ้าร ถยนต์ต้องใช้คำนี้นะรถยนต์พลังงานไฟฟ้าแต่เรียกกันสั้นๆว่ารถยนต์ไฟฟ้า
1: ครับ
0: เราต้องเรียกศัพท์ให้ถูกนิดนึงถ้ารถไฟฟ้านี่อีกเรื่องนึงนะรถไฟฟ้าก็ที่เรานั่งตามสถานีต่างๆนะฮะรถไฟฟ้าแต่รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันกำลังมาแรงจริงๆมันเริ่มในอเมริกาก่อนไอ้เทสลานี่เป็นตัวบุกเบิกอะถูกไหมฮะจำได้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: แต่ตอนหลังเนี่ยนะครับรถไฟฟ้านี่มันก็ไม่ใช่อยู่เฉพาะอเมริกาอยู่เดียวเพราะว่าก็จะเพราะว่าคนไทยมีสั่งรถเทสลาเข้ามาในประเทศไทยก็เป็นที่ฮือฮามากในระยะแรกเนี่ยนะครับ
1: ตอนนั้นมีท่านนายกน่าจะท่านเศรษฐาไหมที่ขับ
0: ใช่ถูกต้องครับถูกต้องครับนะฮะเมื่อก่อนนี้ก็เรียกว่าเทสลานี่เขาอะไรนะเป็นเจ้าตลาดเลยแหละอีลอนมัสก์เนี่ยร่ำรวยมาจากตัวนี้แหละใช่ไหมครับนอกเหนือจากไปทำอะไรไปเที่ยวไปดาว
1: อวกาศ
0: ดวงจันทร์อีกนะฮะ
1: โครงการอวกาศคร
0: ับ
1: SpaceX
0: นั่นก็ว่าไป SpaceX นั่นก็ว่าไปนะครับแต่ว่าตอนนี้ทีนี้ที่มันเกิดขึ้นคือประเทศที่มาแรงมากเราจะพบว่าญี่ปุ่นนี่เป็นตัวฐานในการผลิตรถยนต์มานานแล้วก็มียุโรปถูกไหมครับ
1: จริงครับ
0: แต่ญี่ปุ่นเนี่ยมาแรงเพราะว่าไปขายถึงอเมริการถโตโยต้าได้รับความนิยมในอเมริกามากนะ
1: ครับ
0: โด
1: ยเฉพาะรถสายกระบะนะสายปิกอัพเนี่ยแหละโอ้ชอบมากเลย
0: จีนมาแรงก็เพราะว่ามันเป็นนโยบายของภาครัฐพอดีนะฮะ
1: คร
0: ับ ภาครัฐของจีนเนี่ยเขาส่งเสริมไม่เขาเรียกอะไรลดเรื่องมลพิษของประเทศเขานะครับ
1: ครับ
0: นั่นก็แปลว่าเขาลดการใช้ไอ้พวกพลังงานถ่านหินนะฮะใช้พวกถ่านหินนี่ก็ลดลงเพราะไม่ต้องการให้มันเกิดฝุ่นมลพิษ
1: ครับ
0: แล้วก็เอาจริงกับจังมารัฐบาลก็ดูแลแล้วก็พยายามส่งเสริมให้พยายามใช้รถไฟฟ้าในประเทศ มันก็เลยเกิดอุตสาหกรรมรถไฟฟ้าขึ้นมาในจีนความจริงเดิมเนี่ยเขาจะเขาเรียกว่าอยากจะให้มันเกิดการใช้รถไฟฟ้าขึ้นในประเทศแต่เมื่อมันมีการผลิตขึ้นมาปั๊บเนี่ยปรากฏว่ามันมาเร็วมากก็คือเมื่อผลิตแล้วนอกจากขายในประเทศแล้วก็ขายต่างประเทศด้วยวันนี้กลายเป็นว่าจีนเนี่ยเป็นเจ้าตลาดของผู้ผลิตถูกไหมครับรถไฟฟ้าขึ้นมารถไฟฟ้าขึ้นมา
1: คร
0: ับ เสร็จแล้วก็ขายเข้าไปตามประเทศต่างๆทีนี้ถามว่าประเทศไทยเราแรกเริ่มเดิมทีเลยเนี่ยเราไม่มีบริษัทที่มาผลิตในประเทศไทยถูกไหมฮะเราก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้บริโภคไงอย่างเช่นเทสลาที่บอกแล้วก็สั่งมาจากอเมริกาถูกไหมครับ
1: ครับผม
0: ตอนหลังของจีนเนี่ยเขาผลิตเสร็จเราก็เพื่อความรวดเร็วเราอยากจะใช้พวกงานมอเตอร์โชว์อะไรทั้งหลายเนี่ยเขาก็ส่งเสริมให้เข้ามาขายในประเทศไทยเลยถูกไหมครับแต่เป้าหมายของเราก็คือเราบอกเป็นเงื่อนไขว่ากำหนดเวลาช่วงหนึ่งอยากให้ตั้งโรงงานการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับในประเทศไทยใช่ไหมเพื่อจะส่งเสริมเป็นอุตสาหกรรมขึ้นในประเทศไทยด้วยแต่คุณโอ๊ครู้ใช่ไหมครับว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับเวลาสร้างขึ้นมาปั๊บเนี่ยไอ้พวกอะไรชิ้นส่วนต่างๆที่มาประกอบเทียบกันกับรถยนต์สันดาปภายในหรือที่เรียกว่า ICE เนี่ยเทียบกันไม่ได้เลยครับ
1: ถูกครับอาจารย์
0: จะมาไอ้นั่นเครื่องยนต์สันดาปภายในเนี่ยโอ้โหมีชิ้นส่วนประกอบนี่500ถึง 1,000 เจ้าเป็นอย่างน้อยนะครับถูกมั้ยไอ้นี่ประมาณสัก25เจ้าเองอะฮะไอ้ชิ้นส่วนของที่เข้ามาประกอบเป็นรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้าเนี่ยนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็แต่ก็ยังดีกว่าไม่มีเลยถูกไหมครับก็พยายามส่งเสริมให้ว่ามาผลิตในประเทศไทยถ้ามาผลิตในประเทศไทยเราก็จะให้เค้าเรียกว่าสิทธิประโยชน์ทางภาษีแต่ปรากฏว่ามันมาเร็วแล้วตอนหลังความนิยมของรถยนต์ EV เนี่ยมันก็เกิดขึ้นเร็วแล้วก็มาแรงแล้วก็เราก็เปิดประตูรับนะรัฐบาลก็ออกนโยบายมาแล้วทีนี้นี่แหละที่มันเป็นปัญหาแล้วก็เป็นคำถามที่มาคุยว่ามันมีการคิดภาษี
1: 0%
0: นะแล้วก็ปรากฏว่าไปกระทบเพราะว่ารถยนต์ของญี่ปุ่นเนี่ยทุกวันเนี้ยพูดง่ายอย่างเช่นโตโยต้าเนี่ยเขายังไม่ค่อยโก EV เท่าไหร่นะครับก็ยังไม่ค่อยไป EV เขายังไปในเรื่องของเครื่องยนต์สันดาปภายในอยู
1: ่หรือว่าไฮบ
0: ริ
1: ด
0: หลัก
1: เต็มที่ก็มีไฮบริดใช่ไหมอาจารย
0: ์ทีนี้มันมีลูกครึ่งก็คือว่ามันมีรถอยู่หลายประเภทอันที่หนึ่งเขาเรียกว่า BEV นี่ย่อมาจากคำว่าแบตเตอรี่ EV นะฮะแปลว่าอะไรแปลว่าเครื่องยนต์นะครับเป็นรถยนต์ไฟฟ้า 100% ใช้แบตเตอรี่นะแสดงว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ต้องมีการชาร์จแบตเตอรี่อย่างเดียวเลยไม่ใช้พลังงานอย่างอื่นเลยไม่ได้ใช้น้ำมันเลย
1: คร
0: ับ นะอันนี้ก็คือจากจีนไปซัดทางนั้นเลยเป็น BEV
1: ครับ
0: ต่อมาก็มีเขาเรียกว่าก็เป็นที่นิยมพอสมควรนะก็เขาเรียกว่ารถไฮบริดนะ HEV H ฮ่องกงเนี่ย HEV คือ Hybrid Electrical Vehicle ก็คือเป็นเครื่องผสมกันนะฮะ ระหว่าง

0: ่างเขาเรียกว่าน้ำมันเชื้อเพลิงกับไฟฟ้า
1: ครับ
0: นะฮะ
1: คร
0: ับ ก็คือพูดง่ายว่าเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเสร็จแล้วระหว่างรถวิ่งไปปั๊บมันก็ไปชาร์จผลิตกระแสไฟก็ไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่นะครับ
1: ครับ
0: พอถึงจุดหนึ่งก็เอาไฟจากแบตเตอรี่มาขับเคลื่อนรถยนต์ต่อถูกไหมครับอย่างเงี้ยมันสลับไปสลับมาเขาเรียกเครื่องยนต์ไฮบริดแต่พูดง่ายๆนะครับนะฮะแล้วตอนนี้ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ในการเก็บอะไรต่างนี้มันดีขึ้นเยอะ
1: ครับ
0: ดีกว่าในอดีตมากมายนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้รถ HEV ก็เป็นที่นิยมแล้วค่ายญี่ปุ่นก็ส่งเสริมมาที่ตัวนี้ครับโดยไปยิ่งโตโยต้านะฮะส่งเสริมมาตัวนี้เพราะว่าคนก็ชอบเพราะว่ามันอะไรมันก็ประหยัดด้วยถูกไหมครับแล้วก็ได้ใช้พลังงานไฟฟ้าแต่มันต้องเริ่มต้นการผลิตไฟฟ้ามาจากน้ำมันเชื้อเพลิงถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แต่ก็ยังดีก็ประหยัดอันนี้ก็เรียกว่า HEV และอีกตัวนึงเขาเรียก PHEV เขาเรียก Plug-in HEV Plug-in คือจริงๆเป็นรถไฮบริดนะเติมน้ำมันแต่ว่าเวลากลับเข้าบ้านปั๊บสามารถชาร์จไฟตรงเข้าแบตเตอรี่ได
1: ้ครับ
0: ซึ่งอันนี้ก็จะมีค่ายฝรั่งอ่ะค่ายยุโรปเช่นพวกรถเบนซ์รถวอลโว่รถอะไรพวกนี้นะก็มีอยู่เขาเรียกปลั๊กอินก็คือเสียบไฟชาร์จได้นะครับชาร์จแบตเตอรี่นะครับนะเนี่ยเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ารูปแบบของไอ้รถทบอดจับเชื่อมเขาที่รถไฟฟ้าระหว่างไฟฟ้า 100% คือที่เรียกว่าแบตเตอรี่ AEV เนี่ยนะกับตัวย่อยมาเนี่ยจะเห็นว่าค่ายญี่ปุ่นเนี่ยเขาออกมาในแนวของที่เป็นรถแบบประเภทเขาเรียก PHEV หรือรถไฮบริดเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: มากกว่านะในขณะที่รถจีนเนี่ยออกมาเป็น EV เต็มรูปเลยถูกไหมครับนะฮะก็คือแบบใช้แบตเตอรี่เลยและนี่คือโครงสร้างของภาษีนะครับโครงสร้างภาษีเนี่ยก็บอกแล้วนะครับว่าพอเป็นรถ EV ที่นำเข้าจากจีนมาเนี่ยนะครับภาษีศุลกากรเป็นศูนย
1: ์
0: นะที่รัฐกำหนดนะครับแต่ภาษีสรรพสามิตเนี่ยนะครับอยู่ในช่วงประมาณ 10% หรือ 2% มันขึ้นอยู่กับว่า EV ซีรีส์ไหนนะฮะ
1: ครับ
0: แต่ว่าก็จะสูงนิดนึงและภาษีมูลค่าเพิ่มทุกเจ้าเท่ากันหมดคือ 7% หมดเพราะอันนี้เป็นมาตรฐานอยู่แล้วถูกไหมครับ
1: ปกติครับ
0: แต่ถ้าเป็นรถ EV ที่ใช้ชิ้นส่วนในประเทศไทยภาษีศุลกากรก็เป็น0และภาษีสรรพสามิตลดลงไปเหลือแค่ 2%
1: ครับ
0: อันเนี้ยที่เป็นคำถามและตอนหลังเนี่ยสภาพัฒน์ก็เป็นคนมาพูดเองนะครับดร.สุภูสายเชื้อก็บอกว่าเฮ้ยทำไมรถ EV ของจีนมันถึงได้ภาษีมันได้ถูกขนาดนี้เป็นเพราะว่าผู้ที่ทำเรื่องของการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีเกิดความเข้าใจผิดว่ารถไฟฟ้าก็คือรถกอล์ฟ
1: ครับ
0: ไอ้มันกลายเป็นเรื่องโจ๊กเลยฮะ
1: นี่
0: ผู้เจรจาข้อตกลงการค้าเสรีเชื่ออย่างนั้นจริงๆเลยเหรอนะครับ
1: แล้วไปนั่นน่ะสิ
0: มันไม่น่าเชื่อก็เลยทำให้มันต่ำมากนะครับไอ้ภาษีเนี่ยนะภาษีมันต่ำมากแต่รถญี่ปุ่นนะครับที่นำเข้าเนี่ยปรากฏศุลกากรเนี่ยนะครับ20-40% ฮะ
1: ครับ
0: นะเพราะเรามีเกณฑ์อยู่ไงมันจะเข้าข่ายของการเป็นรถนำเข้าไงฮะถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ภาษีสรรพสามิต 10% แต่จะเทียบกับจีนไม่ได้ไหมจีนได้ 2% ไงแต่ของญี่ปุ่นเนี่ย 10% ถ้านำเข้านะแต่ถ้าชิ้นส่วนในไทยนะฮะเป็นรถ EV ของญี่ปุ่นที่ใช้ชิ้นส่วนในไทยเนี่ยอันนี้ศุลกากรได้ 0% และสรรพสามิตได้ 2% เท่ากับจีนอันนี
1: ้ครับครับ
0: นะฮะแต่ถ้าเป็นรถไฮบริดซึ่งก็พูดง่ายว่าญี่ปุ่นเนี่ยจะมาทางไฮบริดเป็นส่วนใหญ่ที่บอกแล้วไฮบริดหรือปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยใช้ชิ้นส่วนในไทยเนี่ยภาษีศุลกากรเป็น 0% แต่ภาษีสรรพสามิต 5-6% ก็ยังเสียเปรียบจีนอยู่ถูกไหมครับ
1: แน่นอนครับ
0: และแน่นอนนะภาษีไอ้ทั้งที่รถยนต์ไฮบริดก็ปลั๊กอินไฮบริดญี่ปุ่นที่ไม่ได้ใช้ชิ้นส่วนในไทยเลยเนี่ยปรากฏศุลกากรภาษีศุลกากรคือ 20-40% อันนี้เท่ากับรถนำเข้าเลยและภาษีสรรพสามิตถึง 15% นี่คือที่มาของเขาเรียกอะไรนะการถูก voice กันบ่นขึ้นมาใช่ไหมครับจากค่ายรถยนต์ว่าอันนี้ไปโปรพูดง่ายว่าโปรจีนมากนะฮะประกอบกับอินโดนีเซียโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอินโดนีเซียในการประชุมที่ประเทศเขาเนี่ยนะฮะเปิดประตูรับเต็มที่เลยตอนที่คุยกับบริษัทโตโยต้าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับที่นู่นว่าอินโดนีเซียขอเชิญชวนให้โตโยต้า

0: ่าเนี่ยพูดง่ายว่าย้ายฐานการผลิตจากไทยไปอินโดนีเซียเลยนะฮะพูดแบบเปิดหน้าเลยอ่ะนะ
1: ครับ
0: ไปนะแบบเต็มที่เลยรัฐบาลจะมอบมาตรการจูงใจนะอย่างที่นะครับรถญี่ปุ่นทางยานยนต์ญี่ปุ่นยักษ์ใหญ่มีความต้องการอยากได้อะไรขอให้บอก
1: บอกมาเลย
0: เอออย่างนั้นเลยนะ
1: ช
0: วนชวนกันอย่างนั้นเลยนะเหมือนกับที่อะไรเมื่อก่อนนี้ที่ใครอ่ะอยากจะพูดว่าใครดีที่อดีตผู้นำเราไปคุยกันลุงน่ะลุงอังเคิลเนี่ยนะครับนะฮะที่บอกอยากได้อะไรอังเคิลก็บอกมาเดี๋ยวจะจัดให้แบบเดียวกันนี่นะ
1: คร
0: ับอันนี้ก็ปรากฏอยากได้อะไรนี่ขอให้บอกนะครับ
1: ครับ
0: โอ้จะจัดให้เพราะเห็นความสำคัญของมาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์เพราะมันมีสัดส่วนถึง1ใน5ของเศรษฐกิจอินโดนีเซีย
1: ครับ
0: และยังต้องการมันมีการจ้างงานถึงประมาณ1ล้าน5แสนคนพูดแบบเต็มๆเลยแบบไม่อายประเทศไทยเลยแหละแบบพร้อมยินดีเลยจูงใจอะไรได้มาเลยนะกวักมือเรียกมาเลยมาอยู่ที่อินโดนีเซียนี่เลยนะครับนี่คือทำให้กระเทือนแล้วมันก็เลยมีคำถามว่าเอ๊ะพอประกาศอย่างนี้ปั๊บเราก็จะเห็นว่าบริษัทโตโยต้าหรือค่ายญี่ปุ่นในประเทศไทยก็รับลูกเรื่องนี้ก็พูดขึ้นมาเลยนะว่าดูเหมือนไอ้ภาษีเนี่ยมันจะมีความลักลั่นถูกไหมฮะมันโปรไปทางรถนะรถยนต์ไฟฟ้าของจีนเนี่ยเยอะทีเดียวถูกไหมครับ
1: คร
0: ับ แต่รถทางญี่ปุ่นเนี่ยก็ถูกกดไม่ได้รับการส่งเสริมนะฮะมันอยากให้มันมีระบบที่มันเป็นมาตรฐานกว่านี้ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: นะไม่ให้ได้เปรียบเสียเปรียบเพราะว่าจะว่ากันไปแล้วคุณโอ๊คไอ้ถึงแม้เราจะไป EV เนี่ยนะจะเดินหน้าไป EV แต่ยังไงรถพลังงานเชื้อเพลิงเนี่ยนะครับก็ยังต้องใช้อยู่ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เพราะอะไรเพราะว่ามันเลิกทันทีมันตายอ่ะคุณโอ๊คพวกเราคิดดูสิครับเรามีบริษัทชิ้นส่วนผู้ผลิตชิ้นส่วนต่างๆเยอะแยะมากมายถูกไหมฮะ
1: ครับอาจารย์
0: เพราะฉะนั้นมันจะต้องค่อยเป็นค่อยไปมันไม่มีทางยกเลิกไปทั้งหมดถูกไหมแล้วมันก็ยังมีตลาดประเทศที่เราสามารถส่งออกไปได้การประกอบรถยนต์ที่เป็นสันดาปภายในเนี่ยยังส่งไปได้นะแต่เขาจะไปพัฒนาให้มันประหยัดน้ำมันหรือว่าใช้เชื้อเพลิงให้น้อยลงถูกไหมครับ
1: ครับ
0: อันนี้คือวิธีการเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะพบว่าจริงๆเนี่ยก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องผลิตในประเทศไทยแล้วก็มีความเชื่อว่าสุดท้ายปลายทางเนี่ยญี่ปุ่นเขาก็จะไม่ถอนทัพออกจากเราหรอกถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แต่เพียงแต่ว่าต้องการเขาเรียกว่าไอ้ตัวการสนับสนุนที่มันสมน้ำสมเนื้อที่มันไม่ลักลั่นซึ่งก็เข้าใจว่าภาครัฐเนี่ยนะครับโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะพิจารณาเรื่องนี้ใหม่คาดว่าจะเป็นในเดือนกันยายนเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ต้องดูแล้วครับมีแท้ไม่มีดูนี่ไม่ได้แล้วนะจะบอกว่าเอ้ยยังไงเขาก็อยู่กับเรามันก็อยู่แต่มันจะลดความสำคัญของเราลงหรือเปล่าเขาจะไม่ถอนเราลงไปถูกไหมครับแต่ไปเทน้ำหนักเข้าที่อินโดนีเซียมากขึ้นเนี่ยเราก็แย่แล้วถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องไม่ได้แล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมของเราในเวลานี
1: ้
0: ก็คือคุณวราวุฒิศิลปอาชาก็ประกาศว่าเราเสียอะไรฐานการผลิตของญี่ปุ่นในประเทศไทยไม่ได้เด็ดขาดถ
1: ู
0: กไหมครับ
1: ครับครับ
0: อ๋อถ้าเสียไปอย่างรุนแรงเลยนะเพราะว่ามันมีความผูกพันในระบบนิเวศของการประกอบธุรกิจเรื่องประกอบรถยนต์เนี่ยมากในประเทศไทยเนี่ยเราถอยไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้อง
1: คนที่ทำงานในอุตสาหกรรมนี้อีกกี่หมื่นกี่แสนคนนะอาจารย์
0: ใช่เยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ต้องยอมรับแหละนะ
1: คร
0: ับ แต่เพียงแต่ว่าเราต้องจัดระบบให้มันดีในแง่ของไอ้ตัวภาษีถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ให้มันตอบรับกันนะนี่คือที่มานะเป็นที่มาว่าสิ่งที่เราต้องพูดเนี่ยผมว่าพอพูดอันนี้ขึ้นมามันก็ต้องปรับตัวมิเช่นนั้นเราก็จะอยู่ไปแบบเนี้ยถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็ทำให้เราเนี่ยกลายเป็นผู้บริโภครถ EV ของจีนเนี่ยเยอะในขณะที่ตัวภาษีก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่ด้วยซ้ำไปถูกไหมครับนะฮะแต่ข้อดีก็คือว่ามันทำให้ประเทศไทยเราเนี่ยมีรถยนต์พลังงานสะอาดนะพูดง่ายๆนะครับ
1: ก็มีทางเลือกมากขึ้น
0: เป็นทางเลือกเพราะว่าสุดท้ายเราก็ต้องไป EV แหละมันก็จะเพราะเราก็ประกาศแล้วว่าเราอยากจะให้เป็นสังคมคาร์บอนต่ำแล้วสุดท้ายเนี่ยเราต้องการจะเรียกว่าอะไร Net Zero อ่ะนะ
1: ครับ
0: สุดท้ายปลายทางเนี่ยนะครับมีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมากับดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์มาเนี่ยหักลบกบนี่แล้วออกมาเป็น0เนี่ยนะครับนะคือพูดง่ายว่าอนาคตก็ต้องการให้เป็นอย่างนั้นถูกมั้ยฮะแต่ยังไงก็ตามวันเนี้ยไอ้ตลาดรถยนต์สันดาปภายในก็ยังต้องมีอยู่ก็ต้องจัดการที่จะต้องคุมในเรื่องของภาษีให้มันใกล้เคียงกัน
1: ครับ
0: และอย่างหนึ่งนะครับคุณโอครับประเทศไทยเราเนี่ยมีโครงสร้างเรื่องของการจัด

0: ส่งการขนส่งเนี่ยที่ดีมากอันนี้เป็นความได้เปรียบอยู่แล้วแหละแล้วก็บริษัทผู้ผลิตรถยนต์เนี่ยเขาก็มองอยู่ถูกไหมครับยกตัวอย่างเช่นเวลาจะนำส่งเนี่ยนะครับจะส่งออกเนี่ยนี่เรามีอย่างเนี้ยส่วนใหญ่ฐานผลิตก็จะอยู่ในภาคตะวันออกถูกไหมฮะ
1: พัก
0: ว่าในประโยชน์เรื่องของ EEC อยู่นะฮะแล้วไอ้ท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยเป็นการส่งออกเนี่ยมันก็พร้อมมากฮะคุณโอ๊คฮะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราก็ได้เปรียบอยู่แล้วนะถ้าเราเสียไปอินโดนีเซียแหมเราเสียดายมากถูกไหมครับ
1: คร
0: ับเราอาจจะสู้อินโดนีเซียไม่ได้ตัวนี้นิดหนึ่งก็คือว่าอินโดนีเซียเนี่ยเขามีนิกเกิลฮะ
1: อ๋อครับมีแหล่งแร่นิกเกิล
0: นิกเกิล
1: ซึ่งมันมีความสำคัญ
0: ประกอบสำคัญของการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าบางประเภทนะแต่มันก็ไม่ใช่สาระที่ว่าจะทำให้เราต้องเสียไปถูกไหมฮะเพียงแต่ว่าถ้าไปอยู่อินโดนีเซียเขาก็สะดวกในฐานะที่ว่าเขามีอยู่นั่นเลยก็แต่อยู่บ้านเราก็สามารถนำเข้าได้จะราคาแพงถูกก็ว่ากันไปถูกไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้จุดนี้ก็เป็นจุดเล็กๆจุดหนึ่งเท่านั้นเองนอกนั้นแล้วเราอย่างอื่นเราก็พร้อมนะแล้วสมรรถภาพการส่งเสริมอะไรต่างๆระหว่างไทยกับญี่ปุ่นก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะปล่อยให้มันเสียไปนะครับ
1: ครับ
0: เอาวันนี้ตลาดรถยนต์เนี่ยถ้าถามว่ามันกระเทือนไหมวันนี้กระเทือนนะฮะคุณโอ๊ค
1: คร
0: ับยอดผลิตของรถยนต์เนี่ยนะครับมันก็ลดลงฮะ
1: ครับ
0: วันนี้มันเขาเรียกว่ามันมีการชะลอตัวการส่งออกก็มีการชะลอตัวลงนะครับ
1: อ
0: ันนี้เป็นรายงานออกมาจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับ
1: ครับ
0: จริงๆตามเป้าหมายในปี2069เนี่ยคาดว่าจะผลิตรถเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: นะ 1,450,000 คัน
1: คร
0: ับไอ้ตัวที่ 1,500,000 คันแต่ขณะนี้ปรับเป้าหมายลงไปเหลือแค่ 1,450,000 คันรถหายไปประมาณ 50,000 คัน
1: ครับ
0: ไอ้เหตุผลก็เพราะว่ายอดส่งออกนะครับครึ่งปีแรกเนี่ยมันลดลงฮะ
1: ครับ
0: ลดลงนิดหน่อยจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะก็เป็นที่มานะครับณวันนี้เนี่ยนะมันก็การส่งออกมันก็ลดลงนิดหนึ่งนะมันชะลอตัวเพราะว่าสถานการณ์อะไรต่างที่มันเกิดขึ้นมันมีการขัดแย้งกันในภาคตะวันออกกลางเนี่ยการส่งออกเราก็ลดลงถูกไหมครับไอ้การสงครามมาพูดง่ายๆนะฮะนอกจากนั้นก็อย่างที่บอกแล้วว่ามันก็มีไอ้พลังงานไอ้ HEV เนี่ยเข้ามาแทรกนะถูกไหมฮะไอ้ EV พลังงานรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเนี่ยนะครับเข้ามาเพราะฉะนั้นก็แต่ถึงบอกว่าลดลงก็ยังมีความสำคัญอยู่นี่คือสิ่งที่ต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ปรับเราไม่มาพิจารณาเรื่องโครงสร้างภาษีจะไปเอาใจแต่เฉพาะรถ EV จะกินอย่างเดียวเนี่ยอาจจะมีผลกระทบกับธุรกิจยานยนต์โดยเฉพาะยิ่งเครื่องยนต์สันดาปภายในของญี่ปุ่นนะครับเขาอาจจะไม่ย้ายฐานไปทั้งหมดแต่เขาจะให้ความสำคัญกับที่อินโดนีเซียอะไรต่างมากขึ้นก็จะมีผลกระทบกับเราแล้วล่ะครับนะ
1: ครับผม
0: นี่คือสิ่งที่ต้องพิจารณา
1: เพียงแต่ว่าท่าทีตอนนี้ทางผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะทางภาคทางฝั่งรัฐบาลเจ้ากระทรวงต่างๆก็ออกมาเรียกว่าพร้อมที่จะต้องคุยนะอาจารย
0: ์ต้องคุยครับ
1: เปลี่ยนยังไงแบบไหนคือเขาอาจจะไม่ได้ต้องการให้มาเท่ากัน 100% นะแต่อะไรบางอย่างที่มันจะต้องให้มันดูแล้วอ๋อตรงนี้หนักไปไอ้อันอื่นๆควรจะหย่อนลงนะ
0: ใช
1: ่
0: ใช่
1: เพราะว่าเขาคงไม่อยากเสียฐานไทยไปเหมือนกัน
0: แล้วเราก็รู้ว่าทาง Toyota เนี่ยเขาเดินหน้าไปทางไอ้ไฮบริดนี่เยอะขึ้นจริงๆถูกมั้ยฮะ
1: ใช่ครับใช
0: ่
1: คร
0: ับ ก็มันก็ไฮบริดนี่ก็ช่วยไปได้เยอะแล้วน
1: ะ
0: ในแง่ของการลดการปล่อยมลพิษลงไปเนี่ยนะฮะ
1: เพราะว่าก็ส่วนหนึ่งที่เราเคยรู้จากเนื้อข่าวแล้วก็เคยได้ยินการให้ข้อมูลจากฝั่งค่ายรถยนต์อย่างค่ายญี่ปุ่นเองนะอาจารย์เขาก็ค่อนข้างที่จะโอเคมากๆกับคุณภาพของแรงงานไทยในเรื่องของการผลิต
0: ใช่ถูก
1: ชิ้นส่วนต่างๆด้วย
0: ใช่คร
1: ับ ใช่คือเขาก็ไม่อยากสูญเสียในเรื่องของคุณภาพที่มันจะต้องไปฝึกกันใหม่กับฐานใหม่ๆนะอาจารย
0: ์
1: ซึ่งถ้าเสียไปโอเคแหละมันก็เริ่มต้นใหม่มันก็ไม่ใช่เรื่องยากจนเกินกำลังของเขาแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันจะเสียเวลาของเขาไปจุดที่มันจะต้องขยับไปก้าวที่3 4 5แต่เขาจะขยับไปไม่ได้ตามสเต็ปแบบนั้นเพราะฉะนั้นเองอ่ะอยู่ที่ขั้นตอนแล้วอันนี้ก็คือข้อดีคืออันนี้เราพยายามกระตุ้นตัวเองขึ้นมาให้แบบตอบโจทย์จากทางภาคธุรกิจให้ได
0: ้คือที่ผ่านมาเนี่ยของเราเสียซูซูกิไปนะซูซูกินี่ย้ายที่ไปนะ
1: ครับ

0: แต่ซูจิไม่ใช่ตลาดใหญ่ในประเทศไทยนะฮะแต่ก็เป็นตัวสัญญาณที่ชี้เราเอ้ยไม่ได้นะต้องมาดูนี่นะฮะ
1: ซึ่งแน่นอนนะอาจารย์สิ่งที่ท่านน่ากังวลคือถ้ามันถ้าเขาไปจริงๆเนี่ยโอ้โหตลาดแรงงานของไทยปั่นป่วน
0: ไม่ได้ไม่เราตายเลยไม่ได้
1: แน่นอนเลยครับก็แต่ที่นะผมไม่รู้จะอาจารย์ไม่รู้จะหาคำตอบยังไงเลยนะว่าไอ้คนที่ไปเจรจาเนี่ยคิดว่าเป็นรถกอล์ฟเนี่ยยังไง
0: เออมันเป็นไปได้ยังไงนะไม่น่าเชื่อ
1: เป็นถึงผู้เจรจา
0: เขาไม่เขาไม่ผมไม่คิดว่าสภาพายเขาพูดเล่นนะเขาหูจริงจริง
1: คร
0: ับเขาความเขาจะผิดได้ขนาดนั้นคุณแน่นอนไอ้รถกอล์ฟมันใช้ไฟฟ้าเข้าใจนะแต่ไม่ใช่รถที่วิ่งบนท้องถนนนี่มันออกแบบมาเป็นรถกอล์ฟแบบนี้หมดไม่ใช่คนละอันนี่เลย
1: ผมว่าต้องมีคนขุดให้ได้นะว่าใครครับนะครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์เสน่ห์ครับ
0: ครับยินดีครับท่านผู้ฟัง
1: พบกันพรุ่งนี้ครับอาจารย์ครับ
0: พรุ่งนี้พบกันนะครับ
1: ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับก็ไขปมคนในข่าวนะครับก็แน่นอนว่าวันนี้เรามาไขปมให้เห็นอีกหนึ่งมุมมองของเรื่องเกี่ยวกับปากท้องด้วยนะถ้าพูดจริงๆแล้วอุตสาหกรรมเรื่องของการจะย้ายหรือไม่ย้ายเนี่ยมันเกี่ยวกับปากท้องของพี่น้องคนไทยหลายๆคนนะครับที่ทำงานในแวดวงของโรงงานอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับรวมไปถึงอนาคตของยานยนต์ในประเทศไทยด้วยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จำเป็นจะต้องมาไขปมนะคุณผู้ฟังนะครับหลายๆท่านส่งข้อความมาขอบพระคุณมากเลยนะครับแลกเปลี่ยนกันได้ก็มีความเป็นห่วงเรื่องของภาษีรถยนต์ที่อาจจะขึ้นในช่วงปีนี้เดี๋ยวต้องรอจับตาดูกันด้วยนะครับว่าจะน่าห่วงขนาดไหนมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันมาค่อนข้างเยอะขอบพระคุณคุณผู้ฟังมากเลยนะครับแต่ก่อนจะเบรกนะครับสำหรับใครที่กำลังอยากทำอาหารนะครับสุดสัปดาห์นี้นะครับลองพิจารณาหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวะรุ่น RC 1822นะครับทำได้5อย่างใน1เดียวเลยนึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตรูนะครับได้ในหม้อเดียวจุใจใหญ่ถึง5ลิตรครับกินได้ทั้งครอบครัวพลังงานความร้อนจากไอ้น้ำเนี่ยมันช่วยให้ประหยัดค่าไฟด้วยครับแล้วก็ลดเวลาในการทำอาหารลงไปกว่าครึ่งครับวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงมีรับประกันให้ยาวๆ1ปีเต็มคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วจากราคาปกติ 2,990 บาทลดแรงเหลือแค่ 1,390 บาทเท่านั้นจ่ายแค่พันต้นๆแต่ได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้ครับสนใจโทร021143990สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก M-COT ครับพักกันสักครู่ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
4: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Tilter ยิม Why 2 Who Pavel Why 3 Ford Pete Why 4ลูกหมีสอนย่า Why 5 ลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮาริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธรB4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 นี่พัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบม 5. Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายนนี้
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป

0: M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
2: ครับกลับมาในช่วงที่2ของไขปมคนในข่าวนะครับยังอยู่กับผมเสือโอ๊คทุศนะนันทยานนท์นะครับช่วงนี้มาคุยกันในมุมมองด้านจิตวิทยานะครับในวันนี้อยู่กับอาจารย์กฤษณะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กฤษณะบุญหลังผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาประยุกต์พฤติกรรมองค์กรและกลยุทธ์ธุรกิจครับสวัสดีครับอาจารย์กฤษณะครับ
3: ครับสวัสดีครับคุณโอ๊คครับสวัสดีผู้ฟังทางบ้านครับ
2: วันนี้ต้องขออนุญาตถามอาจารย์กฤษณะทั้งวันนี้น่าจะได้2เรื่องนะคือเมื่อวานมีเรื่องนึงเกี่ยวกับเรื่องของเรือนจำใช่ต่อเนื่องด้วยแต่วันนี้ก็เป็นอีก1เรื่องที่โอ้พอดีเลยคุยกับอาจารย์กฤษณะในเรื่องนี้น่าจะเจ็มจนได้ครับอาจารย์โอ้โหความแตกต่างอ่ะคือพอมีการแจกแจงตัวเลขออกมาแล้วความแตกต่างระหว่างญี่ปุ่นกับจีนที่เราต้อนรับอ้าแขนต้อนรับกันเนี่ยมันทำให้ มันทำให้รู้สึกเขาอะรู้สึกว่าพูดแต่ละประเทศเขารู้สึกว่าอุ๊ยมันดูแล้วแปลกๆจังในมุมเนี้ยมันเกี่ยวกับเรื่องที่ไทยจะต้องแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงดีอาจารย์
3: คือจริงๆร็อกมันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนาะจริงๆช่วงหลังเนี่ยเราจะเห็นง่ายๆว่ารัฐบาลไทยที่เข้ามาเนี่ยของไทยเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าทุกประเทศเนี่ยที่สามารถจะยืนหยัดอยู่ในการปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจเรื่องต่างๆสังเกตนะครับเรื่องของการเจรจาต่อรองหรือเรียกความรัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยเขาให้ความสำคัญมากแล้วก็เราจะเห็นเลยอย่างเช่นสิงคโปร์เองเขาก็จะมีท่าทีของการแสดงออกเวลาตอนช่วงที่เกิดเรื่องของในวิกฤตช่วงที่มีการปิดไอ้บูมูสอะไรต่างๆเห็นไหมไอ้เรื่องนี้เขาใช้ความสำคัญมากของเราเนี่ยผมว่าเราอ่อนไปนะแล้วก็ผมว่าเวลาเรามองอะไรเนี่ยเรามองค่อนข้างจะเอียงซ้ายหรือเอียงขวาไปเลย คือต้องบอกว่าอย่าง EV เนี่ยเราไม่ใช่เราไม่รู้นะแล้วก็เราไม่ใช่ไม่ได้เตรียมแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์ญี่ปุ่นต่างเนี่ยกับจีนเนี่ยเราจะเห็นทีว่ามันมีการที่จะเข้ามาผสมผสานกันอยู่แล้วคุณโอ๊คแต่ต้องบอกว่าตลอดเวลา30กว่าปีอ่ะประเทศไทยเนี่ยในอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยต้องบอกเลยตั้งแต่สมัยน้าชาติมาเนี่ยมันเป็นอะไรที่เรามีความสัมพันธ์ยาวนานกับญี่ปุ่นนะโดยเฉพาะคุณโอ๊คมันไม่ใช่ความสัมพันธ์ปกติแต่มันจ้างงานคุณโอ๊คเพราะคุณโอ๊คทราบดีมันเป็นเรื่องของเทียร์หนึ่งเทียร์สองเทียร์สามของรถยานยนต์แม้นว่านะตอนนี้เนี่ยยานยนต์เป็นแบบ BEV หรือเป็นแบบพวกไฮบริดตั๊กอินอะไรต่างๆเข้ามาเนี่ยถึงแม้จะมีบางส่วนนะที่หายไปแต่รถยนต์ของญี่ปุ่นเนี่ยช่วยในเรื่องของการอะไรจ้างงานเพราะว่าเรามีจ้างแรงงานเนี่ยเกือบล้านตำแหน่งนะ 5-6 แสนตำแหน่งขึ้นไปแต่คราวนี้เนี่ยประเด็นเนี่ยคุณโอ๊มันเป็นความสัมพันธ์อย่างหนึ่งคือสัดส่วนเนี่ยเรื่องของภาษีเนี่ยมันเริ่มจะเห็นชัดเจนว่าญี่ปุ่นเริ่มจะแบบคิดหนักแหละแล้วเจออินโดเนี่ยเขาขายของเลยนะฮาร์ดเซลเลยนะ
2: ฮาร์ดเซลเลยจ้ะขายตรงเลย
3: มาเธอเดี๋ยวลุงจ้าลุงจัดการให้ถูกป่ะนี่เลยบักเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแย่งลูกค้ากันเลยอ่ะเหมือนกับขายตลาดใช่ป่ะเอาไปซื้อร้านนู้นใช่ไหมเอาร้านนู้นก็ขายแพงใช่ไหมร้านนี้จะขายถูก
2: เดี๋ยวลดให้เลยเปอร์เซ็นต์อะไรได้หมด
3: ดูแลดีเลยอยากเอาแบบไหนไม่เคยมีเดี๋ยวจัดการให้ไอ้ของเราก็อีโนอินเนมีอะไรไม่รู้บางทีรถกอล์ฟมาผมงงมากเลยมาอะไรแต่ละอย่างคือมันเป็นเรื่องของ
2: ขออภัยที่ยงขับ
3: จิตวิทยา
2: ครับ
3: จะขอลอกกันนิดหนึ่งคือมันเป็นทั้งจิตวิทยาเป็นทั้งกลยุทธ์เป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศองค์ประกอบเหล่านี้คุณโอ๊คมันส่งผลเหมือนกันนะต่อความน่าเชื่อถือและอย่าลืมนะว่าณวันนี้เศรษฐกิจจะเฟื่องฟูได้คือการจ้างงานเราอย่าลืมนะเวลามาจ้างงานคุณโอ๊คมันจะเชื่อมโยงไปถึงเรื่องอะไรเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นอสังหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยถูกไหมอสังหาเนี่ยจะเฟื่องฟูได้ต้องมีงานทำไหมคุณโอ๊
2: คแน่นอนครับ
3: จะไม่มี

0: ินที่ไหนอ่ะ
1: ไปยากเลย
0: เขาก็ไม่ปล่อยกู้ดิถูกไหมธนาคารเขาปล่อยกู้ได้ไงก็กู้กับคนไม่มีรายได้เป็นหลักแหละถูกป่ะดังนั้นเราต้องคิดอะไรมันเป็นองค์ประกอบแต่เราก็ไม่อยากจะมาพูดบอกว่าเอาใจชนะพูดไปบางทีไม่เห็นพระบางทีที่เราพูดเนี่ยมันเชื่อมโยงหาหลายมิติถามว่ารถจีนเราก็ต้องเปิดปอดรับไหมเราก็ต้องตอบรับเพราะว่าถามว่ามันก็เป็นนโยบายเรื่องของอีโคถูกไหมแต่ถามว่าสัดส่วนไงคุณโอ๊สัดส่วนความเหมาะสมและที่สำคัญนะคุณโอ๊คก็ทำรายการเราสัมภาษณ์หลายครั้งคือจีนเวลาเขามาเนี่ยเขามาทั้งอีโคซิสเต็ม
1: ครับมาทั้งระบบอ่ะ
0: เขาไม่ได้มาใช้ของเรานะ
1: ของเศรษฐกิจมาพร้อมมาทั้งหมดเลย
0: เขามาทั้งคนมาหมดเลยแล้วอย่าลืมนะคุณโอ๊คอย่างนี้ผมอยู่ในที่ปรึกษาอยู่ในแวดวงไอ้นี่ด้วยนะคุณโอ๊
1: ค
0: ยานยนต์เนี่ยบางครั้งเนี่ยมันจะมีเรื่องของการที่เป็นที่ปรึกษาเขาเรียกอะไรบริษัทลับในการทำเรื่องของซัพพลายเออร์เป็นเรื่องของกับซัพพลายเชนซึ่งซัพพลายเชนตรงนี้ที่เข้าไปช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนอะไรต่างๆนี่ก็จะจ้างงานเจองานเซอร์วิสพวกนี้อีกมหาศาลเหมือนกันในที่ผ่านมาดังนั้นมันไม่ได้บอกว่าเฮ้ยมีแค่เทียนหนึ่งเทียนสองเทียนสามมันมีการจ้างงานในโลจิสติกมีการจ้างงานในเรื่องของการเซอร์วิสอะไรต่างๆเหล่านี้หรือการขนส่งทั้งหมดซึ่งถ้าเกิดจีนเข้ามาทั้งอีโคซิสเต็มต้องถามบอกว่าเราได้อะไรก็ยังมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งในส่วนนั้นดังนั้นประเด็นเนี่ยคุณโอปันมันเป็นอะไรที่ผมว่ารัฐบาลเองต้องคำนึงความบาลานซ
1: ์ใช่
0: มากกว่านี้อ่ะ
1: นะครับก็ถึงว่าเป็นการบ้านหนักของระดับรัฐมนตรีที่จะต้องไปเจรจาให้เรียบร้อยนะไม่เช่นนั้นเนี่ยคือปล่อยมือไปเนี่ยถือว่าเสียพื้นที่สำคัญไปเลยเสียแหล่งงานเสียเชิงของเศรษฐกิจสำคัญของประเทศไปด้วยนะครับก็จำเป็นนะจะต้องกติกาอาจจะต้องเปลี่ยนนิดนึงแต่ก็ไม่ใช่ว่าต้องเปลี่ยนแบบเท่ากัน 100% บางทีมันก็คนละอย่าง
0: ไม่หรอกไม่หรอก
1: ต้องหาแรงจูงใจ
0: ใหม่ต้องมีความสมดุลนะครับ
1: ต้องหาแรงจูงใจอ่ะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะมีมุมมองคือเรากังวลสำคัญเลยคือเรื่องของตลาดแรงงานนะอาจารย์กฤษณะถ้าตลาดแรงงานพลาดจากจุดนี้ไปเนี่ยโอ้โหผลกระทบมหาศาลที่เคยเรียกร้องอะไรนะโบนัสกันแต่ละปีเนี่ยหายไปเนี่ยโอ้โหไม่ต้องเรียกร้องกันแล้ว
0: หมดอย่าไปพูดเรื่องโบนัสเลยแค่บอกว่ามีงานทำต่อเดือนเนี่ย
1: จบ
0: มันกระทบหมดแล้วแล้วก็สิ่งที่น่ากังวลผมเห็นในสังหาริมทรัพย์เนี่ยมีบ้านถูกยึดเนี่ยมากขึ้นเรื่อย
1: ๆนะฮะ
0: แล้วดอกเบี้ยโอ้โหราคาเราก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องสูงอยู่ในการรักษาระดับแล้วก็จะเห็นนาทีว่าจะเริ่มจะปรับไม่ไหวเพราะว่าตั้งแต่หลังโควิดมาเนี่ยเศรษฐกิจมันยังไม่ฟื้น
1: จริงครับต้องใช้เวลาพอสมควรถ้าปล่อยไปอะไรที่มันกระทบเพื่อไม่ให้เกิดกับผลกระทบที่มากกว่านี้มันก็จำเป็นจะต้องมีวิธีการกระบวนการให้รอบครอบนะครับอ่ะเราขอย้อนกันไปเมื่อวานนี้สักหน่อยประเด็นหนึ่งที่คุยกับอาจารย์เสน่ห์ไว้ครับเรื่องเกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์นั่นกันการลดโทษการมันมีผมเราเห็นตามสื่อมวลชนนะที่เขาเล่นคำกันอะไรนะรายเล็กติดนานรายใหญ่ติดน้อยมันเป็นไปได้ไงครับอาจารย์เป็นได้ไงครับอาจารย์กฤษณะ
0: โอ้แม่พูดคือจริงๆเวลาเราพูดประเด็นนี้ผมไม่อยากไปแตะในเรื่องของศาลศีลยุติธรรมอยู่แล้วนะเราไม่กล้าที่จะทำให้คนก้าวล่วงแล้วแต่ในมุมเรื่องในเชิงจิตวิทยาสังคมนะครับกับสังคมวิทยาก็คือเรื่องของผลสะท้อนทางสังคมที่มองถึงในเรื่องของความมั่นใจต่อเขาเรียกกระบวนการทางยุติธรรมมากกว่าอันนี้ผมมองแยกประเด็นเพราะว่ามันเหมือนกับความเกิดประเด็นเช่นคุณแพ็คโอ้แพ็คอะไรเงี้ยใช่ไหมอย่างนักร้องเนี่ยติดตั้ง16 ปีนะแต่ทางนี้ติด8 ปีนะแล้วก็เป็นถึงกับคดีความที่เป็นตลอดชีวิตแน่นอนครับอันนี้เราต้องมองมิติทางด้านเกี่ยวกับทางสังคมแน่ต้องไปยืนบอกเหมือนป้าดาบอกมองในเรื่องกฎหมายอย่างเดียวไม่ได้เราต้องมองเรื่องวัฒนธรรมมันต้องมีเรื่องสังคมอันนี้ของจริงของป้าดาเนี่ยมันน่าจะใช
1: ่
0: นะแต่เรื่องนี้เนี่ยมันมีมิติทางสังคมจริงว่าเอาแล้วถ้าเป็นแบบนี้แม้แต่ท่านเลวัตเองก็มาพูดแบบด้วยโอเคท่านอาจจะปล่อยด้วยความรู้สึกท่านบอกว่าอย่างเนี้ยต่อไปก็ไปนู่นไปนี่เสร็จปั๊บทำนู่นทำนี่ไปเสร็จแล้วติดสัก10 ปีเสร็จออกมาก็กลับมาสบาย
1: อ
0: ันนั้นก็นักเป็นความรู้สึก

0: มันก็เป็นอย่างที่เราทำรายการมาว่าทำไมเรามีพาร์ทเนอร์จิตวิทยาเนาะก็เพราะว่าเราทุกประเด็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมายรัฐศาสตร์หรืออะไรหรือเศรษฐกิจนะ
1: ผ
0: มก็มันจะกลับมาในเรื่องของอะไรอ่ะสังคมจิตวิทยาที่รู้สึกมาสะท้อนแล้วเขารู้สึกฟีลลิ่งยังไงถูกป่ะนั่นแหละคือสิ่งหนึ่งที่ผมกำลังบอกว่าตัวนี้เนี่ยเองก็เช่นเดียวกันผมว่าการสื่อสารต่อเขาเรียกอะไรประชาชนเนี่ยว
1: ่
0: าอย่างตอนมีเคสที่บอกเอ้าทำไมถึง6ครั้งในการอภัยโทษไอ้นั้นผมไม่ว่าแต่ผมมองว่ารูปแบบของการสื่อสารของกรมราชทัณฑ์เองหรือกระทรวงยุติธรรมเองผมว่าจะต้องมีกลยุทธ์ที่ทำให้ประชาชนสบายใจจริงๆว่าอ๋อถ้ามันเป็นแล้วเป็นออกไปเป็นแบบนี้แล้วคนเหล่านี้ที่โอ้เป็นคดีระดับร้ายแรงระดับอย่างเงี้ยแล้วมันจะออกมาแล้วยังจะมาสร้างปัญหาให้สังคมไหมเรามีระบบการมอนิเตอร์หรือติดตามไม่ว่าถ้าเกิดรายใหญ่ขนาดนี้ออกมาเนี่ยจริงๆต้องตลอดชีวิตเขาจะมาทำอะไรอีกหรือเปล่า
1: ครับ
0: ให้คุณโอ๊ตมีไหมอ่ะการสื่อสารในเชิงจิตวิทยาแบบเนี้ยให้เกิดความมั่นใจมีไหม
1: ที่
0: มีก็ออกมา
1: เ
0: ออนะมีใครพูดแบบที่ผมพูดไหมอ่ะก็ไม่มีถูกป่ะถ
1: ้
0: าคุณโอ๊ตถามว่าคุณโอ๊ตถามว่าออกมา8ปีคุณก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกแต่ถามว่ากังวลเรื่องอะไรกังวลว่าจะมีอะไรซ้ำรอยหรือเปล่าน
1: ั่นแหละ
0: ตรงนี้มากกว่าแต่ก็ไม่ถามก็จบเลย
1: จริงจริงจริงครับอ่ะเรื่องนี้เดี๋ยวอาจจะมีโอกาสได้คุยกันอีกครับอาจารย์กฤษณะเวลาหมดพอดีเลยอาจจะได้ขอคุยกันคราวหน้านะครับมีโอกาสเดี๋ยวคุยกับอาจารย
0: ์
1: เพิ่มเติมขอบพระคุณมากครับอาจารย์กฤษณะครับ
0: ครับขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับใครปมคนในข่าววันนี้กับผมเสือโอชุสนะตันตยานนท์นะครับขอบคุณทุกข้อความที่ร่วมส่งกันมาพูดคุยกันมานะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดีอาเซียน
3: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning อาเซียนนะคะวันนี้เช้าวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะอยู่กับดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชาญกุล
4: และผมต้นสุชาติชวังกุลนะครับในเช้าวันนี้เราก็ยังมีข่าวอัปเดตที่จะมาเรียนให้กับคุณผู้ฟังได้รับรู้รับทราบกันนะครับว่าในช่วง24ชั่วโมงนี้เกิดอะไรกันขึ้นบ้างนะครับ
3: อืมค่ะอีรุงตุงนางเลยในบางพื้นที่นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณคาบสมุทรเกาหลีเนาะมีเรื่องที่เราต้องนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะคะนอกจากประเด็นนี้ยังมีเรื่องราวอีกหลากหลายค่ะในกรอบความร่วมมืออาเซียนนะคะแล้ว 6:40 เราจะพาไปคุยกับคุณอัสริยังเวอร์ตี้ผู้สื่อข่าวอินโดนีเซียนะคะเกี่ยวกับเรื่องแผ่นดินไหวที่เพิ่งจะเกิดขึ้นบ้านเขาความรุนแรงเนี่ยอยู่ที่ 7.7 นะคะแล้วก็ยังมี aftershock อีกเห็นว่าเป็นพันครั้งเลยทีเดียวนะเดี๋ยวมาติดตามกันและช่วงเจาะลึกอาเซียนวันนี้ล่ะคะพี่ต้น
4: วันนี้เราจะได้คุยกับคุณวินนิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเรื่องที่ไทยพร้อมมากเลยในการที่จะประชุม IMF World Bank 2026นะครับตำนานบทใหม่ไทยในวิธีการเงินโลกซึ่งถ้าเราจำกันได้ในช่วงของต้มยำกุ้งนะครับIMF เนี่ยเขาก็มาจัดการเรื่องราวอะไรต่างๆในเรื่องการเงินในประเทศ

0: ไทยก็เรียกว่าเราก็ล้มเลยนะหน้าไปยับเดินเลยตอนนั้นนะครับตอนนี้ดูซิว่าบทบาทของเรากับ IMF จะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวมาติดตามนะครับ
1: ค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะสามารถเข้ามารับชม รับฟังได้นะคะที่แฟนเพจ Good Morning อาเซียนทาง Facebook นะคะแล้วก็มี TikTok Live ด้วยรวมถึงทั่วประเทศไทยนะคะเดี๋ยวตั้งแต่7นาฬิกาเป็นต้นไปเราจะมีการถ่ายทอดสดไปยัง53สถานีเครือข่ายของประเทศไทยนะคะค่ะวันนี้มาติดตามกันนะคะสำหรับเรื่องเศรษฐกิจนะเมื่อสักครู่พี่ต้นเล่าถึงว่าวันนี้จะมีการพูดคุยในประเด็นที่จะจัด IMF World Bank นะคะตำนานบทใหม่ไทยในวิธีการเงินโลกนะเศรษฐกิจไทยไตรมาส2ของปีนี้นะคะขยายตัวชะลอลงเนาะอยู่ที่ 1.9% นะคะโดยก็มีหลายๆอย่างค่ะที่เราต้องต่อสู้ฟันฝ่ากันอยู่นะรวมถึงประเด็นอื่นๆนะคะวันนี้พี่ต้นมีเรื่องอะไรที่จะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันคะ
0: ก็คงจะต้องหนีไม่พ้นเรื่องของท่านโดนัลด์ทรัมป์ก่อนนะครับเพราะว่าอยู่ๆขึ้นมาท่านโดนัลด์ทรัมป์ก็ประกาศเลยบอกว่าการที่จะตามปกติแล้วเนี่ยสหรัฐอเมริกา จะมีการร่วมซ้อมรบกับเกาหลีใต้นะครับปกติแล้วแล้วก็กำลังเริ่มขึ้นแล้วด้วยซ้ำนะครับก็คืออยู่ๆท่านก็มาบอกว่าใช่ไหม
1: ก็คือเมื่อวานค่ะ
0: แล้วก็ตกลงได้เริ่มหรือไม่ได้เริ่มเพราะว่าท่านสั่งบอกว่าหยุดแต่ว่าท่านพี่แฮสเซกบอกว่าแหมมันทำไม่ทันแล้วอ่ะเพราะว่าสั่งกันไปแล้วนะครับก็เราเดี๋ยวต้องมาติดตามกันต่อว่าตกลงจะเริ่มหรือเลิกนะครับท่านสั่งสหรัฐอเมริกานะครับในเรื่องของการซ้อมรบทางทหารกับเกาหลีเนี่ยให้ถูกลดทอนลงขณะเขาที่ต้องการจะกลับไปคุยกับเปียงยางนะครับแล้วก็ตัวของท่านเองนี่ก็มีการโพสต์ภาพนะว่าตัวเองเนี่ยแบบเหมือนกับเดินคุยเดินเล่นอยู่กับคิมจองอึนแล้วก็บอกว่าตราบใดที่ถ้าเกิดว่าท่านยังเป็นประธานดีอยู่เนี่ยคิมจองอึนก็จะไม่มาคุกคามสหรัฐอเมริกาแล้วก็บอกว่าโอ้ยแบบเราเป็นเพื่อนที่ซีกันอีกแล้วเราโอ้ยวิธีสุดใกล้อะไรประมาณนี้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับซึ่งก็ทำให้ผู้คนงงกันไปอีกแล้วนะครับคู่นี้เขาเคยเจอกันในครั้งแรกที่ท่านโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยขึ้นมาเป็นประธานดีในช่วงนั้นเนี่ยนะครับเจอกัน2ครั้งคือปี2018กับปี2019นะเคยมาเจอกันที่รัสเซียสิงคโปร์นะครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็เป็นพื้นที่ที่เป็นพรมแดนของเกาหลีเหนือนี่แหละนะครับเข้าไปแล้วก็คุยกันว่าจะเลือกลดเรื่องของระเบิดปรมาณูเรื่องของนิวหัวลบนิวเคลียร์อะไรต่างๆแต่ก็ไม่เป็นที่ประสบผลสำเร็จนะครับในขณะเดียวกันนะครับเรื่องของโดนัลด์ทรัมป์เองกับเรื่องของอเมริกาอามาดา USS อับราฮัมลินคอล์นนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเรือเรียกว่าซูเปอร์เรือเลยอ่ะเรือที่แบบเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินที่ใหญ่มากที่สุดลำหนึ่งนะครับของสหรัฐอเมริกาซึ่งออกมาประจำการอยู่มากกว่า260วันแล้วปรากฏว่ามันมีข่าวออกมาว่าเจ้าหน้าที่ทหารที่อยู่บนเรือเนี่ยก็รู้สึกอึดอัดแล้วก็รู้สึกแบบไม่มีความสุขกับการที่จะออกมาปฏิบัติงานนะครับเพราะว่าคือออกมานานแล้วอันที่หนึ่งและอันที่สองเนี่ยเขาเรียกว่าสภาพของขวัญกำลังใจเนี่ยก็ไม่ดีเขาผู้คนเนี่ยก็ได้รับข่าวนะเพราะว่าคือเขารู้อยู่แล้วว่าออกมาทำอะไรแต่เขาไม่เห็นด้วยกับภารกิจของการที่มาจะต้องมาต่อสู้กับอิหร่านมีการพยายามของลูกเรือนะครับพยายามที่จะกระโดดลงออกจากเรือเพื่อฆ่าตัวตายนะครับสภาพของการความเป็นอยู่ของลูกเรือ USS อับราฮัมลินคอล์นเนี่ยเขาบอกว่าทั้งส้วมก็เต็มอาหารก็ไม่เพียงพอขาดอาหารแล้วก็ท่อประปาอุดตันนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องความขาดแคลนของอุปกรณ์การใช้ชีวิตจำเป็นอยู่เบื้องต้นอย่างเช่นสบู่ยาสีฟันอะไรต่างๆนี่แบบมันวุ่นวายไปหมดเลยแล้วเขาก็ได้ส่งข่าวเรื่องนี้ไปให้กับครอบครัวนะครับครอบครัวที่อยู่ในอเมริกาก็เป็นกังวลนะครับแล้วก็ออกมาเรียกว่าจะเรียกร้องกับทางกระทรวงกลาโหมให้มันชี้แจงกันหน่อยว่าตกลงแล้วลูกหลานของเขาที่ออกไปรบอยู่ที่เนี่ยมีทั้งลูกมีทั้งภรรยามีทั้งสามีมีทั้งอะไรต่างๆนานาเพราะว่าบนเรือ USS อับราฮัมลินคอล์นเนี่ยมันเหมือนเมืองนึงเลยนะครับมีคนอยู่ตรงนั้นประมาณ 4,000 กว่านายเลยทีเดียวที่ประจำการอยู่บนเรือแห่งนี้ครับ
1: ค่ะก็อยู่มานานแล้วนะคะเรื่องของสภาวะความเป็นอยู่ถึงแม้ว่าบนเรือรบเหล่านั้นเนี่ยซึ่งเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินด้วยใช่ไหมคะมีขนาดใหญ่ข้างในมียิมมีโรงครัวมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่เขาพยายามจะทำให้ปกตินะคะแต่ว่า

0: อนเวลาที่ต้องเตรียมสภาพจิตใจพร้อมรบอยู่ตลอดเวลาแล้วก็อยู่บนเรือมันจะมีเสียงเครื่องยนต์สภาพต้องเตรียมพร้อมด้วยนะคะอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของทหารที่ต้องไปปฏิบัติการบนนั้นและ260วันนี้ก็อีกนิดนึงจะปีนึงแล้วนะคะจะครบอีกเหลืออีกไตรมาสหนึ่งไหมจะครบปีพอดีนะคะแต่ว่าทางสหรัฐเองเนี่ยก็ออกมาปฏิเสธนะบอกว่าไม่จริงที่ว่าสุขภาพจิตใจย่ำแย่นะสำหรับทหารที่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นนะคะบอกว่าพลัดตกอ่ะประมาณนี้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเดี๋ยวเรามาดูกันเพิ่มเติมค่ะสำหรับเรื่องสหรัฐนะเพราะว่าในช่วงนี้นะคะมีประเด็นที่ต้องจับตาเป็นพิเศษค่ะ BBC พูดถึงประเด็นที่พี่ต้นเล่าไปเมื่อสักครู่นะคะเกี่ยวกับเรื่องที่ทางคุณทรัมป์ออกมาประกาศแบบกระทันหันนะว่าจะลดขนาดในการซ้อมรบกับเกาหลีใต้ซึ่งจริงๆก็ทำเป็นประจำมาโดยตลอดนะคะ มีหลายๆอย่างที่คุณทรัมป์ออกมาขยับตัวแล้วมันก็สร้างความสั่นสะเทือนแน่นอนละนอกจากฝั่งคุณทรัมป์นะคะคือช่วงก่อนหน้านี้คุณปูตินได้มีการเดินทางไปเยือนเกาะที่ยังเป็นพื้นที่พิพาทระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่นนะคะคือมันจะมีหมู่เกาะอยู่แถบหนึ่งค่ะถ้าเรามองไปสมมติเราเป็นนกเป็นนกอีกแล้วเวลามองความขัดแย้งต่างๆนะคะมองลงไปด้านล่างเนี่ยเราจะเห็นแผ่นดินของรัสเซียนะคะใหญ่มากๆแล้วก็ทางขวาเนี่ยจะเป็นเกาะแก่งเล็กๆน้อยๆเป็นแนวยาวนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นแนวที่มีความสำคัญเหมือนกันถ้าหากว่าโดนประชิดหรือใดๆขึ้นมาทางเรือนะคะบริเวณหมู่เกาะเหล่านี้เนี่ยอยู่ติดกับตอนเหนือของญี่ปุ่นค่ะแล้วในช่วงที่ผ่านมาพอคุณปูตินเดินทางไปเยือนเนี่ยแน่นอนนะคะสร้างความไม่พอใจให้กับผู้นำญี่ปุ่นนะออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่าไม่โอเคนะคะสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยถ้าหากว่าเรามองในภาพรวมบริเวณแถบนั้นนะคะสถานการณ์การสู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยทางเกาหลีเหนือเองเนี่ยได้มีการส่งทหารเข้าไปช่วยใช่ไหมคะแล้วก็ตัวเลขล่าสุดเนี่ยมีรายงานว่าเกาหลีเหนือส่งทหารเข้าไปช่วยรัสเซียรบกับยูเครน อยู่ที่ประมาณ 50,000 นายนะคะและเกาหลีเหนือกับใต้เองที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2นะคะแล้วตามมาด้วยการแบ่งเกาหลีเหนือเกาหลีใต้นะรบกันมาเนี่ยไม่เคยมีการเซ็นยุติสงครามเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการนะคะก็มีการเซ็นในลักษณะหยุดยิงนะแต่มันไม่ใช่ยุติสงครามนะคะแล้วที่ผ่านมาเนี่ยพอเกาหลีเหนือไปช่วยรัสเซียรบกับยูเครนใช่ไหมคะทั้งยูเครนเองช่วงที่ผ่านมาก็ได้มีการขอให้เกาหลีใต้เนี่ยช่วยส่งระบบป้องกันภัยทางอากาศชื่อซังกุง2นะซึ่งเหมือนกับว่าระบบเนี้ยคล้ายๆกับ Patriot ของสหรัฐนะคะทำงานได้ดีมากเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาที่มีความขัดแย้งบริเวณช่องแคบฮอร์มูซและอิหร่านกับประเทศกลุ่มอ่าวเนี่ย UAE ค่ะได้มีการใช้งานไปเรื่องของระบบป้องกันภัยทางอากาศซังกุง2เนี่ยแล้วเหมือนจะทำงานได้ดีมากและมีการสั่งเพิ่มนะคะเหลืออีก8อันที่จะต้องส่งไปให้ตรงนั้นนะแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยทางสหรัฐเองเคยจะให้ยูเครนเอา Patriot มาผลิตเองใช่ไหมคะยูเครนบอกว่าตอนนี้พอสหรัฐไม่ให้แล้วเกาหลีใต้ช่วยส่งมาให้หน่อยได้ไหมสำหรับระบบป้องกันภัยทางอากาศซังกุง2เพราะว่าถ้าไม่ส่งมาเนี่ย มันก็จะไม่ดีกับเกาหลีใต้เองเพราะว่าเกาหลีเหนือกลายเป็นว่าทหารของพวกเขาเนี่ยจะเริ่มมีความชำนาญในการทำยุทธวิธีของ Modern War นะคะหรือว่าสงครามสมัยใหม่ที่มันอาจจะแตกต่างกับเรื่องสงครามเกาหลีเหนือใต้ในตอนนั้นนะคะนั่นแหละก็นี่เป็นภาพรวมๆนะคะทำให้ล่าสุดพี่ต้นรายงานไปเมื่อสักครู่ว่าคุณทรัมป์มีการออกมาสั่งให้คุณพีเทสเซกลดระดับการซ้อมร่วมรบกับเกาหลีใต้ลงอย่างมีนัยสำคัญนะแล้วก็ประกาศแบบค่อนข้างกระทันหันนะคะจะต้องซ้อมรบวันจันทร์ก็บอกว่าลดขนาดนะและที่สำคัญด้านพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์อันดีมากกับคุณคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือ ประมาณว่าถ้าสหรัฐไปสนับสนุนการซ้อมรบตรงนั้นของเกาหลีใต้เนี่ยก็จะทำให้คิมจองอึนขุ่นข้องหมองใจนะ
1: ใช
0: ่แล้วยังไงดีล่ะในเมื่อมันอีลุงตรงนางอ่ะพี่ต้นช่วยขมวดหน่อยคือมีเกาหลีเหนือใต้นะแล้วก็เกาหลีเหนือกับญี่ปุ่นแล้วตอนบนของญี่ปุ่นก็ติดกับรัสเซียและรัสเซียกับจีนก็เป็นพันธมิตรกัน

แล้วญี่ปุ่นกับรัสเซียก็ไม่ค่อยจะกินรอยกันเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขาเนี่ยตอนที่ก่อนสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเราต้องจำได้ว่าญี่ปุ่นเนี่ยถึงแม้จะเป็นประเทศเกาะถ้าเทียบกับรัสเซียแล้วก็เล็กมากเนี่ยแต่ก็สามารถชนะสงครามแบบเอาเรียกว่าทำให้กองทัพรัสเซียพ่ายแพ้ไปอย่างราบคาบยับเยินมาได้นะมันก็เป็นแค้นฝังหุ่นนะอันที่1อันที่2เนี่ยคือท่านโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยอยู่ๆก็ไปประกาศบอกว่าไม่

0: ลงนะครับไม่ต้องไปเสียเงินอะไรมากมายเพราะว่าเครื่องแค้นที่ทางเกาหลีใต้เนี่ยไม่ร่วมซ้อมไม่ร่วมไปร่วมรบในสงครามอิหร่าน
1: ค่ะ
0: ท่านบอกมันบอกแบบนี้ก็เลยบอกอ่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องมาลงทุนอะไรกันมากมายเพราะว่าซ้อมไปลบไปเธอก็ได้เวลามีอะไรจริงๆเธอก็ไม่ได้มาช่วยฉันอะไรเงี้ยก็เป็นลักษณะนั้นนะครับก็เลยทำให้เรางงเหมือนกันนะแต่ว่าอีกอันนึงที่เราจะต้องจับตาดูนะครับก็คือทางการอิหร่านเนี่ยเขาได้มีการประกาศออกมาเลยนะครับว่ากองทัพอิหร่านประกาศตั้งรางวัลนะครับถ้าเกิดว่าคนอิหร่านหรือทหารอิหร่านสามารถที่จะจับทหารสหรัฐอเมริกาได้เนี่ยตัวเป็นๆ เนี่ยจะให้เงินรางวัล 30,000 US ดอลลาร์หรือประมาณ 5,000 ล้านโตมันนะครับซึ่งเป็นเงินของเขาเนี่ยแล้วเขาบอกว่าอย่างนี้อีกนะครับคุณอิสรีครับคุณผู้ฟังครับถ้าเป็นผู้หญิงไปจับทหารอเมริกันได้เงินรางวัล นี้จะเพิ่มเป็น2เท่าจาก 30,000 เป็น 60,000 ครับผม
1: ค่ะก็เป็นประเด็นเรื่องภูมิรัฐศาสตร์นะคะในหลายๆมุมเรื่องฮอร์มุสก็ยังมีอยู่นะแล้วคุณโดนัลด์ทรัมป์ในช่วงที่ผ่านมาก็พูดถึงเรื่องฮอร์มุสคือดินแดนของสหรัฐเนี่ยแหละแล้ววาทกรรมนี้มันเป็นไปได้จริงหรือมันเป็นแค่การขู่ทางการเมืองเฉยๆนะคะอัลจาซีราก็พาไปดูเรื่องนี้ Trump threatens to make the Strait of Hormuz a U.S. territory can he เป็นการตั้งคำถามของอัลจาซีรานะคะออกมาประกาศว่าจะทำให้ช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยกลายเป็น U.S. territory หรือว่าดินแดนของสหรัฐนะคะหลังจากที่การทำสงครามกับอิหร่านสิ้นสุดลงในขณะที่จริงๆแล้วดูยังไม่จบง่ายๆหรอกเพราะว่าอิหร่านดูจะดึงเกมให้นานไปเรื่อยๆนะคะในขณะที่ทหารสหรัฐที่ประจำการอยู่บนเรือหลายๆลำตรงนั้นเนี่ยก็อยู่กันมานานแล้วมีเรื่องของการมีปัญหาสุขภาพจิตความเหนื่อยล้าอะไรต่างๆนะคะคุณทรัมป์เนี่ยก่อนหน้านี้ก็เคยกล่าวอ้างว่ากองทัพสหรัฐสามารถควบคุมช่องแคบฮอร์มุสได้อย่างเบ็ดเสร็จปิดเส้นทางดังกล่าวได้เปรียบประดุจเป็นกำแพงเหล็กเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสหรัฐจะสามารถเปลี่ยนช่องแคบฮอร์มุสให้กลายเป็นดินแดนของตนเองได้จริงหรือไม่ในทางภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยนะคะช่องแคบฮอร์มุสก็ไม่เชิงว่าเป็นพื้นที่ไร้เจ้าของนะแต่ว่าตั้งอยู่ระหว่างชายฝั่งของอิหร่านและโอมานในช่วงที่ผ่านมาอิหร่านก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรชาติอื่นไม่สนใจขอกระชับความสัมพันธ์กับโอมานอย่างเดียวนะคะดังนั้นการประกาศผนวกพื้นที่ตรงนี้เป็นดินแดนของสหรัฐเนี่ยจึงไม่ได้เป็นเพียงการเปลี่ยนชื่อหรือสถานะทางการเมืองแต่ว่าจะกระทบโดยตรงต่ออธิปไตยและสิทธิทางทะเลของประเทศในภูมิภาคค่ะภายใต้หลักกฎหมายทะเลระหว่างประเทศเนี่ยนะคะช่องแคบที่ใช้สำหรับการเดินเรือระหว่างประเทศจะมีระบบสิทธิการเดินเรือที่แตกต่างจากน่านน้ำทั่วไปเรือของนานาประเทศมีสิทธิในการใช้เส้นทางเดินเรือตามหลักการแต่ว่าต้องผ่านโดยสุจริตนะคะแล้วก็ผ่านแบบต่อเนื่องไปตามกรอบกฎหมายระหว่างประเทศถึงแม้ว่าสหรัฐเนี่ยจะสามารถใช้กำลังทางทหารเพื่อควบคุมพื้นที่ทางทะเลได้ในทางยุทธศาสตร์แต่ว่ามาตรการการกดดันและควบคุมทางทหารเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะทำให้เกิดกรรมสิทธิ์เหนือดินแดนโดยอัตโนมัติก็คือจะเข้าไปยึดได้เลยเนี่ยมันไม่ใช่นะคะการยึดครองหรือผนวกดินแดนของรัฐอื่นโดยใช้กำลังเนี่ยมันก็จะขัดต่อหลักพื้นฐานของกฎบัตรสหประชาชาติอย่างชัดเจนค่ะนอกจากนั้นค่ะทางอิหร่านเองก็ออกมาตอบโต้นะบอกว่าช่องแคบฮอร์มุสก็ยังจะเป็นของอิหร่านต่อไปแล้วก็ย้ำนะคะว่าความพยายามของสหรัฐในการอ้างสิทธิเหนือพื้นที่ตรงนี้แน่นอนว่ามันจะต้องโดนต้านจากประเทศในภูมิภาคและประชาคมระหว่างประเทศนะมันก็แปลกดีนะคะอยู่ไกลเหมือนกันเนาะแต่ว่าจะเข้ามาอ้างสิทธิบริเวณนั้นนะคะจากการที่นำกองเรือไปปิดไปควบคุมแล้วก็ยังไม่ได้ชนะแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดด้วยบริเวณสมรภูมิดังกล่าวนะคะเรื่องนี้มาจากอัลจาซีราค่ะค
0: ่
1: ะ
0: ก็วิธีการคิดของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาทำให้เราค่อนข้างจะงงนะว่าบริบทในการคิดของเขาเนี่ยมันเหมือนกับในยุคอาณานิคมที่ถ้าไม่ว่าจะอังกฤษหรือฝรั่งเศสล่องเรือไปถึงไหนแล้วอยากจะได้ประเทศไหนจะควบคุมประเทศไหนยึดครองประเทศไหนก็ยึดครองได้นะแต่ว่าวันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วนะครับนอกจากเรื่องของความขัดแย้งที่ตะวันออกกลางที่ยังไม่จบนะครับระหว่างรัสเซียกับยูเครนก็ยังไม่จบอีกเช่นกันนะครับมีการแลกกันคนละหมัด ยูเครนเนี่ย

0: ส่งขีปนุปนาวุธเข้าไปนะครับ Ukraine missile strike kills 6 in Russian border region ส่งขีปนาวุธเข้าไปในดินแดนของรัสเซียนะครับในเขตภูมิภาคโบโกรอสแล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตไป16คนนะครับรวมทั้งเด็กอายุ14ปีด้วยนะครับก็เป็นพื้นที่ที่เขาเรียกว่าเป็นพื้นที่พลเรือนนะซึ่งอันนี้เขาก็บอกว่ามันจริงๆแล้วมันก็น่าจะผิดในเรื่องของการทำสงครามนะว่าตามปกติเราจะไม่ไปโจมตีสิ่งที่เป็นพื้นที่พลเรือนจะต้องโจมตีเฉพาะสิ่งที่เป็นพื้นที่ที่เกี่ยวกับการทหารหรือการรบเท่านั้นรัสเซียก็ไม่ย่อท้อเหมือนกันนะครับก็ส่งขีปนาวุธเข้าไปรวมทั้งโดรนนะครับเข้าไปโรบทำลายโรงงานผลิตเหล็กนะครับที่ใหญ่ที่สุดของยูเครนซึ่งโรงงานผลิตเหล็กนี้นะครับอยู่ในภูมิภาคดเนโปรเปโตรฟนะครับเขาบอกเป็นโรงงานเหล็กที่เรียกว่าครบวงจรเลยทีเดียวมีเหล็กทุกประเภทรวมทั้งเหล็กที่เอาไปใช้ทำอาวุธและก็อุปกรณ์ทางทหารของยูเครนเรียกว่าแลกกันคนละหมัดนะครับเตาหลอมเหล็กเตารีดเหล็กอะไรทั้งหลายเนี่ยก็หยุดชะงักพังไปหมดแล้วนะก็เรียกว่าแลกกันคนละหมัดยังไม่จบนะสงครามตรงนี้แล้วมันก็ยังคลุกฝุ่นทำให้ทั้งยุโรปแล้วก็กับรัสเซียก็ยังฮึ่มๆกันอยู่ตอนนี้ก็เหลือแต่ทางภูมิภาคเราแล้วล่ะ
1: ไม่เหลือสิคะเพราะว่าที่บอกว่าเป็นความขัดแย้งบริเวณคาบสมุทรเกาหลีเนี่ยมันไม่ไกลจากเรามากนะคะคุณผู้ฟังบอกว่าขำมันอีรุงตุงนางเออจริงนะหลายจุดแหละเมื่อสักครู่ที่พี่ต้นบอกว่าสงครามรัสเซียยูเครนยังอยู่เรามีการฉายภาพฮอมูสใช่ไหมคะแถมช่วงนี้ก็ดันมีประเด็นเกาหลีเหนือใต้ญี่ปุ่นอีกและจีนแน่นอนก็ยังอยู่ในสมการนะคะแถมคุณพีทเฮดเซกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐก็ได้มีข่าวว่าจะมาประเทศไทยอีกมาทำไมไม่รักแล้วมาทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวมารอติดตามกันว่ามาไหมและมาทำอะไร
0: มาไหม
1: นะคะเอามาดูเศรษฐกิจจีนสักนิดหนึ่งค่ะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมานะคะคุณหลี่เฉียงซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีจีนได้มีการเรียกร้องให้รัฐบาลจีนค่ะเดินหน้ารักษาเสถียรภาพของอุปสงค์จากต่างประเทศและขยายความร่วมมือการค้าระหว่างประเทศค่ะรอยเตอร์สรายงานเรื่องนี้เอาไว้นะคะว่า China's premier calls for stabilizing external demand as growth sputter ชอบคำนี้จังเลย growth sputter คือสอบถามดิกชันนารีเคลื่อนที่ของดิฉันก็คือคุณสุชาติ Sputter
0: ต้องสะกดก่อน
1: S P U T T E R Sputter หมายถึงกึกกึกกักกักละล่ำละลักมันไปแบบไม่สมูทนะคะ Growth Sputter ก็คือการเติบโตมันชะงักมันกึกกักกึกกักอย่างนี้เป็นต้น
0: คือแบบปล่อยเป็นช่วงเป็นช่วงไม่ต่อเนื่องกันอะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: ต้องค่ะขอบคุณค่ะพี่ต้นคุณหลี่เฉียง
0: การเติบโตทางเศรษฐกิจฮะใช่ครับใช่ครับ
1: ถูกต้องค่ะบอกว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยยังเผชิญกับปัญหาอุปสงค์ภายในประเทศที่ไม่เพียงพอคือในประเทศไม่ค่อยโตนะคะในขณะที่บางอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจก็ยังต้องเจอกับความลำบากมากขึ้นเพราะความไม่แน่นอนจากปัจจัยต่างๆค่ะทำให้จีนมีสถานะอยู่ในความเสี่ยงจากเศรษฐกิจโลกและความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์นะคะในปัจจุบันจีนนั้นมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกและเป็นอันดับ1ในเอเชียนะคะแล้วก็พึ่งพาการส่งออกมากขึ้นด้วยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและชดเชยการบริโภคภายในประเทศตัวเองที่อ่อนแอนะคะอย่างไรก็ตามค่ะสถานการณ์เศรษฐกิจภายในประเทศของจีนปัจจุบันก็ยังมีเรื่องวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ที่ยืดเยื้อยังไม่จบนะคะแล้วก็ทำให้ส่งผลกระทบกับเรื่องการลงทุนและการใช้จ่ายภาคครัวเรือนของประชาชนด้วยในขณะเดียวกันค่ะความขัดแย้งทางการค้ากับประเทศคู่ค้ารวมถึงสงครามในตะวันออกกลางก็ส่งผลกระทบกับจีนและอุปสงค์ทั่วโลกด้วยนะคะนอกจากนั้นมันยังทำให้ความต้องการสินค้าจากจีนเนี่ยกระทบไปด้วยโมเมนตัมทางเศรษฐกิจของจีนเนี่ยยังคงซบเซาค่ะในเดือนกรกฎาคมทั้งภาคการผลิตภาคอุตสาหกรรมและยอดค้าปลีกเนี่ยทั้งหมดชะลอตัวลง GDP ของจีนเมื่อไตรมาสที่2ของปีนี้นะคะขยายตัว 4.3% ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายการเติบโตทั้งปีค่ะที่ทางรัฐบาลจีนเขาวางแผนเอาไว้ว่าจะอยู่ที่ประมาณ 4.5 ถึง 5% คราวนี้

0: แผนของเขาคืออะไรนะคะรัฐบาลจีนจะพยายามผลักดันเป้าหมายเศรษฐกิจให้บรรลุเป้าหมายในปีนี้แล้วก็จะเรียกร้องให้ขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศที่ได้ประโยชน์ร่วมกันพร้อมกันนี้ค่ะเขาจะเร่งใช้มาตรการที่มีอยู่และออกมาตรการใหม่ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มตามความเหมาะสมเพื่อสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจนะคะทั้งนี้การขยายอุปสงค์ภายในประเทศก็ยังจะเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของรัฐบาลจีนท่ามกลางแรงกดดันจากปัจจัยภายนอกขณะเดียวกันค่ะภาครัฐก็จะมุ่งส่งเสริมการจ้างงานและเพิ่มรายได้ของประชาชนรวมถึงสนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมเกิดใหม่ต่างๆนะคะนอกจากนี้จีนเขาจะเตรียมพัฒนากลไกการระดมทุนรูปแบบใหม่เพื่อดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการโครงสร้างพื้นฐานต่างๆค่ะนี่ก็เป็นภาพรวมของเศรษฐกิจจีนและนโยบายการผลักดันเศรษฐกิจของเขาให้เติบโตไปได้ตามเป้านะคะซึ่งแน่นอนค่ะจีนเองก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ต้องเจอกับสถานการณ์เศรษฐกิจชะลอตัวจากปัจจัยทั้งในประเทศและนอกประเทศนะคะ
1: เขาเรียกว่าโดนกันหมดทั่วหน้ากันเลยทีเดียวนะครับแต่ที่ตอนนี้สิ่งที่ทางเมียนมา กำลังโดนเข้าไปก็คือเรื่องของอยุวาตกโลกนะครับในที่สุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการสังคมภูมิภาคของเมียนมาในโบไตก็ได้ออกมาแถลงจริงๆนะครับว่านับตั้งแต่วันที่ตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เนี่ยมีผู้ป่วยทั้งหมด500คนในกรุงย่างกุ้งนะครับที่ได้รับเชื้ออหิวาตกโรคแล้วก็มีอาการท้องเสียอย่างรุนแรงที่สุดในกรุงย่างกุ้งนะครับโดยเฉพาะเมื่อวันที่17ที่ผ่านมาคือเมื่อวานนี้วันเดียวเนี่ยมีผู้ป่วยเกือบถึง150รายเลยทีเดียวนะครับเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเรื่องของความขัดแย้งทางการเมืองมาเป็นเวลายาวนานเนี่ยนะครับก็ทำให้เศรษฐกิจซบเซาแล้วก็เรื่องของสาธารณูปโภคอะไรต่างๆพื้นฐานอะไรทั้งหลายมันก็ค่อนข้างจะย่ำแย่ลงไปก็เลยอาจจะเป็นก็เลยเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของอหิวาตกโรคขึ้นในเมียนมานะครับเขาบอกว่าตอนที่ตั้งแต่ผ่านมาเนี่ยเริ่มมีจำนวนผู้ที่ได้รับเชื้อเนี่ยในภูมิภาคในภูมิภาคย่างกุ้งเนี่ยเริ่มตั้งแต่ตอนแรกๆนี่มี9รายแล้วก็เพิ่มขึ้นในแต่ละวันแต่ละวันนะครับตอนนี้ก็รวมกันแล้วหลายรายแล้วนะครับมากกว่า500คนละทีนี้เขาบอกว่าสิ่งที่มันเป็นอยู่เนี่ยก็นอกจากว่าพอเป็นอหิวาตกโรคท้องเสียเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าท้องเสียแล้วจะไม่เสียชีวิตนะครับผู้ที่มีอายุสูงเนี่ยนะครับผู้ใหญ่เนี่ยจะเสียชีวิตง่ายจากการท้องเสียที่รุนแรงเด็กเองก็เสียชีวิตได้เหมือนกันนะครับกับการแพร่ระบาดของอหิวาตกโรคเพราะฉะนั้นเราก็อยู่ไม่ไกลกันเท่าไหร่นะครับย่านกรุงกับกรุงเทพเนี่ยบินประมาณ45นาทีเท่านั้นเองนะครับก็หวังว่าโรคนี้คงจะไม่มาถึงประเทศไทยนะครับใครจะไปย่านกรุงตรงนี้ก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับ
0: ค่ะเป็นโรคที่ติดเชื้อจากแบคทีเรียในระบบทางเดินอาหารแบบเฉียบพลันนะคะถ้าหากว่าทานหรือว่าดื่มอะไรก็ตามที่ปนเปื้อนเชื้อโรคเข้าไปเนี่ยในกลุ่มเสี่ยงเนาะอย่างที่พี่ต้นบอกอาจจะทำให้เสียชีวิตได้นะคะถ้าหากว่ารักษาไม่ทันท่วงทีเนาะก่อนหน้านี้ยุคแบบนานๆมาแล้วของไทยเราก็เคยระบาดหนักนะคะแล้วก็เสียชีวิตกันไปมากเลยทีเดียวช่วงนี้เดี๋ยวพักสักครู่นะคะคุณผู้ฟังกลับมาช่วงหน้าดิฉันมีข่าวเกี่ยวกับกฎหมายเรื่องการกลั่นแกล้งรังแกนะคะหรือว่า bullying ในประเทศมาเลเซียมาเล่าให้ฟังช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน
0: หกนาฬิกา33นาทีค่ะ
1: ครับในก่อนเดี๋ยวเราก่อนที่เราจะไปตามข่าวเรื่องอาเซียนกันต่อตอนนี้เราไปตามข่าวเรื่องของแผ่นดินไหวที่อินโดนีเซียกันนะครับคุณแอสเซอรี่ยังวูราตี้พร้อมแล้วที่จะมาอัปเดตให้เราครับ
3: Good morning
0: Good morning แอสเซอรี
1: ่ Good morning สวัสดีครับ
4: Good morning สุชาติ and อิซารี
0: Thank you for joining us, Asteri, and our condolence to people in Indonesia about the latest earthquake, which was very strong, right?
4: Yes, it happened in Nusa Tenggara Timur or East Nusa Tenggara.
0: 7.6.

0: ไปบริเวณแถวๆนอร์ทสุมาตราหรือว่าสุมาตราเหนือนะคะแล้วนอกจากการเกิดแผ่นดินไหวแมกนิจูด 7.7 แล้วเนี่ยหลังจากนั้นมี after shock อีก 1,000 กว่าครั้งนะคะประมาณ 1,600 กว่าครั้งแล้วมันก็ทำให้บริเวณพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยพวกโรงพยาบาลนะตึกบางอย่างเกิดการถล่มด้วยใช่ไหมคะพี่ต้น
1: ใช่ครับเพราะว่าก็การสั่นสะเทือนระดับเนี้ย 7.7 เนี่ยเรียกว่าอะไรที่เป็นสิ่งปลูกสร้างเนี่ยก็แทบจะเอาไม่อยู่ละม
0: ัน
1: ก็จะต้องแบบถล่มทลายลงมานะครับเมืองนี้นะครับอีสนูซันเตงการาเนี่ยเป็นเกาะนะครับซึ่งอยู่ถ้าเราไปดูแผนที่ของเขาเนี่ยประเทศอินโดนีเซียเนี่ยเขามีพื้นที่ตั้งแต่นู่นถ้าเทียบเดียวกันนะครับในระดับเดียวกันเนี่ยอยู่ตั้งแต่ฝั่งเมียนมาไปจนกระทั่งถึงนู่นเลยนะครับออสเตรเลียเลยไปถึงเกาะนู่นเลยนิวกินีเลยแต่ว่าตรงเนี้ยตรงที่อีสมิสันทานูซาเตนการาตะวันออกเนี่ยม
0: ัน
1: อยู่ใกล้กับประเทศใหม่ที่เป็นสมาชิกอาเซียนลำดับที่11นะครับก็คือติมอร์ตะวันออกอยู่ใกล้ๆกันตรงนี้แต่ว่าเมื่อคือประเทศเขาเป็นประเทศที่มีเกาะมากถึง 10,000 กว่าเกาะเนี่ยนะการเดินทางอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะลำบากแล้วอย่างที่น้องสุรินทร์เล่าเรียกว่าอะไรต่างๆมันก็โรงพยาบาลเลยเนี่ยมันก็พังทลายกันไปหมดเนี่ยนะครับแต่ก็ยังโชคดีนะที่สนามบินเนี่ยยังสามารถที่จะลงได้เพราะว่าเมื่อกี้นี้ก็ถามเพราะว่าแล้วหน่วยกู้ภัยเนี่ยไปถึงที่นี่ได้ยังไงนะครับก็ต้องไปด้วยการใช้การบินเข้าไปก็เป็นข่าวที่น่ากังวลแล้วก็น่าเศร้านะครับนอกจากเกิดที่นี่แล้วนะฮะทางฝั่งตะวันตกสุดของประเทศอินโดนีเซียเนี่ยก็คือทางอาเจทเนี่ยอาเจทนี่อยู่ในระนาบเดียวกับมาเลเซียนะครับอยู่บนเกาะสุมาตราเนี่ยเขาก็เจอแผ่นดินไหวเหมือนกันอย่างที่เมื่อกี้ที่น้องไอซิลีได้ยินให้คุณผู้ฟังทราบนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยยังไม่มีรายงานของผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะครับ
0: อืมค่ะคืออินโดนีเซียประเทศเขาอยู่บริเวณวงแหวนแห่งไฟนะมีลักษณะของแผ่นดินที่แตกต่างจากจุดอื่นมีการเคลื่อนตัวอยู่เรื่อยๆนะคะก็ก่อให้เกิดทั้งแผ่นดินไหวนะภูเขาไฟต่างๆนะคะเป็นรายงานที่มาจากคุณแอสเตอรี่ในเช้านี้ค่ะพี่ต้นคะมีข่าวอะไรให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันอีกคะวันนี
1: ้แบบนี้มีเรื่องของกัมพูชานะครับซึ่งปกติแล้วการเมืองในประเทศเขาก็ค่อนข้างจะแบบรุนแรงนะครับอย่างพรรคที่เป็นพรรคฝ่ายค้านอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็จะเรียกว่าโดนข้อหานู่นนี่นั่นโน้นนะครับแล้วก็ต้องมีการยุบกันไปอย่างในกรณีของคุณเคมโซคานะครับซึ่งก็เป็นหัวหน้าพรรคผู้ชาติกัมพูชาหรือ CNRP เนี่ยเขาก็เรียกว่าโดนข้อหาว่าเป็นกบฏสมรู้ร่วมคิดกับสหรัฐอเมริกาเพื่อที่จะโค่นล้มรัฐบาลของอดีตนายกรัฐมนตรีฮุนเซนนะครับซึ่งก็อันนั้นเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในปี2017หรือ2560นะครับทีนี้เขาก็พอโดนตรงนั้นปั๊บก็โดนสั่งจำคุกนะครับถึง27ปีแล้วก็ให้เป็น house arrest อยู่แต่อยู่มาเมื่อวานนี้ครับมีพระราชกฤษฎีกาฉบับใหม่ออกมานะครับโดยสมเด็จพระนรนมศรีธรรมบุญมีลงเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมานี่เองว่ามีการอภัยโทษนะครับให้กับคุณเข็มโซคาซึ่งตอนนี้ก็เป็นอายุเยอะแล้วนอกจากนั้นนะครับก็ยังได้มีการแต่งตั้งลูกสาวของคุณเข็มโสกาเนี่ยครับก็คือคุณเคมโมโนวิทยาเนี่ยตอนนี้อายุ44ปีซึ่งก็เป็นสมาชิกของพรรคผู้ชาติกัมพูชาเนี่ยให้มาดำรงตำแหน่งเทียบเท่าระดับรัฐมนตรีในรัฐบาลของคุณมาเน็ตเลยนะครับซึ่งคุณมาเน็ตซึ่งมันก็เป็นแบบเป็นอะไรที่เหมือนกับที่ท่านเราทำกับเกาหลีใต้เนี่ยนะเราก็งงอันนี้ก็งงอีกเหมือนกันนะว่าตกลงแล้วมายังไงนะครับท่านฮุนมาเน็ตเองเนี่ยก็มีการถ่ายรูปคู่กับคุณเข็มโมโนวิทยาเนี่ยแล้วก็มีการโพสต์ลงไปในโซเชียลมีเดียว่าในฐานะการเมืองรุ่นใหม่เนี่ยนะมันมีบางเรื่องที่เราสามารถจะร่วมมือกันได้เพื่อพัฒนาประเทศของเราโดยเฉพาะในเวทีระหว่างประเทศและในโพสต์ที่ท่านลงเอาไว้เนี่ยนะครับก็บน Facebook นะลงเมื่อวันที่14มีการยืนเคียงข้างกันและบรรยายบอกว่าเนี่ยถ่ายรูปคู่กับน้องสาวก็เหมือนก็จะเป็นการรวมกัน
0: คุมเสียงรีแอคชั่นไม่ได้ขออภัยฟังแล้ว

0: ค่ะ
1: งงไหมครับ
0: ไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรในโลกธุรกิจชั้นใดในโลกการเมืองก็ฉันนั้นทั้งในประเทศและระหว่างประเทศนะคะพักสักครู่เดี๋ยวหลัง 7:00 เรามาคุยข่าวกันต่อค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: เจ็ดนาฬิกาตรงค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยังอยู่กับรายการ Good Morning ASEAN ประจำเช้าวันอังคารที่18สิงหาคมนะคะเช้านี้อยู่กับพี่ต้นสุชาติชวังกุลและดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชานกุลค่ะ
1: ครับผมก่อนที่เราจะไปคุยข่าวกันต่อไปทักทายคุณผู้ฟังนะครับผมก็อยากจะเรียนให้คุณผู้ฟังทราบถึงหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3ตอนนี้เปิดรับสมัครแล้วนะครับตลอด15สัปดาห์เต็มๆเลยที่คุณผู้ฟังจะได้รับรู้รับทราบเรียนรู้อย่างเจาะลึกเกี่ยวกับกลุ่มประเทศอาเซียนซึ่งตอนนี้ก็มี11ประเทศแล้วนะครับจะเริ่มการอบรมในวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคมนี้นะครับ2569เราจะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยที่จะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้รวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์และเป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจสหรัฐและจีนยังมีเรื่องของ AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยนะครับอบรมกันที่ CW Tower รัชดาค่าลงทะเบียนทำไมมันถูกอย่างนี้ครับคุณน้องน้ำหวาน 59,000 หลักการ 59,000 บาทเท่านั้นเองนะคร
0: ับ
1: น
0: านด้วยเนา
1: ะถึงวันที่20ใช่ตั้ง15สัปดาห์นะครับอ
0: ัน
1: นี้ก็รวมเบรกรวมอะไรต่างๆนานาด้วยนะครับโทรเลย0944803076 0944803076 0944803034นะครับและก็0943966649สมัครด่วนนะครับตอนนี้เหลือเพียงแค่10ที่นั่งอย่าลืมนะครับความลังเลใจจะไม่พาคุณไปไหนและจะไม่พาคุณก้าวหน้าเพราะฉะนั้นตัดสินใจตั้งแต่เดี๋ยวนี้วินาทีนี้ครับ
0: ช่วงนี้พักสักครู่นะคะช่วงหน้าเรามาดูความพร้อมของไทยในการประชุม IMF World Bank 2026ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: เจาะลึกอาเซียนวันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังไปดูความพร้อมของไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank 2026นะคะซึ่งเป็นการประชุมประจำปีในระดับนานาชาตินะคะแล้วไทยเราจะเป็นเจ้าภาพซึ่งงานเนี่ยจัดขึ้นในวันที่12ถึง18ตุลาคมที่จะถึงนี้นะคะโดยสถานที่ก็คือศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะวันนี้จะคุยกับท่านผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิท่านพร้อมแล้วอยู่ในสายกับเราค่ะ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณวินิจ
1: สวัสดิ์ครับ
4: ครับสวัสดีครับคุณอิสรีครับคุณสุชาติครับ
0: ค่ะขอบคุณที่ให้เกียรติพูดคุยกับเราในเช้านี้นะคะ
4: ครับยินดีครับผม
0: ค่ะความพร้อมของเราตอนนี้ไปถึงไหนแล้วคะแล้วการเป็นเจ้าภาพ IMF World Bank ประจำปีนี้เนี่ยมีความสำคัญต่อประเทศไทยอย่างไรบ้าง
4: ครับตอนนี้ในเรื่องของความพร้อมนะครับนับตั้งแต่ไทยเนี่ยยื่นข้อเสนอแล้วก็ได้รับการคัดเลือกนะครับในตั้งแต่เดือนเมษายน2566นะครับเราก็มีการดำเนินการมาตลอดนะครับในเรื่องของด้านสถานที่นะครับก็มีการเตรียมศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับหลายท่านเข้าใจว่าศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจชื่อเป็นศูนย์ประชุมนะครับเราก็มีแค่จองสถานที่แล้วก็เดินเข้ามาใช้งานได้เลยก็ต้องเรียนว่าการประชุมของWorld Bank IMF นะครับในเรื่องของการสภาผู้ว่าการธนาคารโลกแล้วก็กองทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ยเป็นการประชุมที่ใหญ่มากนะครับมีผู้เข้าร่วมเนี่ยประมาณ 15,000 คนถึง 20,000 คนนะครับแล้วก็จะมีการประชุมย่อยต่างๆอยู่ในนั้นแล้วก็มีการประชุมพบปะพูดคุยนะครับในระหว่างประเทศนะครับหรือเป็นการประชุมในลักษณะ bilateral เนี่ยเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยศูนย์ประชุมที่เราเห็นนะครับหลายท่านอาจจะเคยไปก็จะมีลักษณะมีการแบ่งห้องประชุมไว้แต่ถามว่าเพียงพอไหมนะครับก็ไม่เพียงพอนะฮะจะต้องมีการสร้างห้องประชุมย่อยเป็นห้องทำ

0: านนะครับประมาณ750ห้อง
1: โอ
0: ้นะครับห้องทำงานนึกถึงขนาดห้องทำงานขนาดเข้าไปนั่งอยู่ประมาณสัก10ท่านนะครับ10ถึง20ท่านเนี่ยประมาณ700กว่าห้องนะครับแล้วก็จะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่นะครับตั้งแต่50ท่านถึง750ท่านเนี่ยอีก22ห้องเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงเวลาตั้งแต่12ถึง18ตุลาก่อนหน้านั้นเนี่ยจะต้องมีการเร่งดำเนินการที่จะจัดการทุกอย่างภาษาง่ายๆคือต้องเนรมิตทุกอย่างให้เกิดขึ้นนะครับต้องมีชุดประชุมมีระบบล่ามแปลมีระบบการถ่ายทอดสดนะครับแล้วก็มีการระบบการถ่ายทอดไปทั่วโลกทั้งหมดมีการเตรียมการนะครับอย่างต่อเนื่องมาตลอด2ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีการซักซ้อมนะครับเรียบร้อยทุกอย่างเลยครับตอนนี
1: ้อยากทราบว่าที่นั่นน่ะสิคะที่ต้องสร้างห้องเพิ่มคือศูนย์ประชุมเศรษฐกิจเนี่ยเราทราบอยู่แล้วว่าเพิ่งจะสร้างเสร็จมาสักระยะหนึ่งมีความสวยงามนะคะเป็นเวอร์ชันใหม่นะแต่ว่าสร้างห้องเพิ่มแล้วห้องเหล่านี้จะอยู่ตลอดไปไหมคะแล้วสร้างนี่คืออยู่ด้านในหรืออยู่ด้านนอกคะ
0: อยู่ด้านนอกไอ้อยู่ด้านในนะครับเป็นส่วนใหญ่ทั้งหมดอยู่ด้านในเลยนะครับก็ต้องเรียนว่าอยู่ด้านในแล้วก็ให้นึกถึงห้องใหญ่ๆนะครับแล้วก็มีการซอยห้องนะครับมีแบ่งระบบปรับอากาศต่างๆนะครับแล้วก็เป็นการกั้นแต่ว่าคงไม่ได้เหมือนที่ตาเราเห็นแสดงสินค้านะฮะที่กั้นและข้างบนโล่งๆแต่นี่กั้นต้องเป็นห้องเลยครับ
1: ต้องปิด
0: แล้วก็เป็นห้องขนาดใหญ่ห้องปิดทั้งหมดนะครับแล้วก็มีการเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือโต๊ะเก้าอี้ต่างๆซึ่งมีการทดสอบในการสร้างห้องเหล่านี้ทุกขนาดเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีการรื้อออกนะครับอย่างที่ทุกคนทราบนะครับเราใช้1สัปดาห์ครับทั้งหมด
2: แล้วเรื่องของการเตรียมห้องพักอาหารการจราจรระบบสาธารณสุขระบบความปลอดภัยอะไรต่างๆนี้เราเตรียมกันยังไงครับท่านครับ
0: เราเตรียมอย่างนี้ครับก็คือว่าทาง IMF World Bank เนี่ยนะครับก็จะมาดูโรงแรมมาเลือกด้วยทีมงานของเขานะครับว่าโรงแรมบริเวณใกล้ๆที่ครึ่งชั่วโมงถึงเนี่ยนะครับตอนนี้เขากำหนดไว้ประมาณ21แห่งนะครับที่จะเป็น Official Hotel ก็คือจะมีการให้ผู้แทนเนี่ยเลือกเข้าพักนะครับตามรายการรายชื่อที่กำหนดแต่ก็ต้องเรียนว่า Official Hotel เนี่ยรับได้อยู่ประมาณสัก 4,000 ถึง 5,000 ท่านนะครับแต่คนมาประชุมเราคาดว่าจะใกล้ๆ 20,000 คนเนี่ยบริเวณโรงแรมรอบกว่านั้นก็จะต้องมีการตอนนี้ก็ได้ยินว่าเต็มเกือบหมดนะครับที่จะจองไว้ล่วงหน้าในเรื่องของสาธารณสุขเรื่องความปลอดภัยทั้งหมดมีการเตรียมการทั้งหมดครับเรื่องการจราจรนั้นเนี่ยอย่างที่ทุกคนทราบนะครับ16ตุลาจะเป็นวันหยุดราชการ1วันนะครับเพราะจะเป็นการประชุมใหญ่ที่คนผู้แทนทั่วประเทศทุกประเทศทั่วโลกนะครับในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังแล้วก็ผู้ว่าการธนาคารกลางของทุกประเทศจะมาประชุมร่วมกันเนี่ยจะมีคนเข้ามาประชุมพร้อมกันในประมาณ 4-5,000 คนในวันที่16เพราะฉะนั้นก็จะมีการหยุดราชการ1วันนะครับมีการเตรียมการแล้วก็มีการขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในวันอื่นให้ work from home นะครับก็คงจะเป็นการประชุมที่ใหญ่มากนะครับแล้วก็มีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากครับ
1: ค่ะคราวนี้พอต้องมีคนมาประมาณ 20,000 คนจากทั่วโลกนะคะที่เป็นผู้แทนทางด้านการเงินการคลังของประเทศต่างๆเนี่ยเราวางแผนรับมือกับผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากขนาดนี้อย่างไรบ้างคะระบบการจราจรการเตรียมห้องพักซึ่งจริงกรุงเทพถือว่ามีความพร้อมในเรื่องโรงแรมระดับหรูต่างๆที่อยู่ใกล้สถานที่จัดงาน
0: ผมว่าวันนี้เนี่ยนะครับที่เราได้รับเลือกเนี่ยก็เพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้นะครับเรามีเรื่องของโรงพยาบาลนะครับมีเรื่องของความปลอดภัยที่เราสร้างความมั่นใจนะครับเราเพิ่งจัดเอเปคไปเมื่อปี66นะครับโรงแรมเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวทั่วโลกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เรามีความพร้อมนะครับแต่ว่าในการจัดการเนี่ยนะครับครั้งนี้เนี่ยก็ร่วมมือกับทุกฝ่ายนะครับทางรัฐบาลเนี่ยมีคณะกรรมการที่ท่านนายกเป็นประธานด้วยตนเองนะครับคอยติดตามต่อเนื่องทุกเดือนเลยครับว่าความคืบหน้าด้านต่างๆเป็นอย่างไรวันนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าด้านที่พักด้านเรื่องความพร้อมของศูนย์ประชุมนะครับมีการประเมิน IMF World Bank เนี่ยมาประชุมก็มาประเมินเนี่ยเพิ่งเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับหลังจากที่มีการประเมินไปแล้วในเดือนกุมภาทั้ง2ครั้งที่ผ่านมาไม่ว่ากุมภากรกฎาคมเราก็อยู่ในระดับดีที่สุดนะครับคือระดับ A นะครับในเรื่องของความพร้อมครับ
2: การเป็นเจ้าภาพครั้งนี้เนี่ยนะครับมันจะสร้างเม็ดเงินให้กับเศรษฐกิจไทยได้ประมาณสักเท่าไหร่ครับท่านครับ
0: ผมเรียนอย่างนี้นะครับในเรื่องของระยะสั้นนะครับกับระยะกลางและยาวเนี่ยระยะสั้น

0: เราเห็นแน่ๆนะครับว่าเรามีนักธุรกิจนะครับผู้นำด้านการเงินทั่วโลกจนเราเรียกว่านี่เป็นโอลิมปิกด้านการเงินของโลกนะครับก็หลายท่านนะครับทั้งมาเข้าพักทั้งมาจับจ่ายใช้สอยเรื่องอาหารการกินนะครับก็เราเชื่อว่าวันหนึ่งเนี่ยก็จะมีคนใช้เงินเนี่ยหลักหมื่นบาทต่อหัวนะครับต่อวันแล้วก็เฉลี่ยเนี่ยก็จะมาอยู่ประมาณ 7-10 วันนะครับมาจากทั่วโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยเม็ดเงินที่จับจ่ายใช้สอยนี่ก็คงจะเป็นจำนวนมากก็คูณไปนะครับถ้าดูทั้งคลิปก็ประมาณสัก 200,000 บาทต่อท่านนะครับต่อหัวเนี่ยก็จะเป็นเงินจำนวนมากพอสมควรนะฮะก็ประมาณสัก 3-4 พันล้านนะฮะเป็นอย่างน้อยแต่ว่าผมว่าอันนี้เป็นส่วนแรกนะครับแล้วก็สิ่งที่เราต้องคิดก็คือว่าเป็นโอกาสของประเทศไทยครับที่นอกจากจริงๆแล้วนี่ต้องเรียนคุณสุชาติคุณชรีนี้ครับว่านอกจากผู้ว่าการธนาคารกลางรัฐบาลกลางแล้วเนี่ยยังจะมีธนาคารภาคเอกชนกองทุนระหว่างประเทศกองทุนต่างๆที่อยู่ของต่างประเทศนะครับเขาก็จะมาร่วมประชุมด้วยซึ่งกลุ่มเหล่านี้ครับเป็นกลุ่มนักลงทุนระดับโลกถ้าเขามีโอกาสมาเห็นประเทศไทยทั้งในมิติของความพร้อมในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเรื่องความพร้อมการจัดประชุมวันหนึ่งก็อาจจะมาประชุมใหม่นะครับมาจัดประชุมการวันหนึ่งก็อาจจะมาพักผ่อนส่วนตัวเพิ่มเติมนะฮะคนเหล่านี้เป็นถ้าเป็นมุ่งนักท่องเที่ยวก็จะเป็นนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนอกจากการจัดอาคารสถานที่แล้วเราก็มีการเตรียมนำเสนอศักยภาพของประเทศไทยในด้านต่างๆไว้ด้วยนะครับเพื่อทำให้เกิดว่าสร้างโอกาสการลงทุนหรือว่าทำให้โอกาสประเทศไทยเนี่ยอยู่ในการมองเห็นของโลกนะครับต้องเรียนว่าในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยข่าวทั่วโลกก็จะให้ความสนใจกับประเทศไทยครับผมว่าวันนี้เป็นโอกาสสำคัญนอกเหนือจากแค่หนึ่งสัปดาห์มีคนไปเที่ยวกี่คนใช้เงินเท่าไหร่วันนี้ไทยจะมีโอกาสนำเสนอบทบาทความพร้อมของเราในภูมิภาคนะครับว่าเราเป็นหนึ่งในประเทศในโลกนี้ที่อยู่ในภูมิภาคอาเซียนนะครับที่พร้อมรับการลงทุนแล้วก็มีความพยายามในการที่จะพัฒนาตัวเองอย่างยิ่งครับ
1: แน่นอนนะคะว่าการจัดงานใหญ่ระดับโลกแบบนี้เนี่ยเราต้องใช้สรรพกำลังนะและเรื่องของการเตรียมความพร้อมมากมายเลยทีเดียวนะคะเราจะเปลี่ยนการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้เนี่ยให้เป็นโอกาสของคนไทยทั้งประเทศได้อย่างไรบ้างคะ
0: ผมว่าวันนี้นะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยหลายคนถามผมว่าหนึ่งสัปดาห์เราจะได้อะไรผมเรียนอย่างนี้ครับว่าในมุมของพื้นฐานเนี่ยในฐานะเจ้าบ้านนะครับหรือว่าถ้าเราเทียบแล้วเนี่ยสิ่งที่เราอยากให้คนมามากที่สุดก็คือมาครั้งที่หนึ่งแล้วเนี่ยแล้วก็กลับมาใหม่นะครับเท่าที่ทราบนะครับหลายคนจองที่พักเนี่ยไม่ได้จองอยู่แค่ในกรุงเทพแต่จองอยู่สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญนะครับทั้งที่ภูเก็ตนะครับจังหวัดต่างๆเนี่ยมีการจองล่วงหน้าทั้งก่อนและหลังประชุมนะครับผมว่าโอกาสนี้เป็นโอกาสที่เราก็จะได้เม็ดเงินได้นักท่องเที่ยวกลุ่มที่มีศักยภาพนะครับความพร้อมด้านต่างๆที่ผมเรียนครับไม่ว่าจะเป็นความพร้อมด้านการจัดประชุมที่พักนะครับหรือความพร้อมด้านธุรกิจต่างๆเนี่ยการนำเสนอของประเทศไทยนะครับแน่นอนครับการประชุมนี้อาจจะไม่ได้มีผลโดยตรงถึงพี่น้องประชาชนทั่วประเทศตอนนี้ณวันที่มีการประชุมแต่ถ้าเราสามารถทำให้เขามาลงทุนในประเทศไทยได้นะครับการลงทุนการเจริญเติบโตก็จะกระจายตัวออกไปในทุกๆพื้นที่ของประเทศครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเป็นโอกาสสำคัญที่พอไทยอยู่ในสปอตไลท์ของโลกนะครับถ้าเราทำได้นะครับแล้วก็มีการลงทุนเพิ่มก็จะมีผลดีกับทุกคนครับ
1: ค่ะส่งกำลังใจให้ทีมเตรียมงานทำงานด้วยนะคะขอให้ราบรื่นด้วยดีตลอดช่วงที่จัดงานแล้วก็ได้ผลเป็นบวกกับประเทศไทยของเราด้วยนะคะ
2: ก็เหมือนกับท่านเจ้าบ้านกำลังจะมาเชิญชวนให้คนไทยทุกๆคนนะครับร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน IMF World Bank 2026ในครั้งนี้ด้วยนอกจากนั้นแล้วนี่นะครับนอกจากความพร้อมความอะไรต่างๆของประเทศไทยแล้วเนี่ยการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้เนี่ยอยากจะส่งสารอะไรไปบอกชาวโลกอีกหรือไม่ครับท่านครับ
0: คือตอนนี้เนี่ยนะครับเราทุกครั้งที่มีการประชุมเนี่ยประเทศเจ้าภาพจะมีโอกาสครับในการนำเสนอบทบาทนะครับเราประเทศไทยเองเนี่ยเราก็เสนอบทบาทครับเราใช้ธีมว่า New Horizon นะครับ Empowering People แล้วก็ Building Resilience นะฮะเป็นขอบฟ้าใหม่นะครับของการที่เสริมสร้างพลังให้กับประชาชนแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเศรษฐกิจนะครับ ผมคิดว่าบทบาทเหล่านี้นะครับเราก็จะ

0: มีการนำเสนอในหลายๆมิตินะครับมิติหนึ่งที่เราจะนำเสนอก็คือความพร้อมเรื่องโครงสร้างพื้นฐานด้านการเงินของเรานะครับเช่นระบบพร้อมเพย์ระบบที่เรามีการโอนเงินได้ผ่านเป๋าตังค์อย่างที่พี่น้องประชาชนคุ้นเคยนะครับบทบาทของประเทศไทยในเรื่องของสภาวะความขัดแย้งด้านต่างๆของโลกนะครับว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เราอยู่ขณะนี้ในภูมิภาคนี้เราตอบสนองกับความขัดแย้งด้านต่างๆที่นำวิกฤตนำความยากลำบากมาสู่พวกเราอย่างไรนะครับเรามีเรื่องของสิ่งแวดล้อมครับเราจะนำเสนอในเรื่องของโลคาร์บอนซิตี้นะครับว่าการใช้พลังงานสะอาดในเมืองนะครับที่จะตอบสนองกับเรื่องโลกความเปลี่ยนแปลงของโลกเราทำอย่างไรและเรื่องสุดท้ายที่เรานำเสนอคือว่าประเทศไทยเองเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยหรือสังคมอายุยืนนะครับซึ่งจะเข้าสู่ขั้นสูงในอีกไม่นานเนี่ยเราจะใช้เรื่องเหล่านี้เป็นโอกาสของประเทศไทยอย่างไรซึ่งหลายคนมองว่าเป็นเรื่องที่ลำบากเพราะว่าประชากรอายุมากนะครับแรงงานน้อยลงกำลังซื้อน้อยลงแต่เรากำลังจะก้าวเดินไปอย่างไรยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเรามีความพร้อมมากนะครับในเรื่องของธุรกิจเวลเนสในการเรื่องดูแลสุขภาพนะครับเราก็จะใช้วันนี้เป็นโอกาสได้อย่างไรทั้ง4เรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะอยู่ในภายใต้มิติของคอฟ้าใหม
1: ่
0: การเสริมสร้างพลังให้กับประชาชนแล้วก็ในเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันในสี่เรื่องนี้ครับ
1: ค่ะขอบพระคุณคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมินะคะเอาใจช่วยค่ะวันนี้เราทั้ง3คนลาไปก่อนนะคะขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีค่ะ
0: ครับขอบคุณ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: สิบสองนาฬิกาสามสิบสองนาทีนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการทันข่าวทันกฎหมายค่ะก็วันนี้นะคะกลับมาเจอกันอังคาร18 สิงหาคม 2569ค่ะวันนี้แปลกตาหน่อยนะคะ คุณผู้ฟังจำเสียงหัวเราะได้แน่นอนวันนี้อยู่กับนังเหงาแล้วก็เก๋ค่ะ
4: ม
1: วยแทนทั้งสองคนเลย
4: คู่เลยชุติพงศ์ กาญจนกุลและก็จุฬารัตน์ประพฤติดีนะครับทำหน้าที่แต่ว่าเราก็เป็นเนื้อหนึ่งเดียวกันกับพวกเราชาว 100.5 นี่แหละเพราะว่าเชื่อไหมว่าผมจัดรายการอยู่ที่ 100.5 มาเนี่ยกว่า10ปีรุมเก๋ด้วยเนาะเพราะเรามาจัดพร้อมๆกันเรายังรู้จักกับคนจัดรายการทั้ง 100.5 เนี่ยไม่ครบเลยนะคืออาจจะรู้จักได้ยินชื่อเสียงกันเรียงนามกันน
1: ะ
4: แต่ตัวจริงเนี่ยบางที2 3ปีไม่เคยเจอกันก็มีนะ
1: คือสวนกันตลอด
4: สวนทางกันตลอด
1: แล้วก็ไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาเดียวก
4: ัน ใช่ไม่ได้อยู่ช่วงเวลาเดียวกันแต่เราก็เนี่ยเป็นชาว 100.5 กันบางปีนะอย่างเช่นช่วงเช้าที่เป็น Good Morning ASEAN นะจะมีพี่สุชาติชวังกูลนะฮะซึ่งแกเป็นนักร้องด้วยแล้วก็มาจัดที่นี่นะฮ
1: ะ
4: บางปีไม่ได้เจอที่นี่นะผมไปเจอที่ไหนรู้ไหมฮะ
1: ตามงานอื่นๆอีเวนต์
4: ไปเจองานครูไพบูลย์ดูดขันเนี่ยเดือนสิงหาเนี่ยต้องไปเนี่ยวันที่29สัปดาห์ท้ายก็คำๆดีเหมือนกันอยู่ในช่องไม่เคยเจอกันอันนี้ก็ปารภไปฟังเพราะว่าเราสองคนก็แทนกิ๋ง
1: พี่ศิวพร
4: พี่ศิวพรเนี่ยผมมาแทนเกณฑ์นี่ก็มาแทนพี่จักรพันธ์ในตอนนี้นะ
1: นะคะต้องขออนุญาตแฟนคลับทางข่าวทางกฎหมายเพราะว่าต้องบอกว่าทั้งคุณจักรพันธ์แล้วก็คุณศิวพรเขาก็มีแฟนคลับของเขาอยู่เนาะแต่ว่าวันนี้เนี่ยคุณศิวพรอาจจะวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้อีกหนึ่งวันหรือเปล่านะคะก็จะเป็นนักเหงาแล้วก็เกณฑ์ได้แหละวันนี้ทันข่าวทันกฎหมายนักเหงาโอ้โหมีประเด็นให้ต้องคุยต้องตั้งคำถาม
4: ใช่แล้วก็มันก็เขาเรียกว่าอัตคดีต่างๆหรือว่าเนื้อหาของข่าวมันก็จะสอดคล้องกับรายการที่ชื่อว่าทันข่าวทันกฎหมายเนา
1: ะ
4: เพราะมันเฉียดมาทางนี้ไงเพราะว่าบางทีบางเรื่องของเรามันก็ไม่ค่อยเฉียดมาทางนี้เท่าไหร่แต่ว่าทุกเรื่องเนี่ยมันสามารถเอามาหยิบจับแล้วก็มาสอบถามกูรูของเราสองท่านไม่ว่าจะเป็นดร.กิฟหรือว่าคุณรณรงค์ก็แล้วแต่นี่นะก็คือทั้งข้อกฎหมายที่จะว่าในทุกเรื่องมาดึงมาในข้อกฎหมายได้แต่คราวนี้มันเข้ามาใกล้จริงๆเลยแล้วก็ก่อนที่จะเข้าในตรง

0: เนื้อหาของข่าวที่จะนำไปสู่เรื่องราวที่จะคุยกันนะผมก็ขอปรารภกับคุณผู้ฟังและก็คนไทยทุกคนเลยก็แล้วกันนะน้องเก๋
1: ค่ะ
0: ก็คือเดิมทีเนี่ยเราเนี่ยอย่างเราเรียนปตรีเนาะเราก็จะมีเกี่ยวกับตั้งอาจจะต้องเรียนข้อกฎหมายบ้างนิดหน่อย
1: กฎหมายเบ
0: ื้อง
1: ต้น
0: กฎหมายเบื้องต้นกฎหมายเบื้องต้นแม้ว่าเราจะไม่ได้เรียนนิติศาสตร์โดยตรงอะน
1: ะ
0: เราก็จะเรียนกฎหมายเบื้องต้นอะไรต่างและเดิมทีเนี่ยมิติของเราคนไทยนะท่านลองฟังแล้วคิดตามกันนะต้องฟังมิติของเราคนไทยหรือคนทั่วโลกเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเส้นทางหรือกระบวนการแห่งความยุติธรรมเนี่ยมันจะมีอยู่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำถูกไหมฮ
1: ะ
0: แล้วก็ต้นน้ำเนี่ยคือตำรวจถูกไหมฮะเวลามีอะไรต่างๆปุ๊บมีคนดักถกชิงวิ่งราววิ่งจี้ชิงปล้นอะไรของเราเนี่ยนะต้นทางเลยคือตำรวจตำรวจก็จะตามจับมาโต๊ะปับมานี่คือเขาเรียกว่าต้นน้ำแห่งความยุติธรรมถ้าตำรวจจัดการได้ดีรวดเร็วก็ถือว่าความยุติธรรมมันก็เกิดแล้วก็เป็นความรวดเร็วนี่คือต้นน้ำนะตำรวจนะกลางน้ำนี่คืออัยการ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อัยการนี่อาจจะมีคนพูดถึงน้อยนะ
1: ส่งสำนวน
0: แต่ว่าท่านก็เขาเรียกว่าเป็นทนายของแผ่นดินถูกไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ทนายของแผ่นดินอัยการท้ายที่สุดแล้วก็คือศาลศาลก็จะมีศาลต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาว่ากันนะแต่จะมีบางศาลอย่างเช่นเกี่ยวกับการเมืองอาจจะเป็นศาลเดียวแล้วจบเลยอะไรเงี้ยนะแล้วเราก็มีความรู้สึกลึกไม่ใช่แค่รู้สึกคือเข้าใจอย่างนั้นมาโดยตลอดนะว่าตำรวจอัยการศาลเป็นอันจบกระบวนการหรือสิ้นสุดในคำว่ายุติธรรม
1: ค่ะ
0: แห่งความยุติธรรมแต่ในข้อจริงแล้วจริงๆแล้วไม่ใช่นะ ผมเนี่ยเพิ่งมานั่งแล้วก็เนี่ยจะมาพี่จิ๋มโทรมาบอกว่าเหงาไปแทนข่าวทั้งหลายผมก็พอดีมันมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของราชทัณฑ์ผมก็เลยว่าเอาแท้จริงแล้วเนี่ยนอกจากว่าตำรวจอัยการแล้วศาลสามศาลแล้วหรือบางทีแค่ศาลเดียวเนี่ยนะ มันยังมีราชทัณฑ์นะ เพราะราชทัณฑ์คือปลายทาง แห่งความยุติธรรมทั้งมวล
1: ค่ะ
0: เพราะว่าไม่ว่าศาลจะตัดสินขออภัยนะไม่ได้ร่วมหน้าศาลนะอันนี้ผมเล่าให้ฟังในข้อที่จริงนะศาลท่านจะตัดสินตั้งแต่ประหารชีวิตหนักสุดนะจำคุกตลอดชีวิตจำคุก50ปี20ปีอะไรก็แล้วแต่ท้ายที่สุดเนี่ยจำคุกจริงหรือไม่จริงนานหรือไม่นานอยู่ที่ราชทัณฑ์ครับท่านผู้ฟัง
1: ขั้นตอนในการลดโทษ
0: ใช่
1: ขั้นตอนในการพักโทษ
0: ใช่
1: ชั้นเยี่ยมชั้นดีโอ้โห
0: มันมีเยี่ยมก็ต้องมีขั้นเลวก็มีนะ
1: มี
0: ค่ะขั้นเลวก็มีแล้วที่สำคัญที่มันปวดจี๊ดในหัวใจก็คือวันสองวันเนี่ยผมก็ตามเพจของน้องคนหนึ่งนะฮะ
1: ค่ะ
0: เขาก็เคยเป็นผู้ที่อยู่ในเรือนจำมานะฮะเขาก็บอกว่าเขาตีอยู่ 2-3 ครั้งแล้วทุกวันนี้เขาออกมาทำอาหารกินเขาขายทุลุงทุเรียนแล้วก็ทำเพจอะไรเนี่ยนะฮะก็เขาออกมาเป็นคนดีแล้วล่ะจะเป็นคนที่อาจจะแซะของขวางหน่อยแต่ว่าเขาเรียกว่ามีประสบการณ
1: ์ค่ะ
0: เขาบอกมาอันนึงแล้วเราก็อ๋อว่าอะไรเงี้ยนะเขาบอกมาเงี้ยเขาบอกว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยนะฮะวันทุกวันนี้ปรากฏว่าคนที่ติดคุกเข้าไปเนี่ย100คนเนี่ยนะเขาบอกว่าเป็นหน้าเก่าเกือบ80คนนะ
1: ว้าวแสดงว่ากระทำผิดซ้ำเหรอคะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้โห
0: ครั้งที่2ครั้งที่3ขึ้นไปเนี่ย
1: ค่ะ
0: ถึง 80% อันนี้คือประสบการณ์ของคนที่เขาเข้าออกอยู่แต่ปัจจุบันเขาก็เป็นคนดีแล้วนะ
1: คร
0: ับเป็นคนที่หากินทำมาหากินสุจริตแล้วเขาบอกว่าเชื่อไหมครับว่า 80% เนี่ยของคนที่เข้าเรือนจำเนี่ยคือหน้าเก่าครับ
1: อันนี้น่ากลัวนะ
0: น่ากลัวดิครับ
1: เพราะว่าแสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยถ้ามองว่าถึง 80% ใช่ไหมคะแล้วอ้าวแสดงว่าเขาไม่เกรงกลัวกฎหมายเลยเขาก็ออกมากระทำผิดซ้ำแล้วเขากลับเข้าไปแล้วเขาก็คิดว่าเขาได้ปล่อยตัวออกมาแค่ไปทำประโยชน์แล้วก็ได้เลื่อนชั้นเลื่อนโทษอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ
0: นั่นน่ะสิฮะ
1: แล้วก็ออกมากระทำผิดซ้ำอีกอันนี้เหมือนคดีป๋องเลยนะที่เราคุยกัน
0: ป๋องออกมาเนี่ยกี่เดือนเอง
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมฮะป๋องติดไปแล้วเนี่ย2หรือ3ครั้งด้วยซ้ำไปเนี่ยนะฮะ
1: ค่ะ
0: ติดไปแล้วนะ
1: ใช
0: ่แล้วออกมาเนี่ยยังไม่ถึง2เดือนเลย
1: แล้วก็มากระทำผิดซ้ำอีก
0: เป็นคดีอุกอาจกรรมด้วย
1: จริงๆมองได้หลายมุมนะแล้วก็คุยได้หลายอย่างเลยนะคะคำถามก็คือว่าไอ้จำคุกตลอดชีวิตเนี่ยก็ต้องเท่าไม่เท่ากับอยู่คุกจนเสียชีวิตนะถูกไหม
0: แล้วเ
1: งาถูกไหมเพราะมันมีโอกาสที่ไม่ต้องอยู่คุกจนเสียชีวิต
0: ใช
1: ่แม้ว่าจะถูกพิพากษาจำคุกตลอดชีวิต
0: นี
1: ่มีโอกาสแล้วคำถามก็คือว่าประเด็นใหม่ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้สัปดาห์ที่แล้วคุยเรื่องคดีของป๋องมาวันนี้ต้องมาคุยเรื่องของเล่าตา
0: เออ
1: คำถามก็คือสังคมค่อนข้างที่จะ

0: คาใจเหมือนกัน
1: ครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลักเกณฑ์ระเบียบเรื่องของการลดโทษ
1: ใช่
0: แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยการปล่อยตัวคดีร้ายแรงแบบนี้เนี่ยคำถามก็คือว่ามันมีความเหมาะสมมากน้อยขนาดไหนอย่างไร
1: อย่างพอเก๋พูดมาเงี้ยผมก็เลยมีเรื่องที่จะชวนท่านผู้ฟังคุยเนี่ยนะ
0: ครับ
1: มันก็มีอยู่2ประเด็นที่มันเทียบเคียงไปเลยเหมือนรางรถไฟคู่ขนานกันไปเนี่ยป๋องเนี่ยเข้าออกในหลายครั้งแล้วนึกออกไหมฮะ
0: ค่ะ
1: เล่าตาเนี่ยเข้าครั้งแรก
0: ถ
1: ูกไหมฮะ
0: ถูก
1: เข้าครั้งแรกพอเข้าครั้งแรกของเล่าตาเนี่ยปรากฏว่ามันก็จะมีเหมือนกับว่าคนที่ไม่เคยเข้าคุกครั้งแรกเนี่ยนะฮะก็จะได้รับความเมตตามาตั้งแต่ขั้นศาลอันนั้นเราก็ไม่ว่ากันใช่ไหมฮะเพราะว่าถือว่าไม่เคยทำความผิดหรือจะเคยทำความผิดแต่ไม่เคยจับได้ก็แล้วแต่นะก็อันนั้นเป็นแบบนึงแต่ป๋องเนี่ยก็คือเข้ามาหลายครั้งแล้วใช่ไหมเข้ามาหลายครั้งแล้วเพราะฉะนั้นเล่าตาตอนเข้าไปครั้งแรกเน
0: ี่
1: ยมันก็เหมือนได้รับการเขาเรียกว่าพิจารณาว่าเขาไม่เคยทำความผิดมาก่อนในทางข้อหมายเลยน
0: ะ
1: ไม่เคยทำความผิดมาก่อนเลยนะก็จะมีเหตุอันให้ลดโทษพอสมควรไง
0: ใช่
1: อันหนึ่งเออคราวนี้พอเข้าไปแล้วก็นั่นแหละฮะกระบวนการของราชทัณฑ์เนี่ยโอ้สารพัดเลยทีนี้นะโน่นนี่นั่นมาจน
0: คือถ้าพูดง่ายๆว่าถ้าพูดภาษาชาวบ้านว่าถ้าทำดีอยู่ในคุกอ่ะคุณก็ได้มีเข้าหลักกงหลักเกณฑ์เข้าระเบียบอะไรคุณก็ได้ลดโทษอ่ะ
1: แล้วปัญหาอย่างหนึ่งก็คือทำดีอยู่ในคุกเนี่ยแสนจะดีนึกออกไหมฮะ
0: ไม่แต่นะเหงาคือคำว่าทำดีอยู่ในคุกทำประโยชน์ทำโน่นทำนี่เนี่ยยังไง
1: ใครตัดสิน
0: ใครเป็นคนกันกรอง
1: ใครเป็นคนกันกรองหนึ่งนะสองก็คือผมชวนคิดนะฮะท่านผู้ฟังฮะเดี๋ยวท่านเม้นกันเข้ามาหรือพูดคุยกันเข้ามาเนี่ยนะ
0: ใช่เพราะว่าจริงๆมีหลายท่านคอมเมนต์แล้ววันนี้เนี่ยมีอัปเดตเยอะเลย
1: คือคำดีอยู่ในคุกเนี่ยทำไมออกมานอกคุกแล้วทำไม่ดีวะถูกไหมฮะอันนี้เหมือนอะไรเก๋เลย
0: มองกลับกัน
1: งดเล่าเข้าภาษาไงบางคนเนี่ยอันนี้ผมเห็นกับคนใกล้ตัวผมนะพี่ชายวันเสียชีวิตไปแล
0: ้
1: วเอาคนสีวิมานิตาก็ได้เป็นพี่ชายผมเองสามเดือนเข้าพรรษาเนี่ยเชื่อไหมว่าภาษาชาวบ้านก็เรียกเอามือจิ้มตาไปกับพริบอ่ะเพราะว่างดเล่าเข้าพรรษาใช่ไหมฮ
0: ะ
1: แต่พอเก้าเดือนเมาเกือบทุกวันเนี่ยพอเข้าพรรษาปุ๊บเหมือนปิดก๊อกน้ำเลยปิดสวิตช์เลยปุ๊บเหมือนกันนะหลายคนเนี่ยเข้าออกเรือนจำเนี่ยเข้าเรือนจำเนี่ยดีเพราะจะได้เป็นนักโทษชั้นเยี่ยมลดทงลดโทษอะไรต่างๆเนี่ยนะแต่พอออกมานี่ยังไม่ทันถึง2เดือนเลยคุณเอ้ยหาเรื่องที่จะต้องกลับเข้าไปอีกแล้วเป็นคนดีเฉพาะอยู่ในเรือนจำมันก็มีอย่างนี้ก็มีนะผมจนท่านคิดอย่างนี้ก็แล้วกันนะผมก็ปวดหัวเสียเป็นก้าวจริง
0: ใช่ตอนนี้คือมีคำถามเยอะมากนะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยระเบียบเดียวยังมีอีกหนึ่งประเด็นนะนักเหงา
1: อันนี้
0: ก็สำคัญระเบียบเดียวกันแต่ทำไมสังคมถึงรู้สึกว่าโทษของผู้ต้องขังคนอื่นรับโทษไม่เท่ากัน
1: มันถึงมีคำพูดที่บอกว่าอะไรนะคดีใหญ่ติดน้อยใช่ไห
0: ม
1: รายใหญ่ติดน้อยรายย่อยติดนาน ใช่ไหมโ
0: อ
1: ้คำนี้ก็จี๊ดสังคมไทย
0: จี๊ดนะ
1: จี๊ดนะ
0: ระเบียบเหมือนกัน
1: ระเบียบเหมือนกันนี่แหละ
0: แต่ทำไมรับโทษไม่เหมือนกัน
1: ไม่เหมือนกัน
0: ไม่เท่ากัน
1: ไม่เท่ากันพบบางคนโหติด5ปีเกือบ20ปีแล้วก็มีนะ
0: ใช
1: ่โอ้ทั้งที่ก็มันแบบปกติเหมือนกันนะแต่ทำไมเอ๊ะมันระเบียบข้อไหนกลางมาข้อไหนอะไรต่างๆเหล่านี
0: ้ค่ะแต่ว่าอย่างประเด็นเรื่องของเล่าตาเองนะคะก็ต้องบอกว่าทางกรมราชทัณฑ์เนี่ยเขาออกมาชี้แจงลองฟังมุมของทางกรมราชทัณฑ์หน่อยนะ
1: แล้วก็ต้องให้ทุกด้าน
0: ใช่เพราะว่ากรมราชทัณฑ์เนี่ยก็ยืนยันว่าการปล่อยตัวเล่าตาแสนลี่เนี่ยเป็นไปตามกฎหมายทุกขั้นตอนนะนักเหงาไม่ได้มีการใช้ดุลพินิจเฉพาะบุคคลหรือว่ามีการเลือกปฏิบัติ
1: ราชทัณฑ์ก็ว่า
0: คือบอกว่าระหว่างคุมตัวเนี่ยเล่าตาเนี่ยประพฤติตัวดีไม่กระทำผิดวินัยในเรือนจำได้รับการเลื่อนชั้นเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมในปี65แล้วก็บอกว่าเล่าตาเนี่ยถูกควบคุมตัวตั้งแต่11ตุลาคมปี59ในคดีสมคบกันเพื่อกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยศาลอาญามีคำพิพากษาถึงที่สุด12ธันวาคมปี62ให้จำคุกตลอดชีวิตแต่คำว่าจำคุกตลอดชีวิตอ่ะอย่างที่บอกไปว่า มันไม่ได้เป็นจุดสิ้นสุดของกระบวนการในการบังคับโทษ
1: ครับ
0: เพราะระหว่างรับโทษเล่าตาได้มีการได้รับการลดโทษพระราชทานอภัยถึง6ครั้งและมีการลดโทษด้วยตามหลักเกณฑ์สำหรับผู้ต้องขังอายุเกิน70ปี

คืออย่างครั้ง1ครั้ง2เนี่ยก็คือปี63ครั้งที่3ครั้งที่4ปี64ครั้งที่5ปี68ครั้งที่6ปี69แล้วก็กรมราชทัณฑ์เนี่ยเขาระบุว่าการอภัยโทษเนี่ยทำให้โทษจำคุก

0: หลังการอภัยโทษครั้งที่6เนี่ยโทษก็จะลดลงเหลือ8ปี3เดือน28วันแต่ว่าถ้าเทียบกับระยะเวลาที่เขาถูกคุมขังเนี่ยตั้งแต่11ตุลาปี59จนถึง14สิงหาปี69ที่เขาได้รับการปล่อยตัวเขาถูกจำคุกเกินแล้วก็คือเขาถูกจำคุกเกินมาที่9เขาถูกจำคุกมารวมแล้วเนี่ย9ปี10เดือน8วันก็เลยเข้าสู่กระบวนการในการปล่อยตัวตามกฎหมายนั่นเองนี่กรมราชทัณฑ์ชี้แจง
1: ครับ
0: แบบนี้แต่ว่าก็ยังค้างคาใจสังคมนั่นแหละว่าคดีร้ายแรงนะเป็นคดีแบบว่ายาเสพติดแบบนี้ค่ะ
1: แล้วก็ตัวเล่าตาเองอันนี้ก็ไม่ได้ว่าจะไปขิงท่านหรืออะไรต่างๆนะฮะก็เป็นคนแก่แล้วนะ86แล้วเนี่ยก็กลับไปก็มีข่าวเรื่องของการไปผูกแขนรับขวัญอะไรต่างๆก็ว่ากันไปตรงนั้นเนี่ยนะอย่างนึงก็คือเล่าตาเนี่ยในความของสังคมไทยเนี่ยเป็นรองเฉพาะขุนสานะจำขุนสาได้ไหม
0: ค่ะ
1: ขุนสาในสหรัฐอเมริกาให้ชื่อว่าเป็นราชายาเสพติดโลกนะขุนสานะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็คู่สหายศึกของขุนสาก็คือเล่าตานี่แหละครับเล่าตาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับว่าเป็นราชายาเสพติดของไทยอะว่างั้น
0: ได้รับฉายาแบบนี้เหมือนกัน
1: ได้รับฉายาแบบนี้เลย
0: ราชายาเสพติด
1: ใช่แต่ขุนสาเนี่ยก่อนหน้านี้นะแต่เขาก็วายชนไปนานแล้วเนี่ยนะอเมริกาเนี่ยก็คือให้ชื่อว่าเป็นราชายาเสพติดโลกนะ
0: ค่ะ
1: แต่เล่าตาเนี่ยคือของไทยเพราะฉะนั้นความรู้สึกของสังคมไทยเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าโอ้โหนี่ระดับนี้เนี่ยติดกัน8ปี9ปีแล้วก็คือตอนนี้ไม่ต้องมาเถียงกันหรอกทางราชทัณฑ์เขาบอกว่าติด9ปีแต่ว่าตอนแรกเนี่ยก็ออกมาบอกว่าเอ้ยเนี่ยติดแค่8ปีไม่ต้องมาเถียงกันหรอกแค่ว่า8ปีหรือ9ปีแต่ความรู้สึกของคนมีความรู้สึกคนในระดับเขาเรียกว่าท็อปสุดอะ
0: ค่ะ
1: ของวงการยาเสพติดเนี่ยยังประมาณนี้
0: เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
0: นาฬิกา 12 นาทีนะคะอยู่ต่อกับนักเหงาแล้วก็เก๋นะคะในทันข่าวทันกฎหมายใช่ค่ะก่อนที่เดี๋ยวเราจะไปคุยแล้วก็ต่อยอดกันนะคะเพราะว่ายังมีหลายประเด็นแต่ว่าก่อนอื่นนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะเพราะว่ารุ่น1รุ่น2นี่ประสบความสำเร็จมากนะ
1: น
0: ักเหง
1: า CEO เช่นนะ
0: ทีนี้มาตามคำเรียกร้องค่ะเป็นรุ่นที่3นะคะสำหรับหลักสูตรนะคะ MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3ค่ะรุ่นนี้เนี่ยเรียกได้ว่ายกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกนะเป็นการอบรม15สัปดาห์เต็มค่ะ
1: ตั้งแต่เดือนเล
0: ยใช่ค่ะตั้งแต่2กันยายนถึง9ธันวาคมเลยนะนู่นไปจนถึงเกือบสิ้นปีเลยก็จะพาทุกท่านเนี่ยไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยที่จะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้นะคะรวมไปถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์แล้วก็เป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐแล้วก็จีนด้วยค่ะ
1: คร
0: ับ เรื่องของ AI อันนี้ก็สำคัญก็จะมีการอบรมด้วยนะคะ AI for CEO ค่ะรวมไปถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วย
1: คร
0: ับ เราอบรมครั้งนี้นะคะที่ CW Tower รัชดาค่ะแล้วก็รับสมัครถึง25สิงหาคมนี้แล้วตอนนี้ต้องบอกว่ารีบสมัครด่วนเลยคุณผู้ฟัง10ที่นั่งสุ
1: ดท้ายนะ
0: ย้ำว่า10ที่นั่งสุดท้ายนะคะก็จะรับสมัครถึง25สิงหาคมนี้เท่านั้น
1: ถึงสัปดาห์หน้านะ
0: ค่าลงทะเบียน 59,000 บาทนะคะ
1: ครับ
0: โทรเลยนะคะ0944803076
1: อันนี้เบอร์แรก
0: 0944803034
1: เบอร์ต่อมาแล้วก็มีเบอร์สุดท้าย
0: 0943966649ค่ะ
1: ครับผมวันนี้เนี่ยมันเศรษฐกิจอย่างนี้มันต้องธุรกิจแบบก้าวกระโดดแล้วเนาะ
0: ค่ะ
1: เราต้องก็เรียกว่ารู้ให้รอบด้านโดยว่ายิ่งบรรดากูรูต่างๆเนี่ยที่เขาจะมาจากหน่วยงานต่างๆเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่มาสอนมากูรูอย่างเดียวนะแต่ว่ามันเหมือนมาเป็นคอนเนคชั่นเนี่ยคอนเนคชั่นเนี่ยสำคัญเนี่ยไม่แพ้กับความรู้เลยนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เพราะว่าเรารู้จักใครหรือว่าใครต่อให้ไปรู้จักใครอีกเนี่ยอันนี้สำคัญ
0: ค่ะเราคุยค้างเอาไว้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการปรับหลักเกณฑ์การบริหารการบังคับโทษนะคะ ก็เนี่ยเดี๋ยวคุยกันหน่อย
1: คือคนเขาอยากรู้ไงว
0: ่
1: าที่บอกว่าเลื่อนชั้นจากนักโทษชั้นเลวมาชั้นดีมาชั้นดีเยี่ยมอะไร

0: อย่างเงี้ยนะมันเลื่อนยังไงใช้กฎเกณฑ์ยังไงแล้วผมเองก็ยังงงนะกับน้องเก๋เนี่ยจนมาได้อ่านเฟซบุ๊กนะของท่านอดีตรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์เนี
1: ่ยแต่ว่าก่อนอื่นขอทักทายคุณรณรงค์ก่อนนะ
0: เอามาแล้วมาแล้ว
1: คุณรณรงค์แก้วเพชรนะคะเจ้าของเพจเฟซบุ๊กทนายคู่ใจนะคะ
0: วันนี้งานกันเลยทีเดียว
1: สวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับทนาย
2: สวัสดีครับนักข่าวสวัสดีครับคุณเก๋สวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านเลยนะครับ
1: เห็น
2: คู่นี้คุยกับแหล่งข่าวของแพทย์ปานาอยู่ก็เลยอู
0: ้อ๋ออ๋อ
2: นะอาจจะมาเรื่องของราชายาเสพติดกันก่อน
0: โอ้ยเป็นที่อิจฉาระอาใจของสังคมไทยเหลือเกินทนายเอ้ยมันยังไง
2: ทำไมนักข่าวก็สั่งประหารหรือยังไง
0: ก็ตอนแรกก็ศาลท่านก็ประหารแล้วก็ลดมาตลอดชีวิตก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่ามันทำไมต้องมาในคำว่าตลอดชีวิตมันไม่มีอยู่จริงหรือไงสังคมไทยก็ตั้งก็สังเกต
1: เออ
0: แล้วก็เสียพลวัตในการที่จะใช้เงินใช้ทองใช้นั่นของปปส.เปลี่ยนจากท่านเรวัตมาเป็นท่านสมหมายนะในยุคสมัยนั้นเนี่ยกว่าจะจับได้ในเลือดตาแทบกระเด็นกว่าจะลวงลงมาจากดอยเขาเนี่ยนะปรากฏว่าผ่านไปยังไม่ครบ10ปีเลยฮะเขาออกมาแล้วนี่เป็นข้อกังขาของสังคมไทย
1: หลายคนก็มองว่าเอ๊ะระบบมันจะต้องมีการทบทวนไหมทบทวนในขั้นตอนไหนโดยเฉพาะเรื่องของขั้นตอนการลดโทษลดวันอะไรต่างๆแล้วก็การเลื่อนชั้นต่างๆเพื่อแก้ระบบในอนาคตคุณรณรงค
0: ์ทนาย
2: แก้ระบบในอนาคตระบบมันเป็นแบบนี้มานานแล้วนะ
0: ใช่
2: ไหมเอาควรมาดูว่าคืออย่างนี้เราต้องแยกก่อนเมื่อสักครู่ในรัฐมนตรียุติธรรมก็ให้สัมภาษณ์ว่า
1: ใช
2: ่กระบวนการลดโทษเป็นเรื่องของกรมราชทัณฑ
0: ์
2: พูดเหมือนกรมราชทัณฑ์ไม่ได้อยู่ในกระทรวงยุติธรรม
0: กับกระทรวงเดียวกันเลยใช่ไหม
2: ทีนี้ปัญหาของการลดหย่อนผ่อนโทษเนี่ยเราต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนว่า
0: ค
2: ดีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดในการจำหน่ายยาเสพติดให้โทษมีอัตราโทษประหารชีวิต
1: ค
2: ่
1: ะ
2: อัตราโทษประหารนะตำรวจปปส.ไปจับมาศาลพิพากษาประหารด้วยใช่ไหมถ้าจำไม่ผิด
0: ใช่ครับแรกเลยประหารเลยครับ
2: ศาลชั้นต้นจะลงประหารเลยพอฎีกาจำไม่ได้ว่ายังไง
0: เขาสารภาพเลยเหลือตลอดชีวิตครับ
2: ในขั้นตอนของโทษประหารชีวิตนะครับคุณผู้ฟังมันจะมีเทคนิคทางกฎหมายอยู่อย่างนึงเมื่อจำเลยจวนตัวดูแล้วหลักฐานสู้ไม่ได้ก
0: ็
2: จะถึงรับสารภาพเลยสู้ติดแน่แพ้ติดยาว
0: สู้ติดแน่แท้แพ้ติดยาวใช่ไหมโอ้
2: แพ้ติดยาวทีนี้เขารับสารภาพพอเขารับสารภาพเนี่ยตามประมวลกฎหมายอาญาเกี่ยวกับเรื่องของดุลพินิจ
0: ของศาล
2: ศาลสามารถจะลดโทษจำเลยลงครึ่งหนึ่ง
0: ปุ๊บเลยใช่ไหม
2: ครึ่งหนึ่งถ้าให้การรับสารภาพอาจลดครึ่งหนึ่งหรือถ้าไม่รับสารภาพให้การเป็นประโยชน์ก็ยังลดได้1ใน3มีครึ่งกับ1ใน3ซึ่งไม่ว่าจะครึ่งกับ1ใน3ซึ่งไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นคดีไหนก็ตามนะถ้าแพ้คดีคือประหารแต่เมื่อรับสารภาพหรือให้การเป็นประโยชน์ลดโทษครึ่งหนึ่งหรือ1ใน3กฎหมายเขาเขียนว่าโทษประหารหากมีการลดโทษก็ให้เปลี่ยนจากโทษประหารไปเป็นจำคุกตลอดชีวิตแต่นี่ราชายาเสพติดก็ต้องอยู่ในคุกตลอดชีวิตใช่ไหมตามกฎหมาย
0: เพราะศาลตัดสินอย่างนั้น
2: ศาลตัดสินให้อยู่ในคุกตลอดชีวิตทีนี้ทำไมไม่ถึง10ปีถึงออกมาได้เราก็ไปดูกระบวนการเขาเรียกว่ากระบวนการลดหย่อนผ่อนโทษ
0: ลดหย่อนผ่อนโทษ
2: คือกระบวนการลดหย่อนผ่อนโทษ
0: อันนี้ไม่เกี่ยวศาลแล้วใช่ไหมอันนี้ไม่เกี่ยวศาลแล้วนะ
2: ศาลจบแล้วเด็กศาลจบแล้ว
0: ศาลจบแล้วว่าตลอดชีวิตเหมือนกันเลยนะ
2: ศาลจบแล้วว่าตลอดชีวิตก็เอาเข้ามาสู่กระบวนการจำคุกรับโทษตามคำพิพากษา
0: ของศาล
2: ในกระบวนการลดโทษตามคำพิพากษามันก็จะมีเรื่องของนักโทษชั้นดีชั้นเลวที่จะได้รับสิทธิ์ในการลดหย่อนผ่อนโทษตามเงื่อนไขของกรมราชทัณฑ
1: ์เขาก็จะมีระเบียบของเขาอยู่เน
2: า
1: ะ
2: ถูกที่นี่ระเบียบในการลดหย่อนผ่อนโทษเนี่ยในนักโทษคดียาเสพติดจะมีความเข้มงวดมากกว่าโทษคดีอื่น
0: ๆ
2: การได้รับพระราชทานอภัยโทษเนี่ยโดยหลักการทั่วไปเนี่ยเงื่อนไขขั้นต่ำก็คือต้องรับโทษมาแล้ว1ใน3ของโทษตามคำพิพากษาวงเล็บไม่น้อยกว่า8ปีอาชัยจะสืบออกมา8ปีพอดีปะ
0: เขาบอกว่ารวมเวลาจริงๆแล้วราชทัณฑ์เขาออกมาแถลงว่า9ปี
1: ใช่ค่ะจำคุก9ปี
2: ก็แสดงว่าเยอะกว่า8ปี
1: ถูกต้อง
0: ใช่
2: นักแถวคุณเก๋ทำไมผมได้อ่านระเบียบไป

0: ต่อต่อต่อ
1: ผมรู้สึกมันคดีโทษประหารมันติดจริง8ปีวะเนี่ย
2: ก็นั่นแหละสินี่เป็นความรู้สึกแบบคุณข้องหมองใจของคนไทยเลย
3: สังคมเขาตั้งคำถาม
1: น
3: ี่
1: น
3: ั่
1: งเหงา
2: ออ
1: นั่งเหงาไม่ได้รู้สึกนะน
2: ั
1: ่งเหงากำลังเห็นสภาพความเป็นจริงอยู่
2: ใช่
3: สังคมเขาตั้งคำถามว่ามันเป็นคดีร้าย
2: ไม่พอเขาไปเปรียบเทียบกับแพทโทแพทเขาติดตั้ง16ปีตั้งแต่ปี47อ่ะตอนนั้นเขาจัดได้ 3,000 เมตรแต่ว่าเล่าตาเนี่ยเจอไอ้ปัญญา20กิโลอ่ะเออแล้ว8ปีกว่าๆได้9ปีอ่ะ
1: ทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมา
2: เออ
1: เป็นเรื่องของกรมราชทัณฑ์ครับทีนี้ถ้าเราบอกว่าการลดหย่อนผ่อนโทษตัวนี
2: ้
1: ดูแล้วมันน้อยไปถ้าเราจำได้นะครับเงื่อนไขของการลดการขอรับราชทัณฑ์อภัยโทษเนี่ยนอกจากติดคุก1ใน3แล้วจะต้องไม่ใช่คดีข่มขืนเด็กคดีข่มขืนเด็กเนี่ยไม่ได้เราแต่ว่าคดียาเสพติดเนี่ยเขาให้ให้เพราะว่านักโทษมันล้นคุก
2: มันเยอะจัด
1: ทีนี้คำว่าขายยาเนี่ยขายกิโลนึงกับขายตันนึงเนี่ยโทษก็เท่ากันแล้วนักเหงาคุณเก
2: ๋
1: ผู้ฟังจะแยกนักโทษขายเยอะกับราชายาเสพติดยังไงมันอาจจะมีราชาปากซอยกับราชาระดับโลกคำถามคือราชาปากซอยกับราชาระดับโลกได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษเท่ากันไหมราชาปากซอยนี่คือผู้ค้ารายย่อยที
2: ่
1: ทำมาแล้วโดนตำรวจพื้นที่จับได
2: ้ซื้อได้ว่าง
3: ั
1: ้นแหละอาจจะขายได้แหมขายมากขายน้อยอย่าพูดเรื่องตัวเลขเลยน่าจะเป็นหลักล้านกันทั้งนั้นน่ะขายยาเนี่ยไม่เคยมีใครทำสถิติเรื่องรายรับรายจ่ายเนาะเพราะไม่เคยเสียภาษี
2: ใช่
3: ไม่มีใครทำอะค่ะเป็นหลักฐาน
1: ทีนี้พอมันเริ่มมีการทำรายรับรายจ่ายเม็ดเงินหมุนเวียนในธุรกิจเนี่ยมันเยอะอันนี้พอโดนจับมาคำว่าราชายาเสพติดข้ามโลกเนี่ยของที่มีการปล่อยตัวออกมาเนี่ยจึงมีการตั้งคำถามว่ามาตรการยาเสพติดของเมืองไทยเนี่ยโทษเขียนว่าประหารแต่ติดจริงเนี่ย9ปีถ้าเราทำมาได้เป็นพันๆล้านนะนะเหงาหนีรอดจากกสอได้ปีที่10เรารวย
2: เออน่าคิดนะ
1: คือที่เราพูดเนี่ยนะเป็นตลกร้ายของประเทศไทย
2: ใช่ครับใช่ครับทนาย
1: มันเหมือนกับเราบอกว่าเออคุณจะแหมดินแดนสยามใครไข้ค้าค้าใครไข้ขายขายใครติดคุกมาแล้วโทษประหารใช่เราไม่ประหารจริงเรา8ปี9ปีออกมาแล้วคือสิ่งที่สังคมเห็นคือกฎหมายที่เป็นอยู
2: ่
1: แสดงว่ากฎหมายวันนี้ขายยาเท่าไหร่9ปีออกจากคุกโอ้มีหน้าละสมเด็จคุณได้เต็มเรือนจำคำว่าสมเด็จก็คือเจ้าสัวในเรือนจำ
2: เจ้าสัวในเรือนจำ
3: ค่ะ
1: ทีนี้มันก็จะมาเชื่อมต่อสิ่งที่นั่งเหงาและคุณเก๋และคุณผู้ฟังสงสัยเจ้าสัวไปทำอะไรในเรือนจำและเจ้าสัวเอาเงินไปใช้จ่ายอะไรในกรมราชทัณฑ์หรือไม่
2: เราตั้งข้อสังเกตนะไปช่วยคำถาม
1: แล้วเราเคยไปตรวจสอบผอ.เรือนจำไหมว่ามีพระเครื่องอยู่เยอะไหมบ้านเรือนบ้านตัวเองบ้านหับมีเฟอร์นิเจอร์อะไรมาเคยตรวจไหม
2: ผมถามทนายหน่อยว่าในประเทศนี้เคยมีเขาเรียกตรวจทรัพย์สินของทางฝั่งนี้บ้างไหม
1: จะตรวจต่อเมื่อมีการร้องเรียนปปช.ร้องตัวผิดปกติแต่ถ้าไม่ตรวจก็คือไม่เจอ
2: เออ
1: คำถามคือถ้าเราตั้งคำถามว่าเออเขาเนี่ยเป็นราชายาเสพติดแล้วได้รับการติดโทษรับโทษจริงๆแค่9ปีเราสงสัยว่ามีกระบวนการช่วยเหลือเขาในเรือนจำใช่ไหม
2: นี่เป็นความสงสัย
1: ถ้าเรามีกระบวนการสงสัยเราก็ต้องหาคำตอบของเรื่องนี
3: ้
1: ซึ่งรัฐมนตรียุติธรรมท่านก็ออกมาพูดแล้วว่าเป็นเรื่องของกรมราชทัณฑ
2: ์แล้วกัน
1: ท่านตอบแบบนี้แล้วเพราะฉะนั้นท่านตอบแบบนี้ก็คือตอบโดยหลักการหลักการคือ
2: ล
1: ดหรือไม่ลดเป็นเรื่องของรัฐทัณฑ
2: ์
1: รัฐมนตรีไม่เกี่ยว
2: ไม่เกี่ยว
1: ใช่ไหม
3: เป็นระเบียบที่เขากำหนดและเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบ
1: เป็นกฎหมาย
2: ครับ
1: เป็นกฎหมายผมเคยเจออย่างนี้คุณเก๋เวลามีพระราชทานอภัยโทษเยอะๆเนี่ยทุกเรือนจำต้องรีบทำนักโทษที่จะได้ครบกำหนดเราต้องเอาออกก่อนเขาต้องรีบทำนะคือสมมุติว่าวันนี้อภัยโทษเขาต้องออกวันนี้จะต้องทำบัญชีทุกอย่างส่งส่วนกลางให้เสร็จแล้วต้องออกวันนี้เท่านั้นมันมีบางกรณีทำไม่ทันไปติดคุกปีไงนะเหงา
2: หรอ
1: คือเรือนจำเนี่ยทำรายชื่อส่งอภัยโทษ

0: ดไม่ทันแต่ถามว่าเขามีสิทธิ์ได้ไหมมีการที่ปล่อยตัวท้าไป7วันหรือ5วันหรือ3วันเนี่ยกลายเป็นเรื่องใหญ่ของเรือนจำ
1: หร
0: อในมุมนึงนะการปล่อยช้านี่ก็เป็นเรื่องใหญ่ของเรือนจำนะ
1: เออเนี่ยเพิ่งรู้เหมือนกันนะเนี่ย
2: หมายถึงว่าเขาจะมีความผิด
1: เมื่อติดเกินใช่ไหมติดเกิน
0: นักโทษเนี่ยเขาก็โวยมาเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกคุณเก๋เขาก็แค่บอกว่าพี่ทนายคะเรือนจำแห่งนี้ช่วยหัวหนูหน่อยเขาเอาพยานโทษแล้วเขาทำบัญชีเหมือนกับบัญชีหน้าท้ายไม่เสร็จอ่ะ
1: แล้วมันทำไมงานเอกสารมันช้าเหรอหรือไง
0: ก็เพราะมันมีเหตุการณ์แบบก็นั่งเหงาเราเคยไปตรวจเรือนจำไหมว่าเรือนจำดูแลนักโทษดีหรือเปล่า
1: ก็น้อยมั้ง
0: ไม่เคยตัว
1: เคยมีแต่ยุคลุงตู่แล้วเขาไปตัวแรกตรวจโทรศัพท์ตรวจยาอะไรเงี้ยในเรือนจำอ่ะไปแต่ว่าอย่าเอาไปฝ่ายเรือนจำไปตรวจนะต้องเอาตำรวจข้างนอกไปตรวจเขาบอกว่าเจอเป็นเข่งกันตอนนั้นนะ
0: อย่าเอาฝ่ายเรือนจำไปเอาตำรวจข้างนอกไปตรวจก็ไม่เจอนะเหงา
1: ทำไมข่าวรู้นะ
0: บอกเขาบอกการตรวจไปที่เขาก็ไปเ
1: ดี๋ยวผมก็สายข่าวคล้ายๆกันเหมือนกันกับทนายบอกว่าถ้าจะตรวจพรุ่งนี้เช้าเย็นมันรู้แล้ว
0: อย่าว่างั้นนี้เลยนะคลิปที่เรือนจำความเข้มงวดซูเปอร์แม็กเนี่ยยังมีหลุดมาถึงมือผมมีหลุดมาถึงมือ ทนายเกิดผลได้เลยว่ามีการที่ผู้คุมเนี่ยใช้ไม้ทุบผู้ต้องหาเป็นภาพเป็นคลิปปรากฏออกมาเท็ดดีด้วย
1: โอ้โห
0: ต่อไปแล้วผมถามปลายทางรู้สึกเหมือนจะเอาผิดใครไม่ได
1: ้งามหน้ามันเป็นอย่างเงี้ยเนาะแล้วยังไงเนี่ย
0: ปัญหาอย่างนี้เพราะมันเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดผมก
1: ็ค
0: ือผมก็สงสัยว่าทำไมนักโทษร้องเรียนมาเยอะอ๋อในคดีที่เป็นคดีอุกชะกันคดีประหารชีวิตคดีจำคุกตลอดชีวิตเขาจะมีเรือนจำพิเศษของเขาแยกไปนะคร
1: ับ
0: ทีนี้ราชายาเสพติดก็จะไปรวมกันอยู่ในกลุ่มอย่างเงี้ยคือเรือนจำที่ขังนักโทษค้ายาเนี่ยจะเป็นเรือนจำความมั่นคงสูงนะเหงา
1: อ๋อเรือนจำความมั่นคงสูงเนี่ย
0: ถูกปังแล้วในเรือนจำความมั่นคงสูงก็บอกว่าเป็นนักโทษชั้นดี
1: ฮ
0: ะก็นี่ไงเขาปล่อยมา9ปีก็คือเขาเป็นนักโทษชั้นดีในเรือนจำความมั่นคงสูง
1: เดี๋ยวไอ้ความมั่นคงสูงนี่มั่นคงของใครฮะ
0: ของเรือนจำดิส่วนตำนานโอ้ตำนานเรื่องเล่าคนที่ติดอยู่ข้างในเรือนจำออกมาเล่าเนี่ยไม่ค่อยมีภาพประกอบอาจจะมีแต่เรื่องเล่าอย่างงู้นอย่างนี
1: ้
0: เล่าไปแล้วก็ไม่มีภาพประกอบอ่ะคุณผู้ฟัง
1: มันคงสูงไงมันคงสูงไงจะมีภาพอะไรอ่ะใครก็ไปแค่ถ่ายมันคงสูง
0: เขาก็แหมสมัยก่อนเนี่ยก่อนที่จะเข้มเนี่ยเคยมีคนมาหาผมนะนั่งเหงา
1: เ
0: ก๋

0: ภาพประกอบ
1: เอออ
0: าจจะมีแต่เรื่องเล่าอย่างงู้นอย่างนี
1: ้
0: เล่าไปแล้วก็ไม่มีภาพประกอบอ่ะคุณผู้ฟัง
1: เออมันคงสูงไงเออมันคงสูงไงจะมีภาพอะไรอ่ะใครก็ไม่ได้แค่ถ่ายมันคงสูงเออ
0: เค้าก็แหมสมัยก่อนเนี่ยก่อนที่จะเข้มเนี่ยเคยมีคนมาหาผมนะนั่งเหงาพ
2: ี่
0: เก๋อยู่เรือนจำต่างจังหวัดเนี่ยบอกนักโทษวิดีโอคอลมาเซ็กโฟนมาเก็บเงิน
1: เอาเลย
0: นักนี่หลายคน
1: ก็ไม่รู้ก็เห็นได้ฟัง
2: แต่วันช้าง
1: ไม่นะ
2: ท่าน

0: อยู่เรือนจำต่างจังหวัดเนี่ยบอกนักโทษวิดีโอคอลมาเซ็กโฟนมาอัดไว้
1: เอาเลย
0: นักนี่แหละคนก็ไม่รู้ก็เ
1: ห็นได้ฟัง
2: แต่ว่าช้างเออท่านไม่นะท่านแผ่นรัฐนะตอนเจ้าอยู่ที่ไหนไปนะจําแบบแล้วก็วิสาอบลมากวินัพธรรมทุกแล้วได้ว่าผู้กรรมการถูกทํา5ให้ท่องคำปฏิญาณก่อนกินข้าวเป็นพวกต่างด้าวก็ให้ร้องเพลงชาติไทยเพียงไม่นานก็ได้ครองชั้นเยี่ยมแค่สอบเลื่อนชั้นง่ายๆด้วยวิธีการนี้ก็เป็นภาระแล้วก็ใช้เวลามากมายแล้วท่านก็บอกว่าเรือนจำใหญ่เนี่ยมีผู้ต้องขังหลายพันคนก็ต้องใช้เจ้าหน้าที่หลายคนที่จริงแล้วราชทัณฑ์เองก็อยากให้มีมาตรฐานในการเลื่อนชั้นที่สูงกว่านี้แล้วก็ที่สมุดบันทึกประจำตัวของผู้ต้องขังการให้คะแนนความประพฤติการตัดคะแนนความประพฤติแต่ปัญหาคือคนมันล้นคุกจริงๆเอาแค่การควบคุมอย่างเดียวก็ต้องทำให้ได้ดีเสียก่อนถ้าคุมไม่อยู่ก็จะเป็นเรื่องใหญ
3: ่ช่องสิน5ได้เลื่อนชั้นเลยนะ
0: นายเหารู้ไหมว่าการสวดมนต์ทำวัดในเรือนจำนี้เริ่มมาจากสมัยอธิบดีกรมราชทัณฑ์ถ้าจำไม่ผิดท่านปฐพงษ์วงสุวรรณเป็นคนเริ่มต้นเราเลยเห็นนักโทษนั่งสมาธิสวดมนต์ทำวัดเย็นกันไงคือเมื่อก่อนไม่ได้มีสวดมนต์ในเรือนจำซึ่งจะมาเป็นตอนหลังมามีใกล้ๆกับช่วงที่ห้ามสูบบุหรี่นายเหาเรือนจำข้ามสูบแต่โรงพักสูบได
3: ้แต่เมื่อก่อนในเรือนจำมันสูบได้ใช่ไหมมีการซื้อบุหรี่กัน
0: สูบ
3: บุหรี่มวลแล้วเป็นร้อยอ่ะสมัยก่อนอ่ะ
0: บุหรี่อะไรมวลแล้วเป็นร้อยขายอยู่ร้านสะดวกซื้อไม่ถึงแปดนี่ก็เรื่องเล่าอีกแล้ว
3: เรื่องเล่าอีกแล้วเออ
0: ให้เป็นซองกาแฟกันแล้วไหมเดี๋ยวนี้
3: ใช่ปะนี่โอ้เนี่ยคน
0: ทุกปัญหาก็คือเมื่อกี้ที่คุณเก๋อ่านมาครับทุกฝั่งเราจะเห็นได้ว่าอดีตรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์เนี่ยท่านกำลังอธิบายถึงกระเบียบปฏิบัติขั้นตอนการลดหย่อนผ่อนโทษว่ามีคณะกรรมการแต่ผมเนี่ยในฐานะคนนอกเนี่ยก็เลยตั้งคำถามว่าเรากำลังบอกว่าดุลพินิจของคณะกรรมการลดโทษนี่แหละครับที่มีปัญหา
3: อ๋อเพราะใช้คำว่าดุลพินิจใช่ไหม
0: ก็คือดุลก็คือระเบียบที่เขาอ้างเนี่ย
3: เพื่อ
0: คือเป็นการออกระเบียบของกรมราชทัณฑ
3: ์
0: เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจลดโทษได้ไงถ้าเราบอกว่าดุลพินิจตัวนี้ไม่ถูกไม่ต้องหรือควรปรับปรุงก็ไปแก้ระเบียบกรมราชทัณฑ์ซะแต่ว่าก็ไม่มีผลย้อนหลังนะ
3: ไปข้างหน้าตลอดกฎหมายก็เนาะ
2: ก็นั่นแหละคำถามก็คือว่าในแต่ละขั้นตอนใช่ไหมคะต้องไปดูว่าใครเป็นผู้เสนอใครเป็นผู้กันกรองการรับรองรับรอง
0: มันอยู่ตรงนี้คุณเก๋ปัญหามันอยู่ตรงที
3: ่
0: ผู้กันกรองเนี่ยใช้ดุลพินิจในเรือนจำการตรวจสอบผู้กันกรองเนี่ยสามารถทำได้แค่ไหนอย่างไรบ้าง
3: ใช่อันนี้เห็นด้วย
0: ตรวจได้ไหมหรือตรวจไม่ได้หรือว่าผู้คุมถูกข่มขู่คือบางครั้งต้องให้ความเป็นธรรมกับกรมราชทัณฑ์นะ
2: คุ
0: ณเก๋
2: ใช่ใช่
0: ผมได้ยินว่าผู้คุมโดนตักโทษขู่ทำร้ายร่างกายก็เยอะก็ได้ยินว่าผู้คุมไปกระทืบเขาก็แยะ
2: ต้องมองหลายมุมนะมองได้หลายมุ
3: ม
2: ต้องช่วยกันวิเคราะห
3: ์หลังจนกันหน้าของฉันเห็นอีกอย่างนึงหน้าของเธออีกอย่างเพราะหันหลังจนกัน
2: เนี่ยก็ชวนคุณผู้ฟังคุยเหมือนกันคุณผู้ฟังก็ส่งความคิดเห็นมาเยอะมาก
3: เลย
2: แต่ว่าล่าสุด
3: ด้านตามใจ
2: ล่าสุดทางพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านก็ออกมาบอกนะเห็นว่า2แนวทางจะทำคู่ขนานให้กรมราชทัณฑ์เนี่ยเขาชี้แจงรายละเอียดตั้งแต่หลักเกณฑ์การพิจารณานักโทษไปจนถึงขั้นตอนการเสนอพระราชทานอภัยโทษแล้วก็เห็นว่าเดี๋ยว2จะตั้งคณะทำงานพิจารณาหลักเกณฑ์ด้วยเพื่อที่จะทบทวนระบบสำหรับในอนาคตด้วยนะนะคะก็อาจจะมองว่าหลายส่วนอาจจะไม่เหมาะสมคือตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยพบว่าหลายส่วนที่ไม่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนปัญหาที่อยู่ในตัวระเบียบอะไรต่างๆเนี่ยคือต้องย้ำว่าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบเขาปฏิบัติตามระเบียบแต่ว่าไอ้ระเบียบที่มันมีปัญหาเนี่ยมันอยู่ขั้นตอนไหนยังไงก็อาจจะต้องมีการรื้อแล้วก็ทบทวน
3: ตกลงระเบียบมีปัญหาหรือดุลพินิจมีปัญหา
0: ดุลพินิจมีปัญหาระเบียบไม่ได้มีปัญหาทำไมระเบียบ
2: นั่นแหละ
0: ไอ้ดุลพินิจเนี่ยมันเอื้อคนที่เป็นสมเด็จหร
3: ือ
0: เปล่า
3: ใช่
0: ไปสัมภาษณ์ไหมนักโทษไม่มีญาติอ่ะมันได้รับการดูแลเท่าเทียมกันไหม
3: ก็
0: จะไปกันยาวอีกเดี๋ยวก็รัฐทันจะบอกว่าโถทนายก็เงินมันไม่มีงบประมาณมีแค่นี้เจ้าหน้าที่ไม่พอ

0: ไหมครับผมจำไม่ผิดสมัยคุณสมศักดิ์เทพสุทินเป็นรัฐมนตรียุติธรรมเคยเสนอจะสร้างเรือนจำเพิ่มแล้วก็ให้เอกชนทำด้วย
1: ใช่ใช่เคยคุยผมยังสัมภาษณ์ในรายการอยู่เลยที่ว่าจะไปเอาอะไรไอ้ฐานจุดขุดจอน้ำมันล้างจนหมดอายุแล้วอะไรเงี้ยเออ
0: เกาะไอ้ฟื้นเกาะตะลุเตาไหมเกาะนักโทษอ่ะ
1: ใ
0: ครนักโทษใครนักโทษคดียาเสพติดหาที่ให้ไปทำให้มันตัดสัญญาณมันเลยอะไรอย่างเงี้ย
1: เขาบอกแท่นขุดจอน้ำมันล้างมีหลายแท่นในอ่าวไทยอ่ะเขาบอกกัน
0: แล้วเดี๋ยวมันจะกลับมาอีกคำหนึ่ง
1: อะไร
0: ไม่มีงบประมาณ
1: เอาผมถึงจะให้เอกชนไงว่าเอกชนก็เอาไปนั้นไปอะไรอย่างงี
0: ้เอกชนมาคนก็จะมาถามอันนี้ไงเรื่องคนรวยใช่ไหม
1: เขาอยู่นั่นเราเปรมหนักเลยว่ากันเลยนะ
0: นักเหงาเชื่อไหมเวลาพูดเรื่องให้เอกชนทำเรือนจำมีอยู่คำถามแรกคำถามเดียวเลย
1: คือ
0: เอื้อเอกชนใช่ไหมเอื้อคนมีเงินใช่ไหมไอ้ยืนยันติดคุกสบายกว่าใช่ไหม
1: เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยมันเร็วๆเนี่ยมันก็มีข่าวใช่ไหมที่เรื่องของสามารถที่อิมพอร์ตเอาสาวๆเข้าไปได้อะอยู่ตรงข้างๆกับห้องผู้คุมอ่ะ
0: อันนั้นไม่ได้เป็นตามระเบียบไงนะเหงา
2: ค
0: ่
2: ะ
0: อันนั้นคือผิดระเบียบแล้วจับได้และที่ผิดระเบียบแล้วจับไม่ได้อีกล่ะอีกเท่าไหร่
1: แล้วมันได้อย่างนี้อ่ะ
0: ความน่าสนใจอยู่ตรงนี
1: ้ครับ
0: เรือนจำแห่งนั้นเนี่ยตั้งอยู่ในพื้นที่ความมั่นคงสูงสุดใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วถ้าความมั่นคงต่ำกว่านี้นะเหงาพี่เจไอ้เรื่องการเนี่ยตามจังหวัดเองนะมันความมั่นคงน้อยกว่านี
1: ้
0: เพราะม
1: ัน
0: ไม่ใช่ไปเช่าเย็นกลับกันเหรอ
1: โอ้โห
2: ไม่ถึงขนาดนั้นมั้ง
1: มันยังมีเรื่องเล่าถึงขนาดที่ว่าบางคนเนี่ยอยู่ในเรือนจำแล้วสามารถที่ปัญญาท้องได้เคยได้ยินไหมทนายเคยได้ยินไหม
0: ผมเนี่ยได้ยินมาประจำ
1: เวลา
0: เราคุยเรื่องเดือนจำเนี่ยนะครับเราเหมือนตลกร้ายอย่างนึงค
1: ือ
0: เรื่องนี้มันควรจะเป็นเรื่องที่ว่าทำไมไม่ทำให้มันโปร่งใส
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: คือปัญหาของดุลพินิจของเจ้าพนักงานเรือนจำเนี่ยไม่มีใครเขาตำหนิจะปล่อยราชการจะติดกี่ร้อยคนกี่แสนคนไม่ได้ตำหนิแต่ต้องตรวจสอบได
1: ้ถูกต้อง
0: สมมติว่าคนนี้เขาได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำไวผมว่าการหาข่าวว่าทำไมถึงได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษมันต้องมีคำตอบเช่นเขาดูแลเรือนจำอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าซื้อ KFC ให้กินทั้งเรือนจำนะเป็นต้นนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยอาจจะเป็นนักโทษชั้นดีอาจใช้เงินแก้ปัญหาแต่คำถามคือสังคมยอมรับไหม
1: ก็นั่นน่ะสิครับ
0: มันเขียนไว้ในระเบียบข้อไหนนะเหงาคุณเก๋ว่าซื้อของกินแจกนักโทษด้วยกันแล้วต้องเป็นชั้นดีแต่ผมถามกันเฮ้ยแล้วพอเราจะไปติดกล้องวงจรปิดในเรือนจำก็จะมีนักศิษย์ออกมาบอกละเมิด
1: เฮ้ยละเมิดแล้วไม่ได้นะเขาเป็นจำเรือนจำอยู่แล้วเขาทุกพอแรงอยู่แล้วคุณไปติดกล้องทำไมแบบละเมิดศิษย์อีก
0: เขาไม่ใช่สัตว์นะเขาเป็นมนุษย์
2: ค่ะ
1: ฮะ
0: ทีนี้พอมีการเสียชีวิตแบบผิดปกติในเรือนจำกล้องอยู่ไหนอะกล้อง
1: ไม่มีเขาไม่ได้ให้ติดไงมันละเมิดศิษย์
0: นั่นแหละคำตอบมันย้อนกลับไป
1: เหมือนเราพายเรืออยู่นะแล้วก็วนมาเอ้าที่เดิมดีกว่าพายเรือ
0: นี่มีอธิบดีกรมราชทัณฑ์อยู่สมัยหนึ่งมีอยู่ผมจำได้มีอยู่คนเดียวที่ประกาศเลยติดกล้องแต่ว่าไม่ได้ให้คนอื่นดูให้เจ้าหน้าที่ดูสมมติเวลามีเรื่องร้องเรียนนักโทษเสียชีวิตในเรือนจำแบบปริศนาญาติมาร้องเรียนสื่อมวลชนมาร้องเรียนทนายความหรือร้องเรียนใครก็ตามเขาก็จะเอากล้องตรงส่วนนั้นเนี่ยมาเปิดให้ดูมันก็จะกระจ่างนะนักเหงาคุณเก
1: ๋
0: คุณผู้ฟังผมเคยเจอแบบเสียชีวิตแบบโดนกระทืบแน่ๆแผลมาเต็มเลยแต่เปิดกล้องดูอ้าวแขวนคอเองนี่หว่า
2: ก็คำถามก็ไม่เกิดก็จบ
0: ถูกและได้ความเคารพนะทุกโรงพักหรือทุกเรือนจำตรงไหนที่เขาแขวนคอบ่อยๆคุณช่วยไปติดกล้องได้ไหมทำไมมันต้องเป็นหลบแขวนคอมุมหลบกล้องไม่เข้าใจนักเหงา
1: ใช่ไหมเขาอายอะไรไหม
0: มันจะอายอะไรคนมันจะฆ่าตัวตายมันจะมีอะไรต้องอายคนมันจะฆ่าตัวตายผมว่าที่ต้องอายเนี่ยคือพอผู้อำนวยการผบ.เรือนจำที่ต้องอายอ่ะว่าบริหารยังไงปล่อยให้มีคนคิดสั้นอยู่ในเรือนจำหรือเป็นการฆาตกรรมอำพรางหรือไม่อย่างไรคือตามกฎหมายป.วิ.อาญาเนี่ยเวลาการเสียชีวิตในขณะที่ควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่การที่

0: ู้ต้องขังถูกขังอยู่ในเรือนจำก็ถือเป็นหนึ่งในนั้นก็เลยเป็นกฎหมายพระราชบัญญัติอุ้มซ้อมทรมานไงอุ้มหายพรบ.อุ้มหายก็จะถูกเอามาใช้บังคับในลักษณะแบบนี้ด้วยเหมือนกันแต
1: ่ถอนใจดังๆหน่อยอ่ะ
2: พักไหมพักไหมพักก่อนไหมหรือยังไงไหนๆก็ถอนหายใจแล้ว
0: ทิ้งท้ายนิดนึงคือพอเอาไปใช้บังคับจริงนะพรบ.อุ้มหายกับกรณีของนักโทษเรือนจำขอกล้องไปเนี่ยไม่เคยกระจ่างเลยพี
1: ่อ๋อมันเป็นแต่อย่างนั้น
0: ไปปรับปรุงแล้วไปปรับปรุงแก้ไขนะคณะกรรมการอุ้มหายขอกล้องไปนะไม่เคยกระจ่างเลยพี
1: ่ทนายรณรงค์บอกมาแล้วนะพรบ.อุ้มหายนะขอกล้องไปเนี่ยไม่กระจ่างก็ดีเลย
0: อัยการต้องหาให้มาตรวจสอบอัยการไม่ดูคลิปให้หน่อยว่าเขาถูกซ้อม
1: นี่สำคัญเว้ย
0: ประเด็นคือไอ้คลิปตอนโดนซ้อมเนี่ยตอนเอามาส่งเขาเนี่ยมันไม่มีนะเหงาคุณเก
1: ๋โอ้ยเนาะสังคมไทยเราก็
2: เก๋ถามอีกนิดนึงได้ไหม
1: พักก่อนเดี๋ยวมาใหม่พักก่อนครับ
2: พักสักครู่ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
2: สิบสามนาฬิกาสี่สิบสองนาทีนะคะช่วงสุดท้ายแล้วนะคะของทันข่าวทันกฎหมายนะคะ
1: ครับผม
2: วันนี้พี่โจมิเตอร์บอกว่ามวยแทนทั้งคู่ใช่ไหม
1: ใช่
2: ค
1: ่
2: ะนั่งเหงากับเก๋มวยแทนทั้งคู่เลยว
1: ัน
2: น
1: ี้ครับ
2: นะคะเมื่อสักครู่คือที่ก่อนจะพักเก๋จะถามว่าไอหลักเกณฑ์ที่มันอาจจะต้องมีการมาดูแล้วก็อาจที่จะต้องมีการทบทวนเนี่ยเอาเฉพาะเป็นนักโทษคดีร้ายแรงอย่างเดียวไหมหรือว่ามันจะต้องครอบคลุมไปถึงมากน้อยขนาดไหนยังไงอะคะคุณรณรงค์
1: หลักเกณฑ์ที่ต้องทบทวนอะ
0: วิธีคิดในจะสำคัญนะ
1: ครับ
0: ฟังว่าก่อนเขาจะออกกฎหมายออกก่อนเขาจะออกระเบียบเราต้องฟังวิธีคิดเขาก่อนว่ามันออกมาเพื่อแก้ปัญหาอะไร
1: แ
0: ต่เราถ้าเรามองด้านเดียวว่าเฮ้ยวันนี้ราชาจะเจ็บติดลดโทษ9ปีออกจากเรือนจำโหทำไมโทษทีนะอากงที่ทำรับเงินเขาใช่ไหมเราจะทำรับเงินใช่ไหมถึงลดโทษเร็วจังเลยบางคนไปด่าถึงสามนะครับ
1: อ
0: ันนี้คือเราเห็นแค่ภาพด้านเดียว
1: ภาพด้าน
0: เราไม่ได้ดูว่าที่ไปที่มาเป็นไง
1: อัน
0: นี้กลับมาที่ไปที่มา
1: ครับ
0: การที่มีการจัดระเบียบนักโทษชั้นดีชั้นเลวเพื่อให้สามารถควบคุมนักโทษแบ่งแยกนักโทษที่ควบคุมง่ายและยากได
1: ้ครับ
0: ควบคุมง่ายไม่มีปัญหาแต่ควบคุมยากบางครั้งมีการทำร้ายผู้คุมหรือทำร้ายร่างกายนักโทษด้วยกันเองโดยเฉพาะนักโทษคดีเด็ดขาด
2: ครับ
0: ทุกอย่างก็ต้องมีหลักจิตวิทยามันเคยมีคนทำวิจัยนักเหงา
1: ค
0: ุณเจ๋นักโทษคดีประหารหรือนักโทษคดีตลอดชีวิตเนี่ยเป็นพวกไม่กลัวตายพร้อมจะเอามีดหรือเอาอะไรของมีคมไปทำร้ายนักโทษคนอื่นได้เลย
1: ออ
0: กความอย่างนี้ปุ๊บเฮ้ยเขาไม่มีอะไรต้องเสียแล้วไงทีนี้หลักการก็คือมันไม่รู้จะควบคุมยังไงก็เลยบอกเอางี้ถ้าคุณทำตัวดีเดี๋ยวเราจะลดโทษให
1: ้
0: เป็นแรงกายให้ผู้ให้นักโทษปฏิบัติและเคารพและไม่อุกก่อความวุ่นวาย
1: ดีๆหน่อยว่างั้นจะลดโทษให
0: ้จะได้มีอะไรต่อรองกับนักโทษและเป็นหลักจิตวิทยาว่ามีโอกาสออกไปไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสออกไปเลยเป็นหลักจิตวิทยาที
1: ่
0: เป็นเรื่องของการบริหารจัดการตามหลักจิตวิทยาในเรือนจำของแต่ละเรือนจำในแต่ละจังหวัดปัญหาจะไม่ค่อยเกิดทีนี้ปัญหากลับมาเรื่องว่าทีนี้บังเอิญว่าหลักเกณฑ์ในการแบ่งแยกนักโทษชั้นดีชั้นเลวเนี่ยดันเป็นส่วนหนึ่งในการเอามาพิจารณาลดโทษนะครับถ้าคุณเป็นนักเที่ยวชั้นเลวคุณอาจจะไม่ได้ลดเลยหรืออาจจะลดแต่ลดน้
1: อ
0: ยแต่ถ้าคุณเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมคุณอาจจะได้ลดเยอะทีนี้สเกลการเป็นเลวกับเยี่ยมผู้คุมเป็นคนประเมินก็ประเมินจากการที่เขาอธิบายมาทั้งหมดผมว่ามันก็สมเหตุสมผลนะถ้าฟังอย่างเงี้ยก็สมเหตุสมผลแต่เพียงแต่อันนึงที่คนไทยอาจจะรู้สึกว่าทำไมมันต้องเกิดขึ้นกับคนรวยทำไมคนจนไม่พูดอย่างนี้บ้างจริงๆทุกวันนี้ก็มีลูกความผมหลายคนที่ติดคุกจากคดีค้ายาแล้วก็ออกมาก
2: ล
0: ับตัวกลับใจกลับไปขายใหม่แล้วเรา
2: อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นเหมือนกันนะเพราะว่าก่อนหน้านั้นเราก็คุยเรื่องของกฎหมายเจซ็อกอะไรอ่ะที่บอกว่าเกี่ยวกับเรื่องของการติดตามตัวเรื่องของคนที่ต้องเฝ้าระวังนักโทษที่พ้นคุกออกมาเพื่อก่อเหตุซ้ำเนาะอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่คุยต่อด

0: ได้นะคะ
1: วันนี้ผมมายื่นเรื่องถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเก
2: ี่
1: ยวกับเรื่องปัญหาคาบนักศึกษาเพราะ
2: นี่ก็เลยจะถามอยู่เหมือนกันว่าไปยังไง
1: พลังคดีพิเศษก็ได้มีโอกาสคุยกับเจ้าหน้าที่ในกระทรวงยุติธรรมระดับผอ.นะ
2: ครับ
1: เขาก็บ่นให้ฟังว่าย
2: ังไง
1: บุคลากรส่วนมากของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยจะเป็นผู้คุมเรือนจำไม่ใช่เจ้าหน้าที่ยุติธรรมจังหวัด
2: อ๋อเหรออือ
1: คืองบประมาณส่วนใหญ่ของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยมันไปที่เรือนจำ
2: อ๋อเทไปทางนั้นส่วนใหญ่
1: เสร็จปุ๊บประโยคที่สองต่อมาก็คือขออนุมัติอัตราจ้างไปไม่เคยได้รับเลยมาหลายปีแล้ว
2: อ๋อเออ
1: ก็คือเขาบอกว่าหนึ่งคนเขาขาดหนึ่งคนเขาขาดแล้วก็เป็นลดคนเขาจากนโยบายของภาครัฐแต่ก็จะเอาผลงานในขณะที่คนขาดก
2: ็
1: เลยกลายเป็นว่าต้องทำเฉพาะที่ทำทันท
2: ี
1: น
2: ี
1: ้ปริมาณผู้คุมกับปริมาณนักโทษทั้งหมด
2: มันไม่สอดคล้องกันว่างั้น
1: ผมมันไม่มีทางสอดคล้องกันหรอก
2: เออ
1: เขาก็เลยใช้วิธีการบริหารจัดการว่าเอานักโทษชั้นดีเยี่ยมหรือยอดเยี่ยมเขาเนี่ยเอามาช่วยบริหารนักโทษด้วยกันที่แบ่งออกเป็นกลุ่มๆเป็น
2: มาเป็นผู้ช่วยผู้คุมว่างั้น
1: ก็จะเกิดผู้ช่วยผู้คุมที่จะเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมอะไรพวกเนี้ยทีนี้บางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีกำลังบารมีทางแรงที่จะไปเป็นผู้ช่วยผู้คุมอาจจะมีทุนทรัพย์เยอะแล้วก็อาจจะเลี้ยงข้าวเขาบ่อยก็เลยได้เป็นนักโทษชั้นดีเยี่ยมไปด้วย
0: ค่ะ
1: คำถามคือไอ้หมอที่แค่จ่ายตังค์แล้วได้เป็นนักโทษชั้นดีเยี่ยมเนี่ยมันต้องมองว่าเขาผิดหรืออย่างไรอ่านไม่เหงาคุณเก๋ผมถามว่าเนี่ยมันแค่จ่ายตังค์ในเรือนจำเล
2: ี้
1: ยงข้าวเขาแล้วมันกลายเป็นชั้นดีเยี่ยมสมมติในสถานการณ์นี้ว่าไม่ได้จ่ายสินบนนะแค่เลี้ยงข้าวบ่อย
2: สั่งอะไรมาให้กินกันอาหารว่างงั้น
1: แต่มันต้องมีเงื่อนไขด้วยนะว่า
2: ล
1: ักโทษชั้นดีเยี่ยมเนี่ยต้องไม่ไปกระทืบใครตายคือไม่ไปทำร้ายใครไม่ก่อความวุ่นวาย
2: มันก็ต้องอยู่ในตรงนั้นด้วยแหละ
1: แต่ผมบอกแล้วไงว่าในนั้นมันมีนักโทษที่พร้อมจะรับงานกันข้างในจะต่อให้จะไปพูดอะไรยังไงมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันไม่มีอะไรรับประกันได้เลย
2: อ
1: ยู่ข้างในมันไม่ใช่คนปกติมันเหงา
2: ใช่คนปกติก็ไม่ได้เข้าไป
1: ไม่ใช่คนที่แบบเดินไปคุยไม่ชอบหน้าก็เดินหนีกันไปไอ้ข้างในเดินไปคุยไม่ชอบหน้าคือแทงกันตายก็มีนั่นคือบรรยากาศบางที่
2: บาง
1: แห่งบางกรณีเป็นแบบนั้นที่ผมรับรู้รับทราบมา
2: ท
1: ีนี้ปัญหาคือพอเขาบอกว่าคนขาดคนขาด แต่วันนี้มีคนทำผิดเยอะขึ้นเรื่อย
2: ๆใช่ใช่
1: แล้วเราก็กำลังบอกว่าเรารู้สึกว่าดุลที่ผู้ปล่อยราคาจะติดออกไปไวเนี่ยทำไมไม่ติดนานกว่านี
2: ้
1: เรากลับมาดูกระบวนการพิจารณางบประมาณบุคลากรบุคลากรถ้ามันมีจำกัดเขาก็ต้องอยากเอาคนออกจากคุกเพราะเขาดูแลไม่ไหวมันเหมือนกับคุกเป็นทางผ่านออกไปแล้วก็กลับมาใหม่เลย
2: ก็นั่นแหละสิมันถึงมีที่บอกว่าโหบางคนรวมวนเข้าไป3รอบ4รอบแล้วเขาบอกว่าไอ้ที่เข้าไปอ่ะ10คนน่ะมีคนเก่าไป8คน7คนน่ะ
0: ค่ะ
2: ที่เข้าทุกวันเนี่ยบอกมีคนเก่าวนเข้าไป
1: คือในกระบวนการตรงส่วนเนี้ยที่เป็นหน้าที่ของราชธรรมที่ต้องหาวิธีการที่เหมาะกับสังคมไทยให้ได้คือในบางประเทศผมเห็นแล้วแหละคนติดคุกติดเช้าเย็นกลับ
2: มี
1: อันนี้คือคุกที่อยู่ในประเทศที่เสรีหน่อย
2: คร
1: ับ แล้วก็มีรัฐสวัสดิการที่ค่อนข้างมั่นคงหน่อยจะเป็นลักษณะแบบนั้น
2: อ๋อพวกฝรั่งยุโรปอะไรพวกนี้นะ
1: โซนยุโรปทั้งโซนนั้นแต่ของเมืองไทยเนี่ยตอนนี้พัฒนาเป็นติดคุกอยู่บ้านกักบริเวณคือถ้าเราฟังอย่างเงี้ยเราจะเข้าใจวิธีคิดของทางกระทรวงยุติธรรมว่าเงินไม่พอก็เลยต้องมาทำวิธีนี
2: ้
1: แต่ว่าเวลาเอาไปพูดข้างนอกคนก็จะฟังเป็นประเด็นสาธารณะแต่คนไม่กลับไปถามว่างบประมาณมันมีแค่นี้มันเลยทำได้แค่นี้ต่อปีใช่ไหมหรือเราเคยตั้งคำถามไหมว่าผู้คุมเรือนจำอะไรวะทำไมรวยจัง
2: เออ
1: ทำอาชีพอะไรวะทำไมรวยจัง
2: เออ
1: เราต้องรู้จักการตรวจสอบเช็คถ้าเราเช็คมาเราอาจจะเจอเซอร์ไพรส์กว่านี้ก็ได้ว่าเอ้ยทำไมนอมินีของผู้คุมเรือนจำบางแห่งทำไมรวยจัง

0: นอมินีนอมินี
1: อย่าไปบอกว่าทำไมเราต้องบอกนอมินีที่ถือของทรัพย์ไม่แทนหรือว่าของทรัพย์ไม่แทน
0: ทำไมรวยจัง
1: ทำไมรวยจังผบ.เรือนจำทำไมรวยจังต้องตั้งคำถามแบบนี้และมีการตรวจสอบถ้าเกิดไปตรวจสอบแล้วปกติก็คือปกติ
0: โอ้แต่ว่าเราไม่เคยได้เคยเจอข่าวเรื่องของการไปตรวจสอบในองค์กรนี้สักเท่าไหร่เนาะ
1: นี่นี่ก็ที่ไปเจอแล้วเจอปาร์ตี้เซ็กหมูอะไรไง
0: นั่นนั่นที
1: หนักเลย
0: แล้วมัน
1: เราจะเห็นได้ว่าหน่วยเฉพาะกิจจะต้องมาจากส่วนการคือถ้าปีไหนเจ้ากระทรวงเข้มการผลิตก็จะเกิดขึ้นได้ยาก
0: ที่เขาเรียกว่าหัวไปสายหางมันก็ดีกันเนาะสังคมไทยอ่ะ
1: คือถ้าปีไหนนะเจ้ากระทรวงรัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยเข้มทุกคนจะไม่กล้าร
0: ับ
1: ตัวเพราะว่ารู้ว่ารู้ว่าวิ่งไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่เข้มเนี่ยมันก็จะเละเพราะว่าข้าราชการเขาก็ตามน้ำอยู่แล้ว
0: ใช
1: ่ไอ้ตามน้ำที่ว่าเลยนะท่านเหรอไม่ว่าอะไรการใช้คำว่าบริโภคตามน้ำก็หนักไปหน่อย
2: วันนี้มันมีข่าวน่าตกใจอีกด้วยนะ
0: คือ
2: ที่เรือนจำที่จังหวัดขอนแก่นน่ะ
0: อ
2: ันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่กำลังถูกพูดถึงอยู่เหมือนกันนะ
0: แล้วมันจะไปคาราวาฝังยาเสพติดไว้ข้างกำแพงคุกเนี่ยนะ
2: พบยาบ้า
0: ไว้ตรงนั้นเน
2: ี่ยพบยาบ้าถูกฝังอยู่ใกล้กำแพงเรือนจำกลางขอนแก่นแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่ายังไม่ทราบว่าใครนำมาซุกซ่อน แล้วก็เกี่ยวข้องกับเรือนจำหรือไม
0: ่
2: ยังไม่ฟันธงว่าเป็นการ
0: ลักจะไม่เกี่ยวแต่เพียงแต่ว่าบ้าบอกเป็นฝังไว้ข้างๆกับแผงกูนะ
2: ยังไม่ฟันธงว่ามีการลักลอบนำยาเข้าเรือนจำเพราะว่ามีสมมติ
1: อยู่ข้างกำแพงเรือนจำ
0: 50 เมตร
1: ผมก็เกี่ยวกับเรือนจำหรือไม
0: ่50 เมตรเองเดินไปเนี่ยไปถึงร้อยเก้า
2: ไม่อย่าเพิ่งฟันธงสิ
0: ตำรวจเขาบอกอย่าไปฟันธงนะ
2: อย่าไปฟันธง
0: จำเขาย
2: ังไม่ฟันธงว่าเป็นการลักลอบนำยาเข้าเรือนจำหรือเปล่าเพราะมีสมมติฐานทั้งเรื่องคนภายนอกนำมาทิ้งยาบ้าอาจจะปะปนมากับดินถม
1: เขาจะไปทิ้งข้างกำแพงเรือนจำเพื่ออะไรวะ
0: 50 เมตรเองนะนี่กัดมันน่ะจากกำแพงอ่ะแล้ว30 ถุงก็ยังใหญ่
1: อันเนี้ยอันเนี้ยที่เมื่อกี้ที่คุณเก๋อ่านเนี่ยคือดุลพินิจของเจ้าพนักงานคุณผู้ฟังดูแล้วมันตลกไหมล่ะเราถามว่าไปเจอยาข้างเรือนจำแต่ประเด็นการสืบสวนที่คลายคดีตั้งประเด็นว่าน่าจะไม่เกี่ยวกับเรือนจำ
2: สมมติฐานหนึ่งอาจจะมีกลุ่มบุคคลภายนอกนำยาบ้ามาฝังมาวางไว้รอการดำเนินการบางอย่างหรือสมมติฐานที่สองอาจจะเป็นของที่ถูกฝังอยู่ก่อนแล้วแล้วติดมากับดินที่นำมาถมมาปรับพื้นที่เพราะว่าตามข่าวเนี่ย
0: เป็นสมมติฐานไปนู่นเลย
2: เพราะว่าตามข่าวเนี่ยเหมือนกับว่าเขามีคนงานก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการที่เรือนจำขอนแก่นเขาใช้รถแบ็คโฮปรับพื้นที
0: ่
2: แล้วเขาก็ไปเจ
0: อ
1: ผมข้าสมมติฐานที่สองคุณเก๋สมมติอันนี้คือดุลพินิจคุณผู้ฟัง
0: นี่คือดุลพินิจ
1: ขอฟังดุลพินิจตำรวจขอนแก่นในดุลพินิจที่สองเขาว่าไงนะ
2: อาจจะเป็นของที่ถูกฝังมาอยู่ก่อนแล้วหรือเปล่าแล้วติดมากับดินที่นำมาถมปรับพื้นที
0: ่เขาจะสร้างที่ไงเขาจะสร้างอะไรเขาเนี่ยตรงนั้นนะ
1: คือถ้าออกมาเวรเนี้ยไม่มีใครผิดเลยนะเหงาไม่มีใครผิดแล้วตำรวจก็ไม่ได้บอกข้องด้วยเพราะข้อดินมาถม
0: เพราะว่ามันอาจจะติดมากับดินไง
1: ใช่ดุลพินิจครับ
0: เอ้ยอาจจะติดมากับดินไง
1: ทำไมไม่ตั้งเป้าว่าโอ้ยประเด็นที่หนึ่งต้องเกี่ยวกับเรือนจำแน่ๆเลย
0: ไม่มี
1: เขาไม่ตั้งอย่างนี้
0: เขาไม่ตั้ง
1: ประเด็นที่หนึ่งตั้งว่าอะไรนะ
0: ประเด็นที่หนึ่งบอกว่าอาจจะมีคนเขา
2: คนนอกคนภายนอก
0: ไม่เกี่ยวกับคนข้างใน
2: ไม่เกี่ยว
0: เป็นคนภายนอกเขาอาจจะมองว่าอะไรยิ่งใกล้อะไรจุดที่มันอันตรายที่สุดอยู่ใกล้ๆสุดอะไรเงี้ยนะ
2: เอามาฝังหรือเอามาวางไว
0: ้
2: เพื่อรอการดำเนินการบางอย่างอะไรแบบนี้หรือเปล่า
1: แล้วประเด็นที่สอง
0: ประเด็นที่สองก็คือว่ามีการติดมากับดินที่ถมที
2: ่อาจจะปะปนมาอะไรแบบนี
1: ้เอาเรือนจำขอนแก่นย้ายออกไปจากพื้นที่ได้เลยอ่ะ คือมันไม่เกี่ยวกับเรือนจำเลยใช่ไหม
0: ใช่
1: ฟังอย่างเงี้ย
0: ใช่
1: แต่มันถ่ายจาก

0: ว่า50 เมตร
1: 50 เมตรครับอืม
0: 50 เมตรนี่นะเหงาคุณเก๋ใช้โดรนบินเอาไปส่งได้นะเว้ย
1: ได้ดี
0: ถ้าคิดถ้าคนมันจะคิดแต่ถ้าคนมันคิดว่าไม่เกี่ยวเนี่ยไม่โดนไม่หรอกนะเขาเคารพกฎหมายขออนุญาตจับบินเขาต้องมาขอลงพักก่อนสิก่อนที่ว่าจะบินโดนส่งยาท่านจะมีโจทย์ที่ไหนทำอย่างนั้นวะ
1: นี่มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงอยู่ในสังคมเราในเวลานี้เนี่ยนะ
2: ต้องไปตรวจสอบว่าสรุปแล้วมันเป็นของเก่าของใหม
1: ่
2: กำลังสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้อง
1: ใหม่
2: ส่วนกล้องวงจรปิดตรวจสอบกล้องวงจรปิดจุดที่พบเนี่ยอยู่ตรงข้ามกับกล้องของเรือนจำแต่กล้องหันไปคนละด้าน
1: นั่นไง
2: ดังนั้นในเบื้องต้นสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นยาบ้าของกลุ่มคนไม่หวังดีมาวางทิ้งเอาไว้เพื่อกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือการที่ยาบ้าดังกล่าวติดมากับดินที่ถูกนำมาถมที่ดินในบริเวณนี้ทั้งหมดต้องรอการพิสูจน์ตามขั้นตอนต่อไป
0: เดี๋ยวเราได้ข้อจริงอันหนึ่งมาคุณเก๋จากข่าวส่วนนี
2: ้
0: เราได้ประเด็นที่ว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเรือนจำแต่คนวางยาบ้าเนี่ยรู้ว่าตำแหน่งและกล้องมองไม่เห็นเว้ย
1: เก่งเลยรู้ว่ากล้องเรือนจำอยู่ตรงไหนมันวางหลังกล้องได้อะ
0: แต่ทั้งเหงาไม่เกี่ยวกับเรือนจำนะ
1: ไม่เกี่ยว
0: แล้วบังเอิญกล้องมองไม่เห็นพอดี
1: ใช่มันเก่งจริงๆโอ้ยน้อง
2: หมดเวลาแล้วค่ะ
1: หมดแล้วหมดแล้ว
2: หมดถามหมด
1: โอ้ก็เลยถามทนายอยู่ว่าไปตามเกี่ยวกับเรื่องของชาปนกิจกันยังไงเนี่ย
2: ไม่ทันละค่ะวันนี้เก๋นะคะจุฬาลัตประพฤติดีค่ะ
1: ครับชื่อพงษ์เหงากัญจนกุลครับ
0: ผมก็จะลงเจ้าเคล็ดลับลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับ
1: ครับ
0: ครับ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดประจำวันอังคารที่18 สิงหาคม 2569นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันขจรกิจพ้นภัยและคุณผู้ฟังที่ติดตามมาตั้งแต่ช่วงที่แล้วก็ต่อเนื่องกันเลยกับนังเหงาชุติภพค่ะสวัสดีนังเหงาด้วยนะคะ
1: สวัสดีครับน้องกุ้งครับสวัสดีอีกครั้งครับคุณผู้ฟังผู้ชมที่เคารพครับผม
4: ค่ะประเด็นของแชร์เล่าวันนี้นะคะแน่นอนว่ามันต้องเข้มข้นที่เรื่องของการเมืองโดยเฉพาะเรื่องของหัวสวนะคะเพราะว่ามันมีประเด็นเกี่ยวกับการตีความหลายคำเลยนะคะคำว่าข้างบนเนี่ยถือว่าเป็นคำที
1: ่
4: ค่อนข้างดุเดือดตั้งแต่เมื่อวานละแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะให้นักการเมืองมาช่วยกันวิเคราะห์นิดนึงแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเดี๋ยวเกี่ยวกับเรื่องหัวสวเนี่ยมันจะไปเกี่ยวโยงกับการซักฟอกที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าข่าวใหญ่ของวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่แฟลตดินแดงเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาเข้าไปบุกจับนะเขาไปดูว่าเอ๊ะทำไมในห้องพักเนี่ย มันมีทะเบียนชื่อที่มีเด็กต่างด้าว16 คนต่อ1 ห้องอ่ะ
1: โอ้ขนาดนั้นเลยเนี่ยนะฮะมีเขาเรียกมีทะเบียนชื่อเลยว่างั้นที่แฟลตแดงนะ
4: เจ้าหน้าที่ไปดูข้อมูลนะคะปรากฏว่าในห้องพัก44 ห้องที่ไปตรวจเจอเนี่ยในทะเบียนมีชื่อเด็กต่างด้าวมากกว่า16 คนต่อห้องทีนี้จาก3 ห้องที่ยกมาเป็นตัวอย่างห้องแรกมีชื่อเด็กต่างด้าว64 คน
1: ห้องเดียวเนี่ยนะ
4: ห้องที่2 35 คนห้องที่3 41 คน
1: ครับ
4: เอาแค่3ห้องนี้รวมกันก็140 คนแล้วอะค่ะ
1: 3ห้อง140 คนเนี่ยนะ
4: ทีนี้พอดูข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมันก็พบว่าห้องที่มีรายชื่อเยอะที่สุดเป็นเด็กต่างด้าวที่อยู่ในทะเบียนถึง68 คนจากข้อมูลมันก็มีข้อมูลว่าเด็กต่างด้าวเนี่ยอายุ5 ถึง 15 ปีปรากฏอยู่ในรายการทะเบียนไม่น้อยกว่า 1,366 คนค่ะ
1: โอ้โห
4: ซึ่งสิ่งที่น่ากังวลคือ 1,366 คนเนี่ย
1: ครับ
4: ไม่ได้อยู่ในแฟลตดินแดงจริงๆด้วยนะคะและนี่ก็คือหัวใจของการตรวจสอบเพราะว่าคำถามต่อไปคือห้องมันแค่ขนาด 30-40 ตารางเมตรจะมีเด็กหลาย10 คนมาอาศัยอยู่จริงๆได้อย่างไร
1: เป็นไปไม่ได้เหมือนกัน
4: แล้วเด็กก็ไม่ได้อยู่จริงๆด้วยนะคะคำถามต่อมาค
1: ือ
4: ชื่อมันเข้าไปอยู่ในทะเบียนได้ยังไง
1: นี่แหละครับ
4: ใครเป็นเจ้าบ้านใครเป็นผู้ยืนยันข้อมูลแล้วใครเป็นคนดำเนินการย้ายชื
1: ่
4: อสูงสุดคือใครเป็นคนอนุมัติในระบบ
1: นั่นแหละครับ
4: ก็ถือว่าเป็นทะเบียนบ้านทิพย์ที่เกิดขึ้น
1: เรื่องมันก็แดงขึ้นมาอีกแล้วกรณีอย่างนี้
4: จริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยถ้าลง

0: ลึกไปในรายละเอียดเนี่ยหลายคนได้ฟังแล้วค่อนข้างจะตกใจนะคะเพราะว่าคนที่ยินยอมให้เรื่องราวนี้เกิดขึ้นเนี่ยเขาไม่ได้รู้เลยนะคะว่าความเสียหายที่เกิดขึ้น มันเป็นยังไงนางเหงารู้จักบัตรสีชมพูใช่ไหมคะสิทธิ์ของบัตรสีชมพูเป็นยังไงนะคะนางเหงา
1: ก็มันเขาเรียกว่ามันถ้าจะเทียบเคียงกันกับเรื่องของพื้นฐานคนไทยคือสำเนาทะเบียนบ้านเนี่ยแต่ว่าสิทธิ์ที่แบบสิทธิ์ 100% เนี่ยผมไม่ได้เข้าใจทั้ง 100% หรอกแต่ว่าเข้าใจคร่าวๆว่ามีสิทธิ์แห่งการที่จะเขาเรียกว่าเป็นการใช้คาราบาสิทธิ์คนต่างด้าวที่สามารถที่จะมีสิทธิ์เทียบเคียงกับการเป็นพลเมืองอยู่ในประเทศไทยหลายๆเรื่องหลักนึงก็คือเรื่องของการศึกษาหลักนึงเรื่องของการสาธารณสุขเนี่ยมันก็จะใช้ไอ้สิทธิ์ตรงนี้เข้ามาได้แล้วก็เราก็จะพูดถึงเรื่องของที่สำคัญที่สุดก็เรื่องของความมั่นคงนี่แหละเรื่องของทรัพยากรเรื่องของอะไรต่างๆที่ถ้าใช้บัตรสีชมพูเป็นบัตรต่างด้าวเนี่ยที่เข้ามาแล้วมันก็จะมาเขาเรียกว่าเบียดเอาทางด้านของสิทธิ์หรืองบประมาณของประเทศเราเนี่ยเข้าไป
0: แบบนี้ค่ะถ้าให้เห็นภาพคือถ้าเกิดได้รับสิทธิ์แล้วเนี่ยเขาจะหนึ่งคือเขาได้รับการเล่าเรียนต่างๆนะถ้าเกิดเขาเข้ามาอยู่ในระบบได้นะคะก็จะได้รับการเล่าเรียนแล้วก็ได้รับสิทธิ์ต่างๆที่เป็นสิทธิ์พื้นฐานแล้ววันหนึ่งพอเขาอุ้มจำอายุไม่ได้ไม่แน่ใจว่า24ปีหรือเปล่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเขาก็จะเป็นสัญชาติไทยถ้าจำไม่ผิดนะในรายละเอียดไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆก็คือว่าหลังจากเนี้ยสิ่งที่มันจะเป็นสิทธิ์ที่เขาพึงได้อ่ะค่ะมันจะไม่ได้แตกต่างจากคนไทยนั่นหมายความว่าเงินภาษีที่เราจ่ายไปเราต้องจ่ายให้กับคนกลุ่มนี้ด้วย
1: ใช่
0: ซึ่งนี่คือถือว่าเป็นประเด็นสำคัญที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปจับเนี่ยมันมีทั้งเจ้าบ้านมีทั้งคนกลางมีทั้งนายหน้
1: าม
0: ีพยานที่เขาคอยเวลาที่เขาจะเซ็นอะไรอย่างเงี้ยจะต้องมีพยานรับรองใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: แล้วก็มีเจ้าหน้าที่รัฐด้วยที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปจับได้ปรากฏว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยเขาบอกเขาไม่รู้หรอกว่ามันมีความเสียหายอะไรเกิดขึ้นขนาดนั้นก็ได้รับเงินมาแล้วเขาก็ได้ส่วนแบ่งมา500 บาท
1: แค่นั้นเองมันง่ายเหลือเกินว่างั้นเนี่ยนะคือไอ้บัตรสีชมพูของคนไทยเนี่ยถ้าจะเทียบเคียงนะผมเทียบเคียงกับอเมริกาเพราะเพื่อนผมอยู่อเมริกาหลายคนก็คือของอเมริกาเนี่ยใช้คำว่ากรีนการ์ดคือเบื้องต้นเนี่ยเฟิร์สเลยเนี่ยก็คือกรีนการ์ดก่อนแล้วพอกรีนการ์ดผ่านไป5 ปี 10 ปีผมไม่รู้ระยะเวลาหรือว่าต้องผ่านการสอบอะไรก็แล้วแต่มันถึงจะกลายเป็นเขาเรียกว่าซิติเซนคือเป็นพลเมืองก็เหนือกรีนการ์ดขึ้นไปอันนี้เบื้องต้นเนี่ยก็คือบัตรชมพูนี่แหละพอบัตรชมพูมาเสร็จสับเรียบร้อยก็อย่างที่ว่าเนี่ยก็คืออายุมันจะมีเกณฑ์ทั้งหมดอายุ24หรือเท่าไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะ
0: อายุไม่แน่ใจนะแต่ว่าที่ชัวร์ๆที่อุ้มทราบนะคะนางเหงาคือคนที่ถือบัตรชมพูเขาไม่ได้จะกลายเป็นคนไทยไปโดยปริยายไม่ใช่
1: ไม่ใช่
0: ไม่ได้หมายความว่าจะได้สิทธิ์ทุกอย่างเหมือนกับคนไทยทันทีแต่สิ่งที่บัตรแล้วก็ข้อมูลทะเบียนที่มันถูกทำขึ้นตอนนี้มันทำให้รู้ว่ารัฐเราจะมองเห็นว่าคนคนนี้เป็นใครอยู่ในสถานะอะไรแล้วเขาก็จะสามารถใช้สถานะนั้นไปดำเนินการบางอย่างตามกฎหมายที่กฎหมายอนุญาตแล้วพอช่องมันมีมันก็จะขยายไปเรื่อย
1: ๆ
0: ซึ่งในระหว่างที่มันเป็นช่องที่ขยายไปเรื่อยๆนั่นแหละค่ะมันคือสิ่งที่มันกินไปที่เงินภาษีของเราที่เราต้องการที่จะเอามาพัฒนาคนในประเทศของเรา
1: ทุกวันนี้เราก็กระเบียดกระเสียนกันเต็มทีแล้วเราพูดถึงเรื่องของการบริการทางสาธารณสุขนะฮะเขาเรียกอะไรที่เมื่อก่อนที่เขาเรียกกันว่าไอ้30 บาทรักษาทั่วโลกเนี่ยตอนนี้ก็จะมีปัญหาอยู่เหมือนกันเนี่ยว่างบประมาณมันไม่พอหมอโรงพยาบาลอะไรต่างเงินที่จะสนับสนุนอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะมันก็จะลดน้อยถอยลงแล้วก็มันกลายเป็นว่าเราจะต้องเอากระเบียดกระเสียนแล้วเอาเงินส่วนนี้มาให้กับคนที่ไม่ใช่เป็นผู้ตรงๆนะว่าไม่ใช่คนไทยแท้ๆว่ากันนั้นแต่เขาดันมีไอ้บัตรสีชมพูนี่แล้วก็ทำให้เขาพิเศษนะจะพิเศษไง
0: ประเด็นคืออย่างนี้ค่ะคนที่เขาทำถูกกฎหมายที่เขาได้บัตรสีชมพูมาแบบถูกกฎหมายอ่ะอันนี้เขาเสียเปรียบเพราะเขาทำถูกกฎหมายไงคะแล้วเขาก็ต้องมาเสียเปรียบคนที่ลัดคิวเข้าสู่ระบบได้อะคือมันมีเครือข่ายถ้ามันมีเครือข่ายจริงๆแล้วเครือข่ายเนี้ยเขาสามารถที่จะเอาเงินเอาในหน้าเอาเจ้าบ้านเอาคนในระบบของรัฐมาช่วยเสกที่อยู่ให้กับคนที่ต้องการจะมาในทางรัฐได้อ่ะค่ะคนที่มาด้วยความเป็นธรร
1: ม
0: ก็โดนลิดรอนสิทธ
1: ิ์ใช
0: ่แล้วเขาก็โดนเหมารวมด้วยเหมือนกัน
1: ใช
0: ่สำคัญที่สุดก็คืออย่างที่เราพูดเกริ่นไปแล้วคือทรัพยากรของรัฐอะค่ะมันจะต้องถูกจัดสรรบนข้อมูลที่มันเป็นความจริงไงเพราะว่าพอเขาได้สิทธิ์นี้มาแล้วอะมันมาอยู่ในทะเบียนราษฎ
1: ร
0: แล้วทะเบียนราษฎรมันไม่ใช่แค่กระดาษ1 ใบนะคะข้อมูลเนี่ยมันจะถูกใช้เป็นฐานในการ

0: บริหารในการบริการในการตรวจสอบสถานะต่างๆในการวางแผนของรัฐหลายด้านพอตัวเลขมันถูกกลืนเข้ามาแบบนี้มันผิดตั้งแต่ต้นนะคะมันเลยไม่ใช่เสียหายแค่ในห้องของแฟลตดินแดงแต
1: ่
0: ม
1: ัน
0: คือความน่าเชื่อถือของระบบของเราเนี่ยแหละค่ะ
1: หน่วยงานบ้านเมืองหรือคนที่จะมีหน้าที่ที่จะออกใบตรงนี้คุณต้องมีจิตสำนึกตรงนี้เหมือนกันนะผมเคยเจออันนี้ประสบการณ์ตรงเลยนะก็มีคนต่างจังหวัดเนี่ยคนแถวบ้านผมเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยอยากจะเอาคนพุ่งตอนหนาเมียนมามาเนี่ยสักสองคนเข้ามาในสมาคมทีมเวียนบ้านไอ้เราก็บอกในฐานะที่เป็นคนที่รู้จักกันบอกเฮ้ยทำไม่ได้นะอะไรเงี้ยเขาก็ฝืนดึงดันแต่ปรากฏว่าเขาก็ผ่านเข้าไปปุ๊บแล้วไปอันนี้โชคดีไปคัดกรองที่ปรากฏว่านายอำเภอเขาไม่ยอมเขาบอกเฮ้ยอันเนี้ยผิดกฎหมายผมทำให้ไม่ได้หรอกคุณไม่สามารถทำอย่างนี้ได้แล้วคิดดูถ้าเกิดว่ามีบางอำเภอที่คนที่สูงสุดตรงนั้นอะเช่นว่านายอำเภอหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างของในเขตกรุงเทพเนี่ยไม่ใช่รับว่านายอำเภอนี่นะแต่ถ้าเขาขออนุญาตล่ะถ้าเขาอนุญาตเนี่ยไอ้ของพวกนี้มันก็จะมาเนี่ยอย่างกรณีแฟลตแดงที่ว่าสามห้องเป็นร้อยเนี่ยนะฮะซึ่งข้อที่จริงแล้วมันอยู่ไม่ได้แต่ว่ามันเป็นข้อเอกสารเนี่ยมันก็โผล่กันเข้าไปอยู่เนี่ยนะว่าเนี่ยหน่วยงานบ้านเมืองเนี่ยต้องคัดกรองตัวนี้นะฮะไม่งั้นแล้วเนี่ยนี่คือความมั่นคงอย่างหนึ่งเลยนะบอกให้นะฮะ
0: ส่วนอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะก็ต้องเตือนให้กับคนที่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเตือนยังไงหรือว่าจะระมัดระวังยังไงนะคะสำหรับคนที่ต้องการที่จะเดินทางด้วยการใช้เครื่องบินเพราะว่ามันมีประเด็นข่าวออกมาผู้โดยสารคนหนึ่งเป็นข้าราชการเขาจ่ายเงินครบเขาเลือกที่นั่งเรียบร้อยแล้วแต่พอเขาไปถึงสถานที่กำลังจะบินละไปถึงที่สนามบินละอ้าวกลับถูกปฏิเสธสาเหตุเพราะว่าสายการบินขายเกินที่นั่งค่ะ
1: มีอย่างนี้ด้วยเหรอครับ
0: คือเที่ยวบิน
1: อ
0: ่ะมันมีผู้จอง191คนแต่เครื่องมันมีที่นั่งจริงๆเพียงแค่189ที่นั่งเรื่องนี้ก็ร้อนถึงคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ท่านดูแลกำกับสคบ
1: ครับ
0: ท่านสั่งเร่งเลยว่าต้องคุ้มครองผู้โดยสารนะไม่ใช่หยุดแค่เงินชดเชย
1: ใช
0: ่ต้องขยายดูสัญญาณการบินขออภัยดูสัญญาสายการบินทั้งระบบเลย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องไปตามต่อค่ะว่ามันมีบริษัทไหนบ้างที่มาซื้อบินนี
1: ้
0: ก่อนที่จะไปเดือดกันในเรื่องของการหัวสวช่วงหน้
1: า
0: ขอย้ำอีกทีว่าตอนนี้เหลือแค่10ที่นั่งสุดท้ายแล้วค่ะสำหรับหลักสูตร MCOT
1: CEO
0: of ASEAN รุ่นที่3เปิดรับสมัครตามคำเรียกร้องนะคะนะคะสำหรับคอร์สนี้เพราะว่ารุ่นนี้เขายกระดับความเข้มข้นขึ้นไปตลอด15สัปดาห์เต็มตั้งแต่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569เนี่ยค่ะจะมีมุมมองใหม่ๆให้ท่านได้เรียนรู้จะพาไปเจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านมีกูรูเป็นกูรูระดับประเทศอ่ะถือว่ามันเป็นผู้เชี่ยวชาญมือหนึ่งของไทยเลยนะคะที่จะมารวมตัวกันอยู่ในหลักสูตรนี้แล้วก็มีนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่าง
1: ๆ
0: ท่านจะมาเปิดประสบการณ์แล้วก็เป็นพี่เลี้ยงนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนแล้วพาไปแบบไม่ต้องมองซ้ายมองขวาเลยมองข้างหน้าอย่างเดียวเลยค่ะเพราะว่าเขาจะพาไปวิเคราะห์ไปเจาะลึกรวมไปถึง2ประเทศมหาอำนาจที่ตอนนี้กำลังบีบเราในทุกๆทางทั้งทางตรงทางอ้
1: อม
0: สหรัฐอเมริกากับจีนค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องของ AI for CEO ด้วยนี่สำคัญมาก
1: ม
0: ากกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจต่างๆในเชิงรุกเราจะเรียนรู้กันอย่างเข้มข้นอบรมกันที่ CW Tower รัชดาค่ะ
1: ใกล้นี่เอง
0: ค่าลงทะเบียน 59,000 บาทรับสมัครถึง25สิงหาคมนี้นะคะอีกไม่กี่วันเองหยิบโทรศัพท์ของท่านขึ้นมาเลยค่ะ0944803076 0944803034และ0943966649
1: เราให้มา3เบอร์นี่เลยนะ
0: 10ที่นั่งสุดท้ายเท่านั้นกับหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3ค่ะ
1: ครับ
0: ช่วงนี้พักสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาว่ากันด้วยกระแสการเมืองที่มีคำว่าข้างบนเข้ามาให้ได้ตีความแตกต่างกันไปสักครู่เดียวค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: กลับเข้ามาช่วงที่2ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะวันนี้สิ่งที่เป็นที่พูดถึงกันมากๆเลยเนี่ยก็คือประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของหัวสวนะคะเพราะว่ามันมีการตีความของคำที่มันมาจากคลิป เราทำเพื่อข้างบนข้างบนคือ
1: ใคร
0: ทั้งที่จริงๆแล้วคนในคลิปเขาก็ออกมาอธิบายนะคะว่าข้างบนคือกกต.ประโยคนี้

0: ที่กำลังทำให้คดีหัวสวร้อนขึ้นมาอีกรอบค่ะ
1: ครับ
0: เพราะว่าคนที่อยู่ในคลิปก็คือร้อยตรีวิทยาคำพวงซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับว่าเป็นเจ้าของของเสียงจริงๆแต่ว่ายืนยันว่าไม่ได้หัวสวและคำว่าข้างบนที่พูดหมายถึงกกต.ส่วนข้อสงสัยเรื่องค่าที่พักโรงแรมก็ปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นคนจ่ายแต่เรื่องยังไม่จบนะคะเพราะว่าพรรคประชาชนบอกว่าถ้าอย่างนั้นไม่ต้องเถียงกันด้วยคำพูดอย่างเดียวไปดูเส้นเงินเลยไปดูเลยว่าใครพักโรงแรมใครจ่ายเงินแล้วให้กกต.กับ DSI ตอบมาเลยว่าเคยตรวจเรื่องนี้หรือบ้างหรือยังแล้วตอนนี้เกมมันก็ไปไกลกว่าคดีสวแล้วนะคะเพราะว่าคุณเทงณัฐพงษ์ยืนยันว่าเรื่องนี้มันมีมูลมากพอที่จะเอาเข้าสู่เวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะว่าข้อมูลมันมีทั้งเรื่องของพยานการจองโรงแรมเส้นทางการเงินที่ถูกพาดพิงถึงบุคคลในพรรคภูมิใจไทยวันนี้เราจะชวนรองศาสตราจารย์พิชัยรัตนดิลกนภู

0: คำอธิบายว่าข้างบนคือกกต.เนี่ยมันช่วยดับข้อสงสัยหรือมันกลายเป็นการโยนเผือกร้อนลูกใหญ่เข้าไปใส่กกต.ซะเองตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วสวัสดีอาจารย์ค่ะ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับคุณอุ้มคุณเหงาและท่านผู้ฟังครับ
1: ครับผม
0: เข้าใจได้ไหมคะอาจารย์ข้างบนคือกกต.
2: โอ้ก็เข้าใจได้คนเดียวก็คือคนพูดครับ
1: เพราะว่าคนอื่นนี่เขาไม่ค่อยเข้าใจด้วยว่ามันอย่างนี้ใช่ไหม
2: ก็ดูประยุกต์ประโยคหรืออะไรต่างๆที่เขาพูดที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยม
1: ัน
2: ไม่ได้มีนัยยะบอกถึงว่าเป็นกกต.เลยใช่ไหมว่ามันเป็นบางสิ่งบางอย่างที่เป็นสิ่งอื่นที่ไม่ใช่กกต.
0: อาจารย์ถ้าอย่างนั้น
2: สิ่งอะไรก็แล้วแต่นะแล้วแต่การตีความของคนใดบางคน
0: งั้นพอเขาพูดออกมาแบบนี้แล้วแล้วก็หลายคนก็เข้าใจไปในทิศทางอย่างที่อาจารย์บอกไปแล้วแหละว่ามันหมายถึงอะไรเนี่ยอาจารย์คิดว่าวันนี้ใครควรที่จะร้อนที่สุดหลังจากที่ข้างบน
1: ค
0: ือกกต.
2: ผมว่าก็ร้อนทั้งคู่นะครับก็คือคนพูดเองเนี่ยก็คงจะต้องร้
1: อ
2: นมากพอสมควร
1: ร้อนหาทางลง
2: ใช่และหาทางลงว่าเป็นอย่างไรนะแล้วก็เพราะว่าการที่เขาทำแบบนี้เนี่ยมันก็สร้างผลกระทบอยู่พอสมควรส
1: ่
2: วนกกต.เองก็ถูกโยนเปลือกร้อนลงไปก็ต้องอธิบายว่ามันเป็นใช่ข้างบนดังที่
1: พูดไหม
2: คุณวิทยาพูดใช่หรือเปล่าก็ตอนใช่หรือเปล่าก็คงจะต้องให้ใครไปถามกกต.แหละว
1: ่
2: าที่เขาบอกว่าข้างบนคือกกต.เนี่ยกกต.จะว่ายังไงกกต.จะตอบยังไง
0: อาจารย์ที่อาจารย์ว่าร้อนทั้งสองฝ่ายเนี่ยทำไมมันมีการตั้งคำถามในสังคมว่ามันมีสามฝ่ายนะอาจารย์ที่ต้องร้
1: อ
0: นสว.หรือกกต.หรือพรรค
2: อันนั้นเนี่ยมันก็ร้อนเพราะว่ามันหลักฐานที่ออกมาเผยเนี่ยมันก็มีความยึดโยงเข้าด้วยกันอยู่พอสมควรทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็คงจะต้องร้อนแหละแล้วก็ตั้งแต่ช่วงแรกๆนะที่ออกมาค่อนข้างจะตอบโต้อย่างดูเดือดเลยแล้วก็ในระยะหลังในตอนนี้เนี่ยก็จะออกมาในลักษณะที่บอกปัดนะก็เป็นพูดเป็นเสียงเดียวกันทั้งคุณอนุทินคุณพลาดอนก็บอกว่ารัฐบาลนี
1: ้
2: ไม่เกี่ยวข้องตั้งขึ้นม
1: า
2: ก็ถูกนะครับรัฐบาลอนุทินเนี่ยไม่เกี่ยวก็ตั้งขึ้นมาตอนปี69
1: นี่แหละต้นปีเด
2: ีย
1: ว
2: รัฐบาลเนี่ยไม่เกี่ยว
1: ไม่เกี่ยวรัฐบาลไม่เกี่ยว
2: คนในรัฐบาลน่ะจะเกี่ยว
1: เขาก็ฉลาดพูดนะใช่ไหมคือรัฐบาลเนี่ยไม่เกี่ยวหรอกแต่ว่าคนที่อยู่ในรัฐบาลเพราะรัฐบาลมันหลายส่วนใช่ไหมแต่คนในรัฐบาลมันถอยหลังกลับไปนานๆเนี่ยนะ
2: เพราะว่ามันอยู่ในกระบวนการหรือว่าเครือข่ายอำนาจเดียวกันนะ
1: ใช
2: ่แล้วก
1: ็
2: คนที่ปรากฏชื่อในอนุชุดที่26นะมันก็ชัดว่าที่เขาระบุชื่อก็อยู่ในพรรคภูมิใจไทยเนาะแล้วก็หลายคนก็เป็นรัฐมนตรีอยู่ในรัฐบาลชุดนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลที่เกี่ยวไม่ใช่รัฐบาลทั้งหมด
1: แต่เขาตอบรัฐบาลทั้งหมดไงไม่เกี่ยวก็ถูกเขาส่วนนั้นเหมือนกันอ
0: าจารย์มองกลยุทธ์การเปิดข้อมูลของพรรคประชาชนยังไงคะอาจารย์คือจริงๆเนี่ยอาจารย์มองว่าโอเคตอนนี้มันมีการหวังผลในทางกฎหมายให้ได้จริงๆหรือในความเป็นจริงเนี่ยมันคือเป็นการจุดกระแสไปเรื่อยๆเพื่อที่จะกดดันทั้งพรรคภูมิใจไทยและกดดันทั้งกกต.ด้วยค่ะอาจารย์
2: ผมคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่นะเรื่องของกระบวนการโกงเลือกสว.เนี่ย
1: แล
2: ้วก็มีการเรียกร้องมาตั้งแต่ช่วงแรกๆในการที่มีการเลือกแล้วก็มีการสอบสวนโดยละเอียดจากรัฐมนตรีในยุคนั้นเนี่ยก็คือคุณทวีDSIอะไรต่างๆแล้วมันทำให้เห็นถึงข้อมูลที่มันเชื่อมโยงกันแล้วก็มีหลักฐานที่ค่อนข้างชัดเจนจนกระทั่งอนุชุดที่26เนี่ยเขาก็จะส่งเรื่
1: อง
2: มีข้อวินิจฉัยว่าให้ส่งฟ้องท
1: ั้
2: งหมดนะครับแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยมันก็จะคือมันกระทบกับความสุจริตและความเที่ยงธรร
1: ม
2: ในการเลือกแล้วก็กระทบกับระบอบประชาธิปไตยโดยรวม
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าปล่อยให้มันเงียบหายไปเนี่ยมันก็ทำให้การเมืองของเราเนี่ยมันก็คงจะบิดเบี้ยวแล้วก็บิดเบือนไปค่อนข้างจะเยอะทีเดียวท
0: ี
2: นี้เนี่ยมันก็จะมีแนว

0: น้มอย่างนั้นเพราะว่าไอ้โครงข่ายอำนาจทั้งหลายที่เข้ามาพิจารณาเรื่องนี้ในช่วงหลังเนี่ยมันก็อยู่ภายใต้โครงข่ายอำนาจเดียวกันกับกระบวนการที่จัดทำ
1: นี่อำนาจเป็นอย่าง
0: นั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เรื่องเงียบเงียบหายได้ดังที่มีอนุชุดที่36ที่วินิจฉัยว่าไม่ส่งฟ้องทั้งหมด
1: ไม่ส่งฟ้องทั้งหมด
0: อันนั้นมันก็เป็นสัญญาณชัดเจนว่าเรื่องเนี่ยมันอาจจะถูกเป่าออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยจุดที่จุดพลุ ขึ้นมาในช่วงหลังเนี่ยก็คือมันเป็นช่วงจังหวะเวลาล่วงเลยมา2ปีแล้วก็เป็นช่วงจังหวะเวลาที่ทางกกต.เองเขาก็จะประกาศว่าจะมีการวินิจฉัยเรื่องนี้
1: คร
0: ับคนที่จุดพูดแรกๆก็คือคุณยิ่งชีพจากไอ้ร
1: อ
0: แล้วก็คุณยิ่งชีพเนี่ยก็เอาข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยก็ไปยื่นให้ฝ่ายค้านในยะก็คือกดดันฝ่ายค้านด้วยแหละตามที่ผมฟังคุณยิ่งชีพแกสัมภาษณ
1: ์อ่
0: ะแกก็บอกว่าไอ้ฝ่ายค้านทำไมไม่เดินหน้าเลยนะ
1: มันนิ่งๆไปหน่อยว่างี
0: ้ใช่นิ่งไปหน่อยก็เอาข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยไปให้ทีนี้เนี่ยโดยหน้าที่ของฝ่ายค้านก็คงจะต้องทำหน้าที่ในการตรวจสอบเรื่องนี
1: ้
0: โดยที่คุณพนิษฐ์เนี่ยก็เป็นคนรับเรื่องและหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยก็มีการเปิดเผยข้อมูล
1: อ
0: ย่างต่อเนื่องแล้วก็ทำให้เราบางข้อมูลเนี่ยเราก็รู้มาพอสมควรแล้วแหละแต่ว่ามันยังไม่เป็นระบบแล้วก็ไม่ลึกเท่าที่มีการเผยแพร่ในช่วงหลัง
1: อ
0: ย่างการทำเช่นนี้เนี่ยก็เป็นการสร้างแรงกดดันด้วยข้อมูลด้วยแหละเพื่อที่จะให้กกต.เนี่ยก็ตัดสินเรื่องนี้เนี่ยโดยใช้ข้อมูลหลักฐานเนี่ยเป็นหลักไม่ใช่ใช้เครือข่ายอำนาจหร
1: ือ
0: ว่าความต้องการของเครือข่ายอำนาจที่ต้องการเป่าเรื่องนี้ไปฉะนั้นผมคิดว่าอันนี้แหละน่าจะเป็นเจตนาหลักส่วนผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นหรือว่าผลลัพธ์ที่ผลพลอยได้ที่ตามมาเนี่ยในทางการเมืองอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ
2: อาจารย์ค่ะตอนนี้จริงๆแล้วหลักฐานมันยังไม่ถึงขั้นว่าจะไปมัดใครได้ก็จริงแต่ว่าเท่าที่อาจารย์ได้เห็นการทยอยปล่อยมาทั้งของไอรอทั้งของไอติ
1: ม
2: จะเรียกคุณทวีว่าไอวี่หรือหมกกันมาเนี่ยอาจารย์คิดว่าอันไหนที่มันดูมีน้ำหนัก
1: ที่จะสามารถไปได้ต่อแข็งแรง
0: คือถ้าดูเราดูแบบแยกส่วนนะ
1: ครับ
0: เราก็อาจจะไม่เห็นภาพทั้งหมดแล้วก็อาจจะไม่เห็นการเชื่อมโยงนะครับแต่ว่าถ้าดูในภาพรวมเนี่ยเราก็จะเห็นภาพของกระบวนการนี้ทั้งหมดตั้งแต่กระบวนการหาคนในระดับอำเภอยันไปจนถึงการเลือกในวันเลือกที่มุมทองเนี่ยมันมีกระบวนการเห็นภาพถึงกระบวนการการจัดตั้งการมีเครือข่ายอย่างชัดเจนและกระบวนการนี้เนี่ย มันไม่ได้เกิดขึ้นในจังหวัดเดียวแต่ว่ามันเกิดขึ้นทั่วประเทศแล้วก็สวที่ได้มาเนี่ยเราก็เห็นชัดว่าอย่างเช่นบุรีรัมย์เนี่ยก็ได้ไปทั้งเยอะแยะนะหรือว่าในสตูลเองก็มีทั้ง6คนเป็นจังหวัดเล็กๆนะครับมันก็เลยทำให้เห็นเครือข่ายทั้งหมดที่ยากที่จะปฏิเสธได้ว่าไม่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายการเมืองที่ลงไปจัดตั้งนะเพราะงั้นเนี่ยไอกระบวนการทั้งหมดนี้เนี่ยมันเกี่ยวเรื่องเชื่อมโยงกันแล้วก็ผมคิดว่านี่น่าจะเป็นเหตุผลที่ทำให้อนุชุดที่26เนี่ยเขาก็เลยตัดสินใจยื่นฟ้องมันเลยทั้ง200กว่าคนเนี่ยนะครับเพราะเขาเห็นเป็นภาพรวมของกระบวนการนี
1: ้
0: มันเชื่อมโยงกันนั่นเองนะครับ
2: ค่ะอาจารย์ถ้าเกิดสมมติว่าเราเอากระแสล่าสุดอะที่มันมีประเด็นที่หลุดมาจากคลิปอะนะคะมันมีคีย์เวิร์ดเยอะมากเลยมันทั้งคำว่าข้างบนแล้วมันยังมีคำอื่นๆอีกอาจารย์ให้น้ำหนักกับคำไหนบ้างหรือว่ามากที่สุดไม่ว่าจะเป็นสวเราได้เยอะที่สุดสายยาวกว่านี
1: ้
2: หรืออะไรอย่างเงี้ยมันคือมันเหมือนเป็นการสะท้อนหรือมันทำให้ทุกอย่างมันชัดขึ้นหรือไม่หรือในความเป็นจริงมันก็ยังเป็นหลักฐานบางๆจางๆอยู
0: ่คือไอการพูดถึงข้างบนเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยจะสั่นสะเทือ นค่อนข้างมากทีเดียวนะครับเพราะว่าเหมือนกับไปการเป็นการอ้างเพื่อมาสร้างความชอบธรรมให้กับการกระทำของตัวเองนั่นเองทีนี้การอ้างในลักษณะนี้เนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเพราะว่ามันจะสร้างผลกระทบต่อระบบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเพราะว่าสิ่งที่บรรดา

0: กระบวนการเหล่านี้ทำเนี่ยคือคนพูดเองเนี่ยก็พูดชัดนะว่าสิ่งคือพูดเหมือนกับรู้ว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยกกต.ก็คงจะประกาศให้การเลือกสว.เป็นโมฆะไปแล้วคือถ้าไม่มีสิ่งนั้นน่ะนะถ้าไม่มีข้างบนอะไรแบบนี้นะครับตามที่เขาพูดอ่ะ
1: แสดงว่าเขาจะยอมรับอยู่แล้วว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันไม่ถูกว่างั้น
0: ใช่ครับก็คือเขาก็รู้อยู่แก่ใจว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยไม่ถูกแต่ว่ามีอำนาจบางอย่างที่ทำให้กกต.เนี่ยไม่ประกาศการเลือกสว.ครั้งนี้เป็นโมฆะนั่นเอง
1: เพราะฉะนั้นในคำว่าข้างบนของเขาเนี่ยแท้ที่จริงแล้วเนี่ยมันคือเหนือกว่ากกต.อีกแต่เขาออกมาบอกว่าเขาพูดหมายถึงกกต.ถูกไหมจ๊ะ
0: ใช่ก็คือถ้าเราดูรูปประโยคเนี่ยเราก็เห็นชัดว่ามันต้องเป็นอำนาจเหนือกกต.ส่วนจะเป็นอำนาจอะไรเนี่ยก็ต้องไปถามคนพูดดู
1: ต้องไปถามคนพูดแต่คนพูดก็กลับมาบอกว่าอ๋อหมายถึงกกต.นั่น
0: ใช่ก็คือมันขัดแย้งกันเองอะระหว่างตัวที่พูดตอนนั้นกับในการพูดตอนหลังเนี่ยความหมายมันคนละอย่างกัน
2: เอ๊ะท่าทางมันจะจบในปลายเดือนสิงหาคมนี้
1: มันจะจ
2: บไหมคะอาจารย
0: ์มันก็ในเชิงแท็กติกการเมืองเนี่ยก็คือเขาอาจจะออกได้ในหลายรูปนะคืออย่างถ้าไม่จบเนี่ยก็คือว่าเขาก็อาจจะยื้อไปยื้อไปเรื่อยแล้วก็บอกว่าจะตัดสินวันที่31เนี่ยก็ไม่ตัดสินแล้วก็อ้างว่าข้อมูลมันเยอะมันต้องใช้เวลาอีกเวลาที่มีอยู่เนี่ยไม่พอ
2: แต่ถ้ายิ่งอาจารย์แต่ถ้ายิ่งยื้อความอีกข้อมูลอีกฝั่งนึงมันก็จะยิ่งฉายชัดขึ้นชัดขึ้นหรือเปล่าคะอาจารย์หรือว่ามันจะยิ่งโจมตีกระหน่ำขึ้นอีกไหมคะอาจารย์
0: นั้นก็เป็นผลที่เขาจะต้องแบกรับ
1: แบกรับ
0: เขาจะเลือกวิธีการนี้นะครับหรืออีกทางนึงเขาก็อาจจะเลือกที่จะส่งทยอยส่งทีละคนสองคนนะเพื่อลดกระแสไปแล้วก็เลือก
1: ส่งคนบูชายันหน่อยว่างั้น
0: ใช่ใช่ก็ในทำนองนั้นนะครับเพื่อลดกระแสไปบางส่วนแต่คราวนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะทยอยส่งในลักษณะนี้เนี่ยมันก
1: ็
0: คงจะไม
1: ่
0: ก็คงจะไม่ค่อยได้ผลอ่ะก็คำถามก็คงยังมีอยู่ต่อไปว่าทำไมแล้วคุณไม่ส่งคนอื่นเยอะนามาตั้งนาน2ปีแล้วเนี่ย
1: เพิ่งจะมาตอนนี
0: ้ถามก็จะมีคงยังดำรงอยู่แหละนะครับ
1: มีคนพูดกันถึงตัวเลขเลยนะบอกว่าได้ประมาณสัก20คนเลยนะที่จะเอามาบูชายัน
0: คือผมคิดว่าไอ้จำนวนตัวเลขเนี่ยเขาคงมีการประเมินกันนะว่าตัวเลขขนาดไหนที่สังคมจะพอใจระดับหนึ่งนะแล้วก็ไม่สร้างผลกระทบให้กับโครงสร้างอำนาจที่มีอยู่
1: อ
0: ย่างเช่นถ้าสมมติว่าเขาส่งทั้งหมดเลยเนี่ยผมว่าอันนี้กระทบอย่างใหญ่หลวงนะ
1: ตึมเลยว่า
0: เพราะว่า139คนเนี่ยมันก็จะเหลือสว อยู่เพียงแค่61คนที่ทำหน้าที่ในสภาเนี่ยนะถ้าเกิดส่งหมดเนี่ยนั่นก็หมายความว่าสวที่เหลือเนี่ย61คนเนี่ยมันก็อาจจะเป็นสวคนละกลุ่มสายสีน้ำเงินเนี่ยนะอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งนะก็เหลืออยู่ครึ่งหนึ่งแล้วก็ตัวเลขอันนี้เนี่ย60กว่าเนี่ย มันก็เป็นตัวเลขที่ทำให้สมมติว่าถ้ามีการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ย มันก็สามารถใช้แค่ประมาณ20กว่าเสียงก็สามารถรับรองการแก้รัฐธรรมนูญได้แล้ว
1: 1ใน3นะ
0: คืออำนาจเนี่ยก็จะหลุดจากมือของฝ่ายสีน้ำเงินที่เป็นฝ่ายที่อาจจะไม่อยากจะแก้รัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยถ้าจะส่งไปคนที่อยู่ในเครือข่ายการเมืองหรือรัฐมนตรีอะไรต่างๆไปด้วยเนี่ย
1: อ
0: ันนี้ก็จะกระทบกับรัฐบาลด้วยนั่นเองนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าส่งหมดเนี่ยผมคิดว่าเขาว่าคงจะเลือกที่จะไม่ทำเช่นนั้นเพราะว่าผลกระทบ
1: เส้นนี้ไม่เอาว่างั้น
0: มีสูง
2: อาจารย์มันมี
0: เขาว่าคงจะกำหนดตัวเลขระดับหนึ่งเนี่ยอาจจะ20คนอย่างที่คุณเหงาว่าเพราะว่ามันก็ไม่ได้ส่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรในโครงสร้างอำนาจ
1: ใช
0: ่
1: ไหม
0: เขาก็ยังปูมเสียงส่วนใหญ่ในสภาได้ในวุฒิสภาได้อยู
1: ่
0: แล้วก็เลือกที่จะไม่ส่งทางฝ่ายการเมืองเพราะว่าเขาก็อาจจะอ้างว่าหลักฐานไปไม่ถึงอะไรแบบนี
2: ้มันมีข้อมูลอีกชุดหนึ่งค่ะอาจารย์รู้ไปฟังสัมภาษณ์ท่านสิทธิโชติ
1: อ
2: ินทรวิเศษคือท่านบอกว่าเดี๋ยวท่านจะพิจารณาไปตามพยานหลักฐานที่ปรากฏในสำนวน

0: แปลว่าถ้าเกิดอยู่นอกสำนวนใช่กกต.ค่ะอาจารย
1: ์
0: เพราะว่าสุดท้ายมันจะต้องเป็นการพิจารณาไปทางที่กกต.ก่อนถ
1: ู
0: กไหมอาจารย์ซึ่งพอท่านบอกว่าจะพิจารณาหลักฐานที่ปรากฏในสำนวนนั่นหมายความว่าไอ้คำว่าในสำนวนกับนอกสำนวนเนี่ยมันจะตีความไปในตรงไหนได้บ้างคะอาจารย์ขออนุญาตขอความรู้หน่อยค่ะ
2: คือในสำนวนเนี่ยก็เป็นสำนวนที่คณะอนุชุดที่26เนี่ยเขาสอบสวนซึ่งก็มีนับเป็นพันหน้านะชุดนั้นเนี่ยเพราะมันเป็นการร่วมมือระหว่าง DSI กับกกต.แล้วก็เอกสารในสำนวนชุดนั้นเนี่ย อนุชุดที่26เนี่ยเขาก็วินิจฉัยแล้วว่าจะต้องส่งฟ้องทั้ง229คนเนี่ยนะเพราะงั้นเนี่ยถ้ากกต.คนที่คุณรุ่มว่าเนี่ยพิจารณาในสำนวนแล้วก็เห็นฟ้องกับทั้งอนุชุดที่26เนี่ยเขาก็ต้องส่งหมดส่วนไอ้สิ่งที่อยู่นอกสำนวนเนี่ยไอ้ตรงนี้เราก็ยังไม่รู้นะว่าอะไรบ้างที่อยู่ในสำนวนหรือนอกสำนวนที
0: ่
2: มาเปิดเผยกันตอนนี้เนี่ยบางส่วนเนี่ยมันก็อาจจะอยู่ในสำนวนแล้วก็ได้นะครับหรือบางส่วนก็อาจจะอยู่นอกสำนวนแต่ว่าในตัวรายละเอียดเนี่ยเราไม่ทราบว่าสิ่งที่อย่างคลิปเนี่ยที่มีคนพูดเนี่ยมันจะอยู่ในสำนวนไหมหรืออาจจะอยู่แล้วก็ได
0: ้
2: ครับหรืออาจจะไม่อยู
3: ่
2: อันนี้เราก็ไม่ทราบนะครับนอกจากกกต.จะบอกเรา
3: อีกอันนึงอาจารย์ก็คือจากเนี้ยไปเนี่ยเดี๋ยวจะมีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่ามุกของฝ่ายค้านเนี่ย
0: กลยุทธ์
3: ของเขาเนี่ยเขาจะเก็บเอาไว้ในอภิปรายไหมหรือว่าหมดแค่นี้แล้วเอาแค่นี้เราก็มาสู้กันหรือว่าเขาจะกักหรือเก็บไว้เพื่อที่จะอภิปรายแล้วก็เป็นบัตรเด็ดที่จะซัดรัฐบาลแม้ว่าจะแพ้คะแนนโหวตหรือไม่โหวตก็แล้วแต่เนี่ยอาจารย์ว่าไง
2: ผมว่าข้อมูลที่เขามีอยู่ตอนนี้ก็คือเขาก็ทยอยเปิดมาเรื่อย
3: ๆ
2: ครับซึ่งเขาก็คงจะเอาข้อมูลเหล่านี้เนี่ยไปอภิปรายด้วยแล้วอาจจะมีข้อมูลอื่นนะผมคิดว่าอาจจะมีข้อมูลอื่นที่อาจจะยังไม่เปิดตอนนี
3: ้
2: แล้วก็อาจจะเก็บไว้ในช่วงอภิปรายด้วยก็ได
3: ้
2: เพราะว่าถ้าหากว่าเอาข้อมูลที่เปิดออกมาแล้วเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ไอ้ความน่าสนใจหรือว่าความตื่นเต้นมันก็อาจจะมีระดับหนึ่งแหละแต่มันมีไม่มากแต่ว่าถ้าหากว่ามีข้อมูลใดที่มันเปิดเผยในการอภิปรายโดยไม่เปิดเผยต่อสาธารณะมาก่อนเนี่ยอันนั้นเนี่ยผมว่ามันจะมีผลกระทบสูงกว่า
3: หรืออาจจะมีคลิปเพิ่มอีกไหมอาจารย
2: ์ก็มีความเป็นไปได้นะม
3: ี
2: ความเป็นไปได้ก
3: ็
2: คือข้อมูลทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยคนที่กลุ่มแล้วก็น่าจะรู้มากที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นคุณทวีนะที่จะเป็นรัฐมนตรีกระทรวง
0: ยุติธรรม
2: แล้วก็ดู DSI อยู่ด้วยแล้วก็รวมทั้งข้อมูลที่อาจจะมีคน
0: ส่งไปให
2: ้ให้กับทางคุณไอติมในภายหลังนะครับที่มีบรรดาพวกสวสำรองหรือว่าสวสอบตกเนี่ยก็อาจจะมีข้อมูลต่างๆเพิ่มเติ
3: ม
2: แล้วก็จำนวนหนึ่งเนี่ยเขาก็บอกว่าก็เคยไปให้การแล้วนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะมีอีกจำนวนหนึ่งที่อาจจะยังไม่เคยพูดแล้วก็อาจจะโผล่ขึ้นมาก็ได้
0: อาจารย์อุ้มขอถามแทนคนที่ไม่ได้เทคไซด์ไม่ได้เชียร์ฝั่งไหนเลยแต่ว่าติดตามข่าวนี้มาแล้วทุกครั้งที่มันมีการเปิดเผยข้อมูลจากฝ่ายค้านเนี่ยมันจะมีคำตอบจากฝั่งของภูมิใจไทยว่าไม่เกี่ยวไม่จริงแล้วก็มีเรื่องของการฟ้องกลับทีนี้วันนี้อาจารย์คิดว่าภูมิใจไทยเขาควรจะทำอะไรเพื่อที่จะหยุดเกมนี้หรือว่าทำให้ทุกอย่างมันเคลียร์คัดชัดเจนมากขึ้น
3: หรืออยู่เฉย
2: ๆคือมันหยุดเกมนี้เนี่ยมันก็คงจะยากอยู่เพราะว่าม
0: ันเดินไปไกล
2: บรรดาที่เขาข้อมูลอะไรต่างๆที่เขามาเปิดเผยเนี่ยเครือข่ายทางการเมืองที่เราเห็นแล้วก็สวหลายคนก็เป็นอดีตผู้สมัครของพรรคนี้เนี่ยนะครับแล้วก็คนที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็ดูหลายคนเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับพรรคนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยมันก็คงจะหยุดข้อมูลตรงนี้เนี่ยยากแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่เขาทำตอนนี้ก็คือเขาหนึ่งก็คือพยายามตอบโต้ในเชิงของการเบี่ยงประเด็นอย่างเช่นที่เราพูดกันตอนต้นเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่เกี่ยวกับรัฐบาลชุดนี้ก็ไปได้เลย
3: อ
2: ันนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือพยายามเบี่ยงประเด็นว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยก็ไม่เข้าไปเกี่ยวเพราะว่าการเลือก
3: มาที่หลัง
2: ตั้งแต่ปี67
3: รัฐบาลมาที่หลัง
2: รัฐบาลปี69อย่างนี้เป็นต้นก็คือเขาพยายามออกมาในแนวนี้เป็นหลักนะครับถ้าที่ดูเนี่ย

0: แต่ว่าในแง่ของตัวบุคคลเนี่ย
1: ครับ
0: เขาก็ไม่ได้พูดว่าผมไม่เกี่ยวเลย
1: ไม่บอกไม่เป็นไร
0: คุณพระดอนเนี่ยก็ผมไม่ได้เกี่ยวด้วยอะไรเลยผมไม่เคยไปนั่นไปนี่อะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้พูดอย่างแง่นั้นนะครับหรือว่าคุณ อะไรล่ะอนุทินคราวก่อนที่นักข่าวถามว่าไปโรงแรมที่เขามีการประชุมกันไหมเขาก็ตอบแบบบอกว่าไปทุกวัน
2: อะไรอะไรแถวนั้น
1: ไปอีก
0: ต้องจะเบี่ยงประเด็นไปนะครับแล้วก็ไม่ได้พูดชัดว่าตัวเองเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยว
2: ค่ะ
1: แต่เป็นการว่าวันนี้เนี่ยชาวบ้านชาวเมืองหรือกระแสสังคมเนี่ยเขาก็รู้สึกว่ามันไปในอีกทางนึงกับรัฐบาลแล้วเหมือนกัน
0: ผมคิดว่าถ้าคนที่ติดตามข้อมูลเนี่ยก็น่าจะมีความโน้มเอียงนะที่จะเชื
1: ่
0: อข้อมูลที่ฝ่ายค้านเขาออกมาเปิดเผยมากกว่าในสิ่งที่รัฐบาลพูดนะครับ
2: ได้ค่ะอาจารย์วันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติกับรายการค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับ
2: รองศาสตราจารย์ดร.พิชัยรัตนดิลกณ์ภูเก็ตนะคะท่านเป็นผอ.หลักสูตรปริญญาเอกสาขาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนานิด้าแบบนี้ค่ะเพื่อให้ความเป็นธรรมและเพื่อให้แฟร
1: ์
2: กับอีกฝั่งหนึ่งช่วงหน้าเนี่ยจริงๆเรามีนัดอย่ามาดูว่าคิวจะได้หรือเปล่านะประธานวิปรัฐบาลคุณกรวีปริศนานันทคุณ
1: นันทค
2: ุณซึ่งจริงๆถ้าพูดถึงคุณกรวีเนี่ยท่านก็มีชื
1: ่อ
2: ของคนที่เกี่ยวข้องไปอยู่ในหลักฐานต่างๆที่ฝ่ายค้านเขาเปิดออกมาด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะเปิดโอกาส
1: ให้
2: ท่านมาตอบคำถามบ้างเพื่อที่จะให้ประชาชนที่โอเคอาจจะระหว่างที่รอว่าศึกซักฟอกมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่ด้วยความที่การเวลาที่มันเดินไปข่าวสารมันก็หลั่งไหลไปนะคะแล้วฟังจากปากท่านบ้างค่ะได้ค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งกลับมากันสักครู่เดียวค่ะ
1: ครับ
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: กลับมาอยู่ช่วงที่3ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังคะเดี๋ยวฝ่ายค้านเนี่ยเขาประกาศแล้วนะคะว่าจะเตรียมนำเรื่องหัวสวเข้ามาเป็นหนึ่งในประเด็นอภิปรายไม่ไว้วางใจ
1: 4ข้อก็ว่ากันนะ4ข้อหลัก
2: ค่ะ
1: หนึ่งในนั้นก็ค
2: ือก็เดี๋ยวเขาจะมีการเปิดประชุมรัฐสภากันวันที่25สิงหาเนาะใกล้จะถึงละซึ่งคุณผลิตบอกว่าตอนนี้มีทั้งพยานเส้นเงินเกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับโรงแรมแล้วก็ข้อมูลเชิงลึก
1: มีทั้งพยานมีทั้งหลักฐาน
2: เ
1: หมือนกัน
2: เชิงลึกต่างๆก็มีเยอะมากท
1: ี
2: น
1: ี
2: ้ฝั่งของวิปรัฐบาลเองเนี่ยก็บอกว่าพร้อมชี้แจงทุกประเด็นนะวันนี้เราให้โอกาสเพราะว่าอย่างช่วงที่แล้วเราได้คุยกับนักวิชาการเราก็ได้ฟังแล้วว่าอีกฝั่งนึงมีหลักฐานอะไรบ้างแล้วก็มีการวิเคราะห์ไปว่าโอ้โหตอนนี้เชื่อว่าหลายคนคงจะเอ็นเอียงไปทางหลักฐานที่ออกมาเปิดแต่คราวนี้ตัวของฝั่งวิปรัฐบาลเองเนี่ยท่านมีการเตรียมพร้อมอย่างไรนะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณกรวีปริศนานันทกุลประธานวิปรัฐบาลอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สดีครับกรวีครับ
4: สวัสดีครับ
2: ค่ะ
4: ครับกรวีครับ
2: ก่อนหน้านี้คุณกรวีบอกว่าไม่กังวลเรื่องนี้ยินดีให้ตรวจสอบถูกไหมคะ
4: ครับ
2: ค่ะซึ่งเท่าที่ไปศึกษาข้อมูลมาไอลอเขามีการระบุชื่อของคุณกรวีโดยตรงเลยมีการอ้างข้อมูลเกี่ยวกับผู้ช่วยสถานที่พักต่างๆนะนะข้อกล่าวหาทั้งหมดใช้คำว่าข้อกล่าวหาก่อนนะคุณกรวีอยากพูดโดยรวมก่อนเลยไหมคะว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงหรืออะไรที่ไม่ทราบมาก่อนเท่าที่เขาเปิดเผยมา
4: คือทั้งหมดที่เขาพูดมาเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับตัวผมนะครับที่เขาอ้างถึงผมมาเนี่ยนะครับมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตัวผมเลยนะฮะไม่มีสักอันหนึ่งเลยที่บอกว่าผมเนี่ยเป็นผู้กระทำ
2: ใช
4: ่นะเขามีพูดถึงคนใกล้ตัวผม
2: ใช่
4: ซึ่งไอ้แบบเนี้ยนะฮะไม่ได้มาพูดถึงว่าผมเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการอะไรนะครับแต่ว่ามีแต่เป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดผ
2: ม
4: ไปทำแล้วก็โยงมาว่าเนี่ยต้องเป็นผมแน
1: ่
4: ๆซึ่งเรื่องนี้ไม่เป็นไรครับก็มันผมคิดว่ามันจบไปแล้วในประเด็นนี้นะครับซึ่งเขาก็นำเอาข้อมูลต่างๆซึ่งพอผมไปดูจริงๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นข้อมูลอะไรใหม่เลยนะครับแล้วก็ข้อมูลทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยที่ผมตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยผมก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรร
1: ม
4: ขอโทษไม่ใช่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมขอโทษครับใช้คำผิดนะเข้าสู่กระบวนการของกกต.เพราะเรื่องนี้มันอยู่ที่กกต.
1: ยังไม่ได้ถึงขึ้นศาลว่างั้นเลยนะยังไม่ได้กระบวนการยุติธรรม
4: เป็นแค่ผู้ถูกกล่าวหานะครับยังไม่ได้เป็นผู้ถูกเป็นยังไม่ใช่ผู้ต้องหานะฮะซึ่งเขาไปพูดที่ไหนก็บอกผมเนี่ยเป็นผู้ต้องหาซึ่งจริงๆไม่ใช่ผมเป็นเพียงแค่ผู้ถูกกล่าวหา
2: ค่ะคือไอลอเขาไประบุชื่อค่ะคุณกรวีว่ามีชื่อสมพรบุญฤทธิ์ท่านเป็นผู้ช่วยดำเนินงานของคุณกรวีอันนี้จริงใช่ไหมคะท่านกำลังทำงานอยู่ใช่ไหมคะ
4: แต่ไม่ได้ไปบอกเลยว่าแล้วผมเนี่ยไปเกี่ยวข้องอะไร

0: คะแนนของคนอื่นเนี่ยไปมีส่วนรู้เห็นไปคุยกับสว.ไปคุยกับผู้สมัครไปรวมกลุ่มแบบนั้นแบบนี้มีการเส้นเงินมีการไปจ่ายตังค์ของผมนี่ไม่มีเลย
1: คราวนี้เอาเฉพาะว่าคุณสมพรเนี่ยไอเส้นที่ไอเราเขาบอกถึงคุณสมพรเนี่ยมันพอที่จะทำให้ตัวคุณสมพรเองเนี่ยผิดไหม
0: คือถูกหรือผิดเนี่ยก็ต้องไปดูครับว่าเขาทำผิดกฎหมายในการเลือกตั้งของสว.หรือไม
1: ่
0: นะครับแล้วเนี่ยผมก็เห็นในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันก็มีการเอาข้อมูลของอีกฝั่งมาเฮ้ยมันก็มีการรวบรวมกันนะมีการไปนัดเจอกันแบบนั้นแบบนี
1: ้
0: คือทุกคนเนี่ยที่เข้าสู่การรับสมัครสว.นะครับทุกคนที่เข้าไปในรอบประเทศได้เนี่ยปรากฏว่าก็กลายเป็นว่าทุกคนต่างทำแบบเนี้ยเหมือนกันหมดคือมีการนัดหมายมาเพื่อที่จะมาเจอแนะนำตัวกันซึ่งเรื่องพวกนี้ผมอยากจะชี้ประเด็นอย่างนี้ครับผมคิดว่าไอ้ที่มันเป็นสิ่งที่ผิดปกติเนี่ยนะครับคือกติกาคือรัฐธรรมนูญ
1: คือคุณกำลังจะบอกว่ากติกาเนี่ยมันไม่ได้ผิดที่จะมาทำอย่างนี้ได้ถูกไหม
0: ใช่ครับแล้วไอ้สิ่งที่เขาต้องทำแบบนี้ก็เพราะกติกาเนี่ยมันเขียนแบบนี
2: ้
0: ถ้าคุณนั่งอยู่บ้านเนี่ยคุณไม่ไปเจอคนอื่นเนี่ยคุณจะมีโอกาสไหมที่จะได้เป็น
1: แนะนำตัว
0: ไห
1: ม
0: คุณไม่ไปแนะนำตัวกับคนอื่นอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการแนะนำตัวเนี่ยแม้กระทั่งทางฝากฝั่งของไอลอว์ก็เป็นคนที่จัดแนะนำตัวครับ
2: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นไอการที่เอาคนมาจัดแนะนำตัวกันเนี่ยถ้าผิดแล้ว
1: คุณไม่มีกติกาแล้ว
0: งั้นคุณทำทำไมอ่ะถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอสิ่งที่เขามาบอกพฤติกรรมของนายสมพรเนี่ยเขาก็ทำแบบเดียวกับที่ไอรอทำนะครับแล้วมันผิดตรงไหนอ่ะ
2: โอเคทีนี้เพื่อความเป็นธรรมกับ
0: เรื่องของผมซึ่งต้องแยกอย่างนี้ครับประเด็นของผมเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจเลยผมไม่ได้เป็นคณะรัฐมนตรี
2: ใช่เพราะตอนนี้อยากจะให้พื้นที่ของคุณกรวีด้วยให้คุณกรวีได้พูดแล้วก็อยากจะให้ความเป็นธรรมอีกอย่างนึงคือในกรณีของคุณสมพรผมเชื่อว่ามันมีหลายคนเนี่ยเชื่อไปมากกว่าครึ่งแล้วล่ะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยคุณสมพรไปทำเรื่องต่างๆที่ไอลอได้กล่าวถึงเนี่ยในฐานะส่วนตัวหรือว่าไปทำเพื่อได้รับมอบหมายงานหรืออะไรเงี้ยคุณกรวีทราบไหมคะ
0: เขาไปทำเนี่ยผมยังไม่รู้เลยครับว่าเขาไปทำ
2: ทราบหลังจากที่ไอลอออกมาเปิดเผยแล้วใช่ไหมคะ
0: หลังจากไม่ครับหลังจากที่กกต.เนี่ยนะตั้งแต่คือเรื่องนี้สิ่งที่ไอลอมาเปิดเผยเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม
2: ่
0: เรื่องนี้อย่างที่ผมได้เรียนแหละครับว่ามันอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบ
1: ของกกต.
0: กกต.มาตั้งโอ้โหตั้งแต่เมื่อไหร่ครับมันนานมากแล้วนะครับ
2: แล้วก็มาทราบทีหลัง
0: แล้วก็มาทราบจากไอลอเอาเรื่องหนังเรื่องเดิมเนี่ยมาฉายซ้ำใหม่ในช่วงเวลาแบบนี้
1: คือแต่ว่ากกต.เขาทราบแต่เขาไม่ได้เปิดเผยถูกไหม
0: เขาก็อยู่ในขั้นตอนในการเรียกไปสอบเรียกเข้าไปชี้แจงผมเนี่ยตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาผมก็เข้าไปชี้แจงกับกกต.
1: อ๋อหมายถึงว่าคุณกรวีเองก็ถูกกกต.เรียกไปในกรณีอย่างนี้เหมือนกันใช่ไหมก่อนหน้านี้หรือไง
0: ใช่ครับแต่ณตอนนั้นเนี่ยคือเขาทั้งแผงของคนที่เป็นกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยเลยครับไม่ใช่เฉพาะผม
2: ก็โดนอยู่ในชื่อ
0: ข้อกล่าวหาเนี่ยเดียวกันพิมพ์ตัวอักษรเดียวกันนะเขียนแค่ชื่อแล้วก็ส่งจดหมายมาที่บ้านนะครับ
2: แต่ทีนี้ของคุณกรวีเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ท่านเดียวอะสิคะอยากจะให้ความเป็นธรรมตรงนี้ด้วยอีกเพราะว่ามีอีกหนึ่งชื
1: ่อ
2: ที่เป็นเลขาส่วนตัวค่ะคุณกรวีกับมีความเกี่ยวข้องกับที่พักมารวยการ์เด้นบอกว่ามีการไปปรากฏอยู่ที่นั่นอยู่เส้นทางเดียวกันกับที่กลุ่มผู้สมัครสวเขาไปรวมตัวกันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันคือเรื่องมันเป็นยังไงคุณกรวีทราบอยู่แล้วไหมคะเหมือนกันไหม
0: ส่วนตัวของผมเนี่ยคือใครเหรออ
2: ่ะคุณไอซิกานักรักษ์สอนนี่ไม่ใช่เหรอคะ
0: ตัวด้วยเหรอ
1: เขาบอกคุณไอซิกา
0: คุณไอซิกาเนี่ยนะครับเขาทำงานเขาไม่ได้เป็นเลขาส่วนตัวของผมนะครับ
1: อ้าว
0: และเขาจะไปหรือเขาจะไม่ได้ไปเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับผมเลยเนี่ยผมถึงได้บอกตั้งแต่แรกแล้วครับว่าไอ้สิ่งที่คุณยิ่งชีพออกมาพูดเนี่ยไอ้รอออกมาพูดเนี่ยนะครับมีแต่คนนั้นคนนี้ที่เกี่ยวข้องกับและโยมาว่าผมเนี่ยเกี่ยวข้องด้วยนะครับมันก็เหมือนกันนะผมก็เคยให้สัมภาษณ์ไว้นะครับบอกว่าเฮ้ยสมมตินะครับญาติพี่น้องเพื่อนของคุณยิ่งชีพเนี่ยไปทำอะไรผิดไป
2: มันก็ไม่ใช่
0: แล้วแสดงว่าคุณยุ่งผิดจริงๆเนี่ยต้องไปรับผิดชอบไอ้การกระทำนั้นแล้วมากล่าวหาว่าคุณยิ่งชีพเนี่ยไปทำด้วยเนี่ยมันเกี่ยวไหมนี่ยังไม่รวมว่าไอ้คนที่เขากล่าวอ้างว่าไปทำเนี่ยทำผิดหรือไม่ผิดนะครับเพราะเท่าที่ฟังดูเนี่ยนะเขายังไม่ได้ทำอะไรผิดนะไปที่นั่นที่นี่เนี่ยไม่ได้ผิดนะครับคุณยิ่งชีพเนี่ยก็ประชาสัมพันธ์ว่าขอให้ผู้สมัครเนี่ย
1: อ
0: ีกฝั่งนึงเนี่ยมาเจอกันเรียกว่าสว.ประชาชนเรียกอะไรก็แล้วแต่นะครับเอาได้แบบนั้นคุณทำเนี่ยไม่ผิดใช่ไหม
2: คุณกรวีก็จะบอกเขาก็ทำเหมือนกัน
1: เขาก็ทำเหมือนกันว่างั้น
0: มันไม่ได้ต่างอะไรกับสิ่งที่เขาทำเลยนะครับ
1: เพราะกติกาเขาบอกอย่างนั้นอยู่ว่าสามารถที่จะแนะนำตัวได้อะไรได้ว่างั้นเนี่ยนะแล้วก็มีหลายตอนนั้นเนี่ยก็มีหลายกลุ่มนะที่

0: ที่ไปแนะนำตัวถูกไหม
1: ใช่ครับแล้วมันก็ผมก็เห็นปรากฏตามข่าวที่ว่ามีการแนะนำตัวกันไปเปิดโอ้โหเป็นมากันเป็นร้อยๆเป็นพันๆคนนะครับ
2: ค่ะ
1: ซึ่งผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าอย่าเพิ่งไปสับสนให้กระบวนการการมาแนะนำตัวไม่ว่าใครทำเนี่ยนะครับถ้ากติกามันเขียนแบบนี
2: ้
1: มันหนึ่งคือมันไม่ผิดมันจะผิดก็ต่อเมื่อคุณมีการไปจ่ายตังค์นะไปจ้างว่าจ้างอะไรมาเนี่ยซึ่งไอ้เคสของผมเนี่ยไม่ได้มีเรื่องพวกนี้เลยนะครับที่เขาพูดมาเนี่ย
2: จริงๆ
1: พยายามโยงว่าอ๋อเนี่ยผมเนี่ยเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องตรงนี้ด้วยเพื่อให้สังคมเนี่ยมองว่าอ๋อผมเนี่ยเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดให้ได้มาซึ่งสวซึ่งผมก็ยืนยันตั้งแต่แรกว่าผมไม่ได้ไปเกี่ยวข้องไม่ได้มีส่วนรู้เห็นอะไรเลย
2: แล้วก็เลยอยากจะใช้พื้นที่นี้เนี่ยละค่ะคุณกรวีเผื่อบางทีเดี๋ยวพอเป็นศึกซักฟอกอาจจะด้วยไทมิ่งมันยาวมันอาจจะไม่ได้ฟังมาถึงแล้วพอมันเป็นตัวของคุณกรวีเองจะได้มีโอกาสในการชี้แจงแต่ประเด็นคือว่า2เคสแรกอ่ะมันไม่ได้เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณกรวีโดยตรงแต่มันมีอีก1เคสก็คือบอกว่ามีการศึกษากติกาการเลือกสวแล้วก็ทำระบบผ่านโปรแกรมออฟไลน
0: ์
2: ซึ่งมันมีการกล่าวหาว่ามีคุณกรวีเนี่ยเป็นหนึ่งในกลุ่มของกรรมการบริหารที่มีส่วนอยู่กับการวางแผนด้วยตรงนี้คุณกรวีอยากจะชี้แจงยังไงไหมคะ
1: เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเก่าอยู่เหมือนกันก็อย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วครับว่าไม่ได้กล่าวหาผมคนเดียวเขากล่าวหาทุกคนที่เป็นกรรมการบริหารพรรคของพรรคภูมิใจไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เป็น10คนนะครับคนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยก็ถูกกล่าวหาด้วยข้อกล่าวหาเดียวกันเพียงเพราะเขาเป็นกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทย
0: กี่คน
1: ผมจำตัวเลขไม่ได้ครับแต่ว่าทุกคนที่เป็นกรรมการบริหารพรรคนะตอนนั้นนะครับก็ไปเปิดดูครับไล่ตั้งแต่หัวหน้าพรรคลงมาครับ
2: ซึ่งจริงๆคุณกรวีเคยเห็นโปรแกรมออฟไลน์ที่เอาไปคำนวณในการจัดคะแนนสวอะไรอย่างนี้ไหมคะ
1: ไม่เคยเลยครับผมเนี่ยยังไม่ได้เข้าใจเลยด้วยซ้ำว่าไอ้การเลือกสวเนี่ยนะครับที่มันต้องเลือกไปกลุ่มทุกวันที่เขาพูดกันเนี่ยน
2: ะ
1: ผมยังไม่เข้าใจเลยว่ามันเลือกยังไงครับเพียงแต่ว่ารู้ว่าเอ้ยมันต้องเลือกไปกลุ่มเลือกของจังหวัดขึ้นมา
0: แล้วจังหวัดขึ้นมา
1: ดูเนี่ยนะครับ
2: ถ้าค่ะ
1: มันไม่เหมือนหาเสียงและตั้งสสใช่ไหมคร
0: ับ
1: สสเนี่ยแปะป้ายประกาศเดินไปหาเสียง
0: ชาวบ้านเลย
1: แต่อ
0: ัน
1: นี้ถ้าคุณจะได้เป็นเนี่ยต่อเมื่อคนซึ่งอยู่ในสาขาอาชีพอื่นเนี่ยเขามาเลือกคุณด้วยใช่ไหมซึ่งถ้ามันไม่แนะนำตัวมันไม่มาเจอ
0: จะรู้จักได้ไง
1: แล้วจะไปเลือกกันได้ยังไงถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าไม่ว่ากลุ่มไหนที่จะทำเรื่องนี้มันไม่ได้ผิดเพราะกติกามันเป็นแบบนี
2: ้กลุ่มไหนไม่ผิดและอีกอย่างนึงคือคุณกรวีก็ไม่เคยเห็นไม่เคยทราบแถมยังตอนนี้ก็ยังงงอยู่กับกระบวนการ
1: ด้วยเลยว่าไอ้แผนออฟไลน์อะไรของคุณเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไง
2: ค่ะ
1: คร
2: ับ ซึ่งก็ยืนยันเลยนะคุณกรวีเอาให้เคลียร์คัดไปเลยว่าไม่เคยอยู่ในพรีเซนเทชันไม่เคยมีการวางเป้าเลยว่าภูมิใจไทยต้องได้สวกี่คนต้องมีการคำนวณอะไรยังไงกัน
1: ไม่มี
0: เราไม่ได้อยู่ในสมการนี้เลย
1: ผมเชื่อว่าคุณยิ่งชีพนะครับคุณผลิตเนี่ยคงไม่ปล่อยผมไว้จนถึงตอนนี้แล้วมั้งครับ
0: ก็อาจจะปล่อยไว้มันใกล้ไว้ให้มันใกล้ๆงวดก่อนไง
1: แล้วนี่มันยังไม่งวดอีก
0: ทีนี้
1: ก็แปลกใจว่าเอาไม่เป็นไรก็ในเมื่อผมก็เลยทำใจได้ครับเราอยู่ในการเมืองเนาะก็รู้ว่าเนี่ยจะคิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยครับว่ามันเป็นประเด็นเรื่องของการเมือง
0: เหมือนเล่นสงครามก็ต้องเปียกว่างั้น
1: ครับ
0: คราวนี้
1: ถ้าผมอยู่พรรคอื่นก็คงไม่ได้มีปัญหาแบบนี้แหละครับ
0: คราวนี้2คนที่ถามมาตั้งแต่แรกเนี่ยที่เป็นคนที่ว่าทำงานหรือว่าใกล้ๆกับคุณ
2: กรว
0: ีเนี่ยคุณกรวีจะดำเนินการอะไรกับเขาไหมหรือว่าปล่อยเป็นลักษณะอย่างเงี้ยอ่ะ
1: เราต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาครับอยู่ดีๆเนี่ยสมมติว่ามีใครสักคนหนึ่งมาบอกว่าไอ้คนเนี้ยไปทำผิดทำชั่วทำเลวมานะแล้วผมเนี่ยบอกเฮ้ยโอเคงั้นผมต้องดำเนินการอะไรลงโทษเขาเขาก็มีคนหนึ่งมาบอกอีกบอกเฮ้ยคนนี้ก็ไปทำชั่วเฮ้ยแบบนี้ข้างๆตัวผมนี่ไม่ต้องมีคนทำงานแล้วครับเพราะเดี๋ยวก็มีใครสักคนมาบอกไอ้นี่คนนี้ไปทำเรื่องนี้ไว้คนนี้ไปทำเรื่องนี้ไว
0: ้
1: ถูกไหมมันก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกคนเราก็ฟังว่าเออให้ไปทำอะไรไหมแล้วคุณไปพิสูจน์ตัวเองนะคุณไปเกี่ยวข้องไปอะไรกับเขามีกระทำความผิดหรือเปล่าคุณไปพิสูจน์ตัวเองถ้ามีความผิดเอาให้เต็มที่เลยผมไม่ช่วยคุณถ้าคุณทำผิด
0: แต่คุณต้องพิสูจน์ตัวเองนะว่างั้นนะ
1: ใช่ครับก็เข้าสู่เนี่ยเขาก็ต้องไปกกต.ไปอะไรก็ไปตามสิ่งที่ตามกระบวนการที่มันจะต้องเป็นครับ
2: ตอนนี้มีความกังวลใจหรือว่ามีความคลางแคลงหรือว่ามีความระแวดระวังมากขึ้นไหมคะหลังจากที่เขาเปิดเผยข้อมูลมามีทั้งเส้นเงินมีทั้งเส้นพยานบุคคลต่างๆนะคะคุณกรวี
0: ลงโรงแรมเลยวันนี
1: ้ไม่เลยครับเพราะด้วยความมั่นใจครับว่าเราไม่ได้เป็นมีส่วนเกี่ยวข้อง ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับแต่รู้ว่า

0: เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของการเมืองและโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี
1: ้
0: นะครับก็เลยคิดว่าเราอยู่ในการเมืองเนาะเราก็ต้องจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบที่มันเข้มข้นกว่าคนอื่นทั่วไปเราก็ยินดีครับมีตรงไหนมาผมใครถามตรงไหนใครสัมภาษณ์ตรงไหนเนี่ยผมก็อธิบายแล้วก็ชี้แจงแล้วนะในลักษณะนี้ทั้งหมดรวมไปถึงกกต.มีหนังสือเชิญมาอ่ะให้ไปชี้แจงผมก็ทำตามที่กฎหมายบอกทั้งหมดทุกอย่างให้ความร่วมมือทุกอย่างเพราะมั่นใจว่าเราไม่ได้มีเป็นไปมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรไปอยู่ในขั้นตอนกระบวนการอะไรทั้งหมดอยู่แล้ว
2: ค่ะทีนี้คุณกรวีพูดมาตั้งแต่ต้นของการสนทนากับเราแล้วล่ะว่าข้อมูลทั้งหมดมันเป็นข้อมูลเก่าถ้านะคะถ้าข้อมูลเก่าอันนั้นมันเป็นข้อมูลจริงแล้วมันยังมีน้ำหนักอยู่เนี่ยคุณกรวีคิดว่ามันจะมีโอกาสที่จะได้ขยายไปมากกว่าที่คุณกรวีทราบไหมคะเพราะว่าอย่างคนใกล้ตัวเองบางทีตอนนี้คุณกรวีก็เพิ่งบอกเองว่ามันยังไม่ทราบเลยเพิ่งจะมาทราบทีหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีอะไรที่เราไม่ทราบแล้วเราต้องตั้งรับไหมคะ
0: ไม่มีเลยครับเพราะอย่างที่บอกครับถ้าสมมติว่าผมเป็นคนไปสั่งการใช่ไหมถ้าสมมติว่ามีเส้นเงินว่าเฮ้ยนายกรวีเนี่ยโอนเงินไปให้ผู้สมัครนะมีภาพมีวิดีโอว่าผมเนี่ยจัดประชุ
1: ม
0: จัดนู่นนี่ถ้าอย่างเงี้ยเขาน่ากังวลนะผมไม่รู้เรื่องด้วยเลยนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าต้องกังวลไหมก็ผมยังไม่เห็นว่ามีอะไรที่จะต้องกังวล
2: ค่ะ
1: คลิปส่งคลิปเสียงมีกังวลไหมมีใครแอบอัดคลิปเสียงกูกับเวียเลยบ้างไหมฮะ
0: ผมคิดว่ามันเราไม่ได้ทำนะครับถ้ามีเนี่ยก็คิดได้อย่างเดียวว่ามันก็คงเป็นของปลอมครับ
2: ยืนยันแล้วนะว่าคลิปเสียงไม่มีถ้ามีก็น่าจะเป็นของปลอมคุณกรวีคุณกรีบอกว่ามั่นใจในความบริสุทธิ์ของทั้ง9คนที่ถูกกล่าวถึง
1: อ
2: ันนี้องค์ขออนุญาตถามได้ไหมคะจริงๆจะถามจากใจของคนที่อาจจะเป็นกองเชียร์ของพรรคภูมิใจไทยด้วยก็ได้นะว่าในความมั่นใจนี้มันมาจากการที่มีการสอบถามกันแล้วในพรรคหรือว่ามันมีการตรวจเอกสารหรือว่าข้อเท็จจริงกันเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยค่ะ
1: คุยกันยังไง
0: ผมเนี่ยไม่ไปบอกผมไม่เคยพูดนะครับว่าผมมั่นใจความบริสุทธิ์ของทั้ง9คน
1: เพราะ
0: ผมยังไม่รู้เลยว่า9คนเนี่ยไอ้รายละเอียดของแต่ละคนเนี่ยเรื่องอะไรผมรู้แต่ของผม
2: มั่นใจของตัวท่านเอง
0: มั่นใจของตัวผมเอง
1: ตายที่ของตัวเองอยู่เรามั่นใจตรงนี้ของเราว่างั้นเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: แต่อีก8คนก็แล้วแต่เขาแล้วกัน
0: คนอื่นเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาถูกเรื่องอะไรบ้างนะครับมันมีหลักฐานมันมีอะไรที่ผมไม่รู้เนี่ยผมไม่ทราบแต่ถ้ามันยืนอยู่บนมาตรฐานเดียวกันกับที่เขาทำกับผมเนี่ยนะครับแต่ทั้ง9คนเนี่ยก็คงไม่ได้ไปทำอะไรเหมือนกับผมเนี่ยนะครับ
1: อ๋อถ้าเทียบเคียงอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะว่าถ้าสมมติว่า9คนเนี่ยแล้วเราเนี่ยเราก็มั่นใจว่าไอ้เส้นมาอย่างเงี้ยเราบริสุทธิ์แน่นอน 100% เพราะฉะนั้นอีกที่เหลือเนี่ยมันก็คงจะต้องมาแนวนี้ว่างั้นนะ
0: ครับซึ่งเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องของกกต.เขานะครับและไอ้สิ่งที่คุณยิ่งชีพเขาออกมาพูดไอ้รอออกมาพูดเนี่ยนะครับในส่วนของคนอื่นเนี่ยผมไม่ทราบนะครับแต่ในส่วนของผมเนี่ยมันเป็นเรื่องเก่า
2: ค่ะ
0: นะเพราะฉะนั้นแสดงว่ากกต.เนี่ยเขาก็มีข้อมูลพวกนี้อยู่แล้วมันไม่ได้เป็นข้อมูลอะไรใหม่ครับส่วนไอ้ที่มาที่หลังๆมาเนี่ยผมเห็นมันมีเส้นเงินมีใครไปจองโรงแรมจองตรงนู้นตรงนี้ไปเนี่ยก็เท่าที่ฟังมาเนี่ยมันไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับตัวผมเลยแม้แต่เรื่องเดียว
1: แม้ว่าจะเป็นคนที่บอกว่าใกล้ๆตัวเราเองเนี่ยนะ
2: คร
1: ับ
2: วันนี้คุณกรวีสวมหมวก2ใบเนาะเป็นคนที่ถูกพาดพิงด้วยแล้วก็เป็นประธานวิปรัฐบาลด้วยทีนี้เดี๋ยวถ้าเกิดเหตุการณ์ในสภาที่ฝ่ายค้านเขาอภิปรายมาแล้วเขามีหลักฐานใหม่ที่แม้แต่คุณกรวีเองก็เห็นว่ามันมีน้ำหนักมากพ
1: อ
2: ในฐานะประธานวิปรัฐบาลนะคะจะยอมให้กระบวนการตรวจสอบเดินแบบเต็มที่แม้ว่าจะกระทบกับคนในพรรคไหมคะ
0: อันนี้พูดถึงเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือว่า
2: ใช่ใช่
0: พูดถึงเรื่องไหนครับ
2: ในการอภิปรายที่เขาจะมีผู้สวเข้ามาเกี่ยวข้องเน
0: ี่ยในเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยผมอยากให้ตั้งหลักกันแบบนี้ก่อนนะครับการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีรายบุคคลหรือคณะรัฐมนตรีทั้งคณะเนี่ย
1: ครับ
0: มันคือการอภิปรายสิ่งที่คณะรัฐมนตรีชุดนี้ทำนะนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่ถูกกล่าวหาเนี่ยทำเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องมีประเด็นอะไรที่ทำให้เห็นได้ว่าอ๋อสิ่งที่เขาอภิปรายเรื่องหัวสวเนี่ยนะครับมันไปเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีคนไหนนะครับเรื่องของการเลือกตั้งสวเนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนที่รัฐบาลชุดนี้จะเข้ามานะครับเอาแบบนี้ก่อนนะแต่ผมเนี่ยก็บอกถ้าถามผมเนี่ยผมก็คิดว่าจะเกิดขึ้นตอนไหนถ้าวันนี้เราเป็นรัฐบาลอยู่เนี่ยนะครับเรามีอำนาจในการบริหารถ้าเรื่องไหนที่มันเกี่ยวข้องกับการบริหารของรัฐบาลเนี่ยเราปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้เอาอย่างนี้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องนี้เนี่ย

0: มันเป็นขั้นตอนกระบวนการที่มันอยู่ในมือของฝ่ายบริหารหรือไม
1: ่
0: อันดับแรกมันไม่ได้อยู่นะครับมันอยู่ที่กกต.ซึ่งกกต.เนี่ยมันเป็นกององค์กรอิสระเอาละถ้าคุณจะอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยแล้วมีรัฐมนตรีบางคนที่ไปทำให้กกต.มันไม่เป็นอิสระถ้าอย่างงี้ผมก็คิดว่าเข้าเขาหรือมีรัฐมนตรีบางคนนะครับที่มีเส้นเงินที่มีหลักฐานอะไรชัดเจนที่มันไปเกี่ยวข้องแล้วคุณจะอภิปรายแล้วมันตีคนนั้นเอออย่างเงี้ยผมคิดว่ามันพอไปได้แต่ถ้าจะมาอธิบายอภิปรายว่าคณะรัฐมนตรีชุดเนี้ยไปเกี่ยวข้องกับการเรื่องของการเลือกสวผมว่ามันไม่ถูกเพราะเลือกสวเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่โตตั้งแต่สมัยกี่ปีแล้วล่ะครับ2 3ปีแล้วใช่มั้ยครับ
2: 2ปีก่อนหน้านี้2ปี
0: ใช่ผมว่าเราตั้งหลักยืนหลักในหลักการแบบนี้ก่
1: อ
0: นไม่ปฏิเสธไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบถ้ามันมีส่วนใดที่มันเกี่ยวข้องกับการบริหารของรัฐบาลนะครับแต่ว่ามันต้องเอาให้ชัดไม่ใช่อยู่ดีๆก็หยิบเรื่องของการหัวสวมาซึ่งมันเป็นเรื่องก่อนที่รัฐบาลชุดนี้จะเข้ามาทำถ้าคุณจะพูดแบบนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันต้องไปดูครับว่าในการตั้งยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยนะครับเขาจะเขียนแบบไหนยังไง
2: นี่กำลังจะถามอยู่กำลังจะถามอยู่มีเขาตั้งข้อสังเกตว่าประมาณสัก4หัวข้อมีเรื่องของกองสอบท้องถิ่นมีเรื่องของนี้ด้วยแล้วก็เรื่องของ AF Sport อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะมีประเด็นไหนมั้ยอันนี้เปิดของก็10เลยนะกูก็เลยเป็นห่วงประเด็นไหนที่สำคัญหน่อยว่ามันจะกระเทือนต่อรัฐบาลในการอภิปรายคราวนี
0: ้ถ้าจากข้อมูลที่ได้ยินได้ฟังจากสื่อนะครับผมไม่รู้ว่าฝ่ายค้านเนี่ยเขามีหลักฐานอะไรนะแต่ประเด็นที่พูดกันมาอยู่เนี่ยผมว่ามันไม่น่ามีประเด็นอะไรที่น่าเป็นห่วงสำหรับรัฐบาลในการตอบคำถามเลยครับทั้งเรื่องของถ้าเรื่องAI พาสปอร์ตเนี่ยผมคิดว่าเราตอบกันมาหลายเวทีมากแล้วถึงประโยชน์ของมันที่จะได้รับถ้าจะบอกว่าโอ้ยมีการทุจริตมีการโกงโอ้โหมีการทุจริตโกงในโครงการไหนหรือครับที่ทำให้ราคาเนี่ยมันถูกลงกว่าในท้องตลาดมากมายหลายเท่าแบบนี้ถูกไหมฮะไปซื้อในท้องตลาดเนี่ยแพ็กเกจที่แต่ก่อนบางจะเอามาให้ประชาชนใช้เนี่ยนะครับหกเดือนนึงเนี่ยเป็นหลักหลายร้อยบาทแต่อันนี้เอามาใช้เดือนหนึ่ง27 บาทใช้เท่าไรจ่ายเท่านั้น
2: กงสอบละกงสอบเป็นไงกงสอบ
0: ถ้ากงสอบเนี่ยก็ต้องบอกว่ากงสอบเนี่ยนะครับอยู่ในขั้นตอนกระบวนการในการตรวจสอบของรัฐบาลอย่างเข้มข้นโดยท่านนายกนะครับจับมาจากปปช.แล้วไอ้เรื่องของการโกงสอบเนี่ยนะครับมันเป็น MOU ร่วมกันของมหาดไทยโดยท่านนายกแล้วก็ปปช.ที่จะมาร่วมกันทำเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตอนที่เริ่มต้นในการตรวจสอบเนี่ยเราไม่ได้ปิดบังแต่เราพยายามที่จะทำให้เกิดการตรวจสอบเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ปีก่อนที่มันยังไม่มีเรื่องอีกมันจึงทำให้ปปช.เนี่ยเขาเข้าไปในการจับไอ้ครั้งแรกที่ไปเจอในการตรวจข้อสอบอยู่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจะเห็นว่ารัฐมนตรีที่รับผิดชอบรัฐมนตรีช่วยเนี่ยหรือแม้กระทั่งท่านนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยก็ย้ำตลอดเอาให้สุดไปอยู่ตรงไหนเนี่ยเจอใครที่เกี่ยวข้องเนี่ยเอามาดำเนินการให้หมดนะครับแล้ววันนี้ที่ดำเนินการไปได้แล้วก็คือ 5,000 กว่ารายชื่อที่คะแนนผิดปกติก็มีความชัดเจนออกมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมยังไม่เห็นเลยว่ามันจะมาเกี่ยวข้องนะครับกับรัฐบาลชุดนี้ยังไงมีไปเรียกรับผลประโยชน์มีอยู่ในจู่ในขั้นตอนของกระบวนการของการโกงท้องถิ่นหรือไม่อย่างไรนะครับเท่าที่ฟังมาจากทั้งหมดเนี่ยนะมันยังไม่มีเลยมีแต่ว่ามันเกิดขึ้นในห้วงสมัยที่พวกเราเนี่ยเป็นรัฐบาลนะคร
3: ับ จริงๆมีอีกหลากหลายคำถามเลยค่ะที่อยากจะถามแต่เวลามันหมดแล้วพอดีคุณกลวีอยากจะทิ้งท้ายอะไรให้กับประชาชนที่เขารับฟังข่าวสารข้อมูลแล้วอาจจะมีการตีความไปตามข่าวสารที่มันไหลไปทุกๆวันไหมคะ
2: เช
3: ิญเลยค่ะ
0: ครับคือผมคิดว่าในมุมของรัฐบาลนะครับเรายินดีที่จะให้มีการตรวจสอบและผมเชื่อและเกินว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่เคยกลัวการตรวจสอบและผมเชื่อว่าสามารถที่จะตอบชี้แจงได้ในทุกประเด็นนะครับแต่กระบวนการในการตรวจสอบเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะเห็นมาตรฐานทางการเมืองนะครับคือเอาหลักฐานที่มันชัดเจนนะครับไม่ใช่เอาสิ่งที่จับเรื่องนู้นมาชนกับเรื่องนี้นะครับ
2: โอ้หันไม่เอาหลักฐานว่างั้น
0: เอาหลักฐานมาให้มันชัดเลยนะครับว่าคนเนี้ยเขาไปเกี่ยวข้องไปกระทำผิดแบบไหนอย่างไร
3: อย่างคลิปที่ออกมาอันนั้นถือว่าเป็นหลักฐานที่ชัดเจนในมุมของคุณกลวี
0: แล้วม
3: ัน
0: เก
3: ี่
0: ยวข้องอะไรกับพวกผมหรือเปล่าล่ะครับ
3: อาจจะชัดเจนแต่ไม่เกี่ยวกับคุณกลวีกำลังจะบอก
0: คือคลิปมันเกิดขึ้นไปก็ไม่รู้นะครับมันเกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทยไหมมันเกี่ยวข้องกับรัฐบาลไหมมันเกี่ยวข้องกับผมไหมซึ่งผมดูแล้วแบบเฮ้ยมันไม่เกี่ยวข้องเลยซึ่งไอ้คลิปในลักษณะ

0: ขณะแบบนี้ครับม
1: ัน
0: อาจจะมีอีกมากมายก็ได้แต่ต้องถามว่าเอาเฮ้ยแล้วมันโยงกลับมาถึงคณะรัฐมนตรีซึ่งคุณจะอภิปรายไม่ไว้วางใจเขาเนี่ยยังไง
2: โอเคเห็นภาพขอบคุณมากค่ะคุณกรวีสำหรับวันนี้ค่ะ
3: ขอบคุณมากคร
2: ับ ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับ
3: สวัสดีครับ
2: คุณกรวีปริศนานันทกุลนะคะประธานวิปรัฐบาลน่าจะพอเห็นภาพอ้าววันนี้หมดเวลาของแชร์เล่าข่าวเด็ดแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้ำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเค้ามูลคดี

ด้วยสาระและสำราญฝากเพลงหวานสู่ผู้ฟังเสียงทิพย์ประดุจดังสวรรค์แว่วกังวานมาลำนำสยามร่วมสมัยเสนอสังที่กวีหวานเป็นเพื่อนท่านยามดึกทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลาตีหนึ่งถึงตีสามเป็นเวลา2ชั่วโมงเต็มทางสถานีเอ็มคอร์ดนิวเอฟเอ็ม 100.5 อสมท

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพแฟนเพลงที่รักทุกท่านครับผมดุษฎีเข้ามุ่งคดีและรายการลำนำสยามร่วมสมัยมาพบกับท่านผู้ฟังตามนัดนะครับเวลาใหม่ตีหนึ่งถึงตีสามเป็นเวลาสองชั่วโมงเต็มที่จะสร้างความสุขให้ท่านผู้ฟัง
1: วันนี้นะครับบทเพลงทั้งหมดที่จะนำเสนอในวันนี้ท่านผู้ฟังจะได้ฟังเพลงไทยสากลกับเพลงไทยเดิมสลับสับเปลี่ยนกันอยู่หลายเพลงแต่ว่าทุกเพลงนั้นไม่ได้ใช่เพลงที่อยู่ในแนวของสังคีตประยุกต์หรือสังคีตสัมพันธ์เป็นส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่จะเป็นเพลงซึ่งเราจะนำเสนอเป็นเนื้อหาของบทร้องมากกว่าซึ่งจะมาจากเพลงในวรรณคดีจากโขนจากละครจากประวัติศาสตร์นะครับวันนี้คงจะสนุกสนานกับเรื่องเล่ากันนะครับเพราะนั้นผมไม่พูดพลาดตามเพลงละไม่งั้นเดี๋ยวผมเรื่องเล่าเยอะแล้วเพลงก็ไม่ได้ฟังกันขอเริ่มต้นในทำนองเพลงก่อนครับทำนองเพลงคำเหม็นปากท่อคำเหม็นปากท่อสองชั้นนี่เป็นเพลงทำนองเก่านะครับแล้วก็เป็นเพลงท่อนเดียวใช้หน้าทับปลอกไก่มี4จังหวัดการตั้งชื่อเพลงนี้ขึ้นมาก็เพื่อให้เป็นอนุสรณ์กับชาวเขมรซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในตำบลปากท่อจังหวัดราชบุรีก็เช่นเดียวกับเพลงเขมรโพธิสัตว์หรือเขมรโพธิสัตว์นั่นแหละครับก็สันนิษฐานจากสำนวนทำนองว่าเป็นเพลงที่แต่งในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์นี่เองครับเพลงนี้นอกจากนิยมบรรเลงขับร้องกันโดยทั่วไปแล้วยังนิยมนำไปบรรเลงขับร้องประกอบการแสดงทั้งโขนและละครด้วยบทเพลงเขมรปากท่อส่วนใหญ่แล้วมักจะใช้ในบทของตัวยักษ์ตัวรองตัวอิจฉาถ้าเป็นบทของตัวนางเอกอาจจะใช้ในเวลาที่โมโหฉุนเฉียวหรืออารมณ์ไม่ดีนะครับอย่างในตอนนี้นะครับเป็นตอนที่มาจากโขนเรื่องรามเกียรติ์ครับเป็นตอนต้นของตอนนางลอยเลยตอนต้นของตอนนางลอยปกติแล้วเราจะถ้าท่านเคยชมโขนเรื่องนางลอยก็จะสมมติว่าจะจับเอาตอนที่นางมิจฉาแปลงเป็นนางสีดาลอยน้ำมาก็จะเปิดมาเห็นพระพลานี่คือฝ่ายพระพลานะครับก็มีฝ่ายลงกากับฝ่ายพระพลาฝ่ายลงกาคือฝ่ายทศกัณฐ์ฝ่ายพระพลาคือฝ่ายพระรามทำไมถึงเรียกพระพลาเพราะว่าพระรามไม่ได้อยู่ที่เมืองเราหกเหินมาในป่าแล้วยิ่งต้องมาตามหานางสีดาโดยเดินทางมาเรื่อยๆกว่าจะถึงเมืองลงกาแวะที่ไหนพักที่ไหนก็ตั้งพระพลาขึ้นที่นั่นนึกที่ไหนค่ำที่ไหนก็ตั้งพระพลานอนที่นั่นนะครับเลยเรียกว่าฝ่ายพระพลาสมมติเขาจะเปิดฉากมาเป็นฉากพระพลาแล้วก็เปิดเห็นพระรามพระลักษณ์กับเราพลลิงทั้งหลายนะครับขุนกบีทั้งหลายนะครับเราถึงจะเห็นว่านางสีดานอนตายลอยน้ำมาทวนน้ำมาด้วยแล้วก็เล่นเรื่องราวกันไปจนถึงว่าจับได้ว่าเป็นนางบรรยากายเอาขึ้นมาเผาไฟพิสูจน์ดูนางบรรยากายร้อนกันหนีไปหนุ่มใหม่ก็ไล่ตามจับไม่พอไปได้เป็นภรรยาซะอีกด้วยนะครับยุ่งเหยิงกันเป็นกันอย่างแต่ตอนต้นจริงๆเป็นตอนที่ตอนที่เปิดฉากในท้องพระโรงเมืองลังกาใต้ลงกานะครับท้องพระโรงเมืองลงกาเดี๋ยวผมจะหลุดไปพระพมณีและไปลังกาท้องพระโรงเมืองลงกานะครับก็เป็นทศกัณฐ์นั่งกลุ้มอกกลุ้มใจอยู่ว่าแหมนี่

ไอ้ทัพพระรามเนี่ยมันมาลบอยู่เรื่อยไม่เอาชนะมันไม่ได้สักทีไม่ได้เลยเรียกต้องเอาด้วยกลเสียรีพลไปหลายคนแล้วขุนศึกก็ตายไปหลายคนแล้วก็พอดีนึกได้แล้วครับก็เรียกนางเบญจกายมานางเบญจกายนี่เป็นหลานสาวเป็นลูกสาวของพิเภกพิเภกนี่เป็นยักษ์ดีนะครับทนความเกเรของทศกัณฐ์ไม่ไหวพิเภกบอกให้ทศกัณฐ์เนี่ยพิเภกเป็นน้องนะครับพิเภกบอกว่าให้ทศกัณฐ์เนี่ยคืนนางสีดาเข้าไปเสียอย่าไปเอาของเข้ามาทศกัณฐ์โกรธไล่พิเภกไปพิเภกก็เลยไปอยู่กับพระรามนะครับแต่ว่าทิ้งลูกสาวไว้คือนางเบญจกายยังอยู่ที่เมืองนี้อยู่นะครับนางเบญจกายนี่ก็เป็นนางยักษ์นะครับจริงๆรูปร่างเนี่ยเป็นนางยักษ์แต่นี้ทศกัณฐ์บอกว่าคิดอุบายได้แล้วให้นางเบญจกายเนี่ยแปลงเป็นนางสีดาไปหลอกพระรามแน่พี่บอกไม่ได้โดยเลขเอาด้วยกลนะครับนางเบญจกายก็เลยทูลทศกัณฐ์ว่าไม่เคยเห็นสีดาเลยจะแปลงให้เหมือนได้ยังไงทศกัณฐ์ก็เลยแนะนำให้ไปหาสีดานางสีดานั่นทศกัณฐ์ลักพาตัวมาอยู่ในสวนศรีนั่นแหละครับให้นางสีดาไปดูแล้วก็แปลงให้เหมือนปรากฏว่านางเบญจกายนี่แปลงได้เหมือนมากเลยพอกลับมาก็แปลงเป็นนางสีดาเดินเข้ามาทศกัณฐ์เห็นเขาโอ้โหเคลือบเคลิ้มนึกว่านางสีดามาหาเข้าไปแหมก็อิ่มก็ยิ้มยิ้มย่องมีท่าเกี้ยวพาราศีมีท่าอายไอ้ตอนนี้เลยเป็นตอนที่ยักษ์อายนานๆเราเห็นโขนเขาลำตอนยักษ์อายตอนนี้นะครับว่าจะรู้ว่าเป็นหลานสาวก็ยุ่งไปพักใหญ่อันนี้ผมเล่ายาวนะทีนี้ผมจะพูดถึงตอนต้นจริงๆคือตอนที่ทศกัณฐ์บอกให้นางเบญจกายแปลงตัวทีนี้ในเขมรปากท่อเนี่ยจะเป็นบทร้องของตัวยักษ์หญิงยักษ์หญิงหรือตัวนางร้ายนางเบญจกายจะเป็นคนร้องเพลงนี้คือร้องต่อทศกัณฐ์ว่าข้าพเจ้าไม่เคยเห็นนางสีดาเลยจะแปลงได้เหมือนได้อย่างไรอาจารย์นำพรแดงวิจิตรครับจะเป็นผู้ที่ขับร้องแทนตัวนางเบญจกายร่วมกับวงผีภาพไม่นวมของกรมศิลปากรครับขอเชิญรับฟังในเพลงเขมรปากท่อครับ

บทเพลงเขมรปากท่อหรือว่าทำนองเพลงเขมรปากท่อแต่ว่าเนื้อร้องจากเรื่องรามเกียรติ์ตอนนางลอยตอนต้นนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับนางลอยนี่เขามีการแสดง2แบบนะผมก็มีตับเล็กกับตับใหญ่นะครับก็เรียกว่าตับใหญ่ก็ยาวมากขนาดตับเล็กก็ไม่ใช่เล่นนะครับถ้าเล่นกันทั้งตับผมมีเก็บไว้หลายชุดเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดแรกๆซึ่งขับร้องโดยตั้งแต่สมัยเรียกว่าคุณหญิงไพฑูรย์หรือก่อนคุณหญิงไพฑูรย์เนี่ยครับตั้งสมัยรัชกาลที่5ที่6นี่นะครับแล้วก็มีอีกหลายรุ่นที่ทำมาไว้แต่ว่าอยากจะนำเสนอเหมือนกันถึงนำเสนอก็ต้องคุยถ้านำเสนอด้วยคุยไปด้วยจัดมาทีละเพลงเนี่ยผมว่า3วันยังเล่นกันไม่จบเลยเพราะค่อนข้างจะยาวก็คิดว่าจะตัดมาให้ฟังเป็นช่วงๆนะครับแล้วก็เล่าเป็นเรื่องให้ฟังต่อไปคราวนี้ก็มาถึงข่าวของเพลงไทยสากลบ้างนะครับวันนี้จะสลับกันอย่างนี้นะครับเพลงไทยสากลต้องเสนอ2เพลงเพราะว่าจะมีความสั้นยาวไม่น้อยกว่าเพลงไทยเดิมนะครับเพลงไทยเดิมก็จะยาวกว่าเล็กน้อยบทเพลงไทยสากลและเพลงลูกกรุง2เพลงนี้ก็เป็นเพลงซึ่งเกิดมาในช่วงสมัยเมื่อสัก50ปีเห็นจะได้นะครับเพลงแรกอยู่ในฝั่งลูกกรุงแต่เพลงที่2นี่อยู่ในฝั่งสุนทราภรณ์นะครับเพลงในฝั่งลูกกรุงที่ว่าเพลงสุริยันจันทราเพลงนี้โอ้เมื่อก่อนนี้ดังมากแล้วก็รู้จักกันดีนะครับขับร้องกันหลายท่านนะครับคุณอริอารีขับร้องคุณจรินคุณสุเทพนำไปขับร้องกันวันนี้ผมนำปลายทางครับนำเสียงของคุณกุ้งกิติคุณเชียนสงมาเสนอให้ฟังคือเรื่องเนี่ยสองสามคืนเนี่ยจะลักษณะเพลงจะเป็นอย่างนี้เพราะนั้นเนี่ยถ้าหากนำนักร้องชุดเดิมร้องเนี่ยจะมีเสียงนักร้องซ้ำอยู่แค่ไม่กี่ท่านผมอยากจะให้หลากหลายนะครับผมก็ให้คุณกุ้งกิติคุณเชียนสงขับร้องเพลงสุริยันจันทราเพลงนี้บทเนื้อร้องนะครับนำมาจากบทพระราชนิพนธ์ขององค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6จากเรื่องวิวาหพระสมุทรภูสรพลแสงเอกเป็นผู้รูปประพันธ์ทนองแล้วก็นำเนื้อร้องเพลงนี้มาเรียบเรียงนะครับส่วนเพลงที่2โยสลัมเพลงนี้เป็นเพลงไทยสำเนียงฝรั่งนะครับคือเนื้อร้องก็เป็นบทพระราชนิพนธ์ของรัชกาลในหลวงรัชกาลที่6เหมือนกันนะครับจากเรื่องวิวาหพระสมุทรนะครับคู่เอื้อสุนทรสนานเป็นผู้บรรจุทำนองและเรียบเรียงเสียงประสานเป็นเพลงที่อยู่ในยุคสังคีตสัมพันธ์ครูเอื้อนำทำนองเพลงไทยสำเนียงฝรั่งชื่อว่าเพลงโยสลัมมาบรรจุใส่แล้วก็ใช้ชื่อว่าโยสลัมด้วยนะครับทั้งสองเพลงนี้ก็เป็นบทเพลงจากบทละครเรื่องวิวาหพระสมุทรของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวครับสุริยันจันทราเป็นเพลงแรกคุณกุ้งกิติคุณเชียนสงขับร้องโยสลัมเป็นเพลงที่2สุนทราภรณ์ขับร้องคู่กับคุณวินัยจุลบุษปะครับ

สุริยันจันทราและโยสลัมก็จบลงไปแล้วนะครับวันนี้หลากหลายนะครับเพลงแรกเขมรปากท่อมาจากโคนเรื่องรามเกียรติ์ตอนนางลอยเพลงที่2ที่3นี่สุริยันจันทรากับโยสลัมมาจากบทละครเรื่องวิวาหาพระสมุทรบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่6นะครับคราวนี้เราก็มาฟังบทเพลงชุดประวัติศาสตร์ของกรมศิลปากรนะครับซึ่งเพลงชุดนี้จัดทำไว้ก็ประมาณสัก 5-60 ปีมาแล้วนะครับเป็นการรำลึกถึงความเป็นไทยซึ่งแต่กระสานสร้างเซนลงมาคือประวัติศาสตร์มันมีเรื่องเล่ากันหลายช่วงแต่และช่วงสมัยที่เรียนจะมีแตกต่างกันไปนะครับอย่างในช่วงสมัยเมื่อประมาณสักปี2000ก่อนปี2490ถึง2500เศษเนี่ย

ก่อน2510เนี่ยตอนนั้นก็จะเป็นเล่าว่าคนไทยเรานี่ถอยร่นมาจากจีนใต้คือมาจากยูนนานหรือเดิมเราคือพวกน่านเจ้านั่นเองครับซึ่งคนจีนเขาเรียกคนไทยว่าแคว้นไตนั่นเองนะครับแต่พอมายุคหลังนี่ก็จะเป็นการรื้อประวัติศาสตร์กันใหม่ว่าเราอยู่ที่นี่มาดั้งเดิมนานแล้วนะครับอยู่ในลุ่มในน้ำเจ้าพยานี่จริงๆแล้วคนไทยเราอยู่ทั่วไปถึงแม้ว่าการปักหลักอยู่เนี่ยเป็นเราเป็นคนชาติกสิกรรมเกษตรกรรมเราก็จะอยู่เลาะอยู่ริมแม่น้ำริมแควน้ำริมคลองกันอยู่อย่างนี้นะครับเพราะนั้นเราก็จะกระจายกันมาอาจจะกระจายกันมาตั้งแต่ 2,000 ปีก่อน 1,000 ปีก่อน 500 ปีก่อน 700 ปีก่อนนี่มันมากันเรื่อยๆเพราะนั้นประวัติศาสตร์มันแต่ละช่วงมันก็เลยแตกต่างกันไปนะครับทีนี้มันมีอยู่ช่วงหนึ่งสมัยก่อนเราเคยเรียนว่าไทยเราเนี่ยถอยร่นมาจากจีนตอนใต้นะครับก็มาจากน่านเจ้าและยูนนานซึ่งเดี๋ยวนี้ที่ยูนนานยังมีคนไทยตกค้างเป็นไทยปนจีนอยู่ตรงนู้นแล้วก็มีความเป็นอยู่บ้านเรือนทุกอย่างเป็นเหมือนไทยเราหมดเลยครับความเป็นอยู่นะครับแล้วก็หญิงไทยใหญ่ก็ลงมาทางลุ่มแม่น้ำสารวินไทยน้อยก็พวกเราเนี่ยคือแม่น้ำทั้ง5ปิงวังยมหน้าเจ้าพระยานี่ครับทีนี้การขับร้องก็ขับร้องในทำนองเพลงไทยน้อยทำนองเพลงไทยน้อยนี่เป็นเพลงทำนองกล่าวอยู่ในชุดระบำชุมนุมเผ่าไทยนะครับซึ่งครูมนตรีตราโมทเป็นผู้ประพันธ์เอาไว้โดยในช่วงแรกเรียกว่าทำนองไทยน้อยนะครับส่วนอีกทำนองนึงบรรจุอยู่ในเพลงชุดประวัติศาสตร์ไทยซึ่งบรรจุเพลงตามบทประพันธ์ของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการเมื่อปีพ.ศ. 2481นะครับนั้นเพลงนี้นี่เป็นเพลงที่มีลีลาซึ่งน่าฟังมากเลยนะครับเพราะว่าเราจะได้ฟังถึงความเป็นไทยแบบนี้ถ้าได้ชมการแสดงเป็นการฟ้อนการรีวิวออกมาเนี่ยผมเคยชมของกรมศิลปากรเข้ามาเลงและมีระบำด้วยนะครับที่โรงละครแห่งชาติต้องชมชั้นบนถึงจะสวยแม้เป็นเพทเทิร์นออกมาทีลีลาเผาละเผาละเผาออกมาแล้วออกมาครบทุกผ่าไม่ว่าจะเป็นไทยน้อยไทยมุงไทยคลองไทยลานนาไทยอาหมเนี่ยออกมาแต่งตัวไม่เหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าเชื้อสายใกล้เชื้อสายไหนออกมาแล้วก็มีการแปรขบวนแปรแถวก่อนที่จะมารวมเป็นไทยปัจจุบันนี้วันนี้มาฟังกันครับบทเพลงไทยน้อยบรรเลงในวงปีภาพไม่นวมของกรมศิลปากรขับร้องโดยอาจารย์สมศักดิ์ทัตติครับ

บทเพลงไทยน้อยก็จบลงไปแล้วนะครับบรรยายถึงความเป็นไทยซึ่งถอยร่นลงมาจากจีนใต้ฟังชัดเจนนะครับไทยใหญ่ลงมาตามรูปแม่น้ำสารวินไทยน้อยก็ลงมาตามแม่น้ำทั้ง5ปิงวังยมน่านแล้วก็รวมมาเป็นเจ้าพยาเป็นกรุงเทพทุกวันนี้แหละครับต่อไปมาฟังเสียงของศิลปินแห่งชาติ2ท่านครับจะมาในบทเพลงอีหนาวรำพันและสุดาสวรรค์นะครับคราวนี้มาเป็นเพลงไทยสากลเหรอครับต้องตามผมไม่ทันนะท่านผู้ฟังเคยฟังแบบไทยเดิมยาวๆแล้วก็มาเป็นไทยสากล 4-5 เพลง5เพลงแล้วก็มาเป็นไทยเดิมใหม่วันนี้สลับกันเลยนะครับวันนี้ผมจะใช้แบบไทยเดิม1เพลงไทยสากล2เพลงแล้วก็สลับกันมาเรื่อยๆอย่างนี้นะครับอีหนาวรำพันและสุดาสวรรค์ครับซึ่งจะเป็น2เพลงต่อไปนี้อีหนาวรำพันนี่คุณชลินนันทนครจะเป็นผู้ถ่ายทอดบทเพลงนี้เพลงนี้คุณสลายไกลเลือดเป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องนะครับท่านก็นำเขาโครงมาจากงาวรรณคดีเรื่องอีหนาวบทพระราชพลในรัชกาลที่2นั่นเองนะครับโดยนำเนื้อเรื่องของอีหนาวที่รำพันถึงนางบุษบานั่นแหละครับครูสลายแก้วเลิศท่านต้องการแต่งให้มีความเป็นไทยอย่างสุดๆเลยท่านก็นำทำนองเพลงห่วงอะไรมาบรรจุใส่บทเพลงห่วงอะไรนี่จะเป็นบทเพลงที่ใช้มากในบทละครเรื่องอีหนาวคือชื่อเดิมของเพลงห่วงอะไรนี่มีชื่อหนึ่งชื่อเพลงแขกปัตตานีนะครับซึ่งมีบทร้องอย่างเต้นตอนที่นางบุษบาร้องอีหนาวหรือจะมาตามด้วยความรักนั่นแหละครับเพราะนั้นเพลงแขกปัตตานีแขกปัตตานีและห่วงอะไรเป็นเพลงค่อนข้างเศร้าคุณชลินนันทนาครเลยครับร้องเพลงนี้ค่อนข้างเศร้าครับอีหนาวรำพันส่วนเพลงที่2สุดาสวรรค์สุดาสวรรค์นี่เป็นผลงานการประพันธ์ของครูสุรพลแสงเอกนะครับเพลงนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับวรรณคดีแต่เกี่ยวข้องกับแรงบันดาลใจซึ่งเกิดจากวงดนตรีหญิงยุคแรกคือในสมัยรัชกาลที่6นะครับมีวงดนตรีหญิงเกิดขึ้นมาวงหนึ่งชื่อว่าวงดนตรีศรีสุมิตรของคุณพระสุจริตสุดานะครับแล้วก็เป็นวงโมโหรีเป็นวงดนตรีหญิงทั้งวงเลยนะครับและเพลงที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของวงของคุณพระสุจริตสุดาเนี่ยหรือวงนาลีศรีสุมิตรเนี่ยชื่อว่าเพลงสุดาสวรรค์เถาเพราะมากครับคุณสุรพลแสงเอกท่านชอบเพลงสุดาสวรรค์เถาท่านได้แรงบรรณาใจมาจากเพลงนี้ท่านจึงแต่งเพลงสุดาสวรรค์ให้คุณสุเทพวงศ์คำแหงขับร้องเห็นไหมครับทุกเพลงทุกอย่างเนี่ยมันมีที่มาที่ไปนะครับขอเชิญนักฟังทั้งสองบทเพลงครับอีหนาวรำพันจากทำนองเพลงห่วงอะไรแล้วก็จากบทละครเรื่องอีหนาวพระราชพลในรัชกาลที่2คุณชลินนันทนาครศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ขับร้องเพลงที่2สุดาสวรรค์นำเขาโครงมาจากแรงบันดาลใจของเพลงสุดาสวรรค์เถาของคุณพระสุจริตสุดาหัวหน้าวงดนตรีนารีศรีสุมิตรคุณสุรพลแสงเอกเป็นผู้ประพันธ์คุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ขับร้องครับ

พี่หนาวรำพันและสุดาสวรรค์ก็จบลงไปแล้วนะครับสังเกตว่าวันนี้ทุกเพลงจะเป็นเพลงจากวรรณกรรมจากวรรณคดีจากโขนละครจากประวัติศาสตร์และที่สำคัญคือทุกเพลงน่าจะมีเรื่องเล่าเบื้องลึกเบื้องหลังเยอะนั้นท่านผู้ฟังก็อย่าเบื่อนะครับถ้าผมมีเรื่องมาเล่าให้ฟังมากมายเดี๋ยวท่านฟังบอกว่าเอาแต่เล่าเยอะแยะเดี๋ยวจะไม่ได้ฟังเพลงกันรับรองได้ว่าวันนี้เพลงได้ฟังเยอะนะครับเพราะว่าผมพยายามตัดเพลงไทยเดิมให้มีจังหวะหรือว่าเวลาที่ค่อนข้างสั้นนะครับไม่ยาวมากเพราะนั้นจะได้นำเสนอหลากหลายกันนะครับต่อไปมาฟังบทเพลงไทยเดิมกันอีกสักเพลงนะคราวนี้ต้องเรียกว่า2เพลงเพราะว่าเป็นเพลงสีนวลแต่สีนวลเนี่ยเขามีทั้งสีนวลนอกสีนวลในนะครับแล้วก็สีนวลนอกสีนวลในที่ผมนำมาเสนอในคืนวันนี้เนี่ยเป็นการขับร้องในบทเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนนะเป็นการแสดงเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนอันนี้เป็นรุ่นลูกรุ่นหลานนะครับเป็นตอนพลายบัวเกี่ยวนางตะนีพลายบัวก็เดินทางนะครับมากลางป่าแล้วก็จะมาดูรูทางนะครับปรากฏว่าไปเจอปีศาจนางตะนีเข้านางตะนีนี่ก็ต้นตะนีท่านฟังคงรู้จักนะครับต้นตะนีเนี่ยผู้ใหญ่ก็ชอบเล่าให้ฟังว่าผีตะนีอยู่จริงๆเขาหลอกเด็กไม่ออกไปเที่ยวไหนดึกๆเท่านั้นเองนะครับกลางค่ำคืนอย่าไปนะเดี๋ยวเนี่ยต้นกล้วยตะนีเนี่ยมันน่ากลัวจริงๆแล้วห้ามไม่ให้สาวๆหนุ่มๆออกไปเที่ยวกลางคืนนะครับนี่ปีศาจนางตะนีเห็นพลายบัวรูปงามเข้าก็หลงรักนะครับก็แปลงร่างเป็นสาวน้อยรูปงามเลยนะครับจะมาเกี่ยวพาราศีปรากฏว่าพลายบัวนี่ขมังเวทพอๆกับพลายชุมพลพอๆกับขุนแผนนะครับเรียกว่าเชื้อสายขุนแผนนี่เก่งหมดขมังเวทนักก็รู้ทันทีว่าเป็นปีศาจแปลงมากับไร่มนเสกที่จนปีศาจนี่สยบต้องตามมาเป็นข้ารับใช้เหมือนกับมาขุนแผนขุนแผนมีหงพลายมีกุมารทองเป็นผู้รับใช้นะครับพลายบัวก็มีปีศาจนางตะนีตามไปรับใช้ด้วยที่น่าจะมานึกถึงปีศาจนะครับเพราะว่าตอนนี้จะเป็นตอนที่นางปีศาจนางตะนีเนี่ยแปลงร่างเป็นสาวน้อยรูปงามแม้เพลงเพราะเหลือเกินเขาใช้เพลงสีนวลในต่อที่สีนวลนอกนะครับทีนี้พูดถึงสีนวลในกับสีนวลนอกก่อนบทเพลงสีนวลสองชั้นเนี่ยเป็นเพลงทำนองเก่าสมัยอยุธยานะครับเป็นเพลงที่ใช้หน้าทับสองไม้มีสองจำนวนคือเพลงสีนวลในและสีนวลนอกเพลงทั้งสองจำนวนนี้อยู่ในเพลงเรื่องสีนวลนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่รู้จักกันคือเพลงสีนวลในนะครับที่รู้จักกันมากที่มีคำร้องขึ้นว่าสีนวลชวนชื่นมายามเช้านั่นเองนะครับสีนวลในและสีนวลนอกครับอาจารย์นำพรแดงวิจิตรจะขับร้องแทนนางตะนีซึ่งจะแปลงร่างเป็นสาวน้อยรูปงามนะครับขอเชิญรับฟังครับ

สีหนวดในและสีหนวดนอกก็จบลงไปแล้วนะครับเป็นการขับร้องจากบทเสภาเรื่องไพรคุณช่างคุณแผนครับตอนไพรมัวเขี้ยวนางตะนีก็เป็นตอนที่นางปีศาจนางตะนีแปลงร่างเป็นสาวน้อยรูปงามเพื่อจะมาทำให้ไพรบัวหลงรักปรากฏว่าถูกมนต์เสน่ห์ไพรบัวปราบได้อยู่หมัดเลยนะครับแต่เพลงก็เพราะนะครับกลายร่างเป็นนางงามนี่เพราะเหลือเกินเพลงนี้ต่อไปมาฟังเสียงของคุณสุเทพวงศ์กำแหงกัน2เพลงนะครับวันนี้ค่อนข้างจะเป็นหนักที่คุณสุเทพนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่และบทประพันธ์ซึ่งเป็นเพลงที่นำมาจากวรรณคดีเรื่องต่างๆนี่คุณสุเทพจะถูกบรรจุให้ขับร้องมากหน่อยแล้วก็เป็นทางร้องที่ใช้เพลงไทยเดิมมาผสมผสานด้วย2เพลงต่อไปนี้ชื่อว่าวาเสถีจำแรงและอีเหนารำพึงความจริงเนี่ยผมควรจะนำอีเหนารำพึงมาคู่กับอีเหนารำพันนะครับแต่ทีนี้เมื่อกี้อีเหนารำพันคุณจรินนันธนากรขับร้องไปแล้วแต่ผมฉีกเรื่องมาซะอยากให้ฟังหลากหลายกันไปนะครับก็เลยนำอีเหนารำพึงมาอยู่ช่วงนี้บทเพลงแรกวาเสถีจำแรงก็ต้องพูดถึงวาเสถีก่อนท่านผู้ฟังต้องคนรุ่นเก่าอาจจะเคยอ่านนะครับรุ่นใหม่นี่อาจจะไม่ค่อยผ่านหูผ่านตาเมื่อไหร่เมื่อก่อนนี้ผมยังเคยอ่านตอนเด็กๆนะครับบทละครจริงๆแล้วต้องเรียกว่าเป็นนิทานชาดกนะครับเป็นเรื่องเล่าที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงเล่าถึงชาติการต่างๆในเรื่องของศาสนาพุทธนั่นแหละครับก็มีอยู่เรื่องเล่าอยู่ตอนหนึ่งเรื่องของกามนิตวาสิทธีจริงๆแล้วเรื่องนี้ดังมากนะครับกามนิตวาสิทธีเนี่ยในสมัยเมื่อ60ปีก่อนนี่มันจะมีเพลงสนุกๆอยู่เพลงหนึ่งถ้าคนรุ่นเก่านี่ต้องจำได้แน่เลยกามนิตยอดชายจะไปค้าขายที่โกสัมพีโชคและบุญนุนนำมาเจอสาวงามชื่อวาสิทธีนึกออกไหมครับสนุกสนานมากเลยแต่วันนี้ออกแนวหวานครับเพราะวันนี้กามนิตไม่มาแต่วาสิทธีวาสิทธีจำแรงครับเพลงนี้ครูสุนทรยานเวียงการแต่งเนื้อร้องครูสมานการชนะปรินเป็นผู้บรรจุทำนองครูสมานท่านนำทำนองเพลงไทยเดิมแหน่ตราจังหวะสองชั้นคือบทเพลงตวงพระธาตุท่านเข้าใจทำนะครับเพราะนี่เป็นบทที่เป็นเรื่องเล่าตำนานในทางพุทธศาสนานะครับท่านก็นำบทเพลงซึ่งเป็นความศักดิ์สิทธิ์มาเลยบทเพลงตวงพระธาตุคุณสุเทพวงศ์คำแหงเป็นผู้ขับร้องครับวาสิทธีจำแรงส่วนเพลงที่สองอีเหนารำพึงเพลงนี้คนละแนวกับอีเหนารำพันนะครับอีเหนารำพันไม่ขึ้นคุณจรินขับร้องเนี่ยมาจากทำนองเพลงห่วงอะไรหรือแขกปัตตานีนั่นเศร้าโศกเลยแต่คราวนี้แค่ลำพึงเพราะนั้นลำพึงนี่ไม่ต้องไปเศร้าโศกเหมือนลำพันนะครับแค่ความคิดเพราะนั้นเพลงนี้จึงออกแนวหวานๆมากกว่าครับอีเหนารำพึงครูสุนทรยานเวียงการแต่งเนื้อร้องครูสมานการยันทพลินเป็นผู้บรรจุทำนองนะครับก็มาจากบทละครในเรื่องอีเหนาบทพระราชนิพนธ์ในรายการที่2นั่นเองนะครับครูสมานท่านนำทำนองเพลงไทยเดิมสำเนียงแขกนั่นคือเพลงแขกขาว2ชั้นมาบรรจุใส่ครับขอเชิญรับฟังทั้ง2บทเพลงจากคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติครับเพลงแรกวาสิทธีจำแรงทำนองเพลงตวงพระธาตุจากเรื่องกามนิตวาสิทธีเพลงที่2อีเหนารำพึงจากทำนองเพลงแขกขาวบทละครเรื่องอีเหนาครับ

บทเพลงวาสิถีจำแรงและอีเหนารำพึงก็จบลงไปแล้วนะครับก็เป็นออกสำเนียงแขกหน่อยนะครับสองเพลงนี้เป็นเรื่องราวของแขกสังเกตว่าผมแยกอีเหนารำพันกับอีเหนารำพึงซะเพราะว่าอีเหนารำพันนั้นแต่งโดยครูสลายไกรเลิศนะครับส่วนอีเหนารำพึงนั้นแต่งโดยครูสุนทรยานวิเวงการกับครูสมานการจันทประลินนะครับเรียกว่าวันนี้หลายสำเนียงหลายภาษาเลยนะครับแล้วก็หลายบทละครตั้งแต่เริ่มมานิโคนเรื่องรามเกียรติ์ตอนนางลอยแล้วก็บทละครเรื่องวิวาห์พระสมุทรของรัชกาลที่6นะครับแล้วก็มาไทยน้อยบทเพลงประวัติศาสตร์แล้วก็มาเรื่องอีเหนาแล้วก็มาถึงดนตรีในสมัยรัชกาลที่6ของดนตรีหญิงแล้วก็มาเรื่องขุนช้างขุนแผนพลายบัวเขียวนางตานีและที่เพิ่งจบลงไปนี่คือจากกามนิตวาสิถีและอีเหนาอีกแล้วคราวนี้ผมโดดข้ามไปนู่นนะครับไปหาบทละครที่มีมาตั้งแต่ครั้งสมัยอยุธยานู่นนะครับแล้วก็มีการปรับปรุงใหม่ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์นั่นคือบทละครเรื่องสังทองบทละครเรื่องสังทองนี่สนุกสนานนะครับต้องถ้าเล่าต้องเล่ากันยาวกันเลยทีเดียวเพราะว่าเรื่องราวตั้งแต่พระสังออกจากเมืองมาเกิดมาในหอยสังหาว่าเป็นกาลกินีบ้านกาลกินีเมืองออกไปแล้วก็ตกระกำลำบากไปอยู่กับพญานาคไปอยู่กับนางยักษ์แล้วก็ไปได้เงาะชุดเงาะมาซึ่งเป็นชุดที่ห่อเหินเนื้ออากาศได้มีฤทธิ์มากแถมเนี่ยไปชุบตัวในบ่อทองทำให้ร่างกายเป็นทองอีกแต่ว่าไม่ให้ใครสังเกตเห็นก็เลยซ่อนตัวไว้ในเอารูปทองซ่อนไว้นะครับโดยนำเจ้าเงาะสวมใส่ให้คนเห็นขำเท่านั้นเองครับแล้วยังมีเกือกทองเหาะได้มีกระบองเพชรอีกนะครับทีนี้มาถึงเมืองท้าวสามนท้าวสามนนี่มีลูกสาว7คนนะครับทั้ง7คนนี่งดงามเหลือเกินนะครับ6คนแรกนี่มีคู่ไปแล้วแม้ตอนเลือกคู่สนุกมากเพราะเวลาที่เขาแสดงละครเรื่องนี้เนี่ยจะต้องมีชาติต่างๆมาเป็น10ชาติและแต่ละชาติแต่ละภาษานี่ก็ต้องมีเพลงเวลาเจ้าชายแขกมาก็บรรเลงเพลงแขกเจ้าชายจีนก็บรรเลงเพลงจีนเจ้าชายมอญก็ร้องเพลงมอญเจ้าชายพม่าร้องเพลงพม่าเรียกว่าต่างชาติต่างภาษาสนุกสนานกันเหลือเกิน6เขยกับ6ธิดาก็จับคู่กันไปเรียบร้อยแล้วเหลือคนเล็กไม่ยอมเลือกใครสักคนหนึ่งนำมาจนหมดเมืองทุกเมืองก็มาแล้วชายหนุ่มโสดในเมืองก็เลือกมาหมดแล้วนะครับจนหาไม่ได้แล้วจนเหลือมีเสนาบอกว่าเหลือเจ้าเงาะป่าบ้าใบอยู่ท้ายเมืองอยู่คนหนึ่งก็คือพระสังทองที่เดินทางมาถึงเมืองนี้แหละครับกำลังสนุกสนานกับเด็กๆทำตัวบ้าบอท้าวสมุนก็บอกไปตามมาแล้วคนสุดท้ายก็มาให้นางลูกสาวคนเล็กที่มันเลือกดูที่มันจะเลือกหรือไม่เลือกหมดคนที่จะให้เลือกแล้วนะครับปรากฏว่าเมื่อมาถึงปุ๊บเลือกครับเพราะว่าเจ้าเงาะนี่ดนจิตดนใจว่าถ้ามีบุญธรรมกันมาแต่ปางหลังขอให้นางรจนาเห็นรูปทองจงประจักษ์นะครับปรากฏว่านางรจนาก็เห็นรูปทองก็เลยเสี่ยงพวงมาลัยเสี่ยงแล้วหนงรักผินพักทิ้งพวงมาลัยไปนี่แหละครับอันนั้นอยู่ในชุดเพลงลีลากระทุ่มกับเพลงลมพัดใจเขาตอนที่รจนาเสี่ยงพวงมาลัยเราเคยชมการแสดงชุดนี้อยู่บ่อยๆนะครับแต่วันนี้เป็นตอนเรื่องราวของท้าวสามนซึ่งแค้นนางรจนามากที่เลือกจะเงาะอันนี้จะเป็นตอนต่อจากรจนาเสียงของมลัยท้าวสามนแค้นรจนามากที่เลือกจะเงาะก็เลยขับไล่ให้ไปอยู่ท้ายเมืองน้อยเนี่ยอยู่ในวังดีๆเจ้าชายไม่เอาพระราชาไม่เอาเอาจะเงาะป่าพระใบไล่ไปอยู่กระต๊อบอยู่ท้ายไร่ท้ายเมืองนั่นเองเพลงนี้ก็จะร้องในเพลงจีนขายอ้อยครับเพลงจีนขายอ้อย2ชั้นนี่เป็นเพลงที่ใช้ประกอบการแสดงละครสำหรับบทสนทนาหรือบทบรรยายความนะครับก็ใช้เหมาะสมสำหรับท้าวสามนที่จะไล่นางรจนาไปนี่นะครับจีนขายอ้อยขับร้องโดยอาจารย์นพคุณสุดประเสริฐร่วมโดยวงปี่พาทย์ของกรมศิลปากรครับขอเชิญรับฟังจากเรื่องสังทองครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้ำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเค้ามูลคดี
1: ขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของล้ำนำสยามร่วมสมัยในคืนวันนี้นะครับท่านผู้ฟังก็คงจะเพลิดเพลินไปกับบทเพลง

จากวรรณกรรมต่างๆของไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องขุนช้างขุนแผนเรื่องพระพรหมณีเรื่องหญิงเหนาเรื่องสังทองเรื่องรามเกียรติ์และอีกหลายต่อหลายเรื่องในคืนวันนี้นะครับจะเป็นการนำเสนอที่มาในรูปแบบของบทเพลงนะครับไม่ว่าจะเป็นบทเพลงไทยเดิมหรือเป็นบทเพลงไทยสากลนะครับก็พยายามหาเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็หาบทเพลงมาให้คุณฟังได้ฟังกันในแนวของวรรณกรรมกันในคืนวันนี้ท่านผู้ฟังคงจะชื่นชอบนะครับโดยเฉพาะยิ่งท่านผู้ฟังที่มีวัยอาวุโสที่ชื่นชอบในเรื่องการอ่านวรรณกรรมวรรณคดีนิทานชาดกหรือว่าตำนานของไทยเรื่องต่างๆนี่คงจะสนุกสนานไปกับบทเพลงในคืนวันนี้นะครับในชั่วโมงที่สองนี้ขอเริ่มต้นเพลงเดิมด้วยทำนองเพลงอาถรรพ์สองชั้นนะครับเพลงนี้เป็นทำนองที่มีความไพเราะนะครับถึงแม้ชื่อนั้นจะดูฟังดูลึกลับแต่ทำนองนั้นอ่อนหวานมากเลยทำนองเพลงอาถรรพ์สองชั้นนี่เป็นเพลงทำนองเก่าสมัยอยุธยานะครับใช้หน้าทับกรบไก่มี3ท่อนท่อนละ4จังหวะใช้บรรเลงขับร้องในการแสดงละครแล้วก็ในเพลงมโหรีด้วยในวันนี้อาถรรพ์สองชั้นจะนำเสนอท่านผู้ฟังได้ฟังในเรื่องราวของคุณรุตนะครับบทพระราชพลในรัชกาลที่1นะครับจะเป็นตอนที่นางสุภลักษณ์อาสานางอุษาซึ่งเป็นเจ้านายนะครับนางอุษานี่ก็เป็นธิดาของเมืองยักษ์แต่ปรากฏว่าตอนที่อุณรุตไปเดินป่าเนี่ยก็ทำการคารวะพระไทรนะครับเทพดาที่รักษาประจำต้นไทรแต่ก็เห็นใจในความดีงามอยากจะตอบแทนโอ้โหปุ้มเอาอุณรุตเนี่ยครับในไปทั้งหลับๆเนี่ยให้ไปพบกับนางอุษาเหมือนกับไปพบในฝันนะครับไปพบในฝันไปนอนเคียงคู่กันรักกันแล้วพอตื่นเช้ามานางอุษาตื่นมาอุณรุตหายไปก็ที่ได้ตามหานะครับทีนี้ก็ทำไงที่จะพบได้นางสุภลักษณ์ก็เป็นอาสานางสุภลักษณ์นี่ก็เก่งกล้าสามารถห่อเหินเดินอากาศได้ก็อยู่เมืองยักษ์นี่ครับแต่เวลาเข้ามาเนี่ยก็แปลงร่างเป็นสาวงามมานะครับก็ตามมาจนได้เขาว่าน่าจะเป็นอุณรุตนี่เองนะครับที่ไปพบกับนางอุษาในวันนั้นทีนี้เวลามาไม่ปลาเปล่านางสุภลักษณ์ก็นำเครื่องประจำตัวเพื่อจะได้จำได้ไงครับนางอุษาท่านก็นำมามันก็เป็นผมหรืออะไรสักอย่างเนี่ยเป็นกลิ่นนะจากพระอบนะครับของนางอุษานะครับส่งมาให้นะครับตอนแรกอุณรุตก็ตกใจใครอยู่ๆเหาะมาเข้ามาทางหน้าต่างนางอุษาก็นางสุภลักษณ์ก็บรรยายให้ฟังแล้วก็เปิดพระอบให้ได้กลิ่นนางอุษาอุณรุตได้กลิ่นปุ๊บจำได้ลำลึกถึงนางอุษาทันทีแล้วครับก็เลยตกลงไปกับนางสุภลักษณ์ตรงนี้จะมีท่าสำคัญเป็นท่ารำนะครับเขาเรียกว่าท่ารำสุภลักษณ์กุมสมซึ่งเป็นท่ารำซึ่งยากผมเคยเห็นคุณครูอาวุโสของศิลปกรนะครับท่านรำเพลงชุดนี้เก่งมากเลยครับงดงามเหลือเกินเพราะมันเป็นการลำสองคนเป็นท่าพระกับนางคือท่าเหาะนั่นเองนะครับเพราะเวลาไปนี่นางสุภลักษณ์พาท้าอุณรุตเหาะไปแต่เวลาเหาะเนี่ยมันต้องมีลีลาของการไล่ลำหนึ่งกว่าจะถึงนะครับแล้วลำคู่นะเกาะเกี่ยวกวาดกันไปหมุนซ้ายย่อตรงอะไรก็มันท่ามันเยอะแล้วยากเพราะมันต้องประสานกันนะครับมันเหมือนกับเป็นลีลาซึ่งเป็นเส้นขนานกันไปด้วยกันตลอดจะโค้งก็ต้องขนานโค้งกันไปอะไรเงี้ยมันก็เป็นท่าลำซึ่งยากและงดงามแต่ว่าวันนี้เราไม่พูดถึงท่ารำสุภลักษณ์กุมสมนะครับเราจะพันถึงเนื้อร้องตอนที่อุณรุตได้กลิ่นจากพระอบที่นางสุภลักษณ์นำมาก็จำได้ก็ลำลึกถึงนางอุษาขึ้นมาทันทีอาจารย์นพคุณสุดประเสริฐจากวิทยาลัยนาฏศิลป์กรมศิลปากรจะเป็นผู้ขับร้องเพลงนี้แทนอุณรุตครับขอเชิญรับฟังในทำนองเพลงอาถรรพ์ครับ

บทเพลงอาถรรพ์โดยอาจารย์นพคุณสุดประเสริฐก็จบลงไปแล้วนะครับเป็นการขับร้องแทนพระอุณรุตนะครับที่รำลึกถึงนางอุษานะครับอุณรุตนี่ก็เป็นบทไร้พลในรายการที่1ซึ่งเป็นบทละครซึ่งน่าชมมากนะครับต่อไปก็มาฟังบทเพลงไทยสากลกัน2เพลงติดต่อคราวนี้จะเป็นเสียงของหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ศิลปินแห่งชาติทั้ง2เพลงนะครับแล้วก็เป็นเพลงดังของท่านซะด้วยนั่นคือเพลงสีชังและสายสว่างสองเพลงนี้เป็นผลงานการประพันธ์เนื้อร้องทำนองนะครับทำนองโดยคุณสง่ารัมพีแต่จริงๆแล้วคุณสง่ารัมพีท่านปรับมาจากเนื้อร้องของเก่านะครับทั้งสองเพลงนี้มาจากบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่6นะครับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งได้รับการยกย่องจากประชาชนคนไทยให้เป็นพระมหาธีรราชเจ้าเนื่องทรงมีพระปรีชาสามารถในเรื่องของความเป็นไทยเรื่องของภาษาไทยในเรื่องของวรรณคดีวรรณกรรมบทละครทุกอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมไทยนี้ท่านทรงมีพระปรีชาสามารถเป็นอย่างยิ่งนะครับทรงแต่งบทละครไว้มากนะครับไม่ว่าจะเป็นบทละครเรื่องวินิจวานิชบทละครเรื่องวิวาหาพระสมุทรนะครับบทกาเพเรือบทละครเรื่องเท้าแสนพรมบทละครเรื่องสกุลตลาบทละครเรื่องมัทนภาธาบทละครเรื่องพระเกียรติรถมากมายนะครับแล้วส่วนใหญ่เนี่ยคุณสง่าอารัมพีกับคุณสุรพลแสงเอกสองท่านเนี่ยจะเป็นผู้ที่ชอบชื่นชอบแล้วก็มักจะนำบทพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่6เนี่ยมาแต่งเป็นเพลงไทยสากล นะครับเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติของพระองค์ท่านนะครับแล้วก็เป็นการทำให้คนไทยเราหรือเยาวชนรุ่นหลังเนี่ยได้เห็นว่ากาพย์โครงกรรวมทั้งบทละครที่ทรงพระราชนิพนธ์ไว้นั้นมีความงดงามเพียงใดทั้งสองบทพระราชนิพนธ์นี้จะมานำเสนอในเพลงสีชังและสายสว่างสีชังนี่มาจากกาเพเรือนะครับชมทะเลแล้วก็เป็นเรื่องราวของเกาะสีชังซึ่งเกาะสีชังเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเป็นเกาะที่มีความงดงามแล้วก็องค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับก็ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปที่นี่แล้วก็ยังมีพระปรมาภิไธยจารึกไว้นะครับเมื่อก่อนนี้สีชังเนี่ยก็เป็นเกาะที่เปรียวๆล่างๆนะครับเป็นเกาะที่ฐานเรือเขาใช้เป็นที่ดูแลแล้วก็ยังมีเป็นการเลี้ยงไข่เต่าบ้างอะไรบ้างนะครับเลี้ยงเต่าสนุกปรากฏวัน

จากเพลงสีชังเกิดขึ้นมาคุณชายธนศรีขับร้องเพลงนี้ออกมาเพลงนี้ดังมากที่เกาะสีชังนี่เปิดเพลงนี้กันทั้งวันแล้วหลังจากนั้นมาสีชังกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวไปเลยนะครับส่วนเพลงที่สองสายสวัสดิ์นี่คุณสง่ารำพีนำมาจากบทร้องช่วงหนึ่งของบทละครในรายการที่6เลือดพระเกียรติรสนะครับขอเชิญรับฟังจากหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ทั้งสองเพลงนะครับสีชังและสายสวัสดิ์ครับ

สีชังและสายสวาทก็จากกาเพเรือชมทะเลแล้วก็พระเกียรติรสนะครับบทพระนิพนธ์ในรัชกาลที่6ซึ่งคุณสง่ารัมพีนำบทพระนิพนธ์นี้มาประพันธ์เป็นทำนองเพลงไทยสากลปรุงแต่งให้คุณชายถนัดศรีกับร้องนะครับเพราะมากทั้งสองเพลงแล้วก็ดังมากจนทำให้สีชังกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวจนทุกวันนี้ต่อไปมาฟังบทเพลงไทยเดิมกันอีกสักเพลงนะครับคราวนี้จะมาในเรื่องสังทองต่อจากชั่วโมงที่แล้วนะครับในชั่วโมงที่แล้วนี่เราเล่าถึงว่าท้าวสามนโกรธนางรจนาลูกสาวคนเล็กมากมีพระราชามีเจ้าชายมีหนุ่มรูปหล่อลูกพญาลูกโรหิตลูกอมาตลูกเศรษฐีไม่เอาไปเลือกจะเงาะป่าพระบ่ายก็เลยไล่ไปอยู่บ้านไร่ปลายนาท้ายเมืองนู่นนะครับแล้วทีนี้ก็อยากจะแกล้งอยากจะแกล้งจะเงาะนะครับว่ามันจะมีความสามารถเพียงใดก็ให้ไปหาเนื้อหาปลาแต่นี่ให้หกเขยแข่งกันนะครับหกเขยจะเงาะหกเขยเวลาไปทีไปทั้งหกหกเขยก็คือพระสวามีของพี่สาวรจนาทั้ง6นั่นแหละครับของพระธิดาคนโตทั้ง6องค์นั่นแหละครับแต่มาจากเมืองต่างๆนะอาจจะมีแขกมีพม่ามีมอญมีจีนมีเขมรมียวนเวลา6เขยออกทีนี่สนุกมากเขาจะร้องเพลงคนละภาษาทีนี้พระสังเนี่ยเก่งพระสังหรือเจ้าเงาะเนี่ยครับพระสังทองซึ่งซ่อนอยู่ในร่างของเจ้าเงาะเวลาออกไปข้างนอกก็ถอดรูปเงาะออกกลายเป็นพระสังเหมือนเทวดาก็ไปถึงก็ได้มนต์มาจากนางยักษ์นะครับนางยักษ์นางพันธุรัตน์ได้มนต์ที่จะหาเนื้อหาปลานางยักษ์นี่ต้องมีมนต์นึงครับเป็นไงแหมจะออกไปเหนื่อยไล่มนต์มาเดี๋ยวเนื้อปลาก็วิ่งมาหาแล้วพระสังก็ไล่มนต์ไม่ว่าจะเป็นเนื้อเป็นปลาก็มาหาผลที่ไปหาเนื้อก็มาเยอะแยะเนื้อนี่หมายถึงพวกกวางทรายละมั่งเก้งพวกนี้นะครับส่วนปลาก็ไปถึงนั่งริมลำธารพอไล่มนต์ไปปลาก็มากระเต็มเรียกว่าหิ้วเป็นพวงกลับมาไม่หวัดไม่ไหวแค่คนเดียวนะครับแต่เวลากลับมาหิ้วมาในรูปลักษณะของเจ้าเงาะส่วนหกเขยออกไปหาทีเดียวไปทั้ง6คนเป็นทีมไปเลยครับเป็นทีมกับทีมฟุตบอลเลยไปหาที่ไหนก็หาไม่ได้มันทำไมไปแม่น้ำนี้ทำไมลำธารนี้คลองนี้ไม่มีวี่แววปลาอยู่เลยไปในป่าก็ไม่มีวี่แววเนื้อเพราะว่าพระสังเรียกมาหมดนะครับก็เลยเดินด้านด้นหาไปจนไปถึงต้นทรายใหญ่ไปเจอเทพรักษ์รูปงามผิวเป็นทองเข้าใจว่าเป็นเทวดาแน่นอนจริงคือพระสังก็ใช้อุบายนะครับบอกว่าอยากจะได้เนื้อได้ปลาได้แล้วจะแบ่งให้คนละลิตรละหน่อยนะครับแต่มีของแลกเปลี่ยนก็ต้องยอมครับเพราะว่าถ้าไม่ได้กลับไปนี่เสียชื่อพ่อตาเอาตายแน่ๆเลยถ้าสมมติเอาแย่เลยครับก็เลยยอมครับผลแรกเนื้อก็เอาจมูกไปหน่อยผลที่2ปลาก็จมูกไปหน่อยหกเขยเลยจมูกวิ่นหูแบ่งจมูกแบ่งหูวิ่นไปหมดเลยกลับไปเมืองกับหมายขายหน้ามากส่วนเจ้างอนนั้นโอ้โหลากเนื้อมาที่อยู่ปลามาเยอะแยะนะครับพี่สาวทั้ง6ก็กระทบกระเทียบว่ารจนารจนาก็โกรธกริ้วขึ้นมาก็เลยโต้ตอบพี่สาวทั้ง6ว่าเจ้าเงาะเนี่ยไม่หล่อเหลาเหมือนกับ6เขยหรอกแต่ก็หาเนื้อหาปลาเก่งจมูกหูก็ไม่แหว่งวิ่นเหมือนกับ6เขยนะครับทีนี้เวลาเขาจะโต้ตอบกันก็เหมือนอย่างที่ตอนที่นางเบญจกายขับร้องในเพลงเขมรปากท่อคือต้องหาเพลง2ชั้นที่มันกระฉับกระเฉงที่มีลีลาเหมือนกับจะตัดข้อต่อว่ากันต่อสู้กันเพราะว่าเวลาผู้หญิงเขาต่อว่ากันนี่ในละครก็มีการท้าสะเอวแล้วก็มีการร้องใส่

็นช็อตๆเลยทีเดียวเพลงนี้ก็ต้องใช้สาลิกาแก้วถึงจะเหมาะสมนะครับบทเพลงสาลิกาแก้วนี่ก็เป็นเพลงชั้นเดียวทำนองเก่านะครับใช้หน้าทับสองไม้มีท่อนเดียวภายหลังเมื่อปีพ.ศ. 2491ครูทิศนาคสวัสดิ์หรือดร.อุทิศนาคสวัสดิ์ได้นำทำนองมาแต่งขยายเป็นอัตราสองชั้นอัตราสามชั้นและแต่งตัดเป็นอัตราครึ่งชั้นครบเป็นเพลงเถาท่านผู้ฟังงงทำไมมีครึ่งชั้นก็คือจะมาต่อท้ายชั้นเดียวของเดิมนั่นเองนะครับก็ตามวิธีการของครูเพลงนะครับสาลิกาแก้วครับจะเป็นการนำเสนอโดยอาจารย์อัมพรแดงวิจิตรที่จะขับร้องแทนนางรจนาโต้ต่อพี่สาวทั้งหกครับ

บทเพลงสาลิกาแค่โดยอาจารย์อภรแดงวิจิตรร่วมด้วยวงพิพาทไม่นวมของกรมศิลปากรบรรเลงในเรื่องสังทองนะครับตอนรจนาโต้ต่อพี่สาวทั้ง6เป็นไงครับ

เจ้าชายแล้วก็มาหาหญิงคนรักนะครับแต่ตอนนั้นมีพระราชาเมืองนี้ก็จะมาล้อมจับนะครับปรากฏว่าข้างนอกเนี่ยทัพของท้าวแสนพรหมนี่ล้อมอยู่แล้วแค่ตีกลองสองทีในสนั่นบอกเพลีสนั่นหวั่นไหวตกใจกันทั้งเมืองถึงได้รู้ว่าที่แท้เป็นเจ้าชายผู้มีฤทธิ์คือท้าวแสนพรหมนั่นเองที่ผมเล่าอย่างสั้นนะเพราะว่าท่านเล่ายาวนะไม่ได้ฟังเพลงแน่คืนนี้ขอเชิญรับฟังบทเพลงจากเรื่องท้าวแสนพรหมนะครับบทพระนิพนธ์ในรายการที่6โดยฝีมือการประพันธ์ของครูเอื้อสุนทรสนานครับเพลงแรกชื่อว่าดวงใจครับเพลงที่2ชื่อว่าสารรักคุณเป็นศรีพุ่มชูศรีและคุณมันธนาโมราคุณ2ศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ขับร้องครับ

ท่านผู้ฟังก็ได้รับฟังบทเพลงดวงใจและสารรักโดย2ศิลปินแห่งชาตินะครับคุณพินศรีพุ่มจุศรีและคุณมัณฑนาโมรากุลนะครับจากบทละครเรื่องเท้าแสนปมบทพระราชบทในรายการที่6จบลงไปแล้วนะครับคราวนี้เราข้ามมาฟังเพลงไทยเดิมกันบ้างนะครับแล้วก็เปลี่ยนเรื่องเป็นเรื่องพระภัยมณีนี่ก็นักรักอีกท่านหนึ่งไม่น้อยหน้าขุนแผนเหมือนกันนะครับพระภัยมณีนี่พระภัยมณีเนี่ยเดิมทีเดียวก็มีฉายาหงแรกคือนางสุวรรณมาลีแล้วนะครับแต่พอไปพบนางละเวงเขาโอ้โหหลงไหลทันทีขนาดว่านางละเวงนี่ก็จริงๆแล้วเป็นศัตรูนะอุตส่าห์ไปเกณฑ์ทัพกษัตริย์มาทั้ง9ทัพมาบุกเพื่อจะรบกับพระภัยนี่ครับยกกองทัพมารบกันเพราะว่าพระภัยนี่ฆ่าพี่นั่นทำให้พ่อนี่ต้องตายด้วยนะครับก็โกรธแค้นมากแต่พอมาเจอพระภัยก็พระภัยเป่าปีสยบกองทัพหลับหมดไม่พอเป่าปีสยบนางละเวงจนคลายความโกรธมีแต่ความรักแล้วก็พระภัยก็ปลอบนางละเวงวันลาเรื่องพี่ชายที่ตายในสนามรบก็เป็นเพราะสิ้นบุญแล้วก็พี่ชายนี่ก็คงจะเรียกว่ามีความผิดมากกว่าเพราะว่าจริงแล้วเป็นฝ่ายที่มาหาเรื่องหาราวก่อนนะครับก็ให้นางละเวงยกโทษให้กับพระภัยมาด้วยก็เป็นการปลอบนะครับการปลอบเป็นการโอ้โลมบทเพลงนี้ก็จะใช้เพลงสะสมเพลงสะสมนี่เพลงนี้เพราะครับหวานไพเราะทีเดียวในเพลงไทยเดิมนะครับเพลงสะสม2ชั้นนี่เป็นเพลงทำนองเก่านะครับใช้หน้าทับ2ไม้ประกอบจังหวะก็ใช้ประกอบในการโอ้โลมในการร้องเกี่ยวกับความรักได้นะครับแล้วยังใช้ประกอบระบำอีกด้วยอย่างเช่นระบำสวัสดีรักษาเขาก็ใช้เพลงสะสมไปใช้ด้วยขอเชิญรับฟังบทเพลงสะสมนะครับทำนองเพลงสะสมของเพลงไทยเดิมนะครับในตราจังหวัด2ชั้นวงปีภาพไม่นวมของกรมศิลปากรบรรเลงครับร้องโดยอาจารย์นพคุณสุดประเสริฐจากเรื่องพระภัยมณีครับตอนที่พระภัยปลอบนางละเวงเรื่องพี่ชายที่ตายในสนามรบครับ

ทำนองเพลงสะสมจากการขับร้องของอาจารย์นพคุณสุดประเสริฐซึ่งขับร้องแทนพระไพมณีที่ปลอบนางละเวงเห็นนะครับเพลงนี้เพราะนะครับมีความอ่อนหวานนะครับและยังมีณน้องเอ๋ยอีกด้วยนะครับแหมเป็นการกล่อมจริงๆเลยนะครับเสียงอาจารย์นพคุณนี่เพราะเหลือเกินคราวนี้เราก็มาฟังบทบาทของเพลงไทยสากลกันต่อนะครับแหมสลับเร็วมากวันนี้สลับจนท่านผู้ฟังตามไม่ทันผมว่าท่านผู้ฟังยังงงนะจะงงตรงไหนครับจะงงตอนผมนำมาวรรณคดีวรรณกรรมละครโขนมาให้ฟังหลายเรื่องเหลือเกินสลับไปสลับมาหลายเรื่องผู้ฟังเย็บเล่มไม่ทันถ้าบอกว่าแหมกำลังนึกเรื่องสังทองอยู่เลยว่าเรื่องราวเป็นยังไงคุณดุษฎีอาภาพแผ่นนี้มาอีกแล้วอ้าวเดี๋ยวไปโขนอีกแล้วเรียกว่าตามไม่ทันเลยนะครับต้องรีบตามนะครับแต่ไงให้หัวใจอยู่กับเพลงและทำนองเพลงดีกว่าครับเพราะบทเพลงนั้นไพเราะต่อไปสองเพลงนี้ชื่อว่าเพลงความรักและกุสุมาธิฐานมาจากสองเรื่องครับเพลงแรกนั้นคุณสุรพลแสงเอกเป็นผู้ประพันธ์โดยท่านนำเมาเขาโครงบทกลอนมาจากบทพระราชพจน์ในรัชกาลที่6เรื่องเวนิสวานิสนะครับสังเกตนะครับบทกลอนหรือบทละครของรัชกาลที่6เนี่ยกุสง่ารัมพีกับคุณสุรพลแสงเอกแต่เป็นผู้ที่นำมาขยายนำมาทำเป็นเพลงไทยสากลมากที่สุดนะครับความรักนี่ขับร้องคู่นะครับคุณจรินทร์นันทนาครและคุณสรีภคาพันธ์2ศิลปินแห่งชาติส่วนเพลงที่2กุสุมาอธิษฐานเพลงนี้ครูสลายแก่เลือดเป็นผู้ประพันธ์นะครับโดยท่านนำเนื้อความมาจากเรื่องผู้ชนะสิทธิของยาขอบในเรื่องผู้ชนะสิทธิมีนางเอกเยอะแล้วเกิดนางเอกนางรองนางรองเนี่ยเยอะมากนะครับแต่นางเอกจริงที่เด่นๆมี2ตัว2นางนางแรกก็คือตาละแม่จันทราซึ่งเป็นมเหสีใหญ่ของบุเรงนองหรือจะเด็ดนะครับตาละแม่จันทรานี่เป็นธิดากษัตริย์เป็นพี่สาวของมังตราหรือพระเจ้าตะเบงชเวตี้นั่นเองตาละแม่จันทรานี่เป็นผู้ที่มีความงามสง่ามีความเยือกเย็นแล้วก็เป็นผู้ที่สยบเรียกว่า

0: จเด็ดนี่ทั้งรักทั้งเกรงแต่กุสุมานี่อยู่เมืองแปรเป็นสาวงามทนิดที่ว่างามอย่างมีจริตงามอย่างเฉิดฉายเลยทีเดียวใครเห็นใครก็รักนะครับคือจะมีความงามคนละอย่างกับกระแม่จันทาลิกุสุมานี่ทำให้เกิดเรื่องเพราะมีทั้งสาวพิญญาและไคลูสองตัวโกงนี่ที่เข้ามาข้องเกี่ยวแล้วก็ตอนหลังถึงก็โกรธแค้นเจเด็ดก็นำมาตัวกุสุมาไปเจเด็ดโกรธมากถึงกับจะเผาเมืองแปรให้มันวอดวายที่อยู่ในเพลงบุเรงนองลั่นกลองรบนั่นแหละครับแต่วันนี้เพลงผู้ชนะสิบทิศเนี่ยครับจากเรื่องนะครับจากเรื่องผู้ชนะสิบทิศของยาขอบครูสลายกันเรื่อยก็นำนางกุสุมามาเสนอให้ฟังนะครับเป็นตอนที่กุสุมาอธิษฐานถึงเรื่องความรักคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ถ่ายทอดแทนกุสุมาครับขอเชิญรับฟังทั้ง2บทเพลง2เรื่องนะครับเพลงแรกความรักจากเรื่องเวนิสวานิสบทพระราชพลในรายการที่6
1: คุณชลินนันทนครและคุณสวรีประกาพันธ์
0: เพลงที่2กุสุมาอธิษฐานจากเรื่องผู้ชนะสิทธิของยาขอบคุณเพ็ญศรีขับร้องแต่เพียงผู้เดียวครับ

เป็นยังไงครับท่านผู้ฟังคืนวันนี้สนุกไหมครับทั้งสนุกทั้งไพเราะนะครับก็เพลิดเพลินกันไปกับเนื้อเรื่องผมเล่าอย่างย่อๆบางเรื่องผมก็เล่าอย่างเร็วนะครับเพราะว่าไม่อยากจะเล่ายาวเพราะผมนี่เป็นคนที่ค่อนข้างจะได้เล่าแล้วเดี๋ยวอดเล่ายาวไม่ได้นะครับอยากให้ท่านฟังรู้แต่เดี๋ยวจะเสียเวลาของการฟังเพลงไปนะครับก็พยายามให้ได้ฟังเยอะๆท่านผู้ฟังฟังคืนวันนี้2ชั่วโมงจบแล้วลองจำดูแล้วจดไว้ด้วยนะครับว่าวันนี้ผมเสนอกี่เพลงและเสนอเรื่องอะไรบ้างนะครับใครตอบถูกมีรางวัลด้วยต่อไปมาฟังบทเพลงไทยเดิมกันต่อนะครับสลับกันนะครับวันนี้สลับระหว่างไทยเดิมกับไทยสากลไทยสากล2เพลงแล้วไทยเดิม1เพลงและผมพยายามนำเพลงไทยเดิมซึ่งไม่ยาวเพราะนั้นวันนี้จะทางฟังเพลงไทยเดิมจะอัตราจังหวะ2ชั้นทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่าถ้านำ3ชั้นหรือเถาขึ้นมานี่จะยาวมากบทเพลงอัตราจังหวะ2ชั้นของเพลงไทยเดิมต่อไปนี้ชื่อว่าเพลงมอนรำดาบนะครับทำนองเพลงมอนรำดาบ2ชั้นนี่เป็นเพลงทำนองเก่ามีมาแต่สมัยอยุธยานะครับใช้นาทับปรบไก่ประกอบจังหวะเป็นเพลงไทยสำเนียงมอญมี2ท่อนท่อนละ4จังหวะก็นิยมประกอบการแสดงทั้งโขนละครแล้วก็บรรเลงในวงมโหรีมาแต่โบราณเลยทีเดียวนะครับโบราณที่นี้คือบรรเลงมาตั้งแต่สมัยอยุธยานั่นแหละครับทีนี้มอญลำดับในวันนี้ท่านผู้ฟังจะทายออกไหมว่าผมจะนำเสนอในบทเพลงหรือว่าบทละครเรื่องอะไรนะครับบทเพลงมอญลำดับนี่จะนำเสนอจากโขนเรื่องรามเกียรตินะครับก็เป็นตอนที่กาลสูรเสนานำข่าวจากทศกัณฐ์มาแจ้งอินทรชิตคือตอนนั้นเนี่ยทัพประชิดติดเมืองทัพพระพลาของพระรามนี่มาประชิดติดโครงการแล้วทศกัณฐ์ก็สั่งให้น้องสั่งให้หลานสั่งให้ลูกออกไปรบกันกี่คนกี่คนตายหมดแต่นี่ถึงขั้นตรงลูกชายคนเอกแล้วครับซึ่งเก่งมากอินทรชิตนี่อินทรชิตจริงๆเป็นยักษ์ที่ดีนะครับยักษ์ที่ดีแล้วก็มีสมาธินั่งตะบะจนทั้งได้รับพรจากเทพเจ้าให้มีฤทธิ์นะครับเป็นยักษ์ที่ถือศีลด้วยจริงๆแต่ด้วยความกตัญญูต่อพระราชบิดาพระราชบิดาสั่งให้ทำอะไรไม่เคยขัดไม่ถามด้วยอะไรถูกอะไรผิดไม่เหมือนพี่เพกนะครับเพราะนั้นเนี่ยอินทรชิตกำลังทำพิธีอยู่ที่ประดับพิธีคือในเวลาที่มีเวลาว่างก็จะนั่งทำพิธีปลุกเสกเครื่องนู่นเครื่องนี่อยู่นะครับทีนี้กาลสูรเสนาก็นำข่าวจากทศกัณฐ์มาแจ้งอินทรชิตที่กำลังทำพิธีอยู่ที่ประดับพิธีเนี่ยว่าเวลานี้พี่น้องเนี่ยมีแสงอาทิตย์ฤทธิรอนมังกรกันออกไปรบกับทัพพระรามนี่ตายหมดแล้วขอเชิญอินทรชิตไปแก้แค้นเด็ดเป็นคำสั่งของทศกัณฐ์อินทรชิตในฟังก็กริ้วคนนู้นตายคนนี้ตายเพราะว่านี่พี่น้องถึงจะตายเชียวหรือแล้วนี่พระราชบิดาสั่งให้ไปคำสั่งนี้ขัดไม่ได้ซะด้วยนะครับอินทรชิตก็ออกจากประดับพิธีไปเลยซึ่งจริงแล้วก็ทำให้เกิดลางร้ายเพราะกำลังทำพิธีปลุกเสกของอยู่กำลังนั่นทำพิธีทำสมาธิอยู่แล้วก็ลุกไปกลางคันมันเป็นลางร้ายนะครับแต่กว่าจะถึงลางร้ายก็ทำให้ทัพพระรามพระลักษมณ์นี่แทบแย่ไปเลย

เพราะว่าอินทริชิตบิดเบือนกายินเหมือนองค์อมรินทร์เนี่ยแปลงมีฤทธิ์มากครับแปลงตัวเองเป็นองค์พระอินทร์หรือองค์อมรินทร์นะครับแล้วก็เอาเสกเสนาใหญ่ให้เป็นผมลืมชื่อนะครับให้เป็นช้างเอราวัณแล้วก็ให้ทัพยักษ์ทั้งหมดเนี่ยกลายเป็นเทวดานางฟ้าหมดเลยนะครับเหาะกันมาแหมไล่ลำมางดงามกลางท้องฟ้าทัพพระรามทัพพระลักษมณ์หลงไหลที่ไหนได้โดนสอนเขาสลบทั้งกองทัพวันนี้ก็มอนรำดาบครับอาจารย์สมศักดิ์ทัตติกับวงผีภาพไม่นวมของกรมศิลปากรก็จะมาขับร้องแทนการละสูญเสนาซึ่งนำข่าวจากทศกัณฐ์มาแจ้งอินทรชิตนี่แหละครับขอเชิญรับฟังในเพลงมอนรำดาบจากโขนเรื่องรามเกียรติ์ครับ

แม่ท่านผู้ฟังคงจะงงนะครับเดี๋ยวยักษ์เดี๋ยวลิงเดี๋ยวเงาะมากันยกใหญ่ยังมีท้าวแสนปมอีกด้วยนะครับและยังมีละครฝรั่งอีกอย่างเช่นเวนิสวานิสเนี่ย

วิวาพระสมุทรนี้นะครับก็เหลือเวลาสักหนึ่งเพลงครับต้องนำเพลงที่เป็นอมตะอีกเพลงหนึ่งมาเสนอให้ฟังนะครับชื่อว่าเพลงคำมั่นสัญญาเพลงนี้เพราะมากครับถูกนำไปใช้ในภาพยนตร์ในละครโทรทัศน์แล้วก็เป็นเพลงที่ประทับใจแฟนเพลงหลายๆท่านทีเดียวเลยครับเพลงนี้เป็นผลงานการประพันธ์โดยครูสุรพลแสงเอกที่ท่านชอบนำมาบทวรรณคดีก่าวมาเสนอนะครับครูสุรพลแสงเอกนำบทกลอนนะครับบทกลอนสุภาพของท่านสุนทรภู่ที่บรรยายไว้ในเรื่องพระภัยมณีนี่ครับพระภัยมณีนี่เป็นบทละครเป็นบทเรียกว่าเป็นบทนิทานคำกลอนซึ่งน่าฟังมากนะครับผมเคยอ่านพบในที่หอสมุดนะครับว่าเป็นข้อความซึ่งเป็นพระราชาเลขาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชาเลขาไว้ว่าพระอภัยมณีดีที่สุดเป็นเรื่องซึ่งมีความกว้างขวางแสดงถึงความเจนจัดประสบการณ์ของสุนทรภู่ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของบทกลอนนะครับไอ้ประสบการณ์ที่ถ่ายทอดออกมาเป็นเรื่องนะครับมันกินความกว้างถ้าเราอ่านพระอภัยมณีจบแล้วก็วางโครงสร้างของแต่ละเมืองแต่ละกลุ่มพี่น้องแล้วก็แต่ละเรื่องราวที่ดำเนินไปเนี่ยมันเหมือนกับยกเอาเอเชียตะวันตกเฉียงใต้มาทั้งหมดเลยนะครับกินไปถึงสุมาตราอินโดนีเซียไปถึงออสเตรเลียก็ว่าได้นะครับแล้วไปถึงลังกาด้วยซึ่งมันกินหมู่กษัตริย์แถวนั้นหมดแล้วมีความผูกพันแล้วมีการความถูกต้องในเรื่องของดินฟ้าอากาศเรื่องความเป็นอยู่ประเพณีทำให้เราเรียนรู้ได้หลายเรื่องประการที่5ถึงทรงโปรดว่าพระภัยมณีดีที่สุดนะครับแล้วก็เรื่องพระภัยมณีนี่เองครับตอนที่สำคัญหลายๆตอนครับมักจะนำมาขับร้องเป็นเพลงโดยเฉพาะนะครับอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยคำมั่นสัญญาเนี่ยครูสุรพลแสงเอกท่านจับบทกลอนตอนที่พระภัยมณีให้คำมั่นสัญญากับนางละเวงก็เป็นตอนต่อจากที่พระภัยมณีปลอบนางละเวงที่พี่ชายตายในสนามรบเป็นตอนผูกพันใกล้ๆกันคือนางละเวงวันลายกกองทัพทั้งกษัตริย์ทั้ง9มาช่วยเหลือมีทั้งกษัตริย์ชาวป่ากษัตริย์เขมรกษัตริย์ยวนกษัตริย์ลาวอะไรมากันหมดเลยนางละเวงหลอกให้มาช่วยนะครับปรากฏว่าพระภัยมณีเป่าปีทีเดียวนะครับลูกจะเป็นเพลงนกจากนะครับนกจากเหมือนนกที่จากรังเนี่ยหลับหมดนะครับคิดถึงบ้านหลับหมดทั้งกองทัพนางละเวงก็หนีพระภัยก็ไล่ตามแล้วก็เป่าด้วยเพลงรู้สึกว่าจะเป็นกล่อมนาลีครับต้อยตะลิดพิเตียเจ้าพี่เอ๋ยจะละเลยเล่ร่อนไปนอนไหนกล่อมถ้าจนนางละเวงนี่ตัวอ่อนกลับกลายจากความแค้นเป็นความรักแล้วก็มีการโต้ตอบกันนะครับงอนง้อกันพระภัยมณีก็ให้คำมั่นสัญญากับนางละเวงว่าจะรักเธออย่างนั้นอย่างนี้เปรียบเสมือนอย่างโน้นอย่างนี้ซึ่งเรื่องการเปรียบเทียบเนี่ยท่านสุนทรภู่ครูกรท่านนี้เนี่ยท่านเป็นศิลปินเอกของโลกทีเดียวนะครับท่านเป็นเจ้าแห่งการเปรียบเทียบเปรียบน้ำกับปลาเปรียบฟ้ากับนกอะไรอย่างนี้นะครับจับคู่เป็นการจับคู่เปรียบเทียบซึ่งครูหรือนักประพันธ์ในสมัยหลังนี้นำมาใช้มากก็ขอเชิญรับฟังนะครับบทกลอนชุดนี้ครับพระภัยมณีให้คำมั่นสัญญากับนางละเวงนะครับในเพลงคำมั่นสัญญาคุณชลินนันธนาครศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ขับร้องเพลงนี้หลังจากจบเพลงนี้แล้วผมก็ขอให้คำมั่นสัญญาว่าคืนวันพรุ่งนี้เราจะพบกันใหม่ครับสำหรับคืนวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต

ธุดงคกรรมฐานที่เป็นศิษย์ของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตาเถระและเป็นผู้เจริญในสมณธรรมบำเพ็ญกิจน้อยใหญ่เพื่ออำนวยประโยชน์ต่องานพระศาสนาสถาบันหลักของชาติไทยและเกื้อกูลหมู่ชนสังคมอย่างอเนกอนันต์เป็นปูชนียภิกขุที่สาธุชนเคารพศรัทธามหาศาลพระเดชพระคุณพระอาจารย์ฟั่นอาจาโรวัดป่าอุดมสมพรอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครพระอาจารย์ฟั่นอาจาโรเกิดเมื่อวันอาทิตย์ขึ้น14ค่ำเดือน9ปีกุลตรงกับวันที่20สิงหาคมพุทธศักราช2442ที่บ้านม่วงไข่ตำบลพันนาอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครเป็นบุตรคนที่5ของเจ้าชัยกุมารเมาในตระกูลสุวรรณรงค์อดีตเจ้าเมืองพันนานิคมมารดาของท่านชื่อนางนุ้ยอาจารย์ฟั่นครั้งวัยเยาว์มีความประพฤติเรียบร้อยนิสัยโอบอ้อมอารีขยันหมั่นเพียรอดทนต่ออุปสรรคช่วยเหลือกิจการงานของบิดามารดาโดยไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากท่านเข้าศึกษาชั้นประถมที่โรงเรียนวัดโพชัยบ้านม่วงไข่และเข้าไปศึกษาต่อกับพี่เขยที่เป็นปลัดขวาที่อำเภอเมืองขอนแก่นช่วงนั้นทีแรกท่านอยากรับราชการแต่ต่อมาได้เห็นความเป็นอนิจจังของผู้มียศถาบรรดาศักดิ์ยังได้เปลี่ยนความตั้งใจและได้เข้าบรรพชาเป็นสามเณรที่วัดโพนทองบ้านบาททองครั้นอายุได้20ปีท่านได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุณวัดสิทธิบังคมอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครโดยมีพระครูป้องเป็นอุปชาและเป็นผู้สอนการเจริญกรรมฐานตลอดพรรษาแรกออกพรรษาแล้วท่านกลับมาพำนักที่วัดโพนทองซึ่งมีพระครูสกลสมณกิจเป็นเจ้าอาวาสและวิปัสสนาจารย์นำพระภิกษุฟั่นอาจาโรออกทุดงและเจริญภาวนาในปีพุทธศักราช2463เดือน3ข้างขึ้นเป็นการโอกาสที่พระภิกษุฟั่นอาจาโรได้มีโอกาสกราบนมัสการและฟังธรรมจากท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตซึ่งจาริกธุดงค์มาพำนักที่วัดป่าภูไทยสามัคคีบ้านม่วงไข่อำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครสถานที่บริเวณนี้เป็นที่ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตปักกรดธุดงค์พระอาจารย์มั่นได้แสดงธรรมเทศนาเบื้องต้นในเรื่องการให้ทานการรักษาศีลและการบำเพ็ญภาวนาเมื่อแสดงจบญาติโยมซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวภูไทยต่างเลื่อมใสเป็นอันมากพากันสมาทานรับเอาพระไตรสรณาคมเป็นที่พึ่งพระอาจารย์ฟั่นซึ่งมาฟังธรรมพร้อมกับท่านอาญาครูดีพระอาจารย์กู่ธรรมทินโนต่างก็ศรัทธาในบารมีธรรมของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตจึงได้มอบ

0: ายถวายตัวเป็นศิษย์รับเอาข้อวัดปฏิบัติถือธุดงควัตโดยเคร่งครัดพระอาจารย์ฟั่นอาจาโรออกธุดงไปกับคณะและพระอาจารย์ดุลอตุโลเพื่อติดตามไปกราบศึกษาธรรมกับท่านพระอาจารย์มั่นพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานที่วัดตาลโกนอำเภอสว่างแดนดินได้มีโอกาสศึกษาธรรมอยู่เป็นเวลา3วันและได้ไปกราบนมัสการท่านพระอาจารย์เสากันตศรีโลที่บ้านหนองดินดำน้อมรับการอบรมธรรมจากพระอาจารย์สิงขันตยาขโมที่บ้านหนองหวายเป็นเวลา7วันและกลับมาศึกษาธรรมะจากท่านพระอาจารย์มั่นที่บ้านตาเนิงอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครต่อมาพระอาจารย์ฟั่นอาจาโรเดินทุดงไปอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีได้บำเพ็ญความเพียรที่ถ้ำพระบทและตามที่ต่างๆถ้ามีโอกาสครั้งคราใดก็จะเข้ากราบนมัสการศึกษาธรรมกับท่านพระอาจารย์มั่นเสมออาทิที่วัดมหาชัยหนองบัวลำพูซึ่งเป็นวัดเก่าแก่แต่โบราณมีซากเจดีย์ธาตุขนาดใหญ่และหอไตรกลางน้ำสร้างด้วยไม้ทั้งหลังที่วัดมหาชัยนี้ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตได้ปฏิสันฐานธรรมกับพระอาจารย์ฟั่นอย่างรู้จิตรู้ถึงเหตุการณ์ที่พระอาจารย์ฟั่นประสบระหว่างออกธุดงค์บำเพ็ญกรรมฐานอย่างน่าอัศจรรย์ยิ่งเพิ่มความเคารพศรัทธาในบารมีธรรมของพระบุพพาจารย์ใหญ่เป็นยิ่งนักพระอาจารย์ฟั่นได้ตัดสินใจขอรับการยัตติเป็นพระภิกษุฝ่ายธรรมยุติกนิกายเมื่อวันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2468ณวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานีโดยมีเจ้าคุณพระธรรมเจดีจูมพันธุโลเป็นพระอุปชาหลังจากยัตติเสร็จแล้วได้เดินทางไปหาท่านพระอาจารย์มั่นที่วัดอรัญวาสีอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายและพำนักจำพรรษาที่วัดแห่งนี้กับท่านพระอาจารย์มั่นและคณะพระภิกษุสามเณรรวม16รูประหว่างพรรษานั้นพระอาจารย์ฟั่นอาพาธเป็นไข้มาลาเรียแม้มีไข้จับแต่เมื่อถึงวันประชุมฟังธรรมโอวาทจากท่านพระอาจารย์มั่นท่านก็ไม่ย่อท้ออุตส่าห์อดทนไปร่วมฟังนี้ได้ขาดตลอดจนกิจวัตรข้อวัดต่างๆก็ไม่ย่อย่อนย่อท้อโดยใช้พลังจิตเข้าต่อสู้เป็นอุบายที่ท่านสามารถพลิกความป่วยไข้มาเป็นธรรมอริยสัจขึ้นได้จนได้รับคำปรารภชมจากท่านพระอาจารย์มั่นว่าท่านฟั่นได้กำลังใจมากนะพรรษานี้ครั้นออกพรรษาแล้วพระอาจารย์ฟั่นออกธุดงค์ตามที่ท่านพระอาจารย์มั่นได้แนะนำไว้คือให้ออกธุดงค์เป็นหมู่เป็นคณะเดินธุดงค์เลียบไปตามภูเขาภาวนาวิเวกไปตามแนวภูเขานั้นแต่ละชุดก็ไม่จำเป็นเดินธุดงค์ไปด้วยกันตลอดระหว่างทางท่านใดอยากไปพักวิเวกณที่ใดเช่นตามถ้ำซึ่งมีอยู่ตามทางก็ทำได้เพียงแต่บอกเล่ากันให้ทราบในระหว่างภิกษุชุดเดียวกันจะได้นัดหมายไปพบกันข้างหน้าเพื่อเดินธุดงค์ต่อไปได้อีกปีพุทธศักราช2466หลังจากเที่ยวธุดงไปหลายแห่งแล้วพระอาจารย์ฟั่นก็กลับมายังวัดอรัญวาสีอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายอีกซึ่งเป็นวัดที่ท่านจำพรรษากับท่านพระอาจารย์มั่นภูริทโตแต่เมื่อกลับมาถึงปรากฏว่าก่อนหน้านั้นพระอาจารย์มั่นออกธุดงไปยังตำบลหนองลาดวาริชภูมิสกลนครท่านจึงติดตามไปแต่พอถึงสว่างแดนดินสกลนครพระอาจารย์ฟั่นเกิดอาพาธทำให้การเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบากแต่ท่านก็อดทนพยายามเพื่อติดตามครูอาจารย์จนในที่สุดก็ได้พบท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตที่บ้านสามผงอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมซึ่งพระอาจารย์เก่งอธิมุตโตและพระอาจารย์ศรีลาอิสโรได้อาราธนาท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตไปพำนักที่บ้านสามผงและได้จัดตั้งเป็นสำนักสงฆ์และได้เป็นวัดป่านามว่าวัดโพชัยในการต่อมา
1: ปูเกิงเฮานี่เป็นมหานิกาย19พรรษาปูศิลานี่ก็บ้านว่าอากาศ

0: ี่กับหมู่เดียวกันเสี่ยวกันซ้ำมาอยู่น้ำกันนี่ปลูกมันขึ้นมาส่วนเนี่ยถ้ามาอยู่บ่อยากเนี่ยโอ้ผมมันได้หลายพรรษาผมบ่อยากเนี่ยเกิงว่าซั่นเฮานี่เกิดน้ำกัน2เทื่อได้ยินเพิ่นเว้าเด้เกิดน้ำกัน2เทื่อเพื่อกวนคือว่าฟังคว่ำแท้ตัวม่วนนี่คือว่าฟังคว่ำเป็นหยังว่าซั่นเฮาเคยเป็นพี่ครูเถื่อเกิดเถื่อไรว่าซั่นม่วนนี่คุณนี่บ่คือบ่ฟังมาอยู่ได้ขึ้นขึ้นสองมาตัดสินใจหยัดธรรมยุตปูศิลาคือฮอดแม่หลายนะเมื่อคว่ำมันปากย่ามไปบ่เห็นหงที่หงแหนตามสรุปสุดต่อง้อขึ้นมาบ้านสะผงแก้งจางปางโอ้กลับขึ้นมาพุ่นมือจบเจออยู่ได้เพิ่นไปก็นี่ไปเมื่องูเมื่อบ้านบ่เห็นหงบ่เห็นหงทางเมื่อกลางเว้นแน่ๆนี่กลับขึ้นมาเดี๋ยวบ้านสะโพงแก่งแกงปางขึ้นมามายัดน้ํากัน
1: พระอาจารย์ฟันได้ไปจําพรรษาร่วมกับพระอาจารย์กู่พระอาจารย์กว่าที่วัดดอนแตงคอกช้างกิ่งอําเภอนาว่านครพนมตามบัญชาของท่านพระอาจารย์มั่นในหลังออกพรรษาได้มีโอกาสติดตามท่านพระอาจารย์มั่นที่นำคณะไปเมืองอุบลเพื่อส่งโยมารดาและเยี่ยมคณะศิษย์และได้ช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับคณะพระกรรมฐานเมื่อเกิดเหตุการณ์วิบากกับทางฝ่ายปกครองซึ่งพระอาจารย์ฟั่นอาจารูได้เข้าสมาธิพิจารณาเหตุการณ์ทำให้ทราบความต่างๆล่วงหน้าและถูกต้องพระอาจารย์ฟั่นได้จาริกธุดงค์ไปตามที่ต่างๆในถิ่นที่ราบสูงได้บำเพ็ญความเพียรเจริญกรรมฐานอย่างสุดจิตสุดใจเพิ่มพูนบารมีธรรมและมีสิทธิ์เลื่อมใสศรัทธาเพิ่มมากขึ้นโดยลำดับพุทธศักราช2475ท่านเข้ามากรุงเทพเพื่อเยี่ยมอาการป่วยของท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์จันสิริจันโทวัดบรมนิวาสและได้พักที่วัดบรมนิวาส3เดือนจึงกลับไปนครราชสีมาจำพรรษาที่วัดป่าศรัทธารวมตำบลหัวทะเลจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในพรรษานี้มีภิกษุสามเณรจำพรรษารวม14รูปอาทิพระอาจารย์มหาปิ่นปัญญาพโลพระอาจารย์เทศเทศรังสีพระอาจารย์โกมาจิรปุญโญพระอาจารย์หลุยจันทสาโรในพรรษาที่11ถึง19ปีพุทธศักราช2478ถึง2486ท่านพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรจำพรรษาที่วัดป่าศรัทธารวมเมืองโคราชครั้นเดือน3ขึ้น14ค่ำปีพุทธศักราช2479ท่านได้ขึ้นไปทางภาคเหนือเพื่อไปกราบท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตที่วัดเจดีย์หลวงจังหวัดเชียงใหม่ได้มีโอกาสน้อมรับการอบรมแนะนำข้อวัดปฏิบัติด้วยความเคารพศรัทธาอย่างสูงและกลับมาจำพรรษาที่วัดป่าศรัทธารวมเมืองโคราชเมื่อเดือน8ปีพุทธศักราช2480ออกพรรษาแล้วได้ไปพักวิเวกภาวนาตามป่าเขาแถบบุรีรัมย์สุรินทร์และสกลนครปีพุทธศักราช2491ท่านทราบข่าวว่าท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตอาพาธอยู่ที่วัดป่าบ้านหนองผือนาในอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครท่านรีบรุดไปเยี่ยมด้วยความเป็นห่วงและได้อยู่ปรนิบัติอยู่2สัปดาห์เมื่อการท่านพระอาจารย์มั่นทุเลาจึงได้กลับไปพำนักที่วัดป่าภูธรพิทักษ์ปีพุทธศักราช2492เมื่อท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตอาพาธหนักคณะศิษย์ได้นำมาที่วัดป่าสุทาวาสสกลนครพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรได้เฝ้าดูอาการท่านพระอาจารย์มั่นจนถึงวาระสุดท้ายปลายแดนแห่งสังขารนำความวิโยคมาสู่คณะศิษย์อย่างหาที่เปรียบมิได้พระอาจารย์ฟั่นอาจารโรได้อยู่ช่วยงานศพพระอาจารย์ใหญ่ตั้งแต่ต้นจนกระทั่งประชุมเพลิงสรีระปีพุทธศักราช2497และพุทธศักราช2500ถึง2505ท่านไปจำพรรษาที่ถ้ำขามอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นที่ทุรกันดารน้ำกินน้ำใช้และการโคจรบินทบาทแต่ท่านก็สามารถฟันฝ่าด้วยวิริยะอุตสาหะเอาชนะความยากลำบากด้วยหัวใจของสมณะผู้องค์อาจ

ผู้ดำเนินตามทางรอยธรรมพ่อแม่ครูอาจารย์อย่างมั่นคงออกพรรษาปีพุทธศักราช2505ท่านลงมาพักที่วัดป่าอุดมสมพรอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครท่านได้เป็นผู้นำศรัทธาในการพัฒนาวัดและให้การอบรมแก่พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ญาติโยมอย่างเอางานเอาการชื่อเสียงกิตติคุณ

0: 我叫你。
1: อันนี้การสำเร็จมรรคสำเร็จผลไม่ได้สำเร็จที่อื่นที่ไกลสำเร็จที่รวมใจเราธรรมะคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าท่านวางไว้ถึง 84,000 พระธรรมขันธ์ท่านก็ไม่ได้วางไว้ที่อื่นวางที่กายที่ใจของเรานี่เองเรียกว่าเป็นที่ตั้งแห่งธรรมวินัยมีใจอื่นเป็นธรรมมีใจอื่นเป็นวินัยจึงบอกว่าคือตัวห่วงของเราเนี่ยเป็นธรรมเป็นวินัยท่านมาว่าคือตาเป็นธรรมตาเป็นวินัยหูเป็นธรรมหูเป็นวินัยเนี่ยคือเหตุฉะไหนยังว่าไงล่ะตาสำหรับดูหูสำหรับฟังเมื่อได้ยินแล้วเราต้องน้อมเข้าภายในวินัยโยแปลนำมาจากความชั่วนำความชั่วจากตนนำตนมาจากความชั่วการที่เมื่อท่านได้ยินได้ฟังแล้วความชั่วทั้งหลายอยู่ที่ไหนเดี๋ยวนี้สุขทุกข์มันอยู่ที่ไหนเดี๋ยวนี้ให้พากันในความรู้ความเข้าใจ
0: ท่านพระอาจารย์ฟั่นอาจาโรทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นไม่ได้หยุดหย่อนจนในวันที่15กันยายนพุทธศักราช2519ท่านอาพาธอย่างปัจจุบันทันด่วนเข้ารักษาที่โรงพยาบาลสกลนครแต่อาการไม่ดีขึ้นจึงได้เข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์กรุงเทพโดยอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถรักษาตัวอยู่ได้ระยะหนึ่งพระอาจารย์ฟั่นก็ขอกลับวัดป่าอุดมสมพรและคณะศิษย์ได้ร่วมกันสร้างกุฏิหลังใหม่ให้ท่านพักอยู่ข้างโบสถ์น้ำอาการของท่านไม่กระเตื้องขึ้นจนกระทั่งวันที่4มกราคมพุทธศักราช2520ท่านได้ละสังขารไปด้วยอาการสงบเมื่อเวลา 19:50 นาทีท่านพระอาจารย์ฟั่นอาจาโรพระสุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงผู้องอาจในธรรมะของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้กระทำที่สุดแห่งทุกข์ละสังขารพ้นโลกไปแล้วแต่คุณูปการคุณงามความดีของท่านยังสถิตในดวงจิตดวงใจของผู้ศรัทธาสาธุชนอย่างไม่มีวันเสื่อมคลายจอมสงนิราชร้างแรงไกลฟ้าร่ำรินอาลัยสู่ล่าเยือกอุระประชาไทยหรือเปรียบใดเลยสำระงมเสียงฟ้าพระศกซ้องกำสวนงามบุญล้วนกอบท่วนคุณธรรมงามจริยะศาสตร์สรรเลิศแล้วงามจิตเมตอนันต์เยือนเยี่ยมโลกเอ่ยงามเกียรติคุณดุจแก้วกองฟ้าสุธาสถานเพลงการกลก่อเกื้ออาดูลขวัญศาสตร์พุทธางกูลสู่ฟ้าดุจดวงประทีปศูนย์รับโลกดานวิโยคเจ้าล่ามากผลรำพัน
2: คือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ได้อยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ปฏิปทาของแต่ละรูปก็ต่างกันไปทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีความงดงามน่ากราบน่าไหว้น่ายกย่องน่าสรรเสริญแม้ที่สุดองค์หนึ่งในจำนวนนั้นคือพระแม่ครูอาจารย์ใหญ่ฟั่นซึ่งเป็นผู้มีปฏิปทาเรียกว่าไม่ด้อยกว่ารูปอื่นใดโดยเฉพาะเรื่องของความองอาจกล้าหาญในเรื่องของความเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดในปฏิปทาเป็นการส่วนตัวแล้วถือว่าเป็นรูปหนึ่งที่เป็นผู้นำหมู่นำคณะในยุคนั้นในข้อปฏิบัติในเรื่องส่วนตัวที่เคยได้ไปอยู่ใกล้หลายต่อหลายครั้งได้รับธรรมะที่ท่านเมตตา

สั่งสอนโดยเฉพาะเรื่องของศีล5หลายวันหลายเวลาที่มีโอกาสได้ไปกราบท่านได้ฟังเทศท่านท่านเน้นในเรื่องของศีล5ท่านบอกว่าถ้าศีล5สมบูรณ์แล้วก็คือความสมบูรณ์ของความเป็นมนุษย์ถ้าศีล5ไม่สมบูรณ์แล้วความเป็นมนุษย์ก็ไม่สมบูรณ์เท่าที่สังเกตในข้อปฏิบัติปฏิปทาโดยส่วนลึกแล้วมีความเชื่อมั่นในอภิญญาญาณของพระแม่ครูอาจารย์ฟันจากที่มีโอกาสได้ไปท่านดักไม่ว่าเราจะไปในลักษณะอย่างไรที่มีโอกาสได้ไปกับหลวงปู่พระธรรมบัณฑิตในปัจจุบันที่วัดโพหลวงปู่ท่านได้พาไปกราบไปไหว้พระแม่ครูอาจารย์ฟันพอจะเห็นหน้าท่านก็ดักทางถูกว่าเราไปเพื่ออะไรเราต้องการอะไรจากท่านท่านจะเน้นว่าถ้าศีล5ไม่บริสุทธิ์จะอะไรต่อมีอะไรก็ไม่ขลังไม่ศักดิ์สิทธิ์จะอยากได้อะไรจะต้องการอะไรถ้าศีล5ไม่บริสุทธิ์อยากได้ก็ยากที่จะสำเร็จแม้ที่สุดได้มาก็ร้อนข้อนี้พระแม่ครูอาจารย์ฟันท่านเด็กย้ำอยู่ตลอดเวลาทุกครั้งทุกคราวที่ได้ไปกราบในการที่จะไปขออะไรต่ออะไรจากท่านในครั้งกันนั้นที่หลวงปู่ธรรมบัณฑิตต้องการสุดท้ายท่านก็เน้นจุดเดียวก็คือเรื่องถ้าญาติโยมนั้นมีศีล5บริสุทธิ์หรือใครก็ตามถ้ามีศีล5บริสุทธิ์การที่จะมีวัตถุมงคลภายนอกนั้นแทบจะไม่มีความจำเป็นถ้าศีล5บริสุทธิ์เหตุดังกล่าวนี้จึงมีความแน่ใจและมั่นใจในปฏิปทาของหลวงปู่ท่านย้ำตรงนี้แม้ครั้งหนึ่งที่เคยออกธุดงค์ที่ยโสธรจากการที่ได้ฟังจากท่าน10กว่าปีมาแล้วเมื่อจิตสงบใจสบายแล้วคืนนั้นก็ยังปรากฏถึงสิ่งที่หลวงปู่ฟันท่านเคยสอนอะไรไว้เมื่อครั้งที่เป็นสามเณรที่ได้ไปอยู่ได้ไปฟังเทศกับท่านเหมือนกับว่าวันนั้นคือวันที่เราเป็นสามเณรไปอยู่กับท่านเสียงนั้นมันกังวานขึ้นมาทั้งคืนในพร้อมกับเดียวกันนั้นก็ปรากฏว่ารูปของท่านนั้นนั่งสอนอยู่ทั้งคืนเหตุนี้จึงยืนยันว่าสิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังครั้งที่ยังไม่เป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิโอกาสที่จะย้อนกลับมาก็มีได้ตลอดเวลาอานิสงส์แห่งการได้ยินได้ฟังนั้นเป็นสิ่งที่ดีและจำเป็นสุดท้ายเมื่อเราได้ปฏิบัติถึงขั้นหนึ่งจิตสงบรวมตัวได้แล้วสิ่งนั้นก็จะกลายเป็นเรื่องที่กลับมาให้เราได้ยินได้ฟังอีกรอบหนึ่งสร้างความมั่นใจและแน่ใจเรียกว่าเสียงก็ปรากฏรูปก็ปรากฏส่วนอื่นใดก็ปรากฏได้เพราะอานิสงส์แห่งเมตตาธรรมที่หลวงปู่ฟันหรือท่านอาจารย์ฟันหรือพ่อแม่ครูอาจารย์ใหญ่ฟันองค์หนึ่งซึ่งเป็นพระผู้ใหญ่ท่านได้เมตตาได้สั่งสอนไว้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายครูบาอาจารย์นั้นท่านเน้นในเรื่องให้มีสมาธิถ้าทุกคนมีจิตใจเป็นสมาธิการงานในบ้านการงานนอกบ้านแม้จะไปที่ไหนถ้าจิตใจเป็นสมาธิได้แล้วก็จะมีแต่ความสุขความคิดความบ้านก็จะมีเหตุมีผลมากขึ้นแม้ที่สุดพื้นฐานของสมาธินั้นก็จำเป็นต้องอาศัยศีลถ้าศีล5บริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วสมาธิก็ง่ายสุดท้ายปัญญาซึ่งทุกคนมีกันอยู่ถ้ามีสมาธิดีแล้วปัญญาก็เป็นปัญญาที่สามารถแก้ไขและปรับปรุงตัวเองได้กรอบของการอยู่อย่างมีความสุขนั้นคือกรอบของพื้นฐานแห่งศีลกรอบแห่งพื้นฐานแห่งสมาธิสุดท้ายกรอบแห่งปัญญาซึ่งทุกคนมีกันอยู่แล้วก็จะนำพาสู่การแก้ไขปรับปรุงตัวเองได้พ่อแม่ครูบาอาจารย์กรรมฐานทุกรูปซึ่งมีท่านอาจารย์ฟันเป็นต้นหรือหลวงปู่ฟันเป็นต้นท่านได้สอนเน้นเช่นเดียวกับอาจารย์รูปอื่นๆท่านบอกว่าสอนให้ได้สมาธิเพียงรูปเดียวหรือคนเดียวถือว่ามีอานิสงส์มากกว่าสอนคนเป็นพันๆที่ไม่ได้สมาธิข้อนี้ยืนยันจากหลวงปู่เทศรังสีก็ว่าเช่นเดียวกันท่านย้ำในเรื่องของการให้ญาติโยมได้นั่งส

0: สมาธิและปฏิบัติกันเพราะสมาธิดังที่เรานั่งอยู่ท่ามกลางแห่งสายฝนเมื่อจิตเป็นกุศลจิตเป็นสมาธิแล้วภูมิธรรมภูมิปัญญาของแต่ละคนก็จะสร้างความอบอุ่นให้กับตัวเองความรู้ความสามารถใดๆก็จะเป็นที่พึ่งกับตัวเองได้จึงฝากไว้ในเรื่องของการถือศีล5นั่งสมาธิและเจริญปัญญาด้วยข้อปฏิบัติที่ญาติโยมมีอยู่แล้วจึงขออนุโมทนาสาธุการโดยทั่วกัน
1: สารคดีกองทัพธรรมพระกรรมฐานชุดประวัติปฏิปทาบารมีธรรมพระอาจารย์มั่นภูริทัตตาเถระได้จัดทำเป็นวิดีโอเทปเพื่อการเผยแผ่แล้วติดต่อได้ที่มูลนิธิถาวรกิตติถาวโรวงศ์มาลัยวัดปฐุมวนารามถนนพระราม1ปฐุมวันกรุงเทพโทรศัพท์253 8822 252 5465

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ตั้งแต่3นาฬิกาถึง5นาฬิกา
1: ย่อมเป็นที่มาของความสุขอันเป็นสุขที่ไม่มีอะไรจะเปรียบเทียบได้ว่าสุขอย่างไรพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่านัตติสันติปรังสุขขังความสุขอื่นใดยิ่งกว่าความสงบไม่มีนี่แสดงถึงว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นพงเน้นให้สงบกายสงบวาจาและสงบใจกายวิเวกจิตวิเวกอุปัฏฐิวิเวกซึ่งเป็นเรื่องของการเข้าไปสงบระงับภายในปัญญาซึ่งทุกคนก็มีอยู่แล้วก็จะเป็นเหตุทำให้มีหลักนั่งก็ได้นอนก็ดีเดินก็ได้ยืนก็ดีทุกกิริยาบทหากเป็นเรื่องของความสงบสงัดสติสตังไพบูลย่อมเป็นธรรมที่ละเอียดกับใจเราใจเราย่อมได้ธรรมที่ละเอียดเกิดขึ้นตัวเบาตัวหนักรู้สึกตัวเบารู้สึกตัวหนักรู้สึกตัวเย็นรู้สึกตัวใหญ่รู้สึกตัวไม่มีตัวมีตนรู้สึกร้อนรู้สึกคันรู้สึกตะคันเนื้อตะคันตัวรู้สึกจะเป็นหวัดเป็นไข้เป็นในอยู่เรื่อยเป็นเรื่องของกิเลสสมานขันธมานอภิสังขารมานเทวปุตตมานมันเข้ามาแทนที่เพราะมันมีความฉลาดอยู่ในกิเลสเรียกว่ากิลากิเลสมันฉลาดแบบกิเลสเอาชนะทำได้เมื่อกิเลสมันฉลาดเนาะชนะทำได้ในข้อปฏิบัติจึงไม่สงสัยว่าหน้าตากิเลสเป็นอย่างไรท่านใจเราละเอียดลงใจเราเย็นลงเราจึงรู้ว่าตัวกิเลสมีหน้าตาอย่างไรเพียงแต่คิดมันยังเศร้าหมองความรู้สึกที่เกิดขึ้นมันยังไม่สบาย

แสดงถึงว่าหน้าตามันออกมาให้ทุกคนนั้นผิดปกติความเป็นคนปกติดูเศร้าหมองขุ่นมัวค่ำเครียดมีอาการที่ไม่เป็นปกติในข้อปฏิบัติของคนมีกิเลสจะเป็นเหตุทำให้เสียหลักเสียคู่เสียคนในทางปฏิบัติก็จะเข้าใจว่ามีลักษณะอย่างไรกิเลสหน้าตาอย่างไรอะไรเป็นกิเลสอะไรเป็นตัวเหตุตัวผลที่ทำให้เราเข้าใจว่าตกต่ำย่ำแย่เสียคู่เสียคนพอส่วนของใจนั้นบอกลักษณะฟ้องว่ากิเลสมันเข้ามาแทนที่ถ้าทำมันแทนที่มันเย็นมันสบายร่าเริงเบิกบานในใจของน้ำขุ่นกับน้ำใสต่างกันใจสบายกับใจขุ่นมัวก็ต่างกันชั้นใดข้อวัดปฏิบัติของทุกคนก็ดูจากใจของตนเป็นอย่างนั้นจากของจริงที่เกิดขึ้นกับทุกวันทุกเวลาทุกนาทีหากความมีสติสัมปชัญญะไพบูลย์อยู่จะทำให้เรารู้ว่าอะไรเป็นกิเลสอะไรเป็นธรรมอะไรเป็นเครื่องเศร้าหมองของใจอะไรทำให้เราต้องไม่เศร้าหมองไม่ขุ่นมัวอะไรทำให้เราเป็นตัวของตัวเองในภาคปฏิบัติจะรู้ได้เข้าใจชัดว่ามีลักษณะอย่างไรจะรู้อยู่เข้าใจอยู่ว่ามีลักษณะอย่างไรต้องละเอียดต้องรอบคอบจากการนั่งกำหนดนอนกำหนดเดินกำหนดยืนกำหนดทุกกิริยาบทเป็นเรื่องของการฝึกสติเพื่อกิเลสสิ่งที่กล่าวว่าเศร้ามองในใจให้หมดไปโดยข้อปฏิบัติจึงมาว่าฝึกจนใจมันอยู่ฝึกจนใจมันรู้สึกเฉยๆฝึกจนใจมันรู้สึกเย็นพอกับสิ่งที่รับรู้เข้าใจในข้อปฏิบัติที่มีอยู่เมื่อรับรู้เข้าใจในข้อวัดปฏิบัติที่มีอยู่จึงทำให้เรานั้นรู้ว่าหน้าตากิเลสอย่างไรทำหน้าตาอย่างไรอาจทำหน้าตาอย่างไรจากใจที่เรานิ่งจากใจที่เราเฉยจากใจที่เราสงบสงัดจากอารมณ์ภายนอกทำให้เราเฝ้าสังเกตข้อปฏิบัติที่เกิดขึ้นได้ทุกวันส่วนไหนเป็นกิเลสส่วนไหนเป็นธรรมส่วนไหนเป็นอธรรมในส่วนลึกของใจจึงต้องละเอียดจึงต้องรอบคอบกับความเป็นศีลเป็นธรรมที่มีอยู่อาศัยฝึกอาศัยปฏิบัติอาศัยงดอาศัยเว้นอาศัยเลิกอาศัยละทำให้เราเข้าใจง่ายทำให้เรารู้เรื่องง่ายในส่วนของศีลของธรรมในส่วนของเหตุของผลที่เราทุกคนมีอยู่จากสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แปรปรวนดับไปอันเป็นประสบการณ์ที่แท้จริงของแต่ละคนที่ทำให้คิดได้คิดออกว่ามีลักษณะอย่างไรจึงบอกจึงเตือนจึงสอนได้ว่ามีหน้าตาอย่างนั้นอย่างนั้นในส่วนหนึ่งความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่ความหยาบความละเอียดความรอบคอบที่ปรากฏโดยทั่วไปจึงเข้าใจได้ว่ากิเลสกับธรรมนั้นมีความต่างกันอยู่น้ำใสกับน้ำขุ่นต่างกันอยู่อย่างไรกิเลสกับธรรมก็มีลักษณะอย่างนั้นท่านเมื่อใจเราได้ฝึกได้ปฏิบัติความรู้สึกของเรามันถึงบอกว่าไม่ไปยึดไม่ไปติดไม่ไปคล้องไม่ไปแวะกับสิ่งที่ไม่จำเป็นจะดูเหตุแห่งความจำเป็นกับไม่จำเป็นอยู่ตลอดเวลา

ว่าตัวไหนทำให้เราตกต่ำตัวไหนทำให้เราย่ำแย่ตัวไหนทำให้เราเสียคู่เสียคนในทางปฏิบัติก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นว่าอะไรเป็นยังไงที่ทำให้เราเสียหลักจากที่เราฝึกจากเราปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจึงรู้ได้ว่าไอ้ตัวขันธ์ธรรมานเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาตัวกิเลสมานมันก็รู้ว่าหนักอยู่แล้วขันธ์ธรรมานเนี่ยมันมีเรื่องที่ทำให้เราต้องยกเลิกยกเว้นอยู่ตลอดมันมีข้ออ้างมีข้อแม้ข้อต่อรองเยอะแยะไปหมดขออย่างนั้นขออย่างนี้มีเรื่องต้องเจ็บต้องปวดมีเรื่องต้องป่วยต้องเจ็บต้องปวดดูว่าเหมือนกับเราจะไม่รอดในส่วนของสังขารเหมือนกับว่าเราจะไปไม่ไหวไม่รอดเพราะมันถูกทรมานกับเรื่องที่เป็นจริงเรียกว่าสังขารที่ทำให้เราเสียหลักจึงต้องดูว่าร่างกายนี้เป็นหลังของโรคร่างกายนี้เป็นของผุพังบอกไม่ได้ห้ามไม่ฟังเป็นรังของโรคมีสภาพทรงก็สุดเสื่อมก็สิ้นทั้งกลางวันและกลางคืนมีที่มีลมหายใจเข้าหายใจออกบอกถึงลักษณะความสิ้นความเสื่อมในสังขารนี้ถ้าเรานั้นเป็นห่วงกลัวนั่นกลัวนี่สุดท้ายเราก็คงทำอะไรไม่ได้เพราะความกลัวมันเข้ามาแทนที่ความจริงมันก็หายออกไปหมดถ้ามันห่วงเรื่องสังขารเมื่อมันห่วงเรื่องสังขารแล้วมันก็หายผ่านทุกเรื่องทุกอย่างไปหมดหายผ่านได้ทุกสิ่งทุกอย่างหมดมีลักษณะอย่างไรว่ามีความจริงเป็นอย่างไรในข้อพึงปฏิบัติจึงกำหนดอยู่ด้วยเหตุด้วยผลด้วยความรู้สึกของตนที่มีอยู่พยายามให้ละเอียดพยายามไม่รอบคอบพยายามให้เยือกเย็นพยายามให้มีเหตุมีผลเพียงพอในส่วนของธรรมปฏิบัติจึงเข้าใจได้ว่าอ๋อมีลักษณะอย่างนี้ว่ามีลักษณะหน้าตาอย่างนี้อย่างนี้เพราะเหตุแห่งใจนั้นไม่นิ่งพอไม่เย็นพอจึงแก้ไม่ได้ปรับไม่ได้ทั้งๆที่รู้ว่ามันมีลักษณะสายลักษณะหวั่นไหวง่ายตกใจง่ายสะดุ้งกลัวง่ายมีความรู้สึกสะดุ้งกลัวง่ายตกใจง่ายความที่ใจไม่สงบใจไม่นิ่งใจไม่เย็นจึงไม่รู้ตื้นลึกหนาบางในส่วนที่ต้องแก้เสร็จแล้วตัวกิเลสทมานขันธมานอภิสังขารมานมัจจุราชมานมันมาแทนที่โยนไปโยนมาเราก็แพ้ทั้งขึ้นทั้งล่องกลัวลำบากกลัวเจ็บไข้ได้ป่วยกลัวโรคจะกำเริบกลัวอะไรสารพัดมีเรื่องตรงหน้ากลัวไปหมดมาคอยระแวงระวังอยู่กับสังขารของตนจนไม่เป็นอันจะนั่งภาวนามีความสงสัยในสังขารของตนจนไม่กล้าที่จะนั่งสมาธิเพราะอำนาจพยามารมันมากเหลือหลายมันทำให้เรานั้นจมแล้วจมอีกทำให้เราเสียคู่เสียคนเสียแล้วสิในความรู้สึกที่เกิดขึ้น

ทำให้เรานั้นขาดหลักที่จะพึงปฏิบัติถึงบอกของจริงต้องเด็ดกับของจริงต้องทำจริงต้องพูดจริงและต้องเอาความจริงมาอธิบายว่ามันจริงด้วยเหตุผลอย่างไรพอเยียวยาก็เยียวยาพอรักษาก็รักษาไม่พอเยียวยาไม่พอรักษาคงต้องทิ้งต้องขว้างต้องวางไปขายเป็นเศษเหล็กสุดท้ายก็เลยต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามารตัวนี้มันทำให้เรารู้ว่าอ๋อไม่ใช่ธรรมดาถ้าเราไม่ตั้งใจที่จะแยกแยะด้วยความเป็นจริงมารมันก็จะเข้ามาทับถมมารุมมาตุ้มจนกลายเป็นผู้แพ้อยู่ตลอดเวลาทั้งที่นอนภาวนาก็ได้นั่งภาวนาอย่างไรก็ได้นั่งเก้าอี้ก็ได้ยืนเดินนั่งนอนได้ทั้งนั้นแต่มันก็ไม่อยากจะเอากลายเป็นเรื่องอยากจะพักผ่อนให้ถูกกิเลสเจ้าของที่เคยพักเคยผ่อนมานานต่อนานมีความรู้สึกน่ากลัวไปหมดสุดท้ายก็เลยต้องลำบากกว่าเรื่องกันเก่าเมื่อเป็นเช่นนี้จึงต้องกำหนดด้วยใจของเราที่ว่าทำจริงนะพูดจริงนะเด็ดจริงนะถ้าไม่พูดจริงทำจริงเด็ดจริงมันก็เสียหลักกับทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เสียคู่เสียคนกับทุกสิ่งทุกอย่างได้ถ้าเราไม่เด็ดจริงๆถ้าเราเด็ดจริงๆมันก็ไม่มีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นเรื่องธรรมดาไปหมดพอรู้ว่ากิเลสมันแพ้เพราะเราจริงกับมันถ้าเราไม่กล้ามันก็คงชนะเราทุกเรื่องไปก็รู้ว่าศาสนานี้เป็นของจริงไม่ใช่ไม่รู้ว่าศาสนานี้เป็นของจริงแต่ถ้าเราทำไม่จริงพูดไม่จริงมันก็คงต้องพังเพราะเรื่องที่ไม่ทำจริงพูดจริงข้อปฏิบัติจึงอาศัยความจริงที่มีอยู่ในรูปแบบต่างๆท่านี้ไม่ได้ก็นั่งนั่งไม่ได้ก็นอนนอนไม่ได้ก็เดินเดินไม่ได้ก็ยืนกำหนดมันไปเรื่อยๆน้อมนึกน้อมพิจารณาอยู่ตลอดเวลาจะว่าในเรื่องของสังขารก็พิจารณาตั้งแต่ต้นจนจบจะว่าเรื่องของจิตใจก็ดูที่มาที่ไปของความรู้สึกนึกคิดจะว่าในเรื่องใดๆก็ดูความจริงของสิ่งนั้นทั้งกายและจิตนั่งวิเคราะห์นอนวิเคราะห์เดินวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยในเรื่องที่มาที่ไปว่ามีอะไรยังไงทำไมเพราะอะไรเราจึงต้องเดือดร้อนเพราะอะไรเราจึงเศร้าหมองเพราะอะไรต้องขุ่นมัวกับเรื่องไม่เป็นเรื่องว่ากำหนดได้อย่างนี้แล้วทำให้เราเข้าใจว่าหยาบละเอียดตื้นลึกหนาบางในส่วนที่เป็นจริงจะทำให้เรานิ่งจะทำให้เราเฉยจะทำให้เราเย็นลงได้กับทุกสิ่งทุกอย่างจะทำให้เราเบากายเบาใจลงได้กับทุกสิ่งทุกอย่างต้องเลยตายฟากตายพอเราเลยตายฟากตายแล้วความหมายของธรรมมันก็เกิดขึ้นในใจเราพอเราไม่ได้ยอมแพ้มารมันก็คงอยู่ไม่ได้เมื่อเรามีสติสัมปชัญญะอย่างต่อเนื่องอะไรมันจะแทรกอะไรมันจะซ้อนอะไรมันที่จะเข้ามาเบียดบังมันก็ไม่มีเพราะความจริงในใจเรามันมีสติสัมปชัญญะคอยกำหนดอยู่ทุกกิริยาบทยืนอย่างนี้เดินอย่างนี้นั่งอย่างนี้นอนอย่างนี้พูดอยู่อย่างนี้แม้แต่ความรู้สึกนึกคิดที่คิดอยู่ก็รู้ว่ามันคิดอะไรพยามารจึงไม่แผ่วผ่านจึงไม่เข้ามาใกล้ได้เมื่อพยามารไม่แผ่วไม่ผ่านไม่เข้ามาใกล้ได้ธรรมมันก็คือธรรมศีลมันก็คือศีลความละเอียดของปัญญามันค่อยๆเกิดขึ้นกับการที่จะทำอะไรต่อมีอะไรจากที่เรามีความเด็ดขาดกับใจเจ้าของก่อนที่เราจะเด็ดขาดได้ต้องอาศัยค่อยขัดค่อยเกลาค่อยฝึกค่อยฝืนค่อยข่มค่อยทนค่อยอดก็เราจะมีความรู้สึกเป็นกลางได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเมตตาจะเต็มอยู่ด้วยเหตุด้วยผลไม่ใช่ง่ายกรุณาจะเต็มด้วยเหตุแห่งคุณงามความดีก็ไม่ใช่ง่ายแม้กรุณาในความรู้สึกนึกคิดก็ไม่ใช่ง่ายในข้อ

วัดปฏิบัติจะเฉยจะเย็นจริงๆด้วยปัญญาก็ต้องอาศัยการฝึกการปฏิบัติซึ่งก็ขัดด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆขัดด้วยเรื่องใหญ่ๆที่เราคิดไม่ได้คาดไม่ถึงทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันหลุดมันพ้นมันผ่านไปด้วยอำนาจของสติสัมปชัญญะถึงบางทีอยากพูดไม่พูดบางทีอยากไปไม่ไปบางทีอยากอยู่ไม่อยู่บางทีอยากรับประทานไม่รับประทานบางทีอยากนอนไม่นอนลักษณะของการเดินสวนทางกับความรู้สึกนึกคิดความต้องการของตนมีอยู่ทุกขณะเพื่อให้เป็นการยับยั้งชั่งใจเพื่อให้เป็นการเตือนตนสอนตนอยู่ด้วยรูปแบบของความเป็นจริงในส่วนของใจจะได้นิ่งในส่วนของใจจะได้เย็นในส่วนของใจจะได้มีเหตุผลเพียงพอกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นอันจะนำพาตัวเราให้ได้ความละเอียดให้ได้ความรอบคอบให้ได้ความหนักแน่นกับทุกสิ่งทุกอย่างจึงเป็นลักษณะฝืนความรู้สึกหักข้ามความรู้สึกตัดกระแสความรู้สึกนึกคิดที่มีอยู่จนกล่าวได้ว่าอ๋ออย่างนี้เองเรียกว่าเย็นลงได้เบาลงได้สว่างลงได้เพราะพิจารณาอะไรมันก็เห็นเป็นอนิจจังได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างจะกำหนดเรื่องอะไรก็เป็นอนิจจังได้เสียทุกสิ่งทุกอย่างกำหนดลงในใจแล้วมันถึงเบาไหวเฉยๆนั่นแหละเพราะมันเห็นเป็นธรรมดาธรรมดาไม่ได้นั้นพิเศษก็อันนี้พิเศษก็นั้นไม่ได้มีความรู้สึกอย่างนั้นมีแต่ความรู้สึกว่ามันธรรมดาธรรมดานะไม่ได้มีอะไรมากมายพิเศษกันนี้ความหมายของใจเราถึงบอกว่ามีลักษณะเป็นธรรมอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรที่ดูเหมือนว่าไม่เคยมีไม่เคยเป็นไม่เคยได้ไม่เคยเห็นไม่เคยรู้ไม่เคยอยู่ไม่เคยสัมผัสเพราะมันรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นธรรมดาเหมือนกันไปหมดมีแต่เรื่องธรรมดามีแต่เรื่องธรรมดาทั้งนั้นอนิจจังมันปรากฏอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างอนัตตามันก็ปรากฏอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างสภาพของการปรับปรุงสภาพของการแก้ไขของการทนไม่ได้กับทนได้มันก็มีอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างในข้อปฏิบัติจึงเห็นความเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องธรรมดาไม่ได้เห็นอะไรเป็นเรื่องพิเศษมากไปกว่าความจริงที่ปรากฏกับตัวเราว่าเป็นธรรมดาทั้งนั้นแหละธรรมดาทั้งนั้นไม่ได้มีอะไรพิเศษกว่ากันเมื่อรู้เห็นเข้าใจว่าเป็นเรื่องธรรมดาจิตใจของเราก็จึงนำพาเหตุผลในทางปฏิบัติให้ดีขึ้นทำให้เราเข้าใจว่าอ๋อมีลักษณะอย่างนี้ทำให้เรารู้เรื่องว่าอ๋อมีลักษณะอย่างนี้จิตใจเราเมื่อมันเย็นลงแล้วจึงบอกว่าปลงได้วางได้แล้วก็เลิกได้แล้วก็ลดได้แล้วก็หยุดได้ในที่สุดของการก่อกรรมทำเข็ญสร้างเวรสร้างกรรมในใจเรามันไม่เกิดขึ้นเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรที่จะไปน่าห่วงชั่วครู่ชั่วยามชั่วขณะชั่วประเดี๋ยวประดาวชั่วมืดก็แจ้งชั่วกลางวันกับกลางคืนจึงไม่ได้มีความรู้สึกว่าจะน่าวิตกวิจารณ์กับอะไรเมื่อทำปัจจุบันให้เกิดความแจ่มแจ้งชัดเจนในใจเจ้าของตั้งแต่เรากำหนดง่ายๆไปหายากๆน้อมนึกให้อยู่น้อมนึกให้เห็นน้อมนึกให้รู้ในส่วนแห่งความจริงของสังขารที่ทุกคนมีอยู่จะดูว่าไม่เป็นการยกเว้นผู้หนึ่งผู้ใดเช่นเวลาแข็งแรงก็มีอยู่เวลาอ่อนแอก็มีอยู่เวลาหิวก็มีอยู่เวลาอิ่มก็มีอยู่ในส่วนของความจริงนั้นมันปรากฏอยู่กับทุกคนอย่างนี้เพียงแต่เรานั้นเป็นคนที่เข้าใจว่าอ๋อเช่นนี้หรืออย่างนี้หรือทำมันค่อยๆปรากฏได้ในหมู่ในคณะที่เราได้อยู่ได้สัมผัสได้รับรู้ได้เห็นของจริงที่เป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธาตุแห่งความมีเหตุมีผลเป็นธาตุแห่งความเป็นจริงกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นอาศัยธรรมเป็นหลักพอมีธรรมเป็นหลักแล้วเราก็หยุดได้เราก็หยุดดูเราก็หยุดนิ่งเราก็หยุดเฉยสุดของใจนั้นจึงนิ่งจึงเฉยจึงเย็นอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างทำให้เรานั้นรู้ตื้นลึกหนาบางรู้หยาบรู้ละเอียดรู้ปานกลางในใจของตนแทนที่จะวางภาระธุระให้เกิดขึ้นว่าอ๋อมีลักษณะอย่างนี้ภาราเวปัญจขันธาในส่วนของการรับผิดชอบตัวตนเขาเราท่านนั้นเป็นเรื่องภาระภาราเวทุกขังโลเก

มันเป็นเรื่องต้องมีภาระธุระมันก็ย่อมเป็นทุกข์ที่มีอยู่ในโลกผู้ที่เข้าใจในส่วนเหล่านี้จึงรู้ว่ามันเป็นทุกข์ที่ต้องหอบต้องหิวที่จะต้องดูแลที่จะต้องเอาใจใส่ที่จะต้องให้ความสนใจใส่ใจและให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้เมื่อเราให้ความใส่ใจสนใจใส่ใจในสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นการดูว่าเป็นภาระธุระที่เราไม่มีที่สิ้นสุดต้องซ่อมต้องรักษาต้องซ่อมต้องรักษาอยู่ทั้งวันทั้งวันขืนชะล่าใจก็หมดท่าความหมายของการได้มาเป็นอยู่ก็ไม่ค่อยสู่จะสมบูรณ์อาศัยว่าเราวิเคราะห์วิจารณ์ได้ในสภาพของร่างกายกับจิตใจทุกวันจึงทำให้เราเห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาไปหมดนั่นแหละดูเป็นเรื่องธรรมดาไปหมดเข้าใจเป็นธรรมดาไปหมดนั่นแหละเพราะปัญญามันเกิดขึ้นอย่างมีลักษณะไม่หอบไม่หิ้วไม่ถือจะดูว่าเป็นการแบ่งเบาภาระไปดูเป็นการวางภาระในที่สุดจากใจที่ปลงได้วางได้ว่าอ๋อไม่เห็นจำเป็นเลยเพราะรู้ว่าคืนปล่อยไปตามความรู้สึกนึกคิดเป็นความทุกข์ที่ถึงที่สุดทำให้เรานั้นขาดความเป็นอิสระทำให้เรานั้นเป็นทาสแห่งความรู้สึกนึกคิดของตัวเองทำให้เรานั้นเป็นทาสแห่งความเป็นจริงอ๋อเป็นอย่างนี้เช่นนี้ขั้นเมื่อเรานั่งวิเคราะห์วิจารณ์อยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นจึงทำให้เรานั้นปลงใจได้วางใจได้ว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่จะร้อนก็เท่านั้นจะเย็นก็เท่านั้นจะหนักก็เท่านั้นจะเบาก็เท่านั้นมันเป็นความปกติของทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้ในส่วนของตัวยึดมันหมดไปหมดไปทุกอย่างมันก็เบากายเบาใจเกิดขึ้นเพราะตัวยึดมันหมดแล้วทุกอย่างมันก็เย็นเพราะตัวยึดหมดแล้วทุกอย่างก็ปลอดภัยเท่านั้นเองความหมายความมุ่งหมายของใจก็มีลักษณะเป็นอย่างนี้จึงต้องพยายามนึกน้อมอยู่ตลอดเวลาวิตกคือการน้อมนึกวิจารณ์คือการคิดค้นลักษณะของการน้อมนึกคิดค้นหยุดอยู่นิ่งเฉยเป็นลักษณะของการฝึกการปฏิบัติน้อมเข้ามาพิจารณาน้อมเข้ามาทำความเข้าใจสิ่งที่ใกล้ตัวใกล้ตนที่สุดน้อมเข้ามาเมื่อเราน้อมเข้ามาสู่ใจเราแล้วการวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยใดๆของเราก็จะค่อยดีขึ้นดีขึ้นความละเอียดของใจก็จะค่อยเย็นขึ้นความสุขุมของใจก็ค่อยมากขึ้นกับการฝึกการปฏิบัติทำให้เรารู้ว่ารสชาติของศีลของธรรมมีลักษณะอย่างไรทำให้เราเข้าใจรสของศีลของธรรมมีลักษณะอย่างไรชี้ชัดลงไปเห็นชัดลงไปเข้าใจชัดลงไปคำว่าทะลุปลุกโปร่งมันก็จะมีความหมายของความเข้าใจของสิ่งเหล่านั้นจะทำให้เรารู้ตื้นลึกหนาบางหยาบละเอียดเพียงพอกับทุกสิ่งทุกอย่างจากการฝึกการฝืนการข่มการทนการอดจึงมีผลของการน้อมนึกน้อมวิจารณ์กับทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่กินกับถ่ายเกิดกับตายจากกับแก่แก่กับเจ็บความหมายของความตายมันเห็นสิ้นสุดของสิ่งเหล่านี้ได้หมดเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาใจมันละเอียดลงก็เข้าใจมากขึ้นใจมันเย็นลงก็เข้าใจมากขึ้นใจมันสุขุมก็เข้าใจมากขึ้นในส่วนของความจริงมันก็นิ่งก็เฉยได้มากขึ้นทั้งที่รู้ว่ามันเป็นของเก่ามันไม่ได้เป็นของใหม่แต่ใจเรามันละเอียดลงละเอียดลงละเอียดลงสิ่งนั้นมันก็ฟอกแล้วฟอกอีกขัดแล้วขัดอีกจนทำมันเป็นถีติธรรมในใจของเราเมื่อทำเป็นถีติธรรมตั้งอยู่ในจิตในใจของเราลงไปสิ่งอื่นใดก็มีผลและให้ผลตามกำลังของการฝึกการปฏิบัติทำให้เราบ่งชัดชี้ชัดลงไปว่าอ๋อมีลักษณะอย่างนี้เป็นเช่นนี้อ๋อมีลักษณะอย่างนี้ได้อย่างนี้ปัญญามันเกิดขึ้นความละเอียดมันเกิดขึ้นความรอบคอบมันเกิดขึ้นความมีเหตุมีผลมันเกิดขึ้นความเย็นมันเกิดขึ้นในส่วนของการเฝ้าฝึกปฏิบัติก็บอกว่ามีลักษณะอย่าง

ใจถึงบอกว่าเย็นใจถึงบอกว่าเห็นเหตุเห็นผลในทางปฏิบัติใจถึงบอกว่ารู้ได้เข้าใจชัดในสิ่งที่เป็นจริงคำว่านิ่งคำว่าเฉยคำว่าเย็นจึงเป็นธาตุแห่งความบริสุทธิ์ถ้าเราเข้าใจได้ลักษณะของธรรมโดยทั่วไปนั่งก็ดูเป็นธรรมนอนก็ดูเป็นธรรมเดินก็ดูเป็นธรรมยืนก็ดูความจริงว่าเป็นศีลเป็นธรรมทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเห็นความเป็นศีลเป็นธรรมได้ทุกสิ่งทุกอย่างจึงทำให้เรารู้สึกว่าปลดได้วางได้เลิกได้ในใจของตนเองสามมื้อไม่ได้มีมากขนาดนั้นสี่มื้อยังมากแต่แล้วก็เท่านั้นกินแล้วถ่ายกินแล้วถ่ายความหมายของปัญญามันถึงบอกว่าไม่มีอะไรที่น่าจะเข้าไปยึดยิ่งพิจารณาในส่วนของผมของขนของเล็บของฟันของหนังยิ่งให้ลึกซึ้งลงไปละเอียดลงไปยิ่งเห็นเป็นเรื่องที่ธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรที่น่ากังวลกับเรื่องที่มีอยู่ใจมันมองด้วยหลักการที่ว่าหนังบางๆเคลือบไว้เท่านั้นเองในส่วนหนึ่งความเข้าใจเราก็บอกดูเป็นธรรมดาเห็นเป็นธรรมดาก็อย่างนี้แหละว่าปัญญามันหยาบก็อย่างนี้ปัญญามันละเอียดเข้าก็อีกอย่างหนึ่งปัญญามันสุขุมลงไปก็มีความรู้สึกอย่างหนึ่งต้องบอกว่าฟังรอบแรกอย่างหนึ่งถ้าฟัง3รอบ5รอบมันจะมีความต่างในความรู้สึกนึกคิดเกิดขึ้นจิตของเราใจของเรามันจะมีความรู้สึกอ๋ออย่างนี้เองทั้งที่ก็รู้ว่าเป็นของเก่าไม่ใช่ของใหม่แต่อาศัยว่าฟังบ่อยๆความรู้สึกในใจเรามันค่อยๆเห็นจริงเห็นจังลงไปความรู้สึกในจิตในใจเขาเราต้องบอกว่าชัดเจนลงไปทุกวันจึงดูว่ามันไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรยิ่งรู้ว่ามนุษย์โลกก็เป็นสิ่งที่ปรากฏชัดเจนอยู่แล้วไอ้ยมมาโลกหรือมันก็ยิ่งเป็นสิ่งที่ชัดเจนอยู่แล้วเทวโลกก็เป็นสิ่งที่ชัดเจนอยู่แล้วมีที่มามีที่ไปถ้ายังไม่หมดเหตุหมดปัจจัยแล้วมันก็ยังเห็นจริงเห็นจังในหมดอ๋อเป็นอย่างนี้ก็ไปตามกระแสแห่งการสมมุติของโลกเป็นไปตามวิบากกรรมของบุคคลที่ทำที่ก่อไว้ก็จะไปตามภพภูมินั้นๆให้ดูไปในอดีตก็เห็นจริงเห็นจังดูไปอนาคตก็เห็นจริงเห็นจังแม้ดูลงในปัจจุบันก็เข้าใจอ๋ออย่างนั้นเองไม่มีอะไรมากมายไม่มีอะไรสุดวิสัยไม่มีอะไรเหลือวิสัยไม่มีอะไรที่ดูว่าไม่ไหวทนไม่ได้มีเรื่องที่ไหวมีเรื่องที่ทนได้มีเรื่องที่แก้ไขได้อยู่ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะความเป็นศีลเป็นธรรมน่ะมันเกิดขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างในหลักปฏิบัติถึงหมออย่างนี้จนเข้าไปถึงโดยไม่ต้องสมมุติมันก็โยกมันก็เปลี่ยนมันก็ย้ายมันก็มีความจริงที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันอยู่เราจึงไม่มีความรู้สึกว่าหนักใจกับสิ่งที่ต้องเป็นต้องไปต้องได้ต้องเสียไม่มีความรู้สึกว่ามันจะต้องคงที่มันเป็นปกติโดยการเปลี่ยนแปลงมันเป็นปกติของความแปรปรวนมันเป็นปกติของทุกสิ่งทุกอย่างโดยภาคปฏิบัติที่ทำให้เรารู้ว่าอ๋อลักษณะอย่างนี้เองพอใจมันเย็นลงแล้วจึงรู้ว่ามันมีความรู้สึกละอายมีความรู้สึกเกรงกลัวมีความรู้สึกสะดุ้งกลัวในบาปกรรมที่เกิดขึ้นพอมันละเอียดแล้วมันมองทะลุปูโปร่งได้หมดจึงเห็นความเป็นศีลเป็นธรรมในใจเจ้าของว่าอย่างนี้เองเมื่อก่อนมันก็ตรงกันข้ามกับวันนี้เมื่อก่อนก็เป็นเรื่องสนุกเมื่อก่อนก็เป็นเรื่องเพลิดเพลินซ้ำไปด้วยแต่เดี๋ยวนี้ก็มองตรงกันข้ามไปหมดโอ้มันเป็นเรื่องของการก่อกรรมทำเข็ญมันเป็นเรื่องของการก่อเวรก่อกรรมไม่มีที่สิ้นสุดท่านพอใจเราหยุดพอใจเรานิ่งพอใจเราเย็นลงลักษณะของการปลงการวางมันก็เกิดขึ้นด้วยปัญญาที่เกิดที่มีที่เป็นจึงเห็นความอัศจรรย์ในใจเจ้าของว่ามีลักษณะอย่างนี้วันนั้นกับวันนี้ไม่เหมือนเดิมเมื่อวานกับวันนี้ก็ไม่เหมือนเดิม

นั่นคือความเป็นปกติเพราะมันมีลักษณะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดทั้งอากาศทั้งวิญญาณแม้วันพรุ่งนี้ก็ไม่ต้องไปถามถึงว่ามันจะคืออะไรเพราะความจริงมันปรากฏโดยความเปลี่ยนแปลงเป็นปกติเป็นธรรมดาจึงไม่ได้มีความรู้สึกว่าสับสนกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราจะคาดไม่คาดจะคิดไม่คิดทั้งหมดมันก็มีความผิดปกติโดยหลักของจิตใจเรานั่นแหละเมื่อวานไม่ใช่วันนี้วันนี้ก็คงไม่ใช่วันพรุ่งนี้ความผิดปกติมันก็จะมีอยู่ในลักษณะของใจแต่ในความเป็นปกติของทุกอย่างมันก็จะเป็นอยู่ของมันอย่างนั้นแต่ใจเรามันเผลอมันเกาะมันยึดมันจึงไปตีราคาให้ผิดให้ถูกให้ดีให้ชั่วให้มีลักษณะหนักเบาให้มีลักษณะหยาบละเอียดลงไปมันก็ที่ดินบางแห่งก็หาราคาไม่ได้บางแห่งก็ไม่มีราคาบางแห่งก็มากเกินที่จะอธิบายเพราะมันเป็นเรื่องที่ทุกคนเข้าใจว่าแล้วแต่เราจะเป็นคนกำหนดถ้าเราจำเป็นต้องใช้จำเป็นต้องอาศัยมันก็ดูมีราคามีคุณค่ามากขึ้นเมื่อกระดอกไม้ถ้ามันอยู่ในสระถ้ามันอยู่ในบ่อและถ้ามันอยู่ริมทางอยู่ในป่าในเขามันก็คือดอกไม้แต่มากำหนดอยู่บนแจกันหิ้งพระมันมีความรู้สึกมีราคาไปเด็ดมาไปตัดมามันรู้สึกมีราคามากขึ้นในความรู้สึกของการเข้าไปยึดไปติดคำว่าไปเอาผิดเอาถูกมันก็มากขึ้นมันเลยมีราคาในความรู้สึกของมนุษย์มันกลายเป็นเรื่องมีราคาไปหมดทั้งที่มันก็มีดินคงเป็นดินนั่นแหละจะหนักจะเบาใส่ก็ไม่ว่ากระไรจะขุดก็ไม่ว่ากระไรจะถมก็ไม่ว่ากระไรในส่วนของดินคือดินไม่ได้มีเรื่องอะไรที่น่าหนักใจกับดินหินดินปูนก็เหมือนกันหมดขันใจเราอยู่อย่างนั้นมันก็รู้อ๋อนี่เองมันเป็นตัวกำหนดให้มีราคาเท่านั้นให้มีราคาเท่านี้เป็นผู้ตั้งสมมุติฐานขึ้นมาให้มีราคาเท่านั้นเท่านี้แล้วก็มามีการแข่งแย่งซื้อขายกันไปตามความรู้สึกเหมือนกับเล่นละครต่อวันต่อเดือนต่อปีจนมีถูกมีแพงมีมากมีน้อยจนมีดีมีชั่วในความรู้สึกของการเข้าไปผูกพันยึดไว้ถือไว้จนเกิดการทุกข์ในใจเจ้าของว่าเสียดายกลัวตายรักจนกลายเป็นเรื่องหวงกลายเป็นเรื่องระแวงกลายเป็นเรื่องสงสัยไปหมดทุกโทษเวรภัยมันถึงตามมาได้กับใจของบุคคลเหล่านั้นผู้ซึ่งไปสำคัญผิดเข้าใจผิดในส่วนที่มีอยู่ถึงว่าโดยธรรมชาติก็มีอยู่แล้วโดยอำนาจกิเลสมนุษย์ก็ทำขึ้นอยู่แล้วแต่เนื่องจากใจเรานั้นมันเผลอไปจึงไปก่ออารมณ์พอจิตใจเราไปก่ออารมณ์เข้ามันถึงบ่มีเรื่องที่ต้องพูดอยู่เรื่อยสุดท้ายก็บอกว่ามีทั้งทุกข์มีทั้งโทษมีทั้งเวรมีทั้งภัยได้หมดเพราะหลงความรู้สึกหลงความคิดเจ้าของเมื่อหลงความรู้สึกนึกคิดของตัวเองมันถึงบอกว่ามีทั้งผิดทั้งถูกมีทั้งชั่วทั้งดีจนกลายเป็นเรื่องมีแต่บาปแต่บุญอย่างอื่นไม่มีความเป็นกลางเป็นธรรมไม่เคยมีมีแต่คำว่าลำเอียงอยู่ในใจเจ้าของว่าจะต้องอย่างนั้นไม่อย่างนั้นก็ต้องอย่างนี้ไม่อย่างนี้ต้องอย่างนั้นไม่อย่างนั้นก็ต้องอย่างนี้อยู่เรื่อยไปจนไม่รู้ว่ามันทุกข์โทษเวรภัยคืออะไรสุดท้ายก็ต้องบอกว่าตกที่นั่งลำบากก็เรื่องของการลำเอียงและเผลอทั้งที่ความจริงไม่มีอะไรหรอกแต่เนื่องจากใจเรามันเผลอพอใจมีอำนาจตัวเผลอตัวยึดตัวติดมันจึงบอกว่าอ๋อนี่เองก็มองมีผิดมีถูกมีชั่วมีดีมีบาปมีบุญมีคุณมีโทษได้ง่ายแต่ความหมายจึงบอกว่ามีลักษณะทีเผลอซึ่งความเป็นจริงแล้วดินคือดินหินคือหินต้นไม้คือต้นไม้ความเผลอที่มนุษย์อยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเข้าไปครอบครองยึดติดกับสิ่งนั้นสุดท้ายก็จึงมีผิดมีถูกมีดีมีชั่วมีเขามีเรามีได้มีเสียอยู่ตลอดเวลาจนใจนั้นมีความรู้สึกว่ามันเป็นตัวของตัวเองมันว้าวุ่นกับเรื่องจะได้จะเสียว้าวุ่นกับเรื่องจะเป็นจะได้มันทุกข์มันโศกมันเสียใจเพราะเรื่องที่จะได้จะเสียจะเป็นอยู่ตลอดเวลา

นาทั้งๆที่ความจริงไม่ได้มีอะไรหรอกแต่ความที่ใจเรานะไม่มีหลักจึงมีความรู้สึกว่าเป็นห่วงเป็นกังวลเป็นสงสัยเป็นเรื่องที่ไม่เบาใจอยู่กับเรื่องไม่เป็นเรื่องคันเมื่อเราได้ฝึกได้ปฏิบัติแล้วมันก็มองว่าดินส่วนดินน้ำส่วนน้ำลมส่วนลมไฟส่วนไฟแม้แต่ความรู้สึกนึกคิดของแต่ละคนก็ต่างกรรมต่างวาระไปสุดยากที่จะโน้มน้าวให้เห็นความเป็นจริงได้อย่างเดียวกันเป็นสิ่งที่ยากเป็นสิ่งที่ลำบากทั้งดีความจริงมันก็ปรากฏอยู่กับทุกคนแต่ด้วยความไม่ละเอียดละออของใจจึงยากต่อการที่จะชำระล้างจิตใจของตนได้ทุกรูปแบบอาศัยว่าเรามีเวลาฝึกงั้นเมื่อเรามีเวลาฝึกแล้วเราค่อยๆขัดด้วยอำนาจของสติสัมปชัญญะที่มีอยู่ค่อยเตือนเจ้าของค่อยสอนเจ้าของว่าเพื่ออะไรแล้วจะได้อะไรเพื่ออะไรจะได้อะไรเพื่ออะไรจะได้อะไรให้อะไรจะได้อะไรในส่วนของปัญญาต้องถามตอบอยู่ตลอดเวลาว่าเพื่ออะไรจะได้ไม่เบลอไม่งั้นก็จะสร้างความหวังลมแรงๆให้เกิดขึ้นกับใจสร้างสมุฏฐานของใจมีความยึดความติดอยู่กับเรื่องไม่เป็นเรื่องสุดท้ายจึงคอยระวังเรื่องผิดเรื่องถูกคอยระวังเรื่องระแวงเรื่องสงสัยกับเรื่องไม่เป็นเรื่องพอใจมันกลัวขันใจไม่กลัวไม่สงสัยแล้วมันไม่มีอะไรทั้งนั้นนอนตรงไหนก็หลับทานตรงไหนก็อิ่มนั่งตรงไหนก็ได้ยืนตรงไหนก็ได้ใจมันไม่มีความรู้สึกน่ากลัวมันมีความรู้สึกโดดเด่นในตัวเองมีความแจ่มแจ้งชัดเจนในตัวเองคือใจไม่ไปหน้าไม่มาหลังพอมันนิ่งมันสงบลงไปด้วยคำบริกรรมก็ดีด้วยการฟังก็ดีด้วยการเพ่งก็ดีด้วยการกำหนดคิดค้นก็ดีมันเป็นเหตุเป็นผลกับใจของในลักษณะของการวิเคราะห์วิจารณ์ก็เป็นไปด้วยเหตุด้วยผลของใจของในส่วนของธรรมะปฏิบัติก็ทำให้เรานั้นเป็นคนแจ่มแจ้งชัดเจนในทุกสิ่งทุกอย่างอาศัยใจว่าฝึกบ่อยๆเพียรบ่อยๆพยายามบ่อยๆสงบก็ได้ไม่สงบก็ได้นิ่งก็ได้ไม่นิ่งก็ได้เพียรอยู่อย่างนั้นพยายามอยู่อย่างนั้นเสียงมีก็ได้เสียงไม่มีก็ได้หยุดอยู่บ้างคิดตามบ้างนึกตามบ้างแล้ววิเคราะห์วิจารณ์ว่านี่หรือคือสาระนี่หรือคือมีประโยชน์นี่หรือคือหาประโยชน์มีได้จะทำให้เรานั้นมีความรู้สึกผูกพันมาอ๋อนี่เองในส่วนของใจจึงต้องกำหนดได้ทุกสิ่งทุกอย่างในส่วนของจิตของใจจึงรู้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นลักษณะเหมือนกันหมดไม่ได้ต่างอะไรกันรักตัวกลัวตายวุ่นวายกับเรื่องความอยากจะด้วยกิเลสกามวัตถุกามเหมือนกันความอยากได้ใครดีจนกลายเป็นเรื่องลืมเหตุลืมผลลืมสิ่งที่พระพุทธเจ้าสั่งไว้สอนไว้กลายเป็นเรื่องที่เรานั้นห่อผิวความทุกข์ใส่ใจเจ้าของสุดท้ายก็มีเรื่องที่ต้องเสียดายเสียดายเสียดายจำเป็นไปหมดมีแต่เรื่องของความวุ่นวายเพราะอยากได้ใครดีอยากมีอยากเป็นอยากเย็นอยากอยู่สุดท้ายก็ตกนรกทั้งเป็นเพราะเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องทั้งที่ความจริงก็มีทุกสิ่งทุกอย่างมือสองเท้าสองศีรษะหนึ่งสมบูรณ์ด้วยข้อปฏิบัติอยู่แล้วนั่งก็ได้นอนก็ได้เดินก็ได้ยืนก็ได้เดินวิ่งก็ได้ซ้ำไปเลยทุกกิริยาบทเป็นของที่มีอยู่ตั้งแต่นั่งนึกนอนนึกเดินนึกยืนนึกให้เห็นจริงเห็นจังลงไปในส่วนของร่างกายตัวเราที่เป็นตัวเป็นตนจากวันนั้นถึงวันนี้จากวันนี้ไปสู่วันต่อไปเราจะรู้ว่าเป็นเพียงร่างกายเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเป็นอากาศและเป็นวิญญาณธาตุเมื่อมารวมกันเข้าจะเห็นความจริงว่าอ๋อมีลักษณะอย่างนั้นการเผาการย่อยการแตกสลายก็จะมีเหตุมีผลกับสิ่งเหล่านั้นทำให้เรารู้ความหมายว่ามีลักษณะเป็นธรรมดาเป็นอย่างเดียวกันหมดใจเราก็จะได้เห็นจริงเห็นจังลงไปว่าเมื่อไรถึงจะหยุดเมื่อไรถึงจะพอเมื่อไรถึงจะเย็นเมื่อไรถึงจะว่างเมื่อไรถึงจะวางเมื่อไรถึงจะหยุดสุดท้ายถ้าไม่เห็นจริงเห็นจังลงไปนี้คำว่าตัวพอมันไม่เกิดขึ้นเมื่อไม่มีตัวพอมันก็มีตัวที่จะต้องแพ้ต้องชนะไม่มีที่สิ้นสุดมีเรื่องที่กล่าวไม่มีที่สิ้นสุดคันบอกว่าหยุดอย่างเดียวนั้นไม่มีอะไรคันบอกว่าเลิกอย่างเดียวก็ไม่มีอะไร
ขั้นว่าพอแล้วอย่างเดียว

ันก็ไม่มีอะไรที่ต้องมาเป็นภาระธุระเพิ่มขึ้นจัดการให้เป็นไปในลักษณะแบ่งเบาภาระตนและคนอื่นจัดการให้เป็นไปในลักษณะของการวางและการละในใจของจากเล็กไปหาใหญ่จากน้อยไปหามากใจมันก็ค่อยวางค่อยเลิกค่อยลดในจิตในใจของตนเองในส่วนที่เข้าใจผิดสำคัญผิดมีได้ทุกสิ่งทุกอย่างคันเมื่อจิตใจเรานั้นมีเวลามาฝึกมาปฏิบัติอำนาจของคำว่าสงบสงัดจากภายนอกย่อมมีพลังเหนือทุกสิ่งทุกอย่างอุปมาเหมือนกับน้ำทุกสายเมื่อมารวมกันเป็นสายเดียวจะมีพลังมากความหมายของความรู้สึกนึกคิดอยากดูอยากรู้อยากใครอยากเห็นก็เป็นเหตุผลของใจที่มีอยู่การปฏิบัติของเราก็ดูใจเจ้าของนั่นแหละเมื่อเราดูใจเจ้าของแล้วส่วนอื่นใดก็มีผลต่อเนื่องทำให้เราสะดวกสบายจิตใจมันจะได้ไม่กำเริบจิตใจมันจะได้ไม่เสิร์ฟสาวยาวยุ่งจิตใจมันจะได้ไม่มุ่งในเรื่องไม่เป็นเรื่องความรู้สึกของใจมันว่ามุ่งอัดมุ่งทำมุ่งเหตุมุ่งผลมุ่งข้อวัดปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นทั้งนั้นในส่วนของใจนั้นเป็นลักษณะอย่างนั้นถึงว่าทำใจได้หรือยังทำใจได้แล้วเฉยได้ไหมเฉยได้นิ่งได้ไหมนิ่งตามกำลังโอกาสที่มีอยู่เมื่อความรู้สึกเช่นนี้มันเกิดขึ้นที่ใจเราก็การปฏิบัติก็ค่อนข้างจะดีขึ้นเตือนเจ้าของสอนเจ้าของเตือนเจ้าของสอนจุดของที่สุดมันก็เตือนตนสอนตนได้ในที่สุดข้อปฏิบัติจึงเพราะว่ามีลักษณะอย่างนี้ใจนั้นเมื่อมีลักษณะเย็นลงแล้วมันไม่มีส่วนใดที่บอกว่าต่างอะไรเมื่อใจสุขุมแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่บอกว่าต่างกันเพราะความต่างจะไม่เกิดขึ้นจะได้ไม่มีความรู้สึกตนีไม่มีความรู้สึกวุ่นวายกับสิ่งที่ให้ไปแล้วก็ไม่มีความรู้สึกเสียดายกลัวตายก็ไม่เกิดขึ้นในใจของเพราะอำนาจของสติสัมปชัญญะมันเกิดขึ้นในตัวเราได้สร้างเหตุสร้างปัจจัยให้มนุษย์สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของชีวิตได้ดีขึ้นเพราะเหตุแห่งความดีของใจมันถึงมองทะลุปูโปร่งว่ามีลักษณะอย่างนั้นในส่วนของการฝึกการปฏิบัติถึงย้ำที่ใจพอเฉยๆเรียกว่าใจพอคิดโน้นคิดนี้เรียกว่าจิตพอรู้โน้นรู้นี้เรียกว่าวิญญาณอาการที่จำไม่ได้บ้างจำได้บ้างก็คือสัญญาความหมายของการปรับปรุงในส่วนของใจจึงแยกแยะอยู่กับสิ่งที่เป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างถึงบอกย้ำว่าโกนผมย้ำว่าโกนคิ้วย้ำว่าสิ่งที่ไม่จำเป็นก็พยายามเดินปัญญาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกทุกคนมีเสร็จแล้วนี่คืออาจารย์ใหญ่นี่คือกรรมฐานถ้างานของใจเข้าใจในเรื่องเหล่านี้ได้ใจมันก็ค่อยบอกลักษณะอ๋อเป็นเช่นนี้ภาระธุระมันก็หมดไปโดยอัตโนมัติข้อวัดปฏิบัติใดๆก็เป็นไปด้วยเหตุของใจที่มีอยู่ทำให้เป็นบุคคลที่บอกว่าไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรยังไงก็ไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรสุดท้ายมันก็เฉยๆกับสิ่งที่ต้องมีต้องเป็นต้องได้แม้หากความตายจะต้องเกิดขึ้นกับตัวเราก็เลยเฉยๆเป็นธรรมดาอยู่ก็ได้ไปก็ดีพอใจนั้นมีหลักมีเกณฑ์แล้วมันก็เลยมีลักษณะเป็นเช่นนั้นทำให้เรานั้นมองโลกด้วยความเป็นจริงว่ามีอย่างนั้นเช่นนั้นการปฏิบัติตนปฏิบัติตัวจึงบอกง่ายที่ไหนเมื่อไรอย่างไรใจเรามันปรับในส่วนแห่งความรู้สึกนึกคิดรับผิดชอบชั่วดีบาปบุญคุณโทษเมื่อมีความรู้สึกต้องปรับธรรมมันก็คงเป็นธรรมศีลมันคงเป็นศีลความละเอียดของธรรมนั้นปรากฏอยู่ที่ใจอย่างนี้อาศัยว่าใจนั้นเย็นลงพอใจนั้นละเอียดพอในส่วนลึกของใจนึกบอกว่าหนักแน่นพอกับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมะปฏิบัติที่ทำให้เรานั้นสะดวกสบายมากขึ้นอาศัยว่าคอยเตือนเจ้าของคอยสอนเจ้าของจากรูปจากประสบการณ์จากสิ่งที่มีอยู่ในส่วนแห่งความสัมพันธ์ใดๆถึงบอกว่าเตือนไว้สอนไว้อยู่ตลอดเวลาจะได้ไม่เผลอในข้อวัดปฏิบัติที่เกิดขึ้นส่วนแห่งการรับผิดชอบใดๆก็ยังต้องรับผิดชอบตามเหตุปัจจัยนั้นๆจะหนักจะเบาก็เป็นเรื่องของกำลังจะเบาจะหนักก็เป็นเรื่องของเหตุผลที่เกิดขึ้นกับแต่ละคนอาศัยว่าใจนั้นเป็นตัวกำหนดถึงทำให้เราทุกคนรู้ตื้นลึกหนาบางเสียทุกสิ่งทุกอย่างมองโลกด้วยความเป็นกรรมฐานหมดทำให้ไม่หวั่นไหวทำให้วอกแวกทำให้ไม่มีความรู้สึกใดๆส่วนของใจนั้นเป็นสิ่งที่กำหนดอยู่อย่างนั้นครั้นเมื่อใจเป็นตัวกำหนดอย่างนั้นแล้วความละเอียดของปัญญามันค่อยๆเกิดขึ้นเกิดขึ้นทำให้เราได้

ได้ฟังได้ดูได้อยู่ใกล้ได้รับรู้ได้สัมผัสเกิดความกระจ่างในสิ่งที่เป็นจริงธรรมะปฏิบัติก็เข้าใจอย่างนั้นอาศัยว่าใจนั้นพยายามฝืนพยายามฝึกพยายามข่มพยายามอดทนพยายามนิ่งพยายามเฉยและพยายามสร้างความว่างให้เกิดขึ้นกับใจในรูปแบบของการบริกรรมภาวนาหรือเหตุอื่นใดที่ทำได้ก็พึงทำไม่จ่อจงเพียงบริกรรมภาวนาบริกรรม

ลักษณะอย่างไรในส่วนของใจจึงมองละเอียดในส่วนของใจจึงมองรอบคอบกับสิ่งที่จะปรับจะเปลี่ยนในส่วนของใจนั้นต้องทำใจอยู่ตลอดเวลาอาศัยการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงมีอยู่ในหมู่ในคณะโดยธรรมชาติดึงโดยอำนาจกิเลสมนุษย์หนึ่งย่อมมีผลทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างกลับตาลปัดได้อาศัยใจเมื่อหยุดเมื่อสงัดเมื่อว่างเมื่อวางเมื่อเย็นจึงทำเอาเหตุเอาผลของใจให้ปรากฏได้ทุกสิ่งทุกอย่างอาศัยใจมีหลักพอใจมีหลักแล้วทุกอย่างมันก็มีหลักพอจับหลักได้ดีแล้วใจก็นิ่งก็เฉยใจก็เย็นอยู่กับการได้ฟังได้ดูได้อยู่ใกล้ได้รับรู้ได้สัมผัสความรู้สึกมันปลงได้โดยอัตโนมัติเพราะจิตมันมีอำนาจของการฝึกการปฏิบัติอยู่แล้วในส่วนของการขยายผลคือเมตตากรุณาวิตาอุเบกขาย่อมเป็นธรรมที่ออกมาจากใจในส่วนที่ตรงกันข้ามก็มีอยู่โดยทั่วไปแต่สาเหตุแห่งคุณงามความดีเป็นหลักจึงพิจารณาทำความเข้าใจได้ทุกสิ่งทุกอย่างจนเกิดการยอมรับจนเกิดการนิ่งเฉยจนเกิดการสลัดได้จากใจที่มีอยู่โดยส่วนข้อวัดปฏิบัติเป็นอย่างเดียวกันไม่ใช่เรื่องหนักหนาสาหัสสากันอะไรไม่ใช่เรื่องที่ทนไม่ไหวทนไม่ได้ฝึกฝืนข่มอดทนในที่สุดผลก็มีลักษณะดูปกติใจเราก็ค่อยละเอียดเป็นปกติในส่วนของใจนั้นจึงต้องกำหนดอยู่ตลอดเวลาที่ไหนเมื่อไหร่ใจเมื่อมีเหตุมีผลก็เป็นไปในลักษณะอย่างนั้นจึงต้องคอยฝึกคอยเตือนคอยสอนอยู่ทุกแง่ทุกมุมที่เป็นจริงขั้นเมื่อใจนั้นนิ่งขั้นเมื่อใจนั้นเย็นขั้นเมื่อใจนั้นเฉยลงไปได้การน้อมนึกใดๆก็จะมีผลแห่งการอยู่การไปการมาการปฏิบัติทำให้เราเป็นคนมั่นแม่นยำในส่วนที่ต้องรับผิดชอบใดๆใจเราก็จะรู้ว่าผิดถูกชั่วดีบาปบุญคุณโทษมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ในส่วนของใจก็จะเข้าใจเป็นอย่างนั้นอาศัยว่าฝึกมาดีเพียรมาดีพยายามมาดีสุดท้ายก็ลงในเหตุในผลเพียงพอจากความตั้งใจที่ฝึกและปฏิบัติจะน้อยก็เป็นบุญกุศลจะมากก็เป็นบุญกุศลสุดแท้แต่เหตุผลที่ตั้งใจอย่างไรก็ฝึกและปฏิบัติอย่างนั้นก็มีศีลมีธรรมในใจมันค่อยๆละเอียดขึ้นอย่างนั้นก็มีเหตุมีผลมันค่อยละเอียดขึ้นอย่างนั้นจะทำให้เราทุกคนเห็นจริงเห็นแจ้งเห็นชัดกับการดำเนินชีวิตว่ามีมูลเหตุซึ่งเป็นไปเพื่อการทำลายราคะโทสะโมหะซึ่งเป็นไปเพื่อการทำลายตัวโลภตัวโกรธตัวหลงในใจทำโดยปกติก็จะเป็นอยู่อย่างนั้นอาศัยข้อวัดปฏิบัติที่ต่อเนื่องกันมาต่อเนื่องกันไปจึงเป็นการง่ายต่อการน้อมอ่านคิดค้นจากประสบการณ์ที่ดีแล้วดีเล่าไม่ดีแล้วไม่ดีเล่าจึงทำให้เราทุกคนง่ายต่อการเฝ้าฝึกปฏิบัติเพราะของจริงมันเป็นเช่นนั้นถ้าเราตั้งใจจริงแล้วมันจะง่ายกับทุกสิ่งทุกอย่างอาศัยบุญกุศลคุณงามความดีเพียงพอจึงทำให้ทุกคนนั้นง่ายสบายสะดวกในการดำเนินชีวิตซึ่งปราศจากสิ่งที่กล่าวว่าทับถมในใจของเพราะจิตมันเหมือนนิ่งมันสงบมันเย็นลงไปแล้วย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงคำว่านิ่งคำว่าเฉยจึงปรากฏเพราะการเข้าใจยอมรับความเป็นจริงสิ่งที่เกิดขึ้นข้อวัดปฏิบัตินั้นจึงได้ชื่อว่าเป็นธรรมกับใจของจากวันเดือนปีที่มีความไม่ปกติจากเดือนปีวันไม่มีความเป็นปกติหากเรามีสติสัมปชัญญะดีแล้วเราย่อมได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่มีความพร้อมอยู่เสมอไม่ประมาทไม่เลินเล่อไม่เผลอตัวไม่เผลอใจความละเอียดของศีลของธรรมก็จะปรากฏอยู่กับการเฝ้าฝึกปฏิบัติเป็นอย่างนี้นั่งบ้างเดินบ้างยืนบ้างนอนบ้างสารพัดที่เราตั้งใจจะอยู่วัดปฏิบัติเพื่อความมีเหตุมีผลของใจของแต่ละคนเพื่อความพ้นทุกข์ของใจของแต่ละคนจึงต้องอาศัยเพียรเพ่งพยายามอยู่อย่างต่อเนื่องในส่วนของศีลของธรรมในใจก็ค่อยละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นจึงได้ชื่อว่าเป็นธรรมกับทุกสิ่งทุกอย่างให้ธรรมะปฏิบัติปรับแล้วปรับอีกเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกก็เป็นธรรมกับใจของเพราะเราตั้งใจจะปรับตั้งใจจะเปลี่ยนธรรมมันก็ค่อยปรากฏชัดเจนขึ้นที่ใจของตนผลแห่งการเฝ้าฝึกปฏิบัติทุ่มเทสุดชีวิตจิตใจก็ค่อยมีผลคือความละเอียดอ่อนทำให้เราไม่วู่วามทำให้เราไม่ตึงตังขึงขังทำให้เราไม่เป็นเจ้าอารมณ์สุดท้ายความเย็นของใจความหนักแน่นของใจก็จะมาแทนที่ความดีความงามของใจก็จะมีผลแห่งการฝึกการปฏิบัติ

อาศัยวันเดือนปีที่เราถนัดสะดวกมาบำเพ็ญเพียรกันอย่างต่อเนื่องจึงหวังได้คือความไม่มีเวรซึ่งกันและกันไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันมุ่งมั่นเพื่อความพ้นทุกข์ดังที่เราตั้งใจจะพ้นทุกข์ที่มีอยู่จะยืนจะเดินจะนั่งจะปรับจะเปลี่ยนแม้ที่สุดนอนอันเป็นเหตุสุดวิสัยก็ย่อมเป็นไปได้เพราะรู้สึกตัวแล้วก็ลุกขึ้นมาฝึกปฏิบัติธรรมก็จะได้เป็นธรรมศีลก็จะได้เป็นศีลใจเราก็จะได้หนักแน่นมั่นคงกับสิ่งที่ทำกับคำที่พูดที่มีอยู่ทำให้เรานั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้มีความสมบูรณ์ด้วยอำนาจของสติสมาธิปัญญาจากการฝึกเดือนปีวันเวลาที่มีอยู่ความสงบระงับของใจก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายจึงหวังได้คือความไม่มีเวรซึ่งกันและกันไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันมุ่งเพื่อความพ้นทุกข์โดยทายเดียวจากวันเดือนปีที่เรามีอยู่ก็พยายามรักษาเหตุแห่งความตั้งใจดั้งเดิมแทนที่จะเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นเวรเห็นภัยเห็นสิ่งที่เข้ามาคล้องมาแวะในจิตในใจของเราทำให้เราเสียศูนย์พึงกำหนดรู้เท่าทันต่อความจริงสิ่งที่กล่าวมานี้ใจกันที่พยายามรักษาวันเสาร์ซึ่งมีความหมายพิเศษในการเข้าอยู่จำพรรษาของหมู่เราเสาร์นี้ก็อยู่ตรงนี้เสาร์ต่อไปก็ไปชลบุรีสลับไปเสาเว้นเสาออกทุดงกันยกเว้นว่าบางคนที่มีความตั้งใจศรัทธาแรงกล้าก็ถือโอกาสไปตั้งแต่วันศุกร์ตอนเย็นไปพักภาวนาที่นครนายกถ้าฝนตกก็เย็นสบายถ้าฝนไม่ตกก็ร้อนเฉพาะกลางวันแต่กลางคืนน่ะเย็นสบายถ้าศรัทธาแรงกล้าก็ไปได้ทุกเย็นวันศุกร์แจ้งความจำนงก็จะได้จัดรถบริการไปให้แล้วก็กลับวันอาทิตย์ตอนบ่ายถ้าตั้งใจจะไปแต่ต้องแจ้งสำนักงานให้ทราบจะได้จัดรถให้ความสะดวกซึ่งในขณะเดียวกันสำหรับผู้ที่จะร่วมออกทุดงทุกคืนวันเสาร์อย่างวันเสาร์หน้าก็สมควรจะต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนหนึ่งอาทิตย์ถ้าไปบอกกับชั้นชิดรถมันก็ไม่มีให้นั่งขั้นไปกันเกินอัตรามันก็ไม่สะดวกสำหรับการเดินทางอันการออกทุดงจึงต้องขออนุญาตว่าต้องแจ้งแต่เนิ่นๆอย่างน้อย1อาทิตย์เพื่อผู้ต้องรับผิดชอบเรื่องรถลาม้าเรือจะได้สะดวกใจเพราะโปรแกรมมีไว้แล้วอยู่ที่ติดแจ้งแล้วว่าอยู่ที่ไหนไปที่ไหนทุกวันเสาร์ถ้าสนใจใส่ใจจะร่วมทุดงกวัดปฏิบัติพึงแจ้งแต่เนิ่นๆถ้าเป็นไปได้ก็ล่วงหน้า1อาทิตย์พอรถจะได้สะดวกในการเดินทางจึงหวังในความตั้งใจของทุกคนจะให้ความร่วมมือกับผู้มีส่วนรับผิดชอบคือรถลาม้าเรือจะได้สบายสะดวกทุกครั้งคราวไปในข้อปฏิบัติของทุกวันเสาร์ไม่ว่าเสาร์อยู่นี่หรือเสาร์ต่างสถานที่เราก็ย่อมได้ประสบการณ์ต่างกรรมต่างวาระที่ต้องพาไปยังสถานที่ซึ่งว่าด้วยมรณานุสติว่าด้วยทุดงคสถานก็ตามต่างถือว่าเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นสำหรับผู้ที่ยังต้องฝึกฝนอบรมตนให้เป็นเครื่องวัดเครื่องชั่งของใจจะทำให้เรานั้นมีความรู้สึกว่าตาชั่งมันดีขึ้นการออกทุดงจึงเป็นเรื่องจำเป็นทุดงมีความหมายว่าทำให้มันเบาชำระกิเลสหยาบๆให้มันเบาซึ่งหมายความว่าเราเคยมีภาระธุระรุงรังพนุงคุงตังบรึงคึงคังไปหมดแต่พอเราไปทุดงแล้วก็เหลือแต่ความจำเป็นไม่มีอะไรมากมายเช่นมาอยู่วัดเราก็มาอย่างคนที่ไม่มีอะไรมากมายไปป่าชาไปทุดงเราก็ไปอย่างคนไม่มีอะไรที่น่าหนักใจการไปทุดงกวัดของเราถึงจะได้มีอนิสงส์จากทุดงกวัดปฏิบัติจะทำให้เราเข้าใจว่ามี

0: มีสงฆ์พอเราปลงอะไรวางอะไรไว้เสียจนเกือบจะไม่มีอะไรเราไปเกือบจะไม่มีภาระธุระอะไรเราไปอยู่ป่าชาเราไปอยู่ท่ามกลางขุนเขาเราไปอยู่ป่าวัดร้างสภาพที่เป็นอยู่เราจึงรู้ว่ามันเป็นการวัดทั้งร่างกายและจิตใจวัดผลของการปฏิบัติของแต่ละคนได้ทุกเมื่อนี่คือข้อปฏิบัติที่ย้ำพาออกทุดงควัดปฏิบัติอยู่ตรงนี้ก็ได้รับความสะดวกอย่างหนึ่งไปนอกสถานที่ก็ได้รับความสะดวกอย่างหนึ่งความจำเป็นของการออกปฏิบัติจึงมีสำหรับบุคคลตั้งใจจะขัดจะเกลาจิตใจของตนให้เป็นบุคคลที่เบาบางและหมดไปในที่สุดเพราะรู้ว่าใจนั้นเป็นตัวกำหนดจะอยู่วัดไม่อยู่วัดจะไปทุดงไม่ไปทุดงก็ใจเป็นผู้กำหนดถ้าใจเราเป็นตัวกำหนดแล้วการปฏิบัติจึงไม่ใช่เรื่องยกเว้นผู้หนึ่งผู้ใดตั้งใจจะไปไหนตั้งใจจะอยู่ไหนตั้งใจจะทำอะไรนั่นเป็นเรื่องของข้อวัดปฏิบัติเฉพาะบุคคลเมื่อตั้งใจแล้วก็ต้องพยายามหักห้ามใจของและก็ตัดใจตัวเองว่าเราไปได้แล้วเราก็อยู่ได้ไปได้มาได้เพราะเราตั้งใจอย่างนี้ข้อปฏิบัติของเราก็จะค่อยง่ายขึ้นสะดวกขึ้นภาระธุระใดๆของเราก็จะปลงไว้วางไว้ได้ง่ายขึ้นฝึกให้เรามีใจที่ว่างจากภาระที่เคยอยู่เคยมีเคยเป็นเคยได้เคยเห็นเคยรู้และก็หอบหิ้วกับสิ่งที่ไม่จำเป็นเราก็วางไว้ได้ขณะเราวางไว้ได้แล้วทุดงควัดปฏิบัติของเราก็เกิดขึ้นคำว่าบวชกายบวชใจของเราก็เต็มรูปแบบเพราะใจเรารู้ว่าการบวชวัดปฏิบัติของเรานั้นมาทั้งกายมาทั้งใจจึงมีลักษณะพร้อมอยู่ตลอดเวลาว่าเราจะอยู่เราจะไปเราจะไปเราจะไม่อยู่เราต้องถามใจเราว่าพร้อมไหมแค่ไหนอย่างไรเมื่อเราพร้อมแล้วเราก็จะตั้งใจและก็แน่วแน่เด็ดขาดกับเจ้าของการฝึกจิตฝึกใจของเราก็จะง่ายขึ้นในส่วนของความยุ่งยากลำบากใจเพราะใจไม่ตัดใจมันยังขัดตรงนี้เหลือตรงนั้นยังคล้องตรงนี้ยังแวะตรงนั้นเมื่อใจยังคล้องยังแวะยังไม่ตัดมันก็มีภาระที่เพิ่มให้ทุกวันทุกวันทำให้เราจะไปตรงไหนอยู่ตรงไหนกันก็มีเรื่องที่หนักใจไปหมดการออกทุดงควัดจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่ทำให้บารมีคือความสมบูรณ์ของชีวิตเราง่ายขึ้นคำว่าบารมีคือทำให้มันเต็มในส่วนหนึ่งความเต็มในบารมีข้อนี้เรียกว่าเนกขัมมะบารมีหมายถึงการออกบวชไม่คล้องไม่แวะไม่เสพไม่ติดอยู่กับเรื่องที่เคยอยู่เคยเป็นเคยได้ดังที่กล่าวมาแล้วเมื่อมีการออกบวชทั้งกายทั้งใจแล้วจึงรู้ว่ามันมีอานิสงส์ครบทุกสิ่งทุกอย่างเราสละบ้านเราสละสิ่งที่เคยอยู่อาศัยเราสละสามีภรรยาบุตรธิดาเราสละทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่มีอยู่เราตัดใจออกมาอยู่อย่างนี้คันมาอยู่อย่างนี้แสดงถึงเราเป็นคนสละถ้าเราไม่สละจริงๆเราก็มานั่งให้นิ่งให้สงบไม่ได้เพราะเหตุว่าเราเป็นคนสละได้เราจึงทำอะไรดูง่ายไปหมดสะดวกไปหมดมีความรู้สึกง่ายสะดวกไปหมดเพราะเหตุว่าเราสละได้แล้วไม่มีอะไรที่เราปลดระวางไม่ได้เราปลงไม่ได้ถ้าเราก็ปลดระวางและก็ปลงได้หมดจะชั่วครู่ชั่วยามเราก็ปลงได้จะประเดี๋ยวประดาวเราก็ปลงได้พอมีความรู้สึกจะมาวัดใจเรามันก็ขาดจากอำนาจตัวยึดสามีภรรยายึดบุตรยึดธิดายึดลูกยึดหลานยึดงานยึดบ้านยึดทรัพย์สินทั้งหลายที่มีอยู
1: ่พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือนเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน

มีพุทธศักราช2538การปฏิบัติราชการให้สำเร็จผลที่พึงประสงค์นั้นนอกจากจะอาศัยความรู้ความสามารถในทางวิชาการแล้วแต่ละบุคคลยังจะต้องมีรากฐานทางจิตใจที่ดีคือความหนักแน่นมั่นคงในสุจริตธรรมและความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้จนสำเร็จทั้งต้องมีกุศโลบายหรือวิธีการอันแยบคายในการปฏิบัติงานประกอบพร้อมกันด้วยจึงจะสำเร็จผลที่แน่นอนและบังเกิดประโยชน์อันยั่งยืนทั้งแก่ตนเองและแผ่นดินพระตำหนักจิตรดารโหฐานวันที่31มีนาคม2538

รมทั้งหลายมีอยู่ในตัวเราทุกคนผู้รู้ธรรมคือใจที่จะรู้มากรู้น้อยหยาบละเอียดก็แล้วแต่ความสามารถบุญบารมีหรือการอบรมของแต่ละบุคคลธรรมเทศนาดังกล่าวแสดงปรากฏไว้โดยพระเถระผู้บริบูรณ์ด้วยศีลอันบริสุทธิ์ปฏิปทาจริยาวัดงดงามเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนอย่างไพศาลพระเดชพระคุณพระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิสิทธิ์หรือที่รู้จักกันทั่วไปในนามหลวงปู่เทศเทศรังสีแห่งวัดหินหมากเป้งอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายจากหนังสืออัตโนประวัติของพระเดชพระคุณบันทึกไว้ว่าท่านเกิดในตระกูลเรี่ยวแรงที่บ้านนาสีดาตำบลกลางใหญ่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีเมื่อวันเสาร์ที่26เมษายนพุทธศักราช2445บิดาชื่ออุษาเรี่ยวแรงเดินเป็นชาวอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยหนีความทุกข์ยากมาตั้งถิ่นฐานที่บ้านนางิ้วตำบลกลางใหญ่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีมารดาชื่อนางครั่งเป็นชาวพวนได้อพยพมาจากทุ่งย่างอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์มีบุตรธิดาด้วยกัน10คนตายตั้งแต่ยังเด็ก2คนเป็นหญิง1ชาย1เติบโตมาด้วยกัน8คนชาย4หญิง4เมื่อเป็นเด็กอายุได้9ขวบได้เรียนหนังสือภาษาไทยกับพี่ชายซึ่งบวชเป็นพระกับเด็กด้วยกันกว่า10คนที่วัดบ้านนาสีดาเรียนหนังสือประถมกอกามูลบทบรรพกิจอยู่ปีกว่าและอ่านหนังสือสำหรับพระเนรหนังสือธรรมได้คล่องต่อมาพี่ชายศึกจากพระไม่มีใครสอนเลยเลิกเรียนแต่บิดามารดาและญาติญาติยังสนับสนุนให้ถวายปฏิบัติพระอยู่ต่อไปเมื่อครั้งท่านอาจารย์เทศเทศรังสีอายุได้16ปีเจ้าคุณพระญาณวิสิทธิ์สมิทธิวีราจารย์พระอาจารย์สิงห์ขันตยาขมูได้เดินรุกขมูลมาและเข้าไปอาศัยในวัดบ้านนาสีดาที่ท่านอาจารย์เทศเทศรังสีอุปถากอยู่เป็นโอกาสอันดีจึงได้เข้าปฏิบัติท่านแต่เนื่องด้วยที่วัดเป็นป่าทึบไข้มาลาเรียชุกชุมท่านอาจารย์สิงห์เป็นไข้อยู่ไม่ได้จึงได้ออกไปจำพรรษาที่อื่นและได้ชักชวนให้ท่านอาจารย์เทศไปจำพรรษากับท่านด้วยออกพรรษาแล้วท่านอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมยได้กลับเมืองอุบลท่านอาจารย์เทศได้ติดตามท่านอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมย

ไปในป่าและบ้านเล็กบ้านน้อยเมื่อเป็นไข้ก็พักนอนตามร่มไม้ไข้สางแล้วก็เดินต่อไปพร้อมกันนั้นก็ทำความเพียรภาวนาไปในตัวเป็นเวลาเดือนกว่าจึงถึงเมืองอุบลต่อมาเมื่ออายุ18ปีได้บวชเป็นสามเณรกับพระอาจารย์ลุยวัดบ้านเคงใหญ่เรียนภาษาไทยต่ออยู่3ปีจบประถมศึกษาบริบูรณ์ต่อจากนั้นได้เรียนนักธรรมและบาลีอีกปีกว่าปีพุทธศักราช2466ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุณภัตตสีมาวสุทัศนารามจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีพระมหารัตรัฐปาโลเป็นพระอุปชาพระมหาปิ่นปัญญาพโลเป็นพระกรรมวาจาจารย์ในปีนี้พระอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมได้กลับมาจำพรรษาที่เมืองอุบลอีกพอพรรษาแล้วพร้อมด้วยพระมหาปิ่นปัญญาพโลและพระหลายรูปด้วยกันได้ออกเดินรุกขมูลไปในที่ต่างๆเดินตัดลัดป่าดงมูลและดงลิงซึ่งเขาเลื่องลือในสมัยนั้นว่าเป็นดงช้างดงเสือผ่านจังหวัดร้อยเอ็ดและกาฬสินธุ์ตลอดจนถึงจังหวัดอุดรธานีซึ่งในเวลานั้นแต่ผจญภัยอันตรายทุกขเวทนาอย่างยิ่งเมื่อเดินทางถึงบ้านคออำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีได้มีโอกาสนมัสการท่านพระอาจารย์เสากันตสีโลและท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตอยู่หน้าที่นั้นได้เข้าฟังธรรมเทศนาจากท่านมีความชื่นใจสงบสบายดีและได้พักอยู่กับท่าน2คืนถึง3คืนท่านพระอาจารย์สิงห์ได้พากลับไปจำพรรษาที่บ้านหนองลาดอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครในปีนี้ท่านอาจารย์เทศได้ทำความเพียรภาวนาตลอดวันค่ำคืนรุ่งพร้อมกันนั้นก็ผ่อนคลายอาหารฉันน้อยที่สุดส่วนกิจวัตรเป็นต้นว่าบิณฑบาตปัดกวาดลานวัดและหาดน้ำตลอดจนอาจริยวัตรท่านปฏิบัติไม่ขาดออกพรรษาแล้วท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเมตตาเรียกตัวไปพบเพื่อกิจของสงฆ์บางอย่างหลังจากนั้นก็ไม่ได้กลับไปจำพรรษากับท่านพระอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมอีกปีพุทธศักราช2469ท่านอาจารย์เทศรังสีได้โปรดโยมารดาและพี่ชายให้บวชเป็นชีประขาวในพรรษานั้นได้ไปจำพรรษาที่อำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครในปีต่อมาได้จำพรรษาที่ถ้ำพระนาฝักหอกตำบลกลางใหญ่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นถิ่นเดิมของท่านนั้นท่านได้ไปในที่ต่างๆพร้อมกับอบรมสั่งสอนประชาชนให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณพระศรีรัตนตรัยต่อมาท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตปลีกหมู่ลีกไปจำพรรษาที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2477เมื่อได้ข่าวท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตพระบุพพาจารย์ใหญ่จาริกเข้าป่าไปรูปเดียวใครไปตามก็ไม่พบท่านอาจารย์เทศกับพระครูศีลขันธ์สังวรหรือหลวงปู่อ่อนศรีได้ไปตามหาขึ้นไปถึงพม่าเข้าไปถึงผาหังฮุนซึ่งเป็นเขตแดนของเมืองปั่นประเทศพม่าวันหนึ่งท่านออกติดตามพ่อแม่ครูอาจารย์ไปถึงบ้านมโนรามีชาวบ้านออกมาบอกว่ามีตุ๊เจ้าองค์หนึ่งอยู่ที่ป่าเมี่ยงแม่ปังชื่อตุ๊เจ้ามันเขาไปบวชเนนเพิ่งกลับมาเมื่อวานนี้ท่านอาจารย์เทศถามลักษณะท่าทีและการปฏิบัติก็แน่ชัดว่าเป็นท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตแน่แล้วในวันรุ่งขึ้นจึงเดินทางขึ้นภูเขาไปจนกระทั่งถึงป่าเมี่ยงแม่ปังในเวลาบ่ายเห็นท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเดินอยู่รูปเดียวจึงเข้าไปกราบนมัสการในที่นั้นท่านพระอาจารย์มั่นได้เทศนาเป็นใจความว่าลูกศิษย์ลูกหาของผมมีมากมายถ้าองค์ใดปฏิบัติตามที่ผมสอนคือพิจารณากายยคตาสติจนถึงธาตุและสภาวะตามเป็นจริงองค์นั้นจะปฏิบัติได้มั่นคงและเจริญงอกงามโดยลำดับในพรรษานั้นท่านอาจารย์เทศก็ได้

อยู่จำพรรษาอยู่กับท่านพระอาจารย์มั่นออกพรรษาแล้วท่านพระอาจารย์มั่นลงมาที่บ้านทุ่งหมากข้าวท่านอาจารย์เทศกับพระครูศีลขันธ์สังวรยังอยู่ที่นั้นต่อไปหมู่สงฆ์ไม่ได้ยินข่าวว่าท่านพระอาจารย์มั่นออกมาจากป่าแล้วจึงพากันไปกราบนมัสการเป็นจำนวนมากพรรษาต่อมาท่านอาจารย์เทศได้ลาท่านพระอาจารย์มั่นขึ้นไปจำพรรษาที่บ้านมูเซอร์อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งในที่นั้นไม่เคยมีพระไปจำพรรษาบังเอิญปีนั้นเกิดฟ้าแล้งฝนไม่ตกคนในหมู่บ้านนั้นอดข้าวเกือบทั้งหมู่บ้านพอทำกุฏิให้ท่านอยู่เสร็จสรรพฝนเทลงมาใหญ่โตทำให้ข้าวในไร่ของชาวเขาเขียวชอุ่มงอกงามดีปีนั้นพวกมูเซทั้งหมู่บ้านได้กินอิ่มหนำสำราญเขาเชื่อว่าเป็นบุญของท่านและท่านได้สอนชาวเขาให้ละอบายมุขต่างๆและได้รับศรัทธาสนองเป็นอย่างดีในปีพุทธศักราช2481ที่หมู่บ้านชาวมอญชื่อบ้านหนองดูเขตอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนพระมอญที่เป็นสมภารอายุ80ปีได้ฝึกหัดกรรมฐานกับพระธุดงจนเกิดความอัศจรรย์จึงยอมสละขอยติเป็นธรรมยุทธ์หมดทั้งวัดสมเด็จพระมหาวีระวงศ์พิมพ์ธรรมทโรวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนกรุงเทพสมัยนั้นท่านไปอยู่วัดเจดีย์หลวงจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นอุปัชฌาย์ยติให้พระมอญทั้งหมดแล้วท่านสั่งให้ท่านอาจารย์เทศไปเป็นสมภารในพรรษานั้นท่านได้เทศนาอบรมชาวมอญทั้งหมู่บ้านทำให้พวกมอญเลื่อมใสศรัทธาได้พากันสละผีมอญเกือบทั้งหมดหมู่บ้านหันมานับถือพระไตรสรณาคมต่อมาท่านได้ออกจากวัดบ้านหนองดูกลับมาภาคอีสานก่อนจะกลับท่านอาจารย์เทศก็ได้ไปนิมนต์ท่านพระอาจารย์มั่นให้กลับมาด้วยโดยกราบเรียนท่านว่าคนทั้งภาคอีสานบ่นถึงครูบาอาจารย์เป็นหนักหนาน่าสงสารพวกเขาเหลือเกินเราปฏิบัติมาในเขตจังหวัดเชียงใหม่เราหาวิเวกได้ตามชอบใจสิ่งที่ควรจะได้ควรจะเป็นก็พอสมควรแก่เวลาแล้วนิมนต์เถิดนิมนต์ท่านอาจารย์กลับเถิดท่านพระอาจารย์มั่นบอกว่าขอพิจารณาดูก่อนท่านอาจารย์เทศได้กลับมาจำพรรษาที่วัดอรัญวาสีอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายอีกวาระหนึ่งได้อบรมพระเนนและอุบาสกอุบาสิกายังเต็มความสามารถเป็นเวลา9พรรษาได้ทำนุบำรุงวัดให้เจริญมาโดยลำดับแต่วิบากของท่านไม่อำนวยคือเกิดโรคลมจนกินไม่ได้นอนไม่หลับจึงได้ย้ายไปจำพรรษาที่อำเภอท่าแฉลบจังหวัดจันทบุรีเมื่อปีพุทธศักราช2490อยู่ที่จันทบุรี2พรรษาได้อบรมพระเนนและอุบาสกอุบาสิกาซึ่งในที่นั้นนับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากโดยเฉพาะมีคนใบ้คนหนึ่งมาอบรมภาวนาเกิดปัญญาความรู้ต่างๆหลายอย่างหลายประการเป็นที่น่าอัศจรรย์อย่างยิ่งออกพรรษาแล้วท่านได้ลาญาติโยมไปเยี่ยมอาการไข้ของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตที่จังหวัดสกลนครหลังจากท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตมรณภาพและถวายชาปนกิจศพของท่านพระอาจารย์ใหญ่ณวัดป่าสุทธาวาสสกลนครเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านออกเดินทางเข้ากรุงเทพเป็นครั้งแรกและจาริกลงไปทางภาคใต้จนถึงจังหวัดภูเก็ตหน้าที่นั้นท่านอาจารย์เทศรังสีได้ผจญภัยอย่างร้ายแรงอันเนื่องจากความไม่เข้าใจกันระหว่างพระท้องถิ่นกับพระธุดงค์ที่จาริกมาจากต่างถิ่นต่อมาผู้ช่วยสังฆมนตรีจึงได้มีหนังสือถึงเจ้าคณะจังหวัดพังงาเรื่องจึงค่อยสงบลงท่านอาจารย์เทศได้ไปอยู่ที่จังหวัดพังงา1พรรษาได้ย้ายมาอยู่ที่เกาะภูเก็ตจนกระทั่ง15พรรษาจึงได้ลาญาติโยมกลับมาภาคอีสานการไปอยู่ในเกาะภูเก็ตเป็นเหตุให้พระท้องถิ่นและญาติโยมเปลี่ยนสภาพไปหลายอย่าง

0: โดยเฉพาะการเทศนาและการบริหารนับว่าเป็นประโยชน์แก่พระท้องถิ่นเป็นอันมากท่านอาจารย์เทศพิจารณาเห็นว่าท่านแกชรามากขึ้นตามกาลเวลาเดินรุกขมูลมาก็มากแล้วก็อิดโรยเหนื่อยล้าแก่ชราลงควรจะหาที่พักทำความเพียรภาวนาวิเวกเฉพาะตัวเห็นว่าวัดหินหมากเป้งริมแม่น้ำโขงเหมาะที่สุดจึงได้เข้าพำนักอยู่ที่วัดนี้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2508เรื่อยมา
1: หลวงปู่ท่านเป็นคนเป็นพระที่เรียบง่ายท่านไม่ค่อยชอบมีพิธีรีตองอะไรทั้งสิ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งปฏิปทาของท่านนุ่มนวลละมุนละไมใครที่อยู่ใกล้ท่านนี่จะรู้สึกได้ทันทีเลยไม่เป็นโภนาก็เป็นโภนาหลวงปู่ของเรานี่แล้วก็ท่านเวลาจะสอนอะไรใครท่านสอนด้วยความนุ่มนวลละมุนละไมท่านไม่เคยที่จะเอะอะโวยวายหรืออะไรแต่ไรไม่มีทั้งสิ้นท่านสอนด้วยความละมุนละไมแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ทำให้ทุกคนที่จะต้องยอมรับก็คือรูปเหรียญอะไรต่ออะไรต่างๆนี่ท่านไม่เคยที่อยากจะให้มีเลยท่านคิดว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่พุทธศาสนาแท้พุทธศาสนาแท้ก็คือธรรมะคำสอนของพุทธองค์แล้วคำสอนของพุทธองค์ที่ท่านสอนเนี่ยท่านสอนให้จับตัวพุทโธคือตัวใจเนี่ยอย่างที่พูดให้ฟังเนี่ยตัวใจของหลวงปู่เนี่ยท่านให้จับตัวรู้ตัวรู้เนี่ยกว่าที่จะจับได้จริงๆแล้วมันไม่ใช่ของง่ายเราศึกษากันแล้วก็เพียงรู้ว่าจับตัวรู้แต่ตัวรู้นี้เวลาจับเข้าไปเราถึงตัวรู้เราถึงจะร้องอ้อตัวรู้เป็นอย่างนี้เองถ้ายังไม่ถึงก็ยังไม่ถึงบางอ้อตรงนี้มันยากการอธิบาย
0: การอยู่เป็นที่จำเป็นจะต้องมีการก่อสร้างและปรับปรุงวัดให้ดูสะอาดเมื่ออยู่ไปก็พัฒนาให้เจริญไปเรื่อยจนกระทั่งญาติโยมในกรุงเทพและหมู่บ้านใกล้เคียงรู้จักเข้าไปสนับสนุนช่วยทำถาวรวัตถุจนสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงยกย่องให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างเมื่อปีพุทธศักราช2523ท่านหลวงปู่เทศเทศรังสีกล่าวว่าที่ท่านสร้างวัดไม่ใช่เพื่อประโยชน์แก่คนนับถือแต่สร้างวัดเพื่อให้สะดวกแก่การทำกิจวัตรในพระพุทธศาสนาคนจะนิยมนับถือก็เป็นเรื่องของบุคคลต่างหากท่านก่อสร้างวัดมา20กว่าปีแล้วคำว่าขอหรือเรียอะไรไม่เคยออกจากปากท่านแม้แต่คำเดียวสร้างอะไรขึ้นมาก็มีแต่ญาติโยมผู้มีศรัทธาบริจาคให้ทั้งนั้นวัดหินหมากเป้งตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงณตำบลพระพุทธบาทอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายหินหมากเป้งเป็นชื่อหินสามก้อนซึ่งตั้งเรียงรายกันอยู่ริมฝั่งโขงที่บริเวณวัดนี้เองท่านอาจารย์เทศรังสีมาพำนักณวัดหินหมากเป้งก็ได้เห็นว่าที่นี่วิเวกดีดินฟ้าอากาศสบายถูกับร่างกายทิวทัศน์งดงามเจริญตาเจริญใจท่านเป็นผู้นำศรัทธาสร้างศาสนสถานเสนาสนะรักษาและพัฒนาวัดหินหมากเป้งมาด้วยดีโดยลำดับพระอาจารย์เทศรังสีหรือที่คณะศรัทธาสาธุชนน้อมใจเรียกท่านว่าหลวงปู่เทศรังสีได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าเป็นพระราชาคณะที่พระราชนิโรธรังสีคำพีระปัญญาวิสิทธิ์พระเดชพระคุณหลวงปู่เทศรังสีเป็นผู้เปี่ยมด้วยพรหมวิหารธรรมให้ความเกื้อกูลแก่หมู่คณะสาธุชนศิษยานุศิษย์อย่างหาที่สุดมิได้
2: ที่แรกมาอยู่ชลากลางเมืองภูเก็ตเขาก็ไปฟังเทศทุกวันหลวงปู่นั่งกระเทศทุกวันนั่นผลที่สุดว่าไปที่แรกก็มีคบก่อยกับอำเภอท่าเมืองวัดเขาดินแล้วก็มันมีสองสำนักต่อมาก็เลยไปอยู่อำเภอตะกั่วทุ่งเรียกว่ากระสมเป็นส่วนพริกเขาตะกั่วส่วน

0: ไทยเขาก็เลยสละที่ให้แล้วตัวลุงก็เลยไปอยู่ในนั้นได้สามสำนักปัจจัยหลวงปู่อยู่โคกกอยหลวงพ่ออำพันอยู่อำเภอไทยเมืองอยู่จังหวัดเขาดินไทยเมืองอยู่ต่อมาก็มาปิ่นก็ไปอยู่กระตุกกัวทุ่งอยู่ต่อมากลางมัสสาก็เลยเขาก็เลยใส่บัตรชนที่ไปโจมตีจะให้หนีหลวงปู่บอกว่าหนีไม่ได้กลางพรรษาเนี่ยผมต้องอยู่ทุกคนถ้าแจ้งพวกตรงผมหนีมันต้องออกพรรษาทุกคนสองครั้งและครั้งไหนหลวงปู่ก็เทศให้ฟังอันที่พาที่ไปถือเยาวถือบัตรชนเทศไปตรงลงก็อยู่ไปอยู่ไปออกพรรษาแล้วก็พาไปเที่ยวสถานที่ต่างๆเขาไม่เห็นพระสั่นเข้ามือเดียวแล้วก็ไปที่ไหนเขาก็ใส่บาตรทุกแห่งนะไปพักเที่ยวทุดงยินจำปาดอย่างหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างตอนนั้นก็ขยายไปเรื่อยเรื่อยไปนะหลายปีก็ขยายขยายออกที่นั่นก็กว้างขวางออก
1: วัดอรัญวาสีอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายเป็นวัดอีกแห่งหนึ่งที่หลวงปู่เทศเทศรังสีเคยมาพำนักและพัฒนาให้สถาพร
2: วัดนี้ท่านให้ความสำคัญว่าเป็นวัดบูรพาจารย์ในสายกรรมฐานถ้าส่วนมากจะได้แวะเวียนมาพักปฏิบัติธรรมกันณที่นี่เป็นส่วนมากนับเนื่องมาจากหลวงปู่มั่งหลวงปู่เสาหลวงปู่ดุลหลวงปู่ก่อนหลวงปู่ตั้งหลายองค์รวมแล้วที่อาตมาได้ทำรูปและประวัติโดยสังเขปเอาไว้ที่อุโบสถจำนวน13รูปด้วยกันทั้งที่เป็นเจ้าวาดและทั้งที่ไม่ได้เป็นเจ้าวาดเมื่อที่หลวงปู่มั่นเคยจำพรรษาที่นี่ทราบจากหลวงปู่ว่าสามพรรษาคำว่าสามพรรษานี้ไม่ได้ต่อเนื่องกันคืออนุสรณ์หรือกุฏิหลวงปู่เทศที่อยู่ด้านหน้าสำหรับการเรียนเป็นกุฏิไม้หลวงปู่เทศได้ปฏิบัติธรรมจำพรรษาที่นั่นถึง9ปีติดต่อกัน9ปีก็เลยจะอนุรักษาเอาไว้พอเห็นแบบที่โมโสรังที่เราเห็นอยู่นี้ท่านสร้างเป็นอนุสรณ์บูรพาจารย์ให้เป็นแบบเวทน้ำโขงโดยแท้แต่ท่านนี้ท่านก็ไม่ได้มุ่งให้ไปให้ความสำคัญในเรื่องวัตถุท่านให้ความสำคัญในเรื่องรักษาหลักรักษาแนวทางของครูบาอาจารย์เอาไว้เป็นหลัก
1: ในช่วงปัจฉิมวัยปีพุทธศักราช2536หลวงปู่เทศเทศรังสีไปพำนักที่วัดถ้ำขามจังหวัดสกลนครอันเป็นสัปปายสถานสงบวิเวกตราบกระทั่งวันที่18ธันวาคมพุทธศักราช2537พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิสิทธิ์หลวงปู่เทศเทศรังสีเป็นละสังขารด้วยโรคชราเมื่อเวลา 22 นาฬิกาที่วัดถ้ำขามสิริรวมอายุ 93 ปี 71 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานน้ำสงศพให้นายกันทนสิงห์ทวานนท์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์พระราชทานน้ำสงศพและพระราชทานโลงทองทึบบรรจุสังขารหลวงปู่เทศเทศรังสีและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้การบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายและพิธีการอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์วันที่8มกราคมพุทธศักราช2539พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า

0: ฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเพลิงศพพระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิสิทธิ์หลวงปู่เทศเทศรังสีวัดหินหมากเป้งอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายท่ามกลางคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนเรือนแสนจากทั่วสารทิศ
1: หลวงปู่นั้นมีปฏิปทาที่งดงามมีความมีเมตตาเป็นเลิศไม่ว่าจะเมื่อไรที่ไหนถ้าได้เจอหลวงปู่แล้วความงดงามของหลวงปู่นั้นมีอยู่ตลอดเวลาหนึ่งเป็นส่วนแห่งอามิสปฏิสันถานหลวงปู่นั้นท่านจะมีอามิสปฏิสันถานไม่ขาดเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆหลวงปู่ก็หยิบยื่นให้นี่คือข้อปฏิบัติที่หลวงปู่มีอยู่ธรรมปฏิสันถานไม่ว่าครั้งคราวใดที่ไปกราบไปไหว้หลวงปู่หลวงปู่ก็จะคอยเตือนให้คอคิดอยู่ตลอดเวลา
0: ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีอะไรบ้างที่ดีแล้วถูกแล้วหมดทุกประการนอกจากคนฉลาดผู้มีปัญญาจะรู้จักฝึกฝนอบรมตนให้ดีและถูกต้องเท่านั้นผู้ใดทำใจให้ถึงความเป็นกลางได้ผู้นั้นจะพ้นจากทุกทั้งปวงธรรมโอวาทพระราชนิโรธรังสี

รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 3:00 น.ถึง 5:00 น.ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณ

0: ข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
1: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning ASEAN 7:00 ถึง 7:30 กับนายหัวอัดพบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6:00 ถึง 7:30 ฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจ
2: ออมยุดากรสุนทรญาตินะคะมาร่วมเจาะลึกเสาหลักสำคัญของอาเซียนนั่นก็คือเสาวัฒนธรรมค่ะมาเรียนรู้เพื่อนบ้านในเชิงลึกกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะทุกวันเสาร์6:00 ถึง 2:00นะคะหาฟังจากที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่ค่ะ
0: ทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6:00 ถึง 2:00MCOT News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
4: ห้านาฬิกา3นาทีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวหน้าหนึ่งประจำเช้าวันพุธที่19 สิงหาคม 2569นะครับเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณกมลพรร่มทองคำและผมภูเบศสุนีอรุณสวัสดิ์ทุกท่านครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ตรงกับวันขึ้น6ค่ำเดือน9ปีมะเมียนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามเราทั้ง2คนได้ผ่านเพจ MCOT News FM 100.5 ค่ะแล้วก็พูดคุยกันมาได้อีก1ช่องทางนะคะผ่าน LINE @ค่ะ @MCOTNews ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราทั้ง2คนรวบรวมข่าวตลอด24ชั่วโมงค่ะมาฝากคุณผู้ฟังทั้งพาดหัวหน้า1ในมติชนแล้วก็ Daily News ด้วยค่ะ
4: ครับเริ่มต้นกันที่หน้า1จากหนังสือพิมพ์ Daily News นะครับเอาผิดผู้ใหญ่ดังอดีตผู้สมัครส.ส.โกงสอบเหยื่อจ่าย 2.35 ล้านยัดข้าราชการ5คนวืดเหยื่อโร่ขึ้นโรงพักอุทุมพรพิสัยเอาผิดผู้ใหญ่คนดังอดีตผู้สมัครส.ส.คนหนึ่งครับ
5: ค่ะสำหรับหนังสือพิมพ์มติชนนะคะมีภาพข่าวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงเปิดนิทรรศการ Future Support ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเผยแพร่เรื่องราวการดำเนินงานตลอด5ทศวรรษณพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถหอรัชดากรพิพัฒน์ในพระบรมมหาราชวังค่ะสำหรับพาดหัวของมติชนนะคะวันนี้อนุทินโชว์วิชั่นเวทีโลกรับโลกป่วนไทยไม่เลือกข้างชู3แนวทางสู้ผันผวนเทงแย้มไพ่เด็ดสักฟอกพระดอนยันรัฐบาลไร้ทุจริตหัวสวโกงสอบเกิดก่อนฉันทานนท์นั่งปลัดพลังงานค่ะ
4: เข็นสมชาติส.ส.ส้มภูเก็ตสวมนอมินีซุกอสังหาร้อยล้านดันฉันทานนท์ข้ามห้วยปลัดพลังงานณัฐพลวืด DSI สอบสมชาติส.ส.ภูเก็ตพักส้มเป็นนอมินีถือบริษัทต่างด้าวที่มาถือครองที่ดินในไทยครับ
5: ดึง53ธุรกิจออสซี่ลงทุนไฮเทคเกษตรรถยนต์อนุทินชูเชื่อมอาเซียนเอกนิติเร่ง3ข้อบูมเศรษฐกิจลุยเปลี่ยนผ่านพลังงานลุ้นไทยเที่ยวไทยพลัส1ตุลาคมนี้ค่ะ
4: ยึดกฎหมายสังคายนาครั้งใหญ่ปืนกระสุนปกรณ์เร่งยกเครื่องเทคโนโลยีคัดผู้ซื้อลุยยกเครื่องกฎหมายอาวุธปืนและกระสุนปกรณ์สั่งหรือระบบสังคายนาครับ
5: กระบี่ประเดิมถอด121ข้าราชการวรสิทธิ์ตั้งทีมกฎหมายช่วยอปท.หรือบรรจุโกงสอบท้องถิ่น3สมาคมจี้หาหลักฐานค่ะ
4: ครับมีภาพนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบตร.สั่งการให้พลตำรวจโทสยามบุญสมครับผบชน.และผบช.ประจำสำนักงานนะครับพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์นะครับสนที่กำลังกับฝ่ายปกครองกวาดล้างเครือข่ายทุจริตแจ้งย้ายที่อยู่

0: แรงงานต่างด้าวเข้าทะเบียนบ้านที่แฟลตดินแดงตามยุทธการกวาดบ้านกลางกรุงครับก็มีพาดหัวเรื่องนี้เหมือนกันนะครับบอกว่าบุกแฟลตดินแดงจับ3เจ้าหน้าที่เขตออกบัตรชมพูยัดต่างด้าวสวมสิทธิ์3เดือนชื่อโผล่กว่าพันมท.4บิ๊กรานสั่งนพสินน.1สนธิปกครองตำรวจปปท.ปปง.กรุงเทพมหานครเปิดปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงปูพรมแฟลตดินแดงครับ
1: ค่ะสำหรับมติชนก็มีพาดหัวเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะคะลุยแฟลตดินแดงรวบ3เจ้าหน้าที่รัฐย้ายเด็กต่างด้าวเข้าทะเบียนบ้านมหาดไทยจับมือตำรวจทลายแฟลตดินแดงเปิดปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงจับ7ผู้ต้องหาเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ3ทำบัตรชมพูเถื่อนค่ะ
0: ครับมีภาพนะครับนางสาวชมณีน้อยจันทร์เขียนคำร้องขอคัดสำเนาเอกสารตรวจสอบการจัดตั้งวัดป่าอดุญญารามจังหวัดขอนแก่นก็มีเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผู้ประสานงานนะครับและมีประเด็นที่พาดหัวข่าวเรื่องนี้เป็นกรอบล่างของหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ชาวบ้านแจ้งจับป้าดาสมุนบุกบ้านยื่นพ.ศ.ตรวจพิสูจน์เอกสารลั่นอยากเจอนายกหลวงพ่ออดุลงดจ้อชาวบ้านให้กำลังใจป้าดาบุกพ.ศ.คัดสำเนาตั้งวัดป่าอดุญญารามและหนังสือถวายฎีกาพ.ศ.นัดรับ21สิงหาคมนี้ลั่นอยากเจอนายกเพื่อความกระจ่างยันเดินหน้าขอพิสูจน์ความจริงไม่ได้รังแกพระวอนสังคมหยุดถล่มทำให้ครอบครัวล้มป่วยด้านชาวขอนแก่นบุกโรงพักเมืองแจ้งจับครับ
1: 17จังหวัดเสี่ยงดินถล่มน้ำป่าแม่ฮ่องสอนคอสะพานทรุดรถยนต์ผ่านไม่ได้นครพนมพื้นที่การเกษตรเสียหายจากปัญหาน้ำท่วมแล้วนะคะกว่า 90,000 ไร่ค่ะ
0: ครับปิดท้ายที่ภาพข่าวนะครับเป็นภาพการรับมอบนางสาวพันณภาจันทรารมครับเอกอัครราชทูตณกรุงเบิร์นรับมอบโบราณวัตถุสมัยบ้านเชียงนะครับจากนายอัลเบิร์ตชาวสวิตกลับคืนสู่ประเทศไทยครับ
1: ภาพข่าวสุดท้ายของมติชนนะคะนายนฤพลเย็นประเสริฐค่ะหลานชายพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐอดีตนายกอบจ.นนทบุรีค่ะนำหลักฐานไปสมัครรับเลือกตั้งซ่อมนายกอบจ.นนทบุรีในนามกลุ่มพึ่งหลวงเป็นคนแรกได้หมายเลข1ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเมื่อวานนี้ค่ะ
0: ครับก็มาติดตามรายละเอียดของข่าวนะครับไปที่ปฏิบัติการในการกวาดล้างนะครับที่แฟลตดินแดงเมื่อวานกันก่อนเลยนะครับการเมืองนี่ก็เรื่องของการถือครองอสังหากว่า100ล้านบาทนะครับก็มีการประสานกำลังกันนะครับหลายๆท่านนะครับไปตรวจสอบไปดูพยานหลักฐานนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยทางด้านของเป็นไงละโอเคทางด้านของคุณวรนันท์นะครับแล้วก็ยุทธนาเนี่ยก็ประสานกำลังสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานแต่ว่ายังไม่ถึงออกขั้นออกหมายเรียกนะครับก็มีเรื่องของคุณว่าไปก่อนได้ไหมฮะ
1: ค่ะได้เลยค่ะมากันที่ภารกิจของนายกรัฐมนตรีที่เดินทางเยือนออสเตรเลียกันก่อนเลยนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวปาฐกถาในงาน Thailand Australia Investment และ and Future and Business Partnership Reception นะคะในหัวข้อ Thailand Australia A Strategy Partnership for Growth ค่ะโดยที่มีผู้แทนจากภาครัฐแล้วก็ภาคธุรกิจของไทยและออสเตรเลียเข้าร่วมกันประมาณแบบนับร้อยคนเลยนะคะเพราะว่าได้มีการเชิญชวนภาคธุรกิจของออสเตรเลียแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยที่จะไปลงทุนในออสเตรเลียหรือว่าทางนักธุรกิจของออสเตรเลียเข้าร่วมประชุมด้วยนะคะโดยนายอนุทินก็บอกว่าในปี2570เนี่ยไทยและออสเตรเลียเนี่ยจะครบรอบ75ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยทั้ง2ประเทศเนี่ยก็ด้วยร่วมกันสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งด้านการค้าการลงทุนระหว่างกันรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนก็มีการเยือนอย่างเป็นมิตรกันโดยมาโดยตลอดนะคะโดยท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่เผชิญความไม่แน่นอนจากเรื่องภูมิรัฐศาสตร์เทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่อุปทานเนี่ยนะคะประเทศไทยก็ให้ความสำคัญกับการสร้างความยืดหยุ่นแล้วก็ภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจผ่านการสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจที่เข้มแข็งส่งเสริมเทคโนโลยีนวัตกรรมตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือให้กับประเทศหุ้นส่วนเพื่อให้เศรษฐกิจไทยแล้วก็ภูมิภาคเนี่ยสามารถเติบโตท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงได้ค่ะในระดับภูมิภาคเนี่ยนะคะประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ก่อตั้งอาเซียนและจะรับหน้าที่เป็นประธานอาเซียนในปี2571ค่ะเพื่อมุ่งเสริมสร้างความเชื่อมโยงแล้วก็ยืดหยุ่นของภูมิภาคนี้

0: คะไทยกำลังขยายความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็ห่วงโซ่อุปทานกับประเทศต่างๆเพื่อให้อาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีความเข้มแข็งแล้วก็เชื่อมโยงสามารถแข่งขันได้ค่ะโดยนายอนุทินก็บอกว่าจุดแข็งของประเทศไทยเนี่ยไม่ได้อยู่เพียงแค่ตลาดในประเทศเท่านั้นนะคะแต่รวมไปถึงการตั้งยุทธศาสตร์ฐานอุตสาหกรรมรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็เครือข่ายที่จะเชื่อมโยงการค้ากับประเทศต่างๆให้เข้ามาลงทุนและผลิตในประเทศไทยจึงไม่ได้หมายถึงเพียงแค่มีตลาดแค่เพียงประเทศไทยเท่านั้นที่มีประชากร66ล้านคนค่ะแต่ยังเชื่อมโยงไปยังตลาดอาเซียนที่มีประชากร700ล้านคนด้วยนะคะสำหรับความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทยและออสเตรเลียเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าทั้ง2ประเทศเนี่ยมีฐานรากที่แข็งแกร่งของความร่วมมือการค้าเสรีไทยออสเตรเลียที่มีผลบังคับใช้มานานกว่า2ทศวรรษแล้วค่ะขณะนี้เนี่ยโครงสร้างทางด้านเศรษฐกิจของ2ประเทศนะคะมีความเข้มแข็งแล้วก็เกื้อหนุนกันโดยมีความร่วมมือกันใน5สาขานะคะได้แก่เรื่องของด้านเกษตรกรรมและอาหารพลังงานหมุนเวียนและระบบกักพลังงานนะคะรวมถึงอุตสาหกรรมดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ด้วยแล้วก็มีเรื่องของการผลิตขั้นสูงและก็การศึกษาค่ะโดยนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเชื่อว่านักลงทุนที่มีต่อประเทศไทยเนี่ยก็ยังมีความเชื่อมั่นและความแข็งแกร่งของประเทศไทยนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยไทยก็ได้รับคำการส่งเสริมการลงทุนผ่านสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุนนะคะก็ตอนนี้มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับออสเตรเลียเนี่ยอยู่ที่ 80,000 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียเพิ่มขึ้น67%จากปีก่อนหรือคิดเป็นราว 1.87 ล้านล้านบาทค่ะอัตราแลกเปลี่ยนตอนนี้ระหว่างไทยออสเตรเลียก็อยู่ที่ 23.47บาทนะคะต่อ1ดอลลาร์ออสเตรเลียก็ซึ่งช่วงครึ่งปีแรกของปี2569เนี่ยไทยก็รับคำขอการส่งเสริมการลงทุนแล้วประมาณ 61,000 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียก็สะท้อนว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยยังมีความไม่แน่นอนนะคะนักลงทุนก็ยังคงมองเห็นโอกาสแล้วก็เลือกประเทศไทยเป็นฐานการลงทุนค่ะ
1: ครับมาดูประเด็นที่ค้างไว้เมื่อสักครู่เนี่ยนะครับมีการเปิดปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงครับบุกเครือข่ายทุจริตนำชื่อคนต่างด้าวเนี่ยเข้าไปสวมทะเบียนบ้านในแฟลตดินแดงนะครับก็นำโดยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและกองบัญชาการตำรวจนครบาลสนที่กำลังเจ้าหน้าที่กว่า100นายครับเข้าปิดล้อมตรวจค้น7เป้าหมายมีการจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบได้ครบทั้ง7รายนะครับก็มีเจ้าหน้าที่รัฐสำนักงานเขตที่ดินดินแดง3รายนะครับสำนักงานเขตดินแดง3รายเจ้าบ้านนายหน้าและก็คนกลาง3รายรวมถึงพยานรับรองลายมือชื่ออีก1รายนะครับก็สืบเนื่องมาจากคณะทำงานโดป้า NICEตรวจพบความผิดปกติในการย้ายเด็กต่างด้าวนะครับอายุระหว่าง 5-15 ปีเนี่ยเข้ามาในทะเบียนบ้านในแฟลตดินแดงมากกว่า 1,366 คนบางห้องครับมีชื่อเด็กต่างด้าวเนี่ยอัดแน่นอยู่ในห้องนั้นนะฮะเกินกว่า16คนขึ้นไปและการสืบสวนก็พบพฤติการครับเจ้าของเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยร่วมมือกับนายหน้าอนุมัติการย้ายชื่อในระยะเวลาอันสั้นและมีการปลอมลายมือชื่อเจ้าบ้านครับเพื่อนำเอกสารไปใช้ทำบัตรประจำตัวบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยหรือว่าบัตรชมพูหมายเลข7นะฮะซึ่งเป็นสิทธิ์ในการทำธุรกรรมต่างๆอย่างเช่นการเปิดบัญชีธนาคารที่อาจจะเชื่อมโยงไปถึงบัญชีม้าหรือว่าแก๊งสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติทั้งนี้ปฏิบัติการนี้นะครับก็เป็นไปตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลครับที่เน้นให้กวาดล้างการทุจริตทางทะเบียนราษฎร์อย่างเด็ดขาดพร้อมกับขอความร่วมมือประชาชนและก็ชาวบ้านที่พบความผิดปกติให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนสน.ดินแดงหรือว่าแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติหมายเลข1599ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
0: ค่ะสำหรับเรื่องที่เป็นข้อตั้งข้อสังเกตกันในสังคมออนไลน์แล้วกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการปล่อยตัวเล่าตาเนี่ยนะคะในผู้ต้องหาเกี่ยวกับคดียาเสพติดนะคะเรื่องนี้กระทรวงยุติธรรมก็บอกว่าจะมีการสั่งรื้อเกณฑ์การอภัยโทษด้วยค่ะพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์ชี้แจงกรณีที่สังคมเนี่ยมีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักค่ะจากกรณีการปล่อยตัวนายเล่าตาแสนลี่อายุ85ปีอดีตผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายสำคัญนะคะซึ่งเคยถูกศาลตัดสินจำคุกตลอดชีวิตแต่ก็ได้รับการลดโทษเหลือจำคุกเพียงแค่ประมาณ8ปีเท่านั้นนะคะและเพิ่งได้รับการอภัยโทษพ้นจากเรือนจำบางขวางเมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยอมรับนะคะว่าเราได้รับทราบถึงผลกระทบและก็ความกังวลของสังคมต่อกรณีดังกล่าวแล้วขณะนี้กระทรวงยุติธรรมได้ดำเนินการแก้ปัญหาใน2 ส่วนหลักคือ

0: ต้นก็พบว่าระเบียบและขั้นตอนเนี่ยของเดิมเนี่ยนะคะมีกำหนดไว้อย่างไม่เหมาะสมหลายส่วนอย่างไรก็ตามในส่วนตัวเนี่ยมีความเชื่อมั่นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์มีการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎระเบียบที่มีอยู่อย่างเคร่งครัดค่ะเมื่อพบว่ามีระเบียบเนี่ยมีความบกพร่องก็ต้องแก้ไขที่ระเบียบจึงต้องตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อแก้ไขโดยด่วนนะคะเรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็บอกว่าคณะกรรมการชุดใหม่เนี่ยสามารถพิจารณารื้อคดีแล้วก็ทบทวนการลงโทษของนายเล่าตาใหม่ได้หรือไม่เนี่ยอันนี้เป็นคำถามของสื่อมวลชนค่ะทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็บอกว่าไม่สามารถทำได้เนื่องจากกระบวนการพิจารณาเนี่ยได้เสร็จสิ้นแล้วและมีการปล่อยตัวไปแล้วตามระเบียบเก่าที่ถือปฏิบัติกันมานะคะส่วนกรณีที่สังคมตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดนักโทษคดีเดียวกันที่เป็นคนไทยจึงได้รับโทษหนักกว่าในรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็บอกว่าทุกคนอยู่ภายใต้ระเบียบเดียวกันแต่กรณีของเรื่องอายุเนี่ยมีเข้ามาเป็นเงื่อนไขร่วมด้วยซึ่งการสั่งการให้กรมราชทัณฑ์เนี่ยตรวจสอบเอกสารทางราชการแล้วก็รายละเอียดทั้งหมดนะคะเพื่อชี้แจงให้เกิดความชัดเจนต่อสังคมพร้อมย้ำว่าการพิจารณาพักโทษหรือว่าอภัยโทษเป็นรูปแบบของคณะกรรมการค่ะไม่ได้เกิดจากดุลยพินิจของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ยังได้กล่าวถึงกรณีที่พักฝ่ายค้านอาจจะหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นเป็นหัวข้อในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลค่ะว่าตนเองไม่มีความกังวลในเรื่องนี้ค่ะเนื่องจากมั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนได้พิจารณาตามขั้นตอนตามหลักระเบียบที่มีอยู่นะคะไม่ได้มีเจตนาทุจริตแต่อย่างใดค่ะ
1: ครับมาติดตามอีกหนึ่งประเด็นที่เป็นพาดหัวข่าวเช้าวันนี้นะครับก็มีชายวัย64ปีครับเดินทางเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษครับเพื่อดำเนินคดีกับอดีตผู้สมัครส.ส.จังหวัดศรีสะเกษในข้อหาช่อโกงทรัพย์หลังจากหลอกลวงว่าสามารถที่จะช่วยเหลือลูกหลานจำนวน5คนให้สอบบรรจุข้าราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าอปท.ได้มีการเรียกรับเงินจำนวนสูงถึง 2,350,000 บาทผู้เสียหายเนี่ยเล่าว่าตนเองรู้จักกับอดีตส.ส.รายดังกล่าวนะครับแล้วก็ได้รับการอวดอ้างว่ามีช่องทางในการช่วยเหลือให้ผู้สมัครสอบผ่านและได้บรรจุเข้าทำงานในอปท.ได้จริงด้วยความหลงเชื่อก็เลยยินยอมเอาเงินส่วนตัวมอบให้กับอดีตผู้สมัครส.ส.คนดังกล่าวหวังที่จะส่งลูกหลานรวม5คนเนี่ยให้ได้รับการบรรจุราชการแต่ทว่าเมื่อมีการประกาศผลสอบอย่างเป็นทางการกลับปรากฏว่าไม่มีรายชื่อลูกหลานทั้ง5คนสอบผ่านแม้แต่คนเดียวเมื่อผู้เสียหายพยายามติดต่อขอเงินคืนครับกลับถูกบ่ายเบี่ยงเรื่อยมาโดยผู้เสียหายก็นำหลักฐานสำคัญเป็นข้อความแชทการสนทนามามอบให้กับพนักงานสอบสวนซึ่งบันทึกรายละเอียดการพูดคุยตั้งแต่เริ่มฝากเงินไปจนกระทั่งหลังประกาศผลที่ผู้เสียหายพยายามขอเข้าพบขอเงินคืนเพียง1ล้านแต่อีกฝ่ายก็ยังคงอ้างว่าติดภารกิจอยู่ต่างจังหวัดและกำลังติดตามเงินคืนให้นอกจากนี้นะครับในหลักฐานแชทการสนทนาดังกล่าวนั้นยังมีการอ้างถึงเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญคดีพิเศษว่าจะเป็นผู้ดำเนินการนำเงินบางส่วนมาคืนให้อีกด้วยทั้งนี้นะครับผู้เสียหายยืนยันจะดำเนินคดีในข้อหาช่อโกงทรัพย์ให้ถึงที่สุดซึ่งพนักงานสอบสวนสภ. อุทุมพรพิสัยนะครับก็อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปนะครับ
0: ค่ะมาที่จังหวัดกระบี่กันบ้างค่ะมีการถอดถอน121ข้าราชการที่มีความเกี่ยวข้องกับการโกงทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกจังหวัดกระบี่ค่ะทั้ง3คณะนะคะก็ประกอบไปด้วยคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกระบี่คณะกรรมการพนักงานส่วนจังหวัดกระบี่และคณะกรรมการข้าราชการองค์กรบริหารจังหวัดกระบี่นะคะโดยที่มีนายนิรันดร์ปราบอักษรค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานการประชุมซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมด้วยนะคะเพื่อพิจารณากรณีการพบการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุการแต่งตั้งบุคคลหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2569หลังจากสท.ได้จัดส่งรายชื่อบุคคลที่เห็นควรถูกถอนจากการบรรจุเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นมายังจังหวัดกระบี่นะคะรวม 111 121คนออกจากที่บรรจุไปแล้วนะคะ158คนแยกเป็นอบต.ต่างๆ95คนเทศบาลตำบล50คนอบจ.จังหวัดกระบี่13คนค่ะปรากฏว่าที่ประชุมและคณะกรรมการทั้ง3ชุดนะคะมีมติเห็นชอบให้ถอดถอนทั้ง121คนประกอบไปด้วยที่บรรจุตามอบต.ต่างๆ72คนเทศบาลตำบล40คน

0: และอบจ.จังหวัดกระบี่19คนรวม121คนนะคะโดยให้เหตุผลว่าบุคคลดังกล่าวไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีผู้สอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นที่มีคะแนนสอบผ่านหลังจากนี้นะคะคณะกรรมการทั้ง3ชุดจะส่งรายชื่อให้นายกอบต.ที่มีรายชื่อนะคะในการถอดถอนออกจากการเป็นราชการต่อไปคาดว่าจะส่งรายชื่อทั้งหมดให้อบต.ได้ภายในสัปดาห์นี้ค่ะ
1: ครับมาที่อีกหนึ่งประเด็นนะครับเป็นประเด็นสืบเนื่องมาจากรายการเรื่องเล่าเช้านี้นะครับเขามีการเปิดเผยข้อมูลกรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ครับเตรียมออกหมายเรียกส.ส.พรรคประชาชนเข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงหลังพบความเชื่อมโยงกับเส้นทางการเงินของนิติบุคคลแล้วก็มีการจัดตั้งสำนักงานกฎหมายในลักษณะของเป็นการถือหุ้นเป็นกรรมการผู้มีอำนาจในบริษัทที่จดทะเบียนมากกว่า30บริษัทซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยเขาพบว่าบริษัทส่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบกิจการจริงๆแต่ว่ามีหน้าที่ในการถือครองที่ดินและก็อาคารชุดร่วมกับชาวต่างชาติในขณะเดียวกันครับเพจ Facebook จักรวาลด้อมส้มก็เปิดเผยข้อมูลเอกสารบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นและหรือว่าใบบอจ5จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพิ่มเติมนะครับโดยระบุชื่อนายสมชาติเตชถาวรเจริญส.ส.จังหวัดภูเก็ตเขต1พรรคประชาชนซึ่งปรากฏชื่อเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทอย่างน้อยๆ2แห่งร่วมกับผู้ถือหุ้นต่างชาติสัญชาติอเมริกันและก็จีนครับซึ่งบริษัทแรกเนี่ยมีการจดทะเบียน2ล้านบาทนายสมชาติถือหุ้นอยู่ 49% ส่วนบริษัทที่2นะครับทุนจดทะเบียน2ล้านบาทนายสมชาติก็ถือหุ้นเกินกว่าครึ่งหนึ่งทั้งนี้ทางเพจเขาก็เน้นย้ำด้วยนะครับว่าการร่วมทำธุรกิจหรือว่าถือหุ้นร่วมกับต่างชาติมันไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมายแต่ว่าในฐานะที่เป็นตัวแทนราษฎรเนี่ยจึงตั้งคำถามถึงความโปร่งใสใน3ประเด็นสำคัญก็คือ1บริษัททั้ง2แห่งประกอบธุรกิจประเภทใดส.ส.มีบทบาทในการบริหารจริงหรือไม่และได้มีการแจ้งการถือหุ้นดังกล่าวในบัญชีทรัพย์สินหนี้สินของส.ส.คนนี้เนี่ยต่อคณะกรรมการปปช.อย่างถูกต้องครบถ้วนหรือไม่เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อเท็จจริงและก็มีการตรวจสอบเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนต่อไปครับ
0: ค่ะจากเรื่องนี้นะคะมาที่เรื่องของการแต่งตั้งปลัดกระทรวงพลังงานกันค่ะนายกก็มีการชี้แจงเรื่องของการแต่งตั้งนายฉันทานนท์นะคะนั่งปลัดกระทรวงพลังงานค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงคณะรัฐมนตรีชี้แจงกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งนายฉันทานนท์วรรณขจรนะคะ เป็นปลัดกระทรวงพลังงานคนใหม่ท่ามกลางการจับตาและก็วิเคราะห์เชื่อมโยงถึงประเด็นการเมืองค่ะโดยยืนยันว่าการแต่งตั้งครั้งนี้พิจารณาจากความรู้ความสามารถและประสบการณ์รวมถึงความเหมาะสมของบุคคลเป็นหลักค่ะในการขับเคลื่อนนโยบายพลังงานในระยะต่อไปของรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการปรับโครงสร้างเรื่องของพลังงานประเทศเพื่อลดการพึ่งพาน้ำมันและการนำเข้าพลังงานฟอสซิลนะคะโดยเฉพาะการผลักดันพลังงานชีวภาพหรือว่าไบโออีเนอร์จีเพื่อเห็นว่าเรื่องนี้มีความจำเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการอาศัยองค์ความรู้ด้านพลังงานแล้วก็เข้าสู่ระบบการผลิตภาคการเกษตรอย่างใกล้ชิดนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีบอกว่าภารกิจของกระทรวงพลังงานในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องไฟฟ้าน้ำมันก๊าซหรือว่ากองทุนพลังงานเท่านั้นค่ะแต่ก็ต้องเชื่อมโยงกับภาคเกษตรอุตสาหกรรมและการบินแล้วก็สิ่งแวดล้อมรวมถึงสร้างรายได้ให้กับประชาชนด้วยค่ะดังนั้นการที่ได้ผู้บริหารมานั่งเป็นปลัดกระทรวงพลังงานเนี่ยต้องมีความเข้าใจเรื่องของวัตถุดิบทางการเกษตรจึงสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศในระยะต่อไปนะคะซึ่งนายฉันทานนท์เนี่ยเดิมเนี่ยนะคะเป็นคนที่เติบโตมาจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีประสบการณ์ด้านการผลิตพืชทางเศรษฐกิจแล้วก็ห่วงโซ่สินค้าด้านการเกษตรและกลไกการตลาดค่ะซึ่งรัฐบาลเนี่ยมองว่าสามารถที่จะนำมาต่อยอดการใช้ประสบการณ์ด้านพืชการเกษตรเช่นน้ำมันปาล์มอ้อยมันสำปะหลังให้เป็นวัตถุดิบด้านพลังงานได้นะคะนายกรัฐมนตรีบอกว่าหากประเทศไทยเพิ่มการใช้พลังงานชีวภาพได้มากขึ้นก็จะช่วยลดการนำเข้าน้ำมันลดรายจ่ายด้านพลังงานแล้วก็ลดการขาดทุนด้านพลังงานขณะเดียวกันก็ยังเพิ่มความต้องการวัตถุดิบทางด้านการเกษตรเข้ามาผลิตพลังงานมากขึ้นทำให้พืชพลังงานในตลาดเนี่ยมีพื้นที่รองรับอย่างต่อเนื่องซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ย้ำว่าการแต่งตั้งปลัดกระทรวงพลังงานครั้งนี้นะคะเป็นการเลือกบุคคลที่เหมาะสมกับภารกิจไม่มีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องโดยกระทรวงพลังงานในระยะต่อไปก็ต้องทำงานเชื่อมโยงกับการที่จะผลิตพลังงานสะอาดกับภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมรวมถึงสร้างรายได้ให้กับประชาชนควบคู่กันไปด้วยค่ะ
1: ครับมาดูความคืบหน้าของโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสนะครับรัฐมนตรีกระทรวง

0: ท่องเที่ยวและกีฬาก็บอกนะครับว่าตอนนี้คณะรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการสรุปเงื่อนไขโครงการไทยเที่ยวไทยพัฒนะครับคาดว่าจะมีเงินสะพัด 5,000 ล้านบาทนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับก็พูดถึงความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพัฒน์บอกว่ากระทรวงการท่องเที่ยวยังไม่ได้นำเรื่องนี้เข้าหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแต่ว่าทางสภาพัฒนะครับก็รายงานเรื่องนี้เรื่องของสภาพเศรษฐกิจไทยรวมถึงโครงการไทยเที่ยวไทยพัฒน์ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการสรุปเงื่อนไขของการใช้เงินในโครงการนี้เพื่อให้ทันวันที่1ตุลาคมนี้ก็วางไว้ตามกรอบนะครับโดยจะพิจารณาให้สมบูรณ์รอบคอบรอบด้านในขณะเดียวกันก็รับฟังความคิดเห็นจากทางสมาคมโรงแรมที่ต้องการให้ดำเนินการเนี่ยให้ทันภายในเดือนกันยายนนี้ทั้งนี้นะครับเรื่องของแผนการใช้เงินรวมถึงระยะเวลาในการดำเนินโครงการดังนั้นก็จะพยายามทำให้ทันให้เต็มที่ภายในเดือนกันยายนนี้นายสุรศักดิ์บอกอีกนะครับว่าสำหรับงบประมาณที่คาดว่าจะใช้สำหรับโครงการนี้ในเฟสแรกก็อยู่ที่ 1,750 ล้านบาทหากโครงการประสบความสำเร็จครับจะพิจารณาในเฟสต่อไปเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศทั้งนี้ก็ต้องยอมรับว่าสถานการณ์ภายในประเทศด้านการท่องเที่ยวชะลอตัวลงบ้างแต่ว่าหลังจากวิกฤตสงครามมีพลังงานวิกฤตสงครามพลังงานเนี่ยก็มีตัวเลขที่ขยับขึ้นในขณะที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยตอนนี้ยังลดลง 2-3% อยู่นะครับโดยกระทรวงการท่องเที่ยวคาดการตัวเลขภาพรวมนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่ที่กว่า33ล้านคนและก็เชื่อว่าในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ครับตัวเลขจะเพิ่มขึ้นรวมถึงจะมีเปิดสายการบินใหม่ๆจากประเทศต่างๆที่คาดว่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเพิ่มขึ้นด้วยผู้สื่อข่าวก็ถามทิ้งท้ายนะครับว่าเมื่อดำเนินโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสจะมีการกระตุ้นเงินหมุนเวียนภายในประเทศได้มากน้อยแค่ไหนท่านรัฐมนตรีก็บอกว่าคาดว่าจะมีเงินหมุนเวียนได้ไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาทขึ้นไปในภาคบริการท่องเที่ยวโรงแรมที่พักผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวก็จะได้รับการกระตุ้นอย่างทั่วถึงครับ
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้ามาติดตามข่าวกันต่อค่ะ
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C ASEAN รัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา R4 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
4: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา 1. Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี 2. Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3. Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot hdวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว

0: นิวส์อัปเดตช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: กลับเข้ามาช่วงที่2ของข่าวหน้าหนึ่งนะครับทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่จะมาฟังเรานะครับในทุกๆช่องทางเลยนะครับก็มีคุณสื่อท้องถิ่นนะครับสสชาดามาเปิดเทศกาลอาหารทะเลของดีเมืองนางครั้งที่5วันนี้งานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง23สิงหาคมเที่ยวฟรีชมฟรีนะครับวันนี้เปิดงานนครเกมเมืองคอนด้วยนะครับใครสะดวกก็ไปกันนะครับคุณปูพาสวัสดีนะครับคุณอเกนจากพะเยาคุณชยุทธจากสุราษฎร์เช้านี้24องศานะครับแล้วก็โอ้คุณไมค์ก็อดบอกว่าบ้านเมืองนี้มันเลอะเทอะเนาะนะเหมือนอุดนะครับ คุณไม่เต็มแล้วกันนะครับ แล้วก็คุณชุมชนนะครับบอกว่าวันนี้เสียงค่อนข้างเบาเหรอครับโอเคเดี๋ยวเร่งเสียงให้นะครับ เร่งเสียงตัวเองนี่แหละนะฮะคุณจรุนน้อยนะครับทักทายบอกว่าวังทองหลางก็ยังชุ่มฉ่ำอยู่นะครับฝนกระหน่ำเย็นวานนี้แล้วก็หัวค่ำด้วยฟังชัดเจนแจ่มใสดีนะครับคุณซาซิมาจากสีดาเช้านี้ก็ได้ฝนไปแล้วเนาะหน่อยนึงนะฮะแต่ว่าไม่ถึงชั่วโมงนะก็คือตรงนี้มันเป็นพื้นที่แล้งฝนละไม่ค่อยเจอฝน
2: สีดาโคราชใช่ไหม
1: ใช่นะฮะคุณทองพูนด้วยนะครับคุณลิสาคุณครูบุญนะครับคุณมานิตนะฮะแล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับคุณอาพรนะครับป้าแต๋วนะครับคุณธนยศนะครับ25องศาเช้านี้ที่101นะครับคุณสมพิศสวัสดีเช้าวันพุธเข้ามานะครับคุณแมนยูสนะครับบอกว่าจะสมัครวันนี้เมื่อกี้นี้พูดถึงเรื่องของTSAI Passport ไปด้วยนะครับคุณอาร์มซ่าวัวไม่ขยับมาคุณสุภชัยนะครับสวัสดีเข้ามาด้วยแล้วก็หลายๆท่านก็บอกว่าฟังกันอยู่นะครับตอนนี้นะฮะก็มีช่องทางไลน์ด้วยนะครับ
2: ค่ะช่องทางไลน์นะคะคุณสุภชัยก็ทักทายกันเข้ามาค่ะคุณสนิทเจมประโคนนะคะพี่ติ๋วค่ะทักทายคุณบุเบศกับคุณขวัญมานะคะคุณสงครามหัวใจเดิมส่งสติกเกอร์มาทักทายเช้าวันนี้ค่ะคุณชนทิชาก็ส่งสติกเกอร์มาทักทายแล้วเช่นเดียวกันนะคะหลายๆคนก็ติดตามเรากันต่อเนื่องยาวนานก็เป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะสำหรับเช้าวันนี้ขวัญชวนหุงข้าวดีกว่าตอนนี้ 5:34 นนะคะคาชิว่าค่ะหม้อหุงข้าวแรงดันขนาด 1.8 ลิตรรุ่น RC1822 นะคะถ้าคุณกำลังหาเครื่องครัวที่ซื้อชิ้นเดียวจบทำได้หลายอย่างหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นเมนูต้มนึ่งตุ๋นทำซุปทำสตูนะคะหม้อแรงดันคาชิว่ารุ่น RC1822 ตอบโจทย์ท่านแน่นอนค่ะเพราะว่าหม้อนี้ทำได้หลายเมนูอย่างที่กล่าวไปแล้วแล้วก็หุงข้าวก็หุงหอมอร่อยนะคะพลังงานความร้อนไอน้ำสูงเนี่ยก็ช่วยประหยัดค่าไฟได้ด้วยเวลาในการปรุงอาหารของท่านก็ลดลงไปเกินครึ่งทีเดียววัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงนะคะมีรับประกันให้1ปีเต็มๆค่ะก็อันนี้คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะจากปกติราคา 2,990 บาทลดแรงค่ะเหลือเพียง1,390 บาทเท่านั้นนะคะจ่ายเพียงแค่หลักพันต้นๆก็ได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้ค่ะท่านไหนสนใจนะคะสอบถามกันมาได้ค่ะที่หมายเลข02-114-3990 02-114-3990 สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก Mcord ค่ะ
1: ครับแล้วก็ฝากหลักสูตร Mcord CEO of อาเซียนรุ่นที่3ด้วยนะครับยังรับสมัครอยู่นะครับถึงวันที่25สิงหาคมนี้นะครับเปลี่ยนกันตั้งแต่วันที่2กันยายนถึง9ธันวาคมนะครับก็จะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองไปเจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยนะครับที่รวมตัวกันอยู่ในหลักสูตรนี้รวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆนะครับที่มาเปิดประสบการณ์และก็เป็นพี่เลี้ยงนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนนะครับมีการวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐและก็จีนและก็มีเรื่องของ AI สำหรับผู้บริหารด้วยนะครับรวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อสารมวลชนในเชิงรุกด้วยนะครับเราจะอบรมกันที่ CW Tower รัชดาค่าลงทะเบียน 59,000 บาทนะครับรับสมัครถึง25สิงหาคมนี้แล้วนะครับโทรได้เลยที่0944803076 0944803034และ0943966649รับสมัครด่วนนะครับตอนนี้เหลือแค่10ที่นั่งแล้ว10ที่นั่งสุดท้ายนะฮะคุณฟังถ้าใครต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็โทรมาหรือว่าจะติดตามทางเพจ Facebook ของเราปักหมุดเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับ
2: ค่ะเมื่อสักครู่คุณภูเบศพูดถึงเรื่องของไทยเที่ยวไทยพลัสใช่ไหมคะ
1: ครับ
2: โดยที่มีมุมมองความเห็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะคะมาดูทางด้านคณะทำงานกันบ้างคนทำงานในฝากฝั่งของผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์นะคะก็บอกว่า

0: ถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางสงครามระหว่างสหรัฐอิสราเอลและอิหร่านเนี่ยนะคะก็ยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อตลาดการท่องเที่ยวระยะไกลเนื่องจากสายการบินจากยุโรปหลีกเลี่ยงเส้นทางการบินผ่านตะวันออกกลางจนถึงเดือนตุลาคมนี้นะคะทางททก็เร่งหารือกับสายการบินแล้วก็สายการบินต่างๆเพื่อเพิ่มเที่ยวบินตรงแล้วก็แก้ปัญหาที่มีนักท่องเที่ยวหายไปนะคะรวมถึงยังพบว่านักท่องเที่ยวยุโรปเนี่ยมีการเดินทางเชื่อมต่อจากประเทศกัมพูชาไทยลดลงเกือบ70%เนื่องจากปัญหาเที่ยวบินที่ไม่เอื้ออำนวยแล้วก็มีข้อพิพาทระหว่างไทยกัมพูชาส่งผลกระทบต่อรูปแบบการท่องเที่ยวแบบ Two Country One Destination นะคะทำให้ททเนี่ยยังคงเชื่อมั่นว่าจะสามารถบริหารจัดการสถานการณ์นี้ได้ค่ะโดยเผยแผนการดำเนินงานในตลาดท่องเที่ยวต่างประเทศนะคะททยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องในการรักษาตลาดเดิมแล้วก็มุ่งที่จะปลุกตลาดใหม่โดยเฉพาะตลาดดาวรุ่งนะคะที่มีนักท่องเที่ยวต้นทางเดินทางเข้ามาประเทศไทยแบบเยอะขึ้นก็คือตลาดที่น่าสนใจก็คือตลาดไต้หวันที่มีอัตราการเติบโตอย่างน่าสนใจโดยเฉพาะในช่วงเกือบ7เดือนแรกมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาไทยเกือบ 600,000 คนแล้วก็คาดการว่าเป็นอีก1ตลาดที่จะมีนักท่องเที่ยวแตะ1ล้านคนในช่วงปีนี้ค่ะขณะที่ตลาดระยะไกลอื่นๆนะคะยังคงมีความแข็งแกร่งแล้วก็มีความหวังว่าตลาดรัสเซียจะมียอดสะสมเกิน1ล้านคนสหรัฐและสหราชอาณาจักรมีจำนวนเดินทางมาประเทศไทยตอนนี้นะคะ 600,000 คนเยอรมนีฝรั่งเศสมีจำนวนเดินทางมาเกิน 500,000 คนแล้วค่ะตอนนี้สะท้อนให้เห็นถึงตลาดระยะไกลนะคะที่ยังคงมีความเติบโตด้านการบินก็แม้ว่าด้านการบินเนี่ยไม่เอื้ออำนวยมากนักแต่ว่าตลาดระยะไกลเขาก็ยังเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยค่ะส่วนตลาดระยะใกล้นะคะที่ชะลอตัวลงบ้างก็จะเร่งกอบกู้ให้กลับมาเติบโตอย่างแข็งแกร่งขึ้นค่ะอย่างเช่นตลาดมาเลเซียสิงคโปร์ก็จะให้ความสำคัญอย่างหนักขึ้นในช่วงที่เหลือของปีนี้เนื่องจากตัวเลขนักท่องเที่ยวมีการชะลอตัวลงเล็กน้อยจากการเดินทางไปตลาดทัวร์ประเทศจีนแทนที่ประเทศจีนเนี่ยเขามีการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวที่รุกหนักขึ้นโดยแผนการดำเนินงานก็จะเน้นเรื่องของการทำงานร่วมกับภาคเอกชนในการทำตลาดอย่างล่าสุดเนี่ยทางสมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยวหรือว่าแอตตานะคะก็ได้เดินหน้าจัดรถโชว์แล้วก็ส่งเสริมการขายทัวร์มาเลเซียไทยอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากการเปิดด่านสะเดาและช่องทางชายแดนต่างๆเนื่องจากว่าอันนี้ต้องการเพิ่มนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียส่วนทางด้านตลาดสิงคโปร์ก็ถือเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงแล้วก็มีความสำคัญต่อประเทศไทยอย่างมากจึงจะไปทำในตลาดสิงคโปร์ให้มีศักยภาพต่อไปด้วยก็ดึงนักท่องเที่ยวสิงคโปร์ไว้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
1: ครับมาดูความคืบหน้าโครงการ TSAI Passport นะครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DE ครับเตรียมเปิดให้ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ TSAI Passport ล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์นะครับ de.aipass.net ในวันนี้นะครับเพื่อสมัครยืนยันตัวตนและก็สร้างบัญชีเข้าใช้งานในแพลตฟอร์ม AI Pass ก่อนที่จะเปิดระบบให้เข้าใช้งานได้จริงอย่างเป็นทางการเนี่ยสิ้นเดือนนี้นะครับสำหรับโครงการ TSAI Passport ก็ดำเนินงานโดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งเป้ารองรับประชาชนสูงสุด5ล้านคนทั้งนักเรียนนักศึกษาบุคลากรรัฐผู้ประกอบการและก็ประชาชนทั่วไปและมุ่งหวังลดความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีเพิ่มผลผลิตแรงงานนะครับและก็ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยภาครัฐยืนยันว่าจะใช้ระบบการชำระบริการตามจำนวนผู้ใช้งานจริงหรือว่า pay for active user นะครับซึ่งรัฐจะจ่ายค่าบริการเฉพาะผู้ใช้งานระดับ innovator ที่มีการใช้งานจริงตามเงื่อนไขในอัตรา24บาท70สตางค์ต่อคนต่อเดือนเพื่อให้การใช้งบประมาณนั้นเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับภายในแพลตฟอร์ม AI Pass เนี่ยก็จะรวบรวมโมเดล AI เอาไว้หลายตัวเลยนะครับจากผู้พัฒนาชั้นนำกว่า14รายรวมมากกว่า30โมเดลอย่างเช่น GPT นะฮะ ChatGPT 5.6 CrossO Plus 5นะครับแล้วก็ Gemini 3.1 Pro Grok นะครับ 4.3 Sona Deep Research นะครับ GPT Image 2Nano Banana Pro นะครับ Cdance 2.0 Lilia Pro นะครับแล้วก็รวมถึงโมเดลภาษาไทยอย่างปทุมมา LLM นะครับที่ติดตั้งอยู่ในโครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยี Nvidia ภายในประเทศไทยนะครับเพื่อให้เข้าใจบริบทภาษาไทยได้อย่างแม่นยำนอกจากนี้แพลตฟอร์มนี้ก็มุ่งเน้นนะครับในการสร้างทักษะที่นำไปใช้งานได้จริงผ่านหลักสูตรด้าน AI กว่า96หลักสูตรจากพันธมิตรระดับโลกไม่ว่าจะเป็น Google for Education Microsoft Elevate นะครับแล้วก็

0: ภท AI สถาบัน Deep Learning นะครับของ NVIDIA การเรียนรู้ภายใต้แนวคิดLearn and Learn นะครับเมื่อเรียนจบก็จะได้รับใบประกาศนียบัตรด้วยและก็สะสมคะแนนเพื่อปลดล็อกสิทธิการใช้งาน AI ในระดับโปรและพัฒนาสู่ระดับผู้สร้างสรรค์ต่อไปนะครับสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้นะครับตั้งแต่วันนี้ที่เว็บไซต์ de.aipass.net นะครับผ่านเบราว์เซอร์ในโหมดปกติเท่านั้นเนื่องจากว่าระบบไม่รองรับโหมดที่ไม่ระบุตัวตนนะครับอย่างเช่นถ้าเราใช้บัญชี Google ก็เป็นแบบ gmail.com อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ Microsoft นะครับหรือว่าจะเป็น Apple ก็ได้นะครับเพื่อยืนยันตัวตนผ่านระบบแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่าไทยดีถ้าหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อได้ที่ Call Center นะครับ020210300หรือว่าจะเป็นอีเมลก็ได้นะครับก็ aipass@bdg.go.th นะครับอันนี้ผมลองเข้าไปดูแล
1: ้
0: ว
1: เป็นยังไงบ้าง
0: ปรากฏว่าโดนบล็อกอสมทบล็อกเป็นเว็บแปลกไงเว็บใหม
1: ่ถ้าคุณฟังเข้าที่อื่นก็น่าจะได้แหละนะ
0: น่าจะได้คุณฟังลองเข้าดูนะครับ
1: ค่ะมากันที่การประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะคะรัฐบาลอนุมัติงบประมาณกว่า433ล้านบาทในการเสริมความปลอดภัย7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชานะคะในการสร้างบังเกอร์หอกระจายข่าวแล้วก็ระบบสื่อสารระบบเตือนภัยค่ะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณกลางวงเงิน433ล้านบาทนะคะก็กว่า433ล้านบาทให้กับกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยดำเนินการโครงการสนับสนุนบริหารจัดการพิทักษ์ในพื้นที่ส่วนจังหวัดชายแดนในไทยกัมพูชานะคะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนและก็เจ้าหน้าที่ค่ะเรื่องนี้นะคะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่างบประมาณดังกล่าวเป็นงบกลางรายงานเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือว่าจำเป็นนะคะโดยนำไปดำเนินการใน3กิจกรรมเร่งด่วนกิจกรรมแรกก็คือการสร้างบังเกอร์หลุมหลบภัย 1,669 แห่งเป็นวงเงินกว่า361ล้านบาทส่วนกิจกรรมที่2ก็คือการสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน143แห่งเป็นวงเงิน 22,880,000 บาทและกิจกรรมที่3นะคะก็คือการปรับปรุงระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจแบบดิจิทัลครอบคลุมพื้นที่7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาเป็นวงเงินกว่า49ล้านบาทนะคะทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ระบุว่าเป้าหมายสำคัญก็คือการเพิ่มพื้นที่ปลอดภัยให้กับประชาชนหากเกิดเหตุประทะหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินก็พร้อมที่จะให้ข้อมูลข่าวสารแจ้งเตือนภัยจากภาครัฐเข้าถึงประชาชนโดยเร็วที่สุดถูกต้องและก็ทั่วถึงนะคะโดยโครงการนี้ครอบคลุม7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาและสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายปกครองสมาชิกของกองอาสารักษาดินแดนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านซึ่งมีหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยคุ้มครองประชาชนรวมถึงดูแลบ้านเรือนทรัพย์สินในกรณีที่ประชาชนต้องอพยพออกจากพื้นที่นะคะทั้งนี้ก่อนหน้านี้สำนักงานงบประมาณก็มีการพิจารณากรอบวงเงินไว้กว่า493ล้านบาทครอบคลุม4กิจกรรมโดยอีก1กิจกรรมก็คือการจัดหาอาวุธปืนลูกซองจำนวน 1,675 กระบอกเป็นวงเงิน 60.3 ล้านบาทนะคะเพื่อสนับสนุนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านแต่เนื่องจากการจัดหาอาวุธดังกล่าวเนี่ยยังคงอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาและการขออนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกระทรวงมหาดไทยจึงเสนอให้มีการดำเนินการ3กิจกรรมที่มีความพร้อมและมีความจำเป็นเร่งด่วนทำให้วงเงินของครม.ที่อนุมัติในครั้งนี้นะคะอยู่ที่กว่า433ล้านบาทค่ะซึ่งทางด้านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าโครงการนี้นะคะจะช่วยเพิ่มความพร้อมในพื้นที่ทางด้านการหลบภัยการรับรู้ข่าวสารการแจ้งเตือนภัยและก็การสื่อสารต่างๆระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับประชาชนให้เข้าถึงได้มากยิ่งขึ้นรวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือกับภัยด้านความมั่นคงต่างๆรวมถึงการลักลอบเข้าเมืองการลักลอบขนสินค้าหนีภาษีการขนยาเสพติดรวมถึงอาชญากรรมข้ามชาติได้ด้วยค่ะรัฐบาลยืนยันนะคะว่าจะให้ความสำคัญกับประชาชนในพื้นที่ให้มีความปลอดภัยเป็นอันดับแรกงบประมาณครั้งนี้จะเน้นเรื่องของที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดผลในพื้นที่ให้ประชาชนสามารถหลบภัยแล้วก็สื่อสารได้เป็นระบบมากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันข่าวลวงต่างๆด้วยนะคะเพื่อให้ประชาชนได้รับการแจ้งแล้วก็แจ้งเตือนภัยอย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะ
0: ครับมาดูเรื่องของกรณีป้าดากันบ้างนะครับนายอุเทนอินอ้ายนะครับประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นก็เดินทางเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนส

0: สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นครับดำเนินคดีกับนางสาวชมณีน้อยจันทร์หรือว่าป้าดาพร้อมกับพวกในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นะครับหลังจากนำคลิปหลักฐานวิดีโอเข้ายืนยันพฤติกรรมว่ามีการแอบอ้างเบื้องสูงเพื่อขับไล่พระและก็ประชาชนออกไปจากวัดป่าอดุญญารามครับสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวก็เกิดขึ้นเมื่อจริงๆเนี่ยเริ่มต้นมาตั้งแต่ช่วงสายวันที่10สิงหาคมก็ป้าดาพร้อมกับกลุ่มชายชะกันนำท่อปูนมาวางปิดขวางเส้นทางเข้าออกวัดป่าอดุญญารามจนเกิดเหตุชุลมุนกันขึ้นซึ่งในคลิปวิดีโอเนี่ยปรากฏภาพชายภาพกลุ่มชายชะกันนะครับสวมเสื้อสีม่วงได้มีการพูดข่มขู่กดดันแล้วก็ขับไล่ผู้ที่อาศัยอยู่ในวัดโดยกล่าวอ้างข้อความว่าฎีกาของในหลวงลงมาแล้วหากไม่ย้ายออกภายใน15วันจะเข้ามาปิดถาวรแล้วก็ทำการเคลียร์ริ่งวัดนะครับผู้แจ้งความเนี่ยก็บอกว่าในฐานะประชาชนชาวขอนแก่นรู้สึกไม่สบายใจกับพฤติกรรมที่มิบังควรดังกล่าวจึงต้องการออกมาปกป้องสถาบันหลักของชาติพร้อมทั้งคำถามไปยังกลุ่มบุคคลดังกล่าวนะครับว่ามีฎีกาจริงตามที่กล่าวอ้างจริงหรือไม่หากมีจริงก็ขอให้นำออกมาเปิดเผยต่อสังคมแต่ถ้าหากไม่มีการได้รับฎีกาจริงเนี่ยก็จำเป็นจะต้องดำเนินคดีตามมาตรา112ให้ถึงที่สุดนะครับในส่วนของคดีความเดิมในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับพันตำรวจเอกชัยวัฒน์ประดับไทยผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลพระโขนงก็ออกมาชี้แจงกรณีที่ป้าดาเนี่ยอ้างว่าถูกตำรวจจัดทำหมายจับปลอมแล้วก็ถูกดำเนินคดีพยายามฆ่า8คดีนะครับก็ยืนยันว่าข้อเท็จจริงเนี่ยเป็นการจับกุมตามหมายจับของศาลในคดีบุกรุกและก็ทำลายทรัพย์ซึ่งมีจุดเริ่มต้นมาจากการต่อสู้เรื่องของที่ดินตั้งแต่ปี38จนกระทั่งศาลฎีกาเปิดคำพิพากษาถึงที่สุดในปี59ว่าสภาพที่ดินตามโฉนดเนี่ยพังทลายลงทะเลไปแล้วนะครับแต่ว่ากลุ่มผู้ต้องหากลับไม่ยอมรับคำพิพากษาก็พามวลชนไปบุกรุกตัดรั้วในพื้นที่เช่าของบริษัทนั้นนะครับและก็ย้ำอันนี้เป็นอีกหนึ่งคดีนะคุณฟังแล้วก็กำชับด้วยนะครับพ่วงกับสน.พระโขนงก็ย้ำว่าตำรวจได้เปิดปฏิบัติการตามขั้นตอนของกฎหมายทุกประการเนื่องจากว่าอัยการเนี่ยก็มีความเห็นสั่งฟ้องแต่ว่าป้าดายังไม่ยอมมาพบตามหมายเรียกนะครับจึงต้องมีการขออนุมัติหมายจับจากศาลครับ
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะช่วงหน้าติดตามสายฟ้าพยากรณ์ค่ะ
2: สรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานุ่ม
3: สวัสดีค่ะวาสนานานุ่มนะคะฝากรายการช่วงเย็นนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะช่วง 4:45 ถึง 5:00 นนะคะก็จะมีเรื่องมาเล่าในแต่ละวันครับบางเรื่องก็จะรับมากบางเรื่องก็จะรับน้อยบางเรื่องก็จะรับเล็กๆนิดเดียวบางอย่างก็จะเป็นการวิเคราะห์แล้วก็ชี้ประเด็นให้คุณผู้ฟังของเราได้รับทราบนะว่าในแต่ละวันเนี่ยมันมีเรื่องอะไรที่เราต้องให้ความสำคัญแล้วก็จะมองให้ด้วยว่าอนาคตหรือว่าความที่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังของเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเป็นยังไงพร้อมกับรายงานข่าวในภาคสนามด้วยค่ะ
2: ข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 นถึง 17:00 นทาง MCOT News FM 100.5100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
0: ช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณเอกนงเทียนทองหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
2: ช่วงสายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
0: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: ครับคุณเอกนงครับสภาพอากาศทั่วไทยวันนี้เป็นยังไงครับ
4: วันนี้ฝนเยอะเนี่ยก็เป็นเรื่องของตัวร่องมรสุมค่ะที่เลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนแล้วค่ะก็คาดว่าในช่วง19ถึง21เนี่ยค่ะร่องก็จะเลื่อนลงมาได้อีกนะพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนได้ก็ทำให้ในช่วงนี้ฝนจะเยอะขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่ทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ชายฝั่งภาคตะวันออกที่จะมีโอกาสมีฝนตกหนักมากเกิดขึ้นได้ค่ะ
0: ก็เป็นพื้นที่เดิมนะครับที่ฝนตกหนักอยู่แล้วถูกต้องไหมฮะ
4: ใช่ค่ะ
0: ชายขอบทางภาคที่ติดกับลาว
4: ใช่ค่ะก็จะเป็นทางด้านบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีหนองคาย
1: ค
4: ่ะแล้วก็จะเลยมาทางด้านแถบด้านตะวันออกได้ด้วยนะคะแถวอำนาจเจริญ มุกดาหารแล้วก็อุบลราชธานีที่อาจจะมีหนักมากเกิดขึ้นได้ค่ะ
0: ทางนครราชสีมาจะได้รับอานิสงส์กับเขาไ

0: ครับ
1: วันนี้ฝนจะเยอะนะคะจริงๆคาดว่าจะเป็นวันนี้ต่อเนื่องวันพรุ่งนี้ด้วยนครราชสีมาฝนก็จะเยอะขึ้นด้วยค่ะแล้วก็อาจจะมีหนักในบางพื้นที่ค่ะ
2: คร ับ คุณสุรพลบอกว่าที่พยัคฆภูมิมหาสารคามในเช้านี้ตกกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์เลยมันจะหนักทั้งวันไหมคะวันนี้นะคะ
1: โอกาสมีได้ทั้งวันค่ะแต่ว่ากลุ่มฝนกลุ่มที่ตกเนี่ยมันจะเคลื่อนออกแต่โอกาสที่จะมีฝนเกิดขึ้นได้ในช่วงวันนี้จะมีได้ทั้งช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายเลยค่ะแต่เป็นลักษณะของฝนที่เคลื่อนผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแล้วก็เกิดขึ้นได้อีกค่ะ
0: ครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นยังไงครับวันนี้ครับ
1: วันนี้ฝนเยอะอ่ะ70%ของพื้นที่มีโอกาสมีฝนตกหนักด้วยค่ะ
0: 70เลยนะฮะช่วงบ่ายค่ำเหมือนเดิมไหมครับ
1: เช้ามาก็เริ่มมีฝนเล็กน้อยได้ค่ะแต่หนักหนักจริงก็ยังคงเน้นบ่ายค่ำค่ะ
0: ทางภาคใต้ละครับ
1: ภาคใต้จริงๆฝนไม่ได้เยอะนะคะแต่ว่าคลื่นลมเนี่ยจะเริ่มแรงขึ้นเพราะว่าตัวมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แรงขึ้นค่ะก็ทำให้คลื่นลมตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาเนี่ยอยู่ในเกณฑ์2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนจะสูงมากกว่า3 เมตรได้ช่วงนี้ยังต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือแล้วก็เรือเล็กค่ะควรงดออกจากฝั่งตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่21ค่ะ
0: ครับวันนี้มีส่วนไหนเพิ่มเติมไหมครับ
1: ช่วงนี้นะคะบริเวณประเทศไทยตอนบนแถวทางด้านภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกแถวจันทบุรีตราดเนี่ยยังจะมีโอกาสมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่21เลยก็ยังต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนตกสะสมนะที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมสะพานน้ำป่าไหลหลากได้แล้วก็วันนี้การเดินเรือนะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่21บริเวณทะเลอันดามันตอนบนคลื่นลมจะอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างแรงค่ะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาจะอยู่ในเกณฑ์2-3 เมตรการเดินเรือยังต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองแล้วก็เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่21ค่ะ
0: ครับเช้านี้ขอบคุณนะครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับมาสำหรับคนที่รักความสะดวกสบายกันบ้างนะครับมีข่าวเตือนมานะครับจากผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยอาหารเขาออกมาเตือนประชาชนให้รีบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับในการนำอาหารใส่ถุงพลาสติกแช่เย็นทันทีหลังจากที่กลับมาจากตลาดเนาะ
2: ซื้อมาแล้วร้อนอย่างเงี้ยเหรอ
0: ไปซื้อของมาเนี่ยไป
2: ทำประจำเลยไปตลาดแล้วก็รู้สึกว่าเดี๋ยวกินพรุ่งนี้
0: ม
2: ัน
0: อยู่ในถุงพลาสติกมันก็ควรจะเข้าตู้เย็นได้เลยถูกต้องไหม
2: เข้าใจแบบนั้นมาโดยตลอดค่ะยังไงคะ
0: เขาเตือนว่าเสี่ยงทำให้สารเคมีปนเปื้อนสู่อาหารนะครับมันก็จะกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวนะครับการเก็บอาหารในถุงพลาสติกทั่วไปเข้าตู้เย็นโดยเฉพาะถุงพลาสติกถุงรีไซเคิลถุงสีหรือว่าถุงหนาสำหรับขนส่งสินค้าถึงแม้ว่าอุณหภูมิต่ำในตู้เย็นเนี่ยจะช่วยชะลอการเติบโตของแบคทีเรียได้แต่ว่าไม่สามารถที่จะหยุดปฏิกิริยาปนเปื้อนสารเคมีคุณภาพต่ำได้โดยเฉพาะอาหารประเภทไขมันสูงหรือว่ามีความเป็นกรดมีโอกาสดูดซึมสารเคมีสารที่ทำให้พลาสติกอ่อนตัวสารพาทาเลสนะครับแล้วก็สารบิฟีนอลนะครับซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบต่อมไร้ท่อแล้วก็ฮอร์โมนไทรอยด์นะครับดังนั้นเขาก็เลยแนะนำวิธี3วิธีง่ายๆเพื่อความปลอดภัยนะครับถ้าคุณซื้ออาหารมาแล้วนะครับเปลี่ยนไปใช้กล่องแก้วกล่องที่เป็นแก้วนะหรือว่ากล่องพลาสติกสำหรับใส่อาหารนะครับหรือว่าอาจจะเป็นถุงซิปล็อกที่ได้มาตรฐานแทนถุงพลาสติกจากตลาดไม่ควรจะเก็บอาหารหลายประเภทปะปนกันเป็นเวลานานเพื่อป้องกันการปนเปื้อนนะครับแล้วก็ควรหมั่นทำความสะอาดตู้เย็นอยู่เป็นประจำนะครับเพื่อลดความเสี่ยงในการลดสารเคมีสะสมโดยที่ไม่จำเป็นนะครับอันนี้ข้อมูลจากข่าวสดนะฮะ
2: ค่ะมากันอีกเรื่องนึงกันบ้างค่ะเมื่อวานนี้มีพี่น้องแรงงานไทย6คนนะคะได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดในพื้นที่ทางการเกษตรของอิสราเอลค่ะนายจุลพันธ์อมรวิวัฒนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็มีการโพสต์เฟซบุ๊กถึงเรื่องนี้บอกว่าเป็นระเบิดที่ตกค้างในพื้นที่ด้านการเกษตรของประเทศอิสราเอลที่เมืองเมทูลาทางตอนเหนือของอิสราเอลค่ะเหตุเกิดเมื่อช่วงเช้าเมื่อวานค่ะส่งผลกระทบให้แรงงานไทยภาคการเกษตร6คนเนี่ยนะคะได้รับบาดเจ็บโดยจำนวนนี้มี2คนบาดเจ็บสาหัสอยู่ระหว่างการผ่าตัดที่โรงพยาบาลส่วนอีก4คนเนี่ยขณะนี้ปลอดภัยแล้วทันทีที่ทราบเรื่องนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็บอกว่าได้สั่งการให้ฝ่ายแรงงานณกรุงเทลอาวีฟนะคะก็เป็นสถานเอกอัครราชทูตไทยที่ไปตั้งอยู่ที่นั่นด้วยนะคะได้ติดตามอาการของผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างใกล้ชิดแล้วก็ประสานงานกับโรงพยาบาลและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อดูแลการรักษาพยาบาลแรงงานไทยอย่างเต็มที่ค่ะพร้อมสั่งให้มีการตรวจสอบสิทธิประโยชน์ต่างๆเกี่ยวกับการให้ความช่วย

0: เหลือตามระเบียบที่จะเยียวยาแรงงานไทยและครอบครัวโดยเร็วที่สุดนะคะโดยยืนยันว่าความปลอดภัยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับพี่น้องแรงงานไทยค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะทางด้านกระทรวงการต่างประเทศค่ะนางสาวใจไทยอุปการนิกรเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศก็เปิดเผยนะคะว่าได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงเทลอาวีฟว่าแรงงานไทย2คนที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสตอนนี้นะคะเข้ารับการรักษาแล้วก็พ้นขีดอันตรายแล้วหลังจากรับการผ่าตัดนะคะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการพักฟื้นแล้วก็ดูแผลที่ได้รับบาดเจ็บว่าติดเชื้อหรือไม่ก็ตอนนี้อยู่ในสถานการณ์ที่น่าไว้วางใจแล้วค่ะทั้งนี้นะคะสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวีฟนะคะก็ได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดเพื่อดูแลให้ความช่วยเหลือแล้วก็ติดตามอาการโดยทางสถานทูตก็จะมีการประสานงานกับโรงพยาบาลแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อติดตามเรื่องของเงินชดเชยต่อไปในระยะต่อไปให้ทุกคนได้รับเงินชดเชยครบตามจำนวนค่ะ
1: ครับปิดท้ายที่การแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบรองชนะเลิศนัดที่2นะครับณสนามราชมังคลากีฬาสถานทีมชาติไทยเปิดบ้านพ่ายให้กับสิงคโปร์ไปด้วยสกอร์1-2ครับแต่ว่าเมื่อรวมผลการแข่งขันทั้ง2นัดเนี่ยทัพช้างศึกยังคงเอาชนะไปด้วยสกอร์รวม4-3ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้เป็นครั้งที่3ติดต่อกันนะครับสำหรับในรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยจะเข้าไปรอพบผู้ชนะระหว่างเวียดนามหรือว่ามาเลเซียก็จะมีการแข่งขันแบบเย่าเยือน2นัดนะครับนัดแรกแข่งวันเสาร์ที่22สิงหาคมและนัดที่2จะแข่งกันวันพุธที่26สิงหาคมนี้ครับ
0: ค่ะทั้งหมดคือข่าวหน้า1ประจำวันนี้นะคะเรา2คนลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้า1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร0944803076 0944803034และ0943966649
2: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net ทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทอง
4: อัญชลีพรกุสุมจากรายการ2มุมข่าวค่ะพบกับดิฉันและคุณไพศาลมังกรชัยยาได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ6โมงเย็นถึง2ทุ่ม2มุมข่าวให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเบื้องลึกเบื้องหลังและมุมมองต่อเหตุการณ์แบบตรงไปตรงมาไม่กั๊กและไม่มีเกรงแล้วพบกันนะคะ
2: เตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์18นาฬิกาถึง20นาฬิกาทาง MCOT News FM 100.5 กว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกความสำเร็จอาจแลกมาด้วยความเจ็บปวดเปิดเผยประสบการณ์ตรงจากผู้นำธุรกิจคนสำเร็จล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ด้วยกลยุทธ์ใดฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อบทเรียนล้ำค่าจากความล้มเหลวสู่ชัยชนะ
5: โอวาทพรหมรัตนพงศ์ครับ

0: ความสำเร็จของคนคนหนึ่งไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินเสมอไปแต่อยู่ที่ mindset ของคนคนนั้นที่ทำให้จากล้มอยู่สามารถจะลุกขึ้นได้อย่างไวแล้วยังไปต่อนำธุรกิจตัวเองผ่านวิกฤตไปหาโอกาสใหม่ๆได้เสมอแล้วพบกันในล้มได้ลุกไวไปต่อรายการที่ถือกำเนิดมาจากหลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN ทุก 5:00 น.วันอาทิตย์นะครับ
1: แรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไวไปต่อทุกวันอาทิตย์17นาฬิกาถึง18นาฬิกาทุกวันมีข่าวใหญ่ข่าวไวรัลเกิดขึ้นไม่หยุดมาขยี้ประเด็นร้อนในมุมที่ยังไม่ถูกเล่าเมาส์ข่าวแบบมืออาชีพในแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: อุ้มขจรกิจพ้นภัยค่ะเหตุการณ์ผ่านไปครึ่งวันอยากจะทราบไหมคะว่ามันมีเรื่องไหนที่เขาแชร์ที่เขาเล่ากันบ้างแล้วมีข่าวไหนที่มันเด็ดๆผลค่าแก่การเล่าต่อบ้างเรามาเล่าเรามาเมาส์กันในรายการแชร์เล่าข่าวเด็ดเจาะลึกกว่าที่เคยแล้วติดตามกันได้เลยในแชร์เล่าข่าวเด
1: ็
2: ด
1: เล่ามุมที่คนยังไม่รู้ฟังแชร์เล่าข่าวเด็ดทุกวันบ่าย 2:00 ถึง 4:00 น.เย็นทาง MCOT News FM 100.5 กว่า 90% ของพฤติกรรมมนุษย์ถูกขับเคลื่อนด้วยแรงจูงใจที่ซ่อนอยู่ถ้าคุณเข้าใจแค่การกระทำแต่ยังไม่เข้าใจถึงจิตใจทำไมพวกเขาถึงทำแบบนั้นมาร่วมไขแรงจูงใจพฤติกรรมของบุคคลในข่าวฟังไขปมคนในข่าววิเคราะห์จากมุมมองทางจิตวิทยาเข้าใจมนุษย์เข้าใจข่าวฟังไขปมคนในข่าวจันทร์ถึงศุกร์3ทุ่มถึง4ทุ่ม MCOT News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดีอาเซียน
4: อรุณสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะพี่ต้นค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะ
5: สวัสดีครับพี่เจเจครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับนี่คือ Good Morning ASEANประจำวันพุธที่19สิงหาคมพุทธศักราช2569นะครับเผลอแป๊บเดียวก็จะหมดเดือน8ของปี2569แล้วนะครับพี่เจเจครับ
4: ใช่ค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะ Good Morning ASEAN ก็ยังคงอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังนะคะทุกเช้าค่ะเวลา6โมงตรงไปจนถึง7โมงครึ่งนะคะแล้ววันนี้เราทั้งสองคนก็มาทำหน้าที่นะคะอย่างที่เราได้พบกันทุกวันพุธนะคะพี่ต้นคะ
5: ใช่ครับแล้วก็ในเวลา 6:40 น.วันนี้นะครับเราจะได้อัปเดตข้อมูลกับคุณธีระหยางผู้จัดรายการของ Radio Taiwan International เรื่องของ Thai Festival 2026ชวนสัมผัสเสน่ห์ไทยครบทุกมิติมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราต้องไปดูเลยนะครับ
4: ค่ะเดี๋ยวมาติดตามกันส่วนช่วงเจาะลึกอาเซียนวันนี้ค่ะรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะจะมาวิเคราะห์การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะคะของประเทศสมาชิกอาเซียนค่ะซึ่งก็ปรากฏว่าในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ GDP ของประเทศไทยโตรั้งท้ายขนาดไหนนะคะแล้วก็อะไรเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจไทยโตรั้งท้ายเขาเนี่ยต้องมาติดตามกันนะคะช่วงเจาะลึกอาเซียนเวลา 7:10 นค่ะ
5: ครับผมแล้วเราทำยังไงที่จะให้จะโตได้มากกว่านี้เดี๋ยวต้องมาฟังกันเลยนะครับเพราะว่าเรื่องของเศรษฐกิจนั้นมันสำคัญเรื่องของปากท้องเรื่องของเงินในกระเป๋าของพวกเราทุกคนนะครับไปเริ่มต้นกันเลยดีไหมครับพี่เจเจครับวันนี
4: ้
5: พ
4: ี่
5: เจเจจะนำข่าวใดมาทำให้คุณผู้ฟังนั้นตื่นตึงตึงตึง
4: ก็น่าจะเป็นเรื่องของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ล่ะค่ะพี่ต้นคะไม่ทราบว่าจะใจตรงกันกับพี่ต้นหรือเปล่านะคะ
5: ใจตรงกันแต่ผมก็เลี่ยงแล้วผมรู้ว่าเดี๋ยวพี่ต้องพาผมหลีกทางให้เอาไว้เสริมดีกว่า
4: คือล่าสุดนะคะมีรายงานค่ะว่าโดนัลด์ทรัมป์นะคะประกาศเลยค่ะว่าจะไม่มีการพูดคุยกับอิหร่านนะคะแล้วก็ไม่มีแผนการที่จะเจรจากันด้วยหลังจากที่ก่อนหน้านี้เราทราบกันดีว่าโดนัลด์ทรัมป์มักจะออกมาพูดอยู่เสมอว่าตอนนี้กำลังเจรจาหลังฉากกันอยู่นะคะส่วนอิหร่านก็บอกว่าโอ้ไม่เคยคิดที่จะเจรจาโดยตรงกับสหรัฐเลยนะคะล่าสุดคาซินเอ็นนะคะเมื่อ45นาทีที่ผ่านมาค่ะ

0: บอกว่า Trump says no talks are taking place as Tehran accuses US of squeezing Iran for concessions ค่ะนะคะก็การออกมาประกาศแบบนี้ของทรัมป์ก็มีขึ้นในช่วงเดียวกันกับที่อิหร่านกล่าวหาสหรัฐค่ะว่าบีบอิหร่านให้ต้องยอมจำนนต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ในช่วงเมื่อวานนี้เองค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะก็มีรายงานข่าวนะคะว่าโอมานกับอิหร่านเนี่ยปิดดีลกันได้แล้วเรื่องที่จะเปิดเส้นทางการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มูซนะฮะซึ่งทรัมป์ก็ออกมาประกาศโดยทันทีเลยว่าจะทิ้งระเบิดถล่มโอมานถ้าหากว่าเข้ามานะคะกั้นกลางหรือว่ากีดขวางแผนการของสหรัฐในการที่จะทำให้อิหร่านเนี่ยเป็นประเทศที่ปลอดนิวเคลียร์แล้วก็การปิดช่องแคบฮอร์มูซเป็นบทลงโทษหนึ่งนะคะที่สหรัฐทำกับอิหร่านค่ะพี่ต้นคะหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ประกาศนะคะว่าเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้นะคะก็คือจะไม่คุยกับอิหร่านแล้วอะไรอย่างนี้ก็ปรากฏว่าทำให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเนี่ยค่ะพุ่งสูงขึ้นไปอยู่ในระดับที่เรียกได้ว่าสูงที่สุดนับตั้งแต่เคยสูงมาแล้วในเดือนกรกฎาคมค่ะเพราะว่าความหวังของบรรดานักลงทุนที่คิดว่าทั้งสองประเทศเนี่ยจะเจรจาหาข้อยุติก็ได้มันเฟดลงไปทุกทีค่ะ
1: ก็เรียกว่าอะไรของท่านโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมันมีผลพวงนะผมมาเสริมพี่นะพอตั้งแต่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาจัดการอะไรตรงที่ช่องแคบฮอร์มูซตรงโอมานอะไรเนี่ยนะครับเรือบรรทุกน้ำมันของรัสเซียนะครับลำหนึ่งซึ่งมีความจุน้ำมันถึง 800,000 บาเรลเนี่ยนะครับซึ่งก็โดนทำลายโดยสหรัฐเนี่ยก็เลยต้องไปเกยตื้นอยู่ที่บริเวณโอมานนะครับประเทศโอมานตอนนี้นะครับพี่เจเจครับคุณผู้ฟังครับน้ำมันที่มันอยู่ที่เรือเนี่ยมันค่อยๆไหลออกมานะครับแล้วก็ทำผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมไปถึง 2,000 ตารางกิโลเมตรแล้วเรียกว่าชายหาดของโอมานเนี่ยเต็มไปด้วยคราบน้ำมันดิบนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะจัดการกันยังไงแล้วนี่มีผลกระทบต่อสภาพสิ่งแวดล้อมเพราะว่าเรื่องของทะเลเรื่องของสัตว์อะไรที่อยู่ใต้น้ำแถวๆนั้นเนี่ยก็เสียหายไปหมดเลยที่จะบอกว่าใช่ครับที่ราคาน้ำมันเนี่ยหลังจากที่การกระทำท่านโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยทำให้ราคาน้ำมันดิบเนี่ยพุ่งขึ้นสูงกว่า90ดอลลาร์ต่อ1บาเรลนะครับแล้วก็ราคาน้ำมันในอเมริกาเองเนี่ยโดยเฉลี่ยนะครับบางรัฐก็จะราคาแพงกว่านี้แต่เฉลี่ยไปเฉลี่ยมาแล้วอยู่ที่ 4.6 ดอลลาร์ต่อ1แกลลอนเนี่ยนะครับซึ่งก็โอ้โหมากมายมากแต่เรื่องของท่านโดนัลด์ทรัมป์เองนะครับก็ยังไม่จบนะเรื่องเรือพิฆาตอะไรต่างๆเนี่ยครับที่เขาบอกว่าอยู่ที่ในเซาท์ไชน่าซีเนี่ยตอนนี้นะครับเรือพิฆาตวิทนามวิถีลอยลำอยู่ในทะเลจีนใต้ถึง4วันเลยหลังจากที่เครื่องยนต์ของตัวเองเนี่ยมันดับมันทำงานไม่ได้นะครับเป็นเรือรบขนาด 10,000 ตันนะครับซึ่งก็เรือชนิดนี้ก็คือ USS Benford นะครับขาดทำให้บรรดาลูกเรือเนี่ยก็ขาดอาหารแล้วก็ขาดน้ำห้องน้ำก็ไม่ทำงานนะครับเครื่องปรับอากาศก็ใช้งานไม่ได้ก็เรียกว่าทำให้ morale หรือว่าเรื่องของสภาพจิตใจขวัญกำลังใจเนี่ยมันค่อนข้างจะย่ำแย่รวมทั้งเรื่องของ USS Abraham Lincoln ซึ่งเป็นหนึ่งในขบวนเรือที่ท่านโดนัลด์ทรัมป์พูดว่าอเมริกันอาร์มาดาที่เจจำได้ไหมกองเรืออันยิ่งใหญ่ของสหรัฐอเมริกานะครับเรือลำนี้ก็สภาพจิตใจของผู้คนที่อยู่บนเรือก็ย่ำแย่เหมือนกันเพราะว่าอาหารก็น้อยนะครับมาไม่เจออาหารสดก็มาบ้างไม่มาบ้างขนาดยาระงับกลิ่นเต่าเนี่ยก็ยังไม่มีแคนยาสีฟงยาสีฟันห้องน้ำไม่ทำงานนะครับตัวเติมเต็มอะไรโอ้โหวัวแย่ไปหมดเลยนะครับก็เลยทำให้ผู้คนบนเรือเนี่ยมีสภาพจิตใจที่ไม่ดีนะครับแล้วเวลาเขาคุยครอบครัวเขาก็จะเล่าเรื่องเหล่านี้ให้ฟังท่านโดนัลด์ทรัมป์เองนะครับก็เวลามีผู้สื่อข่าวของ CNN คุณคริสเตนโฮมนะก็ไปถามบอกว่าเอ๊ะที่ท่านบอกว่าจะเลิกยุติการซ้อมรบกับเกาหลีใต้นะเพราะว่าคุยกับเกาหลีเหนือหรือเปล่าหรือว่าเขาคุยกับเกาหลีเหนือเขาโทรมาขอร้องให้เลิกหรือเปล่าอะไรเงี้ยพอได้ยินว่าเป็นผู้สื่อข่าวจาก CNN ครับพี่เจเจท่านโดนัลด์ทรัมป์ก็โจมตีเลย CNN fake news
0: ดูเหมือนกับว่า CNN เนี่ยจะไม่เข้าตาโดนัลด์ทรัมป์เลยนะคะแล้วก่อนหน้านี้ผู้สื่อข่าวสายการเมืองของ CNN ก็มักจะถูกทรัมป์ไล่ต้อนอยู่บ่อยๆนะคะ
1: ก็ไม่รู้ยังไงนะท่านโดนัลด์ทรัมป์แต่เมื่อวานนี้ครับพี่เจครับคุณผู้ฟังครับ

0: ป็นวันที่ทางจีนเนี่ยเขามีพิธีนะครับศพอย่างเป็นทางการของท่านอดีตนายกรัฐมนตรีของจีนนะครับนั่นก็คือท่านชื่อ
1: จ
0: ูหลงจีนะครับซึ่งก็เสียชีวิตเมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมานะครับด้วยวัย97ปีท่านเป็นคนที่เรียกว่าโอ้โหมีประวัติอันโชคโชนนะครับเข้าร่วมกับคณะกับพรรคคอมมิวนิสต์ตั้งแต่ปีแรกที่ชนะสงครามกับเจียงไคเช็กนะครับ1949แล้วก็เป็นคือตัวท่านเองเนี่ยเป็นเอนจิเนียร์นะจบสายเอนจิเนียร์เป็นวิศวกรไฟฟ้าแล้วก็เข้าไปก็จะมีนโยบายความคิดอะไรต่างๆที่บางอย่างก็ไม่เห็นด้วยกับท่านเหมาเจ๋อตุงก็เรียกว่าโดนออกโดนขับจากพรรคคอมมิวนิสต์ตั้ง 2-3 ครั้งนะครับโดนลงโทษไปอยู่ที่นู่นที่นี่แต่จนกระทั่งหลังจากที่เหมาเจ๋อตุงท่านเสียชีวิตไปนะครับเติ้งเสี่ยวผิงขึ้นสู่อำนาจท่านก็เลยโดนถูกกลับเรียกตัวมาทำงานให้กับรัฐบาลจีนอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ผงาดขึ้นมาเป็นถึงนายกรัฐมนตรีได้นะครับท่านสีเจิ้นผิงเมื่อวานนี้ก็ได้มีสปีชเกี่ยวกับตัวของท่านจีหลงจูเนี่ยนะครับถึง40นาทีเลยทีเดียวคือยกย่องความต่อสู้กำลังใจแล้วก็สิ่งที่ท่านได้ทำวางรากฐานไว้ให้กับการเดินหน้ามาถึงปัจจุบันนี้ของจีนนะครับแล้วท่านสีเจิ้นผิงก็เลยถือโอกาสนี้นะครับตอกย้ำว่าพอท่านจีหลงจูเนี่ยเป็นนายกที่เรียกว่าเอาจริงเอาจังเข้มงวดนะครับแล้วก็เรียกว่าจริงจังอ่ะเวลามาตรการไหนที่ มันจะต้องทำก็ต้องทำให้สำเร็จท่านก็เลยย้อนกลับมาบอกว่าอันเนี้ยเราก็จะต้องทำให้สำเร็จเหมือนกันอะไรบางอย่างที่จะเป็นนโยบายจากรัฐบาลจีนดูแล้วแบบบางครั้งมันดูแบบโอ้โหมันเข้มงวดอะมันตึงอ่ะแต่ว่ามันก็ต้องทำนะเพื่อความก้าวหน้าความเจริญรุ่งเรืองของทั้งจีนและการพัฒนาของจีนจะช่วยนะครับพัฒนาทุกประเทศที่เป็นพันธมิตรแล้วก็โลกใบนี้เพื่อให้มีความสุขความเจริญก้าวหน้าเจริญไปด้วยกันเราต้องช่วยกันแข่งขันไปในทางที่ดีนะครับคือและจีนก็จะแชร์เรื่องของเทคโนโลยีอะไรต่างๆเพื่อให้ประเทศที่เป็นพันธมิตรกับเรานั้นได้สามารถนำไปต่อยอดแล้วก็ไปพัฒนาต่อแล้วก็ถ่ายมาหาเราก็จะช่วยกันพัฒนาไปทำให้ความเจริญนั้นมันสู่มนุษยชาติอย่างแท้จริงครับ
1: ค่ะและเมื่อพี่ต้นพูดถึงประเทศจีนนะคะก็มีเรื่องเกี่ยวกับจีนมาต่อด้วยกันเลยนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองภายในประเทศนะคะหรือว่าบุคคลสำคัญอย่างจูหลงจีของจีนนะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะมันก็เป็นข่าวที่เกี่ยวเนื่องกับการปิดช่องทางเดินเรือในบริเวณช่องแคบฮอร์มูซนะล่าสุดเนี่ยมีรายงานข่าวจากสำนักข่าวต่างประเทศหลายแห่งแล้วก็เป็นสำนักข่าวชั้นนำด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นรอยเตอร์เดอะการ์เดียนนะฮะหรือ Financial Express นะฮะเขาก็วิเคราะห์กันค่ะแล้วก็ยังได้พูดถึงการเปิดเส้นทางการขนส่งและเส้นทางการค้าสายใหม่ของจีนเรียกง่ายๆว่าจีนไม่ง้อไม่รอฮอร์มูซแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยได้เริ่มเส้นทางการค้าสายใหม่ที่เรียกกันว่า Ice Silk Road นะฮะก็คือเส้นทางสายใหม่ขั้วโลกอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะคะการที่จีนเนี่ยค่ะขยับตัวไปเปิดใช้งานเส้นทางสายไหมขั้วโลกหรือว่าเส้นทางสายไหมน้ำแข็งเนี่ยในบริเวณที่เชื่อมต่อกันนะคะระหว่างอาร์กติกกับยุโรปนะฮะอาร์กติกจีนยุโรปเนี่ยค่ะมันไม่ได้เป็นเพียงแค่เส้นทางในการขนส่งหรือว่าช่วยย่นระยะเวลาในการเดินทางเท่านั้นค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะแต่จากหลายสำนักข่าวเขาบอกว่าเนี่ยเป็นกลยุทธ์สำคัญเพื่อกระจายความเสี่ยงด้านห่วงโซ่อุปทานระดับโลกค่ะโดยเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมานี้เองนะคะบริษัทซีเลเจนของจีนค่ะเริ่มให้บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์แบบประจำรายสัปดาห์นะคะผ่านเส้นทางทะเลเหนือของรัสเซียเชื่อมระหว่างท่าเรือหนิงโปโจชานสู่ท่าเรือเฟลิกซ์โตของอังกฤษค่ะทั้งหมดเนี่ยใช้เวลาระยะเวลาในการเดินทางเพียงแค่18-20วันเท่านั้นถ้าหากว่าจะเทียบกับเส้นทางคลองสุเอซที่ต้องใช้เวลานานถึงกว่า40วันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยช่องแคบฮอร์มูซซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญในแง่ของการลำเลียงน้ำมันเนี่ยถูกปิดไปทะเลแดงก็ถูกปิดโดยกลุ่มกบฏฮูธีซึ่งอยู่ข้างเดียวกับอิหร่านหลายบริษัทก็เลยต้องหันไปพึ่งคลองสุเอซแทนซึ่งมันกินระยะเวลาแล้วก็ใช้เวลาในการเดินทางนานกว่าเพราะว่าเส้นทางมันต้องอ้อมต้องอะไรใช่ไหมฮะทีนี้ The Wall Street Journal ค่ะเขาก็ได้พูดถึงเหตุผลสำคัญนะคะว่าเพราะอะไรเส้นทางสายนี้ที่จีนเปิดตัวขึ้นมาใหม่เนี่ยถึงได้สำคัญในสายตาชาติตะวันตกนะฮะทั้ง Wall Street Journal กับ Reuters นะคะบอกว่าวิกฤต

ในตะวันออกกลางโดยเฉพาะความไม่สงบในทะเลแดงและคลองสุเอซทำให้บริษัทขนส่งต่างๆต้องประสบกับปัญหาความล่าช้าค่ะพอล่าช้าปุ๊บต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นอีกต้นทุนที่ก็สูงขึ้นอีกนะคะจากการเดินเรืออ้อมแหลมกู๊ดโฮปเพราะฉะนั้นเราเส้นทางสายไหมน้ำแข็งนี้ก็เลยกลายเป็นทางออกค่ะที่จะช่วยให้จีนเนี่ยเลี่ยงภาวะที่เรียกว่าเป็นคอขวดทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญของโลกได้นอกจากนี้แล้วค่ะพี่

0: แสงลงโซลาร์เซลล์นะคะซึ่งอย่างไรก็ตามค่ะบรรดาสำนักข่าวต่างๆเขาบอกว่าในระยะสั้นเนี่ยเส้นทางสายไหมใหม่หรือว่าเส้นทางสายไหมน้ำแข็งเนี่ยมันอาจจะยังไม่ใช่เป็นการพลิกโฉมในระยะสั้นๆหรือว่าจะสามารถแทนที่คลองสุเอซได้อย่างสมบูรณ์แต่ก็ถือว่าเป็นเส้นทางสำรองเชิงยุทธศาสตร์ที่ทรงพลังอย่างมากซึ่งนี่ก็จะช่วยให้จีนเนี่ยมีความยืดหยุ่นค่ะในการขนส่งสินค้าไปตลาดยุโรปแล้วก็รับมือกับความไม่แน่นอนทางการเมืองทั่วโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นจะเห็นได้ว่าจีนปรับตัวเร็วมากนะคะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะ
1: ใช่ครับเพราะเขาก็ร่วมมือกันไงเพราะว่าท่านปูตินกับท่านสีจิ้นผิงนี่เขาก็เป็นคู่จิ้นกันอยู่แล้วก็คือทางรัสเซียเนี่ยเขามีคือไปขึ้นไปล่องเรือทางด้านคนโลกเหนืออย่างที่พี่เจเจเรียนให้คุณผู้ฟังทราบเนี่ยมันเป็นน้ำแข็งนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเรืออะไรก็จะผ่านเข้าไปได้มันจะต้องมีเรือนำร่องที่เป็นเรือที่แบบทำให้น้ำแข็งเนี่ยมันแตกออกแล้วก็เรือจะสามารถผ่านไปได้ซึ่งทางรัสเซียเนี่ยเขาก็มีบริษัทโรสทอมนะครับซึ่งเป็นบริษัทพลังงานปรมาณูของรัสเซียแล้วก็เป็นผู้ที่ผลิตเรือแบบนี้ซึ่งทำคือรัสเซียมีประเทศเดียวที่ทำได้อยู่ตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ด้านน้ำที่ขึ้นไปเนี่ยมันก็อยู่ในหน้าน้ำของรัสเซียก็ทางรัสเซียเขาร่วมมือกับจีนเนี่ยที่พี่จะบอกนี่แหละเขาก็มีเรือของโรสทอมเนี่ยแบบแหวกน้ำแข็งให้แล้วก็ทำให้เรือเนี่ยตามเป็นขบวนไป
0: ค
1: ือแหวกไปแล้วเนี่ยขากลับมาก็ต้องแหวกอีกนะครับเพราะมันเย็นครับน้ำแข็งมันก็กลับมาอยู่ที่เดิมนะครับก็เป็นความก้าวหน้าของทั้งคู่เลยแต่ว่าสิ่งที่กำลังไม่ก้าวหน้าอยู่ในรัสเซียตอนนี้นะครับเป็นอะไรที่น่าตกใจเหมือนกันนะครับนั่นก็คือเรื่องของพายุโทนาโดครับพี่เจเจพายุโทนาโดก็คือพายุแบบงวงช้างอ่ะที่เรานึกตามปกติเราจะเห็นแต่ว่ามีแต่ในอเมริกาใช่ไหมครับจะแถบทางตอนกลางของทวีปแบบพวกแคนซัสอะไรต่างๆนานาที่เราจะได้ดูจากหนังเรื่อง Wizard of Oz อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าคราวนี้พายุโทนาโดเนี่ยมันเกิดขึ้นที่เมืองนิจีโนฟโกรอดนะครับทางตะวันตกของรัสเซียนะครับเขาบอกพายุเนี่ยนอกจากว่าจะพาบ้านเรือนนะครับพอหมุนปั๊บเนี่ยมันเอาขึ้นไปเลยนะพี่เจเจหลังคงหลังคาบ้านรถเป็นคันๆเนี้ยเอาขึ้นไปบนฟ้าหมดเลยนะครับก็ทำให้บ้านเรือนเนี้ยเสียหายแล้วก็ยังทำให้น้ำตกไอ้ฝนตกแล้วก็น้ำท่วมอีกด้วยนะครับก็บอกว่าหลังจากที่พายุผ่านไปเนี่ยนะครับก็เขาบอกบ้านเมืองเนี่ยถนนหนทางเลยมันเหมือนแบบโดนอะไรขวาดแบบเละตุ้มเป๊ะเหมือนคนที่แบบว่ามาอาละวาดตีไปตีมาแล้วมันก็เละหมดเลยนะครับบ้านเมืองผู้คนก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะย่ำแย่เลยนะครับอุณหภูมิก็ลดลงเหลือ8องศาเซลเซียสนะครับต่ำกว่าค่าปกติของเมืองนี้ในกลางเดือนสิงหาคมซึ่งตามปกติแล้วจะอยู่ที่22องศาเซลเซียสก็ทำให้ยังไม่มีรายงานของผู้เสียชีวิตนะครับแต่ว่ามีผู้บาดเจ็บแล้ว16รายนะครับมีความเสียหายทำลายป่าไม้ไปมากกว่า700เอเคอร์แล้วเรื่องแบบเดียวกันมันก็เกิดที่ฟิลิปปินส์เหมือนกันครับเรื่องของฝนพายุน้ำท่วมเลยเนี่ยตอนนี้ฟิลิปปินส์ก็โดนพายุหนักเลยนะครับไปทั่วเลยนะครับทั่วเกาะหลักๆของฟิลิปปินส์อย่างเกาะลูซอนซึ่งเป็นเกาะที่มีเมืองหลวงอยู่ด้วยนะครับทางการของฟิลิปปินส์ก็กำลังเร่งระดมเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือกันอย่างโกลาหลเลยครับพี่เจเจ
0: ค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะเจมีข่าวดีที่แอบตาร้อนไม่ได้อยากจะเอามาเล่าให้ฟังนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพี่ต้นกับคุณผู้ฟังได้ผ่านตาข่าวเรื่องนี้มาบ้างแล้วหรือไม่ผ่านหูผ่านตาหรือไม่นะคะแต่ว่าถ้าท่านไหนยังไม่ได้ยินได้ฟังเรื่องนี้เจเจขออนุญาตเล่าให้ฟังค่ะมีรายงานจาก CNN นะคะเขาโจหัวแบบนี้ค่ะ Construction workers strike go at work literally ค่ะก็คือคนงานก่อสร้างอะพี่ต้นค่ะกำลังทำงานอยู่กำลังขุดเจาะกำลังเคลียร์พื้นที่เพื่อที่จะก่อสร้างปรากฏว่าขุดไปขุดมาไว้ไปเจอเอาทองคำแท่งเขาค่ะพี่ต้นคุณผู้ฟังคะมูลค่ามากกว่า300ล้านบาทนะคิดเป็นเงินบาทให้ถ้าคิดเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐก็ราวๆ10ล้าน5แสนดอลลาร์สหรัฐค่ะเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นที่ประเทศเบลเยียมค่ะนะคะในขณะที่คนงานก่อสร้างนะคะ8คนกำลังทำงานอยู่เลยนะคะในไซต์ก่อสร้างนะคะปรากฏว่าขุดไปขุดมาอย่างที่ได้บอกไว้ป ไปเจอเอาทองคำแท่งอยู่ใต้อาคารเก่าหลังหนึ่งนะคะซึ่งเขาเนี่ยเตรียมที่จะรีโนเวทใหม่นะคะซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยก็สร้างความตื่นตะลึงนะคะให้กับบรรดาคนงานก่อสร้างเลยทีเดียวล่ะค่ะเพราะว่าปริมาณทองคำแท่งที่เจอ

0: เออมันไม่ใช่น้อยๆนะคะเจอทั้ง40แท่งอ่ะนะคะนอกจากนี้แล้
1: อ
0: ว
1: ื
0: ยังมี
1: ม
0: เหรียญทองนะฮะที่เป็นทองแท้ๆทองคำอะค่ะมากถึง4,000เหรียญถูกซุกอยู่ใต้พื้นฐานของอาคารเก่าหลังนี้อาคารเก่าหลังนี้เนี่ยเป็นโรงกลั่นเบียร์ที่เปิดให้บริการมาอย่างเนิ่นนานแล้วนะคะเป็นเปิดผลิตเบียร์มาเป็นเวลาเนิ่นนานแล้วนะคะโรงงานกลั่นเบียร์โรงนี้เนี่ยชื่อว่าเพรทิกไม่ใช่ขออภัยคุณเพรทิกเฟสนะคะซึ่งเป็นผู้บัญชาการตำรวจเนี่ยเขาก็เปิดเผยเรื่องนี้กับ CNN ค่ะว่าคนที่ค้นพบคนแรกเนี่ยชื่อโคบเฟลิปส์ค่ะเป็นนักศึกษาที่มาทำงานพาร์ทไทม์นะคะทำงานไซด์ไลน์ด้วยการรับจ้างเป็นคนงานก่อสร้างเป็นคนพบคนแรกและหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็บอกนะคะให้เพื่อนๆเนี่ยมาช่วยกันดูว่าเนี่ยคือมันเป็นของจริงหรือเปล่าคือแทบจะไม่เชื่อตาเลยทีเดียวนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็กลายเป็นไวรัลไปทั่วประเทศเบลเยียมเลยละค่ะหลังจากที่ค้นพบแล้วนะคะบรรดาคนงานก่อสร้างเนี่ยก็รีบติดต่อนะคะไปยังสิ่งที่เขาเรียกว่า property owner ค่ะก็คือเจ้าของที่เป็นเจ้าของที่ดินเจ้าของตึกหลังนั้นน่ะนะคะแล้วก็จะดำเนินการนะคะมอบให้กับเจ้าของตึกต่อไปก็ไม่ได้หมายความว่าเอาไว้ใช้เองนะ
1: ดีมากๆเลยนะเป็นอันนี้แสดงให้เห็นถึงว่าสภาพของจิตใจเนี่ยเป็นคือเป็นคนไม่โลภไม่ได้อยากได้ของคนอื่นนะครับแม้ว่าคือแค่ฟังผมก็ตาโตไปแล้วนะว่ามันโอ้โหมันมากมายขนาดนั้นเนี่ยก็คงจะแล้วครับไม่ต้องทำงานกันตลอดชีวิตนะแต่ว่าก็มอบให้กับเจ้าของ
0: ใช่ค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะพี่ต้นค่ะขออนุญาตนิดนึงมันมีparagraph สุดท้ายของข่าวที่ระบุเอาไว้ค่ะบอกว่าตอนนี้นะเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังตรวจสอบอยู่ค่ะเพื่อหาข้อมูลที่แท้จริงนะคะว่าทองคำแท่งเอ่ยแล้วก็เหรียญทองคำจำนวน 4,000 เหรียญที่ระบุปีค.ศ.ในช่วง1960เนี่ยค่ะมันเกี่ยวข้องอะไรกับคดีอาชญากรรมหรือโจรกรรมหรือไม่ค่ะอันนี้ก็เป็นการทำงานอย่างรอบคอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะ
1: ก็เป็นข่าวที่ค่อนข้างเรียกว่าดีฟังแล้วสบายใจเลยทีเดียวนะครับผมขอเป็นตัวร้ายเอาข่าวนี้มาฟังแล้วก็ทำให้เราตื่นตระหนกอีกครั้งหนึ่งนะครับปรากฏว่าเรื่องของความรุนแรงในโรงเรียนครับพี่เจเจครับคุณผู้ฟังครับมันไม่ได้มีแต่เฉพาะในประเทศไทยนะอย่างเดียวที่ฟิลิปปินเอาอีกแล้วนะครับหลังจากที่เกิดเหตุแบบนี้นะครับกราดยิงในโรงเรียนเนี่ยเมื่อ2เดือนที่แล้วเมื่อวานนี้18สิงหาคมก็เกิดเหตุกราดยิงอีกแล้วนะครับในฟิลิปปินส์นะครับอันนี้เป็นที่โรงเรียนมัธยมต้นนะครับคงจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับโรงเรียนสาธิตนะครับของมหาวิทยาลัยอาเทโนดีแซมบงกานะครับซึ่งก็ขบอนักเรียนคนนี้เนี่ยอยู่ชั้นม .4 นะครับอยู่ชั้นม .4ก็คุณพ่อเนี่ยทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่เป็นตำรวจเนี่ยก็จะมีปืนอยู่ที่บ้านนะครับแต่ว่าคุณพ่อเนี่ยโดนสั่งพักงานอยู่แต่น้องคนนี้ก็ไม่รู้ว่าด้วยเหตุอันใดก็นำปืนของคุณพ่อนะครับมาสองทั้งสองกระบอกเลยที่มีเนี่ยมาที่โรงเรียนนะครับแล้วก็ขึ้นไปยิงเพื่อนนักเรียนบนชั้นที่สี่แล้วก็ขึ้นแล้วก็ตัวเองก็ขึ้นไปยิงตัวเองตายบนชั้นที่5นะครับเหตุการณ์อันนี้ก็ทำให้ประธานาธิบดีเฟเดรมาร์กอสจูเนียร์เนี่ยสั่งให้หน่วยบังคับใช้กฎหมายเนี่ยสืบสวนแล้วก็กำหนดมาตรการป้องกันความรุนแรงในโรงเรียนอย่างเข้มงวดมากยิ่งขึ้นท่านประธานาธิบดีกล่าวว่าโรงเรียนของเราคือที่เรามอบหมายให้ลูกๆได้เรียนรู้ได้เติบโตและได้ฝันถึงชีวิตข้างหน้าพวกเขาต้องเป็นหนึ่งในโรงเรียนเนี่ยจะต้องเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดในประเทศของเรานะครับแต่ว่ากลายเป็นพื้นที่ที่เด็กต้องมาจบชีวิตลงนะครับแล้วก็ปัดมีดีปอกกันเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับก็เรียกว่าเป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญสะเทือนวงการการศึกษาแล้วก็เรื่องของสภาพของสังคมอีกเรื่องหนึ่งครับฟิลิปปินส์ครับพี่เจเจ
0: ค่ะแล้วก็ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกใช่ไหมคะพี่ต้นคะที่เกิดเหตุรุนแรงโดยเยาวชนในประเทศฟิลิปปินส์เนาะจำได้ว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์ปิติก็เพิ่งจะเล่าเรื่องนี้ไปด้วย
1: ใช่ครับผมก็เป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆนะครับ
0: ค่ะเอาละค่ะไหนๆเริ่มด้วยข่าวที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนแล้วนะคะจะมีข่าวจากประเทศเวียดนามค่ะจากสำนักข่าวเวียดนามนิวส์นะคะบอกว่าทางการเวียดนามค่ะตั้งเป้านะคะว่าภายในปี 2030

0: 10หรือปีพุทธศักราช2573เนี่ยเวียดนามจะดึงนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์เข้ามาในประเทศให้ได้มากถึง 750,000 คนเราจะเห็นได้ว่าเวียดนามขยับไปอีกขั้นหนึ่งแล้วก่อนหน้านี้ประเทศไทยของเรานะฮะก็เคยประกาศตัวว่าเราเนี่ยจะเป็น Medical Hubนะฮะแล้วก็จะคือเป็นศูนย์กลางการแพทย์ในภูมิภาคนี้แล้วก็จะเป็นประเทศที่ดึงนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์เชิงศัลยกรรมเพื่อความงามเข้ามาในประเทศตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่เคยได้ยินเรื่องราวอะไรแบบนี้จากเวียดนามเลยใช่ไหมคะพี่ต้นคะแต่ว่าล่าสุดเวียดนามนิวส์รายงานแบบนี้ค่ะเพราะว่าทางการเวียดนามเนี่ยนะคะเขาเห็นถึงศักยภาพของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ค่ะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเขาบอกว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ที่เข้ามาในเวียดนามในเชิงการแพทย์เนี่ยนะคือมารักษาตัวด้วยแล้วก็พอรักษาตัวเสร็จก็พำนักอยู่ในเวียดนามระยะหนึ่งเที่ยวไปด้วยอะไรไปด้วยก่อนจะกลับประเทศบ้านเกิดของตัวเองเนี่ยสามารถทำรายได้ให้กับเวียดนามราวๆ $300,000ภาระต่อปีซึ่งอันนี้เนี่ยก็ทำให้ทางการเวียดนามนะคะโดยกระทรวงสาธารณสุขค่ะกำลังร่างข้อเสนอเพื่อพัฒนาโปรเจกต์ที่เรียกกันว่าโครงการดึงนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในช่วงปี2026ก็คือปีนี้นะฮะ2569ไปจนถึง2573โดยมุ่งมั่นนะคะที่จะทำให้เวียดนามเนี่ยเป็นจุดหมายปลายทางที่มีความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะ
1: เรื่องของเวียดนามเขาก็ก้าวไปเร็วนะครับคุณผู้ฟังครับทุกเรื่องเลยเมื่อวานนี้ก็เรื่องของที่ผมรายงานไปก็เป็นเรื่องของทุเรียนเนา
0: ะ
1: เขาทำแบบในเรื่องของกินเนสบุ๊กไปแล้วอะนะครับแล้วตอนนี้ก็เรื่องของการแพทย์เดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกับคุณมอนิกาเซียในช่วงหน้านะครับมีเรื่องของสิงคโปร์กับมาเลเซียมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังให้ได้อิจฉากันอีกครับ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียนBAAC ฝากถอนโอนจ่ายสบายสบาย BAAC สลากทกส.ใครๆก็ฝาก BAAC สินเชื่อเข้าถึงทุกกลุ่มเข้าใจทุกความจำเป็น BAAC คือทกส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครอบคลุมทุกธุรกรรมการเงินด้วยสาขาในทุกอำเภอทั่วไทยและแอปพลิเคชัน BAAC Mobile BAAC The way we are ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักทกส.
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปม
7: ากลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่าย ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงคันละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร0944803076 0944803076

0: 34และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชีที่ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้ CD Organizer รับข้อมูลมาจากโปรแกรมอื่นมาทำบัญชีต่อได้023701955-6
2: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Good Morning ASEAN ค่ะเช้าวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวังกูลและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะต้องขออภัยคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะวันนี้อาจจะได้ยินเสียงไอของเจเจเนื่องจากว่ายังไม่ค่อยหายป่วยดีแล้วเจออากาศเย็นในห้องส่งค่ะก็เลยทำให้เกิดอาการแบบนี้ขึ้นต้องขออภัยอย่างยิ่งนะคะ
3: ก็ตอนนี้ห้องส่งของสมทรเรากลับมาสู่ฤดูหนาวแบบถาวรแล้วนะครับ ทุกวันเลยแบบหนาวมากนะครับเอาละครับเดี๋ยวขอให้พี่เจเจหายเร็วๆนะครับ
2: ขอบพระคุณค่ะ
3: ครับพากันไปตามที่สัญญานะครับไปดูที่มาเลเซียครับกับสิงคโปร์เขามีโครงการนะครับ RTS Link ก็คือเป็นรถไฟเชื่อมต่อกันนะครับระหว่างมาเลเซียนะครับที่มาเลเซียกับสิงคโปร์เนี่ยเขามีชายแดนที่ติดกันเพียงแค่ข้ามน้ำข้ามสะพานไปปั๊บก็ไปถึงอีกหนึ่งประเทศหนึ่งแล้วก็ผู้คนมากมายนะครับที่เป็นคนมาเลเซียก็สามารถเข้าไปทำงานในอินโดนีเซียแต่ที่ไม่ใช่ครับคนมาเลเซียไปทำงานในสิงคโปร์แต่ที่จะต้องไปอยู่ในสิงคโปร์เนี่ยซึ่งค่าของที่ค่าเช่าอะไรต่างๆเนี่ยมันแพงนะครับบางทีก็คนสิงคโปร์เองอ่ะเขาก็ไม่อยู่ในสิงคโปร์แต่ว่าเข้ามาอยู่ในมาเลเซียนะครับเพราะอะไรอย่างหลายอย่างมันถูกกว่าแต่ว่าทำงานในสิงคโปร์ก็อาศัยนะครับการเดินทางข้ามพรมแดนนี้ตามปกติแล้วก็จะต้องขับรถแต่คราวนี้เขาได้ทำทั้ง2ประเทศเนี่ยเขาได้ร่วมมือกันทำนะครับเป็นเรลลิงก์นะครับเป็นรถไฟ RTS นะครับเป็นเรียกโครงการจะโฮบารูสิงคโปร์ Rapid Transit System นะครับสร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เขากำลังอยู่ในระหว่างการเทสกันตั้งแต่วันที่ตั้งแต่หลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็มีการแถลงออกมานะครับจากผู้นำจากผู้ที่รับผิดชอบในส่วนของการสร้างรถไฟความเร็วตรงนี้นะครับบอกว่าเรากำลังทำเสร็จแล้วนะแล้วก็เป็นสถานีที่สถานีบุกิจชากาที่ในรัฐโยโฮวารูเนี่ยแล้วก็สถานีบูทแลนด์เหนือของสิงคโปร์เนี่ยได้เชื่อมต่อกับRTS Link เนี่ยยาว4กิโลเมตรนะครับจะช่วยผู้โดยสารเนี่ยเดินทางข้ามประเทศระหว่าง2สถานีนี้ได้แล้วก็มาต่อกับMRT ของสิงคโปร์นะครับเขาบอกว่าในแต่ละวันเนี่ยเส้นทางสายนี้เนี่ยจะมีผู้ใช้งานเนี่ยไม่น้อยกว่าวันละ 40,000 คนเลยนะครับตอนนี้เป็นช่วงของการทดลองระบบนะครับซึ่งก็จะทดลองกันไปเรื่อยๆแล้วก็จะเปิดให้ใช้ในวันที่31มกราคมปีหน้าครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่มาจากสิงคโปร์ที่ฟังแล้วก็ตาร้อนนะก็คือสิงคโปร์กำลังมีกฎหมายใหม่ออกมานะครับว่าแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทั้งหลายเนี่ยจะต้องไปตรวจสอบผู้ที่มาลงโฆษณาในแพลตฟอร์มของตัวเองไม่รู้ว่าพี่เจอไหมครับผมเนี่ยจะเจอทั้งในบ้านฟ้าบ้านแดงบ้านดำอะไรทั้งหลายเนี่ยมันจะมีที่ออกมาโฆษณาบอกว่าซื้อแว่นนี้เลยนะถ้าคุณจะสายตายาวสายตาสั้นใส่เลยมันปรับเองอัตโนมัติมันเป็นไปได้เหรอมันเป็นไปได้เหรอ
2: นั่นน่ะสิจะแว่นอัจฉริยะเหรอคะนี่คือไง
3: ใช่ครับผมแว่นอัจฉริยะแล้วก็มีอะไรต่างๆอะไรเงี้ยที่แบบมันเหนือจริงเกินจริงซื้ออันนี้เลยแบบต่อไปคุณไม่ต้องไปจ่ายเงินค่า Wi-Fi ให้กับบริษัทนู้นบริษัทนี้แล้วใช้อันนี้แบบมีสัญญาณจากดาวเทียมทั่วโลกราคาเพียงเท่านี้เท่านี
2: ้
3: ซึ่งทางสิงคโปร์เนี่ยเขาบอกว่าไอ้โฆษณาอะไรแบบนี้ที่มาลงโฆษณาเนี่ยแพลตฟอร์มของคุณเนี่ยคุณต้องตรวจสอบด้วยว่ามันมีลิงก์ไปสู่การหลอกลวงอะไรหรือไม่นะครับเพราะถ้าเกิดไปหลอกลวงลูกค้าผู้คนที่ใช้แพลตฟอร์มของคุณแล้วไปซื้อของเหล่านี้ตามคำโฆษณาที่อยู่ในการโฆษณาบนแพลตฟอร์มของ Facebook Instagram และ TikTok คุณจะต้องชดใช้ค่าเสียหายเพราะนี่ถือเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายตามพระราชบัญญัติความเสียหาย

0: ทางอาญาออนไลน์แล้วก็เขาบอกว่าต่อไปนะคุณจะต้องจ่ายค่าปรับถ้าเกิดไม่จัดการดูแลเรื่องนี้ถึงค่าปรับเนี่ย$1,000,000ต่อการทำผิด1ครั้งนะครับแล้วถ้าเกิดมีการสั่งลงไปแล้วว่าผิดคุณต้องจัดการแก้ไขแล้วไม่แก้ไขก็จะโดนปรับอีกวันละ$100,000ต่อวันถ้าไม่ทำตามนะครับซึ่งเขาบอกว่าอันเนี้ยมันการหลอกลวงออนไลน์เนี่ยมันมากมายมหาศาลเลยนะครับทั้งในผมว่าทุกประเทศแหละแล้วก็กฎหมายนี้จะมีผลบังคับใช้นะครับในวันที่31เหมือนกัน31มกราคม2527ทุกแพลตฟอร์มจะต้องตอบตามนี้นะครับรวมทั้ง WhatsApp Telegram WeChat Apple iMessage Apple FaceTime Google Message และ Google Meet ด้วยครับผม
1: น่าติดตามอย่างยิ่งนะคะพี่ต้นงาคุณฟังคะตอนนี้คุณธีระหยางค่ะผู้จัดรายการของ RTI นะคะพร้อมแล้วค่ะที่จะมาเล่าประเด็นไทยเฟสติวัล2026นะฮะชวนสัมผัสเสน่ห์ไทยครบทุกมิติที่ไต้หวันน่าสนใจอย่างไรติดตามกันได้เลยค่ะ Good Morning World สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: อรุณสวัสดิ์ครับอ
1: ร
0: ุ
1: ณสวัสดิ์ค่ะ
2: อรุณสวัสดิ์เจ้าอันครับคุณสุชาติคุณวัชรินสวัสดีครับคุณฟังทุกท่าน
1: วันนี้เสียงคุณธีระหยางแบบว่าดูสดใสมากเลยนะคะ
2: อ๋อขอบคุณครับ
1: อากาศที่นั่นเป็นยังไง
2: ดีครับร้อนจัดตับแตกตับแลบ
1: อ๋อเหรอคร
0: ับ เอาเหรอโ
2: อ้ตอนนี้เป็นสัปดาห์แบบเข้าเดือนเข้าเดือนเจ็ดตามปฏิทินจีนแล้วฮะเดือนผีประตูผีเปิดเรียบร้อย
1: แล้วโดยปกติ
0: มีฮาโลวีนไหมครับ
2: มันจะมีไฮไลท์ตอนช่วงวันศักดิ์จีนนะฮะก่อนวันศักดิ์จีนที่จะเป็นวันเขาเรียกว่าภาษาจีนคือจงเหวียนแต่คนไทยเรียกเป็นศักดิ์วันศักดิ์จีนนะครับก็ที่เป็นวันที่จะเดินทะเลไม่ใช่ไหว้ใหญ่ฮะไหว้ใหญ
1: ่
2: นะครับโดยจะมีไฮไลท์อยู่ที่เมืองจีหลงที่จะจัดใหญ่แบบเมืองไหว้อะไรเงี้ยแต่ว่าเขาจะไหว้กันคืนวันที่14ของตามปฏิทินจีนฮะนะฮะแล้วก็คือคืนก่อนวันศาสตร์จีนนั่นแหละฮะปีนี้จะตรงกับวันที่26ตอนคืนใครมาไต้หวันช่วงนี้ก็ไปดูได้ครับเป็นการปิดเมืองไหว้ใหญ
1: ่ค่ะค่ะน่าสนใจมากเลยค่ะคุณธีระคะแล้วเรื่องไทยเฟสติวัล2026เป็นยังไงคะเริ่มจัดแล้วหรือยังคะ
2: ปีนี้หน่วยงานไทยจัดงานในไต้หวันค่อนข้างจะเรียกได้ว่าอลังมากนะครับเยอะทีเดียวแต่อย่างไทยเฟสเนี่ยจริงๆทางสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยนะฮะซึ่งจริงๆก็คือสถานทูตไทยแต่จะไม่ได้ใช้ชื่อเป็นสถานทูตนะฮะก็ได้มีการ
0: จัดกงสุล
2: ไปแล้วรอบแรกไม่ใช่เป็นกงสุลด้วยครับเขาใช้ชื่อเป็นสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยเป็นน่าจะเป็นที่เดียวในโลก
1: ค่ะวัตถุประสงค์ของการจัดงานนี้นี่ก็คือเพื่อที่จะดึงคนไต้หวันมาเที่ยวไทยหรือเปล่าคะ
2: ก็จะโปรโมทประเทศไทยนั่นแหละครับแล้วก็โปรโมทสินค้าไทยโปรโมทวัฒนธรรมไทยโปรโมทซอฟต์พาวเวอร์ไทยอะไรเงี้ยฮะก็ถือเป็นเหมือนงานไทยเฟสติวัลนะซึ่งรอบไทเปเนี่ยจัดไปแล้ววันช่วงอาทิตย์สุดท้ายของเดือนเมษาของทุกปีนะฮะก็จะมีการจัดในไทเปซึ่งก็จะเป็นงานที่จัดเป็นประจำนะครับทุกเสาร์อาทิตย
1: ์
2: สุดท้ายของเดือนเมษาที่ผ่านมานะครับปีนี้มีพิเศษครับแหมท่านทูตณรงค์นะฮะบุญเสถียรวงศ์ท่านจริงๆตำแหน่งจริงๆคือผู้อำนวยการใหญ่นะฮะแต่ว่าจริงก็คือท่านทูตนะครับก็ได้ไปพบกับผู้ว่าเมืองไถจงท่านหลู่ซิ่วเยี่ยนเราก็ได้คุยกันก่อนหน้านี้แล้วก็เลยมีนโยบายอยากจะไปจัดไทเฟสที่เมืองอื่นบ้างเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยฮะปีนี้ก็เลยมีที่ไทจงนะฮะจะจัดวันที่29-30สิงหาคมครับช่วงปลายเดือนนะฮะก็โคกับห้างไฟสเทิร์นครับที่เมืองไทจง
1: ค่ะ
2: ครับข้างในก็จะมีทั้งบูธของอาหารไทยนะฮะบูธของผู้นำเข้าสินค้าไทยในไต้หวันนะฮะแล้วก็บูธของพวกร้านอาหารไทยต่างๆนะฮะมาออกบูธรวมประมาณ30บูธครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับก็ตั้งอยู่ในห้าง
0: ฮะนั่นแหละเขามีการแสดงจากประเทศไทยอะไรแบบนี้ไหมครับ

0: รำไทย
1: จะเป็นการแสดงแบบที่เป็นทีมงานที่เป็นศิลปินนักแสดง BL GL จากเมืองไทยมาแข่งเวทีครับ
0: BL GL คือ
1: ครับ
0: คือ LGBTQ อะไรอย่างงี้ป่ะครับ
1: คุณเซนคุณเซน
0: อ๋อคุณเซน
1: มีมาหลายคนเลยครับเพราะว่าในส่วนของไต้หวันเนี่ยครับเป็นนักแสดงจากพวกกลุ่ม BLCL มีคุณเซนมีพวกแทนคลายอาร์มี่
2: ค่ะBLGL เนี่ยนะคะกำลังดังมากๆไม่ดังเฉพาะแต่ในไต้หวันเท่านั้นนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมของไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้หรือเปล่าเนาะที่ดังไปทั่วโลกเพราะว่า BLGL เนี่ยย่อมาจาก Boy Love Girl Love
0: ก็คืออ๋อก็คือ LGBTQ สายวายอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
2: ใช่เป็นสายวายค่ะและขออนุญาตเล่านิดนึงได้ไหมคะพอดีว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาในระหว่างที่กำลังเรียนในหลักสูตรกระบวนการทัดสื่อใหม่ในยุคหลังโลกาภิวัตน์เนี่ยค่ะก็ได้รับการอนุเคราะห์นะคะจากเครือข่ายศิลปินนะคะของค่ายที่เกี่ยวข้องนะคะมาเล่าให้ฟังค่ะว่าตอนนี้เนี่ยกระแส BLGL ของไทยเราเนี่ยโด่งดังไปทั่วโลกเลยและเชื่อไหมคะว่าตลาดไหนที่มีคนดู BLGL ของไทยมากที่สุดให้ถ่าย
1: จีนไต้หวันนี่แหละครับ
2: พี่ต้นตอบว่าจีนใช่ไหมคะคุณธีระตอบว่าไต้หวันใช่ไหมคะแต่จากการสำรวจสถิติแล้วนะคะประเทศที่ติด BLGL ของเราอย่างงอมแงมคือประเทศอินเดียประเทศอินเดีย
0: oh.
2: แต่ก็เป็นการดูแบบผู้ที่มาเป็นวิทยากรนะฮะเล่าให้ฟังว่าเป็นการดูแบบมุดดูฮะก็คือยังดูแบบเปิดเผยไม่ได้
0: แอบดู
2: ใช่ยังต้องแอบดูอยู่อินเดียเป็นอันดับ1บราซิลเป็นอันดับ2ค่ะแล้วก็จีนเป็นอันดับ3
1: จีน
2: ใช
0: ่มีพวกซาอุดีอาระเบียตอนออกกลางอะไรที่ติด
2: ยังไม่
0: โผล่กับเขาไหม
2: ยังไม่เห็นในสถิตินั้นนะคะ ทีนี้กลับมาเรื่องที่ไต้หวันค่ะคุณธีระค่ะคือกระแส BLGL ในไต้หวันเป็นยังไงบ้างเขากรี๊ดคู่จิ้นยังไงคะ
1: ก็มีมาจัดแฟนมีตกันประจำนะฮะครับก็เพราะว่าไต้หวันเนี่ยเป็นตลาดที่ค่อนข้างจะเปิดรับสิ่งใหม่ๆเข้ามา
2: ค่ะ
1: นะฮะรับนักร้องไทยก็มาจากคอนเสิร์ตแฟนมีที่นี่เหมือนกันอย่างที่บ้านเรานี้ไต้หวันเพิ่งไปใช่ไหมฮะไอเอฟโฟสามในเอฟโฟ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วก็บ้านเราเนี่ยก็คือรับเอฟโฟไปที่นี่ก็รับ VLGL มา
2: อ
1: ย่างพวกรุ่นดังๆก็จะมีทั้งพีพีบิลกินใช่ไหมฮ
2: ะ
1: หรือว่าหลิงออมอย่างเงี้ยฮะครับก็ถือเป็นกลุ่มที่ดังนะครับแล้วก็มีชื่อเสียงอยู่นะฮะส่วนแล้วก็มีใครฮะกองทัพพีอย่างเงี้ยฮะทั้งเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาทางสำนักงานพาณิชย์ไทยในไต้หวันนะฮะหรือชื่อทางการที่สำนักงานค้าในต่างประเทศนะกลุ่มบริลาส่วนที่สองนะฮะก็เพิ่งจะจัดคณะBLGL เนี่ยฮะมาเปิดตลาดในไต้หวันครับแล้วก็จัดคอนเสิร์ตให้เหล่าแฟนๆ FC เนี่ยได้เข้ามาชมนะฮะรวมถึงให้ผู้ประกอบการไต้หวันเนี่ยผู้นำเข้าเนี่ยได้รู้จักกันนะฮะทั้งสองฝ่ายนะครับกับไทยนะฮะมีการจัดพิเศษแมตชิ่งก็เห็นว่าได้ผลดีมากนะครับผลตอบรับดีครับในก็คราวๆของพวกเราศิลปินไทยที่มาหรือว่างานไทยเนี่ยก็ได้กลายเป็นข่าวฮอตข่าวหนึ่งนะในช่วงนั้นนะครับซึ่งระยะหลังวันนี้ก็กลุ่ม BLGL เนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ได้รับความสนใจจากไต้หวันมากขึ้นเรื่อยๆ
2: ฮะ
1: นะฮะก็จะโดยเฉพาะในส่วนของเอเชียตะวันออกนะฮะทั้งไทยทั้งเกาหลีญี่ปุ่นแล้วก็ลงทิ้งจีนครับแต่จีนก็ต้องมุดดูเหมือนกันนะ
2: แล้วก็แฟนมีทกันไม่ได้ด้วยนะคะในจีนเขาก็ต้องไปมีทกันในต่างประเทศและไทยของเราก็เป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญนะคะ
1: แต่จัดได้ครับจีนได้ข่าวจากผู้ประกอบการที่ไปคุยเขาบอกว่าไม่ไปเป็นคู่ไปเดี่ยวเขาจะไม่ว่าอะไรไปเป็นคู่มันจะมีเบนิฟิตต้อง

0: ทำอะไรให้แฟนๆเห็นอะไรเงี้ย
1: ค่ะ
0: ทางตลาดจีนยังไม่เปิดขนาดนั้น
1: ค่ะ
0: นะฮะ
2: ต้องมุดจัดป่ะฮะต้องมุดจัดแล้วป่ะแอบจัดอะไรอย่างงี้ป่ะฮะห้ามเปิดเผย
0: ไม่
2: นะ
0: ครับเปิดเผยครับตัดเปิดเผยนะแต่ว่าไปได้แค่คนเดียวฮะไปเป็นทีมไปเป็นคู่
1: ไม่ได้ไปแบบให้คนแบบจิ้นกันเงี้ยไม่ได้ใช่ไหมคะ
0: ไม่ได้เพราะหนึ่งในกิจกรรมช่วงหลักของแฟนมีซีจะมีเบนฟิตที่คู่จิ้นจะทำอะไรกันอะไร
1: ใช้คำว่าทำอะไรกันนี่แบบว่าชวนจินตนาการอาจจะกอดกันอาจจะจุ๊บแก้มกัน
2: อะไรอย่างเงี้ย
0: อะไรเงี้ยฮะนั่นแหละก็นิดหน่อยประมาณนั้นครับทำให้เราแฟนๆเขาได้คลิกคลาสกัน
1: ค่ะแล้วนอกจากนี้แล้วค่ะคุณธีระคะงานไทยเฟสติวัลมีอะไรที่ไปโชว์บ้างที่เขาแบบเป็นหลักๆเลยว่าอันเนี้ยเจ๋งสุดแล้วอะค่ะ
0: จริงๆก็คืออาหารไทยเนี่ยจริงๆก็ถือเป็นหนึ่งในธงหลักของงานแล้วก็งานไทยเฟสปีนี้ที่ทั้งที่ไทเปแล้วก็รอบไทยจงนี้ก็จะมีกลุ่มนักออกแบบนะครับเอาสินค้ามานะฮะที่เข้าโครงการ Creative House ของทาง CA นะครับซึ่งก็จะมีจัดคณะมาเหมือนกันมา10แบรนด์แล้วก็มามีผู้นำเข้าไต้หวันที่เป็นผู้นำเข้าในส่วนของสินค้าออกแบบนะฮะก็มาร่วมกันนะฮะครับทั้งหมดเนี่ย30บูธนะฮะแล้วก็26แบรนด์แต่จริงๆก่อนจะถึงไทยเฟสที่เกาสงนะฮะก็จะมีงานใหญ่นะของสำนักงานพาณิชย์ไทยในไต้หวันเหมือนกันนะฮ
1: ะ
0: ก็คืองานที่ชื่อว่า Let's Chill Thai Select Experience จะจัดขึ้นที่เมืองเกาสงครับอีกหนึ่งเมืองใหญ่ทางใต้ของไต้หวันครับ
1: ค่ะ
0: ฮะอันนี้จัดร่วมกับเกาสงมิวสิกเซ็นเตอร์นะฮะก็จะมีการเชิญวงดนตรีไทยนะฮะมาร่วมแสดงมาขึ้นเวทีแล้วก็จะมีศิลปินไทยนะฮะก็เป็นแนว BL นะฮะมาขึ้นเวทีเหมือนกันนะฮะอย่างของวงไทยที่มาก็จะเป็นคลิกแซนเบสนะฮะแล้วก็ในส่วนของกลุ่ม BL เนี่ยก็จะนำทับโดยยูมูดนะครับซึ่งก็ดังในไต้หวันมากเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: แล้วก็ยังมีMagic Move นะฮะแล้วก็มีกลุ่มนักแสดงจากTest of Thai นะฮะที่จะมาขึ้นเวทีแล้วก็ในงานก็จะมีการจัดสาธิตอาหารไทยนะฮะโดยกลุ่มดารา VL เนี่ยก็จะมาร่วมกับขึ้นไปสาธิตอาหารร่วมกับเชฟจากร้านไทยซีเล็กในไต้หวันฮะ
1: คือไม่ว่า
0: ของร้านไทยซีเล็ก
1: ค่ะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรก็จะต้องมีกลุ่ม BL เข้าไปแบบว่าแทรกด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับใช่ครับก็เป็นถือเป็นสีสันนะฮะที่ช่วงนี้ทั้งทางฝั่งพวกการไทยเองฮะตัวต้นสังกัดเองเขาก็อยากจะโปรโมทนะฮะยิ่งสองงานนี้จัดในต่างเมืองด้วยฮะก็จะเปิดโอกาสให้ FC ที่อยู่ไม่ได้อยู่ในไทเปฮะได้มีโอกาสสัมผัสกับเหล่าศิลปินได้ง่ายขึ้นฮะไม่ต้องนั่งรถไฟความเร็วสูงมาไทเปอย่างไทเกาสงถ้าจะมาไทเปเนี่ยเที่ยวหนึ่งก็1,500ไปกลับก็3,000แล้วครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ทำให้เหล่า FC ไปเจอกับศิลปินได้ง่ายสำหรับแฟนๆที่อยู่ทางใต
2: ้ดูแล้วแต่ละงานเนี่ยมันต้องใช้ทุนทรัพย์ทั้งนั้นเลยนะครับที่คนไต้หวันจะเข้ามามีส่วนร่วมได้ข่าวว่าทางการของไต้หวันเขาจะแจกเงินให้กับประชาชนด้วยนะครับคุณธีระ
0: อ๋อก็เป็นปีที่2แล้วครับเพราะว่าเป็นครั้งที่2ครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยรัฐบาลเขาเก็บภาษีได้เกินเป้าครับนะฮะ
1: ใจดีจังเลยอ่ะนั่นหมายความว่าคนไต้หวันทุกคนที่มีรายได้นี่เขาจ่ายภาษีครบใช่ไหมคะ
0: ก็ผู้คนทำงานเขาหนีไม่พ้นอยู่แล้วครับเพราะว่ายังไงก็ต้องรายได้ก็ต้องรายงานแต่ในส่วนของพวกร้านค้าเนี่ยเขามีหวยเบสเนี่ยก็เลยทำให้เก็บภาษีได้เต็มไม่เต็มหน่วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรายิ่งช่วงนี้ครับเศรษฐกิจดีครับโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมไฮเทคอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับ AI เนี่ยก็เหมือนกับดีมากครับส
1: ่
0: งออกได้ดีขึ้นและด้วยความที่ไต้หวันเนี่ยเขาเหมือนกับอยู่ในซัพพลายเชนของทั้งเลสและนอนเลส
1: ค่ะ
0: คือที่มี

0: พพลายเชนที่มีเป็นของฝรั่งกับที่มีจีน
1: นะ
0: ฮะอ๋อก็เลยทำให้
1: rate นี่หมายถึงจีนเหรอคะ
0: ได้ดีครับว่าไงนะฮะ
1: ที่บอกว่า rate กับ non rate เนี่ยค่ะ rate สื่อถึง
0: rate คือจีนฮะ non rate ก็คือที่ไม่มีจีนฮะ
1: อ
0: ๋
1: อ
0: ตอนนี้ซัพพลายเชนทั่วโลกจะแบ่งเป็น2ค่ายใหญ
1: ่ค่ะ
0: ครับ
1: อ
0: ย่างงานไต้หวันก็เตรียมจะจัดงานใหญ่งานนึงอย่างเซมิคอนไต้หวันนะฮะวันที่2ถึง4กันยายน
1: ค่ะ
0: นะครับก็คือกลายเป็นงานใหญ่ประจำปีของไต้หวันไปแล้วฮะ
1: ค่ะ
0: พอธุรกิจนี้เนี่ยก็เนี่ยครับมันเป็นธุรกิจที่ทำเงินเข้าไต้หวันให้ไต้หวันเยอะมากฮะเงินจากต่างประเทศให้กับไต้หวันเยอะมากซึ่งก็เลยนั่นแหละครับธุรกิจดีตลาดหุ้นคึกคักมากครับเขาตอนนี้ดัชนีอยู่ที่ 4,500 หรือประมาณนะครับก็เรียกได้ว่าเยอะมากซึ่งแน่นอนฮะรัฐบาลก็เลยเก็บภาษีได้แต่ไม่เต็มหน่วยนี่แหละฮะเขาก็เลยมีการเหมือนกับจะคืนกำไรให้
2: กับ
0: ประชาชน
1: ผู้พำนักอย่างคุณธีระได้รับไหมคะ
0: ให้หมดเลยครับสำหรับคนที่มาทำงานนะฮะแล้วก็ได้ใบ PR หมายถึงว่าได้เพิ่มมาในเรสซิเดนต์นะฮะ
1: หรอคะแสดงความยินดีด้วย
2: ได้คนละเท่าไหร่ครับคนละเท่าไหร่ครับคุณศิระ
0: แต่จ่ายคนละหมื่นครับ
1: หมื่นบาท
0: ไม่ต้องไปทำเรื่องอะไรด้วยนะครับทุกอย่างจะพอถึงเขาแพลนว่าจะแจกต้นปีหน้า
1: ค
0: ือถึงเวลาคุณแค่เอาบัตร ATM ของคุณเนี่ยฮะไปกดในตามตู้ ATM ครับหรือว่าเขียนกรอกข้อมูลบัญชีออนไลน
1: ์
0: ช่วงในช่วงที่เขาประกาศนะฮะ
2: เงินก็จะลอยเข้ากระเป๋าคุณโดยอัตโนมัติ
1: แล้วเขามีกำหนดกฎเกณฑ์ไหมคะคุณธีระคะว่าพอได้เงินไปแล้วเนี่ยนะจะต้องไปใช้จ่ายในร้านค้าที่อยู่ใกล้กับรัศมีของคุณเท่านู้นเท่านี้กิโลเมตร
0: ไม่มีครับใช้ได้หมดทุกอย่างครับคุณไปซื้อตั๋วเครื่องบิน
2: ไม่มีเงื่อนไข
0: ก็ไม่ว่าครับ
1: โอ้ดีใจด้วย
0: ช่วงที่เขาแจกเงินนะฮะไอ้วันที่เขาก็จะมีพวกผู้ประกอบการเนี่ยเขาจะออกโปรโมชั่นเงินสุดฤทธิ์สุดเดชเลยเพื่อที่จะดึงอย่างที่ผ่านมาเนี่ยจะมีว่าจ่ายมือนึงใช่ไหมฮะแล้วก็ได้สมทบให้เท่ากับว่าคุณได้ซื้อของมูลค่าประมาณ 20,000
1: อ๋ออันนี้คือแคมเปญ
0: อันนี้คือแคมเปญของราคามาเพื่อดึงดูดเงินครับ
1: โอ้เหรอคะแล้วก็จ่ายให้จริงใช่ไหมคะคุณธีระที่บอกว่าฉันจะเพิ่มให้คุณ10,000เท่ากับว่าคุณสามารถซื้อได้ 20,000 มูลค่า 20,000
0: แต่มันก็จะมีทริคของพวกมาร์เก็ตติ้งนะฮะ
1: จะต้องซื้อเท่านั้นเท่านี้
0: ม
1: ัน
0: คงไม่ได้เป็นมูลค่าที่เพิ่มมาแบบไปๆอะไรเงี้ยคือเหมือนกับว่าคุณไปซื้อใช่ไหมฮะ10,000เนี่ยเขาจะคืนมาให้หนึ่งสมมุตินะครับอันนี้เท่าที่เคยเจอ
1: คืน
0: คูปองมาให้ 1,000 10ใบแต่คุณจะต้องเวลาคุณไปใช้ใหม่ที่คุณจะต้องซื้อครบ10,000เหมือนกันหรือคุณต้องซื้อครบ 2,000 แล้วใช้ได้ทีละใบอะไรเงี้ยทุกหมื่นหนึ่งใช้ได้หนึ่งที่มันเป็นทริคทางมาร์เก็ตติ้งแต่เขาก็บอก
1: กลยุทธ์การตลาด
0: ตลาดครับ
1: ครั้งนี้เป็นครั้งแรกหรือเปล่าคุณธีระค่ะที่รัฐบาลไต้หวันแจกเงินให้ประชาชนทุกคน
0: ไม่ใช่ครับเขาทำมานานแล้วครับตั้งแต่ตอนโควิดเลยครับที่ตอนนั้นแจกคูปองเงินสดอันนั้นอาจจะเป็นในส่วนของการให้เท่าไหร่แล้วก็คุณต้องไปใช้เพิ่มเท่าไหร
1: ่ค่ะ
0: ครับผมจำได้ครั้งแรกสุดที่ได้นี่คือได้เป็นคูปองเงินสดมา 6,000 ใช้เป็นเงินสดเลยแล้วก็มีครั้งหนึ่งถัดจากนั้นเนี่ยเขาปีต่อเนื่องเขาทำมาคือใช้ให้ 3,000 แต่แล้วคุณจะต้องใช้เพิ่ม 3,000 แล้วคุณจะใช้ได้เงิน 6,000 โอ้ยตอนนั้นช่วงพวกมือถือเขาโปรโมชั่นกันเทียบเลยครับคนเปลี่ยนมือถือกันเต็มเลย
1: ถ้าพูดโดยรวมๆค่ะคุณธีระคะอยากทราบเชื่อว่าพี่ต้นก็คงอยากทราบเหมือนกันว่าคุณภาพชีวิตของคนที่ไต้หวันเป็นยังไงคะ
0: ก็ดีสะดวกโอเคแหละครับดีครับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินดีมากการแพทย์ไต้หวันน่าจะทราบแล้วนะฮะว่าติดอันดับโลกเลยครับว่ามีโครงการประกันสุขภาพดีมากครอบคลุมแล้วก็ไม่ซับซ้อนฮะโรงพยาบาลก็คือจะเป็นคนยื่นเองแล้วก็ทุกคนไปแต่ว่ามันมีต้นทุนฮะมันไม่ฟรีแบบ 100% เหมือนแบบของเราเพราะว่าคุณจะต้องเสียค่ารีจิสนะฮะต่อครั้งที่ไปถ้าคุณไปตามคลินิกเนี่ยก็จะเสียประมาณ250หรืออะไรเงี้ยตามแต่ละคลินิกเขากำหนดเองนะฮะแล้วก็ถ้าคุณไปโรง

0: าลเนี่ยถ้าเป็นโรงพยาบาลใหญ่ๆนะฮะอาจจะเสีย600หรืออะไรเงี้ยฮะครับแล
1: ้
0: วก็ที่เหลือก็จะทางรัฐบาลมันก็คือไอ้กองทุนเนี่ยเขาก็จะมาซัพพอร์ตค่าใช้จ่าย
2: ค
0: ่ะหรือผมไปหาหมอร้านหมอฟันปกติจะเก็บถูกฮะส่วนใหญ่ก็จะ150หรือ200อะไรเงี้ยก็ไม่เสียอะไรแล้วอุดฟันได้เลยปีละ2ครั้งใช่มั้ยใช่ครับ
1: นี่ครับ
0: อุดฟันได้เลยครับแล้วก็ล้างฟันให้ด้วยฮะหมายถึงขูดหินปูนฮะ
1: คุณดีลาครับคุณสุภศักดิ์นะครับผู้ฟังของเราได้ออกมาแย้งบอกโอ้ประเทศเขามีประชากรนิดเดียวเองก็20ล้านไม่ใช่หรอ20ล้านคน
0: 23ล้านครับ23ล้าน
1: 23ล้านนะครับครับก็เป็นข้อมูลคร
0: ับก็ไม่นิดนะครับแต่ว่ารายได้ประชากร GDP per capita ที่มีค่อนข้างสูงนะฮะอยู่ในหลัก 40,000 กว่า
2: ค่ะ
0: สูงมากครับแล้วก็ขณะที่ค่าครองชีพจริงๆเนี่ยอาจจะพอๆหรือว่าสูงกว่ากรุงเทพนิดหน่อยเทียบกับเฉพาะกรุงเทพนะฮะสูงกว่านิดหน่อย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: รายได้มากกว่าแต่ว่าค่า
0: ร้อยกว่า
1: พอๆกัน
0: 100นะ
1: ครับครับเวลาหมดแล้วครับคุณดีลาครับอยากจะคุยต่อนานๆเลยอ่ะยิ่งคุยยิ่งสนุกครับว่า GDP เขาขึ้นปีก็โตไป 14% เวลาหมดแล้วเดี๋ยวเราต้องพักกันสักครู่นึงนะครับคุณดีลาครับขอบพระคุณมากๆเลยครับ
2: ขอบพระคุณค่ะ
0: ย
2: ิน
0: ดีครับขอบคุณครับ
2: สวั
0: สดีครับคุณสุชาติสวัสดีครับมัชลิน
2: ค่ะคร ับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ฟังค่ะ
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชีที่ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้ CD Organizer รับข้อมูลมาจากโปรแกรมอื่นมาทำบัญชีต่อได้023701955-6
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7 นาฬิกาค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังจากเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศไทยก็สู่รายการ Good Morning ASEAN ค่ะ
2: ครับผมในเช้าวันนี้นะครับเราสองคนอยู่ประจำการมารายงานข่าวให้กับคุณผู้ฟังได้รับรู้รับทราบกันนะครับแล้วก็ในช่วงเจาะลึกอาเซียนนะครับ7 นาฬิกา 10 นาทีเราจะได้คุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.กิตติ ศรีแสงนามนะครับพาเราไปเจาะลึกว่า GDP อาเซียนครึ่งปีแรกเนี่ยไทยโตอยู่หลังท้ายของอาเซียนเลยเป็นยังไงจังไหนกันเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะมาไขข้อข้องใจให้เรานะครับ
1: ค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นแล้วเราทักทายคุณผู้ฟังสักนิดนึงดีไหมคะพี่ต้นขา
2: ดีครับผมเราไปดูผมไปดูทางTikTok นี่นะครับก็จะมีคุณ user 467นะครับคุณสุประชัยคล้ายทองมาสวัสดีเราคุณสุวิทย์คุณ Ion Girl นะครับวันนี้ฟังมาจากหาดใหญ่บอกอากาศดีมากๆเลยทีเดียวนะครับ Ion Girl 950แล้วก็คุณแพตตี้คุณเราเองคุณแจ็คกี้นะครับคุณอีกหลายๆท่านเลยทีเดียวนะครับที่ครับมาคุณพลลพัฒน์นะครับคุณโอ้โหเต็มเลยครับคือว่าเขามาแล้วปรับมันวิ่งอ่านไม่ทันทาง Facebook แล้วครับพี่เจเจครับ
1: ทาง Facebook นะคะหน้าแฟนเพจ Facebook Mcot News FM 100.5 นะคะเจขออนุญาตไล่จากด้านล่างขึ้นมาค่ะคุณช็อต Blasting Machines นะมาทักทายเราค่ะสวัสดีคุณล้อล้อจินนะคะคุณสุภาษิตเมื่อสักครู่นี้พี่ต้นเอ่ยไปแล้วสวัสดีคุณไหคำสวัสดีคุณชัยรัตน์ค่ะบอกว่าฟังตลอดมาและตลอดไปขอบพระคุณนะคะแล้วก็สวัสดีอีกหลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นคุณ CH1 คุณเสือนอนไม่หลับคุณสุมิตรนะคะขอบพระคุณคุณชัยเดชด้วยนะคะที่มาสวัสดีเราทั้งสองคนแล้วก็ขอให้เราทั้งสองคนเนี่ยดูแลสุขภาพด้วยเพราะว่าช่วงนี้ไข้หวัดใหญ่อารวาสมากเลยบวกโควิดด้วยจริงค่ะเมื่อวานนี้เจไปพบคุณหมอค่ะก็ตรวจนู่นตรวจนี่